0: กว่าใครเอ่ยหุ้ยขอโทษนะครับขอโทษครับทางนี้ครับทางนี
1: ้อุ้ยหมาเห่าด้วยเหรอ
0: นี่อย่าบอกนะครับว่าที่พี่หมวยบอกเห็นชายกระโปรงแวบๆนี่คือ
1: ใช่ค่ะพี่หมวยบอกไงว่าวันนี้มีคนสวยมาหา
0: คนสวยสวยมากเอ๊ะแต่ว่ามัน
1: ถูกแล้ว
0: ถูกแล้วใช่ไหม
1: ถูกแล้วพี่ถูกแล้ว
0: ถูกแล้ว
1: ใช่
0: โอเคแล้วนี่มานั่งอยู่นานยังครับเนี่ยข้างนอก
1: ก็สักพักนึงแล้วอะค่ะเห็นคนสวนเขาเดินไปเดินมาเอาไม้กวาดมากวาด
0: ไม่ได้กินคนสวนผมไปแล้ว
1: ยังค่ะยัง
0: โอเคอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเข้าไปคุยกันข้างในดีกว่าครับจะได้เย็น
1: ๆในห้อง
0: ในห้องนะมีพี่หมวยอยู่ด้วย
1: อยู่ผู้ชายก็ชวนฉันเข้าไปในห้องคือยังไงอ่ะ
0: มี2คนครับแล้วเดี๋ยวมีคุณหมอมาคุยด้วย
1: แม่ใจนะ
0: แน่ใจครับไปด้วยกัน
1: รู้สึกว่าจะต้องโดนลวนลามยังไงก็ไม่รู้อ
0: ่
1: ะ
0: ขอให้สบายใจได้ว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นแน่นอนครับ
1: Really
0: Nearly Yes
1: ก็ได้ค่ะไปค
0: ่
1: ะ
0: ไปครับป่ะ
1: ต้องเดินทางไหนอะคะ
0: อย่าชนเก้าอี้ผมล้มนะครับเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงมากเลยนะฮะครับไปครับ

0: ขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับขอต้อนรับคุณบิวหรือว่าคุณแม่บ้านมีหนวดครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวยมากเลยค่ะวันนี้
4: อันนี้พี่อย่าชมบ่อย
3: ทำไ
4: มคะว่าถ้าชมหนักเนี่ยหนูจะรู้สึกเหมือนเป็นคำด่า
3: เอาเข้าเรื่องเลยดีกว่า
0: เข้าเรื่องเลย
3: มาถึงโรคภูมิแพ้ตัวเองตอนนั้นน้องบิวทราบได้ยังไงคะว่าตัวเองเนี่ยป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเอง
4: ครั้งแรกเลยที่มีอาการก็คือว่าเราหายใจไม่เข้าแล้วก
3: ็หายใจไม่เข้า
4: หายใจไม่เข้าพี่มันเหมือนติดอยู่แค่ตรงเนี้ยฮะแล้ววันนั้นเป็นวันเปิดตัวหนังเรื่องนึงชุดใหญ่มากอยู่ที่ห้างนึงกับแก๊งเพื่อนๆอะไรเงี้ยคือมันเริ่มหายใจไม่ออกเนี่ยตั้งแต่คือหายใจเข้าแล้วเอาออกไม่ได้แล้วก็เอาเข้าไม่ได้มันอึกตลอดเวลาอะไรเงี้ย
0: เสื้อรัดหรือเปล่าครับ
4: ตอนแรกก็คิดพี่เพราะว่าใส่ชุดแบบกับอกรัดแน่นมาก
0: ผมก็ตั้งใจฟัง
4: ผ่านไปครึ่งเรื่องมันประมาณชั่วโมงครึ่งเฮ้ยเริ่มหายใจไม่ออกว่ะก็บอกเพื่อน
3: เมื่อกี้หายใจไม่เข้าตอนนี้หายใจทั้งไม่
4: ได
3: ้
4: เลยใช่แล้วก็บอกเพื่อนว่าแบบแกฉันไม่ไหวเพื่อนก็บอกแกหนังมันดีมากเลยนะดูต่อก็ได้เราก็ดูต่อแล้วก็อดทน
3: หายใจไม่ได
0: ้ก็ต้องดูไม่เป็นไรอยากจะด
3: ูขอดู
0: หนังก่อน
4: คือด้วยความที่ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นอะไรก็เลยรอจนหนังจบแต่ตัดภาพไปอ่ะคือเพื่อนก็นั่งแฮปปี้กันหัวเราะมีความสุขอย่างนี้นั่งเกรงอย่างเงี้ยแกฉันไม่ไหวเลยเอาฉันไปโรงพยาบาลก็เลยไปโรงพยาบาลไม่รู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นตัดภาพมาคืออยู่ ICU แล้วนั่นคือครั้งแรกแล้วก็โอเคก็รักษากันไปแต่คือตอนนั้นคือลักษณะอย่างแรกคือเรื่องของปอดที่มีปัญหาก่อนหลังจากผ่านครั้งแรกก็จะเป็นครั้งที่สองครั้งที่สองที่เข้าโรงพยาบาลก็คือรอบนี้แหละเป็นรอบที่เรารู้ว่าเป็นโรคอะไรคุณหมอที่เดิมเลยแล้วคุณหมอเขาก็บอกว่าอ่ะโอเคงั้นเราต้องตรวจเพื่อให้รู้ว่าจริงๆแล้วเราเป็นโรคอะไรหรือว่ายังไงก็พอตรวจเสร็จก็ได้ผลว่าเป็นโรคนี้ก็ทำการรักษา
3: ค่ะตอนที่ทราบว่านี้ตอนนั้นเรารู้จักกับโรคภูมิแพ้ตัวเองมากน้อยขนาดไหน
4: ภาพที่เข้ามาในหัวคือโรคแม่พุ่มพวงอย่างเดียวเลยมีความรู้แค่นั้นทุกอย่างเท่ากับแบบศูนย์เลยเพราะว่าไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นโรคนี้เพราะว่าคนรอบตัวก็ไม่เห็นมีใครเป็นอะไรเงี้ยฮะ
0: ครั้งที่หนักที่สุดนี่คืออาการเป็นยังไงครับ
4: ครั้งที่หนักที่สุดคืออาการคือเราไม่สามารถกลั้นฉี่ได้แล้วก็แบบมันทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันฉี่แบบคือที
3: ่ควบคุมตัวเอง
0: ไม่ได
4: ้เพราะว่ามันหายใจไม่เข้าแล้วก็แบบมันหงุดหงิดด้วยและด้วยสภาวะทางอารมณ์ของเราที่ไม่โอเคกับตรงนั้นด้วยแบบความเครียดด้วยการที่แบบงานรออยู่หรืออะไรก็รออยู่เรากังวลไปหมดเลยอะไรเงี้ยตอนนั้นคือสุดมากทั้งร่างกายทั้งสภาพข้างในจิตใจอะไรเงี้ยแบบพังแบบคลืนเลยอะฮะ
0: แล้วหลังจากที่เราแน่ใจแล้วครับว่าเราเป็นโรคนี้แน่ๆเลยหลังจากนั้นเรามีการปรับชีวิตตัวเองไปยังไงบ้างครับ
4: หลังจากนั้นเหมือนเริ่มรักตัวเองมากขึ้นไอ้คำว่าเริ่มแบบดูใจตัวเองได้คุยกับตัวเองเริ่มมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีเวลาในการที่นั่งถามตัวเองว่าความสุขของตัวเองอยู่ตรงไหนมันเหมือนเข้าสายธรรมะไปเลยอ่ะพี่พอคนแบบเป็นโลกนึงพอคนมันผ่านจุดที่ตัวเองคิดว่าใกล้ตายมามันทำให้อาหารการกินเอ่ยการใช้ชีวิตเอ่ยเลิกดื่มเลิกทุกอย่างเราดูแลตัวเองให้มันพร้อมสำหรับคือให้ร่างกายมันแบบว่าพร้อมไว้ที่สุดดีกว่า
0: ฟังคุณบิวเล่ามาอย่างนี้แล้วก็ดูน่ากลัวนะครับผม
3: อ
0: ย่างผมเองจริงๆแล้วก็เป็นโรคภูมิแพ้อยู่นะฮะก็ต้องดูแลรักษาตัวเองแบบเป็นพิเศษเหมือนกันแล้วยิ่งมันเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองอย่างเงี้ยยิ่งหนักกว่าเป็นเท่าตัวเลยนะครับพี่หมวยแล้วนี้เราต้องมีการดูแลรักษายังไงก็ไม่รู้นะฮะ
3: เพราะฉะนั้นวันนี้จะเชิญอาจารย์หมอมาพูดคุยกันเพื่อน้องบิวมีคำถามด้วยจะได้ถามอาจารย์นะคะอาจารย์แพทย์หญิงพินทิพย์งามจัญญาพรอาจารย์สาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะและตอนนี้อาจารย์หมอพินทิพย์ก็อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
0: ถามคุณหมอเลยดีกว่าครับแบบคำถามส่วนตัวเลยครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็เป็นโรคภูมิแพ้เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ภูมิแพ้ตัวเองครับผมเป็นภูมิแพ้อากาศภูมิแพ้ฝุ่นซึ่งเราก็รู้ว่าเราแพ้อะไรเพราะว่าชื่อมันก็บอกใช่ไหมครับว่าแพ้อากาศแพ้ฝุ่นแต่ทีนี้โรคภูมิแพ้ตัวเองล่ะครับเขาแพ้อะไรครับแล้วสาเหตุมันมาจากอะไร
6: ค่ะโรคภูมิแพ้ตัวเองก็คือเกิดจากภูมิคุ้มกันไวเกินนะคะอย่างที่คุณบีมเป็นแพ้ฝุ่นแพ้อากาศก็คือไวเกินต่อฝุ่นกับอากาศ
0: ไวเกิน
6: ใช่เป็นลักษณะของโรคภูมิไวเกินส่วนโรคภูมิแพ้ตัวเองเนี่ยก็คือภูมิไวเกินต่ออวัยวะในร่างกายของตัวเองก็คือแพ้ตัวเองเกิด
4: คือตับหนูวิ่งไวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะข้างใน
6: ไม่ใช่ค่ะ
0: ผมคิดว่าไม่น่าจะแบบความว่าอย่าง
6: นั้นก็คือเหมือนกับเป็นภูมิคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันทำงานมากกว่าปกติคือปกติเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันเราเนี่ยจะสามารถบอกได้ว่าอันนี้เป็นร่างกายเรานะ พอไปเจอเซลล์ร่างกายตัวเองเนี่ยมันก็จะอยู่นิ่งๆเฉยๆไม่ทำปฏิกิริยาอะไรแต่ถ้าเกิดเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยก็คือพอเป็นร่างกายเราเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันผิดปกติขึ้นมาพอไปเจอเซลล์ร่างกายเราก็อุ๊ยฉันจัดการมันดีกว่าก็สร้างปฏิกิริยาเกิดการอักเสบขึ้นมาในร่างกายทำให้เกิดอาการต่างๆขึ้นมาค่ะ
3: ค่ะโรคภูมิแพ้ตัวเองมีหลายชนิดไหมคะคุณหมอ
6: จริงๆเราก็มีหลายโรคมากเลยค่ะโรคภูมิแพ้ตัวเองอะนะคะแต่ว่าเราแบ่งกลุ่มใหญ่ๆเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือโรคแพ้ภูมิแพ้ที่มีอาการแค่อวัยวะเดียวค่ะยกตัวอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษอันนี้ก็เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองอย่างนึงเหมือนกันนะคะแต่อีกกลุ่มนึงซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรคที่หมอดูแลเนี่ยก็คือจะเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองที่มีอาการหลายๆอวัยวะอย่างเช่นโรค SLE หรือว่าโรคภูมิพวงนะคะยังมีโรคอื่นอีกเช่นโรครุมาตอยโรคหนังแข็งโรคกลุ่มนี้หรือว่าโรคเส้นเลือดอักเสบซึ่งพวกนี้ค่ะก็จะเป็นโรคกลุ่มโรคแพ้ภูมิตัวเองนั่นนะคะซึ่งแสดงอาการหลายๆอวัยวะ
0: แล้วอย่างน้องบิวเนี่ยครับที่เขาบอกหายใจไม่ออกเข้าไม่ได้ออกไม่ได้อย่างเงี้ยครับน่าจะเกี่ยวกับอวัยวะน่าจะปอด
6: คือเท่าที่ฟังดูน่าจะมีอาการที่ปอดเป็นหลัก
3: อันนี้เป็นกลุ่มอาการมีอาการอื่นๆอีกไหมคะคุณหมอ
6: มีได้ทุกอวัยวะในร่างกายเลยค่ะตั้งแต่อาการทางสมองก็ได้อาการทางเลือดก็ได้เช่นอาจจะมีภาวะซีดเนื่องจากภูมิคุ้มกันไปทำลายเม็ดเลือดแดงอาจจะมีภาวะเกล็ดเลือดต่ำทำให้เลือดออกง่ายเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันไปทำลายเกล็ดเลือดนะคะอาจจะมีอาการทางข้อมีอาการทางผิวหนังซึ่งอาการที่เราเจอบ่อยๆสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่า SLE นะคะก็คือจะมีเรื่องผื่นอาจจะมีผื่นขึ้นเวลาตากแดดหน้าน่าจะเป็นผื่นผิวเสื้อขึ้นนะคะหรือว่าผื่นแพ้แดดนะคะมีอาการปวดตามข้อผมร่วงนะคะซึ่งอาการนี้เป็นอาการที่ภายนอกที่เราจะเห็นแต่ว่าก็จะมีคนไข้ส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ไม่ได้มีอาการแสดงภายนอกให้เห็น มีความผิดปกติเฉพาะอวัยวะภายในร่างกาย ซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่วินิจฉัยยากนิดนึง ค่ะ
3: อย่างวิธีการรักษาที่คุณหมอพูดก็คือมีการให้ยาแล้วรวมถึงวิธีการที่น้องบิวบอกเราเมื่อช่วงที่แล้วไหมคะว่าก็คือการดูแลเรื่องอาหารการกินดูแลเรื่องสุขภาพอันนี้เป็นหนึ่งในวิธีการรักษาทางการแพทย์ด้วยไหมคะ
6: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นอันที่สำคัญมากก็คือส่วนใหญ่เราจะแนะนำให้คนไข้ดูแลตัวเองนะคะสำคัญสุดเนี่ยก็คือต้องดูแลตัวเองก็คือรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะเพราะว่าภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยจะทำงานได้ดีเนี่ยร่างกายเราต้องดีก่อนนะคะเราก็จะแนะนำให้คนไข้ดูแลสุขภาพทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือการออกกำลังกายนะคะการออกกำลังกายเนี่ยจะสามารถทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยดีขึ้นได้นะคะถัดมาก็คือการพักผ่อนนะคะต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะนอนเวลา2ชั่วโมงนี่ไม่พอค่ะนะคะอีกอันนึงที่สำคัญมากก็คือการลดความเครียดนะคะภาวะเครียดหรือว่าสเตรสเนี่ยเป็นอันนึงที่สามารถกระตุ้นให้โรคกำเริบได
0: ้สามารถรักษาหายขาดได้ไหมครับ
6: คือถ้าตามทฤษฎีเนี่ยนะคะเราจะบอกว่าโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยรักษาไม่หายขาดคำว่าไม่หายขาดหมายถึงเรารักษาให้คนไข้อยู่เข้าสู่ภาวะโรคสงบได้อย่างคุณบิวเนี่ยค่ะก็คือโรคสงบสบายดีไม่ต้องใช้ยาใช้ชีวิตปกตินะคะแต่ว่าเพียงแต่จะต้อง

0: ต้องมีการติดตามอยู่เราจะไม่ทิ้งคนไข้ไปเลยเพราะว่าโดยมากเนี่ยเวลาที่ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติเนี่ยถึงแม้มันจะดีขึ้นแล้วก็คือเหมือนกับมันแอบซ่อนอยู่อะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสิ่งกระตุ้นมาทำให้มันทำงานมากขึ้นมันก็จะแสดงอาการออกมาให้เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะถือว่าไม่ได้รักษาหายขาดเพียงแต่ว่ารักษาให้เหมือนคนปกติทั่วไปได้ใช้ชีวิตปกติได้
1: จริงๆการไปตากแดดเนี่ยก็มีผลทำให้แบบกระตุ้นทำให้โรคมันกลับมาเรื่องของเรื่องคือเพิ่งไปมาลดีฟมาแล้วก็อาบแดดทุกวัน
2: อ
1: ัน
2: นี้คือจะคุยว่าไปมาลดีฟ
1: ไม่พี่ก็นี่คือหนูไหมแบบหนูไหมแบบไหมแรงมากแล้วก็แบบมีความแบบแดงแบบเป็นแบบไหมง่ายมากอะไรเงี้ยอันนี้คือมีผลไหมคะหรือว่ามัน
0: จริงๆเนี่ยถ้าเป็น SLE นะคะเราจะแนะนำว่าห้ามตากแดดเพราะว่าแสงแดดเนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นโรคอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นตัวกระตุ้นสำคัญเพราะว่าเซลล์ผิวหนังเราเนี่ยมีปริมาณเซลล์เยอะมากเป็นหลายปริมาณเซลล์เยอะมากถ้าเกิดสมมติเราไปตากแดดปุ๊บเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นการเราไปสร้างอาหารให้ภูมิคุ้มกันที่มันผิดปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะห้ามตากแดด
3: ตัวที่จะไปมาลดีฟครั้งต่อไปต้องยกเลิกเลยนะ
1: โอ๊ยนอนในห้องก็ได้พี่แบบริมได้ไหมริม
3: สงสัยอย่างนึงเราคุยกันตอนช่วงแรกเนี่ยเราบอกโรคภูมิแพ้ตัวเองแต่สังเกตเวลาที่คุณหมอพูดคุณหมอจะบอกว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองมันต่างกันยังไงล่ะคะ
0: จริงๆเราก็พยายามจะทำให้แยกกับโรคภูมิแพ้ค่ะ
2: อ๋อ
0: ไม่อย่างนั้นเนี่ย
2: เพ
0: ื่อความเข้าใจของคนไข้ไม่อย่างนั้นคนไข้จะสับสนว่าตกลงเป็นภูมิแพ้หรือเปล่า
1: แล
0: ้วแพ้ฉันแพ้อะไร อย่างเราก็พยายามจะบอกว่าคนไข้ที่เป็นออโตอิมมูนนะคะเราจะเรียกว่าออโตอิมมูนดิซิสเนี่ยเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองเพื่อที่จะแยกให้แตกต่างกันกับโรคภูมิแพ้
3: สุดท้ายอยากให้คุณหมอฝากถึงผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้แพ้ภูมิตัวเองค่ะ
0: ค่ะจริงๆโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยเป็นโรคที่รักษาได้นะคะแล้วก็ยังหมดกำลังใจในการรักษาเวลารักษาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปได้
1: ใช่ค่ะอันนี้ยืนยัน
0: ค่ะคนไข้หมอหลายคนนะคะที่ผ่านภาวะโรคที่รุนแรงขนาดแบบใกล้จะเสียชีวิตแล้วก็รักษาแล้วเขาก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตเป็นคนปกติทั่วไปสามารถเข้าไปอยู่ในชีวิตทำงานเรียนอะไรได้เหมือนคนปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยดีที่สุดก็คืออย่าหมดกำลังใจแล้วก็อย่างที่คุณบิวบอกโรคกลุ่มนี้ถ้าดูแลตัวเองดีๆเนี่ยเราก็จะคุมโรคได้ดีนะคะเราก็มีโอกาสที่จะลดยาได้นะคะแล้วก็อย่ากลัวยามากเกินไปที่อยากจะบอกอีกอันนึงก็คือคนไข้โดยมากเนี่ยมักจะกลัวว่ายาที่หมอให้เนี่ยมันจะไปมีผลกับตับกับไตจะทำให้ไม่ดีแต่จริงๆจะบอกว่าเราการรักษาของเราเนี่ยเราพยายามที่จะทำให้ตับกับไตเนี่ยอยู่ในภาวะปกติที่สุด
3: วันนี้ต้องขอขอบคุณน้องบิวมากๆเลยนะคะที่มาเยี่ยมบ้านของเราแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์โรคแพ้ภูมิตัวเอง
1: ยินดีมากค่ะเดี๋ยวกะว่าจะเอากระถางต้นไม้สักใบสองใบกลับบ้านด้วย
2: จะดีนะคะ
1: ไปที่ระลึกว่าเฮ้มาแล้ว
2: ค่ะโอเคก็ขอบคุณมากนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: เอาละครับแต่ว่าช่วงหน้านะครับคุณหมอก็ยังอยู่กับเรานะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับในช่วงระเบียงสุขภาพครับ
3: อยู่กับรายการ Healthy Village ค่ะรายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัววันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอพินทิพย์ค่ะ
2: ครับและช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงตอบคำถามซึ่งเรามีคำถามมากมายจากผู้ชมทางบ้านที่ถามเข้ามานะครับไปชมคำถามแรกกันเลยดีกว่าครับ
4: อยากทราบว่าจริงไหมคะถ้าเราแพ้อาหารอะไรให้กินอาหารนั้นเยอะๆเราจะได้หายแพ้ฝากถามคุณหมอด้วยนะคะ
3: เคยได้ยินเรื่องที่น้องเขาถามเหมือนกันค่ะคุณหมอถ้าแพ้อะไรให้กินสิ่งนั้นเยอะๆแล้ววันหนึ่งจะชนะมันจริงไหมคะ
0: ก็มีทั้งส่วนที่จริงและไม่จริงนะคะก็คือปกติเนี่ยระบบอิมมูนของเราเนี่ยเราก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีปฏิกิริยาภูมิแพ้เราก็จะมีวิธีการรักษาโดยการที่สมัยก่อนเรียกว่าอิมมูโนเทอราปีนะคะก็คือเหมือนกับเอาสิ่งที่เราแพ้เนี่ยแหละค่อยๆกระตุ้นทีละนิดทีละนิดค่อยๆเพิ่มปริมาณนะคะแล้วมันจะทำให้ระบบอิมมูนมันเปลี่ยนจากที่เคยแพ้เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปอีกด้านนึงทำให้อาการแพ้เนี่ยดีขึ้นได
2: ้แปลว่าควรจะทำเหรอครับ
0: ไม่ควรทำค่ะ
3: เพราะว่า
0: ข้อมูลที่เรามีการศึกษาแล้วก็มีการใช้การรักษาเนี่ยเราจะไม่ใช้ในการรักษาโรคภูมิแพ้ที่เกี่ยวข้องกับอาหารนะคะเนื่องจากโรคภูมิแพ้ที่เกี่ยวข้องกับอาหารเนี่ยสามารถที่จะทำให้คนไข้อันตรายแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้ถ้าเกิดไปทำเองข้างนอกนะคะหมายถึงว่าเขาไม่ทราบว่าปริมาณที่เขาทานเนี่ยมากน้อยแค่ไหนระดับไหนถึงจะปลอดภัยที่จะไ

0: เกิดอาการภูมิแพ้รุนแรงเพราะว่าการแพ้อาหารเนี่ยรุนแรงทำให้เสียชีวิตได้เพราะว่าทำให้เกิดภาวะช็อกที่เราเรียกว่าภาวะอนาฟิแล็กซิสนะคะส่วนใหญ่ที่จะมีการรักษาที่เป็นการรักษาทางการแพทย์เนี่ยก็คือจะเป็นการรักษาภูมิแพ้พวกแพ้อากาศแพ้ฝุ่นแพ้ไรฝุ่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าเรื่องอาหารเนี่ยไม่แนะนำ
1: ไม่แนะนำ
0: ให้ทำเองนะคะยิ่งถ้าเกิดการรักษาดีที่สุดของการรักษาการแพ้อาหารก็คือหลีกเลี่ยงนะคะถ้าแพ้อะไรต้องเลี่ยงเลย
2: อย่าไปคิดจะเอาชนะมัน
0: ใช่ค่ะอย่าพยายามค่ะพยายามแล้วเราไม่ทราบว่าแจ็คพอตเป็นกลุ่มที่อันตรายจนกับเสียชีวิตหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเกิดอาการรุนแรงไปโรงพยาบาลไม่ทัน
2: วันนี้ได้เข้าใจข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับโรคแพ้ภูมิตัวเองและจากคำถามของท่านชมทางบ้านด้วยต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์แพทย์หญิงพินทิพย์งามจัญญาพรอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: และสำหรับช่วงหน้านะครับเดี๋ยวแห้วจะพาเราไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับจะเป็นยังไงมาติดตามชมกันนะครับ

0: สวัสดีครับรอบรั้วรามมาช่วงนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนกกันครับหลายๆคนนะครับอาจจะคิดว่าการดูนกเนี่ยอาจจะต้องไปถึงในป่าหรือว่าต่างจังหวัดไกลๆใช่ไหมครับจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับเพียงแค่บริเวณรอบๆบ้านเรานะครับหรือว่าใกล้ๆบ้านเนี่ยมีสวนสาธารณะหรือว่ามีพื้นที่สีเขียวเราก็สามารถดูนกได้แล้วล่ะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับคุณผู้ชมครับผมมากับพี่ชายอีกคนนึงที่เรียกได้ว่าเป็นคนที่ดูนกเก่งเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยก็ว่าได้เดี๋ยวเราไปพบกับเขากันครับเจอแล้วสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่วัชระสงวนสมบัตินะครับเป็นคนที่ชอบดูนกแล้วก็รู้เรื่องนกเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยด้วย
1: ครับผม
0: ครับผมพี่วัชระพยายามถ่อมตัวพี่วัชระครับจริงๆแล้วเนี่ยการดูนกเนี่ยจำเป็นไหมครับพี่เราจะต้องเดินทางไปถึงต่างจังหวัดในป่าลึกๆหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ไม่ใช่เรื่องจำเป็นเลยครับผมเริ่มต้นดูนกผมก็ดูจากรอบๆบ้านตัวเองนี่แหละ
0: รอบๆบ้านตัวเอง
1: เพราะว่าจริงๆแล้วนกมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ทุกที่อยู่แล้วนะครับถ้าอยากเห็นนกที่พิเศษก็ค่อยไปตามแหล่งพิเศษอย่างเช่นในป่าลึกๆหรือบนยอดเขานะครับแต่โดยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยรอบตัวเราขอให้มีต้นไม้สักต้น2ต้นหรือว่าบางทีอาจจะเป็นแค่อาคารบ้านเรือนเนี่ยก็มีนกบางชนิดเข้ามาอาศัยอยู่ใกล้ๆตัวเราแล้ว
0: นะครับแล้วอย่างในกรุงเทพแบบนี้ครับจะมีนกสักกี่ชนิดให้เราได้ดูกันบ้างครับ
1: ถ้าจริงๆถ้าเป็นข้อมูลในอดีตเนี่ยเคยสำรวจไว้มีนกมากกว่า200ชนิดนะครับในกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยนะครับ

0: คือเวลาดูนกเนี่ยถ้าไม่รู้ไปไหนหรือขี้เกียจเลยแล้วก็มาหาต้นไม้ที่มันออกลูกต้นไม้ที่มันมีน้ำหวานอะไรเงี้ยครับมันจะมีนกที่กินผลไม้กินน้ำหวานอ่ะไหวเวียนเข้ามาทั้งวันแหละนะครับขึ้นอยู่กับว่ามันจะตัวอะไร
1: แล้วอย่างการดูนกอย่างเงี้ยครับเราใช้เวลาในช่วงว่างๆวันหยุดหรืออะไรเงี้ยดูนกอยู่กับความเงียบๆฟังเสียงนกไปเราได้อะไรกับสุขภาพเราบ้างครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยครับเรื่องของการดูนกเนี่ยมันเป็นกิจกรรมครับที่เกิดมาสำหรับเป็นงานอดิเรกอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ซึ่งงานอดิเรกเนี่ยก็คือสร้างความสุขใช่ไหมครับความเพลิดเพลินนะครับเหมือนกับมาเป็นการพักผ่อนอย่างใจอย่างหนึ่งของคนที่ใช้กิจกรรมนี้มาเป็นงานในเด็กของตัวเองอยู่แล้วนะครับได้ออกไปเห็นนกสวยๆนะครับมันกระโดดมันแสดงท่าทางต่างๆมันก็เกิดการผ่อนคลายนะครับอันนี้มันก็เป็นประโยชน์อย่างแรกแหละที่คนดูนกจะได้นะครับอย่างน้อยก็ได้พักผ่อนนะครับนอกจากนั้นมันจะเป็นเรื่องของการบางทีมันเป็นประโยชน์โดยที่เราไม่ได้คิดถึงนะครับอย่างเช่นเรื่องของถ้าใครดูนกเข้าเส้นแล้วเนี่ยนะครับพอไปดูแล้วมันเริ่มมันเริ่มสนุกเนี่ยบางทีวันนึงเดินไปทั้งวันนะครับไม่หยุดเพราะว่ามีความอยากรู้อยากเห็นเพิ่มเติม อยากเห็นนกที่หายากขึ้นก็เดินทั้งวันนะครับเป็นการออกกำลังกายไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยจากที่ผมสังเกตดูนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยใช้การดูนกเนี่ยเป็นกิจกรรม

0: สำหรับลูกเนี่ยนะครับนอกจากลูกจะเพลิดเพลินแล้วถ้าคนไหนที่สนใจจริงๆเขาจะมีสมาธิมากขึ้นนะครับเขาจะเกิดความใจจดใจจ่อนะครับที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่านกมันมีเหมือนเป็นแรงดึงดูดอ่ะมันมีกระโดดมันกระโดดได้มันขยับได้มันร้องได้นะครับพอเด็กเขาเห็นเนี่ยเขาจะสนุกสนานกับมันนะครับแล้วก็หยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งนะครับคนที่เด็กๆที่สมาธิสั้นก็จะสงบลงได้สักครู่หนึ่งแล้วก็จะเป็นคนที่มีสมาธิทำงานอะไรได้ยาวๆมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เคยเห็นจริงๆนะครับ
1: ครับผมพี่วัชระครับอย่างคนที่เริ่มอยากจะดูนกเนี่ยมือใหม่เลยเนี่ยสิ่งที่เขาต้องเตรียมไว้อะคืออะไรบ้างครับ
0: ครับผมถ้านักดูนกมือใหม่นะครับแต่ว่าคิดว่าจะจริงจังเนี่ยสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องเตรียมก็คือกล้องส่องทางไกลนะ
1: ครับ
0: เพราะเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะช่วยให้เราเห็นนกได้ใกล้ขึ้นนะเห็นรายละเอียดอีกส่วนหนึ่งก็คือนะครับก็เตรียมใจที่จะออกไปหาดูในแหล่งต่างๆนะครับซึ่งนักดูนกที่เวลาไปดูเนี่ยถ้าไปไหนไม่ได้จริงๆก็เริ่มต้นจากสิ่งที่ใกล้ๆบ้านก่อนสถานที่ใกล้ๆบ้านนะครับอาจจะเป็นสวนสาธารณะใหญ่ๆที่มีต้นไม้มากๆนะครับหรือว่าอาจจะเป็นสวนรอบๆ บ้านเราเลยก็ได้นะครับถ้าเราพอมีพื้นที่สีเขียวอยู่นะครับ แหล่งพวกนี้ก็จะมีนกที่น่าสนใจอยู่อาจจะมีคู่มือดูนกอีกสักเล่มนึงนะครับที่ช่วยในการจำแนกเวลาเราเห็นอะไรมาเนี่ยก็เอามาเปรียบเทียบกับหนังสือนะครับว่ามันควรจะเป็นตัวไหน
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่วัชระมากๆ
0: ครับผมยินดีมากครับ
1: ครับผมที่มาสอนผมดูนกนะครับเป็นนักดูนกมือใหม่นะครับวันนี้ครับสนุกมากเลยครับพี่หมวยกับพี่บีมเริ่มอยากดูนกหรือยังครับ
2: ก็ต้องขอบคุณแห้วมากๆนะครับที่พาพวกเราไปดูนกกันครับ
3: การดูนกเนี่ยได้อะไรมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะคะได้ฝึกสมาธิได้เรื่องสุขภาพจิตและเวลาที่เราเดินดูนกก็เหมือนได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วย
2: น่าจะได้เดินไกลมากเลยนะครับ
3: พี่ว่านะเดี๋ยวเราต้องนัดกัน3คนไปดูนก
2: ดีเลยครับงั้นเดี๋ยวลากแห้วไปอีกครับผมทีนี้แต่ว่าก่อนจะไปเนี่ยผมต้องไปดูก่อนว่าผมเอากล้องส่องทางไกลไว้ที่ไหนนะเก็บไว้ในบ้าน
3: เนี่ยเดี๋ยว
2: ครับ
3: ลาท่านผู้ชมก่อนเดี๋ยวค่อยไปหา
2: โอ้จริงด้วยลืมไปเลย งั้นวันนี้พวกเราคงต้องลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ได้ในรายการ Healthy Village รายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับ
3: ค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะมาเดี๋ยวพี่ไปช่วยหา
4: จริงครับ
3: เก็บไว้ตรงไหนพี่ว่าพี่ก็

0: สวัสดีครับคุณพี
1: ่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณพี่อยู่กับตู้บนหมอนะครับคุณพี่เคยไปหาคุณหมอแล้วมีความสงสัยอะไรที่ไม่กล้าถามไหมวันนี้ถามได้เต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้
1: พอดีเลยค่ะเพิ่งไปพบคุณหมอมาปวดท้องมากก็แจ้งคุณหมอแล้วนะคะว่าปวดตรงจุดไหนบ้างแต่คุณหมอก็ยังตรวจจุดอื่นอีกทั้งเคาะทั้งกดหนูงงมากเลยค่ะคุณหมอจะทำไปทำไมเหรอคะ
0: นั่นแหละสิครับฟังแบบนี้ก็สงสัยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปหาคำตอบจากคุณหมอมาให้ครับ
2: ก็ปกติแล้วเวลาคนไข้มีอาการปวดท้องเนี่ยเราคงต้องพยายามจะเช็คดูว่าตำแหน่งที่ปวดเนี่ยมีที่เดียวหรือเปล่าหรือมีที่อื่นร่วมด้วยนะครับเวลาคุณหมอเขาตรวจเนี่ยเขาก็จะมีหลายขั้นตอนในการตรวจไม่ว่าจะเป็นการคลำโดยการเคาะโดยการฟังเวลาการทำแต่ละอย่างก็จะให้ข้อมูลอย่างละเล็กอย่างละน้อยเอามาประกอบกันทำให้เราเข้าใจถึงกลไกการเกิดโรคมากขึ้นทำให้เราเข้าใจว่าปัญหาของคนไข้คืออะไรมากที่สุดเพราะฉะนั้นคุณหมอเขาจะค่อยๆคลำดูก่อนว่าตรงไหนที่เป็นตำแหน่งที่น่าสงสัยหรือว่ามีความผิดปกติเวลาคลำคุณหมอเขาจะขอคลำเริ่มจากตำแหน่งที่ไม่ปวดมากที่สุดก่อนเสมอนะครับเพื่อทำให้คนไข้รู้สึกสบายแล้วเราก็จะค่อยๆตรวจดูความผิดปกติรอบๆไปก่อนจนถึงตำแหน่งที่คิดว่าคนไข้น่าจะปวดมากที่สุดเนี่ยคุณหมอเขาจะเลือกตรวจเป็นอันสุดท้ายเพื่อทำให้คนไข้ไม่เกรงแล้วก็ผ่อนคลายมากที่สุดนะครับอย่างเช่นบางทีคนไข้ปวดท้องเนี่ยตรงเรนของเหนือสะดือนะครับเราคงต้องมาเช็คดูกันอีกทีนึงว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยเป็นกระเพาะหรือเป็นลำไส้หมอเขาจะเริ่มมีการกดตำแหน่งเรนของใต้ต่อสะดือดูบ้างว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยมีอาการกดเจ็บด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็อาจจะอนุมานได้ว่ามันน่าจะเป็นตำแหน่งของลำไส้นะเพราะว่ามันมีการขดวนเวียนกันอยู่ในช่องท้องหลายๆตำแหน่งแต่ถ้าเกิดอยู่ข้างบนๆก็มีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะเป็นกระเพาะอย่างเดียวคุณหมอเขาเลยต้องการจะตรวจหลายๆท่าหลายๆแบบนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณหมอเขาก็อยากจะตรวจให้ครบถ้วนอย่างมากที่สุดนะครับว่าข้างในมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะครับ เคลียร์ไหมครับคุณโบครับ
0: เข้าใจแล้วครับผมเพื่อความชัวร์นะครับก็เลยต้องตรวจให้ละเอียดแบบนี้ถือว่าถูกต้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีข้อสงสัยอะไรแบบนี้นะครับเจอตู้บนหมอที่ไหนเข้ามาถามกันได้เลยอย่าปล่อยให้เราสงสัยแล้วไม่ได้คำตอบต้องได้คำตอบครับมาถามได้ที่ตู้บนหมอนะครับแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีนะครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่50อุปาทานตอนที่3
1: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
2: ช่วยด้วย
3: เจ้าปัน
4: ฮะ
5: สนุกอย่างเดียวไม่ทุกร้อนอะไรเลยเฮ้ย
6: รีบหาทางไปช่วยเจ้าปันก่อนเถอะแต่เข้าไปยังไงล่ะเฮ้ย
5: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแฮะ
6: มันต้องมีสักทางสิเปิดประตูมิติเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยอ่ะ
7: ว้าวมีกุญแจลับด้วย
5: หรือว่าหลังภาพนี้จะมีประตูลับ
6: เข็มทองเอากุญแจนั้นมาให้ข้า
7: ไม่ให้นี่สมบัติของข้า
6: ไม่อยากเข้าไปวิ่งเล่นในนี้แล้วเหรออ
7: ่ะๆๆ

0: ตี้เปิดแล้ว
1: เข้าไปกันเลยฮึบ
2: ทำไมเนี่ย
3: ป้าป้าต้องการน้องโอป้าเรียนจัง
2: แล้วคนพวกนี้ทำอะไรกันเหมือนทำพิธีกรรมอยู่เลย
4: นี่แน่นี่แน่นี่แน่ไม่ขยับหรอรู้แบแบแบยูโอ้ยไม่สะทกสะท้านเลยเบื่อฮะ
5: ขอต้อนรับสู่ด่านศิลปะตุปาทานช่วงเวลาแห่งความมาถึงแล้ว
2: เอ๋ช่วงเวลาแห่งความหล่อหรอ
5: ถูกแล้วข้าคือปู่หมึกผู้ครอบครองเคล็ดลับการเสริมความหล่อให้ยั่งยืนไปนานแสนนานถ้าเจ้ายึดถือศีลและพรตตามข้ารับรองว่าความหล่อที่เจ้าปรารถนาจะเป็นของเจ้าตลอดกาล
2: ว้าวฮะมีแบบนั้นด้วยหรอไม่จริงหรอกท่านหลอกข้าแน่ๆเลย
5: ถ้าไม่เชื่อข้าจะเล่าตำนานแห่งความหล่อให้ฟังนานมาแล้วตระกูลหมึกของเราคือเผ่าพันธุ์ที่เรืองอำนาจที่สุดขุมทรัพย์แห่งสติปัญญาที่พวกเรามีนั้นลึกล้ำเกินกว่าสมองมนุษย์จะจินตนาการได้อย่างตัวข้านั้นก็ได้ค้นพบวิธีการเสริมหล่อแบบที่มนุษย์ยังคิดไม่ได้เลยด้วยการท่องมนต์คาถาบูชาปะการังใต้ทะเลลึกและใช้ชีวิตเลียนแบบปะการังยืนขาเดียวนิ่งๆไม่ไหวติ่งไม่พูดคุยไม่กินอาหารหายใจเพียงเบาๆและพลังงานชีวิตก็จะเพิ่มพูนความหล่อก็จะยั่งยืนเหมือนปะการัง
2: ล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยแต่งนิทานหลอกเด็กแน่ๆทำแบบนั้นแล้วจะหล่อโหยเป็นไปไม่ได้หรอก
5: ถ้าอยากรู้ว่าจริงไหมก็ทำตามที่ข้าบอกสิเอามารับศีลไปปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
2: หาอรับก็ได้ปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
5: ดีมากจากนั้นก็หลับตากางแขนออกยืนขาเดียวแบบนี้ปาก็ท่องคาถาไปปาปาตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
2: ปาปาตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
5: หลงกลข้าแล้วเจ้าเด็กนี่หลอกง่ายชะมัดเลย
2: ปาปาตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
5: เอาลืมตาขึ้นมาดูนี่ให้ดีสิ
2: เอ้ยนี่เป็นความจริงเหรอเนี่ยอยู่ๆข้าก็หล่อยิ่งกว่าพระเอกละครซะอีกอ่ะโหย
5: เห็นหรือยังล่ะว่าถ้าทำตามข้าบอกความหล่อจะยั่งยืนเจ้าอยากหล่ออย่างนี้ตลอดไปไหมล่ะขายคอร
2: ์สอยากสิอยากๆ
5: ดีมากเมื่อเจ้ารับศีลและพรตของข้าไปแล้วต่อไปนี้ให้เรียกข้าว่าท่านปู่
2: ขอรับท่านปู่โปรดรับข้าเป็นศิษย์ด้วย
5: จัดไปขายคอสได้แล้วหนึ่ง
6: พวกเจ้าผ่านด่านกามุปาทานยึดมั่นในของรักและผ่านด่านที่ถูกปาทานยึดถือความเห็นที่ผิดมาได้แต่พอเจ้าปันเจอด่านศิลปตุปาทานความยึดถือศีลและพรตกลับขาดสติปัญญาหลงเชื่อทำตามเห็นทีคงเอาตัวรอดลำบากซะแล้วเจ้าปันได้แต่หวังว่าศิลาจะมาช่วยทันเวลานะ

0: ไหนไหน
1: เย้เย้เย้เย้ข้าได้ศิลปรสมาแล้วขอบคุณขอรับท่านปู
0: ่นั่นสิงเจ้าปันนี่
2: เจ้าปันต้องถูกจับอยู่ในห้องนี้แน่ๆเปิดเข้าไปเลย
0: อ้าวเปิดไม่ออกอะ
3: กุญแจไงกุญแจไงกุญแจไง
0: จริงสิกุญแจนี่อาจจะไขเข้าไปได้ฮะ
4: ใครอนุญาตให้เข้ามาในนี
2: ้เอาละนะ
5: ย้าย

0: เจ้าปันเจ้าทำท่าประหลาดอะไรอยู่เนี่ย
1: ศิลาข้ารู้เคล็ดลับความหล่ออย่างยั่งยืนแล้วท่านปู่บอกข้ามา
0: เคล็ดลับอะไรของเจ้าต้องยืนทำท่าแปลกๆอะไรแบบนี้ด้วยหรอ
1: ก่อนอื่นเจ้าต้องรับศีลก่อนด้วยการท่องคาถาว่าปาปตังก้านาตาอบป้าเวรานิก้าก้าแล้วก็ทำท่าแบบข้านี้ความหล่อก็จะเกิดขึ้นและคงอยู่ไปแสนนาน
0: เฮ้ยนี่เจ้าเพี้ยนไปแล้วหรอเจ้าปันหลงเชื่อความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลเขาบอกว่าทำกันมาแบบนี้ก็ทำตามถ้าท่านอาจารย์รู้เข้าต้องผิดหวังในตัวเจ้ามากแน
2: ่เฮ้ยนี่เจ้ากำลังลบหลู่ความเชื่อของข้าอยู่นะทหารหมึกจัดการเจ้าเด็กนั่นซะ
3: อย่าทำร้ายเพื่อนข้านะเข็มทองลุยกันเลยเฮ้ย
4: อย่าเข้ามานะ
1: เอ้ยนี่ข้าทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยเมื่อยขาปวดขาไปหมดแล้ว
0: เจ้าหลงยึดถือทำตามพิธีกรรมงมงายน่ะสิคิดว่าท่องคาถาแล้วยืนขาเดียวจะทำให้หล่อเชื่อเขาไปได้ยังไงเนี่ยเจ้าปัน
1: หาข้าทำแบบนั้นจริงๆหรอ
0: ก็ใช่น่ะสิแล้วที่เจ้าเห็นว่าตัวเองหล่อน่ะเพราะถูกกระจกลวงตาหลอกเอาต่างหากเล่า
1: ไม่นะนี่ข้าโดนหลอกให้หลงยึดได้ขนาดนี้เลยหรอเพราะความอยากหล่อแท้ๆ
0: แค่มีสติมีปัญญาเจ้าก็หล่อสุดๆแล้วทีหลังอย่าไปยึดถือพิธีกรรมแบบนี้อีกนะเจ้าปัน
1: ข้าเข้าใจแล้วข้าเข้าใจแล้ว
5: เกิดอะไรขึ้นนะ
6: เอ๊ะอะไรเนี่ย
3: พวกเราได้หนีออกไปจากที่นี่กันเถอะ
7: เฮ้ยฮะ
8: ฮะคิดว่าจะหนีออกไปได้ง่ายๆหรอเกมยังไม่จบแค่นี้หรอก
9: แย่แล้วศิลากันเจ้าปันและเข็มทองเจอกับดักใหม่ของอุปาทานเข้าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ุณอาครับคุณอาทางนี้ครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับคุณอาครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอครับคุณอาคุณอามีเรื่องอะไรสงสัยเกี่ยวกับคุณหมอไหมครับ
1: คุณเป็นใครครับ
0: ผมเป็นพิธีกรครับแต่ผมจะไปหาคำตอบดีๆจากคุณหมอมาให้ครับ
1: ขอคิดแป๊บนึง
0: ไม่มีปัญหาไม่ต้องรีบเลยครับเข้ามาในตู้บนหมอแล้วทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกแน่นอนครับ
1: นี่นะครับนึกออกละผมไม่สบายร่างกายเป็นหลายโรคเลยทีนี้คุณหมอให้ยามาเยอะมากผมรู้มาว่าการกินยาเยอะเนี่ยยามันจะทำให้ตับผมพังแล้วเนี่ยคุณหมอให้ยามาเยอะขนาดนี้เนี่ยแล้วตับผมจะยังอยู่ไหมครับ
0: คำถามนี้น่าสนใจมากเลยครับคุณอาครับเดี๋ยวเราไปฟังคำอธิบายจากคุณหมอดีกว่าครับ
2: ตับโอเคไม่โอเคตอนนี้มันยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่ากินยาอะไรอยู่ก็เลยไม่สามารถจะบอกได้ปกติถ้าเกิดว่าคนที่มีโรคประจำตัวแล้วกินยาเป็นประจำโดยเฉพาะคนไข้โรคเรื้อรังโรคเรื้อรังหมายถึงเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดผิดปกติพวกนี้เนี่ยจะต้องกินยาเป็นประจำตลอดนะครับยาส่วนใหญ่ที่จะให้กินเป็นประจำเนี่ยจะเป็นยาที่ปลอดภัยต่อการทำงานของตับของไตอยู่แล้วเพราะว่ามันจะต้องกินตลอดเวลาแต่โดยหลักการทั่วไปอ่ะเวลาที่ไปเจอกับคุณหมอเขาจะให้ยาเนี่ยเขาจะดูก่อนว่ายานั้นจะมีผลต่อตับหรือไตคนไข้หรือเปล่านะครับและต้องคำนวณตามน้ำหนักด้วยนะครับตามอายุด้วยแล้วกินแล้วเนี่ยเขาจะนั้นมาดูอาการด้วยนะครับว่าผลการทำงานของตับของไตเป็นยังไงตัวโรคเรื้อรังต่างหากโดยเฉพาะเบาหวานนะครับเบาหวานความดันโลหิตสูงอันนี้จะมีผลต่อการทำงานของไตถ้าเราคุมได้ไม่ดีก็จะทำให้ไตวายนะครับแล้วก็เป็นโรคไตเรื้อรังนะครับคือการกินยาเนี่ยยาแต่ละตัวเนี่ยครับมันมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ถ้าเกิดว่าเรากินยาโดยการดูแลของแพทย์เนี่ยเขาจะต้องดูการทำงานของตับของไตเราอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรากินยาอย่างถูกวิธีแล้วก็ตามขนาดตามคำแนะนำของแพทย์เนี่ยส่วนใหญ่จะปลอดภัยนะครับหลายครั้งที่คุณหมอเนี่ยจะต้องเตือนคนไข้เลยว่าอย่าไปซื้อยากินเองนะเพราะบางครั้งเนี่ยจะเป็นพวกยาแก้ปวดหรือยาที่เราไปซื้อกินเองตามร้านขายยาแล้วเรากินเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าขนาดที่ถูกต้องคือเท่าไหร่แล้วกินระยะเวลายาวนานเท่าไหร่สุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีผลต่อตับต่อไตดังนั้นเป็นคำเตือนของแพทย์ทุกคนที่ต้องบอกคนไข้นะครับชัดเจนไหมครับคุณโบครับข้อมูลที่ให้ไปเกี่ยวกับเรื่องของการกินยาครับ
0: เป็นแบบนี้นี่เองนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณอาครับคุณหมออธิบายชัดเจนดีไหมครับ
1: ชัดเจนมากครับ
0: ยอดเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของยาที่คุณหมอให้มาถ้าไปพบคุณหมอเนี่ยต้องแจ้งให้ครบให้ชัดเจนด้วยนะครับแล้วคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนมีเรื่องอะไรจะบ่นนะครับแต่ว่าวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีคุณอาด้วยนะครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ไว้เจอกันครับ
2: ติดตามคนเน้นสุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายได้ทางช่องละมาชาแนลนะครับ

0: ได้เวลาหมอขอบ่นครับวันนี้คุณหมอจะมาบ่นคนไข้ที่ชอบเข้าใจผิดทำให้คุณหมอเนี่ยต้องคิดหนักครับคุณหมอเลยอยากจะมาระบายให้คนไข้ได้ฟังกันครับโทรโข่งพร้อมแล้วครับคุณหมอเชิญครับ
1: หมอขอบ่นหมอก็รักษาคนไข้กระดูกและข้อมาเกือบ10ปีนะสิ่งที่หมอเจอได้บ่อยๆเลยเนี่ยคือคนที่เป็นโรคกระดูกทับเส้นนะครับหรือกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาทซึ่งโรคเนี้ยอาการก็จะมีได้ตั้งแต่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปวดนะครับชาหรืออ่อนแรงในบางคนเนี่ยอาการเป็นเยอะมากๆคือแปลว่าอะไรเส้นประสาทมันถูกกดทับเยอะๆนะ

0: นกระทั่งขาชาขาอ่อนแรงจนบางคนเนี่ยถึงกับเดินไม่ได้แล้วคนบางคนนะครับหมอบอกว่าตัวโรคที่เป็นเยอะแล้วต้องรักษาโดยการผ่าตัดบางคนก็จะกลัวมากๆโดยเฉพาะการผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยบางคนคิดว่ามันร้ายแรงมากๆและบางคนก็คิดว่ามันน่ากลัวเหมือนผ่าตัดสมองผ่าตัดหัวใจแต่ละอย่างเนี่ยคือจริงๆมันมีวิวัฒนาการไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับบางทีหมอแนะนำผ่าตัด2กล้องนะแต่คนไข้กลัวมากๆนะครับจนไม่อยากผ่าตัดเขาก็จะไปตามหาวิธีการรักษาแบบอื่นๆอย่างเช่นมีการไปนวดนะครับไปตอกเส้นบางครั้งนะครับสามารถทำให้อาการแย่ลงได้ในกรณีแบบไหนบ้างนะครับในผู้สูงอายุบางคนเนี่ยคุณภาพกระดูกไม่ค่อยดีนะครับบางคนเป็นกระดูกพรุนร่วมด้วยอยู่แล้วการที่ไปนวดแบบบิดอย่างรุนแรงมีการเหยียบก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงได้กระดูกที่ไม่แข็งแรงอยู่แล้วอาจจะได้รับบาดเจ็บจากที่โรคเดิมเนี่ยเป็นแค่ข้อเสื่อมก็อาจจะมีกระดูกแตกหักตามมาได้หมอขอย้ำอีกทีนะครับการรักษาแผนปัจจุบันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดและสามารถช่วยให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นได้ครับ
1: ใครที่กลัวการรักษาแผนปัจจุบันแล้วไปหาวิธีการรักษามาเองเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยจากที่ป่วยเบาๆจะกลายเป็นป่วยหนักได้นะครับร่างกายอ่อนแออย่ามางองแงกับหมอนะ
2: หมอขอบุญ
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่ 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: เจเบตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยทางกระดูกดังนี้นั่นคือภาวะกระดูกหักหรือสิ่งที่เรียกว่า fracture fracture คือภาวะที่มีการแตกหรือว่าหักของกระดูกแต่ทะลุไหมว่าเมื่อกระดูกของคุณเนี่ย fracture ออกมาเนี่ยบางทีมันสามารถแตกออกมาเป็นหลายชิ้นได้ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอุบัติเหตุคือสิ่งที่น่าคิดทุกคนคือกระดูกหักเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องง่ายนะทุกคนและไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะเพราะในบางกรณีเนี่ยมันอาจจะทำให้คนสามารถพิการได้หรือถึงขั้นต่อไปก็คือเสียชีวิตแต่สิ่งแย่ๆเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในวันที่คุณไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเท่านั้นเองแต่ถ้ารู้ไหมว่าการที่คุณกระดูกหักเนี่ยคืออาการกระดูกหักสามารถถูกแบ่งออกมาเป็น2ประเภทด้วยกัน1กระดูกหักแบบไม่มีแผลเปิดซึ่งถ้าเราพูดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเรียกว่า closed fracture แล้วทุกคนจ๋าคุณอย่าเพิ่งอ่านคำว่า closed ว่า closed แล้วกันซึ่งเป็นกระดูกหักที่ไม่มีรอยเชื่อมต่อกับบริเวณฉันผิวหนังด้านนอก2กระดูกหักแบบแผลเปิดหรือว่า open fracture ซึ่งสิ่งนี้เป็นกระดูกหักที่มีกระดูกทิ่มออกมาจากผิวหนังซึ่งประเภทที่2เนี่ยอาจจะทำให้คุณติดเชื้อได้ง่ายกว่าประเภทที่1ตั้งหลายเท่าแล้วทะลุปาว่าถ้าคุณอยากให้กระดูกตัวเองหายใช่ปะคือถ้าคุณอยากให้มันดีขึ้นเหมือนเดิมเนี่ยคุณจะต้องตั้งใจทำงานคู่กับ orthopedic ของตัวเองคือคำว่า orthopedic เนี่ยเป็นประเภทของคุณหมอชนิดนึงซึ่งชื่อเป็นภาษาไทยก็อยู่ตรงนี้นะทุกคนแต่ฉันออกเสียงมันไม่เป็นคือด้วยความที่ช่วงเวลารักษามันจะนานใช่ปะทุกคนคือคุณต้องคอยฟัง orthopedic ของตัวเองและด้วยความที่ช่วงเวลารักษามันนานใช่ปะบางคนอาจจะต้องลาพักจากงานของตัวเองคราวนี้เนี่ยการรักษากระดูกซึ่งหักไปแล้วเนี่ยมี2ประเภทใช่ปะซึ่งอันที่1เนี่ยก็คือการรักษาโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดซึ่งก็คือกระดูกหักในแบบที่ไม่เคลื่อนที่หรือกระดูกหักบางตำแหน่งที่มันอาจจะรักษาด้วยการใส่เฝือกได้แล้วทะลุปะว่าการใส่เฝือกนั้นเนี่ยมักจะใช้ได้กับกระดูกของแขนหรือว่าขาเท่านั้น

0: รวมถึงการใช้เพื่อจัดกระดูกที่ผิดรูปในเด็กด้วยต่อด้วยประเภทที่2นะทุกคนซึ่งเป็นการรักษากระดูกซึ่งหักไปใช่ป่ะแต่คราวเนี้ยคุณต้องผ่าตัดอย่างแน่นอนคือเวลาเกิดกระดูกหักใช่ป่ะแล้วมันเคลื่อนที่ออกจากคันซึ่งการรักษาแบบนี้จะมีการตรึงกระดูกซึ่งจะมีอุปกรณ์ทั้งหมด3ประเภทด้วยกัน1คือการใช้เหล็กแผ่นเป็นรูแล้วก็สกรูยึดซึ่งมักจะใช้หลังการจัดกระดูกเพื่อตรึงกระดูกให้อยู่กับที่2คือการใช้สิ่งที่เรียกว่าเหล็กแกนนิยมใช้ในการรักษากระดูกหักในบริเวณกลางของกระดูกแล้ว3เป็นสิ่งที่เรียกว่าโครงเหล็กยึดกระดูกภายนอกซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยจะใช้เมื่อมีการกระดูกหักแบบแผลเปิดเท่านั้นซึ่งสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณคุณหมอชยนันท์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นก็จบ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยรับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
4: ข้าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: รู้แล้วอยากมาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวง

0: ก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่สงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
1: โอ้โห
2: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
1: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
2: ่ใช่เลยจ้ะ
1: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของ

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉันไปด้วย
5: ไปด
4: ้
5: วย
4: ไปด
5: ้
4: วย
6: ไปด
7: ้
6: วย
7: อุ้ยวันนี้คนเยอะแยะ
8: เร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
9: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
9: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
3: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
9: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
3: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
9: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลมานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
10: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
11: สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
13: สวัสดีจ้า
14: สวัสดีจ้า
12: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
15: เม
16: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
17: สวัสดีครับ
12: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
3: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
17: พายุหมุนเขตร้อน
9: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
17: งวงช้างงวงช้าง
12: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
9: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
17: สึนามิ
0: คลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
17: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุด
17: หิมะถล่ม
0: โอ้โห DLTV ตอบไม่ทันอัดเลยครับ
12: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
12: ้าง DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
13: สวัสดีจ้าง
12: ั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอรยสถาปัตย
1: ์อรยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอรยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพน่ะ
5: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ้ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
5: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีนะ
5: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริง
6: ๆข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
4: ่ DLTV
6: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
5: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
6: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
3: ฮะ
4: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
5: มีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
3: เย้

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ปล่อยไปปล่อยก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจากสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พิมพ์ชีวิตพวกเราไว้
3: ชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สามัญประจำบ้านตอนนอนไม่หลับกระสับกระส่าย
2: ได้นอนเต็มอิ่มนี่มันดีจริงๆว่าแต่นี่คุณตื่นเช้าเหมือนกันเนี่ยมีงานเช้าเหรอนี่
3: ฮะเช้าแล้วอ่ะ
2: นี่มัน7โมงเช้าแล้วคุณที่ตื่นไม่ดูเวลาเลย
3: ยังไม่ได้นอนเลยมันเป็นมาตั้งแต่คืนก่อนเลยเว้ยคืนก่อนนอนไม่หลับคืนนี้ก็ต้องมาลุ้นอีกว่ามันจะหลับหรือเปล่ายิ่งคิดมันยิ่งนอนไม่หลับพอใกล้ๆเช้าเนี่ยก็ต้องมากังวลอีกว่าจะตื่นไหวไหม
2: คุณนอนไม่หลับเพราะคุณกังวลไงง่ายๆผมมีวิธีแก้เอากาแฟไปแค่นี้เช้านี้ก็จะสดชื่นละ
4: นอนไม่หลับก็แย่แล้วนะคะยังจะทานกาแฟอีกเหรอคะ
5: นั่นแกผมครับ
4: ขอโทษค่ะ
1: พยาบาลภูสุขมาช่วยแล้ว
4: อย่างเงี้ยสงสัยไมเคิลจะเป็นโรคนอนไม่หลับแล้วล่ะค่ะ
3: นี่มันถึงขั้นเป็นโรคเลยเหรอครับ
4: ค่ะแต่อย่าเพิ่งตกใจนะคะ
2: แล้วแบบนี้มีวิธีการรักษาไหมครับหรือว่าต้องทานยานอนหลับอย่างเดียว
4: มีค่ะอันที่หนึ่งเนี่ยก็ต้องหาสาเหตุก่อนนะคะแล้วก็กำจัดสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับค่ะเช่นถ้าเจ็บป่วยด้วยโรคทางกายเนี่ยก็ต้องรักษาหรือว่าถ้าเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเนี่ยก็อาจจะต้องไปปรึกษาจิตแพทย์นะคะอันที่สองนะคะสำคัญมากแล้วก็ง่ายมากเลยค่ะจัดการกับสภาพแวดล้อมการนอนให้ดีเช่นห้องนอนเราควรจะมืดแล้วก็เงียบนะคะข้อที่สามนะคะลองดื่มนมอุ่นๆสักหนึ่งแก้วนะคะหรือรับประทานกล้วยสักหนึ่งผล1-2ชั่วโมงนะคะก่อนจะนอนก็จะทำให้การนอนเนี่ยได้ดีขึ้นนะคะหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่กระตุ้นสมองเช่นชากาแฟน้ำอัดลมโคล่าในตอนบ่ายตอนเย็นหรือช่วงก่อนนอนห้ามเด็ดขาดเลยนะคะอันที่4นะคะควรออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันนะคะวันละ30นาทีแต่ไม่ควรออกกำลังกายช่วงใกล้เข้านอนนะคะเพราะจะทำให้รบกวนการนอนหลับได้ค่ะข้อที่5นะคะเข้านอนแล้วก็ตื่นนอนให้เป็นเวลาเดียวกันทุกวันค่ะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยเกิดความเคยชินวิธีนี้เนี่ยจะทำให้วงจรการหลับการตื่นของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นค่ะอันที่6นะคะเมื่อเข้านอนไปแล้ว 15-30 นาทีแล้วก็ยังนอนไม่หลับกระสับกระส่ายก็ไม่ควรจะพยายามข่มตาหลับอีกต่อไปนะคะควรจะหาอะไรอย่างอื่นทำเช่นฟังเพลงนะคะอ่านหนังสือแต่ไม่ควรจะทำอะไรผวามากเกินไปเช่นดูทีวีเล่นคอมพิวเตอร์นะคะเมื่อรู้สึกง่วงอีกครั้งก็กลับเข้าไปนอนใหม่ได้เลยค่ะแต่ถ้าทำทุกวิธีแล้วนะคะอาการนอนไม่หลับเนี่ยยังไม่ดีขึ้นนะคะอาจจะต้องไปพบแพทย์ค่ะ
3: ได้เลยครับงั้นเดี๋ยวผม
4: หลับไปแล้วค่ะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
6: สามัญประจำบ้าน
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
8: ปัสสาวะทุกชั่วโมงสีเปลี่ยนมีฟองกลิ่นฉุนแสบขัดเป็นสัญญาณเตือนผิดปกติ
9: จะมีสักกี่คนนะคะที่สังเกตปัสสาวะของตัวเองวันนี้เรามาดูกันว่าปัสสาวะแบบไหนปกติแบบไหนผิดปกติค่ะมาดูความเชื่อแรกกันนะคะปัสสาวะเปลี่ยนสีสัญญาณเตือนผิดปกติจริงค่ะ ปัสสาวะของเรานะคะโดยทั่วไปก็จะเป็นสีใสจนถึงเหลืองอัมพันนะคะถ้าสมมติว่าปัสสาวะเราเปลี่ยนสีอาจจะเกิดจากการที่เรากินยาบางชนิดก็อาจจะทำให้เปลี่ยนสีได้หรืออาจจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่างเช่นถ้าเปลี่ยนสีเป็นสีแดงหรือสีน้ำล้างเนื้ออันนี้เนี่ยเป็นสัญญาณเตือนนะคะว่าผิดปกติอาจจะมีนิ่วในไตนะคะหรือว่ามีความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะรีบไปหาหมอเถอะค่ะทีนี้เรามาดูความเชื่อที่2กันนะคะปัสสาวะมีฟองกลิ่นฉุนสัญญาณเตือนผิดปกติจริงค่ะการมีฟองเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่มีโปรตีนรั่วในทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความผิดปกติบริเวณไตได้ส่วนการที่ปัสสาวะของเรามีกลิ่นนะคะบางคนเชื่อว่าเกิดจากเราไปกินของแสลงมาไม่ว่าจะเป็นของหมักของดองพวกนี้นะคะส่วนใหญ่ไม่ทำให้มีกลิ่นค่ะการที่มันมีกลิ่นนะคะอันนี้ไม่ปกติละค่ะอาจจะเกิดจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นรีบไปพบแพทย์ค่ะเรามาดูความเชื่อถัดมานะคะปัสสาวะแล้วแสบสัญญาณเตือนผิดปกติอันนี้ผิดปกติจริงๆค่ะการที่เราปัสสาวะแสบนะคะอาจจะเกิดได้จากการที่เราติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและเวลาปัสสาวะมันแสบบริเวณท่อปัสสาวะหรือว่าอาจจะเกิดจากการที่เรามีแผลบริเวณอวัยวะเพศเวลาที่ปัสสาวะออกมามันก็เลยโดนบริเวณแผลเหล่านั้นเนี่ยก็จะทำให้มีอาการเจ็บปวดได้เช่นคนที่เป็นเริมเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการเหล่านี้รีบไปพบแพทย์นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าปัสสาวะแบบไหนเขาเรียกว่าปกติอันดับแรกนะคะก็คือลักษณะทางกายภาพก่อนสีนะคะก็คือเป็นสีใสหรือสีเหลืองอัมพันไม่มีกลิ่นฉุนก็คือเป็นกลิ่นปัสสาวะปกติธรรมดาของเรานี่เองถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปจากเนี้ยแสดงว่าไม่ปกติแล้วอันถัดมานะคะจำนวนครั้งของการปัสสาวะคนที่ปัสสาวะปกตินะคะก็คือไม่เกิน10ครั้งต่อวันตอนกลางคืนเนี่ยแทบจะไม่ต้องตื่นหรือว่าตื่นมาไม่เกิน1ครั้งต่อวันอันนี้เขาเรียกว่าปกตินอกจากนี้นะคะอาการร่วมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเร่งรีบไปเข้าห้องน้ำไอจามแล้วเล็บเนี่ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่าผิดปกติค่ะส่วนอาการอื่นๆที่เราต้องสังเกตตัวเราเองนะคะปัสสาวะไม่ออกหรือว่าต้องเบ่งเวลาปัสสาวะปัสสาวะแสบขาดพวกนี้เนี่ยผิดปกตินะคะหรือบางคนนะคะไม่ได้มีอาการอย่างที่ว่ามาแต่ว่าการปัสสาวะเนี่ยรบกวนชีวิตประจำวันของเราอันนี้เนี่ยก็แนะนำว่าให้เข้ามาปรึกษาแพทย์เถอะค่ะการที่เราสังเกตปัสสาวะของเรานะคะก็จะทำให้เรารู้ว่าตัวเราเนี่ยมีความผิดปกติหรือเปล่าก็จะทำให้สามารถตรวจเจอโรคต่างๆของทางเดินปัสสาวะได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีเด็กๆในห้องเรียนของครูปิงค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: น่ารักมากๆเลยค่ะเช้าวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกันในกิจกรรมแรกของเราก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะกับคุณครูปาริชาติชัยงามหรือว่าครูปิงค่ะแล้ววันนี้ค่ะเรามาพบเจอกันในยามเช้าแบบนี้ใช่ไหมคะเด็กๆต้องทำอย่างไรกันก่อนดีคะทำอย่างไรดีคะลูก
2: สวัสดี
0: อ๋อเก่งมากๆเลยค่ะเราก็จะต้องทักทายกันโดยการสวัสดีท่าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีพร้อมทำท่าทางประกอบพร้อมๆกับเพื่อนปลายทางเลยดีไหมคะได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นยกมือขึ้นมาเลยสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆนะคะวายแล้วก็หันไปหาเพื่อนๆแล้วส่งยิ้มหรือยังนะอ้าโหมาเจอกันตอนเช้าใช่ไหมคะเราก็จะส่งยิ้มหวานให้กันนั่นเองค่ะน้องก้าวนั่งลงนะลูกยิ้มหวานให้เพื่อนหรือยังคะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะเมื่อมาเจอหน้ากันนะคะทักทายกันด้วยคำว่าสวัสดีเสร็จแล้วค่ะวันนี้ค่ะคุณครูปิงนะคะก็มีข่าวจะมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยนะเด็กๆคนไหนอยากฟังเอามือจับข่าวไว้ค่ะวันนี้ค่ะเป็นวันแรกของการมาโรงเรียนใช่ไหมคะเด็กๆค่ะมาพบหน้ากันจะรู้สึกเหมือนคุณครูปิงหรือเปล่าคะเพราะว่าวันนี้คุณครูปิงเดินทางมาถึงที่โรงเรียนตั้งแต่เช้าเลยค่ะเพราะว่าคุณครูปิงนะคะคิดถึงเด็กๆแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่จะได้มาพบเจอเด็กๆในวันแรกแบบนี้ค่ะแล้วคุณครูปิงนะคะยังมีข่าวเรื่องการเดินทางมานะคะของครูปิงมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยค่ะเพราะว่าวันนี้ค่ะคุณครูปิงก่อนที่จะมาถึงโรงเรียนนะคะได้แวะที่ตลาดมาค่ะคุณครูปิงแวะไปทำอะไรทราบไหมคะไม่ได้ไปซื้อของค่ะแต่วันนี้คุณครูปิงนะคะไปแวะที่ตลาดมา
2: ไปแวะที่ตลาดหรอ
0: ใช่ค่ะแต่คุณครูปิงแวะไปเพื่อไปใส่บาตรทำบุญเพราะว่ามีพระนะคะมาเดินบิณฑบาตตรงตลาดตอนเช้าค่ะเด็กๆเคยไปทำบุญไหมคะโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะก็เคยไปทำบุญเช่นเดียวกันเลยค่ะแต่เดี๋ยวคุณครูปิงจะขออาสาสมัครออกมาเล่าข่าวให้เพื่อนๆฟังในการมาโรงเรียนหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวขอเลือกน้องคนไหนที่เอามือจับเข่าเอามือจับหูยกมือค่ะโอ้โหเห็นคุณครูปิงเห็นน้องดินค่ะเชิญน้องดินค่ะโอ้โหน้องดินวันนี้น้องดินมาโรงเรียนแต่เช้าเลยใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่แล้วน้องดินรู้สึกอย่างไรเมื่อมาถึงโรงเรียนคะลูก
3: รู้สึกแบบหนูดีใจ
0: หนูดีใจเพราะอะไรคะลูกถึงดีใจ
3: เพราะว่าหนูชอบโรงเรียน
0: หนูมาโรงเรียนหนูชอบโรงเรียนเหรอลูกเหรอแล้วได้มาเจอใครที่โรงเรียนคะ
3: คุณครู
0: ได้มาเจอคุณครูเพราะคิดถึงคุณครูด้วยเหรอคะแล้วคิดถึงใครอีกคะ
3: คิดถึงเพื่อน
0: น้องดินบอกว่ามาโรงเรียนดีใจมากเลยเพราะว่าคิดถึงเพื่อนๆคิดถึงคุณครูนั่นเองใช่ไหมคะน้องก้าวนั่งลงก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูเรียกนะคะและวันนี้ค่ะน้องดินก็มาถึงโรงเรียนเจอคุณครูแล้วต้องทำอย่างไรคะลูก
3: สวัสดี
0: ไหนลองทำให้ดูหน่อยได้ไหมคะน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆนะคะมาพบเจอคุณครูก็รู้จักการกล่าวทักทายแล้วก็สวัสดีกันนั่นเองค่ะขอบคุณนะคะปรบมือให้น้องดินหน่อยค่ะเดี๋ยวให้คุณครูปลายทางนะคะให้เด็กๆสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะคะออกมาเล่าสนทนาข่าวและเหตุการณ์ถึงความรู้สึกของตนเองเมื่อมาถึงที่โรงเรียนของเราค่ะ และให้เด็กๆนะคะผลัดกันออกมาสนทนาข่าวหรือเหตุการณ์สร้างสรรค์รวมด้วยก็ได้ค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆไปทำกิจกรรมกันต่อเลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆวันนี้นะคะห้องเรียนปลายทางของเด็กๆนะคะได้ออกมาบอกเล่าสนทนาข่าวกันได้กี่คนแล้วคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะห้องเรียนครูปิ๊งนะคะก็ยังผลัดเปลี่ยนนะคะหมุนเวียนกันออกมาสนทนาข่าวกันเหตุการณ์อยู่เลยค่ะเดี๋ยวขอเชิญน้องโอโซนค่ะน้องโอโซนคะน้องโอโซนมาโรงเรียนแล้วอยากออกมาเล่าอะไรให้เพื่อนๆฟังบ้างคะรู้สึกอย่างไรเอ่ย
1: รู้สึกว่าตื่นเต้น
0: รู้สึกว่าตื่นเต้นเพราะอะไรคะ
1: เพราะว่าคิดถึงเพื่อน
0: คิดถึงเพื่อนแล้วมาโรงเรียนได้ทำอะไรบ้างคะลูกหนูชอบ

0: อะไรคะที่โรงเรียน
1: สไลเดอร์
0: เล่นสไลเดอร์ก็คือเล่นเครื่องเล่นสนามใช่ไหมคะแล้วหนูได้เล่นอะไรอีกไหมคะทำอะไรอีกคะลูกเล่นอะไรกับเพื่อนอีกคะ
1: เล่นกับข้าวเมา
0: เล่นกับข้าวเมาด้วยแสดงว่าชอบเล่นกับข้าวเมาเหรอลูกเป็นเพื่อนของหนูใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

0: ตื่นเต้นมากครับ
1: หนูตื่นเต้นมากเพราะอะไรคะถึงตื่นเต้นคะ
0: หนูคิดถึงคุณครูครับ
1: หนูคิดถึงคุณครูโอ้โหดีใจจังเลยค่ะคุณครูก็คิดถึงน้องก้าวเช่นเดียวกันนะคะแล้วเมื่อน้องก้าวมาที่โรงเรียนน้องก้าวมีอะไรได้ทำอะไรบ้างคะหรือว่ามีอะไรที่อยากเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกไหมคะ
0: หนูไปเล่นบ้านบนมาครับ
1: โอ้โหตอนช่วงปิดคะแล้วทำอะไรอีกคะ
0: หนูก็ไปโรงเรียนครับ
1: อ๋อพอปิดเทอมพอเปิดเทอมมาก็เลยมาโรงเรียนใช่ไหมคะตอนปิดเทอมได้ไปเล่นอะไรนะ
0: บ้านบน
1: บ้านบอลใช่ไหมคะแล้วเล่นแบบไหนคะเรามัดระวังหรือเปล่าคะ
0: ครับ
1: โอ้เก่งมากเลยค่ะอ่ะปรบมือให้น้องก้าวหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนค่ะชื่นชอบนะคะในการออกมาบอกเล่านะคะสนทนาข่าวและเหตุการณ์มากๆเลยเพราะว่าเด็กๆบางคนนะคะจดจำเรื่องราวจากการสังเกตของตนเองแล้วก็เก็บเรื่องราวนั้นมาบอกเล่าพูดเป็นภาษาของตนเองนะคะและสามารถพูดเป็นประโยคต่อเนื่องได้ดีขึ้นค่ะการฝึกพูดทุกวันแบบนี้นะคะจะช่วยทำให้เด็กๆค่ะมีความกล้าพูดกล้าแสดงออกนั่นเองเดี๋ยวเรานะคะจะให้เด็กๆไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: การเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัด

ช่วงนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆในห้องเรียนของครูนะคะพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วใช่ไหมคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะอยากเคลื่อนไหวร่างกายออกกำลังกายยามเช้ากันหรือยังคะดีมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเรามารู้จักเครื่องดนตรีที่ให้สัญญาณจังหวะวันนี้ค่ะคุณครูปิงนะคะใช้เครื่องดนตรีชิ้นนี้ค่ะเด็กๆรู้จักไหมคะเครื่องดนตรีชิ้นนี้เรียกว่าอะไรคะเด็กๆเรียกว่าอะไรนะคะเครื่องดนตรีชิ้นนี้เรียกว่ากลับมือค่ะกลับมือเรียกว่ากลับมือนะคะจะให้เสียงสัญญาณกับเด็กๆนั่นเองถ้าคุณครูปิงให้สัญญาณแบบนี้แสดงว่าสัญญาณเป็นอย่างไรคะช้าเด็กๆก็จะต้องเคลื่อนไหวเป็นยังไงลูกช้าช้าเองค่ะแล้วถ้าคุณครูปิ๊งให้สัญญาณเสียงสัญญาณแบบนี้ล่ะคะแสดงว่าเด็กๆต้องเคลื่อนไหวให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองและถ้าได้ยินเสียงสัญญาณสองครั้งดังติดกันเด็กๆจะต้องหยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันทีเลยค่ะเด็กๆทำได้ไหมคะเด็กๆคนไหนทำได้เอามือจับหัวจับเอวจับเข่าวันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆฟังเสียงสัญญาณแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่กับที่กันก่อนแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะหาพื้นที่ในการเคลื่อนไหวร่างกายกันก่อนค่ะเด็กๆลุกขึ้นยืนเลยหาพื้นที่เลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ข้าวตังขยับมาทางนี้หน่อยดีมากค่ะลองหมุนตัวนิดนึงใครชนกันอยู่ขยับห่างออกจากเพื่อนน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะ

0: คลื่อนไหวอยู่กับที่ก่อนพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนะคะอยู่กับที่ก็คือเราวิ่งได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้นะพร้อมแล้วทำท่าทางกันเลยค่ะ

0: น้องน็อตทำท่าอะไรอยู่คะ
1: ตื่นเช้า
0: ตื่นเช้าโอ้โหมีใครทำท่าอะไรอีกนะทำท่าอะไรอยู่คะ
1: หัวใจ
0: หัวใจหลายคนมีท่าแปลกใหม่อุ๊ยอุ๊ยอันตาทำท่าอะไรอยู่คะ
1: ก
0: ิน
1: ข
0: ้
1: าว
0: กินข้าวเห็นไหมคะเด็กๆสามารถทำท่าอะไรก็ได้น่ารักมากๆเลยค่ะนับตังทำท่าอะไรอยู่ลูก
1: ตำรวจ
0: โอ้เป็นตำรวจอยู่อุ๊ยแล้วมารีล่ะคะ
1: นก
0: เป็นนกอยู่นั่นเองกำลังบินเหรอคะน่ารักมากๆเลยค่ะยังอยู่กับที่อยู่นะโอ้โหทำท่าอะไรอยู่คะ
1: กระต
0: ่
1: าย
0: กระต่ายอุ้ยคุณที่คุณครูปิ๊งเห็นท่าใหม่มากเลยค่ะอันนี้ท่าอะไรคะลูกสับหมูทำหมูสับอยู่เหรอคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะโอ้โหหลายคนทำท่าได้น่ารักมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆค่ะเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนของเราได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะคนเคลื่อนไหวได้รวดเร็วมากๆเลยค่ะอุ๊ยคุณครูปิ๊งเห็นน้องก้าวต้องหยุดนิ่งก่อนค่ะต้องหยุดนิ่งก่อนนะคะตอนนี้สัญญาณหยุดน้องก้าวทำท่าอะไรอยู่ครับ
1: ไดโนเสาร
0: ์ไดโนเสาร์อุ๊ยซินล่ะคะซินทำท่าอะไรอยู่ลูก
3: ออกกำล
0: ัง
3: กาย
0: ออกกำลังกายโอ้โหหลายคนทำท่าแปลกใหม่มากๆเลยมารีทำท่าอะไรอยู่จ๊ะ
3: นก
0: นกกำลังบินอยู่นั่นเองเปลี่ยนท่าได้นะคะเด็กๆ เปลี่ยนท่าได้นะคะลูกโอ้โหหยุดนิ่งแล้วนะใครยังไม่นิ่งนะคุณครูปิ๊งเห็นอยู่นะใครยังดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กตอนนี้สัญญาณหยุดเด็กๆต้องหยุดนิ่งเลยโอ้โหหนูทำท่าอะไรอยู่จ๊ะ
1: หอย
0: หอยมีหลายคนทำท่าได้ดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆปลายทางล่ะคะสามารถทำท่าทางนะคะตามจินตนาการได้หรือเปล่าคะสามารถคิดท่าทางนะคะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวไปด้านหน้าด้านหลังนะคะหรือไปด้านข้างนะคะจะสูงหรือนอนลงไปกับพื้นคลานก็ได้ค่ะสามารถคิดท่าทางนะคะได้อย่างหลากหลายเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อค่ะคุณครูปิ๊งมีเพลงมาฝากด้วยเด็กๆพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค
0: ่ะค่อยๆยืนขึ้นค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะฟังเพลงแล้วก็ลองคิดท่าทางตามเพลงก่อนนะจะทำท่าอะไรดีเพลงนี้มีชื่อว่าเพลงฝึกกายบริหารพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะยืนห่างๆกันเหมือนเดิมเลยนะลูกฝึกกายบริหารทุกวัน

วัยโอ้โหหลายคนทำท่าได้น่ารักมากๆเลยค่ะคุณครูปิ๊งขออีกรอบได้ไหมคะคราวนี้ทำท่าทางไม่ต้องเหมือนเพื่อนก็ได้นะฝึกกายบริหารทุกวันร่างกายแข็งแรง

น่ารักมากคุณครูปิ๊งให้10จังหวะกับเขาที่เดิมค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ยังไม่เข้าที่นะพี่น็อตข้างหลังก็ได้ลูกน่ารักมากค่ะออกกำลังกายเป็นอย่างไรบ้างคะเหนื่อยหรือยังคะอ๋อเหนื่อยแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อของเรากันก่อนดีไหมคะดีค่ะเด็กๆปลายทางนะคะสามารถผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะโดยการยืดเหยียดค่ะไม่ว่าจะเป็นท่านั่งท่านอนท่ายืนนะคะได้หมดเลยค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะ

มีคนนวดหลังให้หายเมื่อยเลยใช่ไหมคะนั่งลงได้ค่ะที่รักน่ารักมากเลยค่ะเป็นอย่างไรคะวันนี้สนุกไหมคะเอามือยืดแขนออกมาข้างหน้าแล้วยกขึ้นสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกคลายแขนลงเอามายกแขนขึ้นอีกหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกผ่อนลมลงยกขึ้นอีกทีนึงเอามือวางไว้ที่ตักค่ะ

โอ้โหสดชื่นไหมคะช่วงนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมเสร็จแล้วเพราะว่าเราผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ยังนะคะนั่งสมาธิให้สงบจิตใจนั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆนะคะทำกิจกรรมได้ดีมากๆเลยค่ะสำหรับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้ค่ะเด็กๆนะคะได้ฟังเสียงสัญญาณจังหวะค่ะไม่ว่าจะเป็นจังหวะสัญญาณช้านะคะจังหวะสัญญาณเร็วและจังหวะสัญญาณหยุดค่ะเด็กๆก็สามารถนะคะเคลื่อนไหวตามข้อตกลงของเราได้นั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูยังมีเพลงนะคะฝึกกายบริหารมาให้เด็กๆคิดท่าทางนะคะตามเพลงและเคลื่อนไหวร่างกายนะคะได้อย่างน่ารักมากๆเลยค่ะและเด็กๆนะคะยังสงบจิตใจนะคะกับการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็นั่งสมาธินั่นเองค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆนะคะไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ถึงจะเลิกบุหรี่มาเป็นเวลานานนะครับแต่ว่าความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอดก็ยังคงอยู่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณที่สูบต่อวันแล้วก็เวลาที่สูบมันทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสูบบุหรี่ประมาณ1ซองต่อวันเป็นเวลา 20-30 ปีก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอดต่อเนื่องไปถึงแม้จะเลิกบุหรี่ไปแล้วอีกเป็น 10 ปีเพราะว่าความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดเนี่ยเกิดเนื่องจากสารก่อมะเร็งที่มีในบุหรี่เนี่ยมันเข้าไปมีผลต่อเซลล์ต่างๆในระบบทางเดินหายใจนะครับซึ่งเป็นผลที่เกิดเรื้อรังเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะหยุดแต่ผลที่เกิดขึ้นมันยังดำเนินต่อไปอีกนะครับการอักเสบเรื้อรังการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ก็ยังคงดำเนินต่อไปคือเซลล์มีการได้รับสารเข้าไปแล้วสารนั้นมีการกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงต่างในเซลล์เกิดขึ้นแล้วการพิสูจน์ว่ามะเร็งปอดนั้นเป็นจากบุหรี่เนี่ยอาจจะยากแต่ก็มีข้อมูลชัดเจนว่าคนที่สูบบุหรี่แล้วไม่มีความเสี่ยงอย่างอื่นหยุดบุหรี่แล้วเป็นเวลาเป็น10 ปีก็ยังเป็นมะเร็งปอดได้อยู่

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ซิสหรือว่าถุงน้ำนะคะที่รังไข่นะคะจริงๆแล้วมีหลายแบบตั้งแต่แบบที่โตแล้วยุบขึ้นได้ทุกๆรอบเดือนนะคะไปจนถึงแบบที่เป็นเนื้องอกธรรมดาจนกระทั่งเนื้องอกที่เป็นมะเร็งโอกาสจะเป็นมะเร็งขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้องอกรังไข่นั้นนะคะซึ่งบางชนิดจะมีการกลายไปเป็นมะเร็งได้ในอนาคตวิธีดูก็นอกจากที่ดูอุลตราซาวด์แล้วนะคะอาการที่คนไข้จะพอสังเกตตัวเองก็ได้เนี่ยนะคะก็คือถ้ามันเป็นเรื่องของมะเร็งเนี่ยคนไข้อาจจะมีเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะคะอาจจะมีภาวะท้องโตมีน้ำในท้องร่วมด้วยนะคะหรือว่ามีประวัติญาติในครอบครัวนะคะเป็นมะเร็งเต้านมหรือว่ามะเร็งของรังไข่พวกนี้ก็จะพบสัมพันธ์ของการเกิดมะเร็งรังไข่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะบอกว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยก็คงจะต้องทำการผ่าตัดนะคะแล้วก็เอาตัวเนื้องอกนั้นมาตรวจจะดีที่สุด

ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้อะไรนะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะอ๋อมีนักเรียนกับคุณครูใช่ไหมคะเด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้ในหน่วยนี้ค่ะหน่วยปฐมนิเทศ
1: หน่วยปฐมน
0: ิ
1: เทศ
0: หน่
1: วย
0: ปฐมนิ
1: เทศ
0: เก่งมากค่ะเด็กๆนะคะเห็นว่ามีภาพคุณครูกับภาพเด็กนักเรียนใช่ไหมคะเขาอยู่ที่ไหนกันคะลูก
1: ที่โรงเรียน
0: เก่งมากค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กับเรื่อง
1: การแนะนำ
0: ชื่อของคุณครูพี่
1: เล
0: ี้
1: ยง
0: และชื่
1: อตนเอง
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆปลายทางคะเด็กๆปลายทางรู้จักชื่อของคุณครูของตนเองหรือยังนะโอ้โหตอบมาเสียงดังเลยค่ะว่ารู้จักค่ะว่าชื่อครูอะไรนะคะเด็กๆห้องเรียนของครูปิงนะคะก็รู้จักชื่อคุณครูปิงเช่นเดียวกันค่ะแต่วันนี้ค่ะคุณครูปิงมีคำคล้องจองนะคะมาฝากเด็กๆกันก่อนด้วยค่ะคำคล้องจอง
1: ชื
0: ่
1: อสก
0: ุ
1: ล
0: ผู้แต่ง
1: ไม
0: ่
1: ทราบนามผ
0: ู้
1: แต่ง
0: คุณแม่ของฉัน
1: ท่านน
0: ั้
1: นบอกว
0: ่
1: า
0: คนเราเกิดมา
1: ต
0: ้
1: องต
0: ั
1: ้งช
0: ื่
1: อพล
0: ัน ชื่อจริงชื่
1: อเล
0: ่
1: น
0: เป็นสิ่งสำคัญ
1: คนร
0: ู้
1: จ
0: ัก
1: กัน
0: เพราะขานชื่อเอ่ยโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะเสียงดังฟังชัดเลยเด็กๆปลายทางล่ะคะท่องคำคล้องจองตามคุณครูทันหรือเปล่าคะเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้นะคะนอกจากคำคล้องจองที่คุณครูปิ๊งนำมาให้เด็กๆได้ท่องแล้วค่ะคุณครูปิ๊งอยากทราบจังเลยค่ะเด็กๆว่าคำคล้องจองเนี้ยบอกว่าอะไรบ้างขอเชิญใครดีนะเอามือจับเข่าค่ะยกมือค่ะขอเชิญน้องมารีค่ะน้องมารีคะ

0: ังคล้องจองบอกเรื่องอะไรคะ
1: ชื่อ
0: แล้วก็อะไรอีกคะลูกชื่อกับ
1: ชื่อเล่น
0: ชื่อเล่นชื่อกับชื่อเล่นก็คือชื่อจริงกับชื่อเล่นใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหปรบมือให้มารีหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะแล้วคุณครูปิ๊งอยากทราบอีกหนึ่งเรื่องค่ะขอเชิญน้องกุ้ยช่ายค่ะน้องกุ้ยช่ายคะใครเป็นคนตั้งชื่อให้เราคะลูก
1: แม่
0: คุณแม่ค่ะ
1: คุณแม่ค่ะ
0: คุณแม่เป็นคนตั้งชื่อให้เราทำไมคุณแม่ถึงต้องตั้งชื่อให้เราคะเพราะอะไร
1: เพราะว่าชื่อ
0: จะได้ทำไมคะ
1: จะได้มีชื่อ
0: จะได้มีชื่อเพื่อนจะเรียกเป็นยังไงคะ
1: กุ้ยช่าย
0: เพื่อนจะเรียกว่ากุ้ยช่ายก็คือเรียกได้ถูกต้องนั่นเองใช่ไหมคะปรบมือให้กุ้ยช่ายหน่อยค่ะเก่งมากค่ะวันนี้นะคะเด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้ถึงชื่อและนามสกุลค่ะแต่จะมาจากการแนะนำตนเองการแนะนำตนเองเป็นอย่างไรต้องบอกอะไรบ้างนะคะบอกเรื่องชื่อใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางทราบไหมคะเก่งมากค่ะเราจะมาดูกันค่ะว่าเด็กคนนี้เขาชื่ออะไรสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิมพ์ชนกมากสุขชื่อเล่นน้องพิมพ์อยู่ชั้นอนุบาลปีที่2โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะแล้วคุณครูปิงนะคะนี่ทางนี้คุณครูปิงก็บอกสวัสดีค่ะคุณครูชื่อครูปาริชาติชัยงามชื่อเล่นครูปิงค่ะนี่คือการแนะนำใครคะแนะนำตัวเราเองใช่ไหมคะคุณครูก็แนะนำตัวเองให้เด็กรู้จักเด็กก็แนะนำให้ใครรู้จักคะคุณครูรู้จักนั่นเองใช่ไหมคะแล้ววันนี้คุณครูปิงก็อยากให้เด็กๆเล่นเกมกันดีกว่าอยากเล่นไหมคะวันนี้คุณครูปิงนะคะจะให้เด็กๆเล่นเกมส่งลูกบอลเพื่อแนะนำชื่อของตนเองค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวคุณครูปิงนะคะจะให้เด็กๆนะคะแนะนำชื่อของตนเองเมื่อเด็กๆได้ลูกบอลนะคะเด็กๆจะแนะนำโดยหน้าห้องเรียนของเราแล้วคุณครูนะคะก็จะให้สัญลักษณ์กับเด็กค่ะเพื่อนำสัญลักษณ์ที่ได้นะคะมาติดบนบอร์ดสมาชิกของเราที่รูปที่มีชื่อของตนเองค่ะทำได้ไหมคะเด็กๆโอ้โหตอบเสียงดังมากเลยไม่ต้องตะโกนนะครับตอบเสียงดังพอดีเบาๆไม่ต้องตะโกนเสียงดังมากนะคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งขออาสาสมัครไปหยิบลูกบอล1คนอาเชิญน้องสกายค่ะค่ะวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งจะนำลูกบอลนะคะส่งต่อแล้วก็ให้เด็กๆนะคะฟังเสียงเพลงถ้าเสียงเพลงหยุดเมื่อไหร่เด็กๆจะต้องทำอย่างไรคะออกมาบอกอะไรก่อนลูกออกมาบอกชื่อจริงกับชื่อเล่นคือการแนะนำตนเองนั่นเองค่ะแล้วก็ถึงจะได้สติกเกอร์สัญลักษณ์ของตนเองมาติดที่บอร์ดสมาชิกของเราค่ะพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
0: เพื่อนๆปลายทางพร้อมไหมคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะนับตังรับลูกบอลเลยค่ะชื่อของเธอฉันไม่รู้จักครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาเชิญค่ะลูกบอลอยู่ที่ใครคะน้องน้องอะไรคะแนะนำตนเองหน่อยค่ะ
1: น้องนัท
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อเด็กชายอะไรคะ
1: นัท
0: ชื่อเด็กชายอะไรคะเด็กชายโช
1: ว์พงษ์เหมาะขวัญ
0: ชื่อ

0: เล่น
1: น้องนอต
0: ครับ
1: ครับ
0: น้องนอตใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนปรบมือให้น้องนอตหน่อยค่ะเดี๋ยวครูปิ๊งนะคะให้น้องนอตนำสัญลักษณ์นะคะไปติดไปติดเลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะให้เด็กๆนะคะนำสัญลักษณ์ของตนเองค่ะติดบนบอร์ดสมาชิกของตนเองเลยถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้นอตอีกครั้งค่ะคนต่อมาค่ะ

0: ฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาเชิญค่ะแนะนำตัวเองสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: หนูชื่อเด็กหญิง
1: เด็กหญิงคนละพักงามเหลือ
0: ค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรคะ
1: ชื่อมารี
0: ชื่อน้องมารีค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนเพื่อนปรบมือให้น้องมารีหน่อยค่ะเดี๋ยวน้องมารีนะคะไปติดสัญลักษณ์ที่บอร์ดเลยน้องมารีน้องมารีสัญลักษณ์อะไรคะลูก
2: จำ
0: มะม่วงใช่ไหมคะ

0: ได้เลยค่ะตรงไหนนะเห็นยังคะอะติดได้เลยค่ะปรบมือให้มารีอีกครั้งหนึ่งค่ะเก่งมากค่ะน้องมารีรับบอลไปด้วยค่ะชื่อของเธอฉันไม่รู้จักครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ชื่อเด็กชายอะไรคะ
1: ชื่อเด็กชายนามสกุลชิมพาลีชุนโอก้าครับ
0: ชื่อเด็กชายนัทอะไรคะ
1: นามสกุล
0: นัทอะไรคะ
1: นัทกิชิมพาลีชุนโอก้าครับ
0: ค่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้น้องก้าหน่อยค่ะเดี๋ยวน้องก้าจะไปติดสัญลักษณ์ที่บอร์ดให้เราใช่ไหมคะสัญลักษณ์รูปอะไรนะ
1: เพนกวินครับ
0: เชิญค่ะโอ้โหปรบมือให้น้องก้าวหน่อยค่ะค่ะเอามือจับหัวจับหูจับไหล่เดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆปลายทางค่ะเมื่อติดสัญลักษณ์เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมไปสังเกตนะคะสัญลักษณ์ของตนเองในมุมต่างๆของห้องเรียนของเด็กๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นชั้นวางที่นอนชั้นวางรองเท้าหรือที่อื่นที่คุณครูปลายทางนะคะติดสัญลักษณ์ไว้ให้เด็กๆค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันต่อนะคะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆปลายทางไปสังเกตสัญลักษณ์ของตนเองมาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆห้องต้นทางของครูปิ๊งค่ะก็ได้ไปสังเกตสัญลักษณ์เช่นเดียวกันเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งขอตัวแทนนะคะออกมาโชว์ผลงานก็คือสัญลักษณ์ของตนเองนะคะว่าอยู่ตรงไหนบ้างค่ะเดี๋ยวขอเชิญน้องนับตังค่ะนำสัญลักษณ์ที่น้องนับตังมีนะคะมาโชว์ให้เพื่อนๆปลายทางดูหน่อยได้ไหมคะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าน้องนับตังค่ะจะนำสัญลักษณ์จากที่ไหนนะคะมาโชว์เพื่อนๆปลายทางค่ะ
1: มาแล้ว
0: มาแล้วเหรอคะโอ้โหน้องนับตังนำอะไรมาโชว์เพื่อนๆปลายทางคะ
1: มีน้ำมัน
0: เป็นที่ใส่อะไรคะกระปุกใช่ไหมคะมีตรงไหนมีสัญลักษณ์อยู่ตรงไหนคะตรงข้างหน้าแล้วกับตรงไหนอีกคะมีสัญลักษณ์อยู่ทั้งด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านบนกระปุกแบบนี้ค่ะเพื่อให้รู้ใช่ไหมคะว่าของนับตังอันไหนใช่ไหมคะลูก
1: ใช
0: ่แล้วนอกจากกระปุกดินน้ำมันมีสัญลักษณ์ของน้องนับตังอยู่ที่ตรงไหนอีกคะ
1: อยู่ที่ตรงรองเท้า
0: ตรงชั้นวางรองเท้าใช่ไหมคะตรงไหนอีกลูก
1: ตรงชั้นวางที่นอน
0: ชั้นวางที่นอนมีอีกไหมคะ
1: มี
0: ตรงไหนอีกคะ
1: ตรงใน
0: ตรงไหนอีกคะ
1: ในใต้รองเท้า
0: อ๋อในรองเท้าก็ติดไว้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะคือจะได้มองเห็นชัดใช่ไหมคะลูก
1: ใช
0: ่แล้วมีตรงไหนอีกไหมคะหมดหรือยัง
1: หมดแล้ว
0: หมดแล้วเอาปรบมือให้น้องนับตังหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะเดี๋ยวน้องนับตังเอาฝากไปเก็บด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะนอกจากนะคะเด็กๆจะได้ไปสังเกตสัญลักษณ์ของตนเองแล้วค่ะเด็กๆปลายทางนะคะอาจจะมีสัญลักษณ์ประจำตัวแบบนี้หรืออาจจะไม่เหมือนคุณครูก็ได้นะคะแต่เด็กๆนะคะก็จะได้จดจำสัญลักษณ์ของตนเองในการหยิบของไม่ว่าจะเป็นของใช้ส่วนตัวหรือว่าแก้วน้ำแปรงสีฟันของตัวเองนะคะก็จะไม่หยิบผิดนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะก็ขอชื่นชมค่ะเด็กๆปลายทางและเด็กๆห้องต้นทางทุกคนเลยที่กล้าพูดกล้าแสดงออกบอกชื่อจริงและชื่อเล่นของตนเองได้ถูกต้องเลยใช่ไหมคะปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะให้2ดาวไปเลยดีไหมคะถ้าอย่างนั้นช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันกับกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: จริงๆสารอาหารของผู้สูงอายุที่ต้องการเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับพวกเราคนปกติเราควรจะแนะนำให้ผู้สูงอายุเนี่ยทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงก็มีความหลากหลาย ครบถ้วนทุกหมวดหมู
1: ่ทุกครั้งเนี่ยเราจะพูดถึงภาวะเรื่องของโรคใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะมาคุยเรื่องของอาหารโดยเริ่มต้นก็คืออาหารสำหรับผู้อายุวันนี้อยู่กับอาจารย์ฝนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: ก่อนอื่นอาหารผู้สูงอายุคืออะไรครับแตกต่างจากอาหารแบบวัยรุ่นอย่างเราไหม
0: ครับจริงๆอาหารผู้สูงอายุก็เหมือนอาหารของคนปกติ
1: ค่
0: ะคือเราควรจะแนะนำให้ผู้สูงอายุเนี่ยทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงก็มีความหลากหลายครบถ้วนทุกหมวดหมู
1: ่
0: เพียงแต่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยบางทีพอเราอายุเยอะขึ้นเราโตขึ้นเราก็จะมีความเสื่อมตามวัยแล้วก็อาจจะมีโรคประจำตัวต่าง
1: ๆ
0: ดังนั้นการทานให้มันเหมาะสมกับโรคประจำตัวแล้วก็สภาวะของคนไข้นี่มีความสำคัญค่ะจริงๆสารอาหารของผู้สูงอายุที่ต้องการเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับพวกเราคนปกติแต่ว่าสิ่งที่ต้องการเพิ่มขึ้นจะมีหลายอย่างตัวแรกที่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะคนไทยเราจะไม่ค่อยชอบทานก็คือเรื่องของโปรตีนนอกจากโปรตีนเนี่ยผู้สูงอายุต้องการเรื่องของแคลเซียมเพิ่มขึ้นเพราะว่านอกจากกล้ามเนื้อที่จะหายไปเนี่ยกระดูกเขาก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางกระดูกพรุนนะคะรวมถึงวิตามิน

0: ยินดีดอกที่เราได้รับจากการสร้างด้วยตัวเองในแสงแดดนะคะหรือทานจากอาหารบางอย่างเนี่ยเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสามารถเอาไปซ่อมแซมกระดูกนะคะป้องกันเรื่องของภาวะกระดูกพรุนรวมถึงวิตามินดีเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อได้ด้วยค่ะจริงๆผู้สูงอายุก็ควรจะรับประทานอาหารที่มีความหลากหลายครบถ้วนทุกหมวดหมู่นะคะสารอาหารที่เขาควรจะรับประทานเนี่ยใกล้เคียงคนปกติแต่มีความต้องการของโปรตีนที่เพิ่มขึ้นก็ควรจะเลือกแหล่งของโปรตีนที่มีความหลากหลายทั้งจากเนื้อสัตว์นะคะและโปรตีนจากพืชก็รับประทานสลับกันไปให้ได้รับโปรตีนให้เพียงพอในแง่ของการรับประทานข้าวแป้งก็ควรจะเลือกข้าวแป้งที่มีคุณภาพข้าวกล้องข้าวซ้อมมือผสมกับธัญพืชอันนี้ก็จะได้รับทั้งแป้งและใยอาหารรวมถึงวิตามินและเกลือแร่นะคะรวมถึงการรับประทานผักผลไม้เพียงพอจะมีความสำคัญมากเพราะว่าปัญหาเรื่องของอาการท้องผูกในผู้สูงอายุจะเจอได้บ่อยฉันโดยภาพรวมเนี่ยจริงๆก็คือมีคุณค่าของสารอาหารให้ครบถ้วนทุกหมวดหมู่เน้นโปรตีนนะคะเน้นอาหารที่ต้องการเรื่องของแคลเซียมเพิ่มขึ้นรวมถึงวิตามินดีดอกเน้นอาหารที่สุกสะอาด
1: เรื่องของผู้สูงอายุผมว่าอาหารสำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดกินอาหารที่มันถูกต้องแล้วเนี่ยโรคก็จะไม่มาร่างกายจะแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือใส่ใจกับมื้ออาหารแต่ละมื้อของผู้สูงอายุนี่ฮะนี่คือเรามาแชร์ริ่งวันนี้เกี่ยวกับอาหารผู้สูงอายุนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ฝนครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: ครั้งหน้าเราจะพูดคุยเกี่ยวกับโภชนาการเกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะครับกับเรามาแชร์ริ่งที่สำคัญฝากแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับเจอกันรอบหน้าครับบ๊ายบายครับ
3: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
4: ได้เวลาหมอขอบ่นครับใครที่เป็นสายเกมเมอร์ยกมือขึ้นครับผมด้วยฮะเกมเมอร์เหมือนกัน
5: วันนี้คุณหมอจะมาบ่นสายเกมเมอร์ครับที่ชอบเล่นกันอย่างจริงจังทั้งวันไม่หลับไม่นอนคุณหมอครับโทรโข่งเชิญบ่นได้เลยครับ
6: หมอขอบ่นได้ถือโทรโข่งสักทีนะครับหมอขอบ่นคนไข้สักทีนึงนะฮะหมอเลยนะครับเจอคนไข้ที่มีการปวดข้อมือทุกวันเลยนะฮะในสมัยเนี้ยเล่นมือถือกันสุดๆเลยนะฮะเนี่ยเตือนกันไม่ให้ฟังเลยนะครับอันนี้หมอเหนื่อยใจมากๆเป็นห่วงคนไข้มากๆนะฮะกลัวโดนผ่าตัดข้อมือนะครับเคสนี้นะฮะคนไข้มาหาผมเนี่ยด้วยการปวดข้อมือนะครับปวดตรงโคนนิ้วโป้งตรงนี้นะฮะกำของหยิบมือถือเปิดขวดน้ำทำงานบ้านมีการปวดตลอดนะครับอันนี้เป็นอาการที่ผมบอกว่าปอกหุ้มเอ็นที่ข้อมือเนี่ยอักเสบแล้วนะฮะการรักษานะฮะเคสนี้ก็คืออันแรกสั่งที่ประคองข้อมือของเขาก่อนนะฮะอย่าให้มือขยับเยอะนะครับอันที่2ก็คือทำกายภาพบำบัดครับการแช่พาราฟินนะฮะอันต่อมาคือการทำอัลตราซาวด์ร่วมกับการทำเลเซอร์จ่ายยาแก้ปวดเพื่อลดอาการอักเสบยาทั้งหมดการรักษาของหมอทั้งหมดเนี่ยเป็นการรักษาที่ปลายเหตุนะฮะแต่ต้นเหตุเนี่ยเกิดจากการทำงานซ้ำไปซ้ำมามีการเกรงมือตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าไม่หยุดเกรงยังไงหมอรักษาให้ตายเนี่ยก็ไม่ดีขึ้นนะฮะก็แนะนำให้เขาไปพักมือนะฮะตรวจเสร็จแล้วนะครับคนไข้ของหมอคนนี้ก็รับที่ประคองข้อมือไปนะฮะ

0: พ่อเห็นคนไข้นะครับจี๊ดเลยฮะพอคนไข้มาบอกโอ้หมอรักษาไม่ดีครับออกมานอกห้องตรวจนะฮะก็ยังเล่นเหมือนเดิมนะฮะเรื่องนี้การเจ็บเมื่อไหร่จะหายสักทีนั่นแหละครับปลอกคุ้มเอ็นอักเสบนะครับสามารถหายได้เองด้วยการพักและการทำกายภาพบำบัดนะครับแต่ว่าถ้ายังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมซ้ำๆอีกเนี่ยก็ต้องผ่าตัดแต่อย่าคิดว่าผ่าตัดแล้วจะหายนะฮะผ่าตัดแล้วถ้ายังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมก็มีอาการปวดได้เหมือนเดิมนะครับผ่าตัดซ้ำไปซ้ำมานะฮะหมอเตือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยป้องกันไว้ก่อนนะครับพักมือไว้ก่อนดีกว่าต้องไปฉีดยาหรือว่าผ่าตัดทีหลังนะครับถ้าไม่เชื่อหมอวันนี้เนี่ยข้อมือคุณพังไม่รู้ตัวนะฮะ
1: คุณหมอเตือนแล้วนะครับผมใครที่ใช้ข้อมือหนักๆหักโหมเนี่ยก็ต้องควรพักแล้วก็ดูแลให้ดีนะฮะถ้าไม่เชื่อหมอวันนี้นะครับเดี๋ยวข้อมือเนี่ยจะพังเอานะครับโอ้โหต้องพักบ้างแล้ว
2: หมอพอบน
3: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: คือหลายติดนี่คือเราจะหมายถึงว่าติดทุกมุมของหูไม่ว่าจะไปข้างหน้าไปข้างข้างหรือไปข้างหลังบางทีไม่มีอาการมาบอกนะครับอยู่ดีตื่นขึ้นมาจะติดเลยก็ได
1: ้
0: แต
4: ่วันนี้ติดตามกันกับรามาแชร์ริ่งเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะฮะเข้ามาแล้วฝากแชร์ไว้ก่อนเลยนะครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ท่านนี้เหมือนเดิมครับอาจารย์เบิร์ตสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับไหล่ติดมันมีโรคนี้ด้วยเหรอ
0: คือการขยับไหล่ได้ไม่คล่องนะ
4: จริงไหล่คือไหล่แล้วขยับไม่ได้
0: ใช่ไหล่ขยับไม่ได้
4: ขยับไม่ได้ขนาดไหนครับ
0: ก็แล้วแต่คนเลยครับบางคนก็คือขยับได้แค่นี้ก็ติดละขยับต่อไม่ได้
4: รู้สึกไปต่อไม่ได้แล้ว
0: ไปต่อไม่ได้ไปต่อแล้วเจ็บขนาดเราช่วยก็ยังขยับต่อไม่ได้เลยก็มีกระดูกของเราเนี่ยมันจะเป็นตัวข้อใช่ไหมครับให้ขยับได้ปกติแต่ทีเนี้ยพอมีพังผืดเกิดขึ้นหรือตรงเนื้อล้อมไหล่เนี่ยมันหนาตัวขึ้นก็เลยมาเกาะพอเกาะปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้ไหล่ของเราเนี่ยแทนที่จะขยับได้สุดมันก็เลยแบบได้ไม่สุดละติดไปละเพราะมีอะไรมายึดเอาไว้คือไหล่ติดเนี่ยคือเราจะหมายถึงว่าติดทุกมุมของหัวไหล่เลยไม่ว่าจะไปข้างหน้าไปข้างข้างหรือไปข้างหลังจริงๆคือเกิดจากที่เราใช้งานบ่อยๆนะครับหรือการใช้ผิดท่าทำให้เกิดมีการอักเสบของเนื้อเยื่อรอบหัวไหล่บ่อยๆเนี่ยครับก็ทำให้เกิดการหนาตัวและการอักเสบได้อีกอันนึงคือเราไม่ทราบสาเหตุบางทีไม่มีอาการมาบอกนะครับอยู่ดีตื่นขึ้นมาจะติดเลยก็ได้แต่มักจะมีอาการบอกมาก่อนเช่นเริ่มปวดเวลาขยับพอเราปวดปุ๊บไม่ค่อยขยับมันก็เลยแบบกลัวการขยับก็เลยติดไปเรื่อยๆเนี่ยครับการรักษาก็คืออะไรต้องดูสาเหตุก่อนว่าเกิดจากอะไรอันต่อมาก็คือถ้ามีการอักเสบมีอาการปวดแล้วก็ให้ยาแก้ปวดอันต่อมาคือการทำการฟื้นฟูการทำกายภาพบำบัดนะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าเกิดจากอะไรเช่นบางทีกล้ามเนื้อตึงมากๆการฝังเข็มคลายกล้ามเนื้อด้วยทำให้ไหล่ที่ติดเนี่ยขยับได้ดีขึ้นนะครับหรือการใช้อุปกรณ์ช่วยเช่นการใช้อัลตราซาวด์ความร้อนหรือการใช้ช็อคเวฟการทำเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้มีการอักเสบลดลง
4: ครับ
0: ร่วมกับการยืดเหยียดอย่างสม่ำเสมออันนี้สำคัญมากถ้าติดแล้วเราไม่ยืดเนี่ยก็ยิ่งติดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆขยับไปเรื่อยๆด้วยบางทีถ้ารักษาด้วยการประคบประคองอย่างเช่นอย่างที่บอกไปแล้วครับไม่ดีขึ้นก็ต้องไปการผ่าตัดวิธีการป้องกันก็คืออันแรกคือต้องใช้ไหล่ให้ถูกวิธีถ้าอยากให้เล่นยืดเหยียดเนี่ยก
4: ็
0: คือยืดเหยียดช้า
4: ๆครับ
0: จริงๆการกังแขนก็ดีทำให้เพิ่มการทำงานของหัวใจ
4: แต่มีผลกับแขน
0: มีผลกับหัวไหล่ของเราถ้าเริ่มทำแล้วมีอาการปวดมากขึ้นก็ต้องหยุดทำไปก่อนแล้วก็การยกของจากที่สูงอันนี้ก็พยายามหลีกเลี่ยงได้ก็จะดีมาก
4: ค่ะนี่คือเรื่องราวของไหล่ติดกับจันเบิร์ดของเรานะครับวันนี้ขอบคุณจันเบิร์ดครับ
5: ขอบคุณครับ
4: เอาละครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมแชร์กันนะครับเรื่องราวใกล้ตัวเกี่ยวสุขภาพโดยเฉพาะโรคต่างๆเนี่ย เราคุยกันให้เข้าใจง่ายมากๆเพราะฉะนั้นฝากใช้ด้วยกับRama Sharingนะครับแล้วเจอกันใหม่รอบหน้าครับบ๊ายบาย
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โห
7: นี่มันน่า

ท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ช่วงนี้เราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กันแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆคนไหนชื่นชอบในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบ้างคะโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะก็ชื่นชอบนะคะที่จะทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวเรามาขยับนิ้วมือของเรากันก่อนค่ะยกมือขึ้นมาเลยขยับนิ้วมือขยับเร็วขึ้นค่ะคุณครูปิ๊งเห็นคนไหนยังไม่ยกมือนะขยับเร็วกว่านี้หน่อยค่ะตอนนี้กำค่ะแบค่ะกำค่ะแบค่ะเดี๋ยวเราจะใช้มือของเรานะคะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั่นเองเราจึงต้องบริหารนิ้วมือกันก่อนค่ะ

0: ฝันให้เป็นจริงเอามือวางไว้ที่ตักเลยค่ะสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราวันนี้นะคะก็จะมี3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกค่ะจะเป็นกิจกรรมปั้นดินน้ำมันค่ะก็จะมีนะคะแผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่สองของเราค่ะก็จะเป็นกิจกรรมการวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีกระดาษสำหรับวาดภาพค่ะและสีเทียนค่ะและกิจกรรมที่3ของเรานะคะจะเป็นกิจกรรมใหม่ในวันนี้ค่ะวันนี้เราจะประดิษฐ์ที่คาศีรษะรูปสัญลักษณ์ของเด็กๆนั่นเองค่ะเด็กๆอยากทำไหมคะอ
1: ยากท
0: ำเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยนะคะอย่างแรกค่ะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะคุณครูจะมีช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆให้แบบนี้นะคะกาวและไม้ทากาวค่ะกรรไกรปลายมนนะคะ

เด็กๆนะคะจะใช้นิ้วอะไรในการจับกรรไกรบ้างคะนิ้วหัวแม่มือหรือว่านิ้วโป้งนั่นเองค่ะแล้วก็นิ้วชี้ของเด็กๆใช่ไหมคะถ้าเด็กๆคนไหนนิ้วเล็กนะคะอาจจะใช้นิ้วกลางนะคะออกมาช่วยด้วยก็ได้แบบนี้ค่ะเด็กๆใช้กรรไกรใช้อย่างไรคะลูกต้องระมัดระวังถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่ากรรไกรนะคะเป็นของมีคมนะคะที่เด็กๆอาจจะเผลอนะคะนำไปตัดอย่างอื่นเนี่ยอาจจะโดนบาดได้ใช่ไหมคะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยได้ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเราจะใช้กรรไกรในการตัดกระดาษอย่างเดียวเท่านั้นนะคะไม่นำไปตัดผมหรือว่าเสื้อผ้าหรือว่าสิ่งของอย่างอื่นของเพื่อนนะคะและแผ่นยาวๆแบบนี้คุณครูเอามาทำอะไรเด็กๆรู้ไหมอันนี้เป็นเส้นสำหรับคาดศีรษะนั่นเองค่ะและสิ่งสุดท้ายค่ะผ้าเช็ดมือค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะสาธิตกิจกรรมที่3ของเราก็คือกิจกรรมใหม่นั่นเองนะคะโอโซนคุณครูปิ๊งให้นำเก็บหน่อยได้ไหมครับเก่งมากครับสำหรับกิจกรรมที่3ของเรานะคะคุณครูก็จะใช้สัญลักษณ์นะคะของเด็กๆปั๊มสัญลักษณ์ลงไปก่อนอย่างแรกเลยเด็กๆจะต้องปั๊มสัญลักษณ์ไปที่ไหนคะที่มุมกระดาษตรงนี้นะคะเมื่อเด็กๆปั๊มสัญลักษณ์ไปในช่องมุมกระดาษสี่เหลี่ยมแล้วนะคะเด็กๆก็นำสีเทียนค่ะมาวาดนะคะภาพสมมุติว่าคุณครูปิงค่ะมีภาพสัญลักษณ์เป็นภาพผักค่ะคุณครูปิงก็จะวาดรูปอะไรคะรูปผักเพราะว่าสัญลักษณ์คุณครูปิงเป็นภาพผักเมื่อคุณครูปิงวาดภาพสัญลักษณ์ของตัวเองเสร็จแล้วคุณครูปิงต้องระบายอะไรด้วยลูกระบายสีด้วยใช่ไหมคะ

ระบายสีให้สวยงามเลยเด็กๆพยายามวาดภาพนะคะให้ใหญ่ๆเลยเพราะว่าช่องกระดาษของเรานะคะมีไว้สำหรับวาดภาพให้เต็มช่องนั่นเองค่ะถ้าวาดเล็กเกินไปเด็กๆจะมองเห็นไหมคะอาจจะมองไม่เห็นหรือเห็นไม่ชัดเจนนั่นเองค่ะเสร็จแล้วนะคะเด็กๆใช้อะไรตัดกระดาษนะเราจะใช้กรรไกรนะคะในการตัดกระดาษวิธีการตัดกระดาษเด็กๆต้องจับกระดาษนะคะเสร็จแล้วใช้กรรไกรค่ะตัดโดยมองนะคะที่เส้นสีดำค่ะที่คุณครูมีให้นะคะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วเด็กๆก็กางกรรไกรงับขึ้นนับลงนะคะให้ตรงกับเส้นสีดำค่ะ

มื่อเด็กๆตัดเสร็จแล้วเราจะทำอะไรต่อดีนะทำอะไรดีคะลูกทาอะไรนะคะจะทากาวอย่าลืมนำกระดาษที่ตัดแล้วไปไหนด้วยคะไปทิ้งที่ถังขยะนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะไปทิ้งที่ถังขยะนะคะเดี๋ยวทากาวให้เสร็จเสียก่อนเราก็จะนำนะคะกาวทาลงไปบนกลางเส้นกระดาษแข็งเส้นยาวๆแบบนี้ค่ะเพื่อจะติดสัญลักษณ์ของเราลงไปนั่นเองวางไปตรงกลางแบบนี้เลยค่ะแล้วเมื่อเราได้เส้นยาวๆแบบนี้แล้วค่ะเด็กๆนะคะจะต้องนำไปให้คุณครูนะคะทำเป็นที่คาดศีรษะที่หลังนะคะเพราะว่าจะวัดจากศีรษะของเด็กๆแล้วก็คุณครูจะเป็นคนติดตรงนี้ให้นะคะเด็กๆแต่ตอนนี้กาวยังไม่แห้งค่ะเด็กๆต้องนำไปไหนก่อนคะนำไปตากให้แห้งเสียก่อนค่ะถ้าเด็กๆนะคะมือเลอะจากกาวนะคะเด็กๆสามารถใช้ผ้าเช็ดมือนะคะชุบหมาดเช็ดมือได้ค่ะเด็กๆคนไหนพร้อมจะทำกิจกรรมแล้วบ้างนะถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆเลือกทำกิจกรรมแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาบอกข้อตกลงในการทำกิจกรรมกันก่อนดีไหมคะเด็กๆจะต้องสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมใหม่ของเรานะคะเด็กๆเลือกทำกิจกรรมใดก็ได้2กิจกรรมค่ะเมื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆ เข้าเล่นตามมุมวันนี้คุณครูก็จะเปิดมุมให้เด็กๆ เล่นนะคะ3มุมเลยค่ะมุมที่1มุมวิทยาศาสตร์ค่ะมุมที่2มุมบทบาทสมมุติค่ะและมุมที่3เป็นมุมบล็อกค่ะเด็กๆอยากเล่นหรือเปล่าคะโอ้โหตอบกันเสียงดังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นค่ะเล่นแล้วจะต้องทำอย่างไรนะเมื่อเด็กๆได้ยินเสียงสัญญาณคุณครูปิ๊งร้องเพลงเก็บของต้องช่วยกันเก็บของกับเพื่อนๆด้วยได้ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะเด็กๆลุกขึ้นยืนเก็บเก้าอี้ค่ะ

เก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บ

เด็กๆคนไหนเก็บของแล้วมานั่งครึ่งวงกลมเลยนะคะจัดเก้าอี้ได้เลยค่ะเด็กๆคนไหนเก็บของแล้วจัดเก้าอี้เลยค่ะพร้อมหรือยังคะมือตบตักตบ

0: และสลับและสลับกันไปและสลับและสลับกันไปตบตักตบไหล่ตบมือตบมืออ่ะมือมือมือมือตบตักตบมือตบมือตบไหล่และสลับและสลับกันไปและสลับและสลับกันไปตบตักตบไหล่ตบมือตบมือเอามือวางลงที่ตักค่ะโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะเข้าที่เรียบร้อยมากเลยค่ะเอามือวางไว้ที่ขาแล้วก็นั่งตัวตรงๆเลยผู้หญิงอย่าลืมเอากระโปรงปิดหัวเข่าด้วยนะคะน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์เรียบร้อยแล้วหรือยังคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเพื่อนๆในห้องเรียนของครูนะคะเก็บของเล่นเรียบร้อยแล้วและมานั่งรอเด็กๆแล้วค่ะเอสวันนี้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ไปกี่กิจกรรมคะโอ้3กิจกรรมเลยเหรอบางคนทำได้กี่กิจกรรมคะลูก2เดี๋ยวคุณครูปิ๊งขอตัวอย่างกิจกรรมศิลปะสวยๆมาให้เพื่อนชื่นชมหน่อยได้ไหมคะอุ๊ยเดี๋ยวคุณครูปิ๊งขอคนนี้ดีกว่าค่ะรู้สึกว่าสีแดงสวยสดชื่นจริงๆเลยรูปอะไรคะเนี่ยแตงโมน้องกุ้ยช่ายหรือเปล่าคะเชิญค่ะน้องกุ้ยช่ายอันนี้เป็นผลงานของน้องกุ้ยช่ายใช่ไหมคะน้องกุ้ยช่ายสร้างสรรค์ผลงานเป็นรูปอะไรคะเนี่ย
1: แตงโม
0: แตงโมเพราะว่าเป็นอะไรคะ
1: ผลไม
0: ้เป็นผลไม้แล้วเป็นอะไรของหนูด้วยคะลูกเนี่ย
1: สัญลักษณ์
0: ใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะรอให้กาวแห้งแล้วคุณครูปิ๊งก็จะทำที่ข้าศีรษะแบบนี้ให้น้องกุ้ยดีไหมคะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะรอให้ที่ข้าศีรษะของเด็กๆนะคะแห้งเสียก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะติดเป็นที่ข้าศีรษะให้เด็กๆได้ใช้กันนะคะขอบคุณค่ะน้องกุ้ยชายคนต่อมาคุณครูปิ๊งขอผลงานวาดรูปด้วยสีเทียนได้ไหมคะวาดภาพด้วยสีเทียนมีเด็กๆคนไหนวาดภาพด้วยสีเทียนเก่งๆนะที่อยากจะโชว์เพื่อนเอามือลงค่ะยกมือขึ้นค่ะขอของน้องกรีนค่ะวันนี้น้องกรีนสร้างสรรค์ผลงานการวาดภาพด้วยสีเทียนเป็นรูปอะไรคะ
1: รูปไอติม
0: รูปไอติมสายรุ้งใช่ไหมคะน้องกรีนก็สร้างสรรค์โดยใช้สีเยอะแยะเลยใช่ไหมคะสวยไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้น้องกรีนหน่อยค่ะโอ้โหเอาผลงานไปเก็บที่ช่องของตนเองเลยค่ะสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วันนี้ค่ะเด็กๆหลายคนนะคะตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานมากๆเลยและเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานศิลปะครบ2กิจกรรมแล้วค่ะเด็กๆจะได้ไปทำอะไรคะเล่นตามอะไรคะตามมุมใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันค่ะวันนี้น้องน็อตค่ะน้องน็อตไปเล่นมุมไหนมาบ้างลองมาเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยได้ไหมคะน้องน็อตคะน้องน็อตทำกิจกรรมศิลปะกี่กิจกรรมคะ
1: 2
0: ครับ
1: 2ครับ
0: แล้วน้องน็อตทำกิจกรรมอะไรไปบ้างคะ
1: ที่ข้าศีรษะ
0: ที่ข้าศีรษะกับอะไรคะลูกอีกกิจกรรมนึงล่ะคะทำอะไรอีกคะ
1: ปั้นดินน้ำมัน
0: อ๋อปั้นดินน้ำมันไปใช่ไหมคะแล้วน้องน็อตเข้าไปเล่นในมุมไหนคะเมื่อทำศิลปะเสร็จแล้วอะค่ะ
1: มุมครัว
0: มุมครัวเขาเรียกว่ามุมบทบาทสมมุติพูดสิคะ
1: มุมบทบาทสมมุติ
0: เล่นเป็นพ่อครัวมาเหรอคะสนุกไหมคะลูกแล้วหนูขายอะไรคะ
1: ไข่อบ
0: อะไรนะคะ
1: ไข่อบ
0: ไข่อบโอ้โหเป็นพ่อค้าขายไข่อบเหรอคะน่ารักมากๆเลยค่ะปรบมือให้น้องน็อตหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนค่ะทำกิจกรรมได้อย่างสนุกสนานเลยค่ะแล้วคุณครูปิ๊งยังแอบสังเกตด้วยนะคะว่าเด็กๆค่ะสามารถเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะได้ดีทีเดียวค่ะและยังช่วยกันเก็บนะคะเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเพลงคุณครูปิ๊งร้องเพลงเก็บของนั่นเองค่ะเด็กๆก็สามารถเก็บของเล่นเข้าที่เดิมได้อย่างถูกต้องค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะเด็กๆปลายทางคงจะได้ฝึกฝนนะคะกล้ามเนื้อมือของเรานะคะก็คือกล้ามเนื้อมัดเล็กนั่นเองค่ะแล้วก็ยังได้นะคะช่วยกันเก็บของเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆตามข้อตกลงของเราด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมสนุกๆช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมที่เด็กๆชื่นชอบกันแล้วค่ะก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะเด็กๆวันนี้ค่ะเด็กๆปลายทางอยากเล่นเกมการศึกษากันหรือยังคะโอ้โหเด็กๆต้นทางของครูปิ๊งนะคะบอกว่าอยากเล่นเกมการศึกษากันทุกคนเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูเกมกันค่ะว่าวันนี้เกมการศึกษาที่คุณครูปิ๊งนำมานะคะเป็นเกมอะไรค่ะเกมการศึกษาชุดนี้ค่ะชื่อว่าเกมจับคู่ภาพเหมือนของใช้ค่ะค่ะเกมนี้นะคะก็จะอยู่ในถุงแบบนี้ค่ะอยู่ในซองนะคะเด็กๆต้องนำภาพเกมนะคะออกมาออกมาจากถุงเสียก่อนแล้วนำถุงนะคะใส่ไว้ในตะกร้าให้เรียบร้อยค่ะถึงจะเล่นเกมกันนะคะลูกเราก็จะกระจายชิ้นส่วนนะคะภาพเกมออกค่ะเด็กๆลองมองนะคะว่าภาพเกมมีภาพอะไรบ้างนะคะกระจายชิ้นส่วนออกแบบนี้เลยนะคะและเด็กๆค่ะจะนำเกมนะคะมาวางเรียงค่ะเช่นภาพแรกเป็นภาพอะไรคะเด็กๆลองสังเกตสิคะกระเป๋าใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตภาพเกมด้านหลังด้วยค่ะอุ๊ยด้านหลังมีอะไรอยู่คะสัญลักษณ์ใช่ไหมคะภาพเกมชุดนี้ค่ะคุณครูปิ๊งก็จะปั๊มสัญลักษณ์ไว้ให้เด็กๆนะคะเพื่อจะได้เก็บเกมได้อย่างถูกต้องค่ะเด็กๆจะดูภาพจากสัญลักษณ์ด้านหลังด้วยเวลาเก็บเกมนะคะทุกชิ้นนะคะก็จะมีสัญลักษณ์อยู่ด้านหลังแบบนี้ค่ะแล้วเด็กๆนะคะก็นำภาพเกมค่ะมาวางเรียงนะคะภาพแรกภาพกระเป๋าภาพต่อมานะคะเด็กๆก็สังเกตภาพค่ะภาพอะไรคะเอาดินสอก็มาวางเรียงกับกระเป๋าไว้แบบนี้ค่ะภาพต่อไปภาพอะไรคะช้อนส้อมเราก็จะนำช้อนส้อมมาวางเรียงไว้ค่ะเมื่อเด็กๆนะคะวางเรียงภาพนะคะวางภาพที่เหลือสามารถวางเรียงต่อได้ยาวเลยนะคะแต่เด็กๆต้องสังเกตค่ะว่าภาพแรกเป็นภาพกระเป๋ามีภาพกระเป๋าอยู่อีกไหมนะเด็กๆลองสังเกตสิคะมีไหมคะมีอยู่ไหมคะลูกมีภาพกระเป๋าอยู่ตรงด้านไหนนะขอเชิญน้องทาร่าค่ะทาร่าลองออกมาช่วยคุณครูดูสิคะว่าภาพบนโต๊ะภาพไหนเหมือนภาพนี้บ้างคะภาพกระเป๋าค่ะหยิบมาวางคู่กันเลยค่ะนี่เรียกว่าการจับคู่ภาพที่เหมือนกันใช่ไหมคะทาร่าถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้ทาร่าหน่อยค่ะเชิญค่ะเห็นไหมคะเด็กๆลองดูภาพต่อไปสิคะเป็นภาพอะไรลูกภาพดินสอขออีกหนึ่งคนค่ะน้องก้าวค่ะน้องก้าวภาพดินสอน้องก้าวมองเห็น

0: อยู่ตรงไหนครับ
1: น้องก้าวจับคู่ได้ไวมากเลยค่ะภาพดินสอนะคะก็มาจับกับภาพดินสอเหมือนกันเลยถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องค่ะขอบปรบมือให้น้องก้าวหน่อยค่ะขอบคุณนะคะภาพอื่นๆค่ะเดี๋ยวคุณครูปิงนะคะจะให้เด็กๆไปทดลองเล่นกันเองค่ะโดยสังเกตในกลุ่มของเด็กๆนะคะเด็กๆพร้อมจะเล่นเกมกันหรือยังคะอ๋อแต่เรามีข้อตกลงในการเล่นเกมการศึกษาของเราโดยที่เด็กๆนะคะเมื่อเล่นเกมการศึกษาเสร็จแล้วทุกครั้งค่ะต้องช่วยกันเก็บเกมการศึกษานะคะใส่เข้าไปที่ถุงเกมนะคะหรือว่าซองของเด็กๆด้วยแบบนี้ค่ะและเด็กๆนะคะนำเกมค่ะการศึกษาที่เด็กๆเล่นแล้วนะคะไปสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นนะคะกับเพื่อนๆกลุ่มต่อไปนั่นเองค่ะเด็กๆจะได้หมุนเวียนเกมกันเล่นได้ครบทุกเกมนะคะเดี๋ยวเชิญเด็กๆค่ะลุกขึ้นยืนแล้วก็เข้ากลุ่มเกมการศึกษากันเลยค่ะพร้อมหรือยังคะกลุ่มที่1เชิญค่ะเข้ากลุ่มเลยค่ะลูก

็จแล้วรอค่ะรอคอยเพื่อนนะคะนั่งรอสัญญาณค่ะเร็วเข้าสี่เร็วเข้าสี่นับดีดีนับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ

0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใครพร้อมแล้วจัดเก้าอี้เลยค่ะ
1: จัดเก้าอี้เลย
2: เรียกแหละไม่รู้ครับ
0: จัดเก้าอี้เลยค่ะใครเสร็จแล้วจัดเก้าอี้ได้เลยตบตักตบมือตบมือตบไหลแล้วสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตบตักตบไหลตบมือตบมือห้ามือมือมือมือตบตักตบมือตบมือตบไหลแล้วสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตบตักตบไหลตบมือตบมือเอามือวางลงที่ตักค่ะน่ารักมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นเกมการศึกษาค่ะเด็กๆเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนของใช้ได้หรือเปล่าคะโอ้โหใครจับได้ยกมือขึ้นค่ะเยี่ยมยอดมากเลยค่ะเด็กๆปลายทางก็สามารถเล่นเกมการศึกษาการจับคู่ภาพเหมือนของใช้ได้ใช่ไหมคะ
3: ใช่
0: ดีมากเลยค่ะวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งนะคะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำนะคะหลากหลายกิจกรรมเลยค่ะตั้งแต่เช้ามาเลยใช่ไหมคะเด็กๆ
3: ใช
0: ่โอ้โหตอนเช้าเด็กๆมาถึงโรงเรียนมาเจอคุณครูได้ทำกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมสนทนาค่ะโอ้โหเยี่ยมมากค่ะคนไหนได้ออกมาเล่าข่าวบ้างคะโอ้โหหลายคนนะคะได้ออกมาบอกเล่าข่าวนะคะเกี่ยวกับการมาโรงเรียนเป็นวันแรกมีความรู้สึกอย่างไรและเด็กๆนะคะมีข่าวหรือเหตุการณ์สิ่งใดที่อยากออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังนั่นเองค่ะมาถึงกิจกรรมที่สองค่ะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆนั้นชื่นชอบค่ะก็คือกิจกรรมอะไรคะลูกทำไมเราต้องเคลื่อนไหวคะ
3: เคลื่อนไหวประกอบเพลง
0: เคลื่อนไหวประกอบเพลงด้วยใช่ไหมคะเราได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะประกอบเพลงฝึกกายบริหารนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถนะคะคิดท่าทางประกอบเพลงนะคะตามความคิดจินตนาการของเด็กๆเองค่ะพอมาถึงกิจกรรมที่3ละคะเด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้อะไรนะหน่วยเสริมประสบการณ์หน่วยอะไรคะลูกหน่วยอะไรนะคะโอ้โหเยี่ยมยอดมากเลยค่ะถูกแล้วค่ะวันนี้เราเรียนเรื่องชื่อใช่ไหมคะการบอกแนะนำตนเองใช่ไหมคะลูกได้บอกชื่อไหมคะมีชื่ออะไรบ้างคะชื่อก้าวก็คือชื่อเล่นใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีชื่อจริงด้วยใช่ไหมคะวิเด็กๆยังได้ติดสัญลักษณ์ที่ไหนคะลูกที่ไหน
3: ที
0: ่
3: บอร์ดสมาช
0: ิกอ๋อติดสัญลักษณ์ที่บอร์ดสมาชิกของเด็กๆและยังช่วยกันสังเกตสัญลักษณ์ประจำตัวของเด็กๆนะคะได้อย่างถูกต้องค่ะมาถึงกิจกรรมที่เด็กๆชื่นชอบอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นั่นเองค่ะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมให้เด็กๆได้เลือกทำถึง3กิจกรรมค่ะกิจกรรมที่1กิจกรรมการปั้นดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2กิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะและกิจกรรมที่3ค่ะเป็นกิจกรรมนะคะที่เด็กๆชื่นชอบมากๆเลยค่ะก็คือการทําที่คาดศีรษะนะคะรูปสัญลักษณ์นั่นเองค่ะเด็กๆนะคะวาดสัญลักษณ์ของตนเองค่ะและระบายสีนะคะตามสีที่ตนเองชื่นชอบนะคะเลือกใช้สีได้อย่างน่ารักมากๆเลยสวยงามสดใสนะคะและเด็กๆยังใช้กรรไกรค่ะในการตัดกระดาษนะคะเด็กๆใช้ตาและมือประสานสัมพันธ์กันได้ดีจึงตัดกระดาษนะคะได้ตรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะคุณครูก็ขอชื่นชมเด็กๆนะคะที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ครบ2กิจกรรมตามข้อตกลงของเราและก็เข้าเล่นตามมุมที่คุณครูเปิดให้เล่นค่ะวันนี้นะคะเด็กๆเล่นตามมุมยังช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ได้อย่างถูกต้องเรียบร้อยเลยค่ะมาถึงกิจกรรมสุดท้ายของเราที่เราทำกันไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะเด็กๆนะคะได้เล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนนะคะของใช้ค่ะเด็กๆสามารถสังเกตนะคะสีรูปร่างลักษณะนะคะและสามารถจับคู่ได้อย่างถูกต้องค่ะ และเก็บเกมการศึกษาเข้าที่ทุกครั้งนะคะเมื่อคุณครูให้สัญญาณหมดเวลานั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาบอกลาเพื่อนๆปลายทางด้วยเพลงกันดีไหมคะเด็กๆ
3: ดี
0: ถ้าพร้อมแล้วยกมือขึ้นมาเลยวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิ

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

สวัสดีครับพบกับผมเจเวนวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยทางกระดูกดังนี้นั่นคือภาวะกระดูกหักหรือสิ่งที่เรียกว่า fracture fracture คือภาวะที่มีการแตกหรือว่าหักของกระดูกแต่ทะลุไหมว่าเมื่อกระดูกของคุณเนี่ย fracture ออกมาเนี่ยบางทีมันสามารถแตกออกมาเป็นหลายชิ้นได้ซึ่งทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอุบัติเหตุคือสิ่งที่น่าคิดทุกคนคือกระดูกหักเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องง่ายนะทุกคนและไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะเพราะในบางกรณีเนี่ยมันอาจจะทำให้คนสามารถพิการได้หรือถึงขั้นต่อไปก็คือเสียชีวิตแต่สิ่งแย่ๆเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในวันที่คุณไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเท่านั้นเองแต่ถ้ารู้ไหมว่าการที่คุณกระดูกหักเนี่ยคืออาการกระดูกหักสามารถถูกแบ่งออกมาเป็น2ประเภทด้วยกัน1กระดูกหักแบบไม่มีแผลเปิด

0: ึ่งประเภทที่สองเนี่ยอาจจะทำให้คุณติดเชื้อได้ง่ายกว่าประเภทที่หนึ่งตั้งหลายเท่าแล้วเธอรู้ปะว่าถ้าคุณอยากให้กระดูกตัวเองหายใช่ปะคือถ้าคุณอยากให้มันดีขึ้นเหมือนเดิมเนี่ยคุณจะต้องตั้งใจทำงานคู่กับออร์โธปีดิกของตัวเองคือคำว่าออร์โธปีดิกเนี่ยเป็นประเภทของคุณหมอชนิดหนึ่งซึ่งชื่อเป็นภาษาไทยก็อยู่ตรงนี้นะทุกคนแต่ฉันออกเสียงมันไม่เป็น คือด้วยความที่ช่วงเวลารักษามันจะนานใช่ปะทุกคนคือคุณต้องคอยฟังออร์โธปีดิกของตัวเองและด้วยความที่ช่วงเวลารักษามันนานใช่ปะบางคนอาจจะต้องลาพักจากงานของตัวเองคราวนี้เนี่ยการรักษากระดูกซึ่งหักไปแล้วเนี่ยมี2ประเภทใช่ปะซึ่งอันที่1เนี่ยก็คือการรักษาโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดซึ่งก็คือกระดูกหักในแบบที่ไม่เคลื่อนที่หรือกระดูกหักบางตำแหน่งที่มันอาจจะรักษาด้วยการใส่เฝือกได้แล้วเธอรู้ปะว่าการใส่เฝือกนั้นเนี่ยมักจะใช้ได้กับกระดูกของแขนหรือว่าขาเท่านั้นรวมถึงการใช้เพื่อจัดกระดูกที่ผิดรูปในเด็กด้วยต่อด้วยประเภทที่2นะทุกคนซึ่งเป็นการรักษากระดูกซึ่งหักไปใช่ปะแต่คราวเนี้ยคุณต้องผ่าตัดอย่างแน่นอนคือเวลาเกิดกระดูกหักใช่ปะแล้วมันเคลื่อนที่ออกจากคันซึ่งการรักษาแบบนี้จะมีการตรึงกระดูกซึ่งจะมีอุปกรณ์ทั้งหมด3ประเภทด้วยกัน1คือการใช้เหล็กแผ่นเป็นรูแล้วก็สกรูยึดซึ่งมักจะใช้หลังการจัดกระดูกเพื่อตรึงกระดูกให้อยู่กับที่2คือการใช้สิ่งที่เรียกว่าเหล็กแกนนิยมใช้ในการรักษากระดูกหักในบริเวณกลางของกระดูกแล้ว3เป็นสิ่งที่เรียกว่าโครงเหล็กยึดกระดูกภายนอกซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยจะใช้เมื่อมีการกระดูกหักแบบแผลเปิดเท่านั้นซึ่งสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณคุณหมอชยนันท์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นก็จบ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อไปหาหมอวันนี้พี่อยากจะให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิธีการรักษามะเร็งชนิดหนึ่งที่ชื่อ chemotherapy เธอจ๋าคุณอย่าอ่านคำนี้ว่า chemotherapy กันนะคุณต้องอ่านคำนี้ว่า chemotherapy หรืออีกชื่อเรียกของมันก็คือการรักษาด้วยเคมีบำบัดคือนี่เป็นการให้ยาเพื่อทำให้การเติบโตของเซลล์มะเร็งเนี่ยหนึ่งช้าลงหรือว่าหยุดไปเลยทีเดียวแต่ยาเคมีบำบัดไม่ได้ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงกับเซลล์มะเร็งเท่านั้นนะทุกคนซึ่งสิ่งนี้อาจจะส่งผลต่อเซลล์ปกติของร่างกายที่มีการแบ่งตัวออกไปอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันซึ่งตัวอย่างในนี้ได้แก่เซลล์ผมหรือว่าเส้นเม็ดเลือดนะทุกคนซึ่งสามารถทำให้เกิดอาการข้างเคียงมากมายได้แต่ข่าวดีของวันนี้ได้แก่ปัจจุบันนี้ทุกคนมันมียาตัวใหม่มากมายมากมายที่ถูกพัฒนาออกมาด้วยหมอเก่งๆหลายท่านซึ่งจะทำให้การรักษามะเร็งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็แล้วแต่เถอะง่ายขึ้นตั้งหลายเท่าคือองค์ความรู้เหล่านี้และวิธีการรักษาใหม่ๆเหล่านี้ทำให้การรักษามะเร็งปอดมะเร็งเต้านมและมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยง่ายขึ้นตั้งเยอะคือเอาเป็นว่าการรักษามะเร็งเหล่านี้ถ้าเปรียบเทียบกับอดีตแล้วนะมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งเยอะนะทุกคนและมันมีผู้ป่วยมากมายที่มีคุณภาพชีวิตทุกวันนี้ที่ดีกว่าเดิมตั้งเยอะแยะมากมายคือวัตถุประสงค์หลักๆของสิ่งที่เรียกว่าเคมีบำบัดหรือว่าคีโมเทอราพีก็คือหนึ่งการทำให้คนไข้หายไปเลยหรือว่าในบางเคสอาจจะลดความเป็นไปได้ว่าเขาจะกลับมาเป็นมะเร็งใหม่2การคุมโรคเพื่อทำให้ก้อนมะเร็งเนี่ยเล็กลงหรือว่าไม่เติบโตเยอะเท่าเดิม3ช่วยประคับประคองหรือว่าลดอาการของคนที่อาจจะเป็นมะเร็งในขั้นสุดท้ายหรืออาจจะเจออาการที่ร้ายแรงมากแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือสิ่งเหล่านี้ทุกคนจะทำให้คนไข้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมตั้งเยอะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือก่อนที่คุณเริ่มรักษาตัวด้วยสิ่งที่เรียกว่าคีโมเทอราพีเนี่ยคุณจะต้องไปพบแพทย์ก่อนนะทุกคนและให้เขาประเมินให้เธอเลยว่าอาการของคุณเป็นยังไงและร่างกายของคุณควรที่จะเจอกับคีโมเทอราพีชนิดไหนกันแน่คือในปัจจุบันเนี่ยจะมีการพัฒนายาชนิดใหม่ๆซึ่งเกิดขึ้นจากองค์ความรู้ที่ค่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งสิ่งนี้ก็ทำให้เราได้ยามาออก

กับเซลล์มะเร็งโดยตรงหรืออีกชื่อเรียกของเขาก็คือ targeted chemotherapy นั่นแหละซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะใช้ในการรักษามะเร็งบางชนิดนะทุกคนเช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นต้นและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์นพดลจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่มามอบความรู้ดีๆให้พวกเราในวันนี้และมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ซูเปอร์ฮีโร่รวมพลัง
4: บูกี้บูเ
3: ฮ้วันนี้เราจะมาวอร์มอัพนะครับกับซูเปอร์ฮีโร่กันพร้อมแล้วเริ่มเลยครับหมุนใช่เอาไหมแขนมาแขนมาหมุนอ้าวเริ่มแขนแขนหมุนหมุนแขนแขนหมุนหมุนเอาไหมแขนไว้แขนหน่อยหมุนหมุนกันไว้กันไว้เขาหมุนหมุนกันกันหมุนหมุนครั้งเดียวมาหมุนเอาบินหน่อยขึ้นสลับขึ้นสลับยกเข่าแขนเหยียดมายกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดใช่ๆอ้าวอึ๊บขึ้นว่าขึ้นว่าขึ้นว่าขึ้นว่านิดเดียวขึ้นว่าขึ้นว่าขึ้นว่าขึ้นว่าโอเคท่าแรกมาซุปแมนหน่อยแรงลมแรงลมแรงลงตัวนิดนึงก้มตัวนิดนึงมาหมัดตรงๆหมัดตรงๆเหยียดไปแขนเหยียดไปใช่4 3แล้วยกขาข้างเดียวกับที่แขนเหยียดโน้มตัวหน่อยโน้มตัวหน่อยโน้มตัวหน่อย
5: ลมแรงลมแรงลมแรง
3: ส่งตัวไว้ส่งตัวไว้ส่งตัวไว้มาแล้วไกลแล้วนิดเดียวนิดเดียวเอ้ยมาเอ้าเปลี่ยนข้างมา
5: ลมแรง
3: ลมแรงลมแรงแขนเหยียดไว้แขนเหยียดไว้แขนเหยียดไว้4 3 2ยกขาข้างยืดไป
5: ยืดไปไปไป
3: ยืดไปอนุญาตให้สั่นขาได้อนุญาตให้สั่นขาได้โอเคท้าวางมาท้า

วบีทบีทใช่ยืดออกไว้บีทตัวบีทบีทไปไหนมองทางนั้นบีทไปไหนมองทางนั้นบีทแล้วมองด้วยบีทแล้วมองด้วยบีทยืดออกบีทว่าบีทบีทยืดออกไว้ใช่ขอ4เที่ยวเอ้า4 3 2ครั้งหนึ่งแขนเหยียดขึ้นแล้ววินหูยงอซ้ายหน่อยมาเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอมางอมางอครั้งหนึ่งงอเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอโอเคแปลงร่างเริ่มมาใช่ขึ้นขึ้นหมุนแล้วลงเอ้าขึ้นขึ้นแปลงร่างนั่นละฮึบฮึบเอาใหม่แปลงร่างใหม่มาใช่มามาเอาใหม่อึ๊บหมุนแล้วลงขึ้นขึ้นหมุนโอเปียนพักหมุนหมุนพักหมุนหมุนพักหมุนหมุนย่อด้วยพักมาฮึบหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาพักแล้วว่า2 3 4โอเค1 2 3ถอยกลับมา4เอ้า2 3เดินหน้ามาใจเย็น2 3 4มา2ทิ้ง3 4เอ้าเอ้าเฮ้ย1 2 3 4มาใช่เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับเอ้าเฮ้ยเฮ้ยอีกครั้งนึงมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับกลับกลับครับโอเคเปลี่ยนท่าเป็นสไปเดอร์แมนเตรียมมาปีนปีนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเพิ่มขาขึ้นขึ้นไต่ขึ้นไต่ขึ้นมองหลังนิดนึงมองหลังนิดนึงขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นครั้งเดียวขึ้นสุดท้ายขึ้นปล่อยเชือกหน่อยเหยียดแขนด้วยมาอ้าวขึ้นด้านบนปล่อยเชือกปล่อยเชือกเตรียมเปลี่ยนละเราจะไปอะไรหุ่นเท่าแมนเตรียมเตรียมยิงมาด้านข้างยิงข้างยิงลำแสงปล่อยลำแสงหน่อยเป้าว้าเป้าว้าเพิ่มขึ้นข้างบนขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยมาข้างข้างข้างเร็วขึ้นเอ้าบนบนข้างข้างบนบนข้างข้างบนบนข้างข้างบนบนเปลี่ยนยิงสองเที่ยวสองเที่ยวสองเที่ยวว่าเปลี่ยนสลับด้านหน้ามั่งหน้าหน้าหน้าหน้าใช่นั่นแหละยิงตรงยิงตรงยิงตรงเอ้ายิงยิงยิงยิงต
่อไปเราจะเป็นเดอะแฟตกันเริ่มวิ่งนิดนึงมาใช่มาใช่มันวิ่งเหรอมาเราเร็วกว่าแสงอีกคนมองเราไม่ทันมาใช่อ้าวหายตัวหน่อยสิยังไงหนึ่งมาปุ๊บสองไล่สามไล่สี่แวบมาแวบมาแวบมาแวบมาแวบมากลับมาวิ่งใหม่มาวิ่งนิดนึงวิ่งนิดนึงตามจังหวะวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งสองข้างท้ายวิ่งโอเคแขนเหยียดยืดดันตัวยืดตัวค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ลดแขนหมุนไหลโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เราไปเรียนกันเถอะบาย การออกกำลังกายที่จบไปนะครับก็คือเรื่องการออกกำลังกายคือพัฒนาสมองนะครับซูเปอร์ฮีโร่นะครับทำไมเราถึงต้องเลือกเป็นตัวซูเปอร์ฮีโร่ถ้าเราดูเนี่ยมันก็คือก็ถือว่าเป็นจินตนาการของเด็กอีกอันนึงนะครับในตัวของซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็เอาตัวตนของซูเปอร์ฮีโร่พวกนั้นนะครับที่เด็กๆที่ชอบนะเวลานั้นตัวการ์ตูนตัวซูเปอร์ฮีโร่ที่เขาชื่นชอบเอาเข้ามาดัดแปลงนะครับหรือตัวคุณครูเองอาจจะแต่งตัวเป็นลักษณะของซูเปอร์ฮีโร่พอนำการออกกำลังกายต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้เด็กๆเขารู้สึกว่าสนุกสนานมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับแล้วจริงๆแล้วในแต่ละท่าของซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยถ้าเราเห็นมันจะมีความต่อเนื่องเราสามารถเอามาใช้ในเรื่องการออกกำลังกายได้นะครับสำหรับเรื่องของการพัฒนาสมองอันนี้หนึ่งก็คือถ้าคุณออกกำลังกายจริงๆมันมีการพัฒนาอยู่แล้วเพราะมันก็จะทำให้ออกซิเจนต่างๆไปเลี้ยงส่วนของสมองมากขึ้นอันที่สองนะครับในเรื่องของท่ากิจกรรมต่างๆที่เขาไม่คุ้นเคยพอไม่คุ้นเคยระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อที่ไม่คุ้นเคยก็มีการฝึกพัฒนาขึ้นมันก็จะเป็นการกระตุ้นการรับรู้ของสมองที่มีการเรียนรู้มากขึ้น

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: การออกแรงทำให้หัวใจเต้นแรงสูบฉีดเลือดเยอะแต่การออกกำลังกายต่างจากการออกแรงนิดเดียวตรงที่ว่าการออกกำลังกายนั้นต้องสม่ำเสมอถ้าเราสามารถทำแบบนั้นเราจะสามารถควบคุมให้อัตราเต้นของเราเนี่ยไม่กระโชกกระชากเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยากจะไปออกกำลังกายแบบจริงๆจังๆนะฮะต้องตรวจก่อนถ้าใครอายุ70ปีอยากจะไปเดินอยากจะไปวิ่งโอ้โหอยากจะไปวิ่งมินิมาราธอนต้องเช็คสุขภาพก่อนเพราะถ้าไม่เคยวิ่งไปวิ่งทีเดียวเนี่ยอาจจะฮาร์ทแอท
1: แท
0: คเสียชีวิตเลยต้องตรวจก่อนเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายจะต่างจากการออกหนึ่งต้องทำสม่ำเสมอ
1: ครับ
0: ครั้งละครึ่งชั่วโมงสัปดาห์ละ5วันทำต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายที่ดีก็จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้น
1: ครับผมนั่นการรักษาใช้ยาใช้วิธีอื่นมีอะไรอีกบ้างครับ
0: นอกจากนั้นแล้วก็เป็นการรักษาเพิ่มเลือดไปเลี้ยงหัวใจเพราะเราทราบว่าทั้งหมดเนี่ยเกิดจากเส้นเลือดใจตีบ
1: ครับ
0: เราก็ต้องเพิ่มเลือดไปเลี้ยงหัวใจการเพิ่มเลือดไปเลี้ยงหัวใจนั้นก็คือการรักษาผ่านสายสวนซึ่งเป็นที่นิยมมากในปัจจุบันอีกวิธีหนึ่งซึ่งเป็นวิธีเดิมทำมาก่อนมีมานานก็คือการผ่าตัดต่อทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
1: ครับครับ
0: มีทั้งสองวิธี
1: สองวิธีนี้ดีเสียจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง
0: สองวิธีนี้ต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นการทำผ่าตัดต่อทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจเนี่ยหนึ่งคนไข้ต้องถูกดมยาสลบ
1: ครับ
0: จะต้องผ่าตัดเปิดหน้าอกจะต้องหาเส้นเลือดที่ดีๆเนี่ยเอามาใช้สำหรับเป็นตัวเป็นบายพาส
1: เป็นเส้นเลือดจากตัวเราเองงั้นแปลว่าไม่ได้เปิดที่หน้าอกอย่างเดียวต้องเปิด
0: ต้องเปิดที่ขาฮะเปิดที่ขาเอาเส้นเลือดดำที่ขามาหรือเอาเส้นเลือดดำจากหน้าอกเนี่ยเอามาต่อที่หัวใจ
1: ครับ
0: คนไข้ต้องดมยาสลบต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อหลังผ่าตัดคนไข้ต้องหายใจเองเมื่อถึงเวลา
1: ครับ
0: ปอดแฟบต้องมีการได้เสียเลือดต้องมีการให้เลือดทดแทนแต่ข้อดีพอทำทางเบี่ยงมาแล้วเนี่ยโหอยู่ได้นานเลย อยู่ได้เป็น10ปี15ปี
1: ทำทีเดียวอยู่ได้
0: ทำทีเดียวอยู่ได้นานเลย
1: เพราะว่า
0: แต่ว่าลงทุนครั้งแรกแพงหน่อย
1: แพงหน่อยเจ็บหน่อย
0: เจ็บ
1: นานหน่อยครับทำที่อยู่ได้นานเพราะว่าอะไรเพราะเส้นเลือดที่มามันดีมัน
0: ครับเพราะว่าเส้นเลือดตามธรรมชาติเนี่ยมีคุณสมบัติที่ดีมากในการที่จะเป็นท่อนำเลือดไปเลี้ยงแต่พอถึง10ปี12ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยตัวเส้นเลือดนั้นก็จะเริ่มสภาพเริ่มเสื่อมลงเพราะไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืน
1: ครับผม
0: ส่วนการทำบอลลูนขยายเส้นเลือดหัวใจนั้นมีจุดประสงค์ก็คือเพิ่มเลือดไปเลี้ยงหัวใจโดยที่ตำแหน่งที่มีการติดตันนั้นก็ใช้ลวดใส่เข้าไปที่เส้นเลือดหลังจากนั้นใช้บอลลูนไปแล้วก็ทางขยายออกการทำบอลลูนนั้นง่ายทำเสร็จภายใน1ชั่วโมง
1: ครับ
0: ข้อเสียก็คืออาจจะมีการติดซ้ำคำว่าติดซ้ำก็คือทำไปแล้วมาติดอีกแล้วต้องทำซ้ำ
1: เพราะมันก็เลือดเส้นเดิม
0: เส้นเลือดเส้นเดิมครับจุดประสงค์ที่เราใช้ขดลวดเข้าไปค้ำเนี่ยก็เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตะกันเนี่ยมันยุบตัวลงมา
1: ครับวิธีการใหม่ล่าสุดนี้ที่ได้ผลและดีที่สุดเขาใช้วิธีไหน
0: วิธีการใหม่ล่าสุดที่ได้ผลเนี่ยจริงๆแล้วก็ใช้ขดลวดเคลือบยาต้านการติดซ้ำ
1: ขดลวดเคลือบยา
0: เคลือบยาต้านการติดซ้ำขดลวดที่เราใช้เนี่ยมีสองประเภทขนลวดธรรมดากับขนลวดที่เคลือบยาแล้วก็ยานี้จะไปยับยั้งไม่ให้เซลล์หัวใจเนี่ยสร้างเนื้อเยื
1: ่อ
0: กลับเข้ามาคลุมหรือปกคลุมขนลวดใหม่แต่บังเอิญหลอดเลือดหัวใจของคนเราเนี่ยมันมีเป็นลักษณะอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับมีทั้งเส้นหลักแล้วก็เส้นแขนงขนลวดที่ถูกสร้างขึ้นมาหรือถูกดีไซน์ขึ้นมานั้นมีไว้ใช้สำหรับเส้นเลือดหลักเท่านั้นอันนั้นเราเรียกว่า on label ก็คือเขาให้ใช้แบบนี้แต่ในสมัยก่อนเนี่ยเนื่องจากเวลาคนไข้ของเรามีเส้นเลือดติดตันเนี่ยชอบเป็นตรงข้อต
1: ่
0: อตรงตำแหน่งที่มีทางแยกเนื่องจากเราไม่มีวัสดุเราก็ต้องเอาขนลวดที่เขาถูกสร้างไว้เอามา modify แล้วก็ดีบ้างไม่ดีบ้างปัจจุบันเนี้ยมีขนลวดที่ถูกดีไซน์ขึ้นมาเฉพาะสำหรับรักษาตรงทางแยก
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ขนลวดตัวนี้ก็จะดีกว่าขนลวดแบบเดิม
1: ครับ
0: อันที่หนึ่งเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อ

0: ษณะรอยโรคแบบนี้โดยเฉพาะอันที่สองไม่ modify ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของขดลวดเพราะฉะนั้นเนี่ยผลที่ดีกว่าก็คือการไหลเวียนของเลือดเนี่ยได้ระนาบถ้าเป็นใช้ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าได้ lamina flow
1: คือ
0: flow เนี่ยเป็นไปอย่างสม่ำเสมอเลือดเนี่ยสามารถไหลไปพร้อมกันทั้งเส้นหลักและเส้นรอง
1: รอง
0: โดยที่เราไม่ได้ใช้ขดลวดแบบเดิมๆนะครับขดลวดแบบเดิมๆมาคือเราต้องถ่างขยายในเซลล์อันนี้ไม่ต้องขดลวดตัวใหม่เนี่ยจะมีลักษณะเป็นปากแตรพอใส่เข้าไปแล้วปากแตรขยายออกตรงคร่อมตรงทางแยกไว
1: ้
0: หลังจากนั้นเราค่อยต่อขาผมอยากให้คิดถึงซูเปอร์แมน
1: คริ
0: สโตเฟอร์รีฟซูเปอร์แมนแต่งตัวนะใส่กางเกงในไว้ข้างนอกใช่ไหมครับแต่ตัวกางเกงในที่ใส่ข้างนอกเนี่ยคือขดลวดทางแยกแล้วก็มีขากางเกงออกมาสองข้างอ
1: ัน
0: นี้คือสิ่งที่ถูกต้องที่ส
1: ุ
0: ด
1: แล้วพอใส่กางเกงในไปแล้วไม่ต้องไปต่อขาออกมา
0: ต้องต่อขาครับต้องต่อขาภาพที่เห็นตรงนี้เนี่ยเป็นภาพของจำลองนะครับของคนไข้เช่นคนไข้นอนอยู่บนเตียงแล้วก็ที่อยู่บนเหนือตรงนั้นเนี่ยเป็นเครื่องสวนหัวใจเป
1: ็
0: นเอ็กซเรย์นะครับมองทะลุลงไปเนี่ยเราเห็นเส้นเลือดนี่เราใช้เข็มเนี่ยเจาะเข้าไปที่เส้นเลือดแดงที่คนขานะครับหลังจากนั้นเราจะใส่ลวดนำลวดนี้ก็จะวิ่งไปตามหลอดเลือดค่อยๆวิ่งเราค่อยร้อยลวดเนี่ยนะครับขึ้นไปจนกระทั่งถึงหลอดเลือดแดงใหญ
1: ่
0: อันนี้กำลังเข้าหลอดเลือดแดงใหญ่นะครับเลี้ยวโค้งปื๊ดมาเนี่ยหลอดเลือดแดงใหญ่เอออต้าเราเรียกหลอดเลือดเอออต้าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะใส่สายสวนนะครับภาพที่เห็นนี่คือใส่สายสวนเนี่ยตามร้อยตามลวดเข้าไปสายสวนนี้เป็นสายสวนที่มีท่อเป็นลักษณะเป็นท่อลวดนี้เป็นตันนะครับสายสวนเป็นท่อขณะนี้ก็ใส่สายสวนตามลวดนั้นเข้าไปแล้วก็เราเอาลวดออกแล้วก็ใส่สายสวนนี้เข้าไปเกี่ยวที่หลอดเลือดหัวใจเรามองไม่เห็นใช่ไหมครับเราก็ต้องฉีดสารทึบรังสีนี่เราฉีดสารทึบรังสีไปแล้วเราเห็นหัวใจเต้นตึ๊บตับตึ๊บตับเนี่ยนะก็เห็นว่ามีตำแหน่งรอยติดอยู่นะครับเราฉีดใหม่ครั้งนึงเราเห็นเส้นที่วิ่งมาตรงๆเนี่ยนะมีติดตันที่เราเรียกว่าบล็อกเกจนะครับอย่างนี้เราลวดวิ่งเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ร้อยบอลลูนเนี่ยลูกโป่งเนี่ยตามลวดมาเราต้องทำการขยายบอลลูนบอลลูนที่กางออกมาแล้วก็จะเบียดให้ตะกันเนี่ยแบนลงเราเบียดมากขึ้นก็จะแบนมากขึ้นถ้าเบียดมากที่สุดตะกันก็จะแบนลง
1: ตอนเบียดเนี่ยผนังหลอดเลือด
0: ก็จะโป่งออกนิดหน่อยโอกาสแตกปัจจุบันเนี่ยน้อยมากยกเว้นแต่ว่าหลอดเลือดนั้นแข็งมากอันนี้เป็นภาพของขดลวดนะครับขดลวดเนี่ยจะวางอยู่บนบอลลูนพอเราขยายบอลลูนเสร็จขดลวดก็จะขยายตามไปด้วยเสร็จเรายุบบอลลูนลงภาพนี้เป็นยุบบอลลูน
1: ขดลวดยังอยู
0: ่ขดลวดยังค้างอยู่เพราะว่าขดลวดเนี่ยจำขนาดสุดท้าย
1: แล้วจะคงสภาพ
0: จะคงไว้สภาพอย่างนั้นเลย
1: ตลอดไปไหม
0: ตลอดชีวิตตลอดชีวิตเลย
1: ข้อดีของการใช้ขดลวดกับบอลลูนเนี่ยจุดเด่นมีอะไรบ้าง
0: จุดเด่นคือหนึ่งคนไข้เนี่ยเขาเรียกว่าบาดเจ็บน้อย
1: ครับ
0: ความชอกช้ำที่เกิดคนไข้น้อยคนไข้สามารถลุกเดินไปทำงานได้ในวันรุ่งขึ้น
1: เพราะแผลเล็กมาก
0: แผลเล็กมากถ้าเป็นนักเล่นกอล์ฟก็สามารถเล่นกอล์ฟได้เลย
1: โอ้โหเหรอฮะ
0: ถ้าว่ายน้ำก็ไปว่ายน้ำได้เลยใครเป็นผู้บริหารถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีก็สามารถว่าการประเทศได้เลย
1: ฟังมาทั้งหมดถ้าไม่อยากจะต้องมาเจอคุณหมอคือไม่อยากจะเป็นโรคนี
0: ้
1: ดูแลตัวเองไงตั้งแต่อายุยังน้อยๆไปจนถึงอายุมากๆทำไง
0: ครับเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจเสมอว่าเมื่อเราอยู่ในโลกาภิวัต
1: น์
0: อาหารที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลมีไตรกลีเซอไรด์เยอะการกินเค็มก็ทำให้ความดันสูงกินหวานก็เป็นเบาหวานกินมันก็คอเลสเตอรอลสูงนั้นเราต้อง modify เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจในอนาคต
1: การกินที่ดีนอกจากจะไม่กินเค็มไม่กินหวานไม่กินของมันควรเลือกกินอะไรที่ดี
0: จริงๆแล้วเนี่ยเรากินอาหารให้ครบทุกหมู
1: ่
0: นะอาหารเราก็จะมีคาร์โบไฮเดรตไขมันและโปรตีนเป็นอาหารที่เรากินเนี่ยต้องมีปริมาณที่พอดี
1: คร
0: ับ ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราใช้พลังงานไป 1,200
1: ครับ
0: แต่เรารับประทานไป 2,000
1: โอ้โหก็เ
0: ราจะบวกไว้800ถ้าแบบนี้ทุกวัน
1: ก็บวกไป
0: ก็800คูณด้วยแล้วคูณด้วย365
1: คร
0: ับแล้วคูณด้วยจำนวนปีแคลอรี่ที่สะสมไม่ไปไหนมันก็จะกระจายนะฮะไปแปะไว้ที่หลอดเลือดหัวใจสักส่วนนึงไปแปะไว้ที่พุงของเราสักส่วนนึงไปแปะไว้ที่ท้องแขนไปแปะไว้ที่แก้มยุ้ยเลยนะฮะคอป่องเลยผิวพรรณใสสมบูรณ
1: ์
0: หลอดเลือดตีบนะครับหลอดเลือดตีบเป็นต้น
1: แต่คุณหมอบอกวันนี้มีข่าวดีอยากจะมาบอกทุกคนด้วยใช่ไหม
0: ครับ
1: เป็นข่าวดีอาจจะเป็นข่าวดีในข่าวร้ายใช่ไหม
0: ครับวันนี้ที่เราคุยกันไปเนี่ยเป็นเรื่องของหลอดเลือดหัวใจตีบตัน
1: ครับ
0: ในกลุ่มหลอดเลือดหัวใจตีบตันเนี่ยมีแบบเรื้อรังและแบบเฉียบพลัน
1: ครับ
0: คำว่าแบบเฉียบพลันเนี่ยเมื่อกี้กล่าวไปแล้วคือเจ็บหน้าอก

0: ครึ่งชั่วโมง
1: ครับ
0: ถ้าเมื่อไหร่เจ็บหนักครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับบีบเค้นเหงื่อแตกรีบไปโรงพยาบาล
1: ครับ
0: ห้ามรอนะครับไม่ว่าบุตรหลานของเราหรือพี่น้องเรายังไม่กลับมาเราต้องไปโรงพยาบาลจะ
1: ไป
0: ด้วยแท็กซี่โทรศัพท์เรียกศูนย์รับส่งนเรนทรตามเข้ามาให้รับเราที่บ้านเพื่อไปส่งโรงพยาบาลทำขึ้นไฟฟ้าหัวใจตัวที่สำคัญที่สุดเลยคือดูส่วนที่เราเรียกว่า ST
1: ST
0: ST ในส่วนของขึ้นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะผมไม่อยากให้จำเอาอย่างเดียวเลยนะครับ ST พอเดินไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยเจ็บเข่าบอกคุณหมอครับผมขอดูขึ้นไฟฟ้าหัวใจและขอดู ST ยกไม่ยกถ้า ST ยกแสดงว่าขณะนี้เรามีโอกาสหรือกำลังจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
1: ครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องที่ซีเรียสมาก
1: ST
0: ST ยก ST ยกท่องไว้เลยนะครับ
1: บอกว่าตัว
0: ST ยก
1: ST
0: ยกเหมือนกับว่าถ้าเราเล่นฟุตบอลแล้วหกล้มนะครับแล้วกระดูกหักไม่ต้องถามว่ากระดูกนี้ชื่ออะไรหรือส่วนไหนของกระดูกหรืออะไรก็แล้วแต่ถามเลยคุณหมอครับกระดูกผมหักไห
1: ม
0: นะครับขึ้นไฟฟ้าหัวใจก็เหมือนกันสำหรับประชาชนทั่วไปอยากให้จำไว้แล้วก็เพื่อจะได้บอกคุณหมอว่าผมเจ็บหน้าอกเนี่ยทำขึ้นไฟฟ้าหัวใจหรือยังทำแล้ว ST ยกไหมถ้ายกแปลว่าเฉียบพลันข่าวดีก็คือว่าตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นมาปีที่แล้วนะครับนี่ครบ1ปีละสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้ประกาศให้โรคกล้ามเนื้อใจตายเฉียบพลันนั้นเป็นโรคที่ประชาชนคนไทยเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลในประเทศไทย
1: ทุกโรงพยาบาล
0: ทุกโรงพยาบาลเลย
1: ไม่
0: ว
1: ่า
0: จะเป็นรัฐหรือเอกชนถูกหรือแพงได้หมดเลยนะคร
1: ับ
0: แล้วไม่ต้องเสียตังค
1: ์ไม่ต้องเสียตังค์
0: ไม่ต้องเสียตังค์นะคร
1: ับ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลถูกหรือแพง
0: ทุกโรงพยาบาล
1: เอกชนแต่ต้องกล้ามเนื้อหัวใจตาย
0: เฉียบพลันชนิด
1: ST
0: ยก
1: มีถ้า ST ไม่ยกมันมีไหมฮะ
0: มีครับ
1: มีด้วย
0: ถ้ามีแบบนั้นก็อาจจะต้องเสียตังค์นะคร
1: ับ อ้าวเพราะฉะนั้นต้องแม่นๆนะฮะ
0: ต้องแม่นๆครับแต่ว่าที่ผมกำลังบอกแบบนี้เพราะว่า ST ยกนั้นต้องรักษาทันทีแต่ถ้า ST ไม่ยกแล้วเราไม่แน่ใจว่ากำลังจ่ายเราไม่พออาจจะบอกคุณหมอครับผมขอไปโรงพยาบาลศิริราชขอย้ายนะครับ
1: ถ้า ST ไม่ยกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
0: ยังมีเวลา
1: วางบินอาจจะน่
0: าต้อง ST ไม่ยกมีเวลามีเวลารักษาตั้ง24ชั่วโมง48ชั่วโมง
1: อ๋อเหรอ
0: ไม่ต้องรักษาแบบทันที
1: ครับ
0: ทันทีนี้มีโรคเดียวหัวใจขาดเลือดชนิด ST ยกอันนี้ต้องรักษาแล้วฟรีทั่วประเทศนะครับไม่ต้องไปจ่ายตังค์นะครับถ้าไม่สบายไม่ต้องจ่ายนะฮะอันนี้เป็นข่าวดีแต่ว่าไม่เป็นโรคดีกว่านะคร
1: ับ ใช่ครับทั้งหมดนี้คุยมาก็จะเห็นภาพหลายๆอย่างนะครับทั้งการดูแลตัวเองไม่ให้เป็นถ้าเป็นแล้วต้องทำอย่างไรหรือมีอาการของโรคนี้ซ่อนอยู่โดยไม่รู้ตัวเราจะมีวิธีการสังเกตตัวเองดูแลตัวเองได้ด้วยนะครับขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับ ที่มาให้ความรู้กับเราให้เรารู้จักหัวใจเส้นเลือดหัวใจของเราดีขึ้นด้วยขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ศิริราช360องศาวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับติดตามกันต่อในครั้งหน้าว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับผมและคุณหมอลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: หมอขอบ่นวันนี้คุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจะมาระบายความในใจเรื่องของคนไข้เมาที่พฤติกรรมเนี่ยไม่เบาเลยครับคุณหมอถึงกับกุมขมับเลยคุณหมอครับกุมขมับแล้วบ่นเลยดีกว่าครับอย่ากุมเลยครับ
1: หมอขอบ่น
2: หมอขอบ่นจะบ่นแล้วนะครับสิ่งที่หมอจะมาบ่นในวันนี้คือคนไข้ที่เมาสุราแล้วมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับมีทั้งอุบัติเหตุและไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับแต่หลักๆเลยก็คือจะพูดไม่รู้เรื่องให้ประวัติอะไรก็ไม่ได้ทำให้การรักษาของหมอเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากนะฮะในกรณีที่เขาได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉินและมีการบาดเจ็บที่ต้นคอเนี่ยบางทีเขาโวยวายเจ้าหน้าที่สั่งให้อยู่นิ่งๆเขาก็ขยับไปมาไม่ทำตามพอทำแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะกระดูกไขสันหลังเนี่ยของคนไข้ที่หักมาแล้วคราวนี้มันก็เคลื่อนไปทับเส้นประสาทหลังจากนั้นทำให้เขาเนี่ยเกิดอัมพาตทำให้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจไปตลอดชีวิตนะฮะไม่สามารถเดินได้นอนติดเตียงอย่างคนไข้เคสนี้นะครับถ้าคนไข้ทำตามหมอสั่งคนไข้ก็อาจจะใส่แค่เฟือกดามคอไปเป็นระยะเวลาหนึ่งนะฮะคราวนี้กระดูกมันก็ไม่เคลื่อนในกรณีที่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับบางทีก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนมาเข้ามาในห้องฉุกเฉินเอะอะโวยวายเจ้าหน้าที่หมอบอกให้เงียบๆเถียงหมอหลังจากนั้นหมอก็บอกให้เงียบๆอีกต่อยเจ้าหน้าที่ก็มีครับทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็มีครับหมอสลบไปฮะคนไข้ต้องตั้งสตินะครับฟังเจ้าหน้าที่ว่าสั่งให้คนไข้เนี่ยทำอะไร1 2 3 4ต้องทำตามเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อการรักษาได้สายดื่มปลดฟังทางนี้นะครับสุราเป็นอันตรายต่อร่างกายและผู้อื่นลดได้ลดนะถือว่าหมอขอนะครับ
0: แอลกอฮอล์ไม่ใช่เงินในบัญชีสายดื่มสายปาร์ตี้ทั้งหลายไม่ต้องสะสมไว้ในร่างกายเยอะก็ได้นะครับลดได้ลดเลิกได้เลิกคุณหมอขอแล้วนะ
3: หมอขอบ่น
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: หมอขอบ่นครับวันนี้คุณหมอจะมาบ่นคนไข้ที่ชอบเข้าใจผิดทำให้คุณหมอเนี่ยต้องคิดหนักครับคุณหมอเลยอยากจะมาระบายให้คนไข้ได้ฟังกันครับโทรโขมพร้อมแล้วครับคุณหมอเชิญครับ
5: หมอขอบ่นหมอก็รักษาคนไข้กระดูกและข้อมาเกือบ10ปีนะสิ่งที่หมอเจอได้บ่อยๆเลยเนี่ยคือคนที่เป็นโรคกระดูกทับเส้นนะครับหรือกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาทซึ่งโรคนี้อาการก็จะมีได้ตั้งแต่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปวดนะครับชาหรืออ่อนแรงในบางคนเนี่ยอาการเป็นเยอะมากๆคือแปลว่าอะไรเส้นประสาทมันถูกกดทับเยอะๆนะจนกระทั่งขาชาขาอ่อนแรงจนบางคนเนี่ยถึงกับเดินไม่ได้แล้วเนี่ยคนบางคนนะครับหมอบอกว่าตัวโรคที่เป็นเยอะแล้วต้องรักษาโดยการผ่าตัดบางคนก็จะกลัวมากๆโดยเฉพาะการผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยบางคนคิดว่ามันร้ายแรงมากๆและบางคนก็คิดว่ามันน่ากลัวเหมือนผ่าตัดสมองผ่าตัดหัวใจแต่ละอย่างเนี่ยคือจริงๆมันมีวิวัฒนาการไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับบางทีหมอแนะนำผ่าตัด2กล้องนะแต่คนไข้กลัวมากๆนะครับจนไม่อยากผ่าตัดเขาก็จะไปตามหาวิธีการรักษาแบบอื่นๆอย่างเช่นมีการไปนวดนะครับไปตอกเส้นบางครั้งนะครับสามารถทำให้อาการแย่ลงได้ในกรณีแบบไหนบ้างนะครับในผู้สูงอายุบางคนเนี่ยคุณภาพกระดูกไม่ค่อยดีนะครับบางคนเป็นกระดูกพรุนร่วมด้วยอยู่แล้วการที่ไปนวดแบบบิดอย่างรุนแรงมีการเหยียบก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงได้กระดูกที่ไม่แข็งแรงอยู่แล้วอาจจะได้รับบาดเจ็บจากที่โรคเดิมเนี่ยเป็นแค่ข้อเสื่อม ก็อาจจะมีกระดูกแตกหักตามมาได้หมอขอย้ำอีกทีนะครับการรักษาแผนปัจจุบันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดและสามารถช่วยให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นได้ครับ
0: ใครที่กลัวการรักษาแผนปัจจุบันแล้วไปหาวิธีการรักษามาเองเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยจากที่ป่วยเบาๆจะกลายเป็นป่วยหนักได้นะครับร่างกายอ่อนแออย่ามางองแงกับหมอนะ
3: หมอขอบ่น
6: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับวัยรุ่น
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: นี่คือตู้บ่นหมอนะครับนี่คือสถานที่ที่เราสามารถถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพได้ทุกเรื่องเลยเดี๋ยวเราจะมีคำตอบโดยตรงจากคุณหมอเลยนะครับ
1: ผมเคยโดนงูกัดและเพื่อนปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้อย่างดีเลยเพื่อนอ่ะเอาเชือกรัดเหนือบาดแผลให้แน่นๆกันพิษแล่นเข้าสู่หัวใจแต่พอไปถึงคุณหมอคุณหมอกลับแกออกเฉยเลยแล้วบอกผมว่าอย่าทำอย่างนี้เองนะตกลงมันยังไงกันแน่ครับ
0: เอ้านั่นน่ะสิครับเพราะผมเองก็เคยได้ยินวิธีนี้เหมือนกันนะครับแล้วจริงๆแล้วถ้าโดนงูกัดเนี่ยเราควรจะต้องทำยังไงล่ะครับคุณหมอครับ
2: การปฐมพยาบาลงูพิษกัดนะคะสิ่งสำคัญคือเราเนี่ยอยากที่จะให้เคลื่อนไหวอวัยวะนั้นๆเนี่ยให้น้อยที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเคลื่อนไหวเนี่ยพิษนั้นเนี่ยมันก็จะแล่นเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็ดูดซึมไปได้เร็วมากกว่าปกติได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเคลื่อนไหวให้ได้น้อยที่สุดเนี่ยเราก็อยากที่จะให้เหมือนมีการปฐมพยาบาลด้วยการดามหรือว่าฟิกอวัยวะนั้นไว้ไม่ให้ขยับแล้วก็พยายามที่จะให้ลงแขนต่ำถ้าโดนกัดตรงแขนเนาะเพื่อให้เหมือนพิษมันแล่นเข้าสู่ในกระแสเลือดได้น้อยลงหรือว่าช้าลงนะคะส่วนการขันชะเนาะเนี่ยจริงๆเราไม่แนะนำเลยนะคะเพราะว่าการขันชะเนาะเนี่ยไม่ได้ทำให้พิษมันดูดซึมได้น้อยลงหรือว่าช้าลงเลยนะคะรวมถึงถ้าเกิดขันไปแล้วเนี่ยอวัยวะส่วนปลายเนี่ยมันอาจจะขาดเลือดจนถึงการติดเชื้อแล้วก็เน่าเสียไปจนต้องตัดอวัยวะส่วนปลายออกไปก็ได้นะคะการใช้ปากหรือว่าบางคนเนี่ยจะใช้สมุนไพรอะไรเนี่ยไปโปะตรงบอดแผลตรงนั้นเนี่ยจริงๆไม่ควรเลยแผลปากตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีการติดเชื้อจากการที่เราใช้ปากไปดูดได้นะคะเพราะว่าในปากเราเนี่ยมันก็มีเชื้อโรคอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะคะบางคนจะใช้แบบสมุนไพรไปโปะที่บาดแผลนั้นเราไม่แนะนำเลยนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เกิดการติดเชื้อเข้าไปที่ปากแผลบริเวณนั้นได้นะคะพวกงูที่มีพิษอ่ะส่วนมากมันจะเป็นเขี้ยวออกมาแต่ว่าถ้าเกิดงูที่ไม่มีพิษเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นฟันคล้ายๆฟันปลาอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคือถ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนไข้อ่ะเป็นรอยกัดที่เราเห็นเป็นแบบเขี้ยวงูเนี่ยเราจะสมมุติฐานไว้ก่อนว่าน่าจะเป็นงูที่มีพิษแต่ว่าถ้าเกิดแบบเราไม่เห็นเนี่ยบางทีแล้วมันอาจจะเป็นงูที่มีพิษได้เช่นแบบงูที่มันตัวเล็กหรือมันกัดโดยที่ไม่ได้ลึกเพียงพอมันก็อาจจะทำให้เราไม่เห็นบาดแผลที่เป็นแบบนั้นได้สรุปนะคะการปฐมพยาบาลสำหรับงูกัดนะคะก็คือเราต้องพยายามที่จะให้เคลื่อนไหวน้อยที่สุดแล้วก็นำมาส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะคะรวมถึงพยายามที่จะถ่ายรูปหรือว่าบอกลักษณะของงูให้ได้นะคะถ้าเป็นไปได้คุณโบเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการปฐมพยาบาลงูกัดไหมคะ
0: เข้าใจแล้วครับคุณหมอครับนี่คือวิธีที่ถูกต้องนะครับเชื่อว่าหลายๆคนนะครับฟังแบบนี้แล้วถือว่าหักล้างกับสิ่งที่เราเคยได้ยินมาเลยนะครับและนี่คือวิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องเอาไปใช้แล้วก็ไปบอกต่อกันด้วยนะครับและนี่คือตู้บ่นหมอครับมีคำถามอะไรแบบนี้เกี่ยวกับสุขภาพถามได้ทุกเรื่อง

0: เจอกันที่ไหนเชิญได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับผม
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรามาชาแนลด้วยนะคะ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่เลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ได้เวลาหมอขอบ่นครับ
1: วันนี้ผมจะพาไปฟังคุณหมอจากสาขาวิชาโรคหัวใจจะมาบ่นคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับที่ดื้อไม่ชอบกินยาวันนี้คุณหมอก็เลยต้องมาขอบ่นหน่อยนี่ครับคุณหมอโทรโข่งจัดไปเลยครับ
2: วันนี้ก็ได้คิวของหมอแล้วที่จะมาบ่นให้คนไข้ที่รักทุกท่านได้ฟังกันนะคะพร้อมฟังหมอบ่นกันหรือยังคะหมอก็เป็นหมอหัวใจมา10กว่าปีแล้วนะคะหนึ่งในโรคที่เราเจอกันมากที่สุดใน OPD ของหมอคือโรคความดันโลหิตสูงซึ่งการรักษาความดันโลหิตสูงก็มีหลายวิธีนะคะวิธีหลักๆคือการใช้ยาคนไข้ที่เราให้ยาเขาไปรับประทานเราก็หวังว่าเขาจะรับประทานสม่ำเสมออย่างที่เราบอกนะคะมาถึงโรงพยาบาลคนไข้บอกว่าวัดความดันที่บ้านไม่ลงสิ่งที่หมอต้องทำคืออะไรคะหมอก็คงต้องเพิ่มยาให้คนไข้ใช้เพิ่มขึ้นเพื่อให้คุมความดันได้มากขึ้นมีคนไข้คนหนึ่งคนไข้ยังไม่ยอมกินยาเลยเอายาไปใส่ชักโครกลูกก็ไม่รู้นะคะเพราะยาหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆมีวันหนึ่งคนไข้กลับมาบ่นว่าหมอเปลี่ยนยาไปหนิเพราะรอบนี้เอาไปใส่ชักโครกแล้วมันชักไม่ลงหมอก็ถึงได้ถึงบางอ้อว่าอ้าวคนไข้ไม่ได้กินยาเลยคนไข้นะคนไข้ดื้อนะเนี่ยข้อเสียของการที่คนไข้ไม่ยอมบอกหมอว่าไม่ได้กินยาก็คือหมอก็ให้ยาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมากๆเข้าวันไหนคนไข้ความดันสูงคนไข้จะทานตัวไหนล่ะคะหรือทานทั้งหมดทุกตัวก็จะทำให้ความดันต่ำพอความดันต่ำแล้วก็อาจจะไม่สบายอาจจะเป็นลมหมดสติได้ยาความดันมีหลากหลายนะคะ4หรือ5กลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีอีกหลายตัวนะคะเราสามารถเลือกสรรได้ถ้าให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับว่ายาตัวนึงอาจจะเหมือนเป็นสีนี้คนไข้อาจจะไม่ชอบสีนี้กินแล้วไม่สบายจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้ความดันหรือไม่กินยากินแล้วมีปัญหาอะไรชอบหรือไม่ชอบให้บอกคุณหมอไปตามตรงนะคะอย่าโกหกคุณหมอคุณหมอมีแต่ความหวังดีเพราะฉะนั้นยาความดันโลหิตสูงต้องกินอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่ากินกินหยุดหยุดอย่าให้หมอบ่นอีกนะคะหมอขอเนาะ
1: ย้ำชัดชัดฟังชัดชัดนะครับคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับห้ามดื้อเด็ดขาดต้องกินยาอย่างสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์ของคนไข้เองนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยความดันจะสูงทะลุเพดานได้เลยนะฮะอันตรายรู้ไหมครับ

0: ัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้าย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าว
1: รออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเป็นพ่อสู้สู้
2: เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
0: ยยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
4: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
3: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
3: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอน้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
3: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
3: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: อ อ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
3: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
3: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
3: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
4: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้ง

0: ยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
1: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
2: พายุงวงช้าง
3: คนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็ว
1: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
4: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
5: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
0: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
6: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
4: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
5: ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
4: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
0: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ยเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
5: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กัน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
7: ดีมากเลย
8: ดีแล้วเหมือนกัน
5: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
9: เย้
10: มาก
11: โอ้ได้ความรู้เยอะเลย
10: มากเลย
1: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
4: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
5: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
0: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
12: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
0: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ้าเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
12: เฮ้ยน่ากลัว

มอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ซึ่งสำคัญมากกับผู้หญิงทุกคนแล้วคำนั้นได้แก่คำว่าเซ็กซี่แมนอุ๊ยอันนี้ไม่ใช่เลยพี่ นั่นคือคำว่าแพปสเมียร์หรืออาจจะพูดได้อีกแบบคือการตรวจแพปสเมียร์แล้วถามว่าสิ่งนี้เป็นอะไรก่อนมันคือการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยที่คุณหมอจะใช้เครื่องมือสอดผ่านแล้วทางช่องคลอดของผู้หญิงจากนั้นจะทำการป้ายเซลล์จากมดลูกแล้วส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการแล้วถามว่าพวกเขาเนี่ยกำลังตามหาอะไรกันแน่ทุกคนคือหนึ่งเขากำลังจะตามหาเซลล์ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีความผิดปกติแล้วสิ่งที่เธอต้องเข้าใจคือเซลล์พวกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่เธอเนี่ยอาจจะทำให้เขาเนี่ยเป็นมะเร็งได้คราวนี้คำถามถัดไปคือใครบ้างกันแน่ที่ควรตรวจแพปสเมียร์คือข้อแรกก่อนเธอผู้หญิงทุกคนนะฮะควรที่จะเริ่มตรวจคัดกรองตั้งแต่อายุประมาณ25ปีแต่การตรวจเมื่อเขาอายุ25ปีนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นถ้าหากเขามีเพศสัมพันธ์แล้วหรือเมื่ออายุ30ปีคุณยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เอาง่ายๆเถอะทุกคนถ้าคุณยังไม่มีผัวเนี่ยคุณอย่าเพิ่งตรวจคราวนี้เมื่อคุณได้ตรวจครั้งแรกใช่ป่ะมันจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมเกิดขึ้นทุก2ปีแล้ว2ผู้หญิงทุกคนที่มีอายุมากกว่า30ปีขึ้นไปเนี่ยควรตรวจทุกปีเลยนะทุกคนคือเอาง่ายๆเถอะถ้าคุณแก่ไม่ไหวแล้วคุณจะต้องตรวจอย่างด่วนแล้วก็ใครที่อายุมากกว่า65ปีใช่ป่ะคุณสามารถหยุดการตรวจคัดกรองได้ถ้าหากผลการตรวจมาตอนหน้านี้เนี่ยดีมาโดนตลอดเป็นเวลาอย่างน้อย10ปีแต่เรานี่คือแต่ที่สำคัญมากทุกคนกับสุภาพสตรีท่านไหนที่อายุ65แล้วใช่ป่ะแต่คุณอาจจะยังมีแฟนไหมหยุดอาจจะยังมีผัวไม่หยุดเนี่ยคือคุณต้องตรวจต่อไปคือเอาง่ายๆเถอะป้าท่านไหนที่ซักไม่หยุดตรวจไปเถอะพี่อ่ะคราวนี้สาวๆทุกคนฟังพี่ให้ดีเลยนะฮะถ้าคุณมีอาการดังต่อไปนี้เนี่ยคุณควรที่จะรีบไปหาหมออย่างด่วน1ถ้าคุณมีเลือดออกแบบผิดปกติทางช่องคลอด2ถ้าหากคุณมีตกขาวแบบผิดปกติ3ปวดนวงท้องน้อยโดยไม่ทราบสาเหตุและ4หากคุณมีอาการเจ็บหลังมีเพศสัมพันธ์ดังนั้นกับใครก็แล้วแต่เธอที่มีอาการเหล่านี้คุณจะต้องรีบหาหมออย่างด่วนคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าปัจจัยเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งปากมดลูกคืออะไรกันแน่โรคมะเร็งปากมดลูกส่วนใหญ่เนี่ยเกิดมาจากเชื้อไวรัสชนิด HPV ซึ่งมักจะติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่ประเด็นคืออะไรรู้ปะเชื้อ HPV เนี่ยอาจจะทำให้เซลล์ที่ปากมดลูกเนี่ยเกิดความผิดปกติแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยเซลล์พวกนี้อาจจะกลายเป็นเซลล์มะเร็งขึ้นมาได้ดังนั้นควรต้องป้องกันด้วยการฉีดวัคซีน HPV แต่ฉีดวัคซีนเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณยังต้องตรวจแพปสเมียร์ไม่ก็โคเทสแต่ทุกคนต้องห้ามลืมนะว่าการตรวจแพปสเมียร์เนี่ยคือการตรวจแบบคัดกรองเท่านั้นคือถ้าหากคุณหมอพบเซลล์ซึ่งผิดปกติใช่ปะคุณอย่าเพิ่งเครียดนะทุกคนเพราะสิ่งนั้นไม่ได้แปลว่าคุณเป็นมะเร็งในทุกกรณีคือเอางี้ดีกว่าเธอทุกคนถ้าเกิดว่าคุณมีความกังวลหรือว่าเครียดใช่ปะคุณก็สามารถไปพบแพทย์ไปก่อนก็ได้และสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์อรวีจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ี่ครับพี่ครับนี่คือตู้บนหมอนะครับพี่ไม่ต้องตกใจไม่ต้องตื่นเต้นไปแค่อยากจะถามเฉยๆว่ามีข้อสงสัยอะไรเวลาไปเจอกับคุณหมอมั้งไห
1: มไม่มีค่ะ
0: ไม่มีเลยเหรอนี่ตู้บนหมอนะไม่ต้องเรื่องของเราก็ได้เอาเรื่องของคนรอบตัวก็ได้นะ
1: งั้นฝากบ่นแทนแม่หน่อยแล้วกันนะคะวันก่อนได้ยินคุณแม่แกบ่นมาค่ะว่าแกเนี่ยแก่แล้วเดินทางก็ลำบากแกก็สงสัยอะค่ะว่าทำไมคุณหมอชอบนัดไปหาทุกเดือนเลยแล้วไปทีไรก็ได้แต่ยาแบบเดิมๆแบบนี้ให้แกซื้อยากินเองไม่ได้หรอคะ
0: ฟังแล้วก็รู้สึกสงสารคนแก่ขึ้นมาเลยนะอันนี้เรื่องจริงนะครับแต่เรื่องนี้ให้คุณหมอเป็นคนมาอธิบายเองดีกว่าเชื่อว่าน่าจะมีเหตุผลดีๆแน่ๆครับ
2: คุณหมอเขาคงชอบคุณยายมั้งครับจะได้มาเจอกันบ่อยๆนะครับไม่ใช่หรอกครับก็คือว่าปกตินะในผู้สูงอายุอะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังเนี่ยคุณหมอเขาก็อยากจะมาดูว่าระดับผลเลือดเป็นยังไงความดันโลหิตเป็นยังไงคือถ้าเกิดว่ามันยังคุมไม่ได้นะครับเขาก็จะมานัดมาดูบ่อยๆเพื่อจะได้ควบคุมให้ได้ภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาของพวกโรคเรื้อรังอะที่มันน่ากลัวเลยนะครับอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดนะครับโรคไตเรื้อรังโอ้น่ากลัวทั้งนั้นเลยปกติถ้าเกิดนัดคนไข้แล้วคนไข้ไม่มาแล้วคนไข้ไปซื้อยาจริงๆอะก็ไม่แนะนำถามว่าส่งผลเสียอะไรหรือเปล่าเนี่ยครับถ้าเกิดคนไข้สามารถควบคุมระดับน้ำตาลไขมันความดันโลหิตได้อยู่ในเกณฑ์ปกติอะก็ไม่น่าจะส่งผลเสียอะไรแต่เราก็อยากจะมาดูไหมครับว่ารักษาแล้วมันได้ผลดีจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้ควบคุมระดับความดันหรือว่าน้ำตาลไขมันได้เกณฑ์ปกติแล้วอะผมเชื่อว่าหมอหลายคนก็คงนัดห่างออกไปนะเพราะว่าคงเห็นใจคนไข้ว่าการมาโรงพยาบาลไม่ได้เป็นเรื่องง่ายว่าต้องมาเรื่องของการเดินทางด้วยเรื่องของการรอด้วยเรื่องของการเสียเวลาด้วยนะครับยังไงก็ฝากคุณโบไปบอกน้องเขาด้วยนะครับว่าที่หมอนัดมาบ่อยๆอะเพราะว่าคุณหมอเขาน่าจะเป็นห่วงคุณแม่ของน้องเขานะครับ
0: ขอบคุณครับคุณหมอครับอธิบายได้ชัดเจนมากๆนะครับว่าทำไมเราต้องไปตามที่คุณหมอนัดทุกๆเดือนด้วยยังไงฝากคุณพี่ไปบอกคุณแม่ด้วยนะครับ
1: ได้ค่ะงั้นจะบอกแม่ว่าให้ไปหาทุกเดือนเวลาหมอนัดเลยค่ะ
0: ดีแล้วครับผมและถ้าไปเจอตู้บนหมอแบบนี้ที่ไหนนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวปากกาไปขีดเขียนแล้วสเปรย์ไปพ่นนะครับเข้ามาถามข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพหรืออยากบ่นอะไรคุณหมอเชิญได้เลยครับแต่วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณคุณพี่ด้วยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องละมาชาแนลของเราด้วยนะครับ
3: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
4: ในปัจจุบันพบโรครองช้ำมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่ชีวิตประจำวันเนี่ยต้องยืนเยอะยืนนานเดินระยะไกลครับโรครองช้ำคือโรคจุดเกาะเอ็นฝ่าเท้าอักเสบซึ่งมีสาเหตุเกิดจากเอ็นฝ่าเท้าเนี่ยมีความเสื่อมเอ็นฝ่าเท้ามันตึงร่วมกับเอ็นร้อยไหวมันตึงอาการคลาสสิกของโรครองช้ำนะครับจะมีอาการเจ็บบริเวณส้นเท้าอาการจะเจ็บมากตอนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ลงมาใช้งานอย่างเช่นตอนเช้าตื่นลงมาจากเตียงเนี่ยลงมาเหยียบในช่วงก้าวแรกๆจะเจ็บมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยได้เริ่มเดินไประยะหนึ่งเนี่ยอาการเจ็บจะทุเลาลงคนไข้ที่มาพบเนี่ยในช่วงอายุก็จะค่อนข้างกว้างนะครับพบได้ตั้งแต่วัยรุ่น 20-30 ไปจนถึงอายุ 40-50 ครับ
5: เจ็บข้อเท้าค่ะเป็นมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่ะเจ็บประมาณ 10-15 นาทีก็จะเบาลงอะค่ะ
4: โอเคไม่ทราบข้างไหนครับ
5: เป็นข้าง ขวาค่ะ
4: ข้างขวากดเจ็บแถวๆนี้ใช่ไหมฮะ
5: ใช่ค่ะ
4: กระดกข้อเท้าขึ้นอย่างนี้กระดกนิ้วเท้าอย่างนี้เจ็บไหมจ๊ะเจ็บแถวนี้เนา
5: ะ
4: ตึงเนาะโอเคจากที่ดูก็เป็นโรครองช้ำนะครับโรครองช้ำเนี่ยเกิดจากตัวแผงพื้นฝ่าเท้าเนี่ยมันมีความเสื่อมแล้วก็มันตึงตรงตำแหน่งที่มันเกาะกับส้นเท้าเนี่ยมันเจ็บมีอาการอักเสบนะครับก็เลยกดเจ็บบริเวณส้นเท้าการรักษาหลักของโรครองช้ำนะครับหนึ่งคือการทำกายภาพยืดเส้นเอ็นร้อยหวายยืดเส้นเอ็นฝ่าเท้าแล้วก็สองก็คือการปรับเปลี่ยนรองเท้าให้รองเท้าเนี่ยพื้นนุ่มขึ้นยืนน้อยลงเดินน้อยลงหรือว่ามีช่วงที่พักไม่ได้ยืนนานตลอดเวลาครับถ้าทำกายภาพแล้วเปลี่ยนรองเท้าแล้วไม่ได้ผลการรักษาต่อไปคือจะส่งไปทำช็อคเวฟช็อคเวฟเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการทำกายภาพบำบัดชนิดหนึ่งนะครับหลักการก็คือการยิงคลื่นเสียงก็ไปกระแทกบริเวณที่มีการอักเสบเพื่อลดอาการอักเสบบริเวณนั้นก็เดี๋ยวสอนทำกายภาพยืดเอ็นร้อยไหวนะครับโอเคตามเลยครับเกาะเตียงนะครับขายืนเท่ากันก่อนทีนี้ถอยขาขวาไปข้างหลังถอยข้างที่เจ็บไปข้างหลังเหยียบเต็มฝ่าเท้าเลยแล้วงอเข่าข้างหน้านะครับงอไปก็จะตึงน่องด้านหลังนะก็นับค้างไป1 2 3เนี่ยครับถึง15วินะครับพอ15ปุ๊บก็ผ่อนขึ้นมาก็สำหรับท่าทำกายภาพอีกท่านึงนะครับก็คือการนวดฝ่าเท้านะครับแนะนำให้ใช้ท่อแป๊บ PVC นะครับตัดมาประมาณฟุตนึงวางกับพื้นแล้วก็เหยียบคลึงไปคลึงไปได้ทั้งบริเวณที่เป็นอุ้งเท้าแล้วก็ตรงส้นเท้าก็ทำวันนึงบ่อยๆสักประมาณสัก10ครั้งต่อวันสำหรับการรักษาโรครองช้ำด้วยการฉีดยาเข้าที่ส้นเท้านะครับส่วนใหญ่ยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นสเตียรอยด์จริงๆแล้วเป็นการรักษาที่ผมไม่แนะนำคือหลังจากคนไข้ฉีดเนี่ยอาการจะดีขึ้นอาการเจ็บทุเลาลงแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงได้ถ้าฉีดยาเข้าไม่ตรงตำแหน่งเช่นไปฉีดยาบริเวณตำแหน่งที่เป็นเนื้อเยื่อฝ่าเท้าเนื้อเยื่อส้นเท้านะครับทำให้เนื้อเยื่อมันฝ่อได้และทำให้เกิดอาการเจ็บส้นเท้าถาวรการป้องกันไม่ให้เกิดโรครองช้ำนะครับหนึ่งก็คือปรับพฤติกรรมการใช้งานไม่ยืนนานไม่เดินไกลสองก็คือยืดเอ็นร้อยหวายกับยืดเอ็นฝ่าเท้าสม่ำเสมอนะครับก็จะทำให้ไม่เกิดโรครองช้ำถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: สวัสดีครับแม่ครับนี่คือตู้บนหมอนะแม่แม่มีข้อสงสัยอะไรอยากจะได้คำตอบหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะบ่นคุณหมอเนี่ยคุณแม่จัดได้เต็มที่เลยนะ
1: ค่ะปีนี้แม่อายุ70แล้วผ่านชีวิตมาก็เยอะน่าจะมีภูมิคุ้มกันมากมายแต่แม่เพิ่งไปหาคุณหมอมาทำไมหมอถึงจะให้แม่ฉีดวัคซีนอีกแล้วจ้ะแม่ละงง
0: นั่นแหละสิครับรุ่นคุณแม่เนี่ยเหนียวขนาดไม่ใช่หมายถึงว่าเด็กๆก็ฉีดเข้าใจแต่รุ่นหญิงแกร่งอย่างคุณแม่เนี่ยไม่ควรต้องมาฉีดแล้วป่ะเออผมก็คิดเหมือนคุณแม่เหมือนกันนะแต่เดี๋ยวไปฟังคำตอบจากคุณหมอกันดีกว่าครับทำไมต้องฉีดด้วย
2: ก็ความจำเป็นของการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนะคะก็มีอยู่หลายประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือในส่วนของโรคติดเชื้อเนี่ยเวลาเราติดเชื้ออะไรบางอย่างเนี่ยภูมิคุ้มกันมันไม่ได้อยู่ตลอดไปนะคะเราก็จะมีภูมิคุ้มกันเฉพาะสั้นๆหลังจากนั้นภูมิคุ้มกันก็จะหายไปเพราะนั้นเราก็จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อซ้ำได้อีกนะคะอันที่2ก็คือในผู้สูงอายุเนี่ยเราจะมีภาวะที่เราเรียกว่าภูมิคุ้มกันถดถอยนะคะภูมิคุ้มกันถดถอยคืออะไรก็คือภูมิคุ้มกันเราก็จะลดลงเมื่อเทียบกับคนหนุ่มสาวนะคะเพราะนั้นเราก็จะติดเชื้อง่ายนะคะหรือติดเชื้อแล้วก็จะเป็นรุนแรงได้นะคะบางคนก็คือต้องเข้าโรงพยาบาลใส่ท่อช่วยหายใจนอน ICU อยู่หลายๆวันวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุจริงๆก็จะมีสัก 5-6 อย่างนะคะมีอะไรบ้างก็คือ1ไข้หวัดใหญ่นะคะ2ก็คือวัคซีนโควิด19นะคะอันที่3คือวัคซีนปอดอักเสบนะคะหรือบางคนก็เรียกวัคซีนปอดบวมอันที่4จะเป็นวัคซีนงูสวัดนะคะอันที่5ก็จะมีวัคซีนเราเรียกว่าคอติไอโครนบาดทะยักนะคะนี่ก็รวมกันนะคะอันที่6สุดท้ายเป็นวัคซีนตัวใหม่อันนี้ก็คือเรียกว่าวัคซีน RSV นะคะเพราะนั้นเบสเสร็จตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก6วัคซีนนะคะที่คิดว่าผู้สูงอายุควรจะรับในการฉีดค่ะก็อยากเห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนะคะคือเรื่องของวัคซีนเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของเด็กเท่านั้นนะคะนั้นผู้ใหญ่เองก็มีความจำเป็นที่ต้องรับวัคซีนนะเพราะวัคซีนคืออะไรวัคซีนคือเครื่องมือในการป้องกันโรคติดเชื้อนะคะงั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือติดเชื้อง่ายติดเชื้อแล้วรุนแรงติดเชื้อแล้วภูมิคุ้มกันอยู่ไม่นานทั้งหมดนี้ก็คือเป็นความสำคัญที่ผู้สูงอายุควรจะได้รับวัคซีนในการป้องกันโรค
0: ฟังจากคุณหมอมาแล้วเนี่ยการฉีดวัคซีนสำคัญมากๆอยู่เลยนะครับคุณแม่ครับเพราะฉะนั้นขอบคุณคุณหมอด้วยที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แบบนี้นะครับแล้วไปเจอนะครับตู้บ่นหมอที่ไหนคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับเข้ามาบ่นกันได้อยากจะบ่นเรื่องอะไรเชิญได้เลยแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาไปก่อนนะครับคุณแม่สวัสดีนะครับ
1: ค่ะ
0: และสาธุสุขภาพมากๆนะแม่ครับบ๊ายบายครับ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องธรรมะชาแนลให้หมอด้วยนะคะ
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับ สามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยโซล่าประสานมือค่ะวันนี้พบกับคุณกนกออนวงคำหารค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเรายังคงเกาะติดความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุขบวนรถไฟบรรทุกสินค้าชนกับรถเมล์ระหว่างสถานีคลองตันมักกะสันกับผลการตรวจกล่องดำของรถไฟออกมาแล้วนะครับพบว่าคนขับรถไฟนั้นหยุดรถด้วยการใช้ระบบเบรกฉุกเฉินก่อนถึงจุดเกิดเหตุเพียงแค่100เมตรเท่านั้นส่วนผลตรวจร่างกายของคนขับรถไฟนอกจากจะพบสารเสพติดแล้วในร่างกายเนี่ยนะครับยังไม่รับอนุญาตด้วยในเรื่องของบัตรอนุญาตประจำเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางรางและวันนี้ครับตำรวจก็นำตัว2ผู้ต้องหาทั้งคนขับรถไฟและเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟไปฝากขังที่ศาลอาญาที่สน.มักกะสันครับพนักงานสอบสวนได้เชิญตัวผู้ต้องหา2คนคือนายสยมพรพนักงานขับรถไฟและนายอุเทนเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟมาสอบปากคำเพิ่มอย่างละเอียดเพื่อเสริมความรัดกุมในสำนวนคดีโดยภายหลังการสอบปากคำพนักงานสอบสวนควบคุมผู้ต้องหาทั้ง2คนเดินทางไปยังศาลอาญาเพื่อยื่นคำร้องฝากขังผัดแรกโดยมีเจ้าหน้าที่นิติกรการรถไฟเดินทางไปรอที่ศาลอาญาอยู่ก่อนแล้วโดยในระหว่างการควบคุมตัวผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามนายอุเทนเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟว่าอยากจะขอโทษอะไรหรือไม่และในขณะที่โบกธงแล้วทำไมถึงไม่หันกลับไปมองรถไฟอีกและทำไมถึงลดธงเร็วโดยทางผู้ต้องหาเนี่ยกล่าวแต่เพียงว่าขอโทษรู้สึกผิดและยืนยันว่าตนเองได้โบกธงแดงและยืนหันหลังอยู่เพื่อกดปุ่มให้ไม้กั้นลงรวมถึงได้มีการแจ้งให้คนขับรถไฟได้หยุดรถแล้ว
2: อันนี้ก็เป็นคำพูดอะไรไหมคะ
3: โทษครับพี่ครับโทษครับโทษครับพี่โทษครับโทษครับพี่ระวังครับระวังครับพี่
2: ด้านหลัง
3: พ
2: ี่โทษกับคนขับไหมคะมีการแจ้งเขาฟังอีกรอบเรายืนยันว่าเราทำหน้าที่เต็มที่ค่ะ
4: พี่เนี่ยขอโทษใช่ไหม
2: เขาบาดใช่ไหมคะ
0: ส่วนนายสยมพรหรือพนักงานขับรถไฟก็ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามเช่นกันนะครับว่าเห็นสัญญาณไฟแจ้งเตือนไหมอยากจะขอโทษหรือพูดอะไรกับผู้เสียหายผู้เสียชีวิตหรือไม่ก่อนจะมาปฏิบัติหน้าที่ได้เสพอะไรหรือไม่มีการเบรกกระทันหันไหมแต่ก็ไม่มีการตอบอะไรส่วนพนักงานขับรถเมล์ขอสมก.ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกไฟคลอกนั้นปัจจุบันยังคงนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับประกอบกับแพทย์ได้ตรวจเลือดในระหว่างการรักษาตัวแล้วผลการตรวจไม่พบสารเสพติดในร่างกายโดยตำรวจยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาในขณะนี้ต้องรอให้อาการบาดเจ็บทุเลาลงจนสามารถให้การได้ก่อน
1: ส่วนผลการตรวจกล่องดำจริงๆแล้วออกมาตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำวานนี้ก็พบนะคะว่าขบวนรถไฟเนี่ยวิ่งเข้าปะทะรถเมล์ด้วยความเร็วประมาณ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแล้วก็หยุดรถด้วยการใช้ระบบเบรกฉุกเฉินก่อนถึงจุดปะทะเนี่ยเพียงแค่100เมตรเท่านั้นซึ่งก็เท่ากับว่าคนขับรถไฟเนี่ยเริ่มที่จะเหยียบเบรกตั้งแต่100เมตรก่อนหน้าเท่านั้นแล้วก็ต้องหาทุกวิธีทางเพื่อที่จะหยุดรถหรือขยับตัวรถไม่ได้แต่ว่าหยุดช้าเกินไปจนเกิดเหตุการณ์ขึ้นค่ะทีนี้พอไปตรวจสอบเรื่องของระบบอนุสัญญาณก็ไม่ผิดปกติไม่มีข้อบกพร่องยังทำงานได้อยู่เพียงแต่ไม้กั้นเนี่ยไม่สามารถลงมากั้นได้ตามปกติและคนขับรถไฟก็ควรจะหยุดแต่ว่าหยุดเนี่ยช้าเกินไปนั่นเองอย่างไรก็ตามนะการหยุดขบวนรถไฟโดยเฉพาะขบวนที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งก็มีน้ำหนักรวมหลายพันตันจะต้องใช้ระยะทางในการหยุดรถเนี่ยเกือบ2กิโลเมตรค่ะเพราะฉะนั้นแล้วการเบรกในระยะ100เมตรเนี่ยก็ถือว่าช้าเกินไปนะคะอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่น่าตกใจเพราะว่ามีผลตรวจร่างกายของคนขับรถไฟอายุ46ปีที่โรงพยาบาลตำรวจพบว่าคนขับรถไฟค่ะเป็นบวกนะคะมีสารเสพติดในร่างกายส่วนเจ้าหน้าที่บอกธงให้สัญญาณรถไฟผลออกมาไม่พบสารเสพติดในร่างกายขณะที่อย่างที่รายงานไปเมื่อสักครู่นี้คนขับรถโดยสารประจำทางสาย206คันเกิดเหตุนะคะแพทย์ก็ได้ทำการตรวจเลือดในระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วนะคะซึ่งก็ไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่อย่างใดค่ะ
0: และนอกจากนี้นะครับกรมการขนส่งทางรางพบว่าพนักงานขับรถไฟยังไม่ได้รับใบ

0: อนุญาตผู้ประจำหน้าที่จากกรมการขนส่งทางรางและสั่งให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถไฟสายรายดังกล่าวนะครับและให้การรถไฟแห่งประเทศไทยตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงพร้อมทั้งสั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยพักงานพนักงานขับรถไฟและพนักงานคุมไม้กั้นที่เกี่ยวข้องทันทีพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดความคืบหน้าสำหรับการดำเนินคดีล่าสุดนั้นตำรวจตั้งข้อหาคนขับรถไฟและพนักงานคุมไม้กั้นกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสรวมถึงเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและทรัพย์สินเสียหาย
1: ไปดูความคืบหน้าในการตรวจอัตลักษณ์บุคคลนะคะซึ่งทางพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลบอกว่าณขณะนี้มีครอบครัวผู้สูญหายเข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7ครอบครัวค่ะเหลืออีก1ครอบครัวซึ่งอยู่ระหว่างการประสานเข้าตรวจคาดว่าผลพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจะทราบภายในเย็นวันนี้หรืออย่างช้าก็คือวันพรุ่งนี้นะคะก่อนที่จะส่งข้อมูลให้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันตรวจสอบและยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการขณะที่ครอบครัวที่เข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA แล้วแบ่งเป็นชาวไทย6ครอบครัวแล้วก็ชาวเมียนมา1ครอบครัวค่ะส่วนอีก1รายอยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานเพื่อดำเนินการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลให้ครบทั้ง8ราย
2: มีส่งเข้ามาเนี่ยคือเมื่อวานเนี่ย8ร่างกับ3ชิ้นส่วนเมื่อเช้านี้เข้ามาอีกเพิ่มอีก1ชิ้นส่วนนะครับทุกรายการเนี่ยเราได้ตรวจชันสูตรเรียบร้อยแล้วขณะนี้เนี่ยกำลังรอผลของ DNA นะครับ
3: รอ DNA ตอนนี้มีครอบครัวที่มาตรวจ DNA แสดงตัวเพื่อตรวจ DNA เบื้องต้นมากี่ครอบครัวครับท่าน
2: ที่มาเก็บตัวอย่างแล้ว7ครอบครัวครับ
3: 7ครอบครัวใช่มั้ย
2: ครับ
3: เจ็ดครอบครัวนี้เป็นคนไทยคนต่างชาติหรือไทยบ้างครับ
2: ก็มีต่างชาติด้วยคนไทยด้วยครับ1
3: เป็นประเทศอะไรครับท่าน
2: เมียนมาเย็นนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้ครับ
1: สำหรับขั้นตอนหลังทราบผลตรวจ DNA นะคะเจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลเนี่ยไปเทียบเคียงกับรายชื่อผู้สูญหายที่แจ้งไว้กับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันก่อนดำเนินการออกเอกสารทางกฎหมายซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 วันทำให้ญาติเนี่ยสามารถรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาได้คือตั้งแต่วันพุธหรือไม่ก็วันพฤหัสบดีนี้ค่ะอุปสรรคสำคัญในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลครั้งนี้ก็มาจากสภาพร่างของผู้เสียชีวิตที่ถูกไฟไหม้เจ้าลายนิ้วมือแล้วก็สภาพฟันเนี่ยเสียหายเจ้าหน้าที่จึงต้องใช้วิธีตรวจ DNA จากเลือดและกระดูกของผู้เสียชีวิตแล้วก็นำไปเปรียบเทียบกับ DNA ของญาติผู้สูญหายตามหลักนิติวิทยาศาสตร์ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังตรวจพบชิ้นส่วนอวัยวะเพิ่มเติมในพื้นที่เกิดเหตุอีก1ชิ้นรวมล่าสุดตอนนี้4ชิ้นนะคะโดยอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์แล้วก็เทียบเคียง DNA เพื่อระบุว่าเป็นของผู้เสียชีวิตรายใดทางนี้ทางสถาบันนิติเวชวิทยาขอความร่วมมือไปยังครอบครัวที่คาดว่ามีผู้สูญหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวอีก1ครอบครัวค่ะให้เข้ามาติดต่อเพื่อเก็บตัวอย่าง DNA โดยขอให้เป็นญาติสายตรงทางสายเลือดนะคะแล้วก็สามารถนำบัตรประชาชนมาแสดงเพื่อดำเนินการได้ในทันทีค่ะ
0: ทางด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็กล่าวถึงมาตรการการดูแลพื้นที่ในกรุงเทพมหานครหลังเกิดเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ว่าได้สั่งการให้สำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครให้มีการทบทวนจุดแยกทุกจุดว่ามีการทำเครื่องหมายต่างๆครบถ้วนหรือไม่และจะอัปเดตในช่วงเที่ยงวันนี้ซึ่งจุดที่เกิดเหตุนั้นมีความซับซ้อนมีถนนคู่ขนานมีจุดตัดไปถนนต่างๆทำให้การจราจรติดขัดและต้องประสานงานกับหลายภาคส่วนทั้งตำรวจการรถไฟแห่งประเทศไทยในการปรับปรุงผิวจราจรและสัญญาณไฟจราจรซึ่งบางจุดนั้นมีสัญญาณติดตั้งอยู่แล้วแต่อาจจะยังไม่ได้ใช้งานเต็มรูปแบบสำหรับการกวดขันวินัยจราจรนั้นกรุงเทพมหานครก็จะเน้นการประชาสัมพันธ์และให้ข้อเสนอแนะแก่ประชาชนเพราะการบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่องของตำรวจคงต้องร่วมกันกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องส่วนกรณีข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีที่มีแนวคิดจะทำอุโมงค์ลอดจุดตัดทางรถไฟนั้นนายชัชชาติระบุว่าในอดีตมีโครงการยกทางรถไฟอยู่แล้วเหมือนที่เคยทำสำเร็จแล้วในเส้นทางของวิภาวดีรังสิตซึ่งก็มี2แนวทางก็คือการยกรถไฟหรือการสร้างถนนลอดแต่ในการสร้างถนนลอดนั้นต้องพิจารณาให้ดีเพราะมีระยะของความลาดเอียงของถนนด้วย
4: แต่ให้สอทบทวน

0: แยกทุกจุดนะว่าเรามีการทำไอ้ตัวเครื่องหมายต่างๆได้ครบถ้วนไหมเช่นสีเหลืองทะแยงซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะมีประมาณตอนเที่ยงก็ได้มาอัปเดตกันจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นจุดที่มีความซับซ้อนด้วยเพราะว่ามีถนนคู่ขนานและบางทีมันมีรถที่จะทะลุไปอีกฝั่งนึงอ่ะแล้วก็เบียดซ้ายแล้วก็จะเบียดเข้าขวาอีกทีนึงตอนนี้การจราจรติดขัดก็ได้สั่งให้ทบทวนไปแล้วแล้วก็ให้มาอัปเดตว่าทุกทางแยกในที่มีรถไฟตัดแล้วก็จุดเสี่ยงอื่นด้วยเนี่ยมีตรงไหนบ้างแต่นี้แล้วก็พวกจุดต่างๆนี้เราอยู่ในลิสต์แมปของกรุงเทพมหานครแล้วที่เรามีจุดนั่นอยู่นะแต่ว่าคงต้องประสานงานกับหลายภาคส่วนด้วย
1: ท่านนายกบอกว่ามีแนวคิดที่จะขุดอุโมงค์รอบจุดตัดที่จุดเกิดเหตุด้วยอาจารย์มองไงบ้างคร
0: ับผมว่าก็จริงแล้วเส้นทางนี้ถ้าเกิดดูในอดีตมันจะมีโครงการยกทางรถไฟอยู่แล้วเหมือนที่เราทำสำเร็จไปแล้วในเส้นวิภาวดีถูกไหมวิภาวดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแจ้งวัฒนะแล้วก็มางามวงวานรถไฟยกระดับหมดแล้วนั้นจุดตัดมันจะน้อยลงไม่ผมว่าแนวคิดเดิมที่ผ่านมาก็มี2ทางยกรถไฟหรือเอาถนนลอดก็คงต้องพิจารณาแต่ถนนลอดมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่อาจจะมีเรื่องระยะสโลปอ่ะเพราะว่าถนนมันเริ่มมีเพชรบุรีตัดใหม่ที่อยู่ใกล้ๆด้วยไม่แน่ใจว่าไอ้สโลปมันจะไปชนกับเพชรบุรีตัดใหม่หรือเปล่าหรือไม่ถ้าเกิดแต่ถ้ายกทางรถไฟผมว่าก็น่าจะเป็นทางเลือกอย่างนึงที่จะลองพิจารณาว่ามันอยู่ในโครงการอยู่แล้วด้วยซ้ำผมว่านะ
2: ขณะที่นายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีอุบัติเหตุบนท้องถนนและจุดเสี่ยงทางรถไฟระหว่างเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ขับรถขนส่งเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ2569ที่จังหวัดสงขลาว่าวินัยของผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวใจสำคัญหากไม่พร้อมต้องหยุดปฏิบัติงานทันทีและไม่ควรนำชีวิตผู้โดยสารไปเสี่ยงพร้อมกับย้ำว่ากระทรวงคมนาคมจะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยลดอุบัติเหตุควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยเพื่อยกระดับมาตรฐานการคมนาคมของไทยสู่ระดับสากล
3: พาคุณผู้ชมนะคะไปดูภาพบรรยากาศการจราจรบนถนนอโศกดินแดงวันแรกของสัปดาห์แล้วก็วันนี้ก็เปิดเทอมวันแรกทั่วประเทศด้วยนะคะภาพรวมการจราจรในวันนี้ก็ถือว่าเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังมีรถจอดติดคร่อมอยู่ที่ทางรถไฟค่ะเนื่องจากว่าการจราจรค่อนข้างติดขัดแล้วก็มีรถติดสะสมอยู่หนาแน่นทีเดียวค่ะนี่แหละค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะเป็นการจราจรบนแยกถนนอโศกดินแดนทีมข่าว MPT ไปสำรวจพบว่ามีพนักงานขับรถโดยสารประจำทางเนี่ยยังคงจอดคร่อมทางรถไฟอยู่นะคะแต่ก็จะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่ขอสมก.เนี่ยมาคอยกำชับให้จอดอยู่ระหว่างหลังเส้นเหลืองค่ะนอกจากนี้ยังมีผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์บางส่วนจอดคร่อมเส้นเหลืองอยู่เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าการจราจรยามเช้าค่อนข้างติดขัดแล้วก็หนาแน่นทีเดียวค่ะนายวงมณีมณีวงเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษขอสมก.เปิดเผยให้ฟังนะคะว่ามีการกำชับพนักงานขับรถโดยสารทุกสายที่ใช้เส้นทางผ่านจุดทางรถไฟอ่ะต้องมีการเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะช่วงที่การจราจรติดสะสมย้ำชัดเจนว่าห้ามจอดรถคร่อมบนทางรถไฟอย่างเด็ดขาดหากประเมินแล้วว่าไม่สามารถขับผ่านจุดตัดได้จะกำชับให้รถอยู่หลังเส้นเหลืองเพื่อความปลอดภัยค่ะ
4: บังคับใช้กฎหมายเราจะใช้ด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่สำคัญที่สุดอยู่ที่ตัวเราครับความปลอดภัยอยู่ที่เราจะเอาชีวิตเราไปหรือจะเซฟชีวิตเราไปถึงที่เราแต่เราไปกำหนดพร้อมไม่ได
5: ้ตอนนี้เลยต้องเอาเจ้าหน้าที่มาคอยกั้น
4: ครับผม
5: เขาจะได้ไม่กล้าก็จะปัญหาแบบนี้ไปก่อน
4: ใช่ครับ
6: ซึ่งผมมองว่าตอนนี้มันเป็นระเบียบอาจจะเป็นมาตรฐานโลกาที่ทำทั่วประเทศเลยที่มองว่ามันดีไหมเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นระเบียบมากแล้วที่พี
4: ่ดีครับเป็นภาพลักษณ์ที่ดีสวยงามปลอดภัยและก็เป็นมาตรฐานเลยครับ
3: ย้ำอีกครั้งนะคะว่าเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายการปฏิบัติตามกฎจราจรยังเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ว่าเจ้าหน้าที่เองก็ยอมรับนะคะว่าสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเนี่ยแหละค่ะเรื่องของวินัยแล้วก็จิตสำนึกของผู้ใช้รถใช้ถนนแต่ละคนซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งแล้วมองว่าหากมาตรการจัดระเบียบแบบนี้ควรที่จะใช้ทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะแค่พื้นที่ของกรุงเทพมหานครเท่านั้นเพราะว่าตามต่างจังหวัดเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเส้นทางรถไฟนะคะที่วิ่งผ่านบริเวณตามตัวเมืองหรือว่าถนนหนทางต่างๆเช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่วันนี้วันจันทร
2: ์
3: เรียนวันแรกพร้อมกันทั่วประเทศด้วยแล้วจุดนั้นเนี่ยก็จะมีในส่วนของ องค์กรต่างๆภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็โรงเรียนต่างๆนี่นะคะอยู่ในพื้นที่เส้นทางดังกล่าวจำนวนมากช่วงเช้าวันนี้การจราจรนี่นะคะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมีรถติดสะสมแต่ถ้าดูภาพรวมนะคะส่วนใหญ่แล้วทุกคนก็เริ่มที่จะเรียกว่า
2: ตระหนัก
3: ถึงวินัยการจราจรมากยิ่งขึ้นเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น
2: แต่
3: ถึ
2: งจุดนี้นะลองดูท่านผู้ชมดูนะครับคือในบริเวณแยกทางรถไฟเนี่ยถ้าเลยไปหน่อยปุ๊บมันจะมีแยกถนนใหญ่ที่เป็นจุดตัดระหว่างอโศกกับเพชรบุรีตรงนั้นน่ะระหว่างทางรถไฟไปตรงแยกจุดตัดเนี่ยระยะทางมันไม่ยาวดังนั้นคือแล้วเวลาเช้าๆแบบนี้รถทุกคันอยากจะผ่านไปให้เร็วไงอยากจะผ่านเพราะว่าบางคนติด3ไฟแดง4ไฟแดงกว่าจะผ่านแยกจุดตรงนี้ได้นี่ฮะเวลารถเคลื่อนตัวก็ถ้าเกิดรถเยอะเนี่ยมันจะเคลื่อนเป็นทางยาวเลยนะไม่มีช่องว่างแบบนี้ที่เห็นในภาพเลยนะเพราะฉะนั้นอ่ะทุกคันเนี่ยพยายามจะให้พ้นไฟเขียวไปให้ได้พอมันไม่พ้นอ่ะแล้วรถมันไหลมาแบบเนี้ยมันก็เลยเหตุเราเลยเห็นภาพเหตุการณ์ว่าอ๋อมันยังมีรถจอดคร่อมอยู่เพราะมันไหลไปแล้วสุดท้ายไหลไปไม่พ้นไม่สามารถหลุดไฟเขียวไปได้เลยต้องติดไฟแดงพอคันหน้าหยุดคันหลังที่มาแล้วไม่สามารถหลุดไปได้เนี่ยก็เลยต้องอยู่บริเวณตรงนั้นน่ะคร่อมเลนแล้วก็เกินเส้นที่เส้นเหลืองที่เป็นเส้นทะแยงอ่ะมันก็เห็นภาพแบบนี้อยู
3: ่คือจากการสอบถามผู้ที่ใช้รถใช้ถนนตรงจุดเนี้ยเขาบอกว่าไฟแดงเนี่ยมันนานแต่ไฟเขียวแป๊บเดียวพอไฟเขียวเนี่ยเขาก็เลยรีบที่จะผ่านจุดไฟแดงตรงนี้ให้เร็วที่สุดพอไฟเขียวเสร็จปุ๊บพอไฟแดงเนี่ยมันระยะกระชั้นชิดบางครั้งเนี่ยรถนึงก็เลยต้องไปคร่อมอยู่ที่รางรถไฟนั่นเองแต่ว่าพอเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็อาจจะทำให้หลายคนเนี่ยตระหนักถึงวินัยการจราจรโดยเฉพาะนะคุณผู้ชมนะก็คือจอดอยู่ที่บริเวณหลังเส้นสีเหลืองจริงๆแล้วตามกฎหมายการจราจรเนี่ยนะคะคือต้องอยู่ห่างจากรางรถไฟเนี่ยประมาณ5เมตรด้วยกันนะคะ
2: ครับแต่ทีนี้คือพอมันมาแล้วไงกลับไม่ได้ไปไม่ถึงก็ไม่รู้จะไปยังไงอ่ะจะขยับไปข้างหน้ารถก็ติดพอถอยข้างหลังมาข้างหลังก็มาจ่อข้างหลังแล้วมันจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เลยเห็นมีคนมาช่วยในการจัดการจราจรอย่างที่บอกไปนะครับทางพนักงานของขสมกพนักงานของการรถไฟที่คุมไม้กั้นเขาก็จะมาในการค่อนข้างจะเคลียร์พื้นที่อยากให้ทำอย่างนี้ตลอดไปนะไม่ใช่ว่าทำแค่เฉพาะช่วงที่เพิ่งเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต้องเป็นหนึ่งความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน
3: ค่ะไปดูอีกจุดนึงใกล้ๆเคียงกันนี่แหละค่ะเป็นจุดที่เกิดเหตุเลยนะคะก็มีประชาชนยังคงเดินทางมาวางดอกไม้พวงมาลัยแล้วก็จะมีน้ำดื่มนะคะเพื่อมาแสดงความไว้อาลัยกับผู้เสียชีวิตทั้ง8คนด้วยนะคะ
2: ส่วนเรื่องของการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นนะครับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.ได้ออกมาแสดงความเสียใจและพร้อมแสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถตามหลักมนุษยธรรมและกฎหมายอย่างเป็นธรรมที่สุดโดยไม่มีการบ่ายเบี่ยงใดๆทั้งสิ้นซึ่งได้มีการประสานงานโดยตรงกับบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดและระบบกองทุนตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเพื่อดูแลรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลและเร่งรัดกระบวนการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเยียวยาแก่ผู้สูญเสียอย่างรวดเร็วโดยมีกรอบวงเงินเยียวยาเบื้องต้นกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิตกรอบวงเงินชดเชยเยียวยาเบื้องต้นเนี่ยรายละ 1,500,000 บาทกรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บค่าช่วยเหลือเยียวยารายแรก 80,000 บาทนะครับไปจนถึงกรอบวงเงินชดเชยสูงสุดรายละ 500,000 บาทสำหรับผู้เสียชีวิตนั้นขสมก.เร่งติดตามผลการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอย่างใกล้ชิดและเร่งติดต่อประสานญาติเพื่อเร่งรัดขั้นตอนการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียโดยจะรายงานรายละเอียดการชดเชยเยียวยาเพื่อความโปร่งใสในส่วนของกระทรวงแรงงานครับจากรายงานมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด8รายบาดเจ็บ32รายสำหรับผู้บาดเจ็บนั้นซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33สำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้ใน72ชั่วโมงแรกจากนั้นหากแพทย์ประเมินว่าต้องรักษาตัวต่อโรงพยาบาลที่รับตัวไว้ก็จะประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลตามสิทธิ์เพื่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือว่าส่งตัวไปรักษาต่อตามเกณฑ์การประเมินของแพทย์ทั้ง2โรงพยาบาลหากต้องพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์มีสิทธิ์ได้รับเงินในการทดแทนกรณีขาดรายได้ 50% ของฐานค่าจ้าง291บาทต่อวันสูงสุดไม่เกิน90บาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40หรือแรงงานอิสระสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลหลักนะครับผ่านหลักของสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือว่าบัตรทองโดยประกันสังคมจะจ่ายเงินชดเชยให้ในกรณีต้องพักรักษาตัวกรณีเป็นผู้ป่วยในได้รับวันละ300บาทกรณีแพทย์สั่งให้พักรักษาตัวที่บ้านมีใบรับรองแพทย์ได้รับวันละ200บาท
3: และจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ที่บริเวณแยกอโศกนะคะทางกรมสุขภาพจิตก็ขอความร่วมมือประชาชนและสื่อมวลชนค่ะงดการเผยแพร่ภาพที่รุนแรงหวั่นว่าจะกระทบกับสภาพจิตใจของผู้ประสบเหตุและประชาชนในวงกว้างและมีการจัดทีมนะคะเพื่อที่จะเตรียมดูแลเยียวยาด้านจิตใจตลอด24ชั่วโมงโดยนายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์ค่ะอธิบดีกรมสุขภาพจิตเปิดเผยบอกว่ากรมสุขภาพจิตนะคะได้ขอความร่วมมือประชาชนและสื่อมวลชนหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ส่งต่อหรือว่าแชร์ภาพและคลิปเหตุการณ์โดยเฉพาะภาพผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตหรือว่าภาพที่รุนแรงนอกจากนี้ยังขอหลีกเลี่ยงการสัมภาษณ์ญาติหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงที่ยังอยู่ในภาวะโศกเศร้าเนื่องจากการรับชมภาพเหตุการณ์รุนแรงซ้ำๆอาจจะทำให้เกิดความเครียดทั้งนี้ค่ะกรมสุขภาพจิตได้มอบหมายให้ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและระบบสนับสนุนเพื่อดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดในเบื้องต้นซึ่งก็ประเมินว่าสถานการณ์ยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้แล้วก็มีแนวโน้มคลี่คลายจึงได้เตรียมทีมดูแลสุขภาพจิตใจจำนวน6ทีมจากหน่วยงานด้านสุขภาพจิตหลายแห่งค่ะเพื่อสนับสนุนการดูแลด้านจิตใจอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานโรงพยาบาลและสถาบันนิติเวชในการดูแลผู้บาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิตสำหรับผู้ที่มีอาการเครียดวิตกกังวลแล้วก็นอนไม่หลับหรือว่าได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: และวันนี้ครับเป็นวันเปิดเทอมวันแรกนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและหลายๆจังหวัดอย่างวันนี้ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเลยไปตรวจเยี่ยมที่โรงเรียนวัดมหานพพารามในพระราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดของมอที่มีการเปิดหลักสูตรนานาชาติเป็นแห่งแรกพร้อมกับเริ่มมาตรการให้นักเรียนฝากโทรศัพท์มือถือไว้กับครูเพื่อหวังให้ช่วยการเสริมสร้างสมาธิในการเรียนและเพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมโรงเรียนมหานพพารามในพระราชูปถัมภ์เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569เป็นวันแรกถือเป็นโรงเรียนในสังกัดของกทมแห่งแรกครับที่มีการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรมาตรฐานนานาชาติผู้ว่าชาติชาติบอกกับว่าภาษานั้นเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทักษะในอนาคตแต่การเรียนการสอนหลักสูตรมาตรฐานนานาชาติต้องคิดให้ดีเพราะมีความซับซ้อนในเรื่องของมาตรฐานต่างๆดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงทำให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นต้นแบบก่อนที่จะขยายไปยังโรงเรียนอื่นๆโดยให้มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจัดทำเป็นโรงเรียนสาธิตและทำให้หลักสูตรนั้นมีความเข้มข้นขึ้นส่วนมาตรการในการเก็บโทรศัพท์มือถือของนักเรียนนั้นผู้ว่าชาติชาติก็บอกว่าก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพและพฤติกรรมจากการใช้งานหน้าจอเกินความจำเป็นเพราะมือถือนั้นทำให้เด็กเสียสมาธิและไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนหากมีเหตุจำเป็นต้องใช้ก็แจ้งกับครูได้ซึ่งหลายโรงเรียนตอนนี้ก็ดำเนินการมาแล้ว

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยะมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
3: ่ใช่เลยจ้ะ
0: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของ

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก

0: จะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
1: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
2: เดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: วันนี้รายการ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเราจะมารู้จักกับอาชีพเกษตรกรซึ่งถือว่าเป็นอาชีพหลักของพี่น้องชาวไทยเลยก็ว่าได้และเกษตรกรส่วนใหญ่ของเมืองไทยก็เลือกที่จะทำนาเป็นอาชีพหลักนะครับเพราะบ้านเราเนี่ยเป็นแหล่งส่งออกข้าวที่ใหญ่ที่สุดของโลกและคนไทยก็นิยมบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักก็ไม่แปลกนะครับที่คนไทยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำนา
1: รุ่นพ่อทำมาตลอดครับมาถึงรุ่นผมก็ต้องทำตลอดครับอาชีพการทำนานะครับภูมิใจตั้งแต่พ่อรุ่นพ่อก็ทำเลี้ยงชีวิตเรามาตลอดนะครับเราก็ต้องทำต่อไปครับ
0: โอ้โหสุดลูกหูลูกตาเลยล่ะครับสวัสดีครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานอย่างมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ท้องนาแห่งนี้อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับซึ่งเชื่อว่าถ้าพูดถึงอาชีพของชาวนากันแล้วถือเป็นอาชีพหลักของพวกเราชาวไทยครับแต่ว่าอาชีพชาวนานี้มีความสำคัญและรวมไปถึงครับมีความเสี่ยงต่อโรคอะไรได้บ้างวันนี้จะมาคุยกันกับ Work with a Healthy Life ครับก่อนอื่นครับต้องถอนหญ้าก่อน

0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่กับผู้ใหญ่กอดครับผู้ที่อยู่กับนาข้าวหรือว่าทํานาเป็นเวลาเป็น10ปีสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: ผู้ใหญ่กอด
1: ครับผม
0: วันนี้เราอยู่กันที่พระนครศรีอยุธยา
1: ครับผม
0: อําเภออะไรครับ
1: ลาดบัวหลวงครับ
0: ลาดบัวหลวง
1: ตําบลคลองพระยมฤๅครับ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่ครับทํานามากี่ปีแล้วครับ
1: หลายสิบปีแล้วครับ
0: หลายสิบปีเลยเหรอ
1: ครับผม
0: ตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่า
1: อายุ20กว่าครับ
0: ถามจริงผู้ใหญ่มันทำเนี่ยปีนึงกี่รอบอ่ะพี
1: ่ปีนึงก็ดูน้ำเลยครับบางทีก็2รอบบางทีก็3ครับ
0: ที่บอกมี
1: หลักๆใหญ่ๆก็2รอบครับ
0: นาปังนาปี
1: ครับผม
0: อ๋อผู้ใหญ่ทำนามา20กว่าปีเดินเองทำเองมีน้องๆมีพี่ๆป้าๆมาช่วย
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยฮะ
1: ใช่ครับผม
0: ต้องใช้คนเยอะ
1: เยอะครับ
0: วันๆตื่นเช้ามาต้องทำอะไรบ้างครับ
1: เช้าก็จะออกมาดูนาว่าตรงไหนมีหญ้าไหมน้ำแห้งไหมหญ้าหนอนกวนไหมอะไรครับ หนูมากัดข้าวไหมอะไรอย่างนี้ครับก็ต้องมาดูถ้าดูเราก็จะป้องกันครับ
0: มาดูว่าหนูกัดข้าวไหม
1: ครับผม
0: แมลงมาเกาะมาติดไหม
1: ใช่ครับ
0: ใบข้าวนี่มันแบบว่าม้วนไหม
1: ใช่ครับ
0: ต้องลงมาดูสิ
1: ใช่ครับลงครับ
0: ก็ลงมาเหยียบอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งตอนนี้บอกเลยว่านี่ขนาดแค่เดินนะครับผมยังแทบจะถลาไปหาท้องโครนเลยนะ
1: ครับ
0: มันยืนยากเหมือนกันนะ
1: ยากครับ
0: เวลาเดินนี่มันต้องยังไงนะครับผู้ใหญ่ครับ
1: ค่อยๆสอดเท้าครับมันจะไม่เหยียบข้าวครับค่อยๆก้าว
0: คือสอดเข้าไป
1: ครับผม
0: เหมือนกับบีบเท้า
1: ครับผม
0: ส่วนใหญ่แล้วผู้ใหญ่ครับทำมา20ปีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมีอะไรบ้างไหม
1: ก็มีบ้างครับ
0: อะไรบ้าง
1: บีก็อย่างปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้อย่างเงี้ยเกี่ยวกับแดดเกี่ยวกับอะไรเงี้ยครับ
0: มีเอาร่างกายก่อนเมื่อกี้
1: ร่างกาย
0: เอาแค่มาถอนหญ้าต้องยังไงฮะก้มลงไป
1: ใช่ครับ
0: ผู้ใหญ่ทำให้ดูได้ไหมไหนสมมติมีหญ้าไหมแถวนี
1: ้มีครับนี่ครับ
0: นี่นี่นี
1: ่นี่ครับนี่ครับ
0: อันนี้คือหญ้า
1: ครับผม
0: ผมจะถอนสมมตินะอันนี้ใช่ไหม
1: ครับผม
0: ถอนผิดเดี๋ยวกลายเป็นถอนข้าวเขาอะอันนี้นะ
1: ครับผม
0: จะดึงทำไมด้านบนก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: ถ้าดึงด้านบน
1: ขาด
0: อ้าวขาดนะฮะก็ต้องก้มลงไปอีก
1: ครับก้มลงครับ
0: ก้มลง
1: ไปยันโคนเลยครับ
0: ยันโคนเลยนะฮะ
1: ครับ
0: มือถึงน้ำเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ดึงขึ้นมาโอ้โหโอ้โหนี่เพราะถ้ามันดึงไม่ลึกพอมันขาดอย่างนี้ฮะ
1: ใช
0: ่ถ้าพอขาดปุ๊บมันขึ้นมาใหม่
1: ไม่ครับ
0: โอ้ต้องถอนทีละต้นทีละต้นอย่างนี้
1: ทีละต้นครับ
0: เหมือนเดินในป่าชายเลนเนาะ
1: นั่นแหละนั่นแหละ
0: ดึงจุ๊บดึงจุ๊บ
1: แต่ทางนู้นมันจะโหลมทางลุ่ม
0: ๆ
1: ทางนี้มันดอนจะไม่ค่อยโหลม
0: ที่เมื่อกี้ผมเดินลงมาผู้ใหญ่บอกว่าอย่าไปเดินแถวคูน้ำ
1: ใช
0: ่บุ๊บมิดหายไปเลย
1: ใช่
0: ครับนี่คือปวดไหล่ปวดเอว
1: ครับ
0: ปวดขาไหล่เป็นไหม
1: เป็นครับเป็นครับ
0: เป็นยังไงครับ
1: เป็นเวลาดึงไงเวลาดึง
0: เวลา
1: ดึงมันใช้แต่เมื่อกี้ใช้แรง
0: เออ
1: แรงดึงเน
0: ี่
1: ยใช่มันจะเป็นเพราะว่ามันต้องก้มทั้งวันครับ
0: ใช้เครื่องไม่ได้หรอ
1: เครื่องมันได้แต่ว่าหญ้ามันต้องสูงไงคือมันต้องสูงกว่าข้าวอ่ะมันจะล่อนออกเขาจะมีเหมือนกันตัดออก
0: อ๋อจะมีเครื่องเข้ามาตัด
1: ใช่ๆก็ต้องจ้าง
0: มันต้องจ้างอีก
1: ใช่คร
0: ับก็ไม่คุ้มนะ
1: ไม่คุ้มครับ
0: ทําแบบนี้ไปทุกวันทุกวันนี่แดดเริ่มมาแล้วโอ
1: ้
0: ทําถึงกี่โมงครับ
1: ก็ 5:00
0: ฮะ
1: 5:00
0: ตั้งแต่เช้า
1: ครับผม 2:00
0: ถึง 5:00
1: ใช่ครับแรงงานด้วยจ้างด้วยเราร่วมด้วย
0: เราก็ต้องมาคุ้มด้วย
1: ใช่ครับ

0: โอ้โหนี่เขียวขจีเลย
1: ครับผม
0: แต่ดูมันสบายใจเนอะผู้ใหญ่เนอะ
1: ครับ
0: อ้าวผู้ใหญ่ครับ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่ให้ผมบอกว่าก่อนลงนาท้องนาทั้งหลายเนี่ยใส่รองเท้าบูทดีกว่า
1: ครับ
0: นี่ใส่ไปทำไมอะผู้ใหญ่ครับ
1: ก็ป้องกันโรคต่างๆครับอย่างเช่นโรคฉี่หนูเนี่ยครับมันจะมากับน้ำเพิ่มมาเป็นแผลเนี่ยมันจะเข้าได้ทางแผลทางอะไรครับ
0: คือสมมติเหยียบปุ๊บอ่ะก่อนลงไปดันไปเหยียบหินเป็นแผล
1: ใช่ครับ
0: ลงไปเจอโรคฉี่หนูเชื้อมันติดปั๊บ
1: ครับ
0: เข้าเลย
1: ครับผม
0: โอ้แล้วเมื่อกี้เห็นป้าๆเขาบอกว่าระวังนะระวังนะหยิบเหยียบอะไรโดระวังโดนบาด
1: ใช่
0: ข้าวมันจะบาดได้ไงผู้ใหญ
1: ่มันมีหอยเชอรี่มันมีอะไรนี่ครับข้างในพื้นดินเราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างไงครับเวลาเราล้วงไปถอนหญ้าเงี้ยมันอาจจะโดนบาดมือบาดอะไรเงี้ย
0: เป็นรอยเล็ก
1: ๆใช่
0: ไอ้ที่รอยขวนๆเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เนี่ยเหมือนเลยเนี่ยแดงๆเลยเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: คือถ้าว่ามันขวนแล้วเราไม่รู
1: ้ไม่รู้ไปโดนน้ำอย่างเงี้ย
0: ปั๊บ
1: ครับเชื้อโรคมันมากับน้ำเยอะครับ
0: เข้าเลย
1: เข้าเลยครับ
0: พยงพยาธิมีไหมผู้ใหญ
1: ่ก็มีครับมีแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจครับผ
0: ม
1: ว่ามองไม่เห็นนะครับแต่ต้องมีอยู่แล้วครับแต่มองไม่เห็น
0: บางทีมัน
1: ต้องป้องกันใช่ต้อง
0: พยงไข่พยาธิเล็กๆ
1: ใช่ๆเราต้องป้องกันไว้
0: บางทีทำทั้งวันตอนเช้ากลางวันพักเบรกกินข้าว
1: ครับ
0: ครับอื้อหือเข้าไปเลยก็มี
1: ใช่ครับ
0: แล้วพอทำนาเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งวันแบบนี้ครับตัวมันเปื้อนๆกลับบ้านเลยไหมฮะนอนเลยไหม
1: ไม่ครับก็ต้องไปอาบน้ำอาบอะไรให้ทำตัวสะอาดครับร่างกายชำระให้สะอาดครับก็ได้มากินข้าวกินอะไรได้ครับ
0: คือต้องมีกับตัวเอง
1: ใช่ต้องมีวินัยครับถ้าไม่มีวินัยตัวเองก็เชื้อโรคมันเยอะสมัยนี้ครับ
0: อันตรายนะ
1: อันตรายครับอันตราย
0: แต่คิดๆดูแล้วครับผู้ใหญ่ครับไม่ใช่เฉพาะชาวนาที่เสี่ยงนะชาวเมืองอย่างเราก็มีโอกาสในการเป็นโรคฉี่หนูได้เหมือนกันและเมื่อเรามีความเสี่ยงเช่นเดียวกันครับจะวิธีในการสังเกตได้อย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงหน้าครับ
2: โรคฉี่หนูเนี่ยมันไปโดนกับคนที่เป็นแผลมันจะเป็นมีเชื้อติดต่อถึงตายได
3: ้คือถ้าคนเป็นแผลเนี่ยคือถ้ามีฉี่หนูขึ้นมาเนี่ยโดนแผลมันจะกลายเป็นในนี่ครับรักษายากครับ
4: โดนกัดหรือว่าโดนฉี่หนูก็จะมีอาการเวียนหัวเป็นไข้อะไรแบบเนี้ย
5: ชาวนาไทยเสี่ยงป่วยด้วยโรคฉี่หนูจริงหรือไม่ชาวนาเป็นอาชีพที่ต้องเดินลุยน้ำแช่น้ำหรือสัมผัสกับสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคได้ทุกวันครับโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวดังนั้นเราควรไปรู้จักกับโรคฉี่หนูกันให้มากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วโรคฉี่หนูมีสาเหตุเกิดจากอะไรกันล่ะครับ

โดยที่มีอาการอันแรกก็คือจะเริ่มมีไข้สูงนะครับเพราะว่าไข้สูงเนี่ยจะเป็นไข้สูงเฉียบพลันร่วมกับมีอาการไม่เฉพาะเจาะจงหลายๆด้านอย่างเช่นปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดตามคอปวดตามกระดูกนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นมากๆนะครับปริมาณเชื้อมากๆก็จะมีอาการปวดท้องร่วมด้วยตาเหลืองร่วมด้วยจะถึงขนาดตับวายไตวายอาจจะถึงชีวิตได้ถ้าเป็นมากๆภาวะความเจ็บปวดที่มีโอกาสเกิดขึ้นของชาวนาก็มีหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะ

0: โรคชีหนูหรือโรคเลปโตสไปโรซิสเป็นโรคที่มากับน้ำครับโดยการติดเชื้อแบคทีเรียเกิดขึ้นได้ทั้งกับคนและสัตว์การติดเชื้อในคนมีสาเหตุมาจากการสัมผัสดินน้ำอาหารที่ปนเปื้อนปัสสาวะเลือดหรือเนื้อเยื่อของสัตว์ที่ติดเชื้อชนิดนี้เช่นสุนัขวัวควายหนูสุกรม้าเป็นต้น
1: สำหรับโรคฉี่หนูนะครับเมื่อร่างกายได้รับเชื้อจะมีระยะในการฟักเชื้อนะครับอยู่ที่4ถึง14วันครับแต่โดยประมาณเนี่ยสัก10วันจะเริ่มมีอาการนะครับอาการมีอะไรกันบ้างเริ่มปวดหัวครับไข้ขึ้นสูงเลยนะครับตาแดงกล้ามเนื้อต่างๆจะล้ามากๆปวดบริเวณเอวน่องขาถ้าลองกดหรือจับดูจะรู้สึกปวดรุนแรงมากๆนะครับยิ่งกว่านั้นครับจะเริ่มมีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียแล้วถ้าเป็นหนักเข้าครับอาจส่งผลให้ถึงขั้นที่ว่าตับวายไตวายและหนักที่สุดก็คือถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะครับ

วิธีการป้องกันก็คือถ้าเมื่อไรก็ตามเราสงสัยว่าในพื้นที่ของเราที่กำลังจะลงไปทำงานในทำนานะพี่ตรงที่พื้นที่ตรงนั้นมีความเสี่ยงหรือมีพาหะของฉี่หนูนะครับเราควรจะต้องป้องกันโดยการใส่รองเท้านะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวหนังมีการสัมผัสแหล่งน้ำที่มีโอกาสทำให้เชื้อฉี่หนูเข้ามาสู่ในร่างกายได้ที่สำคัญอันนึงก็คือเรื่องของน้ำที่เราใช้รับประทานนะครับโดยทั่วไปชาวนาเองเนี่ยจะพกน้ำไปเนี่ยน้ำก็ต้องมั่นใจว่าไม่มีการปนเปื้อนในเรื่องของเชื้อฉี่หนูด้วยวิธีการต้มน้ำเป็นสิ่งที่สามารถฆ่าเชื้อฉี่หนูได้นะครับอย่างไรก็ตามอาชีพของชาวนาเนี่ยก็เป็นอาชีพที่น่าเห็นใจเพราะต้องเผชิญกับความเสี่ยงของโรคหลายๆอย่างมากมายนะครับอันเริ่มตั้งแต่เรื่องของภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดจากตัวเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสนะครับเชื้อที่เจอเยอะมากที่สุดก็คือเรื่องของเชื้อโรคฉี่หนูหรือที่เราเข้าใจกันในเรื่องของเลปโตสไปโรซิสนะครับในเรื่องของภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดจากกล้ามเนื้ออันเนื่องมาจากการทำงานที่เขาต้องก้มโค้งตลอดเวลาก็เป็นความเสี่ยงอันนึงที่ทำให้เขามีอาการปวดและบาดเจ็บที่บริเวณหลังและกระดูกสันหลังได้นะครับและจะถึงไขสันหลังที่มีโอกาสที่จะปวดและปวดร้าวลงไปที่บริเวณขาได้นะครับนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของสารเคมีที่เขาต้องสัมผัสอยู่ตลอดเวลาก็มีส่วนที่ทำให้ร่างกายเขารับผลกระทบและผลเสียทั้งในระยะสั้นถ้ามีปริมาณสารเคมีที่รับมากและรวมถึงระยะยาวซึ่งมีโอกาสเกิดการเป็นมะเร็งชนิดต่างๆร่วมด้วยนะครับ

จนทำให้บางครอบครัวเนี่ยรู้สึกว่าอาชีพชาวนาเป็นอาชีพที่น่ากลัวหรือเปล่าแต่ว่าแน่นอนครับบางครอบครัวปฏิเสธไม่ได้ครับเพราะเป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิใจเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้แล้วครับเราจะมีวิธีในการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้อย่างไรติดตามได้ช่วงหน้าครับ

0: ล่ะโอ้โหหลังจากที่ลุยนาแล้วได้พักกันบ้างเวลาเจอแดดเนี่ยพี่ๆนะนะเจอกันกี่ชั่วโมงครับวันๆนึง
1: 8ชั่วโมง
0: 8ชั่วโมงมาตั้งแต่กี่โมงฮะ
1: ตั้งแต่7โมง
0: 7โมงเช้าพักกลางวันทีนึง
1: เที่ยง
0: แล้วก็ลุยต่อ
1: ลุยต่อ
0: ถึงกี่โมงฮะ
1: เลิก4โมง
0: 4โมงผู้ใหญ่กอดบอกจ้างไปถึง5โมงไม่ใช่เหรอ
2: ก็
1: ลงเร็วไง
0: อ๋อลงเร็ว
2: ถ้าลงเร็วก็จะเลิกเร็วถ
0: ้
2: าลง2โมงก็จะเลิก5โมงครับ
0: แต่ผู้ใหญ่ก็ต้องมาดูบ้างไปทำหน้าที่ของเรากันบ้าง
2: ครับผม
0: เวลาโดนแดดเยอะๆเนี่ยมันมีอาการอะไรไหมครับพี่
1: ๆตามันลาย
0: ตาลาย
1: ตาลายก็กินน้ำบ่อย
0: ๆกินน้ำเย็นๆ
1: จ้ะ
0: แล้วไงต่อฮะ
1: ตาลายก็อย่ามองมั่งมีอะไรก็ทากันไป
0: ไปป้ายให้มันแสบ
1: ๆจ้ะ
0: เออหรอ
1: จนฝ่าจะหมดวันนึงของเขา
0: เคยไหมครับว่ามีทำอยู่ร้อนมากน็อกไปเลยมึน

0: หน้ามืด
1: มี
0: ทำยังไงอ่ะก็จำกันมาช่วยเงี้ยเหรอฮะ
1: ก็ช่วยกันแล้วก็เข้าต้นไม้พัดกัน
2: เข้าลมเข้าลมพักลม
0: บ่อยไหมครับ
1: มันก็เป็นไม่บ่อยเท่าไหร่
0: อ
1: ่ะถ้าบ่อยเราก็หากินไม่ได้
0: นานนานจริงเป็นบ่อยผู้ใหญ่ก็ไม่จ้าง
1: เขาก็ไม่จ้างเราต้องไม่ให้เป็น
0: ไม่ให้เป็นก็ต้องสู้กับมันสนุกไหมครับทำนา
1: ก็สนุกตอนราคาดีถ
0: ้
1: าไม่ดีก็ไม่สนุก
0: ไม่สนุก
1: ไม่สนุก
0: น้ำแล้งก
1: ็หน่อย
0: หน่อยน้ำเยอะก็
1: แย่อีก
0: แล้วรู้ไหมครับว่าไออาการที่เขาเรียกกันว่าเป็นลมเวลาโดนแดดร้อนหรือว่าไอฮีทสโตรกเนี่ยมันมีวิธีในการป้องกันด้วยนะ
1: โรคลมแดดพอละแดดร้อนๆจัดๆก็จะตาลายคืออาจเป็นลมได
3: ้โรคลมแดดหรอป้าก็ไม่เคยเป็นนะแล้วก็ไม่รู้จักก็ไม่รู้อาการมันจะรุนแรงถึงขั้นตายไหม

0: โรคฮีทสโตรกหรือโรคลมแดดมีสาเหตุเกิดจากร่างกายได้รับความร้อนมากและไม่สามารถระบายความร้อนออกไปได้ทันเวลาทำให้มีอาการดังต่อไปนี้ครับไม่มีเหงื่อออกหน้าแดงปวดศีรษะหน้ามืดกระหายน้ำมากหายใจเร็วคลื่นไส้วิงเวียนตัวร้อนจัดหัวใจเต้นเร็วอาเจียนสับสนอาจมีผลให้หมดสติหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตได้วิธีการช่วยเหลือเบื้องต้น 1. นำผู้ป่วยเข้าที่ร่มนอนราบอากาศถ่ายเทสะดวกปลดเสื้อผ้าระบายความร้อน 2. ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือน้ำแข็งประคบตามร่างกายและใช้พัดลมเป่าช่วยระบายความร้อน 3. รีบนำส่งโรงพยาบาลเท่านี้ก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงลงได้ครับ
1: ดังนั้นในตอนนี้ผมว่าไปลองฟังคำแนะนำและวิธีในการป้องกันจากคุณหมอกันหน่อยครับ
2: ภาวะลมแดดหรือ heat stroke นะครับซึ่งอันนี้เป็นภาวะอันนึงที่สำคัญมากเพราะทำให้เกิดถึงแก่ชีวิตได้ภาวะ heat stroke หรือลมแดดเนี่ยเป็นภาวะอันนึงที่เกิดจากกลไกของร่างกายในการปรับความร้อนที่อยากทำให้มีความสัมพันธ์กันระหว่างข้างในร่างกายกับข้างนอกร่างกายนะครับซึ่งโดยธรรมชาติของร่างกายของเราเนี่ยมีการปรับสมดุลในเรื่องของความร้อนระหว่างข้างในกับข้างนอกร่างกายอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นก็คือเรื่องของทางกายภาพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของภาวะลมแดดนะครับซึ่งหลายๆคนทราบว่าเป็นเรื่องของ heat stroke นะครับภาวะตรงนี้ก็เป็นภาวะที่สำคัญมากๆในเรื่องของชาวนาและภาวะตรงนี้ทำให้ชาวนาหลายๆคนเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนาโดยที่หลายๆคนก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันมาแล้วหลายรายนะครับนี่คือความเสี่ยงหลักๆของชาวนาคนไทยที่พวกเรากำลังเป็นห่วงกันนะครับ

ถ้าเป็นแล้วโดยมากจะถึงขั้นสลบนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยคนคนนั้นก็อาจจะไม่รู้สึกตัวนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถือว่ารุนแรงมากแล้วนะครับแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มไม่ไหวนะครับเราเริ่มรู้สึกร้อนและไม่สามารถจะทนกับภาวะดังกล่าวนั้นได้ควรจะต้องรีบทานน้ำนะครับคอยจิบน้ำเป็นระยะนะครับควรจะต้องพักทันทีนะครับ

คุณผู้ชมครับถ้าว่าเรารู้ทันโรคต่างๆนะครับเราก็จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้รวมถึงสามารถประกอบอาชีพต่างๆได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับและถ้าว่าเรารู้จักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเราเองก็จะถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่างได้อย่างดียิ่งขึ้นด้วยนั่นเองแหละครับแต่ย้ำอีกทีนะครับว่าทุกอาชีพก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับกินข้าวอ๋อกินข้าวอยู่ท้องนาพอดีอย่าลืมนะครับกินให้ครบ5หมู่และกินข้าวให้หมดทุกเม็ดด้วยนะครับเพราะชาวนานั้นเหนื่อยจริงๆกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดนั่นเองนะครับและนี่คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่ออาชีพชาวนาสัปดาห์หน้าติดตามกันต่อครับว่าเราจะมีเรื่องราว

0: ของอาชีพใดที่เสี่ยงต่อโรคใดมาฝากกันกับ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: โรคข้อขับเสื่อมเป็นโรคที่พบบ่อยมากไม่ได้เจอบ่อยเฉพาะในคนไทยนะครับก็คือเป็นโรคที่เจอพบบ่อยทั่วโลกนะครับ

0: โรคข้อเข่าเสื่อมนะครับก็คือตัวกระดูกอ่อนผิวข้อมันสึกลงนอกจากการสึกของผิวข้อแล้วนักกายพยายามจะซ่อมแซมตัวเองครับโดยการสร้างกระดูกขึ้นมาใหม่จะเป็นการสร้างตำแหน่งที่มันไม่ควรจะสร้างข้อเข่าเสื่อมที่เป็นระยะเยอะๆเนี่ยสามารถเห็นว่าเข่าเนี่ยมันโตขึ้นผิดรูปมากขึ้นนะครับเราแบ่งใหญ่ๆเป็น2ชนิดคือชนิดปฐมภูมิกับชนิดทุติยภูมิปฐมภูมิก็คือไม่มีสาเหตุคือเป็นตามความเสื่อมตามอายุเราเนี่ยครับส่วนทุติยภูมิเนี่ยเป็นข้อเข่าเสื่อมที่มีสาเหตุครับเช่นคนไข้ที่มีข้ออักเสบหลายข้อมาก่อนเช่นรูมาตอยหรือเป็นโรคข้อ SLE ครับหรือเป็นข้ออักเสบจากเกาต์ที่เป็นเวลานานหรือคนไข้ที่เกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับบริเวณกระดูกหักบริเวณข้อเข่ามาก่อนนะครับพบได้ตั้งแต่อายุ40ขึ้นไปแต่ก็จะพบมากขึ้นในช่วง50 60อันนี้เป็นอะไรมาครับ
1: ก็เข่ามา
0: เป็นข้างไหนนะครับ
1: ข้างไหนสองข้างแหละ
0: ข้างไหนเป็น
1: เรื่องข้างนี
0: ้
1: ค่ะ
0: ข้างนี้เนาะเป็นมากี่ปีแล้วครับ
1: กับปีแล้วค่ะ
0: แล้วแรกๆอาจจะเจ็บเฉพาะเวลาเดินขึ้นลงบันไดต่อมาอาจจะมีการเจ็บเวลาพักครับในรายที่มีการอักเสบเฉียบพลันร่วมด้วยกันจะทำให้มีการบวมของข้อเป็นหายๆได้ครับโรคข้อเข่าเสื่อมถ้าเป็นระยะที่เป็นเยอะขึ้นก็อาจจะทำให้มีการผิดรูปของข้อเข่าครับโดยมากเป็นการผิดรูปในลักษณะขาโก่งขอตรวจเข่านิดนึงนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณป้าเหยียดขาได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: เหยียดสุดเลยครับ
1: สุดแล้วเนี่ยค่ะ
0: สุดแล้วก็แค่นี้เนาะขาโก่งเนาะ
1: ค่
0: ะเวลาเดินโก่งเนี่ยนะครับการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่านะครับอย่างแรกเราจะรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับเช่นการลดน้ำหนักแนะนำให้หลีกเลี่ยงการงอเข่าเยอะการขึ้นลงบันไดโดยไม่จำเป็นการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมถัดมานะครับก็คือการใช้ยาครับยาก็มีตั้งแต่ยาแก้ปวดยาต้านการอักเสบแล้วก็มียาฉีดเข้าข้อครับซึ่งเป็นยาเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงเข่าซึ่งสามารถลองใช้ได้ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะแรกๆครับผมโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะที่เป็นเยอะแล้วและรักษาโดยการใช้ยาไม่ดีขึ้นหรือมีการโก่งของข้อเข่ามากแล้วการรักษาเพื่อที่จะให้หายอาการปวดเนี่ยก็แนะนำเป็นการรักษาโดยการผ่าตัดคุณป้าเป็นข้อเข่าเสื่อมเนาะเบื้องต้นผมให้ยาไปทานแล้วก็แนะนำให้คุณป้าฝึกออกกำลังกายออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับเพื่อให้มันช่วยพยุงเข่าจะได้อาการปวดได้น้อยลงน้ำหนักที่ลงข้อที่มันสึกหรอมันก็จะน้อยอาการปวดจะน้อยลงคนไข้ที่เป็นข้อเข่าเสื่อมส่วนมากก็จะมีอาการปวดเข่าเรื้อรังเป็นเวลานานๆเป็นเวลาหลายปีส่วนมากก็จะต้องพึ่งการใช้ยาแก้ปวดการซื้อยาทานเองบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะไตวายครับหรือเกิดแผลในกระเพาะอาหารครับโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับสามารถป้องกันได้นะครับหนึ่งครับโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่ใช้ในการรักษาครับก็คือการควบคุมน้ำหนัก

0: ออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าแข็งแรงหลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันไดบ่อยๆที่ไม่จำเป็นหรือหลีกเลี่ยงการนั่งพับเพียบขัดสมาธินั่งยองๆครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194การเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: อรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรัก
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่พบหมอรามานะครับวันนี้เราเจอกันในรายการสดนะฮะอยู่กับผมเป้พานุพงศ์กันนาธิกรครับแน่นอนนะครับว่าวันนี้เราจะเอาข่าวเกี่ยวกับสุขภาพในหัวข้อในแต่ละสัปดาห์ที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยนะฮะเอามาคุยข่าวกันรวมถึงก็จะพูดคุยกับคุณหมอด้วยนะฮะก็จะมาตอบคำถามนำประเด็นจากข่าวเอามาถามกับคุณหมอนะครับแน่นอนที่สุดครับท่านผู้ชมฮะช่วงนี้อากาศร้อนร้อนจัดจริงๆนะฮะคือจบฝุ่นไม่ทันไรเลยนะฮะฝุ่นก็อาจจะยังไม่ค่อยจางด้วยนะฮะเพราะว่าแต่ละวันก็มีสภาพอากาศจะสีส้มบ้างสีแดงบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีส้มนะฮะมาร้อนอีกแล้วครับท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าข่าวที่วันนี้ผมจะหยิบมาเล่าแล้วก็มาแจ้งเตือนท่านผู้ชมทุกท่านให้ระวังเรื่องสุขภาพกันมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจและต้องระวังบ้างไปชมพร้อมกันเลยครับนายคุณหมอที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับอาจารย์พิษครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวรรณโอภาสสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับคุณหมอ
2: สวัสดีค่ะคุณเป้สวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะ
1: ร้อนไหมฮะคุณหมอ
2: ร้อนมากค่ะ
1: นี่แค่แบบออเดิร์ฟนะคุณหมอ
2: ใช่ค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเมษาจะร้อนกว่านี้แต่ว่าแค่เฉพาะวันนี้ค่ะหมอเดินจากอาคาร1ไปที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์แล้วก็เดินกลับค่ะคือเหงื่อออกมาเหมือนสระผม
1: ไอ้ถ้าเราพูดในเชิงบวกสุดๆเลยคุณหมอเบิร์นไงมันเป็นการเบิร์น
2: เป็นการออกกำลัง
1: เพราะหมอถ้าธันวามกราอากาศเย็นๆโอ้โหต่อให้คุณหมอเดินตรวจตึกนู้นตึกนี้ตึกนั้นบางทีเหงื่อยังไม่ออกเลยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่พอเนี่ยเดินแค่ตึกเดียวข้ามไปโอ้โหร้อนเหงื่อออก
2: ใช่แต่ว่าก็เลยทำให้หิวน้ำมาก
1: ถ้าผมพูดในมุมเชิงบวกแบบเนี้ยผมพูดถูกไหมว่ามันทำให้ร่างกายของเราเผาผลาญมีเหงื่อออกอะอย่างน้อยคนที่ไม่ค่อยได้วิ่งหรอกไม่ค่อยได้ออกกำลังกายกันจริงจังแบบ30นาที20นาทีเอาอย่างน้อยอะถูบ้านทำความสะอาดทำครัวนะโอ้โหเหงื่อปุ๊บปุ๊บปุ๊บถือว่าได้เบิร์นได้ออกกำลังกายดีกว่าหน้าอื่นๆไหมคุณหมอ
2: จริงๆก็ไม่เชิงสักเท่าไหร
1: ่
2: ค่ะใช่ค่ะการออกกำลังกายเนี่ยที่เราบอกว่าเผาผลาญแคลอรี่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะต้องมีอัตราการเต้นของหัวใจที่สูงขึ้นในระดับหนึ่งด้วยค่ะทีนี้บางทีเหงื่อออกเฉยๆมันอาจจะไม่ได้เบิร์นเยอะมันน่าจะเป็นจากอากาศร้อนอย่างเดียวใช่ค่ะใช่แต่ว่ามันเรารู้สึกเหมือนเราไปวิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ่ะผอมลงไหมอ่ะผมพูดในเชิงนี้ก่อนคือหัวใจอาจจะไม่ได้เต้นเพราะมันไม่ได้ออกกำลังกายเหนื่อยแบบเอ็กซ์เซอร์ไซส์ใช่ไหมฮะแต่ว่ามันร้อนอ่ะแล้วมีการระบายความร้อนเหงื่อออกเยอะมันช่วยทำให้เผาผลาญแคลอรี่อะไรประมาณ
2: ใช้คำว่าแห้งลงดีกว่าค่ะก็คือที่ออกไปเป็นน้ำ
1: ครับ
2: แต่แฟตยังอยู่นะคะ
1: อ๋อเออนั่นไม่เกี่ยวกันนะ
2: ไม่เกี่ยวก
1: ัน
2: ที่น้ำหนักลงเนี่ยสังเกตสิคะถ้าแบบว่าเราบวมน้ำหรือเราเหงื่อออกเยอะเนี่ยน้ำหนักมันจะลงครึ่งกิโลกิโลนึงแล้ววันสองวันก็จะลงอย่างเงี้ยไอ้พวกอย่างเงี้ยเป็นน้ำทั้งนั้นค่ะ
1: ซึ่งโอเคน้ำหนักลง
2: ซึ่งไม่เท่ากับการผอม
1: โอเค
2: เพราะว่าผอมจริงๆมันต้องเอาแฟตออกด้วย
1: เพราะนั้นต้องแยกกันนะฮะท่านผู้ชมนะว่าทำกิจกรรมภายในบ้านแล้วรู้สึกว่าเหงื่อออกกับการออกกำลังกายต่อเนื่องนะฮะมาเทียบกันไม่ได้เน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันอากาศร้อนก็อย่างที่บอกอะค่ะมันทำให้เส้นเลือดขยายตัวบางทีหัวใจมันก็ต้องเต้นเร็วขึ้นมันก็อาจจะเหมือนกับเราใช้พลังงานไปได้ง่ายขึ้น
1: อ๋อที่เขาบอกว่าอากาศร้อนแล้วทำไมรู้สึกเหนื่อยง่ายใช่ใช่อันเดียวกันไหม
2: ส่วนหนึ่งค่ะส่วนหนึ่งก็คือเวลาที่อากาศร้อนเยอะๆค่ะแล้วเราเดินไปเดินมาเนี่ยเราเหนื่อยง่ายด้วยแล้วก็เราเสียน้ำกับเกลือแร่ไปเพราะฉะนั้นมันจะเกิดความอ่อนล้าได้ง่าย
1: เออผมเชื่อว่าคนไทยแทบจะ 100% นะฮะที่แบบว่าโอ้โหฉันชอบหน้าหนาวจังเลยธันวามกราคมเนี่ยรู้สึกทำอะไรมันไม่ค่อยเหนื่อยหรือไปทำงานอย่างเงี้ยรู้สึกเหงื่อมันไม่ค่อยออกรู้สึกมันสบายตัวจังเลยแต่พอหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยใช้ชีวิตลำบาก
2: บางคนก็จะรู้สึกอึดอัดค่ะเพราะว่าความร้อนที่มันสะสมในร่างกายเนี่ยมันก็ทำให้อุณหภูมิในร่างกายเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิในร่างกายเพิ่มขึ้นเนี่ยอวัยวะต่างๆก็ต้องทำงานหนักขึ้น ค่ะมันก็จะทำให้เรารู้สึกไม่สบายตัวเหนื่อยแล้วก็ล้าได้ง่ายค่ะแต่ว่าบางคนก็เลยแบบเอางั้นหน้าหนาวก็น่าจะดีกว่าแต่เราก็พบว่าหน้าหนาวเองก็เราก็ยังเสียน้ำค่อนข้างมากอันนี้เสียแบบไม่รู้ตัวด้วยเพราะอากาศมันแห้งไงคะเราไม่มีเหงื่อแต่จริงแล้วเราก็ยังเสียน้ำอยู่นะคะเสียน้ำออกไปจากร่างกายแต่มันระเหยไปหมด
3: แต่ก็น่าจะเป็นหน้าร้อนที่

0: ที่เสียน้ำเยอะกว่าไหมครับ
1: น่าจะเยอะกว่า
0: ใช
1: ่ค่ะใช่
0: เขาออกเป็นเม็ดเม็ดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: จดติ่งๆเลย
1: ใช่ค่ะวันนี้ถึงกับเอาทิชชู่ซับผมตัวเอง
0: แต่มันก็พูดยากนะคุณหมอเพราะว่าบางทีมันอาจจะเหมือนใกล้เกลือกินด่างหรือเปล่าเหมือนคนในแถบตะวันตกเขาก็ชอบเหลือเกินมาประเทศไทยโอ้โหร้อนๆแบบนี้สะใจแดดแรงๆเนี่ยโอ้โหคนไทยที่โอ้ยยาๆๆกางร่มละ
1: เพราะจริงๆแสงแดดเนี่ยค่ะก็มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเหมือนกับทุกๆอย่างในโลกใบนี้นะคะเช่นแสงแดดจัดๆที่คนฝรั่งเขาชอบกันเนี่ยถ้าเราโดนนานๆเนี่ยพอเราเป็นคนเอเชียปุ๊บเนี่ยนอกจากที่เรามีโอกาสจะเกิดเซลล์เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็จะยังเกิดพวกฝ้าได้ง่ายฝรั่งก็อาจจะเกิดเป็นพวกกระค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่แสงแดดที่คุณฝรั่งชอบไปอาบแดดกันเนี่ยค่ะเราก็พบว่าถ้าเราไปอาบบ้างเนี่ยเราจะก็จะเกิดผิวเหี่ยวย่นเกิดฝ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงของเม็ดสีได้
0: ฝรั่งเขาไม่เป็นอ่ะ
1: เขาก็เป็นนะคะเขาก็เป็นแต่ว่าเขาจะออกเป็นกระค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่ฝรั่งจะเจอเยอะเป็นมะเร็งผิวหนังเพราะพวกนี้ตากแดดแบบนานเราเรียกมีเม็ดสีที่เรียกว่าเมลานินเยอะกว่าเราก็เลยมีความปกป้องผิวเซลล์ผิวของเราได้ดีกว่าคนที่เป็นผิวขาวแบบฝรั่งใช่
0: เม็ดสีคนผิวเหลืองจะมีเยอะกว่าคนผิวขาว
1: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าคุณเป้ดูเนี่ยจะสังเกตว่ามะเร็งผิวหนังไม่ค่อยเกิดในคนผิวเข้ม
0: เพราะอะไรครับ
1: เพราะว่ามีเม็ดสีเยอะกว่า
0: อ๋อเพราะเขาเม็ดสีเยอะครับสีผิว
1: มันกรองแสงไปใช่
0: เขาเราผิวเหลืองก็ถือว่ามีเยอะกว่าคนผิวขาว
1: ใช่แต่ถ้าผมทองตาฟ้าเลยเนี่ยผิวเขาจะไวกับแดดมาก
0: แต่ถ้าคนผิวดำด้านเม็ดสียิ่งเยอะป่ะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าพูดถึงเรื่องโรคมาฮะคุณหมอพิธะถ้าย้อนกลับไปหลายปีก่อนเวลาโรคที่มากับหน้าร้อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็พวกอาหารเป็นพิษท้องเสียกินอาหารที่แบบมันบูดใช่ไหมฮะแต่ณปัจจุบันเองเนี่ยมันมีฮีทสโตรกเข้ามาหลายปีแล้วนะฮะที่แบบอากาศบ้านเราแบบร้อนสุดๆอ่ะแล้วก็เริ่มมีละฮีทสโตรกแล้วณปัจจุบันเนี่ยไม่น่าเชื่อนะฮะว่าขนาดคาบเกี่ยวกันแบบนี้พวกไข้หวัดใหญ่ก็เห็นระบาดกันเยอะนะท
1: ั
0: ้งที่ท่านผู้ชมพวกไข้หวัดอ่ะความรู้ดั้งเดิมของเราคือบอกว่ามันจะระบาดเยอะช่วงหนาวกับฝนแล้วร้อนเนี่ยเอาเพลเดี๋ยวมันตายไปหมดแล้วแต่ทำไปทำมาเนี่ยกุมภาเนี่ยจริงๆก็เริ่มร้อนสาธารณสุขบอกว่าโอ้โหกุมภาไข้หวัดใหญ่ก้าวกระโดดเลยมันเป็นเพราะอะไรเชื้อโรคมันปรับตัว
1: คือเชื้อโรคบางทีก็ปรับตัวด้วยค่ะปรับตัวด้วยแล้วก็ประกอบกับบางทีเนื่องจากปัจจุบันการเดินทางไปมาในระหว่างประเทศเนี่ยมันมากขึ้นบางทีเราจะเอาเชื้อโรคจากที่ต่างๆเนี่ยกลับมาด้วยเหมือนกันค่ะแต่ว่าโดยปกติถ้าเป็นลักษณะการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในเมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่คุณเป้บอกคือเป็นช่วงแบบก่อนฤดูฝนแล้วก็ช่วงฝนแล้วก็ไปอีกทีคือต้นหนาว
0: ค่
1: ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมีอยู่ในช่วงนั้นก็จะเริ่มสักพฤษภามิถุนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในช่วงเนี้ยที่กุมภาเนี่ยที่มันระบาดเนี่ยอันส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นจากเรื่องของการนำเชื้อโรคเข้ามาด้วยจากการเดินทางด้วยค่ะรวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเชื้อโรคที่มันปรับตัวมันก็อาจจะทนกับสภาวะแวดล้อมบางอย่างได้ดีคือถ้าช่วงมกราคมกุมภาเนี่ยก็จะเป็นอีกช่วงพีคนึงของต่างประเทศที่เขาเป็นประเทศหนาวจัดค่ะแต่ทีนี้ปัจจุบันนี้เราก็ใส่หน้ากากกันน้อยลงค่ะประกอบกับเราเริ่มมีการรวมตัวตามที่ต่างๆมากขึ้นค่ะก็จะทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย
0: ธรรมชาติของเชื้อโรคโดยเฉพาะพวกไวรัสไข้หวัดพวกนี้นะเจออากาศร้อนๆแบบเนี้ย30ปลายๆ40
1: เขาไม่ค่อยชอบใช่ค่ะเขาจะเจริญเติบโตได้ไม่ดี
0: เพราะฉะนั้นธรรมชาติเราอากาศมันร้อนแล้วเรารู้จักป้องกันตัวเดี๋ยวไอ้ตัวยอดของผู้ติดเชื้อที่ป่วยเป็นแค่วันนี้มันจะค่อยๆลดลงไหม
1: โดยปกติจะเป็นตามฤดูกาลใช่ค่ะใช่ค่ะรวมไปถึงการฉีดวัคซีนค่ะก็จะช่วยป้องกันให้ไม่เป็นโรคด้วยค่ะ
0: มีประเด็นฝุ่นด้วยนะ
1: ใช่ค่ะยังไม่นับรวมฝุ่นนะคะ
0: เพราะว่าฝุ่นเนี่ยท่านผู้ชมปกติมันจะมาช่วงหนาว
1: เพราะหน้าหนาวแห้งหน้าร้อนมีความชื้นสูงแต่ปรากฏว่าเนื่องจากโลกร้อนขึ้นความชื้นมันก็หายไปตอนนี้มันเหลือร้อนอย่างเดียวมันไม่ร้อนชื้นฝุ่นก็เลยมาด้วยใช่ค่ะ
0: คือปกติถ้าพอเราเข้าสู่หน้าเนี่ยไอ้พวกฝุ่นเราแทบไม่ต้องมาพูดคุยกันเลยนะเพราะว่าโอ้ไม่ต้องไปดูสีส้มสีเหลืองเพราะส่วนใหญ่มันไม่ค่อยเกินมาตรฐานสักเท่าไหร่แต่เนี่ย บางวันเนี่ยฝุ่นก็มา

0: อีกแล้ว
1: ใช่
0: ถูก
1: ม
0: ไ
1: ั
0: หม
1: น
0: คร
1: เป
0: ับ
1: ็นเหมือนแบบที่คนสมัยก่อนเขาเรียกร้อนแล้วด้วยแล้วแล้งด้วยคือมันไม่มีน้ำฝุ่นมันก็มาด้วย
0: ครับนี่ผมยังไม่นับรวม17จังหวัดภาคเหนือนะคุณหมอพิษ
1: อ๋อใช่
0: ถูกไหมเพราะว่าอ่ะของเราภาคกลางภาคอื่นๆเนี่ยโอเคเราจะเจอกับฝุ่นในช่วงหน้าหนาวธันวามกรากุมภาแต่พี่น้องภาคเหนือเนี่ยสิ
1: ตลอด
0: แล้วช่วงร้อนเนี่ยพวกเผาไหม้พวกไฟป่า
1: ก็ติด
0: พีคเลย
1: ใช่ค่ะ
0: พีคเลยแล้วเขาต้องเจอกับร้อนด้วยแล้วเจอฝุ่นอีกโหดูแล
1: น่าสงสารมากค่ะผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยค่ะหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่างเนี่ยอาการของโรคก็จะเป็นเยอะขึ้นด้วยเวลาที่ฝุ่นมาเยอะขึ้น
0: โรคไหนที่ดีที่คุณหมอพูดถึงมา
1: เช่นพวกโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทั้งหมดโรคภูมิแพ้อย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยฝุ่นก็จะเป็นปัจจัยกระตุ้นด้วย
0: ครับคุยกันมากลมๆเบื้องต้นนะฮะท่านผู้ชมไปดูที่ข่าวบ้างดีกว่าอย่างที่เราทราบกันนะฮะว่ากรมอุตุเขาคาดการหน้าร้อนปีนี้เอาจริงๆก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะคุณหมอเพราะว่ามีปรากฏการณ์ลานินญาที่ทำให้โอเคมันมีความชุ่มชื้นเข้ามาก็เลยอาจจะทำให้ปีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ร้อนมากนะแต่คำว่าไม่ร้อนมากของแต่ละคนก็อาจจะต่างกันนะคุณหมอแต่ถ้าดูตัวเลขจากกรมอุตุเนี่ยนะฮะก็จะบอกว่าอุณหภูมิสูงสุดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ43องศาเซลเซียสนะครับท่านผู้ชมฮะอากาศก็จะร้อนอบอ้าวเป็นระยะสลับกับมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่แต่ช่วงเนี้ยหลายวันเนี้ยคุณหมอก็เดี๋ยวอากาศแปรปรวนเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: อายุฤดูร้อนมาเป็นพักๆช่วงๆแล้วก็ต้องโอ้ยมาวัดดวงกับพายุฤดูร้อนที่ลมมันแรงมากต้องระวังกันนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะอากาศเนี่ยก็จะมีความร้อนนะฮะร้อนจัดในบางพื้นที่ในบางวันส่วนมากช่วงปลายเดือนมีนาถึงเมษายนอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประเทศไทยตอนบน 35-36 องศานะครับก็อย่างที่บอกนะฮะว่าอุณหภูมิจะต่ำกว่าปีที่ผ่านมาครับแล้วก็มีฝนรวมเนี่ยนะฮะเฉลี่ยก็จะมากกว่าค่าปกติร้อยละ10-20ด้วยนะครับอันนี้ก็เราตามข่าวมาแล้วล่ะเรื่องของสภาพอากาศว่าเข้าสู่หน้าร้อนกันตั้งแต่ช่วง28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับคำถามฮะคุณหมอฮะความทนต่ออากาศร้อนแต่ละคนแน่นอนไม่เท่ากัน
1: ไม่เท่ากันค่ะ
0: แบ่งเป็นช่วงวัยด้วยไหมครับเพราะว่าพอเราหนาวเราก็ไปโฟกัสที่ผู้สูงอายุหมอผู้สูงอายุเนี่ยเนื่องจากไขมันเขาน้อยเวลาเจอหนาวเนี่ยเขาจะเดี๋ยวขาชามันจะหนาวไปถึงกระดูกแล้วส่วนร้อนเนี่ยเขาจะได้เปรียบคนวัยอื่น
1: ไม่จริงค่ะ
0: ไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยวเลยค่ะจริงๆก็คือผู้สูงอายุเป็นวัยที่เราต้องให้ความระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิไปในทางที่เย็นขึ้นหรือร้อนขึ้นเพราะว่าโดยอายุของเขาที่มากขึ้นเนี่ยค่ะคุณเต้ก็จะทำให้เขามีความสามารถในการระบายความร้อนออกจากร่างกายเนี่ยน้อยลง
0: ค
1: ือถ้าเราเทียบเนี่ยค่ะอย่างรูขุมขนอย่างเงี้ยในผู้สูงอายุก็จะมีน้อยลงกว่าเราค่ะเพราะนั้นการระบายความร้อนต่างๆเหงื่อต่างๆที่ออกก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นเขามีโอกาสที่ถ้าอุณหภูมิรอบตัวเขาเนี่ยสูงมากๆค่ะเขามีโอกาสที่ตัวอุณหภูมิในตัวเขาเนี่ยจะขึ้นได้เยอะกว่าเราที่เป็นวัยผู้ใหญ
0: ่
1: ค่ะอันเป็นวัยที่ต้องระวังในขณะเดียวกันอย่างที่คุณเป้บอกคือช่วงที่อากาศเย็นเราก็เตือนกันเรื่องหนาวแล้วเดี๋ยวจะเสียชีวิตเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆเป็นวัยที่จะต้องดูแลค่อนข้างละเอียดทีเดียวโดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิค่อนข้างเยอะค่ะเราก็จะเคยเห็นนะคะคุณเป้ผู้สูงอายุหลายรายเนี่ยก็นอนแล้วทำงานหนักตากแดดทั้งวันเลยแล้วก็อาจจะไม่ได้ดื่มน้ำแล้วก็มาพักปุ๊บหลับไปเลยก็มีค่ะ
0: ที่เล็กหลายตายไหมคร
1: ับส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นพวกฮีทสโตรกคนไข้จะอุณหภูมิในตัวสูงมากๆค่ะ
0: ไม่ใช่หลายตายที่เราปักจะพูดกันติดป
1: ากไม่ซะไม่ค่ะไม่ไหลตายอาจจะไม่ได้ขึ้นกับอุณหภูมิอย่างเดียวจะขึ้นกับอย่างอื่นด้วย
0: คือช่วงหน้าหนาวเนี่ยเราจะเห็นข่าวแบบว่าโดยเฉพาะคนอายุเยอะเนาะแล้วก็เหมือนกับว่าร่างกายไม่ค่อยอบอุ่นแล้วสุดท้ายแบบหลับไปเลย
1: ค่ะ
0: ไม่ตื่นเลย
1: อันนี้ก็เป็นไปได้ในหน้าร้อนเหมือนกัน
0: ก็
1: ค
0: ือ
1: ร้อนเกินไปร้อนเกินไปจนร่างกายมันไม่สามารถที่จะทำงานได้ในอุณหภูมิแกนกลางของร่างกายที่มันสูงเกินไปค่ะอวัยวะก็จะเกิดการล้มเหลวคนไข้ก็มาจะมาด้วยอาการหมดสติชัก
0: ซึ่งคนละอาการกับสโตรกใช่ไหมครับ
1: เราเรียกเขาว่า heat stroke เพราะว่าจริงๆแล้ว

0: มันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระบวนการของสมองด้วยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแต่ว่ามันไม่ใช่สโตรกที่เกิดจากหลอดเลือดตีบหรือหลอดเลือดแตกแบบนั้น
1: โอ้ดีเลยผมก็เริ่มสับสนแล้วคำว่า heat stroke กับ stroke ที่บอกว่าหลอดเลือดแตกหรือตีบ
0: heat stroke คือโรคลมแดด
1: ครับ
0: ก็คืออากาศร้อนมากจนกระทั่งร่างกายทำงานผิดปกติจนกระทั่งสมองเราก็รวนไปด้วยค่ะเราก็มาด้วยการหมดสติหรือชักได
1: ้แล้วถ้าเป็น stroke
0: เนี่ยก็จะเกิดจากเส้นเลือดเราจะระบุไปที่พยาธิสภาพที่เส้นเลือดมาเลี้ยงสมองไม่ว่าจะเป็นการแตกการตีบหรือว่าการตัน
1: ซึ่งคนละอาการ
0: ซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกันกับ
1: ไม่เกี่ยวกัน
0: ก็ได้ใช่ค่ะ
1: โอเคแต่ heat stroke นี่ก็มีทั้งอาการหนักกับอาการเบา
0: ใช่ค่ะบางคนเนี่ยอาจจะมีแค่อุณหภูมิสูงขึ้นค่ะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะบางอย่างเล็กน้อย
1: ค่ะ
0: แล้วก็เรากู้ได้ทันเช่นเราให้น้ำเกลือได้ทันลดภาวะขาดน้ำเราแก้เรื่องเกลือแร่ผิดปกติได้ทันสมองไข้ยังไม่ได้กระเทือนมากเนี่ยค่ะก็น่าจะกู้ได้แต่บางคนเนี่ยมาช้าไปมาเมื่ออวัยวะต่างๆล้มเหลวไปแล้วค่ะหรือสมองบวมไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้จะแก้ยากซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ต้องมีปัจจัยร่วมด้วยเช่นเขาอยู่กลางแดดนานมากๆในวันที่ร้อนมากๆไม่มีลมเลยไม่ได้มีน้ำเลยเหงื่อไม่ออกเลยอย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้ก็จะทำให้คนไข้มาด้วยฮีทสโตรกได
1: ้ครับนี่นะฮะก็นำมาสู่ข่าวที่สองตรงนี้เลยครับท่านผู้ชมฮะที่เรื่องของอากาศร้อนจัดก็เลยมีความเป็นห่วงแล้วก็เตือนพี่น้องประชาชนนะฮะว่าอากาศร้อนจัดแบบนี้อาจจะเกิดฮีทสโตรกถึงขั้นเสียชีวิตได้นะฮะข้อมูลมาจากนายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษากองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะฮะก็บอกกรมควบคุมมลพิษรายงานค่าฝุ่นภาพรวมของประเทศไทยนะครับใต้กลางตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลค่าฝุ่นอยู่ในเกณฑ์ดีก็จะมีเพียงระยองที่เกินค่ามาตรฐานนะครับต้องจับตาฝุ่นในภาคอีสานอย่างใกล้ชิดด้วยข้อมูลจากจิสดานะครับพบว่าประเทศไทยจุดความร้อนเนี่ย760จุดพบมากในภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานนะฮะแล้วก็ที่เตือนเรื่องอากาศร้อนเนี่ยนะฮะเพราะว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นกว่า40องศาในหลายพื้นที่ซึ่งอาจจะเกิดภาวะอากาศร้อนจัดอาจทำให้เกิดโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกโดยเฉพาะผู้ที่นิยมเล่นกีฬากลางแจ้งในช่วงระหว่างกลางวันไม่ว่าจะเป็นกีฬากอล์ฟฟุตบอลหรืออื่นใดให้ระวังอากาศร้อนจัดหมดสติและเสียชีวิตได้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นคำเตือนปกติถ้าผมอ่านข่าวเนี่ยเขาจะเตือนคนที่ทำงานกลางแจ้งนะพวกคนที่ทำงานใช้แรงงานก่อสร้างที่เขาต้องเจอแดดเป็นเวลานานๆ ณปัจจุบันเองเนี่ยนะฮะทางการแพทย์มีภาวะอะไรที่เตือนไหมฮะว่าเอาละอันนี้มันแค่ร้อนธรรมดาอันนี้มันแค่หิวน้ำหรือว่าเอาแล้วฮีทสโตรกมาแล้ว
0: พี่คิดว่าจริงๆอาการเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงขนาดนั้นแต่เราอันที่หนึ่งเนี่ยเราต้องรู้จักก่อนว่าตัวเราอายุเท่าไหร
1: ่
0: มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงโรคประจำตัวหรือยาบางชนิดที่เราใช้เนี่ยเป็นยังไงมีความเสี่ยงที่จะทำให้เรามีการเก็บอุณหภูมิความร้อนในร่างกายมากกว่าปกติหรือเปล่าค่ะรวมไปถึงถ้าเรารู้สึกอ่อนเพลียมากค่ะหรือรู้สึกเหมือนหน้ามืดจะเป็นลมอย่างเงี้ยนะคะของพวกนี้ก็ควรจะต้องรีบมาโรงพยาบาลโดยเฉพาะถ้าเผื่อว่าเรามีประวัติว่าเราอยู่กลางแดดมานาน
1: มีโอกาสเกิดขึ้นกับคนที่แข็งแรงไหมฮีทสโตรก
0: มีค่ะอาจารย์เคยเห็นในทหารด้วยนะคะทหารหนุ่มๆเลยเนี่ยค่ะฝึกกลางแดดค่ะในเดือนเมษายนซึ่งร้อนจัดมากแล้วการฝึกค่อนข้างหนักค่ะแล้วก็ยืนเข้าแถวแล้วก็หมดสติอย่างเงี้ยค่ะก็มีอันนี้ก็เป็นฮีทสโตรกประเภทหนึ่งก็คือไข้มาด้วยตอนนั้นมาด้วยไตวายค่ะไตวาย
1: แต่พอผมเห็นข่าวแล้วผมรู้สึกตกใจว่าแค่โดนแดดนานๆแล้วกลายเป็นฮีทสโตรกแล้วทำไมมันไปลงไตได
0: ้เราเสียน้ำออกจากร่างกายไงค่ะพอน้ำออกจากร่างกายปุ๊บน้ำที่อยู่ในเส้นเลือดมันก็จะน้อยลงเมื่อเลือดไปเลี้ยงที่ไตน้อยลงค่าไตก็จะขึ้น
1: แล้วคำว่าไตวายในที่นี้หมายถึงว่า
0: ปัสสาวะไม่ออกเลย
1: ครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติไหม
0: ค่ะในเคสนั้นเนี่ยเป็นเคสที่คนไข้เดิมแข็งแรงอยู
1: ่
0: ก็แล้วมาโรงพยาบาลเร็วค่ะก็ดีขึ้นจน ตอนแรกๆต้องฟอกเลือดแต่หลังจากนั้นก็ไม่ต้องแล้วค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ฮิสโตรกถึงขนาดไตวายไตวายเสร็จ
0: ต้องใช่ถ้าเป็นเยอะๆใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแต่ละคนเนี่ยอาการหรือระบบที่จะโดนกระทบเนี่ยก็มีไม่เท่ากันค่ะผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะมีอาการเช่นซึมเยอะไปกระทบกระเทือนที่สมองเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเสี่ยงกับภาวะขาดน้ำอยู่แล้วมีไตหรืออะไรก็เกิดไตวายได้ง่ายขึ้น
1: ฮิสโตรกคืออ่ะถ้าผมสรุปง่ายๆก็คือฮิสโตรกเกิดขึ้นจากเรื่องของน้ำในร่างกายกับอากาศร้อนถูกไหมครับ
0: ฮิสโตรกคือโรคที่ระบบต่างๆในร่างกายของมนุษย์เราทำงานผิดปกติไปจากการที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้นมากผิดปกติซึ่งสาเหตุของการที่ร่างกายมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นมากผิดปกติเนี่ย1เกิดจากอากาศร้อนค่ะอากาศร้อนอันที่2น้ำในร่างกายน้อยลงค่ะการกินยาบางชนิดค่ะหรือโรคประจำตัวบางอย่างของพวกนี้จะทำให้คนไข้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและทำให้อวัยวะต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยมันเสียการทำหน้าที่ไป
1: ครับกระบวนการที่คุณบอกว่าร่างกายร้อนมันจะต่างกับตัวร้อนที่มาจากเป็นไข้ป่ะฮะ
0: เป็นการที่มีไข้เหมือนกันมีอุณหภูมิสูงเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยสูงมากๆ
1: อ๋อสูงกว่าเป็นไข้ที่บอกว่าโอ้โหไข้สูง46องศา
0: สาเหตุของอุณหภูมิที่สูงไม่ได้มาจากการติดเชื
1: ้
0: อการติดเชื้อในร่างกายเนี่ยเป็นการที่ร่างกายรีแอคมีปฏิกิริยากับเชื้อโรคที่เข้ามาคือพยายามสู
1: ้
0: พยายามสู้แล้วก็จะมีไข้มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นอันเนี้ยก็จะเกิดจากตัวอุณหภูมิจริงๆในร่างกายในแกนของร่างกายเราที่มันเพิ่มขึ้นสูงเรื่อย
1: ๆครับซึ่งมันไม่เหมือนกับที่บอกว่าตัวร้อนเยอะๆร้อนรีบเช็ดตัวนะไม่งั้นเดี๋ยวชักมันคนละแบบกับที่แบบ heat stroke แล้วมีอาการ
0: heat stroke เนี่ยเราก็ต้องรีบทำให้ร่างกายผู้ป่วยเย็นลงด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
1: ครับ
0: ในทางการแพทย์เราก็จะมีตั้งแต่ใส่ให้น้ำเกลือ ค่ะที่แบบอุณหภูมิห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามลดอุณหภูมิเขาให้กลับไปสู่อุณหภูมิร่างกายปกติให้เร็วที่สุดเพื่อให้อวัยวะต่างๆกลับมาทำงานได้ตามปกติ
1: อาการเบื้องต้นเหมือนที่จะเป็นลมถูกไหม
0: ใช่ส่วนใหญ่จะรู้สึกเพลียมากๆค่ะเหมือนหน้ามืดจะเป็นลมอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับวิธีแก้เบื้องต้นซดน้ำกระดกน้ำได้มั้ยฮะ
0: ถ้าเรารู้สึกว่าถ้าเรารู้สึกว่าวันนี้เราดื่มน้ำน้อยแล้วอากาศร้อนจริงๆเนี่ยสิ่งแรกที่ควรต้องทำคือแก้ที่เหตุของปัญหาก็คือดื่มน้ำให้เยอะเพราะเราต้องคอยสังเกตร่างกายตัวเราเองด้วยค่ะ
1: คนไทยจะติดดื่มน้ำเย็นและยิ่งถ้าร้อนๆจัดๆแบบเนี้ยดื่มน้ำหวานดื่มน้ำอัดลมเพราะรู้สึกว่ามันทำให้แบบมันสดชื่นถ้ามันทดแทนกันได้ไหมฮะกับการดื่มหรือคุณหมอไม่ได้ซีเรียสขอให้เป็นจะเป็นน้ำอัดลมน้ำหวานน้ำเย็นน้ำอุณหภูมิห้องอะไรก็ได้ขอให้ดื่มให้พอเถอะ
0: จริงๆแล้วควรจะเป็นน้ำเปล่าเนี่ยนะคะน้ำอุณหภูมิห้องธรรมดาเนี่ยนะคะถามว่าใส่น้ำแข็งได้ไหมก็ใส่น้ำแข็งได้เหมือนกันแต่ว่าโดยปกติหน้าร้อนเนี่ยเราก็มักจะต้องระวังอีกอันตรายนึงคืออันตรายที่มาจากน้ำแข็งที่ไม่ได้คุณภาพด้วยตัวอาจารย์เองไม่แนะนำให้ดื่มน้ำหวานหรือน้ำอัดลมเพราะว่าจริงๆแล้วความเข้มข้นนะคะของตัวน้ำเองมันจะมีไม่ได้เยอะเพราะมันมีน้ำตาลอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่สามารถทดแทนการสูญเสียเหงื่อออกไปได้ดีค่ะรวมไปถึงในน้ำอัดลมบางอย่างก็จะมีคาเฟอีนผสมโดยเฉพาะน้ำอัดลมที่เป็นสีดำๆค่ะพวกนี้ก็จะยิ่งทำให้ร่างกายขับน้ำออกก็จะยิ่งเสียน้ำโอกาสที่อุณหภูมิในร่างกายจะเพิ่มสูงขึ้นก็มีมากขึ้น
1: ผมเคยได้ยินโดยเฉพาะผู้สูงวัยมักจะเตือนบอกร้อนจัดๆอย่าไปกินน้ำที่เย็นค่อยๆจิบค่อยๆจิบอย่าแบบกึ๊กเดี๋ยวมันแบบร่างกายปรับตัวไม่ทันแล้วเดี๋ยวมันช็อกอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ซึ่งจริงๆก็ถูกส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์เลือดอุ่นเพราะฉะนั้นตัวร่างกายเราเนี่ยจะพยายามปรับอุณหภูมิให้ได้ตามอุณหภูมิรอบร่างกายมั้ยเราไม่ควรสวิงอุณหภูมิในร่างกายเรารวดเร็วเกินไปเราต้องค่อยๆให้เขาปรับตัวค่ะก็จะทำให้เรากลับมาสู่ภาวะสมดุลของตัวเราเองเนี่ยแบบง่ายขึ้นแล้วก็สบายขึ้นไม่ทรมาน
1: ก็น้ำอุณหภูมิห้องคุณหมอก็จะแนะนำว่าโอเคน่าจะดีที่สุดหรือจะถ้าชอบติดน้ำ

0: แข็งติดนับเย็นแล้วรู้สึกว่ากินแล้วมันสดชื่นเราไม่ว่ากันนะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าหลักการของการกินน้ำเนี่ยก็คือจิบเรื่อยๆ
0: จิบเรื่อยๆ
1: ใช่ค่ะแบบอย่าแบบดื่มทีเดียวเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันก็จะเยอะเกินไปอีกค่ะก็ต้องค่อยๆจิบไปเรื่อยๆทั้งวัน
0: ครับฮีทสโตรกจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหม่
1: ใช่ไ
0: หมครับเพราะว่าเวลาหน้าร้อนเนี่ยทุกทีก็จะหยิบเรื่องเนี้ยเอามาเตือนกันอยู่แล้ว
1: ใช่
0: เห็นแต่ว่าผมเชื่อว่าอาจจะไม่ได้เกิดกับคนใกล้ตัวหรือคุณอาจจะไม่เคยเป็นก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัว
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมฮะแล้วพอเกิดขึ้นมาบางทีปฐมพยาบาลกันไม่รู้จะทำยังไง
1: ค่ะวิธีง่ายที่สุดเลยก็คือเอาผู้ป่วยเข้าที่ร่มก่อนค่ะ
0: โอเค
1: เอาที่ร่มก่อนแล้วก็พยายามพัดให้อากาศไหลเวียนให้สะดวกค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วค่ะเราก็จะใช้วิธีประเมินผู้ป่วยขั้นพื้นฐานโดยทั่วไปเช่นสังเกตระดับความรู้สึกตัวลักษณะการหายใจรีบโทรตามฉุกเฉินค่ะมาดูแล้วก็สิ่งสำคัญถ้าเราอยู่แถวนั้นคือพยายามให้ผู้ป่วยอยู่ในที่ร่มค่ะแล้วก็ช่วยระบายความร้อนออกจากตัวพัดโบกให้อากาศถ่ายเท
0: ค่
1: ะแล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยทีมของเวชศาสตร์ฉุกเฉินเขาจะไปประเมินที่หน้างานให
0: ้ค่ะฉุกเฉิน1669ใช่ไหมที่ยกโทรกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ทีนี้ผมลองนึกสภาพความเป็นจริงนะคุณหมอว่าถ้าสมมติผมเจอคนที่แบบจู่ๆแบบฟึบลงไปเลยคราวเนี้ยเฮ้ยนี่มันฮีทสโตรกหรือเขาเป็นสโตรก
1: หรือเขาเป็นฮาร์ตแอทแทกหรือเขาเป็นอะไรกันแน่
0: ถูกไหมฮะเฮ้ยผมต้องปั๊มหัวใจเขาป่ะเนี่ยเอ้ยผมต้อง CPR เลยมั้ยนะหรือว่าเอ้ยหรือปลดกระดุมเอาพัดมาพัดเอาน้ำให้กินล้างหน้าเอ้ยยังไงกันแน่เนี่ยถูกมั้ยฮะคุณหมอ
1: ก็โดยมากเบื้องต้นก็คือประเมินระดับความรู้สึกตัวก่อนนะคะจากคนไข้นอนในท่านอนราบค่ะสังเกตการหายใจคลำชีพจรก่อนค่ะแต่ว่าถ้าเขาเป็นฮีทสโตรกจริงๆเนี่ยเราจะจับได้เลยว่าตัวเขาร้อนมาก
0: อ๋อคือที่ต่างกับที่ต้อง CPR ปั๊มหัวใจก็
1: ส่วนอื่นนั้นจะเย็นชืดจะเยอะ
0: ถ้าจะ CPR คือเขาเหมือนจะไม่หายใจแล้วตัวไม่ใช่ร้อน
1: ตัวเขามักจะเย็น
0: โอเคแต่ถ้าเป็น heat stroke จับตัวร้อนแล้วต้องจะเป็นต้องมีเหงื่อไหมหรือว่า
1: เขาอาจจะไม่มีเหงื่อก็ได้เพราะจริงๆการที่เหงื่อออกน้อยเนี่ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของการเกิด heat stroke
0: เพราะว่ามันไม่ระบาย
1: ใช่
0: แล้วก็อัดกันอยู่ในร่างกายทีนี้ก็เปาะเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอเค
1: แล้วก็ส่วนใหญ่เราก็เจอว่าเขาตากแดดเยอะๆมาก่อนใช่ค่ะรวมไปถึงการเล่นกีฬากลางแจ้งอย่างที่เมื่อกี้ในข่าวบอกนะคะคุณเปอันนี้ก็สำคัญมากนะบางทีผู้สูงอายุหลายรายชอบตีกอล์ฟก็เดินตีไปเรื่อยเลยกุศลใส่หมวกแล้วกางร่มก็แล้วแต่ว่าวันนั้นบังเอิญไม่มีลมจริงๆ
0: ค
1: ่ะแล้วก็ตีเพลินไปหน่อยก็อย่าลืมค่ะต้องเอาน้ำไปด้วยค่ะเวลาที่เราเดินตามลูกกอล์ฟไปนี่ก็ต้องคอยจิบไปเรื่อย
0: เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าฮีทสโตรกอาจจะไปถึงไตแล้วไตวายได้ที่นี่น่ากลัวเลยฮีทสโตรกจำเป็นต้องพาส่งโรงพยาบาลทุกเคสไหมครับหรือว่าบางเคสแบบฉันหายแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องไปโรงพยาบาลหรอกฉันรู้ตัวแล้วเอาน้ำมาให้ฉันน้ำเย็นๆเช็ดหน้าปลดเสื้อผ้าหน่อยก็พอแล้ว
1: อาจารย์คิดว่าขึ้นกับโดยคำแนะนำของอาจารย์คิดว่าถ้าคุณเป็นลมไปหรือมีอาการหมดสติไปเนี่ยคุณควรจะได้รับการประเมินเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยของตัวเองโดยบุคลากรทางการแพทย์ก่อนถ้ามาถึงประเมินแล้วไม่มีอะไรเกลือแร่ปกติทุกอย่างทำงานปกติก็สามารถที่จะกลับบ้านได้แต่ว่าอาจารย์ไม่แนะนำให้แบบกลับบ้านไปเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าระบบต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยมันกลับมาสู่สมดุลของตัวมันเองหรือยังค่ะบางทีการกินน้ำอย่างเดียวอาจจะไม่ได้แก้ปัญหามันอาจจะมีเกลือแร่บางตัวผิดปกติ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เอ๊ะอย่างนี้เราไปห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลรัฐได้ไหมถ้าสมมติอาการเราฟื้นแล้ว
1: ก็คือโดยปกติถ้าเราเจอคนเป็นลมแล้วเราตาม1669เนี่ยเขาจะนำส่งห้องฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดแล้วเพื่อการประเมินแล้วเราตื่นมาแล้วเนี่ยเรารู้สึกสบายดีผลตรวจปกติโอเคอันนั้นค่อยกลับบ้าน
0: ครับเพราะจริงๆผมก็ถามแทนทุกคนนะว่าบางทีเข้าโรงพยาบาลถ้าโรงพยาบาลรัฐโอเคมันง่ายใช้สิทธิ์บัตรทองแต่ถ้าโรงพยาบาลใกล้ๆบรรดาเป็นเอกชนแล้วไม่มีประกันแล้วบอกว่าโอ้เป็นฮีทสโตรกแต่ตอนนี้ฉันเดี๋ยวฉันจะไปเป็นลมอีกทีตอนเจอบินค่าใช้จ่าย
1: ส่วนใหญ่ใช่แต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะมีแม้กระทั่งโรงพยาบาลเอกชนเองเขาก็จะมีคอนดิชันที่เขาต้องรับ เขาต้องรับประเมินเบื้องต้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยส่งไปโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์การรักษาเดิม
0: เพราะผมไม่เข้าใจรู้สึกว่า heat stroke จะเข้าสิทธิ์ยูเซปหรือเปล่ายูเซปที่บอกว่ารักษาที่ไหนก็ได้
1: คุ้นว่าน่าจะใช่นะคะแต่นี่พี่ต้องไปเช็คอีกทีไม่ยืนยัน
0: เพราะผมกลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นลมไปตอนที่
1: ค่ะนี่ออกมา
0: ผู้ป่วยครับขอชำระเงินที่การเงินเลยค่ะโอ้โหปาดเหงื่อเลยทีนี้อันนี้เหงื่อไม่ออก
1: คราวนี้เหงื่อออกเยอะเลย
0: เหงื่อออกเยอะเลยนะฮะอันนี้ฮีทสโตรกนะฮะก็คุณหมอแนะนำว่าโอเคถ้าจู่ๆปีนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราหรือว่าคนใกล้ตัวเซฟที่สุด
1: ไปโรงพยาบาลก่อนเบื้องต้นค่ะประเมินเบื้องต้นให้แน่ใจ
0: นะฮะมีอีกข่าวนึงครับคุณหมอพิษฮะงานวิจัยพบว่าอากาศร้อนจัดทำให้แก่เร็วขึ้น2ปีครึ่งเซลล์เสื่อมสภาพเมื่อตอนต้นรายการคุณหมอก็บอกว่าโดนร้อนจัดเนี่ยเซลล์จะเปลี่ยนแปลง
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะเซลล์ผิวหนังที่โดนแดดโดยตรง
0: แต่เดี๋ยวดูงานวิจัยตรงนี้ไปพร้อมกับคุณหมอก่อนนะฮะ เป็นงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Southern California ของอเมริกานะครับเขาตีพิมพ์ในวารสาร Science Advances เขาไปวิเคราะห์ผู้สูงอายุในสหรัฐ 3,600 คนอายุเนี่ยประมาณ68ปีปรากฏว่าไปเจอคลื่นความร้อนและอุณหภูมิสูงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจจะส่งผลต่อ DNA ของผู้คนและเร่งการแก่ชราทางชีววิทยาแต่ถ้าไปดูในดีเทลรายละเอียดท่านผู้ชมอย่าเพิ่งไปตกใจเพราะว่าในงานวิจัยนี้เนื่องจากเขาไปสำรวจที่อเมริกาไงฮะคุณหมอพิษฮะอุณหภูมิที่เขาวิจัยกันเนี่ยมันเลยแค่32องศาโอ้คนไทยบอกฮะ
1: ชิล
0: เดี๋ยวๆ32นี่ทำให้ฉันแก่เร็วแล้วหรอแล้วอย่างประเทศไทยมัน40นี่ฉันไม่เป็นเหล่าม่าเหล่ายายเลยเหรอเนี่ยนะฮะแต่อันนี้เพราะว่าเปรียบไม่ได้นะคุณหมอเพราะอันนี้เขาแบบอุณหภูมิเขาเมืองเย็นน่ะ
1: คือแต่ละคนเนี่ยอย่างที่พี่บอกว่าจะมีความคุ้นเคยกับ สิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันค่ะเช่นเราก็ชินกับอุณหภูมิอากาศร้อนค่ะขนาดเดียวกันเนี่ยในบ้านเมืองที่เขาเป็นเมืองหนาวเนี่ยค่ะอย่างที่บอกลักษณะสภาพผิวเริ่มต้นก็ไม่เหมือนกัน
0: ถูก
1: เพราะฉะนั้นจริงๆบอกยากแต่ว่าเราทราบมาอยู่แล้วว่ายกตัวอย่างเช่นในแสงอาทิตย์เนี่ยที่มีแสง UV เนี่ย UV บางประเทศก็บางประเภทก็จะทำให้เซลล์ของเราเสื่อมเร็วขึ้นค่ะ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นในการวิจัยนี้อาจจะเอามารายงานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบว่าโอเคในต่างประเทศเขามีศึกษาเรื่องอากาศมันร้อนขึ้นแล้วทำให้ส่งผลให้เซลล์เนี่ยนะฮะมันแก่เร็วขึ้นไป2ปีครึ่งเสื่อมสภาพเร็วขึ้นนะครับแต่พวกนี้จริงๆก็เป็นความรู้พื้นฐานอย่างที่คนไทยน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าโอ๊ยแดดแรงๆเนี่ยต้องทากันแดดน
1: ะ
0: ต้องกางร่มนะไม่งั้นเนี่ยผิวมันก็เหี่ยวนะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: แล้วก็อย่าลืมว่าคนต่างประเทศคนตะวันตกเวลาเขามาอาบแดดเขาไม่จู่ๆเขาถอดเสื้อผ้าฉันนอนตรงนี้แหละแปะเข้าไปเลยไม่ใช่เขาก็ต้องทา
1: ซันสกรีนก่อนเขาก็จะทา
0: ถูกไหมฮะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: เขาทาแล้วเขาค่อยไปพึ่งแดด
1: ใช่ค่ะแล้วก็ต้องไม่ลืมด้วยว่าพอเวลาที่เราดูงานวิจัยเนี่ยถ้าเขาอยู่ในประเทศที่เป็นเมืองหนาวแล้วมาใช้กับเราเนี่ยก็อาจจะใช้ไม่ได้สักทีเดียวรวมไปถึงเชื้อชาติต่างๆก็อาจจะไม่เหมือนกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราทราบอยู่แล้วว่ามันทำให้ร่างกายของเรามีการวิจัยว่าทำให้ร่างกายของเราเสื่อมเร็วขึ้นจริงๆแล้วสิ่งที่เราควรจะทำก็คือหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นต่างๆเช่นอย่างที่คุณเป้บอกทาครีมกันแดดพยายามรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ค่ะเราอาจจะไม่ต้องคงที่ที่20องศาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็คงที่ในระดับของเราค่ะแล้วก็พยายามไม่ให้อุณหภูมิร่างกายร้อนจนเกินไปหรือหนาวจนเกินไป
0: ครับเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นข้อเท็จจริงที่ว่าอากาศร้อนโดนแดดจัดๆเนี่ยทำให้ร่างกายเซลเราแก่เร็วโดยเฉพาะเซลผิวหนัง
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะเซลล์ผิวหนังเนี่ยเวลาที่เราเรียนด้านผู้สูงอายุการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังเนี่ยนอกจากเกิดจากที่เราบอกว่าขบวนการชราภาพแล้วเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่คุณหมอหรือคุณพยาบาลจะต้องเรียนก็คือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งแสงแดดหรือความร้อนใช่ค่ะ
0: ฟื้นฟูได้ไหมฮะถ้าไม่ใช่แก่เพราะว่าอายุเยอะนะฮ
1: ะ
0: เซลล์ผิวหนังแก่เพราะว่าไปโดนแดดสมมติว่าเอาต้องไปเที่ยวทะเลทั้งอาทิตย์อย่างเงี้ยแล้วมันหนีแดดไม่ได้อะฮะเรากลับมาเราฟื้นฟูให้กลับไปเท่าเดิมได้ไหมฮะ
1: อาจจะได้ไม่ดีเท่าเดิมการเปลี่ยนแปลงบางอันเกิดขึ้นแบบถาวรยกตัวอย่างเช่น รอยย่นต่างๆอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเม็ดสีที่มันมารวมตัวกันไปแล้วเนี่ยต้องใช้เวลานานมากๆกว่าที่มันจะจางลง
0: นี่คนวัยอย่างอาจารย์คนวัยอย่างผมเนี่ยจะเข้าใจเรื่องดี
1: ถู
0: กไหมฮะ

0: เพราะว่าตอนนั้นผม30ผมก็ไม่เข้าใจ
1: ค่ะ
0: ผมไปเที่ยวทะเลพาลูกไปเล่นไปเที่ยว
1: เพราะ
0: ผมไม่กลัวเลยนะ
1: ค่ะ
0: ต่อให้มันจะดําเดี๋ยวมันแดงนะแป๊บเดียว
1: เดี๋ยวหาย
0: เดี๋ยวหาย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ตอนเนี้ยอย่าเชื่อนะปิดให้หมดเลยกันแดดเสร็จต้องคุมปิดให้หมดเพราะเรารู้ฮะว่ามันไม่ได้ขาวเร็วเหมือนตอนอายุ30
1: ใช่ค่ะรวมไปถึงแล้วว่าจะเกิดกระเกิดฝ้าได้ง่ายค่ะ
0: ทุกวันนี้มันพอมันแดงปุ๊บกลายเป็นฝ้าเลย
1: ใช่
0: ตลกมากเลยท่านผู้ชมแต่ก่อนมันแดงแล้วมันก็หายไปเป็นขาวๆผิวเราเหลืองๆขาวๆทุกวันนี้พอมันแดงโอ้โหกลายเป็นฝ้าเป็นกระผมได้เซ็งมากเลยทุกวันนี
1: ้ใช่ใช่ค่ะใช่แต่ก่อนตอนสมัยที่พีทอยู่เมืองนอกเนี่ยก็ขับรถโดนแดดเนาะเพราะว่ามันหนาวมากในเมืองที่พีทอยู่มีแดดอุ้ยดีใจนี่แบบว่าขับรถไม่แบบสบายๆมีแดดค่ะก็เรียบร้อยเลยเหมือนกันค่ะคือพออายุเยอะขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มแบบมีกระขึ้นที่หน้าอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเอ้าไม่ใช่ละเราพลาด
0: เนาะคือพอมารู้ตัวเนี่ยบางทีมันก็สาย
1: ไปใช่ค่ะของบางอันแก้ไม่ทัน
0: อันนี้เรื่องจริงนะท่านผู้ชมใครไม่เจอกับตัวเนี่ยก็ไม่ค่อยระวังกันเท่าไหร
1: ่
0: ต้องให้เจอกับตัว
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะเมื่อกี้เราบอกว่าโอเคโดนแดดเยอะๆผิวแก่ไวแต่เรื่องของความเครียดเกี่ยวข้องด้วยไหมครับว่ามันร้อนจัดๆเนี่ยบางทีมันก็หงุดหงิดง่ายอะไรมันก็อารมณ์เสียมันทำเกี่ยวกับความเครียดที่มันเพิ่มขึ้นในร่างกายด้วยไหมครับ
1: ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเราพบว่าจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เซลล์ต่างๆเสื่อมสภาพได
0: ้ค่
1: ะยกตัวอย่างนะคะง่ายๆเลยเซลล์สมองเราพบว่าในคนที่มีภาวะเครียดหรือว่าซึมเศร้าค่ะไปนานๆเนี่ยเราก็พบว่าพออายุเยอะขึ้นนี่ก็ชักจะเริ่มโบ๊ะบะขี้ลืมบ้าง
0: ค
1: ่ะเริ่มมีอาการของโรคสมองเสื่อมบ้างเพราะฉะนั้นจริงๆความเครียดหรือภาวะเศร้านี่ก็ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงที่ทำให้เซลล์ต่างๆเนี่ยแย่ลงเราพบว่าภาวะอารมณ์เศร้าหรือโรคซึมเศร้าเนี่ยค่ะหลายครั้งก็จะมีผลกับการคุมโรคต่างๆในทางอวัยวะอื่นเช่นถ้าเราเครียดเยอะๆเราเศร้าเยอะๆเนี่ยเราคุมความดันได้ไม่ดีนะคะคุณเป้ค่ะ
0: ความดันมีผลไหมฮะว่าอากาศร้อนความดันจะสวิงถ้าเทียบกับช่วงอากาศแบบธรรมดาอุณหภูมิ
1: มันมีความเป็นไปได้นะคะโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเพราะว่าระบบในร่างกายระบบประสาทอัตโนมัติในร่างกายเนี่ยมันเสื่อมลงตามอายุเพราะการรักษาความดันให้คงที่อยู่ตลอดเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้บ้างเช่นใช่ค่ะแต่ว่ามันไม่ควรที่จะสูงมากผิดปกติอย่างนั้นค่ะมันอาจจะสูงเพิ่มขึ้นอาจจะมีการแกว่งได้เหมือนกันในวันที่ร้อนจัด
0: ๆใช่เพราะผมเคยได้ยินว่าแบบคนที่มีโรคความดันอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: เพราะวันไหนอากาศร้อนจะรู้สึกปวดหัวแล้วพอไปวัดความดันรู้สึกว่าความดันมันสวิงครับ
1: มันเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าโดยหลักการคือผู้สูงอายุเนี่ยความตะวิงง่ายอยู่แล้วเครียดก็ได
0: ้
1: มาหาคุณหมอที่โรงพยาบาลยังขึ้นได้เลยค่ะ ใช่ okay. ค่ะเพราะงั้นบางทีแบบร้อนจัดๆไหนจะหงุดหงิดไหนจะเหนอะตัวไหนจะกินข้าวกินน้ำได้น้อยอย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้ก็จะทำให้ความดันเนี่ยมันแกว่งได้ในผู้สูงอายุเหมือนกัน
0: ไม่น่าผมเห็นหน้าร้อนนะผู้สูงอายุเดินห้างกันเยอะมากเลย
1: อ่ะใช่ได้แอร์ฟรี
0: ถูกไม่งั้นอยู่เพราะผู้สูงอายุเขาก็เสียแล้วไงฮะ
1: ค่ะ
0: ไม่เขาอยู่แต่บ้านเขาก็ร้อนนะแล้วถ้าเปิดแต่แอร์สิ้นเดือนก
1: ็ค่าไฟ
0: อีกเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าผู้สูงอายุนะเดินห้างกันฉ่ำเลย
1: ใช่ค่ะแล้วบางทีถ้าอยู่บ้านเนี่ยค่ะก็จะต้องบอกว่าต้องอยู่ในบริเวณบ้านที่โปร่งอะค่ะ
0: ค
1: ือบางบ้านจะปิดทึบเลยแล้วเปิดพัดลมเนี่ยอากาศมันไม่โฟลว์นะคะมันจะยิ่งร้อนมันส่วนใหญ่จะต้องบอกว่าต้องให้อากาศมันถ่ายเทได้สะดวกแล้วเปิดพัดลมเพื่อลดอุณหภูมิของห้อง
0: อาบน้ำบ่อย
1: ๆอาบน้ำบ่อยๆก็ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าบ่อยมากไปข้อเสียที่จะตามผิวก็จะแห้งอีกค่ะค่ะแต่ว่าโดยปกติแล้วน้ำการอาบน้ำเป็นการอันนึงที่ช่วยลดอุณหภูมิร่างกายได
0: ้ผมเห็นหลายคนใช้เทคนิคคือเอากะละมังใส่น้ำไปแช่ฟรีซเสร็จปั๊บเนื่องจากบางทีจากแทงก์มันร้อนไงฮะคุณหมอแทงก์มันอยู่กลางแดดอาบกลางวันเนอะหรือบางทีอาบค่ำๆแบบแทงก์มันยังร้อนอยู่เลยบางคนก็ลองน้ำใส่ถังแล้วก็ไปเอาถังน้ำแข็งในฟรีซมาจุ่มลงไปเลยอาบน้ำเย็นเลยอุณหภูมิที่มันร้อนสุดๆกับเรามาอาบน้ำแบบอุณหภูมิที่มันเย็นกว่าปกติมันช่วยทำให้สดชื่นอันนี้ความรู้สึกเรานะแต่จริงมันจะส่งผลอะไรต่อร่างกายไหม
1: มันทำให้อุณหภู

0: ได้อยู่แล้ว
1: คุณหมอพี่เคยเห็นไหมฮะเดี๋ยวนี้เขาจะมีสระสระหนึ่งนะไปแช่ดูไปในอ่างน้ำแข็ง
0: อ่าค่ะ
1: เออตอนนี้เข้ามาประเทศไทยแล้วนะ
0: คือพี่ยังไม่เคยเห็นผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่จริงจังอะนะคะส
1: ่
0: วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของประสบการณ์บอกแช่แล้วรู้สึกสดชื่นตื่นตัวซึ่งอันนั้นมันเป็นอยู่แล้วเนาะก็เหมือนเวลาเราหนาวจัดๆเราก็ตื่นแล้วเราก็ไม่หลับเหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นพีทคิดว่าในระยะเราอาจจะต้องดูผลเสียที่เกิดขึ้นของการทำอันนี้ซ้ำๆในระยะยาวแต่ถ้าแบบเป็นแบบชั่วครั้งชั่วคราวเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เราอยากจะลองดูอะไรเงี้ยพีทก็ว่าได้แต่ว่าถ้ามันเย็นจัดมากๆมากๆเลยเนี่ยแล้วนานเกินไปก็ไม่ดี
1: ไม่ดี
0: ใช่ก็เหมือนกับเวลาหน้าหนาวแล้วเราหนาวแล้วเสียชีวิตอย่างเงี้ยค่ะ
1: คุณหมออยากลองดูไหมคะ
0: ไม่เลยค่ะไม่เลยเป็นคนที่จริงๆคือใช่จือถ้าให้พีทเลือกนะคุณเป้พีทพบว่าหน้าร้อนเนี่ยมันทรมานแบบนึงแต่ว่าหน้าหนาวเนี่ยมันทรมานกว่าในความรู้สึกเพราะว่าเวลาที่มันหนาวจัดๆอู้มันหนาวจริงๆนะคะหนาวจนแบบไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าร้อนเนี่ยเรายังแบบพัดได้หนาวนี่แบบโอ้เคยตอนนั้นเคยช่วงที่เรียนอยู่ต่างประเทศมีหนนึงพายุหิมะเข้าค่ะแล้วไฟดับแล้วฮีเตอร์เสีย
1: โอ้โห
0: ค่ะก็แล้วแบกผ้าห่มประมาณ5ผืนนะคะพันตัวเองเข้าไปกลม
1: ๆ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ชอบหนาวจัดๆเท่าไหร่
1: ผมว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ใช่ไหมฮะคนนายอยากออกคนนอกอยากเข้า
0: ฝรั่งอยากมาอยู่เมืองไทยอะ
1: เราก็ชอบหิมะเราเห็นหิมะโอ้ยเราวิ่งเข้าใส่เลยแต่คือเวลามันหนาวอย่างที่คุณหมอบอกโอ้โหมันจะไปไหนที่มันพลุงพลัง
0: ใช่ค่ะ
1: มันไม่แบบเสื้อตัวเดียวเสื้อยืดกางเกงขาสั้นเดินได้แล้วลุยแล้วเรารองเท้าผ้าใบของนู้นโอ้รองเท้าต้องถุงเท้าต้องหนาต้องมีฮีทเทคอะไรพวกน
0: ี้ใช่เด็กๆเดี๋ยวนี้ยังสบายขึ้นนะคะคุณเป้ คือมีฮีทเทคม
1: ี
0: เสื้อที่น้ำหนักเบาสมัยก่อนนู้นๆนี่ยุคคุณพ่อคุณแม่เนี่ยใส่โอเวอร์โค้ทนะคะใส่เสื้อขนสัตว์ใส่ข้างในอะประมาณ3ชั้นโอ้โหสงสารมากคือแบบแล้วบางทีแบบผู้สูงอายุที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยที่เขายังแต่งตัวแบบเดิมอยู่เนี่ยล้มที่ลุกไม่ขึ้นนะคะเพราะว่ามันหนักมาก ใช่ค่ะโดยเฉพาะเสื้อต่างๆเนี่ยหนักมากจริงๆ
1: ครับหรือจะเข้าที่ร่มอะไรทีแล้วถอด
0: โอ้โหใช่ค่ะ
1: หลุดนะฮะอันนี้
0: เวลาจะออกนอกบ้านหน้าหนาวจัดๆนี่ต้องคิดก่อนนะคะว่าจะไปไหนบ้างจะคุ้มไม่แต่งตัวกว่าจะแต่งตัวหมดไปแล้ว15นาที
1: เอาอยู่ไหมเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: ที่เราไปดูพยากรณ์สิวันนี้มีลมหรือเปล่าเลยโอ้โหวุ่นวายมาก
0: ค่ะถ้าร้อนนี่สบายมากไงใส่ผ้าสบายสบายเบาๆค่ะไปที่ที่ลมพัดอย่างเงี้ยค่ะหลบแดดสักหน่อย
1: เอาลมไปหน่อย
0: อาจจะเป็นความคุ้นชินของพวกเราก็ได้นะคะ
1: ก็อยู่ละมาดูอีกข่าวท่านผู้ชมฮะสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นอาจกระตุ้นทำให้การกำเริบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังน
0: ี
1: ่โอ้ยอันนี้ไม่ค่อยได้กินเลยเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้น่าสนใจค่ะนี้น่าสนใจ
1: อ้าวมันเกี่ยวอะไรนี่นะฮะท่านผู้ชมฮะโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนะฮะถ้า
0: ตัวย่อก็คือ COPD
1: COPD นะฮะส่วนใหญ่มันเกิดนะสูบบุหรี่
0: ใช่ค่ะส่วนใหญ่จะมักจะเกิดจากการสูบบุหรี
1: ่มันคือโรคปอด
0: มันคือโรคปอดใช่ค่ะ
1: โรคปอดชนิดหนึ่ง
0: โรคปอดชนิดหนึ่งถูกต้อง
1: เพราะว่าที่เราได้ยินกันเยอะๆคือถุงลม
0: โป่งพองอันนั้นก็เป็นอาการกลุ่มอาการหนึ่ง
1: อ๋อแต่คนละอันกันนะฮะกับอันเนี้ยฮะอุดกั้นเรื้อรัง
0: มันมีเราเรียกอะไรมีองค์ประกอบที่คล้ายกันในบางส่วนมันความซ้อนทับกัน
1: อ๋อโอเคนะฮะไปดูในข่าวก่อนนะฮะบอกว่าวิกฤตสภาพภูมิอากาศอาจทำให้โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแย่ลงเป็นสาเหตุการตายอันดับ3ของโลกวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้สูบบุหรี่ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในสหรัฐพบว่าการกำเริบของโรคปอดเรื้อรังเนี่ยนะฮะเพิ่มขึ้นประมาณ2วันหลังจากอุณหภูมิแวดล้อมเพิ่มขึ้นเพราะว่าไปสัมผัสกับความชื้นสัมผัสนะครับก็งานวิจัยเพิ่มเติมเนี่ยก็บอกว่าเพื่อระบุลักษณะของความเสี่ยงให้ชัดเจนมากขึ้นจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกนะครับ
0: อันนี้เป็นการศึกษาที่ดูแค่เหมือนกับการเกิดโรคว่ามันเหมือนจะเพิ่มขึ้นค่ะแต่ว่ามันยังไม่สามารถอธิบายในเรื่องของว่าเอ๊ะอะไรทำไมโรคปอดอุดกั้นเนี่ยถึงจะเยอะขึ้นในสิ่งที่เราเจอก่อนหน้านี้ค่ะเราไม่ได้เจอว่าฝนหรืออากาศที่เย็นลงเนี่ยจะกระตุ้นให้หลอดลมของผู้ป่วยโรค COPD หรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเนี่ยตีบได้ง่ายขึ้นมากกว่าเราจะเจอคนไข้ที่ต้องมานอนด้วยสาเหตุของโรคนี้

0: ถูกกระตุ้นอย่างเฉียบพลันเนี่ยในช่วงของเงี้ยหน้าฝนหน้าหนาวมากกว่าอันนี้ก็เป็นงานวิจัยหนึ่งที่น่าสนใจที่เขาบอกว่าอุณหภูมิสูงขึ้นจริงๆก็แสดงว่าโรคเนี่ยจะไม่ได้แย่ลงเฉพาะหน้าหนาวเนาะหน้าร้อนถ้าร้อนจัดๆก็อาจจะต้องมองไว้ด้วยซึ่ง อันนึงที่เขาบอกเนี่ยค่ะก็คืออาจจะเกี่ยวข้องกับความชื้นในอากาศคือถ้าเราดูเนี่ยในประเทศซีกโลกทางเหนือเนี่ยค่ะความชื้นเขาไม่เยอะถ้าบ้านเรานะความชื้นเขาจะแบบเบาๆค่ะจะไม่แบบรู้สึกชุ่มชื้นบางทีหายใจที่นู่นเนี่ยจะรู้สึกจมูกแห้งเลยค่ะค่ะเพราะว่าความชื้นเขาไม่เท่ากันก็อาจจะคล้ายๆกับคนไทยในเวลาหน้าฝนที่แบบความชื้นเพิ่มขึ้นก็กระตุ้นให้โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเนี่ยมันมีอาการแย่ลงได
1: ้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคนที่เป็นโรคปอดอยู่แล้วแล้วมาผ่านได้ยินผมเล่าข่าวนี้จำเป็นต้องกังวลต้องกลัวไหมครับ
0: พี่คิดว่าสังเกตร่างกายตัวเองเป็นหลักเช่นกันค่ะก็คือบางบ้านเนี่ยที่คือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมันมีคำว่าเรื้อรังอยู่เพราะฉะนั้นจะเป็นค่อนข้างนาน
1: ค่
0: ะหมายถึงว่าเป็นกันมาหลายปีแล้วล่ะค่ะคนไข้เนี่ยหลายบ้านนะคะจะเดินมาบอกพี่ได้เลยบอกว่าเนี่ยอากาศอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะหอบขอยาพ่นไปสำรองไว้ที่บ้านเพิ่มอีกหลอดนึงอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ยินข่าวนี้สิ่งที่เราควรจะต้องทำคือลองสังเกตตัวเราว่าถ้าอุณหภูมิมันสูงขึ้นเยอะอากาศร้อนเยอะนี่เราเหนื่อยไห
1: ม
0: ถ้าเรารู้สึกเหนื่อยหรือหายใจลำบากขึ้นเนี่ยก็แปลว่าเราอาจจะเป็นตัวกระตุ้นก็ได้จากอากาศที่ร้อนค่ะ
1: ครับผมให้รู้จักจริงๆคุณหมอโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมันคืออะไรมันอาการมันเป็นยังไง
0: ก็คือลักษณะของทางเดินหายใจที่ถูกทำลาย
1: ค
0: ่ะอย่างเช่นเราสูบบุหรี่เนี่ยค่ะมันก็จะไปทำลายเนื้อเยื่อปอดค่ะเนื้อเยื่อปอดเนี่ยสมมุติแต่เดิมเป็นอันเล็กๆๆๆๆๆใช่มั้ยคะแล้วก็มีการทำลายเกิดขึ้นมันก็จะรวมตัวกันแล้วมันก็จะเหมือนกับยุบทำให้แบบทางเดินหายใจมันเปิดไม่ดีเกิดการตีบได
1: ้หมายถึงปอดตีบหรือว่าตัวหลอด
0: ทั้งหมดเลยค่ะ
1: ทั้งหมดเลย
0: ส่วนใหญ่จะเป็นที่ทางเดินหายใจขนาดเล็กที่มันอยู่เข้าไปแล้วพอตรงปลายมันแตกออกเป็นถุงล
1: ม
0: ถุงลมโป่งพองก็คือถุงลมเล็กๆเนี่ยมันแตกตัวออกมารวมกันมันก็เลยไม่เป็นถุงเล็กๆละมันก็เลยโป่งเป็นถุงลมใหญ่เราก็เรียกโรคนี้ว่าถุงลมโป่งพองแต่ค่ะเดียวกันควันบุหรี่ก็จะทำอันตรายกับหลอดลมขนาดใหญ่กลางเล็กด้วยมันก็จะทำให้เกิดการตีบเกิดขึ้นได้เหมือนกัน
1: นี่นะฮะก็เพราะฉะนั้นต้องสังเกตอาการโดยเฉพาะคนที่เป็นโรค
0: ที่มีโรคประจำตัวนี้อยู่ถูกต้องค่ะ
1: นะฮะมาถึงโรคยอดฮิตในช่วงหน้าร้อนกันหน่อยครับท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นโรคแบบคลาสสิกแบบด
0: ั้
1: งเดิมเลยนะฮะ
0: ถูกต้อง
1: ท้องร่วงท้องเสียอาหารเป็นพิษอะดูข่าวก่อนนะฮะสคร6ชลบุรีเตือนอากาศร้อนขอให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องการทานอาหารอาจเสี่ยงป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษนะฮะก็อาหารบูดเสียได้ง่ายประกอบกับมีการรวมตัวของผู้คนในช่วงวันหยุดเทศกาลรับประทานอาหารร่วมกันรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ด้วยความร้อนเก็บอาหารที่ยังไม่รับประทานไว้ในตู้เย็นและห่างจากแมลงวันหลีกเลี่ยงอาหารสุกๆดิบๆหากอาหารมีกลิ่นผิดปกติไม่ควรทานเสี่ยงทำให้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษและเกิดการระบาดไปกลุ่มก้อนของโรคได้โดยประชาชนควรยึดหลักกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะฮะอาหารเป็นพิษกับการอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนมันมีความสัมพันธ์กันด้วยเหรอฮะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนกับสมมติว่าเรามีกิจกรรมร่วมกันแล้วเราก็ทำอาหารขึ้นมาหนึ่งอย่างปรากฏว่าในหม้อนั้นเนี่ยเกิดการ
1: บูด
0: ใช่มันอาจจะไม่บูดก็ได้นะมันอาจจะเริ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราแจกไปทั้งหมดที่ได้รับประทานเราก็เลยจะมาเป็นหมู่คณะ
1: โดนกันหมด
0: หรือว่าอาหารทะเลสมมติว่าคุณเป้มีอาหารทะเลมาแล้วก็บังเอิญอาหารทะเลนั้นเนี่ยไม่ได้ทำให้สุกแล้วก็อาจจะมีเชื้อโรคอยู่ในนั้นแล้วมันก็ไม่ใช่แบบคนเดียวจะกินแบบหอยนางรมหรือหอยแมลงภู่สักกิโลอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยเนอะมันก็ต้องแบ่งกันทานก็รับไปคนละตัวค่ะก็จะเกิดอาการอาหารเป็นพิษเนี่ยมันจะเป็นหมู่คณะค่ะ
1: ค
0: ่ะเรามักจะเจอแบบนั้นค่ะ
1: คือมันไม่ใช่ความหมายที่ว่าเหมือนไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมฮะที่แบบมันเป็นหมู่คณะแล้วเชื้อคนนี้กระโดด
0: นะก็จริงๆก็คือมันเป็นการกระจายของเชื้อจากอาหารที่เราแบ
1: ่
0: งกันใช่ว่าจะอย่างเงี้ยค่ะงานวัดงานบุญเข้าค่ายอะไรอย่างเงี้ย
1: ต้องแยกไหมครับคุณบอกว่าอาหารเป็นพิษท้องร่วงท้องเสียหรือจริงๆแล้วมันก็คือ

0: หมวดหมู่เดียวกันเนี่ยแหละฮะ
1: ไม่เสมอไปท้องร่วงหรือท้องเสียเนี่ยจริงๆอาจจะมีเชื้อโรคอยู่ในนั้นซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเราสงสัยว่าอาจจะมีเชื้อโรคนะคะยกตัวอย่างเช่นเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดอาการท้องเสียท้องร่วงหรือเชื้อไวรัสที่อาจจะทำให้เกิดเนี่ยของพวกนี้ก็มันจะต้องมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นอุจจาระมีลักษณะผิดปกติมีมูกมีเลือดปนค่ะมีไข้ที่สูงมากมีลักษณะของอาการหนาวสั่นด้วยพวกนี้เราอาจจะนึกถึงการติดเชื้อมากกว่าอาหารเป็นพิษเนี่ยส่วนใหญ่อาการไข้เนี่ยมักจะไม่ค่อยมีหรือถ้ามีก็จะไม่สูงไข้ต่ำๆแต่ว่าโดยมากเนี่ยคำว่าอาหารเป็นพิษเนี่ยก็คือมันเกิดจากเชื้อโรคในนั้นที่มันคายสารพิษออกมาค่ะแต่ว่าเราก็ทำให้เกิดการท้องเสียซึ่งพอเราอาเจียนหรือเราถ่ายออกหมดเนี่ยพวกนี้จะหายได้เองซึ่งต่างกับโรคบางโรคเช่นท้องเสียจากการติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยพวกนี้อาการจะรุนแรงกว่าค่ะแล้วก็อาจจะไม่หายถ้าเผื่อว่าไม่ได้รับยาฆ่าเชื้อโรคแต่ไม่ใช่ผู้ป่วยที่ท้องเสียทุกคนต้องได้รับยาฆ่าเชื้อโรคนะคะ
0: ค
1: ่ะผู้ป่วยท้องเสียส่วนใหญ่จริงๆค่ะมักจะเป็นอาหารเป็นพิษซึ่งไม่ต้องได้ยา
0: ไม่ต้อง
1: ได้ยาฆ่าเชื้อแค่แบบให้ยาตามอาการ
0: คุ
1: ณใส่อาเจียนเนี่ยค่ะ
0: จะเป็นต้องไปโรงพยาบาลไหมคร
1: ับ ไม่เสมอไปบางคนเนี่ยถ้าแค่ท้องเสียเล็กน้อยค่ะไม่มากเรารู้สึกว่าเราไม่มีหน้ามืดไม่มีเวียนศีรษะค่ะเราไม่ได้ปวดท้องผิดมากจนผิดปกตินะคะของพวกนี้ก็อาจจะรักษาด้วยการซื้อผงเกลือแร่แก้ท้องเสียอย่างเงี้ยค่ะค่ะมาดื่มได้ที่บ้านดูแลตัวเองเบื้องต้นได้ที่บ้าน
0: คือถ้าแบบถ่ายไม่อยู่เลยล่ะแบบสมมติกินอะไรไปนิดนึงกลัวขาดน้ำดื่มเกลือแร่แป๊บเดียวละ10นาทีเอาแล้วมาจออีกแล้วบางคนออกบนออกล่างเลย
1: ถ้าออกบนออกล่างเนี่ยส่วนใหญ่ต้องมา
0: ต้องมา
1: เพราะว่าส่วนใหญ่จะเกิดการขาดน้ำได้เยอะ
0: แล้วถ้าขาดน้ำมันจะอันตรายยังไง
1: ครับก็คือมันก็จะทำให้เกิดภาวะความดันต่ำมันอาจจะทำให้เกลือแร่ในเลือดผิดปกติรวมไปถึงก็อาจจะทำให้เราเหมือนกับเลือดไปเลี้ยงร่างกายต่างๆไม่พองไข้อาจจะซึมลงได
0: ้ถ้าสมมติไม่อยากไปโรงพยาบาลรู้ว่ากินเกลือแร่ดีก็กินเข้าไปต่อให้กินแล้วรู้สึกจู๊ดก็กินเข้าไปก็เอาแบบนี้กินแล้วก็เข้าห้องน้ำกินแล้วก็เข้าห้องน้ำจนมันหมดแรงอย่างนี้คุณหมอถือว่า
1: ไม่ควรอีกเหมือนกันไม่ควรอีกเหมือนกันใช่ค่ะคือโดยปกติอย่างที่พีทบอกก็คือหนึ่งอาหารเป็นพิษเนี่ยมันจะล็อตเดียวพอเราขับไอ้ตัวของเสียตัวพิษนั้นออกไปหมดแล้วมันก็ควรจะหยุด
0: อ
1: ันที่สองเนี่ยการทานน้ำเกลือแร่เนี่ยค่ะในการชงที่อาจจะไม่ถูกต้องเช่นชงเข้มข้นเกินไป
0: ก็ไม่ดี
1: เพราะว่ามันจะทำให้จริงๆคือเราเสียน้ำกับเกลือแร่ออกไปเนาะมันเราต้องการได้รับสมดุลน้ำกับเกลือแร่ที่เข้ามาเนี่ยในอัตราส่วนที่เหมาะสมถ้าเราชงมันข้นเกินไปเนี่ยก็ยิ่งอาจจะยิ่งทำให้กระตุ้นให้เราท้องเสียแล้วปริมาณน้ำที่เราเข้าไปก็อาจจะไม่พอเพราะน้ำมันน้อย
0: ค
1: ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่าชงตามที่ข้างซองบอกว่าน้ำกี่ซีซีใส่กี่ซองแล้วก็ให้จิบเนี่ยปริมาณเท่ากันกับทุกที่เราถ่ายไปค่ะแต่ในหลายๆคนเนี่ยบางคนก็แบบโมแต่เข้าห้องน้ำจิบไม่ทัน
0: ค
1: ่ะก็อันนั้นอาจจะต้องไปโรงพยาบาลเพื่อให้น้ำเกลือเพื่อที่จะมันจะได้น้ำในระบบร่างกายเราจะได้พอ
0: ครับ
1: ไม่เกิดภาวะขาดน้ำ
0: คุณหมอพิษผมว่าคนไทยมีน่าจะมีชุดความรู้เกี่ยวกับเรื่องท้องเสียอาหารเป็นพิษเนี่ยอยู่2ชุดชุดหนึ่งก็คือเกลือแร่กินเข้าไปดื่มน้ำเข้าไปถ่ายเอาไหมถ่ายเอาเชื้อเอาไหมกับอีกชุดความรู้หนึ่งบอกว่าเฮ้ยไปซื้อคาร์บอนมากินสิหรือว่าไปกินยาให้มันหยุดถ่ายสิมันจะได้ไม่ต้องถ่ายแล้วมันจะได้มีแรงมันตกลงชุดความรู้ไหนที่มันถูกต้องกันแน่เนี่ยคร
1: ับเราไม่ค่อยแนะนำให้กินยาให้หยุดถ่าย
0: มันมีใช่ไหมฮะยาให้กินแล้วหยุดถ่าย
1: มีค่ะมีแต่ว่าบางทีเนี่ยอย่างที่พี่เรียนคุณเป้ก็คืออาการท้องเสียน่ะมันเกิดจากการติดเชื้
0: อ
1: เพราะฉะนั้นร่างกายต้องการที่จะเหมือนกับไล่เอาเชื้อ ออกมาถ้าเราไปกินแล้วให้มันหยุดถ่ายเนี่ยแล้วพบว่าเชื้อโรคจำนวนหนึ่งมันก็อาจจะโตอยู่ในท้องแล้วก็ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นตัวลำไส้เราอาจจะเกิดการติดเชื้อที่ลึกมากขึ้นเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดได้แต่ว่าสิ่งที่พิษได้รับการสอนมาเนี่ยก็คือเราจะให้ยาหยุดถ่ายเนี่ยต่อเมื่อเราแน่ใจว่าการถ่ายเยอะๆอันนั้นเนี่ยไม่ได้มาจากการติดเชื้ออ
0: ๋อเท่ากับว่าถ้าสมมติเป็นคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็ต้องชัวร์ก่อนว่าอ้าวเชื้อมันถูกระบายออกจากร่างไปหมดแล้ว
1: อาจจะเหลือแค่ลำไส้ที่มันยังไม่ฟื้นตัวดีและถ่ายปิ๊บปิ๊บปิ๊บอย่างเงี้ยหลังจากที่เราหายทั้งเสียอันนี้อาจจะให้ยาหยุดถ่ายได้แต่ถ้ามาใหม่ๆตัวร้อนไข้สูงถ่ายออกมาเป็นมูกเยอะมีกลิ่นที่ผิดปกติอย่างเงี้ยหางไข้ดูแห้งมากอย่างเงี้ยเราจะไม่ให้ยาหยุดถ่ายเราจะรีบแก้ด้วยวิธีอื่นมากกว่า
0: ครับท่านผู้ชมที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยเพราะประสบการณ์ตรงผมเองภรรยาผมนั้นกินไปสิยาหยุดถ่ายอ่ะกินหรือยังเดี๋ยวแกมาให้กินเลยเฮ้ยเดี๋ยวขอให้มันถ่ายก่อน
1: ใช่ค่ะคือถ้าคุณเป้อย่างที่พี่บอกอะค่ะถ้าคุณเป้สามารถที่จะดื่มน้ำเกลือแร่ได้ทดแทนได้ทันเนาะไม่ได้รู้สึกมีไข้อะไรเพียงแต่ว่าท้องเสียหนักมากอย่างเงี้ยแล้วเรารู้ว่าสาเหตุมาจากอาหารแน่นอนอาจจะเป็นอาหารเป็นพิษอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องกินยาหยุดถ่ายนั้นจุดนั้นจนกระทั่งเราเคลียร์ไปหมดแล้วเราก็ยังปิ๊บปิ๊บอยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะต้องเข้ากล้องแล้ว อะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะกินได้ค่ะแต่ต้องแน่ใจว่าไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ
0: เราเหลือเวลาอีก2นาทีท้ายฮะคุณหมอฮะขอย้อนกลับไปต้นเหตุของอาการที่ว่านี้ต้องคือส่วนใหญ่มาจากอาหารแล้วทีนี้อาหารเนี่ยสาธารณสุขเขาก็จะบอกกินร้อนช้อนกลางล้างมือแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับคำว่ากินร้อนนะเพราะว่าบางทีไม่ได้อุ่นไอ้ความสำคัญของการอุ่นอาหารคุณหมอย้ำให้ท่านผู้ชมทราบนิดนึง
1: ค่ะก็คือจริงๆการที่อันที่หนึ่งคำว่ากินร้อนเนี่ยเราอยากให้ทำแล้วทานเลยเราไม่อยากให้เก็บไว้เนาะเพราะว่าเราพบว่าเชื้อโรคหลายๆตัวเนี่ยพออุณหภูมิของอาหารไม่ร้อนแล้วมันก็เจริญเติบโตต่อได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาอาหารที่เหลือมารับประทานเนี่ยต้องอุ่นให้ได้อุณหภูมิที่ร้อนจัดมากๆเลยเช่นอย่างสมมติน้ำแกงเนี่ยก็ต้องตั้งให้
0: เด
1: ือ
0: ดเลย
1: ค่ะเพื่อให้เราแน่ใจว่าไม่มีเชื้อโรคอยู่ในนั้น
0: นี่คือความหมายของคำว่ากินร้อน
1: ใช่
0: นะฮะหรือว่าบางคนบอกว่าต้มแกงจืดหม้อใหญ่มื้อเที่ยงกินแล้วมันยังเหลืออยู่จะไปกินมื้อเย็นพอเที่ยงเสร็จก็ต้องอุ่นให้เดือด
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือในระหว่างที่เราเก็บเนี่ยเราก็ต้องเอาเข้าตู้เย็นด้วยเพื่อหยุดการเติบโตของเชื้อโรคทานเนี่ยก็ออกมารับประทานอีกครั้งนึงค่ะ
0: ก็เอามาอุ่นให้เดือดเพื่อให้มั่นใจไปเลยว่าโอเคอุณหภูมิร้อนแบบนี้เนี่ยพวกเชื้อโรคมันจะได้ตาย
1: ใช่ไ
0: ปกินเข้าไปแล้วเรียบร้อยเลยนะฮะก็อันนี้ด้วยความเป็นห่วงนะฮะท่านผู้ชมฮะเพราะว่าหน้าร้อนแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ตามนะฮะจะเป็นเด็กวัยกลางคนหรือว่าผู้สูงอายุล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงถ้าเราดูแลตัวเองไม่ดี
1: ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าเด็กที่ต่ำกว่า 5-6 ขวบหรือว่าผู้สูงอายุ 60-65 ปีขึ้นไปเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: นะฮะก็อาจจะต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะฮะพฤติกรรมบางอย่างเคยทำในช่วงหน้าหนาวแต่บางอย่างพอมาหน้าร้อนแล้วผู้สูงวัยกับเด็กก็อาจจะต้องดูแลอีกรูปแบบนึง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็สามารถมาติดตามกันได้ในพบหมอรามานะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอพิษนะครับวันนี้มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้เวลาหมดแล้วเราทั้งหมดลาไปเลยนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เสน่ห์ของคอฟบอลเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเท่าเทียมกันในเรื่องของเพศณวันนี้เราก็ยังคงพูดถึงความเท่าเทียมกันในทางเพศในกีฬาซึ่งในโลกนี้มันไม่มีกีฬาชนิดไหนที่เล่นร่วมกันระหว่างเพศ

0: ชื่อไอซ์ค
1: ่
0: ะ
1: ไอซ์ครับ
2: ช
1: ื่อ
2: ติ
1: ๋
2: วค่ะ
1: ติ๋วจริงๆคอร์ฟบอลมันคืออะไรคือไม่เคยได้ยินชื่อกีฬานี้มาก่อนเลยยากไหมครับเล่นยากไหมครับ
3: ไม่ยากครับถ้าสังเกตว่ามันจะคล้ายๆบาสใช่ไหมครับ
1: ที่เรามีแป้น
3: ใช่
0: ใช่ค่ะ
3: แต่สูงกว่าบาสคือบาสเนี่ยจะอยู่ที่3เมตร5เซนแต่คอร์ฟบอลเนี่ยเป็น3เมตร50
0: กีฬาคอร์ฟบอลนะคะก็คือรวมศาสตร์กีฬาคือกีฬาบาสเกตบอลแชร์บอลแฮนด์บอลแล้วก็มีอาจจะรวมวอลเลย์บอลด้วย
4: ในกีฬาชนิดนี้เนี่ยมันอาจจะใกล้เคียงกับบาสเกตบอลสักประมาณ 90% ถือว่าได้เลยนะคะการใช้ก็คือการมีการชุดการยิงประตูนะคะแล้วก็การพาสบอลนะคะการเล่นเป็นทีมมีเพียงอย่างเดียวที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้คือการเลี้ยงเท่านั้นเองนะคะส่วนเรื่องของการวอลเลย์บอลเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการกระโดดการเคลื่อนที่ที่ไปรับบอลส่วนแฮนด์บอลเนี่ยก็จะเป็นการพาสบอลแชร์บอลเช่นเดียวกันจะมีการชุดบอลแล้วก็พาสบอลซึ่งเป็นกีฬาที่ใกล้เคียงกันแล้วก็สามารถใช้ทักษะเดียวกันได้เลยเป็นกีฬาทีมที่ใช้การเล่นระหว่างผู้หญิงและผู้ชายอยู่ในทีมเดียวกันถึงแม้ว่าสมรรถภาพทางด้านร่างกายนั้นอาจจะไม่เท่าเทียมกันแต่เราสามารถที่จะนำมาเล่นด้วยกันได้ในทีมเดียวกันนั่นคือกีฬาคอร์ฟบอลค่ะ
1: แล้วถ้าวันนี้ผมอยากลองเล่นดูเนี่ยต้องเริ่มจากอะไรครับเบสิก
3: ก็ถ้าเป็นเบสิกคอร์ฟบอลอย่างแรกที่เราอยากให้ฝึกก็เป็นยิงบอลครับ
1: ยิงบอลเลยใช่ไหมครับ
3: ครับลองยิงบอล
5: เราจะเริ่มจากมือค่ะพอเริ่มจากมือเสร็จนะคะเราก็จะเริ่มจากการถอยขาค่ะ
1: ถอยขา
5: พอเราถอยขาได้แล้วนะคะเราก็จะเริ่มเอามือและขามาผสมกันก็คือถอยแล้วก็ยิงค่ะ
1: จริงๆมันก็จะมีท่าเฉพาะของเขาเหมือนกันใช่ไหม
5: ใช่
1: เหมือนเวลาบาสมันก็จะต้องแบบอย่างนี้
5: บาสจะอย่างนี้แต่ว่าคอฟบอลจะต่างก็คือแบบนี้ค
1: ่
5: ะ
1: โอ้ยอย่าง
5: น
1: ี้
5: ใช่ค่ะ
1: ท่าเหมือนเต้นลีดเนี่ย
3: เดี๋ยวเราลองเล่นดูเราจะรู้ว่าทำไมเราถึงต้องยิง2มือยิงมือเดียวแบบบาสไม่ได้
1: โอเคครับแล้วจริงๆอย่างนึงอยากถามคือลูกที่ใช้เล่นเนี่ยเป็นลูกอะไรอ่ะ
3: เป็นลูกคอฟบอลเฉพาะเลย
1: เป็นลูกคอฟบอลเลย
3: ขนาดจะเป็นขนาดไซส์เบอร์5ครับ
1: อันนี้ครับอ๋อลูกบอล
3: ขนาดจะเท่าลูกฟุตบอลครับแต่ว่าเด้งลองนะครับจะเด้งมาก
1: ก็มีความคล้ายๆลูกบาส
3: ใช่ก็แข็งอยู่เหมือนกันครับ
5: ใช่ค่ะ
3: ใช้ได้ครับ
5: ใช้ได้อะ
3: ถูกต้องเลยมีสนใจเล่นทีมสักอย่าง
1: เล่นอยากเล่นครับ
3: โอเคคร
1: ับ แต่ว่าวันนี้อยากให้เต้นไอซ์แล้วก็ติ๋วช่วยสอนเบสิกเบื้องต้นหน่อยวันนี้เป็นโค้ชให้ผมหน่อยนะครับผม
3: ได
5: ้ค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่
5: า
1: ตรงไหนดีตรงนี้ฝั่งนี้ได้ใช่ไหม
5: ตรงกันแต่ขอบเลยค่ะ
1: มาเดี๋ยวเรากำลังจะเริ่มทำการเรียนแบบเบสิกนะครับตื่นเต้นที่จะได้รู้จักมันแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเป็นกีฬาที่สนุกเพราะมันมีความแบบเป็นทีมแล้วก็ต้องมีการแบบแข่งแย่งใช้พลังแล้วก็ยิงเลยครับผมว่าน่าจะมันแล้วอันที่ชอบที่สุดคือพอน้องก็พูดว่ากีฬาที่มันแบบเป็นเรื่องความเท่าเทียมทางเพศอันนี้น่าสนใจมากที่ชายหญิงเล่นรวมทีมกันแต่ว่าชายก็ต้องพัฒนาชายหญิงก็ต้องพัฒนาหญิงซึ่งอันเนี้ยมันเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวไปลองซ้อมกันก่อน
4: กีฬาชนิดนี้เนี่ยมันมีเดิมมาประมาณ 3-4 ปีที่แล้วแล้วนะคะอดีตท่านคณบดีคณะผู้เลือกสามมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะท่านได้มีนโยบายเรื่องของนิสิตแลกเปลี่ยนของชาวญี่ปุ่นนะคะนิสิตแลกเปลี่ยนคนนี้เนี่ยเขาก็มาสอบถามท่านคณบดีนะคะอดีตท่านคณบดีว่ารู้จักชนิดกีฬานี้หรือเปล่าท่านก็ไม่ได้รู้จักนะคะท่านอดีตคณบดีก็สนใจนะคะก็เลยนำมิคารุเนี่ยนะคะมาช่วยอธิบายให้กับนิสิตคณะผู้เลือกศึกษาเนี่ยได้เรียนรู
3: ้คือคอร์ฟบอลเนี่ยตำแหน่งของเราจะมี4ตำแหน่งครับ
1: 4ตำแหน่ง
3: ใช่จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ใน4ตำแหน่งนี้ครับ
1: ครับผม
3: อย่างแรกคือไทเกอร์ครับ
1: ไทเกอร์เสือ
3: ไทเกอร์เสือครับเสือก็คือเสือก็จะเร็วจะดุเสือก็จะมีหน้าที่วิ่งรับบอลแล้วก็ยิงครับอย่างพี่ไอซ์นี่ก็เป็นไทเกอร์ครับอย่าง2แพนเตอร์แพนเตอร์กับไทเกอร์เนี่ยจะคล้ายๆกันครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยไทเกอร์เนี่ยจะแม่นส่วนแพนเตอร์จะเร็วจะเป็นผู้ที่ทำคะแนนวงนอกเหมือนกัน
1: ครับ
3: อย่าง3นะครับจะเป็นวูฟครับหมาป่าหมาป่าเขาก็จะเฉียบฉลาดหมาป่าก็อย่างติ๋วก็เป็นวูฟครับเขาก็จะมายืนตรงกลางนะครับแล้วก็รับบอลตรงกลางคอยส่งแค่ว่าให้ไทเกอร์กับแพนเตอร์เล่นสี่สุดท้ายก็เป็นแบร์ครับอย่างผมนี่ก็เป็นแบร์
1: เป็นตัว
3: ใช่ครับแบร์ก็จะยืนอยู่ขึ้นเสาเป็นหมีครับคอยเก็บบอลแล้วก็ส่งคืนให้ไทเกอร์กับแพนเตอร์เล่น
5: รีบาบอล
1: อันหนึ่งที่พอน้องๆเขาอธิบายผมคือเรื่องของตำแหน่งที่เขาแบบวางไว้ว่าในหนึ่งทีมเนี่ยมันจะมีทั้งหมดสี่ตำแหน่งแต่ชอบวิธีการที่เขาแบบแบ่งตำแหน่งมากเลยที่เขาเล่าให้ผมฟังมันคือมีตำแหน่งไทเกอร์แพนเตอร์มีวูฟแล้วก็มีแบร์ซึ่งใช้เป็นสัตว์แบบแบ่งเป็นตำแหน่งว่าเฮ้ยมันจะมีประมาณนี้นะตำแหน่งนี้เล่นประมาณนี้อย่างไทเกอร์ก็จะเป็นแบบคนที่แบบทำแต้มเร็วแพนเตอร์ก็จะมีความคล้ายๆกับไทเกอร์แต่ว่าอาจจะแบบอยู่อีกฝั่งนึงวูฟก็คือเป็นคนที่คอยแบบส่งลูกให้คนนู้นคนนี้แล้วก็แบร์คนที่แบบคอยป้องกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นแบบมันมีความฟังแล้วก็แบบมันน่ารักดีแล้วมันเห็นภาพเลยว่าพอเราบอกตำแหน่งเนี้ยเป็นสัตว์อ่ะมันเรพรีเซนต์ หรือคาแรคเตอร์ของตำแหน่งนั้นได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นอันนึงที่แบบฟังแล้วก็เออดูน่ารักดีแล้วก็ดูน่าเล่นเหมือนเราแบบอยู่ในเกมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาวิธีจับบอลใช่ไหมครับ
3: อ่ะอย่างวิธีจับบอลเดี๋ยวเราเอามือเปล่าก่อนจะแรกนะครับเราลองเอานิ้วโป้งตั้งขึ้นอย่างนี้ครับแล้วก็เอานิ้วโป้งเราวางไว้ตรงท้ายทอยครับท้ายทอยจะมีเส้นอยู่2เส้นนะครับอันนี้ครับวางให้ตั้งขึ้นครับครับแล้วก็เอาอีก4นิ้วที่เหลือคุมกะโหลกไว้นี่ครับใช่ครับใช่แนบลงไปครับปึ๊บเหมือนหัวเราเป็นบอลครับพี่ทีนี้มือจะเป็นอย่างนี้คือ
2: ยกออกมา
3: เนี่ยครับ
2: พอพี่ออกมา
3: ให้ตั้งไปตั้ง
2: แล้วก็ออกมาน
3: ี่ครับโอ้สวยเลยครับ
2: ใช่ครับ
3: แล้วก็ก่อนยิงเราก็จะชี้นิ้วโป้งขึ้นเพื่อให้ข้อศอกเราถ้านิ้วโป้งเราขนานกันอย่างนี้ครับข้อศอกเราจะกลางเราต้องการหนีบข้อศอกเข้าหากันเพราะงั้นเราจะหนีบนะครับ
1: โอเค
3: ครับ
1: หนีบข้อศอก
3: แล้วก็เอาไว้ระดับคางให้มันสายตาเราบุกแล้วก็เห็นห่วงครับย่อเข่าหน่อยนึงก็ได้ครับแล้วก็ดันขึ้นไปเราเหวี่ยง
2: ย
3: ่อยืดอู
2: ้แล้วก็อย่าลืมโฟกัสตัว
3: ผ่อนคลายครับลองสะบัดออกไปแรงเยอะมาก
1: แรงเยอะไปเหรอมันต้องขาแล้วแต่ขาเราใช่ไหมครับ
3: ดอกบอลเนี่ยเราจะยืนเข้าหัวไหล่ก็ได
1: ้ยืนหัวไหล่
3: ถ้ายืนยิงสองขาก็ยืนนี่ครับปกติเลยแล้วก็จุด CG ครับคือตรงนี้ครับเส้นนี้เราจะตรงกับห่วงทั้งหมดเลยครับ
1: สนุกดีพอได้แบบเริ่มยิงเริ่มอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเคยแบบยิงบาสเกตบอลมันก็จะมีท่าบางอันที่แบบเราพอทําได้เราติดมาอะไรเงี้ยแต่พอมันเป็นคอฟบอลมันจะมีท่ายิงพิเศษของเค้าเพราะมันก็เป็นท่าเหมือนแบบเต้นเชียร์ลีดเดอร์ที่แบบต้องยกมือไปแล้วแบบสะบัดออกอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ต้องเหมือนค่อยๆปรับวงอีกทีนึงซึ่งก็ไม่ง่ายนะ
3: ต่อไปจะเป็นขั้นของการเคลื่อนที่เดี๋ยวให้พี่ไอซ์ลองสาธิตให้ดูนะครับ
2: ขั้นแรกก็จะเป็นเรายืนอย่างงี้นะคะแต่พอเราถอยปึ๊บอย่างงี้แล้วก็เอาขานี้มาชิดครับแล้วก็ดึงขานี้ยาวแล้วก
1: ็
2: ยิงบอล
1: อันนี้คือท่าประจําเหรอ
2: ใช่ค่ะเป็นท่าถอยยิงค
1: ่
2: ะ
1: ปึ๊บ
2: แล้วยกใช
3: ่แม่นเลยเนี่ยสังเกตว่าเขาจะถอยเป็นก้าวครึ่งนะพี
1: ่
3: ตัวที่แรกเขาจะยึดเข้าไปก่อนแล้วก็ใช้ขาเดิมเนี่ยถดออกมาพี่แล้วก็ลาก
1: ม
3: ันจะเป็นการถดขาแล้วก็ก้าวขามากกว่าครับไม่ใช่กระโดดแล้วปกติบางคนถ้าทำผิดแรกๆจะทำเป็นย่องครับหนึ่งย่องย่องมันจะล้มครับแต่ถ้าเรายึดขามาเนี่ยครับยึดมาแล้วก็ถอยแล้วก็ก้าวแล้วก็ยกเนี่ยครับ
1: ยากกว่าบาสเหมือนกันการโชว์เพราะเป้ามันไม่มีอะไรแบบกระแทก
3: อยู่ที่ปรับตัวมากกว่าครับแตกต่างกันเฉยๆเดี๋ยวเราลองใกล้ๆก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวพี่อัดถนัดข้างไหนครับ
1: มือขวา
3: ถัดขวาแล้วเดี๋ยวเราจะลองเอาขาขวาไว้ข้างหน้าก่อน
1: ครับผม
3: ปึ๊บประกบข้างนี้แล้วก็ยกครับใกล้สั้นกันนะครับปึ๊บยกมาแล้วก็ลากมาปึ๊บแล้วก็จะชูแทงขึ้น
1: โอเคช
3: ูระหว่างแทงขึ้นเราแอนอกขึ้นเพื่อให้หลังเอียงนิดนึงจะได้ง่ายครับปึ๊บลองครับปึ๊บ
2: ใช
3: ่โอ้
2: โห
1: ถ
2: ู
1: กไหม
2: ลูกแรกได้เลยพี่
3: ที่เกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะ
1: หรอมัน
3: ใช่ๆครับถูกต้องเลยครับ
1: หมายถึงว่า
3: ปึ๊บเอ้ยใช้ปลายเท้าครับเป็นปลายเท้าแล้วก็ขยับปลายเท้าเลยครับ
1: ปึ๊บ
3: ครับครับงอหัวเข่าด้วยครับจะได้มีบาลานซ์ครับ
1: แล้วเราก็ยิงตรงนี้เลยใช่ไหม
3: ปล่อยบอลออกไปเลยครับโอ้ใช่ครับ
2: สุดยอดเลยครับพี่
3: อันนี้คือวิธีทำคะแนนของคอบอลเลยเป็นการวิ่งหลอกครับเพราะว่าคอบอลเนี่ยเราเลี้ยงบอลไม่ได้วิธีที่เราจะทำแต้มจากคอบอลก็คือเราสมมติว่ามีคนกันอยู่พี่อาจลองกันผมกันขันอ่ะปึ๊บนี่ครับผมมีบอลอยู่ปึ๊บพี่กัดกันอยู
1: ่
3: ผมยิงไม่ได้เพราะว่าผมยิงผมฟาวกันสมบูรณ์ผมก็ต้องลงไปตรงกลางเราวิ่งไปพี่กัดตามผมมาปึ๊บยึดขาปึ๊บนี่ครับ
1: คือจะหาจังหวะถอยออกมาเพื่อให้เรามีช่องยิง
3: ใช่ครับ
2: ก็เดินดึงสองขา
3: อึ๊บถอยครับได้ครับโอ้สวยครับผมอึ๊บถอยสวยครับ
2: ใช่
3: เมื่อกี้เป็นยิงแล้วบาสเรามีทำคะแนน2อย่างก็คือบาสมียิงบอลกับเลย์อัพส่งคอฟบอลเรามีชูตเหมือนกันกับรันนิ่งอินครับ
1: running in
3: ชื่อเต็มคือ running in shot ครับ
1: running in shot
3: running in shot เนี่ยก็คือคล้ายๆ lay up ครับแต่ว่าเค้าบอลเนี่ยเราเลี้ยงบอลเข้าไปแล้วก็ lay up ไม่ได้เพราะงั้นเราจะเป็นอย่างนี้ครับส่งบอลให้วุ้นตัวกลางครับปึ๊บแล้วก็วิ่งตัวเปล่าเข้าไปรับบอลนี่ครับ
1: อ๋อ1ปึ๊บขึ้น
3: ได้ก็ถ้าวิธีอันเนี้ยครับถ้ายิงอย่างเงี้ยมือเดียวถ้าผู้ชายส่วนใหญ่ง่าย

0: เพราะเราก็เราตัวใหญ่เรามีแรงเราก็ยิงอย่างนี้จะง่ายครับแต่ว่าถ้าสำหรับบางคนที่เขาตัวเล็กแล้วเขาต้องการแรงเพิ่มดัน
1: เขาก็จะอย่าง
0: น
1: ี้
0: ใช่ครับก็จะเป็นเราเอาบอลเนี่ยครับไว้แล้วเราปกเราก้าวขามาปุ๊บเราดึงบอลแล้วก็ยกขึ้นไปทริคของมันก็คือเราแค่ดันบอลขึ้นไปตรงๆครับให้บอลตกที่เดิมมือเราก็ได้อย่างเงี้ยพอเราวิ่งไปด้วยแล้วเราดันบอลไปด้วยแรงเรามันพาบอลไปเองมันจะเป็นครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับลองเข้ามาใกล้ลองยิงมือเดียวอย่าง
2: นี้ลองยิงใกล้ๆ
0: ใช่ครับต้องมือสูงดันที่เป็นลูกค้ามาเลยใช่ครับโอ้สวยครับ
1: ตอนนี้เรากำลังเรียนอยู่ที่ท่าคล้ายๆถ้าเป็นบาสเกตบอลมันคือเลย์อัพแต่ว่าด้วยความที่คอฟบอลมันไม่สามารถที่จะเลี้ยงบอลเข้าไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องส่งบอลนะครับให้ตำแหน่งที่ชื่อว่าวูฟแล้ววูฟเนี่ยจะเป็นคนที่ส่งบอลกลับมาให้เราเพื่อให้เราแบบยิงทำแต้มได้นะครับเขาเรียกว่า running in shot
2: ใช่ค่ะ
1: จ
2: ัดแล้ว
0: โอ้สวยครับ
1: โอเคหลังจากที่เราแบบได้ซ้อมเบสิกใดๆหลังจากนั้นก็มีการแบบซ้อมฝึกการยิงลูกโทษซึ่งการยิงลูกโทษเนี่ยเขาก็จะมีกฎพิเศษของเขาว่ามันจะมีเส้นเฉพาะสิ่งที่เราห้ามทำเลยคือการเหยียบเส้นกับการยืนห่างเส้นจนเกินไปเราต้องยืนแบบพอดีกับเส้นเท่านั้นไม่งั้นก็ถือว่าฟาวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะเป็นดีเทลที่มันแบบมันต้องแบบต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การยิงจุดโทษอย่างเงี้ยมันก็จะมีท่าเฉพาะของเขาที่ถ้าเราไปยิงแบบปกติมันก็มีโอกาสที่จะเลยแป้นไปมันก็ต้องมีท่าเฉพาะที่แบบว่าท่าเหมือนถวายอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยซึ่งพอน้องเขาสอนผมแล้วให้ลองทำมันก็แอบยากอยู่เหมือนกันนะด้วยท่าด้วยจังหวะการก้าวกระโดดอะไรเงี้ยมันมีความแบบต้องใช้หลายๆส่วนพร้อมๆกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เหมือนพอทำได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆวันนี้สิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบกีฬาคอฟบอลแบบทำให้ผมแบบได้เรียนรู้เลยคือรู้สึกว่ามันมีความต้องแบบมีสติต้องมีความไวแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความใจเย็นเพราะผมรู้สึกว่าตอนที่เราลงไปในสนามอ่ะมันจะมีปัจจัยต่างๆที่มากดดันเราหรือว่ามาทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยต้องเร่งต้องคอยแบบระวังตัวแต่ว่าทุกครั้งที่เวลาเราจะยิงทำแต้มอ่ะแล้วถ้าเราไม่มีสติหรือเราแบบใจร้อนอ่ะมันไม่มีทางเลยที่เราจะแบบควบคุมร่างกายตัวเองได้หรือว่าควบคุมสมาธิของเราให้มันนิ่งแล้วแบบปล่อยลูกได้มันก็เลยแบบเป็นกีฬาที่ต้องมีความใจเย็นบวกกับความแบบพุ่งตลอดเวลาซึ่งมันเป็นเสน่ห์นะที่แบบว่ามันต้องบาลานซ์ให้ได้ด้วยแล้วเหมือนเลือกใช้มันให้แบบถูกจังหวะว่าจังหวะนี้เราต้องแบบพุ่งจังหวะนี้เราต้องแบบผ่อนลงมาเพื่อที่จะมีสติในการแบบทําแต้มอะไรอย่างเงี้ยผมทำอยู่ฝั่งไหนครับ
2: อยู่ฝั่งนี้จ้ะอยู่ทีมที่ไม่มีเอี๊ยมอยู่ทีมที่ไม่มีเอี๊ยมอยู่ทีมที่ไม่มีเอี๊ยมนะ

Ouais.

0: ็นท่านทำอะไรเลยเหมือนจะไม่เหนื่อยนะแต่ว่ามีอารมณ์คล้ายๆกับตอนไปเล่นฟอร์บอลเลยอะที่มันเหมือนแบบเราต้องวิ่งไปวิ่งมาต่อให้เราไม่ได้จับบอลเนี่ยมันก็ต้องแบบคอยกันคู่ต่อสู้อะไรเงี้ยแล้วคนที่เล่นกับผมนี่ก็คือตัวใหญ่เร็วมากไม่มีแรงไปสู้เขาแต่ว่าเอาจริงๆตะกี้พอลงไปเล่นเกมจริงอะที่ซ้อมเบสิกมาทั้งหมดลืมไปหมดเลยนะท่าชงท่าชูไปไม่เป็นเลยทำเหมือนบาสเลยได้จังหวะยิงหลายรอบแต่ว่าไม่ลงสักลูกนะเพราะว่ามันแบบเหมือนพอมันมีคนด้วยมั้งแล้วมันกดดันมันก็แบบตื่นเต้นว่าแบบเฮ้ยต้องทำให้ได้แล้วที่เราซ้อมมาตอนซ้อมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดเพราะอย่างตอนซ้อมคือเรามีเวลาอยู่กับตัวเองไงแต่พอเวลาเราอยู่ในสนามเราเจอคนคู่ต่อสู้ทุกคนแบบกดดันพลังมันเลยแบบล้างสมองเราไปหมดเลยแต่ไม่เป็นไรสนุกดีครับรู้สึกว่าเป็นกีฬาที่แปลกใหม่ดีมันมีความน่าสนใจหลายส่วนที่แบบว่าถ้าเราเริ่มเล่นเป็นเริ่มเข้าใจกติกามันอย่างละเอียดมากขึ้นน่าจะสนุกขึ้นเยอะเลยถือว่าได้รู้จักกีฬากอล์ฟบอลนะครับใครที่อยากมาเล่นก็ลองมาดูนะครับผมว่ามันมีอะไรให้น่าเรียนรู้อีกเยอะเลยเป็นไงครับวันนี้ผมพอเล่นได้ไหมครับทุกคน
1: เยี่ยมครับถือว่าสำหรับครั้งแรกนี่คือยอดเยี่ยมเลยครับมีแววเลยครับพี
0: ่มีแวว
1: ครับ
2: อันแรกเลยคือน้องมีความพยายามในการที่จะเรียนรู้มากกว่านะถ้าเกิดมีการพัฒนาต่อเนื่องไหมน้องก็น่าจะเล่นได้นะฮะจุดเด่นของเขาได้เป็นความไวความคล่องแคล่วคล่องไวเนื่องจากว่าน้องเขาเป็นตัวเล็กคนตัวเล็กความคล่องแคล่วแล้วก็ความรวดเร็วของเขาในการที่จะรับบอลหรือว่าการที่จะป้องกันถือว่าเขามีครับเขามี
3: น้องๆเรียนรู้การพัดบอลได้เร็วนะคะแล้วก็จังหวะเท่าที่สังเกตเห็นคือจังหวะที่ตอนที่น้องยิงอะค่ะเหมือนก้าวเท้ายิงเนี้ยค่ะเหมือนเขาเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็การพัดบอลในการลงเล่นทีมเนี้ยค่ะเขาสามารถพัดส่งบอลกับเพื่อนร่วมทีมได
2: ้ถ้าเรียนรู้ก็น่าจะประมาณสัก 2-3 เดือนได
1: ้เอาจริงๆถ้าเทียบกันครั้งแรกของพวกเรากับครั้งแรกของพี่นี่มีพื้นฐานกีฬามาดีเล่นมาหลายกีฬาใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เพราะงั้นรู้สึกว่าอันนี้คือไม่ได้อวยแบบว่าเยี่ยมครับอาจจะเป็นเรื่องการเคลื่อนไหวความเข้าใจเกมเฉยๆครับแต่ว่าถ้าเรื่องพื้นฐานเบสิกของทักษะของส่วนตัวเนี่ยก็พัฒนายอดเยี่ยมเลยครับ
0: แต่ว่าก็ต้องฝึกอีกเยอะถูกไหม
1: ใช่คร
0: ับ จริงๆก่อนที่แบบทุกคนจะมารู้จักกอล์ฟบอลเนี่ยเล่นอะไรกันมาก่อนเนี่ย
1: ส่วนผมนี่ก็คือสมัยมัธยมก็เป็นนักกีฬาบาสครับเล่นบาสมาก่อน
4: ของไอซ์ก็คือจะเริ่มจากกีฬาบาสเหมือนกันค่ะ
5: อันนี้เล่นเน็ตบอลค่ะ
0: เน็ตบอล
5: ค่ะ
0: แล้วมาเจอกีฬากอล์ฟบอลได้ยังไงครับ
1: ตอนนั้นนะครับสมัยที่เล่นบาสมัธยมอ่ะครับก็มีโค้ชที่โรงเรียนนะครับก็ชวนมาว่ามีกีฬาใหม่เค้าอยากหานักกีฬาเนี่ยมาลองหัดเล่นดูบอสเป็นคอร์ฟบอลทักษะคล้ายๆบาสตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเสิร์ชเข้าเน็ตยังพิมพ์ไม่ถูกเลยว่าคอร์ฟบอลพิมพ์ว่าอะไร
0: เข้าใจความรู
1: ้สึกใช่สะกดไม่ถูกเลยเอ๊ะคอร์ฟบอลแต่พอมาเจอปุ๊บแล้วก็พอมาเริ่มเล่นจริงๆแล้วก็อ๋อคล้าย

0: ท้ายกันมันเลี้ยงไม่ได้แล้วก็ตอนนั้นเราอยู่โรงเรียนชายที่เราเล่นร่วมกับผู้หญิงมันแปลกมันใหม่อุ้ยมันตื่นเต้นพอมันใหม่สำหรับเรามันตื่นเต้นมันมีหลายๆอย่างที่เราเพิ่งเคยเจอครั้งแรกก็เลยรู้สึกติดใจก็เลยเล่นมาเรื่อยๆครับ
1: ไอ้ครับมาเจอคอร์ฟบอลได้ไง
2: ของไอ้ต้องเริ่มจากการที่เล่นจากกีฬาบาสไอ้เป็นตัวแทนกีฬาบาสเกตบอลมหาลัยของที่นี่ค่ะแล้วก็คือมีโค้ชก็คือจันหิมค่ะเล็งเห็นว่าแบบสามารถนำไปพัฒนาต่อได้ค่ะก็เลยชวนมาเล่นพอชวนมาเล่นต่อเราก็ไปแข่งรายการแรกคือชิงแชมป์แห่งประเทศไทยครั้งที่หนึ่งไอจะต่างกับเติ้ลจะได้เล่นตอนเยาวชนทีมชาติแต่ไอจะไม่ทันเยาวชนทีมชาติไอจะมาทันตอนทีมชาติชุดใหญ่เพราะว่าจันหิมเรียกเข้ามาเก็บตัวแล้วก็คัดตัว
1: แล้วก็คัดเลย
2: ใช่ค่ะ
3: เป็นวิชาเรียนคอร์ฟบอลค่ะก็เข้ามาเรียนแล้วก็รู้สึกสนุกแล้วก็สนใจอาจารย์ก็เลยชวนมาก็เลยลองมาฝึกซ้อมดูค่ะ
1: แล้วอยากรู้ว่าอย่างตอนนี้เล่นกันมาคนละกี่ปีแล้ว
0: 6ปีแล้วคร
1: ับ 6ปี
2: ไอ้เริ่มจากปี1ก็ตอนนี้ก็4ปี
1: 4ปี
3: เพิ่งเล่นปีเดียว
1: ปีเดียว พอมันเป็นกีฬาใหม่เนาะแล้วพอเราทุกคนเล่นอย่างอื่นมาก่อนแล้วพอได้มาเจอคอร์ฟบอลอะไรคือเสน่ห์ของกีฬาเนี่ยที่ทำให้เราหลงใหลแล้วก็กลายมาเป็นนักกีฬาคอร์ฟบอลจนถึงปัจจุบันเนี่ย
0: คือด้วยกีฬามันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างใช้ไม่ได้เบนกีฬาอื่นนะค่อนข้างใช้สมองเยอะค่อนข้างจะคิดเยอะมากกว่าว่าเราต้องวิ่งอย่างโน้นอย่างนี้งั้นปะทะน้อยเล่นแรงอยู่กับว่าเราก็ไม่ได้กระแทกอัดอะไรกันแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บด้วยสมมุติว่าถ้าเราออกไปเล่นเตะบอลหรือว่าเล่นบาสตอนเย็นนะครับบางทีเราเจอทีมที่แบบว่าอุ้ยทีมนี้มีผู้หญิงในทีมด้วยทีมนี้ผู้ชายเยอะอะไรเง
1: ี้ยเป็นเรื่องความไม่เท่าเทียม
0: ใช่แล้วพอเราเล่นไปปุ๊บเราได้บอลมาอุ้ยเราก็เล่นกับผู้หญิงไม่ได้แต่พอเป็นกีฬาเนี่ยผู้หญิงเขามีแน่นอนเราก็ไม่ต้องไปยุ่งแหละเขาก็อยู่กับเขาเราก็เล่นร่วมกันไปเลย
4: เสน่ห์ของคอร์ฟบอลเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเท่าเทียมกันในเรื่องของเพศณวันนี้เราก็ยังคงพูดถึงความเท่าเทียมกันในทางเพศในกีฬาซึ่งในโลกนี้มันไม่มีกีฬาชนิดไหนที่เล่นร่วมกันระหว่างเพศฉะนั้นเสน่ห์ของเขาคือการเล่นในเพศเดียวกันของทีมเดียวกัน
0: สำคัญเลยครับคือจะเห็นว่าคอร์ฟบอลเนี่ยมีกติกาอย่างนึงที่ว่ากีฬาอื่นไม่มีเลยห้ามยิงกันสมบูรณ
1: ์
0: กีฬากติกาเนี่ยตอนนั้นผมไปที่อบรมเขาแปลกติกามาให้ฟังว่าเขาสร้างกติกานี้ขึ้นมาเพื่อไม่ให้คนที่ตัวสูงได้เปรียบคนที่ตัวเตี้ยสมมุติว่าถ้าเป็นกีฬาบาสนะครับเราตัวสูงกว่าเนี่ย
1: ก็ได้เปรียบแล้ว
0: เราจับมือจะยิงปุ๊บคนยิงกันก็กระโดดเย้งเย้งเย้งป้องกันเราไม่ได้แต่เป็นคอร์ฟบอลเนี่ยต่อให้เขาตัวเล็กกว่าเนี่ยถ้าเขาเข้ามาทันปุ๊บเขาสูงเรายิงได้เขาไม่ให้แต้มเราเพราะว่าเรายิงตอนที่เขากันแล้วเพราะงั้นจะสูงจะเตี้ยเนี่ยทุกคนต้องถอยหลังออกมายิงเหมือนกัน
1: น่าสนใจมากเลยสิ่งนึงที่แบบว่าพอได้เข้ามาเราได้ฟังแบบทุกคนอธิบายว่าเฮ้ยมันมีเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศเกิดขึ้นในกีฬาเนี่ยรวมไปถึงว่ามันมีเรื่องของความเท่าเทียมที่มันมีในมิติอื่นๆอีกอะมันเลยทำให้กีฬาเนี้ยน่าสนใจมากๆเลยว่าเฮ้ยคนคิดแบบเจ๋งอะเราก็เหมือนพอได้มาเล่นจริงมันคือเราชอบกฎที่แบบว่าสุดท้ายแล้วคือผู้ชายก็ต้องกันแค่ผู้ชายผู้หญิงก็ต้องกันแค่ผู้หญิงมันเลยกลายเป็นว่าทำให้รู้สึกว่ามันเหมือนอย่างที่เติ้ลบอกว่ามันไม่ต้องมาปะทะกันเหมือนบางกีฬาถ้าแบบเอ้ยมันเล่นชายหญิงปนกันเราก็จะมีความเกรงใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปแบบไปแอตแทคเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกีฬาเนี้ยเจ๋งมากเลยชอบตรงนี้มากสมมติว่าถ้ามีคนที่เขาเล่นกีฬาอื่นอยู่แล้วเนี่ยและเขาเดินผ่านมาที่สนามคอร์ฟบอลอยากรู้ว่าเราจะเชิญชวนเขายังไงให้มาเล่นกีฬานี
0: ้ถ้าเป็นผู้ชายเดินมาผมก็คงต้องบอกว่าเนี่ยมาเล่นดิกีฬาเนี้ยโอ้ยเหมือนบาสแหละคล้ายๆกันยิงลงห่วงเหมือนกันสนุกเหมือนกันสาวๆเยอะด้วย
4: ถ้าเกิดอยากเล่นตอนนี้เนี่ยอย่างที่กล่าวไปนะคะกีฬาคอร์ฟบอลของเราเริ่มจะเข้ามาเพียงประมาณ4ปีเท่านั้นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยได้เข้าสู่กระบวนการของการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกทม.มากกว่า200หรือ300โรงเรียนได้แล้วนะคะตอนนี้สมาคมกีฬาของเราก็เป็นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยไปแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะเล่นนะคะสามารถที่จะเข้าไปเล่นในโรงเรียนที่สังกัดกรุงเทพมหานครได้หรือนะคะสอบถามมายังสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทยว่าณวันนี้ตอนนี้เขาได้มีการจัดการแข่งขันที่ไหนหรือมีการฝึกซ้อมที่ไหนได้บ้างนะคะถ้าเป็นโรงเรียนหรือหน่วยงานชมรมนะต้องการที่จะมีกีฬาคอร์ฟบอลเนี้ยให้เล่นในชมรมหรือสโมสรของตัวเองสามารถติดต่อมาได้ในสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทยเขาจะส่งตัวแทนนะไปอบรมให้ท่านนะฟรีถึงที่ถึงสโมสรถึงโรงเรียนนะคะพร้อมที่จะให้มีการเรียนรู้ได้เลยนะคะเพราะว่ากีฬาชนิดมันมีอุปกรณ์เนี่ยเป็นสเปเชียลนะฮะดังนั้นเนี่ยทางสมาคมเขามีโรงงานที่ผลิตอุปกรณ์นี้โดยตรงแล้วก็หวังว่าอาจจะช่วยให้คนที่ต้องการจะเล่นนะฮะหรือว่าพัฒนาตัวเองนอกเหนือจากกีฬาที่เป็นที่นิยมแล้วอ่ะนะฮะทำให้เขาได้พัฒนามากขึ้นได้กีฬาชนิดมันก็เหมือนกีฬาชนิดอื่นๆที่มีหลายๆทักษะเขาเรียกว่ามีทักษะเปิดเยอะมากเลยดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมสถานการณ์เล่นให้มีความสุขเล่นเพื่อสุขภาพหรือว่าเล่นให้มันเป็นการแข่งขันก็

0: ารถทำได้ทั้งนั้นเนี่ย
1: ถ้าไม่ไอ้ก็จะบอกว่ากีฬาคอฟบอลอันนี้เข้ามาเล่นมันก็เหมือนที่เต้นเลยมีผู้หญิงผู้ชายเข้ามาเลยแล้วเราจะเน้นไปว่ากีฬาเนี้ยเปิดโอกาสให้ทุกคนนะแบบคุณสามารถเข้ามาศึกษาได้เลยคุณสามารถพัฒนาไปเป็นทีมชาติรุ่นต่อไปได้นะแบบลองเข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ก็จริงนะเพราะว่าสุดท้ายอันนี้น่าซื้อนะหมายถึงว่าแบบเฮ้ยทุกคนเข้ามาแล้วมีโอกาสที่จะแบบว่ามันพอเป็นกีฬาใหม่เนาะแล้วมันเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แบบลองถ้าคุณขยันคุณพัฒนาตัวเองก็มีโอกาสที่จะแบบไปเป็น
1: พวกหนูก็โดนซื้อมาอย่างนี้เหมือนกันนะโดนล่อซื้อมาแบบนี้เหมือนกันนะ
2: มันเป็นเสน่ห์เหมือนกันนะเพราะว่าบางทีพอเราเล่นกีฬาทีมหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเรากลัวที่จะแบบลงไปแล้วก็แบบเดี๋ยวก็ต้องโดนกระแทกเดี๋ยวศอกกระแทกเดี๋ยวปากแตกเดี๋ยวแบบแขนหักหรืออะไรเงี้ยแต่คอฟว่ามันเป็นกีฬาที่เหมือนพอเราลงมาในสนามจริงอะรู้สึกว่ามันมีความปลอดภัยแล้วมันมีความให้เกียรติผู้เล่นสูงมากมันจะไม่สามารถเข้าไปแล้วแบบตบหรือไปทำร้ายอะไรเงี้ยมันหรือแย่งมาแบบด้วยความรุนแรงอย่างเงี้ยได้มันเป็นสิ่งที่แบบผมรู้สึกว่ากีฬาเขาออกแบบมาแล้วเขาออกแบบมาให้เห็นคุณค่าของความเป็นคนอะมันตั้งแต่เรื่องเพศแล้วว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วแบบนี่คือความแบบความเท่าเทียมกันแล้วก็เราไม่ได้คนเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นต้องแบบโอ้ยใช้ความรุนแรงหรืออะไรเงี้ยมันมีทุกอย่างมันมีทางออกในแบบของเขามีกฎเกณฑ์ที่มันแบบเฮ้ยเราอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ได้อะเขาเปิดโอกาสให้กับทุกคนแล้วก็ทุกเพศทุกวัยสามารถเข้ามาจอยได้หมดอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสก็อยากให้ลองมารู้จักกีฬาคอฟบอลวันนี้พอผมได้มารู้จักผมก็รู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่มีเสน่ห์แล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสดูครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: Healthy Friday มาพบคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับเช่นเคยครับอาจารย์ซ่าอาจารย์อลิสานานาจากมหาวิทยาลัยมหิดลก็จะมาแนะนำอาหารที่ดีต่อสุขภาพของคุณผู้ชม
1: ใช่แล้ว
0: มองดูวัตถุดิบเครื่องปรุงในวันนี้แล้ว
1: เขียวๆเยอะใช่ป่ะคะ
0: เดาไม่ออกเลยอาจารย์ซ่าจะมาทำไหน

0: คือวันนี้มันเหมาะกับใครอะไรยังไงฮะ
1: วันนี้เราเน้นโรคซึ่งโรคนี้จริงๆฮอตฮิตในหมู่คนไทยเลยก็ว่าได
0: ้นะคะ
1: เบาหวาน
0: โอ้โหจริงด้วยนะ
1: ใช่แล้ว
0: คนไทยติดหวานติดความหวานเครื่องดื่มก็หวาน
1: อัน
0: ก็หวานข้าวก็หวานหวานก็หวานยิ่งหวาน
1: นิสัยก็หวาน
0: เลยจริงด้วยว่าคนไทยติดมากนะฮะยิ่งอาหารไทยหลายอย่างก็จะเติมความหวานลงไปเพราะฉะนั้นคนเป็นเบาหวานเยอะขึ้นไหมฮะ
1: การเป็นโรคเบาหวานบางทีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทานอาหารที่หวานอย่างเดียวที่มันมีปัจจัยอื่น
0: เช่นอะไรบ้างครับ
1: แต่จริงแล้วโรคเบาหวานคือมันเกี่ยวเนื่องกับฮอร์โมนที่เขาชื่ออินซูลินเป็นตัวควบคุมน้ำตาลในเม็ดเลือดใช่ไหมคะเขาจะบอกว่าอินซูลินปกติมันก็อยู่ในร่างกายเราแต่ว่าคนปกติเนี่ยเหมือนอินซูลินเขาก็เปิดมีกุญแจในการเปิดประตูเข้าไปในเซลล์ร่างกายเราเพื่อให้พลังงานคราวนี้ถ้าคุณเป็นเบาหวานเนี่ยบางทีเซลล์หรืออินซูลินทำงานได้ไม่ดีก็คืออาจจะมีกุญแจไม่พอเปิดประตูเข้าไปในเซลล์ไม่ได้เพราะฉะน
0: ั้
1: นเขาเข้าไปในเซลล์เอาไปใช้เป็นพลังงานไม่ได้
0: แล้วผลก็คือ
1: ลอยตัวรอการเข้าประตูอยู่ในเลือดเราเพราะฉะนั้นเลยกลายเป็นมีน้ำตาลในเลือดสูงว่างั้นเถอะ
0: ตรวจเลือดเจาะเลือดมาตรวจปุ๊บน้ำตาลก็เลยสูง
1: ใช่แล้ว
0: ทีนี้ถ้าน้ำตาลสูงที่เลือดเนี่ยผลที่แสดงออกมาทางร่างกายจะเป็นยังไงบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้าง
1: ถ้ามันเป็นแบบเฉียบพลันเนี้ยค่ะบางคนอาจจะเป็นกรดในเลือดแบบคีโทนเขาเรียกเป็นกรดคีโทนในเลือดสูงทำให้เกิดโคม่าได้จริงๆอันนั้นอันตรายถึงชีวิต
0: ทันทีเลยเหรอฮะ
1: ไม่ก็ไม่ได้ทันทีขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเป็นนานๆบางทีอย่างเงี้ยจะมีอาการร่วมก็คือน้ำหนักลดปัสสาวะบ่อยอะไรเงี้ยคือพยายามร่างกายพยายามที่จะเอาน้ำตาลออกมาให้ได้วิธีใดวิธีหนึ่งหิวน้ำเขาก็จะพยายามจะปัสสาวะออกหิวบ่อยๆมีเหมือนกันก็จะมีส่งผลระยะยาวต่อสุขภาพก็มาในกลุ่มโรคอ้วนลงพุงเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันจะนำไปสู่โรคหัวใจอะไรอีกความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูง
0: มาเป็นแพ็กเกจ
1: เสร็จแล้วก็จะเริ่มไตวายไปที่ไตบางทีก็ขึ้นตาเลยประมาณเหมือนเราเคยได้ยินใช่ไหมหรือบางทีเขาเป็นแผลที่เท้าแล้วทำไมไม่หายสักทีเพราะว่าน้ำตาลในเลือดสูงมันหายไม่ได้เป็นกลไกของเขาในเลือดเรามีน้ำตาลสูงเพราะฉะนั้นไปทำให้การเปลี่ยนแปลงหรือการทำให้แผลมันหายเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันทำงานได้ไม่ด
0: ี
1: ใช่แล้วคือเราบางทีไม่รู้สึกด้วยบางคนไม่มีความรู้สึกที่ปลายเท้าเป็นแผลที่เท้าก็ไม่รู
0: ้
1: ก็เป็นหนึ่งอาการโรคเบาหวานเหมือนกัน
0: นั่นแหละก็เลยบางที
1: ปลายประสาทอักเสบ
0: ต้องตัดเท้าตัดขาเลย
1: อันตรายมากเลยนะ
0: เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีเรื่องความหวานอย่าหวานมากนะ
1: จริงถ้าใครตรวจเลือดจริงนะแนะนำคือต้องไปตรวจเลือดจริงๆบางทีเราไม่เห็นอาการเนี่ย
0: จะตรวจฉี่ดูที่ฉี่ตัวเองอย่างเดียวไม่ได้
1: อาจจะช้าไปแล้วไงค
0: ือ
1: ช้าไปแล้วมันหวานไปแล้วค่ะบางทีเป็นนิดๆอย่างเงี้ยเราคอนโทรลหรือเราควบคุมตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยดีกว่าเรามากกว่า
0: เพราะฉะนั้นควบค
1: ุมเป็นเมนูของเราเลย
0: ก็ดูแล้วไม่มีน้ำตาลเลยนี
1: ่มี
0: อ๋อมีนี่
1: แต่น้อยจริงน้อยอาหารไทยจะต้องมีน้ำตาลเล็กน้อยแต่น้อยเราไม่ได้ใช้เยอะค่ะ
0: นิดเดียวเท่านั้น
1: จริงมันเป็นความเชื่อที่บางทีไม่ถูก 100% ว่าเบาหวานคือต้องลดน้ำตาลหมด
0: ห้ามกินน้ำตาลเลย
1: จริงๆมันเกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นต้องดูว่าปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่เราทานในแต่ละวันเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่
0: เพราะนั่นแหละจะเปลี่ยนไปเป็นน้ำตาล
1: ถูกต้องใช่อยู่ในเลือดเรานั่นเองค่ะ
0: เอาละครับเมนูของเราในวันนี้มีน้ำตาลเพียงเท่านี
1: ้นิดเดียวน้อยนิดเลย
0: ถึงช้อนชา
1: แต่พระเอกของเราอยู่นู่นเขียวๆตรงนู้น
0: พระเอกเราอยู่ตรงนี
1: ้มารา
0: คืออะไรเนี่ย
1: มาราขี้นก
0: คืออย่างนี้มาราขี้นกหรือมาระหยก
1: มาระหยกแล้วแต่จะเรียก
0: เมนูเราคือวันนี้อะไรครับอาจารย์ซ่า
1: เป็นแกงป่ามะระหยกกุ้งสับค่ะ

0: แกงป่ามะระหยกกุ้งสับเกิดมาไม่เคยได้ยินเนี่ยเอามะระมาทำแกงป่าแต่พวกกระชงกระชายเลยยังมีนะ
1: ยังมีอยู่ค่ะรสชาติหรือว่ากลิ่นอะไรเนี่ยยังชัดเจน
0: ยังมา
1: แน่นอนค่ะกะเพรา
0: แล้วก็ใบกะเพรา
1: ใช่แล้ว
0: แล้วใช้กุ้งสับ
1: ค่ะ
0: สับมาเรียบร้อย
1: แน่นอน
0: ลงมือทำกันเลยดีกว่าครับ
1: ไม่ยากนะคะเราจุดไฟเหมือนเดิมคือไฟปานกลางถึงอ่อน
0: ปกติแกงป่าต้องผัดก่อนนี
1: ่แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเราเอาน้ำมันลงได้เลย
0: น้ำมันเราทำในหม้อเลยนะฮะ
1: ใช่ประหยัดเน
0: า
1: ะ
0: ได้พริกแกง
1: นี่เป็นพริกแกงเผ็ดธรรมดา
0: พริกแกงเผ็ดธรรมดา
1: ค่ะใส่พริกแกงเลย
0: เพื่อจะผัดนะครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้คอนเซปต์เดิมนะคะผัดให้หอมให้มีกลิ่นแล้วเราเอาน้ำมันเครื่องเทศออกมานะคะ
0: ครับลดไฟลงเล็กน้อย
1: ค่ะนี่ผัดให้หอมให้แตกมันนิดหน่อยหอมมาก
0: เราเริ่มไอเริ่มจามกันแล้วก็
1: เราใส่กุ้งสับได้เลยค่ะ

0: ได้แล้ว
1: เสร็จแล้วใช่ไหม
0: ลูกชิ้นกุ้งมีตั้งแต่เล็กไปใหญ่ด้วย
1: ใช่อุ้ยแต่ว่าตอนนี้มันดูคือพอ
0: แป๊บเดียวก็สุกแล้ว
1: มันดูแตกมันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแล้วจริงเราใส่กระชายเลยก็ได้จะได้ความหอม
1: มาเลยนะคะกระชายนี่ก็แน่นอนว่าจะทำให้ความเป็นแกงป่า
0: ของเราใช่
1: ต้องใส่กระชายแล้วกระชายมีประโยชน์ด้วยนะ
0: ใช่แล้ว
1: บำรุง
0: สารต้านอนุมูลอิสระเยอะแอนตี้ออกซิแดน
1: ต์บำรุงท่านชายและก็มาถึง
0: มะระของเรา
1: อันนี้นะฮ
0: ะ
1: จากมะระลูกอย่างเงี้ยขี้นกเงี้ยมะระหยกเงี้ยกลายมาเป็นแบบนี้ทำยังไง
0: ปกติเขาก็หาครึ่งก่อน
1: ผ่าครึ่งก่อนข้างในก็มีไส้อะไร
0: ใช่เอาไส้ออก
1: ไส้ออก
0: นะคะแล้วเราก็หั่นขวางๆเป็นเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะอ
1: ย่างนี้นะฮะ
0: ใช่ก็คือมันจะได้สุกง่ายอย่างแรก
1: จากนั้น
0: แต่ก่อนที่เราจะมาประกอบอาหารเนี่ยเอาไปแช่น้ำเกลือเพราะฉะนั้นเราโรยเกลือก่อนนะคะเสร็จแล้วขยำกับเกลือ แช่ไว้สัก15นาที
1: แล้ว
0: เสร็จแล้วเอามาล้างน้ำแล้วก็ขยี้ออก
1: นี่เพื่อให้ความขมออกไปใช่ไหม
0: พยายามเอาความขมออก
1: ไม่ขมแล้วใช่ไหมฮะ
0: ดูจากหน้าก็รู้ไม่ต้องอธิบายค่ะไม่ต้องอธิบายหวาน
1: ถือว่ากินยาแล้วกัน
0: หวานเป็นลมขมเป็นยาหวานเป็นลมขมเป็นยาท้องป
1: ะผมจะเป็นลมอ่ะขมมากใส่เลยนะครับ
0: ใส่เลยค่ะ
1: ยังขมอยู่เลยนะ
0: อันนี้ผัดเล็กน้อยนะคะเพราะว่าความที่เขาฝานมาบางๆเนี่ยแป๊บเดียวก็สุกถ้าแห้งปุ๊บเราจะใส่น้ำได้เลยก็ได
1: ้แปลกใจมากเลยจันซ่าขมก็ขม
0: เอามาใช้ทำไม
1: เอามาทำไมทำไมต้องเป็นมะระหยกมะระขี้นกเนี่ยเพราะอะไรฮะ
0: คือเขาบอกว่าผลงานวิจัยนะคะบอกว่ามะระขี้นกเนี่ยช่วยในการลดน้ำตาลในเลือดได้เพราะว่าเขามีกากใยค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะอะไรอะไรก็แล้วแต่ที่มีกากใยเยอะเนี่ยพอทานเข้าไปรวมกับอาหารเนี่ยมันก็จะย่อยช้าในลำไส้เราเพราะฉะนั้นทำให้คาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลค่อยๆดูดซึมในเลือดเพราะฉะนั้นระดับน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นหลังจากทานอาหารเนี่ยมันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นแทนที่จะขึ้นปูดแล้วก็ลงอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไม่ดีต่อโรคเบาหวานอันนี้เขาก็ค่อยๆขึ้นช้าๆและอยู่ยาวซึ่งตรงนี้ควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ดีกว่า
1: แล้วก็มะระขี้นกเนี่ยมีคุณสมบัติแบบนี้อยู
0: ่ใช่แล้ว
1: เพราะผักคือผักทุกอย่างมีกากใยก็จริงแต่ว่าคุณสมบัติที่ช่วยลดน้ำตาลในเลือดเนี่ย
0: ของมะระขี้นกเนี่ยถูกเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆเป็นใยอาหารแบบเยลอะที่มันแบบเหนียวมากข้นมากใช้เวลาในการย่อยทำให้ดูดซึมช้าอะไรประมาณนั้น
1: นี่เป็นสาเหตุว่าทำไมเราต้องข้ามความขมเพื่อจะไปเป็นยา
0: ลองดูลองดู
1: เดี๋ยวก็รู้
0: เด
1: ี๋
0: ยวก
1: ็
0: ร
1: ู้เดือนละจันซ่าเดือนละ
0: จากนั้นเราก็ใส่เครื่องปรุงของเราได้เลย
1: เครื่องปร
0: ุ
1: ง
0: ซึ่งก็มีน้ำปลาใช้น้อยมาก
1: น้อยมาก
0: นะคะเสร็จแล้วน้ำตาลอันน้อยนิด
1: ตวงดูเลยแล้วกัน
0: พี่แฮตกลัวใช่ไหม
1: ใช
0: ่โอ้ยอันนี้หนึ่งเอง
1: เท่านี้เองนะฮะ
0: หนึ่ง
1: แล้วก็มีอีก
0: หนึ่งประมาณครึ่งนิดหนึ่งครึ่งเองนะคะ
1: ช้อนชาครึ่งแล้วจริงๆถ้าเหมาะสมปริมาณที่เหมาะสมของคนเราในแต่ละวันเนี่ยควรจะได้น้ำตาลสักเท่าไหร่ฮะ
0: จริงๆน้ำตาลที่เพิ่มเติมหรือใส่เข้ามาเพิ่มเนี่ยเขาบอกว่าอย่าควรเกินวันละ6ช้อนชา
1: 6ช้อนชา
0: ซึ่งน้อยมากนะคะถ้าเราสังเกตดูน้ำตาลในอย่างเช่นน้ำหวานน้ำอัดลมเนี่ยกระป๋องหนึ่งก็เฮ้เกินแล้ว
1: ใช่ บางทีนะที่คิดว่าตัวเองได้ดื่มชาดื่มเครื่องดื่มสุขภาพหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยในนั้นมีน้ำตาลอยู่ประมาณ
0: เยอะ
1: เนี่ยฮะมากกว่า6ช้อนชา
0: เพราะนั้นต้องระวังนะคะเพราะนั้นเนี่ยแค่นั้นก็หมดโควต้าเราแล้วอะ
1: เติมน้ำ
0: รวมในยาแอมเยิ้มในอะไรที่เราทานเข้าไปอีก
1: แล้วก็ต้องรู้ว่าในอาหารทุกจานที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยทุกชนิดทุกประเภทเนี่ยมักก็จะมีส่วนผสม
0: เติมน้ำตาลอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นต้องลองสังเกตด้วยอ่านฉลากบางทีไม่แน่ใจว่าอย่างเงี้ยน้ำหวานมีเท่าไรโยเกิร์ตมีเท่าไรนมหวานมีเท่าไรอะไรเงี้ย
1: ควรจะใช่ไหม
0: ลองสังเกตดูแล้วคุณจะแปลกใจพูดได้คำเดียว
1: นี่เราเป็นคนหวานเป็นตั้งแต่เมื่อไหร
0: ่ประมาณนั้นประมาณนั้น
1: พริกไทยอ่อนเลยนะฮะ
0: ใส่ได้เลยค่ะก็ใบมะกรูด
1: ใบมะกรูดและใบกะเพรา
0: ใช่อันนี้ก็เป็นคล้ายๆเอกลักษณ์
1: อันนี้ก็เป็นยาอย่าง
0: ใช่แล้ว

0: ผัดฉายกะเพรามาเลย
1: เป็นไงคะโอเคไหมใช้ได้อยู
0: ่ได้ๆๆๆกำลังดีแต่ก็ความขมของมะระออกมา

0: หน้าตาดูดีมากทีเดียว
1: กลิ่นหอมมาก
0: และขมแน่นอนนะฮะชิมกันนะครับ
1: จานซ่ายอม
0: มา
1: แล้วน่ะจะขอกินร่วมกับกุ้ง
0: ดีนะ
1: รู้สึกเลยถ้าทานกับกุ้งเนี่ยค่ะ
0: ใช่
1: ไม่รู้สึกถึงความขมเท่าไหร่รับได
0: ้ขมในระดับรับได
1: ้
0: อย่าลืมว่าหวานเป็นลม
1: ขมเป็นยาในที่นี้เบาหวานนะคะลดเบาหวานแล้วนั่นเอง
0: ได้รุ่นหนึ่งเมนูช่วงหน้ายังมีอีกหนึ่งเมนูครับ
1: ใช่ค่ะ
0: คืออะไรครับ
1: เป็นผัดเผ็ดเนื้อแต่เรามีตัวช่วยคือมะเขือ3อย่าง
0: ทั้ง3อย่างมะเขืออะไรบ้าง3อย่าง
1: ไม่รู้ต้องติดตาม
0: มาดูกันมะเขือพวงเหรอมะเขือปอก

0: กลับมาชมรายการกันต่อครับมะเขือ3อย่างรออยู่แล้ว
1: ใช่แล้วเพราะเราจะนำมาผัดเผ็ดกับเนื้อนั่นเอง
0: ครับซึ่งเป็นเมนูที่ดีสำหรับผู้ที่มีโรคเบาหวานหรือกลัวจะเป็นเบาหวาน
1: หรือเริ่มดื้อต่ออินซูลินน้ำตาลเริ่มสูง
0: ครับ
1: หรือคนอื่นจริงก็ได้หมดแหละ
0: ได้หมดเพราะว่าอาหารทุกครั้งนะฮะแม้ว่าจะดีต่อสุขภาพแต่อร่อย
1: สำคัญนะสำคัญเลย
0: ดูแลสุขภาพได้แล้วก็ต้องยังต้องอร่อยด้วย
1: ใช่เราหาทางสมดุลเนาะตรงกลางดีสุดค่ะ
0: อาจจะลดนู่นนิดนี่หน่อยนะฮะ
1: อ
0: ย่างวันนี้เราจะลดน้ำตาลแต่ครั้งนี้จะใช้น้ำตาลปิ๊บ
1: ใช่
0: แต่
1: ซึ่งเราจะใส่ไม่เยอะ
0: ใช่
1: ค่ะเดี๋ยวเราลองปรุงดูแล้วลองชิมไปค่ะ
0: ผัดเผ็ดเนื้อก็แน่นอนต้องมีเนื
1: ้อแน่นอน
0: แล้วก็มีเครื่องแกง
1: ค่ะ
0: มะเขือ3อย่างมีมะเขืออะไรบ้างครับ
1: ของเรามีมะเขือพวงก่อนเล็กๆใช่ไหมคะ
0: มะเขือพวง
1: อันจิ๋วๆมะเขือเปราะอยู่ข้างหน้าม
0: ะเขือเปราะตรงนี้นะฮะ
1: แล้วก็มะเขือยาวมะเขือ3อย่างเลย
0: หั่นเป็นชิ้นๆ
1: พอดีคำ
0: หน้าตาดีมากเลยไม่เห็นดำเลยฮะจันทร
1: ์นี่เคล็ดลับของเราเอาไปแช่ในน้ำเกลือก่อนนะคะพอหั่นเสร็จปุ๊บเป็นพอดีคำเราไปแช่ในน้ำเกลือพอจะมาใช้หรือจะมาผัดปุ๊บเราก็ไปล้างน้ำก่อนค่ะแล้วก็นำมาผัดก็จะไม่ด
0: ำคือมีขั้นตอนเพิ่มนิดเดียว
1: นิดเดียว
0: จริงๆง่ายมากนะแต่ออกมาสีสันจะสวยงามด้วย
1: ถูกแล้ว
0: เอาละครับลงมือทำ
1: ค่ะตั้งไฟก่อนเลย
0: และแน่นอน
1: ไฟปานกลางเอาน้ำมันลง
0: น้ำมันลงพริกแกงลงนะฮะ
1: ค่ะ
0: ผัดพริกแกงให้แตกมัน
1: ใช่ค่ะให้กลิ่นไม่ใช่แต่ว่ามันมีน้ำมันข้างในของเขาเราก็เอาให้ไขมันเขาออกมาให้มันดูสวยงามเฉย
0: เริ่มจะ
1: กลิ่นได้แล้วจากนั้นเราใส่เนื้อเลยค่ะ
0: เราเลือกเนื้อยังไงฮะ
1: ปกติบางทีผัดเผ็ดเนี่ยหรือบางคนชอบเนื้อที่มันเยอะๆไขมันเยอะๆใช่ไหมค
0: ะ
1: เราก็พยายามลดพลังงานแล้วก็ลดไขมันอิ่มตัวคือเรื่องเนื้อสันในที่มันไม่ได้เยอะอันนี้ก็ดีนะคะถ้าสังเกตของไขมันเราไม่เยอะเลย
0: ใช่ฮะแล้วก็จะมีความนุ่มอยู
1: ่เปื่อยง่ายนะคะไม่ต้องเคี่ยวนานผัดแป๊บเดียวก็สุกละนะคะอันนี้ถ้ามันแห้งแล้วกลัวกระทะติดก็เราใส่น้ำเพิ่มได้เล็กน้อยเหมือนกันอันนี้ก็ผัดให้เนื้อสุกเล็กน้อยนะคะก่อนที่เราจะใส่มะเขือของเราน
0: ี่หลายท่านก็จะสงสัยนะครับว่าทำไมเลือกเป็นมะเขือ มะเขือ3อย่าง
1: ด้วย
0: แล้วเกี่ยวอะไรกับเบาหวานเกี่ยวอะไรอินซูลินครับ
1: อย่าลืมนะคะว่าถ้าเบาหวานอาหารเบาหวานเนี่ยถ้าอะไรที่มีใยอาหารสูงเนี่ยดีต่อการควบคุมน้ำตาลในเลือดเราเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราจะใส่ผักอะไรก็ได้แต่มะเขือเนี่ยเราก็เลือก3อย่างเพื่อความตื่นเต้นเท่านั้นเอง
0: ความตื่นเต้น
1: เพื่อความตื่นเต้นแปลกใหม
0: ่
1: โอ้ยมีทั้ง3อย่างปกติเขาก็ใส่อย่างเดียวเลย

0: นี่เราแบบคูณ3เลยใส่ได้เลยค่ะนั้นใยอาหารเราก็ได้3แบบฉันไม่แน่ใจว่าพี่ชอบมะเขือแบบไหนฉันก็ใส่ทั้ง3อย่างไปเลยหมดเรื่องจะได้ไม่เรื่องมากใช่ไหม
1: มันเลยพี่ชอบหมดเลยของมะเขือ
0: ถ้าชอบมะเขือยาวอันนี้เราก็ผัดให้มะเขือเขาพอสุกนะคะ
1: ครับอาจารย์ซ่าครับบางคนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่รับประทานอาหารเช้าจะเสี่ยงกับการเป็นเบาหวาน
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็นความจริงไหมฮะ
0: มันก็อาจจะจริงในแง่คือบางทีเรามีความที่เราดื้ออินซูลินอยู่แล้วเราดื้ออินซูลินเราไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยค่ะและยิ่งไม่ทานอาหารเช้าน้ำตาลในเลือดเรามันยิ่งสวิงเพราะฉะนั้นยิ่งไม่ทานอะไรตอนเช้าเนี่ยน้ำตาลยิ่งตกพอกลางวันเนี่ยร่างบอกแล้วว่าเฮ้ยน้ำตาลเราต่ำมากเราจะยิ่งแบบทำให้เรายิ่งอยากอาหารอาจจะยิ่งไปกินอะไรที่ไม่ดีต่อเรายิ่งกินเยอะยิ่งน้ำตาลเยอะยิ่งคาร์โบไฮเดรตเยอะอย่างเงี้ยค่ะน้ำตาลเราขึ้นสูงปู๊ดเลย
1: อ๋อมันจะมีผลในแง่พฤติกรรมแบบนี้ต่าง
0: น่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าใช่ค่ะถ้าเราทานอาหารเช้าน้ำระดับน้ำตาลมันก็ค่อยๆขึ้นแล้วก็ลงเพราะกลางวันก็ขึ้นแล้วก็ลง
1: ถ้าสม่ำเสมอใช่ไหม
0: ถูกเพราะฉะนั้นมันสม่ำเสมอมากกว่าไม่ใช่ว่าขึ้นปู๊ดแล้วก็ลงทันทีอย่างเงี้ยค่ะอันตรายซึ่งไม่เหมาะต่อโรคเบาหวานใช่
1: ที่บางคนก็คิดว่าเอาแล้วถ้าอย่างนั้นนะเบาหวานน่ะไม่เป็นเบาหวานเพราะน้ำตาลงั้นก็ไม่กินน้ำตาลเลยได้ไหมทั้งวันเลย
0: อันนั้นก็ดีอยู่แล้วถ้าไม่ทานน้ำตาลเลยก็ดีนะคะมันก็เป็นการลดพลังงานโดยที่ไม่ได้สารอาหารใช่ไหมคะ
1: แล้วถ้าร่างกายไม่ได้น้ำตาลเลยอย่างเงี้ยร่างกายอยู่ได้ไหมฮะ
0: จริงๆน้ำตาลเนี่ยมันอยู่ในหลายๆที่มากน้ำตาลก็คือคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมคะถ้าเราไม่ได้น้ำตาลทรายที่เราเติมไปนั้นโอเคแต่ว่าเรายังได้รับจากคาร์โบไฮเดรตข้าวกับแป้งเนี้ย
1: ผลไม้อีกใช่ไหมครับมี
0: ผลไม้ถูกต้องเพราะฉะนั้นปริมาณผลไม้ที่เรารับประทานเนี่ยก็ต้องควบคุมอย่าทานเยอะมากนะคะปกติเขาจะมีคำแนะนำ
1: ครับ
0: แล้วก็นมก็ยังจัดว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นก็ยังทานได้ยังมีคาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลจากอาหารพวกนั้นอยู่ดี
1: คืออาจารย์ทราบหมายถึงว่าถึงเราจะตั้งใจที่จะบอกอ้าวฉันไม่ใส่น้ำตาลเลยเงี้ยแต่ว่าน้ำตาลก็มาจากทางอื่นอยู่ดี
0: ใช่บางคนแบบอุ๊ยฉันแบบไม่ทานข้าวเลยพยายามจะควบคุมคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมคะแต่ว่าทานผลไม้หลายกิโลอย่างเงี้ยก็เสร็จเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังบางคนเผลอไปโดยเฉพาะผลไม้บ้านเราหวานมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ควบคุมปริมาณผลไม้หรือน้ำผลไม้อย่างเงี้ยค่ะก็อันตรายเหมือนกัน
1: แล้วจริงร่างกายก็ยังต้องการน้ำตาลไป
0: ใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะทานข้าวเราก็เลือกข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ได้ขนมปังก็เป็นโฮลเกรนหรือโฮลวีตเพราะว่าเขามีใยเยอะแล้วก็ทานผักผลไม้เยอะๆแบบเนี้ยค่ะก็เป็นวิธีการคุมน้ำตาลได้อย่างนึงค่ะ
1: เยี่ยมเยี่ยม
0: อันนี้เราน่าจะสุกแล้วนะมะเขือเนี่ย
1: ใช่ใช่
0: ได้ไหมคะ
1: จะได้แล้ว
0: ถ้าจะได้เราเริ่มปรุงได้เลย
1: ได้ฮะ
0: นะคะก็เป็นน้ำปลากับน้ำตาลปี๊บ
1: ใส่น้ำตาล
0: เล็กน้อยค่ะ
1: ใช้น้ำตาลปี๊บนะฮะใส่ปริมาณไม่เยอะก่อน
0: ค่ะ
1: พริก
0: อันนี้น่าจะไม่ต้องใส่หมด
1: ป่ะใส่เลยนะ
0: ใส่ครึ่งนึงแล้วก็ตกแต่งด้วยเชื่อว่า
1: ใบโหระพา
0: ใส่แล้วโอเคคนหนึ่งรอบแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะคะ
1: ได้เลย
0: เพราะจริงๆนะพริกแดงๆกับใบโหระพาที่ยังไม่สุกมากเนี่ยดูน่าทานกว่าน่าทานเลยอ่ะ
1: มากมากมากมากเสร็จแล้วเนาะ
0: ค่ะ
1: ไฟ
0: ปิดไฟแล้ว

0: ยอด
1: มันแทบเด็ด
0: เอาซะหน่อยละจะขอเนื้อก่อนหืมหอม
1: หอมไหม
0: เข้มข้น
1: ลองบ้า
0: เนื้อไม่เหนียวเลยเพราะเราเลือกสันในเพิ่มไฟเบอร์ใยอาหารด้วยมะเขือยาวอร่อยจริง
1: อร่อยมากฮะ
0: ค่ะ
1: คือจริงก็เป็นเมนูที่ทำไม่ยากหรอก
0: ง่ายเลยอ่ะใช่ค่ะ
1: คือว่าเราเน้นคือเราเพิ่มมะเขือ3อย่างลงไป
0: ใช่นี่ก็เพิ่มกากใยอาหารแล้วก็ทานกับข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่ซึ่งมีกากใยเยอะกว่านี้อีก
1: ยิ่งดีเลย
0: ยิ่งดีเลยในปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสม
1: หมดแล้ว
0: Yeah.
1: ช่วงเวลาของเราแต่การดูแลสุขภาพยังมีอยู่ในช่วงหน้าจะเป็นอะไรอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันตอนนี้เรามะเขือพวงสิ
0: อร่อยมาก
1: เ
0: ขาบอก
1: อุ๊ยลาคุณผู้ชมไปก่อน
0: อุ๊ยลืมขอโทษค่ะ
2: สว
0: ัสดีค่ะ
3: แล้วถ้าเกิดเราออกกำลังกายแบบผิดๆล่ะครับ
4: ผิดๆก็จะมีของแถม
3: คืออะไรเหมือนเราไปเดินสรรพสินค้าแล้วช่วงมิดไนท์เซลอย่างเงี้ย
4: ไม่ใช่มันก็จะเกิดการบาดเจ็บขึ้นมาหรือว่าอันตรายเรื่องของสุขภาพบุ้ยเคยเห็นไหมบางทีบางคนเล่นปุ๊บมีการโยกตัวช่วย
3: ก็เปิดเพลงโยกโยกโยก
4: ไม่ใช
3: ่ไปให้มันหลุดลอก
4: ไม่ใช่
3: ไม่ใช่
4: ไม่ใช่ไม่ใช่
3: น้ำหนักเขาเยอะครับสุดยอดมากเลยเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงที่อาจารย์บุ้ยกับอาจารย์ต้นมีช่องเป็นของตัวเองแล้วในรายการ Healthy Friday เรามีช่องใน YouTube Channel เรียบร้อยแล้วนะครับ
4: โอ้โห
3: คุณผู้ชมสามารถกดติดตามหรือกด Subscribe ติดตามเท่านั้นเองข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและการออกกำลังกาย
4: ก็จะเสิร์ฟถึงบ้านคุณเลย
3: แน่นอนง่ายๆเพียงแค่กด Subscribe
4: กดเลยกดเลยกดเลยกดเลยให้พี่กดด้วยกดเลยเอ้ยผมกดด้วยเอ้ยกดก่อนเอ้ยกดก่อนต้องรีบกดแล้ว

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ
2: Healthy Friday
0: วันนี้เรามีคำถามนะครับบางทีเราออกกำลังกายกันเราหมกมุ่นเราชอบออกกำลังกายกันโดยที่เราลืมว่าเป้าหมายของการออกกำลังกายคืออะไรคืออะไรครับพี่ต้น
1: แน่นอนก็คือเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงดีใช่ไหมฮะ
0: แล้วถ้าเกิดเราออกกำลังกายแบบผิดๆล่ะครับ
1: ผิดๆก็จะมีของแถม
0: คืออะไรเหมือนว่าเราไปเดินสรรพสินค้าแล้วช่วงมิดไนท์เซลอย่างเงี้ย
1: ไม่ใช่มันก็จะเกิดการบาดเจ็บขึ้นมาหรือว่าอันตรายเรื่องของสุขภาพแทนที่เราออกกำลังกายได้ดีปุ๊บมันกลายว่ามันส่งผลไม่ดีกับสุขภาพแล
0: ้
1: วว
0: ันนี้เรามาพูดถึงอุปกรณ์การออกกำลังกายที่อยู่ใกล้ตัวเป็นที่นิยมเรียกได้ว่ามากที่สุดในโลกก็ว่าได้
1: ใช่
0: และอุปกรณ์นั่นก็คือ
1: มา
0: ว้าวที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เราฮิตแล้วก็นิยมมากที่สุดนะครับดัมเบลบาร์เบลหรือเก้าอี้แบบนี้ถ้าเรารู้จักกันก็คือในนามของฟรีเวทนั่นเอง
1: ใช่
0: ทำไมครับพี่ต้นทำไมฟรีเวทคนถึงออกกำลังกายกันผิดๆเยอะครับ
1: มันบอกแล้วว่ามันเป็นฟรีเวทใช่ไหมมันสามารถเล่นได้ทุกทิศทางทุกกล้ามเนื้อเลยทำให้เขามีความรู้สึกว่าเออเล่นแบบนี้เขาน่าจะเล่นถูกอยู่ใช่ไหมแต่บางอย่างมันไม่ใช่ใช่ไหม
0: การเล่นฟรีเวทเป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับปกติแล้วที่เราออกรายการ Healthy Friday นะครับส่วนใหญ่เราจะนิยมหรือว่าเราจะแนะนำว่าให้เล่นเรื่องของแมชชีนก่อนเครื่องออกกำลังกายก่อนเพราะว่าเครื่องออกกำลังกายนั้นคือเน้นตรงจุดมากกว่าถ้าเกิดกล้ามเนื้อของเราส่วนนั้นแข็งแรงแล้วเราค่อยไปพัฒนาเล่นฟรีเวทได้
1: เรื่องพวกนี
0: ้แล้วก็ฟรีเวทอันตรายคือว่าบางทีมันฟรีเวทอะ
1: มันฟรีมันไปไหนหมดได้หมด
0: มาบิดโน่นบิดนี่ได้นั่นเองนะครับทีนี้ถามพี่ต้นว่าระหว่างดัมเบลกับบาร์เบลอันไหนคนจะบาดเจ็บมากกันครับ
1: ถ้าโดยปกติส่วนใหญ่แล้วที่เรามองเนี่ยคือบาร์เบลมันหนักใช่ไหมคนจะคิดว่าบาร์เบลส่วนใหญ่แล้วน่าจะเกิดบาดเจ็บมากแต่โดยทั่วไปแล้วมันเป็นเรื่องของดัมเบลเพราะในความที่คนเราส่วนใหญ่ขวาซ้ายมันไม่เท่ากันงั้นในเรื่องของการที่จะประคองหรือว่าการโอกาสการเกิดการบาดเจ็บมันจะค่อนข้างยากกว่าโดยเฉพาะข้างที่เราไม่ค่อยถนัด
0: เยี่ยมเลยครับ วันนี้เราจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นเบสิกเลยท่าที่คนนิยมมักจะเล่นกันแบบผิด
1: ๆ
0: เพื่อคุณจะได้เล่นถูกเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อที่ถูกต้องเพื่อกล้ามเนื้อที่แข็งแรงต่อไปในอนาคตเราปูพื้นฐานแบบใหม่หมดนะครับและนอนครับเวลาคุณไปเล่นคุณจะดูเป็นนอลเลยนี่อ่ะเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มต้นจากอะไรก่อนดีครับ
1: โอเคคงเริ่มจากดัมเบลก่อนแล้วกัน
0: ดัมเบลมาเลย
1: ท่าแรกก็คงเป็นเรื่องของการท่าหยิบวางดัมเบลบาร์เบลใช่ไหม
0: หยิบจับที่สำคัญเลย
1: ใช่เพราะเป็นการเริ่มต้นบางคนนี่ยังไม่ทันเริ่มเล่นเลยหยิบปุ๊บหลังจากนั้นเจ็บแล้ว ยังไม่ได้เล่นเลย
0: นี่จริงๆ อย่าหาว่าตลกเรื่องจริงผมเองเวลาเล่นน้ำหนักเยอะๆเนี่ยต้องประคองดีๆหาหลักมั่นคงค่อยๆยกมาหลังตรงๆอะไรเงี้ยอ่ะเริ่มสอนไงพี่ต้น
1: โอเคนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราใช้ขอใช้ลูกเล็กแล้วกันนะครับอย่างลักษณะของการ
0: อันนั้นสมมุติเลยครับ
1: หยิบวางเนี่ยส่วนใหญ่แล้วบางครั้งดัมเบลมันอาจจะมีที่วางนะครับ หรือบางทีเวลาที่เราหยิบมันเล่นแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะวางไว้ที่พื้น ซึ่งพวกนี้ต้องระวังมากนะครับในเรื่องของการก้มหยิบอะไรต่างๆโดยเพราะเราจะบอกว่าน้ำหนักมันไม่มากเท่าไหร่เราใช้ในท่าทางที่อะไรนี่ก็สามารถยกขึ้นได้แล้วนะแต่บางอย่างแล้วพวกนี้ต้องระวังนะครับ

0: โอเคเรื่องการหยิบวาง
1: อันไหนอันตรายกว่ากันครับระหว่างดัมเบลวางกับพื้นกับดัมเบลวางบนแร็คของมันนะครับ
0: แร็คที่วางที่แร็คน่ะส่วนใหญ่แล้วมันจะช่วยทําให้ลดในเรื่องของการเสี่ยงต่อเรื่องการเกิดการบาดเจ็บมากขึ้นแต่ส่วนใหญ่เวลาที่เราเล่นปุ๊บเราก็ต้องหยิบมาเพื่อมาวางกับพื้นหรือว่าหยิบจากพื้นใช่มั้ยครับโอเคอันนี้เราก็เริ่มง่ายๆเวลาที่เราหยิบพวกนี้ก็ให้เหมือนกับเวลาที่เราหยิบของนะลักษณะการหยิบของคือพยายามให้ตัวดัมเบลมันใกล้ตัวมากที่สุดนะครับขึ้นลงวางนะครับหยิบนะครับขึ้นเหยียดยืดขึ้นนะครับให้มันใกล้ตัวมากที่สุดนะครับลักษณะพวกนั้น
1: ใกล้ตัวมากสุดนะครับ
0: ครับใช่นะครับลักษณะพวกนั้นนะเพื่อนั้นเวลาที่เพื่อก็คืออย่างกรณีที่บางครั้งมานะด้วยความที่เฮ้ยไม่อยากจะย่อก้มนะครับใช้ก้มตัวลงไปเลยนะก้มตัวหยิบขึ้นมายังไม่ทันเริ่มเล่นเลยหลังเจ็บไปซะแล้วใช่ไหมครับเพราะงั้นพวกนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของเซฟในเรื่องของความปลอดภัยมากขึ้นนะครับใช้หยิบยืดแล้วคราวนี้เราค่อยมาเริ่มเล่นในท่านั้น
1: โอเคหยิบจับแบบนี้นะครับในเรื่องของดัมเบลต่อไปเริ่มเล่นท่าครับ
0: โอเคมา
1: ท่าอะไรครับส่วนใหญ่ที
0: ่ก็เอาท่าแล้วกันที่เวลาที่เขาบริหารส่วนของต้นแขนท่านหน้า
1: ก็คือไบเซป
0: ไบเซปส่วนใหญ่เวลาบวยเล่นบวยเล่นยังไง
1: ก็ทีละข้าง
0: ทีละข้างใช่ไหมครับ
1: หรือถ้าเป็นบาร์เบลผมยก2ข้างเลย
0: พร้อมกันใช่ไหม
1: หรือถ้าเป็นดัมเบลผมยก2ข้างได
0: ้ใช่โอเคแล้วส่วนใหญ่แล้วพวกนี้นั่นคือเล่นที่ท่าที่ถูกต้องนะฮะแต่บวยเคยเห็นไหมบางทีบางคนเล่นปุ๊บมีการโยกตัวช่วย
1: ก็เปิดเพลงโยกโยกโยก
0: ไม่ใช
1: ่ให้มันหลุดลอก
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
1: น้ำหนักเขาเยอะครับ
0: ไอ้นั่นก็ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเทคนิคเรื่องของการเล่นเวทเนี่ยบางครั้งมันจะมีเขาเรียกว่าการชิตติ้งนะการโกงแต่เราให้ไปถึงเป้าหมายแต่ถ้าการโกงเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะโกงแค่ครั้งสองครั้งไม่ใช่ว่าคุณเล่น12ครั้งคุณโกงตั้งแต่ครั้งที่2ครั้งที่3คุณก็โกงมาเลย
1: ถ้าเกิดเราชิตติ้งหรือว่าเราโกงแบบนี้ส่งผลเสียอย่างไรครับ
0: ส่งผลเสียไงบอยลองเล่นนะลองเล่นต่อเนื่องนะครับนี่นี่คือถ้าใช่
1: มันไม่ออกไปเสพเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่มันไปที่ไหนละ
1: มุมมันเปลี่ยนไปอ่ะเดี๋ยวมันเหมือนไปไตเสพอ
0: ่
1: ะ
0: ไตเสพอันนึงสิแต่อันถ้า
1: หลังอ่ะ
0: ทุกครั้งที่บวยโยกเนี่ยมันกลายเป็นหลังใช่ไหมม
1: ัน
0: มีการเหยียดหลังพอหลังเนี่ยพอเวลาเล่นปุ๊บหรือว่าการเหวี่ยงกันอะไรต่างๆเนี่ยโอกาสการเกิดการบาดเจ็บมันมากขึ้นแล้วบวยยิ่งบางทีไปทำในจังหวะที่มันเร็วนะกล้ามเนื้อบางทีมันไม่คุ้นเคยมันก็เกิดการบาดเจ็บได้ง่าย
1: เพราะฉะนั้นเราจะเน้นอะไรดีครับให้คอนโทรลอะไรดีครับ
0: แล้วก็พยายามเน้นตรงจุดที่กล้ามเนื้อที่เราต้องการฝึกมากขึ้นนะ
1: อ
0: ย่างตัวนี้ก็คือ
1: โฟกัสหรือว่าคอนเซนเทรต
0: ใช่
1: ส่วนนี้ตรงนั้น
0: ส่วนนี้ต้องการให้งอเราก็ต้องพยายามเน้นที่ส่วนนี้ให้มีการงอ
1: การบิดข้อมือหรือว่าถ้าเริ่มต้นเนี่ยควรจะเป็นอย่างนี
0: ้
1: หรือบิด
0: หงายมือโอเคอย่างถ้าเราขึ้นอย่างนี้แล้วเราหงายนะครับโดยหลักนะครับอย่างนี้แล้วหงายนั่นมันคือทำให้เราสะดวกขึ้นกับการที่มันไม่ไปติดที่หน้าขา
1: uh-huh.
0: แต่ถ้าเรามามองถึงหน้าที่ของตัวไบเซ็ปนะฮะอันนึงก็คือมันงออีกอันก็คือต้องแบมือถ้าอย่างเงี้ยมันจะเป็นหน้าที่ที่โดยตรงของไบเซ็ปที่ทำงานนะ
1: เพราะจริงๆแล้วผมว่าการเล่นเวทมันคือวิทยาศาสตร์มากๆ
0: ใช่ใช่เพราะมันต้องเข้าใจในเรื่องของตัวหน้าที่สิ่งที่มันว่าเราต้องการอะไร
1: คือหลักกลศาสตร์สุดๆเลย
0: ใช
1: ่ไบโอเมคานิกอะไรเนี่ยครับ
0: ครับ
1: ปุ๊บเราขึ้นตรงปุ๊บเนี่ยอันเนี้ยแค่นี้ก็หนักแล้วตึงแล้ว
0: ใช่
1: ดี
0: ท่าที่2บวยเคยเห็นเวลาที่เขาเล่นฟอนเลสไหมตัวไหล่ด้านหน้าส่วนใหญ่บวยเล่นยังไงเวลาบวยเล่น
1: ผมย่อเข่าผมหยิบขึ้นมาแล้วหลังจากถูกต้องหยิบขึ้นมาปุ๊บมาวางนี้ย่อเข่ากลางขาหน่อยแล้วก็มองที่กระจกตั้งสติแอนหลังหน่อยตั้งสติแอนหลังหน่อยตรงนี
0: ้ยกขึ้นยกขึ้นโอเคนะครับทีนี้บวยเคยเห็นบางคนที่ยกพร้อมกันสองข้างไหมบวยลองดู
1: มันจะฝืนธรรมชาตินะ
0: บวย
1: ลงหลังอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: พี่
0: ฮะ
1: ดูเหมือนพี่มีความสุขมากเลยนะเหมือนพ่อผมบอกเหมือนเฉลยข้อสอบได้พี่มีความสุขมากมันลงหลังครับ
0: ใช่เพราะอะไร
1: มันลงหลัง
0: ใช่เพราะบางคนปุ๊บเขาคิดว่าเฮ้ยเขาก็ยังเล่นท่าเดิม
1: เ
0: ฮ้ยทำไมฉันต้องมาเล่นทีละข้างฉันเล่นมันพร้อมกันเลยสองข้าง
1: ใช
0: ่แต่สิ่งที่ได้มันกลายว่าจากตอนแรกจะเรามันเน้นไหลข้างหน้าม
1: ัน
0: ไม่ใช่ละมันมีส่วนอื่นเข้ามาช่วยซึ่งไอ้ตัวเนี้ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเกิดการบาดเจ็บแล้วเวลาที่เราเล่น
1: โอ้อันนี้ผมเริ่มมีข้อสังเกตแล้วพี่ต้นจริงๆแล้วอ่ะกล้ามเนื้อของเราส่วนที่บาดเจ็บมากที่สุดส่วนใหญ่จะเป็นหลังโดยอย่างเช่นเวลานักกีฬาคือผมเองเนี่ยไม่ค่อยได้ซ้อมวิ่งเวลานานๆผมวิ่งทีกล้ามเนื้อที่ผมเมื่อยมันสุดคือเมื่อยหลัง
0: ในไงเขาถึงต้องเวลาที่ฝึกเขาถึงบอกว่าต้องฝึกแกนลำตัวหน้าท้องหลังช่วงล่างช่วงด้านนอกด้านในของสะโพก
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ไหมเพราะไอ้ตัวนี้ส่วนใหญ่มันจะช่วยซัพพอร์ตบางทีเรามีความรู้สึกท่านี้มันไม่ได้เกี่ยวเลยแต่จริงๆมันต้องใช้อยู่ช่วยเรื่องการประคองตัวอะไรต่าง
1: ๆหน้าที่ของเราในการเล่นเบียร์คือถ้าเกิดหลังเราบาดเจ็บเราแทบจะเล่นท่าอื่นไม่ได้เลยสมมติถ้าเกิดแบบเราไม่สามารถคอนโทรลให้นิ่งๆได้ทำยังไงครับ
0: โอเคง่ายมากนิดเดียวนะครับหาผนังนะครับ
1: หาผนัง
0: หาผนังเอาหลังพิงเลยย่อนเข่าหลังพิงนะครับมันก็จะบังคับให้ตัวเราต้องนิ่งมากขึ้น
1: ถ้าเรามีเก้าอี้

0: ที่แบบนี้เราใช้มันได้ไหมครับ
1: ได้ครับเราก็สามารถ
0: ใช้มาสิครับพี่
1: เราก็สามารถลงมานั่งได้เลยเอามานั่ง
0: นั่งแบบนี้ท่านี้โอเคแล้วใช่ไหมครับ
1: ขึ้นมาด้านหน้านิดนึง
0: ผมนั่งนะครับ
1: หลังพิงชิดนะ
0: เติมลงกับทิ้งข้าง
1: ใช่แล้วก็ยกขึ้น
0: หลังเราจะรู้สึกสบายมากเลย
1: หลังดันละ
0: เพราะหลับหน่อยนะ
1: ก็หลับเลยไม่ใช่อ้าวยก
2: นี่เรื่องมูก็ชอบ
1: ยกว่าฮึบใช่ครับ
0: กุศโลบายในการที่เราให้นั่งเก้าอี้หรือว่าหาผนังพิงก็คือเพื่อว่าให้เราล็อกหลังเพื่อเป็นการเซฟหลังนะครับไม่ให้เจ็บ
1: แล้วก็ตัดไอ้ตัวกล้ามเนื้อที่เราไม่ต้องการให้ออกแรง
0: ไปพอนั่งซิดชิดแบบนี้หนักกว่ายืนเพราะยืนเรายังมีขาเขอช่วยส่งได้นี่แบบ
1: นี่มันบังคับคือให้
0: อย่างเหมือนเดิมจริงๆ2-3เซตเซตละ10-12ครั้ง
1: นั่นก็คือตัววัตถุประสงค์ที่เราเล่น
0: ถ้าเรายังเล่นได้อยู่ประมาณสมมติเล่น10-12ครั้งแล้วมันยังเบาอยู่แต่ดัมเบลหมดแล้วสามารถเขาเรียกว่าเพิ่มจำนวนได้
1: จ้าเพิ่มจำนวน
0: หรือว่าความเร็วได
1: ้หรือแม้กระทั่งว่าดึงจังหวะให้ช้าลงมันก็จะหนักมากขึ้น
0: ต่อไปนี่คือเรามาดูเรื่องของการช่วยเซฟใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้ว
0: ยังไงครับพี่ต้น
1: ง่ายๆก็คือบ๊วยลองเล่นสมมติว่าบ๊วยหมดแรง
0: เพื่อนผมเขาจะไม่ทำผมมันแรงแบบนี้นะ
1: จริงอ่ะเฮ้ยนี
0: ่เอ้าโอเคการเล่นเวทจำเป็นไหมครับต้องมีผู้สนับสนุนหรือคนช่วยเซฟ
1: มันสิ่งจำเป็นถ้าเกิดเราเล่นในกรณีที่บางท่าที่เราไม่คุ้นเคยหรือบางท่าที่เราใช้น้ำหนักที่เยอะนะครับง่ายๆอย่างถ้าเกิดตัวเนี้ยถ้าเกิดบ๊วยต้องการที่จะหยิบน้ำหนักหรืออะไรการส่งน้ำหนักบางทีถ้ามันลูกใหญ่เกินหรือว่าหนักเกินใช่ไหมมันอาจจะต้องมีคนที่ช่วยขึ้นมาตัวนั้นมันก็จะประคอง
0: คนช่วยเซฟช่วยให้เรา
1: ปลอดภัยมากขึ้นปลอดภัยมากขึ้น
0: สมมติน้ำหนักนี่มันหนักมากปุ๊บถ้าตามปกติถ้าเกิดน้ำหนักผมยกได้ผมจะใช้เข่าส่ง
1: ช่วยส่งขึ้นมาใช
0: ่ฟึ่ม
1: แต่บางครั้งมันโอ้โหมันหนักมาก
0: มันหนักมากปุ๊บมันไม่ไหว
1: ตัวเทรนเนอร์มันอาจจะเข้ามาช่วยใช่ไหมเอาขึ้นมาหน่อยป้าเดี๋ยวลุงครับขึ้นมาหน่อยลุงยกขึ้นมานิดนึง
0: ลุงโอเคคุณครับบีบผมหนักขึ้นนะครับ
1: ดันขึ้นนะพอดันขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วตัวเทรนเนอร์ใช่ไหมหรือว่าตัวเพื่อนกันเนี่ยเวลาที่ช่วยเพราะนั้นปุ๊บเราก็ต้องปล่อยเขาเล่นเองละ
0: เอ้าไม่ช่วยเซฟอ่ะ
1: เฮ้ยถ้าเซฟปุ๊บเนี่ยมันกลายว่าตกลงใครจะมาเล่นใช่ไหมแต่พอช่วงไหนที่บวยเริ่มหมดแรงเริ่มติดปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยเขาถึงเข้ามาช่วยเซฟ
0: ติดปุ๊บ
1: มาช่วยนิดนึง
0: ลักษณะติดคือง่ายมากครับดูก็ด้วยตาเปล่าก็ได้คือลักษณะเหมือนมีโทรศัพท์เข้า
1: ใช่
0: ที่บอลมือประกัน
1: เนี่ยใช่ปุ๊บเราก็ช่วยส่งนิดนึงพอผ่านจุดนี้ไปได้มันก็จะโอเคละ
0: ปึ๊บ
1: ใช่นะครับแล้วก็มาช่วยส่งรับกลับ
0: การเล่นเป็นบัดดี้กันนี่คือความปลอดภัย
1: ใช่สิ่งที่หนึ่งคือเรื่องของความปลอดภัยอันที่สองก็คือมันช่วยทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้โอเคขึ้น
0: แ
1: ท
0: นที่ซึ่งกันและกัน
1: ใช่บางครั้งมันเหมือนกับเราเล่นอีก2ครั้งก็จะได้แล้วถ้ามันมีใครสกิดนิดนึงตรงที่เราติดอยู่แน่นะมันก็ไปได้แล้ว
0: เพราะจุดประสงค์ของการเล่นเวทครับคือการที่เราพากล้ามเนื้อของเราไปสู่จุดที่เรา
1: ตั้งเป้าหมาย
0: จุดที่เราเรียกว่าล้ามากที่สุดคือใช้พลังงานกล้ามเนื
1: ้
0: อมากที่สุดในจุดนั้นต่อไปครับ
1: ต่อไปคราวนี้มาในส่วนของดัมเบลอีกที่ส่วนใหญ่ที่เรามักจะต้องเจออีกเอาง่ายๆเอาตัวหน้าท้อง
0: โอเค
1: หน้าท้องบ๊วยลองยืนขึ้นบ๊วยเคยเล่นลำตัวด้านข้างไหม
0: เน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ปกติบ๊วยถือ2ข้างหรือว่าข้างเดียว
0: ถือ2ข้าง
1: ถือ2ข้าง
0: ไม่ได้ถ่วงกันไง
1: บ๊วยลองเล่น2ข้างบ๊วยลองเล่นก่อนนะเหยียดยืดไป10ครั้ง8 9 10
0: เบา
1: คราวนี้บ๊วยลองปล่อยออกเล่นข้างเดียว
0: เนี่ยหนักขึ้น
1: ใช่ไหมเพราะไอ้ตรงนี้บางทีมันก็คือเป็นในแง่ของอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องการเกิดการบาดเจ็บแต่ผลที่ได้บางทีการที่เราถือ2ข้างเราคิดว่าเฮ้ยเราเล่น2ข้างใช่ไหมแต่บางการมันเป็นไปการถ่วงซึ่งกันและกันอยู่แทนที่เราจะพยายามออกแรงตรงนี้มากขึ้นฮะมันก็มีการดึงถ่วงกันอยู่
0: เพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตตัวเองใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ว่าเราอันนี้2ข้างได้เท่านี้ข้างเดียวได้เท่านี้อย่างเงี้ยใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ใช่เพราะงั้นตัวนี้มันก็จะนะเพราะแทนที่บ๊วยจะต้องออกแรงตรงนี้ใช่ไหมฝั่งนี้ต้องออกแรงแต่มันเหมือนกับอีกข้างมันถ่วงไว้อยู่นะทุกครั้งมาถ่วงไว้อยู่ลักษณะแบบนั้นใช่ไหมเพราะมันก็ต้องถือข้างเดียวลักษณะของการเล่น
0: ต่อไปนะครับการเล่นดัมเบลที่ส่วนใหญ่มักจะผิดกันและส่งผลต่อการบาดเจ็บกล้ามเนื้อฉีกขาดก็คือเรื่องของการเพลสหรือการแบบเหมือนวิดพื้นแต่เราใช้ดัมเบลนั่นแหละ
1: เพลสก็ได้ไฟก็ได้
0: เพราะนั้นการขึ้นหนักนะครับเหมือนเดิมสมมติถ้าเกิดเราท่านหนักเบาคืนจริงแล้วพี่ขึ้นน้ำหนักผมหน่อยในเมื่อเรามีผู้เซฟแล้วช่วยขอ20บาทพอโอเคสมมุติว่ามันหนักมากครับคุณผู้ชมครับเวลาเราจะเล่นก็คือแฟลตเบนช์เพรสนะครับก็คือเรา ลักษณะจะนอนแบบนี้ผมส่วนใหญ่แล้วผมจะใช้เข่ารองที่เข่าแล้วผมก็ล้มตัวลงนอนเออเข่าทรงแล้วขาวางแล้วดึงให้เข้าท่าตั้งสมาธิให้ดีแล้วลงช้าๆผมจะไม่ลงเร็วเพื่อการบาดเจ็บช้าๆโอ้โหบีบสมมติครบแล้ว12อะไรเงี้ยปุ๊บถ้ามันหนักเกินไปสมมติเสร็จแล้วปุ๊บถ้าเกิดผมอยู่คนเดียวผมจะบิดแบบนี
1: ้
0: แล้วผมก็จะดีดตัวขึ้นมา
1: เข่าวาง
0: เข่าวางที่เข่าคือวางที่เข่าหรือลงมานี้ปุ๊บ
1: ลงใกล้ตัว
0: แล้วก็ใกล้ตัวปุ๊บแล้วก็ปึ๊บ
1: ช่วย
0: ได้หรือถ้าเกิดมันหนักจริงปุ๊บสมมติหนักจริงปุ๊บผมก็จะเอาเข่าวางแล้วก็วางเข่า
1: ประคอง
0: ประคองแบบนี้นี่คือเซฟสุดๆเลยพ
1: ี่
0: ต้นมีไหมครับ
1: มี
0: การบาดเจ็บ
1: ใช่ใช่ส่วนนี้ทีนี้บ๊วยลองลงใหม่บ๊วยลงใหม่นะครับส่วนใหญ่แล้วบางครั้งส่วนในเรื่องของการบาดเจ็บก็คือคนที่ลง
0: อย่ากดบอกกันดีก็ได
1: ้คนที่มันลงมากเกินไปใช่ไหม
0: มันนัก
1: มันลงมากเกินไป
0: นี่มันลงสมมติถ้ามันโอเคเดี๋ยวผมบอกก็ได้ว่าเดี๋ยวมันจะลงไหลจะทำให้ดูอย่าแบบนี้ต้องเจ็บ
1: อ้าวลง
0: โอเคส่วนใหญ่นะครับคนที่เล่นเพลสหรืออกนะครับลงแค่มุมประมาณนี้มันจะได้อกจริงๆมันจะอกปุ๊บมันจะบีบอกแต่ถ้าเราลงลึกสมมติเห็นว่าบางคนลงลึกมากๆเลยแล้วเล่นน้ำหนักเยอะเพราะว่ามันจะลงไหลกล้ามเนื้อจะฉีกขาดได้
1: ใช่ตัวนี้ก็จะมีการโดน
0: เราเล่นน้ำหนักเยอะๆกล้ามเนื้อฉีกขาดได้ต้นชี้ดูหน่อยครับ
1: ใช่นะในส่วนของตัวพวกนี้นะที่ไล่ติดมาของช่วงไหลใช่ไหมครับ
0: สังเกตว่าคนไม่ไหวแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับถ้ายกน้ำหนักเยอะลงปุ๊บลงลึกแล้วกว้างอีกมันจะเป็นแบบนี้นะแล้วพังมันก็จะทิ้งแบบนี้ครับเออโอ้เนี่ยมันจะพลิกนี่แหละ
1: ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้
0: จะบาดเจ็บสุดๆเลยอันตรายมากอย่าเล่นเด็ดขาดส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่ไหวคือลงปุ๊บพักที่อก
1: ให้ชิดใกล้ตัวคราวนี้เรามาดูบาร์เบลใช่ไหมบาร์เบลเนี่ยโดยปกติเวลาที่เราเห็นมันก็จะมีขนาดที่สั้นกับยาวสั้นกับยาวส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นพวกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆเราก็มักจะใช้ตัวยาวนะส่วนมัดเล็กลงมาหน่อยนะเราก็อาจจะใช้ตัวสั้นหรือคนที่ขีดความสามารถยังไม่ถึงหรือว่าเพิ่งเริ่มเล่นก็อาจจะใช้ตัวสั้นลงมาซึ่งน้ำหนักก็จะแตกต่างกัน
0: อันนี้มันไม่ดีไหมครับมันโดนความร้อนนะครับทำไมมันงองงอย่าง
1: นี้อ๋อใช่ไม่ใช่จริงๆแล้วไอ้ตัวสั้นมันจะมี2ลักษณะก็คือไอ้ตัวสั้นมันก็คือปกติมันก็ตัวบาร์ยาว
0: ใช่มั้ยตัวจําเลย
1: นะครับส่วนอีกอันนึงก็คือในเรื่องของตัวที่มันเป็นโค้งนะครับ
0: อันนี้เราเรียกว่า Easy Bar
1: Easy Bar หรือว่า EZ ใช่มั้ยออกเสียงนะคร
0: ับ EZ
1: ใช่เพราะงั้นตัวเนี้ยมันจะช่วยในเรื่องของเวลาที่ถ้าเราเล่นในตัวบางท่าที่เล่นพวกหน้าแขนหลังแขนมันจะช่วยลดในเรื่องของแรงกดตรงข้อมือให้มากขึ้นฮะถ้าเกิดเราไปใช้บาร์ตรงใช่เพราะถ้าเป็นบาร์ตรงเนี่ยมันก็ทําให้แรงกดของตรงข้อมือมากขึ้นซึ่งบางทีตรงเนี้ยเราอาจจะยังมีแรงอยู่แต่ข้อมือมันรับไม่ไหวถ้าเป็นตัวนี้มันก็จะช่วยเซฟมากขึ้น
0: Easy Bar มีตรงกลางนี่คือทำอะไรครับ
1: ฮะก็
0: ไรโรได้อีก
1: ใช่ลักษณะของการจับการดึงใช่ไหมบางครั้งที่เวลาบางท่าที่เราเล่นมันทำให้ง่ายขึ้นตัวพวกนั้นนะครับอ้าววางนะครับเราดูลักษณะของการวางนะครับยิ่งถ้าอย่างเงี้ยนี่นอนผิดแน่นอนประเด็นแรกนะเขาเห็นว่าโหไอ้ตัวนี้มัน
0: เย็นสบาย
1: มันโค้งอยู่นะครับซึ่งถ้าคุณวางเนี่ยวางแค่ตรงนี
0: ้
1: มันเป็นกระดูกต้นคอละมันอันตรายมากเพราะโดยหลักการวางบาร์เนี่ยเขาต้องวางที่บาร์ใช่ไหมฮะบาร์นี่มันจะมีส่วนของกล้ามเนื้อที่จะรองรับพวกบาร์ได้นะครับงั้นถ้าเกิดมาหลายคนมาโอ้โหคล้องคอเลย
0: ถ้าระวังแนวบาร์เนี่ยมันจะมีโครงสร้างคือมีทั้งแกนสันหลังแล้วก็กระดูก
1: การรับน้ำหนัก
0: ได้ขึ้นรองรับด้วยถ้าเกิดไปวางที่คอกระดูกมันน้อยอันตราย
1: ใช่มีอีกบาร์เบลเวลาที่บุ้ยเคยเจอบางคนไหมที่เวลาเล่นเนี่ยมันต้องโอ้โหน้ำหนักเยอะต้องก้มเข้าไปก้มเข้าไปเพื่อเอาบาร์ออกมาอะไรต่าง
0: ๆ
1: ซึ่งพวกนี้จริงๆมันต้องให้ความช่วยเหลือหรือมุมลักษณะการที่เข้าไปคุณต้องแบบให้เห็นตัวตรงนั้นให้มันสะดวกอย่างเช่นฉันแบกอยู่ถอยหลังเข้าใช่ไหมวางเฮ้ยวางได้ยังมันตรงหรือยังไปมามันเจ็บไอตอนที่เนี่ยตอนที่จะเริ่มกับตอนที่จะเก็บเนี่ยแหละลักษณะพวกนี้เขาถึงบางทีคุณอาจจะต้องหันหน้าเข้าให้คุณแบกเพื่อให้เห็นหรือคุณมีคนช่วยส่งตอนที่คุณเริ่มก่อนที่คุณจะเริ่มเล่นและคุณเล่นเสร็จ
0: หลักการคือพูดนึกอย่างเดียวครับทำอย่างไรก็ได้ให้รู้สึกมั่นคง
1: ใช่
0: ให้รู้สึกมั่นคงพอมั่นคงมันจะมั่นใจและเริ่มเล่นได้
1: ใช่
0: แล้วก็เหมือนกันครับคือเล่นตักน้ำหนักน้อยๆไปก่อนไม่ต้องเล่นเยอะ
1: ค่อยๆ
0: ถ้าเล่นเยอะอันตรายมาก
1: อันต่อไปบอยเคยเล่นท่าเดดลิฟต์ไหม
0: โอ้โหเดดลิฟต์นี่เมื่อยหลังประจำครับ
1: ฮะ
0: ไม่มันจะเมื่อยหลังสมมติเดดลิฟต์นะครับคือท่าจะเป็นแบบเหมือนกลางขาแบบนี
1: ้แยกเท้านิดนึง
0: แยกเท้านิดนึงนะครับแล้วก็ลงบางทีมันจะมีตัวดัมเบลด้วยมีโรบาร์น้ำหนักเพื่อปุ๋ยก็ขึ้นเยอะเลย
1: ใช่เอาด้านข้างนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยส่วนใหญ่แล้วที่มีปัญหาคือบางครั้งคนเล่นเห็นไหมครับ ผมว่าเสียวมากเลยเวลาคุณดึงเนี่ย
2: ใช่ไหมครับไม่ดีครับผิดใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่
2: ครับขอบคุณครับ
1: เวลาที่ลงคนส่วนใหญ่เนี่ยบางครั้งด้วยความที่นั่นเขาจะเหมือนเขาก้มฮะหลังจะงอซึ่งจริงๆปกติการก้มแค่ไม่ต้องมีน้ำหนักทวงเราแค่ก้มหลังงอ
2: ก็เมื่อยแล้ว
1: มันก็ยังมีปัญหาเรื่องของแรงที่กดลงกลางหลังแล้วเพราะงั้นตรงพวกนี้ต้องพยายามให้หลังต้องเหยียดยืดมากขึ้นยิ่งถ้ามีน้ำหนักมากขึ้นก็ต้องทำให้หลังตรงมากขึ้น
2: นี่โอเค
1: ใช่
2: โอเค
1: เหยียดยืดนะเหยียดสะโพกยืดหลังเนี่ยขึ้นนะครับ
2: โอ้โห
0: นั่นคือทั้งหมดทั้งมวลนะครับ
1: ครับ
0: ทั้งดัมเบลและบาร์เบลในส่วนที่เรามักจะเล่นกันผิดๆ
1: ใช่
0: มีอันที่อยากแถมครับ
1: ครับ
0: คือบางทีเด็กๆในตอนที่ผมเล่นเวทใหม่ผมไม่เข้าใจว่าเราจะซื้อเข็มขัดมาทำไมมันใส่หูไม่ได้ผมเลยไม่เคยซื้อเลย
1: ใช่
0: มันใส่หูกางเกงเราไม่ได้พี
1: ่เอาไว้เล่นเวลาที่คุณเล่นเวท
0: ท่านนะครับเราไว้เพื่ออะไรครับ
1: ไว้ใส่เนี่ยอย่างถ้าบุ้ยเล่นบางท่าที่หนักๆใช่ไหม
0: เมื่อกี้เราเล่นเดดลิฟ
1: ท์ท่าที่มันเกี่ยวข้องถ้าเกี่ยวข้องเราต้องใส่พวกนี้นะครับลักษณะของการใส่ก็คือถ้าเวลาเราใส่เราต้องใส่ให้แน่นกว่าที่เราใส่เข็มขัดธรรมดานะครับเราต้องแทบจะว่าต้องดึงให้แบบชนิดที่ให้มันรัดมากที่สุดเลยครับนะครับไม่ใช่เหมือนกับเราใส่เข็มขัดธรรมดาใส่มา
0: ไม่ใช่
1: ไอ้นั่นมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับนั่นคือประเด็นแรกประเด็นที่สองคือต้องอยู่ที่ท่าถามว่าบวยเล่นขาเล่นหลังอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับตัวพวกนี้เล่นไหลโอเคบวยใส่ได้แต่อย่าวางท่าเงี้ยบวยมาเล่นซิทอัพบวยฉันจะต้องใส่ไหมหน้าท้องหรือบวยมาเล่นหลังไอ้ตัวแลฟูดาวเงี้ยถามว่าไอ้ต้องใส่ไหมบางทีมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัวแนวแรง
0: ใช่ไหมผมสรุปนี้ได้ไหมครับว่าเข็มขัดในเรื่องของเข็มขัดซัพพอร์ตแบบเนี้ยใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได
1: ้
0: ถ้าใส่ก็คือควรจะใส่ในเรื่องของสนับสนุนในการเพื่อความปลอดภัยของท่าที่เกี่ยวกับหลัง
1: ที่เกี่ยวข้อง
0: แต่ถ้าเกิดคุณไม่ใส่ไม่มีปัญหาก็ระวังหน่อยเพื่อให้มั่นใจเท่านั้นเองนั่นคือเรียบร้อยนะครับนั่นคือความตั้งใจของรายการของเรา Healthy Friday ที่นำการออกกำลังกายแบบฟรีเวทแบบผิดๆมาฝากกันเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมีซิกแพคมีสุขภาพที่ดีสุขภาพดีนำพามาซึ่งสุขภาพใจที่ดีเช่นเดียวกันนั่นคือ Healthy Friday ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ขอบ่นวันนี้คุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจะมาระบายความในใจเรื่องของคนไข้เมาที่พฤติกรรมเนี่ยไม่เบาเลยครับคุณหมอถึงกับกุมขมับเลยคุณหมอครับกุมขมับแล้วบ่นเลยดีกว่าครับอย่ากุมเลยครับ
1: หมอขอบ่น
2: หมอบ่น
1: จะบ่นแล้วนะครับสิ่งที่หมอจะมองบ่นในวันนี้คือคนไข้ที่เมาสุราแล้วมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับจะมีทั้งอุบัติเหตุและไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับแต่หลักๆเลยก็คือจะพูดไม่รู้เรื่องให้ประวัติอะไรก็ไม่ได้ทำให้การรักษาของหมอเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากนะฮะในกรณีที่เขาได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉินและมีการบาดเจ็บที่ต้นคอเนี่ยบางทีเขาโวยวายเจ้าหน้าที่สั่งให้อยู่นิ่งๆเขาก็ขยับไปมาไม่ทำตามพอทำแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะกระดูกไขสันหลังเนี่ยของคนไข้ที่หักมาแล้วคราวนี้มันก็เคลื่อนไปทับเส้นประสาทหลังจากนั้นทำให้

0: เขาเนี่ยเกิดอัมพาตทำให้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจไปตลอดชีวิตนะฮะไม่สามารถเดินได้นอนติดเตียงอย่างคนไข้เคสนี้นะครับถ้าคนไข้ทำตามหมอสั่งคนไข้ก็อาจจะใส่แค่เฟือกดามคอไปเป็นระยะเวลาหนึ่งนะฮะคราวนี้กระดูกมันก็ไม่เคลื่อนในกรณีที่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะฮะบางทีก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนมาเข้ามาในห้องฉุกเฉินเอะอะโวยวายเจ้าหน้าที่หมอบอกให้เงียบเถียงหมอหลังจากนั้นหมอก็บอกให้เงียบๆอีกต่อยเจ้าหน้าที่ก็มีครับทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็มีครับหมอก็สลบไปฮะคนไข้ต้องตั้งสตินะครับฟังเจ้าหน้าที่ว่าสั่งให้คนไข้เนี่ยทำอะไร1 2 3 4ต้องทำตามเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อการรักษาได้สายดื่มปลดฟังทางนี้นะครับสุราเป็นอันตรายต่อร่างกายและผู้อื่นลดได้ลดนะถือว่าหมอขอนะครับ
1: แอลกอฮอล์ไม่ใช่เงินในบัญชีสายดื่มสายปาร์ตี้ทั้งหลายไม่ต้องสะสมไว้ในร่างกายเยอะก็ได้นะครับลดได้ลดเลิกได้เลิกคุณหมอขอแล้วนะ
2: หมอขอบ่น
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: การช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับคนที่ได้รับสารพิษเข้าไปในร่างกายเราจะต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนยังไงบ้าง
7: เราเผลอกินเข้าไปครับหลักการสำคัญคือห้ามล้วงคอครับคุณแคน
6: เอ้าดูก่อนเจอกันอีกแล้วนะครับกับRama Sharingครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะฮะเรื่องนี้น่าสนใจบ้างครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพิษครับการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับคนที่ได้รับสารพิษเข้าไปในร่างกายอยู่กับอาจารย์เป็ดครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับคุณแคน
6: การได้รับสารพิษเข้าร่างกายคือยังไงนะ
7: การที่เราแบบสูดดมเข้าไปครับหรือว่าการที่แบบเราเผลอทานเข้าไปหรือบางทีเราสัมผัสทางผ่านผิวหนังหรือว่าเข้าตาก็ได้
6: ครับ
7: ซึ่งสารพิษมันก็มีหลายอย่างครับคุณแคนก็อย่างเช่นแค่ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนหรือว่าที่ใช้ทางการเกษตรก็มีเยอะแยะแล้วครับ
6: คราวนี้ถ้าเกิดเราจะจำแนกพิษเนี่ยมันเป็นแบบไหนบ้างมีกี่ประเภทบ้าง
7: พิษที่ทำให้เกิดการกรดก่อนครับอย่างเช่นย้ำยาล้างห้องน้ำใช่ไหมครับพอกินเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีหลอดอาหารทะลุหรือว่าถ้าเป็นพวกยาฆ่าแมลงครับไปมันก็จะมีพิษต่อระบบร่างกายอย่างเช่นก็ทำให้มีปัสสาวะอุจจาระราดมีชักเกรงกระตุกได้ครับคุณแค
6: ทถ้าเกิดสมมติได้รับสารพิษเข้ามาเนี่ยเราจะต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนยังไงบ้าง
7: ต้องตั้งสติเหมือนเดิมครับคุณแค
6: ท
7: ถ้ามันเป็นเราเผลอกินเข้าไปครับหลักการสำคัญคือห้ามล้วงคอครับคุณแค
6: ทเอ้าแล้วเมื่อก่อนที่เขาบอกให้ล้วงคอหรือว่ากินไข่ดาวให้อ้วกอ่ะ
7: อันนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดครับคุณแคทเพราะว่าการที่เราล้วงคอครับมันทำให้สำลักซึ่งบางทีมันเป็นสารพิษที่มันมีการกัดก่อนครับถ้ามันเข้าไปในปอดหรือว่าหลอดลมครับมันทำให้เราเป็นปอดอักเสบติดเชื้อได้ครับจริงๆควรจะไปโรงพยาบาลครับเพื่อไปส่วนล้างกระเพาะครับ
6: คราวนี้ถ้าเกิดเราจะจำแนกวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการติดพิษแต่ละอย่างเนี่ย
7: ครับ
6: เอาวันแรกก่อนก็ได้ครับติดพิษจากการกินเข้าไป
7: ไม่ให้อาเจียนก็พอครับแล้วก็ห้ามดื่มอะไรเข้าไปเลยครับ
6: โอเค
7: ถ้าเป็นเกี่ยวกับการกินครับคราวนี้ควรจะไปโรงพยาบาลเพื่อล้างท้องให้เร็วที่สุดครับยิ่งถ้าไปเร็วล้างท้องก็จะมีโอกาสช่วยล้างพิษได้มากที่สุด
6: ครับถ้าเกิดติดพิษจากการหายใจนะครับ
7: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแก๊สพิษครับแก๊สไข่เน่าหรือว่าพวกไซยาไนด์มันก็จะมีแก๊สเหมือนกันครับให้ออกจากสถานที่ที่มันมีแก๊สพิษครับอันนี้ก็จะช่วยเรื่องของการสูดดมเข้าไปได้ถ้ามันมีการแสบหรือว่ามีเรื่องของเกี่ยวกับทางเดินหายใจครับอันนี้ควรจะไปโรงพยาบาลครับเพื่อไปตรวจเพิ่มเติมว่าตัวของทางเดินหายใจเนี่ยมันมีการบาดเจ็บมีการระคายเคืองหรือว่ามีอาการบวมหรือว่าอักเสบหรือเปล่าครับ
6: ถ้าโดนพิษทางผิวหนังครับต้องทำยังไง
7: อันนี้ง่ายสุดเลยครับก็คือไปอาบน้ำครับหรือว่าล้างผ่านน้ำประปาเนี่ยให้เยอะที่สุดครับหรือว่าถ้ามันเข้าตาครับให้ใช้น้ำกรองครับล้างผ่านตาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับเพื่อลดการแบบกัดเซาะหรือว่าการกัดข่อนบริเวณผิวหนังครับ
6: แต่ว่าในที่สุดแล้วในสุดท้ายก็ควรจะต้องไปพบแพทย์หลังจากนั้น
7: ใช่ครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอสารพิษนั้นนะครับมันมีพิษต่อร่างกายมากน้อยแค่ไหนครับ
6: โอเคครับผมว่าค่อนข้างเคลียร์เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญพอยต์วันนี้เลยนะครับคือตั้ง

0: สติครับจัดการในเบื้องต้นก่อนแล้วก็ไปหาคุณหมออ
1: ัน
0: นี้ชัวร์ที่สุดฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็ดครับ
2: สวัสดีครับ
0: เห็นไหมฮะเรื่องราวเคล็ดลับการแพทย์ง่ายแบบนี้ติดตามกันได้ในรามาแชร์ริ่งนะครับฝากแชร์กันด้วยนะฮะถูกใจกดไลค์กด Subscribe กันด้วยเจอกันคลิปหน้านะครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: เวลาหมอขอบ่นวันนี้คุณหมอเด็กโรคข้อและโรคแพ้ภูมิตัวเองจะมาบ่นคนไข้เรื่องอาหารการกินครับว่ากินแบบไหนที่คุณหมอไม่ชอบใจกินแบบไหนที่จะโดนคุณหมอบ่นโอ้โหคุณหมอครับนี่ทรโข่งฮะเชิญได้เลยครับ
5: คนไข้ของหมอโปรดฟังทางนี้หมอมีเรื่องจะบ่นแล้วค่ะหมอขอบ่นหมอขอบ่นสิ่งที่หมอจะบ่นวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของคนไข้ที่เป็นโรค SLE หรือแพ้ภูมิตัวเองที่กินยากดภูมิคุ้มกันอยู่แล้วก็กำลังรักษาอยู่นะคะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยพามาด้วยเรื่องอาการท้องเสียค่ะแล้วก็มีไข้ซึ่งหมอก็มาซักประวัติท้องเสียจากอะไรนะหรือว่าคนไข้ไปแอบกินอะไรแบบที่หมอห้ามมาหรือเปล่านะคะซึ่งคนไข้กับคุณแม่นะคะก็ยืนยันหนักแน่นเลยว่าไม่ได้ไปกินอะไรแปลกๆมาเลยคุณแม่เนี่ยบอกว่าหรือว่าน้องเนี่ยจะติดจากเพื่อนที่โรงเรียนหรือเปล่าทำให้มีไข้มีท้องเสียนะคะแต่หมอก็คิดอยู่ว่ามันจริงหรือเปล่านะคะหมอก็เลยบอกว่าคุณแม่ต้องบอกความจริงกับหมอนะเพราะว่าการรักษาเนี่ยมันจะแตกต่างกันเลยถ้าเกิดมีประวัติว่าไปกินอะไรแปลกๆมาหรือว่าเป็นสิ่งที่หมอห้ามเนี่ยหมอจะได้รักษาให้ถูกทางสรุปซักไปซักมานะคะคุณแม่ก็ยอมค่อยๆบอกหมอทีละนิดทีละเมื่อวานเนี่ยมีเหมือนให้คนไข้เนี่ยกินโยเกิร์ตค่ะหมอก็อ๋อถึงบางอ้อว่าแบบนี่เองเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้น้องมีไข้ท้องเสียได้เลยนะคะกว่าจะยอมรับสารภาพได้เนี่ยเล่นเอาหมอเหนื่อยเลยนะคะสำหรับเรื่องอาหารนะคะห้ามกินอาหารสุกๆดิบๆนะคะยกตัวอย่างเช่นซูชิยำส้มตำรวมไปถึงอาหารแช่แข็งที่ต้องอุ่นไมโครเวฟพวกนี้ก็ห้ามกินนะคะแล้วก็อาหารจำพวกนมเปรี้ยวโยเกิร์ตที่มันจะมีแบคทีเรียชนิดดีมันอาจจะดีสำหรับคนทั่วไปแต่ว่ามันจะส่งผลร้ายกับคนที่กินยากดภูมิคุ้มกันได้ค่ะขนมปังฟูๆอย่างเช่นขนมปังฟูที่มียีสต์อันนี้ห้ามกินนะคะเพราะว่ายีสต์เนี่ยถือว่าเป็นเชื้อราชนิดนึงสำหรับผลไม้นะคะผลไม้ที่มีเปลือกบางอย่างเช่นแอปเปิ้ลกีวีองุ่นพวกนี้ห้ามกินนะคะเพราะว่าแบคทีเรียเนี่ยมันมักจะอยู่ที่เปลือกอาจจะทำให้คนไข้ติดเชื้อได้ค่ะหมออยากย้ำอีกครั้งนะคะว่าคนไข้ที่กินยากดภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันต่ำทำงานได้น้อยกว่าคนปกติทั่วไปนะคะซึ่งมันอาจจะทำให้มีการติดเชื้อได้ง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารหรือว่าระบบอื่นๆนะคะดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะคะอย่าเกเรกับหมอบ่อยๆนะคะหมอเหนื่อยถือว่าหมอขอเถอะนะคะไม่ต้องกลัวหมอดุนะคะ
4: โอ้โหเรื่องกินเรื่องใหญ่นะครับสำหรับคนไข้ที่กินยากดภูมิคุ้มกันอยู่เนี่ยมิเช่นนั้นเนี่ยจะเกิดอันตรายได้นะครับจะให้ดีเนี่ยโปรดเชื่อหมอเถอะนะครับ

0: สวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหนึกว่าผู้พันเบิร์ดขอต้อนรับเข้าสู่ตู้บนหมอนะคะลูกพี่ครับ
1: ครับ
0: คือตู้นี้เนี่ยคุณพี่มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพนะฮะหรือว่าเกี่ยวกับคุณหมอเนี่ยถามตรงนี้ได้ชัดๆตรงๆเลยตรงนี้คือเหมาะที่สุดเลยครับคุณพี่มีคำถามอะไรไหมครับ
1: มันมีเรื่องคาใจอยู่เรื่องนึงครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับผมไอเนี่ยไอคอแทบแตกเลยแต่ผมสงสัยว่าทำไมหมอเนี่ยเอาหูฟังเนี่ยมาตรวจร่างกายตรวจข้างหน้าแล้วยังตรวจข้างหลังแต่ที่สงสัยมากๆเลยนะครับไอเรื่องข้างหลังเนี่ยทำไมต้องมาตรวจข้างหลังผมด้วยครับไม่เข้าใจจริงครับ
0: เรื่องนี้จริงครับผมก็โดนมาตั้งแต่เด็กเนาะไอคอแทบแตกตรวจข้างหลังมันจะไปได้ยินอะไรนี่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันคุณหมอครับรบกวนตอบทีครับผม
2: ค่ะอาการไอนะคะเป็นการตอบสนองต่อความผิดปกตินะคะของร่างกายในระบบทางเดินหายใจเป็นได้ตั้งแต่ทางเดินหายใจส่วนบนไปจนถึงทางเดินหายใจส่วนล่างอาการไอนะคะมีสาเหตุจากหลายสาเหตุมีตั้งแต่ระยะเวลาที่เป็นฉับพลันนะคะไปจนถึงระยะเวลาที่เป็นเรื้อรังสาเหตุต่างๆเนี่ยได้ตั้งแต่บริเวณของโพรงไซนัสบริเวณจมูกลงไปหลังคอไปจนถึงกล่องเสียงลงไปถึงหลอดลมและบริเวณชายปอดนะคะสำหรับการตรวจร่างกายเนี่ยเพื่อหาสาเหตุและตำแหน่งที่ทำให้เกิดอาการไอได้แพทย์เนี่ยมักจะใช้หูฟังหรือที่เราเรียกว่าสเตโตสโคปนะคะในการฟังเสียงปอดเพื่อหาตำแหน่งนะคะว่ามีความผิดปกติที่บริเวณใดในแต่ละตำแหน่งเนี่ยจะบอกความผิดได้เวลาเราฟังปอดเนี่ยเราฟังตั้งแต่บริเวณของหลอดลมนะคะไปจนถึงบริเวณปอดซึ่งต้องฟังทั้งสองข้างเนี่ยในการเปรียบเทียบกันตั้งแต่ด้านบนลงไปถึงด้านล่างด้านหน้าและด้านหลังนะคะนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องประเมินการฟังปอดนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวมไปถึงให้คนไข้เนี่ยช่วยในการหายใจเข้าออกด้วยทั้งหมดที่หมอพูดไปอย่างนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะคุณโบ
0: ครับการตรวจให้ละเอียดหรือว่าการหาสาเหตุให้ถูกต้องเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นแบบนี้เคลียร์นะครับพี่ครับ
1: เคลียร์ครับผม
0: เชื่อว่าคุณผู้ชมทั้งบ้านก็จะเคลียร์เช่นเดียวกันนะครับและอย่าลืมนะครับไปเจอกับตู้บนหมอที่ไหนมีเรื่องอะไรอยากเคลียร์กับคุณหมอเชิญได้เลยนะครับแต่วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณพี่ด้วยนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายทางช่องดรามาชาแนลค่ะ

0: วันนี้รายการ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเราจะมารู้จักกับอาชีพเกษตรกรซึ่งถือว่าเป็นอาชีพหลักของพี่น้องชาวไทยเลยก็ว่าได้และเกษตรกรส่วนใหญ่ของเมืองไทยก็เลือกที่จะทำนาเป็นอาชีพหลักนะครับเพราะบ้านเรานั้นเป็นแหล่งส่งออกข้าวที่ใหญ่ที่สุดของโลกและคนไทยก็นิยมบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักก็ไม่แปลกนะครับที่คนไทยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำนา
1: รุ่นพ่อทำมาตลอดครับมาถึงรุ่นผมก็ต้องทำตลอดครับอาชีพการทำนานะครับภูมิใจตั้งแต่พ่อรุ่นพ่อก็ทำเลี้ยงชีวิตเรามาตลอดนะครับเราก็ต้องทำต่อไปครับ
0: โอ้โหสุดลูกหูลูกตาเลยล่ะครับสวัสดีครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานอย่างมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ท้องนาแห่งนี้อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับซึ่งเชื่อว่าถ้าพูดถึงอาชีพของชาวนากันแล้วถือเป็นอาชีพหลักของพวกเราชาวไทยครับแต่ว่าอาชีพชาวนานี้มีความสำคัญและรวมไปถึงครับมีความเสี่ยงต่อโรคอะไรได้บ้างวันนี้จะมาคุยกันกับ Work with a Healthy Life ครับก่อนอื่นครับต้องถอนหญ้าก่อน

0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่กับผู้ใหญ่กอดครับผู้ที่อยู่กับนาข้าวหรือว่าทํานาเป็นเวลาเป็น10ปีสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: ผู้ใหญ่กอด
1: ครับผม
0: วันนี้เราอยู่กันที่พระนครศรีอยุธยา
1: ครับผม
0: อะไรครับ
1: ลาดบัวหลวงครับ
0: ลาดบัวหลวง
1: ตําบลคลองพระยมฤครับ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่ครับทํานามากี่ปีแล้วครับ
1: หลายสิบปีแล้วครับ
0: หลายสิบปีเลยเหรอ
1: ครับผม
0: ตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่า
1: อายุ20กว่าครับ
0: ถามจริงผู้ใหญ่มันทำเนี่ยปีหนึ่งกี่รอบอ่ะพี
1: ่ปีหนึ่งก็ดูน้ำเลยครับบางทีก็2รอบบางทีก็3ครับ
0: ที่บอกมี
1: หลักใหญ่ๆก็2รอบครับ
0: นาปังนาปี
1: ครับผม
0: อ๋อผู้ใหญ่ทำนามา20กว่าปีเดินเองทำเองมีน้องๆมีพี่ๆป้าๆมาช่วย
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยฮะ
1: ใช่ครับผม
0: ต้องใช้คนเยอะ
1: เยอะครับ
0: วันๆตื่นเช้ามาต้องทำอะไรบ้างครับ
1: เช้าก็จะออกมาดูนาว่าตรงไหนมีหญ้าไหมน้ำแห้งไหมหญ้าหนอนกวนไหมอะไรครับหนูมากัดข้าวไหมอะไรอย่างนี้ครับก็ต้องมาดูถ้าดูเราก็จะป้องกันครับ
0: มาดูว่าหนูกัดข้าวไหม
1: ครับผม
0: แมลงมาเกาะมาติดไหม
1: ใช่ครับ
0: ใบข้าวนี่มันแบบว่าม้วนไหม
1: ใช่ครับ
0: ต้องลงมาดูสิ
1: ใช่ครับลงครับ
0: ก็ลงมาเหยียบอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งตอนนี้บอกเลยว่านี่ขนาดแค่เดินนะครับผมยังแทบจะถลาไปหาท้องโคลนเลยนะมันยืนยากเหมือนกันนะ
1: ยากครับ
0: เวลาเดินนี่มันต้องยังไงนะครับผู้ใหญ่ครับ
1: ค่อยๆสอดเท้าครับมันจะไม่เหยียบข้าวครับค่อยๆก้าว
0: คือสอดเข้าไป
1: ครับผม
0: เหมือนกับบีบเท้า
1: ครับผม
0: ส่วนใหญ่แล้วผู้ใหญ่ครับทำมา20ปีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมีอะไรบ้างไหม
1: ก็มีบ้างครับ
0: อะไรบ้าง
1: มีก็อย่างปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้อย่างเงี้ยเกี่ยวกับแดดเกี่ยวกับอะไรอย่างงี้ครับ
0: มีเอาร่างกายก่อนเมื่อก
1: ี
0: ้เอาแค่มาถอนหญ้าต้องยังไงฮะก้มลงไป
1: ใช่ครับ
0: ผู้ใหญ่ทำให้ดูได้ไหมไหนสมมติมีหญ้าไหมแถวนี
1: ้มีครับนี่ครับ
0: นี่นี่นี
1: ่นี่ครับ
0: นะฮะ
1: นี่ครับ
0: อันนี้คือหญ้า
1: ครับผม
0: ผมจะถอนสมมตินะอันนี้ใช่ไหม
1: ครับผม
0: ถอนผิดเดี๋ยวกลายเป็นถอนข้าวเขาอะอันนี้นะ
1: ครับผม
0: จะดึงธรรมดาด้านบนก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: ถ้าดึงด้านบน
1: ขาด
0: อ้าวขาดนะฮะก็ต้องก้มลงไปอีก
1: ครับก้มลงครับ
0: ก้มลง
1: ไปยันโคนเลยครับ
0: ยันโคนเลยนะฮะ
1: ครับ
0: มือถึงน้ำเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ดึงขึ้นมาโอ้โหโอ้โหนี่เพราะถ้ามันดึงไม่ลึกพอมันขาดอย่างนี้ฮะ
1: ใช
0: ่ถ้าขาดปุ๊บมันขึ้นมาใหม
1: ่ไม่ครับ
0: โอ้โหต้องถอนทีละต้นทีละต้นอย่างนี้
1: ทีละต้นครับ
0: เหมือนเดินในป่าชายเลนเนาะ
1: นั่นแหละนั่นแหละ
0: ดึงจุ๊บดึงจุ๊บ
1: แต่ทางนู้นมันจะโหลมทางลุ่ม
0: ๆ
1: ทางนี้มันดอนจะไม่ค่อยโหลม
0: ที่เมื่อกี้ผมเดินลงมาผู้ใหญ่บอกว่าอย่าไปเดินแถวคูน้ำ
1: ใช
0: ่บุ๊บมิดหายไปเลย
1: ใช่
0: ครับนี่คือปวดไหล่ปวดเอว
1: ครับ
0: ปวดขาไหล่เป็นไหม
1: เป็นครับเป็นครับ
0: เป็นยังไงครับ
1: เป็นเวลาดึงไงเวลาดึง
0: เวลาด
1: ึ
0: ง
1: มันใช้แต่เมื่อกี้ใช้แรง
0: เ
1: ลยแรงดึงนั่นแหละใช่มันจะเป็นเพราะว่ามันต้องก้มทั้งวันครับ
0: ใช้เครื่องไม่ได้หรอ
1: เครื่องมันได้แต่ว่าหญ้ามันต้องสูงไงคือมันต้องสูงกว่าข้าวอ่ะมันจะร่อนออกเขาจะมีเหมือนกันตัดออก
0: อ๋อจะมีเครื่องเข้ามาตัด
1: ใช่ๆก็ต้องจ้าง
0: มันต้องจ้างอีก
1: ใช่
0: ก็ไม่คุ้มนะ
1: ไม่คุ้มครับ
0: ทําแบบนี้ไปทุกวันทุกวันนี่แดดเริ่มมาแล้วโอ
1: ้
0: ทําถึงกี่โมงครับ
1: ก็ 5:00 น
0: ฮะ
1: 5:00
0: นตั้งแต่เช้า
1: ครับผม
0: 2:00 นถึง 5:00
1: นใช่ครับแรงงานด้วยจ้างด้วยเราร่วมด้วย
0: เราก็ต้องมาคุมด้วย
1: ใช่ครับ

0: โอ้โหนี่เขียวขจีเลย
1: ครับผม
0: แต่ดูมันสบายใจเนอะผู้ใหญ่เนอะ
1: ครับ
0: อ้าวผู้ใหญ่ครับ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่ให้ผมบอกว่าก่อนลงนาท้องนาทั้งหลายเนี่ยใส่รองเท้าบูทดีกว่า
1: ครับ
0: นี่ใส่ไปทำไมผู้ใหญ่ครับ
1: ก็ป้องกันโรคต่างๆครับอย่างเช่นโรคฉี่หนูเนี่ยครับมันจะมากับน้ำเพิ่มมาเป็นแผลเนี่ยมันจะเข้าได้ทางแผลทางอะไรครับ
0: คือสมมติเหยียบปุ๊บอ่ะก่อนลงไปดันไปเหยียบหินเป็นแผล
1: ใช่ครับ
0: ลงไปเจอโรคฉี่หนูเชื้อมันติดปั๊บ
1: ครับ
0: เข้าเลย
1: ครับผม
0: โอ้แล้วเมื่อกี้เห็นป้าๆเขาบอกว่าระวังนะระวังนะหยิบเหยียบอะไรโดนระวังโดนบาด
1: ใช
0: ่ข้าวมันจะบาดผู้ใหญ
1: ่มันมีหอยเชอรี่มันมีอะไรนี่ครับข้างในพื้นดินเราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างไงครับเวลาเราล้วงไปถอนหญ้าเงี้ยมันอาจจะโดนบาดมือบาดอะไรเงี้ย
0: เป็นรอยเล็ก
1: ๆใช่
0: ไอ้ที่ร้อยขวนๆเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เนี่ยเหมือนเลยเนี่ยแดงๆเลยเนี่ย
1: ใช่ครับเนี่ยครับ
0: คือถ้าว่ามันขวนแล้วเราไม่รู้
1: ไม่รู้ไปโดนน้ำอย่างเงี้ย
0: ปั๊บ
1: ครับเชื้อโรคมันมากับน้ำเยอะครับ
0: เข้าเลย
1: เข้าเลยครับ
0: พยงพยาธิมีไหมผู้ใหญ
1: ่ก็มีครับมีแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจครับผ
0: ม
1: ว่ามอง

0: ไม่เห็นนะครับแต่ต้องมีอยู่แล้วครับแต่มองไม่เห็น
1: บางทีมันมา
0: ต้องป้องกันใช่ต้องป้องกัน
1: ไข่พยงไข่พยาธิเล็กๆ
0: ใช่ๆเราต้องป้องกันไว
1: ้บางทีทําทั้งวันตอนเช้ากลางวันพักเบรกกินข้าว
0: ครับ
1: ครับอื้อหือเข้าไปเลยก็มี
0: ใช่ครับ
1: แล้วพอทํานาเสร็จเรียบร้อยทั้งวันแบบนี้ครับตัวมันเปื้อนๆกลับบ้านเลยมั้ยฮะนอนเลยมั้ย
0: ไม่ๆครับก็ต้องไปอาบน้ําอาบอะไรให้ทําตัวสะอาดครับร่างกายชําระให้สะอาดครับก็ได้มากินข้าวกินอะไรได้ครับ
1: คือต้องมีวินัยกับตัวเอง
0: ใช่ต้องมีวินัยครับถ้าไม่มีวินัยตัวเองก็เชื้อโรคมันเยอะสมัยนี้ครับ
1: อันตรายนะ
0: อันตรายครับอันตราย
1: แต่คิดๆดูแล้วครับผู้ใหญ่ครับไม่ใช่เฉพาะชาวนาที่เสี่ยงนะชาวเมืองอย่างเราๆก็มีโอกาสในการเป็นโรคฉี่หนูได้เหมือนกันและเมื่อเรามีความเสี่ยงเช่นเดียวกันครับจะวิธีในการสังเกตได้อย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงหน้าครับ
2: โรคฉี่หนูเนี่ยมันไปโดนกับคนที่เป็นแผลมันจะเป็นมีเชื้อติดต่อถึงตายได
3: ้คือถ้าคนเป็นแผลเนี่ยคือถ้ามีฉี่หนูขึ้นมาเนี่ยโดนแผลมันจะกลายเป็นในนี่ครับรักษายากครับ
4: โดนกัดหรือว่าโดนฉี่หนูก็จะมีอาการเวียนหัวเป็นไข้อะไรแบบนี
5: ้ชาวนาไทยเสี่ยงป่วยด้วยโรคฉี่หนูจริงหรือไม่ชาวนาเป็นอาชีพที่ต้องเดินลุยน้ำแช่น้ำหรือสัมผัสกับสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคได้ทุกวันครับโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวดังนั้นเราควรไปรู้จักกับโรคฉี่หนูกันให้มากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วโรคฉี่หนูมีสาเหตุเกิดจากอะไรกันล่ะครับ

ดยที่มีอาการอันแรกก็คือจะเริ่มมีไข้สูงนะครับเพราะว่าไข้สูงเนี่ยจะเป็นไข้สูงเฉียบพลันร่วมกับมีอาการไม่เฉพาะเจาะจงหลายๆด้านอย่างเช่นปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดตามคอปวดตามกระดูกนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นมากๆนะครับปริมาณเชื้อมากๆก็จะมีอาการปวดท้องร่วมด้วยตาเหลืองร่วมด้วยจะถึงขนาดตับวายไตวายอาจจะถึงชีวิตได้ถ้าเป็นมากๆภาวะความเจ็บปวดที่มีโอกาสเกิดขึ้นของชาวนาก็มีหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะปวดหลังอันเนื่องมาจากท่าทางที่ผิดแล้วก็มีการก้มเป็นเวลานานๆนะครับการบาดเจ็บจากการทำงานนะครับอันเนื่องมาจากการใช้เครื่องมือการติดเชื้อฉี่หนูซึ่งอันนี้เป็นภาวะอันนึงที่สำคัญมากในบ้านเราในฐานะที่เราเป็นประเทศเขตร้อนอันนี้เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่ได้เกิดเพียงแค่คนเดียวแต่อาจจะเกิดขึ้นหลายๆคนในพื้นที่เดียวกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ระบาดได้เช่นกัน

0: โรคฉี่หนูหรือโรคเลปโตสไปโรซิสเป็นโรคที่มากับน้ำครับโดยการติดเชื้อแบคทีเรียเกิดขึ้นได้ทั้งกับคนและสัตว์การติดเชื้อในคนมีสาเหตุมาจากการสัมผัสดินน้ำอาหารที่ปนเปื้อนปัสสาวะเลือดหรือเนื้อเยื่อของสัตว์ที่ติดเชื้อชนิดนี้เช่นสุนัขวัวควายหนูสุกรม้าเป็นต้น
1: สำหรับโรคฉี่หนูนะครับเมื่อร่างกายได้รับเชื้อจะมีระยะในการฟักเชื้อนะครับอยู่ที่4-14วันครับแต่โดยประมาณเนี่ยสัก10วันจะเริ่มมีอาการนะครับอาการมีอะไรกันบ้างเริ่มที่เริ่มปวดหัวครับไข้ขึ้นสูงเลยนะครับตาแดงกล้ามเนื้อต่างๆจะล้ามากๆปวดบริเวณเอวน่องขาถ้าลองกดหรือจับดูจะรู้สึกปวดรุนแรงมากๆนะครับยิ่งกว่านั้นครับจะเริ่มมีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียแล้วถ้าเป็นหนักเข้าครับอาจส่งผลให้ถึงขั้นที่ว่าตับวายไตวายและหนักที่สุดก็คือถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะครับ

วิธีการป้องกันก็คือถ้าเมื่อไรก็ตามเราสงสัยว่าในพื้นที่ของเราที่กำลังจะลงไปทำงานในทำนานะพื้นที่ตรงนั้นๆมีความเสี่ยงหรือมีพาหะของฉี่หนูนะครับเราควรจะต้องป้องกันโดยการใส่รองเท้านะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวหนังมีการสัมผัสแหล่งน้ำที่มีโอกาส

ทำให้เชื้อฉีดหนูเข้ามาสู่ในร่างกายได้ที่สำคัญอันนึงก็คือเรื่องของน้ำที่เราใช้รับประทานนะครับโดยทั่วไปชาวนาเองเนี่ยจะพกน้ำไปเนี่ยน้ำก็ต้องมั่นใจว่าไม่มีการปนเปื้อนในเรื่องของเชื้อฉีดหนูด้วยวิธีการต้มน้ำเป็นสิ่งที่สามารถฆ่าเชื้อฉีดหนูได้นะครับอย่างไรก็ตามอาชีพ

หรือไวรัสนะครับเชื้อที่เจอเยอะมากที่สุดก็คือเรื่องของเชื้อโรคฉี่หนูหรือที่เราเข้าใจกันในเรื่องของ leptospirosis นะครับในเรื่องของภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดจากกล้ามเนื้ออันเนื่องมาจากการทำงานที่เขาต้องก้มโค้งตลอดเวลาก็เป็นความเสี่ยงอันนึงที่ทำให้เขามีอาการปวดและบาดเจ็บที่บริเวณหลังและกระดูกสันหลังได้นะครับและจะถูกถึงไขสันหลังที่มีโอกาสที่จะปวดและปวดร้าวลงไปที่บริเวณขาได้นะครับนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของสารเคมีที่เขาต้องสัมผัสอยู่ตลอดเวลาก็มีส่วนที่ทำให้ร่างกายเขารับผลกระทบและผลเสียทั้งในระยะสั้นถ้ามีปริมาณสารเคมีที่รับมากและรวมถึงระยะยาวซึ่งมีโอกาสเกิดการเป็นมะเร็งชนิดต่างๆร่วมด้วยนะครับ

จนทำให้บางครอบครัวเนี่ยรู้สึกว่าอาชีพชาวนาเป็นอาชีพที่น่ากลัวหรือเปล่าแต่ว่าแน่นอนครับบางครอบครัวปฏิเสธไม่ได้ครับเพราะเป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิใจเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้แล้วครับเราจะมีวิธีในการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้อย่างไรติดตามได้ช่วงหน้าครับ

0: เอาล่ะโอ้โหหลังจากที่ลุยนาแล้วได้พักกันบ้างเวลาเจอแดดเนี่ยพี่ๆนะนะเจอกันกี่ชั่วโมงครับวันวันหนึ่ง
1: 8ชั่วโมง
0: 8ชั่วโมงมาตั้งแต่กี่โมงฮะ
1: ตั้งแต่7โมง
0: 7โมงเช้าพักกลางวันทีนึง
1: เที่ยง
0: แล้วก็ลุยต่อ
1: ลุยต่อ
0: ถึงกี่โมงฮะ
1: เลิก4โมง
0: 4โมงผู้ใหญ่กอดบอกจ้างไปถึง5โมงไม่ใช่เหรอ
2: คร
1: ับ ก็ลงเร็วไง
3: อ๋อลงเร็ว
2: ถ้าลงเร็วก็จะเลิกเร็ว
0: อ๋อ
2: 5โมงก็จะเลิก5โมงครับ
0: แต่ผู้ใหญ่ก็ต้องมาดูบ้างไปทําหน้าที่ของเรากันบ้าง
2: ครับผม
0: เวลาโดนแดดเยอะๆเนี่ยมันมีอาการอะไรไหมครับพี่
1: ๆตามันลาย
0: ตาลาย
1: ตาลายก็กินน้ําบ่อย
0: ๆกินน้ําเย็นๆ
1: จ้
0: าแล้วไงต่อฮะ
1: ตาลายๆก็อย่ามองมั่งมีอะไรก็ทากันไป
0: ไปๆให้มันแสบ
1: ๆให้มันจ้า
0: เออหรอ
1: จนฝ่าจะหมดวันนึงเค้า
0: เคยไหมครับว่ามีทำอยู่ร้อนมากน็อกไปเลยมึน
1: มี
0: หน้ามืด
1: มี
0: ทำยังไงอ่ะก็จ้ำกันมาช่วยเงี้ยเหรอฮะ
1: ก็ช่วยกันแล้วก็เข้าต้นไม้พัดกัน
2: เข้าลมเข้าลมพักลม
0: บ่อยไหมครับ
1: มันก็เป็นไม่บ่อยเท่าไหร่
0: อ
1: ่ะถ้าบ่อยเราก็หากินไม่ได
0: ้นานนานเออจริงเป็นบ่อยผู้ใหญ่ก็ไม่จ้าง
1: เขาก็ไม่จ้าง
0: เ
1: ราต้องไม่ให้เป็น
0: ไม่ให้เป็นก็ต้องสู้กันมันสนุกไหมครับทำนา
1: ก็สนุกตอนราคาดีราคาไม่ดีก็ไม่สนุก
0: ไม่สนุก
1: ไม่สนุก
0: น้ำแล้งก
1: ็หน่อย
0: หน่อยน้ำเยอะก็
1: แย่อีก
0: ยาว แล้วรู้ไหมครับว่าไออาการที่เขาเรียกกันว่าเป็นลมเวลาโดนแดดร้อนหรือว่าไอฮีทสโตรกเนี่ยมันมีวิธีในการป้องกันด้วยนะ
1: โรคลมแดดพอละแดดร้อนๆจัดๆก็จะตาลายคืออาจเป็นลมได
4: ้โรคลมแดดหรอว่าก็ไม่เคยเป็นนะแล้วก็ไม่รู้จักก็ไม่รู้อาการมันจะรุนแรงถึงขั้นตายไหม

0: โรคฮีทสโตรกหรือโรคลมแดดมีสาเหตุเกิดจากร่างกายได้รับความร้อนมากและไม่สามารถระบายความร้อนออกไปได้ทันเวลาทำให้มีอาการดังต่อไปนี้ครับไม่มีเหงื่อออกหน้าแดงปวดศีรษะหน้ามืดกระหายน้ำมากหายใจเร็วคลื่นไส้วิงเวียนตัวร้อนจัดใจเต้นเร็วอาเจียนสับสนอาจมีผลให้หมดสติหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตได้วิธีการช่วยเหลือเบื้องต้น 1. นำผู้ป่วยเข้าที่ร่มนอนราบอากาศถ่ายเทสะดวกปลดเสื้อผ้าระบายความร้อน 2. ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือน้ำแข็งประคบตามร่างกายและใช้พัดลมเป่าช่วยระบายความร้อน 3. รีบนำส่งโรงพยาบาลเท่านี้ก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงลงได้ครับ
1: ดังนั้นในตอนนี้ผมว่าไปลองฟังคำแนะนำและวิธีในการป้องกันจากคุณหมอกันหน่อยครับ
2: ภาวะลมแดดหรือ heat stroke นะครับซึ่งอันนี้เป็นภาวะอันนึงที่สำคัญมากเพราะทำให้เกิดถึงแก่ชีวิตได้ภาวะ heat stroke หรือลมแดดเนี่ยเป็นภาวะอันนึงที่เกิดจากกล

ใจของร่างกายในการปรับความร้อนที่อยากทำให้มีความสัมพันธ์กันระหว่างข้างในร่างกายกับข้างนอกร่างกายนะครับซึ่งโดยธรรมชาติของร่างกายของเราเนี่ยมีการปรับสมดุลในเรื่องของความร้อนระหว่างข้างในกับข้างนอกร่างกายอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นก็คือเรื่องของทางกายภาพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของภาวะลมแดดนะครับซึ่งหลายๆคนทราบว่าเป็นเรื่องของ heat stroke นะครับภาวะตรงนี้ก็เป็นภาวะที่สำคัญมากๆในเรื่องของชาวนาและภาวะตรงนี้ทำให้ชาวนาหลายๆคนเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนาโดยที่หลายๆคนก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันมาแล้วหลายรายนะครับนี่คือความเสี่ยงหลักๆของชาวนาคนไทยที่พวกเรากำลังเป็นห่วงกันนะครับ

ถ้าเป็นแล้วโดยมากจะถึงขั้นสลบนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยคนคนนั้นก็อาจจะไม่รู้สึกตัวนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถือว่ารุนแรงมากแล้วนะครับแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มไม่ไหวนะครับเราเริ่มรู้สึกร้อนและไม่สามารถจะทนกับภาวะดังกล่าวนั้นได้ควรจะต้องรีบทานน้ำนะครับคอยจิบน้ำเป็นระยะนะครับควรจะต้องพักทันทีนะครับ

คุณผู้ชมครับถ้าว่าเรารู้ทันโรคต่างๆนะครับเราก็จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้รวมถึงสามารถประกอบอาชีพต่างๆได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับและถ้าว่าเรารู้จักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเราเองก็จะถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆได้อย่างดียิ่งขึ้นด้วยนั่นเองแหละครับแต่ย้ำอีกทีนะครับว่าทุกอาชีพก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับกินข้าวอ๋อกินข้าวอยู่ท้องนาพอดีอย่าลืมนะครับกินให้ครบ5หมู่และกินข้าวให้หมดทุกเม็ดด้วยนะครับเพราะชาวนานั้นเหนื่อยจริงๆกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดนั่นเองนะครับและนี่คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่ออาชีพชาวนาสัปดาห์หน้าติดตามกันต่อครับว่าเราจะมีเรื่องราวของอาชีพใดที่เสี่ยงต่อโรคใดมาฝากกันกับ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: วัสดีครับนี่คือตู้บนหมอนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับตู้ที่น้องเนี่ยสามารถถามข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณหมอได้ทุกเรื่องเลยนะพี่มั่นใจว่าน้องจะต้องได้คำตอบแน่นอน
1: จริงเหรอคะคือหนูอยากถามค่ะว่าหนูไปจัดฟันมาค่ะแล้วคุณหมอถอนฟันให้หนูเยอะมากทั้งฟันแท้ฟันคุดอีกแล้วถอนฟันหนูเยอะขนาดนี้แก่ตัวไปหนูจะยังเคี้ยวข้าวได้ดีอยู่ไหมคะ
0: นั่นน่ะสิครับถอนไปเยอะขนาดนี้เนี่ยแก่ตัวไปจะเหลือฟันไว้เคี้ยวข้าวหรือเปล่าพี่ก็สงสัยเหมือนกันนะครับแบบนี้ต้องให้คุณหมอมาไขข้อสงสัยให้แล้วแหละ
2: ตามความคิดปกติของเราเนี่ยธรรมชาติก็สร้างฟันให้เรามาเนาะแล้วเราจะไปถอนออกแล้วจะบอกว่าไม่เป็นไรเงี้ยมันจะจริงเหรอนะครับถ้าเวลาเราได้แผนการจัดฟันมาแล้วนะครับแล้วคุณหมอบอกว่า

0: อยากจะให้ถอนฟันนะครับฟังละซี่ฟังละซี่หมายความว่ายังไงโดยปกตินะครับคุณหมอจัดฟันมักจะให้ถอนฟันกรามน้อยประมาณซี่ที่1นะครับฝั่งละซี่นั่นก็คือต้นขวาบนซ้ายล่างขวาล่างรวมกันเป็น4ซี่นะครับแล้วก็รวมกับพวกฟันคุดซึ่งอันนั้นยังต้องถอนออกอยู่แล้วนะฮะก็ขอตอบได้เลยว่าถ้าถอนแล้วจัดฟันเรียบร้อยแล้วไม่มีผลต่อความสวยงามหรือว่าความการบดเคี้ยวการใช้ชีวิตประจำวันนะครับทั้งในระยะสั้นและระยะยาวไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้าไม่นับเรื่องความสวยงามนะครับคนเราควรจัดฟันทุกคนไหมนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยการความสวยงามเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างไปในทางเป็นแฟชั่นนะฮะแต่ว่าถ้าโฟกัสถึงเรื่องการใช้งานเนี่ยเพื่อให้มีชีวิตอยู่กินข้าวได้อย่างปกติสุขเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องจัดฟันทุกคนครับต่อให้เราฟันซ้อนเกหรือว่าฟันเนี่ยไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ดีการสบฟันมีปัญหาพังเล็กๆน้อยๆหรือว่าสูญเสียฟันไปบางซี่แต่ถ้าเราเคี้ยวข้าวได้อย่างปกตินะครับมีความมั่นคงแข็งแรงของฟันนะครับแล้วก็ทำความสะอาดฟันได้อย่างดีนะเราก็ไม่จำเป็นต้องจัดฟันหรอกครับคุณโบฝากบอกน้องเขาด้วยนะครับว่าไม่จำเป็นจะต้องกังวลไปนะครับ
1: เรียกว่าเคลียร์ชัดเจนทุกประเด็นนะครับสบายใจขึ้นไหมครับน้อง
2: สบายใจขึ้นมากเลยค่ะ
1: ครับผมแล้วถ้าไปเจอตู้บ่นหมอแบบนี้ที่ไหนนะครับมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะบ่นอะไรคุณหมอบ่นมาได้เลยเข้ามาบ่นกันนะครับแล้วเจอกันครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณน้องด้วยนะครับ
2: ขอบคุณพี่ด้วยค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณนะครับ
0: ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องLama Channelด้วยนะครับ
4: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อไปหาหมอวันนี้พี่อยากจะให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิธีการรักษามะเร็งชนิดหนึ่งที่ชื่อ chemotherapy โทษจ้าคุณอย่าอ่านคำนี้ว่า chemotherapy กันนะคุณต้องอ่านคำนี้ว่า chemotherapy หรืออีกชื่อเรียกของมันก็คือการรักษาด้วยเคมีบำบัดคือนี่เป็นการให้ยาเพื่อทำให้การเติบโตของเซลล์มะเร็งเนี่ยหนึ่งช้าลงหรือว่าหยุดไปเลยทีเดียวแต่ยาเคมีบำบัดไม่ได้ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงกับเซลล์มะเร็งเท่านั้นนะทุกคนซึ่งสิ่งนี้อาจจะส่งผลต่อเซลล์ปกติของร่างกายที่มีการแบ่งตัวออกไปอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันซึ่งตัวอย่างในนี้ได้แก่เซลล์ผมหรือว่าเส้นเม็ดเลือดนะทุกคนซึ่งสามารถทำให้เกิดอาการข้างเคียงมากมายได้แต่ข่าวดีของวันนี้ได้แก่ปัจจุบันนี้ทุกคนมันมียาตัวใหม่มากมายที่ถูกพัฒนาออกมาด้วยหมอเก่งๆหลายท่านซึ่งจะทำให้การรักษามะเร็งเรานี้ไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็แล้วแต่เถอะง่ายขึ้นตั้งหลายเท่าคือองค์ความรู้เหล่านี้และวิธีการรักษาใหม่ๆเหล่านี้ทำให้การรักษามะเร็งปอดมะเร็งเต้านมและมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยง่ายขึ้นตั้งเยอะคือเอาเป็นว่าการรักษามะเร็งเหล่านี้ถ้าเปรียบเทียบกับอดีตแล้วนะมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งเยอะนะทุกคนและมันมีผู้ป่วยมากมายที่มีคุณภาพชีวิตทุกวันนี้ที่ดีตั้งเยอะแยะมากมายคือวัตถุประสงค์หลักๆของสิ่งที่เรียกว่าเคมีบำบัดหรือว่าเคมอเทอราพีก็คือหนึ่งการทำให้คนไข้หายไปเลยหรือว่าในบางเคสอาจจะลดความเป็นไปได้ว่าเขาจะกลับมาเป็นมะเร็งใหม่สองการคุมโรคเพื่อทำให้ก้อนมะเร็งเนี่ยเล็กลงหรือว่าไม่เติบโตเยอะเท่าเดิมสามช่วยประคับประคองหรือว่าลดอาการของคนที่อาจจะเป็นมะเร็งในขั้นสุดท้ายหรืออาจจะเจออาการที่ร้ายแรงมากแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือสิ่งเหล่านี้ทุกคนจะทำให้คนไข้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมตั้งเยอะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือก่อนที่คุณเริ่มรักษาตัวด้วยสิ่งที่เรียกว่าเคมอเทอราพีเนี่ยคุณจะต้องไปพบแพทย์ก่อนนะทุกคนและให้เขาประเมินให้เธอเลยว่าอาการของคุณเป็นยังไงและร่างกายของคุณควรที่จะ

0: เจอกับคีโมเทอราพีชนิดไหนกันแน่คือในปัจจุบันเนี่ยจะมีการพัฒนายาชนิดใหม่ๆซึ่งเกิดขึ้นจากองค์ความรู้ที่ค่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งสิ่งนี้ก็ทำให้เราได้ยาที่สามารถออกฤทธิ์กับเซลล์มะเร็งโดยตรงหรืออีกชื่อเรียกของเขาก็คือ targeted chemotherapy นั่นแหละซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะใช้ในการรักษามะเร็งบางชนิดนะทุกคนเช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นต้นและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์นพดลจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่มามอบความรู้ดีๆให้พวกเราในวันนี้และมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรัก
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่พบหมอรามานะครับวันนี้เราเจอกันในรายการสดนะฮะอยู่กับผมเป้พานุพงศ์กันนาธิกรครับแน่นอนนะครับว่าวันนี้เราจะเอาข่าวเกี่ยวกับสุขภาพในหัวข้อในแต่ละที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยนะฮะเอามาคุยข่าวกันรวมถึงก็จะพูดคุยกับคุณหมอด้วยนะฮะก็จะมาตอบคำถามนำประเด็นจากข่าวเอามาถามกับคุณหมอนะครับแน่นอนที่สุดครับท่านผู้ชมฮะช่วงนี้อากาศร้อนร้อนจัดจริงๆนะฮะคือจบฝุ่นไม่ทันไรเลยนะฮะฝุ่นก็อาจจะยังไม่ค่อยจางด้วยนะฮะเพราะว่าแต่ละวันก็มีสภาพอากาศจะสีส้มบ้างสีแดงบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีส้มนะฮะมาร้อนอีกแล้วครับท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าข่าวที่วันนี้ผมจะหยิบมาเล่าแล้วก็มาแจ้งเตือนท่านผู้ชมทุกท่านให้ระวังเรื่องสุขภาพกันมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจและต้องระวังบ้างไปชมพร้อมกันเลยครับนายคุณหมอที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับอาจารย์พิษครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาศรีวรรณโอภาสสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับคุณหมอ
2: สวัสดีค่ะคุณเป้สวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะ
1: ร้อนไหมฮะคุณหมอ
2: ร้อนมากค่ะ
1: นี่แค่แบบออเดิร์ฟนะคุณหมอ
2: ใช่ค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเมษาจะร้อนกว่านี้แต่ว่าแค่เฉพาะวันนี้ค่ะหมอเดินจากอาคารหนึ่งไปที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์แล้วก็เดินกลับค่ะคือเหงื่อออกมาเหมือนสระผม
1: ถ้าเราพูดในเชิงบวกสุดๆเลยคุณหมอเบิร์นไงมันเป็นการเบิร์น
2: เป็นการออกกำลัง
1: เพราะคุณหมอถ้าธันวามกราอากาศเย็นๆโอ้โหต่อให้คุณหมอเดินตรวจตึกนู้นตึกนี้ตึกนั้นบางทีเหงื่อยังไม่ออกเลย
2: ใช่ค่ะ
1: แต่พอเนี่ยเดินแค่

0: ตึกเดียวข้ามไปโอ้โหร้อนเหงื่อออก
1: ใช่แต่ว่าก็เลยทำให้หิวน้ำมาก
0: อะถ้าผมพูดในมุมเชิงบวกแบบเนี้ยผมพูดถูกไหมว่ามันทำให้ร่างกายของเราเผาผลาญมีเหงื่อออกอะอย่างน้อยคนที่ไม่ค่อยได้วิ่งเนาะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายกันจริงจังแบบ30นาที20นาทีเอาอย่างน้อยอะถูบ้านทำความสะอาดทำครัวนะโอ้โหเหงื่อปุ๊บปุ๊บปุ๊บถือว่าได้เบิร์นได้ออกกำลังกายดีกว่าหน้าอื่นๆไหมคุณหมอ
1: จริงๆก็ไม่เชิงสักเท่าไหร
0: ่
1: ค่ะใช่ค่ะการออกกำลังกายเนี่ยที่เราบอกว่าเผาผลาญแคลอรี่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะต้องมีอัตราการเต้นของหัวใจที่สูงขึ้นในระดับหนึ่งด้วยค่ะทีนี้บางทีเหงื่อออกเฉยๆมันอาจจะไม่ได้เบิร์นเยอะมันน่าจะเป็นจากอากาศร้อนอย่างเดียวใช่ค่ะใช่แต่ว่ามันเรารู้สึกเหมือนเราไปวิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ่ะผอมลงไหมอ่ะผมพูดในเชิงนี้ก่อนคือหัวใจอาจจะไม่ได้เต้นเพราะมันไม่ได้ออกกำลังกายเหนื่อยแบบเอ็กซ์เซอร์ไซส์ใช่ไหมฮะแต่ว่ามันร้อนอ่ะแล้วมีการระบายความร้อนเหงื่อออกเยอะๆมันช่วยทำให้เผาผลาญแคลอรี่อะไรประมาณ
1: ใช้คำว่าแห้งลงดีกว่าค่ะก็คือที่ออกไปเป็นน้ำ
0: ครับ
1: แต่แฟตยังอยู่นะคะ
0: อ๋อเพราะนั้นไม่เกี่ยวกันนะ
1: ไม่เกี่ยวก
0: ัน
1: ที่น้ำหนักลงเนี่ยสังเกตสิคะถ้าแบบว่าเราบวมน้ำหรือเราเหงื่อออกเยอะเนี่ยน้ำหนักมันจะลงครึ่งกิโลกิโลนึงแล้ววันสองวันก็จะลงอย่างเงี้ยไอ้พวกอย่างเงี้ยเป็นน้ำทั้งนั้นค่ะ
0: ซึ่งโอเคน้ำหนักลง
1: ซึ่งไม่เท่ากับการผอม
0: โอเค
1: เพราะว่าผอมจริงๆมันต้องเอาแฟตออกด้วย
0: เพราะนั้นต้องแยกกันนะฮะท่านผู้ชมนะว่าทำกิจกรรมภายในบ้านแล้วรู้สึกว่าเหงื่อออกกับการออกกำลังกายต่อเนื่องนะฮะมาเทียบกันไม่ได้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันอากาศร้อนก็อย่างที่บอกอะค่ะมันทำให้เส้นเลือดขยายตัวบางทีหัวใจมันก็ต้องเต้นเร็วขึ้นมันก็อาจจะเหมือนกับเราใช้พลังงานไปได้ง่ายขึ้น
0: อ๋อที่เขาบอกว่าอากาศร้อนแล้วทำไมรู้สึกเหนื่อยง่ายใช่ใช่เดียวกันไหมครับ
1: ส่วนหนึ่งค่ะส่วนหนึ่งก็คือเวลาที่อากาศร้อนเยอะๆค่ะแล้วเราเดินไปเดินมาเนี่ยเราเหนื่อยง่ายด้วยแล้วก็เราเสียน้ำกับเกลือแร่ไปเพราะฉะนั้นมันจะเกิดความอ่อนล้าได้ง่าย
0: เออผมเชื่อว่าคนไทยแทบจะ 100% นะฮะที่แบบว่าโอ้โหฉันชอบหน้าหนาวจังเลยธันวามกราคมเนี่ยรู้สึกทำอะไรมันไม่ค่อยเหนื่อยไปทำงานอย่างเงี้ยรู้สึกเหงื่อมันไม่ค่อยออกรู้สึกมันสบายตัวจังเลยแต่พอหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยใช้ชีวิตลำบาก
1: บางคนก็จะรู้สึกอึดอัดค่ะเพราะว่าความร้อนที่มันสะสมในร่างกายเนี่ยมันก็ทำให้อุณหภูมิในร่างกายเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิในร่างกายเพิ่มขึ้นเนี่ยอวัยวะต่างๆก็ต้องทำงานหนักขึ้นค่ะมันก็จะทำให้เรารู้สึกไม่สบายตัวเหนื่อยแล้วก็ล้าได้ง่ายค่ะแต่ว่าบางคนก็เลยแบบงั้นหน้าหนาวก็น่าจะดีกว่าแต่เราก็พบว่าหน้าหนาวเองก็เราก็ยังเสียน้ำค่อนข้างมากอันนี้เสียแบบไม่รู้ตัวด้วยเพราะอากาศมันแห้งไงคะเราไม่มีเหงื่อแต่จริงๆแล้วเราก็ยังเสียน้ำอยู่นะคะเสียน้ำออกไปจากร่างกายแต่มันระเหยไปหมด
0: แต่ก็น่าจะเป็นหน้าร้อนที่เสียน้ำเยอะกว่าไหม
1: น่าจะเยอะกว่าใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: มันออกเป็นเม็ดเม็ดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะติ่งๆเลย
1: ใช่ค่ะวันนี้ถึงกับเอาทิชชู่ซับผมตัวเอง
0: แต่มันก็พูดยากนะคุณหมอเพราะว่าบางทีมันอาจจะเหมือนใกล้เกลือกินด่างหรือเปล่าเหมือนคนในแถบตะวันตกเขาก็ชอบเหลือเกินมาประเทศไทยโอ้โหร้อนๆแบบนี้อ่ะสะใจแดดแรงๆเนี่ยโอ้โหคนไทยนี่โอ้ยอย่าๆๆกางร่มละ
1: เพราะจริงๆแสงแดดเนี่ยค่ะก็มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเหมือนกับทุกๆอย่างในโลกใบนี้นะคะเช่นแสงแดดจัดๆที่คนฝรั่งเขาชอบกันเนี่ยถ้าเราโดนนานๆเนี่ยพอเราเป็นคนเอเชียปุ๊บเนี่ยนอกจากที่เรามีโอกาสจะเกิดเซลล์เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราก็จะยังเกิดพวกฝ้าได้ง่ายฝรั่งก็อาจจะเกิดเป็นพวกกระค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่แสงแดดที่คุณฝรั่งชอบไปอาบแดดกันเนี่ยค่ะแล้วก็พบว่าถ้าเราไปอาบบ้างเนี่ยเราก็จะเกิดผิวเหี่ยวย่นเกิดฝ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงของเม็ดสีได้
0: ฝรั่งเขาไม่เป็นอ่ะ
1: เขาก็เป็นนะคะเขาก็เป็นแต่ว่าเขาจะออกเป็นกระค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่ฝรั่งจะเจอเยอะเป็นมะเร็งผิวหนังเพราะพวกนี้ตากแดดแบบนานเราเรียกมีเม็ดสีแค่ที่เรียกว่าเมลานินเยอะกว่าเราก็เลยมีความปกป้องผิวเซลล์ผิวของเราได้ดีกว่าคนที่เป็นผิวขาวแบบฝรั่งใช่
0: เม็ดสีคนผิวเหลืองจะมีเยอะกว่าคนผิวขาว
1: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าคุณเป้ดูเนี่ยจะสังเกตว่ามะเร็งผิวหนังไม่ค่อยเกิดในคนผิวเข้ม
0: เพราะอะไร
1: เพราะว่ามีเม็ดสีเยอะกว่า
0: อ๋อเพราะเขาเม็ดสีเยอะครับสีผิว
1: มันกรองแสงไปใช่
0: ของเราผิวเหลืองก็ถือว่ามีเยอะกว่าคนผิวขาว
1: ใช่แต่ถ้าผมทองตาฟ้าเลยเนี่ยผิวเขาจะไวกับ

0: ดมาก
1: แต่ถ้าคนผิวดำดันเม็ดสียิ่งเยอะป่ะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าพูดถึงเรื่องโรคมาฮะคุณหมอพิษฮะถ้าย้อนกลับไปหลายปีก่อนเวลาโรคที่มากับหน้าร้อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็พวกอาหารเป็นพิษท้องเสียกินอาหารที่แบบมันบูดใช่ไหมฮะแต่ณปัจจุบันเองเนี่ยมันมีฮีทสโตรกเข้ามาหลายปีแล้วนะฮะที่แบบอากาศบ้านเราแบบร้อนสุดๆอ่ะแล้วก็เริ่มมีละฮีทสโตรกแล้วณปัจจุบันเนี่ยไม่น่าเชื่อนะฮะว่าขนาดคาบเกี่ยวกันแบบนี้พวกไข้หวัดใหญ่ก็เห็นระบาดกันเยอะนะทั้งที่ท่านผู้ชมพวกไข้หวัดอ่ะความรู้ดั้งเดิมของเราคือบอกว่ามันจะระบาดเยอะช่วงหนาวกับฝนและร้อนเนี่ยเอาเพลเดี๋ยวมันตายไปหมดแล้วแต่ทำไปทำมาเนี่ยกุมภานี่จริงๆก็เริ่มร้อนสาธารณสุขบอกว่าโอ้โหกุมภาไข้หวัดใหญ่ก้าวกระโดดเลยมันเป็นเพราะอะไรเชื้อโรคมันปรับตัว
0: คือเชื้อโรคบางทีก็ปรับตัวด้วยค่ะปรับตัวด้วยแล้วก็ประกอบกับบางทีเนื่องจากปัจจุบันการเดินทางไปมาในระหว่างประเทศเนี่ยมันมากขึ้นบางทีเราจะเอาเชื้อโรคจากที่ต่างๆเนี่ยกลับมาด้วยเหมือนกันค่ะแต่ว่าโดยปกติถ้าเป็นลักษณะการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในเมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่คุณเป้บอกคือเป็นช่วงแบบก่อนฤดูฝนแล้วก็ช่วงฝนแล้วก็ไปอีกทีคือต้นหนาว
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมีอยู่ในช่วงนั้นก็จะเริ่มสักพฤษภามิถุนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในช่วงเนี้ยที่กุมภาเนี่ยที่มันระบาดเนี่ยอันส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นจากเรื่องของการนำเชื้อโรคเข้ามาด้วยจากการเดินทางด้วยค่ะรวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเชื้อโรคที่มันปรับตัวมันก็อาจจะทนกับสภาวะแวดล้อมบางอย่างได้ดีคือถ้าช่วงมกราคมกุมภาเนี่ยก็จะเป็นอีกช่วงพีคนึงของต่างประเทศที่เขาเป็นประเทศหนาวจัดค่ะแต่ทีนี้ปัจจุบันนี้เราก็ใส่หน้ากากกันน้อยลงค่ะประกอบกับเราเริ่มมีการรวมตัวตามที่ต่างๆมากขึ้นค่ะก็จะทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย
1: ธรรมชาติของเชื้อโรคโดยเฉพาะพวกไวรัสไข้หวัดพวกนี้นะเจออากาศร้อนๆแบบเนี้ย30ปลายๆ40
0: เขาไม่ค่อยชอบ
1: เขาไม่ชอบ
0: เขาไม่ค่อยชอบใช่ค่ะเขาจะเจริญเติบโตได้ไม่ดี
1: เพราะถ้าธรรมชาติเราอากาศมันร้อนแล้วเรารู้จักป้องกันตัวเดี๋ยวไอ้ตัวยอดของผู้ติดเชื้อที่ป่วยเป็นแค่วันมันจะค่อยๆลดลงไหม
0: โดยปกติจะเป็นตามฤดูกาลใช่ค่ะใช่ค่ะรวมไปถึงการฉีดวัคซีนค่ะก็จะช่วยป้องกันให้ไม่เป็นโรคด้วยค่ะ
1: มีประเด็นฝุ่นด้วยนะ
0: ใช่ค่ะยังไม่นับรวมฝุ่นนะคะ
1: เพราะว่าฝุ่นเนี่ยท่านผู้ชมปกติมันจะมาช่วงหนาว
0: พอหน้าหนาวแห้งหน้าร้อนมีความชื้นสูงแต่ปรากฏว่าเนื่องจากโลกร้อนขึ้นความชื้นมันก็หายไปตอนนี้มันเหลือร้อนอย่างเดียวมันไม่ร้อนชื้นฝุ่นก็เลยมาด้วยใช่ค่ะ
1: คือปกติถ้าพอเราเข้าสู่หน้าร้อนเนี่ยไอ้พวกฝุ่นเราแทบไม่ต้องมาพูดคุยกันเลยนะเพราะว่าโอ้ไม่ต้องไปดูละสีส้มสีเหลืองเพราะส่วนใหญ่มันไม่ค่อยเกินมาตรฐานสักเท่าไหร่แต่เนี่ยบางวันเนี่ยฝุ่นก็มาอีกแล้ว
0: ใช่มันเป็นเหมือนแบบที่คนสมัยก่อนเขาเรียกร้อนแล้วด้วยแล้วแรงด้วยคือมันไม่มีน้ำฝุ่นมันก็มาด้วย
1: ครับนี่ผมยังไม่นับรวม17จังหวัดภาคเหนือนะคุณหมอพิษ
0: อ๋อใช่
1: ถูกไหมเพราะว่าของเราภาคกลางภาคอื่นๆเนี่ยโอเคเราจะเจอกับฝุ่นในช่วงหน้าหนาวธันวามกรากุมภาแต่พี่น้องภาคเหนือเนี่ยสิ
0: ตลอด
1: แล้วช่วงร้อนเนี่ยพวกเผาไหม้พวกไฟป่า
0: ก็ติด
1: พีคเลย
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: พีคเลยแล้วเขาต้องเจอกับร้อนด้วยแล้วเจอฝุ่นอีกโหดูแล
0: น่าสงสารมากค่ะผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยค่ะหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่างเนี่ยอาการของโรคก็จะเป็นเยอะขึ้นด้วยเวลาที่ฝุ่นมาเยอะขึ้น
1: โรคไหนที่ดีที่คุณหมอพูดถึงมา
0: เช่นพวกโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทั้งหมดโรคภูมิแพ้อย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยฝุ่นก็จะเป็นปัจจัยกระตุ้นด้วย
1: ครับคุยกันมากลมๆเบื้องต้นนะฮะท่านผู้ชมไปดูที่ข่าวบ้างดีกว่าอย่างที่เราทราบกันนะฮะว่ากรมอุตุเขาคาดการหน้าร้อนปีนี้เอาจริงๆก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะคุณหมอเพราะว่ามีปรากฏการณ์ลานินญาที่ทำให้โอเคมันมีความชุ่มชื้นเข้ามาก็เลยอาจจะทำให้ปีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ร้อนมากนะแต่คำว่าไม่ร้อนมากของแต่ละคนก็อาจจะต่างกันนะคุณหมอแต่ถ้าดูตัวเลขจากกรมอุตุเนี่ยนะฮะก็จะบอกว่าอุณหภูมิสูงสุดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ43องศาเซลเซียสนะครับท่านผู้ชมฮะอากาศก็จะร้อนอบอ้าวเป็นระยะสลับกับมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่แต่ช่วงเนี้ยหลายวันเนี้ยคุณหมอก็เดี๋ยวอากาศแปรปรวนเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: อายุดูร้อนมาเป็นพักๆช่วงๆแล้วก็ต้องโอ้ยมาวัดดวงกับพายุฤดูร้อนที่ลมมันแรงมาก ต้องระวังกันนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะอากาศเนี่ยก็จะมีความร้อนนะฮะร้อนจัดในบางพื้นที่ในบางวันส่วนมากช่วงปลายเดือนมีนาถึงเมษายนอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประเทศไทยตอนบน 35-36 องศานะครับก็อย่างที่บอกนะฮะว่าอุณหภูมิจะต่ำกว่าปีที่ผ่านมาครับแล้วก็มีฝนรวมเนี่ยนะฮะเฉลี่ยก็จะมากกว่าค่าปกติร้อยละ10-20ด้วยนะครับอันนี้ก็เราตามละเรื่องของสภาพอากาศว่าเข้าสู่หน้าร้อนกันตั้งแต่ช่วง28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับคำถามฮะคุณหมอฮะความทนต่ออากาศร้อนแต่ละคนแน่นอนไม่เท่ากัน
0: ไม่เท่ากันค่ะ
1: แบ่งเป็นช่วงวัยด้วยไหมครับเพราะว่าพอเราหนาวเราก็ไปโฟกัสที่ผู้สูงอายุหมอผู้สูงอายุเนี่ยเนื่องจากไขมันเขาน้อยเวลาเจอหนาวเนี่ยเขาจะเดี๋ยวขาชามันจะหนาวไปถึงกระดูกแล้วส่วนร้อนเนี่ยเขาจะได้เปรียบคนวัยอื่น
0: ไม่จริงค่ะ
1: ไม่เกี่ยว
0: ไม่เกี่ยวเลยค่ะจริงๆก็คือผู้สูงอายุเป็นวัยที่เราต้องให้ความระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิไปในทางที่เย็นขึ้นหรือร้อนขึ้นเพราะว่าโดยอายุของเขาที่มากขึ้นเนี่ยค่ะคุณเป้ก็จะทำให้เขามีความสามารถในการระบายความร้อนออกจากร่างกายเนี่ยน้อยลง
1: ค
0: ือถ้าเราเทียบเนี่ยค่ะอย่างรูขุมขนอย่างเงี้ยในผู้สูงอายุก็จะมีน้อยลงกว่าเราค่ะเพราะฉะนั้นการระบายความร้อนต่างๆเหงื่อต่างๆที่ออกก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นเขามีโอกาสที่ถ้าอุณหภูมิรอบตัวเขาเนี่ยสูงมากๆค่ะเขามีโอกาสที่ตัวอุณหภูมิในตัวเขาเนี่ยจะขึ้นได้เยอะกว่าเราที่เป็นวัยผู้ใหญ
1: ่
0: ค่ะอันเป็นวัยที่ต้องระวังในขณะเดียวกันอย่างที่คุณเป้บอกคือช่วงที่อากาศเย็นเราก็เตือนกันเรื่องหนาวแล้วเดี๋ยวจะเสียชีวิตเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆเป็นวัยที่จะต้องดูแลค่อนข้างละเอียดทีเดียวโดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิค่อนข้างเยอะค่ะเราก็จะเคยเห็นนะคะคุณเป้ผู้สูงอายุหลายรายเนี่ยก็นอนแล้วทำงานหนักตากแดดทั้งวันเลยแล้วก็อาจจะไม่ได้ดื่มน้ำแล้วก็มาพักปุ๊บหลับไปเลยก็มีค่ะ
1: ที่เรียกหลายตายนะคร
0: ับส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นพวกฮีทสโตรกคนไข้จะอุณหภูมิในตัวสูงมากๆค่ะ
1: ไม
0: ่
1: ใช่หลายตายที่เราปักจะพูดกันติดป
0: ากไม่สักไม่ค่ะไม่หลายตายอาจจะไม่ได้ขึ้นกับอุณหภูมิอย่างเดียวจะขึ้นกับอย่างอื่นด้วย
1: คือช่วงหน้าหนาวเนี่ยเราจะเห็นข่าวแบบว่าโดยเฉพาะคนอายุเยอะเนาะแล้วก็มันก็ว่าร่างกายไม่ค่อยอบอุ่นแล้วสุดท้ายแบบหลับไปเลย
0: ค่ะ
1: ไม่ตื่นเลย
0: อันนี้ก็เป็นไปได้ในหน้าร้อนเหมือนกัน
1: ก็
0: ค
1: ือ
0: ร้อนเกินไปร้อนเกินไปจนร่างกายมันไม่สามารถที่จะทำงานได้ในอุณหภูมิแกนกลางของร่างกายที่มันสูงเกินไปค่ะอวัยวะก็จะเกิดการล้มเหลวของใครก็มาจะมาด้วยอาการหมดสติชักค
1: ่ะซึ่งคนละอาการกับสโตรกใช่ไหมครับ
0: เราเรียกเขาว่า heat stroke เพราะว่าจริงๆแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระบวนการของสมองด้วยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแต่ว่ามันไม่ใช่ stroke ที่เกิดจากหลอดเลือดตีบหรือหลอดเลือดแตกแบบนั้น
1: โอ้ดีเลยผมก็เริ่มสับสนแล้วคำว่า heat stroke กับ stroke ที่บอกว่าหลอดเลือดแตกหรือตีบ
0: heat stroke คือโรคลมแดด
1: ครับ
0: ก็คืออากาศร้อนมากจนกระทั่งร่างกายทำงานผิดปกติจนกระทั่งสมองเราก็รวนไปด้วยค่ะแล้วก็เราก็มาด้วยการหมดสติหรือชักได
1: ้แล้วถ้าเป็น stroke
0: เนี่ยก็จะเกิดจากเส้นเลือดเราจะระบุไปที่พยาธิสภาพที่เส้นเลือดมาเลี้ยงสมองไม่ว่าจะเป็นการแตกการตีบหรือว่าการตัน
1: ซึ่งคนละอาการ
0: ซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกันกับ
1: อุณห
0: ภูมิก็ได้ใช่ค่ะ
1: โอเคแต่ heat stroke นี่ก็มีทั้งอาการหนักกับอาการเบา
0: ใช่ค่ะบางคนเนี่ยอาจจะมีแค่อุณหภูมิสูงขึ้นค่ะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะบางอย่างเล็กน้อย
1: ค่ะ
0: แล้วก็เรากู้ได้ทันเช่นเราให้น้ำเกลือได้ทันลดภาวะขาดน้ำเราแก้เรื่องเกลือแร่ผิดปกติได้ทันสมองไข้ยังไม่ได้กระเทือนมากเนี่ยค่ะก็น่าจะกู้ได้แต่บางคนเนี่ยมาช้าไปมาเมื่ออวัยวะต่างๆล้มเหลวไปแล้วค่ะหรือสมองบวมไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้จะแก้ยากใหญ่แล้วก็ต้องมีปัจจัยร่วมด้วยเช่นเขา อยู่กลางแดดนานมากๆในวันที่ร้อนมากๆไม่มีลมเลยไม่ได้มีน้ำเลยเหงื่อไม่ออกเลยอย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้ก็จะทำให้คนไข้มาด้วยฮีทสโตรกได
1: ้ครับดีนะฮะก็นำมาสู่ข่าวที่2ตรงนี้เลยครับท่านผู้ชมฮะที่เรื่องของอากาศร้อนจัดก็เลยมีความเป็นห่วงแล้วก็ ตือนพี่น้องประชาชนนะฮะว่าอากาศร้อนจัดแบบนี้อาจจะเกิดฮีทสโตรกถึงขั้นเสียชีวิตได้นะฮะข้อมูลมาจากนายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษากองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะฮะก็บอกกรมควบคุมมลพิษรายงานค่าฝุ่นภาพรวมของประเทศไทยนะครับใต้กลางตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลค่าฝุ่นอยู่ในเกณฑ์ดีก็จะมีเพียงระยองที่เกินค่ามาตรฐานนะครับต้องจับตาฝุ่นในภาคอีสานอย่างใกล้ชิดด้วยข้อมูลจากจิสด้านะครับพบว่าประเทศไทยจุดความร้อนเนี่ย760จุดพบมากในภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานนะฮะแล้วก็ที่เตือนเรื่องอากาศร้อนเนี่ยนะฮะเพราะว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นกว่า40องศาในหลายพื้นที่ซึ่งอาจจะเกิดภาวะอากาศร้อนจัดอาจทำให้เกิดโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกโดยเฉพาะผู้ที่นิยมเล่นกีฬากลางแจ้งในช่วงระหว่างกลางวันไม่ว่าจะเป็นกีฬากอล์ฟฟุตบอลหรืออื่นใดให้ระวังอากาศร้อนจัดหมดสติและเสียชีวิตได้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นคำเตือนปกติถ้าผมอ่านข่าวเนี่ยเวลาเขาเตือนเขาจะเตือนคนที่ทำงานกลางแจ้งนะพวกคนที่ทำงานใช้แรงงานก่อสร้างที่เขาต้องเจอแดดเป็นเวลานานๆ ณปัจจุบันเองเนี่ยนะฮะทางการแพทย์มีภาวะอะไรที่เตือนไหมฮะว่าเอาละอันนี้มันแค่ร้อนธรรมดาอันนี้มันแค่หิวน้ำหรือว่าเอาแล้วฮีทสโตรกมาแล้ว
0: พี่คิดว่าจริงๆอาการเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงขนาดนั้นแต่เราอันที่หนึ่งเนี่ยเราต้องรู้จักก่อนว่าตัวเราอายุเท่าไหร
1: ่
0: มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงโรคประจำตัวหรือยาบางชนิดที่เราใช้เนี่ยเป็นยังไงมีความเสี่ยงที่จะทำให้เรามีการเก็บอุณหภูมิความร้อนในร่างกายมากกว่าปกติหรือเปล่าค่ะรวมไปถึงถ้าเรารู้สึกอ่อนเพลียมากค่ะหรือรู้สึกเหมือนหน้ามืดจะเป็นลมอย่างเงี้ยนะคะของพวกนี้ก็ควรจะต้องรีบมาโรงพยาบาลโดยเฉพาะถ้าเผื่อว่าเรามีประวัติว่าเราอยู่กลางแดดมานาน
1: ๆมีโอกาสเกิดขึ้นกับคนที่แข็งแรงไหมฮีทสโตรก
0: มีค่ะอาจารย์เคยเห็นในทหารด้วยนะคะทหารหนุ่มๆเลยเนี่ยค่ะฝึกกลางแดดค่ะในเดือนเมษายนซึ่งร้อนจัดมากแล้วการฝึกค่อนข้างหนักค่ะแล้วก็ยืนเข้าแถวแล้วก็หมดสติอย่างเงี้ยค่ะก็มีอันนี้ก็เป็นฮีทสโตรกประเภทหนึ่งก็คือไข้มาด้วยตอนนั้นมาด้วยไตวายค่ะไตวาย
1: แต่พอผมเห็นข่าวแล้วผมรู้สึกตกใจว่าแค่โดนแดดนานๆแล้วกลายเป็นฮีทสโตรกแล้วทำไมมันไปลงไตได้
0: เราเสียน้ำออกจากร่างกายค่ะพอน้ำออกจากร่างกายปุ๊บน้ำที่อยู่ในเส้นเลือดมันก็จะน้อยลงเมื่อเลือดไปเลี้ยงที่ไตน้อยลงค่าไตก็จะขึ้น
1: แล้วคำว่าไตวายในที่นี้หมายถึงว่า
0: ปัสสาวะไม่ออกเลย
1: ครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติไหม
0: ค่ะในเคสนั้นเป็นเคสที่คนไข้เดิมแข็งแรงอยู
1: ่
0: ก็แล้วมาโรงพยาบาลเร็วค่ะก็ดีขึ้นจนตอนแรกต้องฟอกเลือดแต่หลังจากนั้นก็ไม่ต้องแล้วค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ฮีทสโตรกถึงขนาดไตวาย
0: ใช่ถ้าเป็นเยอะๆใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแต่ละคนเนี่ยอาการหรือระบบที่จะโดนกระทบเนี่ยก็มีไม่เท่ากันค่ะผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะมีอาการเช่นซึมเยอะไปกระทบกระเทือนที่สมองเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนที่มีโรคประจำตัวอยู่และเสี่ยงกับภาวะขาดน้ำอยู่แล้วมีไตหรืออะไรก็จะเกิดไตวายได้ง่ายขึ้น
1: ฮีทสโตรกคืออ่ะถ้าผมสรุปง่ายๆก็คือฮีทสโตรกเกิดขึ้นจากเรื่องของน้ำในร่างกายกับอากาศร้อนถูกไหมครับ
0: ฮีทสโตรกคือโรคที่ระบบต่างๆในร่างกายของมนุษย์เราทำงานผิดปกติไปจากการที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้นมากผิดปกติซึ่งสาเหตุของการที่ร่างกายมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นมากผิดปกติเนี่ย1เกิดจากอากาศร้
1: อ
0: นค่ะอากาศร้อนอันที่2น้ำในร่างกายน้อยลงค่ะการกินยาบางชนิดค่ะหรือโรคประจำตัวบางอย่างของพวกนี้จะทำให้คนไข้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและทำให้อวัยวะต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยมันเสียการทำหน้าที่ไป
1: ครับกระบวนการที่คุณบอกว่าร่างกายร้อนมันจะต่างกับตัวร้อนที่มาจากเป็นไข้ป่ะฮะ
0: เป็นการที่มีไข้เหมือนกันมีอุณหภูมิสูงเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยสูงมากๆอ๋อ
1: สูงกว่าเป็นไข้ที่บอกว่าโอ้โหไข้สูง40องศา
0: สาเหตุของอุณหภูมิที่สูงไม่ได้มาจากการติดเชื้อการติดเชื้อในร่างกายเนี่ยเป็นการที่ร่างกายรีแอค มีปฏิกิริยากับเชื้อโรคที่เข้ามาคือพยายามสู
1: ้
0: พยายามสู้แล้วก็จะมีไข้มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นอันเนี้ยก็จะเกิดจากตัวอุณหภูมิจริงๆในร่างกายในแกนของร่างกายเราที่มันเพิ่มขึ้นสูงเรื่อย
1: ๆครับซึ่งมันไม่เหมือนกับที่บอกว่าตัวร้อนเยอะๆร้อนรีบเช็ดตัวนะไม่งั้นเดี๋ยวชักมันคนละแบบกับที่แบบ heat stroke แล้วมีอาการ
0: heat stroke เนี่ยเราก็ต้องรีบทำให้ร่างกายผู้ป่วยเย็นลงด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
1: คร
0: ับ ในทางการแพทย์เราก็จะมีตั้งแต่ใส่ให้น้ำเกลือ ค่ะที่แบบอุณหภูมิห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามลดอุณหภูมิเขาให้กลับไปสู่อุณหภูมิร่างกายปกติให้เร็วที่สุดเพื่อให้อวัยวะต่างๆกลับมาทำงานได้ตามปกติ
1: อาการเบื้องต้นเหมือนคนจะเป็นลมถูกไหมคร
0: ับใช่ส่วนใหญ่จะรู้สึกเพลียมากๆค่ะเหมือนหน้ามืดจะเป็นลมอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับวิธีแก้เบื้องต้นซดน้ำกระดกน้ำได้ไหมครับ
0: ถ้าเรารู้สึกว่าถ้าเรารู้สึกว่าวันนี้เราดื่มน้ำน้อยแล้วอากาศร้อนจริงๆเนี่ยสิ่งแรกที่ควรต้องทำคือแก้ที่เหตุของปัญหาก็คือดื่มน้ำให้เยอะเพราะเราต้องคอยสังเกตร่างกายตัวเราเองด้วยค่ะ
1: คนไทยจะติดดื่มน้ำเย็นและยิ่งถ้าร้อนๆจัดๆแบบนี้ดื่มน้ำหวานดื่มน้ำอัดลมเพราะรู้สึกว่ามันทำให้แบบมันสดชื่นถ้ามันทดแทนกันได้ไหมฮะกับการดื่มหรือคุณหมอไม่ได้ซีเรียสขอให้เป็นจะเป็นน้ำอัดลมน้ำหวานน้ำเย็นน้ำอุณหภูมิห้องอะไรก็ได้ขอให้ดื่มให้พอเถอะ
0: จริงๆแล้วควรจะเป็นน้ำเปล่าน้ำเปล่าเนี่ยนะคะน้ำอุณหภูมิห้องธรรมดาเนี่ยนะคะถามว่าใส่น้ำแข็งได้ไหมก็ใส่น้ำแข็งได้เหมือนกันแต่ว่าโดยปกติหน้าร้อนเนี่ยเราก็มักจะต้องระวังอีกอันตรายนึงคืออันตรายที่มาจากน้ำแข็งที่ไม่ได้คุณภาพด้วยตัวอาจารย์เองไม่แนะนำให้ดื่มน้ำหวานหรือน้ำอัดลมเพราะว่าจริงๆแล้วความเข้มข้นนะคะของตัวน้ำเองมันจะมีไม่ได้เยอะเพราะมันมีน้ำตาลอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่สามารถทดแทนการสูญเสียเหงื่อออกไปได้ดีค่ะรวมไปถึงในน้ำอัดลมบางอย่างก็จะมีคาเฟอีนผสมโดยเฉพาะน้ำอัดลมที่เป็นสีดำๆค่ะพวกนี้ก็จะยิ่งทำให้ร่างกายขับน้ำออกก็ยิ่งเสียน้ำโอกาสที่อุณหภูมิในร่างกายจะเพิ่มสูงขึ้นก็มีมากขึ้น
1: ผมเคยได้ยินโดยเฉพาะผู้สูงวัยมักจะเตือนบอกร้อนจัดๆอย่าไปกินน้ำที่เย็นค่อยๆจิบค่อยๆจิบอย่าแบบกึกเดี๋ยวมันแบบร่างกายปรับตัวไม่ทันแล้วเดี๋ยวมันช็อกอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ซึ่งจริงๆก็ถูกส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นเลือดอุ่นเพราะฉะนั้นตัวร่างกายเราเนี่ยจะพยายามปรับอุณหภูมิให้ได้ตามอุณหภูมิรอบร่างกายมันเราไม่ควรสวิงอุณหภูมิในร่างกายเรารวดเร็วเกินไปเราต้องค่อยๆให้เขาปรับตัวค่ะก็จะทำให้เรากลับมาสู่ภาวะสมดุลของตัวเราเองเนี่ยแบบง่ายขึ้นแล้วก็สบายขึ้นไม่ทรมาน
1: ก็น้ำอุณหภูมิห้องคุณหมอก็จะแนะนำว่าโอเคน่าจะดีที่สุดหรือจะถ้าชอบติดน้ำแข็งติดน้ำเย็นแล้วรู้สึกว่ากินแล้วมันสดชื่นก็ไม่ว่ากันนะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าหลักการของการกินน้ำเนี่ยก็คือจิบเรื่อยๆ
1: จิบเรื่อยๆ
0: ใช่ค่ะแบบอย่าแบบดื่มทีเดียวเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันก็จะเยอะเกินไปอีกค่ะก็ต้องค่อยๆจิบไปเรื่อยๆทั้งวัน
1: ครับฮีทสโตรกจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหม่
0: ใช่ไ
1: หมครับเพราะว่าเวลาหน้าร้อนเนี่ยทุกทีก็จะหยิบเรื่องเนี้ยเอามาเตือนกันอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ค่ะเห็นแต่ว่าผมเชื่อว่าอาจจะไม่ได้เกิดกับคนใกล้ตัวหรือคุณอาจจะไม่เคยเป็นก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัว
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมฮะแล้วพอเกิดขึ้นมาบางทีปฐมพยาบาลกันไม่รู้จะทำยังไง
0: ค่ะวิธีง่ายที่สุดเลยก็คือเอาผู้ป่วยเข้าที่ร่มก่อนค่ะ
1: โอเค
0: เอาที่ร่มก่อนแล้วก็พยายามพัดให้อากาศไหลเวียนให้สะดวกค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วค่ะเราก็จะใช้วิธีประเมินผู้ป่วยขั้นพื้นฐานโดยทั่วไปเช่นสังเกตระดับความรู้สึกตัวลักษณะการหายใจค่ะรีบโทรตามฉุกเฉินค่ะมาดูแล้วก็สิ่งสำคัญถ้าเราอยู่แถวนั้นคือพยายามให้ผู้ป่วยอยู่ในที่ร่มค่ะแล้วก็ช่วยระบายความร้อนออกจากตัวพัดโบกให้อากาศถ่ายเทค่ะแล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยทีมของเวชศาสตร์ฉุกเฉินเขาจะไปประเมินที่หน้างานให้ค่ะ
1: ฉุกเฉิน1669ใช่ไหมที่ยกโทรกัน
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ทีนี้ผมลองนึกสภาพความเป็นจริงนะคุณหมอว่าถ้าสมมติผมเจอคนที่แบบจู่ๆแบบฟึบลงไปเลยคราวเนี้ยเฮ้ยนี่มันฮีทสโตรกหรือเขาเป็นสโตรก
0: หรือเขาเป็นฮาร์ทแอทแทค หรือเขาเป็นอะไรกันแน่
1: ถูกไหมฮะเฮ้ยผมต้องปั๊มหัวใจเขาป่ะเนี่ยเฮ้ยผมต้อง CPR เลยไหมนะหรือว่าเอ้ยหรือปลดกระดุมเอาพัดมาพัด

0: เอาน้ำให้กินล้างหน้าเอ้ยยังไงกันแน่เนี่ยถูกไหมฮะคุณหมอ
1: ก็โดยมากเบื้องต้นก็คือประเมินระดับความรู้สึกตัวก่อนนะคะจากคนไข้นอนในท่านอนราบค่ะสังเกตการหายใจคลำชีพจรก่อนค่ะแต่ว่าถ้าเขาเป็นฮีทสโตรกจริงๆเนี่ยเราจะจับได้เลยว่าตัวเขาร้อนมาก
0: อ๋อคือที่ต่างกับที่ต้อง CPR ปั๊มหัวใจ
1: ก็ส่วนอื่นนะจะเย็นชืดจะเยอะ
0: ถ้าจับ CPR คือเขาเหมือนจะไม่หายใจแล้วตัวไม่ใช่ร้อน
1: ตัวเขามักจะเย็น
0: โอเคแต่ถ้าเป็นฮีทสโตรกจับตัวร้อนแล้วต้องจะเป็นต้องมีเหงื่อไหม
1: เขาอาจจะไม่มีเหงื่อก็ได้เพราะจริงๆการที่เหงื่อออกน้อยเนี่ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของการเกิดฮีทสโตรก
0: เพราะว่ามันไม่ระบายมันก็อัดกันอยู่ในร่างกายทีนี้ก็เปาะเลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็เจอว่าเขาตากแดดเยอะๆมาก่อนใช่ค่ะรวมไปถึงการเล่นกีฬากลางแจ้งอย่างที่เมื่อกี้ในข่าวบอกนะคะคุณเปย์อันนี้ก็สำคัญมากนะบางทีผู้สูงอายุหลายรายชอบตีกอล์ฟก็เดินตีไปเรื่อยเลยกูสาใส่หมวกแล้วกางร่มก็แล้วแต่ว่าวันนั้นบังเอิญไม่มีลมจริงๆค่ะแล้วก็ตีเพลินไปหน่อยก็อย่าลืมค่ะต้องเอาน้ำไปด้วยค่ะเวลาที่เราเดินตามลูกกอล์ฟไปนี่ก็ต้องคอยจิบไปเรื่อย
0: เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าฮีทสโตรกอาจจะไปถึงไตแล้วไตวายได้ที่นี่น่ากลัวเลยฮีทสโตรกจำเป็นต้องพาส่งโรงพยาบาลทุกเคสไหมครับหรือว่าบางเคสแบบฉันหายแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องไปโรงพยาบาลหรอกฉันรู้ตัวแล้วเอาน้ำมาให้ฉันน้ำเย็นๆเช็ดหน้าปลดเสื้อผ้าหน่อยก็พอแล้ว
1: อาจารย์คิดว่าขึ้นกับโดยคำแนะนำของอาจารย์คิดว่าถ้าคุณไปหรือมีอาการหมดสติไปเนี่ยคุณควรจะได้รับการประเมินเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยของตัวเองโดยบุคลากรทางการแพทย์ก่อนถ้ามาถึงประเมินแล้วไม่มีอะไรเกลือแร่ปกติทุกอย่างทำงานปกติก็สามารถที่จะกลับบ้านได้แต่ว่าอาจารย์ไม่แนะนำให้แบบกลับบ้านไปเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าระบบต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยมันกลับมาสู่สมดุลของตัวมันเองหรือยังค่ะบางทีการกินน้ำอย่างเดียวอาจจะไม่ได้แก้ปัญหามันอาจจะมีเกลือแร่บางตัวผิดปกติ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อย่างนี้เราไปห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลรัฐได้ไหมฮะถ้าสมมติอาการเราฟื้นแล้ว
1: ก็คือโดยปกติถ้าเราเจอคนเป็นลมแล้วเราตาม1669เนี่ยเขาจะนำส่งห้องฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดแล้วเพื่อการประเมินแล้วเราตื่นมาแล้วเนี่ยเรารู้สึกสบายดีผลตรวจปกติโอเคอันนั้นค่อยกลับบ้าน
0: เพราะจริงๆผมก็ถามแทนทุกคนนะว่าบางทีเข้าโรงพยาบาลเนี่ยถ้าโรงพยาบาลรัฐโอเคมันง่ายใช้สิทธิ์บัตรทองแต่ถ้าโรงพยาบาลใกล้ๆบรรดาเป็นเอกชนแล้วไม่มีประกันแล้วบอกว่าโอ้เป็นฮีทสโตรกแต่ตอนนี้ฉันเดี๋ยวฉันจะไปเป็นลมอีกทีตอนเจอบินค่าใช้จ่าย
1: ส่วนใหญ่ใช่แต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะมีแม้กระทั่งโรงพยาบาลเอกชนเองเขาก็จะมีคอนดิชันที่เขาต้องรับเขาต้องรับประเมินเบื้องต้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยส่งไปโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์การรักษาเดิม
0: เพราะผมไม่เข้าใจรู้สึกว่าฮีทสโตรกจะเข้าสิทธิ์ยูเซปหรือเปล่ายูเซปที่บอกว่ารักษาที่ไหนก็ได
1: ้คุณว่าน่าจะใช่นะคะแต่นี่พี่ท้องขอไปเช็คอีกทีไม่ยืนยัน
0: เพราะผมกลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นลมไปตอนที่
1: บินออกมา
0: ผู้ป่วยครับขอชำระเงินที่การเงินเลยค่ะโอ้โหปาดเหงื่อเลยทีนี้อันนี้เหงื่อไม่ออก
1: คราวนี้เหงื่อออกเยอะเลย
0: เหงื่อออกเยอะเลยนะฮะอันนี้ฮีทสโตรกนะฮะก็คุณหมอแนะนำว่าโอเคถ้าจู่ๆปีนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราหรือว่าคนใกล้ตัวเซฟที่สุด
1: ไปโรงพยาบาลก่อนเบื้องต้นค่ะประเมินเบื้องต้นให้แน่ใจค่ะ
0: นะฮะมีอีกข่าวนึงครับคุณหมอพิทักษ์งานวิจัยพบว่าอากาศร้อนจัดทำให้แก่เร็วขึ้น2ปีครึ่งเซลล์เสื่อมสภาพเมื่อตอนต้นรายการคุณหมอก็บอกว่าโดนร้อนจัดเนี่ยเซลล์จะเปลี่ยนแปลง
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะเซลล์ผิวหนังที่โดนแดดโดยตรง
0: แต่เดี๋ยวดูงานวิจัยตรงนี้ไปพร้อมกับคุณหมอก่อนนะฮะเป็นงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Southern California ของอเมริกานะครับเขาตีพิมพ์ในวารสาร Science Advances เขาไปวิเคราะห์ผู้สูงอายุในสหรัฐ 3,600 คนอายุเนี่ยประมาณ68ปีปรากฏว่าไปเจอคลื่นความร้อนและอุณหภูมิสูงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจจะส่งผลต่อ DNA ของผู้คนและเร่งการแก่ชราทางชีววิทยาแต่ถ้าไปดูในดีเทลรายละเอียดท่านผู้ชมอย่าเพิ่งไปตกใจเพราะว่าในงานวิจัยนี้เนื่องจากเขาไปสำรวจที่อเมริกาไงฮะคุณหมอพิทักษ์อุณหภูมิที่เขาวิจัยกันเนี่ยมันเลยแค่32องศาโอ้คนไทยบอกฮะ
1: ชิล
0: เดี๋ยว32นี่ทำให้ฉันแก่เร็วแล้วหรอแล้วอย่างประเทศไทยมัน40นี่ฉันไม่เป็นเหล่าม่าเหล่ายายเลยเหรอเนี่ยนะฮะแต่อันเนี้ยเพราะว่ามันเทียบไม่ได้นะคุณหมอเพราะอันเนี้ยเขาแบบอุณหภูมิเขา

0: มืองเย็นอ่ะ
1: คือแต่ละคนเนี่ยอย่างที่พี่บอกว่าจะมีความคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันค่ะเช่นเราก็ชินกับอุณหภูมิอากาศร้อนค่ะขณะเดียวกันเนี่ยในบ้านเมืองที่เขาเป็นเมืองหนาวเนี่ยค่ะก็อย่างที่บอกลักษณะสภาพผิวเริ่มต้นก็ไม่เหมือนกัน
0: ถูก
1: เพราะฉะนั้นจริงๆบอกยากแต่ว่าเราทราบมาอยู่แล้วว่ายกตัวอย่างเช่นในแสงอาทิตย์เนี่ยที่มีแสง UV เนี่ย UV บางประเทศก็บางประเภทก็จะทำให้เซลล์ของเราเสื่อมเร็วขึ้นค่ะ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการวิจัยนี้อาจจะเอามารายงานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบว่าโอเคในต่างประเทศเขามีศึกษาเรื่องอากาศมันร้อนขึ้นแล้วทำให้ส่งผลเนี่ยนะฮะมันแก่เร็วขึ้นไป2ปีครึ่งเสื่อมสภาพเร็วขึ้นนะครับแต่พวกนี้จริงๆก็เป็นความรู้พื้นฐานอย่างที่คนไทยน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าโอ้ยแดดแรงๆเนี่ยต้องทากันแดดน
1: ะ
0: ต้องกางร่มนะไม่งั้นเนี่ยผิวมันก็เหี่ยวนะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: แล้วก็อย่าลืมว่าคนต่างประเทศคนตะวันตกเวลาเขามาอาบแดดเขาไม่จู่ๆเขาถอดเสื้อผ้าฉันนอนตรงนี้แหละแปะเข้าไปเลยไม่ใช่เขาก็ต้องทา
1: ใช่ค่ะ
0: สกรีนก่อน
1: เขาก็จะทา
0: ถูกไหมฮะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: เขาทาแล้วเขาค่อยไปพึ่งแดด
1: ใช่ค่ะแล้วก็ต้องไม่ลืมด้วยว่าพอเวลาที่เราดูงานวิจัยเนี่ยถ้าเขาอยู่ในประเทศที่เป็นเมืองหนาวแล้วมาใช้กับเราเนี่ยก็อาจจะใช้ไม่ได้สักทีเดียวรวมไปถึงเชื้อชาติต่างๆก็อาจจะไม่เหมือนกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราทราบอยู่แล้วว่ามันทำให้ร่างกายของเรามีการวิจัยว่าทำให้ร่างกายของเราเสื่อมเร็วขึ้นจริงๆแล้วสิ่งที่เราควรจะทำก็คือหลีกเลี่ยงป
0: ั
1: จจัยกระตุ้นต่างๆเช่นอย่างที่คุณเป้บอกทาครีมกันแดดพยายามรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ค่ะเราอาจจะไม่ต้องคงที่ที่20องศาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็คงที่ในระดับของเราค่ะแล้วก็พยายามไม่ให้อุณหภูมิร่างกายร้อนจนเกินไปหรือหนาวจนเกินไป
0: ครับเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นข้อเท็จจริงที่ว่าอากาศร้อนโดนแดดจัดๆเนี่ยทำให้ร่างกายเซลเราแก่เร็วโดยเฉพาะเซลผิวหนัง
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะเซลผิวหนังเนี่ยเวลาที่เราเรียนด้านผู้สูงอายุเนี่ยค่ะการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังเนี่ยนอกจากเกิดจากที่เราบอกว่าขบวนการชราภาพแล้วเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่คุณหมอหรือคุณพยาบาลจะต้องเรียนก็คือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งแสงแดดหรือความร้อนใช่ค่ะ
0: ฟื้นฟูได้ไหมครับถ้าไม่ใช่แก่เพราะว่าอายุเยอะนะฮ
1: ะ
0: เซลล์ผิวหนังแก่เพราะว่าไปโดนแดดสมมติว่าเอาต้องไปเที่ยวทะเลทั้งอาทิตย์อย่างเงี้ยแล้วมันหนีแดดไม่ได้อะฮะแล้วกลับมาเราฟื้นฟูให้กลับไปเท่าเดิมได้ไหมฮะ
1: อาจจะได้ไม่ดีเท่าเดิมการเปลี่ยนแปลงบางอันเกิดขึ้นแบบถาวรยกตัวอย่างเช่นรอยย่นต่างๆอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเม็ดสีที่มันมารวมตัวกันไปแล้วเนี่ยต้องใช้เวลานานมากๆกว่าที่มันจะจางลง
0: ค่ะคนวัยอย่างอาจารย์คนวัยอย่างผมเนี่ยจะเข้าใจเรื่องดี
1: ถู
0: กไหมฮะเพราะว่าตอนนั้นผม30ผมก็ไม่เข้าใจ
1: ค่ะ
0: ผมไปเที่ยวทะเลพาลูกไปเล่นไปเที่ยว
1: เ
0: พรา
1: ะ
0: ผมไม
1: ่
0: กลัวเลยนะ
1: ค่ะ
0: ต่อให้มันจะดำเดี๋ยวมันแดงนะแป๊บเดียว
1: เดี๋ยวหาย
0: เดี๋ยวหาย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ตอนเนี้ยอย่าเชื่อนะปิดให้หมดเลยกันแดดเสร็จต้องคุมปิดให้หมดเพราะเรารู้ฮะว่ามันไม่ได้ขาวเร็วเหมือนตอนอายุ30
1: ใช่ค่ะรวมไปถึงแล้วก็จะเกิดกระเกิดฝ้าได้ง่ายค่ะ
0: ทุกวันนี้มันพอมันแดงปุ๊บกลายเป็นฝ้าเลย
1: ใช่
0: ตลกมากเลยท่านผู้ชมแต่ก่อนเนี่ยมันแดงแล้วมันก็หายไปเป็นขาวๆผิวเราเหลืองๆขาวๆทุกวันนี้พอมันแดงโอ้โหกลายเป็นฝ้าเป็นกระผมได้เซ็งมากเลยทุกวันนี
1: ้ใช่ใช่ค่ะใช่แต่ก่อนตอนสมัยที่พี่อยู่เมืองนอกเนี่ยก็ขับรถโดนแดดเนาะเพราะว่ามันหนาวมากในเมืองที่พีทอยู่มีแดดอุ้ยดีใจนี่แบบว่าขับรถไม่แบบสบายๆมีแดดค่ะก็เรียบร้อยเลยเหมือนกันค่ะคือพออายุเยอะขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มแบบมีกระขึ้นที่หน้าอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเอ้าไม่ใช่ละเราพลาด
0: เนาะคือพอมารู้ตัวเนี่ยบางทีมันก็สาย
1: ใช่ค่ะของบางอันก็แก้ไม่ทัน
0: อันนี้เรื่องจริงนะท่านผู้ชมใครไม่เจอกับตัวเนี่ยก็ไม่ค่อยระวังกันเท่าไหร
1: ่
0: ต้องให้เจอกับตัว
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะเมื่อกี้เราบอกว่าโอเคโดนแดดเยอะๆผิวแก่ไวแต่เรื่องของความเครียดเกี่ยวข้องด้วยไหมว่ามันร้อนจัดๆเนี่ยบางทีมันก็หงุดหงิดง่ายอะไรมันก็อารมณ์เสียมันทำเกี่ยวกับความเครียดที่มันเพิ่มขึ้นในร่างกายด้วยไหมครับ
1: ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเราพบว่าจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยก็เป็นส่วนที่ทำให้เซลล์ต่างๆเสื่อมสภาพได
0: ้ค่
1: ะยกตัวอย่างนะคะง่ายๆเลยเซลล์สมองเราพบว่าในคนที่มีภาวะเครียดหรือว่า

0: ซึมเศร้าค่ะไปนานๆเนี่ยเราก็พบว่าพออายุเยอะขึ้นนี่ก็ชักจะเริ่มโบ๊ะบะขี้ลืมบ้าง
1: ค
0: ่ะเริ่มมีอาการของโรคสมองเสื่อมบ้างเพราะฉะนั้นจริงๆความเครียดหรือภาวะเศร้านี่ก็ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงที่ทำให้เซลล์ต่างๆเนี่ยแย่ลงเราพบว่าภาวะอารมณ์เศร้าหรือโรคซึมเศร้าเนี่ยค่ะหลายครั้งก็จะมีผลกับการคุมโรคต่างๆในทางอวัยวะอื่นเช่นถ้าเราเครียดเยอะๆเราเศร้าเยอะๆเนี่ยเราคุมความดันได้ไม่ดีนะคะคุณเป้ค่ะ
1: ความดันมีผลไหมฮะว่าอากาศร้อนความดันจะสวิงถ้าเทียบกับช่วงอากาศแบบธรรมดาอุณหภูมิปกติ
0: มันมีความเป็นไปได้นะคะโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเพราะว่าระบบในร่างกายระบบประสาทอัตโนมัติในร่างกายเนี่ยมันเสื่อมลงตามอายุเพราะฉะนั้นการรักษาความดันให้คงที่อยู่ตลอดเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้บ้างเช่นใช่ค่ะแต่ว่ามันไม่ควรที่จะสูงมากผิดปกติอย่างนั้นค่ะมันอาจจะสูงเพิ่มขึ้นอาจจะมีการแกว่งได้เหมือนกันในวันที่ร้อนจัด
1: ๆใช่เพราะผมเคยได้ยินว่าแบบคนที่มีโรคความดันอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: เพราะวันไหนอากาศร้อนจะรู้สึกปวดหัวแล้วพอไปวัดความดันรู้สึกว่าความดันมันสวิงครับ
0: มันเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าโดยหลักการคือผู้สูงอายุเนี่ยความดันจะสวิงง่ายอยู่แล้วเครียดก็ได
1: ้
0: มาหาคุณหมอที่โรงพยาบาลยังขึ้นได้เลยค่ะ ใช่ ค่ะเพราะงั้นบางทีแบบร้อนจัดๆ ไหนจะหงุดหงิดไหนจะเหนอะตัวไหนจะกินข้าวกินน้ำได้น้อยอย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้ก็จะทำให้ความดันเนี่ยมันแกว่งได้ในผู้สูงอายุเหมือนกัน
1: ไม่น่าผมเห็นหน้าร้อนนะผู้สูงอายุเดินห้างกันเยอะมากเลย
0: อ่ะใช่ได้แอร์ฟรี
1: ถูกไม่งั้นอยู่เพราะผู้สูงอายุเขาก็เสียแล้วไงฮะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อยู่แต่บ้านเขาก็ร้อนนะแล้วถ้าเปิดแต่แอร์สิ้นเดือนก
0: ็ค่าไฟ
1: อีกเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าผู้สูงอายุนะเดินห้างกระฉ่ำเลย
0: ใช่ค่ะแล้วบางทีถ้าอยู่บ้านเนี่ยค่ะก็จะต้องบอกว่าต้องอยู่ในบริเวณบ้านที่โปร่งอะค่ะ
1: ค
0: ือบางบ้านจะปิดทึบเลยแล้วเปิดพัดลมอย่างเงี้ยอากาศมันไม่โฟลว์นะคะมันจะยิ่งร้อนมันส่วนใหญ่จะต้องบอกว่าต้องให้อากาศมันถ่ายเทได้สะดวกแล้วเปิดพัดลมเพื่อลดอุณหภูมิของห้อง
1: อาบน้ำบ่อย
0: ๆอาบน้ำบ่อยๆก็ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าบ่อยมากไปข้อเสียที่จะตามผิวก็จะแห้งอีกค่ะค่ะแต่ว่าโดยปกติแล้วน้ำการอาบน้ำเป็นการอันนึงที่ช่วยลดอุณหภูมิร่างกายได
1: ้ผมเห็นหลายคนใช้เทคนิคคือเอากะละมังใส่น้ำไปแช่ฟรีซเสร็จปั๊บเนื่องจากบางทีจากแทงก์มันร้อนไงฮะคุณหมอแทงก์มันอยู่กลางแดดอาบกลางวันเนอะหรือบางทีอาบค่ำๆแบบแทงก์มันยังร้อนอยู่เลยบางคนก็ลองน้ำใส่ถังแล้วก็ไปเอาถังน้ำแข็งในฟรีซมาจุ่มลงไปเลยอาบน้ำเย็นเลยอุณหภูมิที่มันร้อนสุดๆกับเรามาอาบน้ำแบบอุณหภูมิที่มันเย็นกว่าปกติมันช่วยทำให้สดชื่นอันนี้ความรู้สึกเรานะแต่จริงมันจะส่งผลอะไรต่อร่างกายไหม
0: มันทำให้อุณหภูมิในร่างกายเราเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วโดยทั่วไปเนี่ยค่ะเนื่องจากอย่างที่บอกมนุษย์เนี่ยเป็นมีร่างกายที่ฉลาดมากมันถ้ามันเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยแบบว่าเย็นลงหน่อยนึงแต่เราแข็งแรงดีอาจจะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเรามีโรคประจำตัวหรือเราอายุเยอะแล้วเนี่ยการแกว่งของอุณหภูมิที่เฉียบพลันแบบเนี้ยไม่ควรมันจะทำให้ร่างกายเรารวนใช่ค่ะส่วนใหญ่พิษก็จะแนะนำว่าอาบน้ำอุณหภูมิห้องไว้ถึงกับต้องอาบน้ำแข็งแบบ
1: okay.
0: เหมือนเล่นสงกรานต์บางทีใช้น้ำแข็งเนาะอาจารย์ก็ว่าโอ้โหดไปนิดนึงอ่ะแดดก็ร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นน้ำอุณหภูมิธรรมดาเนี่ยค่ะก็จะช่วยลดอุณหภูมิร่างกายให้ได้อยู่แล้ว
1: คุณหมอพี่เคยเห็นไหมฮะเดี๋ยวนี้เขาจะมีสระหนึ่งนะไปแช่ดูในอ่างน้ำแข็ง
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เข้ามาประเทศไทยแล้วนะ
0: คือพี่ยังไม่เคยเห็นผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่จริงจังอะนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของประสบการณ์บอกแช่แล้วรู้สึกสดชื่นตื่นตัว ซึ่งอันนั้นมันเป็นอยู่แล้วเนาะก็เหมือนเวลาเราหนาวจัดๆเราก็ตื่นนะเราก็ไม่หลับเหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าในระยะเราอาจจะต้องดูผลเสียที่เกิดขึ้นของการทำอันนี้ซ้ำๆในระยะยาวแต่ถ้าแบบเป็นแบบชั่วครั้งชั่วคราวเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาว อยู่เราอยากจะลองดูอะไรเงี้ยพี่ก็ว่าได้แต่ว่าถ้ามันเย็นจัดมากๆมากๆเลยเนี่ยแล้วนานเกินไปก็ไม่ดีใช่ก็เหมือนกับเวลาหน้าหนาวแล้วเราหนาวแล้วเสียชีวิตอย่างเงี้ยค่ะค่ะ
1: คุณหมออยากลองดูไหม
0: ไม่เลยค่ะไม่เลยเป็นคนที่จริงๆคือใช่จื้อถ้าให้พีทเลือกนะคุณเป้พีทพบว่าหน้าร้อนเนี่ยมันทรมานแบบนึงแต่ว่าหน้าหนาวเนี่ยมันทรมานกว่าในความรู้สึกเพราะว่าเวลาที่มันหนาวจัดๆอู้มันหนาวจริงๆนะคะหนาวจนแบบไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าร้อนเนี่ยเรายังแบบพัดได
1: ้
0: หนาว

0: อ๋อนี่แบบโอ้เคยตอนนั้นเคยช่วงที่เรียนอยู่ต่างประเทศมีหนหนึ่งพายุหิมะเข้าอ่ะแล้วไฟดับแล้วฮีเตอร์เสีย
1: โอ้โห
0: ค่ะแล้วแบกผ้าห่มประมาณ5ผืนนะคะพันตัวเองเข้าไปกลมๆเพราะฉะนั้นจริงๆก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ชอบหนาวจัดๆเท่าไหร่
1: ผมว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ใช่ไหมฮะคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าไอเราอยู่
0: เมืองนอกอยากมาอยู่เมืองไทยอะ
1: เราก็ชอบหิมะเราเห็นหิมะโอ้ยเราวิ่งเข้าใส่เลย

0: ต้องมีฮีทเทคอะไรพว
1: ใ
0: ก
1: ช
0: นี้
1: ่เด็กๆ เดี๋ยวนี้ยังสบายขึ้นนะคะคุณเป้
0: ครับ
1: คือมีฮีทเทค
0: เอ
1: ม
0: อ
1: ีเสื้อที่น้ำหนักเบา
0: ครับ
1: สมัยก่อนนู้นๆนี่ยุคคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยใส่โอเวอร์โค้ท
0: โอ
1: นะ
0: ้
1: คะ
0: โห
1: ใส่เสื้อขนสัตว์
0: ครับ
1: ใส่ข้างในค่ะประมาณ3ชั้นโอ้โหสงสารมากคือแบบแล้วบางทีแบบผู้สูงอายุที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยที่เขายังแต่งตัวแบบเดิมอยู่เนี่ยล้มที่ลุกไม่ขึ้นนะคะเพราะว่ามันหนักมากใช่ค่ะโดยเฉพาะเสื้อต่างๆเนี่ยหนักมากจริง
0: ๆครับหรือจะเข้าที่ร่มอะไรทีแล้วถอด
1: โอ้โหใช่ค่ะ
0: จะหลุดนะฮะอันนี้
1: เวลาจะออกนอกบ้านหน้าหนาวจัดๆนี่ต้องคิดก่อนนะคะว่าจะไปไหนบ้างจะคุ้มไม่แต่งตัวกว่าจะแต่งตัวหมดไปแล้ว15นาที
0: เอาอยู่ไหมเนี่ยที
1: ่
0: เราต้อง
1: ไ
0: ปดูพยากรณ์สิวันนี้มีลมหรือเปล่าเลยโอ้โหวุ่นวายมาก
1: ค่ะถ้าร้อนนี่สบายมากไงใส่ผ้าสบายๆเบาๆค่ะไปที่ที่ลมพัดอย่างเงี้ยค่ะหลบแดดสักหน่อย
0: เอาร่มไปหน่อย
1: อาจจะเป็นความคุ้นชินของพวกเราก็ได้นะคะ
0: ก็อยู่ละมาดูอีกข่าวท่านผู้ชมฮะสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นอาจกระตุ้นทำให้การกำเริบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังน
1: ี
0: ่โอ้ยอันนี้ไม่ค่อยได้ยินเลยเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้น่าสนใจข่าวนี้น่าสนใจ
0: อ๋อมันเกี่ยวอะไรนี่นะฮะท่านผู้ชมฮะโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนะฮะถ้าไม่เกี่ยว
1: ตัวย่อก็คือ COPD
0: COPD นะฮะส่วนใหญ่มันเกิดนะสูบบุหรี่
1: ใช่ค่ะส่วนใหญ่จะมักจะเกิดจากการสูบบุหรี
0: ่มันคือโรคปอด
1: มันคือโรคปอดใช่ค่ะ
0: โรคปอดชนิดหนึ่ง
1: โรคปอดชนิดหนึ่งถูกต้อง
0: เพราะว่าที่เราได้ยินกันเยอะๆคือถุงลมเอ้ย
1: โป่งพองอันนั้นก็เป็นอาการกลุ่มอาการหนึ่ง
0: อ๋อแต่คนละอันกันนะฮะกับอันเนี้ยฮะอุดกั้นเรื้อรัง
1: มันมีเราเรียกอะไรมีองค์ประกอบที่คล้ายกันในบางส่วนมันความซ้อนทับกัน
0: โอเคนะฮะอ่ะมาดูในข่าวก่อนนะฮะบอกว่าวิกฤตสภาพภูมิอากาศอาจทำให้โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแย่ลงเป็นสาเหตุการตายอันดับ3ของโลกวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้สูบบุหรี่ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในสหรัฐพบว่าการกำเริบของโรคปอดเนี่ยนะฮะเพิ่มขึ้นประมาณ2วันหลังจากอุณหภูมิแวดล้อมเพิ่มขึ้นเพราะว่าไปสัมผัสกับความชื้นสัมผัสนะครับก็งานวิจัยเพิ่มเติมเนี่ยก็บอกว่าเพื่อระบุลักษณะของความเสี่ยงให้ชัดเจนมากขึ้นจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกนะครับ
1: อันนี้เป็นการศึกษาที่ดูแค่เหมือนกับการเกิดโรคว่ามันเหมือนจะเพิ่มขึ้นค่ะแต่ว่ามันยังไม่สามารถอธิบายในเรื่องของว่าเอ๊ะอะไรทำไมโรคปอดอุดกั้นเนี่ยถึงจะเยอะขึ้นในสิ่งที่เราเจอก่อนหน้านี้ค่ะเราไม่ได้เจอว่าฝนหรืออากาศที่เย็นลงเนี่ยจะกระตุ้นให้หลอดลมของผู้ป่วยโรค COPD หรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเนี่ยตีบได้ง่ายขึ้นมากกว่าเราจะเจอคนไข้ที่ต้องมานอนด้วยสาเหตุของโรคนี้ถูกกระตุ้นอย่างเฉียบพลันเนี่ยในช่วงของง่ายๆหน้าฝนหน้าหนาวมากกว่าอันนี้ก็เป็นงานวิจัยหนึ่งที่น่าสนใจที่เขาบอกว่าอุณหภูมิสูงขึ้นจริงๆก็แสดงว่าโรคเนี่ยจะไม่ได้แย่ลงเฉพาะหน้าหนาวเนาะหน้าร้อนถ้าร้อนจัดๆก็อาจจะต้องมองไว้ด้วยซึ่ง อันนึงที่เขาบอกเนี่ยค่ะก็คืออาจจะเกี่ยวข้องกับความชื้นในอากาศคือถ้าเราดูเนี่ยในประเทศซีกโลกทางเหนือเนี่ยค่ะความชื้นเขาไม่เยอะเท่าบ้านเรานะคะความชื้นเขาจะแบบเบาๆค่ะจะไม่แบบรู้สึกชุ่มชื้นบางทีหายใจที่นู่นเนี่ยจะรู้สึกจมูกแห้งเลยค่ะค่ะเพราะว่าความชื้นเขาไม่เท่ากันมันก็อาจจะคล้ายๆกับคนไทยในเวลาหน้าฝนที่แบบความชื้นเพิ่มขึ้นก็กระตุ้นให้โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเนี่ยมันมีอาการแย่ลงได
0: ้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคนที่เป็นโรคปอดอยู่แล้วมาผ่านได้ยินผมเล่าข่าวนี้จำเป็นต้องกังวลต้องกลัวไหมครับ
1: พี่คิดว่าสังเกตร่างกายตัวเองเป็นหลักเช่นกันค่ะก็คือบางบ้านเนี่ยที่คือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีคำว่าเรื้อรังอยู่เพราะฉะนั้นจะเป็นค่อนข้างนาน
0: ค่
1: ะหมายถึงว่าเป็นกันมาหลายปีแล้วล่ะค่ะคนไข้เนี่ยหลายบ้านนะคะจะเดินมาบอกพี่ได้เลยบอกว่าเนี่ยอากาศอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะหอบขอยาพ่นไปสำรองไว้ที่บ้านเพิ่มอีกหลอดนึงอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ยินข่าวนี้สิ่งที่เราควรจะต้องทำคือลองสังเกตตัวเราว่าเอ๊ะถ้าอุณหภูมิมันสูงขึ้นเยอะอากาศร้อนเยอะนี่เราเหนื่อยไห
0: ม
1: ถ้าเรารู้สึกเหนื่อยหรือหายใจลำบากขึ้นเนี่ยก็แปลว่าเอ๊ะเราอาจจะเป็นตัวกระตุ้นก็ได้จากอากาศที่ร้อนค่ะ
0: ครับผมให้รู้จักจริงๆคุณหมอโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมันคืออะไรมันอาการมันเป็นยังไง
1: ก็คือลักษณะของทางเดินหายใจที่ถูกทำลาย
0: ค่
1: ะอย่างเช่นเราสูบบุหรี่เนี่ยค่ะมันก็

0: ไปทำลายเนื้อเยื่อปอดค่ะเนื้อเยื่อปอดเนี่ยสมมติแต่เดิมเป็นอันเล็กๆๆๆๆใช่ไหมคะแล้วก็มีการทำลายเกิดขึ้นมันก็จะรวมตัวกันแล้วมันก็จะเหมือนกับยุบทำให้แบบทางเดินหายใจมันเปิดไม่ดีเกิดการตีบได
1: ้หมายถึงปอดตีบหรือว่าตัวหลอด
0: ทั้งหมดเลยค่ะ
1: ทั้งหมดเลย
0: ส่วนใหญ่จะเป็นที่ทางเดินหายใจขนาดเล็กที่มันอยู่เข้าไปแล้วพอตรงปลายมันแตกออกเป็นถุงล
1: ม
0: ถุงลมโป่งพองก็คือถุงลมเล็กๆเนี่ยมันแตกตัวออกมารวมกันมันก็เลยไม่เป็นถุงเล็กๆละมันก็เลยโป่งเป็นถุงลมใหญ่เราก็เรียกโรคนี้ว่าถุงลมโป่งพองแต่ค่ะเดียวกันควันบุหรี่ก็จะทำอันตรายกับหลอดลมขนาดใหญ่กลางเล็กด้วยมันก็จะทำให้เกิดการตีบเกิดขึ้นได้เหมือนกัน
1: นี่นะฮะก็เพราะฉะนั้นต้องสังเกตอาการโดยเฉพาะคนที่เป็นโรค
0: ที่มีโรคประจำตัวนี้อยู่ถูกต้องค่ะ
1: นะฮะมาถึงโรคยอดฮิตในช่วงหน้าร้อนกันหน่อยครับท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นโรคแบบคลาสสิกแบบด
0: ั้
1: งเดิมเลยนะฮะ
0: ถูกต้อง
1: ท้องร่วงท้องเสียอาหารเป็นพิษอะดูข่าวก่อนนะฮะสคร6ชลบุรีเตือนอากาศร้อนขอให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องการทานอาหารอาจป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษนะฮะก็อาหารบูดเสียได้ง่ายประกอบกับมีการรวมตัวของผู้คนในช่วงวันหยุดเทศกาลรับประทานอาหารร่วมกันรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ด้วยความร้อนเก็บอาหารที่ยังไม่รับประทานไว้ในตู้เย็นและห่างจากแมลงวันหลีกเลี่ยงอาหารสุกๆดิบๆหากอาหารมีกลิ่นผิดปกติไม่ควรทานเสี่ยงทำให้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษและเกิดการระบาดไปกลุ่มก้อนของโรคได้โดยประชาชนควรยึดหลักกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะฮะอาหารเป็นพิษกับการอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนมันมีความสัมพันธ์กันด้วยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนกับสมมติว่าเรามีกิจกรรมร่วมกันแล้วเราก็ทำอาหารขึ้นมาหนึ่งอย่างปรากฏว่าในหม้อนั้นเนี่ยเกิดการ
1: บูด
0: ใช่มันอาจจะไม่บูดก็ได้นะมันอาจจะเริ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราแจกไปทั้งหมดที่ได้รับประทานเราก็เลยจะมาเป็นหมู่คณะ
1: โดนกันหมด
0: หรือว่าอาหารทะเลสมมติว่าคุณเป้มีอาหารทะเลมาแล้วก็บังเอิญอาหารทะเลนั้นเนี่ยไม่ได้ทำให้สุกแล้วก็อาจจะมีเชื้อโรคอยู่ในนั้นแล้วมันก็ไม่ใช่แบบคนเดียวจะกินแบบหอยนางรมหรือหอยแมลงภู่สักกิโลอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยเนอะมันก็ต้องแบ่งกันทานก็รับไปคนละตัวค่ะก็จะเกิดอาการอาหารเป็นพิษเนี่ยมันจะเป็นหมู่คณะค่ะ
1: ค
0: ่ะเรามักจะเจอแบบนั้นค่ะ
1: คือมันไม่ใช่ความหมายที่ว่าเหมือนไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมฮะที่แบบว่าอยู่กันเป็นหมู่คณะแล้วเชื้อคนนี้
0: กระโดดนะก็จริงๆก็คือมันเป็นการกระจายของเชื้อจากอาหารที่เราแบ่งกันใช่ไหมจะอย่างเงี้ยค่ะงานวัดงานบุญเข้าค่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ต้องแยกไหมคะคุณบอกว่าอาหารเป็นพิษท้องร่วงท้องเสียหรือจริงๆแล้วมันก็คือหมวดหมู่เดียวกันเนี่ยแหละฮะ
0: ไม่เสมอไปท้องร่วงหรือท้องเสียเนี่ยจริงๆอาจจะมีเชื้อโรคอยู่ในนั้นซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเราสงสัยว่าอาจจะมีเชื้อโรคนะคะยกตัวอย่างเช่นเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดอาการท้องเสียท้องร่วงหรือเชื้อไวรัสที่อาจจะทำให้เกิดเนี่ยของพวกนี้ก็มันจะต้องมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นอุจจาระมีลักษณะผิดปกติมีมูกมีเลือดปนค่ะมีไข้ที่สูงมากมีลักษณะของอาการหนาวสั่นด้วยพวกนี้เราอาจจะนึกถึงการติดเชื้อมากกว่าอาหารเป็นพิษเนี่ยส่วนใหญ่อาการไข้เนี่ยมักจะไม่ค่อยมีหรือถ้ามีก็จะไม่สูงไข้ต่ำๆแต่ว่าโดยมากเนี่ยคำว่าอาหารเป็นพิษเนี่ยก็คือมันเกิดจากเชื้อโรคในนั้นที่มันคายสารพิษออกมาค่ะแต่ว่าเราก็ทำให้เกิดการท้องเสียซึ่งพอเราอาเจียนหรือเราถ่ายออกหมดเนี่ยพวกนี้จะหายได้เองซึ่งต่างกับโรคบางโรคเช่นท้องเสียจากการติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยพวกนี้อาการจะรุนแรงกว่าค่ะแล้วก็อาจจะไม่หายถ้าเผื่อว่าไม่ได้รับยาฆ่าเชื้อโรคแต่ไม่ใช่ผู้ป่วยที่ท้องเสียทุกคนต้องได้รับยาฆ่าเชื้อโรคนะคะ
1: ค่
0: ะผู้ป่วยท้องเสียส่วนใหญ่จริงๆค่ะมักจะเป็นอาหารเป็นพิษซึ่งไม่ต้องได้ยา
1: ไม่ต้อง
0: ได้ยาฆ่าเชื้อแค่แบบให้ยาตามอาการ
1: คุ
0: ณใส่อาเจียนเนี่ยค่ะ
1: จะเป็นต้องไปโรงพยาบาลไหมคะ
0: ไม่เสมอไปบางคนเนี่ยถ้าแค่ท้องเสียเล็กน้อยค่ะไม่มากเรารู้สึกว่าเราไม่มีหน้ามืดไม่มีเวียนศีรษะค่ะเราไม่ได้ปวดท้องผิดมากจนผิดปกตินะคะของพวกนี้ก็อาจจะรักษาด้วยการซื้อผงเกลือแร่แก้ท้องเสียอย่างเงี้ย

0: ค่ะค่ะมาดื่มได้ที่บ้านดูแลตัวเองเบื้องต้นได้ที่บ้าน
1: คือถ้าแบบถ่ายไม่อยู่เลยล่ะแบบสมมติกินอะไรไปนิดนึงกลัวขาดน้ำดื่มเกลือแล้วแป๊บเดียวละ10นาทีเอาแล้วมาจออีกแล้วบางคนออกบนออกล่างเลย
0: ถ้าออกบนออกล่างเนี่ยส่วนใหญ่ต้องมา
1: ต้องมานะ
0: เพราะว่าส่วนใหญ่จะเกิดการขาดน้ำได้เยอะ
1: ขาดน้ำมันจะอันตรายยังไง
0: ครับก็คือมันก็จะทำให้เกิดภาวะความดันต่ำมันอาจจะทำให้เกลือแร่ในเลือดผิดปกติ
1: ร
0: วมไปถึงก็อาจจะทำให้เราเหมือนกับเลือดไปเลี้ยงร่างกายต่างๆไม่พองไข้อาจจะซึมลงได
1: ้ถ้าสมมติไม่อยากไปโรงพยาบาลรู้ว่ากินเกลือแร่อ่ะดีก็กินเข้าไปต่อให้กินแล้วรู้สึกจู๊ดก็กินเข้าไปก็เอาแบบนี้กินแล้วก็เข้าห้องน้ำกินแล้วก็เข้าห้องน้ำจนมันหมดแรงอย่างนี้คุณหมอถือว่า
0: ไม่ควรอีกเหมือนกันไม่ควรอีกเหมือนกันใช่ค่ะคือโดยปกติอย่างที่พีทบอกก็คือหนึ่งอาหารเป็นพิษเนี่ยมันจะล็อตเดียวพอเราขับไอ้ตัวของเสียตัวพิษนั้นออกไปหมดแล้วมันก็ควรจะหยุด
1: อ
0: ันที่สองเนี่ยการทานน้ำเกลือแร่เนี่ยค่ะในการชงที่อาจจะไม่ถูกต้องเช่นชงเข้มข้นเกินไป
1: ก็ไม่ดี
0: เพราะว่ามันจะทำให้จริงๆคือเราเสียน้ำกับเกลือแร่ออกไปเนาะมันเราต้องการได้รับสมดุลน้ำกับเกลือแร่ที่เข้ามาเนี่ยในอัตราส่วนที่เหมาะสมถ้าเราชงมันข้นเกินไปเนี่ยก็ยิ่งอาจจะยิ่งทำให้กระตุ้นให้เราท้องเสียแล้วปริมาณน้ำที่เราเข้าไปก็อาจจะไม่พอเพราะน้ำมันน้อย
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่าชงตามที่ข้างซองบอกว่าน้ำกี่ซีซีใส่กี่ซองแล้วก็ให้จิบเนี่ยปริมาณเท่ากันกับทุกครั้งที่เราถ่ายไปค่ะแต่ในหลายๆคนเนี่ยบางคนแบบมัวแต่เข้าห้องน้ำจิบไม่ทัน
1: ค
0: ่ะก็อันนั้นอาจจะต้องไปโรงพยาบาลเพื่อให้น้ำเกลือเพื่อที่จะมันจะได้น้ำในระบบร่างกายเราจะได้พอ
1: ครับ
0: ไม่เกิดภาวะขาดน้ำ
1: คุณหมอพิษผมว่าคนไทยมีน่าจะมีชุดความรู้เกี่ยวกับเรื่องท้องเสียอาหารเป็นพิษเนี่ยอยู่2ชุดชุดหนึ่งก็คือเกลือแร่กินเข้าไปดื่มน้ำเข้าไปถ่ายออกมาถ่ายเอาเชื้อออกมากับอีกชุดความรู้หนึ่งบอกว่าเฮ้ยไปซื้อคาร์บอนมากินสิหรือว่าไปกินยาให้มันหยุดถ่ายสิมันจะได้ไม่ต้องถ่ายแล้วมันจะได้มีแรงมันตกลงชุดความรู้ไหนที่มันถูกต้องกันแน่นะคร
0: ับเราไม่ค่อยแนะนำให้กินยาให้หยุดถ่าย
1: มันมีใช่ไหมฮะยาให้กินแล้วหยุดถ่าย
0: มีค่ะมีแต่ว่าบางทีเนี่ยอย่างที่พี่เรียนคุณเป้ก็คืออาการท้องเสียน่ะมันเกิดจากการติดเชื้
1: อ
0: เพราะฉะนั้นร่างกายต้องการที่จะเหมือนกับไล่เอาเชื้อออกมาถ้าเราไปกินแล้วให้มันหยุดถ่ายเนี่ยแล้วพบว่าเชื้อโรคจำนวนหนึ่งมันก็อาจจะโตอยู่ในท้องแล้วก็ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นตัวลำไส้เราอาจจะเกิดการติดเชื้อที่ลึกมากขึ้นเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดได้แต่ว่าสิ่งที่พิษได้รับการสอนมาเนี่ยก็คือเราจะให้ยาหยุดถ่ายเนี่ยต่อเมื่อเราแน่ใจว่าการถ่ายเยอะๆอันนั้นเนี่ยไม่ได้มาจากไม่ได้มาจากการติดเชื้ออ ๋
1: อเท่ากับว่าถ้าสมมุติเป็นคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็ต้องชัวร์ก่อนว่าเชื้อมันถูกระบายออกจากร่างไปหมดแล้ว
0: อาจจะเหลือแค่ลำไส้ที่มันยังไม่ฟื้นตัวดีและถ่ายปิ๊บปิ๊บปิ๊บอย่างเงี้ยหลังจากที่เราหายทั้งเสียอันนี้อาจจะให้ยาหยุดถ่ายได้แต่ถ้ามาใหม่ๆตัวร้อนไข้สูงถ่ายออกมาเป็นมูกเยอะมีกลิ่นที่ผิดปกติอย่างเงี้ยหางไข้ดูแห้งมากอย่างเงี้ยเราจะไม่ให้ยาหยุดถ่ายเราจะรีบแก้ด้วยวิธีอื่นมากกว่า
1: ครับท่านผู้ชมที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยเพราะประสบการณ์ตรงผมเองภรรยาผมนั้นกินไปสิยาหยุดถ่ายอ่ะกินหรือยังเดี๋ยวแกมาให้กินเลยเฮ้ยเดี๋ยวขอให้มันถ่ายก่อน
0: ใช่ค่ะคือถ้าคุณเป้อย่างที่พี่บอกอะค่ะถ้าคุณเป้สามารถที่จะดื่มน้ำเกลือแร่ได้ทดแทนได้ทันไม่ได้รู้สึกมีไข้อะไรเพียงแต่ว่าท้องเสียหนักมากอย่างเงี้ยและเรารู้ว่าสาเหตุมาจากอาหารแน่นอนอาจจะเป็นพิษอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องกินยาหยุดถ่ายนั้นจุดนั้นค่ะจนกระทั่งเราเคลียร์ไปหมดแล้วเราก็ยังปิ๊บปิ๊บอยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะต้องเข้ากล้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะกินได้ค่ะต้องแน่ใจว่าไม่ได้เกิดจากการติดเชื้
1: อเราเหลือเวลาอีก2นาทีท้ายฮะคุณหมอฮะขอย้อนกลับไปต้นเหตุของอาการที่ว่านี้หน่อยคือส่วนใหญ่มาจากอาหารแล้วทีนี้อาหารเนี่ยสาธารณสุขเขาก็จะบอกกินร้อนช้อนกลางล้างมือแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับคำว่ากินร้อน

0: นะเพราะว่าบางทีไม่ได้อุ่นไอ้ข้อสำคัญของการอุ่นอาหารคุณหมอย้ำให้ท่านผู้ชมทราบนิดนึง
1: ค่ะก็คือจริงๆการที่อันที่หนึ่งคำว่ากินร้อนเนี่ยเราอยากให้ทำแล้วทานเลย
0: เ
1: ราไม่อยากให้เก็บไว้เนาะเพราะว่าเราพบว่าเชื้อโรคหลายๆตัวเนี่ยพออุณหภูมิของอาหารไม่ร้อนแล้วมันก็เจริญเติบโตต่อได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาอาหารที่เหลือมารับประทานเนี่ยต้องอุ่นให้ได้อุณหภูมิที่ร้อนจัดมากๆเลยเช่นอย่างสมมติน้ำแกงเนี่ยก็ต้องตั้งให้
0: เด
1: ือ
0: ดเลย
1: ค่ะเพื่อให้เราแน่ใจว่าไม่มีเชื้อโรคอยู่ในนั้น
0: นี่คือความหมายของคำว่ากินร้อน
1: ใช่
0: นะฮะหรือว่าบางคนบอกว่าต้มแกงจืดหม้อใหญ่มื้อเที่ยงกินแล้วมันยังเหลืออยู่จะไปกินมื้อเย็นพอเที่ยงเสร็จก็ต้องอุ่นให้เดือด
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือในระหว่างที่เราเก็บเนี่ยเราก็ต้องเอาเข้าตู้เย็นด้วยเพ
0: ื
1: ่อหยุดการเติบโตของเชื้อโรคแล้วจะทานเนี่ยก็ออกมารับประทานอีกครั้งนึงค่ะ
0: ก็เอามาอุ่นให้เดือด
1: เพื่อ
0: ให้มั่นใจไปเลยว่าโอเคอุณหภูมิร้อนแบบนี้เนี่ยพวกเชื้อโรคมันจะได้ตาย
1: ใช่แ
0: ต่ถ้ากินเข้าไปแล้วเรียบร้อยเลยนะฮะก็อันนี้ด้วยความเป็นห่วงนะฮะท่านผู้ชมฮะเพราะว่าหน้าร้อนแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ตามนะฮะจะเป็นเด็กวัยกลางคนหรือว่าผู้สูงอายุล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงถ้าเราดูแลตัวเองไม่ดี
1: ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าเด็กที่ต่ำกว่า 5-6 ขวบหรือว่าผู้สูงอายุ 60-65 ปีขึ้นไปเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: นะฮะก็อาจจะต้องระมัดระวังกันนิดนึง
1: นะ
0: ฮะพฤติกรรมบางอย่างเคยทำในช่วงหน้าหนาวแต่บางอย่างพอมาหน้าร้อนแล้วผู้สูงวัยกับเด็กก็อาจจะต้องดูแลอีกรูปแบบนึง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็สามารถมาติดตามกันได้ในพบหมอรามานะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอพิษนะครับวันนี้มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะครับขอบพระคุณครับคุณหมอคร
1: ับ
0: วันนี้เวลาหมดแล้วลาทั้งหมดลาไปเลยนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เสน่ห์ของคอฟบอลเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเท่าเทียมกันในเรื่องของเพศณวันนี้เราก็ยังคงพูดถึงความเท่าเทียมกันในทางเพศในกีฬาซึ่งในโลกนี้มันไม่มีกีฬาชนิดไหนที่เล่นร่วมกันระหว่างเพศ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรนะครับ
2: ชื่อเติ้ลครับ
1: เติ้ลใช่ไหมครับ
0: อันนี้ชื่อไอซ์ค
1: ่
0: ะ
1: ไอซ์ครับ
3: ชื่อติ๋วค่ะ
1: ติ๋วจริงๆคอร์ฟบอลมันคืออะไรคือไม่เคยได้ยินชื่อกีฬานี้มาก่อนเลยยากไหมครับเล่นยากไหมครับ
2: ไม่ยากครับถ้าสังเกตว่ามันจะคล้ายๆบาสใช่ไหมครับ
1: มีแป้น
2: ใช่
0: ค่ะ
2: แต่สูงกว่าบาสคือบาสเนี่ยจะอยู่ที่3เมตร5เซนแต่คอร์ฟบอลเนี่ยเป็น3เมตร50
4: กีฬาคอร์ฟบอลนะคะก็คือหลักกีฬาคือกีฬาบาสเกตบอลแชร์บอลแฮนด์บอลแล้วก็มีอาจจะรวมวอลเลย์บอลด้วย
0: ในกีฬาชนิดนี้เนี่ยมันอาจจะใกล้เคียงกับบาสเกตบอลสักประมาณ 90% หรือว่าได้เลยนะคะการใช้ก็คือการมีการชุดการยิงประตูนะคะแล้วก็การพาสบอลนะคะการเล่นเป็นทีมมีเพียงอย่างเดียวที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้คือการเลี้ยงเท่านั้นเองนะคะส่วนเรื่องของการวอลเลย์บอลเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการกระโดดการเคลื่อนที่ที่ไปรับบอลส่วนแฮนด์บอลเนี่ยก็จะเป็นการพาสบอลแชร์บอลเช่นเดียวกันจะมีการชุดบอลแล้วก็พาสบอลซึ่งเป็นกีฬาที่ใกล้เคียงกันแล้วก็สามารถใช้ทักษะเดียวกันได้เลยเป็นกีฬาทีมที่ใช้การเล่นระหว่างผู้หญิงและผู้ชายอยู่ในทีมเดียวกันถึงแม้ว่าสมรรถภาพทางด้านร่างกายนั้นอาจจะไม่เท่าเทียมกันแต่เราสามารถที่จะนำมาเล่นด้วยกันได้ในทีมเดียวกันนั่นคือกีฬาคอร์ฟบอลค่ะ
1: แล้วถ้าวันนี้ผมอยากลองเล่นดูเนี่ยต้องเริ่มจากอะไรครับเบสิก
2: ก็ถ้าเป็นเบสิกคอร์ฟบอลอย่างแรกที่เราอยากให้ฝึกก็เป็นยิงบอลครับ
1: ยิงบอลเลยใช่ไหมครับ
2: ครับลองยิงบอล
5: เราจะเริ่มจากมือค่ะพอเริ่มจากมือเสร็จนะคะเราก็จะเริ่มจากการถอยขาค่ะ
1: ถอยขา
5: พอเราถอยขาได้แล้วนะคะเราก็จะเริ่มเอามือและขามาผสมกันก็คือถอยแล้วก็ยิงค่ะ
1: จริงๆมันก็จะมีท่าเฉพาะของเขาเหมือนกันใช่ไหม
5: ใช่
1: เหมือนเวลาบาสมันก็จะต้องแบบอย่าง
5: นี้บาสจะอย่างนี้แต่ว่าคอร์ฟบอลจะต่างก็คือแบบนี้ค่ะ
1: โอ้อย่าง
5: น
1: ี้
5: ใช่ค่ะ
1: ท่าเหมือนเต้นลีดเนี่ย
2: เดี๋ยวเราลองเล่นดูเราจะรู้ว่าทำไมเราถึงต้องยิง2มือยิงมือเดียวแบบบาสไม่ได
1: ้โอเคครับแล้วจริงๆอย่างนึงอยากถามคือลูกที่ใช้เล่นเนี่ยเป็นลูกอะไรอ่ะ
2: เป็นลูกคอร์ฟบอลเฉพาะเลย
1: เป็นลูกคอร์ฟบอลเลย
2: ขนาดจะเป็นขนาดไซส์เบอร์5ครับ
1: อันนี้ครับอ๋อลูกคอร์ฟบอล
2: ขนาดจะเท่าลูกฟุตบอลครับแต่ว่าเด้งลองนะครับจะเด้งมาก
1: ก็มีความคล้ายๆลูกบาส
2: ใช่ก็แข็งอยู่เหมือนกันครับ
5: ใช่ค่ะ
2: ใช้ได้ครับ
5: ใช้ได้อะ
2: ถูกต้องเลยมีสนใจเล่นทีมสักอย่าง
1: เล่นอยากเล่นครับ
2: โอเคคร
1: ับ แต่ว่าวันนี้อยากให้เต้นไอซ์แล้วก็ติ๋วช่วยสอนเบสิกเบื้องต้นหน่อยวันนี้เป็นโค้ชให้ผมหน่อยนะครับผม
2: ได
5: ้ค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าตรงไหนดีตรงนี้ฝั่งนี้ได้ใช่ไหม
5: ตรงกันใต้ขอบเลยค่ะ
1: มาเดี๋ยวเรากำลังจะเริ่มทำการเรียนแบบเบสิกนะครับตื่นเต้นที่จะได้รู้จักมันแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเป็นกีฬาที่สนุกเพราะมันมีความแบบเป็นทีมแล้วก็ต้องมีการแบบแข่งแย่งใช้พลังแล้วก็ยิงเลยครับผมว่าน่าจะมันแล้วอันที่ชอบที่สุดคือพอน้องก็พูดว่ากีฬาที่มันแบบเป็นเรื่องความเท่าเทียมทางเพศอันนี้น่าสนใจมากที่ชายหญิงเล่นรวมทีมกันแต่ว่าชายก็ต้องพัฒชายหญิงก็ต้องพัฒหญิงซึ่งอันเนี้ยมันเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวไปลองซ้อมกันก่อน
0: กีฬาชนิดนี้เนี่ยมันมีเดิมมาประมาณ 3-4 ปีที่แล้วแล้วนะคะอดีตท่านคณบดีคณะผู้เลือกสามมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะท่านได้มีนโยบายเรื่องของนิสิตแลกเปลี่ยนของชาวญี่ปุ่นนะคะนิสิตแลกเปลี่ยนคนนี้เนี่ยเขาก็มาสอบถามท่านคณบดีนะคะอดีตท่านคณบดีว่ารู้จักชนิดกีฬานี้หรือเปล่าท่านก็ไม่ได้รู้จักนะคะท่านอดีตคณบดีก็สนใจนะคะก็เลยนำมิคารุเนี่ยนะคะมาช่วยอธิบายให้กับนิสิตคณะผู้เลือกสามเนี่ยได้เรียนรู
2: ้คือคอร์ฟบอลเนี่ยตำแหน่งของเราจะมี4ตำแหน่งครับ
1: 4ตำแหน่ง
2: ใช่จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ใน4ตำแหน่งนี้ครับ
1: ครับผม
2: อย่างแรกคือไทเกอร์ครับ
1: ไทเกอร์เสือ
2: ไทเกอร์เสือครับเสือก็คือเสือก็จะเร็วจะดุเสือก็จะมีหน้าที่วิ่งรับบอลแล้วก็ยิงครับอย่างพี่ไอซ์นี่ก็เป็นไทเกอร์ครับอย่าง2แพนเตอร์แพนเตอร์กับไทเกอร์เนี่ยจะคล้ายๆกันครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยไทเกอร์เนี่ยจะแม่นส่วนแพนเตอร์จะเร็วจะเป็นผู้ทำคะแนนวงนอกเหมือนกัน
1: ครับ
2: อย่าง3นะครับจะเป็นวูฟครับหมาป่าหมาป่าเขาก็จะเฉียบฉลาดหมาป่าก็อย่างติ๋วก็เป็นวูฟครับเขาก็จะมายืนตรงกลางนะครับแล้วก็รับบอลตรงกลางคอยส่งให้ไทเกอร์กับแพนเตอร์เล่นสี่สุดท้ายก็เป็นแบร์ครับอย่างผมนี่ก็เป็นแบร์
1: เป็นตัว
2: ใช่ครับแบร์ก็จะยืนอยู่ขึ้นเสาเป็นหมีครับคอยเก็บบอลแล้วก็ส่งคืนให้ไทเกอร์กับแพนเตอร์เล่น
5: รีบาวด์บอล
1: อันหนึ่งที่พอน้องๆเขาอธิบายผมมาคือเรื่องของตำแหน่งที่เขาแบบวางไว้ว่าในทีมเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4ตำแหน่งแต่ชอบวิธีการที่เขาแบบแบ่งตำแหน่งมากเลยที่เขาเล่าให้ผมฟังมันคือมีตำแหน่งไทเกอร์แพนเตอร์มีวูฟแล้วก็มีแบร์ซึ่งใช้เป็นสัตว์แบบแบ่งเป็นตำแหน่งว่าเฮ้ยมันจะมีประมาณนี้นะตำแหน่งนี้เล่นประมาณนี้อย่างไทเกอร์ก็จะเป็นแบบคนที่แบบทำแต้มเร็วแพนเตอร์ก็จะมีความคล้ายๆกับไทเกอร์แต่ว่าอาจจะแบบอยู่อีกฝั่งนึงวูฟก็คือเป็นคนที่คอยแบบส่งลูกให้คนนู้นคนนี้แล้วก็แบร์คนที่แบบคอยป้องกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยก็เป็นแบบมันมีความ ฟังแล้วก็แบบมันน่ารักดีแล้วมันเห็นภาพเลยว่าพอเราบอกตำแหน่งเนี้ยเป็นสัตว์อ่ะมันเรพรีเซนต์หรือคาแรคเตอร์ของตำแหน่งนั้นได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นอันนึงที่แบบฟังแล้วก็เออดูน่ารักดีแล้วก็ดูน่าเล่นเหมือนเราแบบอยู่ในเกมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาวิธีจับบอลใช่ไหมครับ
2: อ่ะอย่างวิธีจับบอลเดี๋ยวเราเอามือเปล่าก่อนจะแรกนะครับเราลองเอานิ้วโป้งตั้งขึ้นอย่างนี้ครับแล้วก็เอานิ้วโป้งเราวางไว้ตรงท้ายทอยครับท้ายทอยจะมีเส้นอยู่2เส้นใช่ไหมอันนี้ครับวางให้ตั้งขึ้นครับครับแล้วก็เอาอีก4นิ้วที่เหลือคุมกระโหลกไว้ครับนี่ครับใช่ครับใช่แนบลงไปครับปึ๊บเหมือนหัวเราเป็นบอลครับพี่ทีนี้มือจะเป็นอย่างนี้ครับ
3: ยกออกมา
2: เนี่ยครับ
3: พอพี่ออกมา
2: ให้ตั้งไปไหมตั้ง
3: แล้วก็ออกมาน
2: ี่ครับโอ้สวยเลยครับ
3: ใช่คร
2: ับแล้วก็ก่อนยิงเราก็จะชี้นิ้วโป้งขึ้นเพื่อให้ข้อศอกเราถ้านิ้วโป้งเราขนานกันอย่างเงี้ยครับข้อศอกเราจะกลางเราต้องการหนีบข้อศอกเข้าหากันเพราะงั้นเราจะหนีบนะครับ
1: โอเค
2: ครับ
1: หนีบข้อศอก
2: แล้วก็เอาไว้ระดับคางให้มันสายตาเรามองเห็นลูกแล้วก็เห็นห่วงครับย่อเข่าหน่อยนึงก็ได้ครับแล้วก็ดันขึ้นไปเราเหวี่ยง
3: ย
2: ่อยืดอู
3: ้แล้วก็อย่าลืมโฟกัสตัว
2: ผ่อนคลายครับลองสะบัดออกไปแรงเยอะมาก
1: แรงเยอะไปเหรอมันต้องขาแล้วแต่ขาเราใช่ไหมครับ
2: ดอกบอลเนี่ยเราจะยืนเข้าหัวไหล่ก็ได
1: ้ยืนหัวไหล่
2: ถ้ายืนยิงสองขาก็ยืนนี่ครับปกติเลยแล้วก็จุด CG ครับคือตรงนี้ครับเส้นนี้เราจะตรงกับห่วงทั้งหมดเลยครับ
1: สนุกดีพอได้แบบเริ่มยิงเริ่มอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเคยแบบยิงบาสเกตบอลมันก็จะมีท่าบางอันที่แบบเราพอทําได้เราติดมาอะไรเงี้ยแต่พอมันเป็นคอฟบอลมันจะมีท่ายิงพิเศษของเค้าเพราะมันก็เป็นท่าเหมือนแบบเต้นเชียร์ลีดเดอร์ที่แบบต้องยกมือไปแล้วแบบสะบัดออกอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ต้องเหมือนค่อยๆปรับวงอีกทีนึงซึ่งก็ไม่ง่ายนะ
2: ต่อไปจะเป็นขั้นของการเคลื่อนที่เดี๋ยวให้พี่ไอซ์ลองสาธิตให้ดูนะครับ
3: ขั้นแรกก็จะเป็นเรายืนอย่างงี้นะคะแต่พอเราถอยปึ๊บอย่างงี้แล้วก็เอาขานี้มาชิดครับแล้วก็ดึงขานี้ยาวแล้วก
1: ็
3: ยิงบอล
1: อันนี้คือท่าประจําอ่ะ
3: ใช่ค่ะเป็นท่าถอยยิงค
1: ่
3: ะ
1: ปึ๊บ
3: แล้วยกใช
2: ่แม่นเลยเนี่ยสังเกตว่าเขาจะถอยเป็นก้าวครึ่งนะพี
1: ่
2: ตัวที่แรกเขาจะยึดเข้าไปก่อนแล้วก็ใช้ขาเดิมเนี่ยถดออกมาพี่แล้วก็ลากมันจะเป็นการถดขาแล้วก็ก้าวขามากกว่าครับไม่ใช่กระโดดแล้วปกติบางคนถ้าทำผิดแรกๆจะทำเป็นย่องครับหนึ่งย่องย่องมันจะล้มครับแต่ถ้าเรายึดขามาเนี่ยครับยึดมาแล้วก็ถอยแล้วก็ก้าวแล้วก็ยกเนี่ยครับ
1: ยากกว่าบาสเหมือนกันการโชว์เพราะเป้ามันไม่มีอะไรแบบกระแทก
2: อยู่ที่ปรับตัวมากกว่าครับแตกต่างกันเฉยๆเดี๋ยวเราลองใกล้ๆก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวพี่อัดถนัดข้างไหนครับ
1: มือขวา
2: ถัดขวาแล้วเดี๋ยวเราจะลองเอาขาขวาไว้ข้างหน้าก่อน
1: ครับผม
2: ปึ๊บประกบข้างนี้แล้วก็ยกครับใกล้ๆกันนะครับปึ๊บยกมาแล้วก็ลากมาปึ๊บแล้วก็จะชูแทงขึ้น
1: โอเคช
2: ูระหว่างแทงขึ้นเราแอนอกขึ้นเพื่อให้หลังเอียงนิดนึงจะได้ง่ายครับปึ๊บลองครับปึ๊บ
3: ใช
2: ่โอ้
3: โ
2: อ้โ
3: ห
1: ถูกไหม
3: ลูกแรกได้เลยพี่
2: ที่เกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะ
1: หรอมัน
2: ใช่ๆครับถูกต้องเลยครับ
1: หมายถึงว่า
2: ปึ๊บเอ้ยใช้ปลายเท้าครับเป็นปลายเท้าแล้วก็ขยับปลายเท้าเลยครับ
1: ปึ๊บ
2: ครับงอหัวเข่าด้วยครับจะได้มีบาลานซ์ครับ
1: แล้วเราก็ยิงตรงนี้เลยใช่ไหม
2: ปล่อยบอลออกไปเลยครับโ
1: อ
2: ้ใช่ครับ
3: สุดยอดเลยครับพี่
2: อันนี้คือวิธีทำคะแนนของคอบอลเลยเป็นการวิ่งหลอกครับเพราะว่าคอบอลเนี่ยเราเลี้ยงบอลไม่ได
1: ้
2: วิธีที่เราจะทำแต้มจากคอบอลก็คือเราสมมติว่ามีคนกันอยู่พี่อาจลองกันผมกันหันหน้าปึ๊บนี่ครับผมมีบอลอยู่ปึ๊บพี่อาจกันอยู่ผมยิงไม่ได้เพราะว่าผมยิงผมฟาวกันสมบูรณ์ผมก็ต้องลงไปตรงกลางเราวิ่งไปพี่อาจตามผมปึ๊บยึดขาปึ๊บนี่ครับ
1: คือต้องหาจังหวะถอยออกมาเพื่อให้เรามีช่องยิง
2: ใช่ครับ
3: ก็เดินดึงสองขา
2: อึ๊บถอยครับได้ครับโอ้สวยครับผมอึ๊บถอยสวยครับ
3: ใช่
2: เมื่อกี้เป็นยิงแล้วบาสเรามีทำคะแนน2อย่างก็คือบาสมียิงบอลกับเลย์อัพส่งคอฟบอลเรามีชูตเหมือนกันกับรันนิ่งอินครับ
1: running in
2: ซึ่งเต็มคือ running in shot ครับ
1: running in shot
2: running in shot เนี่ยก็คือคล้ายๆ layup ครับแต่ว่าเขาบอลเนี่ยเราเลี้ยงบอลเข้าไปแล้วก็ layup ไม่ได้เพราะงั้นเราจะเป็นอย่างนี้ครับส่งบอลให้ผู้ตัวกลางครับปึ๊บแล้วก็วิ่งตัวเปล่าเข้าไปรับบอลนี่ครับ
1: อ๋อ1ปึ๊บขึ้น
2: ได้ก็ถ้าวิธีอันนี้ครับถ้ายิงอย่างนี้มือเดียวถ้าผู้ชายส่วนใหญ่เราจะทำง่ายเพราะเราก็เราตัวใหญ่เรามีแรงเราก็ยิงอย่างนี้จะง่ายครับแต่ว่าถ้าสำหรับบางคนที่เขาตัวเล็กแล้วเขาต้องการแรงเพิ่มดัน
1: เขาก็จะอย่าง
2: น
1: ี้
2: ใช่ครับก็จะเป็นเราเอาบอลเนี่ยครับไว้แล้วเราปกเราเราก้าวขามาปุ๊บเราดึงบอลแล้วก็ยกขึ้นไปทิศของมันก็คือเราแค่ดันบอลขึ้นไปตรงๆครับให้บอลตกที่เดิมมือเราก็ได้อย่างเงี้ยครับพอเราวิ่งไปด้วยแล้วเราดันบอลไปด้วยแรงเรามันพาบอลไปเองมันจะเป็นครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับลองเข้ามาใกล้ลองยิงมือเดียวอย่าง
3: นี้ลองยิงใกล้ๆครับ
2: ใช่ครับต้องมือสูงดันที่เป็นลูกค้ามาเลยใช่ครับโอ้สวยครับ
1: ตอนนี้เรากำลังเรียนอยู่ที่ท่าคล้ายๆถ้าเป็นบาสเกตบอลมันคือเลย์อัพแต่ว่าด้วยความที่คอฟบอลมันไม่สามารถที่จะเลี้ยงบอลเข้าไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องส่งบอลนะครับให้ตำแหน่งที่ชื่อว่าวูฟและวูฟเนี่ยจะเป็นคนที่ส่งบอลกลับมาให้เราเพื่อให้เราแบบยิงทำแต้มได้นะครับเขาเรียกว่า running in shot
3: ใช่คร
1: ับแบบ
3: นั้นแล้ว
2: โอ้สวยครับ
1: โอเคหลังจากที่เราแบบได้ซ้อมเบสิกใดๆหลังจากนั้นก็มีการแบบซ้อมฝึกการยิงลูกโทษซึ่งการยิงลูกโทษเนี่ยเขาก็จะมีกฎพิเศษของเขาว่ามันจะมีเส้นเฉพาะสิ่งที่เราห้ามทำเลยคือการเหยียบเส้นกับการยืนห่าง

0: เส้นจนเกินไปเราต้องยืนแบบพอดีกับเส้นเท่านั้นไม่งั้นก็ถือว่าฟาวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะเป็นดีเทลที่มันแบบมันต้องแบบต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การยิงจุดโทษอย่างเงี้ยมันก็จะมีท่าเฉพาะของเขาที่ถ้าเราไปยิงแบบปกติมันก็มีโอกาสที่จะเลยแป้นไปมันก็ต้องมีท่าเฉพาะที่แบบว่าถ้าเหมือนถวายอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยซึ่งพอน้องเขาสอนผมแล้วให้ลองทำมันก็แอบยากอยู่เหมือนกันนะด้วยท่าด้วยจังหวะการก้าวกระโดดอะไรเงี้ยมันมีความแบบต้องใช้หลายๆส่วนพร้อมๆกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เหมือนพอทำได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆวันนี้สิ่งนึงที่รู้สึกว่าแบบคอฟบอลแบบทำให้ผมแบบได้เรียนรู้เลยคือรู้สึกว่ามันมีความต้องแบบมีสติต้องมีความไวแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความใจเย็นเพราะผมรู้สึกว่าตอนที่เราลงไปในสนามอ่ะมันจะมีปัจจัยต่างๆที่มากดดันเราหรือว่ามาทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยต้องเร่งต้องคอยแบบระวังตัวแต่ว่าทุกครั้งที่เวลาเราจะยิงทำแต้มอ่ะแล้วถ้าเราไม่มีสติหรือเราแบบใจร้อนอ่ะมันไม่มีทางเลยที่เราจะแบบควบคุมร่างกายตัวเองได้หรือว่าควบคุมสมาธิของเราให้มันนิ่งแล้วแบบปล่อยลูกได้มันก็เลยแบบเป็นกีฬาที่ต้องมีความใจเย็นบวกกับความแบบพุ่งตลอดเวลาซึ่งมันเป็นเสน่ห์นะที่แบบว่ามันต้องบาลานซ์ให้ได้ด้วยแล้วเหมือนเลือกใช้มันให้แบบถูกจังหวะว่าจังหวะนี้เราต้องแบบพุ่งจังหวะนี้เราต้องแบบผ่อนลงมาเพื่อที่จะมีสติในการแบบทําแต้มอะไรอย่างเงี้ยผมทําอยู่ฝั่งไหนครับ
1: อยู่ฝั่งนี้จ้ะอยู่ทีมที่ไม่มีเอี๊ยมอยู่ทีมที่ไม่มีทีมเต้นอยู่ทีมที่ไม่มีเอี๊ยมนะ

Ôi.

0: ไม่เห็นเธอทำอะไรเลยเหมือนจะไม่เหนื่อยนะแต่ว่ามีอารมณ์คล้ายๆกับตอนไปเล่นฟอร์บอลเลยอะที่มันเหมือนแบบเราต้องวิ่งไปวิ่งมาต่อให้เราไม่ได้จับบอลเนี่ยมันก็ต้องแบบคอยกันคู่ต่อสู้อะไรเงี้ยแล้วคนที่เล่นกับผมนี่ก็คือตัวใหญ่เร็วมากไม่มีแรงไปสู้เขาแต่ว่าเอาจริงๆตะเกียบพอลงไปเล่นเกมจริงอะที่ซ้อมเบสิกมาทั้งหมดลืมไปหมดเลยนะท่าชงท่าชูไปไม่เป็นเลยทำเหมือนบาสเลยได้จังหวะยิงหลายรอบแต่ว่าไม่ลงสักลูกนะเพราะว่ามันแบบเหมือนพอมันมีคนด้วยมั้งแล้วมันกดดันมันก็แบบตื่นเต้นว่าแบบเฮ้ยต้องทำให้ได้แล้วที่เราซ้อมมาตอนซ้อมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดเพราะอย่างตอนซ้อมคือเรามีเวลาอยู่กับตัวเองไงแต่พอเวลาเราอยู่ในสนามเราเจอคนคู่ต่อสู้ทุกคนแบบกดดันพลังเลยแบบล้างสมองเราไปหมดเลยแต่ไม่เป็นไรสนุกดีครับรู้สึกว่าเป็นกีฬาที่แปลกใหม่ดีมันมีความน่าสนใจหลายส่วนที่แบบว่าถ้าเราเริ่มเล่นเป็นเริ่มเข้าใจกติกามันอย่างละเอียดมากขึ้นน่าจะสนุกขึ้นเยอะเลยถือว่าได้รู้จักกีฬาคอร์ฟบอลนะครับใครที่อยากมาเล่นก็ลองมาดูนะครับผมว่ามันมีอะไรให้น่าเรียนรู้อีกเยอะเลยเป็นไงครับวันนี้ผมพอเล่นได้ไหมครับทุกคน
1: เยี่ยมครับถือว่าครั้งแรกนี่คือยอดเยี่ยมเลยครับมีแววเลยครับพี
0: ่มีแวว
1: ครับมีแววเลยคร
2: ับ
1: อ
2: ันแรกเลยคือน้องมีความพยายามในการที่จะเรียนรู้มากกว่านะฮะถ้าเกิดมีการพัฒนาต่อเนื่องไหมน้องก็น่าจะเล่นได้นะฮะจุดเด่นของเขาได้เป็นความไวความคล่องแคล่วคล่องไวเนื่องจากว่าน้องเขาเป็นตัวเล็กคนตัวเล็กความว่าคล่องแคล่วแล้วก็ความรวดเร็วของเขาในการที่จะรับบอลหรือว่าการที่จะป้องกันถือว่าเขามี
3: น้องๆเรียนรู้การพัดบอลได้เร็วนะคะแล้วก็จังหวะเท่าที่สังเกตเห็นคือจังหวะที่ตอนที่น้องยิงอะค่ะเหมือนก้าวเท้ายิงเนี้ยค่ะเหมือนเขาเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็การพัดบอลในการลงเล่นทีมเนี้ยค่ะเขาสามารถพัดส่งบอลกับเพื่อนร่วมทีมได
2: ้ถ้าเรียนรู้ก็น่าจะประมาณสัก 2-3 เดือนได้
1: เอาจริงๆถ้าเทียบกันครั้งแรกของพวกเรากับครั้งแรกของพี่นี่มีพื้นฐานกีฬามาดี
2: ใช่
1: เล่นมาหลายกีฬาใช่มั้ยคร
0: ับ ใช่ครับ
1: เพราะงั้นรู้สึกว่าอันนี้คือไม่ได้อวยแบบว่าเยี่ยมครับอาจจะเป็นเรื่องการเคลื่อนไหวความเข้าใจเกมเฉยๆครับแต่ว่าถ้าเรื่องพื้นฐานเบสิกของทักษะของส่วนตัวเนี่ยก็พัฒนายอดเยี่ยมเลยครับ
0: แต่ว่าก็ต้องฝึกอีกเยอะถูกมั้ย
1: ใช่คร
0: ับ จริงๆก่อนที่แบบทุกคนจะมารู้จักคอร์ฟบอลเนี่ยเล่นอะไรกันมาก่อนนะ
1: ส่วนผมนี่ก็คือสมัยมัธยมก็เป็นนักกีฬาบาสครับเล่นบาสมาก่อน
4: ของไอซ์ก็คือจะเริ่มจากกีฬาบาสเหมือนกันค่ะ
5: อันนี้เล่นเน็ตบอลค่ะ
0: เน็ตบอล
5: ค่ะ
0: แล้วมาเจอกีฬาคอร์ฟบอลได้ยังไงครับ
1: ตอนนั้นนะครับสมัยที่เล่นบาสมัธยมอ่ะครับก็มีโค้ชที่โรงเรียนนะครับก็ชวนมาว่ามีกีฬาใหม่เค้าอยากหานักกีฬาเนี่ยมาลองหัดเล่นดูบอสเป็นคอร์ฟบอลทักษะคล้ายๆบาสตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเสิร์ชเข้าเน็ตยังพิมพ์ไม่ถูกเลยว่าคอร์ฟบอลพิมพ์ว่าอะไร
0: เข้าใจความรู้สึก
1: ใช่สะกดไม่ถูกเลยเอ๊ะคอร์ฟบอลแต่พอมาเจอปุ๊บแล้วก็พอมาเริ่มเล่นจริงๆแล้วก็อ๋อคล้ายๆกันมันเลี้ยงไม่ได้แล้วก็ตอนนั้นเราอยู่โรงเรียนชายที่เราเล่นร่วมกับผู้หญิงมันแปลกมันใหม่อุ้ยมันตื่นเต้นพอมันใหม่สำหรับเรามันตื่นเต้นมันมีหลายๆอย่างที่เราเพิ่งเคยเจอครั้งแรกก็เลยรู้สึกติดใจก็เลยเล่นมาเรื่อยๆครับ
0: ไอ้ครับมาเจอคอร์ฟบอลได้ไง
4: ของไอ้ต้องเริ่มจากการที่เล่นจากกีฬาบาสไอ้เป็นตัวแทนกีฬาบาสเกตบอลมหาลัยของที่นี่ค่ะแล้วก็คือมีโค้ชก็คือจันหิมค่ะเล็งเห็นว่าแบบสามารถนำไปพัฒนาต่อได้ค่ะก็เลยชวนมาเล่นพอชวนมาเล่นต่อเราก็ไปแข่งรายการแรกคือชิงแชมป์แห่งประเทศไทยครั้งที่1ไอจะต่างกับเติ้ลจะได้เล่นตอนเยาวชนทีมชาติแต่ไอจะไม่ทันเยาวชนทีมชาติไอจะมาทันตอนทีมชาติชุดใหญ่เพราะว่าจันเข้ามาเก็บตัวแล้วก็คัดตัว
0: แล้วก็คัดเลย
4: ใช่ค่ะ
5: เป็นวิชาเรียนคอร์ฟบอลค่ะก็เข้ามาเรียนแล้วก็รู้สึกสนุกแล้วก็สนใจอาจารย์ก็เลยชวนมาก็เลยลองมาฝึกซ้อมดูค่ะ
0: และอยากรู้ว่าอย่างตอนนี้เล่นกันมาคนละกี่ปีแล้ว
1: 6ปีแล้วครับ
0: 6ปี
4: ไอ้เริ่มจากปี1ก็ตอนนี้ก็4ปี
5: เพิ่งเล่นปีเดียว
0: ค่ะ พอมันเป็นกีฬาใหม่เนาะแล้วพอเราทุกคนเล่นอย่างอื่นมาก่อนแล้วพอได้มาเจอคอร์ฟบอลอะไรคือเสน่ห์ของกีฬาเนี่ยที่ทำให้เราหลงไหลแล้วก็กลายมาเป็นนักกีฬาคอร์ฟบอลจนถึงปัจจุบันเนี่ย
1: คือด้วยกีฬามันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างใช้ไม่ได้เบนกีฬาอื่นนะค่อนข้างใช้สมองเยอะค่อนข้างจะคิดเยอะมากกว่าว่าเราต้องวิ่งอย่างโน้นอย่างนี้งั้นปะทะน้อยเล่นแรงอยู่กับว่าเราก็ไม่ได้กระแทกอัดอะไรกันแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บด้วยสมมุติว่าถ้าเราออกไปเล่นเตะบอลหรือว่าเล่นบาสตอนเย็นนะครับบางทีเราเจอทีมที่แบบว่าอุ๊ยทีมนี้มีผู้หญิงในทีมด้วยทีมนี้ผู้ชายเยอะอะไรเง
0: ี้ยเป็นเรื่องความไม่เท่าเทียม
1: ใช่แล้วพอเราเล่นไปปุ๊บเราได้บอลมาเราก็เล่นกับผู้หญิงไม่ได้แต่พอเป็นกีฬาเนี่ยผู้หญิงเค้ามีแน่นอนเราก็ไม่ต้องไปยุ่งแหละเขาก็อยู่กับเขาเราก็เล่นร่วมกันไปเลย
2: เสน่ห์ของคอร์ฟบอลเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเท่าเทียมกันในเรื่องของเพศณวันนี้เราก็ยังคงพูดถึง

0: ความเท่าเทียมกันในทางเพศในกีฬาซึ่งในโลกนี้มันไม่มีกีฬาชนิดไหนที่เล่นร่วมกันระหว่างเพศฉะนั้นเสน่ห์ของเขาคือการเล่นในเพศเดียวกันของทีมเดียวกัน
1: สำคัญเลยครับคือจะเห็นว่าคอร์ฟบอลเนี่ยมีกติกาอย่างนึงที่ว่ากีฬาอื่นไม่มีเลยห้ามยิงตอนป้องกันสมบูรณ
2: ์
1: กีฬากติกาเนี่ยตอนนั้นผมไปที่อบรมเขาแปลกติกามาให้ฟังว่าเขาสร้างกติกานี้ขึ้นมาเพื่อไม่ให้คนที่ตัวสูงได้เปรียบคนที่ตัวเตี้ยสมมุติว่าถ้าเป็นกีฬาบาสนะครับเราตัวสูงกว่าเนี่ย
2: ก็ได้เปรียบแล้ว
1: เราจับมือจะยิงปุ๊บคนยิงกันก็กระโดดเย็งเย็งป้องกันเราไม่ได้แต่เราเป็นคอร์ฟบอลเนี่ยต่อให้เขาตัวเล็กกว่าเนี่ยถ้าเขาเข้ามาทันปุ๊บเขาสูงเรายิงได้เขาไม่ให้แต้มเราเพราะว่าเรายิงตอนที่เขากันแล้วเพราะงั้นจะสูงจะเตี้ยเนี่ยทุกคนต้องถอยหลังออกมายิงเหมือนกัน
2: น่าสนใจมากเลยสิ่งนึงที่แบบว่าพอได้เข้ามาเราได้ฟังแบบทุกคนอธิบายว่าเฮ้ยมันมีเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศเกิดขึ้นในกีฬาเนี่ยรวมไปถึงว่ามันมีเรื่องของความเท่าเทียมที่มันมีในมิติอื่นๆอีกอ่ะมันเลยทำให้กีฬาเนี้ยน่าสนใจมากๆเลยว่าเฮ้ยคนคิดแบบเจ๋งอ่ะแล้วก็เหมือนพอได้มาเล่นจริงมันคือเราชอบกฎที่แบบว่าสุดท้ายแล้วคือผู้ชายก็ต้องกันแค่ผู้ชายผู้หญิงก็ต้องกันแค่ผู้หญิงมันเลยกลายเป็นว่าทำให้รู้สึกว่ามันเหมือนอย่างที่เติ้ลบอกว่ามันไม่ต้องมาปะทะกันเหมือนบางกีฬาถ้าแบบเอ้ยมันเล่นชายหญิงปนกันเราก็จะมีความเกรงใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปแบบไปแอทแทคเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกีฬาเนี้ยเจ๋งมากเลยชอบตรงนี้มากสมมุติว่าถ้ามีคนที่เขาเล่นกีฬาอื่นอยู่แล้วเนี่ยและเขาเดินผ่านมาที่สนามคอร์ฟบอลอยากรู้ว่าเราจะเชิญชวนเขายังไงให้มาเล่นกีฬานี
1: ้ถ้าเป็นผู้ชายเดินมาผมก็คงต้องบอกว่าเนี่ยมาเล่นดิกีฬาเนี่ยโอ้ยเหมือนบาสแหละคล้ายๆกันยิงลงห่วงเหมือนกันสนุกเหมือนกันสาวๆเยอะด้วย
0: ถ้าเกิดอยากเล่นตอนนี้เนี่ยอย่างที่กล่าวไปนะคะกีฬาคอร์ฟบอลของเราเริ่มจะเข้ามาเพียงประมาณ4ปีเท่านั้นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยได้เข้าสู่กระบวนการของการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกทม.มากกว่า200หรือ300โรงเรียนได้แล้วนะคะตอนนี้สมาคมกีฬาของเราก็เป็นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยไปแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะเล่นนะคะสามารถที่จะเข้าไปเล่นในโรงเรียนที่สังกัดกรุงเทพมหานครได้หรือนะคะสอบถามมายังสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทยว่าณวันนี้ตอนนี้เขาได้มีการจัดการแข่งขันที่ไหนหรือมีการฝึกซ้อมที่ไหนได้บ้างนะคะถ้าเป็นโรงเรียนหรือหน่วยงานชมรมนะต้องการที่จะมีกีฬาคอร์ฟบอลเนี้ยให้เล่นในชมรมหรือสโมสรของตัวเองสามารถติดต่อมาได้ในสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทยเขาจะส่งตัวแทนนะไปอบรมให้ท่านนะฟรีถึงที่ถึงสโมสรถึงโรงเรียนนะคะพร้อมที่จะให้มีการเรียนรู้ได้เลยนะคะเพราะว่ากีฬาชนิดนี้มันมีอุปกรณ์เนี่ยเป็นสเปเชียลนะฮะดังนั้นเนี่ยทางสมาคมเขามีโรงงานที่ผลิตอุปกรณ์นี้โดยตรงแล้วก็หวังว่าอาจจะช่วยให้ต้องการจะเล่นนะฮะหรือว่าพัฒนาตัวเองนอกเหนือจากกีฬาที่เป็นที่นิยมแล้วอ่ะนะฮะทำให้เขาได้พัฒนามากขึ้นได้กีฬาชนิดมันก็เหมือนกีฬาชนิดอื่นๆที่มีหลายทักษะเขาเรียกว่ามีทักษะเปิดเยอะมากเลยดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมสถานการณ์เล่นมีความสุขเล่นเพื่อสุขภาพหรือว่าเล่นให้มันเป็นการแข่งขันก็สามารถทำได้ทั้งนั้น
3: ถ้าไม่ไหวก็จะบอกว่ากีฬาคอร์ฟบอลอันเนี้ยเข้ามาเล่นบางครั้งเหมือนที่เติ้ลเลยมีผู้หญิงผู้ชายเข้ามาเลยแล้วเราจะเน้นไปว่ากีฬาเนี้ยเปิดโอกาสให้ทุกคนนะแบบคุณสามารถเข้ามาศึกษาได้เลยคุณสามารถพัฒนาไปเป็นทีมชาติรุ่นต่อไปได้นะแบบลองเข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ก็จริงนะเพราะว่าสุดท้ายอันนี้น่าซื้อนะหมายถึงว่าแบบเฮ้ยทุกคนเข้ามาแล้วมีโอกาสที่จะแบบว่ามันพอเป็นกีฬาใหม่เนาะแล้วมันเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แบบลองถ้าคุณขยันคุณพัฒนาตัวเองก็มีโอกาสที่จะแบบไปเป็น
3: คนหนูก็โดนซื้อมาอย่างนี้เหมือนกันนะโดนล่อซื้อมาแบบนี้เหมือนกันนะ
2: มันเป็นเสน่ห์เหมือนกันนะเพราะว่าบางทีพอเราเล่นกีฬาทีมหลายคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเรากลัวที่จะแบบลงไปแล้วก็แบบเดี๋ยวก็ต้องโดนกระแทกเดี๋ยวศอกกระแทกเดี๋ยวปากแตกเดี๋ยวแบบแขนหักหรืออะไรเงี้ยแต่คอร์ฟบอลมันเป็นกีฬาที่เหมือนพอเราลงมาในสนามจริงอะรู้สึกว่ามันมีความปลอดภัยแล้วมันมีความให้เกียรติผู้เล่นสูงมากมันจะไม่สามารถเข้าไปแล้วแบบตบหรือไปทำร้ายอะไรเงี้ยมันหรือแย่งมาแบบด้วยความรุนแรงอย่างเงี้ยได้มันเป็นสิ่งที่แบบผมรู้สึกว่ากีฬาเขาออกแบบมาแล้วเขาออกแบบมาเห็นคุณค่าของความเป็นคนอะมันตั้งแต่เรื่องเพศแล้วว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วแบบนี่คือความแบบความเท่าเทียมกันแล้วก็เราเป็นคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นต้องแบบโอ๊ยใช้ความรุนแรงหรืออะไรเงี้ยมันมีทุกอย่างมันมีทางออกในแบบของเขามีกฎเกณฑ์ที่มันแบบเฮ้ยเราอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ได้อะเขาเปิดโอกาสให้กับทุกคนแล้วก็ทุกเพศทุกวัยสามารถเข้ามาจอยได้หมดอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสก็อยากให้ลองมารู้จักกีฬาคอร์ฟบอลวันนี้พอผมได้มารู้จักผมก็รู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่มีเสน่ห์แล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสดูครับ

การที่เราบอกว่ามีลูกคนนึงเป็นมะเร็งและอีกคนนึงจะมะเร็งต่อไปไหมอันนี้เราคิดว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกคนนึงเป็นมะเร็งแล้วอาจจะกังวลว่าลูกคนต่อไปหรือคนที่มีอยู่ที่ไม่เป็นมะเร็งจะกลายเป็นมะเร็งเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันมันต้องมีปัจจัยอีกหลายอย่างเหมือนกันที่ทําให้เกิดมะเร็งเช่นเดียวกันครับส่วนใหญ่แล้วมะเร็งในเด็กเนี่ยเราจะทราบได้ว่ามักจะเกิดขึ้นในช่วง5ขวบแล้วนะครับแต่มะเร็งในเด็กเนี่ยการตอบสนองของมะเร็งเด็กรักษาแล้วหายขาดเป็นจำนวนมากถ้าเด็กทุกคนที่เป็นมะเร็ง1ถึง15ปีด้วยกันเนี่ยหายขาดเลยประมาณเกือบ 70-80%

0: การออกแรงทำให้หัวใจเต้นแรงสูบฉีดเลือดเยอะแต่การออกกำลังกายต่างจากการออกแรงนิดเดียวตรงที่ว่าการออกกำลังกายนั้นต้องสม่ำเสมอถ้าเราสามารถทำแบบนั้นเราจะสามารถควบคุมให้อัตราเต้นของเราเนี่ยไม่กระโชกกระชากเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยากจะไปออกกำลังกายแบบจริงๆจังๆนะฮะต้องตรวจก่อนถ้าใครอายุ70ปีอยากจะไปเดินอยากจะไปวิ่งโอ้โหอยากจะไปวิ่งมินิมาราธอนต้องเช็คสุขภาพก่อนเพราะถ้าไม่เคยวิ่งไปวิ่งทีเดียวเนี่ยอาจจะฮาร์ทแอท
1: แท
0: คเสียชีวิตเลยต้องตรวจก่อนเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายจะต่างจากการออกแรงคือ1ต้องทำสม่ำเสมอ
1: ครับ
0: ครั้งละครึ่งชั่วโมงสัปดาห์ละ5วันทำต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายที่ดีก็จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้น
1: ครับผมนั่นการรักษาใช้ยาใช้วิธีอื่นมีอะไรอีกบ้างครับ
0: นอกจากนั้นแล้วก็เป็นการรักษาเพิ่มเลือดไปเลี้ยงหัวใจเพราะเราทราบว่าทั้งหมดเนี่ยเกิดจากเส้นเลือดหัวใจตีบ
1: ครับ
0: เราก็ต้องเพิ่มเลือดไปเลี้ยงหัวใจการเพิ่มเลือดไปเลี้ยงหัวใจนั้นก็คือการรักษาผ่านสายสวนซึ่งเป็นที่นิยมมากในปัจจุบันอีกวิธีหนึ่งซึ่งเป็นวิธีเดิมทำมาก่อนมีมานานก็คือการผ่าตัดต่อทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
1: ครับครับ
0: มีทั้งสองวิธี
1: สองวิธีนี้ดีเสียก็จะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง
0: สองวิธีนี้ต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นการทำผ่าตัดต่อทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจเนี่ยหนึ่งคนไข้ต้องถูกดมยาสลบ
1: ครับ
0: จะต้องผ่าตัดเปิดหน้าอกจะต้องหาเส้นเลือดที่ดีๆเนี่ยเอามาใช้สำหรับเป็นตัวเป็นบายพาส
1: เป็นเส้นเลือดจากตัวเราเอง
0: นั่
1: นแปลว่าไม่ได้เปิดที่หน้าอกอย่างเดียวต้องเปิด
0: ต้องเปิดที่ขาฮะเปิดที่ขาเอาเส้นเลือดดำที่ขามาหรือเอาเส้นเลือดดำจากหน้าอกเนี่ยเอามาต่อที่หัวใจ
1: คร
0: ับ คนไข้ต้องดมยาสลบต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อหลังผ่าตัดคนไข้ต้องหายใจเองเมื่อถึงเวลา
1: คร
0: ับปอดแฟบต้องมีการได้เสียเลือดต้องมีการให้เลือดทดแทนแต่ข้อดีพอทำทางเบี่ยงมาแล้วเนี่ยโหอยู่ได้นานเลย อยู่ได้เป็น10ปี15ปี
1: ทำทีเดียวอยู่ได้
0: ทำทีเดียวอยู่ได้นานเลย
1: เพราะว่า
0: แต่ว่าลงทุนครั้งแรกแพงหน่อย
1: แพงหน่อยเจ็บหน่อย
0: เจ็บ
1: นานหน่อยครับทำที่อยู่ได้นานเพราะว่าอะไรเพราะเส้นเลือดที่มามันดีมัน
0: ครับเพราะว่าเส้นเลือดตามธรรมชาติเนี่ยมีคุณสมบัติที่ดีมากในการที่จะเป็นท่อนำเลือดไปเลี้ยงแต่พอถึง10ปี12ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยตัวเส้นเลือดนั้นก็จะเริ่ม
1: เสื่อม
0: สภาพเริ่มเสื่อมลงเพราะไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืน
1: ครับผม
0: ส่วนการทำบอลลูนขยายเส้นเลือดหัวใจนั้นมีจุดประสงค์ก็คือเพิ่มเลือดไปเลี้ยงหัวใจ
1: ครับ
0: โดยที่ตำแหน่งที่มีการตีบตันนั้นก็ใช้ลวดใส่เข้าไปที่เส้นเลือดหลังจากนั้นใช้บอลลูนไปแล้วก็ทางขยายออกการทำบอลลูนนั้นง่ายทำเสร็จภายใน1ชั่วโมง
1: ครับ
0: ข้อเสียก็คืออาจจะมีการตีบซ้ำคำว่าตีบซ้ำก็คือทำไปแล้วมาตีบอีกแล้วต้องทำซ้ำ
1: เพราะมันก็เลือดเส้นเดิม
0: เส้นเลือดเส้นเดิมครับจุดประสงค์ที่เราใช้ขดลวดเข้าไปค้ำเนี่ยก็เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตะกันเนี่ยมันยุบตัวลงมา
1: ครับวิธีการใหม่ล่าสุดนี่ที่ได้ผลและดีที่สุดเขาใช้วิธีไหน
0: วิธีการใหม่ล่าสุดที่ได้ผลเนี่ยจริงๆแล้วก็ใช้ขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ
1: ขดลวดเคลือบยา
0: เคลือบยาต้านการตีบซ้ำขดลวดที่เราใช้เนี่ยมีสองประเภทขนลวดธรรมดากับขนลวดที่เคลือบยาแล้วก็ยานี้จะไปยับยั้งไม่ให้เซลล์หัวใจเนี่ยสร้างเนื้อเยื่อกลับเข้ามาคลุ
1: ม
0: หรือปกคลุมขนลวดใหม่แต่บังเอิญหลอดเลือดหัวใจของคนเราเนี่ยมันมีเป็นลักษณะอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับมีทั้งเส้นหลักแล้วก็เส้นแขนงขนลวดที่ถูกสร้างขึ้นมาหรือถูกดีไซน์ขึ้นมานั้นมีไว้ใช้สำหรับเส้นเลือดหลักเท่านั้นอันนั้นเราเรียกว่า on label ก็คือเขาให้ใช้แบบนี้แต่ในสมัยก่อนเนี่ยเนื่องจากเวลาคนไข้ของเรามีเส้นเลือดตีบตันเนี่ยตรงข้อต
1: ่
0: อตรงตำแหน่งที่มีทางแยกเนื่องจากเราไม่มีวัสดุเราก็ต้องเอาขนลวดที่เขาถูกสร้างไว้เอามา modify แล้วก็ดีบ้างไม่ดีบ้างปัจจุบันเนี้ยมีขนลวดที่ถูกดีไซน์ขึ้นมาเฉพาะสำหรับรักษาตรงทางแยก
1: อ๋อเหรอ
0: ขนลวดตัวนี้ก็จะดีกว่าขนลวดแบบเดิมอันที่1เนี่ยถูกสร้างมาเพื่อลักษณะรอยโรคแบบนี้โดยเฉพาะอันที่2ไม่โมดิฟายไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของขนลวดเพราะฉะนั้นเนี่ยผลที่ดีกว่าก็คือการไหลเวียนของเลือดเนี่ยได้ระนาบถ้าเป็นใช้ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าได้ลามินาร์โฟลว
1: ์ครับ
0: คือโฟลว์เนี่ยเป็นไปอย่างสม่ำเสมอเลือดเนี่ยสามารถไหลไปพร้อมกันทั้งเส้นหลักและเส้นรอง
1: รอง
0: โดยที่เราไม่ได้ใช้ขนลวดแบบเดิมๆนะครับขนลวดแบบเดิมๆมาคือเราต้องทางขยายในเซลล์อันนี้ไม่ต้องขนลวดตัวใหม่เนี่ยจะมีลักษณะเป็นปากแต
1: ร
0: พอใส่เข้าไปแล้วปากแตรขยายออกตรงคร่อมตรงทางแยกไว
1: ้
0: หลังจากนั้นเราค่อยต่อขา ผมอยากให้คิดถึงซูเปอร์แมน
1: คริ
0: สโตเฟอร์รีฟซูเปอร์แมนแต่งตัวนะใส่กางเกงในไว้ข้างนอกใช่ไหมครับแต่ตัวกางเกงในที่ใส่ข้างนอกเนี่ยคือขดลวดทางแยกแล้วก็มีขากางเกงออกมาสองข้างอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องที่ส
1: ุ
0: ด
1: แล้วพอใส่กางเกงในไปแล้วไม่ต้องไปต่อขาออกมา
0: ต้องต่อขาครับต้องต่อขาภาพที่เห็นตรงนี้เนี่ยเป็นภาพของจำลองนะครับของคนไข้จะเห็นคนไข้นอนอยู่บนเตียงแล้วก็ที่อยู่บนเหนือตรงนั้นเนี่ยเป็นเครื่องสวนหัวใจเป็นเอ็กซเรย์นะครับมองทะลุลงไปเนี่ยเราเห็นเส้นเลือดนี่เราใช้เข็มเนี่ยเจาะเข้าไปที่เส้นเลือดแดงที่คนขานะครับหลังจากนั้นเราจะใส่ลวดนำลวดนี้ก็จะวิ่งไปตามหลอดเลือดค่อยๆวิ่งเราค่อยร้อยลวดเนี่ยนะครับขึ้นไปจนกระทั่งถึงหลอดเลือดแดงใหญ
1: ่
0: อันนี้กำลังเข้าหลอดเลือดแดงใหญ่นะครับเลี้ยวโค้งปื๊ดมาเนี่ยหลอดเลือดแดงใหญ่เอโอต้าเราเรียกหลอดเลือดเอโอต้าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะใส่สายสวนนะครับภาพที่เห็นนี่คือใส่สายสวนเนี่ยตามร้อยตามลวดเข้าไปสายสวนนี้เป็นสายสวนที่มีท่อเป็นลักษณะเป็นท่อลวดนี้เป็นตันนะครับสายสวนเป็นท่อขณะนี้ก็ใส่สายสวนตามลวดนั้นเข้าไปแล้วก็เราเอาลวดออกแล้วก็ใส่สายสวนนี้เข้าไปเกี่ยวที่หลอดเลือดหัวใจเรามองไม่เห็นใช่ไหมครับเราก็ต้องฉีดสารทึบรังสีนี่เราฉีดสารทึบรังสีไปแล้วเราเห็นหัวใจเต้นตึ๊บตับตึ๊บตับเนี่ยแล้วก็เห็นว่ามีตำแหน่งรอยติดอยู่นะครับเราฉีดใหม่ครั้งนึงเราเห็นเส้นที่วิ่งมาตรงๆเนี่ยนะฮะมีติดตันที่เราเรียกว่าบล็อกเกจนะครับอันนี้เราลวดวิ่งเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ร้อยบอลลูนเนี่ยลูกโป่งเนี่ยตามลวดมาเราต้องทำการขยายบอลลูนบอลลูนที่กางออกมาแล้วก็จะเบียดให้ตะกันเนี่ยแบนลงเราเบียดมากขึ้นก็จะแบนมากขึ้นถ้าเบียดมากที่สุดตะกันก็จะแบนลง
1: ตอนเบียดเนี่ยผนังหลอดเลือด
0: ก็จะโป่งออกนิดหน่อยโอกาสแตกปัจจุบันนี้น้อยมากยกเว้นแต่ว่าหลอดเลือดนั้นแข็งมากอันนี้เป็นภาพของขดลวดนะครับขดลวดเนี่ยจะวางอยู่บนบอลลูนพอเราขยายบอลลูนเสร็จขดลวดก็จะขยายตามไปด้วยเสร็จเรายุบบอลลูนลงภาพนี้เป็นยุบบอลลูน
1: ขดลวดยังอยู
0: ่ขดลวดยังค้างอยู่เพราะว่าขดลวดเนี่ยจะจำขนาดสุดท้าย
1: อ๋อแล้วจะคงสภาพ
0: จะคงไว้สภาพอย่างนั้นเลย
1: ตลอดไปไหม
0: ตลอดชีวิตตลอดชีวิตเลย
1: ข้อดีของการใช้ขดลวดกับบอลลูนเนี่ยจุดเด่นมีอะไรบ้าง
0: จุดเด่นคือ1คนไข้เนี่ยเค้าเรียกว่าบาดเจ็บน้อย
1: ครับ
0: ความชอกช้ำที่เกิดคนไข้น้อยคนไข้สามารถลุกเดินไปทำงานได้ในวันรุ่งขึ้น
1: เพราะแผลเล็กมาก
0: แผลเล็กมากถ้าเป็นนักเล่นกอล์ฟก็สามารถเล่นกอล์ฟได้เลย
1: โอ้เหรอฮะ
0: ถ้าว่ายน้ำก็ไปว่ายน้ำได้เลยใครเป็นผู้บริหารถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีก็สามารถว่าการประเทศได้เลย
1: ฟังมาทั้งหมดถ้าไม่อยากจะต้องมาเจอคุณหมอคือไม่อยากจะเป็นโรคนี
0: ้
1: ดูแลตัวเองไงตั้งแต่อายุยังน้อยๆไปจนถึงอายุมากๆทำไง
0: ครับเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจเสมอว่าเมื่อเราอยู่ในโลกาภิวัต
1: น
0: ์อาหารที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นอาหารที่คอเลสเตอรอลมีไตรกลีเซอไรด์เยอะการกินเค็มก็ทำให้ความดันสูงกินหวานก็เป็นเบาหวานกินมันก็คอเลสเตอรอลสูงงั้นเราต้องโมดิฟายเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจในอนาคต
1: การกินที่ดีนอกจากจะไม่กินเค็มไม่กินหวานไม่กินของมันควรเลือกกินอะไรที่ดีคร
0: ับ จริงๆแล้วเนี่ยเรากินอาหารให้ครบทุกหมู
1: ่
0: นะอาหารเราก็จะมีคาร์โบไฮเดรตไขมันและโปรตีนเป็นอาหารที่เรากินเนี่ยต้องมีปริมาณที่พอดีผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าถ้าวันนึงเนี่ยเราใช้พลังงานไป 1,200
1: ครับ
0: แต่เรารับประทานไป 2,000
1: โอ้ก็
0: เราจะบวกไว้800ถ้าแบบนี้ทุกวัน
1: ก็บวกไป
0: ก็800คูณด้วย30แล้วคูณด้วย365แล้วคูณด้วยจำนวนปีแคลอรี่ที่สะสมไม่ไปไหนมันก็จะกระจายนะฮะไปแปะไว้ที่หลอดเลือดหัวใจสักส่วนหนึ่งไปแปะไว้ที่พุงของเราสักส่วนหนึ่งไปแปะไว้ที่ท้องแขนไปแปะไว้ที่แก้มยุ้ยเลยนะฮะคอป่องเลยผิวพรรณใสสมบูรณ
1: ์
0: หลอดเลือดตีบนะครับหลอดเลือดตีบเป็นต้น
1: แต่คุณหมอบอกวันนี้มีข่าวดีอยากจะมาบอกทุกคนด้วยใช่ไหม
0: คร
1: ับเป็นข่าวดีอาจจะเป็นข่าวดีในข่าวร้ายใช่ไหม
0: ครับวันนี้ที่เราคุยกันไปเนี่ยเป็นเรื่องของหลอดเลือดหัวใจติดตัน
1: ครับผม
0: ในกลุ่มหลอดเลือดใจตีบตันเนี่ยมีแบบเรื้อรังและแบบเฉียบพลัน
1: ครับ
0: คำว่าแบบเฉียบพลันเนี่ยเมื่อกี้กล่าวไปแล้วคือเจ็บหน้าอกครึ่งชั่วโมง
1: ครับ
0: ถ้าเมื่อไหร่เจ็บหน้าอกครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับบีบเค้นเหงื่อแตกรีบไปโรงพยาบาล
1: ครับ
0: ห้ามรอนะครับไม่ว่าบุตรหลานของเราหรือพี่น้องเรายังไม่กลับมาเราต้องไปโรงพยาบาลจะไปด้วยแท็กซี่โทรศัพท์เรียกศูนย์รับส่งนเรนทรตามเข้ามาให้รับเราที่บ้านเพื่อไปส่งโรงพยาบาลทำขึ้นไฟฟ้าหัวใจ
1: ครับ
0: ตัวที่สำคัญที่สุดเลยคือดูส่วนที่เราเรียกว่า ST
1: ST
0: ST ในส่วนของขึ้นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะผมไม่อยากให้จำ
1: ครับ
0: เอาอย่างเดียวเลยนะครับ ST พอเดินไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยเจ็บแค่นอกบอกคุณหมอครับผมขอดูคลื่นฟ้าหัวใจและขอดู ST ยกไม่ยกถ้า ST ยกแสดงว่าขณะนี้เรามีโอกาสหรือกำลังจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
1: ครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องที่ซีเรียสมาก
1: ST
0: ST ยก ST ยก
1: ท่องไว้เลยนะครับไปถึงโรงพยาบาลบอกว่าตัว
0: ST ยก
1: ST
0: ยกเหมือนกับว่าถ้าเราเล่นฟุตบอลหรือหกล้มนะครับแล้วกระดูกหักไม่ต้องถามว่ากระดูกนี้ชื่ออะไรหรือส่วนไหนของกระดูกหรืออะไรก็แล้วแต่ถามเลยคุณหมอครับกระดูกผมหักไห
1: ม
0: นะครับขึ้นฟ้าหัวใจก็เหมือนกันสำหรับประชาชนทั่วไปอยากให้จำไว้แล้วก็เพื่อจะได้บอกคุณหมอว่าผมเจ็บหน้าอกเนี่ยทำขึ้นฟ้าหัวใจหรือยังทำแล้วเอสทียกไหมถ้ายกแปลว่าเฉียบพลันข่าวดีก็คือว่าตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นมาปีที่แล้วนะครับนี่ครบ1ปีละสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้ประกาศให้โรคกล้ามเนื้อใจตายเฉียบพลันนั้นเป็นโรคที่ประชาชนคนไทยเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลในประเทศไทย
1: ทุกโรงพยาบาล
0: ทุกโรงพยาบาลเลย
1: ไม่ว่า
0: จะเป็นรัฐหรือเอกชนถูกหรือแพงได้หมดเลยนะครับแล้วไม่ต้องเสียตังค
1: ์ไม่ต้องเสียตังค์
0: ไม่ต้องเสียตังค์นะคร
1: ับ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลถูกหรือแพง
0: ทุกโรงพยาบาล
1: เอกชนแต่ต้องกล้ามเนื้อหัวใจตาย
0: เฉียบพลันชนิดST ยก
1: มีถ้า ST ไม่ยกมันมีไหมครับ
0: มีครับ
1: มีด้วย
0: ถ้ามีแบบนั้นก็อาจจะต้องเสียสตังค์นะคร
1: ับ อ้าวเพราะฉะนั้นต้องแม่นๆนะฮะ
0: ต้องแม่นๆครับแต่ว่าที่ผมกำลังบอกแบบนี้เพราะว่า ST ยกนั้นต้องรักษาทันทีแต่ถ้า ST ไม่ยกแล้วเราไม่แน่ใจว่ากำลังจ่ายเราไม่พออาจจะบอกคุณหมอครับผมขอไปโรงพยาบาลศิริราชขอย้ายนะครับ
1: ถ้า ST ไม่ยกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
0: ยังมีเวลา
1: วางบินอาจจะ
0: น่าตกใจ ST ไม่ยกมีเวลามีเวลารักษาตั้ง24ชั่วโมง48ชั่วโมง
1: อ๋อเหรอ
0: ไม่ต้องรักษาแบบทันที
1: ครับ
0: ทันทีนี้มีโรคเดียว
1: ครับ
0: หัวใจขาดเลือดชนิด ST ยกอันนี้ต้องรักษาแล้วฟรีทั่วประเทศ
1: ครับ
0: นะครับไม่ต้องไปจ่ายตังค์นะครับถ้าไม่สนใจนะฮะอันนี้เป็นข่าวดี
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่เป็นโรคดีกว่านะคร
1: ับ ใช่ครับทั้งหมดนี้คุยมาก็จะเห็นภาพหลายๆอย่างนะครับทั้งการดูแลตัวเองไม่ให้เป็นถ้าเป็นแล้วต้องทำอย่างไรหรือมีอาการของโรคนี้ซ่อนอยู่โดยไม่รู้ตัวเราจะมีวิธีการสังเกตตัวเองดูแลตัวเองได้ด้วยนะครับขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับ ที่มาให้ความรู้กับเราให้เรารู้จักหัวใจเส้นเลือดหัวใจของเราดีขึ้นด้วยขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ศิริราช360องศาวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับติดตามกันต่อในครั้งหน้าว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับผมและคุณหมอลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ถ้างั้นเรามาออกงานกันเถอะโอเคนั่งตัวตรงครับนั่งให้มั่นคงบนเก้าอี้นะครับเราจะมาวอร์มกันมือวางก้มแล้วขึ้นก้มดันตัวขึ้นดีครับก้มเหยียดยืดอกหลังตรงอึ๊บดันขึ้นมาไม้ลงแล้วขึ้นลงแล้วขึ้นลงแล้วขึ้นลงขึ้นยังไม่พอลงขอ4เที่ยวอ้าวอึ๊บ1 2 3เหยียดขา
1: สบาย
0: เข่าเท้าเข่าแล้วเหยียดมาเข่าเท้าเข่าเข่ายังเหยียดตรงเข่าเท้าเข่าแล้วเหยียดเข่าเท้าเข่าเร็วขึ้นอ้าวเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเที่ยวท้ายบิดตัวบิดบิดบิดตัวตรงไว้บิดเท้ากับเข่าชี้ตรงไปด้านหน้าบิดเท้ากับเท้าชี้ตรงไปด้านหน้าบิด
1: ว่า
0: บิด
1: จุ
0: บิด
2: มีเสียงเพื่อน
0: บิด
1: มันผ่อนคลายไง
0: บิดบิดบิดกระโดดตบอ่ะโดด
2: โดดตบแบบนั่ง
0: ว่าขาแยกไปแขนขึ้นแล้วขึ้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บ
1: ท่านนี้ทำอะไรได้ไหมครับ
0: ขึ้นขึ้นใช่เท้าแยกแขนเหยียด
1: ท่านนี้ได้แขนแล้วครับ
0: ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วเอาหน่อยว่าเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดขาแยกที่สุดว่าว่าเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดขาแยกที่สุดมาสี่เที่ยวเอาสี
3: ่สามสอง
0: เริ่มเอ้าขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นพักขึ้นไว้พร้อมเหยียดขาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นตัวตรงตัวตรงตัวตรงฮึบ
2: ฮึบ
0: มาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้น
2: ฮึบ
0: มาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้น4รอบอ้าว4
1: เฮ้ย
3: 3
1: เฮ้ย
3: 2
1: เฮ้ย
0: 1เปลี่ยนท่าแยกชิดหน้ากลับมาชิดหน้าแล้วกลับมาอ้าวแยกชิดหน้ากลับมาแยกชิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นอ้าว
2: ฮึบ
0: แยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิด
1: เกือบไม่ทัน
0: ครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าแตะด้านข้างแตะแตะแตะแตะแตะแตะแต่ให้ถึงพื้นไม่ถึงพื้นขอบเก้าอี้พอไม่ถึงพื้นที่ขอบเก้าอี้พอนะครับงอเหยียดแตะว่าแตะขอ4รอบ4รอบอ้าว4
1: เฮ้ยเฮ้ย
0: 3
1: เฮ้ยเฮ้ย
0: 2
1: เฮ้ยเฮ้ย
0: 1
3: อ้า
0: สุดท้ายเปลี่ยนท่าใหม่แตะเฮ้ยมือแตะด้วยมาเฮ้ย
3: เ
0: ฮ้ย
3: เ
0: ฮ
3: ้ย
0: ขึ้นตัวตรงหน่อยเหยียดขาเหยียดแขนเหยียดขาเหยียดแขน

0: เหยียดขาเหยียดแขนเหยียดขาเหยียดแขนเหยียดขาเหยียดแขนตัวตรงตัวตรงเหยียดขาเหยียดแขนเหยียดขาเหยียดแขนนิดเดียวนิดเดียวเฮ้ยบ้า
1: ไม่ได
0: ้4 3
1: ไม่โดนเท้าเลย
0: 2ลุกขึ้นนั่งลุกลงลุกลงลุกลงลุกลงพร้อมมั้ยยังลุกลง
1: ล
0: ุ
1: ก
2: นั่งแล้ว
0: ลงลุก
2: นั่ง
0: ลงขอ4เที่ยวเอ้า4
1: เฮ้ยเฮ้ย
0: 3
1: เฮ้ยเฮ้ย
0: 2
1: เฮ้ย
0: โอเควิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งมาวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งวิ่งวิ่งมือไปไหนมือไปไหน
1: มือด้วยใครเหน
0: ื่อ
1: ยก่อนแพ้
0: ทึ่งเดินข้ามเดินเดินกลับกลับมาเดินเดินกลับกลับมามามากลับกลับมามามากลับกลับมาขอรถทึบกลับกลับมาพอเขาฮึนิดเดียวตัวตรงไว้ตัวตรงไว
1: ้คงจะหายไปไม่กี่วัน
0: เยี่ยมมากเฮ้ยสี่เที่ยว4 3 2 1แล้วเปลี่ยนมือจับเลื่อนตัวลดลงดันขึ้นแล้วกลับพร้อมนะมาลงขึ้นกลับมาลงขึ้นกลับมาลงขึ้นกลับยังไม่พอมาลงขึ้นนิดเดียวมาลงขึ้นนิดเดียวมาลงขึ้น
1: นิดเดียวยังไม่เหนื่อย
0: มาลง
1: ขึ้น
0: โอเคขาเหยียดยืดพับตัวก้มตัวเหยียดยืดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดค้างไว้นิดนึงยืดค้างไว้นิดนึงขยับเก้าอี้นิดนึงดีครับค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยกลับมาทึบรวบเท้าชิดไขว้ห้างดันเหยียดยืดน้องตัวบิดตัวหน่อยบิดเหยียดยืดบิดบิดวางสลับเปลี่ยนดันเหยียดยืดบิดบิดบิดบิดเท้าแยกก้มเหยียดยืดค้างนิดนึงค้างนิดนึงค้างหน่อยค้างไม่หน่อย4 3 2แล้วขึ้นเหยียดยืดมาลงก้มค้างไว้ค้างไว้นิดนึงค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยเหยียดยืดไป4 3ขึ้นพร้อมรวบแขนลมหมุนลายแขนลงโอเคเสร็จแล้วเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยนะเหนื่อยไหม
1: เหนื่อยแตกครับ
0: เหนื่อยแตกครับโอเคถ้างั้นเราบายบายกันเถอะบายบายวันนี้ก็เป็นในเรื่องของการออกกำลังกายด้วยเก้าอี้ใช่ไหมครับถ้าเราดูจริงตามโรงเรียนหรือว่าตามที่เรียนอะไรต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยเด็กต่างๆก็จะนั่งอยู่กับที่ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะงั้นตรงนี้ก็จะเป็นแนวทางให้คนได้สามารถเอาไปนําออกกำลังกายได้นะครับเราบอกว่าเราไม่มีพื้นที่เราไม่มีอุปกรณ์เราไม่มีสถานที่อะไรที่มันกว้างขวางเพียงพองั้นเราอยู่ในห้องเรียนคุณก็สามารถที่จะออกกำลังกายได้นะครับอาจจะมีการแบ่งช่วงเวลาให้มันเหมาะสมนะครับช่วงไหนที่เขานั่งนานเกินเวลาปุ๊บก็ให้มีการขยับขยื่นนะครับถ้าเขามีการนั่งมากปุ๊บก็อาจจะให้มีเรื่องการยืดเหยียดเพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดเขาไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเราก็อาจจะต้องให้เพิ่มใช้กล้ามเนื้อส่วนกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆหรือว่าพัฒนาเรื่องของตัวหัวใจระบบไหลเวียนให้ดีขึ้นนะครับประโยชน์แต่ละท่าเนี่ยโอเคว่าการที่เรานั่งเนี่ยเราก็พยายามที่

ช้กล้ามเนื้อให้มากขึ้นแล้วก็มีการสลับนะครับมีส่วนหน้าส่วนหลังกล้ามเนื้อที่มันตรงข้ามกันหมดหรือแม้กระทั่งว่ากล้ามเนื้อแกนลำตัวอะไรต่างๆนะครับเด็กบางทีเวลาที่เขาทำเนี่ยบางทีเขาคิดว่าเขาเล่นอยู่เขาไม่คิดว่ามันเป็นการออกกำลังกายแต่เราสามารถแฝงเข้าไปได้นะครับเขาก็จะได้ผลประโยชน์ตรงนั้นด้วยนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยตอนบนครับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากมีกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยในวันนี้ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันนะครับวันนี้บริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับพยากรณ์อากาศรายภาควันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจัง

ลัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสครับในช่วงนี้ประเทศไทยยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องอย่าลืมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นประจำด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นได้แล้วเจ้าคุณนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเสร็จได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
3: ่ใช่เลยจ้ะ
0: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวงชนอย่าง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สีพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้าย โอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: เย
1: ้ ว้าว รออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเป็นพ่อสู้สู้
2: เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
0: ยยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ 1-0 แล้วครับ
4: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
3: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้าง

0: หรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
1: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
1: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
1: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบเนี้ยเลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: อ อ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
1: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
1: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: เป็นเสียงน้องวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
1: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
3: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
1: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
4: พายุงวงช้างคนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็ว
1: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
5: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
3: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
6: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
5: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
7: พายุงวงช้างไปแล้ว
0: ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
5: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
3: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ยเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
7: ดีมากเลย
8: ดีแล้วดีแล้วเหมือนกัน
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
9: ได้ความรู้เยอะเลย
10: ดีมากเลย
1: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
5: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกล้วยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
11: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ้าเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
11: น่ากลั

การชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม100

0: Agile นะครับก็คือการลมยาในแบบแพทย์แผนจีนนะครับซึ่งจะใช้การเผาสมุนไพรที่เรียกว่าโกจูราลัมพานมาลมบริเวณจุดฝังเข็มจุดเส้นลมปานที่มีอยู่บนร่างกายครับสำหรับสรรพคุณของโกจูราลัมพาหรือในภาษาจีนกลางเรียกว่าไอเย่นะครับมีฤทธิ์อุ่นนะครับสามารถบำรุงยางได้มีคุณสมบัติเด่นก็คือจุดติดไฟง่ายนะครับและก็ให้อุณหภูมิความร้อนที่คงที่ต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับโดยที่ไม่ให้ความร้อนจนสูงเกินไปไอจิวหรือว่ากล่องลมยานะครับค่อนข้างจะเป็นที่นิยมใช้สำหรับคนจีนอาจจะเป็นเพราะเนื่องด้วยที่นู่นเขาอากาศค่อนข้างมีหนาวเย็นนะครับจึงนิยมเอาไอจิวนั้นมาลมตามส่วนต่างๆของร่างกายหรือบนจุดเส้นลมปานนะเพื่อเป็นการผ่อนคลายความหนาวนะครับขับความชื้นความเย็นออกจากเส้นลมปานนะครับบำรุงกำลังได้กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและลมปานนะครับปรับสมดุลของการทำงานในอวัยวะต่างๆของร่างกายและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายครับวันนี้เป็นอะไรมาครับ
1: ปวดท้องประจำเดือนค่ะ
0: เป็นมานานแค่ไหนแล้วครับ
1: ปวดตั้งแต่เริ่มเป็นประจำเดือนครั้งแรกค่ะ
0: ครับปวดบริเวณไหนครับปวดยังไงครับ
1: ตอนที่เป็นแรกๆก็จะรู้สึกปวดหน่วงๆค่ะ
0: ครับปวดทุกครั้งที่เป็นประจำเดือนไหมครับ
1: ปวดทุกครั้งที่เป็นประจำเดือนค่ะ
0: ชีพจรจมแน่นนะครับลิ้นมีลักษณะใหญ่สีคล้ำฝ้าสีขาวนะครับก็ในทางแพทย์จีนนะครับเป็นการปวดประจำเดือนแบบปฐมภูมินะครับซึ่งมีภาวะความเย็นมาอุดกั้นเส้นลมปานนะครับสาเหตุเกิดจากการที่ชอบกินของเย็นๆไอศกรีมนะครับหรือเกี่ยวกับสภาวะอากาศข้างนอกนะครับที่มีความเย็นความชื้นพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับขาดการออกกำลังกายนะครับทีนี้หมอจะแนะนำวิธีการรักษาคือการลมยานะครับ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะครับ1เดือนนะครับถ้าไม่ดีเราก็จะใช้การฝังเข็มเสริมควบคู่เข้าไปกับการลมยาด้วยการลมยาในแบบแพทย์แผนจีนนะครับการลมผ่านเครื่องมือที่ใช้ในการลมยานะครับตัวอย่างเช่นกล่องไอจิวนะครับหรือว่ากล่องลมยานะครับที่เราเลือกใช้ในการลมรักษาสำหรับขั้นตอนในการทำไอจิวนะครับจะให้คนไข้นอนบนเตียงนะครับอาจจะเป็นนอนคว่ำหรือนอนหงายนะครับขึ้นอยู่กับจุดเส้นลมปานที่เราเลือกใช้ในการรักษานะครับเราก็จะใช้แท่งโกจูราลัมพาเนี่ยจุดไฟนะครับแล้วเข้าไปสอดที่กล่องลมยานะครับแล้วก็นำกล่องเนี้ยไปวางบนตำแหน่งต่างๆของร่างกายที่เราต้องการรักษานะครับในขณะที่ทำการรักษาด้วยไอจิวนะครับก็จะมีความรู้สึกที่อุ่นๆสบายๆไม่ร้อนมากจนเกินไปนะครับในการที่จะทำไอจิวเนี่ยเราต้องอยู่ในการควบคุมการดูแลของแพทย์จีนผู้เชี่ยวชาญนะครับเพื่อไม่ให้อุณหภูมิเนี่ยมันสูงจนเกินไปสำหรับการฝังเข็มและการลมยานะครับสองศาสตร์เนี้ยมีการพัฒนาร่วมกันมาตั้งแต่ในอดีตนะครับซึ่งสามารถใช้รักษาร่วมกันได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกายของคนไข้นะครับว่ามีความเหมาะสมต่อการรักษาด้วยการฝังเข็มและลมยาหรือเปล่าถ้ามีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมีอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คุณอาครับคุณอาทางนี้ครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับคุณอาครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอครับคุณอาคุณอามีเรื่องอะไรสงสัยเกี่ยวกับคุณหมอไหมครับ
1: คุณเป็นใครครับ
0: ผมเป็นพิธีกรครับแต่ผมจะไปหาคำตอบดีๆจากคุณหมอมาให้ครับ
1: ขอคิดแป๊บนึง
0: ไม่มีปัญหาไม่ต้องรีบเลยครับเข้ามาในตู้บนหมอแล้วทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกแน่นอนครับ
1: นี่นะครับนึกออกละผมไม่สบายร่างกายเป็นหลายโรคเลยทีนี้คุณหมอให้ยามาเยอะมากผมรู้มาว่าการกินยาเยอะเนี่ยยามันจะทำให้ตับผมพังแล้วเนี่ยคุณหมอให้ยามาเยอะขนาดนี้เนี่ยแล้วตับผมจะยังอยู่ไหมครับ
0: คำถามนี้น่าสนใจมากเลยครับคุณอาครับเดี๋ยวเราไปฟังคำอธิบายจากคุณหมอดีกว่าครับ
2: ตับโอเคไม่โอเคตอนนี้มันยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่ากินยาอะไรอยู่ก็เลยไม่สามารถจะบอกได้ปกติถ้าเกิดว่าคนที่มีโรคประจำตัวแล้วกินยาเป็นประจำโดยเฉพาะคนไข้โรคเรื้อรังโรคเรื้อรังหมายถึงเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดผิดปกติพวกนี้เนี่ยจะต้องกินยาเป็นประจำตลอดนะครับยาส่วนใหญ่ที่จะให้กินเป็นประจำเนี่ยจะเป็นยาที่ปลอดภัยต่อการทำงานของตับของไตอยู่แล้วเพราะว่ามันจะต้องกินตลอดเวลาแต่โดยหลักการทั่วไปอ่ะเวลาที่ไปเจอกับคุณหมอเขาจะให้ยาเนี่ยเขาจะดูก่อนว่ายานั้นจะมีผลต่อตับหรือไตคนไข้หรือเปล่านะครับและต้องคำนวณตามน้ำหนักด้วยนะครับตามอายุด้วยแล้วกินแล้วเนี่ยเขาจะนัดมาดูอาการด้วยนะครับว่าผลการทำงานของตับของไตเป็นยังไงตัวโรคเรื้อรังต่างหากโดยเฉพาะเบาหวานนะครับเบาหวานความดันโลหิตสูงอันนี้จะมีผลต่อการทำงานของไตถ้าเราคุมได้ไม่ดีก็จะทำให้ไตวายนะครับแล้วก็เป็นโรคไตเรื้อรังนะครับคือการกินยาเนี่ยยาแต่ละตัวเนี่ยครับมันมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ถ้าเกิดว่าเรากินยาโดยการดูแลของแพทย์เนี่ยเขาจะต้องดูการทำงานของตับของไตเราอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรากินยาอย่างถูกวิธีแล้วก็ตามขนาดตามคำแนะนำของแพทย์เนี่ยส่วนใหญ่จะปลอดภัยนะครับหลายครั้งที่คุณหมอเนี่ยจะต้องเตือนคนไข้เลยว่าอย่าไปซื้อยากินเองนะเพราะบางครั้งเนี่ยจะเป็นพวกยาแก้ปวดหรือยาที่เราไปซื้อกินเองตามร้านขายยาแล้วเรากินเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าขนาดที่ถูกต้องคือเท่าไหร่แล้วกินระยะเวลายาวนานเท่าไหร่สุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีผลต่อตับต่อไตดังนั้นเป็นคำเตือนของแพทย์ทุกคนที่ต้องบอกคนไข้นะครับชัดเจนไหมครับคุณโบครับข้อมูลที่ให้ไปเกี่ยวกับเรื่องของการกินยาครับ
0: เป็นแบบนี้นี่เองนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณอาครับคุณหมออธิบายชัดเจนดีไหมครับ
1: ชัดเจนมากครับ
0: ยอดเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของยาที่คุณหมอให้มาถ้าไปพบคุณหมอเนี่ยต้องแจ้งให้ครบให้ชัดเจนด้วยนะครับแล้วคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนมีเรื่องอะไรจะบ่นเชิญได้เลยครับแต่ว่าวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีคุณอาด้วยนะครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ไว้เจอกันครับ
2: ติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายได้ทางช่องละมาชาแนลนะครับ
3: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาอีกแล้วค่ะวันนี้เราพบกันจันทร์ที่18เมษายนนะคะเป็นวันทำงานวันแรกหลังจากวันหยุดเทศกาลสงกรานต์หลายๆคนก็ได้เดินทางกลับบ้านไปพักผ่อนไปพบกับพ่อแม่ไปพบกับญาติพี่น้องที่บ้านต่างจังหวัดบางคนก็ถือโอกาสนี้เดินทางท่องเที่ยวบางคนบอกว่าไม่เป็นไหนหรอกอยู่บ้านค่ะพักผ่อนในช่วงเทศกาลเพราะว่าตอนนี้เราก็ต้องป้องกันตัวเองจากการระบาดของเชื้อโควิดนะคะหลังจากนี้ค่ะนะคะนอกจาก7วันอันตรายในช่วงเทศกาลแล้วก็ต้องเฝ้าระวังกันแหละค่ะว่าหลังจากนี้จะมีการระบาดของโควิดเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าจะมีผู้ป่วยหนักจะมีคนที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือการระบาดนั้นจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าทุกคนต้องช่วยกันค่ะเพื่อจะหยุดยั้งการระบาดนะคะแต่วันนี้ค่ะลัดคิวหมอรามาก็เช่นเคยนะคะว่าเราเป็นรายการที่ไลฟ์สดค่ะเราออกอากาศสดในทุกช่องทางของรามาชาแนลทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของออนไลน์ออฟไลน์นะคะดูอยู่ทางทีวีหรือว่าดูอยู่ทางออนไลน์นั้นรายการออกอากาศสดก็จะเป็นช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถที่จะพูดคุยกันถามคำถามกับคุณหมอรามาเราลัดคิวมาตอบคำถามกันสดๆ2ช่องทางหลักๆที่คุณผู้ชมจะถามคำถามสดๆได้นะคะช่องทางแรกก็คือโทรศัพท์มาเลยค่ะนะคะทีมงานของเราจะรับโทรศัพท์แล้วก็จดคำถามและดิฉันก็จะถามกับคุณหมอในรายการเลย023547105023547105จดเบอร์ไว้นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะมีคำถามอะไรก็โทรศัพท์มาถามได้เลยอีกช่องทางหนึ่งก็คือในไลฟ์สดของเรานี่ค่ะคุณผู้ชมก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ของคุณผู้ชมคำถามของคุณผู้ชมนั้นเราก็จะเลือกมาถามคุณหมอในรายการวันนี้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้แนะนำนะคะสำหรับอาจารย์หมอ2ท่านนะคะอาจารย์หมอท่านแรกนะคะท่านก็จะมาคุยกับเราแล้วก็จะให้คำปรึกษาเราเกี่ยวกับโรคติดเชื้อหรือว่าโรคนะคะโดยเฉพาะการรักษาตัวการฉีดวัคซีนการดูแลตัวเองในวิกฤตโรคโควิดแบบนี้ค่ะศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบูรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีหรืออาจารย์โสของพวกเรานั่นเองค่ะอีกท่านหนึ่งค่ะอาจารย์เอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรสาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์โสและอาจารย์เอคะสวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์เอก็จะพูดถึงเรื่องของการกินนะภาวะการเลือกอาหารอย่างไรให้มีสุขภาพดีอาจารย์โสคะวันนี้นะคะคงจะมีคนถามเกี่ยวกับเรื่องของโควิดเรื่องของโรคติดเชื้อต่างๆมากเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเรามีข้อความประชาสัมพันธ์ค่ะตอนนี้โรงพยาบาลรามาธิบดีกำลังขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ปนะคะทุกกรุ๊ปเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะมาบริจาคโลหิตได้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะมี2จุดหลักๆที่เราสามารถมาบริจาคโลหิตได้นะคะคุณผู้ชมมาถึงนะคะก็มาได้ที่ชั้น2อาคารหลักหรืออาคาร1โรงพยาบาลรามาธิบดีขึ้นไปที่ชั้น2อีกจุดหนึ่งคืออาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ค่ะไปที่ชั้น

0: 3ด้วยชั้น3ของอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะมาได้ทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดนะคะวันหยุดราชการวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่หยุดค่ะตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 12:00 นหยุดกลางวัน1ชั่วโมงค่ะเปิดบริจาคอีกครั้งหนึ่งนะคะ 13:00 นถึง 16:30 นการบริจาคโลหิตนั้นถือว่าเป็นการช่วยผู้ป่วยที่ต้องการเลือดนะคะเพื่อที่จะดูแลสุขภาพอาจจะเป็นการเลือดเพื่อการผ่าตัดหรือว่าเลือดเพื่อการรักษาต่างๆด้วยค่ะอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามนะคะแล้วก็ฟังการตอบคำถามแล้วบอกว่าโอ้รายการดีจังเลยอยากติดตามเป็นประจำไม่อยากจะพลาดเลยอยากให้คุณผู้ชมกดไลค์ค่ะกดไลค์นะคะแล้วก็ Subscribe นะคะรามาชาแนลไว้นะคะเอาให้ดีเนี่ยนะคะช่วยกันแชร์ไปด้วยค่ะแชร์ไปด้วยให้เพื่อนๆของเรานะคะที่ติดตามเราอยู่เพื่อนๆของเราใน Facebook นั้นจะได้ดูรายการลัดคิวหมอรามาได้ดูรายการดีๆของรามาชาแนลนะคะหรือว่าคุณกดออนไลฟ์โนติฟิเคชันมันจะแจ้งเตือนทุกครั้งค่ะที่รายการของรามาชาแนลมาเราจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะคะโดยเฉพาะลัดคิวหมอรามาแบบนี้ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะอาจารย์โสคะอาจารย์เอกคะมันจะมีเคสของการลดน้ำหนักผู้หญิงเรานะหรือว่าผู้ชายก็เถอะสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยจะต้องมีปัญหาเรื่องของการลดน้ำหนักแต่ผู้หญิงอาจจะมีปัญหามากกว่านั้นก็คือว่าเราต้องมีประจำเดือนทุกๆเดือนนะคะผู้หญิงบางคนนี้ประจำเดือนมาไม่ปกติค่ะมาไม่ตรงวันมาไม่ปกติไปหาหมอตั้งนานนะหาสาเหตุไม่เจอเพราะคุณหมอบอกว่าเอ๊คุณลองลดน้ำหนักดีไหมคุณอ้วนเกินไปนะถ้าคุณลดน้ำหนักเนี่ยอาจจะมีทำให้ประจำเดือนมาปกติได้ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ทำแบบนี้แล้วก็ได้ผลด้วยค่ะลองไปติดตามเคสวันนี้กันก่อนนะคะเดี๋ยวมาคุยกันค่ะ
1: ประจำเดือนมาไม่ตรงรอบเดือนมักเป็นปัญหากวนใจของสาวๆหลายคนซึ่งสาเหตุของประจำเดือนมาไม่ตรงเวลามีหลากหลายสาเหตุหนึ่งในสาเหตุนั่นคือน้ำหนักตัวมากเกินไปนางสาวสุภาพรแซ่ลิ้มหรือจิ๊บในวัย32ปีนักทรัพยากรบุคคลคณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ผ่านจุดนั้นมาด้วยตนเองเพราะตั้งแต่แรกสาวประจำเดือนไม่เคยมาตรงเวลาจนไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะมาเมื่อไหร่แย่ที่สุดซึ่งเคยผ่านมาก็คือปีละ1ครั้งคุณหมอเชื่อว่าสาเหตุน่าจะมาจากน้ำหนักตัวมากเกินไปจิ๊บในวัย25ปีขณะนั้นจึงทำทุกวิธีทางที่จะลดน้ำหนักจาก74กิโลกรัมลงมาให้ได้ทั้งการควบคุมการกินการโหมออกกำลังกายรวมทั้งการกินอาหารเสริมเพื่อกระตุ้นให้น้ำหนักลงเร็วขึ้นแต่ก็ไม่เห็นผลน้ำหนักกลับขึ้นลงและไม่คงที่สุดท้ายจึงคิดว่าควรดูแลการกินอาหารควบคู่ไปกับการออกกำลังกาย
2: เวลาเราออกกำลังกายเราจะเหนื่อยเรากลับมาเราก็จะทานอาหารแต่ว่าตอนนั้นคือจะทานแบบทานเยอะทานโดยไม่เลือกว่าอะไรก็ได้เพราะเหมือนเราวิ่งมา10กิโลอย่างเงี้ยเราเหนื่อยมากเราก็จะทานไปเรื่อยๆคราวนี้มันก็เริ่มรู้สึกมันจะมีตอนเริ่มออกกำลังกายแรกๆอ่ะมันจะลดลงอย่างเร็วมากแล้วมันจะมีจุดที่มันหยุดนิ่งอยู่ใช่ค่ะคราวนี้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือเราต้องแบบช่วยด้วยการอาหารอีกอย่างนึงก็เลยตอนนั้นก็มีกินครีมค่ะตอนนั้นแบบครีมแบบครีมจ๋ามากครีมจนแบบเวลาผัดผักก็ใช้น้ำมันในการผัดไข่ดาวหนูเป็นไข่ดาวน้ำแต่ก็ตอนนั้นน่าจะทำแบบนั้นได้อยู่ประมาณ2ปีค่ะ
1: ครีมก็น่าจะยังไม่ใช่คำตอบที่เหมาะสมจีบจึงลองเปลี่ยนมาทำ IF 23/1 แทนผลที่ตามมาคือปวดท้องจนต้องไปหาหมอในทันทีจากนั้นได้เปลี่ยนมาทำ IF 18/6 โดยกินอาหาร2มื้อคือมื้อกลางวันและมื้อเย็นซึ่งทุกมื้ออาหารจะคิดเมนูและทำเองเน้นอาหารครบ5หมู่และกินโปรตีนเป็นหลักในวันจันทร์ถึงศุกร์ส่วนวันหยุด2วันจะทำชีทเดย์ซึ่งจะทำให้สามารถออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆได้ทั้งหมดทำควบคู่ไปกับการออกกำลังกายในช่วงเย็นของทุกวัน
2: ตอนนั้นก็หยุดไปค่ะตอนนี้คือกลับมาเริ่มใหม่ใช้วิธี IF ค่ะอาหาร IF ของหนูจะไม่ได้เป็นอาหารคลีนแล้วค่ะแต่ว่าจะเป็นการเลือกทานโปรตีนมากกว่าแล้วก็ลดคาร์โบลงค่ะ ส่วนมากจะเป็นสเต็กค่ะสเต็กอกไก่สเต็กหมูกับผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางวันก็เป็นผัดผักหมูกับผักหรือถ้าเป็นผัดพริกแกงอะไรพวกนี้ก็มีบ้างค่ะแล้วแต่เปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆถ้าดูในมื้ออาหารจริงๆความจริงกินโปรตีนเยอะมากเลยค่ะน้ำหนักลดลงค่ะแต่ว่าลงแบบช้าๆแต่สิ่งที่ลดลงคือสัดส่วนค่ะดูได้จากพวกเสื้อผ้าที่เคยใส่ไม่ได้มันก็จะกลับมาใส่ได
1: ้น้ำหนักจิ๊บลงมาแล้วเหลืออยู่ที่58กิโลกรัมภายใน4เดือนของการทำ IF ส่วนประจำเดือนเริ่มมาตรงเวลาในช่วง2เดือนที่ผ่านมาซึ่งนับว่าเป็นแนวโน้มที่ดีที่ทำให้จิ๊บมีกำลังใจในการที่จะดูแลตัวเองหลังจากที่ได้พยายามมาทุกวิธีกับการลดน้ำหนักถึง7ปีเต็ม
0: คุณจิ๊บที่พยายามลดน้ำหนักมา7ปีเต็มหลายวิธีเลยนะใช้หลายวิธีทำ IF ก็มีกินแบบว่าอะไรนะ23-1 23-1นี่คืออดอาหาร23ชั่วโมงกิน1ชั่วโมงโอ้โหทำมาแล้วทุกวิธีตอนนี้สำเร็จแล้วแต่เดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมที่ดูทาง Facebook นะคะมาเลยทำตามดิฉันนะคุณเข้าไปที่นี่เลยค่ะที่แชร์นะดิฉันกำลังดูเหมือนกันนะแล้วก็อาจจะเขียนโพสต์มั้ยหรือถ้าไม่เขียนนะคุณก็กดแชร์ได้เลยค่ะเขียนโพสต์นะคะแล้วก็โพสต์ไปเลยค่ะนี่แค่นี้ก็เป็นการแชร์ให้เพื่อนๆคุณนะได้ติดตามรามาชาแนลพร้อมๆกันแล้วนะคะมาเดี๋ยวมีคำถามของคุณนิภาวันเดี๋ยวเรามาถามอาจารย์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแพ้ยาค่ะอาจารย์เอคะการลดน้ำหนักนะคะถ้าอาจารย์โสมีอะไรจะถามเพิ่มเติมเชิญได้เลยนะคะการลดน้ำหนักกับการรักษาประจำเดือนมาไม่ปกตินี้มันสัมพันธ์กันยังไงอะคะ
3: คือในคนอ้วนอะนะคะก็จะมีเรื่องของฮอร์โมนที่ผิดปกติเนาะเอาคร่าวๆเลยเป็นฮอร์โมนผิดปกติแล้วมันก็จะทำให้ประจำเดือนเนี่ยค่ะมันมาไม่สม่ำเสมอส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของประจำเดือนที่มาน้อยนะคะหรือว่าประจำเดือนเนี่ยมันจะหายไปนะจริงๆผู้หญิงหลายคนก็จะรู้สึกว่าถ้าประจำเดือนหายไปก็ดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยไม่เลอะเทอะสบายดีแต่ในความเป็นจริงก็คือคุณหมอสูไม่ได้อยากให้ประจำเดือนเนี่ยมันหายไปเพราะว่าเวลาที่ในแต่ละรอบเดือนนะคะเยื่อบุมดลูกมันจะหนาตัวขึ้นการมีประจำเดือนก็คือจะมีการหลุดลอกของเยื่อบุโพรงมดลูกถ้าเราไม่ท้องนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าประจำเดือนไม่มาเยื่อบุโพรงมดลูกมันไม่ลอกไปเดือนใหม่มันจะสร้างอีกมันก็จะหนาตัวขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเรื่องของมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นผู้หญิงถ้าไม่ท้องและยังไม่หมดประจำเดือนก็ควรจะต้องมีประจำเดือนค่ะ
0: อืมค่ะแล้วพอลดน้ำหนักเนี่ยพอบอกว่าน้ำหนักเกินแล้วประจำเดือนไม่มาพอลดน้ำหนักแล้วประจำเดือนกลับมาปกติเหมือนกับว่าเป็นการปรับสมดุลของร่างกายเหรอคะ
3: ใช่ค่ะแต่ว่ามันต้องใช้น้ำหนักต้องลดเยอะนิดนึงนะคะคือปกติเราจะบอกว่าลด 2-3 โล 5% อะไรอย่างเงี้ยถ้าต้องการให้ประจำเดือนมันกลับมาเนี่ยอาจจะต้องลดมากแบบ 10% อะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นไปเนาะที่เมื่อกี้ของคุณจิ๊บเนี่ยก็คือลดไปประมาณสักเกือบ20โลเนาะ10กว่ากิโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อค่ะอาจารย์โสมีอะไรถามเพิ่มเติมเชิญได้เลยนะคะดิฉันว่าอาจารย์โสคงไม่เคยมีปัญหาเรื่องลดน้ำหนักนะอาจารย์โสเคยมีปัญหาไหมเรื่องลดน้ำหนักอะค่ะ
4: ไม่มีค่ะก็คือจริงเคยอ้วนสุดก็คือ50นิดๆสัก10กว่าปีที่แล้วอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็คงที่แต่ถามอาจารย์เอนิดนึงค่ะเรื่อง IF ค่ะว่าจริงๆแล้ว IF เนี่ยเป็นการทำที่ถูกไหมแล้วก็ควรจะเลือกกี่ชั่วโมงดีสัดส่วนที่คิดว่ามันเป็นไปได้ในชีวิตจริงไม่ลำบากลำบนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: โอเคเอาหลักการก่อนนะคะจริงๆแล้วนี่ต้องบอกว่า IF ไม่ใช่ลักษณะของมันไม่ใช่อาหารเวลาคนจะพูดบอกว่าอาหารคีโตอาหารครีนอะไรอย่างเงี้ย IF ไม่ใช่อาหารแต่ IF เป็นวิธีการเนาะเป็นวิธีการเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็น IF ก็คือเราอยากจะอดอาหารแหละเราอยากจะลดการกินแหละแต่ถามว่าจะทำยังไงดีมันตอบยากเขาก็เลยจะพูดว่าโอเคถ้างั้นเนี่ยเรากำหนดเลยแล้วกันว่ามีช่วงเวลาที่คุณจะกินได้กับช่วงเวลาที่คุณจะไม่กินพอเราลดระยะเวลาการกินลงอะค่ะมื้ออาหารที่เรากินก็กินได้น้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปใช้คำว่าโดยทั่วไปก่อนนะ IF เนี่ยจะกินน้อยลงแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่า IF แล้วคนคนนั้นบอกว่ากินบุฟเฟ่ต์รอตั้งแต่เที่ยงยันเย็นทีนี้ก็ไม่ผอมนึกออกไหมคะเพราะว่ากลายเป็นว่าเขากินเยอะเพราะว่ากินเพราะเขาใช้คำว่าอะไรเดียวชดเชยช่วงเวลาที่เขาไม่ได้กิน ซึ่งอันนี้ก็จะไม่ผอมหลักการของ IF เนี่ยเขาจะพูดคำว่าให้กินตามปกติเนาะแต่คนจะชอบไปพูดว่ากินเท่าไหร่ก็ได้ในช่วงเวลานี้ซึ่งมันไม่จริงอ่ะมันจะต้องแบบ

0: าจริงๆแล้วบางทีมันทนไม่ได้ที่เมื่อกี้อาจารย์เอกก็คือ1โลคาร์บก็คือลดแป้งกินแป้งให้น้อยที่สุดไฮโปรตีนก็คือว่ากินเนื้อใช่มั้ยกินโปรตีนให้มากกินแป้งให้น้อยใช่มั้ยคะอันนี้คือการลดน้ำหนักคีโตก็คือการกินเนื้อสัตว์มากกว่า
1: จริงๆเวลาเป็นคีโตเนี่ยต้องกินไขมันเยอะแล้วก็กินข้าวกินแป้งให้น้อยที่สุดอย่างเงี้ยค่ะ
0: ซึ่งก็ต้องกินเป็นสัดส่วนน้ำหนักของร่างกายด้วยใช่ไหมคะต้องมีการ
1: คีโตไม่ต้องคำนวณแคลอรี่ค่ะแต่คีโตจะล็อกว่าไม่ให้กินคาร์บไม่ให้กินแป้งใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะให้กินส่วนที่เป็นไขมันเพิ่มขึ้น
0: อัน
1: นี้คีโตนะคะ
2: ไขมัน
1: นี่หลักการ
2: ของโปรตีนอีกใช่ไหม
1: จริงๆแล้วถ้าเป็นออริจินอลคีโตเนี่ยเขาบอกว่ากินโปรตีนปกติแต่ว่าหลายคนเนี่ยจะเพิ่มโปรตีนหลักการที่เขาเพิ่มโปรตีนก็คือ1เนี่ยมันจะช่วยทำให้อิ่มเร็วขึ้นอิ่มมากขึ้นอิ่มนานขึ้นการที่2ก็คือเมื่อกี้ที่คุณจิ๊บบอกค่ะกล้ามเนื้อมันหายไปเวลาที่เขาไปออกกำลังกายอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเหนื่อยมันก็จะเพลียมากอะไรเงี้ยเขาก็จะกินโปรตีนเยอะขึ้นแล้วมีการออกกำลังกายทั้งแบบที่เป็นแอโรบิกแล้วอาจจะมีเรื่องของเวทลิฟติ้งนะคะดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมีการเสริมสร้างกล้ามเนื้อน้ำหนักจะไม่ค่อยลดหรือน้ำหนักจะค่อนข้างคงที่แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากไขมันนะคะไปเป็นกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นคุณจิ๊บก็เลยจะบอกว่าโอเคเลยคือน้ำหนักไม่ได้ลดหรือน้ำหนักลดนิดเดียวแต่ว่าสัดส่วนดีขึ้นเงี้ยค่
0: ะอันนั้นคือคีโตใช่ไหมคะ
1: ไฮโปรตีนค
0: ่ะไฮโปรตีนกินโปรตีนเยอะแต่ IF ที่พูดถึงเป็นวิธีการนี่คือว่าการกินโดยจำกัดระยะเวลา
1: ใช่มี2แบบคืออันที่1เนี่ยจะจำกัดระยะเวลาเช่นวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะต้องกินให้น้อยใช่ไหม
0: คะ
1: สมมุติถ้าเราแบ่งครึ่งนึงคือ12ชั่วโมงมันต้องน้อยกว่า12ชั่วโมง
0: ค่ะ
1: สูตรที่ค่อนข้างจะเป็นที่ยอมรับแล้วก็เริ่มต้นง่ายๆนะคะไม่ค่อยมีปัญหามากเขาจะใช้คำว่า86ก็คือกินอ่ะแค่8นะคะแล้วก็ไม่กิน16แล้วหลังจากนั้นมันก็จะมีคนที่ทำให้มันเคร่งครัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือพอ advance ขึ้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มเป็น24เนี่ยค่ะ21 3หรือบางคนจะเป็น23 1
0: 23 1ก็คือกิน1ชั่วโมงไม่กิน23ชั่วโมงนี้ใช่ไหมคะ
1: ก็จะเป็นแต่ว่ามันจะต่างนิดนึงนะคะคุณตาคือว่าถ้าเราเห็นคนที่แบบรอมฎอนเนาะตอนนี้เขาถือศีลเนี่ยค่ะ
0: คนถือศีลอดค่ะ
1: เวลาที่เป็นรอมฎอนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะไม่ดื่มน้ำใช่ไหม
0: คะ
1: ในกรณีของ IF เนี่ยจะสามารถกินทุกอย่างที่เป็น no calorie อะค่ะกินแบบเครื่องดื่มเช่นชาหรือกาแฟที่มันไม่มีแคลอรี่ในช่วงระหว่างที่อดได้นะคะดื่มน้ำเปล่าอะไรอย่างเงี้ยได้อะค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อค่ะ
2: แต่มาสังเกตค่ะว่า16 8นะอย่างในคลิปเนี่ยเขาเลือกที่จะกินกลางวันกับเย็นซึ่งเราเปลี่ยนเป็นกินเช้ากับกลางวันจะดีกว่าไหมคะ
1: โอเคเป็นคำถามที่ดีค่ะมีคนถามว่าตั้งแต่ว่าเอาตัวเลขเท่าไหร่ระยะเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีคนเคยทำจริงๆแล้วบอกว่าถ้าเรายิ่งคือหลักการที่เขาจะให้เราอดนานขึ้นเนี่ยเขาจะใช้หลักการว่าเป็นการซ่อมแซมตัวเองนึกภาพว่าถ้าร่างกายเราเป็นโรงงานเรามีวันหยุดเรามีเวลาพักให้ร่างกายเราเนี่ยได้ซ่อมแซมตัวเองนานขึ้นอันนี้ถ้าเป็นสังเกตเขาก็จะใช้คำว่าออโตเฟจีนะคะทีนี้ก็จะมีคนบอกว่ามันมีงานวิจัยบางอันเนี่ยต่อให้น้ำหนักตัวมันไม่ลดลงแต่ถ้าอดอาหารนานเนี่ยนะคะมีช่วงเวลาให้พักเนี่ยมันจะทำให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้ดีขึ้นคนก็เลยพยายามทำให้ระยะเวลาการอดอาหารนี้มันนานขึ้น
0: ค่ะ
1: ลักษณะนี้เนาะทีนี้เมื่อกี้ที่อาจารย์โสถามก็คือถามว่าเอ๊ะแล้วเวลาล่ะถ้าสมมติเรากินเช้
0: าก
1: ับเราไม่กินเราใช้คำว่าอะไรเรากินเช้าเที่ยงกับเรากินเที่ยงเย็นอันนี้อันไหนจะดีกว่ากัน
0: อ
1: ันนี้เขาจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของฮอร์โมนในร่างกายแล้วค่ะปกติเวลาเราตื่นนะคะฮอร์โมนมันจะถูกกระตุ้นให้เราทำงานถูกไหมคะ
0: ค่ะ
1: ถ้าเรากินเช้าเที่ยงอันนี้จะเป็นไปตามฮอร์โมนในร่างกายที่ทำงานแต่ถ้าเราไปกินเที่ยงเย็นอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าตอนเช้าอ่ะร่างกายมันต้องการพลังงานละแต่เราไม่ยอมกินเราไม่ยอมทำ
0: อ
1: ีฮอร์โมนทั้งหลายที่ถูกกระตุ้นให้สร้างขึ้นในช่วงเช้าอ่ะมันก็ไม่ได้ใช้งานอาจจะตอนเย็นอย่างเงี้ยมันลดลงละเพราะมันคิดว่ามันใช้น้อยแต่เราดันไปกระตุ้นให้มันทำอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคนพูดแล้วก็ลองเปรียบเทียบกันบอกว่าคนที่ได้ประโยชน์ในเรื่องของการซ่อมแซมที่พูดเมื่อกี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มักจะเป็นกลุ่มที่ใช้เช้าเที่ยงแล้วก็เว้นมื้อเย็น
0: ค่ะก็คืออะไรแหละก็อย่างที่เราบอกว่าเราอดอาหารนานและเราอดตอนนอนด้วยพอตื่นมาเนี่ยถ้าเราไปอดอีกเนี่ยร่างกายเราอาจจะสร้างฮอร์โมนและแปรปรวนไปแต่ถ้าเราเริ่มกินตั้งแต่ตอนเช้าร่างกายเราก็จะได้กลับมาทำงานได้ตามปกติใช่ไหมคะ

0: แต่ว่าต้องบอกก่อนว่างานวิจัยที่เขาจะพิสูจน์เรื่องนี้ค่ะมันยังเป็นงานวิจัยเล็กๆหลายคนก็ยังแบบรู้สึกว่าเอ๊ยยังสงสัยอยู่แล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่มีคนจะทำวิจัยเพิ่มนะคะ
1: โอเคค่ะพอเข้าใจไหมคะเรื่องของการวิธีการกินอาหารนะเดี๋ยวระหว่างที่เราคุยกันไปเดี๋ยวอาจารย์เอก็อธิบายเพิ่มด้วยนะคะตอนนี้มีคำถามเข้ามาเยอะเลยค่ะมีคำถามเข้ามาเยอะเลยนะคะคุณรังสรรค์สวัสดีค่ะคุณนิ่มนวลคุณอธิพลชูช่วยคุณนิพาวันตติยะนันทพรถามแบบนี้ค่ะนะคะ 1. หลังจากทานแคลเซียมเม็ดแล้วมีอาการแน่นลำคอหายใจไม่ออกถามว่านี่เป็นอาการแพ้แคลเซียมไหมคะ2. อาหารที่มีแคลเซียมมีในประเภทใดบ้างคะอาการแพ้แคลเซียมเป็นยังไงคะ
0: โอเคจริงๆต้องบอกว่าตัวแคลเซียมเองเนี่ยโอกาสแพ้น้อยใช้คำนี้นะคะโอกาสแพ้น้อยทีนี้ต้องถามว่าอันนี้มันเป็นครั้งแรกที่เขาเริ่มกินหรือเปล่าเขาเปลี่ยนยี่ห้อหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมาดูนิดนึงเนาะถ้ากินอยู่เป็นประจำอันนี้ก็คงไม่ใช่ละนะคะส่วนถามว่าอาการแน่นอืดต้องถามว่าแคลเซียมที่กินเนี่ยอยู่ในรูปแบบไหนบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการเรื่องของกรดไหลย้อนอยู่กินแคลเซียมเม็ดฟู่อย่างเงี้ยค่ะมีแก๊สเกิดขึ้นเยอะก็อาจจะรู้สึกแบบเหมือนมีลมอัดขึ้นมาได้เนาะแต่ว่าถามว่าบ่อยไหมหรือว่าเป็นยาที่เราเรียกว่าพบว่ามีการแพ้เยอะหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่เนาะอันที่สองอาหารที่มีแคลเซียมมีสองนะคะกลุ่มแรกก็คือจากพืชผักสีเขียวเข้มๆนะคะธัญพืชยกตัวอย่างเช่นงาพวกนี้ก็จะมีแคลเซียมอยู่เยอะนะคะเต้าหู้เต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยมีนะคะอันที่สองก็มาจากพวกเนื้อสัตว์เนาะพวกที่มาจากสัตว์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกของนมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะปลาตัวเล็กตัวน้อยซึ่งก็คือตรงกระดูกมันนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นแหล่งแคลเซียมที่เราจะกินเข้าไปถ้าเรากินได้ไม่เพียงพอหลายคนก็จะเริ่มที่จะใช้เรื่องของแคลเซียมเสริมค่ะ
1: ค่ะแล้วที่คุณนิพาวันถามว่ากินแล้วมีอาการแน่นลำคอหายใจไม่ออกนี่คืออาการแพ้แคลเซียมไหมคะ
0: ต้องถามว่าคุณนิพวันเคยกินมาก่อนหรือเปล่าเพราะว่าเราอาจจะต้องพิสูจน์หลายอย่างในการที่จะตอบว่าเขาแพ้หรือเปล่าเราคงไม่กล้าตอบว่าอันนี้คืออาการที่แพ้ของแคลเซียมนะคะ
1: อ๋อค่ะค่ะ
2: คุณว่าเม็ดใหญ่หรือเปล่าเนาะแคลเซียมเม็ดใหญ่ที่กินไม่ลงติดอยู่คอเนี่ย
1: อ๋อค่ะค่ะคุณนิพวันถามมาต่อด้วยนะคะอาจารย์โสคะคุณนิพวันถามว่าแล้วถ้าแพ้ยาล่ะอาการแพ้ยาเนี่ยมีอาการยังไงคะ
2: แพ้ยา
1: แพ้ยา
2: ถามรวม
1: ค่ะถามรวมๆค่ะ
2: โอ้มันจะเยอะมากค่ะ
1: อาการไม่เหมือนกันเหรอคะค่ะ
2: คือก็จะมีหลายแบบในการแพ้ยามีตั้งแต่แพ้แบบเล็กน้อยเช่นอาจจะเป็นผื่นอาจจะเล็กน้อยธรรมดาผื่นคันเล็กน้อยหรือว่าบางคนอาจจะเป็นผื่นแบบรุนแรงก็จะเป็นแบบลงพิษก็จะเป็นผื่นบวมแดงได้หรือบางคนเป็นคล้ายกับว่ามีอาการระบบอื่นร่วมด้วยเช่นลามไปถึงมีปากบวมตาบวมหรือลามไปถึงแพ้แบบรุนแรงที่เรียกว่าอนาไฟแล็กซิสก็คือแพ้แบบมีความดันตกด้วยคือมันมีหลายแบบค่ะการแพ้เพราะนั้นอาจจะบอกค่อนข้างยาก
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่ายาชนิดเดียวกันเนี่ยคนแต่ละคนเนี่ยอาการแพ้จะเหมือนกันไหมคะ
0: ไม่เหมือนค่ะ
1: ไม่เหมือนเหรอ
2: ไม่เหมือน
0: ที่สำคัญคือมันจะต้องดูระยะเวลาของการกินกับการเกิดอาการด้วยค่ะคุณตาว่ามันจะสัมพันธ์กันหรือเปล่าถ้าเราจะพิสูจน์ว่าแพ้เนา
1: ะอ๋อค่ะคุณนิพาวันถามมาเพิ่มด้วยนะงั้นเดี๋ยวเอาคำถามของคุณนิพาวันให้จบไปเลยนะครับบอกว่าการแพ้อาหารในวัยผู้ใหญ่อย่างเช่นแพ้แป้งสาลีและนมวัวเนี่ยนะคะถ้าเราหลีกเลี่ยงไปเลยเนี่ยจะมีโอกาสหายจากอาการแพ้เหล่านั้นไหมคะ
0: ถ้าเป็นแพ้จริงๆนะคะต้องถามว่าแพ้แล้วทำให้เกิดอาการอะไรนะคะแล้วอันที่สองคือถ้าเลี่ยงหรือว่าถ้าหยุดสิ่งที่เราแพ้อาการพวกนั้นก็จะหายอ
1: ัน
0: นี้คือตอบว่าหายไหมตอบว่าหายเนาะอันที่สองถามว่าในผู้ใหญ่อะค่ะโอกาสที่จะเกิดการแพ้อาหารเนี่ยต้องบอกว่าน้อยกว่าในเด็กเวลาที่เด็กเนี่ยได้รับการพิสูจน์ว่าแพ้อาหารพอโตขึ้นหลายคนเนี่ยก็จะเริ่มกลับมาทานอาหารอันนั้นได
1: ้
0: นะคะในผู้ใหญ่บางคนเมื่อก่อนไม่เคยมีเลยจะมามีตอนหลังก็ได้ค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะคุณนิพาวันบอกว่าแชร์ให้แล้วค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์โสคุณนิพาวันถามเรื่องอาการโควิดมานะถามแบบนี้ค่ะว่าโควิด-19 เนี่ยถ้าติดแล้วเรารู้ได้อย่างไรว่ารักษาหายแล้วเพราะว่าหลังจากทานฟาวิพิราเวีย5วันแล้วตรวจ ATK ขึ้นขีดเดียวอย่างเงี้ยคือว่าหายแล้วหรือเปล่านะคะแล้วเราสามารถเป็นโควิดซ้ำได้

0: อีกไหมคะอาจารย์โสคะ
1: ก็เอาคำถามสองแล้วกันง่ายสุดค่ะก็คือเป็นซ้ำได้นะคะ
0: เป็นซ้ำได้ค่ะ
1: นั้นก็บางคนจะเข้าใจว่าเอ๊ะฉันเป็นแล้วฉันก็ร่าเริงไปอันนี้ไม่ได้นะคะถ้าเราเป็นแล้วเราก็ยังต้องป้องกันตัวเองอยู่เพราะว่ามันก็มีโอกาสเป็นซ้ำได้นะคะอันนี้ย้อนกลับมาเรื่องของว่ารู้ได้ยังไงว่าหายแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็คือเราจะดู2แบบนะคะแบบแรกคือดูอาการเป็นหลักนะคะเพราะนั้นถ้าใครที่มีอาการมันก็จะง่ายถูกไหมคะเช่นเราเคยมีไข้เราเคยมีไอเราเคยมีน้ำมูกเพราะนั้นถ้าอาการทุกอย่างดีขึ้นแล้วก็คือหายนะคะแต่มันก็จะยั่นสำหรับคนที่ไม่มีอาการที่เราทราบแล้วว่าคนส่วนหนึ่งเนี่ยติดเชื้อโควิดหรือเป็นโควิดโดยที่ที่อาจจะเจอโดยบังเอิญเช่นเพื่อนกลุ่มเราเลยไปสวอปหรือว่าไปแยงจมูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือรู้โดยบังเอิญทำให้บางคนส่วนหนึ่งเนี่ยคือไม่มีอาการนะเพราะนั้นถามว่าในกลุ่มที่มีอาการจริงๆอ่ะถ้าเราจะรู้อยากจะรู้จริงๆเนี่ยก็คือก็ต้องไปตรวจซ้ำแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่แนะนำณจุดนี้นะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ให้ทุกคนที่เป็นโควิดแล้วต้องไปตรวจเพื่อยืนยันว่าตัวเองหายหรือว่าไปแยงจมูกซ้ำที่โรงพยาบาลอันนี้ไม่แนะนำนะคะเพราะนั้นตอนนี้ก็คือลองให้ทำตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขเพราะนั้นในกรณีในกลุ่มคนที่ไม่ได้เป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือไม่ได้เป็นแบบรุนแรงเช่นลงปอดหรือมีปอดอักเสบเป็นรุนแรงเนี่ยเราก็คือเอาเวลาที่10วันนั้น10วันนะก็คือถือว่าคุณหายจากการเป็นโควิดครั้งนั้นนั้นแล้วนะ
0: ค
1: ือจบไปแล้วก
2: ็ถามเผื่อแทนเขานะคะเขากำลังสงสัยว่า5วันเนี่ยเขาทำสวอปจากเดิมที่ ATK positive เป็น2ขีดอ่ะแล้วมันเทิร์นเป็น1ขีดอ่ะเนี่ยเขากำลังจะถามว่าเชื้อมันหมดหรือยังมันหายหรือยังเขาปลอดภัยหรือยังอันนี้อันที่1เนา
0: ะ
2: อันที่2ที่เขาถามว่าเป็นได้ใหม่ไหมเนี่ยมันจะมีคนพูดอันนี้ที่ OPD เจอบ่อยมากเลยว่ามันจะเป็นซ้ำครั้งที่2เนี่ยอย่างเช่น3เดือนแรกไม่เป็นหรอกมันจะเป็นหลังจากนั้นอะไรเงี้ยระยะเวลาสั้นที่สุดที่มันมีรายงานว่ามันจะติดซ้ำเนี่ยมันคือกี่อาทิตย์คะ
0: เชิญค่ะ
1: คำถามแรกนะคะก็คือถามว่าพอ ADK ตอนแรก2ขีดถูกไหมคะแล้วสมมติว่ามันอาจจะ5วันแล้ว
0: ถาม
1: ว
0: ่
1: าอันนี้ถามว่าอันนี้ถือว่าหายไหมจริงๆแล้วก็คือ ATK เนี่ยมันก็ตรวจเชื้อได้ระดับหนึ่งเพราะนั้นถ้าเชื้อที่น้อยมากๆมันอาจจะไม่เจอก็ได
0: ้
1: นั้นมันควรไปตรวจ PCR ก็อาจจะยังบวกอยู่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่แยงจมูกกับ PCR เพราะนั้นจริงๆแล้วก็เราก็เลยไม่แนะนำให้ตรวจนะ
0: คะ
1: แต่ว่าโอเคมันควรด้วยความสบายใจเอ๊ะ2ขีดเป็น1ขีดอ่ะก็อย่างน้อยก็สบายใจว่าน่าจะดีขึ้นแล้วแต่ยังไงก็ตามเราก็แนะนำให้กักจนถึง10วันคุณถึงจะออกไปนอกได้เพราะว่าบางทีเชื้อมันน้อยมากๆ ATK ก็อาจจะเป็น1ขีดก็ได้แต่จริงๆแล้วเชื้ออาจจะยังมีอยู่ก็ได้เพราะนั้นเพื่อความชัวร์เราก็แนะนำว่า10วันนี่แหละเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมที่หายจากโรคแล้วคุณก็สามารถออกไปข้างนอกได้หลังจากที่แยกตัวไว้แล้วครบ10วันนะคะส่วนของการเป็นซ้ำเนี่ยจริงๆแล้วก็มันขึ้นกับหลายปัจจัยมากนะคะตั้งแต่1ก็คือภูมิคุ้มกันที่คุณเพิ่งเป็นครั้งนั้นๆเนี่ยมันยังสูงอยู่หรือเปล่านะคะแล้วมันบางคนก็อาจจะอยู่สูงนานบางคนอาจจะอยู่แป๊บเดียวแล้วก็ลงไปอันที่2คือวัคซีนที่คุณได้มานะคะอันที่3ปริมาณเชื้อที่คุณจะได้รับครั้งต่อไปเช่นคุณใกล้ชิดมากคุณแบบโอ้โหเสี่ยงสูงมากนั้นโอกาสคุณรับเชื้อตรงๆเช่นไอจามรถใสอันนี้แน่นอนคุณมีโอกาสที่รับเชื้อเยอะนั้นการที่ถามว่าจะเป็นได้เร็วช้าเนี่ยมันขึ้นกับหลายปัจจัยมากแต่ถามว่าที่มีรายงานเคสอะที่เร็วสุดอะก็คือ 2-3 อาทิตย์ก็ติดใหม่ได้นะคะอันนี้ที่มีรายงานนะคะ
0: อืมค่ะก็คืออ
2: ีกอันนึงนะถามนิดเดียวย้อนกลับไปคำถามแรกเลยสมมุติถ้า7วัน10วันแล้ว ATK ยัง2ขีดอาจารย์โตแนะนำไงคะ
0: โอ
1: ้แนะนำย้อนกลับไปว่าไม่ต้องตรวจก็ไม่ให้ตรวจก็ไม่ต้องตรวจเนี่ยมีก็มีคุณนายมาถาม
2: ว่
1: าน
2: ี่คือกำลังจะบอกว่าอันเนี้ยมันมีคำถามตลอดเวลาที่คนที่อยู่ที่ OPD เนี้ยมาแล้วแบบคือเราก็พยายามบอกว่าเออไม่ต้องตรวจอะไรเงี้ยแต่คนไข้ก็จะบอกหมอมันยัง2ขีดอยู่เลยอะไรเงี้ย
1: มีบันพอยกเว้นว่าเราจะมีตัวเลขตัวนึงคือ20วันมันถ้าเราซักกลับไปว่าโอ้เป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องเช่นเป็นโรคมะเร็งได้ยาเคมีบำบัดหรือปลูกถ่ายอวัยวะได้ยากดภูมิอันนี้กลุ่มเนี้ยเราจะเอา20
0: ค่ะ
1: โอเคเพราะว่ากลุ่มนี้เชื้อมันจะเคลียร์ออกได้ช้ากว่าเพราะนั้นอาจจะยังมีโอกาสบวกได้นะเพราะนั้นกลุ่มนี้เอา20
0: ค่ะงั้นก็ถ้าฟังวันนี้นะทั้งฟังจากอาจารย์โสและอาจารย์เอ๋วันนี้คือตอนนี้เราหลักคือ10วันเริ่มจากวันที่ตรวจเจอเชื้อวันแรกนับไป10วันหลังจาก10วันแล้ว
1: ก็มีอาการนะ
2: ไ
0: ออ๋อนับจากวันที่มีอาการใช่ไหมคะอ๋อนับไป10วันหลังจาก10วันแล้วไม่ต้องตรวจก็ได้ใช่ไหมคะอ๋อ
1: ไม่มีก็ได้ไม่ต้องตรวจ
0: ไม่ต้องตรวจเลยเหรอคะอ๋อ
1: ตรวจเลย
0: อ๋อแล้วไปไหนมาไปไหนมามาไหนได้ตามปกติเลยเหรอคะใช่ไหมคะ
1: ก็10วันนะคะก็คือถ้าเป็นเพศที่คุ้มเป็นบกพร่องก็10วันคุณก็ออก

0: ได
1: ้ออกได้แต่ก็ยังต้องใส่หน้ากากล้างมืออะไรเงี้ยนะยังต้องใส่แมสโอเคค่ะค่ะคุณธนช
2: ลฉีดวัคซีนหลังโควิดฉีดยังไง
1: ฉีด
0: คือจริงๆแล้วนะตอนนี้เนี่ยก็คือไม่อยากจะบอกคือบางท่านอาจจะได้รับ Twitter หรือได้รับข่าวสารว่ามีคุณหมอท่านนึงมาบอกเอ้ยฉีดเลยติดเชื้อปุ๊บก็ฉีดเลยไม่ต้องรอหรอก3เดือนเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ก็คือคำแนะนำของกระทรวงล่าสุดเราเนี่ยบอกว่าอย่างน้อย3เดือนค่อยฉีดโดยหลักการคืออะไรหลักการก็คือเราติดเชื้อมาใหม่ๆเนี่ยภูมิจะสูงอยู่มากแล้วอย่างที่เราเห็นอยู่แล้วว่าฉีดกันไปกี่เข็มก็ไม่กันติดเพราะฉะนั้นเราจะรีบฉีดไปทำไมทั้งๆที่เราเพิ่งติดเชื้อมาใหม่ๆและภูมิยังสูงอยู่ถูกไหมคะเพราะนั้นและอีกอันนึงก็คือการที่เราฉีดในขณะที่เรายังภูมิสูงอยู่มันจะกระตุ้นได้ไม่เยอะและกระตุ้นไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับตอนที่เราให้ระยะเวลาภูมิกันมันตกไปนิดนึงก่อนแล้วเราถึงจะฉีดอันนี้มันจะกระตุ้นภูมิเราให้สูงมากกว่านะคะเพราะนั้นก็คือยังยืนยันคำแนะนำของกระทรวงอันเดิมก็คือข้อมูลนะวันนี้นะคะก็คือแนะนำว่าคนที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยรอประมาณ3เดือนอย่างน้อย3เดือนค่อยไปฉีดนะไม่ต้องรีบฉีดนะคะ
1: เหมือนคนที่ฉีดเข็มกระตุ้นแล้วก็ควรรออย่างน้อย 3-4 เดือนค่อยไปฉีดซ้ำถูกไหมคะไม่ใช่ว่าเดือนนี้ฉีดอุ้ยกลัวติดฉีดอีกเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยฮัลโหลค่ะ
2: ใช่ค่ะตอบแทนแล้วกันเนาะก็คือแนะนำแบบนั้นค่ะอย่างน้อยก็ประมาณ 3-4 เดือนเนาะอย่างตอนนี้มีคนถามเข็ม4ก็อย่างน้อยอยู่ที่4เดือนค่ะ
1: ค่ะมาที่คำถามของคุณภักควลีธรนะคะพอเมื่อกี้เราถามถึงเรื่องของการกินโปรตีนคุณภักควลีธรบอกว่าผู้สูงอายุต้องกินเวโปรตีนแทนเนื้อสัตว์หรือเปล่าอย่างเวโปรตีนไทป์ A หรือเวโปรตีนไทป์ C และยังถามมาค่ะว่าเวโปรตีนไอโซเลตคือโปรตีนชนิดไหนอะไรคะดิฉันไม่เข้าใจ
2: โอเคอันที่หนึ่งก่อนเวโปรตีนอาจจะไม่ได้บอกว่ามีไทป์ A ไทป์ C นะคะจะสับสนกับคอลลาเจนหรือเปล่าคอลลาเจนมีไทป์2ไทป์3ไทป์อะไรแบบนี้นะคะเวลาที่เป็นเวโปรตีนนะคะเวโปรตีนคือโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งเราสกัดมาจากส่วนของนมนะคะนมวัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในโปรตีนในนมวัวเนี่ยเวลาเราสกัดออกมาปุ๊บเนี่ย 80% เราจะอยู่ในรูปที่เราเรียกว่าเคซีนนะคะแล้วอีก 20% เนี่ยอยู่ในรูปของเวอันนี้คือโปรตีนทั้งหมดถูกไหมคะทีนี้เวลาเขาสกัดมาเนี่ยมันจะมีคำว่าโปรตีนที่เป็นเวคอนเซนเทรตนะคะเวคอนเซนเทรตเนี่ยมันก็จะเหมือนนมเราเอาส่วนที่มันเป็นไขมันออกไปเอาน้ำออกไปมันก็จะเป็นส่วนที่เป็นโปรตีนเนาะในนี้ยังมีน้ำตาลนมอยู่ยังมีไขมันนมอยู่นิดหน่อยนะคะสัดส่วนของโปรตีนก็จะลดลงไม่เกิน 80%ทีนี้พออันที่2เราจะเรียกว่าเป็นเวไอโซเลตไอโซเลตคือแยกออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นโปรตีนที่เข้มข้นอันนี้โปรตีนเนี่ยก็จะเยอะมากขึ้นกว่า 80% นะคะหมายความว่าถ้า100นึงเนี่ยใน100ส่วนเนี่ยที่เรากินผงอันนั้นเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นโปรตีนประมาณ 80% อัพนะคะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นน้ำตาลนมน้อยมากเพราะฉะนั้นใครที่แพ้นมจะสามารถใช้ได้นะคะส่วนที่เป็นไขมันจะน้อยมากอันดับที่3เราจะเรียกว่าเป็นเวโปรตีนไฮโดรไลเซตก็คือเราย่อยโปรตีนไปแล้วบางส่วนจากโปรตีนชิ้นใหญ่ๆชิ้นยาวๆเราก็จะตัดให้มันเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็กินเข้าไปปุ๊บก็จะสามารถพร้อมที่จะดูดซึมส่วนใหญ่โปรตีนจะเป็นรูปแบบนี้นะคะเวลาที่เราจะให้ทานเราจะบอกว่ากินโปรตีนเพราะฉะนั้นโปรตีนรูปแบบไหนก็ได้
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไม่จำเป็นต้องเป็นเวถ้ากินเนื้อสัตว์ได้กินนมได้กินเต้าหู้ได้กินปลาได้กินเลย
1: ค่ะโอเคดิฉันขอไปคำถามต่อไปวันนี้คำถามเยอะมากค่ะอยากจะได้ถามทุกคำถามนะคะคุณวริศราถามคำถามสอดคล้องกับเคสที่เรานำเสนอไปนะคะคุณวริศราแซ่ลิ้มบอกว่าอายุ28ปีน้ำหนัก55สูง154มีโรคประจำตัวคือโรคซึมเศร้าค่ะสถานะโสดมีอาการท้องโตเหมือนคนท้องน้ำหนักเพิ่มขึ้น20กิโลกรัมภายใน2เดือนเดือนที่แล้วประจำเดือนมาแค่2วันเดือนนี้ยังไม่มาการกินอาหารก็ปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เลยถามว่าอาการแบบนี้จะเป็นโรคอะไรได้บ้างคะ
2: ถ้าสมมุติว่าเวลาที่น้ำหนักมันเพิ่มเร็วๆเราก็ต้องมาดูก่อนนะคะว่าอันนี้มันเป็นอ้วนหรือเปล่าเนี่ยนะใช้คำว่าอ้วนหรือเปล่าเพราะว่าเราดูที่น้ำหนักถูกไหมคะ คนบางคนเนี่ยเวลาสมมติมันมีก้อนในท้องมันมีน้ำในท้องหรือว่าบวมขึ้นน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเวลาที่น้ำหนักมันเพิ่มขึ้นเร็วๆเราอาจต้องบอกว่าข้อแรก

0: จะตอบว่าอ้วนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะยังไม่เห็นคนไข้ถ้าอ้วนในที่นี้คือส่วนที่เพิ่มขึ้นคือไขมัน
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: พ
0: อพิสูจน์ได้แล้วว่าอันนี้คืออ้วนเราก็มาดูก่อนว่ามันมีสาเหตุอะไรที่ทำให้อ้วนไหมเขากินเยอะจริงๆเขาออกกำลังกายน้อยพลังงานมันเยอะเกินไปหรือว่ามันมีการเผาผลาญที่มันแย่ลงหรือมันมียาบางตัวหรือเปล่าที่ทำให้เขาอ้วนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: พอเราหาสาเหตุเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็พยายามแก้ไขที่สาเหตุเช่นถ้ามันเกี่ยวกับการกินแล้วก็ไปปรับเรื่องพฤติกรรมเรื่องการกินใช่ไหม
1: คะ
0: เป็นเรื่องยาเราก็ไปปรับเรื่องยาเพราะว่ายาที่รักษาเรื่องของซึมเศร้ารักษาเรื่องของอะไรหลายๆอย่างทางจิตเวชอะค่ะมันจะทำให้น้ำหนักขึ้นได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: งั้นพอพูดถึงโรคซึมเศร้ามีคำถามของคุณอรุณีค่ะคุณอรุณีถามนะคะว่าเป็นโรคซึมเศร้าทานยารักษาซึมเศร้าเป็นประจำแล้วก็ไม่มีประจำเดือนมาเป็น10ปีแล้วค่ะคิดว่าน่าจะมาจากยาโรคซึมเศร้าที่ทานค่ะตอนนี้อายุ50ปีจะเป็นอันตรายอะไรไหมคะควรทำอย่างไรคะคุณหมอแนะนำหน่อยค่ะ
0: ถ้า50แล้วต้องเช็คก่อนค่ะว่าอยู่ในวัยหมดประจำเดือนหรือยัง
1: อ๋อค่ะอ๋อต้องไปเช็คตรงนี้ด้วย
0: คือมี2อย่างก็ถ้าสมมุติอยากรู้จริงๆก็อาจจะไปหาคุณหมอสูถ
1: ้
0: าไม่แน่ใจเขาก็จะตรวจเรื่องของฮอร์โมนค่ะแล้วจะพิสูจน์ว่าตอนนี้หมดประจำเดือนหรือยังถ้าหมดประจำเดือนแล้วก็จบค่ะ
1: ค่ะอาจารย์โสคะคุณสุวรรณาถามเรื่องวัคซีนนะคะคุณสุวรรณาเป็นเพศหญิงอายุ67ปีน้ำหนัก70กิโลกรัมไม่มีโรคประจำตัวค่ะแต่ว่าฉีดแอสตราไป2เข็มฉีดกระตุ้นด้วยโมเดอร์นาเมื่อวันที่17ธันวาคมปี64อยากถามว่าจำเป็นจะต้องฉีดกระตุ้นเข็ม4ด้วยโมเดอร์นาไหมคะอันนี้1คำถามนะคะ2คือการฉีดวัคซีนโควิดหลายๆเข็มจะมีผลต่อร่างกายในอนาคตไหมคะเพราะมีข่าวเกี่ยวกับมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
2: ค่ะ
1: เชิญค่ะ
2: มะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็ยังไม่จบนะคะคำถามแรกก่อนแล้วกันนะคะว
1: ่
2: าตอนนี้เราก็ประกาศนะตอนนี้ก็คือเราแนะนำให้แค่เข็ม4นะคะโดยที่เข็ม4เนี่ยให้ฉีดจากเข็ม3 4เดือนขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นกรณีที่ถามเนี่ยก็คือเข็ม3เมื่อธันวา
1: ธันวาค่ะ
2: กรกฎาคมมีนาเมษาจริงก็ช่วงนี้ค่ะก็น่าจะเริ่มหาจองได้แล้วนะคะเพราะถ้ายังมีโมเดอร์นาเหลือก็โมเดอร์นาก็ได้นะคะแต่ถ้าโมเดอร์นาไม่มีแล้วเช่นฉีดไปแล้วก็ต่อคิวไฟเซอร์ซึ่งเป็นของฟรีหรือของรัฐบาลไปก็ได้นะคะเพราะนั้นก็แนะนำเข็ม4นะคะ4เดือนขึ้นไปนะคะส่วนประเด็นที่2คือจริงเรื่องมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเป็นอะไรที่แชร์มานานแล้วนะคะแล้วก็จริงๆแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่ได้เป็นความจริงนะคะแต่ว่าโอเคก็เข้าใจทุกท่านว่าจริงแล้ววัคซีนโควิดถือว่าเป็นวัคซีนใหม่นะคะเพิ่งเราก็มา2ปีดีที่มีการผลิตวัคซีนเพราะนั้นแน่นอนในระยะยาวเนี่ยก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะแต่ว่าส่วนหนึ่งเวลาที่เขาพัฒนาวัคซีนมาเขาก็ดูในระดับหนึ่งแล้วว่าน่าจะมีความปลอดภัยนะคะเพราะนั้นก็ถ้าใครถามว่ายาวๆจะเกิดอะไรไหมก็คงไม่มีใครตอบได้ณจุดนี้ใช่ไหมคะเพราะเราก็คือต้องตามต่อไปเรื่อยๆนะคะ
1: ค่ะแต่ว่าข้อมูลมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนี้น่าจะไม่เป็นความจริงไม่เป็นความจริงนะคะค่ะคุณวิบูลค่ะคุณวิบูลถามว่าการตรวจเชื้อด้วย ATK ใช้ ATK นะตรวจทางน้ำลายหรือแย่จมูกแบบไหนให้ผลเที่ยงตรงกว่ากันคะ
2: คืออันนี้ตอบยากนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีวิจัยที่ทำเทสคู่กันโดยเฉพาะนะคะแต่ว่าทุกเทสที่ถ้าเราซื้อถูกต้องนะคะเป็นเทสที่รับการรับรองจากอย.ไม่หมดอายุเนี่ยมันก็คือมีความไวและความเฉพาะตามที่อย.กำหนดอยู่แล้วนะคะแต่ถามว่าเราอาจจะเคยได้ยินอยู่ช่วงนึงซึ่งเราบอกว่าเฮ้ยช่วงที่เป็นโอมิครอนเนี่ยเหมือนเชื้อมันจะอยู่ในลำคอเยอะกว่าทำให้การตรวจด้วยน้ำลายเนี่ยอาจจะตรวจเจอได้เยอะกว่าการแบบการแยงจมูกหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็ขึ้นกับหลายปัจจัยเพราะการแยงจมูกเราคือต้องแยงยิ่งคนแยงเองเนี่ยก็ต้องดูว่าแยงถูกหรือเปล่าแยงลึกพอหรือเปล่านะบางทีเราแยงเองเนี่ยก็อาจจะแยงไม่ลึกพอคือไม่กล้าแยงนะคะพอเวลาไปตรวจโรงพยาบาลคุณพยาบาลแยงให้ก็บวกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะว่าเขาก็จะแยงลึกกว่าที่เราแยงเองนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นแยงเองแบบทำแบบโฮมยูสเนี่ยมันก็จะเข้าไปแค่สัก3เซน3ถึง4เซนตามที่เขาเขียนไว้ซึ่งจริงๆแล้วก็คือจะไม่ได้ลึกเท่าเวลาที่เรามาทำที่โรงพยาบาลนะคะ
1: อ
2: ันที่2ก็คือก็จะเน้นย้ำนิดนึงว่าคนที่ทำน้ำลายนะคะจริงๆแล้วบางทีเราไม่ค่อยได้อ่านนะคนที่ทำน้ำลายเนี่ยมันก็จะมีนิดนึงว่ามันอาจจะทำให้เกิดผลบวกปลอมได้นะคะในกรณีที่เรากินอาหารบางอย่างหรือเครื่องดื่มบางอย่างแล้วก็หรือในกรณีที่เราเพิ่งแปรงฟันหรือบางคนใช้น้ำยาบ้วนปากเนี่ยมันก็ทำลายเชื้อในคอไปเพราะนั้นเขาบอกว่าควรจะไม่ต้องทำอะไรเหล่านี้เลยไม่กินไม่แปรงฟันไม่บ้วนปาก

0: ใดๆทั้งสิ้นเนี่ยอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะคะก่อนที่จะตรวจ ATK นะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นแบบน้ำลายที่เราต้องใช้สิ่งที่เราต้องขากออกมาเนี่ยก็อาจทำให้เกิดผลบวกปลอมได้นะอย่างมีการศึกษาที่ยุโรปอันนึงนะคะก็คือไอ้น้ำอัดลมเนี่ยหยดไปบวกเลยนะขึ้นสองจุดเลย
1: อ๋อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตรวจด้วยน้ำลายเนี่ยควรที่จะไม่ได้กินอะไรลงไปเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงหรือว่า
0: ถ้าเป็นยางจมูกไม่ควรอยู่แล้วแต่ยางจมูกก็มีอย่างนะบางคนใช้ยาพ่นจมูกอีกคนเป็นภูมิแพ้นู่นนี่ใช้พ่นอะไรเงี้ยเพราะบางอันเป็นสเตอรอยด์อีกมันก็อาจจะไปบดบังเชื้อหรือทำให้รบกวนเทสได้เพราะนั้นบางคนที่พ่นจมูกก็ไม่ควรจะเอาอะไรพ่นจมูกอย่างน้อยก็ครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงก่อนที่คุณจะแยงจมูกเพราะนั้นบางคนไม่รู้อ่ะพ่นก็พ่นไปแล้วก็ไปแยงบางทีมันก็ลบอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะ
1: ค่ะมันเพราะฉะนั้นถ้าน้ำลายนี้ถ้าตื่นมาตอนเช้ายังไม่ได้กินอะไรเนี่ยตรวจเดี๋ยวจะได้ผลเที่ยงตรงกว่านะคะค
2: ุณธนาชนพูดแบบนี้เดี๋ยวจะมีคนกินน้ำอัดลมแล้วไปตรวจแล้วเดี๋ยวจะได้โพซิทีฟแล้วก็จะได้หยุด
1: อ๋อ
0: แต่นี่ประกันมันไม่จ่ายแล้วนะไม่มีแล้วไม่ใช่เหรออยากหยุดงานใช่ป่ะ
1: เดี๋ยวนี้ประกันนี่ต้องมี PCR มั้งเขาถึงจะจ่ายใช่ไหมคะค่ะค่ะคุณธนชนค่ะคุณธนชน
0: บอกว่าไม่ได้เป็นว่าเทสไม่ดีนะเขาบอกว่าไม่ใช่เป็นว่าเทสไม่ดีแต่เป็นเพราะความกรดด่างของน้ำอัดลมเนี่ยมันทำให้ตัวเวลาเราหยดลงไปนะมันขึ้น2ขีดได้ไม่ใช่ว่าเทสห่วยนะเทสมันดีอยู่แล้วถ้าน้ำอัดลมไปผสมแบบถูกต้องแล้วมาหยดอีกทีอันนี้จะลบได้คือมันขึ้นกับส่วนผสมแล้วก็ความเป็นกรดด่างของน้ำอัดลมนะคะ
1: ค่ะค่ะคุณธนชนถามให้น้องชายนะคะน้องชายอายุ60ปีหนัก65กิโลกรัมสูง172น้องชายมีปัญหาไขมันสูงค่ะทำงานรับจ้างทำงานหนักแล้วก็ปวดเมื่อยตามร่างกายก็เลยไปซื้อยามากินเป็นยาคลายกล้ามเนื้อเอจิซีดนะกิน1เม็ดก่อนนอนกินแล้วก็รู้สึกสบายทำงานสะดวกก็เลยถามว่าแล้วอย่างเงี้ยจะกินติดต่อกันเป็นเดือนๆได้ไหมคะมีผลเสียอะไรบ้างครับ
2: มันก็จริงๆยาพวกนี้จะเป็นยารักษาตามอาการนะคะก็จะเป็นพวกของยาคลายกล้ามเนื้อเนาะเราก็ไม่แนะนำอยู่แล้วอะค่ะว่าจะให้กินยาต่อเนื่องยาวๆจริงๆต้องถามว่าทำไมอย่างเช่นเราบอกว่าเราทำงานหนักใช่ไหมคะกล้ามเนื้อเราอาจจะไม่ได้รับการเขาเรียกอะไรอะออกกำลังกายไม่สม่ำเสมอกล้ามเนื้อไม่ได้แข็งแรงหรือไม่ได้ถูกเทรนทำให้ตรงเนี้ยมีการปวดเมื่อยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วออกกำลังกายสม่ำเสมอเทรนกล้ามเนื้ออันนี้จะช่วยลดอาการพวกนี้ได้หรือการยกของที่มันไม่ถูกวิธีอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่ทำให้คนคนนั้นเนี่ยมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแก้ตรงสาเหตุดีกว่าถามว่ามีผลเสียไหมระยะยาวเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของผลเสียได้เหมือนกันค่ะยาทุกตัวมันไม่ได้บอกว่าเซฟอยู่แล้วค่ะ
1: ค่ะแล้วก็พวกยาแก้ปวดแก้อักเสบนี่มันต้องมีว่าต้องกินหลังอาหารทันทีต้องกินไม่เกินกี่เม็ดต่อวันอะไรเงี้ยอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะ
2: อันนั้นจะเป็นกลุ่มของ NSAID ค่ะก็จะเป็นยาที่เป็นยาลดการอักเสบที่คุณตาพูดเมื่อกี้นะคะอ
1: ัน
2: น
1: ั้
2: นก็จะมีการระคายเคืองกระเพาะเน
1: าะ
2: แล้วก
1: ็
2: อาจจะมีเรื่องของมีผลกระตายได้อย่างเงี้ยค
1: ่ะค่ะค่ะยาทุกอย่างเนี่ยกินมากเกินไปก็ไม่ดีให้ดูแลตัวเองรักษาสุขภาพออกกำลังกายดีกว่านะคะโอเคคุณรัศมีนะคุณรัศมีถามมาละเอียดมากเลยนะเดี๋ยวดิฉันจะค่อยๆ อ่านนะคุณรัศมีอายุ63ปีค่ะสูง162หนัก49หนัก49นี่คือลดน้ำหนักลงมาแล้วนะแต่เดิมคุณรัศมีหนัก59ลดลงมา10กิโลค่ะมีค่าตับ54ไขมันความดันก็กินยาควบคุมอยู่ถามแบบนี้ค่ะมี6คำถามนะอาจารย์1ต้องกินโปรตีนกี่กรัมต่อวัน2เนื้อปลาดิบ100กรัมจะมีโปรตีนกี่กรัม3เนื้อปลาสุก100กรัมจะมีโปรตีนกี่กรัม
0: โอเค
1: อ่ะ
0: ก่อนไหมก่อนไหม3
1: ก่อน3ข้อนี้ก่อนค่ะ3ข้อน
2: ี้
1: ก
2: ่
1: อนค่ะ
2: เวลาที่คนจะกินโปรตีนนะคะเอาน้ำหนักตัวก็ได้ค่ะแล้วก็คูณด้วย 0.8
1: น
2: ะคะหร
1: ือ
2: ว่า1เนาะเพราะฉะนั้นน้ำหนัก49หรือ50โลใช่ไหม
1: คะ
2: ถ้าคูณด้วย 0.8 ก็คือ40
1: ค่ะ
2: ถึง50เนาะอ่ะตัวเลขที่ได้เนี่ยค่ะมาหาร10
0: กรัมต่อวันใช่ไหม
2: ใช่แล้วก็มาหาร10พอหาร10ก็เหลือ4ถึง5ถูกไหมคะ
1: ค่ะ
2: อ่ะ4ถึง5อันนี้จะเป็นช้อนโต๊ะต่อมื้อถ้าเรากิน3มื้อ
1: ค่ะ
2: ของเนื้อสุก
1: เดี๋ยว แสดงว่าอย่างเงี้ยก็คือควรกินโปรตีน4กรัมต่อมื้ออย่างนี้เหรอคะ
2: ไม่ใช่ค่ะเอาใหม
1: ่งง
2: ๆโปรตีนที่ควรกินเนี่ยถ้าจะคำนวณเนี่ย 0.8 ถึง1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวัน
1: ค่ะต่อวัน
2: น้ำหนัก50โลเนาะ49ตีเป็น50นะคะ
1: ค่ะค่ะ
2: ถ้า50เนี่ยถ้าคูณด้วย 0.8 จะได้40
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าคูณด้วย1เนี่ยจะได้50โอเคไหม
1: ค่ะค่ะ
2: แล้วเอา40หรือ50ที่เราคำนวณได้ของแต่ละคนเนี่ยค่ะเอามาหาร10
1: มาหาร10
2: ก็เหลือ4กับ5
1: 4กับ5แล้วไงต่อ
2: คะโอเคไหมคะตัวเลขนี้คือตัวเลขที่เป็นเนื้อสัตว์ที่สุกแล้วเป็นช้อนโต๊ะต่อมื
1: ้อและอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณรัศมีถามว่ากินเนื้อปลาดิบร้อยเนื้อปลาดิบร้อยกรัมจะมีโปรตีนกี่กรัม
2: โอเคเริ่มจากถ้าสมมุติว่าเนื้อสดอะค่ะเนื้อสดเนี่ย40กรัมมันจะเป็นเนื้อสุกอยู่ประมาณ30กรัม
1: ค
2: อนส่วนเอาแล้วกันนะ
1: ค่ะงั้นก็คือถ้าเนื้อปลาดิบ100กรัมก็จะมีโปรตีนประมาณ90กรัม
2: จริงๆถ้าเกิดปกติอะค่ะเวลาที่เราคิดอย่างฝรั่งคิดเนี่ยเขาจะคิดเป็นออนซ์ก็คือ100กรัมก็คือประมาณ3ออนซ์3ออนซ์นี่จะประมาณ27นะคะไอ้21กรัมโปรตีนนะคะ
1: ค่ะ
2: 21
1: อ๋อค่ะและเนื้อปลาดิบกับเนื้อปลาสุกนี่แสดงว่าเนื้อปลาสุกมีโปรตีนมากกว่าเนื้อปลาดิบหรือเปล่าไม่ใช่
2: เวลาเราชั่งคุณป้าเวลาเราชั่งเวลาทำสุกแล้วอ่ะ
1: ค่ะ
2: น้ำหนักมันจะน้อยลงถูกไหมคะ
1: เพราะว่าน้ำมันจะหายไป
2: อ
1: ๋อโอเคค่ะ
2: ก็คือจาก40จะเหลือ30เอางี้ละกันไปเทียบบรรยากาศยางเอาละกัน
1: ค่ะไปเทียบอาจารย์โสช่วยอธิบายหน่อยนะแต่ก็กำลังงง
0: อยู่อยากให้อาจารย์เอพูดว่าสรุปแล้วต้องกินปลากี่ตัวอย่างนี้ดีกว่าคือกินกี่ชิ้นอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: ตัวมันไม่เท่ากันไงโสตัวมันไม่เท่ากัน
0: ไง
2: ทีนี้เวลาที่เขาจะคิดอ่ะเขาก็เลยจะบอกว่าให้เอาช้อนโต๊ะมาตักสมมติว่าถ้าเวลาเราตักข้าวเราช้อนโต๊ะเงี้ยเราตักส่วนที่เป็นเนื้อสัตว์ใช่ป่ะ
0: แต่ว่ากินช้อนโต๊ะต
2: ่
0: อ
2: ใช่เพราะฉะนั้นเนื้อสัตว์ที่เราจะกินนะคะตีว่า1ช้อนโต๊ะนะอันนี้คือประมาณ15กรัม
1: อ๋อเข้าใจแล้วเดือบประมาณ15กรัม
2: เอก็เลยคอนเวิร์ตให้โดยการที่คิดออกมาเป็นช้อนโต๊ะแบบง่ายๆไม่ต้องมาเอาที่มาที่ไปเยอะๆแล้วเดี๋ยวมันไม่มีเวลา
1: อ๋อเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการกินเนื้อสัตว์ประมาณ30กรัมเนี่ยเราก็ควรจะกินเนื้อสัตว์2ช้อนโต๊ะอย่างนี้เนาะ
2: ใช่ไหมคะ
1: โอเคอ๋อง่ายๆ
2: แต่ว่าเนื้อสัตว์2ช้อนโต๊ะคุณตาเวลากินออกมาแล้วอ่ะมันจะได้โปรตีนอยู่7กรัมไงยากเข้าไปอีกเห็นไหม
0: เอาใหม่เอาแบบที่จันเอบอกเมื่อกี้สุวรรณ50ต้องกินคูณ1ไปเลยก็คือวันหนึ่งคือ50กรัมแล้ว50ก็แสดงว่ามื้อหนึ่งต้องกิน5ช้อนโต๊ะ
2: ถูกแค่นั้นแหละโอเคไหมง่ายกว่าเนาะ
0: ปลาก็ตักปลา5ช้อนเนื้อหมูเนื้อต้อง5ช้อน
1: โอเคเอาง่ายๆคือถ้าหนัก50ก็กินโปรตีน50กรัมต่อวันแล้วก็จะเหลือเอา
0: แล้วคิดเป็นมื้อละ5ช้อนโต๊ะ
1: โอเค
2: นั่นแหละนั่นแหละถูกละ
1: เพราะฉะนั้นเวลาใครที่ไปกินหมูกระทะอย่างเงี้ยแล้วกินอันนั้นเกินไปกินโปรตีนเกินไปถูกปะเยอะเกินไป
2: ต้องถามว่างี้ค่ะเวลาที่กินเกินมีคนชอบถามว่ากินเยอะแล้วมันเป็นอะไรไหมปกติอ่ะเราโตขึ้นอ่ะร่างกายเราจะบอกว่าเรากินโปรตีนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอถูกไหมคะ
1: ค่ะ
2: โปรตีนเราจะไม่สะสมแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่มันเกินความต้องการร่างกายก็จะเอามันทิ้งเอามันออกไปจากร่างกายซึ่งอวัยวะที่มีหน้าที่คอยเอามันออกไปก็คือไตค่ะตับกับไตก็จะทำงานหนักขึ้นคนก็จะบอกว่าถ้ากินโปรตีนมากๆก็จะมีผลกับไตอะไรอย่างนี
1: ้โอเค
2: คนไข้โรคไตก็จะกินโปรตีนให้น้อยลง
1: อ๋อเข้าใจแล้วนะคะอ่ะพอละไปต่อนะไปคำถามต่อไปค่ะคำถามเยอะมากนะคะคุณเมย์อายุ73ปีค่ะถามว่าแคลเซียมชนิดเม็ดกับเม็ดฟูละลายน้ำแบบไหนดีกว่ากันคะ
2: เม็ดฟูแพงกว่าอันที่หนึ่ง
1: เม็ดฟูแพงกว่า
2: อันที่หนึ่งอันที่หนึ่งคือเม็ดฟูแพงกว่าอันที่สองคือชนิดของแคลเซียมที่มีทั้งในเม็ดฟูแล้วก็ในเม็ดที่เป็นเขาเรียกอะไรนะคะเม็ดด้านๆอ่ะเหมือนกันก็คือแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะกินเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายจะดูดซึมได้ประมาณ 40%
1: ค่ะ
2: ในเม็ดฟูกินง่ายในเม็ดฟูอาจจะมีส่วนผสมของวิตามินดีแล้วก็วิตามินซีเพื่อช่วยเรื่องของการเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมค่ะ
1: ค่ะอ๋อค่ะค่ะคุณครูรัชเก้าถามให้เตี่ยนะเตี่ยอายุ80ปีค่ะเป็นผู้ป่วยติดเตียงถามว่าควรฟีดอาหารกี่มื้อต่อวันและมื้อละกี่ซีซีดีคะ
2: อันที่หนึ่งต้องถามว่าถ้าสมมุติว่าท้องไม่อืดไม่อะไรนะคะก็จริงๆ3-4 มื้อได้ทีนี้ถ้ามันเป็น3 มื้อในชีวิตเราปกติอะค่ะ

0: ใช้คำว่าอะไรเดียวมีเรามีมือย่อยไงคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแต่พอติดเตียงปุ๊บเนี่ยเราบอกไม่ได้ละว่าคนเนี้ยเขาจะแบบหิวหรือเปล่าอิ่มหรือเปล่าอะไรเงี้ยโดยทั่วไปเราจะแนะนำอยู่ที่ประมาณ4มื้อนะคะเพื่อจะให้ได้ปริมาณน้ำที่เพียงพอด้วย
1: ค่ะ
0: แล้วในแต่ละมื้อเนี่ยถามว่าจะให้กี่ซีซีขึ้นกับว่าเขาต้องการพลังงานมากไหมพอติดเตียงปั๊บเนี่ยบางคนเนี่ยก็จะแบบมีปัญหาเลยว่าฟีดที่ไรก็จะอ้วนทุกทีอะไรเงี้ยเพราะเขาไม่ค่อยได้ใช้พลังงานแล้วอาจต้องลดปริมาณของแคลอรี่หรือพลังงานลงเงี้ยค่ะปริมาณน้ำที่ควรจะได้เนี่ยต้องขึ้นกับว่าเขามีโรคอะไรไหมถ้าเขาไม่มีโรคอะไรเลยก็ให้ได้สักประมาณ35ซีซีต่อน้ำหนักตัวกิโลนึง35-40เพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ประมาณ2ลิตรแต่ถ้าเขามีโรคเช่นโรคตับโรคไตนะคะหรือว่าตัวบวมอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะให้ลดปริมาณน้ำลง
1: ค่ะ
0: เนาะทีนี้ถามว่าควรจะกินเท่าไหร่ขึ้นกับคอนดิชันบอกแค่ว่าติดเตียงอาจจะตอบไม่ได้กับอันที่2ก็คือพอฟีดแล้วอะค่ะหรือให้อาหารแล้วมันแน่นท้องไห
1: ม
0: ฟีดเสร็จปุ๊บเขาแน่นท้องเขามีอ้วกมีอาเจียนนะคะอันนี้ก็ไม่โอเคเราก็ต้องลดปริมาณลง
1: ใช่อาจารย์โสคะตอนนี้เกี่ยวกับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศจะเดินทางอะค่ะคุณมีเพศชายถามมานะบอกว่ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยเนี่ยจะเดินทางเข้าประเทศทำยังไงจะเข้าประเทศได้ไหมหรือว่าต้องฉีดก่อนหรือกลับมาหรือกลับมาฉีดที่ประเทศไทยได้คะ
2: เดี๋ยวเขาจะมาประเทศไทยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นคนไทยแต่อยู่ต่างประเทศอะค่ะตอนนี
2: ้เท่าที่ทราบตอนนี้ก็คือไม่ได้ดูวัคซีนเท่าไหร่แล้วมั้งคะก็คือคงเข้ามาแล้วก็มาหาฉีดในประเทศไทยก็ได้คือเท่าที่ตามดูไม่ได้พูดถึงวัคซีนแล้วนะคะณจุดนี
1: ้ค่ะแต่ว่าจะต้องตรวจเชื้อใช่ไหมเทสแอนโกใช่ไหมคะค่ะโอเคค่ะ
2: เทสแอนโกเดี๋ยวก็จะยกเลิกแล้วนะคะจำไม่ได้เหมือนกัน
0: การเอกชนแชร์แทนเพื่อนเนาะพอดีเพื่อนเพิ่งกลับมา
1: ค่ะ
0: ก็ต้องจองโรงแรมที่เป็นเหมือนรองรับอะค่ะแล้วพอบุ๊กเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็คือพอออกมาจากสนามบินอะมันจะต้องมีแบบเหมือนกับเขาเรียกอะไรคะพอลงมาปุ๊บเนี่ยมีโรงแรมมารับแล้วก็ไปตรวจใช่ไหมคะแล้วก็รอจนกระทั่งผลเนี่ยตรวจเนี่ยเนกาทีฟแล้วถึงจะสามารถออกจากโรงแรมได
1: ้ค่ะป้าวิค่ะ
2: เดี๋ยวคุณตาเดี๋ยวว่าเดี๋ยวก่อนหน่อยก็จะไม่ต้องทำแล้วก็ต้องติดตามข่าวมาเรื่อยๆณจุดนี้ยังเป็นแบบนี้อยู
1: ่ค่ะณจุดนี้ก็คือว่าต้องมาเข้าระบบ test and go มีการตรวจ ATK ใช่ไหมคะกลับมาได้เลยค่ะกลับมาแต่อาจจะต้องจองโรงแรมต้องตรวจtest and go ด้วยป้าวิค่ะป้าวิอายุ63ปีนะคะมีปัญหาคลาดไต66ค่ะถามเรื่องการกินนมอัลมอนด์กินนมที่มีส่วนผสมอัลมอนด์ 95% ทานตะวัน 5% กินได้ไหมคะตอนนี้มีปัญหา LDL สูง140กินยาอยู่แล้วก็จะกินกระเทียมจีนกินได้ทุกวันไหมคะ
0: อันแรกก่อนสำหรับนมอัลมอนด์ที่เขาว่ากันนะคะจริงมันไม่ใช่นมอ่ะเนาะมันก็คือแบบที่เราจะเอาแบบเหมือนคล้ายๆนมถั่วเหลืองอะค่ะเอาอัลมอนด์ไปบดไปปั่นอะไรอย่างเงี้ยหลักการเดียวกันเลยเวลาทำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็ถามว่ากินได้ไหมตอบว่ากินได้นะคะอันที่สองก็คือถามว่าตัวเมื่อกี้ค่าตาย66ใช่ไหมคะก
1: ็
0: อย
1: ู่
0: ระยะที่4
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็อยู่ระยะที่32ขอโทษทีเวลาเราแบ่งระยะของตายเราจะแบ่งเป็นเขาเรียกว่า1 2 3 4 5ใช่ไหมคะถ้าน้อยกว่า60เราจะเรียกระยะ3อันนี้66ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขายังเป็นระยะ2อยู
1: ่อ๋อค่ะ
0: ซึ่งระยะ2อ่ะจริงๆเรากินได้ตามปกติ
1: อ๋อปกติใช่ไหมคะ
0: เราจะเริ่มให้แบบว่าระวังก็คือต่ำกว่า3ระยะ3ก็คือ60แล้วให้คุมมากๆเนี้ยก็จะอยู่ที่ประมาณ3ปลายๆก็คือ45เนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังกินได้อยู่นะคะจะก
1: ิน
0: ที่เป็นนมอัลมอนด์ก็โอเค
1: ค่ะ
0: ถ้าจะระวังก็คือให้รักษาความดันให้ดีอย่ากินเค็มมาก
1: ค่ะโอเคค่ะ
0: เบาหวานอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: คำถามสุดท้ายนะถามอาจารย์โสค่ะคุณจันทนาถามให้คุณแม่อายุ93ถามถึงความจำเป็นในการบูสต์เข็ม4เพราะคุณแม่ต้องบูสต์เข็ม4โมเดอร์นาในเดือนหน้าแล้วค่ะอายุ93แล้วค่ะคุณแม่ค่ะ
2: จริงๆก็ยังแนะนำสำหรับทุกท่านนะคะว่าควรจะรับเข็ม4นะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะอย่างเช่นคุณแม่เนี่ย90แน่นอนนะคะ มีอย่างน้อย1ปัจจัยแน่ๆคืออายุที่เยอะนะอันนี้ไม่นับว่ามีโรคร่วมอย่างอื่นหรือเปล่าซึ่งอย่างที่เราตามข่าวก็คือกลุ่มเสี่ยงทั้งหลายตอนนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่อาจจะมีโรคที่รุนแรงได้มีปอดอักเสบได้แล้วรวมถึงอาจจะมีความเสี่ยงของการที่เสียชีวิตได้นะเพราะนั้นก็คือแนะนำนะคะเรื่องของเข็ม4นะคะโดยเฉพาะอย่างเนี้ยคุณแม่

0: ที่มีน่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงแน่นอนก็คือควรจะรับเข็ม4ที่4เดือนขึ้นไปหลังเข็ม3นะคะ
1: ค่ะก็ควรนะเดือนหน้าพาคุณแม่ไปบูสต์เข็ม4เลยและตอนนี้นี่ถ้าใครสามารถที่จะไปลงทะเบียนบูสต์เข็ม4ได้เนี่ยก็ควรละนะคะถ้าใครฉีดเข็ม3เกิน4เดือนใช่ไหมควรจะไปบูสต์เข็ม4ได้อันนี้ดิฉันจำได้อาจารย์โสบอกตั้งแต่เดือนที่แล้วละอันนี้เป็น
0: อาจารย์โสจะให้เข็ม5ไหมคะสำหรับคนที่เป็นซิโนแวค2แล้วก็ตามด้วยแอสตราหรือไฟเซอร์เป็น4แล้ว
1: ต้องเข็ม5ไหมอาจารย
0: ์เข็ม5ตอนนี้คือยังไม่ได้แนะนำนะคะแล้วในที่เราประชุมกันก็คือยังไม่ได้มีประเด็นจุดนี้ว่าต้องเข็ม5นะแต่ว่าอยากให้ทุกคนอย่างน้อยตอนนี้ทุกคนต้อง3แน่ๆนะคะแล้วก็ทยอยเข็ม4กันไปเรื่อยๆนะจุดนี้นะไม่น่าควรจะมีใครที่แค่2นะจุดนี้แล้วนะอย่างที่เราทราบไปสองเข็ม
2: พอดียังมีอยู
1: ่เข็มสองไม่พอนะ
0: แต่ว่า
1: ไ
0: ม่นะคะ
1: ค่ะดิฉันตอนนี้ก็ได้เข็ม3เมื่อเดือนมกราคมก็คิดว่าเดี๋ยวเดือนหน้าดิฉันไปรับเข็ม4ละก็คงจะมองแถวรามาธิบดีวันนี้ขออภัยคุณผู้ชมที่ตอบคำถามอาจจะไม่ครบเพราะว่าวันนี้เรตติ้งดีมากคนดูเยอะมากคำถามเยอะมากขออภัยคุณผู้ชมนะคะยังไงเดี๋ยวจะเก็บคำถามไว้แล้วก็เชิญอาจารย์เอกับอาจารย์โสมาตอบคำถามอีกนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าชอบรายการแบบนี้ช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกด Subscribe รามา Channel แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆได้ติดตามชมกันด้วยนะคะวันนี้เราลาไปพร้อมกันพร้อมกับเสื้อผ้าสวยๆจากวรินดาด้วยค่ะลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่17 นาฬิกาตรงสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์เอและอาจารย์โสด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

ด่างบอกได้เลยครับเป็นไปไม่ได้ครับคำนิยามของน้ำด่างก็คือน้ำมีฤทธิ์เป็นด่างซึ่งน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างทานเข้าไปผ่านอะไรบ้างผ่านกระเพาะเป็นอย่างแรกในกระเพาะโอ้เจอกดขนาดนี้ค่าหรือว่าคุณสมบัติมันเปลี่ยนอยู่แล้วนะฮะเปลี่ยนกระเพาะที่กระเพาะนี่แหละนะฮะแล้วลงมาลำไส้อีกนะฮะคุณสมบัติของตัวน้ำเองนะครับก็จะเปลี่ยนไปตั้งแต่ตรงกระเพาะแล้วครับถ้าแม้นว่าโอเคมันคงสภาพได้นะฮะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแล้วดูดซึมไปถามว่าร่างกายเรากระแสเลือดเราจะมีภาวะเป็นด่างไหมนะฮะคือตอบได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้ครับถ้าร่างกายเราเป็นด่างด่างมากเกินไปร่างกายเราอยู่ไม่ได้หรอฮะมันจะมีกลไกทางธรรมชาติอย่างปอดเราเป็นจุดหนึ่งเครื่องมือสำคัญเลยฮะหายใจคาร์บอนไดออกไซด์ออกออกซิเจนเข้านะฮะตรงนี้แหละเป็นการเปลี่ยนค่ากดด่างแล้วต่อให้เราดื่มมากแค่ไหนก็ตามนะฮะถ้าเรามีปอดที่ปกติไตที่ปกตินะฮะโอ้ไม่มีทางเลยครับที่ความมีกดด่างในเลือดเราในร่างกายเราจะเปลี่ยนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยครับเป็นไปไม่ได้ครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับอยู่กับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่านะฮะพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยความจำมันก็เริ่มจะแย่ลงเมื่อวันก่อนหาว่านาฬิกาอยู่ที่ไหนหาอยู่นานแล้วก็พบว่าอ๋อมันอยู่ที่ข้อมือนี่แหละหรือคำบางคำที่เราอยากจะพูดแต่มันติดอยู่ที่ปากนั่นแหละ3วันก็แล้วยังนึกไม่ออกว่าไอ้คำที่จะพูดเนี่ยมันคืออะไรอาการอย่างนี้มันคืออาการแสดงถึงความเสื่อมของสมองหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่การหลงลืมเท่านั้นวันนี้ครับเราจะได้คุยกับคุณหมอเอครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจารุณีวรรณวรดมวิจิตรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอเอครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอเอครับอาการที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี้ยมันคือสมองเสื่อมเรา
1: จริงๆแล้วเรารู้จักคำว่าสมองเสื่อมก่อนเนาะคำว่าสมองเสื่อมก็คือฟังก์ชันหรือการทำงานของสมองมันลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทั่วไปอ่ะจะชอบเอาความจำที่เราลืมอะไรเงี้ยแล้วก็จะมาบอกว่านี่คือสมองเสื่
0: อม
1: จริงๆแล้วความจำเป็นแค่พาร์ทนึงหรือเป็นแค่ส่วนนึงของการทำงานของสมองนะคะสมองมีหน้าที่อื่นอีกเยอะแยะเลยที่จะทำให้แบบทำงานได้เยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นสมองเสื่อมกับการที่เราจำของไม่ได้แต่มันคงต้องมีหลายๆอย่างร่วมกันนะคะข้อสังเกตคืออย่างนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าของที่เราลืมเป็นของที่มันไม่สำคัญเป็นของที่เราอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญในขณะนั้นเราไม่ได้แบบโฟกัสณตรงนั้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราลืมง่ายๆได้ยกตัวอย่างเช่นอาจารย์อาจจะยุ่งกับอะไรสักอย่างนึงแล้วอาจารย์ก็ถอดแว่นวางเอาไว้หรือว่าอาจารย์จะเอาแว่นขึ้นมาอยู่ข้างบนศีรษะแล้วอาจารย์ก็ทำปุ๊บพออาจารย์หยุดโฟกัสกับตรงนั้นแล้วอาจารย์ก็เริ่มมาหาแว่นอาจารย์ก็จำไม่ได้แว่นอาจารย์อยู่ตรงไหนแต่เพราะว่าอาจารย์ไม่ได้โฟกัสกับแว่นเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหลุดโฟกัสไปอาจารย์ก็จะลืมได้อย่างเงี้ยค่ะทีนี้อันเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นขี้ลืมมากกว่า นะคะทีนี้จะมีอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านนึงจะชอบบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เวลาคนไข้ลืมพวกนี้นะแล้วมาถามเธอว่าฉันจะสมองเสื่อมหรือยังฉันจะความจำเสื่อมหรือยังเกือบจะร้อยทั้งร้อยยังปกติอยู่เพราะว่าส่วนใหญ่คนที่จะบอกว่าสมองเสื่อมนะคะส่วนใหญ่คนไข้มักจะไม่ใช่คนที่มาบอกหมอแต่จะเป็นคนดูแลญาติที่ใกล้ชิดใช่จะแบบเอ๊ะสังเกตว่าอันนั้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนึงที่เจอบ่อยๆคือเรื่องของพฤติกรรมค่ะอาจารย์หลายคนเนี่ยพฤติกรรมเปลี่ยนไปนะคะเขาเรียกว่าเป็นระบบเรื่องของพฤติกรรมถดถอยอารมณ์อาจจะไม่ค่อยนิ่งการนอนหรืออะไรอย่างเงี้ยจะผิดปกติไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่เจอบ่อยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนบางทีเราสังเกตไม่ได้เรามาอีกทีนึงเอ๊ะเรารู้สึกว่ามันผิดปกติไปลักษณะนี้นะคะแล้วก็สมองเสื่อมเนี่ยก็มักจะเจอในคนที่อายุมาก
0: อันนี้
1: หมายถึงว่าทั่วไปเนาะก็จะเจอในคนที่อายุมากโดยเฉลี่ยก็65ปีขึ้นไปก็จะเริ่มเจอเยอะขึ้นนะคะทีนี้มันคงต้องมาตรวจอะค่ะเพราะว่ามันจะเป็นฟังก์ชันหรือเป็นการทำงานโดยรวมของสมองเราคงไม่ได้พูดถึงเรื่องของความจำแค่อย่างเดียวนะคะ
0: ทีนี้อาการสมองเสื่อมครับหมอเอครับมันเกิดขึ้นกับคนที่อายุสูงเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าคนที่อายุน้อยก็มีอาการสมองเสื่อมได
1: ้การทำงานของสมองเหมือนที่บอกค่ะว่าในอายุน้อยเจอได้ไหมเจอได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่ต้องใช้คำนี้นะคะส่วนใหญ่มักจะมีเหตุอื่นๆเหตุปัจจัยอื่นเวลาที่เราหาเราบอกว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นของมันเองหรือมันมีปัจจัยอื่นแล้วทำให้มันเป็นยกตัวอย่างนะคะเรามีเส้นเลือดไปเลี้ยงใช่ไหมคะแล้วคนคนนี้เขามีเส้นเลือดอุดตันสัก2รอบเป็นสโตรกสัก2รอบแน่นอนค่ะการทำงานของสมองไม่เหมือนเดิมแน่นอนใช่ไหมคะอันที่2ค่ะคนที่อาจจะเป็นเรื่องของสารเสพติด นะคะหรือสารพิษบางอย่างใช่ไหมคะกินเข้าไปแล้วแบบว่าความคิดความจำหรือว่าพฤติกรรมอาจจะเปลี่ยนไปนะคะอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นยาลดความอ้วนบางตัวซึ่งได้เยอะเกินไปเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นอนุพันธ์ของยาบ้าถ้าได้เป็นระยะเวลายาวนานไม่เหมาะสมนะคะก็อาจจะทำให้การทำงานของสมองในภาพรวมเนี่ยลดลงได้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็อื่นๆอย่างเช่นมีโรคอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้มีผลกับสมองเนาะสมมุติเป็นเบาหวานอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เส้นเลือดมันตีบมันก็อาจจะมีผลได้เหมือนกันลักษณะเนี้ยค่ะ
0: ความเครียดมันทำให้เราสมองเสื่อมได้ไหม
1: ความเครียดมันเหมือนกับว่าเป็นการที่เราใช้งานความเครียดในที่นี้ค่ะมันก็จะเช่นว่าอาจารย์เครียดมากเวลาที่อาจารย์ทำงานในภาวะที่มันมีความตึงเครียดเนี่ยคงต้องบอกว่าประสิทธิภาพของการทำงานอาจจะไม่ได้ดีมากนะอาจารย์มีความเครียดน้อยๆเนี่ยมันกระตุ้นอาจารย์นะอาจารย์จะ alert ตลอดเวลาอาจารย์นึกภาพออกไหมอาจารย์กำลังจะสอนละอาจารย์ยังทำสไลด์ไม่เสร็จเนี่ยอาจารย์เครียดละอาจารย์เครียดละตอนนี้ใช่ไหมคะแต่เป็นความเครียดที่อาจารย์จะนอนไม่หลับแล้วอาจารย์ก็จะแบบตอนนั้นเนี่ยจะต้องแบบทำให้เสร็จใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติมันเครียดมากมากเนี่ยตอนนั้นอาจารย์จะแบบรู้สึกแบบมันเศร้ามากมันหดหู่มากอาจารย์จะทำอะไรไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วความเครียดนิดๆเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกระตุ้นแต่มากเกินไปก็จะไม่โอเคนะคะทีนี้ถ้าอาจารย์อยู่ในความเครียดบ่อยๆนะคะมันก็เหมือนกับว่าอาจารย์มีเครื่องจักรสมองอาจารย์เป็นเครื่องจักรแล้วอาจารย์ใช้งานมันแบบโอเวอร์โหลดทำโอทีทุกวันพังง่ายแน่นอน นึกออกไหมคะถ้าอาจารย์ไม่ใช้เลยมันก็จะฝืดมันก็จะมีปัญหาอยู่ดีเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็ควรจะต้องใช้เนาะแต่ว่าต้องมีช่วงเวลาให้เขาพักบ้างเพราะฉะนั้นจะมีความเครียดได้ค่ะแต่จะไม่ควรจะเครียดตลอดเวลาเพราะว่าเวลาที่อาจารย์มีความเครียดเยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออนุมูลอิสระการอักเสบเห็นไหมคะอันนี้ก็จะทำให้อาจารย์แย่ลงได้ค่ะอ๋อ
0: มันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับถ้าสุขภาพของหลอดเลือดดีถ้าเผื่อเรื่องของอนุมูลอิสระมันน้อยลงเรื่องของการอักเสบมันควบคุมได
1: ้
0: มันก็จะทำให้การหล่อเลี้ยงของสมองมันดีข
1: ึ้
0: น
1: เหมือนสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสมองเรามันไม่มีสร้างใหม่แล้วอาจารย์ก็ต้องทำให้มันอยู่ในสภาวะที่มันอยู่ในสภาวะที่มันสามารถจะอยู่ของมันได้นานๆอ่ะ
0: หมอเอพูดคำว่าไม่มีการสร้างใหม่แล้วมันแปลว่าอะไรครับก็คือเราจะไม่มีการเพิ่มจำนวนของเซลล์ประสาทกันแล้วใช่
1: มั้ยมันไม่ได้เพิ่มแล้วล่ะค่ะแต่ว่ามันก็คือเหมือนกับว่ามันจะมีเค้าเรียกว่ามีพลาสติกซิตี้มีการปรับตัวต้องบอกอย่างงี้กันนะคะเดี๋ยวคนจะบอกว่าอุ๊ยตายแล้วมันพังไม่หรอกค่ะมันมีการปรับตัวสังเกตว่าคนไข้ที่เป็นสโตรกเองก็ตามเนี่ยพอถึงเวลานึงอะค่ะร่างกายก็จะมีการปรับตัวที่จะทำได้นะคะแต่ว่ามันเป็นการปรับตัวของเซลล์สมอง
0: ก็คือเซลล์สมองที่เคยทำหน้าที่แบบนี้อยู่ๆเซลล์สมองเพื่อนเซลล์สมองมันตายไปก็เลยไปทำหน้าที่แทน
1: เขาอาจจะมีการปรับตัวให้ทำงานได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตัวที่มันอาจจะตอนแรกมันขาดเลือดไปพอมีเลือดมาบางส่วนมันก็จะดีขึ้นส่วนที่ตายมันก็จะยังมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนกับเราก็คงมีรีเซิร์ฟอะค่ะไม่ได้หมายความว่าแหมมันขาดไปปุ๊บแล้วมันทำงานไม่ได้เลย 100% อะไรอย่างเงี้ย
0: คุณหมอเอนะครับเป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องของโภชนาการเรื่องของอาหารเลยแหละทีนี้ผมก็เลยเอาจับเอา2เรื่องเนี่ยมาโยงกันว่ามันจะมีอาหารประเภทไหนไหมที่จะช่วยชะลอการเสื่อมของสมองซึ่งมันเป็นไปตามวัยนะครับ
1: โอเคเอาง่ายๆก่อนจริงๆสมองเราเนี่ยอันที่1ก็คือตัวสมองเองนะคะแล้วก็ความเสื่อมที่จะเกิดขึ้นเกิดจากอะไรสมมติว่าเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองอาจารย์ลดลงอาจารย์ก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มีผลกับเส้นเลือดนะคะพวกของคอเลสเตอรอลพวกของเบาหวานพวกของไขมันจะนึกภาพออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพวกนั้นก็จะต้องไปจัดการให้ดีอันที่2 process หรือกระบวนการที่อาจจะทำให้สมองเสื่อมเช่นอนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้พวกอาหารหรือว่าอะไรก็ตามที่มีสารต้านอนุมูลอิสระก็มาละการอักเสบที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่จะไปลดการอักเสบก็จะได้ละ
0: อาหารประเภทไหนที่จะช่วยในการที่ทำให้สุขภาพของหลอดเลือดของเรามันดีอาหารประเภทไหนที่จะช่วยลดอนุมูลอิสระอาหารประเภทไหนที่จะลดการอักเสบ
1: ก็อันที่หนึ่งนะคะในเรื่องของพวกของสารต้านอนุมูลอิสระเราจะได้ยินบ่อยมากเลยอย่างเช่นพวกของสมุนไพรทั้งหลายที่เราจะได้ยินกันพวกนี้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเป็นตัวหลักต้องบอกว่าเวลาที่เราจะไปเลือกแล้วหลายๆคนจะพูดเนี่ยคำถามคือสิ่งที่เกิดขึ้นคุณสมบัติของสารนั้นทำในหลอดทดลองทำในหนูหรือว่าทำในคนส่วนของอาหารก็จะเป็นพวกของผักผลไม้เป็นหลักแหละที่จะทำให้มีพวกของสารต้านอนุมูลอิสระเยอะขึ้นใช่ไหมคะช็อกโกแลตก็ได
0: ้
1: ก็จะเป็นอันที่จะชอบใช่ช็อกโกแลตนะคะอาจารย์คะอาจารย์กินดาร์กช็อกโกแลตนะคะ
0: อ้าวเหรอฮะ
1: อาจารย์กินเป็นมิลช็อกโกแลตหรือเป็นช็อกโกแลตหวานเรื่อยๆอาจารย์ก็อาจจะอ้วนขึ้นได
0: ้
1: เพราะฉะน
0: ั้
1: นดาร์กช็อกโกแลตน่าจะดีกว่าใช่ค่ะก็จะเป็นพวกผักผลไม้นะคะพวกนี้ก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสังเกตก็คือเวลาคนที่กินผักผลไม้เยอะขึ้นใช่ไหมคะโรคหัวใจก็น้อยลงโรค

0: ลอดเลือดสมองก็น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปด้วยกัน
1: เวลาที่พูดถึงสารต้านอนุมูลอิสระหลายๆคนคงจะนึกสงสัยในใจแล้วว่าอนุมูลอิสระมันไม่ดียังไงมันไปทำอะไรกับเซลล์เราเหรอ
0: โอเคค่ะพอเมื่อมีอนุมูลอิสระขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะต้องพยายามไปหาคู
1: ่
0: ถ้ามันไม่มีคู่ปุ๊บมันก็ร้ายชาวบ้านถูกไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์อย่าปล่อยให้มันโดดเดี่ยวอาจารย์ต้องมีอะไรไปจัดการมัน
1: ชีวิตของเราก็เช่นกัน
0: แล้วก็ทีเนี้ยก็คือสารต้านอนุมูลอิสระก็คือมันจะไปจับแล้วทำให้ตัวเนี้ยมันไม่ไปทำร้ายเซลล์ของเรานะคะมีอยู่ช่วงนึงที่เขาจะบอกว่าเวลาจะกินผักผลไม้เนี่ยให้อาจารย์เลือก5 สีวันนึงเพราะว่าในผักแต่ละชนิดอะค่ะมันจะมีสารไม่เหมือนกันเช่นสีเขียวก็จะมีชนิดนึงสีแดงก็จะมีชนิดนึงสีขาวก็จะมีชนิดนึงแล้วก็สีดำก็จะมีชนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆอย่างเนี่ยพออาจารย์กินปุ๊บอาจารย์ก็จะได้สารอนุมูลอิสระในหลายๆจุดเราก็เลยบอกว่าให้พยายามกินหลายๆอันแอปเปิ้ลจะเป็นอีกตัวนึงที่อาจารย์จะได้ยินถ้าเป็นผักสีเขียวเข้ม
1: ๆ
0: ที่เป็นท็อปฮิตหน่อยก็จะเป็นพวกผักโขมละ
1: อย่างนี้ก็แสดงว่าคนที่ชอบทานผักผลไม้ก็จะได้ประโยชน์จากสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในอาหารเหล่านี้แล้วคนที่อาจจะไม่ค่อยได้ชอบผักสักเท่าไหร่ก็จะได้สารต้านอนุมูลอิสระจากทางไหนบ้างไหมคร
0: ับ ก็ถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยเราก็จะเคยได้ยินว่าโอเคกินน้ำมันใช่ไหมคะกินน้ำมันหรือว่ากินพวกของเนื้อสัตว์เนี่ยอาจจะไม่ดีจะมีเรื่องของคอเลสเตอรอลกลับไปที่เดิมเลยเส้นเลือดมันก็จะมีปัญหาถูกไหมคะถ้าสมมติว่าอาจารย์กินเนื้อสัตว์เยอะๆอาจารย์ก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วพอมันกลับมาสู่ที่เราเรียกว่าเป็นอาหารที่เป็นเฮลตี้หรืออะไรเงี้ยมันก็จะกลับมาที่จุดเดิมเลย เพราะว่าทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดเกี่ยวข้องกันหมดเลยใช่ไหมคะในส่วนของไข่เองเนี่ยในไข่แดงอะค่ะมันก็จะมีสารตัวนึงที่ชื่อว่าโคลีนนะคะแล้วโคลีนเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนนึงที่จะไปเป็นเขาเรียกว่าสารสื่อประสาทมันก็ไม่ใช่เฉพาะในไข่แดงอะเนาะมันก็จะมีในตับในอะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่เยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็แค่กินอาหารให้มันครบถ้วนแล้วผู้ใหญ่เองบางทีเขาไม่ยอมกินเนื้อแล้วอะค่ะเขาก็กินน้อยแล้วไข่แดงก็ไม่กินเพราะกลัวคอเลสเตอรอลโน่นนี่นั่นก็เลยอาจจะบอกว่ากลุ่มนี้กินก็อาจจะได้ประโยชน์แต่ว่าต้องดูในรูปแบบของอาหารทั้งหมดโดยที่แพทเทิร์นคือ1ไขมันต้องต่ำอาหารที่เป็นไขมันอิ่มตัวต้องต่ำด้วยแล้วไม่เคยมีใครพูดว่ากินคอเลสเตอรอลได้อันลิมิตเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนที่ขีดไว้ที่300ไม่ใช่ละแต่ให้เอาอาหารที่มีคอเลสเตอรอลผสมลงไปในอาหารที่เรามองว่าเป็นเฮลตี้ฟู้ดอันนี้โอเคเพราะฉะนั้นคงไม่ผิดอันที่3เวลาที่อาจารย์กินไข่เข้าไปอ่ะหรือว่าคอเลสเตอรอลในอาหารน่ะแต่ละคนตอบสนองไม่เหมือนกันเป็นกรรมพันธุ์แล้วทีนี้เนี่ยอันนึงที่เจอร่วมกันก็คือ HDL หรือไขมันที่ดีมันสูงไงจริงๆก็ไม่ได้มีใครผิดไม่ได้มีใครถูกแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าการเอาอาหารชนิดเดียวมาเป็นตัวตัดสินว่าอันนี้ดีหรือไม่ดีแต่คงต้องดูแพทเทิร์นหรือว่าการกินทั้งวันของเขาอะค่ะ
1: พ่อแม่มักจะสอนลูกเสมอครับคุณหมอเอว่าอาหารเช้าเนี่ยมันเป็นอาหารที่มื้อที่สำคัญสำหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่สำหรับคนที่สูงอายุแล้วอาหารเช้าเนี่ยมันยังสำคัญอยู่ไหมแล้วมันจะทำให้สมองปลอดโปร่งไปได้ทั้งวันจริงหรือเปล่าครับ
0: อย่างนี้ค่ะอาจารย์ต้องบอกว่าเวลาที่อาจารย์อดนอนปั๊บเนี่ยเหมือนที่บอกร่างกายอาจารย์ใช้พลังงานไม่แคร์เลยว่าพลังงานอาจารย์มาจากอะไรถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่ออาจารย์ไม่กินอาหารปั๊บอาจารย์ไม่มีน้ำตาลเข้าไปเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายเนี่ยจะมีการสลายไขมันหรือว่าสลายสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าพลังงานสะส
1: ม
0: เพื่อจะให้มีน้ำตาลออกมาสร้างเป็นพลังงานนะคะซึ่งทั่วไปอะค่ะพลังงานสะสมอันแรกที่เขามาใช้เนี่ยมันจะอยู่ที่ตับมันจะอยู่ได้ประมาณสัก7-8 ชั่วโมงซึ่งมันเพียงพอนะคะสำหรับการนอนหลับคืนนึงแต่ถ้าเกิดอาจารย์ยังไม่กินต่อจากนั้นอีกเนี่ยร่างกายอาจารย์จะเริ่มเอาไขมันมาใช้ละพอจะเริ่มสลายไขมันมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะมีคล้ายๆกับเวลาที่อาจารย์เผาผลาญน้ำมันเผาผลาญไม่สมบูรณ์มันก็จะมีสารตัวนึงที่เกิดขึ้นจากการสลายไขมันที่เราเรียกว่าคีโตนนะคะทีนี้พอมันมีคีโตนปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะทำให้เรารู้สึกแบบเหมือนเบื่ออาหารรู้สึกเหมือนขึ้นไส้หรืออะไรแบบนี้ค่ะที่คนที่เขาจะแบบอดอาหารอยู่นาน
1: ๆ
0: อันที่สองก็คือว่าพอเวลาน้ำตาลมันเริ่มตกอะค่ะหรือว่าไม่มีน้ำตาลเข้าไปอะความกระฉับกระเฉงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยดีมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอจันกินน้ำตาลเข้าไปจันรู้สึกสดชื่นจันรู้สึกโอเคถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เหมือนเราอดมาทั้งคืนนะคะพอตอนเช้าปุ๊บเนี่ยแล้วจันยังไม่ทานอีกเนี่ยมันก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดจันก็ยังไม่ขึ้นสักทีอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้รู้สึกแบบว่ามันอึนๆไปทั้งวันอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วอันนี้ก็คือชื่อของอาหารเช้าที่จันเรียกว่า breakfast ใช่ไหมคะก็คือเป็นการ break หรือเป็นการหยุด fastที่แปลว่าอดอาหารฉะนั้นอดทั้งคืนละฉันก็มาเบรกตรงนี้นะคะก็เลยเรียกว่าเป็น breakfast ทีนี้ถามว่ามันจำเป็นไหมก็ต้องบอกว่าในแง่ของสุขภาพที่ดีใช่ไหมพอเวลาที่อาจารย์ไม่ต้องการจะเอาพลังงานสำรองอาจารย์มาใช้จนหมดอาจารย์ก็ต้องกินเข้าไปพอกินเสร็จปุ๊บมันก็จะไปเก็บสะสมไว
1: ้
0: เพื่อจะให้อาจารย์มีใช้ตลอด

0: ถามว่าถ้ามันเป็นอันอื่นอีกหลายอย่างเช่นพระใช่ไหมคะถือศีล8อย่างเงี้ยท่านก็ฉันแค่2มื้อเองอะท่านก็อยู่ได้ผอมสุขภาพดีอายุยืนหน้าตาก็ดูแบบอายุน้อยกว่าวัยอะไรประมาณเนี้ย เพราะฉะนั้นมันคงไม่ได้บอกว่ามันเป็นความผิดที่กี่มื้
1: ออ
0: ันนี้แล้วแต่คนเนอะว่าเราโอเคแค่ไหนมันอยู่ที่ปริมาณอาหารที่เรากินชนิดอาหารที่เราเลือกส่วนมื้อเช้ามันก็คือจะทำให้ร่างกายอะค่ะตอนนี้เราใช้พลังงานสำรองไปละพอเราเริ่มกินมื้อเช้าปั๊บมันเหมือนกับสตาร์ทเริ่มใหม
1: ่
0: อันที่2พอเราเริ่มกินปั๊บเนี่ยมันก็จะทำให้การเผาผลาญเราเพิ่มขึ้นถ้าเราไม่กินนะคะการเผาผลาญมันจะดรอปลงมันจะไม่ยอมใช้พลังงานเพราะว่ามันจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรมาให้กินลักษณะนี้ค่ะฉะนั้นคนก็เลยจะบอกว่าโอเคมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญเพราะว่ามันจะเหมือนกระตุ้นให้ในแต่ละวันของอาจารย์เนี่ยมัน alert เพิ่มขึ้นกับอันที่2ก็คือฮอร์โมนทั้งหลายที่มันถูกสร้างขึ้นในตอนเช้านะคะไม่ว่าจะเป็นคอร์ติซอลหรืออะไรก็ตามพวกนี้มันก็จะช่วยทำให้อาจารย์เนี่ย alert ขึ้นลักษณะนี้เป็นต้น
1: มีอยู่ช่วงหนึ่งครับเขาก็จะมีการโฆษณาเลยว่าแปะกล้วยเนี่ยมันช่วยนี่ผมก็ไปกินมานะ
0: อาจารย์กินโอนี่แปะกล้วย
1: ไม่ใช่เลยเป็นแปะกล้วยแล้วมาเป็นเม็ดเลยครับหมออ
0: ๋อสีเหลืองใช่ไหม
1: มาเป็นเม็ดเลยไม่ใช่เป็นเม็ดคือมันเป็นเม็ดวิตามินเนี่ยแหละได้เขาบอกสกัดเนาะ
0: เป็นแคปซูลโอเค
1: เป็นแคปซูลมาเลยผมกินเข้าไปแล้วทำไมรู้สึกว่าเฮ้ยมันปวดหัวมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามีฤทธิ์อะไรกับไปเจ้าแปะกล้วยหรอก
0: อาจารย์จ่ายตังค์ไปเยอะอาจารย์ก็เลยปวดหัวจริงๆแล้วเนี่ยค่ะก็จะมีคนพูดถึงเรื่องของแปะกล้วยมันมีสารสกัดแปะกล้วยนะคะเราไม่ต้องไปรู้จักชื่อมันก็ได้แต่ต้องบอกนิดนึงก่อนว่าสารสกัดเนี่ยมันเป็นสารสกัดของใบแปะกล้วยนะคะไม่ใช่เม็ด
1: ไม่ใช่เม็ดเหรอฮะ
0: ไม่ใช่เมล็ดสีเหลืองๆที่อาจารย์กินโอนี่แปะกล้วยนั้นไม่ใช่เลยหรือว่ากินเป็นบัวลอยน้ำขิงใส่เข้าไปอันนี้ไม่ใช่นะคะตัวที่เขาสกัดมาสกัดจากใบค่ะอาจารย์ทีนี้มันก็มีงานวิจัยที่ทำเขาจะมียาเป็นเม็ดที่อาจารย์ว่า
1: ครับ
0: เป็นเม็ดหลอกนะอันนึงเป็นเม็ดแป้งอันนึงเป็นแปะกล้วยแล้วให้กินเริ่มจากคนที่อาจจะไม่มีปัญหาอะไรก่อนเลยแล้วก็ให้กินไป5ปีแล้วดูว่าติดตามไปว่าคนกลุ่มเนี้ยทั้งสองอย่างเนี่ยมันมีสมองเสื่อมมีภาวะสมองเสื่อมลดลงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่แตกต่างกันไม่ว่าจันจะกินเม็ดแป้งหรือว่าจันจะกินแปะกล้วยที่สกัดอันที่2ก็มีคนทำอีกปรากฏว่ามันจะเริ่มเห็นชัดเจนแต่ตอนประมาณสักอายุ70อาจารย์กินไปประมาณสัก5ปี10ปีก่อนหน้านั้นถ้าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยมันจะเริ่มเห็นแยกตอนหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เลยบอกว่าถามว่าแนะนำไหมตอบว่าไม่ได้ประโยชน์นะคะไม่ได้ประโยชน์สำหรับในส่วนของสารสกัดใบแตกกล้วย
1: ก็พูดถึงอาหารที่มันดีต่อความทรงจำของเราละต่อการทำงานของสมองของเราละมันมีอาหารที่มันไม่ค่อยดีไหมครับสำหรับความทรงจำของเรารวมทั้งพฤติกรรมต่างๆที่มันอาจจะทำลายสมองเราเนี่ย
0: มันคงไม่ใช่แค่สมองไงคะจากเมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าอะไรที่มันดีแล้วเราก็บอกมันเกิดจากอะไรเส้นเลือดถ้าเส้นเลือดไม่ดีอาจารย์ทำอะไรก็ได้ที่มันมีเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงความดันสูงเบาหวานแล้วเส้นเลือดอาจารย์พังสมองอาจารย์ก็จะน้อยลงในแง่ของการทำงานโดยรวมก็จะแย่ลงหรืออาจารย์มีโอกาสจะเกิดสโตรกอย่างเงี้ยเกิดสักรอบสองรอบสมองอาจารย์ก็พังเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารอะไรที่มีผลกับเส้นเลือดก็ไม่โอเคทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอาหารที่มีไขมันสูงแล้วเป็นไขมันทรานส์หรือไขมันอิ่มตัวง่ายๆคือไขมันที่วางไว้แล้วเป็นไขเป็นก้อนอันนี้ต้องเลี่ยงละถูกไหมคะอันที่สองน้ำตาลที่สูงมากๆทีนี้น้ำตาลจะมาตรงนี้ละน้ำหวานน้ำตาลของอาจารย์เนี่ยมันสูงมากเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกับในคนไข้เบาหวานหรือน้ำตาลในเลือดที่สูงมากๆเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดสารตัวนึงนะคะเขาเรียก AGE สารตัวนั้นเนี่ยไปทำให้เส้นเลือดจนเสื่อมได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องลดลงใช่ไหมคะที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของความดันฉันก็ลดโซเดีย
1: ม
0: ถ้าฉันกินโซเดียมความดันจะสูงขึ้นมันก็จะแย่แอลกอฮอล์หรือยาเสพติดก็จะเป็นตัวที่ทำร้ายเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรทำบุหรี่ก็ไม่ควรละเพราะเส้นเลือดมันพังอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นตัวที่บอกว่าคงเป็นภาพรวมของสุขภาพมากกว่าที่จะบอกว่าเป็นโฟกัสของอาหารที่มันจะแย่กับสมองอย่างเดียว
1: เรารู้แล้วครับว่าพฤติกรรมหรือว่าอาหารประเภทไหนที่ทำลายสมองเราอะครับทีนี้มันมีเทคนิคอะไรไหมครับที่จะป้องกันหรือทำให้การเสื่อมของสมองเนี่ยมันช้าลง
0: จริงๆเนี่ยต้องบอกว่ามันก็เหมือนกับทั่วๆไปเนาะก็จะเป็นเหมือน3อที่เรารู้จักกันใช่ไหมคะก็จะเป็นเรื่องของอาหารออกกำลังกายแล้วก็เรื่องของอารมณ์เนาะก็จะเริ่มจากเรื่องของออกกำลังกายก่อนจริงๆเนี่ยมันมีทั้ง2ส่วนเลยออกกำลังกายในส่วนที่เป็นร่างกายแล้วก็ออกกำลังกายสมองด้วย
1: ต้องออกกำลังกายสมองด้วย
0: ทีนี้เวลาออกกำลังกายสมองหรือบริหารสมองเนี่ยมันจะต้องฝึกการคิดวิเคราะห์การคิดที่มันเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะคะมันไม่ใช่แค่แบบว่าบอกให้ทำตามหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะต้องแบบมีการคิดอีกเลเวลนึงอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ต้องมีการใช้ตรรกะอย่าง
0: นี้ใช่ใช่ค่ะอาจจะเล่นหมากฮอส

0: หรืออาจารย์จะเล่นหมากรุกเงี้ยอาจารย์ต้องคิดแล้วแหละว่าอาจารย์จะกันคนอื่นยังไง
1: อ๋ออ
0: ะไ
1: จ
0: ระ
1: เดิ
0: เ
1: น
0: งี้
1: อย
0: ย
1: ่างไรในตาต่อไป
0: ใช่ใช่อย่างเงี้ยค่ะสมมุติถ้าบอกว่าที่เราพูดกันว่าเรื่องไพ่อย่างเงี้ยจะเป็นพวกไพ่นกกระจอกหรืออะไรที่อาจารย์จะต้องแบบมานั่งคิดเยอะๆหรือว่าอาจารย์จะแบบเหมือนกับว่าอาจารย์จะมีงานอดิเรกเป็นฮ็อบบี้เช่นแบบจะต้องมีความแบบฝึกคิดฝึกวิเคราะห์วาดรูปหรืออะไรก็ได้ที่อาจารย์จะได้ใช้แบบฟังก์ชันของสมองเยอะขึ้นใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยในแง่ของเรื่องของอารมณ์นอกเหนือจากการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะคะโดยทั่วไปก็ 6-8 ชั่วโมงแต่ว่าต้องเป็นหลับสนิทนะคะแล้วก็มันจะช่วยทำให้มีเวลาที่สมองหรือว่าร่างกายเราได้พักจริงๆนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของอาหารที่เราบอกกันนะคะหลักๆก็คือเป็นอาหารหลัก5หมู่นะคะที่ครบถ้วนใช่ไหมคะงั้นโดยทั่วไปอะค่ะอาหารที่เราจะพูดว่ามันจะช่วยเนี่ยมันก็จะดูในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงยกตัวอย่างเช่นทำให้เส้นเลือดเราดีขึ้นใช่ไหมคะอาจจะทำให้เรื่องของอนุมูลอิสระมันลดลงหรือว่าจะมีสารต้านอนุมูลอิสระมากขึ้นอันถัดมาก็คืออาจจะช่วยลดเรื่องของการอักเสบอาจจะมีอีกตัวนึงที่คนพูดถึงก็คือน้ำมันปลาเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นไขมันซึ่งเป็นส่วนประกอบของเซลล์นะคะเซลล์เราทุกเซลล์นี่มันมีไขมันอยู่แล้วในสมองเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียก DHA ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเซลล์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ควรจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมถ้าเรากินน้อยไปอาจจะทำให้เซลล์พวกเนี้ยทนกับภาวะที่มีความเครียดหรืออะไรไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสมดุลของเรื่องของอาหารที่เขาจะเลือกมาถ้าเรามองในรูปแบบของอาหารก็มักจะเป็นอันนี
1: ้ครับคุณหมอเอพูดถึงน้ำมันปลา
0: ค่ะ
1: มันอย่างเดียวกับน้ำมันตับปลาแล้วกับเขาหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมกินน้ำมันตับปลาเยอะมากเลย
0: อ๋อโอเคค่ะแสดงว่าอาจารย์ตอนเด็กๆตัวเล็กค่ะ เขาเลยให้กินน้ำมันตับปลาเวลาที่เป็นน้ำมันปลากับน้ำมันตับปลาเนี่ยวิธีการทำต่างกันค่ะอาจารย์เวลาที่เป็นน้ำมันตับปลาเนี่ยเขาจะเอาเครื่องในนะคะรวมทั้งสมองปลาเนี่ยมาทำมาสกัดเดี๋ยวใช้คำนี้ดีกว่านะคะในขณะที่ถ้าเป็นน้ำมันปลาเนี่ยเขาจะใช้ส่วนของเนื้อแล้วก็หนังแล้วก็มาสกัดเป็นน้ำมันออกมาทีนี้คุณสมบัติของสารที่อยู่ในนั้นเนี่ยถ้าเป็นน้ำมันตับปลาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวิตามินดีวิตามินเอนะคะจะมีน้ำมันปลาร่วมด้วยได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นส่วนของน้ำมันปลาเนี่ยก็จะเป็นส่วนของตัวน้ำมันที่ได้จากเนื้อปลาซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกรดไขมันเนาะหรือถ้าเป็นภาษาที่เป็นตัวย่อๆที่เราได้ยินกันบ่อยๆเขาจะเขียนว่าเป็น DHA กับ EPA ลักษณะเนี้ยค่ะสองตัวนี้จะมีคุณสมบัติในแง่ของการลดเรื่องของการอักเสบแล้วก็ DHA เองก็จะเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ในสมองด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกทานให้มันดีต่อระบบเลือดระบบหลอดเลือดของเราก็น่าจะเป็นน้ำมันปลา
0: ใช่ค่ะแล้วก็เน้นในพวกที่มันเป็นผักผลไม้เพื่อเพิ่มพวกสารต้านอนุมูลอิสระลดเรื่องของแอลกอฮอล์หยุดสูบบุหรี่นะคะแล้วก็เลี่ยงพวกที่เป็นสารเสพติดหรือว่าสารพิษทั้งหลายก็จะช่วยทำให้เส้นเลือดเราแข็งแรงขึ้นค่ะ
1: ฟังคุณหมอเอแล้วนะครับวิธีในการที่จะบำรุงรักษาสมองของเรารวมทั้งชะลอการเสื่อมสมองของเราเนี่ยก็เป็นหลักการที่ใช้ในการที่จะดูแลสุขภาพของเรานี่แหละ
0: ใช่ค่ะ
1: เรื่องของอาหารถ้าเราสามารถที่จะควบคุมอาหารได้ควบคุมค่าต่างๆที่เรามีทั้ง blood pressure ทั้งแรงดันโลหิตเรื่องของไขมันในหลอดเลือดมันก็จะเป็นตัวช่วยเลยล่ะที่จะทำให้หลอดเลือดของเราเนี่ยมันสะอาดแล้วก็ส่งเลือดไปเลี้ยงสมองได
0: ้
1: ถ้าเราลดอนุมูลอิสระลงได้ถ้าเราลดการอักเสบลงได้จากการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นั่นแหละจะเป็นคีย์สำคัญในการที่จะบำรุงสมองของเราเลยแหละวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเอนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวรดมวิจิตรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับที่มาพูดคุยกับเราคุณหมอเอมีช่องทางที่จะได้พูดคุยกับคุณผู้ชมอยู่ด้วยใช่ไหมครับ
0: ค่ะก็จะมีเป็นพอดแคสต์นะคะอยู่ในมหิดล Channel Podcast เนี่ยแหละค่ะเราจะพูดคุยกันในเรื่องของรูปแบบอาหารนะคะที่ปลอดภัยกับสุขภาพค่ะชื่อว่ารายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ค่ะ
1: สำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบฟังเรื่องของอาหารผมว่า Food Choice เนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีเลยล่ะผมคิดว่าผมจะคอยติดตามทุกๆวันจันทร์เวลา 6:00 น.เพื่อจะได้ทิปส์แล้วก็ทริคในการที่จะเลือกหรือไม่เลือกทานอาหารอะไรก็ตาม
0: ยินดีค่ะ
1: โอกาสหน้าหวังว่าจะได้พบกับคุณหมอเออีกนะครับ
0: ยินดีค่ะ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcastผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel, YouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blogdit. ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคม2569วันนี้เวลา 00:45 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 970เสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคม2569มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของบริษัทต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอพลองแชงบริษัทไลกาจีโอซิสเต็มจำกัดและหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลณบริษัทบิชอฟเท็กซ์ทีลจำกัดสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงเปิดงาน1ทศวรรษในโอกาสครบ11ปีแห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์วันนี้เวลา 10:31 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครทรงเปิดงาน1ทศวรรษในโอกาสครบ11ปีการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตด้วยมีพระปณิธานมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขให้มีความก้าวหน้าทันสมัยได้มาตรฐานสากลรวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมจึงมีพระดำริให้จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขขึ้นเมื่อวันที่18พฤษภาคม2558เพื่อรองรับการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีศักยภาพระดับสากลต่อมาสำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อตามลำดับโดยล่าสุดคือคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ปัจจุบันคณะได้มีการพัฒนาเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องมีผลงานต่างๆอันเป็นที่ประจักษ์คณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรที่ทันสมัยในระดับปริญญาตรี2หลักสูตรปริญญาโท3หลักสูตรระดับปริญญาเอก1หลักสูตรและหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด4สาขาโดยมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับปริญญาตรีจำนวน4รุ่นระดับปริญญาโทจำนวน8รุ่นโดยนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วได้เข้าทำงานในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและอื่นๆทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนนอกจากนี้ยังมีผลงานด้านวิชาการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติรวมทั้งได้มีการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องในการนี้ทรงฟังการบรรยายพิเศษทางวิชาการในหัวข้อการรักษาเนื้องอกในสมองด้วยเซลล์บำบัดด้วยศาสตราจารย์ดร.ลูคัสบุญเซอร์แพทย์ชั้นนำระดับโลกจากศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์กเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาภูมิคุ้มกันและเป็นเจ้าของรางวัล Heinz Meyer Lipsnick 2025โดยเป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาวัคซีนรักษามะเร็งสมองและการบำบัดด้วยทีเซลล์เฉพาะบุคคลเพื่อรักษาเนื้องอกสมองชนิดรักษายากด้วยนวัตกรรมที่เชื่อมโยงงานวิจัยเชิงลึกเข้าสู่การรักษาจริงในคลินิก
จึงนับเป็นบุคคลสำคัญที่ร่วมผลักดันอนาคตของการรักษาโรคมะเร็งระบบประสาทด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงในปัจจุบันโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตตลอดจนการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมอันโดดเด่นของคณาจารย์และนักศึกษาซึ่งเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จได้รับรางวัลในระดับนานาชาติอาทินวัตกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องตรวจ3มิติเพื่อประเมินตำแหน่งมะเร็งได้อย่างแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพนวัตกรรมแผ่นเจลเย็นกล่ำปลีแก้ปวดการพัฒนาโครงการ Tiger X หรือ Thailand Innovation GeForce Verit Emulsification Research for Space Exploration เป็นการศึกษาวิจัยการผสมน้ำมันกับน้ำในสภาวะไร้น้ำหนักบนสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS เป้าหมายคือเพื่อต่อยอดทำการผสมอาหารหรือยาสำหรับผู้ป่วยทั่วไปบนโลกและสามารถต่อยอดให้การแพทย์และอาหารอวกาศที่ไปดวงจันทร์ดวงดาวอังคารอีกด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัท PNS Barry Manning จำกัดและบริษัทในเครือ Pans Groupบริษัท Sky CC จำกัดบริษัท Sky ICT จำกัดมหาชนบริษัท Pro Insight จำกัดมหาชนและบริษัทธนาค้าร่มรวยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดลาดบัวขาววัดทุ่งเศรษฐีกรุงเทพมหานครวัดอ่วมอ่องประชานรมิตรวัดอเนกดิษฐารามจังหวัดนนทบุรีวัดทับเจริญวัดคลองมือไซวัดหนองเกตจังหวัดชลบุรีวัดควรนิยมราชรังสฤษฎิ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและวัดสวนป่านจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาทั้งนี้พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 14:30 นสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบุรีมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนและบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทกมลสุโกศลจำกัดและบริษัทในเครือร่วมกับกลุ่มโรงแรมในเครือสุโกศลบริษัทอินเตอร์มาร์คบิสเนสจำกัดหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพและชมรมประกาศนียบัตรชั้นสูงและการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงสถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเขนเขตและวัดกลางคลองสี่จังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น
กรมการค้าต่างประเทศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทรา8รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลาและองค์การบริหารส่วนตำบลยางจังหวัดสุรินทร์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาจะจัดโคมตราหรือเทียนไปถวายเป็นพุทธบูชาโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามสามารถส่งได้ตั้งแต่วันที่21ถึง30พฤษภาคม2569วันวิสาขบูชาในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ทางสำนักพระราชวังขอประชาสัมพันธ์ข่าวแก่พุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาจะจัดโคมตราหรือเทียนไปถวายเป็นพุทธบูชาโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในวันที่31พฤษภาคม2569ผู้มีจิตศรัทธาสามารถส่งโคมตราและเทียนได้ตั้งแต่วันที่21ถึง30พฤษภาคม2569ระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.เข้าออกประตูสวัสดิโสภาพระบรมมหาราชวังสำหรับรายละเอียดของโคมตราและเทียนส่ง1โคมตราต่อครอบครัวต่อห้างร้านต่อบริษัทต่อหน่วยงานหรือส่งเทียนได้ไม่เกิน1คู่โคมตราต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน70เซนติเมตรน้ำหนักไม่ควรเกิน7กิโลกรัมเทียนไม่กำหนดและต้องมีหลอดไฟฟ้าติดไปให้พร้อมบัตรชื่อเจ้าของจะต้องผูกติดที่โคมตราหรือเทียนให้ชัดเจนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกวัดพระศรีรัตนศาสดารามหมายเลขโทรศัพท์02623 5500ต่อ2062 2063และ2064ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
1: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเป็นสุขของพวกเรา
0: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือกูนกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหม

0: วัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าคุณนกตื่นสิ
4: ข้าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอยากมาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
3: ่ใช่เลยจ้ะ
0: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวงชนอย่างแท้จริง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: เสียพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

การบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆเพราะว่าอ้วนถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลย

0: มาพบกับอาบันสามัญชนในรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะมาปลดชนวนกันซ่อนอยู่ในภาพสวยๆภาพนี้ค่ะรูปนี้ดูแล้วเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับภาพโปสเตอร์หนังที่ฮิตมากๆที่ชื่อว่า The Avengers Infinity War เอแล้วภาพนี้มันสำคัญยังไงนะคะความน่าสนใจของภาพนี้นะคะอยู่ที่เรื่องราวที่ภาพต้องการถ่ายทอดมาคนที่อยู่ในรูปคือเด็กๆที่ถูกกลั่นแกล้งดังแกนในโรงเรียนหรือที่เราเรียกกันว่าถูกบูลลี่นั่นเองแล้วเด็กๆเหล่านี้มาอยู่ในภาพนี้ได้ยังไงคะมันเริ่มจากที่ว่าช่างภาพชื่อว่าคุณจอร์จลอสซี่แต่งตัวลูกสาวเขาเป็นวันเดอร์วูแมนเสร็จแล้วก็โพสต์ภาพสวยๆของลูกสาวเขาเนี่ยขึ้นทางโซเชียลเท่านั้นเองแหละค่ะมีคนเข้ามาชื่นชมกรี๊ดกราดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนทิ้งคอมเมนต์แย่ๆทิ้งไว้เยอะแยะไปหมดเลยต่อว่าล้อเลียนกลั่นแกล้งลูกสาวเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณจอร์จก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเขาอยากจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่จะผลักดันประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่ให้สังคมรู้จักแล้วก็ได้ทำความเข้าใจว่าผลกระทบของมันเป็นอย่างไรบ้างในขณะเดียวกันเขาก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กำลังใจเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกนะคะว่าพวกเขาก็สามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้เช่นเดียวกันนั่นก็เลยกลายมาเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่าThe Avengers of Bullying นะคะจอร์จนะคะปิ๊งไอเดียนี้ตอนที่เขาไปชมภาพยนตร์เรื่อง The Avengers Infinity War กับภรรยาของเขาพอตอนที่ดูหนังไปเนี่ยเราจะจำได้นะคะว่าตัวร้ายของเรื่องชื่อว่าธานอสธานอสเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นผู้ร้ายที่เข้ามาบูลลี่ชาวโลกจอร์จกับภรรยาก็เลยคิดว่าจริงๆเขาน่าจะทำ The Avengers ที่มาต่อต้านการบูลลี่ในโรงเรียนบ้างจอร์จจึงรวบรวมเด็กๆที่ถูกบูลลี่15คนจากทั่วโลกและเรื่องราวการถูกบูลลี่ต่างๆนานาซึ่งเหตุผลที่เด็กๆ เหล่านี้ถูกบูลลี่ก็แตกต่างกันด้วยอย่างในโปสเตอร์นี้นะคะกัปตันอเมริกาก็คือแจ็คสันเบสเซนที่ถูกรังแกเพราะว่าเกิดมามีใบหน้าที่บิดเบี้ยวผิดแปลกไปส่วนด็อกเตอร์สเตรนจ์นะคะสุดเท่เลยเนี่ยก็คือรับบทโดยแจ็คสันซอมเมอร์สที่มีอายุ12ปีสมองของแจ็คสันเสียหายถึง 35% ทักษะในการพูดกับเดินของเขาเนี่ยจะติดขัดๆบ้างทำให้เพื่อนๆพากันกลั่นแกล้งถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลยน้องผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่าโคเฮลตันเธอก็สวมบทบาทเป็นวิชั่นถึงแม้ว่าเธอจะมีความสามารถทางด้านกวีแต่กลับถูกกลั่นแกล้งถูกทุบตีและด่าทอทุกวันเพราะว่าเธอเป็น LGBT หรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆ เพราะว่าอ้วนจากปัญหาต่อมไทรอยด์นะคะตอนนี้ก็เลยกลายมาเป็นฮอกซะเลยค่ะจอร์จลอสซี่อยากจะส่งสารไปยังเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกเลยนะคะว่าสู้ๆพวกคุณไม่ได้โดดเดี่ยวต่อไปแล้วก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่พร้อมจะเป็นกำลังใจให้ค่ะการบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรส่งผลกระทบอย่างไรจะมีแนวทางในการป้องกันอย่างไรได้บ้างเรามาปลดชนวนป่วนใจกันกับคุณหมอจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีกันค่ะฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเอง
1: จริงๆคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่น
2: ค่ะหนูมีเรื่องที่จะมาเล่าให้อาจารย์ฟังค่ะเป็นเรื่องในวัยเยาว์ของหนูเอง ตอนหนูอยู่ป.4เนี่ยมีเพื่อนคนนึงเป็นผู้หญิงอะค่ะ
1: ค
2: ือเป็นเด็กผู้หญิงอุบอวบผิวคล้ำๆหน่อยกลายเป็นว่าเพื่อนผู้ชายในห้องจะชอบไปลุมแกล้งเขามากเลยล้อแบบว่าแบบเป็นผู้หญิงหรือเปล่าทำไมแบบนี้แล้วก็หนูจำได้ว่าพวกผู้ชายบางทีก็คือวิ่งไล่ตีลุมแบบล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ร้องไห้ตอนนั้นรู้สึกแย่มากหนูเข้าไปพยายามไปห้ามหรือไปช่วยอะไรบางอย่างแล้วพอเวลาผ่านไปอะค่ะคุณแม่ของเขาเนี่ยพอดีเป็นวันผู้ปกครองอะค่ะเขาก็เข้ามาขอบคุณหนูโดยที่หนูก็จำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เขาบอกว่าลูกรู้สึกว่าอย่างน้อยมีอยู่คนนึงที่ไม่เห็นเขาเป็นตัวตลกแล้วก็คอยช่วยปกป้องเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะจนถึงทุกวันนี้พอไปดูอีกทีนึงคือเขากลายเป็นว่าเติบโตในเรื่องของการงานความสุขและทุกอย่างแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้อบันก็เลยจะนึกถึงเด็กผู้ชายเหล่านี้ที่เคยลุมแกล้งเพื่อนของอบันนะคะทุกวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีปกติทั่วไปเลยแต่ตอนเด็กๆทำไมถึงเกิดการบูลลี่กันเกิดขึ้นได้ขนาดนั้นนะคะ
1: ก่อนอื่นฟังเรื่องอบันแล้วก็รู้สึกว่าแบบชื่นชมเนาะที่มีคนคนหนึ่งที่แบบ เวลาเพื่อนอยู่ในวิกฤตแล้วเราเข้าไปช่วยก็กล้าหาญและชื่นชมแต่ว่ากลับมาว่าเอ๊ะทำไมคนคนนึงถึงชอบไปรังแกคนอื่นเนี่ยจริงๆบางทีเด็กบางคนเขาอาจจะแค่แกล้งกันเช่นเด็กบางคนเขาเดินมาเขาก็มาแย่เราทีนึง
2: เล่นสนุก
1: เล่นสนุกแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำร้ายให้เราบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจเดี๋ยวเขาไปทำคนอื่นก็แบบแต่เขาไม่ได้ตั้งใจอ
2: าจจะไม่รู้ตัวด้วยว่าผลกระทบคนที่โดนนี่รู้สึกแย่ใช่ไหม
1: ไม่คิดอะไรเลยแค่ว่านี่คือการเล่นนี่คือการทักทายหรือบางทีอาจจะเกินเลยไปนิดหน่อยอย่างนี้เราก็อาจจะว่าไม่เรียกว่าบูลลี่จะเรียกว่าบูลลี่คือหมายความว่าตั้งใจเป็นคนสมมติว่าหมอเป็นคนที่เป็นบูลลี่เนี่ย
2: ค
1: ือหมอตั้งใจหรือว่าตั้งใจจะทำร้ายอบันให้อบันรู้สึกเสียใจบางทีก็ทำให้บาดเจ็บทำให้อับอายอะไรก็ตามที่หมอตั้งใจแล้วหมอก็ทำกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งอาบันทำซ้ำๆจนเป็นนิสัยเพื่อหมอจะได้มี power มีอำนาจเหนือกว่าคนอื่น
2: อันนี้คือความแตกต่าง
1: หมอเป็นคนรังแกอาบันหมอคิดว่าเลือกใช้คำว่าบูลลี่ถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นแค่รังแกข่มเหงไม่ใช่แกล้งตั้งใจรังแกข่มเหงอันนี้หมอคิดว่านี่คือบูลลี่
2: นี่คือการข้ามเส้นมาแล้ว
1: ใช่
2: จากการแค่หยอกล้อเล่นกันหรือแซวนู่นแซวนี่อะไรนิดๆหน่อยๆแต่นี่คือเจตนาเลยต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตาม
1: เพื่อ
2: ตัวเอง
1: จะเหนือกว่า
2: อุ๊ยทำไมถึงมีคนที่เขาต้องการเหนือกว่าคนอื่นด้วยการทำแบบนั้นล่ะคะ
1: คำถามน่าสนใจเนอะว่าแบบชีวิตคนเราทำไมต้องทำแบบนี้เนอะคนกลุ่มนี้อาจจะเกิดจากเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นคนกลุ่มนี้ก็ได้เช่นบางทีเขาเป็นคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เก่งเขาเผลอเลอแกล้งคนอื่นบ่อยแกล้งแล้วสนุกก็เอาคนอื่นเพื่อนยิ่งร้องไห้ยิ่งแกล้งสนุกแล้วพอแกล้งไปเรื่อยๆก็เกิดความเคยชินอย่างเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีเขาก็เผลอเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกแต่ทำไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนยิ่งมีปฏิกิริยาก็ยิ่ง
2: สนุกละ
1: แล้วเด็กสมาธิสั้นส่วนใหญ่เวลากลับไปบ้านก็จะถูกคุณพ่อคุณแม่ดุไม่เรียบร้อยไม่ตั้งใจทำงานคุณครูก็ว่าเธอช่างคุยพอมาแย่เพื่อนแล้วเพื่อนหงออำนาจมาที่ฉันแล้วอ้าวโดยไม่ได้ตั้งใจหรือมาจากพ่อแม่ก็ได้คนที
2: ่
1: ยั้งตัวเองไม่ได้มาจากพ่อแม่ที่เลี้ยงดูแบบเลี้ยงแบบไม่สอนให้ลูกรู้จักว่าไม่รังแกคนอื่นเนาะตามใจลูกจนเคยชินพ่อแม่เป็นตัวอย่างด้วยคือพ่อแม่เป็นรังแกชาวบ้านลูกก็คิดว่ารังแกชาวบ้านเป็นเรื่องปกติฉันมีพลังมากกว่าฉันก็รังแกเธอได้เป็นเรื่องปกติ
2: หรือบางทีเห็นตัวอย่างด้วยว่าพอพ่อแม่ไปบูลลี่คนอื่นเฮ้ยพ่อแม่ดูเท่ดูมี power ก็กลายเป็นไอดอลไปอีก
1: พ่อแม่ได้ผลประโยชน์ด้วยไปรังแกเขาแล้วพ่อแม่ได้ผลประโยชน์ก็คิดว่านี่คือวิธีที่ถูกอันนี้มาจากการเลี้ยงดูของคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เป็นพอไปถามบูลลี่เลยเนี่ยคือจริงคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่นเขาเคยถูกบูลลี่มาก่อนเขาเคยถูกรังแกมาก่อนหมอเคยถูกคนคนนี้รังแกมาก่อนแล้วหมอก็เจ็บช้ำน้ำใจมากหมอเจออบันท่าทางจะไก่อ่อนกว่าหมอหน่อยนึง
2: ดูเป็นเหยื
1: ่อหมอก็จัดการอบันเลยเพื่อที่หมอจะได้มีอำนาจเหนือขึ้นมาซะบ้าง
2: อ๋อมันการชดเชยสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าขาดหายไปจากการถูกกระทำจากผู้อื่น
1: ใช่ใช่
2: แต่จริงๆเนี่ยถ้าเขาคิดได้นะคะว่าตัวเขาเองก็กำลังทำให้คนอื่นกลายเป็นตัวเขาอยู่ตอนนี้เหมือนกันแต่เขาก็จะไม่รู้สึกตอนนี้หรอกใช่ไหมคะ
1: ก็บางทีเวลาเราอยากชดเชยเราก็จะลืมคิดถึงความรู้สึกคนอื่นเพราะเรายังขาดอยู
2: ่
1: เราขาดอำนาจเราก็จะลืมไปว่าต้องการอำนาจหรือเปล่าไม่รู้เพราะเสียงเรามันจะดังว่าอยากมีอำนาจอยากเหนือกว่าเราก็ไม่ได้ยินเสียงคนอื่นเลย
2: แต่อำนาจตรงนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตีความว่าอำนาจในการควบคุมคนอื่นหรือควบคุมทุกสถานการณ์แต่อาจจะหมายถึงว่าถ้าหากคนนึงรู้สึกตัวเองมีอำนาจเหนือตัวเองก็ได้ในการควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองนี่ป่ะคะ
1: คนกลุ่มที่อบันพูดว่ามีอำนาจเหนือตัวเองควบคุมตัวเองได้

0: อาจจะยังไม่มีบ้างอย่างผู้ชายบางคนเนี่ยรังแกคนอื่นเยอะเลยเหมือนการ์ตูนโดเรมอนอย่างนี้
1: ใช่หนูกำลังจะพูดค่ะว่าใจแอน
0: ใช่
1: ในเรื่องใจแอนเนี่ยคือจะชอบแบบชกโนบิตะแล้วก็บังคับเพื่อนๆทุกคนจะกลัวเขามากแต่พอกลับบ้านเนี่ยจะโดนแม่ไล่ตีตลอดเลย
0: ใช่ใจแอนเนี่ยอยู่ที่บ้านไม่ได้มี power ไม่มีอำนาจ
1: ค่ะแต่ทีนี้ที่น่าตกใจก็คือว่าในการเป็นบูลลี่เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กๆเลย
0: ได้เลยคือจริงๆพอเริ่มเข้าสังคมป.1 ป.2 อนุบาลหมอไม่ค่อยเห็นมากนะครับเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องเอาตัวรอดไปวันๆให้กลับไปหาแม่ได้แต่พอป.1 ป.2 เนี่ยหมอจะเริ่มเห็นแล้วว่าจะเริ่มตั้งแก๊งบูลลี่เด็กผู้ชายรังแกเด็กผู้หญิงเหมือนอย่างที่อาบานเล่าอย่างเงี้ยค่ะมีล้อนะคะมีบางคนก็ดึงหางเปียเด็กผู้ชายบางคนโรงเรียนสหก็เตะเพื่อน
1: เปิดกระโปรงด้วยค
0: ่
1: ะ
0: เปิดกระโปรง
1: ผ
0: ู
1: ้หญิงก็จะร้องไห้อับอายยิ่งผู้หญิงร้องไห้วิ่งหนีก็จะยิ่งสนุกวิ่งแบบ
0: อันนี้ก็เป็นที่มาว่าใครอยากที่จะเป็นเหยื่อของบูลลี่คนธรรมดาไม่เป็นเหยื่อหรอกคนคนนั้นต้องมีลักษณะพิเศษบางอย่าง
1: เช่น
0: คนคนนั้นเป็นคนที่ไม่สู้คนคนคนนั้นดูแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยมีพลังเลย
1: ไก่อ่อนมาก
0: ไก่อ่อนไก่อ่อน
1: กำลังจะต้องอยู่ใน
0: มือหรือคนคนนั้นมีลักษณะพิเศษ
1: ค่ะ
0: เช่นคนคนนั้นเป็นคนเงียบไม่เข้าสังคมเด็กที่มีความบกพร่องทั้งหลายมักจะเป็นเหยื่อ
1: น่าสงสารจัง
0: น่าสงสารเพราะเขาสู้ไม่ได้เขาก็เป็นเหยื่อถ้ามีเด็กคนนึงนะคะมีปัญหาสติปัญญาบกพร่องเด็กคนนี้เวลามาหาหมอเนี่ยหมอก็มักจะถามคำถามเสมอเลยว่าอยู่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนๆ เป็นยังไงบ้าง
1: มีแนวโน้ม
0: เพื่อนๆดีกับหนูไหมก็จะได้คำตอบเสมอว่าเพื่อนแกล้ง
1: ในความแตกต่างแล้วมองว่าเราอ่อนแอกว่า
0: เด็กที่บูลลี่คนอื่นคิดว่ามันเป็นโอกาสแต่จริงเขายังไม่โตพอที่จะคิดว่าคนที่ถูกกระทำรู้สึกยังไงนะคะ
1: ถึงแม้ว่าเด็กที่เป็นบูลลี่เขาจะยังไม่ทราบอะค่ะยังไม่มีวุฒิภาวะพอแต่ว่าผลกระทบต่อคนที่ถูกบูลลี่เนี่ยบางทีมันฝังใจเขายาวไปจนถึงเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะ
0: เขาก็จะคิดว่าเขาเป็นเหยื่อตลอดชีวิต เข้าไปในสังคมไหนเขาก็จะคิดว่าเนี่ยจะมาทำอะไรฉันหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือนะคะหรือบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนนะคะเป็นคนทำซะเลย ฉันจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในภาวะที่มีอำนาจรองกว่า
1: โอ้เจอกรณีนี้เหมือนกัน
0: บ่อยค่ะบ่อยค่ะคือถูกแกล้งแล้วก็มากลายเป็นคนแกล้งคนอื่น
1: ฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเองในเรื่องของการเกิดการบูลลี่เกิดขึ้นนะคะบางทีในบางกรณีก็คือว่ามีคนที่เขาอยู่เฉยๆอ่ะบางทีผู้ชายตบตีผู้หญิงข้างถนนเลยแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยเพราะเขาว่านี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวแล้วคนไทยหรือแม้กระทั่งที่อื่นในโลกก็อาจจะมีนะคะก็คือจะไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้งซึ่งไม่แน่ใจทำไงเขาก็ยืนมองเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
0: โมถึงได้ชื่นชมอบันตั้งแต่อบันเริ่มเล่าครั้งแรกอ่ะว่าเพื่อนถูกรังแกแล้วอบันเข้าไปช่วยแต่จำไม่ได้ว่าช่วยอะไร
1: ไม่ได้
0: แต่ว่าเราเข้าไปช่วยแล้วก็เพื่อนมาขอบคุณแปลว่าจริงๆคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขารอคนที่อยู่ในเห็นเข้ามาช่วยเขาเหมือนกันเพราะว่าเขารู้แล้วว่าเขาสู้คนที่รังแกข่มเหงไม่ได้แต่คนอยู่ในเหตุการณ์จะยืนดูเฉยๆหรอเขามีงานวิจัยเนา
1: ะ
0: เด็กๆทำงานวิจัยแล้วมาเล่าให้ฟังเลยนะเขาบอกว่าคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขาโกรธคนที่รังแกเขาไม่น้อยกว่าคนที่อยู่เฉยๆแล้วไม่ช่วยคราวนี้ก็ต้องมาถามตัวเองว่าบางทีเราเห็นเหตุการณ์ทำไมเราไม่เข้าไปช่วยจริงๆส่วนหนึ่งคือเราก็กลัวเรากลัวเราไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นมันก็ต้องน่าจะมีทางออกให้คนที่สังเกตการคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขามีทางออกให้เขาไหมเพราะหมอคิดว่าทุกคนอยากช่วยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะช่วยยังไงถ้าคนอยู่เฉยๆลุกขึ้นมาแล้วกล้าลงมือช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยสังคมจะเปลี่ยนไปทันทีเลยนะคะ
1: บันเห็นด้วยค่ะจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในเฉพาะเด็กๆเท่านั้นในผู้ใหญ่ก็มีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นด้วยการแย่ด้วยการแกล้งทางวาจาการแซะการแซวหรือการอะไรก็ตามเนี่ยแล้วคนอื่นๆอาจจะตอนแรกก็หัวเราะขำกันไปแต่ถ้าเกิดสังเกตได้ว่าคนที่ถูกว่าถูกแซะถูกแกล้งอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วเนี่ยถ้าคนที่เหลือยังอยู่เฉยอะค่ะมันก็จะยิ่งไปเรื่อยเลยแล้วมันจะยากมากเพราะหนูสังเกตว่าคนที่เป็นเหยื่อเองเนี่ยเขามักจะค่อนข้างอายด้วยในการที่จะบอกว่าฉันกำลังเป็นเหยื่อช่วยฉันด้วยแล้วก็สังเกตว่าแค่ถ้าเกิดมีใครสักคนเนี่ยเข้าไปแบบทำอะไรอ่ะทุกคนทำอะไรอยู่บางทีมันเหมือนกับช่วยดึงสติให้กับคนที่กำลังเป็นบูลลี่โดยไม่รู้ตัวอยู่เหมือนกันนะคะ
0: บางครั้งเนี่ยคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเขาไม่สามารถจะร้องขอความช่วยเหลือได้เพราะว่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ปรบมือเขาก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะเขาไม่มีสิทธิ์ร้องหรือเปล่าเพราะทุกคนชอบกับเหตุการณ์นี
1: ้
0: ฉันอันนี้แหละค่ะคนรอบข้างเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเลยนะคะ
1: สำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะ

0: สามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้าง
1: เราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิด
0: ตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามีอยู่3บทบาทก็คือบูลลี่ผู้ที่รังแกคนอื่น คนที่ถูกรังแกหรือเป็นเหยื่อแล้วก็ผู้สังเกตการ ตรงนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในเรื่องของกลุ่มเด็กๆในโรงเรียนคุณหมอคิดว่าสำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้างคะ
1: เราทุกคนต้องการความช่วยเหลือหมดเลยเนาะ3กลุ่มนี้ไม่ได้มีใครที่จะมีความสุขในตอนจบของเรื่องทุกคนนะคะฉะนั้นเราจะช่วยอันแรกคนแรกก่อนกลุ่มแรกเรามักจะมองว่าเขาเป็นผู้ร้ายแต่จริงๆเนี่ยผู้ร้ายมีที่มากลุ่มนี้อย่างที่หมอบอกอบันไปว่าก็เป็นเด็กสมาธิสั้นก็มีเป็นเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงดูตามใจมากเป็นเด็กที่เคยถูกรังแกมาก่อนเราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะถ้าเขาเป็นเด็กสมาธิสั้นเราก็ปรับวิธีการเลี้ยงดูให้กินยาเขาก็ตัวเบรกเขาก็จะดีขึ้นเพราะเด็กสมาธิสั้นเหมือนเด็กที่ขับรถได้เหยียบเบรกไม่ค่อยเก่งจะขับเกียร์สี่ตลอดเวลา
0: พุ่งตลอด
1: เลยแต่ว่าถ้าเราให้เขาทานยาเกียร์เขาก็จะลดมาเป็นเกียร์ต่ำ
0: ซึ่งเกียร์ต่ำเบรกในที่นี้ก็คือเปรียบเทียบได้กับจิตสำนึกอย่างนั้นป่ะคะ
1: หมอไม่รู้เขาคิดได้หรือเปล่านะคะแต่เขาไม่พุ่งแต่เดิมเขาคิดไม่ได้ยังไม่ทันคิดเขาพุ่งไปก่อน
0: การกระทำก็จะไม่รุนแรงเท่ากับตอนที่ยังไม่มีเบรก
1: ใช่ๆเพราะว่าเบรกมันถูกเหยียบไว้ตลอดเวลาจะช่วยทำให้ไม่มีเกิดพฤติกรรมที่จะไปแย่เขาจะยั้งเขาได้เยอะ
0: สกัดกั้นกับชะลอ
1: ใช่ฉันคือกลุ่มสมาธิสั้นนี้ก็ถ้าทานยาก็จะช่วยได
0: ้
1: กลุ่มที่เกิดจากการเลี้ยงดูหรือว่าพ่อแม่ไม่เคยสอนอะไรเงี้ยก็คุยกับพ่อแม่นะหรือบางทีก็คุยกับเด็กนะคะเด็กที่เคยถูกรังแกมาว่าจริงๆแล้วทางออกของการที่เราจะไม่มีอำนาจไม่ใช่การระรานแต่เป็นการที่เราเชื่อว่าเรามีอำนาจเหนือตัวเราตัดสินใจได้เราเป็นเจ้าของชีวิตเราได้เราไม่จำเป็นต้องไประรานคนอื่นฉะนั้นบางทีเวลาเด็กเข้ามาหาหมอเนี่ยหมอก็จะถามอย่างเงี้ยแล้วให้โอกาสเขาได้คิดว่าถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์นู้นหนูเลือกได้หนูจะทำอะไรตอนที่หนูไปเปิดกระโปรงเพื่อนเนี่ยหนูเดา ว่าเพื่อนรู้สึกยังไงแล้วถ้าเขาบอกว่าก็คงอายถ้าหนูเลือกได้หนูทำไมหนูจะทำอะไรถ้าเขาตอบได้หมอเขาจะบอกหนูเก่งมากเลยเนาะจะลองทำดูดีไหม
0: นี่เป็นการปรับความคิดแล้วก็เหมือนถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจความรู้สึกนี้แล้วเนี่ยต่อไปมันเป็นการกระทำใหม่ที่เขารีเซ็ตด้วยคำถามของคุณหมอ
1: คนเราเนี่ยมักจะคิดว่าเรามีทางออกทางเดียวเจอผู้หญิงต้องเปิดกระโปรงถึงจะสนุกแต่จริงความสนุกไม่ได้มาจากเปิดกระโปรงมาได้หลายอย่างแล้วถ้าเรารู้สึกว่าการเปิดกระโปรงก็ทำให้เขาเสียใจเราคิดสิ่งนี้ได้และเราไม่ทำกลับไปแล้วก็ไม่เล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าโหหนูเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่มาเล่าให้หมอฟังอย่างเดียวนะคะเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยได้คือคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยเชียร์ช่วยเปลี่ยนจากลบให้กลายเป็นบวกการที่หนูไปเปิดกระโปรงเขาเป็นแค่อยากสนุกใช่ไหมลูกแต่เขาจะรู้สึกยังไงนะเขาเสียใจงั้นหนูเลือกใหม่ได้หนูจะเอาอะไรหมอคงไม่ทำแล้วครับเก่งมากเลยลูกภูมิใจเหลือเกินเลย
0: พ่อแม่ก็เป็นคนที่มีความสำคัญมากในการช่วยสอนเขาให้คิดเป็น
1: พ่อแม่สำคัญกว่าหมอค่ะ
0: ค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นปัจจัยที่3คือโดนคนอื่นรังแกมาก่อนนะคะบางครั้งอาบันรู้สึกว่าคนที่ถูกรังแกมาก่อนเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีความอยุติธรรมเกิดขึ้นกับเขาเขาถูกรังแกแล้วเขาไม่เห็นได้รับความยุติธรรมนั้นคืนคนที่รังแกเขาก็ยังลอยนวลก็เลยเป็นความสื่อทำให้เขากลายเป็นคนก้าวร้าวคุณหมอจะช่วยเขาอย่างไรอะคะ
1: แล้วเรามาที่กลุ่มที่2เลยเนอะกลุ่มที่ถูกรังแกพอเขาสามารถที่จะเติบโตต่อไปเป็นคนอ่อนแอหรือเติบโตต่อไปเป็นคนที่เป็นรังแกคนอื่นกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิด
0: ไม่ใช่ความผิดของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ถูกรังแก
1: ไม่ใช่ความผิดของหนูเลยหนูเดินมาแล้วหนูถูกเปิดกระโปรงไม่ใช่ความผิดของหนูเลย
0: หรือว่าเพื่อนของอาบานนะคะที่บอกว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่ตัวอวบผิวดำมันไม่ใช่เรื่องผิด
1: ไม่ใช่เรื่องผิดเลยหนูเดินเข้ามาแล้วเผอิญหนูเดินเข้ามาในที่ที่เขากำลังนั่งคุยกันอยู่แล้วหนูมาผิดเวลานิดนึงแล้วเพื่อนก็โห่ไล่หนูไม่ได้เป็นความผิดเลยหนูหัวหิกแล้วถูกเพื่อนล้อหัวหิกไม่ใช่ความผิดเลยอันแรกคือปรับความเชื่อเด็กก่อนว่าหนูไม่ผิดนะหนูแตกต่างความแตกต่างไม่ใช่ความผิดคนเราทุกคนแตกต่างกันทั้งสิ้นเขาก็จะถามว่าแล้วทำไมเพื่อนถึงรังแกเราทำให้คนที่รังแกเข้าใจว่าถูกรังแกรู้สึกยังไงเนอะตอนนี้เรากลับกันให้คนถูกรังแกเข้าใจว่าคนรังแกเนี่ยหนูคิดว่าเขามีอำนาจจริงเหรอถ้าเขามีอำนาจจริงเขาคงไม่มารังแกหนูหรอกถ้าเขาเจ๋งจริงเขาคงไม่รังแกหนูหรอกเพราะเขาก็ขัดขาดเหมือนกันนี่แหละแล้วเขาก็เลยมาเอากับคนตัวเล็กๆอย่างหนูฉันหนูมีสิทธิ์ที่จะยอมหรือไม่ยอม
0: ค่ะ
1: ยอมหรือไม่ยอมยังไงก็ได้ที่ทำให้หนูปลอดภัย ไม่เจ็บช้ำน้ำใจไม่เจ็บร่างกายวิธีก็คือไปบอกครูไปบอกเพื่อนคนอื่นหรือหนูอยากอยู่คนเดียวหนูมีกลุ่มเพื่อนของหนูคนก็จะไม่มารังแกหนูแล้วก็ที่สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ก็คอยปลอบโยนเขาคราวนี้ปลอบโยนก็สบายใจแล้วนะบันเนาะมีเพื่อนก็มีเนาะแต่เรายังไม่เข้มแข็งเรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เจ้าคนที่รังแกก็จะเล็งเราไว้อีกแล้วฉันถ้าเมื่อไหร่เราเก่งขึ้นเราเข้มแข็งขึ้นเรากล้าพูดเราทำงานเองได้ไม่ต้องพึ่งพาใครตอนที่เป็นเด็กเล็กไม่มีใครกล้ารังแกเราแน่นอนแล้วเราทำสามอย่างนี้แหละแค่นี้แหละคนที่ถูกรังแกก็จะรู้สึกว่าหนึ่งเขาไม่ผิดเขาได้การดูแลปลอบใจสองก็คือว่ามีกลุ่มคนที่ช่วยเขาเนาะอยู่ข้างๆคอยแบบเป็นเกราะป้องกันอันสุดท้ายคือเขาต้องเก่งขึ้นด้วยนะเป็นโอกาสที่หนูจะได้พัฒนา
0: หนูชอบที่อาจารย์อธิบายมากเลยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าคนที่เป็นเหยื่อหรือว่าที่ถูกรังแกค่ะมักจะชอบโทษว่าเป็นความผิดของเขาคือเขาต้องทำอะไรบางอย่างผิดไม่ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้หรือว่าสมมติบางคนอาจจะทุพพลภาพหรือว่าอาจจะทำอะไรก็ตามจะโทษว่าต้องเป็นความผิดของเขาแน่เพราะทีเพื่อนคนอื่นยังไม่โดนเลยแต่สิ่งที่คุณหมอสอนคือทำให้เขารู้จักเคารพตัวเองแล้วก็เคารพว่าความแตกต่างไม่ได้เท่ากับความผิดปกติหรือไม่ได้เท่ากับว่าเป็นความอ่อนแอทีนี้จะถามค่ะว่าข้อแนะนำข้อที่สำหรับบูลลี่มีแล้วเหยื่อมีแล้วแล้วผู้สังเกตการล่ะคะ
1: ก่อนจะตอบคำถามนี่หมอขอย้อนกลับไปนิดนึงนะบันนะถ้าตัวใหญ่กว่าก็หาทางรอดนะถ้าตัวเท่ากันเนี่ยให้บอกตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขาเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้น่ากลัวแต่เราไปกลัวเขาเองฉะนั้นถ้าเขามาตัวไล่ๆกับเราไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าเราไม่ต้องกลัวแล้วเราจะไม่ถูกบูลลี่แต่คราวนี้ถ้าเขามากันเป็นโขลงแล้วก็ไม่ใช่บูลลี่มีคนบูลลี่เราแค่คนเดียวแต่ที่เหลือเป็น สมุนหรืออาจจะมีคนที่ไม่ได้เป็นสมุนแต่ดูเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรคำถามนี้เป็นคำถามที่เป็นประเด็นที่จะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะต้องทำอะไรผมคิดว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต้องไม่คิดว่าบูลลี่เป็นเรื่องปกติต้องคิดว่าการรังแกข่มเหงเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมเราต้องให้ค่านิยมของการไม่รังแกข่มเหงนั่นแปลว่าถ้าเขาอยู่ในโรงเรียนคุณครูในโรงเรียนเชื่อว่าโรงเรียนเราไม่มีวัฒนธรรมการรังแกข่มเหงคุณครูใหญ่คิดแบบนี้ครูน้อยก็จะต้องคิดตามนะคะเพราะครูใหญ่คิดแบบนี้แล้วว
0: ิสัยทัศน์ของผู้ใหญ่สั่งลงมา
1: ส่งต่อไปครูใหญ่ส่งให้ครูเล็กครูเล็กส่งเข้าไปในชั้นเรียนว่าห้องเรียนเราจะไม่มีการรังแกข่มเหงกันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะครูเล็กอาจจะไม่ถึงตั้งกฎแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่มีการรังแกกันวันนั้นห้องเราได้ดาวทั้งห้องเลยถ้าเมื่อไหร่สร้างวัฒนธรรมสิ่งนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคนที่บูลลี่จะไม่ได้รางวัลอะไรเลยจากการบูลลี่คนอื่นเพราะเมื่อไหร่ที่ตัวเองไปรังแกเขาสังคมจะรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ค่อยดี
0: มันมีผลกระทบแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
1: ใช่เดิมเคย
0: ไม่ค่อยอยากบูลลี่เมื่อก่อนรู้สึกมีอำนาจ
1: ใช
0: ่ตอนนี้คือตรงกันข้ามเลย
1: ใช่คนที่ถูกบูลลี่ก็จะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิดงั้นฉันไม่ผิดคนที่ถูกกระทำเหยื่อก็จะไม่รู้สึกผิดแล้วคนที่สังเกตการก็จะกล้าที่จะขึ้นมายืนยันว่าสิ่งนี้ผิดฉันการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรตั้งแต่ในบ้านตั้งแต่ในห้องเรียนตั้งแต่โรงเรียนและสังคมเราจะช่วยได้มากแต่ว่าเราคงไปเปลี่ยนสังคมทั้งหมดคงไม่ง่ายเราเปลี่ยนเล็กๆที่กลุ่มที่เราทำได้ก่อนเช่นในองค์กรของเราไม่มีการรังแกข่มเหงกันแต่การรังแกข่มเหงบางทีไม่ได้เป็นร่างกายนะคะ เป็นคำพูดเอาเราไปนินทา
0: หรือว่าจิตวิทยาบางอย่างสงครามจิตวิทยา
1: ไม่รับเราเข้ากลุ่ม หรือว่าตำหนิติเตียนเรารุนแรงให้เราขายหน้า เหมือนที่หมอบอกนะคะถ้าวัฒนธรรมขององค์กรไม่มีคนอื่นก็จะมองว่าเขาแปลก อันที่สองถ้าเป็นมวยสูสีกันคนที่เป็นเหยื่อก็ให้เตือนตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขา
0: เราก็จะทำเหมือนกับส่งสารออกไปว่าเราไม่ใช่ไก่อ่อนนะอย่ามารังแกเรา
1: พูดให้เราได้ยินนะคะ
0: ค่ะ
1: ปัญหาคือเราพยายามบอกคนอื่นแต่เราไม่ได้ยิน
0: ฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
1: เราก็ต้องบอกตัวเองว่าฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
0: รังแกฉันไม่ได้ตรงนี้บางทีเขาเรียกว่ามันก็จะออกมาจาก
1: ถ้าเราเชื่อทุกอย่างจะออกมาหมดเลย
0: เขาก็จะโอ๊ะ
1: มาใหม่มามาใหม่
0: ไม่ได้วันนี้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: คะ
0: แต่หลังจากนั้นก็พยายามอย่าเอาตัวเองไปอยู่ไปเสี่ยงอยู่ในภาวะที่กับเขา2-2ไม่ว่าจะยังไงก็ตามหลีกเลี่ยงการประทะกันไปเลย
1: ใช่
0: ค่ะ
1: เราจะไม่ให้คุณค่ากับคนที่รังแกกัน
0: ตั้งแต่วัฒนธรรมองค์กรที่ย่อยที่สุดคือครอบครัว
1: ใช่ค่ะ
0: โรงเรียนสถานที่ทำงานหรือว่าในกลุ่มเพื่อนฝูงต่างๆเราจะไม่ยอมให้มีการรังแกกันเกิดขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ดี
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
1: ยินดีค่ะ

0: ันเนาะขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงโอ๊ยนี่จะเข้าห้องน้ำทีไรมีคนโทรเข้ามาตลอดทุกทีไม่รู้เลยยังปวดฉี่นะคะสวัสดีค่ะอ๋อสะดวกคุยค่ะอ๋องานโปรเจกต์ของโรงพยาบาลรามาใช่ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวตาจะเข้าไปกับทีมงานเนี่ย3คนแล้วกันนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเย้เฮ้ยเฮ้ยงานแบบนี้สิที่รอคอย
1: โอ้โหคุณหมอคะพี่อกดีใจเลยขนาดนั้นเลยคะนี่มีผู้ชายมาขอแต่งงานหรือเปล่าเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้โหถ้าผู้ชายมาขอแต่งงานอะน้อยกว่านี้อีกค่ะดีใจอ่ะพอดีได้งานใหม่ค่ะอ่ะแล้วเอกสารที่พี่กันฝากมานี่อยู่ไหนอะคะทำไมไม่เอามาให้เองเนี่ย
1: นี่เลยค่ะ
0: ใช้ป้ามาทำไม
1: ป้าอาสาเองเพราะว่าพอเขาไปเห็นเขาพูดโทรศัพท์กับสาวแกจ๋าจ๋านู่นนี่หวานๆอย่างเงี้ยเรียนก็เลยรีบๆขอเอกสารมาให้กลุ่มเนี่ย
0: ถ้างั้นยังไงเดี๋ยวน้ำตาลค่อยมาเซ็นละกันคืออั้นฉี่ไว้นานแล้วค่ะ
1: อั้
0: นฉี่มากเลย
1: นี่อั้นฉี่แล้วเหรอคะโอ้ยคุณหนูรีบไปเลยนะอั้นฉี่บ่อยมากเลยเดี๋ยวเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบทำไงคะเนี่ยไป
2: มาๆๆทุกคนมาช่วยพี่คิดคอนเซ็ปต์โลโก้ของบริษัทลูกค้าหน่อยเร็ว
3: หนูรู้จักครับพี่สำหรับพี่เนี่ยได้ส
2: ิน้ำอะไรเนี่ย
3: ขออ
2: ะไรครับโอ้ย
1: ฮะ
2: เดี๋ยวป้าปากไปโดนอะไรมาเนี่ยอย่าบอกนะสะดุดล้มคาบลูกลิมิตมาเนี่ย
1: ใช่
2: เอ้าเรื่องจริงซะด้วยเอ้า
4: โอ้ไม่ปฏิเสธเลย
1: นี่คือคุณน้ำตาลฝากมาบอกว่าวันอังคารเนี้ยเดี๋ยวเราจะต้องมีการไปประชุมเรื่องโลโก้กันนะคนที่จะไปนี่คือคุณกันนะแล้วก็อ้วนไปด้วย
2: ที่ไหน
1: เจอกัน9โมงเช้าที่โรงพยาบาลรามา
2: อ๋อโอเคงานโรงพยาบาลรามาเหรอ
1: เออใช่สิ
2: โหงานดีเนี่ย
4: เดี๋ยวนะแล้วชื่อผม2คนหายไปไหน
1: อ
4: ้
1: าวแล้วตะกี้ได้บอกป่ะล่ะ
4: ไม่มี
1: ไม่มีก็ทำงานอยู่ที่ออฟฟิศถ้าสงสัยทำไม
4: เดี๋ยวตกลง
2: ใครแป๊บนึงคุณน้ำตาลไลน์มาคุยแน่ๆเลยคุณน้ำตาลบอกแล้วไงเดี๋ยวค่อยคุยกันโอ้ย
1: โอ้ย
4: แล้วคุณน้ำตาลรอทำอะไรข้างล่างไม่ขึ้นมาด้วยครับ
1: เธอรู้สึกไม่ค่อยดี
2: เอ้า
1: สงสัยนะว่าจะเป็นเนี่ยโรคกระเพาะปัสสาวะเสียบอะ
5: โอ้โ
1: หไม่นั่งรออยู่ในห้อง
5: โอ้อันฉี่ไง
1: รู้
5: ดีนะอ้วนอ่ะไม่ได้อันฉี่อ้วนอ่ะเดินไปนู่นไปนี่ไปนั่นอยู่ตลอดเวลาก็เลยไม่ได้เป็นอะไร
4: โอ้ยอย่างนี้คงไม่มีอาการเลยหรอกก็เดินไปนู่นคำไอ้นี่ชิ้นนึงไอ้ปวดหลังจากกระเพาะปัสสาวะอักเสบคงไม่เป็นคงเป็นโรคอ้วนแทนหรือไม่ก็ลุกเดินไป
1: อ่ะลุกไปไหน
4: ไปจีบหนุ่มออฟฟิศข้างๆไง
5: พ
4: ี
5: ่ปาร์ค
4: เ
5: นี่ยรู้มากจริง
1: ดีแล้วเป็นกันก็ดีแล้วเพราะถ้าเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนี่นะมันจะเซ็งมากเลยรู้ไหม
2: ยังไงครับทำไมครับ
1: คือเราจะปวดฉี่บ่อยมากแล้วพอเวลาเราไปฉี่เนี่ยมันเหมือนจะฉี่ไม่สุดอ่ะเพราะฉะนั้นนี่นะเราต้องสังเกตด้วยว่าเวลาเราฉี่เนี่ยมันมีความผิดปกติหรือเปล่าสีขุ่นไหมมีกลิ่นไหมแล้วก็มีเลือดออกมาด้วยหรือเปล่าแล้วถ้ามีอะไรผิดปกติก็อย่าได้ยิ่งนอนใจแล้วที่สำคัญห้ามกั้นฉี่เด็ดขาดเพราะมันจะส่งผลระยะยาวไงมันจะต่อเนื่องทำให้เราเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
4: ้โอ้ยนี่ป้ารอบรรจุเป็นหมอแล้วมาเป็นแม่บ้าน
1: แต่ก่อนป้าเป็นหมอป้าเปิดคลินิกจะบ้าหรือไงเราดูตามไอ้นี่ดิทีวีอ่ะรายการอ่ะเขามีให้ดูเยอะแยะเลยพวกมีสาระไม่ใช่ไปดูแต่คงแต่คลิปไง
4: ชนดูอยู่นั่นแหละไม่ใช่เรามีชน
1: ดูแล้วเกินล่ะตุ๊กตายาง
4: น่
1: ารักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย
4: ป้
1: า
2: จะว่าไปแล้วก็เป็นห่วงคุณน้ำตาลขึ้นมาทันทีเลยพาไปดูคุณน้ำตาลก่อนนะเดี๋ยวผมไปที่โต๊ะแป๊บนึงลงตามไป
1: อ
2: ๋
1: อได้นะคะ
4: โชคดีเรามาเรื่องโลโก้กันต่อ
3: มาเรื่องกันต่อ
2: ฝากด้วยนะจัดการเรื่องโลโก้อะไรให้ด้วยนะช่วยกันคิดด้วยมันต้องนู่นนี่นั่นหลายอย่างเลย
3: ได้เลยครับต้องพี่

0: ค่ะเป็นอะไรอีกอะคะ
1: คือวันนี้จริงๆน้ำตาลปวดปัสสาวะบ่อยมากเลยนะคะแต่ว่าพอไปเข้าห้องน้ำแล้วมันก็ไม่ค่อยออกค่ะมันออกมาแบบนิดเดียวเองอะแล้วนี่ล่าสุดคือแบบรู้สึกปวดๆแสบๆแล้วอะค่ะแล้วมันเหมือนจะมีเลือดออกด้วยอะ
0: นี่ไงต้องคิดตีนี่โรคเก่ากำเริบหรือเปล่าคะฮะกระเพาะปัสสาวะเสพอะป้าบอกแล้วใช่ไหมว่าเวลาปวดฉี่เนี่ยอย่าอั้นนี่ว่าแต่คุณน้ำตาลเป็นประจำเดือนหรือเปล่าคะเลือดออกอะ
1: ก็ไม่นะคะ
0: แน่นอนเลยอะโรคเก่ากำเริบรู้ไหมคะว่าไอ้กลมๆ มีรูตรงกลางไม่ใช่ห่วงยางแต่ฉันน่ะห่วงเธอ มีสองหมาพูดคำนี้เลย
1: ถ้าไงป้าพาน้ำตาลไปหาหมอทีนะคะ
0: ได้เลยค่ะคุณน้ำตาลขาไปตอนนี้เลยไหม
1: เดี๋ยวถ้าคนรถพร้อมแล้วก็บอกน้ำตาลแล้วกันค่ะเดี๋ยวน้ำตาลไปเลย
0: โอเคโอเคเด
2: ี๋ยวสองคนคุยอะไรกันครับเนี่ยดูซีเรียสเชีย
0: วโหซีเรียสสิคะก็เนี่ยท่าทางโรคเก่าจะกำเริบค่ะกระเพาะปัสสาวะอักเสบนี่สิคะ
2: เอา
0: คุณการเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยช่วยดูหน่อยนะคะให้เข้าห้องนงห้องน้ำให้เป็นที่มิใช่ไปฉี่เลี่ยนลาดเดี๋ยวเล่นค่ะคือไม่ชอบห้องน้ำเลยพอไม่ชอบห้องน้ำก็จะไม่ชอบกินน้ำเพราะกลัวตัวเองจะปวดฉี่คราวนี้ไปกันใหญ
2: ่นี่ไงก็ผมก็เคยบอกแล้วแต่ว่าคุณน้ำตาเขาเป็นอย่างนี้แหละเขาเป็นคนขยันทำงานนะครับเวลาทำงานก็แบบว่ายังไม่เสร็จดีก็จะไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยแต่คุณน้ำตาครับคราวหน้านะถ้าคุณน้ำตาลยังดื้อแบบนี้อีกแล้วก็ต้องมาเจ็บมาป่วยแบบเนี้ยคุณน้ำตาลจะโดนผมจับตีก้นให้เข็ดเลยครับ
0: ฮะอะไรนะคะ
2: เข้าใจถูกแล้วครับผู้บริหารดื้อแบบนี้ต้องโดนตีก้นครับที่พูดไปก็เพราะเป็นห่วงนะครับป้าไปจัดการเรื่องรถให้คุณน้ำตาลเร็ว
0: เดี๋ยวมาค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยครับทุกๆครั้งที่เราเจอกันเราก็จะมีเรื่องราวของสุขภาพมาฝากกันให้ป้องกันระวังตัวนะครับเคยได้ยินกันทักไหมฮะแหมเธอนี่กลั้นปัสสาวะบ่อยๆระวังจะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบไหมวันนี้ครับเราจะมาพูดคุย

0: คุยกันเรื่องโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับวันนี้เชิญคุณหมอท่านนี้มาพูดคุยกับเรานะครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสภินเกียรติบุรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพัน
0: คุณหมอครับอั้นฉี่หรือว่ากลั้นปัสสาวะนานๆเนี่ยจะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบอันนี้ใช่มั้ยคุณ
1: ใช่ค่ะก็คือการกลั้นปัสสาวะก็เป็นส่วนนึงที่ทําให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้นะคะแต่ว่าอาจจะมีปัจจัยอื่นๆอีกเช่นรับประทานน้ําน้อยนะคะหรือว่าปัจจัยบางอย่างเช่นเราเจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
0: ครับผม
1: นี่เป็นต้นค่ะ
0: เบื้องต้นอาการของคนที่จะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยเราสังเกตได้จากอาการเบื้องต้นอะไรบ้างฮะ
1: ค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นอาการเกี่ยวกับระบบปัสสาวะนี่แหละนะคะเช่นอาจจะปัสสาวะขัดนะมันแบบกระปิดกระปอยคือปัสสาวะไม่สุดนะคะบางคนมีปัสสาวะแสบด้วยนะคะหรือบางคนก็คือเหมือนจะสุดมันไม่สุดนะคะ
0: แล้ว
1: ก
0: ็ปวดอยู่นะฮะ
1: ใช่ประมาณนั้นนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีเป็นเลือดก็มีปัสสาวะเหมือนเป็นเลือดออกมาก็มีบางคนเหมือนเป็นหนองก็มีนะคะหรือบางคนปัสสาวะออกมาแล้วรู้สึกเอ๊ะทำไมกลิ่นมันเหม็นกลิ่นฉุนหรือว่าเข้มกว่าปกติอันนี้คือสิ่งที่เราอาจจะดูได้เวลาเราปัสสาวะออกมาแล้ว
0: ขนาดไหนถึงที่จะควรไปปรึกษาแพทย์
1: ค่ะก็บางคนก็คือจะมีอาการอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้ปัสสาวะลำบากบางคนอาจจะมีไข้ร่วมด้วย
0: อ๋อมีไข้ด้วยเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าไข้อาจจะไม่ได้ต่ำมากถ้าเป็นแค่กระเพาะปัสสาวะอักเส
0: บ
1: แต่ถ้ามันโรคมันเริ่มเป็นบ่อยๆนะคะบางคนเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นบ่อยๆบ่อยครั้งนะคะจนกระทั่งบางทีโรคอาจจะลุกลามได้นะเช่นในบางคนอาจจะลามไปถึงเป็นเรื่องของกรวยไตอักเสบได้นะคะแล้วก็ในผู้ชายบางคนอาจจะลดลามไปถึงทำให้เกิดเรื่องของต่อมลูกหมากอักเสบได
0: ้
1: นะคะ
0: คล้ายๆกันไหมครับระหว่างกระเพาะปัสสาวะอักเสบกับนิ่วอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ค่ะบางทีอาการ
0: กึ่ง
1: ๆค่ะบางทีอาการก็อาจจะคล้ายๆกันนิ่วคนก็จะมีปัสสาวะขัดๆได้นะคะปัสสาวะเป็นเลือดได
0: ้ครับ
1: บางคนก็อาจจะค่อนๆคล้ายกันได้ในบางรายนะคะ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องมาพบคุณหมอดีกว่ามาตรวจให้ละเอียดด้วยนะฮะทีนี้โอกาสเมื่อกี้คุณหมอบอกแล้วว่าผู้หญิงทำไมถึงโอกาสเป็นโรคนี้ได้มากกว่าผู้ชาย
1: ค่ะก็อาจจะมีสัก2ให้ผลหลัก
0: ๆ
1: อันแรกก็คือเนื่องจากว่าตัวท่อปัสสาวะของเพศหญิงหรือผู้หญิงเนี่ยนะสั้นกว่าเพศชายนะทำให้โอกาสที่เชื้อเนี่ยมันจะเกิดการติดเชื้อได้ง่าย
0: ครับ
1: การที่2คือเวลาที่ผู้หญิงปัสสาวะเนี่ยนะคะก็คือขึ้นกับว่าเราทำความสะอาดถูกต้องไหมนะบางคนก็คือทำความสะอาดเช็ดจากทวารหนักมาที่ข้างหน้าทำให้เชื้อที่อยู่
0: ถึง
1: บริเวณลำไส้เราหรือบริเวณทวารหนักเราเนี่ยคือก่อให้เกิดการติดเชื้อได้นั้นเราควรจะเช็ดจากบริเวณที่ปัสสาวะไปทางด้านหลังนะนี่คือวิธีการทำความสะอาดอย่างถูกต้องเวลาที่เราปัสสาวะเสร็จแล้ว
0: เบื้องต้นใช่ไหมครับ
1: เพราะฉะนั้นหลักๆคือการทำความสะอาดบวกกับเพศหญิงที่มีเรื่องของท่อปัสสาวะที่สั้นเนี่ยทำให้เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
0: ้
1: อื่นๆเช่นเรื่องของอั้นปัสสาวะที่บอกไปแล้วกินน้ำน้อยอันนี้ก็ทำให้เกิดส่งเสริมให้เราเกิดเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
0: ้
1: ค่ะ
0: คุณหมอครับเมื่อกี้เราพูดคุยว่าสาเหตุก็มาจากการกลั้นปัสสาวะหรืออั้นถี่เนี่ยนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็จะมีเรื่องของการดื่มน้ำน้อยเรื่องของความสะอาดแล้วทางการแพทย์เนี่ยเขาได้จำแนกไหมครับว่ามันโรคกระเพาะปัสสาวะเสพมันสาเหตุมาจากทางด้านไหนบ้าง
1: คือถ้าจะแบ่งสาเหตุทางการแพทย์จริงๆแล้วอาจจะแบ่งได้เป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มที่เกิดจากการติดเชื้อนะคะกลุ่มที่2คือไม่ใช่การติดเชื้ออันนี้พูดเหมือนกับปั้นทุกซินแต่ว่าใหญ่ๆในแบบนี้นะคะนั้นในกลุ่มแรกก่อนกลุ่มแรกคือเรื่องของการติดเชื้อเนี่ยหลักๆก็จะเป็นเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งเชื้อแบคทีเรียนี่มาจากไหนส่วนใหญ่ก็เป็นเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณอวัยวะเพศบริเวณทวารหนักนี่แหละที่เราคิดว่าเกิดจากการทำความสะอาดที่ไม่ถูกต้องเวลาเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็อื่นๆถามว่าเชื้ออื่นเจอได้ไหมนอกจากแบคทีเรียนะคะส่วนใหญ่เจอได้แต่ว่าเจอไม่บ่อยนะคะเช่นติดเชื้อรานะคะซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้เจอในคนที่อาจจะเป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องมากกว่านะคะหรือว่าคนที่ได้รับยาติดเชื้อมานานๆหรือว่าเป็นเชื้ออื่นๆเช่นเชื้อไวรัสนะคะซึ่งเดียนได้เจอได้ค่อนข้างน้อยนะหลักๆคือเชื้อแบคทีเรียเป็นหลักนะคะนั้นกลุ่มที่2ที่เมื่อกี้เกริ่นไปคือกลุ่มที่ไม่ใช่จากการติดเชื้อนะคะนั้นส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการเรื่องของการอักเสบจริงๆของกระเพาะปัสสาวะเช่นบางคนได้รับยาบางอย่างนะยาบางอย่างทำให้เกิดการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะได้นะคะหรือบางคนได้รับการฉายแสงนะเช่นอาจจะเป็นมะเร็งแล้วก็ฉายแสงบริเวณนี้ท้องน้อยนะคะซึ่งเป็นบริเวณที่กระเพาะปัสสาวะอยู่นะก็ทำให้เยื่อบุกระเพาะปัสสาวะเกิดการอักเส
0: บ
1: แล้วก็ทำให้เกิดความผิดปกติในการปัสสาวะได้นะคะนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อเจอได้ประปรายเจอไม่บ่อย
0: ครับผมช่วงอายุเท่าไหร่ที่คุณหมอเจอเคสบ่อย
1: ๆก็ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นในคนวัยกลางคนหรือวัยทำงานนี่แหละนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบกรวยไตอักเสบไปเลยก็คือขึ้นไปถึงที่ไตไปเลยนะ

0: แต่จริงแล้วคือก็คือจริงก็เจอได้ในทุกวัยทุกเพศ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้พอมาพบคุณหมอปุ๊บขั้นตอนของคุณหมอก็จะประเมินยังไงฮะ
0: ค่ะก็ถ้ามาพบแพทย์แล้วอันแรกเราคงต้องซักประวัติก่อนนะคะแล้วก็ดูว่าเข้าได้ไหมนะคะเหมือนไหมนะคะอันที่2คือตรวจร่างกายดูนะคะว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วแค่สักวัดตรวจร่างกายก็จะสามารถวินิจฉัยเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้นะคะแต่บางทีถ้าไม่แน่ใจได้ก้ำกึ่งก็อาจจะมีการตรวจปัสสาวะได้นะคะแล้วก็ปัสสาวะไปตรวจก็ให้ปัสสาวะออกมาแหละแล้วเราก็ไปตรวจได้นะคะซึ่งเราก็อาจจะเห็นเรื่องของมีเม็ดเลือดขาวออกมาไหมซึ่งแสดงถึงมีการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะนะคะหรือว่ามีจำนวนของแบคทีเรียที่เราเห็นได้ไหมจากปัสสาวะที่เอาไปตรวจหรือว่าเอาไปเพาะเชื้อก็จะสามารถทราบเชื้อได้ว่าเป็นเชื้ออะไรนะอันนี้ก็คือในกรณีที่เราต้องการวินิจฉัยได้อย่างชัดเจนนะแต่ส่วนใหญ่แล้วคือแค่ประวัติกับตรวจร่างกายเบื้องต้นก็สามารถวินิจฉัยได้แล้ว
1: คุณหมอในรายเคสที่คุณหมอเจอในรายที่ค่อนข้างรุนแรงหรือว่ามาพบอาจจะช้าไปอย่างเงี้ยมันขั้นไหนคุณหมอครับ
0: ก็บางทีเป็นเยอะถึงขั้นขนาดฉี่ไม่ออก
1: คือรอไว้นานเลย
0: ใช่คืออยู่ดีมันเป็นปุ๊บปวดมากแล้วก็ฉี่ไม่ออกคือต้องรีบวิ่งมาโรงพยาบาลมันฉี่ไม่ออกใช่ค่ะคือการที่ติดเชื้อมันก็
1: มาถึงนี้ทำไงครับถ้าเกิดฉี่ไม่ออกแล้ว
0: ก็สวนค่ะต้องมีเราจะมีสายสวนปัสสาวะใส่เข้าไปเพื่อให้ปัสสาวะมันออกมานะคะแล้วก็ไปตรวจได
1: ้ขั้นรุนแรงจริงๆนอกจากพอมันรักษาไปแล้วมันเป็นหนักๆขึ้นเนี่ย
0: ค่ะก็
1: ค
0: ือ
1: ถ้า
0: เป็นรุนแรงมากจริงๆเลยก็คือเช่นอาจจะมีการติดเชื้อลุกลามไปที่กรวยไตได้นะทำให้มีปัญหาเรื่องของไตได้แล้วก็รวมถึงบางคนเนี่ยมีการติดเชื้อลุกลามเข้าไปในกระแสเลือดก็ได้อย่างที่เราเคยชอบได้ยินข่าวติดเชื้อเลือดติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะนี่คือเป็นแบบรุนแรงจนกระทั่งมันเข้าไปในเลือดก็มี
1: โอ้ถึงชีวิตได้ไหมคุณหมอ
0: ก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคนวัยหนุ่มสาวจริงๆอาจจะถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรไม่ควรจะถึงแก่ชีวิตนะแต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นคือเช่นอายุเยอะมีโรคร่วมด้วยเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นส่งผลทำให้พอติดเชื้ออีกมันก็อาจจะรุนแรงได
1: ้คนที่เคยเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วมีโอกาสกลับมาเป็นอีกได้ไหมครับคุณหมอ
0: ค่ะก็คือมันสามารถเป็นแล้วเป็นอีกได้เป็นซ้ำได้ถ้าเรายังมีลักษณะนิสัยที่เหมือนเดิมเช่นยังอั้นฉี่อั้นปัสสาวะเหมือนเดิมนะคะรับประทานน้ำน้อยเหมือนเดิมยังทำความสะอาดเวลาปัสสาวะโดยเฉพาะเพศหญิงไม่ถูกต้องนะเพราะนั้นก็คือมันก็เป็นโรคที่สามารถกลับเป็นซ้ำได้นะคะ
1: มีอยู่โรคนึงคนแก่ชอบพูดกันมันคล้ายๆกับกระเพาะปัสสาวะเสร็จไหม
0: ค่ะ
1: พวกขัดเบาอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็จริงๆอาจจะเป็นคำที่พูดถึงบอกว่าปัสสาวะมันผิดปกติไม่สุดบ้างปัสสาวะลำบากบ้างซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องถ้าจะต้องมาคุยกันว่ามันไม่สุดยังไงมันลำบากเพราะบางทีอาจจะเป็นนิ่วก็ได้แต่คงต้องมาซักกันอีกทีว่ามันแบบไหนยังไงแล้วใช่ปัสสาวะก็ปัสสาวะอักเสบไหมหรือเป็นกรวยไตอักเสบหรือไปถึงเป็นนิ่ว
1: บางรายคุณหมอไปซื้อยามาทานเองเพราะคิดว่าเคยกินแล้วหายมันเหมาะแค่ไหน
0: ก็จริงๆแล้วก็คือไม่แนะนำนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วหนึ่งอยากให้วินิจฉัยได้อย่างถูกต้องก่อนว่าเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือเปล่านะ
1: ค
0: ะเพราะว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบก็คือที่เราคิดถึงคือมันคือการติดเชื้อนะคะเพราะนั้นถ้าเป็นการติดเชื้อจริงเนี่ยก็คือการรักษาที่จำเพาะคือเรื่องของการให้ยาปฏิชีวนะหรือว่ายาฆ่าเชื้อนะคะส่วนอื่นก็จะเป็นการรักษาตามอาการเช่นถ้าปวดมากก็มียาเช่นลดการปวดเกร็งของกระเพาะปัสสาวะได้อย่างนี้เป็นต้นหรือว่ามีไข้ก็เป็นยาลดไข้ไปนะวันนั้นคืออยากให้มาตรวจให้แน่ชัดว่าเป็นการติดเชื้อหรือเปล่าเพราะว่ายาฆ่าเชื้อถ้าเราหรือยาปฏิชีวนะถ้าเราซื้อเองซื้อมารับประทานเองบ่อยๆอาจจะเกิดการดื้อยาได้นะคะ
1: คือแบบกินมากๆมันไม่หายแล้ว
0: ใช่ไหมใช่ค่ะก็คืออาจจะไม่ใช่เชื้อตัวเดิมแล้วก็ได
1: ้
0: เพราะว่าเชื้อแบคทีเรียหรือว่าแบคทีเรียเนี่ยที่ก่อให้เกิดโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยก็คือมันก็มีหลายเชื้อนะคะนั้นรอบนี้อาจจะกินถูกกินตรงนะ
1: ร
0: อบหน้าอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะคนละเชื้อก็ได้นั้นยาเคยไปซื้อแบบเดิมก็อาจจะรักษาไม่ได้ก็ได้รวมถึงบางทีอาจจะเป็นเชื้อเดิมแต่สุดท้ายดื้อยาแล้วก็มีนะคะ
1: นะครับฝากเอาไว้ด้วยนะฮะนี่คืออีกหนึ่งโรคซึ่งวันนี้คุณหมอก็ได้มาแนะนำพูดคุยนะฮะสรุปท่านสั้นให้คุณผู้ชมฟังตรงนี้นะครับก็คือหนึ่งเรื่องของความสะอาดแล้วก็สุขลักษณะในการที่ปัสสาวะไม่ควรอั้นคุณหมอ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้ามันแหมคนทำงานบางทีมันแบบว่ารถติดอะไรพวกนี้คุณหมอ
0: ถ้ามันเป็นเหตุการณ์สุวิสัยจริง
1: ๆ
0: บางครั้งบางคราวเราก็โอเคถูกไหมคะแต่ว่าไม่ใช่อั้นกันทุกวัน อยู่ที่ที่ทำงานเองก็อั้นไม่ไปฉี่นั่งมัวแต่นั่งทำงาน
1: อันนี้เ
0: รา
1: ก็ไม่ได้นะบางคนแบบว่า
0: จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วแต่ถ้ามันเป็นเหตุสุวิสัยจริงอยู่บนรถมันติดจริงๆนานๆทีนึงมันก็อาจจะพอได้นะแต่ไม่ใช่ทำประจำทุกวันอันนี้เราก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะ
1: นะฮะอ้าวแหมวันนี้เต็มอิ่มกับเรื่องราวของโรคนี้เชื่อว่าชาวออฟฟิศก็คงจะเข้าใจเรื่องของโรคมากขึ้นมีวิธีป้องกันดูแลตัวเองก็จะสามารถห่างไกลจากโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับวันนี้

องขอกราบขอบพระคุณครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงสัตย์ศรีโสภินเกียรติบูรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ

0: โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นได้ทุกวัยแต่ส่วนใหญ่จะเกิดเฉพาะผู้หญิงมากกว่าเพราะชอบกลั้นปัสสาวะนานๆหรือปวดแต่ไม่ยอมไปเข้าห้องน้ำท่อปัสสาวะของผู้หญิงมีความยาวเพียง4เซนติเมตรจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงไม่ค่อยพบโรคนี้ในผู้ชายหรืออาจพบได้ในคนที่ชอบดื่มน้ำน้อยทำให้การปวดปัสสาวะห่างขึ้นแบคทีเรียจึงมีเวลาในการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนขึ้นจึงเกิดโรคได้อาการก็คือจะปัสสาวะบ่อยครั้งละน้อยๆปวดแสบมากเมื่อจะสุดการปัสสาวะบางรายอาจมีเลือดหรือหนองปนในปัสสาวะด้วยรวมถึงสีปัสสาวะจะขุ่นคล้ำผิดปกติและมีกลิ่นเหม็นผิดปกติอาจมีไข้สูงมีอาการปวดท้องน้อยหรือคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเกิดได้จากหลายสาเหตุแต่สามารถแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มได้แก่เกิดจากการติดเชื้อและไม่ติดเชื้อแต่สาเหตุจากการไม่ติดเชื้อเช่นจากยาบางชนิดหรือการฉายแสงมักพบได้น้อยกว่าการติดเชื้อการรักษาโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแพทย์จะซักประวัติและวินิจฉัยขึ้นอยู่กับอาการผู้ป่วยและดุลยพินิจของแพทย์อาจให้ยาปฏิชีวนะและอาจให้ยารักษาตามอาการเช่นยาแก้ปวดชนิดคลายการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะซึ่งโดยทั่วไปอาการจะดีขึ้นภายใน 5-7 วันหลังรับยาแล้วไม่ควรซื้อยามาทานเองยาที่ได้อาจไม่ตรงกับชนิดของเชื้อโรคทำให้อาการของโรคไม่หายและอาจส่งผลให้เกิดอาการดื้อยาได้หากมีอาการผิดปกติเช่นปัสสาวะปนเลือดต้องรีบพบแพทย์ด่วนการทำความสะอาดอวัยวะเพศหลังปัสสาวะก็สำคัญนะคะคือต้องทำความสะอาดจากด้านหน้าไปด้านหลังค่ะคือการเช็ดจากอวัยวะเพศไปทางทวารหนักเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย
1: โอ้ยเนี่ยนั่งทำงานนานๆเนี่ยปวดขาเหมือนกันนะพี่เป็นไหมคะ
2: ใช่ๆเพราะว่าเวลานั่งนานๆขาจะอยู่กับที่อย่างเง
1: ี้
2: ย
1: อยู่ท่าเดิมงานนานๆโอ้โหแบบเมื่อยอัน
2: นี้มันคือออฟฟิศซินโดรมด้วยไหมฮะอาการอย่างนี
3: ้ก็ด้วยก็คือเวลาเราต้องนั่งทำงานนานๆหรือว่าเวลาที่เราใส่ส้นสูงเดินเยอะๆเดินไปเดินมาเยอะๆก็จะปวดกล้ามเนื้อก้นกล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อน่อง
2: แก้ยังไงฮะอันนี้มันมีท่าเฉพาะที่แบบ
3: ใช่ค่ะเอาเป็นท่าที่เป็นแบบนั่งนั่งก่อนดีกว่าเน
2: า
3: ะ
2: นั่งนั่งเลยครับ
1: เดี๋ยวพี่เก้าอี้ไหมล่ะ
2: อ๋อ
3: ไปหาเก้าอี้ก่อนโอเคสมมติว่าเรานั่งนั่งทำงานเดี๋ยวน้ำตาลนั่งเลยนั่งทำงานรู้สึกว่าเมื่อยก้นละแล้วก็นั่งเป็นไขว่ห้างไขว่ห้างแล้วก็ก้มตัวลงไปพยายามจะโน้มตัวลงไปให้ตัวชิดเข่าจะกอดขาไว้ก็จะรู้สึกตึงตรงบริเวณก้น
4: ใช่
3: ไหมคะใช่สลับกันสองข้าง
1: ตึงตรงนี้เลย
3: ใช่ยืดคางไว้นับ1-10แล้วก็ผ่อนทำงานไปสักพักสักชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าแบบเมื่อยก้นแล้วก็เริ่มถ้าเกิดขยับมุกเดินได้ยิ่งดีโอเคต่อไปยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังต้องมีเก้าอี้เสริมอีกสักอันนึงเพื่อที่เอาขาพาด
4: จัดเลยค่ะ
3: แล้วก็พาดขาง่ายๆเลยก็คือยกขาขึ้นมาพาดกับเก้าอี้ก็ได้เสร็จแล้วเนี่ยสำคัญก็คือว่าต้องหลังตรงไม่เอนไม่นั่งเอนนั่งหลังตรงเพื่อที่แล้วก็พยายามกดเข่าให้ตึงที่สุดให้ตึงข้อพับเข่าด้านหลัง
2: แค่
3: เรายืดเองเราไม่ต้องใช้มือกดก็ได้อย่างเงี้ยก็คือยืดทางไว้นับ1-10แล้วก็ผ่อนแต่ท่านี้สำคัญก็คือว่าต้องไม่เอนหลังช่วยขาต้องหลังตรงหรือว่าพิงพนักเก้าอี้ไว้ก็ได้ถ้าเกิดอยากจะให้ตึงมากขึ้นถ้าท่านี้ยังรู้สึกไม่ค่อยตึงก็เอื้อมมือไปแตะปลายเท้า
4: แบบนี้
3: ใช่ มันก็จะได้ยืดกล้ามเนื้ออ
1: ันนี้อาจจะต้องมีคนช่วยข้างหลังนิดนึงเน
2: า
1: ะ
2: เ
3: ฮ้
2: ย
4: แบบนี้
3: ใช่
1: ตึงมากเลยค่ะตรงนี้ได้เลย
3: หรือจริงๆถ้าจะมีผ้าขนหนูสักผืนจะยิ่งดีเลยนะคะจะได้สอนยืดเอ็นร้อยหวายด้วยเพราะว่ากล้ามเนื้อน่องมันกล้ามเนื้อที่เราต้องใช้ในการใส่ส้นสูงยืนจะต้องเกรงกล้ามเนื้อน่องบ่อยๆก็จะตึง
4: ใช
3: ่
4: ไหมคะผ้าพี่ผ้า
2: ไปได้ไหมครับ
3: ได้ดีเลยใช่แล แล้วก็คล้องคล้องขา
4: แบบนี้ไปเลย
3: ก็คือคล้องเอาทีละข้างทีละข้างถูกแล้วเอาข้างเอาข้างซ้ายก่อน
4: แบบนี้
3: ค่ะแล้วก็ดึงดึงส้นเท้าเข้าหาตัวใช่ก็คือจะรู้สึกว่าตึงบริเวณเอ็นร้อยหวายใช่ก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อน่องแล้วก็เอ็นร้อยหวายนับจนถึง10แล้วก็เปลี่ยนสลับกันมาอีกข้างนึงใช่แล้วก็สามารถที่จะใช้ผ้าที่เรามีในที่ทำงานหรือว่าเป็นผ้าขนหนูผ้าขี้ริ้วอะไรก็ได้
4: ดีดีดี
3: ค่ะก็ทำเหมือนกันเซตละ10ครั้งค่ะโอเคแค่นี้ก็คือเราก็จะได้เป็นการยืดกล้ามเนื้อบริเวณก้นสะโพกด้านหลังแล้วก็น่อง
1: ก็เป็นท่ากำลังกายสำหรับคนทำงานเนาะนั่งนานๆอย่างนี้
2: คือที่โต๊ะทำงานเราสามารถทำได้เลยเพื่อนอาจจะงงนิดหน่อยก็สอนเพื่อนต่อไปเลย
1: สอนกันไปเลยจะได้ออกกำลังกายกันทั้งออฟฟิศเลยค่ะ
2: นั่นแหละครับก็ปัญหาโรคออฟฟิศซินโดรมก็แก้ด้วยท่าง่ายๆในสถานที่ที่เราคุ้นเคยนี่แหละครับก็สามารถทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็ทำงานได้อีกยาวติดตามกันนะครับว่าท่าต่อไปที่เราจะมาทำให้ทุกคนแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีชีวิตที่สดใสทุกวันคือท่าอะไรบ้างติดตามครับ
1: ค่ะท่า

ับแข็งกับมะเร็งตับนี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่ามีความสัมพันธ์กันนะครับโดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับมักจะต้องมีตับแข็งนำมาก่อนเสมอเริ่มต้นจากตับปกติตับเสื่อมนานเข้าก็จะถูกแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อพังผืดเป็นแผลเป็นอันนี้เราเรียกตับแข็งตับแข็งก็จะเป็นตัวแหล่งก่อเชื้อทำให้เกิดมะเร็งตับมันผู้ป่วยที่เป็นตับแข็งโดยทั่วไปประมาณ10ปีเนี่ยก็อาจจะประมาณถึง1ใน3ที่จะเป็นมะเร็งตับครับอาการของตับแข็งกับมะเร็งตับเนี่ยคล้ายกันมากนะครับอาการของมะเร็งตับจะแตกต่างจากตับแข็งอันเดียวก็คือว่าการที่มีก้อนแล้วก้อนเนี่ยอาจจะไปเบียดอวัยวะหรือว่าไปกดเส้นประสาททำให้เกิดมีอาการเจ็บปวดซึ่งอันนี้เนี่ยในกรณีที่เป็นตับแข็งจะไม่มีแต่อาการส่วนที่เหลืออื่นๆเนี่ยจะคล้ายกันก็คือผู้ป่วยก็จะมาด้วยอาการที่ตับสร้างสารที่ตับควรจะสร้างเนี่ยได้น้อยลงเช่นโปรตีนน้อยก็มีเท้าบวมท้องมารมีการแข็งตัวของเลือดไม่ดีหรือสารพิษที่ตับควรจะขับออกทางน้ำดีแต่ออกไม่ได้ก็ทำให้มีอาการตัวตาเหลืองเป็นต้นครับ

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจ

0: ในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
1: ถ้ายังพอจำกันได้นะครับตอนที่แล้วหมอชวนทุกคนคุณพ่อคุณแม่นะครับได้มาคุยเรื่องของการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนนะครับในวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนคุยกันต่อเพราะเราได้คุยถึงเรื่องว่าเวลาที่เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่โอเคจะทำยังไงวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนคุยกันเรื่องการทำโทษการลงโทษลูกคุณผู้ฟังทุกท่านเคยได้ยินสุภาษิตไหมครับรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีใช่ไหมครับเราเคยได้ยินคำนี้กันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเชื่อได้เลยว่าพ่อแม่หลายๆท่านคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็โดนตีตั้งแต่เด็กๆหมอเองก็มีบ้างครับได้มาเป็นหมอทุกวันนี้ก็โดนตีบ้างนิดหน่อยตอนเด็กๆแต่ไม่เยอะนะครับกลัวเดี๋ยวแม่ฟังอยู่แล้วเดี๋ยวแม่จะบอกว่าไม่จริงฉันไม่เคยตีแกแต่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นมีบ้างนิดหน่อยนะครับเราถูกเลี้ยงดูมาแบบนี้แล้วหมอเองในฐานะที่เป็นจิตแพทย์เด็กหมอถูกถามมาโดยตลอดว่าตีได้ไหมเนี่ยหมอลูกดื้อขนาดนี้ลูกซนขนาดนี้โดนสักตั้งจะทำได้ไหมวันนี้เลยจะมาชวนกันคิดว่าเอ๊ะแล้วถ้าเด็กเวลาที่เราต้องตีเขาหรือเวลาที่เราต้องลงโทษเขาเมื่อเขามีพฤติกรรมที่ไม่น่ารักเมื่อเขามีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เราจะทำยังไงกับเขาเราจะจัดการยังไงกับเขาตีได้ตีไม่ได้แล้วเราจะลงโทษยังไงถ้าเราไม่ตีมาทีละขั้นค่อยๆไปกันนะครับวันนี้มันมีหลายประเด็นที่ต้องพูดคุยกันอันแรกสุดเลยตีได้ไหมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตีได้แต่ตีเฉพาะเรื่องที่สำคัญสุดๆแล้วไม่มีวิธีอื่นในการที่จะจัดการพฤติกรรมนั้นแล้วอะไรบ้างล่ะครับที่สำคัญสุดๆพฤติกรรมที่ส่งผลต่ออันตรายต่อตัวเขาอันตรายต่อผู้อื่นเช่นง่ายๆลูกเล็กคลานอยู่เลยนะกำลังจะเอามือไปแย่ปลั๊กไฟพ่อแม่บางทีก็อาจจะต้องตีบางทีการตีมือตีอย่างเงี้ยเราจะมองว่าเป็นการตีหรือเป็นการปัดก็ได้นะครับแต่ในมุมมองของเด็กเขาอาจจะรู้ว่าเขาโดนตีหรือบางเรื่องที่เขาทำเพื่อนหรือทำรุนแรงถึงอันตรายเนี่ยแล้วเราก็ตีเขาซึ่งการตีเหล่านี้มันต้องถูกตกลงกันไว้ก่อนว่าถ้าเขาทำเรื่องเหล่านั้นอะเขาจะโดนเราตีแต่ต้องบอกแบบนี้ครับว่าเวลาที่เราตีลูกเนี่ยบาดแผลที่เกิดขึ้นนะครับไม่ได้เกิดเฉพาะร่องรอยที่ถูกเราตีเท่านั้นในทางพอกแต่ภายในจิตใจของลูกเนี่ยก็เกิดบาดแผลไม่แพ้กันแล้วเป็นบาดแผลที่ยืดเยื้อเรื้อรังและยาวนานกว่าบาดแผลภายนอกอีกต่างหากเลยบอกไงครับว่าการตีทำได้แต่ทำได้เฉพาะเรื่องที่สำคัญจริงๆและเป็นเรื่องที่ไม่มีวิธีการลงโทษอื่นๆแล้วในการที่จะสอนเขาเรื่องนั้นเพราะว่าอะไรครับระยะสั้นเกิดผลแน่ๆคือลูกเจ็บใช่ไหมอันนี้ใครๆก็รู้แต่ระยะยาวส่งผลยังไงลูกเขาจะรู้สึกว่าเขากลัวลูกเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยเวลาที่เขาอยู่ในสถานการณ์ที่เขาทำผิดเขาทำไม่ดีเพราะเขากลัวว่าเขาจะโดนพ่อแม่ตีเด็กบางคนไม่ได้มองว่าการตีคือการที่เขาถูกสอนเพราะว่าหลายๆทีพ่อแม่มักจะบอกว่าตีเพราะสอนตีเพราะรักคุณคุณไหมครับเราบอกลูกตลอดว่าที่ตีเนี่ยเพราะรักนะตีเนี่ยเพราะสอนนะแต่เด็กหลายๆคนไม่ได้ตีความว่าอย่างนั้นครับเด็กหลายๆคนกลับไปตีความว่าถูกตีเพราะพ่อแม่ไม่รักถูกตีเพราะพ่อแม่ไม่ชอบซึ่งมันส่งผลต่อตัวตนภายในของเขาอย่างมากเลยนะครับเวลาที่เด็กเขาอยู่กับพ่อแม่ซึ่งเป็นคนสำคัญเนี่ยแล้วเขาไปตีความว่าพ่อแม่ไม่รักเขาเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่หมอคิดว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่ส่งผลต่อความมั่นคงในใจของเขาดังนั้นเมื่อไหร่ที่ลูกอยู่กับพ่อแม่แล้วลูกรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักลูกรู้สึกว่าพ่อแม่ทำไปด้วยอารมณ์มันกระทบตัวตนภายในมากๆเลยนะครับมันกระทบเรื่องราวในใจเขามากๆเลยว่าเขาเป็นคนที่ไม่ดีเขาเป็นคนที่ไม่โอเคมันจะเกิดการตั้งคำถามกับตัวเขากลับมาว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าในตัวเองมันจะเกิดการตั้งคำถามเขาเกิดมาว่าเขาเป็นคนที่ไม่ควรจะอยู่ตรงนี้เขาไม่ภูมิใจในตัวเองเด็กที่รู้สึกไม่มีคุณค่าเด็กที่รู้สึกไม่ภูมิใจในตัวเองจะเป็นเด็กที่ทำอะไรก็ล้มเหลวอยู่ตลอด

เพราะว่าเขาไม่รู้สึกว่าเขาเก่งเขาไม่รู้สึกว่าเขาดีเรื่องอะไรอะไรเลยโหแบบนี้เนี่ยการตีส่งผลเสียรุนแรงมากๆเลยนะครับมันส่งผลไปถึงตัวตนและเนื้อตัวภายในของเขามีงานวิจัยของต่างประเทศนะครับที่เขาทำการสำรวจเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเราเรียกว่า Adverse Childhood Experience หรือว่าตัวย่อว่า ACE เนี่ยพบเจอว่าเด็กที่อยู่เผชิญอยู่ภายใต้ภาวะ ACE เช่นการโดนตีหรือว่าการกระทำทารุณกรรมในครอบครัวเนี่ยหรือว่าเรื่องของสารเสพติดในบ้านเนี่ยเมื่อติดตามระยะยาวจนกลายไปเป็นผู้ใหญ่จนสูงอายุพบเจอว่าไปสัมพันธ์กับโรคหลอดเลือดหัวใจไปสัมพันธ์กับโรคมะเร็งโหแค่ตีเองนะหมอขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยครับคุณพ่อคุณแม่เรื่องตีเรื่องนิดเดียวเรื่องนี้แต่ระยะยาวส่งผลต่อสุขภาพเขาไม่ได้เกิดจากความตั้งใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่แน่ๆแต่มันมีความเกี่ยวข้องกันมันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรู้สึกไม่ปลอดภัยมันมีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตพฤติกรรมสุขภาพของเขามันเลยไปสัมพันธ์กับโรคเหล่านี้โดยไม่รู้ตัวดังนั้น EP นี้เราเลยอยากชวนกันคิดว่าแล้วถ้าไม่ตีอ่ะจะทำยังไงถ้าลูกมันดื้อขนาดนี้ลูกมันพูดไม่รู้เรื่องขนาดนี้เนี่ยหมอลองพูดมาสิเป็นจิตแพทย์เนี่ยจะคอยมาบอกว่าให้ฉันเลี้ยงลูกยังไงเนี่ยเลยชวนกันคิดต่อครับว่าเออแล้วถ้าจะลงโทษเด็กยังไงเพราะบางเรื่องก็ต้องลงโทษเหมือนกันเวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจำหลักการ 3R ที่พูดไปเมื่อ EP ที่แล้วได้ไหมครับ 3R เรื่องของ relationship เรื่องของ rules แล้วก็ resilient child relationship คือสัมพันธภาพด้านดีๆกับลูก rules คือกฎกติกา resilient คือเด็กที่ยืดหยุ่นภายในเด็กที่ล้มแล้วลุกได้นะครับ 3R วันนี้เราจะมาพูดถึง R ตัวที่2กันเยอะหน่อยคือเรื่องของ rules จะเป็นว่าเวลาที่เขาทำอะไรไม่ดีเวลาที่เขามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมพ่อแม่จะกำกับจะดูแลควบคุมเขายังไงเพราะว่าตอนที่แล้วเราพูดถึง relationship ไปเยอะพอสมควรแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึง rules นะครับคำว่า rules แปลตรงไปตรงมาคือคำว่ากฎกติกาดังนั้นพ่อแม่ต้องมีหน้าที่ในการที่จะตกลงกฎกติกากับลูกนะครับหมอใช้คำว่าหน้าที่เลยนะหน้าที่คือบอกลูกเลยว่าอะไรที่ลูกทำได้อะไรที่ลูกทำไม่ได้แต่ในการตกลงกฎกติกาเนี่ยบางทีมันก็อาจจะต้องตกลงกันสองฝ่ายคล้ายๆทำโพอ่ะนะเพราะว่ายิ่งลูกโตนะความเป็นตัวของตัวเองเขาจะเยอะมากเลยนะครับถ้าเขาถูกบังคับสั่งอันนี้ห้ามอันนี้อย่าอันนี้ห้ามอันนี้อย่ามันมีแต่ไม่สุดท้ายกลายเป็นเด็กเก็บกฎซึ่งเราไม่ต้องการดังนั้นบางเรื่องต้องผ่านการตกลงกันทั้งสองฝ่ายถ้ามันเป็นเรื่องที่อาจจะต้องแลกเปลี่ยนหรือว่าตกลงกันตรงกลางแต่บางเรื่องเป็นกฎของสังคมอยู่แล้วที่เรารู้ว่าทำไม่ได้เช่นอะไรขโมยของทำร้ายผู้อื่นใช้สารเสพติดหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆต่างๆนานาเช่นขี่มอเตอร์ไซค์เร็วมีแฟนก่อนวัยอันควรอะไรก็ว่าไปนะครับดังนั้นเหล่านี้เนี่ยคือกติกาของพฤติกรรมที่เราต้องตกลงกับลูกว่าเรื่องไหนทำได้เรื่องไหนทำไม่ได้และทำไม่ได้เพราะอะไรลูกเห็นด้วยกับเราไหมถ้าไม่เห็นด้วยลองแลกเปลี่ยนว่าทำไมลูกไม่เห็นด้วยแต่ถ้าเรื่องไหนที่พ่อแม่คิดว่าอันเนี้ยห้ามแน่ๆเราลองสื่อสารกับลูกตรงๆครับว่าเราไม่อยากให้ลูกทำเพราะอะไรนะครับแต่ถ้าไหนมันพอยืดหยุ่นได้ลองแลกเปลี่ยนครับว่าทำได้มากน้อยแค่ไหนแล้วตกลงกันต่อไปว่าแล้วถ้าเขาฝ่าฝืนล่ะเขาจะโดนบทลงโทษอะไรดังนั้นขั้นตอนแรกของการที่ก่อนจะลงโทษลูกคือการที่เราต้องตกลงกฎกติกาแล้วตั้งกติการ่วมกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับกลับไปที่หลักการดูแลลูกซึ่งพูดไว้ละเอียดมากเลยใน EP ที่แล้วนะเราต้องเข้าใจลูกเราก่อนว่าธรรมชาติเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันเราต้องเข้าใจพัฒนาการตามวัยเด็กก่อนเราถึงจะไม่ตั้งกฎกติกาที่มันยากเสียจนเกินไปเราถึงจะไม่ตั้งกติกาที่ลูกไม่มีทางทำสำเร็จแล้วมีแต่จะโดนเราลงโทษนะครับดังนั้นก็ต้องเข้าใจตามวัยแล้วก็รู้ธรรมชาติของเขาก่อนนะครับเวลาที่เราตกลงกติกาไปแล้วเนี่ยแต่บางทีเนี่ยถึงหน้างานเนาะเด็กบางคนก็ทำให้เรารู้สึกเยอะครับ

ว่าทำไมมันไม่จำทำไมมันไม่ฟังก็บอกแล้วไงว่าไม่ให้ทำหรือบางเรื่องนะผิดแล้วผิดอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าไอ้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยนะที่มันก็กระตุ้นอารมณ์พ่อกับแม่เหลือเกินเวลาที่มันเกิดเหตุมีลูกมีพฤติกรรมเหล่านั้นดังนั้นความสำคัญครับคือการที่พ่อแม่ตระหนักรู้อารมณ์ของตัวเองรับรู้ก่อนเลยครับว่าตอนนี้เรากำลังโกรธเรากำลังไม่พอใจเรากำลังเสียใจเพราะหลายๆทีจะเจอว่าถ้าพ่อแม่โกรธสิ่งที่พ่อแม่กำลังจะทำกับลูกจะไม่ใช่ทุกอย่างที่ตกลงกันไว้เลยครับพ่อแม่จะทำกับเขาด้วยอารมณ์เพราะว่าสมองมันถูกควบคุมด้วยอารมณ์ไปแล้วครับมันไม่ถูกควบคุมด้วยเหตุผลสิ่งต่างๆที่เคยจำได้ที่เคยตกลงมันจะไม่เหลือเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่มันจะกลายไปเป็นเรียกง่ายๆสัญชาตญาณดิบของเราที่ใช้อำนาจหรือว่าใช้อารมณ์ที่มันเยอะเสียจนเกินไปในการควบคุมเขาแล้วพอเราทำแบบนั้นเนี่ยมันจะส่งผลทำให้เด็กรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่เป็นตัวของตัวเองเขาไม่อยากทำในสิ่งต่างๆที่เคยตกลงกับพ่อแม่เอาไว้นะครับดังนั้นกลับมาที่ว่าพ่อแม่ควบคุมอารมณ์ตัวเองก่อนแล้วกลับไปเอากติกาที่ตกลงกันเอากฎที่คุยกันมาแลกเปลี่ยนดูซิว่าเออเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับบางทีเวลาที่พ่อแม่เลี้ยงลูกเนี่ยมันจะมีเรื่องของอำนาจที่เหนือลูกอยู่แล้วนะหมอเองหมอยังเชื่อว่าคำว่าผู้ปกครองเนี่ยเป็นคำที่ถูกคิดเอาไว้แล้วโดยคำของคนไทยหมอว่าเชื่อว่าคำของภาษาไทยหลายๆคำเป็นคำที่ดีนะคำว่าปกครองหมายความว่าพ่อแม่ต้องเป็นคนดูแลต้องปกครองเด็กแต่ชวนคิดอย่างนี้ต่อครับบางท่านก็บอกว่าคำว่าปกครองมันเหมือนมันใช้อำนาจเหนือลูกก็จริงครับยังไงก็ตามพ่อแม่ยังคงมีอำนาจเหนือลูกไม่ว่าจะเป็นทางกฎหมายหรือว่าทางพัฒนาการในการเลี้ยงดูของเขาทางจิตใจของเขาแต่จะปกครองกันอย่างไรให้เด็กเติบโตมาแบบเหมาะสมอันนี้ถึงสำคัญยังไงพ่อแม่ก็มีอำนาจเหนือลูกอยู่แล้วครับถ้าบ้านไหนที่บทบาทมันถูกเปลี่ยนบางบ้านเนี่ยเด็กมีอำนาจเหนือพ่อแม่เนี่ยมักจะเป็นบ้านที่เด็กถูกสปอยเด็กเอาแต่ใจซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ต้องการแบบนั้นแต่บางบ้านที่ปกครองกันเสียจนลูกกระดิกตัวไม่ได้อะทำอะไรก็ผิดทำอะไรก็โดนตำหนิทำอะไรก็โดนตีอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ถือว่ามันเยอะหรือมันมากเกินไปเหมือนกันนะดังนั้นการปกครองจะปกครองกันอย่างไรให้เด็กเขารู้สึกว่าเขายังเป็นตัวของตัวเองเด็กเขายังรู้สึกว่าเขาอยู่ในบ้านนี้แล้วเขาปลอดภัยการที่เราควบคุมเขาแบบพอดีปกครองด้วยความรู้สึกว่าเขายังคงเป็นตัวของตัวเองได้มีที่เหลือมีช่องว่างให้เขาเติบโตเนี่ยอันนี้สำคัญพ่อแม่ไม่ต้องห่วงหรอกครับว่าเราจะไม่มีอำนาจเหนือลูกถ้าเราดูแลเขาดีตั้งแต่เด็กนะเราดูแลให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญของเราเราดูแลให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีคุณค่าเด็กเขาจะรู้อยู่ตลอดแหละครับว่าพ่อแม่เป็นคนที่มีอำนาจเหนือเขาแล้วเวลาเขาจะทำอะไรเขาต้องมาบอกเขาต้องมาขอเราต้องมาขออนุญาตโดยที่เราไม่ต้องขู่โดยที่เราไม่ต้องตำหนินะครับดังนั้นวิธีการที่เราจะลงโทษหรือเราจะกำกับติดตามเขาเนี่ยมันก็มีหลากหลายซึ่งก่อนจะไปพูดถึงวิธีที่ควรจะทำก็อยากจะหยิบยกวิธีที่คนชอบทำโดยไม่รู้ว่ามันไม่ควรทำเช่นการต่อว่าที่ตัวตนของเขาเนี่ยนะคำพูดอาจจะดูรุนแรงนิดหนึ่งเช่นทำไมมันโง่อย่างนี้แกมันไม่ใช่ลูกฉันลูกฉันมันต้องเก่งกว่านี้หรือไปหยิบไม้เรียวมาฟาดหรือไปเอาไม้หน้าสามหรืออะไรก็ตามนะก้านมะยมนะถ้าเป็นแต่ก่อนเอามาฟาดแล้วฟาดแล้วก็พูดว่าทำไมไม่จำเด็กไม่ดีเด็กดื้อโอ้โหคำพูดพวกนี้นะครับคือบาดแผลที่อยู่ในใจแล้วลึกมากจนเขาเชื่อพ่อแม่ถ้าพูดซ้ำๆซ้ำๆตอนตีเด็กเชื่อแล้วพอเติบโตเขาก็คิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขาไม่ใช่ลูกพ่อลูกแม่เขาเป็นคนไม่น่ารักเขาเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบเขาควรโดนแบบนั้นแล้วซึ่งไม่โอเคเลยนะครับถ้าเราทำแบบนั้นซึ่งหมอเชื่อว่าเวลาที่พ่อแม่ทำแบบนั้นหลายครั้งทำด้วยอารมณ์เมื่อไหร่เราทำด้วยอารมณ์นะเราจะเผลอแล้วเราจะทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมแล้วหลายครั้งเช่นกันพ่อแม่ก็มักจะลงท้ายที่ความเสียใจรู้สึกว่าเราไม่น่าไปทำอย่างนั้นเลย

เราไม่น่าพูดแรงขนาดนั้นเลยลูกจะไม่ชอบเราไหมลูกจะรู้สึกแย่ไหมหลายทีพ่อแม่จะกลายเป็นคนไปง้อลูกอะครับไปขอโทษเอาขนมไปให้พาไปกินของอร่อยๆเพื่อทำดีชดเชยสิ่งที่ทำไปเมื่อสักครู่

ไปถึงตัวอย่างที่เราอาจจะชินกันเช่นหน้าเสาธงถ้าเป็นสมัยหมอนะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนอาจจะเหมือนกันคือเราเข้าแถวแล้วบางทีถูกเรียกไปหน้าเสาธงแล้วถูกตำหนิหรือแบบที่บางทีสื่อชอบแสดงให้เห็นคือเป็นการตีหน้าเสาธงหรือว่าตีออกสื่ออย่างนี้นะครับแล้วอัดคลิปไว้แล้วถ่ายทอดนี่นะอันนี้การตีเนี้ยส่งผลกระทบต่อใจด้วยนะเรียกง่ายๆมันเรียกว่ามันกลายไปเป็นเรื่องของความการประจานซึ่งมันจะส่งผลต่อความอับอายเมื่อไหร่ที่เราถูกตีลูกถูกตีถูกลงโทษแล้วไปผูกกับความอับอายโอ้โหบาดแผลในใจลึกลงไปอีกลงไปลึกมากๆเลยครับจนกระทั่งแก้ไขยากเหลือเกินเด็กบางคนก็มีนะครับที่มาหาหมอที่ถูกลงโทษถูกตำหนิรุนแรงแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วส่งผลต่อตัวเขามันคือความอับอายที่ทำให้เขากลับมาถามตัวเขาเองว่าฉันแย่ขนาดนั้นเหรอฉันเป็นคนไม่ดีขนาดนั้นเหรอฉันถึงต้องโดนลงโทษในแบบนี้เห็นไหมครับว่าวิธีการลงโทษที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมันส่งผลทั้งระยะสั้นระยะยาวที่โอ้โหถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเถอะครับถ้าไม่จำเป็นจริงเราใช้วิธีการอื่นกันเถอะครับบางทีในเด็กเล็กๆนะครับเราใช้วิธีที่เราเรียกว่าการ time out ครับเป็นวิธีการในการที่เราจะลงโทษเด็กวิธีการ time out เนี่ยมักจะเหมาะกับเด็กเล็กคือเราให้เขาอยู่ในมุมที่สงบเวลาที่เขามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งพฤติกรรมไม่เหมาะสมเหล่านี้ต้องถูกตกลงเป็นกฎกติกาเหมือนกันว่าเขาจะถูกทำเอาเมื่อไหร่หมอยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเขาเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บพ่อแม่ตกลงกับเขาไว้ว่าจะทำทำเอาเขาถ้าเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บก่อนที่ลูกจะถูกทำเอาพ่อแม่อาจจะต้องเป็นคนเตือนว่ากำลังจะหมดเวลาแล้วนะเตรียมตัวเก็บของเล่นเด็กบางคนเก็บง่ายก็จบเนาะเก็บง่ายจบแล้วก็ชมเขาที่เขาทำได้แต่บางคนไม่ยอมเก็บเตือนครั้งที่หนึ่งเตือนครั้งที่สองอ่ะไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นต้องไปทำเอาก็อาจจะต้องมีมุมที่เขาเข้าไปนั่งเพื่อสงบอารมณ์ตัวเองเวลาที่เกิดเขาอารวาสเวลาที่เขามีพฤติกรรมที่ไม่น่ารักสมมติว่าไม่เก็บแล้วก็ร้องไห้ด้วยเนี่ยก็ไปนั่งแยกอยู่ในมุมนั้นแล้วเราก็อาจจะจับเวลาว่าเขาทำเอาได้ตามเวลาที่ตกลงไว้หลักการคือต้องตกลงไว้ก่อนนะครับเวลาจะลงโทษอะไรเด็กเนี่ยซึ่งถ้าเป็นเด็กโตเนี่ยการทำ time out หรือเป็นวัยรุ่นอาจจะไม่เหมาะสมเพราะว่าวิธีการเนี้ยก็ไม่ได้เกิดการเรียนรู้อะไรมากวิธีการอาจจะต้องเป็นการชื่นชมมากกว่าเวลาที่เขาทำอะไรได้ดีซึ่งบางคนก็จะเรียกว่า time in นะครับเวลาที่เขาทำอะไรได้ดีเราชื่นชมเราให้รางวัลเราบอกคนอื่นว่าลูกทำอะไรได้ดีทีนี้มาถึงตรงนี้แล้วเราอยากจะฟังกันต่อใช่ไหมครับว่าเอ๊ะแล้วถ้าต้องลงโทษจริงๆเนี่ยโอ้จะต้องทำยังไงนะหมอพูดมายาวยาวว่าไม่ให้ตีไม่นั่นไม่นี่แล้วจะลงโทษยังไงก็เลยจะมาชวนพูดถึง4วิธีในการลงโทษลูกเมื่อลูกมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไล่กันไปทีละอย่างเลยนะครับอย่างแรกให้เขารับผิดชอบในสิ่งที่เขาต้องทำเช่นสมมุติว่าพฤติกรรมที่ไม่ดีคือทำน้ำหกรับผิดชอบเช่นอะไรบ้างเขาก็ต้องมาเช็ดหรือถ้าเป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อยเช่นไม่ส่งการบ้านเขาต้องรับผิดชอบอะไรเขาอาจจะต้องทำการบ้านส่งทำในสิ่งที่เขาต้องทำนะครับหรือถ้าเป็นวัยรุ่นเลยสมมุติมีพฤติกรรมเช่นขโมยของคนอื่นรับผิดชอบก็คือเขาอาจจะต้องเก็บเงินเพื่อมาซื้อของนั้นไปคืนคนอื่นที่เขาไปขโมยมาอันนี้คือให้เขารับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำนะครับวิธีการที่สองนะครับคือเรื่องของการตัดสิทธิ์ริบของนะการตัดสิทธิ์ริบของฟังดูอาจจะใช้ได้ดีในเด็กเล็กถ้าเป็นเด็กโตแล้วบางทีอาจจะต้องแอพพลายหรือประยุกต์มากกว่านี้นิดนึงขอไล่ไปทีละอันก่อนละกันตัดสิทธิ์ริบของเช่นอะไรบ้างนะครับสมมุติเราตกลงกับลูกไว้ว่าทุกสุดสัปดาห์เขาจะได้ไปกินไก่ทอดเขาจะได้ไปกินอาหารที่เขาชอบหรือเขามีของเล่นของเขาอยู่ชิ้นนึงที่เป็นชิ้นโปรดของเขาแล้วถ้าเราตกลงกับเขาไว้ว่าถ้าเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีอะไรเขามีพฤติกรรมไหนที่พ่อแม่ไม่อยากเขาทำแล้วถ้าเกิดเขาทำเกิดขึ้นเขาจะถูกตัดสิทธิ์และริบของนี้เช่นงดการไปกินอาหารพิเศษเช่นจะถูกยึดของเล่นชิ้นโปรดกี่วันกี่มื้อต้องชัดเจนนะครับเวลาตกลงกฎกติกากับเด็กแต่ถ้าเป็นเด็กโตหรือวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยก็อาจจะต้องตกลงกันว่าเราจะตัดสิทธิ์เขาอะไรบ้างเช่นปกติทุกวันอาทิตย์เขาจะได้เล่นมือถือเกินจากวันธรรมดาสมมติว่าอาทิตย์เขาได้เล่นสัก2ชั่วโมงเขาอาจจะถูกลด

0: เวลาลงเหลือแค่ชั่วโมงเดียวอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเนี้ยคือการตัดสิทธิพิเศษซึ่งจริงๆแล้วมันจะเชื่อมโยงกับข้อที่3ก็คืองดกิจกรรมหรือสื่อโซเชียลมีเดียที่เด็กอาจจะชอบเด็กอาจจะทำอยู่เป็นประจำอันเนี้ยคือสิ่งที่เป็นข้อที่3ที่จะทำให้เกิดขึ้นในวัยรุ่นมากกว่าที่จะเป็นเด็กเล็กนะครับเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยกิจกรรมนอกบ้านหรือกิจกรรมกับเพื่อนเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งถ้าเอามาเป็นบทลงโทษได้บางทีก็จะจูงใจให้ลูกไม่กล้าทำหรือไม่อยากทำหรือรู้ว่าไม่ควรทำในสิ่งที่พ่อแม่ห้ามรู้ว่าไม่ควรทำในสิ่งที่ตกลงกับไว้กับพ่อแม่ว่าไม่ทำสิ่งเหล่านั้นเช่นเขาจะไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนที่สยามสมมตินะหรือเขาไม่ได้ไปนอนเล่นบ้านเพื่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งปกติเขาได้ไปนะครับหรืองดเล่นเกมออนไลน์ลงกี่นาทีกี่ชั่วโมงว่ากันไปตามกติกาที่ตกลงกันเอาไว้เด็กผู้หญิงบางทีก็จะเป็นเรื่องของการใช้สื่อโซเชียลมีเดียนะครับก็อาจจะตกลงไว้ว่าถูกลดเวลาลงถ้าเกิดลูกมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับข้อที่4คือให้เขาทำดีชดเชยให้ทำในสิ่งที่ไม่ชอบเด็กเล็กง่ายๆก็เช่นอะไรบ้างสมมติลูกไม่ชอบเขียนหนังสืออ่ะแล้วเขาเกิดทำผิดอะไรบางอย่างแล้วพ่อแม่จะต้องลงโทษพ่อแม่ก็อาจจะบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นถูกลงโทษเช่นต้องไปคัดไทยนะครับเคยไหมครับพ่อแม่อาจจะเคยมีเหมือนกันเวลาทำผิดแล้วถูกให้คัดไทย20จบบางคนอาจจะถามว่าเออแล้วเด็กไม่เกลียดการคัดไทยยิ่งกว่าเดิมหรอแต่สิ่งเหล่านี้มันอาจจะทำให้เกิดการเรียนรู้ครับวิธีการถ้าเด็กจะไม่เกลียดจริงวิธีการก็คือว่าเราต้องตกลงกับเขาชัดเจนไงครับแล้วเวลาที่เราลงโทษเขาอะเราพูดให้ชัดเจนว่าทั้งหมดทั้งมวล4ข้อที่ทำมาเนี่ยเราทำเพราะเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีอะไรเน้นนะครับว่าเราต้องบอกว่าเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีอะไรเน้นตัวพฤติกรรมไม่ได้กลับไปที่ตัวตนของเขาว่าเขาเป็นเด็กไม่ดีเด็กไม่น่ารักไม่เกี่ยวกันนะสิ่งที่เราพูดคือเขาเล่นแล้วไม่เก็บของเล่นเขาโกหกเขาขโมยเงินเขาตีน้องอันนี้หมอพูดถึงตัวพฤติกรรมหมดเลยนะดังนั้นเวลากำหนดกฎกติกากับเขาแล้วเวลาจะลงโทษกับเขาเนี่ยต้องสื่อสารให้ชัดเจนแล้วลูกก็จะไม่เกลียดตัวเองลูกก็จะไม่เกลียดพ่อแม่แล้วลูกก็จะเรียนรู้ว่าที่เขาต้องถูกลงโทษเป็นเพราะอะไรนะครับถ้าเป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อยบางทีเวลาให้ทำกิจกรรมในสิ่งที่ไม่ชอบอาจจะต้องสร้างสรรค์มากขึ้นเช่นช่วยกวาดบ้านช่วยแม่ล้างจานอะไรแบบนี้นะครับซึ่งหมอเชื่อเลยครับว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่มีวิธีการลงโทษที่เหมาะสมและสื่อสารได้ตรงประเด็นเนี่ยเด็กก็จะไม่เกลียดสิ่งเหล่านั้นครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้วิธีการลงโทษแล้วก็บวกกับเรื่องของการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนจากตอนที่แล้วมาประกอบด้วยกันนะพ่อแม่ก็จะเป็นคนที่สำคัญและเป็นพ่อแม่ที่ลูกอยากอยู่ด้วยลูกอยู่ด้วยแล้วรู้สึกปลอดภัยเขารู้สึกเขามีคุณค่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ภูมิใจในตัวเองนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: พบกับรายการ Remindรู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข

0: คนทั่วไปไม่มีสิทธิ์เป็นมะเร็งตับนะครับมีความเสี่ยงน้อยมากงั้นคนที่มีความเสี่ยงก็คือที่1เป็นไวรัสตับอักเสบ B เรื้อรังท่านมีพี่น้องท้องเดียวกันพ่อแม่หรือญาติพี่น้องฝ่ายพ่อแม่เป็นไวรัส B หรือเป็นมะเร็งตับท่านควรจะได้รับการตรวจว่าท่านเป็นไวรัส B มั้ยหรือเป็นไวรัสตับอักเสบ C เรื้อรังเช่นมีประวัติได้รับเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดก่อนปี2533เนื่องจากก่อนปี2533เรายังไม่รู้นะครับว่ามีไวรัสตับอักเสบ C อยู่ในเลือดงั้นเราก็เลยไม่มีการตรวจกรองหรือมีประวัติเคยใช้ยาเสพติดใช้เข็มฉีดยาร่วมกันด้วยวิธีอื่นๆหรือว่าเป็นคนที่ดื่มสุราแล้วไม่สามารถจะเลิกได้แล้วก็ตับก็มีความเสื่อมไปจากโรคพิษสุรานี่นะครับหรือว่ามีโรคประจำตัวชนิดอื่นที่ทำให้มีตับเสื่อมมากขึ้นเช่นมีเบาหวานมีภาวะไขมันพอกตับกลุ่มนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งตับถ้าท่านมีปัจจัยเสี่ยงถึงแม้ท่านไม่มีอาการการเสียเวลาสักเล็กน้อยทุก6เดือนไปพบแพทย์เป็นระยะเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ยังรักษาหายขาดได้ครับ
1: ภาวะกลืนลำบากใช่ไหมครับก็คือการที่กล้ามเนื้อพวกนี้มันก็ความแข็งแรงลดลงพอสกล้ามเนื้อกันกลืนก็เหมือนกันเมื่ออายุเยอะขึ้นเนี่ยก็ส่งผลต่อการกลืนได้
2: ได้ยินอะไรอาจจะเอ๊ะว่าเอ๊ะมีอะไรแบบนี้ด้วยหรอกับภาวะกลืนลำบากครับวันนี้พูดคุยกันฮะกับอาจารย์เบิร์ดนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: อาจารย์เบิร์ดมาครั้งแรกก็เจอกับคำว่าภาวะกลืนลำบากม
3: ัน
2: แตกต่างจากกล้ามกลืนฝืนทนไหมเริ่มต้นเลยฮะภาวะกลืนลำบากคืออะไร
1: ภาวะกลืนลำบากใช่ไหมครับก็คือการที่มีความผิดปกติของการกลืนไม่ว่าจะเป็นการกลืนน้ำหรือกลืนอาหารก็ตามบางทีกินแล้วอาหารมันติดหรืออาหารที่ต้องกินแล้วต้องใช้ความพยายามมากขึ้นหรือบางคนกินแล้วจุกอันแรกที่สังเกตง่ายๆครับก็คือกลืนแล้วสำลักไปหมดกินแล้วก็ตามสำลักง่ายสำลักเกือบทุกคำเลยครับบางทีกลืนแล้วติดก็คือกลืนแล้วเสียอาหารค้างอยู่ในคอหรือน้ำค้างอยู่ในคอเวลาพูดหรือกินข้าวเสร็จปุ๊บเนี่ยรู้สึกมีเสียงเครือเหมือนเสียงสั่นนะครับเสียงมีน้ำเปล่าก็จะมีอาการเสียงไม่ใสเหมือนเดิมหรือว่าบางทีก็คือกินแล้วเจ็บอยู่ในคอเจ็บกลางอกเลยครับ
2: อัน
1: นี้คืออาการของพอกลืนลำบากทั้งหมด
2: สาเหตุคืออะไรฮะ
1: สาเหตุก็คือเกิดจากได้หลายสาเหตุด้วยกันเลยตั้งแต่เมื่อเราอายุเยอะขึ้นกล้ามเนื้อแขนขาของเราก็อ่อนแรงใช่ไหมครับเดินไม่ค่อยไหวกล้ามเนื้อกันกลืนก็เหมือนกันเมื่ออายุเยอะขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อพวกนี้มันก็ความแข็งแรงเขาก็ส่งผลต่อการกลืนได้หรือผู้สูงอายุบางคนฟันไม่มีการเคี้ยวอาหารก็ไม่เหมือนเดิมละก
2: ็
1: คือเคี้ยวไม่ละเอียดพอเคี้ยวไม่ละเอียดปุ๊บอาหารที่ลงไปก็ติดคอแต่ว่าในบางตัวโรคเนี่ยเช่นโรคหลอดเลือดสมองอัมพาตอาจจะเกิดกลืนลำบากได้เหมือนกันเพราะว่าเขามีกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือคนที่เป็นมะเร็งทำมะเร็งช่องปากและลำคอหรือคนได้รับการฉายแสงบริเวณช่องปากและลำคอตรงนี้ก็ทำให้เกิดภาวะกลืนลำบากได้เหมือนกันจริงๆถ้ามีภาวะกลืนลำบากครับต้องแนะนำให้มาที่โรงพยาบาลก่อนเพื่อมาดูว่าสาเหตุของภาวะนี้เกิดจากอะไรจะได้รักษาให้ตรงจุดแต่ว่าถ้าเกิดจากตัวโรคพวกหลอดเลือดสมองหรือผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเราก็จะมีวิธีการฝึกอย่างเช่นเล็กง่ายๆเลยก็คือเป็นการฝึกบริหารกล้ามเนื้อช่องปากและลำคอปรับอาหารให้นิ่มราดซอสเยอะขึ้นทำให้กลืนได้ง่ายมากขึ้นอันต่อมาก็คืออาจจะต้องมีการปรับท่าการกินถ้าเราเริ่มอายุเยอะขึ้นครับก็คือต้องบริหารกล้ามเนื้
2: อ
1: แขนขาก็ต้องบริหารกล้ามเนื้อช่องปากและการกลืนก็ต้องบริหารเหมือนกันจะเป็นการบริหารในการกัดลิ้นเบาๆแล้วกลืนน้ำลายมีวิธีอื่นอีกก็คือเช่นการเลียลิ้นรอบปากอันนี้ใช้สำหรับคนที่ผ่าตัดมะเร็งหรือเป็นที่มีกล้ามเนื้อแบบอ่อนแรงแล้วก็สามารถเตี๋ยรอบปากเป็นการฝึกอาการเคลื่อนไหวของลิ้นได
2: ้โอเค
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นย้ำกันไปด้วยนะครับภาวะนี้เป็นภาวะที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตแหละวันนี้ขอบคุณนะฮะอาจารย์เบิร์ดครับ
3: ขอบคุณครับ
2: นี่ฮะรามาแชร์ริ่งเรื่องราวดีๆแบบนี้บางเรื่องทางการแพทย์คุณอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นดูแล้วถูกใจฝากแชร์กันด้วยนะครับ

0: พี่หมวยครับ
1: ว่าไงจ๊ะ
2: อะไรอยู่ครับ
1: เนี่ยอ่านบทความสุขภาพอยู่นี่มีเขาแชร์เรื่องสุขภาพของคนดังเยอะมากเลยค่ะบีม
0: สุขภาพของคนดังโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเรื่องคนดังนี่ผมชอบเลยครับใช่คนที่ร้ายยาวๆอะไรอย่างนี้ป่ะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่เหรอครับ
1: ค่ะเนี่ยตอนนี้พี่สนใจโรคภูมิแพ้

0: ตัวเองที่แม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นดูเหมือนว่าสมัยนั้นเนี่ยวิทยาการทางการแพทย์ไม่ก้าวหน้าเท่าสมัยนี้เลยค่ะบีน
1: โอ้นี่พี่พูดเรื่องภูมิแพ้ตัวเองแบบนี้เนี่ยแสดงว่าวันนี้เราก็จะคุยกันเรื่องนี้ใช่ไหมครับเนี่ย
0: ถูกต้องจ้ะแล้วแขกรับเชิญที่จะมาบ้านเราก็ป่วยเป็นโรคนี้อยู่ด้วยค่ะบีน
1: อ้าวเหรอครับแล้วนี่เขามาหรือยังครับ
0: พี่เห็นชายตะปงแวบๆแบบน่าจะมาแล้วนะบินไปดูให้พี่หน่อยละกันแต่พี่เห็นนะว่ามาแล้วอ่ะ
1: หญิงสาวสวย
0: เห็นตะปงดำๆยาวๆอ่ะ
1: ดำๆยาวๆนะครับเดี๋ยวผมลองไปดูครับ

0: ว่าใครเอ่ยหุ้ยขอโทษนะครับขอโทษครับ
1: ค่ะ
0: ทางนี้ครับทางนี้อุ้ย
2: หมาเห่าด้วยเหรอ
0: นี่อย่าบอกนะครับว่าที่พี่หมวยบอกเห็นชายกระโปรงแวบๆนี่คืออ
2: ่าใช่ค่ะพี่หมวยบอกไงว่าวันนี้มีคนสวยมาหา
0: คนสวยสวยมากเอ๊แต่ว่ามัน
2: ถูกแล้ว
0: ถูกแล้วใช่ไหม
2: ถูกแล้วพี่ถูกแล้ว
0: ถูกแล้ว
2: ใช่
0: โอเคแล้วนี่มานั่งอยู่นานยังครับเนี่ยข้างนอก
2: ก็สักพักนึงแล้วอะค่ะเห็นคนสวนเขาเดินไปเดินมาเอาไม้กวาดมากวาด
0: ไม่ได้กินคนสวนผมไปแล้ว
2: ยังค่ะยัง
0: โอเคอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเข้าไปคุยกันข้างในดีกว่าครับจะได้เย็น
2: ๆในห้อง
0: ในห้องนะมีพี่หมวยอยู่ด้วย
2: ไม่ต้องกลัวผู้ชายก็ชวนฉันเข้าไปในห้องคือยังไงอ่ะ
0: มี2คนครับแล้วเดี๋ยวมีคุณหมอมาคุยด้วย
2: แน่ใจนะ
0: แน่ใจครับไปด้วยกัน
2: รู้สึกว่าจะต้องโดนลวนลามยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
0: ขอให้สบายใจได้ว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นแน่นอนครับ
2: Really
0: Nearly Yes
2: ก็ได้ค่ะไปค่ะ
0: ไปครับไป
2: ต้องเดินทางไหนอะคะ
0: อย่าชนเก้าอี้ผมล้มนะครับเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงนะฮะครับไปครับ

0: ขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับขอต้อนรับคุณบิวหรือว่าคุณแม่บ้านมีหนวดครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สว
0: ัสดีครับ
2: สวยมากเลยค่ะวันนี้
3: อันนี้พี่อย่าชมบ่อย
2: ทำไม
3: เพราะว่าถ้าชมหนักเนี่ยหนูจะรู้สึกเหมือนเป็นคำด่า
2: เอาเข้าเรื่องเลยดีกว่า
0: เข้าเรื่องเลย
2: มาถึงโรคภูมิแพ้ตัวเองตอนนั้นน้องบิวทราบได้ยังไงคะว่าตัวเองเนี่ยป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเอง
3: ครั้งแรกเลยที่มีอาการก็คือว่าเราหายใจไม่เข้าแล้วก็
2: หายใจไม่เข้า
3: หายใจไม่เข้าพี่มันเหมือนติดอยู่แค่ตรงเนี้ยฮะแล้ววันนั้นเป็นวันเปิดตัวหนังเรื่องนึงชุดใหญ่มากอยู่ที่ห้างนึงกับแก๊งเพื่อนๆอะไรเงี้ยคือมันเริ่มหายใจไม่ออกเนี่ยตั้งแต่คือหายใจเข้าแล้วเอาออกไม่ได้แล้วก็เอาเข้าไม่ได้มันอึกตลอดเวลาอะไรเงี้ย
0: เสื้อรัดหรือเปล่าคร
3: ับ ตอนแรกก็คิดพี่เพราะว่าใส่ชุดแบบเกาะอกรัดแน่นมาก
0: ผมก็ตั้งใจฟัง
3: ผ่านไปครึ่งเรื่องมันประมาณชั่วโมงครึ่งเฮ้ยเริ่มหายใจไม่ออกว่ะก็บอกเพื่อน
2: เมื่อกี้หายใจไม่เข้าตอนนี้หายใจทำไม่
3: ได
2: ้เลย
3: ใช่แล้วก็บอกเพื่อนว่าแบบแกฉันไม่ไหวเพื่อนก็บอกแกหนังมันดีมากเลยนะดูต่อก็ได้เราก็ดูต่อแล้วก็ทน
2: หายใจไม่ได
0: ้ก็ดูไม่เป็นไรอยากจะด
2: ูขอดู
0: ขอดูหนังก่อน
3: คือด้วยความที่ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นอะไรก็เลยรอจนหนังจบแต่ตัดภาพไปอ่ะคือเพื่อนก็นั่งแฮปปี้กันหัวเราะมีความสุขอย่างนี้นั่งเกรงอย่างเงี้ยแกฉันไม่ไหวเลยเอาฉันไปโรงพยาบาลก็เลยไปโรงพยาบาลไม่รู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้น ตัดภาพมาคืออยู่ ICU แล้วนั่นคือครั้งแรก แล้วก็โอเคก็รักษากันไปแต่คือตอนนั้นคือลักษณะอย่างแรกคือเรื่องของปอดที่มีปัญหาก่อนหลังจากผ่านครั้งแรกก็จะเป็นครั้งที่2 ครั้งที่2ที่เข้าโรงพยาบาลก็คือรอบนี้แหละเป็นรอบที่เรารู้ว่าเป็นโรคอะไรคุณหมอที่เดิมเลยแล้วคุณหมอเขาก็บอกว่าอ่ะโอเคงั้นเราต้องตรวจเพื่อให้รู้ว่าจริงๆแล้วเราเป็นโรคอะไรหรือว่ายังไงก็พอตรวจเสร็จก็ได้ผลว่าเป็นโรคนี้ก็ทำการรักษา
2: ค่ะตอนที่ทราบว่าเป็นโรคนี้ตอนนั้นเรารู้จักกับโรคภูมิแพ้ตัวเองมากน้อยขนาดไหนคะ
3: ที่เข้ามาในหัวคือโรคแม่พุ่มพวงอย่างเดียวเลยมีความรู้แค่นั้นทุกอย่างเท่ากับแบบศูนย์เลยเพราะว่าไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นโรคนี้เพราะว่าคนรอบตัวก็ไม่เห็นมีใครเป็นอะไรเงี้ยฮะ
0: ครั้งที่หนักที่สุดนี่คืออาการเป็นยังไงครับ
3: ครั้งที่หนักที่สุดคืออาการคือเราไม่สามารถฉี่ได้แล้วก็แบบมันทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันฉี่แบบคือที่
2: ควบคุมต
3: ัวเองไม่ได้เพราะว่ามันหายใจไม่เข้าแล้วก็แบบมันหงุดหงิดด้วยและด้วยสภาวะทางอารมณ์ของเราที่ไม่โอเคกับตรงนั้นด้วยแบบความเครียดด้วยการที่แบบงานรออยู่หรืออะไรก็รออยู่เรากังวลไปหมดเลยอะไรเงี้ยตอนนั้นคือสุดมากทั้งร่างกายทั้งสภาพข้างในจิตใจอะไรเงี้ยแบบพังแบบคลืนเลยอะฮะ
0: แล้วหลังจากที่เราแน่ใจแล้วครับว่าเราเป็นโรคนี้แน่ๆเลยหลังจากนั้นเรามีการปรับชีวิตตัวเองไปยังไงบ้างครับ
3: หลังจากนั้นเหมือนเริ่มรักตัวเองมากขึ้นไอ้คำว่าเริ่มแบบดูใจตัวเองได้คุยกับตัวเองเริ่มมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีเวลาในการที่นั่งถามตัวเองว่าความสุขของตัวเองอยู่ตรงไหนมันเหมือนเข้าสายธรรมะไปเลยอะพี่พอคนแบบเป็นโลกนึงพอคนมันผ่านจุดที่ตัวเองคิดว่าใกล้ตายมา มันทำให้อาหารการกินเอ่ยการใช้ชีวิตเอ่ยเลิกดื่มเลิกทุกอย่างเราดูแลตัวเองให้มันพร้อมสำหรับคือให้ร่างกายมันแบบว่าพร้อมไว้ที่สุดดีกว่า
0: ฟังคุณบิวเล่ามาอย่างนี้แล้วก็ดูน่ากลัวนะครับผม อย่างผมเองจริงแล้วก็เป็นโรคภูมิแพ้อยู่นะฮะก็ต้องดูแลรักษาตัวเองแบบเป็นพิเศษเหมือนกันแล้วยิ่งมันเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองอย่างเงี้ยยิ่งหนักกว่าเป็นเท่าตัวนะครับพี่หมวยแล้วงี้เราต้องมีการดูแลรักษายังไงก็ไม่รู้นะฮะ
2: เพราะฉะนั้นวันนี้จะเชิญอาจารย์หมอมาพูดคุยกันเพื่อน้องบิวมีคำถามด้วยจะได้ถามอาจารย์นะคะอาจารย์แพทย์หญิงพินทิพย์งามจรรยาพรอาจารย์สาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะและตอนนี้อาจารย์หมอพินทิพย์ก็อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ถามคุณหมอเลยดีกว่าครับแบบคำถามส่วนตัวเลยครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็เป็นโรคภูมิแพ้เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ภูมิแพ้ตัวเองครับผมเป็นภูมิแพ้อากาศภูมิแพ้ฝุ่นซึ่งเราก็รู้ว่าเราแพ้อะไรเพราะว่าชื่อมันก็บอกใช่ไหมครับว่าแพ้อากาศแพ้ฝุ่นแต่ทีนี้โรคภูมิแพ้ตัวเองล่ะครับเขาแพ้อะไรครับแล้วสาเหตุมันมาจากอะไร
4: ค่ะโรคภูมิแพ้ตัวเองก็คือเกิดจากภูมิคุ้มกันไวเกินนะคะอย่างที่คุณบีมเป็นแพ้ฝุ่นแพ้อากาศก็คือไวเกินต่อฝุ่นกับอากาศ
0: ไวเกิน
4: ใช่เป็นลักษณะของโรคภูมิไวเกินส่วนโรคภูมิแพ้ตัวเองเนี่ยก็คือภูมิไวเกินต่ออวัยวะในร่างกายของตัวเองก็คือแพ้ตัวเองเกิด
3: คือตับหนูวิ่งไวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะข้างใน
4: ไม่ใช่ค่ะ
0: ผมค
4: ิ
0: ดว่าไม่น่าจะหมายความว่าอย่างนั
4: ้นก็คือเหมือนกับเป็นภูมิคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันทำงานมากกว่าปกติคือปกติเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันเราเนี่ยจะสามารถบอกได้ว่าอันนี้เป็นร่างกายเรานะ พอไปเจอเซลล์ร่างกายตัวเองเนี่ยมันก็จะอยู่นิ่งๆเฉยๆไม่ทำปฏิกิริยาอะไรแต่ถ้าเกิดเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยก็คือพอร่างกายเราเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันผิดปกติขึ้นมาพอไปเจอเซลล์ร่างกายเราก็อุ๊ยฉันจัดการมันดีกว่าก็สร้างปฏิกิริยาเกิดการอักเสบขึ้นมาในร่างกายทำให้เกิดอาการต่างๆขึ้นมาค่ะ
2: ค่ะโรคภูมิแพ้ตัวเองมีหลายชนิดไหมคะคุณหมอ
4: จริงๆเราก็มีหลายโรคมากเลยค่ะโรคภูมิแพ้ตัวเองอะนะคะแต่ว่าเราแบ่งกลุ่มใหญ่ๆเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือโรคแพ้ภูมิแพ้ที่มีอาการแค่อวัยวะเดียวค่ะยกตัวอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษอันนี้ก็เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรคที่หมอดูแลเนี่ยก็คือจะเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองที่มีอาการหลายๆอวัยวะอย่างเช่นโรค SLE หรือว่าโรคภูมิพวงนะคะยังมีโรคอื่นอีกเช่นโรครูมาตอยด์โรคหนังแข็งโรคกลุ่มนี้หรือว่าโรคเส้นเลือดอักเสบซึ่งพวกนี้ค่ะก็จะเป็นโรคกลุ่มโรคแพ้ภูมิตัวเองเหมือนกันนะคะซึ่งแสดงอาการหลายๆอวัยวะ
0: แล้วอย่างน้องบิวเนี่ยครับที่เขาบอกหายใจไม่ออกเข้าไม่ได้ออกไม่ได้อย่างเงี้ยครับน่าจะเกี่ยวกับอวัยวะน่าจะปอด
4: คือเท่าที่ฟังดูน่าจะมีอาการที่ปอดเป็นหลัก
2: อันนี้เป็นกลุ่มอาการมีอาการอื่นๆอีกไหมคะคุณหมอ
4: มีได้ทุกอวัยวะในร่างกายเลยค่ะตั้งแต่อาการทางสมองได้อาการทางเลือดก็ได้เช่นอาจจะมีภาวะซีดเนื่องจากภูมิคุ้มกันไปทำลายเม็ดเลือดแดงอาจจะมีภาวะเกล็ดเลือดต่ำทำให้เลือดออกง่ายเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันไปทำลายเกล็ดเลือดนะคะอาจจะมีอาการทางข้อมีอาการทางผิวหนังซึ่งอาการที่เราเจอบ่อยๆสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่า SLE นะคะก็คือจะมีเรื่องผื่นอาจจะมีผื่นขึ้นเวลาตากแดดหน้าน่าจะเป็นผื่นผิวเสื้อขึ้นนะคะหรือว่าผื่นแพ้แดดนะคะมีอาการปวดตามข้อผมร่วงนะคะซึ่งอาการนี้เป็นอาการที่ภายนอกที่เราจะเห็นแต่ว่าก็จะมีคนไข้ส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ไม่ได้มีอาการแสดงภายนอกให้เห็น มีความผิดปกติเฉพาะอวัยวะภายในร่างกายซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่วินิจฉัยยากนิดนึงค่ะ
2: อย่างวิธีการรักษาที่คุณหมอพูดก็คือมีการให้ยาแล้วรวมถึงวิธีการที่น้องบิวบอกเราเมื่อช่วงที่แล้วไหมคะว่าก็คือการดูแลเรื่องอาหารการกินดูแลเรื่องสุขภาพอันนี้เป็นหนึ่งในวิธีการรักษาทางการแพทย์ด้วยไหมคะ
4: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นอันที่สำคัญมากก็คือส่วนใหญ่เราจะแนะนำให้คนไข้ดูแลตัวเองนะคะสำคัญสุดเนี่ยก็คือต้องดูแลตัวเองก็คือรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะเพราะว่าภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยจะทำงานได้ดีเนี่ยร่างกายเราต้องดีก่อนนะคะเราก็จะแนะนำให้คนไข้ดูแลสุขภาพทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือการออกกำลังกายนะคะการออกกำลังกายเนี่ยจะสามารถทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยดีขึ้นได้นะคะถัดมาก็คือการพักผ่อนนะคะต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะนอนเวลา2ชั่วโมงนี่ไม่พอค่ะนะคะอีกอันนึงที่สำคัญมากก็คือการลดความเครียดนะคะภาวะเครียดหรือว่าสเตรสเนี่ยเป็นอันนึงที่สามารถกระตุ้นให้โรคกำเริบได
0: ้สามารถรักษาหายขาดได้ไหมครับ
4: คือถ้าตามทฤษฎีเนี่ยนะคะเราจะบอกว่าโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยรักษาไม่หายขาดคำว่าไม่หายขาดหมายถึงเรารักษาให้คนไข้อยู่เข้าสู่ภาวะโรคสงบได้อย่างคุณบิวเนี่ยค่ะก็คือโรคสงบสบายดีไม่ต้องใช้ยาใช้ชีวิตปกตินะคะแต่ว่าเพียงจะต้องมีการติดตามอยู่เราจะไม่ทิ้งคนไข้ไปเลยเพราะว่าโดยมากเนี่ยเวลาที่ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติเนี่ยถึงแม้มันจะดีขึ้นแล้วก็คือเหมือนกับมันแอบซ่อนอยู่อะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสิ่งกระตุ้นมาทำให้มันทำงานมากขึ้นมันก็จะแสดงอาการออกมาให้เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะถือว่าไม่ได้รักษาหายขาดเพียงแต่ว่ารักษาให้เหมือนคนปกติทั่วไปได้ใช้ชีวิตปกติได
3: ้จริงๆการไปตากแดดเนี่ยก็มีผลทำให้แบบกระตุ้นทำให้โรคมันกลับมาเรื่องของเรื่องคือเพิ่งไปมาลดีฟมาแล้วก็อาบแดดทุกวัน
0: อ
3: ัน
0: นี้คือจะคุยว่าไปมาลดีฟ
3: ไม่พี่ประเด็นคือหนูไหม้แบบไหม้แรงมากแล้วก็แบบมีความแบบแดงแบบเป็นแบบไหม้ง่ายมากอะไรเงี้ยอันนี้คือมีผลไหมคะหรือว่ามัน
4: จริงๆเนี่ยถ้าเป็น SLE นะคะเราจะแนะนำว่าห้ามตากแดดเพราะว่าแสงแดดเนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นโรคอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นตัวกระตุ้นสำคัญเพราะว่าเซลล์ผิวหนังเราได้มีปริมาณเซลล์เยอะมากเป็นหลายปริมาณเซลล์เยอะมากถ้าเกิดสมมติเราไปตากแดดปุ๊บเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นการเราไปสร้างอาหารให้ภูมิคุ้มกันที่มันผิดปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะห้ามตากแดด
2: ตัวที่จะไปมาลดีฟครั้งต่อไปต้องยกเลิกเลยนะ
3: โอ๊ยนอนในห้องก็ได้พี่แบบริมได้ไหมริม
2: สงสัยอย่างนึงเราคุยกันตอนช่วงแรกเนี่ยเราบอกโรคภูมิแพ้ตัวเอง แต่สังเกตเวลาที่คุณหมอพูดคุณหมอจะบอกว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองมันต่างกันยังไงล่ะคะ
4: จริงๆเราก็พยายามจะทำให้แยกกับโรคภูมิแพ้ค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยเพื่อความเข้าใจของคนไข้ไม่อย่างคนไข้จะสับสนว่าตกลงเป็นภูมิแพ้หรือเปล่า
3: แล
4: ้วแพ้ฉันแพ้อะไรอย
3: ่
4: างเราก็พยายามจะบอกว่าคนไข้ที่เป็นออโตอิมมูนนะคะเราจะเรียกว่าออโตอิมมูนดิซีสเนี่ยเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองเพื่อที่จะแยกให้แตกต่างกันกับโรคภูมิแพ้
2: สุดท้ายอยากให้คุณหมอฝากถึงผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้แพ้ภูมิตัวเองค่ะ
4: ค่ะจริงๆโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยเป็นโรคที่รักษาได้นะคะแล้วก็ยังหมดกำลังใจในการรักษาเวลารักษาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปได้
3: ใช่ค่ะอันนี้ยืนยัน
4: ค่ะ คนไข้หมอหลายคนนะคะที่ผ่านภาวะโรคที่รุนแรงขนาดแบบใกล้จะเสียชีวิตแล้วก็รักษาแล้วเขาก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตเป็นคนปกติทั่วไปสามารถเข้าไปอยู่ในชีวิตทำงานเรียนอะไรได้เหมือนคนปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยดีที่สุดก็คืออย่าหมดกำลังใจแล้วก็อย่างที่คุณบิวบอกโรคกลุ่มนี้ถ้าดูแลตัวเองดีๆเนี่ยเราก็จะคุมโรคได้ดีนะคะเราก็มีโอกาสที่จะลดยาได้นะคะแล้วก็อย่ากลัวยามากเกินไปที่อยากจะบอกอีกอันนึงก็คือคนไข้โดยมากเนี่ยมักจะกลัวว่ายาที่หมอให้เนี่ยมันจะไปมีผลกับตับกับไตจะทำให้ไม่ดีแต่จริงๆจะบอกว่าเราการรักษาของเราเนี่ยเราพยายามที่จะทำให้ตับกับไตเนี่ยอยู่ในภาวะปกติที่สุด
2: วันนี้ต้องขอขอบคุณน้องบิวมากๆเลยนะคะที่มาเยี่ยมบ้านของเราแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์โรคแพ้ภูมิตัวเอง
3: ยินดีมากค่ะเดี๋ยวกะว่าจะเอากระถางต้นไม้สักใบสองใบกลับบ้านด้วย
0: เป็นที่ระลึก
3: เป็นที่ระลึกว่าเฮ้ยมาแล้ว
0: ค่ะโอเคก็ขอบคุณมากนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: เอาละครับแต่ว่าช่วงหน้านะครับคุณหมอก็ยังอยู่กับเรานะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับในช่วงระเบียงสุขภาพครับ
2: อยู่กับรายการ Healthy Village ค่ะรายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัววันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอพินทิพย์ค่ะ
0: ครับและช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงตอบคำถามซึ่งเรามีคำถามมากมายจากผู้ชมทางบ้านที่ถามเข้ามานะครับไปชมคำถามแรกกันเลยดีกว่าครับ
1: อยากทราบว่าจริงไหมคะถ้าเราแพ้อาหารอะไรให้กินอาหารนั้นเยอะๆเราจะได้หายแพ้ฝากถามคุณหมอด้วยนะคะ
2: เคยได้ยินเรื่องที่น้องเขาถามเหมือนกันค่ะคุณหมอถ้าแพ้อะไรให้กินสิ่งนั้นเยอะๆแล้ววันนึงจะชนะมันจริงไหมคะ
4: ก็มีทั้งส่วนที่จริงและไม่จริงนะคะก
2: ็
4: คือปกติเนี่ยระบบอิมมูนของเราเนี่ยเราก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีปฏิกิริยาภูมิแพ้เราก็จะมีวิธีการรักษาโดยการที่สมัยก่อนเรียกว่าอิมมูโนเทอราปีนะคะก็คือเหมือนกับเอาสิ่งที่เราแพ้นี่แหละค่อยๆกระตุ้นทีละนิดทีละนิดค่อยๆเพิ่มปริมาณนะคะแล้วมันจะทำให้ระบบอิมมูนมันเปลี่ยนจากที่เคยแพ้เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปอีกด้านนึงทำให้อาการแพ้เนี่ยดีขึ้นได
0: ้แปลว่าควรจะทำเหรอครับ
4: ไม่ควรทำค่ะ
2: เพราะว่า
4: ข้อมูลที่เรามีการศึกษาแล้วก็มีการใช้การรักษาเนี่ยเราจะไม่ใช้ในการรักษาโรคภูมิแพ้ที่เกี่ยวข้องกับอาหารนะคะเนื่องจากโรคภูมิแพ้ที่เกี่ยวข้องกับอาหารเนี่ยสามารถที่จะทำให้คนไข้อันตรายแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้ถ้าเกิดไปทำเองข้างนอกนะคะหมายถึงว่าเขาไม่ทราบว่าปริมาณที่เขาทานเนี่ยมากน้อยแค่ไหนระดับไหนถึงจะปลอดภัยที่จะไม่เกิดอาการภูมิแพ้รุนแรงเพราะว่าการแพ้อาหารเนี่ยรุนแรงทำให้เสียชีวิตได้เพราะว่าทำให้เกิดภาวะช็อกที่เราเรียกว่าภาวะอนาฟิแล็กซิสนะคะส่วนใหญ่ที่จะมีการรักษาที่เป็นการรักษาทางการแพทย์เนี่ยก็คือจะเป็นการรักษาภูมิแพ้พวกแพ้อากาศแพ้ฝุ่นแพ้ไรฝุ่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าเรื่องอาหารเนี่ยไม่แนะนำให้ทำเองนะคะยิ่งถ้าเกิดการรักษาดีที่สุดของการรักษาการแพ้อาหารก็คือหลีกเลี่ยงนะคะถ้าแพ้อะไรต้องเลี่ยงเลย
2: อย่าไปคิดจะเอาชนะมัน
4: ใช่ค่ะอย่าพยายามค่ะพยายามแล้วเราไม่ทราบว่าเราจะแจ็คพอตเป็นกลุ่มที่อันตรายจนกับเสียชีวิตหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเกิดอาการรุนแรงไปโรงพยาบาลไม่ทัน
2: วันนี้ได้เข้าใจข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับโรคแพ้ภูมิตัวเองและจากคำถามของท่านชมทางบ้านด้วยต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์แพทย์หญิงพินทิพย์งามจัญญาพรอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณค่ะ
4: ค่ะ
0: และสำหรับช่วงหน้านะครับเดี๋ยวแฮลจะพาเราไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับจะเป็นยังไงมาติดตามชมกันนะครับ

0: สวัสดีครับรอบรั้วรามาช่วงนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนกกันครับหลายๆคนนะครับอาจจะคิดว่าการดูนกเนี่ยอาจจะต้องไปถึงในป่าหรือว่าต่างจังหวัดไกลๆใช่ไหมครับจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับเพียงแค่บริเวณรอบๆ บ้านเรานะครับหรือว่าใกล้ๆบ้านเนี่ยมีสวนสาธารณะหรือว่ามีพื้นที่สีเขียวเราก็สามารถดูนกได้แล้วล่ะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับคุณผู้ชมครับผมมากับพี่ชายอีกคนนึงที่เรียกได้ว่าเป็นคนที่ดูนกเก่งเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยก็ว่าได้เดี๋ยวเราไปพบกับเขากันครับเจอแล้วสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่วัชระสงวนสมบัตินะครับเป็นคนที่ชอบดูนกแล้วก็รู้เรื่องนกเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยด้วย
1: ครับผม
0: ครับผมพี่วัชระพยายามถ่อมตัวพี่วัชระครับจริงๆแล้วเนี่ยการดูนกเนี่ยจำเป็นไหมครับพี่เราจะต้องเดินทางไปถึงต่างจังหวัดในป่าลึกๆหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ไม่ใช่เรื่องจำเป็นเลยครับผมเริ่มต้นดูนกผมก็ดูจากรอบๆบ้านตัวเองนี่แหละ
0: รอบๆบ้านตัวเอง
1: เพราะว่าจริงๆแล้วนกมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ทุกที่อยู่แล้วนะครับถ้าอยากเห็นนกที่พิเศษก็ค่อยไปตามแหล่งพิเศษอย่างเช่นในป่าลึกๆหรือบนยอดเขานะครับแต่โดยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยรอบตัวเราขอให้มีต้นไม้สักต้น2ต้นหรือว่าบางทีอาจจะเป็นแค่อาคารบ้านเรือนเนี่ยก็มีนกบางชนิดเข้ามาอาศัยอยู่ใกล้ๆตัวเราแล้ว
0: นะครับแล้วอย่างในกรุงเทพแบบนี้ครับจะมีนกสักกี่ชนิดให้เราได้ดูกันบ้างครับ
1: ถ้าจริงๆถ้าเป็นข้อมูลในอดีตเนี่ยเคยสำรวจไว้มีนกมากกว่า200ชนิดนะครับในกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยนะครับเวลาดูนกเนี่ยถ้าไม่รู้ไปไหนหรือขี้เกียจเลยแล้วก็มาหาต้นไม้ที่มันออกลูกต้นไม้ที่มันมีน้ำหวานอะไรเงี้ยครับมันจะมีนกที่กินผลไม้กินน้ำหวานอ่ะว่ายเวียนเข้ามาทั้งวันแหละนะครับขึ้นอยู่กับว่ามันจะตัวอะไร
0: แล้วอย่างการดูนกอย่างเงี้ยครับเราใช้เวลาในช่วงว่างๆวันหยุดหรืออะไรเงี้ยดูนกอยู่กับความเงียบๆฟังเสียงนกไปเราได้อะไรกับสุขภาพเราบ้างครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยครับเรื่องของการดูนกเนี่ยมันเป็นกิจกรรมครับที่เกิดมาสำหรับเป็นงานอดิเรกอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ซึ่งงานอดิเรกเนี่ยก็คือสร้างความสุขใช่ไหมครับความเพลิดเพลินนะครับเหมือนกับเป็นการพักผ่อนอย่างใจอย่างหนึ่งของคนที่ใช้กิจกรรมนี้มาเป็นงานอดิเรกของตัวเองอยู่แล้วนะครับได้ออกไปเห็นนกสวยๆนะครับมันกระโดดมันแสดงท่าทางต่างๆมันก็เกิดการผ่อนคลายนะครับอันนี้มันก็เป็นประโยชน์อย่างแรกแหละที่คนดูนกจะได้นะครับอย่างน้อยก็ได้พักผ่อนนะครับนอกจากนั้นมันจะเป็นเรื่องของการบางทีมันเป็นประโยชน์โดยที่เราไม่ได้คิดถึงนะครับอย่างเช่นเรื่องของถ้าใครดูนกเข้าเส้นแล้วเนี่ยนะครับพอไปดูแล้วมันเริ่มสนุกเรื่อยๆเนี่ยบางทีวันนึงเดินไปทั้งวันนะครับไม่หยุดเพราะว่ามีความอยากรู้อยากเห็นเพิ่มเติม อยากเห็นนกที่หายากขึ้นก็เดินทั้งวันนะครับเป็นการออกกำลังกายไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยจากที่ผมสังเกตดูนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยใช้การดูนกเนี่ยเป็นกิจกรรมสำหรับนะครับนอกจากลูกจะเพลิดเพลินแล้วถ้าคนไหนที่สนใจจริงๆเขาจะมีสมาธิมากขึ้นนะครับเขาจะเกิดความใจจดใจจ่อนะครับที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่านกมันมีเหมือนเป็นแรงดึงดูดอ่ะมันมีกระโดดได้มันขยับได้มันร้องได้นะครับพอเด็กเขาเห็นเนี่ยเขาจะสนุกสนานกับมันนะครับแล้วก็หยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งนะครับคนที่เด็กๆที่สมาธิสั้นก็จะสงบลงได้สักครู่หนึ่งแล้วก็จะเป็นคนที่มีสมาธิทำงานอะไรได้ยาวๆมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เคยเห็นจริงๆนะครับ
0: ครับผมพี่วัชระครับอย่างคนที่เริ่มอยากจะดูนกเนี่ยมือใหม่เลยเนี่ยสิ่งที่เขาต้องเตรียมไว้คืออะไรบ้างครับ
1: ครับผมถ้านักดูนกมือใหม่นะครับแต่ว่าคิดว่าจะจริงจังเนี่ยสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องเตรียมก็คือกล้องสองทางไกลนะ
0: ครับ
1: เพราะเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะช่วยให้เราเห็นนกได้ใกล้ขึ้นนะเห็นรายละเอียดอีกส่วนหนึ่งก็คือนะครับก็เตรียมใจที่จะออกไปหาดูในแหล่งต่างๆนะครับซึ่งนักดูนกที่เวลาไปดูเนี่ยถ้าไปไหนไม่ได้จริงๆก็เริ่มต้นจากสิ่งที่ใกล้ๆบ้านก่อนสถานที่ใกล้ๆบ้านนะครับอาจจะเป็นสวนสาธารณะใหญ่ๆที่มีต้นไม้มากๆนะครับหรือว่าอาจจะเป็นสวนรอบๆ บ้านเราเลยก็ได้นะครับถ้าเราพอมีพื้นที่สีเขียวอยู่นะครับ แหล่งพวกนี้ก็จะมีนกที่น่าสนใจอยู่อาจจะมีคู่มือดูนกอีกสักเล่มนึงนะครับที่ช่วยในการจำแนกเวลาเราเห็นอะไรมาเนี่ยก็เอามาเปรียบเทียบกับหนังสือนะครับว่ามันควรจะเป็นตัวไหน
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่วัชระมากๆครับ
1: ครับผมยินดีมากครับ
0: ครับผมที่มาสอนผมดูนกนะครับเป็นนักดูนกมือใหม่นะครับวันนี้ครับสนุกมากเลยครับ พี่หมวยกับพี่บีมเริ่มอยากดูนกหรือยังครับ
2: ก็ต้องขอบคุณแห้วมากๆนะครับที่พาพวกเราไปดูนกกันครับ
3: การดูนกเนี่ยได้อะไรมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะคะได้ฝึกสมาธิได้เรื่องสุขภาพจิตและเวลาที่เราเดินดูนกก็เหมือนได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วย
2: น่าจะได้เดินไกลมากเลย
3: น
2: ะครับ
3: พี่ว่านะเดี๋ยวเราต้องนัดกัน3คนไปดูนก
2: ดีเลยครับงั้นเดี๋ยวลากแห้วไปอีกครับผมทีนี้แต่ว่าก่อนจะไปเนี่ยผมต้องไปดูก่อนว่าผมเอากล้องส่องทางไกลไว้ที่ไหนนะเก็บไว้ในบ้าน
3: เนี่ยเดี๋ยว
2: ครับ
3: ลาท่านผู้ชมก่อนเดี๋ยวเขาไปหา
2: โอ้จริงด้วยลืมไปเลย งั้นวันนี้พวกเราคงต้องลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ได้ในรายการ Healthy Village รายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับ
3: ค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะมาเดี๋ยวพี่ไปช่วยหา
2: จริงครับ
3: เก็บไว้ตรงไหนพี่ว่าพี่

0: สวัสดีครับคุณพี
1: ่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณพี่อยู่กับตู้บนหมอนะครับคุณพี่เคยไปหาคุณหมอแล้วมีความสงสัยอะไรที่ไม่กล้าถามไหมวันนี้ถามได้เต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้
1: พอดีเลยค่ะเพิ่งไปพบคุณหมอมาปวดท้องมากก็แจ้งคุณหมอแล้วนะคะว่าปวดตรงจุดไหนบ้างแต่คุณหมอก็ยังตรวจจุดอีกทั้งเคาะทั้งกดหนูงงมากเลยค่ะคุณหมอจะทำไปทำไมเหรอคะ
0: นั่นน่ะสิครับฟังแบบนี้ก็สงสัยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปหาคำตอบจากคุณหมอมาให้ครับ
2: ก็ปกติแล้วเวลาคนไข้มีอาการปวดท้องเนี่ยเราคงต้องพยายามจะเช็คดูว่าตำแหน่งที่ปวดเนี่ยมีที่เดียวหรือเปล่าหรือมีที่อื่นร่วมด้วยนะครับเวลาคุณหมอเขาตรวจเนี่ยเขาก็จะมีหลายขั้นตอนในการตรวจไม่ว่าจะเป็นการคลำโดยการเคาะโดยการฟังเวลาการทำแต่ละอย่างก็จะให้ข้อมูลอย่างละเล็กอย่างละน้อยเอามาประกอบกันทำให้เราเข้าใจถึงกลไกการเกิดโรคมากขึ้นทำให้เราเข้าใจว่าปัญหาของคนไข้คืออะไรมากที่สุดเพราะฉะนั้นคุณหมอเขาจะค่อยๆคลำไปก่อนว่าตรงไหนที่เป็นตำแหน่งที่น่าสงสัยหรือว่ามีความผิดปกติเวลาคลำคุณหมอเขาจะขอคลำเริ่มจากตำแหน่งที่ไม่ปวดมากที่สุดก่อนเสมอนะครับเพื่อทำให้คนไข้รู้สึกสบายแล้วเราก็จะค่อยๆตรวจดูความผิดปกติรอบๆไปก่อนจนถึงตำแหน่งที่คิดว่าคนไข้น่าจะปวดมากที่สุดเนี่ยคุณหมอเขาจะเลือกตรวจเป็นอันสุดท้ายเพื่อทำให้คนไข้ไม่เกร็งแล้วก็ผ่อนคลายมากที่สุดนะครับอย่างเช่นบางทีคนไข้ปวดท้องเนี่ยตรงเรนของเหนือสะดือนะครับเราคงต้องมาเช็คดูกันอีกทีนึงว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยเป็นกระเพาะหรือเป็นลำไส้หมอเขาจะเริ่มมีการกดตำแหน่งเรนของใต้ต่อสะดือดูบ้างว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยมีอาการกดเจ็บด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็อาจจะอนุมานได้ว่ามันน่าจะเป็นตำแหน่งของลำไส้นะเพราะว่ามีการขดวนเวียนกันอยู่ในช่องท้องหลายๆตำแหน่งแต่ถ้าเกิดอยู่ข้างบนก็มีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะเป็นกระเพาะอย่างเดียวคุณหมอเขาเลยต้องการจะตรวจหลายๆท่าหลายๆแบบนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณหมอเขาก็อยากจะตรวจให้ครบถ้วนอย่างมากที่สุดนะครับว่าข้างในมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะครับเคลียร์ไหมครับคุณโบครับ
0: เข้าใจแล้วครับผมเพื่อความชัวร์นะครับก็เลยต้องตรวจให้ละเอียดแบบนี้ถือว่าถูกต้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีข้อสงสัยอะไรแบบนี้นะครับเจอตู้บนหมอที่ไหนเข้ามาถามกันได้เลยอย่าปล่อยให้เราสงสัยแล้วไม่ได้คำตอบต้องได้คำตอบครับมาถามได้ที่ตู้บนหมอนะครับแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีนะครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสารดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ีเรื่องประชุมมือสองข้างจำตามได้หรือเปล่า
1: ว่าครับ
2: ไหนลองตามนะ
3: ว่า
4: ดิฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนานะคะระบบอัจฉริยะนะคะในทางการแพทย์โดยที่เราสามารถทำให้ระบบนึงหรือว่าอย่างหุ่นยนต์เนี่ยสามารถที่จะคิดตอบโต้ได้อย่างอัตโนมัตินะคะโดยที่ไม่ต้องมีผู้ใหญ่ไม่ต้องมีคนเนี่ยเข้าไปยุ่งเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถสร้างนวัตกรรมที่ท้าทายน่าตื่นเต้นเพื่อให้สังคมนำนวัตกรรม

0: ของดิฉันนะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านต่างๆค่ะ
1: งานวิจัยของอาจารย์ปันรศรีมีผลงานที่ผ่านเวทีการประกวดนวัตกรรมจนได้รับรางวัลมาแล้วมากมายผลงานที่สร้างชื่อก็คือการสร้างโปรแกรมช่วยค้นหาเนื้อเยื่อมะเร็งโดยโปรแกรมนี้จะจำลองเป็นภาพแบบ3มิติตามที่ผู้ป่วยได้ผ่านการสแกนจากเครื่อง MRI และ CT สแกนมาแล้วซึ่งช่วยให้แพทย์วินิจฉัยและพัฒนาการรักษาได้อย่างแม่นยำพร้อมทั้งโปรแกรมสามารถพยากรณ์อัตราเสี่ยงต่อการกลับมาเกิดโรคได้อีกด้วย
0: สิ่งที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าเป็นการนำความรู้ที่ได้เรียนมานะคะตั้งแต่สมัยปริญญาเอกก็คือเรื่องของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์นะคะซึ่งในที่นี้เราก็คือการทำให้เครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถมีศักยภาพที่จะตัดสินใจหรือว่าทำงานนึงๆได้ใกล้เคียงกับมนุษย์ก็ในแง่ของตัวหุ่นยนต์ที่ช่วยเสริมพัฒนาการนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กออทิสติกเองหรือว่าเด็กปกติเองก็ได้นะคะโดยหลักๆเลยเนี่ยถ้าเราดูที่ปัจจุบันสภาวะทางสังคมของคนไทยที่พ่อแม่เองก็ต้องทำงานรัดตัวหรือว่าถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยเด็กออทิสติกที่พ่อแม่มีภาระแล้วก็นักบำบัดก็มีจำนวนไม่พอเนี่ยการที่เรามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่จะช่วยให้กับเด็กเหล่านี้นะคะที่มีโอกาสได้รับพัฒนาการการฝึกฝนพัฒนาการที่ดีขึ้นเนี่ยมันก็เป็นการสร้างโอกาสให้กับเขาทำกระตุ้นพัฒนาการให้เขาเนี่ยมีโอกาสได้กลับมาใช้ชีวิตหรือว่ามีอาการปกติเหมือนกับเด็กคนอื่นๆทั่วๆไป
1: หุ่นที่อาจารย์ปันรศรีประดิษฐ์ขึ้นตัวแรกชื่อช่างทำตัวที่2ชื่อช่างพูดใช้พัฒนาทางด้านการออกเสียงและตัวที่3คือหุ่นช่างคุยเป็นพัฒนาการล่าสุดจากหุ่นช่างพูดหุ่นทั้ง3ตัวนี้มีจุดมุ่งหวังที่จะสร้างพัฒนาการที่ดีแก่เด็กปกติไปจนถึงเด็กออทิสติก
0: คราวนี้เรามาดูตัวช่างพูดกับช่างคุยช่างพูดกับช่างคุยเนี่ยถูกพัฒนาขึ้นเพื่อกระตุ้นเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการพูดที่เรามองเห็นปัญหาว่าเด็กออทิสติกเองก็มีอุปสรรคในเรื่องของการใช้ภาษาแต่ว่าที่ยากของภาษาไทยเลยก็คือพวกคำควบกล้ำคำรอเรือรอลิงกวขวพวกนี้นะคะขวนขวายเงี้ยเด็กปกติเองยังมีปัญหาเลยเพราะฉะนั้นโดยไอเดียหลักๆเลยก็คือเราอยากจะทำหุ่นเนี่ยให้เด็กเอาไปฝึกที่บ้านก็ได้แล้วก็สามารถที่จะพูดกับหุ่นฝึกแล้วหุ่นก็จะคอยบอกว่าเอ๊ะเขาพูดถูกหรือยังถ้าพูดถูกแล้วหุ่นก็จะชื่นชมถ้าพูดยังไม่ถูกก็บอกให้เด็กลองพูดใหม่ครั้งนะคะ
2: สวัสดีค่ะเราชื่อช่างพูดมาเล่นเกมกันไหมลองพูดตามเรานะพ่อเก่งมากเลยลองทำต่อไปนะลองพูดตามเรานะแม
3: ่แม่
2: แม่
3: เ
2: ก่งมากเลยลองทำต่อไปนะ
0: คราวนี้เราค้นพบปัญหาของการฝึกพูดในความเป็นจริงแล้วเนี่ยค่ะเวลาเราพูดคำนึงของเด็กเนี่ยเขาจะดูรูปปากว่าขยับปากแบบไหนเพื่อความง่ายเราก็เลยเป็นพัฒนาเจ้าตัวนี้ขึ้นมานะคะตัวนี้จะสเกลใหญ่ขึ้นมาหน่อยโดยที่ตัวนี้ก็จะมีเจ้าแท็บเล็ตนะคะแล้วก็จะโชว์เป็นรูปปากเลยว่าเราออกเสียงคำว่ารักเนี่ยรูปปากเป็นยังไงออกเสียงคำว่าพ่อรูปปากเป็นยังไงนะคะก็จะเห็นเป็นตัวอย่างเพื่อที่เด็กจะได้เอาไปฝึกว่าตอนนี้นอกจากเสียงเขายังไม่ค่อยถูกต้องแล้วตัวรูปปากที่ถูกต้องควรจะต้องเป็นอย่างไรนะคะหุ่นก็จะทำท่าได้ลักษณะชื่นชมแล้วก็ลักษณะของการปฏิเสธเนี่ยที่แตกต่างจากเจ้าหุ่นตัวเล็กนี้เพราะว่าช่างคุยจะทำได้ท่าได้เยอะกว่า
2: สวัสดีจ้ะเราชื่อช่างคุยเรามีเกมสนุกมาให้เล่นเรามาเล่นกันนะ
3: ควาน
2: ถูกต้องเก่งมากๆเลย
4: ขวา
2: ไหนลองพูดตามสิจ๊ะ
3: ฝาย
2: ังไม่ถูกนะพูดใหม่อีกทีสิจ
0: ๊
2: ะ
0: ต้องพูดคำว่าขวาหลักๆในเรื่องของการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้เนี่ยเราก็ต้องเริ่มเหมือนว่าเราเสียงที่เข้ามาผ่านเวลาพูดเนี่ยเสียงไหนเป็นเสียงของคนที่เราสนใจถูกไหมคะเราก็ต้องลดเสียงที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปตัดพวก noise ออกนะคะเสร็จแล้วพอเรา สอนหุ่นให้พูดได้ให้รู้จำได้ว่าคำนี้คือคำว่ารักนะคำนี้คือคำว่าข้าวนะทำยังไงเราก็ต้องเตรียมโปรแกรมสอนโปรแกรมอะค่ะก็ต้องบอกว่ารูปคำแบบคำแบบนี้ก็ต้องมานั่งบันทึกเสียงคำว่ารักรักรักรักให้คนผู้ใหญ่เนี่ยค่ะ10คนผู้ชายออกเสียงแบบนี้ไหนลองพูดคำว่ารัก10คำซินะคะคำว่าผู้หญิงพูด10คำซิเป็นยังไงเราคำตัวอย่างคำเหล่านี้มาสอนนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ให้หุ่นรู้ว่าคนส่วนใหญ่พูดคำว่ารักแบบไหน
3: วันนี้นะคะเราก็จะมาทดลองกับเด็กปกตินำหุ่นช่างพูดกับหุ่นช่างคุยมาลองดูซิว่าถ้าเกิดว่าเด็กมาลองพูดกับหุ่นแล้วเนี่ยเด็กจะมีปฏิกิริยายังไง
2: ลองพูดตามเรานะบ้าน
5: บ้าน
2: สุดยอดลองอีกคำนะกราบ
5: กราบ
2: ถูกต้องนะคะลองคำต่อไปกันเลยลองพูดตามเรานะกิน
5: กิน
2: ว้าวเก่งจังเลยลองพูดตามเรานะกวาง
5: กวางกวางใช่ไหม
2: ลองอีกครั้งนะจ๊ะ
0: ตั้งใจฟัง
2: ลองพูดตามเรานะกวาง
5: กวาง
2: ถูกต้องนะคะลองคำต่อไปกันเลย
6: หุ่นยนต์ช่างพูดเนี่ยก็คือมีข้อลักษณะเด่นคือวิธีการที่คือตัวหุ่นยนต์เนี่ยน่ารักแน่นอนนะครับแต่ว่าวิธีการที่พูดของหุ่นยนต์เนี่ยมันเป็นลักษณะของการสอนได้นะครับเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยจะชอบฟังของเล่นที่สื่อสารได้นะครับเขาก็จะเรียนแบบเสียงได้เรียนแบบคำได้แล้วก็จังหวะของการจดจำคำเนี่ยจะมากขึ้นนะครับก็จะช่วยพัฒนาการได้เหมือนกัน
0: ก็สำหรับเจ้าหุ่นช่างพูดนะคะก็ค่อนข้างเป็นที่โชคดีก็คือได้เจออาจารย์หมอดุสิตนะคะจากโรงพยาบาลยุวประสาทไวทยปฐมนะคะท่านก็ให้คำแนะนำว่าทำหุ่นซี่ที่เป็นแบบว่าช่วยแก้ไขการพูดเด็กจะได้ฝึกได้อย่างเขาเรียกว่าต่อเนื่องนะคะเพราะว่านักแก้ไขการพูดจริงในประเทศเราก็ไม่ได้มีเยอะนะคะบางทีผู้ป่วยเองได้ฝึกเดือนนึงแค่ครั้งเดียวหรือว่า3อาทิตย์ครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ค่อยบ่อยเพราะการแก้ไขการพูดที่ดีคือการฝึกบ่อยๆฝึกในบรรยากาศที่ไม่ค่อยเครียดงั้นเราก็เลยพอเราได้ไอเดียแบบนี้มาแล้วก็อ่ะลองทำดูลองศึกษาความเป็นไปได้ดูก็คนพบว่าเป็นไปได้เราพอทำได้ก็เลยเริ่มที่จะทำนะคะเป็นเจ้าช่างพูดออกมาพอทำช่างพูดเสร็จเจอปัญหาที่บอกว่าต้องเห็นรูปปากก็มาเป็นเวอร์ชันช่างคุยงั้นจริงๆกว่าจะได้แต่ละอย่างจะต้องอาศัยแพทย์อาศัยผู้รู้ในฟิลนั้นแล้วเราถึงจะเอามาทำเอาโจทย์ตรงนั้นมาแล้วก็มาทำต่อยอดให้ได้ถึงฝั่งฝันนะคะสิ่งที่เราค้นพบเลยก็คือว่าเด็กอนุบาล2เนี่ยสามารถที่จะนั่งจดจ่อแล้วก็คุยกับหุ่นยนต์ได้ในขณะที่เด็กเตรียมอนุบาลหรือว่าเด็กอนุบาล1เนี่ยเขายังเล็กเกินไปเขามีรูปแบบการเล่นของเขาบางทีเขาไม่ได้สนใจว่าหุ่นกำลังพูดอะไรนะคะหรือว่าบางทีกระทั่งตัวไมโครโฟนเนี่ยเขาต้องฝึกวิธีเล่นนะคะวิธีใช้งานเขาถึงจะใช้มันเป็นก็ทำให้เรารู้ว่าตกลงหุ่นที่เราเหมาะที่จะใช้กับเราเนี่ยเป็นช่วงแต่ประมาณ4ขวบถึง5ขวบขึ้นไปที่เขายังพูดคำพวกกล้ามไม่ค่อยชัดแล้วสามารถจดจ่อกับงานนั้นๆได้
2: พร้อมยัง
5: พร้อมแล้ว
2: พร้อมแล
5: ้
2: ว
5: กวาด
2: กวาด
5: กวาด
2: เรามาล
5: อง
2: ทำต่อไปดีกว่าแ
5: ขวน
0: เห็นไหมคะนี่คือนวัตกรรมที่เราอยากสร้างเราอยากสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถที่จะมาใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะกระตุ้นการพูดการกระทำหรือว่าความคิดให้กับเด็กอย่างภาพที่เราเห็นอย่างเงี้ยเราเห็นเด็กเข้ามาลุมหุ่นยนต์เราเห็นเลยว่าตอนนี้เราไม่มีผู้ใหญ่เลย แต่เด็กเนี่ยตอบสนองได้อย่างเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราในจังหวะนี้ถ้าเราสามารถที่จะทำให้หุ่นยนต์คิดเองตัดสินใจเองแล้วเสริมการกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสมมันคงทำให้เด็กกลุ่มนี้ที่เขากำลังเล่นกับหุ่นยนต์เนี่ยพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น
1: นั่นก็ถือว่าหุ่นต้นแบบช่างพูดและช่างคุยสามารถกระตุ้นให้เด็กเกิดทักษะการพูดที่ดีได้มาถึงหุ่นที่ชื่อช่างทำที่ใช้กระตุ้นพัฒนาการของเด็กออทิสติกเพื่อพัฒนาทางด้านการสื่อสารให้ดีขึ้นได
6: ้ออทิสติกเนี่ยแบ่งเป็นนะครับแบ่งเป็นออทิสติกสเปกตรัมนะครับช่วงตั้งแต่มีความรุนแรงน้อยถึงมากคำว่ารุนแรงน้อยก็คือไม่มีสมาธินะครับวอกแวกง่ายเท่านั้นเองแต่ถ้ารุนแรงมากก็คือไม่มีสมาธิไม่อยู่นิ่งแล้วก็ก้าวร้าวมีพฤติกรรมที่แปลกๆมากๆออทิสติกเนี่ยจะสังเกตยากมากปกติถ้าบ้านเราก็สักขวบหนึ่งถึงจะสังเกตได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสามารถสังเกตได้ใน6เดือนแรกนะครับ6เดือนแรกตั้งแต่เรื่องของการสบตาเด็กออทิสติกจะไม่สบตาเลยนะครับอยู่นิ่งๆไม่เคลื่อนไหวตามที่เราบอกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ยิ้มด้วยนะครับตรงนี้ถ้าสังเกตใน6เดือนแรกได้ถึงจะฝึกได้ดีมากออทิสติกบ้านเราตอนนี้นะครับคิดว่าเกิน 300,000 คนละนะครับเพียงแต่ว่ามีเด็กออทิสติกบางประเภทที่คล้ายออทิสติกเราเรียกว่าออทิสติกเทียมออทิสติกเทียมก็คือเป็นเด็กโซนทั่วๆไปเนี่ยแหละครับไม่ค่อยสบตาไม่ค่อยพูดจากับใครพูดจาแล้วก็ไม่ฟังคำสั่งเงี้ยนะครับแล้วก็ดื้อมากๆเนี่ยออทิสติกเทียมแต่ถ้าออทิสติกจริงๆเนี่ยมันมีสาเหตุจากพันธุกรรมด้วย 10% มีสาเหตุจากสิ่งแวดล้อมการเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่นะครับการไม่เป็นต้นแบบที่ดีอีก 90% นะครับออทิสติกมีลักษณะ3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเขาจะไม่สื่อสารนะครับเขาจะสื่อสารเป็นภาษาพูดของเขาเองนะครับอันที่2ก็คือเขาจะเคลื่อนไหวซ้ำๆนะครับเช่นโยกตัวซ้ำๆอย่างเงี้ยนะครับอันที่3ก็คือเขาก็จะมีการเล่นที่แปลกๆจะเล่นอยู่คนเดียวไม่มีเล่นกับใครนะครับเพราะฉะนั้นหุ่นยนต์เนี่ยถ้าสามารถช่วย3อย่างนี้ได้ก็จะช่วยเด็กออทิสติกได
7: ้สวัสดีครับเราชื่อช่างทำนะวันนี้เรามาเล่นเกมกันลองทำท่าตามที่ช่างทำบอกนะเดี๋ยวช่างทำจะทำตาม
8: ลองทำท่าชูมือขวาให้ดูหน่อยได้ไหมลองทำท่าชูมือสองข้างให้ดูหน่อยได้ไหม
0: เวลาเราจะทำหุ่นหรือว่าเราทำเครื่องมือให้กับเด็กออทิสติกเราก็ต้องศึกษามาก่อนว่าเอ๊ะในโลกนี้เขาใช้อะไรกันนะคะก็มีหลากหลายค่ะมีตั้งแต่โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีตั้งแต่เป็นหุ่นยนต์นะคะมีของเล่นกระตุ้นพัฒนาการซึ่งเราก็ลองดูแล้วก็วิเคราะห์ว่าถ้าเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์วันๆเด็กก็คงจมอยู่กับหน้าจอคอมใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเกิดเราทำของเล่นกระตุ้นพัฒนาการทั่วไปมันไม่มีฟังก์ชันที่ซับซ้อนมันก็จะทำได้อยู่ช่วงนึงแล้วก็หมดหน้าที่ของเขาไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถทำให้มันฉลาดหน่อยเอาใช้ความรู้เราที่มีเนี่ยแหละสร้างหุ่นยนต์ให้เขาสามารถรู้ว่าตอนนี้เขาควรจะกระตุ้นอะไรถ้าเด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นควรจะกระตุ้นอะไรมันก็จะทำให้ของชิ้นหนึ่งหรือว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีนั้นชิ้นหนึ่งมันมีคุณค่ามากขึ้นมันก็เลยเป็นแนวคิดว่าเราก็เริ่มสร้างหุ่นยนต์โดยที่หลักๆเลยเราสร้างจากหุ่นช่างทำขึ้นมาก่อนเพราะเรามองว่าอย่างน้อยเนี่ยเด็กต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีการสื่อสารอย่างเงี้ยนะคะเราก็เริ่มจากศึกษาดูว่าแล้วถ้าเราจะกระตุ้นปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเนี่ยกับเด็กทั่วๆไปเขาทำยังไงขั้นตอนสำหรับเด็กทั่วๆไปเลยก็เริ่มจากการเรียนแบบเพราะฉะนั้นทำยังไงล่ะเราจะถึงจะให้เด็กเรียนแบบได้เราก็เลยมามองว่าโอเคงั้นก็ทำหุ่นฝึกเรื่องของการเรียนแบบให้ได
8: ้ลองทำท่าการแขนให้ดูหน่อยได้ไหมถูกต้องนะครับ
0: โดยหลักๆของถ้าเป็นเจ้าหุ่นช่างทำเนี่ยค่ะเราต้องการจะเรียนแบบท่าทางการเคลื่อนไหวของเด็กเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกเลยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเด็กคนไหนที่เราอยากจะเรียนแบบนะคะเพราะว่าบางทีเราไปทำการทดลองอาจจะมีคนอื่นอยู่ในสิ่งแวดล้อมเราก็ต้องระบุให้ได้ว่าเราต้องการจะเรียนแบบคนๆนี้นะคะเสร็จแล้วในการทำท่าทางนึงๆเนี่ยเราต้องแยกให้ออกว่าอันนี้คือท่าทางอันนี้คือคนนะไม่ใช่สิ่งของที่อยู่ในห้องก็ต้องบอกระบุไปว่า นี่คือท่านี่คือคนแล้วก็ตอนนี้คนนั้นกำลังทำท่าอะไรเพื่อที่จะได้ให้หุ่นเนี่ยเรียนแบบท่าทางนั้นๆ นั้นเขาก็ต้องพัฒนาตัวโปรแกรมว่าเอ๊ะเราจะแยกตัวคนออกจากพื้นหลังอย่างไรหรือว่าตอนนี้คนกำลังทำท่านี้อยู่นะตรงนี้เรียกว่ามือซ้ายตรงนี้เรียกว่ามือขวาอันนี้ก็ต้องเป็นส่วนที่ตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะต้องฉลาดพอที่จะทำได้นอกจากนั้นเวลาที่การใช้คำพูดบอกกับเด็กว่าอันนี้ทำถูกอันนี้ทำผิดเขาก็ต้องคิดรูปแบบของแพทเทิร์นของคำชมให้เหมาะสม
8: ลองทำท่าชูมือขวาให้ดูหน่อยได้ไหม
0: ลองทำท่าผิด
7: ยังไม่ใช่นะ

0: ลองดูใหม่ถูกต้องนะครับ
1: ขั้นตอนการสร้างหุ่นก็ต้องมีการออกแบบเพื่อให้ดึงดูดใจคนที่จะช่วยในการทำสิ่งนี้ได้อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเลยครับนั่นก็คือลูกอาจารย์นั่นเอง

0: นี้เรียกว่าชูมือสองข้างทำตามได้หรือเปล่าถูกต้องนะครับ
1: ก็สาเหตุหลักๆที่นำลูกนะคะมาทดลองด้วยเนี่ยจริงๆลูกเป็นเด็กปกติแต่ว่าเราเชื่อว่าเด็กที่จะมาเล่นกับหุ่นเราเนี่ยถ้ากระทั่งลูกเรายังไม่กล้าให้เล่นเลยเนี่ยแปลว่าเราการทดลองเราคงมีปัญหาแล้วแหละใช่ไหมคะเราก็เลยต้องเอ๊ะจริงๆเราเป็นคนสร้างมากับมือเราก็ต้องรู้สิว่าจริงๆมันไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรเสี่ยงเลยเราควบคุมได้ทุกอย่างหุ่นมีปัญหาปุ๊บต้องทำอย่างไรเราก็รู้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็จริงๆเราก็อยากรู้ด้วยแหละว่าแล้วถ้าเด็กมาเล่นกับหุ่นเด็กปกติเล่นเรสปอนส์หรือว่าการตอบสนองเขาเป็นยังไงอันนี้คือเพื่อเพราะว่าการที่เราจะเอาอยู่ๆเอาหุ่นไปเล่นกับเด็กออทิสติกเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรที่เราจะลงไปได้เลยทันทีเราก็ต้องศึกษาว่าแล้วถ้าเด็กทั่วไปลองเล่นแล้วเป็นยังไงเขาชอบไหมหรือว่าเขาตอบสนองแบบนี้มันควรจะต้องปรับแก้ไหมเพราะนี่เป็นเฟสแรกก่อนที่เราไปทำการทดลองแต่ละครั้งก็จะต้องเทสเด็กปกติก่อนซึ่งพอดีโชคดีที่เต็งมีลูกก็เพื่อความมั่นใจด้วยลองกับลูกตัวเองเราก็รู้ได้เราควบคุมได้ทุกอย่างค่ะเด็กบางคนไวต่อการสัมผัสนะคะทำให้เขามีพฤติกรรมในการที่จะลดความไวของเขาเนี่ยแตกต่างกันไปก็แสดงออกมาในรูปแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังเวลาเราออกแบบเนี่ยในเฟสแรกเลยเราแทบจะต้องทดลองเลยว่าเอ๊ะไฟที่เราเอามาใช้เหมาะไหมเสียงล่ะดึงดูดความสนใจเขาได้ไหมท่าทางล่ะดึงดูดความสนใจเขาได้ไหมหรือว่าการใช้เรื่องของเพลงเข้ามาเขาจะตอบสนองแบบไหนเพราะฉะนั้นการที่เราออกแบบขึ้นมา1ชิ้นกว่าจะเป็นหุ่นยนต์ได้เนี่ยอันนี้คือประเด็นที่เราต้องศึกษาว่าสรุปแล้วอะไรเป็นสิ่งที่เขาน่าจะสนใจคราวนี้ในแง่ของการออกแบบหุ่นยนต์สำหรับใช้งานกับเด็กออทิสติกเนี่ยสิ่งที่เราต้องระมัดระวังเลยก็คือความปลอดภัยทั้งของตัวเด็กเองแล้วก็ของอุปกรณ์ของเราด้วยนะคะโดยหลักๆอย่างที่เราพอจะทราบกันก็คือว่าเด็กออทิสติกบางรายอาจจะมีลักษณะของก้าวร้าวนะคะอาจจะเล่นของเล่นอาจจะยังเล่นไม่ถูกต้องนะก็อาจจะบางทีอาจจะมีทำลายหุ่นได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเลยเพื่อป้องกันอันตรายต่อเด็กเลยนะคะก็คือต้องปกป้องตัวหุ่นเนี่ยนะคะไม่ให้สมมติว่าเราประกอบเนี้ยก็ควรจะต้องไม่ให้มีพวกเหลี่ยมพวกแหลมอะไรคมๆที่มาทำร้ายเด็กนะคะนอกจากนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวหุ่นเนี่ยก็ควรที่จะต้องทำเป็นลักษณะของเป็นตัวโครงร่างแข็งๆเพื่อที่ว่าเวลาสมมติเด็กอาจจะยกหัวยกตัวทุ่มหุ่นก็มอเตอร์ราคาแพงก็จะได้ไม่เป็นไรมากนะคะทั้งนี้ก็จริงๆแล้วเราก็จำเป็นต้องติดตัวเซ็นเซอร์ไว้ข้างในนะคะเพื่อเวลาเรายกหุ่นปุ๊บตัวมอเตอร์ทั้งหมดก็จะออฟนะคะก็คือไม่ทำงานเพื่อความปลอดภัยในการที่เราเด็กมาจับแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยคือมอเตอร์ยังไม่ออฟนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วพอถ้าเดิดเราเคลื่อนแรงระดับนึงมอเตอร์ก็จะตัดออกไปเลยตัดไฟออกไปค่ะก็เพื่อความปลอดภัยนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นรูปแบบตัวข้างในคราวนี้เรามาใส่ชุดทุ่มให้ดูเพราะว่าเราต้องการที่จะให้ดูลักษณะเหมือนคนปกตินะคะคือดีไซน์ไม่ได้สำหรับเด็กออทิสติกอย่างเดียวเผื่อเด็กคนอื่นๆใช้
2: มาถึงวันที่ทำการทดลองจริงกับเด็กออทิสติกก็จะจัดแจงความพร้อมของห้องที่จะทดสอบหุ่นช่างทำให้มีสภาพห้องที่รัดกุมและนำผ้าสีมาปิดบางส่วนที่เป็นสีสันของห้องเพื่อลดสิ่งที่อาจกระตุ้นให้น้องๆนั้นเสียสมาธิได
3: ้สำหรับใหม่นะคะเป็นนักกิจกรรมบำบัดนะคะก็จะมีบทบาทหน้าการประเมินนะคะแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในการให้คะแนนเด็กๆอาคารในกับการทำกิจกรรมกับหุ่นยนต์นะคะว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะมีประสิทธิภาพกับเด็กมากน้อยขนาดไหนมีการทำให้เด็กกระตุ้นเด็กได้มากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าเด็กทำไม่ได้หรือว่าติดขัดอะไรไหมก็จะเป็นคนที่จะกระตุ้นแล้วก็ให้ความแนะนำกับเขาค่ะชื่ออะไรชื่ออะไรนะ
4: เชตเตอร์
3: เชตเตอร์โอเคครูใหม่นะเยี่ยมนะหุ่นยนต์สั่งให้ทำอะไรหนูทำตามหุ่นยนต์นะคะ
5: ครับเราชื่อช่างทำนะวันนี้เรามาเล่นเกมกันลองทำท่าตามเรานะ
4: ครับ
5: ท่านี้เรียกว่าชูมือขวาทำตามได้หรือเปล่า
4: ได้ครับ
5: ถูกต้องนะครับท่านี้เรียกว่าชูมือสองข้างทำตามได้หรือเปล่า
4: ได้ครับ
5: ถูกต้องนะครับ
3: เก่งมากลูก
5: คราวนี้ลองทำท่าตามที่ช่างทำบอกนะเดี๋ยวช่างทำจะทำตาม
4: ครับ
5: ลองทำท่าชูมือขวาให้ดูหน่อยได้ไหม
4: ได้ครับ
5: ถูกต้องนะครับ
3: ก็อย่างเคสเนี้ยค่ะคือเหมือนว่าเขาเรียกว่าทักษะการเรียนรู้พื้นฐานที่โอเคในระดับหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยค่ะ

0: มีความเขาเรียกว่าอย่างเขาเรียกว่าความตื่นตัวของเขาเนี่ยมีไม่มากแล้วก็การทำตามคำสั่งเขาได้เงี้ยค่ะการทำตามคำการความรู้ความเข้าใจในการฟังคำสั่งของเขาเงี้ยได้เงี้ยค่ะ
1: เขาสามารถมีสมาธิอยู่กับหุ่นยนต์ได้ตลอด
0: ใช่ค่ะเขาก็โอเคในระดับหนึ่งที่ว่าสามารถที่จะทำตามคำสั่งแล้วก็ทำดูหุ่นยนต์ได้แล้วก็มีสมาธิต่อได้นะคะเดี๋ยวนั่งนะเดี๋ยวให้พายนั่งนะครับแล้วเดี๋ยวดูว่าหุ่นยนต์ได้ทำอะไรนะ
2: ท่านี้เรียกว่าชูมือขวาทำตามได้หรือเปล่า
0: แป๊บนึงแป๊บนึงใครจะให้บายหุ่นยนต์นะแป๊บนึงลูกแป๊บนึงแล้วแป๊บนึงแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวใจเย็นๆวีน
2: ลองทำท่าชูมือซ้ายให้ดูหน่อยได้ไหมลองทำท่าชูมือขวาให้ดูหน่อยได้ไหม
0: ไหนชูมือขวาทำไงลูกชูมือขวายกขึ้นสูงสูงมือขวายกขึ้นสูงสูงยกมือขวาขึ้นสูงสูงชูมือขวา
2: ถูกต้องนะครับ
3: แล้วก็วัดพฤติกรรมอยู่3อย่างนะครับวัดมากกว่า1ครั้งนะครับพฤติกรรมแรกก็คือหุ่นยนต์สามารถลดพฤติกรรมการซ้ำของเด็กได้ไหมเด็กจะทำพฤติกรรมซ้ำๆโดยไม่รู้ตัวเด็กหุ่นยนต์ช่วยได้ไหมนะครับอันที่2ก็คือหุ่นยนต์ดึงดูดให้เด็กเนี่ยสามารถสนใจได้นานไหมก็คือถ้าเด็กสนใจหุ่นยนต์ได้นานคือมีช่วงสมาธิที่ยาวขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือหุ่นยนต์จะมีท่าทางให้เด็กเรียนแบบถ้าเด็กออทิสติกเรียนแบบหุ่นยนต์ได้เขาก็น่าจะเรียนแบบผู้ปกครองหรือคุณครูหรือใครก็ได้เด็กออทิสติกเนี่ยถ้ามีใครมาทำอะไรแบบนี้บ่อยๆเนี่ยโอกาสที่เขาจะหันหน้ามานะครับตอบสนองมาแล้วก็อาจจะสื่อสารพูดด้วยอันนี้จะมหัศจรรย์มากเลย
4: พอเรามีการทดลองกับเด็กออทิสติกจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคือในการทดลองเนี่ยเราจะมีนักบำบัดช่วยประเมินนะคะในชั้นแรกนอกจากนี้เราก็ยังจำเป็นที่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาการเด็กนะคะที่ช่วยในการดูว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยลักษณะการตอบสนองที่เด็กแสดงออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นด้านบวกไหมทางมุมมองของแพทย์เขามองว่าตรงนี้มันเสริมอะไรมันช่วยตรงไหนเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาประเด็นตรงนี้มาเจาะลึกต่อไปว่าตรงนี้เรามาถูกทางแล้วนะตรงนี้เราต้องแก้ตรงนี้เราต้องออกแบบใหม่เพื่อที่ว่าการทดลองครั้งต่อไปเชิงลึกขึ้นมันจะได้ตอบได้ตรงโจทย์ตรงจุดมากขึ้นกับเด็กนั้นๆ
2: เราช่วยท่านทำนะตรงนี้เราไม่ได้เตรียมการลองทำท่าตามเรานะท่านี้เรียกมือขวาทำตามได้หรือเปล่า
5: ทำได้ดีขึ้น
2: ถูกต้องนะครับ
6: สังเกตมือคือถ้าเป็นเด็กปกติก็จะยกตรงทันที
5: นี่เขาเรียนแบบหุ่นยนต
6: ์ค่ะเรียนแบบเหมือนเป๊ะเลย
2: ย
6: ัง
2: ไม่ใช่นะลองดูใหม่ท่านี้เรียกว่าชูมือสองข้างทำตามได้หรือเปล่าถูกต้องนะครับ
3: เด็กออทิสติกเนี่ยนะครับพฤติกรรมของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกับคนทั่วๆไปเขาจะอยู่ไม่นิ่งนะครับแล้วก็เด็กออทิสติกเนี่ยเขาจะมองสิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยเหมือนก้อนหินนะครับครับเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเราต้องปรับสิ่งแวดล้อมให้สื่อสารกับเด็กได้เช่นเราทำหุ่นยนต์ให้สามารถเคลื่อนไหวท่าทางได้เด็กก็จะผิดสังเกตกับสิ่งแวดล้อมที่เดิมที่เขามีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเป็นการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมครับ
4: ที่น่าสนใจเลยก็คือเรามีเด็กคนนึงที่เข้าร่วมทั้งการทดลองที่1และการทดลองที่2สิ่งที่เราเจอแล้วน่าสนใจมากก็คือเด็กคนนี้ในการทดลองที่1เขากระโดดไปรอบๆหุ่นคือเขาสนใจหุ่นนะคะแต่ว่าเขายังแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอยู่ก็คือเขาก็ยังคงวิ่งไปรอบๆพอเข้าโปรแกรมที่2ซึ่งเป็นโปรแกรมการเรียนแบบท่าทางเขาเปลี่ยนไปเขานั่งจดจ่ออยู่กับหุ่นมีสมาธิตั้งใจเรียนแบบซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่าตัวโปรแกรมที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยมันช่วยอะไรบางอย่างของเขาได้แล้วแหละอย่างน้อยช่วยเขาจดจ่อได้ช่วยเขาสามารถที่จะโฟกัสมีสมาธิกับงานตรงหน้านะคะรวมถึงเขาก็สามารถที่จะลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมลงนะคะอย่างเช่นที่เขาเคยกระโดดรอบๆหุ่นเนี่ยตอนนี้พอเข้าโปรแกรมปุ๊บนั่งนิ่งนั่งดูหุ่นแล้วก็ทำตามซึ่งอะไรเนี่ยก็เป็นลักษณะการตอบสนองที่ดีที่ในแง่ของนักวิจัยในแง่ของหมอก็มองว่ามันมีประโยชน์
7: สำหรับน้องที่มีภาวะออทิสติกนะคะก็คุณแม่ก็คาดหวังว่าเขาจะอยู่ในสังคมได้อย่างปกติใกล้เคียงกับเด็กปกติได้ค่ะคืออย่างเช่นว่าอยู่ในสถานที่ต่างๆได้ รู้จักกาลเทศะว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำตรงไหนควรจะเงียบอย่างสมมุติว่ามาที่โรงพยาบาลก็อยากจะให้น้องนิ่งเงียบไม่ส่งเสียงดังโวยวายแบบนี้ค่ะ
8: แม่เมื่อกี้แม่ประหลาดใจมากว่าหุ่นยนต์ของอาจารย์สามารถจับผิดได้ด้วยว่ายกมือผิดอะไรเงี้ยคุณแม่ตกใจว่าเออทำได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยก็เลยมีความคิดว่ามันดีมากค่ะเพราะว่าสมมติว่าแม่ทุกคนที่แบบว่าไม่มีเวลาที่แบบว่าจ้างพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะตัวนี้ช่วยอะไรเงี้ยช่วยได้เสริมได้เพราะว่าเออเขามีปฏิสัมพันธ์ได้อะแบบน้องทำผิดอะแต่เขาบอกว่าผิดครับอะไรเงี้ยประมาณนี้แบบเออเหมือนกับเล่นสื่อสารได้อะไรเงี้ยค่ะแต่เมื่อกี้อยู่กับหุ่นยนต์น้องก็มีสมาธินะคะเมื่อกี้แต่ว่าจะตอนมีอยู่ตอนนึงที่ว่าหุ่นยนต์หยุดไปก็จะหันไปถามประมาณว่าถามครูว่าเออทำไมหุ่นยนต์อะไรเงี้ยประมาณ
4: นี้แต่นั้นเป็นข้อดีนะคะเพราะปกติแล้วการที่ทำให้เด็กซึ่งอยู่ในโลกส่วนตัวเนี่ยสามารถที่จะหันมาคุยกับนักกิจกรรมบำบัดแล้วก็แสดงว่าเขากำลังสื่อสารอะไรกันบางอย่างซึ่งถ้าจริงๆแล้วมันเกิดยากถ้ายิ่งเป็นเด็กออทิสติกแบบที่โลฟังก์ชัน
7: เท่าที่แม่มองนะคะแม่ฝึกลูกมาหลายอย่างฝึกด้วยตัวเองแต่พอมาดูหุ่นยนต์เนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันก็ดีสำหรับเด็กที่ไม่ค่อยมีสมาธิอะค่ะถ้าเด็กไม่มีสมาธิเขาจะมองอันนี้ไม่ใช่คนคือเหมือนเขาดูน้องพายจะมองนะแต่พอเด็กเนี่ยเด็กอย่างน้องพายเขาเป็นเด็กที่ชอบแบบเหมือนชอบลองและชอบดูว่าทำสิ่งนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมาะถ้าเด็กอย่างน้องพายเนี่ยจะเหมาะตรงที่ว่าดึงความสนใจเขาได้ระยะหนึ่งแล้วหุ่นยนต์ก็จะอดทนกับเด็กได้อย่างเราอ่ะฝึกลูกบางทีลูกเริ่มทำผิดแล้วลูกเริ่มจะกวนละเริ่มจะเหมือนว่าร้องของเราเนี้ยเราจะหงุดหงิดเนี้ยค่ะก็เหมาะเพราะว่าบางทีจะได้แบ่งเบาแม่ด้วยแม่ที่มีลูกเป็นอย่างเงี้ยบางทีแบบเออฉันอยากมีเวลาพักบ้างนะเอามีตัวแทนมาฝึกลูกต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คำว่า change หรือเปลี่ยนโลกเปลี่ยนคนอื่นเปลี่ยนตัวเองให้ได้ก่อนดีกว่าค่ะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการกระทำเปลี่ยนคำพูดให้เป็นพลังบวกเพื่อออกไปสร้างสรรค์สังคมดีกว่าบางทีความผิดพลาดก็จะมาเป็นประสบการณ์ที่จะมาเปลี่ยนเราให้เป็นในทิศทางที่ดีขึ้น

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีค่ะแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรนะคะวันนี้เรามาพบกันกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของ Anti-Aging Food นะคะก็น่าจะเป็นเรื่องที่มีหลายๆคนสนใจตอนแรกเราก็คงจะเคยได้ยินกันในเรื่องของเวชศาสตร์ชะลอวัยนะคะเวชศาสตร์ชะลอวัยคืออะไรเวชศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยมันเป็นศาสตร์นึงซึ่งเขาจะใช้สำหรับการที่จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็เข้าสู่ความสมดุลของร่างกายไม่มีการอะไรที่มากไปไม่มีอะไรที่น้อยไปแล้วก็มุ่งเน้นว่าจะทำให้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีสำหรับวันนี้ที่เราจะคุยกันหลักๆก็คงจะเป็นเรื่องของ anti-aging

Aging Food นะคะก่อนที่จะไปถึง Anti-Aging Food เราก็คงต้องมาดูก่อนว่า Aging Process หรือว่าเรื่องของความเสื่อมความถดถอยในร่างกายความแก่เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ความเสื่อมในร่างกายนะคะหรือว่า Aging Process เนี่ยจริงๆมันก็เริ่มต้นตั้งแต่ประมาณอายุ30แล้วนะคะคือเราเริ่มจากเกิดมาเนี่ยร่างกายเราก็ค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งโตเต็มที่นะคะก็จะประมาณ 20-30หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มเกิดเขาเรียกว่าเป็น aging process หรือว่าความเสื่อมลงนะคะทีนี้การเกิดความเสื่อมในร่างกายหรือความแก่ในร่างกายเนี่ยมีหลายกลไกมีหลายปัจจัยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันแต่ว่าหลักๆเวลาที่เราจะมาดูแลเนี่ยเราก็จะใช้หลักของ3อนะคะไม่ว่าจะเป็นปรับในเรื่องของอาหารการออกกำลังกายหรือในเรื่องของอารมณ์นะคะเพื่อจะช่วยทำให้สุขภาพเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์ดีมากที่สุดทีนี้สาเหตุหลักๆก่อนเวลาที่เราจะคุยเรื่องของความชราหรือ aging process อันแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอนุมูลอิสระสำหรับอนุมูลอิสระในร่างกายเนี่ยนะคะเกิดขึ้นได้ทั้งจากภายในแล้วก็จากภายนอกนะคะปัจจัยภายในเนี่ยเวลาที่เรารับประทานอาหารหรือว่าการเผาผลาญพลังงานในร่างกายนะคะขบวนการเมตาบอลิซึมทั้งหมดเนี่ยมันจะทำให้เกิดอนุมูลอิสระเกิดขึ้นแล้วร่างกายของเราเนี่ยก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะไปจับกับตัวอนุมูลอิสระถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอนุมูลอิสระมากขึ้นมันจะทำลายเซลล์เราทำให้เซลล์แก่เซลล์เสื่อมแล้วก็เซลล์ตายแต่ถ้าเราไปจับกับตัวอนุมูลอิสระแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้อันเนี้ยไม่ไปทำร้ายร่างกายดังนั้นเราต้องมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เพียงพอหรือเราจะต้องทำให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดอนุมูลอิสระให้น้อยที่สุดนะคะเวลาที่เราเครียดเวลาที่เรารับประทานอาหารบางอย่างมากเกินไปนะคะยกตัวอย่างเช่นเรากินพวกไขมันบางอย่างมากเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายก็จะมีการสร้างอนุมูลอิสระเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยเราต้องใช้สารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นนะคะอันที่สองถ้าสมมติว่าเราเนี่ยรับประทานอาหารที่เป็นผักผลไม้ลดลงหรือไม่ทานเลยวิตามินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสารต้านอนุมูลอิสระก็จะลดลงอันนี้ก็จะยิ่งทำให้อนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นไม่มีตัวจับแล้วมาทำร้ายร่างกายเรามากขึ้นนะคะอันนี้คือปัจจัยภายในในส่วนของปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกสารเคมีแสงแดดหรืออะไรก็ตามที่กระตุ้นให้เกิดเรื่องของอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นอันนี้มันก็จะเป็นตัวนึงที่ทำให้ความเสื่อมในร่างกายหรือว่าการบาดเจ็บของเซลล์ความแก่ของเซลล์มันมีมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือบาลานซ์ระหว่างส่วนที่เป็นอนุมูลอิสระแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระอันที่2นะคะก็คือเรื่องของฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยก็จะมีการสร้างในตั้งแต่เด็กขึ้นมาเพื่อจะเจริญเติบโตเพื่อการทำงานนะคะเมื่ออายุเรามากขึ้นฮอร์โมนบางอย่างจะลดลงเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้เยอะตัวอย่างเช่นเอสโตรเจนเอสโตรเจนเองเนี่ยในผู้หญิงเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการสืบพันธุ์ใช่ไหมคะจะมีการตั้งครรภ์ได้ทีนี้พอถึงจุดนึงที่เราไม่มีความจำเป็นแล้วเนี่ยระดับฮอร์โมนพวกนี้ก็จะลดลงเมื่อระดับฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นเอสโตรเจนก็ตามเทสโทสเตอโรนก็ตามที่ลดลงอันเนี้ยมันก็จะทำให้ฟังก์ชันอื่นๆของร่างกายเช่นกล้ามเนื้อหรืออะไรก็ตามเนี่ยลดลงถดถอยลงจะทำให้เกิดภาวะแก่เกิดขึ้นนะคะทีนี้ถามว่าในสภาวะบางอย่างที่มีฮอร์โมนพวกนี้ลดลงหรือว่าพร่องฮอร์โมนพวกนี้ก็จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยแก่เร็วขึ้นนะคะอันที่3ค่ะก็คือกระบวนการอักเสบในร่างกายนะคะเวลาที่มันมีการอักเสบลองนึกถึงเวลาที่เรามีข้ออักเสบสิคะเรามีการบาดเจ็บมีข้ออักเสบใช่ไหมกระดูกหรือข้ออันนั้นเนี่ยก็จะเสื่อมเร็วขึ้นยกตัวอย่างเช่นคนไข้รูมาตอยด์นะคะเวลาที่มันมีการอักเสบเรื้อรังที่ข้อแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีข้อเสื่อมหรือว่าข้อผิดรูปได้เช่นกันค่ะกระบวนการอักเสบที่เกิดขึ้นในร่างกายเราเนี่ยก็จะทำให้เซลล์ต่างๆเนี่ยมีความเสื่อมแล้วก็มีการบาดเจ็บหรือว่ามีเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าชราหรือ aging process ได้ง่ายขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องพยายามทำให้กระบวนการอักเสบในร่างกายเนี่ยเกิดขึ้นน้อยลงหรือว่าที่ไม่จำเป็นเนี่ยไม่เกิดขึ้นอะไรเอ่ยคือไม่จำเป็นอาหารบางอย่างยกตัวอย่างเช่นไขมันนะคะโดยเฉพาะพวกที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวบางชนิดเวลาที่เรากินมากขึ้นหรือกินมากเกินไปมันจะทำให้มีกระบวนการอักเสบเกิดขึ้นแล้วเมื่อมีกระบวนการอักเสบที่ไม่จำเป็นเยอะขึ้นก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยเสื่อมลงหรือว่าเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าชราเนี่ยเยอะขึ้นนะคะความอ้วนค่ะเป็นภาวะหนึ่งที่ทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังปริมาณน้อยๆอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องลดน้ำหนักนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยโรคต่างๆที่เราเป็นอยู่นะคะหลายๆท่านที่มีโรคประจำตัวโรคเรื้อรังพวกนี้ก็จะกระตุ้นอักเสบเกิดขึ้นในร่างกาย

แล้วก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าเป็น aging process ได้เยอะขึ้นค่ะเราก็เคยได้ยินนะคะว่าเวลาที่เรากินน้ำตาลเยอะๆแล้วจะทำให้เราแก่เร็วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่น้ำตาลในเลือดมันสูงเนี่ยมันจะทำให้มีขบวนการเกิดขึ้นในร่างกายแล้วทำให้มีสารตัวนึงเกิดขึ้นเราเรียกว่าเป็น advanced glycation end productนะคะหรือบางคนจะเห็นในภาษาอังกฤษเขียนว่า AGE นะคะเหมือน age ที่บอกว่าแก่นะคะตัวนี้เองเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากที่มันมีน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นถ้าน้ำตาลอยู่ในเลือดนานๆใช่ไหมคะเส้นเลือดก็จะแข็งก็จะเปราะก็จะพังเร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่จะทำให้เราเนี่ยพยายามควบคุมให้ระดับน้ำตาลในเลือดเราเนี่ยคงที่หรือว่าไม่สูงนะคะเพื่อจะช่วยทำให้ภาวะที่เป็นความแก่หรือว่า aging process พวกนี้ลดลงนะคะอันถัดมาก็จะเป็นเรื่องของสารพิษจากภายนอกที่เราได้รับเข้ามามีทั้งจากอากาศนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝุ่นควันในอากาศ PM 2.5 นะคะแสงแดดเวลาที่เราได้รับแสงแดดเข้ามาเนี่ยมันจะได้ทั้ง UVA UVB ใช่ไหมคะ UVB ทำให้ผิวเราคล้ำUVB เอาง่ายๆเนาะ B ก็คือเบิร์นตัว A ก็จะลงไปลึกกว่า UVB นิดนึงก็จะทำให้มีริ้วรอยขึ้นมาอย่างนี้นะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของสารพิษหรือว่าโลหะหนักหรือว่าสารปนเปื้อนที่มีอยู่ทั้งในอากาศแล้วก็ในน้ำในสิ่งแวดล้อมรอบๆเรานอกจากนี้ก็จะเป็นพวกของควันบุหรี่นะคะผู้หญิงสูบบุหรี่ก็จะดูแล้วสูงอายุสูงวัยหรือว่าแก่เร็วกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่อีกส่วนนึงก็จะเป็นเรื่องของอาหารที่เราจะได้รับเข้าไปนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นอาหารแปรรูปนะคะก็จะมีการเติมสารเคมีอะไรหลายๆอย่างลงไปเพื่อจะยืดอายุของอาหารนะคะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยได้รับสารพวกนั้นเนี่ยในปริมาณมากขึ้นถ้าเราได้เนี่ยถามว่าจริงๆแล้วมันเป็นอันตรายไม่เติมได้ไหมถ้าเรากินไม่บ่อยหรือว่าไม่ค่อยได้กินโอกาสที่เราจะได้รับสารพวกนี้ก็จะน้อยลงแต่ถ้าเรากินบ่อยๆกินเป็นประจำเราก็จะได้รับสารพวกนี้เพิ่มขึ้นค่ะในส่วนของการเสื่อมสภาพของเซลล์ต้นกำเนิดนะคะก็จะมีอีกอันนึงก็คือว่าเวลาที่เหมือนโรงงานนึงเนาะเวลาที่ใช้งานมานานๆก็จะมีความเสื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายเราจะมีการสร้างเซลล์ใหม่ตลอดเวลาก็คือเซลล์ต้นกำเนิดหรือว่าสเต็มเซลล์ที่เรารู้จักนะคะทีนี้พอเวลาที่เราใช้งานไปนานๆเข้าเนี่ยมันก็จะมีความเสื่อมละสเต็มเซลล์ก็ทำงานได้ไม่เต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะสร้างเซลล์ทดแทนหรือสร้างเซลล์ใหม่มันก็จะลดลงทำให้มีความเสื่อมเกิดขึ้นในร่างกายนะคะแล้วยิ่งถ้าเราได้รับสารเคมีหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วทำให้โรงงานก็คือไขกระดูกเนี่ยทำงานแย่ลงอันนี้เนี่ยก็จะยิ่งทำให้ความแก่ความเสื่อมในร่างกายนี่เกิดเร็วขึ้นค่ะค่ะต่อไปเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของอาหารที่จะทำร้ายร่างกายหรือว่าทำให้เราแก่เร็วนะคะ1ก็จะเป็นของกลุ่มอาหารทอดค่ะถัดมาเนี่ยก็คล้ายๆกับอาหารทอดจะเป็นกลุ่มไขมันแต่อันเนี้ยเราก็จะโฟกัสที่อาหารที่เขาเรียกว่าไขมันไม่อิ่มตัวนะคะไขมันไม่อิ่มตัวตอนแรกเราก็ฟังดูดีเนาะแต่ว่าไขมันไม่อิ่มตัวอันเนี้ยเราจะพูดถึงกลุ่มที่เราเรียกว่าโอเมก้า6ซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะไปทำให้การอักเสบในร่างกายเพิ่มขึ้นถามว่าโอเมก้า6อยู่ในไหนยกตัวอย่างนะคะเช่นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะทีนี้วิธีการแก้ไขก็คือเราจะลดปริมาณของไขมันโดยเฉพาะโอเมก้า6ลงแต่ถ้าเราจะใช้ไขมันเราจะเลือกเป็นไขมันที่มีโอเมก้า3นะคะยกตัวอย่างเช่นพวกน้ำมันปลาทะเลนะคะหรือว่าจะใช้เป็นกลุ่มของน้ำมันเช่นเป็นพวกที่เป็นวอลนัทนะคะเป็นพวกที่เป็นแฟลกซีดหรือว่าเป็นพวกเชียพวกนี้ก็จะมีโอเมก้า3เยอะซึ่งจะช่วยลดการอักเสบกลุ่มที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของชากาแฟนะคะตัวชาเองเนี่ยจะมีเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระแต่ว่าชากาแฟเนี่ยถ้าเราดื่มมากเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่จะเป็นเรื่องของยาขับปัสสาวะอ่อนๆจะทำให้เราปัสสาวะบ่อยก็จะเสียน้ำร่างกายก็จะแห้งอันนี้ก็จะทำให้เราเร็วนะคะอันที่3ค่ะถ้าสมมติว่าเรากินชากาแฟร่วมกับการเติมน้ำตาลเยอะๆเติมครีมเยอะๆอันนี้จะมีปัญหาแน่นอนทำให้เราแก่เร็วแล้วก็อ้วนขึ้นด้วยนะคะข้อที่4ค่ะก็จะเป็นกลุ่มของน้ำอัดลมหรือว่าน้ำตาลนะคะกลุ่มนี้เหมือนที่บอกตั้งแต่ต้นเลยว่ากินเข้าไปน้ำตาลเยอะแล้วทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นจะมีสารตัวนึงที่เกิดขึ้นนะคะชื่อว่าglycation productนะคะซึ่งตัวนี้มันจะไปทำให้อวัยวะต่างๆเนี่ยเกิดความเสื่อมหรือความแก่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องลดปริมาณของพวกน้ำตาลพวกนี้ลงนะคะก็จะทำให้ขบวนการแก่หรือว่าชะลอความแก่ในร่างกายลงมาได้นะคะอันที่5ค่ะ
ก็จะเป็นกลุ่มของเกลือนะคะเกลือหรือว่าโซเดียมถ้าเรากินเยอะเนี่ยร่างกายเราก็จะมีการบวมน้ำได้หรือว่าพวกสารเคมีที่มีการเติมลงไปในอาหารเพื่อจะช่วยยืดอายุของอาหารโดยเฉพาะในกลุ่มของพวกอาหารแปรรูปนะคะพวกนี้ก็จะไปทำให้เป็นเรื่องของสารพิษอย่างนึงที่เข้าไปในร่างกายแล้วก็จะทำให้เกิดเรื่องของอนุมูลอิสระเกิดขึ้นและทำให้ร่างกายแก่เร็วด้วยข้อสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของแอลกอฮอล์นะคะเวลาที่ดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปเนี่ยก็จะทำให้การทำงานของคอลลาเจนเนี่ยไม่เต็มที่ไม่สมดุลนะคะการจับตัวของคอลลาเจนก็จะลดลงแล้วทำให้ผิวหนังเนี่ยเกิดการเหี่ยวย่นได้นอกจากนี้นะคะในแอลกอฮอล์เองเนี่ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางอย่างเนี่ยอาจจะทำให้เรามีการปัสสาวะเยอะขึ้นนะคะก็จะทำให้ร่างกายแห้งแล้วก็ดูแก่ได้พอเรารู้สาเหตุคร่าวๆนะคะหรือว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดความแก่ความชราหรือความเสื่อมในร่างกายแล้วเนี่ยในส่วนของอาหารที่เราจะเอามาพูดมีอะไรบ้างอันแรกเลยเราก็จะรู้ว่าถ้าเกิดว่าอ้วนมากนะคะแล้วมีไขมันเยอะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะทำให้มีความเสื่อมเกิดขึ้นเราก็ต้องพยายามลดน้ำหนักไม่ให้อ้วนนะคะหรือว่าอาหารที่กินเนี่ยแคลอรี่ต่ำลงอันนี้ก็จะพบว่าสามารถที่จะช่วยลดความเสื่อมหรือความชราในร่างกายลงได้อันที่2เรารู้ว่าอนุมูลอิสระเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดเรื่องไม่ว่าจะเป็นการทำงานของเซลล์ที่แย่ลงเซลล์เสื่อมเซลล์ตายหรือว่าความชราเขาก็จะแนะนำว่าเราจะต้องมีอาหารที่เป็นตัวต้านอนุมูลอิสระเยอะขึ้นจะสังเกตว่าอาหารที่ขายส่วนใหญ่หรือว่าโปรโมทส่วนใหญ่เนี่ยจะมีคุณสมบัติที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือว่ามีคุณสมบัติที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะสารต้านอนุมูลอิสระที่เรารู้จักกันบ่อยๆก็จะเป็นกลุ่มของวิตามินวิตามินอะไรบ้างที่จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระส่วนใหญ่ก็จะเป็น A C E ใช่ไหมคะที่เราจะได้ยินบ่อยๆวิตามิน A เนาะแล้วก็วิตามิน E แล้วก็วิตามิน C ใช่ไหมคะในผักผลไม้วิตามิน C เพียบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ของกลุ่มเบอร์รี่ส่วนใหญ่ของกลุ่มผลไม้ที่เราแนะนำไปเนี่ยก็มักจะเป็นกลุ่มที่มีวิตามิน C สูงนะคะวิตามิน E อยู่ในไหนอะโวคาโดไงคะแล้วก็จริงๆแล้ววิตามิน E เนี่ยเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าในไขมันเองเนี่ยจะมีอนุมูลอิสระเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะกินไขมันให้น้อยในน้ำมันที่เรารับประทานนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อความคงตัวของมันเนี่ยเขาจะมีการผสมในส่วนที่เป็นวิตามิน E เข้าไปแล้วด้วยนะคะเพื่อจะช่วยทำใหเกิดเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระลงไปแล้วในตัวส่วนวิตามิน A อยู่ในไหนวิตามิน A ก็จะอยู่ในพวกของผักสีส้มสีเหลืองสีแดงอย่างนี้ใช่ไหมคะที่จะเป็นพวกเบต้าแคโรทีนเป็นวิตามิน A นะคะทีนี้ในส่วนของวิตามิน A บางตัวเนี่ยนอกเหนือจากที่เป็นพวกของผักเบต้าแคโรทีนแล้วเนี่ยพวกลูทีนซีแซนทีนที่เราเคยได้ยินพวกเบอร์รี่ทั้งหลายที่จะช่วยบำรุงสายตาหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนนึงโดยอาศัยคุณสมบัติที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์เช่นเดียวกันนอกเหนือจากวิตามินเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่เป็นพวกของพฤกษเคมีหรือว่าไฟโตเคมีคอลหลายอย่างนะคะที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์ไม่ว่าจะเป็นพวกของสมุนไพรเองก็ตามนะคะชาเขียวที่เราเคยได้ยินใช่ไหมคะพวกของช็อกโกแลตอะไรก็ตามเนี่ยที่เราจะพูดว่ามันเป็นอาหารที่เป็นซูเปอร์ฟู้ดบ้างล่ะเป็นอาหารที่จะช่วยชะลอความเสื่อมความแก่พวกนี้ก็จะใช้คุณสมบัติที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรามองเห็นเวลาที่เขาบอกว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ของอาหารที่เขาจะพูดกันก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะส่วนที่3ค่ะก็จะเป็นตัวที่จะไปลดเรื่องของการอักเสบเรารู้ว่าการอักเสบเองเนี่ยทำให้เกิดเรื่องของ aging process ได้เพราะฉะนั้นอาหารที่จะไปช่วยลดเรื่องของการอักเสบก็จะสามารถช่วยลด aging process ได้อาหารที่จะช่วยลดการอักเสบคืออะไรหนึ่งพวกไขมันบางตัวซึ่งมันจะทำให้มีการอักเสบเพิ่มขึ้นเราก็จะต้องลดไขมันนะคะอันที่สองอาหารที่จะไปช่วยลดเรื่องของการอักเสบก็อย่างเช่นโอเมก้า3 Evening Primrose อย่างเงี้ยค่ะน้ำมันปลาเอยหรือว่าพวกของ Flax Seed เอยหรือว่าเรื่องของ ALA อะไรพวกเนี้ยที่เขาพูดกันก็จะไปช่วยในเรื่องของการที่จะไปลดการอักเสบนะคะดังนั้นจะเห็นว่าอาหารทั้งหลายที่เวลาเราพูดกันเนี่ยมันก็จะครอบคลุมอยู่ในคุณสมบัติประมาณนี้ลดการอักเสบนะคะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะแล้วก็เรื่องของการลดแคลอรี่ลงนะคะพวกนี้ก็จะเป็นหลักๆของอาหารที่จะอยู่ในกลุ่มที่เป็นแอนตี้เอจจิ้งอีกอันนึงเขาจะแนะนำว่าจะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอแล้วก็พักผ่อนนะคะการนอนหลับพักผ่อนที่ดีไม่เครียดนะคะเพราะเวลาที่เราเครียดปุ๊บคอร์ติซอลในร่างกายมากขึ้นพวกนี้เนี่ยก็จะทำให้มีสเตรสหรือว่ามีความเครียดเกิดขึ้นแล้ว aging process ก็จะตามมาถ้าใครอยู่ในกลุ่มที่แบบกินชากาแฟเยอะๆก็จะบอกว่ากินชากาแฟมากๆนี่อาจจะทำให้เป็น aging process ถามว่าเกิดอะไรขึ้นในกรณีของชากาแฟบางคนจะพูดว่าเวลาที่เรากินชาหรือกาแฟละกันนะคะมันจะทำให้เราฉี่เยอะขึ้นมีคุณสมบัติที่มีฤทธิ์เป็นเขาเรียกว่าเป็นยาขับปัสสาวะอ่อน
นะคะดังนั้นร่างกายก็จะขาดน้ำเมื่อเราแห้งหรือเราขาดน้ำเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวหรือความชุ่มชื้นในร่างกายทั้งหลายเนี่ยมันลดลงก็จะทำให้ดูว่าสูงวัยกว่าปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำต้องเพียงพอวิตามิน

ดีหรือว่าครีมกันแดดที่จำเป็นถามว่าทำไมถึงต้องจำเป็นเพราะว่าเวลาที่เราเจอแสงแดดนะคะหรือไม่ต้องแสงแดดก็ได้นะคะแสงไฟทุกวันเนี่ยมันก็จะมี UV ดังนั้นส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนำว่าให้ใช้ครีมกันแดดเพื่อจะลดเรื่องของสิ่งที่จะทำให้เกิดเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยภายนอกเรื่องของแสงที่จะทำให้เกิดเรื่องของความแก่ของผิวหนังค่ะสำหรับแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระในอาหารนะคะก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มของวิตามินแล้วก็แร่ธาตุนะคะทีนี้ในกลุ่มของวิตามินเองเนี่ยจะมีอยู่2กลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นวิตามินที่ละลายในไขมันกับวิตามินที่ละลายในน้ํานะคะซึ่งตัวที่เป็นตัวหลักสำหรับที่อยู่ในน้ำเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของวิตามินซีนะคะวิตามินซีเองเนี่ยจะเจอในไหนเจอในผักแล้วก็ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเป็นส่วนใหญ่นะคะในผักมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นบรอกโคลีคะน้านะคะสะเดาใบปอหรือว่าผักหวานนะคะผักกาดเขียวอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีวิตามินซีค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ถ้าเป็นผลไม้เนี่ยยกตัวอย่างเช่นส้มมะนาวนะคะหรือว่าจะเป็นพวกฝรั่งมะขามป้อมมะละกอสุกสับปะรดกลุ่มนี้ก็จะมีวิตามินซีค่อนข้างมากถัดจากวิตามินซีก็จะเป็นวิตามินเอกับวิตามินอีซึ่งมีอยู่ในกลุ่มของเขาเรียกว่าเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะก็จะจัดการกับสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในส่วนที่เป็นไขมันเริ่มจากวิตามินเอก่อนเนาะวิตามินเอเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ในเครื่องในในตับนะคะแล้วในไข่ในน้ำนมไข่นี่ก็จะเป็นที่ไข่แดงนะคะแล้วก็จะเป็นพวกผักผลไม้ที่มันมีสีเขียวเข้มสีเหลืองสีส้มเช่นแครอทฟักทองนะคะหรือว่ามะละกอนะคะมะม่วงสุกมะเขือเทศนะคะแล้วก็ในวิตามินเอเนี่ยมันก็จะมีหลายกลุ่มกลุ่มแรกก็จะเป็นเบต้าแคโรทีนก็คือผักที่เป็นสีเหลืองสีส้มนะคะอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นพวกที่เป็นลูทีนซีแซนทีนอยู่ในเบอร์รี่ทั้งหลายที่เราเคยได้ยินแล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องของความเสื่อมที่จอประสาทตานะคะขั้นถัดมาก็จะเป็นวิตามินอีค่ะวิตามินอีเนี่ยจริงๆแล้วจะเจออยู่ในน้ำมันค่อนข้างเยอะนะคะอะโวคาโดที่กินน้ำมันหรือว่าพวกจมูกข้าวสาลีนะคะในน้ำมันทั้งหลายเกือบทุกชนิดเลยที่เป็นน้ำมันพืชจะมีวิตามินอีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะมีวิตามินอีอยู่พอสมควรแล้วก็ในพวกของถั่วนะคะถั่วเมล็ดทั้งหลายเนี่ยถั่วเมล็ดแห้งทั้งหลายเนี่ยก็จะมีวิตามินอีอยู่เยอะพอสมควรค่ะอีกอันนึงที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะก็คือซิลิเนียมนะคะซิลิเนียมเนี่ยเจอในไหนเจอในพวกอาหารทะเลนะคะพวกของทูน่าพวกเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็อยู่ในตับอาจจะอยู่ในไก่ในปลาหรือว่าในพวกโควิดได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นแหล่งของอาหารที่มีเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์หรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระนอกเหนือจากอาหารที่เป็นพวกของแอนตี้ออกซิแดนต์ที่จะเป็นเรื่องของวิตามินแล้วก็พวกของแร่ธาตุแล้วเนี่ยพวกของสมุนไพรเองหรือว่าพืชบางอย่างเนี่ยก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยเช่นกันยกตัวอย่างเช่นบางทีเราจะได้ยินว่าในส่วนของผักพื้นบ้านในส่วนของสมุนไพรหลายๆอย่างพวกนี้ก็จะมีเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งในนั้นเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพฤกษเคมีเนาะเป็นไฟโตเคมีคอลที่มีอยู่ในนั้นแต่ว่าเวลาที่เราจะปรุงอาหารเนี่ยก็มีความสำคัญนะคะพอเราเลือกอาหารได้แล้วเวลาที่เราจะปรุงอาหารอันแรกเลยเนี่ยถามว่าเราจะใช้อะไรต้มนึ่งปิ้งย่างยำอบตุ๋นนะคะเราจะเลี่ยงอาหารที่ผ่านความร้อนสูงๆหรือว่าดีฟรายเช่นทอดไฟแรงๆมากๆเพราะอันนี้เนี่ยมันก็จะทำให้คุณสมบัติของเนื้อสัตว์หรือว่าสารที่เรามีอยู่เนี่ยมันเปลี่ยนรูปไปนะคะอาจจะทำให้เกิดไขมันทรานส์เกิดขึ้นมีไฮโดรคาร์บอนเยอะขึ้นกลายเป็นสารก่อมะเร็งไปก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะหลีกเลี่ยงการผ่านกระบวนการที่มีความร้อนสูงมากๆอันที่สองถ้าสมมติว่ามันเป็นพวกผักผลไม้สดนะคะอันนี้ต้องระวังละถ้าสมมติว่าจะเป็นพวกวิตามินเอหรือวิตามินอีซึ่งเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันพวกนี้เวลาที่เราไปผัดหรือว่าเราไปทำอะไรที่มันมีความร้อนเติมน้ำมันนิดนึงจะทำให้การดูดซึมของวิตามินเนี่ยดีขึ้นในทางตรงข้ามพวกที่เป็นวิตามินที่ละลายในน้ำเช่น B กับ C พวกนี้เวลาผ่านความร้อนนะคะวิตามินมันจะหายไปบางส่วนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้กินสดแล้วก็กินเลยทันทีนะคะเช่นสมมติเราบอกว่าเราอยากจะกินส้มเราอยากจะได้วิตามินซีแต่เราคั้นแล้วทิ้งเอาไว้อย่างนี้วิตามินซีก็เริ่มหายไปละ
นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะปอกแล้วก็กินเลยลักษณะนี้เป็นต้นนอกเหนือจากเรื่องอาหารนะคะเราก็จะข้ามมาสู่ตัวอที่2ก็คือออกกำลังกายนะคะการออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอเนี่ยก็จะช่วยให้สุขภาพโดยรวมเนี่ยแข็งแรงนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนนะคะทำให้มีเอนโดฟินหลั่งทำให้รู้สึกอารมณ์ดีขึ้นแล้วก็ลดพวกของฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความเครียดลงนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยโดยภาพรวมก็จะทำให้อนุมูลอิสระในร่างกายลดลงแล้วก็ช่วยลดการอักเสบ

0: ที่เกิดขึ้นในร่างกายได้ด้วย
1: ค่ะแล้วก็อสุดท้ายนะคะก็คือออารมณ์นะคะเราก็ควรจะมีการจัดการกับอารมณ์ที่ดีนะคะไม่ควรจะเครียดนะคะต่อให้มีความเครียดเกิดขึ้นก็ควรจะจัดการกับมันแล้วก็ไม่ให้เกิดความเครียดอยู่นานยิ่งเราเครียดมากนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคอร์ติซอลหรือว่าฮอร์โมนบางอย่างเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดมันจะสูงขึ้นนะคะแล้วจะยิ่งทำให้อนุมูลอิสระในร่างกายเกิดมากขึ้นนะคะก็จะทำให้เราแก่เร็วขึ้นดังนั้นเราไม่ควรจะเครียดนะคะนอกจากนี้เราควรจะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอที่นี่คืออะไรจริงๆแล้วควรจะนอนให้ได้วันละประมาณ 6-8 ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็จะทำให้ระดับฮอร์โมนในร่างกายไม่ว่าจะเป็นซีโรโทนินก็ตามหรือว่าเมลาโทนินเนี่ยปรับสมดุลได้ดีนะคะก็จะทำให้เราไม่แก่เร็วขึ้นค่ะโดยสรุปนะคะถ้าเราอยากที่จะชะลอวัยหรือว่าเราไม่อยากจะแก่เร็วนะคะก็จะมีหลักง่ายๆก็คือ3อเรื่องของอาหารออกกำลังกายแล้วก็เรื่องของอารมณ์นะคะจัดการความเครียดให้ดีออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะกินอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ไม่มากจนเกินไปควบคุมน้ำหนักนะคะลดพวกไขมันนะคะลดพวกน้ำตาลนะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายกินผักผลไม้เยอะๆเลือกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันก็ลดอาหารแปรรูปนะคะไม่รับประทานอาหารที่เค็มเกินไปลดโซเดียมนะคะหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์แล้วก็หยุดสูบบุหรี่นะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้สุขภาพเราดีแล้วก็ไม่แก่ก่อนวัยด้วยค่ะ
2: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้

0: สวัสดีครับแม่ครับนี่คือตู้บนหมอนะแม่แม่มีข้อสงสัยอะไรอยากจะได้คำตอบหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะบ่นคุณหมอเนี่ยคุณแม่จัดได้เต็มที่เลยนะ
1: ค่ะปีนี้แม่อายุ70แล้วผ่านชีวิตมาก็เยอะน่าจะมีภูมิคุ้มกันมากมายแต่แม่เพิ่งไปหาคุณหมอมาทำไมหมอถึงจะให้แม่ฉีดวัคซีนอีกแล้วจ้ะแม่ละงงงง
0: นั่นน่ะสิครับรุ่นคุณแม่เนี่ยเหนียวขนาดไม่ใช่หมายถึงว่าเด็กๆก็ฉีดเข้าใจแต่รุ่นหญิงแกร่งอย่างคุณแม่เนี่ยไม่ควรต้องมาฉีดแล้วป่ะเออผมก็คิดเหมือนคุณแม่เหมือนกันนะแต่เดี๋ยวไปฟังคำตอบจากคุณหมอกันดีกว่าครับทำไมต้องฉีดด้วย
2: ก็ความจำเป็นของการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนะคะก็มีอยู่หลายประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือในส่วนของโรคติดเชื้อเนี่ยเวลาเราติดเชื้ออะไรบางอย่างเนี่ยภูมิคุ้มกันมันไม่ได้อยู่ตลอดไปนะคะเราก็จะมีภูมิคุ้มกันเฉพาะสั้นๆหลังจากนั้นภูมิคุ้มกันก็จะหายไปเพราะนั้นเราก็จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อซ้ำได้อีกนะคะอันที่สองก็คือในผู้สูงอายุเนี่ยเราจะมีภาวะที่เราเรียกว่าภูมิคุ้มกันถดถอยนะคะภูมิคุ้มกันถดถอยคืออะไรก็คือภูมิคุ้มกันเราก็จะลดลงเมื่อเทียบกับคนหนุ่มสาวนะคะเพราะนั้นเราก็จะติดเชื้อง่ายนะคะหรือติดเชื้อแล้วก็จะเป็นรุนแรงได้นะคะบางคนก็คือต้องเข้าโรงพยาบาลใส่ท่อช่วยหายใจนอน ICU อยู่หลายๆวันวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุจริงๆก็จะมีสัก 5-6 อย่างนะคะมีอะไรบ้างก็คือ1ไข้หวัดใหญ่นะคะ2ก็คือวัคซีนโควิด19นะคะอันที่3คือวัคซีนปอดอักเสบนะคะหรือบางคนก็เรียกวัคซีนปอดบวมอันที่4จะเป็นวัคซีนงูสวัดนะคะอันที่5ก็จะมีวัคซีนเราเรียกว่าคอติไอโครนบาดทะยักนะคะนี่ก็รวมกันนะคะอันที่6สุดท้ายเป็นวัคซีนตัวใหม่อันนี้ก็คือเรียกว่าวัคซีน RSV นะคะเพราะนั้นเบสเสร็จตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก6วัคซีนค่ะที่คิดว่าผู้สูงอายุควรจะได้รับในการฉีดค่ะก็อยากเห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนะคะคือเรื่องของวัคซีนเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของเด็กเท่านั้นนะคะนั้นผู้ใหญ่เองก็มีความจำเป็นที่ต้องรับวัคซีนนะเพราะวัคซีนคืออะไรวัคซีนคือเครื่องมือในการป้องกันโรคติดเชื้อนะคะนั้นทั้งหมดนี้ก็คือติดเชื้อง่ายติดเชื้อแล้วรุนแรงติดเชื้อแล้วภูมิคุ้มกันอยู่ไม่นานทั้งหมดนี้ก็คือเป็นความ

0: คัญที่ผู้สูงอายุควรจะได้รับวัคซีนในการป้องกันโรค
1: ฟังจากคุณหมอมาแล้วเนี่ยการฉีดวัคซีนสำคัญมากๆอยู่เลยนะครับคุณแม่ครับเพราะฉะนั้นขอบคุณคุณหมอด้วยที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แบบนี้นะครับแล้วไปเจอนะครับตู้บ่นหมอที่ไหนคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับเข้ามาบ่นกันได้อยากจะบ่นเรื่องอะไรเชิญได้เลยแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาไปก่อนนะครับคุณแม่วันนี้นะครับ
2: ค่ะ
1: และสุขภาพมากๆนะแม่ครับบ๊ายบายครับ
0: ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องธรรมะชาแนลให้หมอด้วยนะคะ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: การออกแรงทำให้หัวใจเต้นแรงสูบฉีดเลือดเยอะแต่การออกกำลังกายต่างจากการออกแรงนิดเดียวตรงที่ว่าการออกกำลังกายนั้นต้องสม่ำเสมอถ้าเราสามารถทำแบบนั้นเราจะสามารถควบคุมให้อัตราเต้นของเราเนี่ยไม่กระโชกกระชากเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยากจะไปออกกำลังกายแบบจริงๆจังๆนะฮะต้องตรวจก่อนถ้าใครอายุ70ปีอยากจะไปเดินอยากจะไปวิ่งโอ้โหอยากจะไปวิ่งมินิมาราธอนต้องเช็คสุขภาพก่อนเพราะถ้าไม่เคยวิ่งไปวิ่งทีเดียวเนี่ยอาจจะฮาร์ทแอท
1: แท็
0: กเสียชีวิตเลยต้องตรวจก่อนเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายจะต่างจากการออกแรงคือ1ต้องทำสม่ำเสมอ
1: ครับ
0: ครั้งละครึ่งชั่วโมงสัปดาห์ละ5วันทำต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายที่ดีก็จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้น
1: ครับผมงั้นการรักษาใช้ยาใช้วิธีอื่นมีอะไรอีกบ้างครับ
0: นอกจากนั้นแล้วก็เป็นการรักษาเพิ่มเลือดไปเลี้ยงหัวใจเพราะเราทราบว่าทั้งหมดเนี่ยเกิดจากเส้นเลือดหัวใจตีบ
1: ครับ
0: เราก็ต้องเพิ่มเลือดไปเลี้ยงหัวใจการเพิ่มเลือดไปเลี้ยงหัวใจนั้นก็คือการรักษาผ่านสายสวนซึ่งเป็นที่นิยมมากในปัจจุบันอีกวิธีหนึ่งซึ่งเป็นวิธีเดิมทำมาก่อนมีมานานก็คือการผ่าตัดต่อทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
1: ครับครับ
0: มีทั้งสองวิธี
1: สองวิธีนี้ดีเสียเกิดจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง
0: สองวิธีนี้ต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นการทำผ่าตัดต่อทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจเนี่ยหนึ่งคนไข้ต้องถูกดมยาสลบ
1: ครับ
0: จะต้องผ่าตัดเปิดหน้าอกจะต้องหาเส้นเลือดที่ดีๆเนี่ยเอามาใช้สำหรับเป็นตัวเป็นบายพาส
1: เป็นเส้นเลือดจากตัวเราเอง
0: ง
1: ั้นแปลว่าไม่ได้เปิดที่หน้าอกอย่างเดียวต้องเปิด
0: ต้องเปิดที่ขาฮะเปิดที่ขาเอาเส้นเลือดดำที่ขามาหรือเอาเส้นเลือดดำจากหน้าอกเนี่ยเอามาต่อที่หัวใจ
1: ครับ
0: คนไข้ต้องดมยาสลบต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อหลังผ่าตัดคนไข้ต้องหายใจเองเมื่อถึงเวลา
1: ครับ
0: ปอดแฟบต้องมีการได้เสียเลือดต้องมีการให้เลือดทดแทนแต่ข้อดีพอทำทางเบี่ยงมาแล้วเนี่ยโหอยู่ได้นานเลย อยู่ได้เป็น10ปี15ปี
1: ทำทีเดียวอยู่ได้
0: ทำทีเดียวอยู่ได้นานเลย
1: เพราะว่า
0: แต่ว่าลงทุนครั้งแรกแพงหน่อย
1: แพงหน่อยเจ็บหน่อย
0: เจ็บ
1: นานหน่อยครับทำที่อยู่ได้นานเพราะว่าอะไรเพราะเส้นเลือดที่มามันดีมัน
0: ครับเพราะว่าเส้นเลือดตามธรรมชาติเนี่ยมีคุณสมบัติที่ดีมากในการที่จะเป็นท่อนำเลือดไปเลี้ยงแต่พอถึง10ปี12ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยตัวเส้นเลือดนั้นก็จะเริ่ม
1: เสื่อม
0: สภาพเริ่มเสื่อมลงเพราะไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืน
1: ครับผม
0: ส่วนการทำบอลลูนขยายเส้นเลือดหัวใจนั้นมีจุดประสงค์ก็คือเพิ่มเลือดไปเลี้ยงหัวใจ
1: ครับ
0: โดยที่ตำแหน่งที่มีการตีบตันนั้นก็ใช้ลวดใส่เข้าไปที่เส้นเลือดหลังจากนั้นใช้บอลลูนไปแล้วก็ทางขยายออกการทำบอลลูนนั้นง่ายทำเสร็จภายใน1ชั่วโมง
1: ครับ
0: ข้อเสียก็คืออาจจะมีการตีบซ้ำคำว่าตีบซ้ำก็คือทำไปแล้วมาตีบอีกแล้วต้องทำซ้ำ
1: เพราะมันก็เลือดเส้นเดิม
0: เส้นเลือดเส้นเดิมครับจุดประสงค์ที่เราใช้ขดลวดเข้าไปค้ำเนี่ยก็เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตะกันเนี่ยมันยุบตัวลงมา
1: ครับวิธีการใหม่ล่าสุดนี้ที่ได้ผลและดีที่สุดเขาใช้วิธีไหน
0: วิธีการใหม่ล่าสุดที่ได้ผลเนี่ยจริงๆแล้วก็ใช้ขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ
1: ขดลวดเคลือบยา
0: เคลือบยาต้านการตีบซ้ำขดลวดที่เราใช้เนี่ยมีสองประเภทขนลวดธรรมดากับขนลวดที่เคลือบยาแล้วก็ยานี้จะไปยับยั้งไม่ให้เซลล์หัวใจเนี่ยสร้างเนื้อเยื่อกลับเข้ามาคลุ
1: ม
0: หรือปกคลุมขนลวดใหม่แต่บังเอิญหลอดเลือดหัวใจของคนเราเนี่ยมันมีเป็นลักษณะอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับมีทั้งเส้นหลักแล้วก็เส้นแขนงขนลวดที่ถูกสร้างขึ้นมาหรือถูกดีไซน์ขึ้นมานั้นมีไว้ใช้สำหรับเส้นเลือดหลักเท่านั้นอันนั้นเราเรียกว่า all label ก็คือเขาให้ใช้แบบนี้แต่ในสมัยก่อนเนี่ยเนื่องจากเวลาคนไข้ของเรามีเส้นเลือดตีบตันเนี่ยชอบเป็นตรงข้อต
1: ่
0: อตรงตำแหน่งที่มีทางแยกเนื่องจากเราไม่มีวัสดุเราก็ต้องเอาขนลวดที่เขาถูกสร้างไว้เอามา modify แล้วก็ดีบ้างไม่ดีบ้างปัจจุบันเนี้ยมีขนลวดที่ถูกดีไซน์ขึ้นมาเฉพาะสำหรับรักษาตรงทางแยก
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ขนลวดตัวนี้ก็จะดีกว่าขนลวดแบบเดิม
1: อ
0: ันที่1เนี่ยถูกสร้างมาเพื่อลักษณะรอยโรคแบบนี้โดยเฉพาะอันที่2ไม่โมดิฟายไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของขนลวด
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผลที่ดีกว่าก็คือการไหลเวียนของเลือดเนี่ยได้ระนาบถ้าเป็นใช้ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าได้ลามินาโฟลว
1: ์ครับ
0: คือโฟลว์เนี่ยเป็นไปอย่างสม่ำเสมอเลือดเนี่ยสามารถไหลไปพร้อมกันทั้งเส้นหลักและเส้นรอง
1: รอง
0: โดยที่เราไม่ได้ใช้ขนลวดแบบเดิมๆนะครับขนลวดแบบเดิมๆมาคือเราต้องถ่างขยายในเซลล์อันนี้ไม่ต้องขนลวดตัวใหม่เนี่ยจะมีลักษณะเป็นปากแต
1: ร
0: พอใส่เข้าไปแล้วปากแตรขยายออกตรงคร่อมตรงทาง
1: อ๋อ
0: หลังจากนั้นเราค่อยต่อขา
1: อ๋อ
0: ผมอยากให้คิดถึงซูเปอร์แมน
1: คริ
0: สโตเฟอร์รีฟ
1: คร
0: ับ ซูเปอร์แมนแต่งตัวนะใส่กางเกงในไว้ข้างนอกใช่มั้ยครับแต่ตัวกางเกงในที่ใส่ข้างนอกเนี่ยคือขดลวดทางแยกแล้วก็มีขากางเกงออกมา2ข้างอ
1: ัน
0: นี้คือสิ่งที่ถูกต้องที่ส
1: ุดแล้วพอใส่กางเกงในไปแล้วไม่ต้องไปต่อขาออกมา
0: ต้องต่อขาครับต้องต่อขาภาพที่เห็นตรงนี้เนี่ยเป็นภาพของจำลองนะครับของคนไข้เห็นคนไข้นอนอยู่บนเตียงแล้วก็ที่อยู่บนเหนือตรงนั้นเนี่ยเป็นเครื่องสวนหัวใจเป็นเอ็กซเรย์นะครับมองทะลุลงไปเนี่ยเราเห็นเส้นเลือดนี่เราใช้เข็มเนี่ยเจาะเข้าไปที่เส้นเลือดแดงที่คนขานะครับหลังจากนั้นเราจะใส่ลวดนำลวดนี้ก็จะวิ่งไปตามหลอดเลือดค่อยๆวิ่งเราค่อยร้อยลวดเนี่ยนะครับขึ้นไปจนกระทั่งถึงหลอดเลือดแดงใหญ
1: ่
0: อันนี้กำลังเข้าหลอดเลือดแดงใหญ่นะครับเลี้ยวโค้งปื๊ดมาเนี่ยหลอดเลือดแดงใหญ่เอออต้าเราเรียกหลอดเลือดเอออต้าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะใส่สายสวนนะครับภาพที่เห็นนี่คือสายสวนเนี่ยตามร้อยตามลวดเข้าไปสายสวนนี้เป็นสายสวนที่มีท่อเป็นลักษณะเป็นท่อลวดนี้เป็นตันนะครับสายสวนเป็นท่อขณะนี้ก็ใส่สายสวนตามลวดนั้นเข้าไปแล้วก็เราเอาลวดออกแล้วก็ใส่สายสวนนี้เข้าไปเกี่ยวที่หลอดเลือดหัวใจเรามองไม่เห็นใช่ไหมครับเราก็ต้องฉีดสารทึบรังสีนี่เราฉีดสารทึบรังสีไปแล้วเราเห็นหัวใจเต้นตึ๊บตับตึ๊บตับเนี่ยนะก็เห็นว่ามีตำแหน่งรอยติดอยู่นะครับเราฉีดใหม่ครั้งนึงเราเห็นเส้นที่วิ่งมาตรงๆเนี่ยนะฮะมีติดตันที่เราเรียกว่าบล็อกเกจนะครับอย่างนี้เราลวดวิ่งเข้ามาแล้วนะครับ แล้วก็ร้อยบอลลูนเนี่ยลูกโป่งเนี่ยตามลวดมา

0: ก็ทำการขยายบอลลูนบอลลูนที่กางออกมาแล้วก็จะเบียดให้ตะกันเนี่ยแบนลง
1: ครับ
0: เราเบียดมากขึ้นก็จะแบนมากขึ้นถ้าเบียดมากที่สุดตะกันก็จะแบนลง
1: ตอนเบียดเนี่ยผนังหลอดเลือด
0: ก็จะโป่งออกนิดหน่อยโอกาสแตกปัจจุบันเนี่ยน้อยมากยกเว้นแต่ว่าหลอดเลือดนั้นแข็งมากอันนี้เป็นภาพของขดลวดนะครับขดลวดเนี่ยจะวางอยู่บนบอลลูน
1: ครับ
0: พอเราขยายบอลลูนเสร็จขดลวดก็จะขยายตามไปด้วย
1: ครับ
0: เสร็จแล้วเรายุบบอลลูนลงภาพนี้เป็นยุบบอลลูน
1: ขดลวดยังอยู
0: ่ขดลวดยังค้างอยู่เพราะว่าขดลวดเนี่ยจะจำขนาดสุดท้าย
1: อ๋อแล้วจะคงสภาพ
0: จะคงไว้สภาพอย่างนั้นเลย
1: ตลอดไปไหม
0: ตลอดชีวิตตลอดชีวิตเลย
1: ข้อดีของการใช้ขดลวดกับบอลลูนเนี่ยจุดเด่นมีอะไรบ้าง
0: จุดเด่นคือ1คนไข้เนี่ยเขาเรียกว่าบาดเจ็บน้อย
1: ครับ
0: ความชอกช้ำที่เกิดคนไข้น้อยคนไข้สามารถลุกเดินไปทำงานได้ในวันรุ่งขึ้น
1: เพราะแผลเล็กมาก
0: แผลเล็กมากถ้าเป็นนักเล่นกอล์ฟก็สามารถเล่นกอล์ฟได้เลย
1: โอ้โหเหรอฮะ
0: ถ้าว่ายน้ำก็ไปว่ายน้ำได้เลยใครเป็นผู้บริหารถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีก็สามารถว่าการประเทศได้เลย
1: ฟังมาทั้งหมดถ้าไม่อยากจะต้องมาเจอคุณหมอคือไม่อยากจะเป็นโรคนี
0: ้
1: ดูแลตัวเองไงตั้งแต่อายุยังน้อยๆไปจนถึงอายุมากๆทำไง
0: ครับเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจเสมอว่าเมื่อเราอยู่ในโลกาภิวัตน
1: ์ครับ
0: อาหารที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลมีไตรกลีเซอไรด์เยอะการกินเค็มก็ทำให้ความดันสูงกินหวานก็เป็นเบาหวานกินมันก็คอเลสเตอรอลสูงงั้นเราต้องโมดิฟายเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจในอนาคต
1: การกินที่ดีนอกจากจะไม่กินเค็มไม่กินหวานไม่กินของมันควรเลือกกินอะไรที่ดี
0: จริงๆแล้วเนี่ยเรากินอาหารให้ครบทุกหมู
1: ่
0: นะอาหารเราก็จะมีคาร์โบไฮเดรตไขมันและโปรตีนเป็นอาหารที่เรากินเนี่ยต้องมีปริมาณที่พอดีผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราใช้พลังงานไป 1,200 แต่เรารับประทานไป 2,000 เราจะบวกไว้800ถ้าแบบนี้ทุกวัน
1: ก็บวกไป
0: ก็800คูณด้วย30แล้วคูณด้วย315แล้วคูณด้วยจำนวนปีแคลอรี่ที่สะสมไม่ไปไหนมันก็จะกระจายนะฮะไปแปะไว้ที่หลอดเลือดหัวใจสักส่วนหนึ่งไปแปะไว้ที่พุงของเราสักส่วนหนึ่งไปแปะไว้ที่ท้องแขนไปแปะไว้ที่แก้มยุ้ยเลยนะฮะคอป่องเลยผิวพรรณสมบูรณ
1: ์
0: หลอดเลือดตีบนะครับหลอดเลือดตีบเป็นต้น
1: แต่คุณหมอบอกวันนี้มีข่าวดีอยากจะมาบอกทุกคนด้วยใช่ไหมเป็นข่าวดีอาจจะเป็นข่าวดีในข่าวร้ายใช่ไหม
0: ครับวันนี้ที่เราคุยกันไปเนี่ยเป็นเรื่องของหลอดเลือดหัวใจตีบตัน
1: ครับ
0: ในกลุ่มหลอดเลือดหัวใจตีบตันเนี่ยมีแบบเรื้อรังและแบบเฉียบพลัน
1: ครับ
0: คำว่าแบบเฉียบพลันเนี่ยเมื่อกี้กล่าวไปแล้วคือเจ็บหน้าอกครึ่งชั่วโมง
1: ครับ
0: ถ้าเมื่อไรเจ็บหน้าอกครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับบีบเค้นเหงื่อแตกรีบไปโรงพยาบาล
1: ครับ
0: ห้ามรอนะครับไม่ว่าบุตรหลานของเราหรือพี่น้องเรายังไม่กลับมาเราต้องไปโรงพยาบาลจะ
1: ไป
0: ด้วยแท็กซี่โทรศัพท์เรียกศูนย์รับส่งนเรนทรตามเข้ามาให้รับเราที่บ้านเพื่อไปส่งโรงพยาบาลทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจตัวที่สำคัญที่สุดเลยคือดูส่วนที่เราเรียกว่า ST ในส่วนของคลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะผมไม่อยากให้จำเอาอย่างเดียวเลยนะครับ ST พอเดินไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยเจ็บเข่าบอกคุณหมอครับผมขอดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจและขอดู ST ยกไม่ยกถ้า ST ยกแสดงว่าขณะนี้เรามีโอกาสหรือกำลังจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
1: ครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องที่ซีเรียสมาก
1: ST ยก
0: ST ยกท่องไว้เลยนะครับ
1: บอกว่าตัว
0: ST ยก
1: ST
0: ยกเหมือนกับว่าถ้าเราเล่นฟุตบอลแล้วหกล้มนะครับแล้วกระดูกหักไม่ต้องถามว่ากระดูกนี้ชื่ออะไรหรือส่วนไหนของกระดูกหรืออะไรก็แล้วแต่ถามเลยคุณหมอครับกระดูกผมหักไห
1: ม
0: นะครับขึ้นฟ้าหัวใจก็เหมือนกันสำหรับประชาชนทั่วไปอยากให้จำไว้แล้วก็เพื่อจะได้บอกคุณหมอว่าผมเจ็บหน้าอกเนี่ยทำขึ้นฟ้าหัวใจหรือยังทำแล้ว ST ยกไหมถ้ายกแปลว่าเฉียบพลันข่าวดีก็คือว่าตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นมาปีที่แล้วนะครับนี่ครบ1ปีละสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้ประกาศให้โรคกล้ามเนื้อใจตายเฉียบพลันนั้นเป็นโรคที่ประชาชนคนไทยเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลในประเทศไทย
1: ทุกโรงพยาบาล
0: ทุกโรงพยาบาลเลยไม
1: ่
0: ว
1: ่
0: าจะเป็นรัฐหรือเอกชนถูกหรือแพงได้หมดเลยนะครับแล้วไม่ต้องเสียตังค
1: ์ไม่ต้องเสียตังค์
0: ไม่ต้องเสียตังค์นะคร
1: ับ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลถูกหรือแพง
0: ทุกโรงพยาบาล
1: เอกชนแต่ต้องกล้ามเนื้อหัวใจตาย
0: เฉียบพลันชนิด
1: ST
0: ยก
1: มีถ้า ST ไม่ยกมันมีไหมฮะ
0: มีครับ
1: มีด้วย
0: ถ้ามีแบบนั้นก็อาจจะต้องเสียตังค์นะคร
1: ับ อ้าวเพราะฉะนั้นต้องแม่นๆนะฮะ
0: ต้องแม่นๆครับแต่ว่าที่ผมกำลังบอกแบบนี้เพราะว่า SCO

0: ตรงนั้นต้องรักษาทันที
1: Oh.
0: แต่ถ้าเอสซีไม่ยกแล้วเราไม่แน่ใจว่ากำลังจ่ายเราไม่พอ อาจจะบอกคุณหมอครับผมขอไปโรงพยาบาลศิริราช ขอย้ายนะครับ
1: ถ้าเอสซีไม่ยกเดี๋ยวก่อน
0: ยังมีเวลา
1: วางบินอาจจะ
0: เอสซีไม่ยกมีเวลา
1: oh.
0: มีเวลารักษาตั้ง24 ชั่วโมง48 ชั่วโมง
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ไม่ต้องรักษาแบบทันที
1: ครับ
0: ทันทีนี้มีโรคเดียว
1: ครับ
0: หัวใจขาดเลือดชนิด ST ยกอันนี้ต้องรักษาแล้วฟรีทั่วประเทศนะครับไม่ต้องไปจ่ายตังค์นะครับถ้าไม่สบายไม่ต้องจ่ายนะฮะอันนี้เป็นข่าวดี
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่เป็นโรคดีกว่านะคร
1: ับ ใช่ครับทั้งหมดนี้คุยมาก็จะเห็นภาพหลายๆอย่างนะครับทั้งการดูแลตัวเองไม่ให้เป็นถ้าเป็นแล้วต้องทำอย่างไรหรือมีอาการของโรคนี้ซ่อนอยู่โดยไม่รู้ตัวเราจะมีวิธีการสังเกตตัวเองดูแลตัวเองได้ด้วยนะครับขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับ ที่มาให้ความรู้กับเราให้เรารู้จักหัวใจเส้นเลือดหัวใจของเราดีขึ้นด้วยขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ศิริราช360 องศาวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับติดตามกันต่อในครั้งหน้าว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับผมและคุณหมอลาไปก่อนสวัสดีครับ

การเขียนพินัยกรรมหรือการวางแผนมรดกไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะเพราะเราไม่ได้ทราบว่าเราจะมีอายุถึงเมื่อไหร่นะคะดังนั้นทุกเพศทุกวัยสามารถเขียนการวางแผนมรดกหรือเขียนพินัยกรรมได้ทุกเมื่อค่ะพินัยกรรมคืออะไรพินัยกรรมก็คือเอกสารนะคะที่เจ้าของทรัพย์สินต่างๆเนี่ยได้ต้องการเขียนแสดงเจตนารมณ์เอาไว้เพื่อถ่ายทอดให้แก่ทายาทนะคะทรัพย์สินต่างๆที่เราเขียนไว้ในพินัยกรรมเราเรียกว่ามรดกค่ะมรดกนี่หมายถึงอะไรบ้างนะคะมรดกเนี่ยก็หมายถึงได้ตั้งแต่บ้านรถยนต์คอนโดที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์เงินสดในบัญชีหุ้นตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลตลอดจนเครื่องประดับพระเครื่องแล้วก็อื่นๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถรวมทรัพย์สินทางปัญญาได้ด้วยค่ะการเขียนพินัยกรรมเนี่ยเราควรจะเขียนเมื่อเรามีความพร้อมในการที่จะถ่ายทอดหรือถ่ายโอนทรัพย์สินต่างๆให้แก่ทายาทนะคะเราจะได้รู้ว่าเราต้องการเอาอะไรให้ใครบ้างนะคะนอกเหนือจากนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเขียนในขณะที่เรายังมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนบริบูรณ์ค่ะเรายังสามารถแสดงเจตนารมณ์อันชัดเจนได้ว่าเราต้องการจะแบ่งหรือมอบโอนทรัพย์สินชิ้นไหนให้แก่ทายาทคนไหนด้วยนะคะผู้มีสิทธิ์รับมรดกนะคะในพินัยกรรมเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2บุคคลนะคะบุคคลแรกเรียกว่าทายาทโดยธรรมค่ะนั่นก็คือผู้สืบสันดานหรือลูกนั่นเองนะคะถัดมาก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะถัดมาก็จะเป็นพี่น้องนะคะถัดมาก็จะเป็นลุงป้าน้าอาค่ะส่วนอีกกลุ่มนึงนะคะก็คือทายาทโดยพินัยกรรมนั่นหมายถึงว่าในพินัยกรรมเนี่ยเราต้องระบุเอาไว้นะคะว่าใครจะเป็นผู้ได้รับเช่นมอบให้มูลนิธิต่างๆเป็นต้นค่ะการเขียนพินัยกรรมนะคะเราแบ่งได้ตั้งหลายประเภทนะคะแต่จะขอแนะนำเพียง2ประเภทสำหรับวันนี้นะคะประเภทแรกก็คือเขียนด้วยลายมือของตนเองทั้งฉบับเจ้าของมรดกเนี่ยจะต้องเป็นผู้เขียนด้วยลายมือทั้งฉบับนะคะข้อดีก็คือมีความสะดวกง่ายนะคะสามารถทำเองเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเหมาะแก่ผู้ที่มีทรัพย์สินไม่มากนะคะส่วนข้อเสียก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเขียนเองทำเองเนี่ยอาจจะลืมว่าเอาไปไว้ที่ไหนสุดท้ายก็จะทำให้พินัยกรรมนั้นไม่เกิดผลนะคะตัวที่2เรียกว่าพินัยกรรมแบบธรรมดาอันนี้จำเป็นจะต้องพิมพ์ทั้งฉบับเมื่อพิมพ์แล้วก็จะต้องมีการลงลายมือชื่อมีการลงวันที่ที่เขียนให้เสร็จเรียบร้อยต่อหน้าพยานทั้ง2คนนะคะและพยานทั้ง2คนเนี่ยก็จะต้องลงลายมือรับรองในขณะนั้นด้วยค่ะเวลาเราจะทำพินัยกรรมนะคะเราควรจะต้องเตรียมสิ่งต่างๆดังนี้นะคะ1เราต้องตรวจสอบอะไรบ้างที่จะเรียกว่าเป็นมรดกนั่นก็คือทรัพย์สินสิทธิต่างๆที่ต้องการจะมอบโอนแก่ทายาทนะคะนั่นก็หมายถึงว่าต้องเตรียมตัวหรือเตรียมดูผู้ที่จะเป็นทายาทที่จะรับมอบมรดกต่อไปนะคะ

0: ก็คือผู้ที่เป็นพยานเนี่ยก็จะไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินในมรดกทั้งนั้นค่ะพินัยกรรมเนี่ยต้องเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นนะคะการเขียนพินัยกรรมเป็นการวางแผนมรดกด้วยหลักฐานทางเอกสารค่ะดังนั้นเราจะบอกได้ว่าการบอกใครต่อใครด้วยปากเปล่าว่าต้องการมอบทรัพย์สินอันนั้นอันนี้ให้เป็นการเพียงบอกเล่าเฉยๆนะคะไม่ได้นับเป็นพินัยกรรมค่ะการเขียนพินัยกรรมนะคะก็เป็นการวางแผนในการมอบโอนทรัพย์สินหรือมรดกให้แก่ทายาทอันเป็นที่รักของเรานะคะการวางแผนมรดกเนี่ยมีความจำเป็นสำหรับทุกคนนะคะไม่จำเป็นจะต้องไปรอจนกระทั่งถึงวัยเกษียณอายุนะคะหรือไม่จำเป็นจะต้องรอไปจนถึงวัยที่ใกล้สิ้นอายุไขค่อยมาเขียนพินัยกรรมหรือวางแผนมรดกนะคะดังนั้นสิ่งที่เราควรจะทำก็คือเราควรเขียนพินัยกรรมไว้ตั้งแต่เนิ่นเพื่อความไม่ประมาทค่ะ
1: ก็เป็นที่เข้าใจนะครับว่าไม่อยากได้เคมีบำบัดแต่ว่าเอางี้แล้วกันนะครับขึ้นกับระยะของโรคครับถ้าเกิดเป็นมะเร็งที่ระยะต้นๆเนี่ยในบางครั้งนะครับเราก็อาจจะพิจารณาการรักษาด้วยการผ่าตัดแล้วก็ตามด้วยรังสีรักษาหรือว่าการให้ฮอร์โมนแต่ว่ามันขึ้นกับชนิดของโรคซึ่งมีระยะของโรคที่เพิ่มขึ้นเนี่ยบางทีเราก็อาจจะหลีกเลี่ยงเคมีบำบัดไม่ได้จริงๆแต่ว่าเราก็มีวิธีการครับที่จะช่วยเหลือไม่ให้เกิดผลข้างเคียงเคมบัตมากเกินไปแต่ก่อนเนี่ยภาพพจน์กังวลเรื่องคลื่นไส้อาเจียนกังวลเรื่องภาวะการติดเชื้อนะครับกังวลเรื่องความอ่อนเพลียเพลียแรงเบื่ออาหารไม่สบายปัจจุบันนี้เรามียาหรือมีฮอร์โมนหรือมีวิธีการช่วยเหลือต่างๆมากมายการให้ยาป้องกันการอาเจียนการให้ยาที่จะช่วยลดไม่ให้เม็ดเลือดขาวมันตกต่ำมากเกินไปนี่เราก็มีฮอร์โมนช่วยหรือมียาวิตามินเสริมที่ทำให้ภาวะเหล่านี้มันลดน้อยถอยลงถึงแม้มีเคมีบำบัดเองก็ไม่ได้น่ากลัวที่คิดนะครับ

ถ้าเกิดเราได้รับอาหารที่เหมาะสมเนี่ยก็จะช่วยในการชะลอความแก่ได้ก็ทั้งคงความสวยได้นอกจากดูแลสุขภาพของเราข้างในแล้วเนี่ยก็จะทําให้ภายนอกเราสวยงามด้วยซึ่งขาดไม่ได้ก็คือผักผลไม้นะคะสําหรับเส้นผมของเราถ้าเกิดเราไม่อยากผมงอกนะคะผมของเราจะมีตุ่มขาวๆนะคะคล้ายๆที่เก็บสารอาหารซึ่งเวลาเราแก่มากขึ้นการสังเคราะห์เม็ดสีเนี่ยลดลงซึ่งการสังเคราะห์เม็ดสีลดลงเนี่ยเกิดจากมีพวกไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มากขึ้นตัวนี้เป็นตัวอนุมูลอิสระนะคะซึ่งเราจะกินอาหารยังไงเพื่อต้านพวกสารตัวนี้ก็คือพวกอาหารที่มีพวกเอนไซม์คาตาเลสนะคะเอนไซม์คาตาเลสเนี่ยจะอยู่ในพวกกลุ่มผักโขมนะคะกระเทียมอะโวคาโดสับปะรดเชอร์รี่อะไรพวกนี้ค่ะก็จะมีสารอาหารที่จะช่วยในการป้องกันไม่ให้เราผมหลุดร่วงได้ง่ายนะคะซึ่งสารอาหารหลักๆก็จะมีกลุ่มวิตามิน B B7 หรือไบโอพวกกะหล่ำปีต่างๆหน่อไม้ฝรั่งนะคะแล้วก็มีพวกกล้วยอะโวคาโดกลุ่มวิตามิน B เนี่ยก็จะช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงสร้างฮีโมโกลบินอันนี้สำคัญยังไงคือตัวการสร้างเม็ดเลือดแดงเนี่ยจะช่วยเอาออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายรวมถึงเส้นผมของเราด้วยถ้าเกิดเราเส้นผมเราได้รับออกซิเจนที่เพียงพอเนี่ยผมก็จะแข็งแรงมากขึ้นอาหารที่จะช่วยในการบำรุงสุขภาพดวงตาของเราแน่นอนเลยเรารู้ตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะก็คือวิตามิน A นะคะแล้วก็สารพวกเบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีนเนี่ยเป็นโปรวิตามิน A เมื่อเข้าไปสู่ร่างกายเนี่ยตับก็จะเปลี่ยนเป็นวิตามิน A ได้นะคะก็คือผักกลุ่มสีส้มอย่างเช่นพวกแครอทสีเหลืองอย่างเช่นพวกฟักทองสีแดงแล้วก็สีเขียวเข้มถ้าพวกผลไม้ก็อย่างเช่นมะละกอมะม่วงสุกแตงโมนะคะการป้องกันความเสื่อมของจอประสาทตาต้อกระจกนะคะจะมีสารอาหารที่เด่น

0: ก็จะมีพวกวิตามินซีนะคะวิตามินอีแล้วก็สารกลุ่มฟึกษาเคมีพวกไบโอฟลาวโนยที่เด่นๆคือแอนโทไซยานินแอนโทไซยานินจะพบมากในกลุ่มผักผลไม้สีม่วงแดงอย่างเช่นกะหล่ำปีม่วงนะคะมะเขือม่วงถ้าเป็นผลไม้ก็เป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ต่างๆนะคะอย่างเช่นบลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่หรือลูกม่อนหรือว่าจะเป็นสตรอเบอร์รี่ก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นพวกองุ่นม่วงองุ่นแดงนะคะถ้าเกิดเราอายุมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่เห็นชัดที่สุดก็คือใบหน้าของเราจะเริ่มมีริ้วรอยมีตีนกามากขึ้นมีความหมองคล้ำมากขึ้นกระฝ้าก็จะเห็นชัดมากขึ้นในกลุ่มของผักที่เด่นๆก็คือในกลุ่มที่มีวิตามิน A E C มากขึ้นนะคะก็คือพวกผักใบเขียวเข้มนะคะส่วนผลไม้เช่นฝรั่งนะคะผลไม้ตระกูลส้มอะโวคาโดเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหนังได้ค่ะสาเหตุของการเกิดสิวเกิดจากการอุดตันของพวกไขมันตามรูขุมขนต่างๆบนใบหน้านะคะซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดไขมันสะสมตามรูขุมขนต่างๆก็คือการรับประทานอาหารพวกที่มีน้ำตาลสูงเกินไปแล้วถ้าเกิดเราจะเลือกตัวผลไม้เราก็ต้องเลือกกลุ่มที่มีน้ำตาลต่ำในอาหารสูงหน่อยก็อย่างเช่นพวกกลุ่มฝรั่งนะคะแอปเปิ้ลชมพู่ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกปริมาณผักผลไม้วันหนึ่งเนี่ยควรจะได้รับประมาณอย่างน้อย400กรัมต่อวันซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยมาจากไหนก็จะมาจากการศึกษาวิจัยพบว่า400กรัมเนี่ยจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้โรคมะเร็งต่างๆได้แล้ว400กรัมของผักผลไม้รับประทานยังไงนะคะก็จะแบ่งเป็น5ส่วนก็คือ3ส่วนจะเป็นตัวของผักนะคะ3ส่วนของผักเนี่ยก็คือเท่าไหร่ถ้าเป็นผักดิบก็คือ6ทัพพีต่อวันถ้าเป็นผักสุกก็คือ3ทัพพีต่อวันแต่ถ้าเป็นตัวของผลไม้1ส่วนก็คือ6ถึง8ชิ้นคำนะคะหรือว่าถ้าเป็นลักษณะเป็นผลก็จะเป็นเท่ากำปั้นอย่างเช่นแอปเปิ้ล1ลูกเท่ากำปั้นหรือว่าถ้าเป็นผลใหญ่ๆหน่อยอย่างเช่นแก้วมังกร1ส่วนก็คือครึ่งผลก็ประมาณ6ชิ้นคำค่ะ
1: ในปัจจุบันนะคะอาหารเองนี่ก็มีส่วนสำคัญค่ะที่จะทำให้คนเนี่ยเป็นโรคเกามากขึ้นนะคะหรือว่าระดับยูริกในเลือดสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญแล้วก็เลือกรับประทานอาหารให้ดีขึ้นค่ะในส่วนของอาหารนะคะเราจะไม่มีอาหารที่บอกว่าอาหารสำหรับยูริกสูงที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นอาหารที่มีพิวรีนแล้วพิวรีนเนี่ยค่ะจะเข้าไปในร่างกายแล้วร่างกายจะเป็นตัวสร้างกรดยูริกเองเพราะฉะนั้นในคนที่มีปัญหาเรื่องกรดยูริกเช่นยูขึ้นหรือเป็นเกาต์สิ่งที่คุณหมอจะให้เลี่ยงก็คือจะให้เลี่ยงอาหารที่มีพิวรีนสูงพิวรีนเนี่ยมีอยู่ในอาหารเกือบทุกประเภทเลยนะคะมีมากมีน้อยไม่เหมือนกันนะคะทีนี้เอาง่ายๆก่อนเราจะแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือมาจากพืชแล้วก็กลุ่มที่2มาจากสัตว์นะคะในกลุ่มที่มาจากพืชเนี่ยถ้าพืชที่กำลังโตเร็วๆนะคะพืชที่มันมีเซลล์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะมีพิวรีนสูงยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะเคยได้ยินกันผักที่มันทอดยอดเร็วตำลึงนะคะยอดชะอมยอดกระถินนะคะยอดฟักแมวกลุ่มของพืชตระกูลถั่วทั้งหมดเนี่ยค่ะถั่วดำถั่วเขียวถั่วแดงก็เป็นอาหารยอดฮิตที่เรากินกันเมื่อกี้เราพูดถึงพืชไปละคราวนี้ก็จะมาพูดถึงสัตว์บ้างในกลุ่มของสัตว์เนี่ยพิวรีนสูงจะอยู่ในกลุ่มของเครื่องในค่ะตับไตไส้ทั้งหมดนะคะอันที่สองก็จะเป็นกลุ่มของอาหารทะเลที่มีเปลือกทั้งหลายนะคะเช่นหอยกุ้งพวกนี้นะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่รองลงมาก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเนื้อแดงอันนี้คืออาหารที่เราควรจะหลีกเลี่ยงค่ะนอกเหนือจากกลุ่มของอาหารที่มีพิวรีนสูงนะคะอีกกลุ่มนึงที่อาจจะยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันก็จะเป็นกลุ่มของแอลกอฮอล์หรือว่ากลุ่มที่เป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงโดยเฉพาะที่มีน้ำตาลพวกฟรุกโตสอันนี้เนี่ยจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่มีพิวรีนสูงด้วยตัวมันเองแต่เวลาที่เข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยจะมีผลทำให้ร่างกายเนี่ยมีการจัดการกับพิวรีนในร่างกายเนี่ยผิดปกติเลยทำให้ยูริกในเลือดเนี่ยสูงขึ้นได้ค่ะสำหรับอาหารที่ควรเลือกในกรณีที่เรามียูริกสูงหรือว่าเราเป็นเกาต์นะคะอันแรกเลยพวกไข่นมนะคะโดยเฉพาะนมที่เป็นนมไขมันต่ำแล้วก็เลือกเนื้อที่เป็นสีขาวแทนนะคะในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นเนื้อปลาหรือจะมีไขมันชนิดพิเศษชื่อว่าโอเมก้า3คือจะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบตามข้อต่างๆของคนไข้ได้ด้วยค่ะกลุ่มผักนะคะต่อให้มันมีพิวรีนสูงนี่อย่างไรก็ตามเวลาที่ร่างกายเรารับประทานเข้าไปเนี่ยประโยชน์ที่ได้จากผัก นะคะรวมทั้ง

งผลที่จะเกิดจากเรื่องของยูริกในเลือดมันก็จะไม่สูงมากเท่ากับกลุ่มของเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นผักก็ยังสามารถที่จะทานได้หรือว่าเราจะเลือกผักที่มันมีพิวรีนต่ำหรือปานกลางอันนี้ก็จะดีกว่านะคะสำหรับหลายๆท่านที่อาจจะไปมองหาอาหารเสริมนะคะหรือว่าสมุนไพรสำหรับเรื่องของเกาต์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนว่าอาหารเสริมหรือสมุนไพรตัวไหนที่จะไปช่วยลดยูริกหรือว่าช่วยลดเรื่องของพิวรีนในอาหารแต่มันจะมีประเด็นนึงที่อาจจะต้องระมัดระวังนะคะถ้าเราไปซื้อมาแล้วปรากฏว่าข้อเราดีขึ้นชัดเจนเลยให้เราระวังไว้นิดนึงว่ามันอาจจะมีสเตียรอยด์ผสมอยู่ซึ่งการที่มีสเตียรอยด์ผสมอยู่ในสารหรืออาหารพวกนี้ค่ะมันจะไปทำให้เรื่องเกาต์เนี่ยดีขึ้นแต่ระยะยาวเนี่ยไม่มีผลดีกับสุขภาพข้อสังเกตเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะมีสเตียรอยด์ผสมอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะรู้สึกดีขึ้นชัดเจนเลยเรื่องปวดข้อนะคะอันที่สองจะทำให้เรารู้สึกเจริญอาหารขึ้นกินอาหารอร่อยนะคะน้ำหนักขึ้นได้หรือบางคนเนี่ยน่าจะกลมขึ้นมาเลยเพราะว่าได้สเตียรอยด์เข้าไประยะยาวผลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้กระดูกเราบางลงนะคะอาจจะทำให้น้ำตาลในเลือดเราสูงขึ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเราลดลงแล้วมีโอกาสจะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นดังนั้นขอเตือนนะคะถ้าใครที่อยากจะไปซื้อพวกอาหารเสริมหรือสมุนไพรมาคุยกันก่อนกับคุณหมอที่ดูแลทีนี้ถ้าใครที่มีข้อสงสัยไม่แน่ใจสำหรับเรื่องของอาหารสามารถจะเข้าไปเช็คได้นะคะในเว็บไซต์ของสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเราก็จะมีรายละเอียดของอาหารที่มีพิวรีนแบ่งออกเป็นพวกสูงกลางแล้วก็ต่ำนะคะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเลือกรับประทานอาหารได้เหมาะสมกับระดับของยูริกในเลือดของเราได้อ่ะค่ะถ้ามีปัญหาเรื่องเกาต์อย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: การออกแรงทำให้หัวใจเต้นแรงสูบฉีดเลือดเยอะแต่การออกกำลังกายต่างจากการออกแรงนิดเดียวตรงที่ว่าการออกกำลังกายนั้นต้องสม่ำเสมอถ้าเราสามารถทำแบบนั้นเราจะสามารถควบคุมให้อัตราเต้นของเราเนี่ยไม่กระโชกกระชากเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยากจะไปออกกำลังกายแบบจริงๆจังๆนะฮะต้องตรวจก่อนถ้าใครอายุ70ปีอยากจะไปเดินอยากจะไปวิ่งโอ้โหอยากจะไปวิ่งมินิมาราธอนต้องเช็คสุขภาพก่อนเพราะถ้าไม่เคยวิ่งไปวิ่งทีเดียวเนี่ยอาจจะฮาร์ทแอทแท
1: ค
0: เสียชีวิตเลยต้องตรวจก่อนเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายจะต่างจากการออกแรงคือ1ต้องทำสม่ำเสมอ
1: ครับ
0: ครั้งละครึ่งชั่วโมงสัปดาห์ละ5วันทำต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายที่ดีก็จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้น
1: ครับผมนั่นการรักษาใช้ยาใช้วิธีอื่นมีอะไรอีกบ้างครับ
0: นอกจากนั้นแล้วก็เป็นการรักษาเพิ่มเลือดไปเลี้ยงหัวใจเพราะเราทราบว่าทั้งหมดเนี่ยเกิดจากเส้นเลือดใจตีบ
1: ครับ
0: เราก็ต้องเพิ่มเลือดไปเลี้ยงหัวใจการเพิ่มเลือดไปเลี้ยงหัวใจนั้นก็คือการรักษาผ่านสายสวนซึ่งเป็นที่นิยมมากในปัจจุบันอีกวิธีหนึ่งซึ่งเป็นวิธีเดิมทำมาก่อนมีมานานก็คือการผ่าตัดต่อทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
1: ครับครับ
0: มีทั้งสองวิธี
1: สองวิธีนี้ดีเสียจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง
0: สองวิธีนี้ต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นการทำผ่าตัดต่อทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจเนี่ยหนึ่งคนไข้ต้องถูกดมยาสลบ
1: ครับ
0: จะต้องผ่าตัดเปิดหน้าอกจะต้องหาเส้นเลือดที่ดีๆเนี่ยเอามาใช้สำหรับเป็นตัวเป็นบายพาส
1: เป็นเส้นเลือดจากตัวเราเอง
0: ง
1: ั้นแปลว่าไม่ได้เปิดที่หน้าอกอย่างเดียวต้องเปิด
0: ต้องเปิดที่ขาฮะเปิดที่ขาเอาเส้นเลือดดำที่ขามาหรือเอาเส้นเลือดดำจากหน้าอกเนี่ยเอามาต่อที่หัวใจ
1: ครับ
0: คนไข้ต้องดมยาสลบต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อหลังผ่าตัดคนไข้ต้องหายใจเองเมื่อถึงเวลา
1: ครับ
0: ปอดแฟบต้องมีการได้เสียเลือด
1: ครับ
0: ต้องมีการให้เลือดทดแทนแต่ข้อดีพอทำทางเบี่ยงมาแล้วเนี่ยโหอยู่ได้นานเลย อยู่ได้เป็น10ปี15ปี
1: ทำทีเดียวอยู่ได้นาน
0: ทำทีเดียวอยู่ได้นานเลย
1: เพราะว่า
0: แต่ว่าลงทุนครั้งแรกแพงหน่อย
1: แพงหน่อยเจ็บหน่อย
0: เจ็บ
1: นานหน่อย
0: ครับ
1: ครับที่อยู่ได้

0: เพราะว่าอะไรเพราะเส้นเลือดที่มามันดีมัน
1: ครับเพราะว่าเส้นเลือดตามธรรมชาติเนี่ยมีคุณสมบัติที่ดีมากในการที่จะเป็นท่อนำเลือดไปเลี้ยงแต่พอถึง10ปี12ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยตัวเส้นเลือดนั้นก็จะเริ่ม
0: เสื่อม
1: สภาพเริ่มเสื่อมลงเพราะไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืน
0: ครับผม
1: ส่วนการทำบอลลูนขยายเส้นเลือดหัวใจนั้นมีจุดประสงค์ก็คือเพิ่มเลือดไปเลี้ยงหัวใจ
0: ครับ
1: โดยที่ตำแหน่งที่มีการตีบตันนั้นก็ใช้ลวดใส่เข้าไปที่เส้นเลือดหลังจากนั้นใช้บอลลูนไปแล้วก็ทางขยายออกการทำบอลลูนนั้นง่ายทำเสร็จภายใน1ชั่วโมง
0: ครับ
1: ข้อเสียก็คืออาจจะมีการตีบซ้ำคำว่าตีบซ้ำก็คือทำไปแล้วมาตีบอีกแล้วต้องทำซ้ำ
0: เพราะมันก็เลือดเส้นเดิม
1: เส้นเลือดเส้นเดิมครับจุดประสงค์ที่เราใช้ขดลวดเข้าไปค้ำเนี่ยก็เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตะกันเนี่ยมันยุบตัวลงมา
0: ครับนะครับวิธีการใหม่ล่าสุดนี้ที่ได้ผลและดีที่สุดเขาใช้วิธีไหน
1: วิธีการใหม่ล่าสุดที่ได้ผลเนี่ยจริงๆแล้วก็ใช้ขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ
0: ขดลวดเคลือบยา
1: เคลือบยาต้านการตีบซ้ำขดลวดที่นี่มี2ประเภทขดลวดธรรมดากับขดลวดที่เคลือบยาแล้วก็ยานี้จะไปยับยั้งไม่ให้เซลล์หัวใจเนี่ยสร้างเนื้อเยื่อกลับเข้ามาคลุ
0: ม
1: หรือปกคลุมขดลวดใหม่แต่บังเอิญหลอดเลือดหัวใจของคนเราเนี่ยมันมีเป็นลักษณะอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับมีทั้งเส้นหลักแล้วก็เส้นแขนงขดลวดที่ถูกสร้างขึ้นมาหรือถูกดีไซน์ขึ้นมานั้นมีไว้ใช้สำหรับเส้นเลือดหลักเท่านั้นอันนั้นเราเรียกว่า on label ก็คือเขาให้ใช้แบบนี้แต่ในสมัยก่อนเนี่ยเนื่องจากเวลาคนไข้ของเรามีเส้นเลือดตีบตันเนี่ยชอบเป็นตรงข้อต
0: ่
1: อตรงตำแหน่งที่มีทางแยกเนื่องจากเราไม่มีวัสดุเราก็ต้องเอาขดลวดที่เขาถูกสร้างไว้เอามา modify แล้วก็ดีบ้างไม่ดีบ้างปัจจุบันเนี้ยมีขดลวดที่ถูกดีไซน์ขึ้นมาเฉพาะสำหรับรักษาตรงทางแยก
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ขดลวดตัวนี้ก็จะดีกว่าขดลวดแบบเดิมอันที่1เนี่ยถูกสร้างมาเพื่อลักษณะรอยโรคแบบนี้โดยเฉพาะอันที่2ไม่โมดิฟายไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของขดลวด
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยผลที่ดีกว่าก็คือการไหลเวียนของเลือดเนี่ยได้ระนาบถ้าเป็นใช้ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าได้ลามินาโฟลว
0: ์ครับ
1: คือโฟลว์เนี่ยเป็นไปอย่างสม่ำเสมอเลือดเนี่ยสามารถไหลไปพร้อมกันทั้งเส้นหลักและเส้นรอง
0: รอง
1: โดยที่เราไม่ได้ใช้ขดลวดแบบเดิมๆนะครับขดลวดแบบเดิมๆมาคือเราต้องถ่างขยายในเซลล์อันนี้ไม่ต้องขดลวดตัวใหม่เนี่ยจะมีลักษณะเป็นปากแต
0: ร
1: พอใส่เข้าไปแล้วปากแตรขยายออกตรงคร่อมตรงทางแยกไว
0: ้
1: หลังจากนั้นเราค่อยต่อขาผมอยากให้คิดถึงซูเปอร์แมน
0: คริ
1: สโตเฟอร์รีฟซูเปอร์แมนแต่งตัวนะใส่กางเกงในไปข้างนอกใช่ไหมครับแต่ตัวกางเกงในที่ใส่ข้างนอกเนี่ยคือขดลวดทางแยกแล้วก็มีขากางเกงออกมาสองข้างอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องที่ส
0: ุ
1: ด
0: แล้วพอใส่กางเกงในไปแล้วไม่ต้องไปต่อขาออกมา
1: ต้องต่อขาครับต้องต่อขาภาพที่เห็นตรงนี้เนี่ยเป็นภาพของจำลองนะครับของคนไข้จะเห็นคนไข้นอนอยู่บนเตียงแล้วก็ที่อยู่บนเหนือตรงนั้นเนี่ยเป็นเครื่องสวนหัวใจเป็นเอ็กซเรย์นะครับมองทะลุลงไปเนี่ยเราเห็นเส้นเลือดนี่เราใช้เข็มเนี่ยเจาะเข้าไปที่เส้นเลือดแดงที่คนขานะครับหลังจากนั้นเราจะใส่ลวดนำลวดนี้ก็จะวิ่งไปตามหลอดเลือดค่อยๆวิ่งเราค่อยร้อยลวดเนี่ยนะครับขึ้นไปจนกระทั่งถึงหลอดเลือดแดงใหญ
0: ่ครับ
1: อันนี้กำลังเข้าหลอดเลือดแดงใหญ่นะครับเลี้ยวโค้งปื๊ดมาเนี่ยหลอดเลือดแดงใหญ่เอออาต้าเราเรียกหลอดเลือดเอออาต้า
0: ครับ
1: หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะใส่สายสวนนะครับภาพที่เห็นนี่คือใส่สายสวนเนี่ยตามร้อยตามลวดเข้าไปสายสวนนี้เป็นสายสวนที่มีท่อเป็นลักษณะเป็นท่อลวดนี้เป็นตันนะครับ สายสวนเป็นท่อขณะนี้ก็ใส่สายสวนตามลวดนั้นเข้าไปแล้วก็เราเอาลวดออกแล้วก็ใส่สายสวนนี้เข้าไปเกี่ยวที่หลอดเลือดหัวใจเรามองไม่เห็นใช่ไหมครับเราก็ต้องฉีดสารทึบรังสีนี่เราฉีดสารทึบรังสีไปแล้วเราเห็นหัวใจเต้นตึ๊บตับตึ๊บตับเนี่ยนะก็เห็นว่ามีตำแหน่งรอยตีบอยู่นะครับเราฉีดใหม่ครั้งนึงเราเห็นเส้นที่วิ่งมาตรงๆเนี่ยนะฮะมีตีบตันที่เราเรียกว่า blockage นะครับอันนี้เราลวดวิ่งเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ร้อยบอลลูนเนี่ยลูกโป่งเนี่ยตามลวดมาเราต้องทำการขยายบอลลูนบอลลูนที่กางออกมาแล้วก็จะเบียดให้ตะกันเนี่ยแบนลง
0: ครับ
1: เราเบียดมากขึ้นก็จะแบนมากขึ้นถ้าเบียดมากที่สุดตะกันก็จะแบนลง
0: ตอนเบียดเนี่ยผนังหลอดเลือด
1: ก็จะโป่งออกนิดหน่อยโอกาสแตกปัจจุบันเนี่ยน้อยมากยกเว้นแต่ว่าหลอดเลือดนั้นแข็งมากอันนี้เป็นภาพของขดลวดนะครับขดลวดเนี่ยจะวางอยู่บนบอลลูน
0: ครับ
1: พอเราขยายบอลลูนเสร็จขดลวดก็จะขยายตามไปด้วย
0: ครับ
1: เสร็จเรายุบบอลลูนลงภาพนี้เป็นยุบบอลลูน
0: ขดลวดยังอยู่
1: ขดลวดยังค้างอยู่เพราะว่าขดลวดเนี่ยจะจำ จำขนาดสุดท้าย
0: แล้วจะคงสภาพ
1: จะคงไว้สภาพอย่างนั้นเลย
0: ตลอดไปนะ
1: ตลอดชีวิตตลอดชีวิตเลย
0: ข้อดีของการใช้ขดลวดกับบอลลูนเนี่ยจุดเด่นมีอะไรบ้าง
1: จุดเด่นคือหนึ่งคนไข้เนี่ยเขาเรียกว่าบาดเจ็บน้อย
0: ครับ
1: ความชอกช้ำที่เกิดคนไข้น้อยคนไข้สามารถลุกเดินไปทำงานได้ในวันรุ่งขึ้น
0: เพราะแผลเล็กมาก
1: แผลเล็กมากถ้าเป็นนักเล่นกอล์ฟก็สามารถเล่นกอล์ฟได้เลย
0: โอ้โหเหรอฮะ
1: ถ้าว่ายน้ำก็ไปว่ายน้ำได้เลยใครเป็นผู้บริหารถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีก็สามารถว่าการประเทศได้เลย
0: ฟังมาทั้งหมดถ้าไม่อยากจะต้องมาเจอคุณหมอคือไม่อยากจะเป็นโรคนี
1: ้
0: ดูแลตัวเองไงตั้งแต่อายุยังน้อยๆไปจนถึงอายุมากๆทำไง
1: ครับเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจเสมอว่าเมื่อเราอยู่ในโลกาภิวัต
0: น์
1: อาหารที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลมีไตรกลีเซอไรด์เยอะการกินเค็มก็ทำให้ความดันสูงกินหวานก็เป็นเบาหวานกินมันก็คอเลสเตอรอลสูงนั้นเราต้อง modify เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจในอนาคต
0: การกินที่ดีนอกจากจะไม่กินเค็มไม่กินหวานไม่กินของมันควรเลือกกินอะไรที่ดี
1: จริงๆแล้วเนี่ยเรากินอาหารให้ครบทุกหมู
0: ่
1: นะอาหารเราก็จะมีคาร์โบไฮเดรตไขมันและโปรตีนเป็นอาหารที่เรากินเนี่ยต้องมีปริมาณที่พอดี
0: ครับ
1: ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราใช้พลังงานไป 1,200
0: ครับ
1: แต่เรารับประทานไป 2,000
0: โอ้โหก็เ
1: ราจะบวกไว้800ถ้าแบบนี้ทุกวัน
0: ก็บวกไป
1: ก็800คูณด้วย30แล้วคูณด้วย365
0: ครับ
1: แล้วคูณด้วยจำนวนปีแคลอรี่ที่สะสมไม่ไปไหนมันก็จะกระจายนะฮะไปแปะไว้ที่หลอดเลือดหัวใจสักส่วนนึงไปแปะไว้ที่พุงของเราสักส่วนนึงไปแปะไว้ที่ท้องแขนไปแปะไว้ที่แก้มยุ้ยเลยนะฮะคอป่องเลยผิวพรรณใสสมบูรณ
0: ์
1: หลอดเลือดตีบนะครับหลอดเลือดตีบเป็นต้น
0: แต่คุณหมอบอกวันนี้มีข่าวดีอยากจะมาบอกทุกคนด้วยใช่ไหม
1: ครับ
0: เป็นข่าวดีอาจจะเป็นข่าวดีในข่าวร้ายใช่ไหม
1: ครับวันนี้ที่เราคุยกันไปเนี่ยเป็นเรื่องของหลอดเลือดหัวใจตีบตัน
0: ครับ
1: ในกลุ่มหลอดเลือดหัวใจตีบตันเนี่ยมีแบบเรื้อรังและแบบเฉียบพลัน
0: ครับ
1: คำว่าแบบเฉียบพลันเนี่ยเมื่อกี้กล่าวไปแล้วคือเจ็บหน้าอกครึ่งชั่วโมงถ้าเมื่อไหร่เจ็บหน้าอกครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับบีบเค้นเหงื่อแตกรีบไปโรงพยาบาล
0: ครับ
1: ห้ามรอนะครับไม่ว่าบุตรหลานของเราหรือพี่น้องเรายังไม่กลับมาเราต้องไปโรงพยาบาลจะไปด้วยแท็กซี่โทรศัพท์เรียกศูนย์รับส่งนเรนทรตามเข้ามาให้รับเราที่บ้านเพื่อไปส่งโรงพยาบาลทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
0: ครับ
1: ตัวที่สำคัญที่สุดเลยคือดูส่วนที่เราเรียกว่า ST ในส่วนของคลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะผมไม่อยากให้จำเอาอย่างเดียวเลยนะครับ ST พอเดินไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยเจ็บเค้นอกบอกคุณหมอครับผมขอดูคลื่นไฟหัวใจและขอดู ST ยกไม่ยกถ้า ST ยกแสดงว่าขณะนี้เรามีโอกาสหรือกำลังจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
0: ครับ
1: อันนี้เป็นเรื่องที่ซีเรียสมาก
0: ST
1: ยก ST ยกท่องไว้เลยนะครับ
0: บอกว่าตัว
1: ST ยก
0: ใจ ST
1: ยกเหมือนกับว่าถ้าเราเล่นฟุตบอลหรือหกล้มนะครับแล้วกระดูกหักไม่ต้องถามว่ากระดูกนี้ชื่ออะไรหรือส่วนไหนของกระดูกหรืออะไรก็แล้วแต่ถามเลยคุณหมอครับกระดูกผมหักไห
0: ม
1: นะครับขึ้นฟ้าหัวใจก็เหมือนกันสำหรับประชาชนทั่วไปอยากให้จำไว้แล้วก็เพื่อจะได้บอกคุณหมอว่าผมเจ็บหน้าอกเนี่ยทำขึ้นฟ้าหัวใจหรือยังทำแล้ว ST ยกไหมถ้ายกแปลว่าเฉียบพลันข่าวดีก็คือว่าตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นมาปีที่แล้วนะครับนี่ครบ1ปีละสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้ประกาศให้โรคกล้ามเนื้อใจตายเฉียบพลันนั้นเป็นโรคที่ประชาชนคนไทยเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลในประเทศไทย
0: ทุกโรงพยาบ
1: าลทุกโรงพยาบาลเลยไม
0: ่
1: ว
0: ่
1: าจะเป็นรัฐหรือเอกชนถูกหรือแพงได้หมดเลยนะครับแล้วไม่ต้องเสียตังค
0: ์ไม่ต้องเสียตังค์
1: ไม่ต้องเสียตังค์นะคร
0: ับ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลถูกหรือแพง
1: ทุกโรงพยาบาล
0: แต่ต้องกล้ามเนื้อหัวใจตาย
1: เฉียบพลันชนิดST ยก
0: มีถ้า ST ไม่ยกมันมีไหมฮะ
1: มีครับ
0: มีด้วย
1: ถ้ามีแบบจะต้องเสียสตังค์นะครับ
0: อ้าวเพราะงั้นต้องแม่นๆนะฮะ
1: ต้องแม่นๆครับแต่ว่าที่ผมกำลังบอกแบบนี้เพราะว่า ST ยกนั้นต้องรักษาทันทีแต่ถ้า ST ไม่ยกแล้วเราไม่แน่ใจว่ากำลังจ่ายเราไม่พออาจจะบอกคุณหมอครับผมขอไปโรงพยาบาลศิริราชขอย้ายนะครับ
0: ถ้า ST ไม่ยกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
1: ยังมีเวลา
0: วางบินอาจจะน่าตกใจ
1: ST ไม่ยกมีเวลามีเวลารักษาตั้ง24ชั่วโมง48ชั่วโมง
0: อ๋อเหรอ
1: ไม่ต้องรักษาแบบทันที
0: ครับ
1: ทันทีนี้มีโรคเดียว
0: ครับ
1: หัวใจขาดเลือดชนิด ST ยกอันนี้ต้องรักษาแล้ว ฟรีทั่วประเทศ
0: ครับ
1: นะครับไม่ต้องไปจ่ายตังค์นะครับถ้าไม่สบายไม่ต้องจ่ายนะฮะอันนี้เป็นข่าวดี
0: ครับ
1: แต่ว่าไม่เป็นโรคดีกว่านะคร
0: ับ ใช่ครับทั้งหมดนี้คุยมาก็จะเห็นภาพหลายๆอย่างนะครับทั้งการดูแลตัวเองไม่ให้เป็นถ้าเป็นแล้วต้องทำอย่างไรหรือมีอาการของโรคนี้ซ่อนอยู่โดยไม่รู้ตัวเราจะมีวิธีการสังเกตตัวเองดูแลตัวเองได้ด้วยนะครับขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับ ที่มาให้ความรู้กับเราให้เรารู้จักหัวใจเส้นเลือดหัวใจของเราดีขึ้นด้วยขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: ศิริราช360องศาวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับติดตามกันต่อในครั้งหน้าว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับผมและคุณหมอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: วัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอทุกวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คุณต้องเจอเมื่อเป็นอุบัติเหตุและต้องไปโรงพยาบาลนั่นคือคำว่า cast นั่นแหละทุกคนคือมันไม่เกี่ยวกับ casting นะจ๊ะที่รักจ๋าคือคำว่า castแปลว่าเฝือกนั่นแหละทุกคนคือสิ่งที่เรียกว่าแคสเนี่ยจะใช้ในการดามกระดูกหรือว่าข้อต่อเพื่อที่จะทำให้อวัยวะที่อยู่ข้างในเฝือกนั้นเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนไหวได้คือจุดประสงค์ของเฝือกเนี่ยทุกคนก็คือเพื่อที่จะทำให้กระดูกซึ่งหักแล้วเนี่ยสามารถประสานกันได้ดีเหมือนเดิมนอกจากนี้แล้วเนี่ยเธอยังสามารถใช้เฝือกในการทำให้ผู้ชายหล่อสงสารคุณไม่หยุดเพื่อที่จะได้แฟนคนใหม่แล้วนอกจากนั้นแล้วทุกคนคุณก็ยังสามารถใช้เฝือกด้วยอีกหลายจุดประสงค์นะทุกคนพี่จะขึ้นหน้าจอให้เธอนะคุณดูนี่คือเหมือนเยอะมากเลยทีเดียวแต่คำแนะนำจากคุณหมอสำหรับคนที่ใส่เฝือกเนี่ยก็คือคุณจะต้องพยายามเกรงกล้ามเนื้อที่อยู่ในเฝือกบ่อยๆอ่ะคุณดูซิพี่กล้ามใหญ่มั้ยล่ะแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือสมมติว่าคุณใส่เฝือกตรงนี้อยู่ใช่ป่ะคือคุณจะต้องพยายามเกรงกล้ามเนื้อส่วนอื่นซึ่งไม่อยู่ในเฝือกนะถามว่ามันดีทำไมเฮ้ยเราคนที่จะตัดเฝือกออกเองเนี่ยเราต้องคุยกันก่อนนะทุกคนเพราะว่าคุณหมอเนี่ยตอนเขาประชุมกับพี่เนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องห้ามอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่เธอจ๋าคุณต้องห้ามตัดเฝือกทิ้งเองเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเขาจะมีตารางของเขาแล้วเขาจะรู้ว่าคุณสามารถตัดมันออกได้เมื่อไหร่แล้วอีกคำเตือนหนึ่งซึ่งสำคัญเหมือนกันนะทุกคนก็คือว่าคุณอย่าให้เฝือกของตัวเองไปกระแทกกับสิ่งที่แข็งมากๆถามว่าทำไมก็มันอาจจะทำให้มันแตกได้แต่มันยังไม่จบนะทุกคนเพราะว่าคุณต้องห้ามให้เฝือกของคุณเนี่ยโดนน้ำนะเธอจ๋าเพราะว่าถ้าเกิดมันโดนน้ำเนี่ยผลที่ตามมาอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วคำว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อกี้อาจเป็นคำพูดของคนซึ่งไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงแล้วก็อีกหนึ่งแฟกต์ที่น่าสนใจมากๆคือถ้าคุณใส่เฝือกอยู่ใช่ปะคุณจะต้องพยายามยกระดับของส่วนร่างกายนั้นให้สูงกว่าหัวใจคุณให้ได้และสำหรับใครที่ใส่เฝือกแขนเนี่ยคุณจะต้องพยายามใส่ผ้าคล้องแขนด้วยนะคราวนี้พี่มีคำเตือนให้ทุกคนด้วยนะคือถ้าเกิดว่าคุณกำลังใส่เฝือกอยู่แล้วคุณมีอาการเหล่านี้คุณดูนะฮะพี่จะขึ้นไปทีละข้อเลยนะนี่คือข้อที่1อ่ะพี่จะรำระวังคุณอ่ะนี่คือข้อที่2อ่ะรำเหมือนเดิมนะฮะนี่คือข้อที่3รำไปเรื่อยๆนี่คือข้อที่4รำวงไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดข้อที่5อ่ะอ่านให้ทันนะทุกคนพี่จะรำไปก่อนดังนั้นขออนุญาตสรุปนะทุกคนถ้าคุณเป็นหนึ่งในหรือว่าทั้งหมดของ5ข้อนี้คุณยังมัวแต่ลำเหมือนพี่นะคุณต้องรีบไปหาหมออย่างด่วนและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ชัยนันท์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นก็จบ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับนี่คือตู้บ่อนหมอนะครับมีเรื่องอะไรสงสัยที่ยังไม่ได้คำตอบหรือว่ามีคำถามอะไรอยากจะถามคุณหมอถามมาเลยเดี๋ยวไปเอาคำตอบมาให้ครับ
1: พี่เป็นคุณหมอจริงๆใช่ไหมคะ
0: พี่เป็นพิธีกรแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้ครับ
1: อ๋อค่ะหนูมีเรื่องนึงค่ะคือหนูอยากรู้ว่าหนูอะเวลาไปโรงพยาบาล นะคะอายุ25ปีแต่ทำไมคุณหมอต้องย้ำให้หนูทานแคลเซียมเยอะๆด้วยคะทั้งที่หนูยังไม่แก่หน้าหนูยังเด็กอยู่เลยอะค่ะแล้วก็ไม่ได้มีโรคเกี่ยวกับกระดูกซะหน่อยอะค่ะ
0: เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆครับเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะได้คำตอบนี้เหมือนกันไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้และเดี๋ยวรอฟังคำตอบจากคุณหมอได้เลยนะครับ
2: อายุ25นะครับถึง30เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังสามารถสะสมแคลเซียมได้นะครับยิ่งกินแคลเซียมกินวิตามินดีนะทำให้ร่างกายสามารถกักเก็บแคลเซียมไว้ในกระดูกนะครับทำให้กระดูกเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะครับอายุเพิ่มมากขึ้นถึง40นะเริ่มแก่แล้วตอนต้นนะครับก็กระดูกจะไม่สามารถกักเก็บแคลเซียมให้แข็งแรงมากกว่าเดิมได้นะครับถือว่ามันเป็นภัยเงียบนะคือบางทีถ้าเราไม่ไปตรวจมวลกระดูกเลยบางทีเราก็ไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าเป็นกระดูกพรุนนะครับถ้าเรากินแคลเซียมมากๆนะครับแต่ว่าวิตามินดีเราไม่พอนะเราก็จะไม่สามารถดูดซึมสิ่งที่เราทานไปได้นะครับดังนั้นการออกมาเดินรับแสงแดดยามเช้าก็จะทำให้เราได้รับวิตามินดีธรรมชาตินะครับดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นครับเช้าที่ว่าเนี่ยคือกี่โมงถึงจะดีนะครับหมอก็แนะนำว่าตั้งแต่ประมาณสัก7โมงถึง10โมงนะครับเนื่องจากแสงแดดกำลังไม่แรงจนเกินไปนะครับแล้วก็มันอยู่ในสภาพอากาศที่ทำให้เราสามารถเดินออกมาได้แบบยังสุขสบายอยู่นะยังไงก็หมอฝากคุณโบนะครับรบกวนอธิบายน้องเรื่องความแข็งแรงของกระดูกและความจำเป็นของแคลเซียมนะครับในคนอายุน้อยด้วยนะครับ
0: ขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับตอบได้ชัดเจนและเคลียร์ทุกอย่างไปเลยนะครับสำหรับคุณน้องต้องดูแลสุขภาพให้มากๆนะครับดูแลวันนี้เพื่ออนาคตจะได้สดใสนะครับและนี่คือตู้บ่นหมอครับคุณผู้ชมไปเจอตู้บ่นหมอที่ไหนสามารถเข้ามาบ่นได้ทุกเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามคอนเทนต์สุขภาพที่มีคุณภาพเข้าใจง่ายมีสาระแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับ
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: Dream Minute Talk Do and Don't
0: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ Dream Minute Talk Do and Don'tทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณมักจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับดื่มน้ำน้อยรับประทานอาหารที่มีกากใยน้อยชอบอั้นอุจจาระเคลื่อนไหวร่างกายน้อยมีน้ำหนักตัวมากหรือน้อยเกินไปมีความเครียดหรือความกดดันมีปัญหาทางด้านจิตใจขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีโอกาสเสี่ยงที่จะมีอาการท้องผูก
5: ท้องผูกเป็นอาการที่มักเกิดขึ้นได้บ่อยครับเมื่อลำไส้มีการบีบตัวหรือเคลื่อนตัวช้าในระหว่างการย่อยอาหารทำให้ไม่สามารถกำจัดอุจจาระออกจากระบบทางเดินอาหารได้อย่างปกติจึงเกิดการตกค้างในลำไส้ใหญ่เป็นเวลานานจนมีการดูดน้ำในอุจจาระกลับอุจจาระจึงมีลักษณะแห้งแข็งและมีขนาดใหญ่ขึ้นทำออกได้ลำบากครับดังนั้นจึงควรรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงโดยเฉพาะผักและผลไม้สดธัญพืชดื่มน้ำมากๆไม่น้อยกว่าวันละ2ลิตรต่อวันจะไม่ทำให้อุจจาระแข็งจนเกินไปออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวลำไส้ทำให้ลำไส้สามารถทำงานได้ดีให้ขับถ่ายทุกวันอย่างน้อยวันละ1ครั้งเ ไม่อั้นหรือเบ่งอุจจาระหรือรีบร้อนในการขับถ่ายเพราะอาจทำให้เกิดโรคริดสีดวงทวารได้ไม่ใช้ยาระบายติดต่อกันเป็นเวลานานควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนการใช้ยาทุกครั้งนะครับ
6: สำหรับการท้องผูกนะครับจริงๆแล้วเป็นโรคที่เรื้อรังนะครับจริงแล้วมีหลายสาเหตุตั้งแต่โรคประจำตัวนะครับหรือว่าการรับประทานยาบางชนิดนะครับมาที่เป็นท้องผูกเรื้อรังเนี่ยเวลาพฤติกรรมที่เราท้องผูกเนี่ยคือทำให้เราต้องเบ่งอุจจาระบ่อยๆเวลาที่เราเบ่งอุจจาระบ่อยๆก็ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาหนึ่งในนั้นก็คือการเกิดริดสีดวงทวารได้นะครับสำหรับการอาการของริดสีดวงทวารที่มีความจำเป็นที่ต้องมีการรักษาเช่นการที่มีเลือดออกทางทวารบ่อยๆนะครับถ่ายเป็นเลือดสดหลังจากที่มีการท้องผูกหรือมีการเบ่งนานๆหรือว่ามีก้อนริดสีดวงทวารเนี่ยมันผุดออกมาจากบริเวณก้นขนาดใหญ่หรือว่ามีก้อนออกมาบ่อยๆอันนี้ก็ต้องรับการรักษาครับอาการท้องผูกเนี่ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้ามีอาการที่การขับถ่ายที่ผิดปกติไปจากเดิมกลายเป็นถ่ายเหลวหรือว่าลักษณะของอุจจาระเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมก้อนเล็กลงหรือว่ามีลักษณะเป็นเลือดปนอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมาพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุนะครับอาจจะไม่ใช่มะเร็งลำไส้ใหญ่ทั่วไปอาจจะมีสาเหตุอื่นๆอีกหลายอย่างซึ่งจำเป็นต้องรับการซักประวัติตรวจร่างกายและการวินิจฉัยที่ถูกต้องครับ
0: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากอาการท้องผูกและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
4: Dream It Talk Do and Don't
7: ครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ซึ่งสำคัญมากกับผู้หญิงทุกคนแล้วคำนั้นได้แก่คำว่าเซ็กซี่แมนอุ๊ยอันนี้ไม่ใช่เลยพี่ นั่นคือคำว่าแพปสเมียร์หรืออาจจะพูดได้อีกแบบคือการตรวจแพปสเมียร์แล้วถามว่าสิ่งนี้เป็นอะไรก่อนมันคือการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยที่คุณหมอจะใช้เครื่องมือสอดผ่านแล้วทางช่องคลอดของผู้หญิงจากนั้นจะทำการป้ายเซลล์จากมดลูกแล้วส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการแล้วถามว่าพวกเขาเนี่ยกำลังตามหาอะไรกันแน่ทุกคนคือหนึ่งเขากำลังจะตามหาเซลล์ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีความผิดปกติแล้วสิ่งที่เธอต้องเข้าใจคือเซลล์พวกนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่เธอเนี่ยอาจจะทำให้เขาเนี่ยเป็นมะเร็งได้คราวนี้คำถามถัดไปคือใครบ้างกันแน่ที่ควรตรวจแพปสเมียร์คือข้อแรกก่อนเธอผู้หญิงทุกคนนะฮะควรที่จะเริ่มตรวจคัดกรองตั้งแต่อายุประมาณ25ปีแต่การตรวจเมื่อเขาอายุ25ปีนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นถ้าหากเขามีเพศสัมพันธ์แล้วหรือเมื่ออายุ30ปีถ้าหากคุณยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เอาง่ายๆเถอะทุกคนถ้าคุณยังไม่มีผัวเนี่ยคุณอย่าเพิ่งตรวจคราวนี้เมื่อคุณได้ตรวจครั้งแรกใช่ป่ะมันจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมเกิดขึ้นทุก2ปีแล้ว2ผู้หญิงทุกคนที่มีอายุมากกว่า30ปีขึ้นไปเนี่ยควรตรวจทุกปีเลยนะทุกคนคือเอาง่ายๆเถอะถ้าคุณแก่ไม่ไหวแล้วคุณจะต้องตรวจอย่างด่วนแล้วกับใครที่อายุมากกว่า65ปีใช่ป่ะคุณสามารถหยุดการตรวจคัดกรองได้ถ้าหากผลการตรวจมาตอนหน้านี้เนี่ยดีมาโดยตลอดเป็นเวลาอย่างน้อย10ปีแต่แล้วนี่คือแต่ที่สำคัญมากทุกคนกับสุภาพสตรีท่านไหนที่อายุ65แล้วใช่ป่ะแต่คุณอาจจะยังมีแฟนไหมหยุดอาจจะยังมีผัวไม่หยุดเนี่ยคือคุณต้องตรวจต่อไปคือเอาง่ายๆเถอะป้าท่านไหนที่ซักไม่หยุดตรวจไปเถอะพี่อ่ะคราวนี้สาวๆกับพี่ให้ดีเลยนะฮะถ้าคุณมีอาการดังต่อไปนี้เนี่ยคุณควรที่จะรีบไปหาหมออย่างด่วน1ถ้าคุณมีเลือดออกแบบผิดปกติทางช่องคลอด2ถ้าหากคุณมีตกขาวแบบผิดปกติ3ปวดนวงท้องน้อยโดยไม่ทราบสาเหตุและ4หากคุณมีอาการเจ็บหลังมีเพศสัมพันธ์ดังนั้นกับใครก็แล้วแต่เถิดที่มีอาการเหล่านี้คุณจะต้องรีบหาหมออย่างด่วนคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าปัจจัยเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งปากมดลูกคืออะไรกันแน่โรคมะเร็งปากมดลูกส่วนใหญ่เนี่ยเกิดมาจากเชื้อไวรัสชนิด HPV ซึ่งมักจะติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่ประเด็นคืออะไรรู้ปะเชื้อ HPV เนี่ยอาจจะทำให้เซลล์ที่ปากมดลูกเนี่ยเกิดความผิดปกติแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยเซลล์พวกนี้อาจจะกลายเป็นเซลล์มะเร็งขึ้นมาได้ดังนั้นควรต้องป้องกันด้วยการฉีดวัคซีน HPV แต่ฉีดวัคซีนเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณยังต้องตรวจแพปสเมียร์ไม่ก็โคเทสแต่ทุกคนต้องห้ามลืมนะว่าการตรวจแพปสเมียร์เนี่ยคือการตรวจแบบคัดกรองเท่านั้นคือถ้าหากคุณหมอพบเซลล์ซึ่งผิดปกติใช่ป่ะคุณอย่าเพิ่งเครียดนะทุกคนเพราะสิ่งนั้นไม่ได้แปลว่าคุณเป็นมะเร็งในทุกกรณีคือเอางี้ดีกว่าเธอทุกคนถ้าเกิดว่าคุณมีความกังวลหรือว่าเครียดใช่ป่ะคุณก็สามารถไปพบแพทย์ไปก่อนก็ได้และสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์อรวีจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: Healthy Friday มาพบคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับเช่นเคยครับอาจารย์ซ่าอาจารย์อลิสานานาจากมหาวิทยาลัยมหิดลก็จะมาแนะนำอาหารที่ดีต่อสุขภาพของคุณผู้ชม
1: ใช่แล้ว
0: มองดูวัตถุดิบเครื่องปรุงในวันนี้แล้ว
1: เขียวๆเยอะใช่ป่ะคะ
0: เดาไม่ออกเลยอาจารย์ซ่าจะมาทำไหนคือวันนี้มันเหมาะกับใครอะไรยังไงฮะ
1: วันนี้เราเน้นโรคซึ่งโรคนี้จริงๆฮอตฮิตในหมู่คนไทยเลยก็ว่าได
0: ้ นะคะ
1: เบาหวาน
0: โอ้โหจริงด้วยนะ
1: ใช่แล้ว
0: คนไทยติดหวานติดความหวานเครื่องดื่มก็หวานอาหารก็หวานข้าวก็หวานหวานก็หวานยิ่งหวาน
1: นิสัยก็หวานเลย
0: จริงด้วยว่าคนไทยติดมากนะฮะยิ่งอาหารไทยหลายอย่างก็จะเติมความหวานลงไปเพราะฉะนั้นคนเป็นเบาหวานเยอะขึ้นไหมฮะ
1: การเป็นโรคเบาหวานบางทีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทานอาหารที่หวานอย่างเดียวที่มันมีปัจจัยอื่น
0: นะคะ
1: แต่จริงแล้วเบาหวานคือมันเกี่ยวเนื่องกับฮอร์โมนที่เขาชื่ออินซูลินเป็นตัวควบคุมน้ำตาลในเม็ดเลือดใช่ไหมคะเขาจะบอกว่าอินซูลินปกติมันก็อยู่ในร่างกายเราแต่ว่าคนปกติเนี่ยเหมือนอินซูลินเขาก็เปิดมีกุญแจในการเปิดประตูเข้าไปในเซลล์ร่างกายเราเพื่อให้พลังงานคราวนี้ถ้าคุณเป็นเบาหวานเนี่ยบางทีเซลล์หรืออินซูลินทำงานได้ไม่ดีก็คืออาจจะมีกุญแจไม่พอเปิดประตูเข้าไปในเซลล์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาเข้าไปในเซลล์เอาไปใช้เป็นพลังงานไม่ได้
0: ผลก็คือ
1: ลอยตัวรอการเข้าประตูอยู่ในเลือดเราเพราะฉะนั้น

0: ้นเลยกลายเป็นมีน้ำตาลในเลือดสูงว่างั้นเถอะ
1: ตรวจเลือดเจาะเลือดมาตรวจปุ๊บน้ำตาลก็เลยสูง
0: ใช่แล้ว
1: ทีนี้ถ้าน้ำตาลสูงที่เลือดเนี่ยผลที่แสดงออกมาทางร่างกายจะเป็นยังไงบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้าง
0: ถ้ามันเป็นแบบเฉียบพลันเนี้ยค่ะบางคนอาจจะเป็นกรดในเลือดแบบคีโทนเขาเรียกเป็นกรดคีโทนในเลือดสูงทำให้เกิดโคม่าได้จริงๆอันนั้นอันตรายถึงชีวิต
1: ทันทีเลยเหรอฮะ
0: ไม่ก็ไม่ได้ทันทีขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเป็นนานๆบางทีอย่างเงี้ยจะมีอาการร่วมก็คือน้ำหนักลดปัสสาวะบ่อยอะไรเงี้ยคือพยายามร่างกายพยายามที่จะเอาน้ำตาลออกมาให้ได้วิธีใดวิธีหนึ่งห
1: ิ
0: วน้ำเขาก็จะพยายามจะปัสสาวะออกหิวบ่อยๆมีเหมือนกันก็จะมีส่งผลระยะยาวต่อสุขภาพก็มาในกลุ่มโรคอ้วนลงพุงเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันจะนำไปสู่โรคหัวใจอะไรกับความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูง
1: มาเป็นแพ็กเกจ
0: เสร็จแล้วก็จะเริ่มไตวายไปที่ไตบางทีก็ขึ้นตาอะไรประมาณเหมือนเราเคยได้ยินใช่ไหมหรือบางทีก็เป็นแผลที่เท้าแล้วทำไมไม่หายสักทีเพราะว่าน้ำตาลในเลือดสูงมันหายไม่ได้เป็นกลไกของเขาในเลือดมันมีน้ำตาลสูงเพราะฉะนั้นไปทำให้การเปลี่ยนแปลงหรือการทำให้แผลมันหายเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันทำงานได้ไม่ดี
1: ใช
0: ่แล้วคือเราบางทีไม่รู้สึกด้วยบางคนไม่มีความรู้สึกที่ปลายเท้าเป็นแผลที่เท้าก็ไม่รู
1: ้
0: ก็เป็นหนึ่งอาการโรคเบาหวานเหมือนกัน
1: นั่นแหละก็บางที
0: ถึงขั้น
1: ต้องตัดเท้าตัดขาเลย
0: อันตรายมากเลยนะ
1: เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีเรื่องความหวานอย่าหวานมากนะ
0: จริงถ้าใครตรวจเลือดจริงนะแนะนำคือต้องไปตรวจเลือดจริงๆบางทีเราไม่เห็นอาการเนี่ย
1: จะตรวจฉี่ดูที่ฉี่ตัวเองอย่างเดียวไม่ได้
0: อาจจะช้าไปแล้วไงค
1: ือ
0: ช้าไปแล้วมันหวานไปแล้วค่ะบางทีเป็นนิดๆอย่างเงี้ยเราคอนโทรลหรือเราควบคุมตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยดีกว่าเรามากกว่า
1: เพราะฉะนั้นควบคุม
0: เป็นเมน
1: ู
0: ของเราเลย
1: ก็ดูแล้วไม่มีน้ำตาลเลยนี
0: ่มี
1: อ๋อมีนี่
0: แต่น้อยจริงน้อยอาหารไทยจะต้องมีน้ำตาลเล็กน้อยแต่น้อยเราไม่ได้ใช้เยอะค่ะ
1: นิดเดียวเท่านั้น
0: จริงมันเป็นความเชื่อที่บางทีไม่ถูก 100% ว่าเบาหวานคือต้องลดน้ำตาลหมด
1: ห้ามกินน้ำตาลเลย
0: จริงๆมันเกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นต้องดูว่าปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่เราทานในแต่ละวันเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่
1: เพราะนั่นแหละจะเปลี่ยนไปเป็นน้ำตาล
0: ถูกต้องใช่อยู่ในเลือดเรานั่นเองค่ะ
1: เอาละครับเมนูของเราในวันนี้มีน้ำตาลเพียงเท่านี้
0: นิดเดียวน้อยนิดเลย
1: ถึงช้อนชา
0: แต่พระเอกของเราอยู่นู่นเขียวๆตรงนู้น
1: พระเอกเราอยู่ตรงนี
0: ้มารา
1: คืออะไรเนี่ย
0: มาราขี้นก
1: คืออย่างนี้มาราขี้นกหรือมาระหยก
0: ใช่ค่ะระหยกแล้วแต่จะเรียก
1: เมนูเราคือวันนี้อะไรครับอาจารย์ซ่า
0: เป็นแกงป่ามาระหยกกุ้งสับค่ะ

0: แกงป่ามะระหยกกุ้งสับเกิดมาไม่เคยได้ยินเนี่ยเอามะระมาทำแกงป่าแต่พวกกระชงกระชายเลยยังมีนะ
1: ยังมีอยู่ค่ะรสชาติหรือว่ากลิ่นอะไรเนี่ยยังชัดเจน
0: ยังมา
1: แน่นอนค่ะกะเพรา
0: แล้วก็ใบกะเพรา
1: ใช่แล้ว
0: แล้วใช้กุ้งสับสับมาเรียบร้อย
1: แน่นอน
0: ลงมือทำกันเลยดีกว่าครับ
1: ไม่ยากเลยนะคะเราจุดไฟเหมือนเดิมคือไฟปานกลางถึงอ่อน
0: ปกติแกงป่าต้องผัดก่อนนี
1: ่แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเราเอาน้ำมันลงได้เลย
0: น้ำมันเราทำในหม้อเลยนะฮะ
1: ใช่ประหยัดเน
0: า
1: ะ
0: ได้พริกแกง
1: นี่เป็นพริกแกงเผ็ดธรรมดา
0: พริกแกงเผ็ดธรรมดา
1: ค่ะใส่พริกแกงเลย
0: เพื่อจะผัดนะครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้คอนเซปต์เดิมนะคะผัดให้หอมให้มีกลิ่นแล้วเราเอาน้ำมันเครื่องเทศออกมานะคะ
0: ครับลดไฟลงเล็กน้อย
1: ค่ะนี่ผัดให้หอมให้แตะมันนิดหน่อยหอมมาก
0: เราเริ่มไอเริ่มจามกันแล้วก็
1: เราใส่กุ้งสับได้เลยค่ะ

0: ได้แล้ว
1: เสร็จแล้วใช่ไหม
0: ลูกชิ้นกุ้งมีตั้งแต่เล็กไปใหญ่ด้วย
1: ใช่อุ้ยแต่ว่าตอนนี้มันดูคือพอ
0: แป๊บเดียวก็สุกแล้ว
1: มันดูแตกมันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแล้วจริงเราใส่กระชายเลยก็ได้จะได้ความหอม
1: มาเลยค่ะกระชายนี่ก็แน่นอนว่าจะทำให้ความเป็นแกงป่า
0: ของเราใช่
1: ต้องใส่กระชายแล้วกระชายมีประโยชน์ด้วยนะ
0: ใช่แล้ว
1: บำรุง
0: สารต้านอนุมูลอิสระเยอะแอนตี้ออกซิแดนต์
1: บำรุงท่านชายและก็มาถึง
0: มะระของเรา
1: อันนี้นะฮ
0: ะ
1: จากมะระลูกอย่างเงี้ยขี้นกอย่างเงี้ยมะระหยกเงี้ยกลายมาเป็นแบบนี้ทำยังไง
0: ปกติเขาก็ว่าหาครึ่งก่อน
1: ผ่าครึ่งก่อนข้างในก็จะมีไส้อะไร
0: ใช่เอาไส้ออก
1: ไส้ออก
0: นะคะแล้วเราก็หั่นขวางๆเป็นเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะอ
1: ย่างนี้นะฮะ
0: ใช่ก็คือมันจะได้สุกง่ายอย่างแรก
1: จากนั้น
0: แต่ก่อนที่เราจะมาประกอบอาหารเนี่ยเอาไปแช่น้ำเกลือเพราะฉะนั้นเราโรยเกลือก่อนนะคะเสร็จแล้วขยำ

0: กับเกลือแช่ไว้สัก15นาที
1: แล้ว
0: เสร็จแล้วเอามาล้างน้ำแล้วก็ขยี้ออก
1: นี่เพื่อให้ความขมออกไปใช่ไหม
0: พยายามเอาความขมออก
1: ไม่ขมแล้วใช่ไหมฮะ
0: ดูจากหน้าก็รู้ไม่ต้องอธิบายค่ะไม่ต้องอธิบายหวาน
1: ถือว่ากินยาแล้วกัน
0: หวานเป็นลมขมเป็นยาหวานเป็นลมขมเป็นยาท้องป
1: ะผมจะเป็นลมอ่ะขมมากใส่เลยนะครับ
0: ใส่เลยค่ะ
1: ยังขมอยู่เลยนะ
0: อันนี้ผัดเล็กน้อยนะคะเพราะว่าความที่เขาฝานมาบางๆเนี่ยแป๊บเดียวก็สุกถ้าแห้งปุ๊บเราจะใส่น้ำได้เลยก็ได
1: ้แปลกใจมากเลยจันซ่าขมก็ขม
0: เอามาใช้ทำไม
1: เอามาทำไมทำไมต้องเป็นมระหยกมระขี้นกเนี่ยเพราะอะไร
0: คือเขาบอกว่าผลงานวิจัยนะคะบอกว่ามระขี้นกเนี่ยช่วยในการลดน้ำตาลในเลือดได้เพราะว่าเขามีกากใยค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะอะไรอะไรก็แล้วแต่ที่มีกากใยเยอะเนี่ยพอทานเข้าไปรวมกับอาหารเนี่ยมันก็จะย่อยช้าในลำไส้เราเพราะฉะนั้นทำให้คาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลค่อยๆดูดซึมในเลือดเพราะฉะนั้นระดับน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นหลังจากทานอาหารเนี่ยมันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นแทนที่จะขึ้นปูดแล้วก็ลงอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไม่ดีต่อโรคเบาหวานอันนี้เขาก็ค่อยๆขึ้นช้าๆและอยู่ยาวซึ่งตรงนี้ควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ดีกว่า
1: แล้วก็มระขี้นกเนี่ยมีคุณสมบัติแบบนี้อยู
0: ่ใช่แล้ว
1: เพราะผักคือผักทุกอย่างมีกากใยก็จริงแต่ว่าคุณสมบัติที่ช่วยลดน้ำตาลในเลือดเนี่ย
0: ของมาที่นกเนี่ยถูกเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆเป็นใยอาหารแบบเยลอะที่มันแบบเหนียวมากข้นมากใช้เวลาในการย่อยทำให้ดูดซึมช้าอะไรประมาณนั้น
1: นี่เป็นสาเหตุว่าทำไมเราต้องข้ามความขมเพื่อจะไปเป็นยา
0: ลองดูลองดู
1: เดี๋ยวก็รู้
0: เด
1: ี๋
0: ยวก
1: ็
0: ร
1: ู้เดือนละจันซ่าเดือนละ
0: จากนั้นเราก็ใส่เครื่องปรุงของเราได้เลย
1: เครื่องปร
0: ุ
1: ง
0: ซึ่งก็มีน้ำปลาใช้น้อยมาก
1: น้อยมาก
0: นะคะเสร็จแล้วน้ำตาลอันน้อยนิด
1: ตวงดูเลยแล้วกัน
0: พี่แฮทกลัวใช่ไหม
1: ใช
0: ่โอ้ยอันนี้หนึ่งเอง
1: เท่านี้เองนะฮะ
0: หนึ่ง
1: แล้วก็มีอีก
0: หนึ่งนิดหนึ่งเครื่องเองนะคะ
1: ช้อนชาครึ่งแล้วจริงๆถ้าเหมาะสมปริมาณที่เหมาะสมของคนเราในแต่ละวันเนี่ยควรจะได้น้ำตาลสักเท่าไหร่ฮะ
0: จริงๆน้ำตาลที่เพิ่มเติมหรือใส่เข้ามาเพิ่มเนี่ยเขาบอกว่าอย่าควรเกินวันช้อนชา
1: 6ช้อนชา
0: ซึ่งน้อยมากนะคะถ้าเราสังเกตดูน้ำตาลในอย่างเช่นน้ำหวานน้ำอัดลมเนี่ยกระป๋องหนึ่งก็เกินแล้ว
1: ใช่ บางทีนะที่คิดว่าตัวเองได้ดื่มชาดื่มเครื่องดื่มสุขภาพหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยในนั้นมีน้ำตาลอยู่ประมาณ
0: เยอะ
1: เนี่ยฮะมากกว่า6ช้อนชา
0: เพราะนั้นต้องระวังนะคะเพราะนั้นเนี่ยแค่นั้นก็หมดโควต้าเราแล้วอะ
1: เติมน้ำ
0: รวมในยาแอมเยิร์มในอะไรที่เราทานเข้าไปอีก
1: แล้วก็ต้องรู้ว่าในอาหารทุกจานที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยทุกชนิดทุกประเภทเนี่ยมักก็จะมีส่วนผสม
0: เติมน้ำตาลอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องลองสังเกตด้วยอ่านฉลากบางทีไม่แน่ใจว่าอย่างเงี้ยน้ำหวานมีเท่าไรโยเกิร์ตมีเท่าไรนมหวานมีเท่าไรอะไรเงี้ย
1: ควรจะใช่ไหม
0: ลองสังเกตดูแล้วคุณจะแปลกใจพูดได้คำเดียว
1: นี่เราเป็นคนหวานเป็นตั้งแต่เมื่อไหร
0: ่ประมาณนั้นประมาณนั้น
1: พริกไทยอ่อนเลยนะฮะ
0: ใส่ได้เลยค่ะก็ใบมะกรูด
1: ใบมะกรูดและใบกะเพรา
0: ใช่อันนี้ก็เป็นคล้ายๆเอกลักษณ์
1: อันนี้ก็เป็นยาอย่าง
0: ใช่แล้ว
1: กระชายกะเพรามาเลย
0: เป็นไงคะโอเคไหมใช้ได้อยู
1: ่ได้ได้ได้ได้กำลังดีแต่ก็ความขมของมะระออกมาเล็กน้อยนะ
0: เล็กน้อยใช่ไหมต้องมีนะในน้ำซุป
1: แต่ถ้าใครที่ชอบมะระอยู่แล้วนี่ก็จะชอบเลย
0: ทานได
1: ้ส่วนใครที่ไม่ชอบมะระ
0: ขอแนะนำว่า
1: เป็นยังไงดีฮะ
0: ทานร่วมกับข้าวปริมาณไม่เยอะมากอาจจะเป็นข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอร์รี
1: ่
0: ร่วมกับลูกชิ้นกุ้งสับของเราอาจจะลดความขมได
1: ้ครับก็อย่าตักมะระเยอะ
0: ซุปโอเคแต่ว่าเราอยากได้มะระเล็กน้อยไงเพื่อไปลดน้ำตาลเราใช่ไหมคะเพราะนั้นก็นิดนึง
1: อ่ะเสร็จแล้วเสิร์ฟ
0: เรียบร้อยปิดไฟได้เลยเสิร์ฟได้เลยค่ะ

0: หน้าตาดูดีมากทีเดียว
1: กลิ่นหอมมาก
0: และขมแน่นอนนะฮะชิมกันนะครับ
1: จานซ่ายอม
0: มา
1: แล้วน่ะจะขอกินร่วมกับกุ้ง
0: ดีนะ
1: รู้สึกเลยถ้าทานกับกุ้งเนี่ยค่ะ
0: ใช่
1: ไม่รู้สึกถึงความขมเท่าไหร่รับได
0: ้ขมในระดับรับได
1: ้
0: อย่าลืมว่าหวานเป็นลม
1: ขมเป็นยาในที่นี้เบาหวานนะคะลดเบาหวานแล้วนั่นเอง
0: ได้รุ่นหนึ่งเมนูช่วงหน้ายังมีอีกหนึ่งเมนูครับ
1: ใช่ค่ะ
0: คืออะไรครับ
1: เป็นผัดเผ็ดเนื้อแต่เรามีตัวช่วยคือมะเขือ3อย่าง
0: ทั้ง3อย่างมะเขืออะไรบ้าง3อย่าง
1: ไม่รู้ต้องติดตาม
0: มาดูกันมะเขือพวงเหรอมะเขือปอก

0: ลับมาชมรายการกันต่อครับมะเขือ3อย่างรออยู่แล้ว
1: ใช่แล้วเพราะเราจะนำมาผัดเผ็ดกับเนื้อนั่นเอง
0: ครับซึ่งเป็นเมนูที่ดีสำหรับผู้ที่มีโรคเบาหวานหรือกลัวจะเป็นเบาหวาน
1: หรือเริ่มดื้อต่ออินซูลินน้ำตาลเริ่มสูง
0: ครับ
1: หรือคนอื่นจริงก็ได้หมดแหละ
0: ได้หมดเพราะว่าอาหารทุกครั้งนะฮะแม้ว่าจะดีต่อสุขภาพแต่อร่อย
1: สำคัญนะสำคัญเลย
0: ดูแลสุขภาพได้แล้วก็ต้องยังต้องอร่อยด้วย
1: ใช่เราหาทางสมดุลเนาะตรงกลางดีสุดค่ะ
0: อาจจะลดนู่นนิดนี่หน่อยนะฮะ
1: อ
0: ย่างวันนี้เราจะลดน้ำตาลแต่ครั้งนี้จะใช้น้ำตาลปิ๊บ
1: ใช่
0: แต่
1: ซ
0: ึ่
1: งเราจะใส่ไม่เยอะ
0: ใช่
1: ค่ะเดี๋ยวเราลองปรุงดูแล้วลองชิมไปค่ะ
0: ผัดเผ็ดเนื้อก็แน่นอนต้องมีเนื
1: ้อแน่นอน
0: แล้วก็มีเครื่องแกง
1: ค่ะ
0: มะเขือ3อย่างมีมะเขืออะไรบ้างครับ
1: ของเรามีมะเขือพวงก่อนเล็กๆใช่ไหมคะ
0: มะเขือพวง
1: อันจิ๋วๆมะเขือเปราะอยู่ข้างหน้าม
0: ะเขือเปราะตรงนี้นะฮะ
1: แล้วก็มะเขือยาวมะเขือ3อย่างเลย
0: หั่นเป็นชิ้น
1: ๆพอดีคำ
0: หน้าตาดีมากเลยไม่เห็นดำเลยฮะจันทร
1: ์นี่เคล็ดลับของเราเอาไปแช่ในน้ำเกลือก่อนนะคะพอหั่นเสร็จปุ๊บเป็นพอดีคำเราไปแช่ในน้ำเกลือพอจะมาใช้หรือจะมาผัดปุ๊บเราก็ไปล้างน้ำก่อนค่ะแล้วก็นำมาผัดก็จะไม่ด
0: ำคือมีขั้นตอนเพิ่มนิดเดียว
1: นิดเดียว
0: จริงๆง่ายมากนะแต่ออกมาสีสันจะสวยงามด้วย
1: ถูกแล้ว
0: เอาละครับลงมือทำ
1: ค่ะตั้งไฟก่อนเลย
0: และแน่นอน
1: ไฟปานกลางเอาน้ำมันลง
0: น้ำมันลงพริกแกงลงนะฮะ
1: ค่ะ
0: ผัดพริกแกงให้แตกมัน
1: ใช่ค่ะให้กลิ่นไม่ใช่แต่ว่ามันมีน้ำมันข้างในของเขาเราก็เอาให้ไขมันเขาออกมาให้มันดูสวยงามเฉย
0: เริ่มจะ
1: กลิ่นได้แล้วจากนั้นเราใส่เนื้อเลยค่ะ
0: เราเลือกเนื้อยังไงฮะ
1: ปกติบางทีผัดเผ็ดเนี่ยหรือบางคนชอบเนื้อที่มันเยอะๆไขมันเยอะๆใช่ไหมค
0: ะ
1: เราก็พยายามลดพลังงานแล้วก็ลดไขมันอิ่มตัวคือเรื่องเนื้อสันในที่มันไม่ได้เยอะอันนี้ก็ดีนะคะน่าสังเกตของไขมันเราไม่เยอะเลย
0: ใช่ฮะแล้วก็จะมีความนุ่มอยู
1: ่เปื่อยง่ายนะคะไม่ต้องเคี่ยวนานผัดแป๊บเดียวก็สุกละนะคะอันนี้ถ้ามันแห้งแล้วกลัวกระทะติดก็เราใส่น้ำเพิ่มได้เล็กน้อยเหมือนกันอันนี้ก็ผัดให้เนื้อสุกเล็กน้อยนะคะก่อนที่เราจะใส่มะเขือของเราน
0: ี่หลายท่านก็จะสงสัยนะครับว่าทำไมเลือกเป็นมะเขือ มะเขือ3อย่าง
1: ด้วย
0: แล้วเกี่ยวอะไรกับเบาหวานเกี่ยวอะไรอินซูลินครับ
1: อย่าลืมนะคะว่าถ้าเบาหวานอาหารเบาหวานเนี่ยถ้าอะไรที่มีใยอาหารสูงเนี่ยดีต่อการควบคุมน้ำตาลในเลือดเราเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราจะใส่ผักอะไรก็ได้แต่มะเขือเนี่ยเราก็เลือก3อย่างเพื่อความตื่นเต้นเท่านั้นเอง
0: ความตื่นเต้น
1: เพื่อความตื่นเต้นแปลกใหม
0: ่
1: โอ้ยมีทั้ง3อย่างปกติเขาก็ใส่อย่างเดียวอะไรแบบนี้ใช่ไหมนี่เราแบบคูณ3เลยใส่ได้เลยค่ะนั้นใยอาหารเราก็ได้3แบบฉันไม่แน่ใจว่าพี่ชอบมะเขือแบบไหนฉันก็ใส่ทั้ง3อย่างไปเลยหมดเรื่องจะได้ไม่เรื่องมากใช่ไหม
0: มันเลยพี่ชอบหมดเลยของมะเขือ
1: ถ้าชอบมะเขือยาวอันนี้เราก็ผัดให้มะเขือเขาพอสุกนะคะ
0: ครับอาจารย์ซ่าครับบางคนเนี่ยเขาบอกว่า

0: ถ้าไม่รับประทานอาหารเช้าจะเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวาน
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นความจริงไหมฮะ
1: มันก็อาจจะจริงในแง่คือบางทีเรามีความที่เราดื้ออินซูลินอยู่แล้วเราดื้ออินซูลินแล้วไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยค่ะและยิ่งไม่ทานอาหารเช้าน้ำตาลในเลือดเรามันยิ่งสวิงเพราะฉะนั้นยิ่งไม่ทานอะไรตอนเช้าเนี่ยน้ำตาลยิ่งตกพอกลางวันเนี่ยร่างกายเราบอกแล้วว่าเฮ้ยน้ำตาลเราต่ำมากเราจะยิ่งแบบทำให้เรายิ่งอยากอาหารอาจจะยิ่งไปกินอะไร

0: ดีต่อเรายิ่งกินเยอะยิ่งน้ำตาลเยอะยิ่งคาร์โบไฮเดรตเยอะอย่างเงี้ยค่ะน้ำตาลเราขึ้นสูงปุ๊ดเลย
1: อ๋อมันจะมีผลในแง่พฤติกรรมแบบนี้ต่าง
0: ๆน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าใช่ค่ะถ้าเราทานอาหารเช้าระดับน้ำตาลมันก็ค่อยๆขึ้นแล้วก็ลงกลางวันก็ขึ้นแล้วก็ลง
1: ถ้าสม่ำเสมอใช่ไหม
0: ถูกเพราะฉะนั้นมันสม่ำเสมอมากกว่าไม่ใช่ว่าขึ้นปุ๊ดแล้วก็ลงทันทีอย่างเงี้ยค่ะอันตรายซึ่งไม่เหมาะต่อโรคเบาหวานใช่
1: ทีบางคนก็คิดว่าเอาแล้วถ้าอย่างนั้นนะเบาหวานอ่ะไม่เป็นเบาหวานเพราะน้ำตาลสูงงั้นก็ไม่กินน้ำตาลเลยได้ไหมทั้งวันเลย
0: อันนั้นก็ดีอยู่แล้วถ้าไม่ทานน้ำตาลเลยก็ดีนะคะมันก็เป็นการลดพลังงานโดยที่ไม่ได้สารอาหารใช่ไหมคะ
1: แล้วถ้าร่างกายไม่ได้น้ำตาลเลยอย่างเงี้ยร่างกายอยู่ได้ไหมฮะ
0: จริงๆน้ำตาลเนี่ยมันอยู่ในหลายๆที่มากน้ำตาลก็คือคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมคะถ้าเราไม่ได้น้ำตาลทรายที่เราเติมไปนั้นโอเคแต่ว่าเรายังได้รับจากคาร์โบไฮเดรตข้าวกับแป้งเน
1: ี้
0: ย
1: ผลไม้อีกใช่ไหมครับมี
0: ผลไม้ถูกต้องเพราะฉะนั้นปริมาณผลไม้ที่เรารับประทานเนี่ยก็ต้องควบคุมอย่าทานเยอะมากนะคะปกติเขาจะมีคำแนะนำ
1: ครับ
0: แล้วก็นมก็ยังจัดว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นก็ยังทานได้ยังมีคาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลจากอาหารพวกนั้นอยู่ดี
1: คืออาจารย์ทราบหมายถึงว่าถึงเราจะตั้งใจที่จะบอกอ้าวฉันไม่ใส่น้ำตาลเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าน้ำตาลก็มาจากทางอื่นอยู่ดี
0: ใช่ไม่ใช่บางคนแบบอุ๊ยฉันแบบไม่ทานข้าวเลยพยายามจะควบคุมคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมคะแต่ว่าทานผลไม้หลายกิโลอย่างเงี้ยก็เสร็จเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังบางคนเผลอไปเฉพาะผลไม้บ้านเราหวานมากนะคะเพราะนั้นถ้าไม่ควบคุมปริมาณผลไม้หรือน้ำผลไม้อย่างเงี้ยค่ะก็อันตรายเหมือนกัน
1: แล้วจริงร่างกายก็ยังต้องการน้ำตาลไป
0: ใช่ถูกต้องเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราจะทานข้าวเราก็เลือกข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ได้ขนมปังก็เป็นโฮลเกรนหรือโฮลวีทเพราะว่าเขามีใยเยอะแล้วก็ทานผักผลไม้เยอะๆแบบเนี้ยค่ะก็เป็นวิธีการคุมน้ำตาลได้อย่างนึงค่ะ
1: เยี่ยมเยี่ยม
0: อันนี้เราน่าจะสุกแล้วนะมะเขือเนี่ย
1: ใช่ใช่
0: ได้ไหมคะ
1: จะได้แล้ว
0: ถ้าจะได้เราเริ่มปรุงได้เลย
1: ได้ฮะ
0: นะคะก็เป็นน้ำปลากับน้ำตาลปี๊บ
1: ใส่น้ำตาล
0: เล็กน้อยค่ะ
1: ใช้น้ำตาลปี๊บนะฮะใส่ปริมาณไม่เยอะก่อน
0: ค่ะ
1: พริก
0: พริกอันนี้น่าจะไม่ต้องใส่หมด
1: ป่ะใส่เลยนะ
0: ใส่ครึ่งนึงแล้วก็ตกแต่งด้วยซะว่า
1: ใบโหระพา
0: ใส่แล้วโอเคคนหนึ่งรอบแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะคะ
1: ได้เลย
0: เพราะจริงๆนะพริกแดงๆกับใบโหระพาที่ยังไม่สุกมากเนี่ยดูน่าทานกว่าน่าทานเลยอ่ะ
1: มากมากมากมากเสร็จแล้วเนาะ
0: ค่ะ
1: ไฟ
0: ปิดไฟแล้ว

0: ยอด
1: มันรสชาติเด็ด
0: เอาซะหน่อยละจะขอเนื้อก่อนหืมหอม
1: หอมไหม
0: เข้มข้น
1: ลองบ้าง
0: เนื้อไม่เหนียวเลยเพราะว่าเลือกสันในเพิ่มไฟเบอร์ใยอาหารด้วยมะเขือยาวอร่อยจริง
1: อร่อยมากฮะ
0: ค่ะ
1: คือจริงก็เป็นเมนูที่ทำไม่ยากหรอก
0: ง่ายเลยอ่ะใช่ค่ะ
1: คือว่าเราเน้นคือเราเพิ่มมะเขือ3อย่างลงไป
0: ใช่นี่ก็เพิ่มกากใยอาหารแล้วก็ทานกับข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่ซึ่งมีกากใยเยอะกว่านี้อีก
1: ยิ่งดีเลย
0: ยิ่งดีเลยในปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสม
1: หมดแล้วช
0: ่
1: วงเวลาของเราแต่การดูแลสุขภาพยังมีอยู่ในช่วงหน้าจะเป็นอะไรอย่างไรไปติดตามกันตอนนี้เรามะเขือพวง
0: อร่อยมาก
1: เ
0: ขาบอก
1: อุ้ยลาคุณผู้ชมไปก่อน
0: อุ้ยลืมขอโทษค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: แล้วถ้าเกิดเราออกกำลังกายแบบผิดๆแล้วครับ
4: ผิดๆก็จะมีของแถม
3: คืออะไรเหมือนเราไปเดินสรรพสินค้าแล้วช่วงมิดไนท์เซลอย่างเงี้ย
4: ไม่ใช่มันก็จะเกิดการบาดเจ็บขึ้นมาหรือว่าอันตรายเรื่องของสุขภาพบุ้ยเคยเห็นไหมบางทีบางคนเล่นปุ๊บมีการโยกตัวช่วย
3: ก็เปิดเพลงโยก
4: ไม่ใช่
3: ไปให้มันหลุดนอก
4: ไม่ใช่
3: ไม่ใช่
4: ไม่ใช่ไม่ใช่
3: น้ำหนักเขาเยอะครับสุดยอดมากเลยเรามาถึง

0: จุดนี้ได้ยังไงที่อาจารย์บุ้ยกับอาจารย์ต้นมีช่องเป็นของตัวเองแล้ว
1: ฮะ
0: ในรายการ Healthy Friday เรามีช่องใน YouTube Channel เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: โอ้โห
0: คุณผู้ชมสามารถกดติดตามหรือกด Subscribe ติดตามเท่านั้นเองข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและการออกกำลังกาย
1: ก็จะเสิร์ฟถึงบ้านคุณเลย
0: แน่นอนง่ายๆเพียงแค่กด Subscribe
1: กดเลยกดเลยกดเลยกดเลยให้พี่กดด้วยกดเลยเอ้ยผมกดด้วยเอ้ยกดก่อนเอ้ยกดก่อนต้องรีบกดแล้ว

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ
2: Healthy Friday
0: วันนี้เรามีคำถามนะครับบางทีเราออกกำลังกายกันเราหมกมุ่นเราชอบออกกำลังกายกันโดยเราลืมว่าเป้าหมายของการออกกำลังกายคืออะไรคืออะไรครับพี่ต
1: ้
0: น
1: แน่นอนก็คือเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงดีใช่ไหมฮะ
0: แล้วถ้าเกิดเราออกกำลังกายแบบผิดๆล่ะครับ
1: ผิดก็จะมีของแถม
0: คืออะไรเหมือนว่าเราไปเดินสรรพสินค้าแล้วช่วงมิดไนท์เซลอย่างเงี้ย
1: ไม่ใช่มันก็จะเกิดการบาดเจ็บขึ้นมาหรือว่าอันตรายเรื่องของสุขภาพแทนที่เราออกกำลังกายได้ดีปุ๊บมันกลายว่ามันส่งผลไม่ดีกับสุขภาพแล้วว
0: ันนี้เรามาพูดถึงอุปกรณ์การออกกำลังกายที่อยู่ใกล้ตัวเป็นที่นิยมเรียกว่ามากที่สุดในโลกก็ว่าได
1: ้ใช
0: ่และอุปกรณ์นั่นก็คือ
1: มา
0: ว้าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เราฮิตแล้วก็นิยมมากที่สุดนะครับดัมเบลบาร์เบลหรือเก้าอี้แบบนี้ถ้าเรารู้จักกันก็คือในนามของฟรีเวทนั่นเอง
1: ใช่
0: ทำไมครับพี่ต้นทำไมฟรีเวทคนถึงออกกำลังกายกันผิดเยอะครับ
1: มันบอกแล้วว่ามันเป็นฟรีเวทใช่ไหมมันสามารถเล่นได้ทุกทิศทางทุกกล้ามเนื้อเลยทำให้เขามีความรู้สึกว่าเล่นแบบนี้เขาน่าจะเล่นถูกอยู่ใช่ไหมแต่บางอย่างมันไม่ใช่ใช่ไหม
0: การเล่นฟรีเวทเป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับปกติแล้วที่เราออกรายการ Healthy Friday นะครับส่วนใหญ่เราจะนิยมหรือว่าเราจะแนะนำว่าให้เล่นเรื่องของแมชชีนก่อนเครื่องออกกำลังกายก่อนเพราะว่าเครื่องออกกำลังกายนั้นคือเน้นตรงจุดมากกว่าถ้าเกิดกล้ามเนื้อของเราส่วนนั้นแข็งแรงแล้วเราค่อยไปพัฒนาเล่นฟรีเวทได้
1: เครื่องพวกนี้
0: แล้วก็ฟรีเวทอันตรายคือว่าบางทีมันฟรีเวทอะ
1: มันฟรีมันไปไหนหมดได้หมด
0: มาบิดโน่นบิดนี่ได้นั่นเองนะครับทีนี้ถามพี่ต้นว่าระหว่างดัมเบลกับบาร์เบลอันไหนควรจะบาดเจ็บมากกว่ากันครับ
1: ถ้าโดยปกติส่วนใหญ่แล้วที่เรามองเนี่ยคือบาร์เบลมันหนักใช่ไหมคนจะคิดว่าบาร์เบลส่วนใหญ่แล้วน่าจะเกิดบาดเจ็บมากแต่โดยทั่วไปแล้วมันเป็นเรื่องของดัมเบลเพราะในความที่คนเราส่วนใหญ่ขวาซ้ายมันไม่เท่ากันงั้นในเรื่องของการที่จะประคองหรือว่าการโอกาสการเกิดการบาดเจ็บมันจะค่อนข้างยากกว่าโดยเฉพาะข้างที่เราไม่ค่อยถนัด
0: เยี่ยมเลยครับ วันนี้เราจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นเบสิกเลยท่าที่คนนิยมมักจะเล่นกันแบบผิด
1: ๆ
0: เพื่อคุณจะได้เล่นถูกเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อที่ถูกต้องเพื่อกล้ามเนื้อที่แข็งแรงต่อไปในอนาคตเราปูพื้นฐานแบบใหม่หมดนะครับและแน่นอนครับเวลาคุณไปเล่นคุณจะดูเป็นโปรเฟชชั่นอลเลยนี่อ่ะเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มต้นจากอะไรก่อนดีครับ
1: โอเคคงเริ่มจากดัมเบลก่อน
0: ดัมเบลมาเลย
1: ท่าแรกก็คงเป็นเรื่องของการท่าหยิบวางดัมเบลบาร์เบลใช่ไหม
0: หยิบจับที่สำคัญเลย
1: ใช่เพราะเป็นการเริ่มต้นบางคนนี่ยังไม่ทันเริ่มเล่นเลยหยิบปุ๊บหลังจากนั้นเจ็บแล้ว ยังไม่ได้เล่นเลย
0: มีจริงๆ อย่าหาว่าตลกเรื่องจริงผมเองเวลาเล่นน้ำหนักเยอะๆเนี่ยต้องประคองดีๆหาหลักมั่นคงค่อยๆยกมาหลังตรงๆอะไรเงี้ยอ่ะเริ่มสอนยังไงพี่ต้น
1: โอเคนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราใช้ขอใช้ลูกเล็กแล้วกันนะครับอย่างลักษณะของการ
0: น่าสนุกเลยครับ
1: หยิบวางเนี่ยส่วนใหญ่แล้วบางครั้งดัมเบลมันอาจจะมีที่วางนะครับ หรือบางทีเวลาที่เราหยิบมันเล่นแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะวางไว้ที่พื้น ซึ่งพวกนี้ต้องระวังมากนะครับในเรื่องของการก้มหยิบอะไรต่างๆโดยเพราะเราจะบอกว่าหุ่นน้ำหนักมันไม่มากเท่าไหร่เราใช้ในท่าทางที่อะไรนี่ก็สามารถยกขึ้นได้แล้วนะแต่บางอย่างแล้วพวกนี้ต้องระวังนะครับโอเคเรื่องการหยิบวาง
0: อันไหนอันตรายกว่ากันครับระหว่างดัมเบลวางกับพื้นกับดัมเบลวางบนแร็คของมันนะคร
1: ับ แร็คที่วางที่แร็คน่ะส่วนใหญ่แล้วมันจะช่วยทำให้ลดในเรื่องของการเสี่ยงต่อเรื่องการเกิดการบาดเจ็บมากขึ้นแต่ส่วนใหญ่เวลาที่เราเล่นปุ๊บเราก็ต้องหยิบมาเพื่อมาวางกับพื้นหรือว่าหยิบจากพื้นใช่ไหมครับโอเคอันนี้เราก็เริ่มง่ายๆเวลาที่เราหยิบพวกนี้ก็ให้เหมือนกับเวลาที่เราหยิบของนะลักษณะการหยิบของคือพยายามให้ตัวดัมเบลมันใกล้ตัวมากที่สุดนะครับขึ้นลงวางนะครับหยิบนะครับขึ้นเหยียดยืดขึ้นนะครับให้มันใกล้ตัวมากที่สุดนะครับลักษณะพวกนั้น
0: ใกล้ตัวมากสุดนะครับ
1: ครับใช่นะครับลักษณะพวกนั้นนะ
0: เพื่อ
1: นั้นเวลาที่เพื่อก็คืออย่างกรณีที่บางครั้งมานะด้วยความที่เฮ้ยไม่อยากจะย่อก้มนะครับใช้ก้มตัวลงไปเลยนะก้มตัวหยิบขึ้นมายังไม่ทันเริ่มเล่นเลยหลังเจ็บไปซะแล้วใช่ไหมครับเพราะงั้นพวกนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของเซฟในเรื่องของความปลอดภัยมากขึ้นนะครับใช้หยิบยืดแล้วคราวนี้เราค่อยมาเริ่มเล่นในท่านั้น
0: โอเคหยิบจับแบบนี้นะครับ

0: ต่อไปเริ่มเล่นท่าครับ
1: โอเคมา
2: ท่าอะไรครับส่วนใหญ่พี
1: ่ก็เอาท่าแล้วกันที่เวลาที่เขาบริหารส่วนของต้นแขนท่านหน้า
0: คือไบเซป
1: ไบเซปส่วนใหญ่เวลาบวยเล่นบวยเล่นยังไง
0: ก็ทีละข้าง
1: ทีละข้างใช่ไหมครับ
0: หรือถ้าเป็นบาร์เบลหัวยกสองข้างเลย
1: พร้อมกันใช่ไหม
0: หรือถ้าเป็นบาร์เบลหัวยกสองข้างได
1: ้ฮะใช่โอเคแล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วพวกนี้นั่นคือเล่นที่ท่าที่ถูกต้องนะฮะแต่บวยเคยเห็นไหมบางทีบางคนเล่นปุ๊บมีการโยกตัวช่วย
0: ก็เปิดเพลงโยกโยกโยก
1: ไม่ใช่
0: ไปให้มันหลุดโลก
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่ไม่ใช
0: ่น้ำหนักเขาเยอะครับ
1: ไอ้นั่นก็ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเทคนิคเรื่องของการเล่นเวทเนี่ยบางครั้งมันจะมีเขาเรียกว่าการชิตติ้งนะการโกงแต่เราให้ไปถึงเป้าหมายแต่ถ้าการโกงเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะโกงแค่ครั้งสองครั้งไม่ใช่ว่าคุณเล่น12ครั้งคุณโกงตั้งแต่ครั้งที่2ครั้งที่3คุณก็โกงมาเลย
0: ถ้าเกิดเราชิตติ้งหรือว่าเราโกงแบบนี้ส่งผลเสียอย่างไรครับ
1: ส่งผลเสียไงบอยลองเล่นนะลองเล่นต่อเนื่องนะครับนี่คือถ้าใช่
0: มันไม่ออกไปเสพเลยอ่ะ
1: ใช่มันไปที่ไหนละ
0: มุมมันเปลี่ยนไปอ่ะเดี๋ยวมันเหมือนไปไตเส
1: พ
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ไตเสพอันนึงสิแต่อันแค่
0: หลังอ
1: ่
0: ะ
1: ทุกครั้งที่บวยโยกเนี่ยมันกลายเป็นหลังใช่ไหมม
0: ัน
1: มีการเหยียดหลังพอหลังเนี่ยพอเวลาเล่นปุ๊บหรือว่าการเวียงกันอะไรต่างๆเนี่ยโอกาสการเกิดการบาดเจ็บมันมากขึ้นแล้วบวยยิ่งบางทีไปทำในจังหวะที่มันเร็วนะกล้ามเนื้อบางทีมันไม่คุ้นเคยมันก็เกิดการบาดเจ็บได้ง่าย
0: เพราะฉะนั้นเราจะเน้นอะไรดีครับให้คอนโทรลอะไรดีครับ
1: เราก็ต้องพยายามเน้นตรงจุดที่กล้ามเนื้อที่เราต้องการฝึกมากขึ้นนะอย่างตัวนี้ก็คือ
0: โฟกัสหรือว่าคอนเซนเทรต
1: ใช่
0: ส่วนนี้
1: ส่วนนี้ต้องการให้งอเราก็ต้องพยายามเน้นที่ส่วนนี้ให้มีการงอ
0: การบิดข้อมือหรือว่าถ้าเริ่มต้นเนี่ยควรจะเป็นอย่างนี
1: ้
0: หรือ
1: หงายมือครับโอเคอย่างถ้าเราขึ้นอย่างนี้แล้วเราหงายนะครับโดยหลักนะครับอย่างนี้แล้วหงายนั่นมันคือทำให้เราสะดวกขึ้นกับการที่มันไม่ไปติดที่หน้าขา
0: uh-huh.
1: แต่ถ้าเรามามองถึงหน้าที่ของตัวไบเซปนะฮะอันนึงก็คือมันงออีกอันก็คือต้องแบมือ
0: uh-huh.
1: ถ้าอย่างเงี้ยมันจะเป็นหน้าที่ที่โดยตรงของไบเซปที่ทำงานใช่มั้ย
0: เพราะจริงๆแล้วผมว่าการเล่นเบียดมันคือวิทยาศาสตร์มากๆ
1: ใช่ใช่เพราะมันต้องเข้าใจในเรื่องของตัวหน้าที่สิ่งที่เราต้องการว่าเราต้องการอะไร
0: คือหลักพลศาสตร์สุดๆเลย
1: ใช
0: ่ไบโอเมคานิกเลยนี่ครับ
1: ครับ
0: ปึ๊บเราขึ้นตรงปึ๊บ
1: ฮะ
0: เนี่ยอันเนี้ยแค่นี้ก็หนักละตึงแล้ว
1: ใช่
0: ดี
1: ท่าที่สองบวยเคยที่เขาเล่นฟอนเลสไหมตัวไหล่ด้านหน้าส่วนใหญ่บวยเล่นยังไงเวลาบวยเล่น
0: ผมย่อเข่าผมหยิบขึ้นมาแล้วหลังจากถูกต้องหยิบขึ้นมาปุ๊บมาวางนี้ย่อเข่ากลางขาหน่
1: อย
0: แล้วก
1: ็
0: มองที่กระจกตั้งสติแอนหลังหน่อยตั้งสติแอนหลังหน่
1: อ
0: ยตรงนี
1: ้ยกขึ้นยกขึ้นโอเคนะครับทีนี้บวยเคยเห็นบางคนที่ยกพร้อมกันสองข้างไหมบวยลองดู
0: มันจะฝืนธรรมชาตินะ
1: บวย
0: ลงหลังอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่พี่
1: ฮะ
0: ดูเหมือนพี่มีความสุขมากเลยนะเหมือนพอผมบอกเหมือนเฉลยข้อสอบได้พี่มีความสุขมากมันลงหลังครับ
1: ใช่เพราะอะไร
0: มันลงหลัง
1: ใช่เพราะบางคนปุ๊บเขาคิดว่าเฮ้ยเขาก็ยังเล่นท่าเดิม
0: เฮ้
1: ยทำไมฉันต้องมาเล่นทีละข้างฉันเล่นมันพร้อมกันเลยสองข้าง
0: ใช
1: ่แต่สิ่งที่ได้มันกลายว่าจากตอนแรกเรามันเน้นไหล่ข้างหน้ามันไม่ใช่ละมันมีส่วนอื่นเข้ามาช่วยซึ่งไอ้ตัวเนี้ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเกิดการบาดเจ็บแล้วเวลาที่เราเล่น
0: โอ้อันนี้ผมเริ่มมีข้อสังเกตแล้วพี่ต้น
1: ครับ
0: จริงๆแล้วอ่ะกล้ามเนื้อของเราส่วนที่บาดเจ็บมากที่สุดส่วนใหญ่จะเป็นหลังโดยอย่างเช่นเวลานักกีฬาคือผมเองเนี่ยไม่ค่อยได้ซ้อมวิ่งเวลานานๆผมวิ่งทีกล้ามเนื้อที่ผมเมื่อยมากสุดคือเมื่อยหลัง
1: ในไงเขาถึงต้องเวลาที่ฝึกเขาถึงบอกว่าต้องฝึกแกนลำตัวหน้าท้องหลังช่วงล่างช่วงด้านนอกด้านในของสะโพก
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ไหมเพราะไอ้ตัวนี้ส่วนใหญ่มันจะช่วยซัพพอร์ตบางทีเรามีความรู้สึกท่านี้มันไม่ได้เกี่ยวเลยแต่จริงๆมันต้องใช้อยู่ช่วยเรื่องการประคองตัวอะไรต่าง
0: ๆหน้าที่ของเราในการเล่นเวทคือถ้าเกิดหลังเราบาดเจ็บเราแทบจะเล่นท่าอื่นไม่ได้เลยสมมุติถ้าเกิดแบบเราไม่สามารถคอนโทรลให้นิ่งๆได้ทำยังไงครับ
1: โอเคง่ายมากนิดเดียวนะครับหาผนังนะครับ
0: หาผนัง
1: หาผนังเอาหลังพิงเลยหย่อนเข่าหลังพิงนะครับมันก็จะบังคับให้ตัวเราต้องนิ่งมากขึ้น
0: ถ้าเรามีเก้าอี้แบบนี้เราใช้มันได้ไหมครับ
1: ได้ครับเราก็สามารถ
0: ใช้มาสิครับพี่
1: เราก็สามารถลงมานั่งได้เลยเอามานั่ง
0: แบบนี้ท่านี้โอเคแล้วใช่ไหมครับ
1: ขึ้นมาด้านหน้านิดนึง
0: นั่งนะครับ
1: หลังพิงชิดนะ
0: เพิ่มลงกับพิงข้าง
1: ใช่แล้วก็ยกขึ้น
0: หลังเราจะรู้สึกสบายมากเลย
1: หลังดันละ
0: เพราะหลับหน่อยนะ
1: ก็หลับเลยไม่ใช่อ้าวยก
3: นี่เล่นมุกก็ชอบ
1: ยกว่าฮึบใช่ครับ
0: กุศโลบายในการที่เราให้นั่งเก้าอี้หรือว่าหาผนังพิงก็คือเพื่อว่าให้เราล็อกหลังเพื่อเป็นการเซฟหลังนะครับไม่ให้เจ็บ
1: แล้วก็ตัดไอ้ตัวกล้ามเนื้อที่เราไม่ต้องการให้ออกแรง
0: พอนั่งชิดแบบนี้หนักกว่ายืนเพราะยืนเรายังมีขาเขยช่วยส่งได้นี่แบบ
1: นี่มันบังคับคือให้
0: ตัดเดิมจริงๆ2ถึง3เซตเซตละ10ถึง12ครั้ง
1: นั่นก็คือตัววัตถุประสงค์ที่เราเล่น
0: ถ้าเรายังเล่นได้อยู่ประมาณสมมติเล่น10ถึง12ครั้งแล้วมันยังเบาอยู่แต่ดัมเบลหมดแล้วสามารถ

0: เพิ่มจํานวนได
1: ้เพิ่มจํานวน
0: หรือว่าความเร็วได
1: ้หรือแม้กระทั่งว่าดึงจังหวะให้ช้าลงมันก็จะหนักมากขึ้น
0: ต่อไปนี่คือเรามาดูเรื่องของการช่วยเซฟใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้ว
0: ยังไงครับพี่ต้น
1: ง่ายๆก็คือบวยลองเล่นสมมติว่าบวยหมดแรง
0: เพื่อนผมก็จะไม่ทำผมมันแรงแบบนี้นะ
1: จริงอ่ะเฮ้ยนี
0: ่เอ้าโอเคการเล่นเวทจำเป็นไหมครับต้องมีผู้สนับสนุนหรือคนช่วยเซฟ
1: มันสิ่งจำเป็นถ้าเกิดเราเล่นในกรณีที่บางท่าที่เราไม่คุ้นเคยหรือบางท่าที่เราใช้น้ำหนักที่เยอะนะครับง่ายๆอย่างถ้าเกิดตัวเนี้ยถ้าเกิดบวยต้องการที่จะหยิบน้ำหนักหรืออะไรการส่งน้ำหนักบางทีถ้ามันลูกใหญ่เกินหรือว่าหนักเกินใช่ไหมมันอาจจะต้องมีคนที่ช่วยขึ้นมาตัวนั้นมันก็จะประคอง
0: คนช่วยเซฟช่วยให้เรา
1: ปลอดภัยมากขึ้นปลอดภัยมากขึ้น
0: สมมติน้ำหนักนี่มันหนักมากปุ๊บถ้าตามปกติถ้าเกิดน้ำหนักผมยกได้ผมจะใช้เข่าส่ง
1: ช่วยส่งขึ้นมาใช
0: ่ฟึ่ม
1: แต่บางครั้งมันโอ้โหมันหนักมาก
0: มันหนักมากปุ๊บมันไม่ไหว
1: ตัวเทรนเนอร์มันอาจจะเข้ามาช่วยใช่ไหมขึ้นมาหน่อยป้าเดี๋ยวลุงครับขึ้นมาหน่อยลุงยกขึ้นมานิดนึง
2: ลุงโอเคคุณทับบีบผมหนักขึ้นนะครับ
1: ดันขึ้นนะพอดันขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วตัวเทรนเนอร์ใช่ไหมหรือว่าตัวเพื่อนกันเนี่ยเวลาที่ช่วยเพราะนั้นปุ๊บเราก็ต้องปล่อยเขาเล่นเองละ
0: เอาไม่ช่วยเซฟ
1: เฮ้ยถ้าเซฟปุ๊บเนี่ยมันกลายว่าตกลงใครจะมาเล่นใช่ไหมแต่พอช่วงไหนที่บวยเริ่มหมดแรงเริ่มติดปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยเขาถึงเข้ามาช่วยเซฟ
0: ติดปุ๊บ
1: มาช่วย
0: ลักษณะติดคือง่ายมากครับดูก็ด้วยตาเปล่าก็ได้คือลักษณะเหมือนมีโทรศัพท์เข้า
1: ใช่
0: ที่ปล่อยมือไป
1: เนี่ยใช่ปุ๊บเราก็ช่วยส่งนิดนึงพอผ่านจุดนี้ไปได้มันก็จะโอเคละ
0: ปุ๊บ
1: นะครับแล้วก็มาช่วยส่งรับกลับ
0: การเล่นเป็นบัดดี้กันนี่คือความปลอดภัย
1: ใช่สิ่งที่หนึ่งคือเรื่องของความปลอดภัยอันที่สองก็คือมันช่วยทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้โอเคขึ้น
0: แ
1: ท
0: น
1: ที
0: ่ซึ่งกันและกัน
1: ใช่บางครั้งมันเหมือนกับเราเล่นอีก2ครั้งก็จะได้แล้วถ้ามันมีใครสกิดนิดนึงตรงที่เราติดอยู่แน่นะมันก็ไปได้แล้ว
0: เพราะจุดประสงค์ของการเล่นเวทครับคือการที่เราพากล้ามเนื้อของเราไปสู่จุดที่เรา
1: ตั้งเป้าหมาย
0: จุดที่เราเรียกว่าล้ามากที่สุดคือใช้พลังงานของกล้ามเนื
1: ้
0: อมากที่สุดในจุดนั้นต่อไปคร
1: ับ ต่อไปคราวนี้มาในส่วนของดัมเบลอีกที่ส่วนใหญ่ที่เรามักจะต้องเจออีกเอาง่ายๆเอาตัวหน้าท้อง
0: โอเค
1: หน้าท้องบวยลองยืนขึ้นบวยเคยเล่นลำตัวด้านข้างไหม
0: เน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ไหมปกติบวยถือสองข้างหรือว่าข้างเดียว
0: ถือสองข้าง
1: ถือสองข้าง
0: ไม่ได้ถ่วงกันไง
1: บวยลองเล่นสองข้างบวยลองเล่นก่อนนะยืดไป10ครั้ง8 9 10
0: เบา
1: คราวนี้บวยลองปล่อยออกเล่นข้างเดียว
0: เนี่ยหนักขึ้น
1: ใช่ไหมเพราะไอ้ตรงนี้บางทีมันก็คือเป็นในแง่ของอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องการเกิดการบาดเจ็บแต่ผลที่ได้บางทีการที่เราถือสองข้างเราคิดว่าเฮ้ยเราเล่นสองข้างใช่ไหมแต่บางการมันเป็นไปการถ่วงซึ่งกันและกันอยู่แทนที่เราจะพยายามออกแรงมันมีมากขึ้นฮะมันก็มีการดึงถ่วงกันอยู่
0: เพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตตัวเองใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ว่าเราอันนี้สองข้างได้เท่านี้ข้างเดียวได้เท่านี้อย่างเงี้ยใช
1: ่
0: ไหมคร
1: ับ ใช่เพราะงั้นตัวนี้มันก็จะนะเพราะแทนที่บอยจะต้องออกแรงตรงนี้ใช่ไหมฝั่งนี้ต้องออกแรงแต่มันเหมือนกับไอ้ข้างมันถ่วงไว้อยู่นะทุกครั้งมาถ่วงไว้อยู่ลักษณะแบบนั้นใช่ไหมเพราะมันก็ต้องถือข้างเดียวลักษณะของการเล่น
0: ต่อไปนะครับการเล่นดัมเบลที่ส่วนใหญ่มักจะผิดกันและส่งผลต่อการบาดเจ็บกล้ามเนื้อฉีกขาดก็คือเรื่องของการเพลสหรือการแบบเหมือนวิดพื้นแต่เราใช้ดัมเบลนั่นแหละ
1: เพลสก็ได้ไฟก็ได้
0: เพราะฉะนั้นการขึ้นหนักนะครับเหมือนเดิมสมมติถ้าเกิดเราท่านน้ำหนักเบาคืนจริงแล้วพี่ขึ้นน้ำหนักผมหน่อยในเมื่อเรามีผู้เซฟแล้วช่วยขอ20บาทพอโอเคสมมติว่ามันหนักมากครับคุณผู้ชมครับเวลาเราจะเล่นก็คือแฟลตเบนช์เพสนะครับก็คือเราลักษณะจะนอนแบบนี้ผมส่วนใหญ่แล้วผมจะใช้เข่ารองที่เข่าแล้วผมก็ล้มตัวลงนอนเออเข่าส่งแล้วขาวางแล้วดึงให้เข้าท่าตั้งสมาธิให้ดีแล้วลงช้าๆผมจะไม่ลงเร็วเพื่อการบาดเจ็บช้าๆโอ้โหบีบสมมติครบแล้ว12อะไรเงี้ยปุ๊บถ้ามันหนักเกินไปสมมติเสร็จแล้วปุ๊บถ้าเกิดผมอยู่คนเดียวผมจะบิดแบบนี
1: ้
0: แล้วผมก็จะดีดตัวขึ้นมา
1: เข่าวาง
0: เข่าวางที่เข่าคือวางที่เข่าหรือว่าลงมานี้ปุ๊บ
1: ลงใกล้ตัว
0: แล้วก็ใกล้ตัวปุ๊บแล้วก็ปุ
1: ๊บช่วย
0: ได้หรือถ้าเกิดมันหนักจริงปุ๊บสมมติหนักจริงปุ๊บผมก็จะเอาเข่าแล้วก็วางเข่า
1: ประคอง
0: แบบนี้นี่คือเซฟสุดๆเลยพ
1: ี่
0: ต้นมีไหมครับ
1: มี
0: การบาดเจ็บ
1: ใช่ส่วนนี้ทีนี้บวยลองลงใหม่บวยลงใหม่นะครับ

0: ส่วนใหญ่แล้วบางครั้งส่วนในเรื่องของการบาดเจ็บก็คือคนที่
1: ลงอย่ากดบอกดีก็ได
0: ้คนที่มันลงมากเกินไป
1: มันเตือนมันเตือน
0: ใช่ไหม
1: มันนัก
0: มันลงมากเกินไป
1: นี่มันลงสมมติถ้าเกิดมันโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมบอกก็ได้ว่าเดี๋ยวมันจะลงไหลจะทำให้ดูอย่าเกิดน้องเจ็บ
0: อ้าวลง
1: โอเคส่วนใหญ่นะครับคนที่เล่นเพลสหรืออกนะครับลงแค่มุมประมาณนี้มันจะได้อกจริงๆมันจะอกปุ๊บมันจะบีบอกแต่ถ้าเราลงลึกสมมติเห็นว่าบางคนลงลึกแล้วเล่นน้ำหนักเยอะเพราะมันจะลงไหลกล้ามเนื้อจะฉีกขาดได้
0: ใช่ตัวนี้ก็จะมีการโดน
1: เราเล่นน้ำหนักเยอะๆกล้ามเนื้อฉีกขาดได้ต้นชี้ดูหน่อยครับ
0: ใช่นะในส่วนของตัวพวกนี้นะที่ไล่ติดมาของช่วงไหลใช่ไหมครับ
1: สังเกตว่าคนไม่ไหวแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับถ้ายกน้ำหนักเยอะลงปุ๊บลงลึกแล้วกว้างอีกมันจะเป็นแบบนี้แล้วแล้วพังมันก็จะทิ้งแบบนี้ครับเออโอ้เนี่ยมันจะพลิกนี่แหละ
0: ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้
1: จะบาดเจ็บสุดๆเลยอันตรายมากอย่าเล่นเด็ดขาดส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่ไหวคือลงปุ๊บพักที่อก
0: ให้ชิดใกล้ตัวคราวนี้เรามาดูบาร์เบลใช่ไหมบาร์เบลเนี่ยโดยปกติเวลาที่เราเห็นมันก็จะมีขนาดที่สั้นกับยาวสั้นกับยาวส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นพวกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆเราก็มักจะใช้ตัวยาวนะส่วนมัดเล็กลงมาหน่อยนะเราก็อาจจะใช้ตัวสั้นหรือคนที่ขีดความสามารถยังไม่ถึงหรือว่าเพิ่งเริ่มเล่นก็อาจจะใช้ตัวสั้นลงมาซึ่งน้ำหนักก็จะแตกต่างกัน
1: อันนี้มันไม่ดีไหมครับมันโดนความร้อนนะครับทำไมมันงองๆอย่างนี
0: ้อ๋อใช่ไม่ใช่จริงๆแล้วไอ้ตัวสั้นมันจะมี2ลักษณะก็คือไอ้ตัวสั้นมันก็คือปกติมันก็ตัวบาร์ยาว
1: ใช่มั้ยตัวตร
0: งนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือในเรื่องของตัวที่มันเป็นโค้งนะครับ
1: อันนี้เราเรียกว่า Easy Bar
0: Easy Bar หรือว่า EZ ใช่มั้ยออกเสียง
1: นะครับ EZ
0: ใช่เพราะงั้นตัวเนี้ยมันจะช่วยในเรื่องของเวลาที่ถ้าเราเล่นในตัวบางท่าที่เล่นพวกหน้าแขนหลังแขนมันจะช่วยลดในเรื่องของแรงกดตรงข้อมือให้มากขึ้นฮะถ้าเกิดเราไปใช้บาร์ตรงใช่เพราะถ้าเป็นบาร์ตรงเนี่ยมันก็ทําให้แรงกดของตรงข้อมือมากขึ้นซึ่งบางทีตรงเนี้ยเราอาจจะมียังมีแรงอยู่แต่ข้อมือมันรับไม่ไหวถ้าเป็นตัวนี้มันก็จะช่วยเซฟมากข
1: ึ้
0: น
1: Easy Bar มีตรงกลางนี่คือทำอะไรครับ
0: ฮะก็
1: ไรโรได้อีก
0: ใช่ลักษณะของการจับการดึงใช่ไหมบางครั้งที่เวลาบางท่าที่เราเล่นมันทำให้ง่ายขึ้นในตัวพวกนั้นนะครับอ้าวว่าวางนะครับเราดูลักษณะของการวางนะครับยิ่งถ้าอย่างเงี้ยนี่นอนผิดแน่นอนประเด็นแรกนะเขาเห็นว่าโหไอ้ตัวนี้มัน
1: เย็นสบาย
0: มันโค้งอยู่นะครับซึ่งถ้าคุณวางเนี่ยวางแค่ตรงนี
1: ้
0: มันเป็นกระดูกต้นคอแล้วมันอันตรายมากเพราะโดยหลักการวางบาร์เนี่ยเขาต้องวางที่บาร์ใช่ไหมฮะบาร์นี่มันจะมีส่วนของกล้ามเนื้อที่จะรองรับพวกบาร์ได้นะครับงั้นถ้าเกิดมาหลายคนมาโอ้โหคล้องคอเลย
1: ถ้าระวังแนวบาร์เนี่ยมันจะมีโครงสร้างคือมีทั้งแกนสันหลังแล้วก็กระดูก
0: การรับน้ำหนัก
1: ได้ขึ้นรองรับด้วยถ้าเกิดไปวางที่คอกระดูกมันน้อยอันตราย
0: ใช่มีอีกบาร์เบลเวลาที่บุ้ยเคยเจอบางคนไหมที่เวลาเล่นเนี่ยมันต้องโอ้โหน้ำหนักเยอะต้องก้มเข้าไปก้มเข้าไปเพื่อเอาบาร์ออกมาอะไรต่างๆซึ่งพวกนี้จริงๆมันต้องให้ความช่วยเหลือหรือมุมลักษณะการที่เข้าไปคุณต้องแบบให้เห็นตัวตรงนั้นให้มันสะดวกอย่างเช่นนะชั้นแบกอยู่ถอยหลังเข้าใช่ไหมวางเฮ้ยวางได้ยังมันตรงหรือยังไปมามันเจ็บไอตอนที่เนี่ยตอนที่จะเริ่มกับตอนที่จะเก็บเนี่ยแหละลักษณะพวกนี้เขาถึงบางทีคุณอาจจะต้องหันหน้าเข้าให้คุณแบกเพื่อให้เห็นหรือคุณมีคนช่วยส่งตอนที่คุณเริ่มก่อนที่คุณจะเริ่มเล่นและคุณเล่นเสร็จ
1: หลักการคือพูดนึกอย่างเดียวครับทำอย่างไรก็ได้ให้รู้สึกมั่นคง
0: ใช่
1: ให้รู้สึกมั่นคงพอมั่นคงมันจะมั่นใจและเริ่มเล่นได้
0: ใช่
1: แล้วก็เหมือนกันครับคือเล่นตักน้ำหนักน้อยๆไปก่อนไม่ต้องเล่นเยอะ
0: ค่อยๆ
1: ถ้าเล่นเยอะอันตรายมาก
0: อันต่อไปบอยเคยเล่นท่าเดดลิฟต์ไหม
1: โอ้โหเดดลิฟต์นี่เมื่อยหลังประจำครับ
0: ฮะ
1: มันจะเมื่อยหลังสมมติเดดลิฟต์นะครับคือท่าจะเป็นแบบเหมือนกลางขาแบบนี
0: ้แยกเท้านิดนึง
1: แยกเท้านิดนึงนะครับแล้วก็ลงบางทีมันจะมีตัวดัมเบลด้วยมีโรบาร์น้ำหนักเพื่อปุ๋ยก็คือเยอะเลย
0: ใช่เอาด้านข้างนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยส่วนใหญ่แล้วที่มีปัญหาก็คือบางครั้งคนเล่นเห็นไหมครับผมว่าเสียวมากเลยเวลาคุณดึงเนี่ย
1: ทำไมครับไม่ดีครับผิดใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่นะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: เวลาที่ลงคนส่วนใหญ่เนี่ยบางครั้งด้วยความที่นั่นเขาจะเหมือนเขาก้มฮะหลังจะงอซึ่งจริงๆปกติการที่เราก้มแค่ไม่ต้องมีน้ำหนักทวงเราแค่ก้มหลังงอ
1: ก็เมื่อยแล้ว
0: มันก็ยังมีปัญหาเรื่องของแรงที่กดลงกลางหลังอยู่แล้วเพราะงั้นตรงพวกนี้ต้องพยายามให้หลังต้องเหยียดยืดมากขึ้นยิ่งถ้ามีน้ำหนักมากขึ้นก็ต้องทำให้หลังตรงมากขึ้น
1: นี่โอเค
0: ใช่
1: โอเค
0: เหยียดยืดนะเหยียดสะโพกยืดหลังและขึ้น
1: โอ้
0: นะครับ
1: ต่อนั่นคือทั้งหมดทั้งมวลนะคร
0: ับ
1: ทั้งดัมเบลและบาร์เบลในส่วนที่เรามักจะเล่นกันผิดๆ
0: ใช่
1: มีอันที่อยากแถมครับ
0: ครับ
1: คือบางทีเด็กๆในตอนที่ผมเล่นเวทใหม่ผมไม่เข้าใจว่าเราจะซื้อเข็มขัดมาทำไมมันใส่หูไม่ได้ผมเลยไม่เคยซื้อเลย
0: ใช่
1: มันใส่หูกางเกงเราไม่ได้พี
0: ่เขาไว้เล่นเวลาที่คุณเล่นเวท
1: ท่านนะครับ

0: เราไว้เพื่ออะไรครับ
1: ไว้ใส่เนี่ยอย่างถ้าบุ้ยเล่นบางท่าที่หนักๆใช่ไหม
2: ที่เราเล่นเดดลิฟ
1: ท์ท่าที่มันเกี่ยวข้องถ้าเกี่ยวข้องเราต้องใส่พวกนี้นะครับลักษณะของการใส่ก็คือถ้าเวลาเราใส่เราต้องใส่ให้แน่นแน่นกว่าที่เราใส่เข็มขัดธรรมดา
2: uh-huh.
1: นะครับเราต้องแทบจะว่าต้องดึงให้แบบชนิดที่ให้มันรัดมากมากมากที่สุดเลยครับนะครับไม่ใช่เหมือนกับเราใส่เฮ้ยเข็มขัดธรรมดาเฮ้ยใส่มา
2: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: ไอ้นั่นมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับไอ้นั่นคือประเด็นแรกประเด็นที่สองคือต้องอยู่ที่ท่าถามว่าบวยเล่นขาเล่นหลังอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับตัวพวกนี้เล่นไหลโอเคบวยใส่ได้แต่อย่าวางท่าเงี้ยเฮ้ยบวยมาเล่นซิทอัพบวยฉันจะต้องใส่ไหมหน้าท้องหรือบวยมาเล่นหลังไอ้ตัวแลบผู้ดาวเงี้ยถามว่าไอ้ต้องใส่ไหมบางทีมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัวแนวแรง
2: ใช่ไหมผมสรุปนี้ได้ไหมครับว่าเข็มขัดในเรื่องของเข็มขัดซัพพอร์ตแบบเนี้ยใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได
1: ้
2: ถ้าใส่ก็คือควรจะใส่ในเรื่องของสนับสนุนในการเพื่อความปลอดภัยของท่าที่เกี่ยวกับหลัง
1: ที่เกี่ยวข้อง
2: แต่ถ้าเกิดคุณไม่ใส่ไม่มีปัญหาก็ระวังหน่อยเพื่อให้มั่นใจเท่านั้นเอง
1: ใช่
2: นั่นคือเรียบร้อยนะครับ
1: โอเค
2: นั่นคือความตั้งใจของรายการเรา Healthy Friday ที่นำการออกกำลังกายแบบฟรีเวทแบบผิดๆมาฝากกันเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมีซิกแพคมีสุขภาพที่ดีสุขภาพดีนำพามาซึ่งสุขภาพใจที่ดีเช่นเดียวกันนั่นคือ Healthy Friday ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสวนอ่อนและรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับใครที่มีอายุมากกว่า40ปียกมือขึ้นครับมีอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะฮะและในกลุ่มนี้ท่านใดที่มีอาการเหล่านี้เตรียมยกมือขึ้นนะครับ
1: ต้องยืนตลอดกะการทำงานทั้ง8ชั่วโมงหรือนานกว่านั้นมีน้ำหนักตัวมากชอบใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะสมเช่นรองเท้าที่ไม่มีพื้นบุรองส้นเท้ารองเท้าส้นสูงทำกิจกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมเช่นเพิ่มระยะทางการวิ่งออกกำลังกายต้องเดินหรือวิ่งบนพื้นผิวที่ต่างไปจากเดิมหรือบนพื้นผิวแข็งพื้นซีเมนต์หรือคอนกรีตท่านใดที่ยกมือผมก็ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยครับเพราะโอกาสที่จะเป็นโรครองช้ำค่อนข้างสูงนะครับโรครองช้ำคือโรคผังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบมีอาการเจ็บที่ส้นเท้าและลามไปทั่วฝ่าเท้าบางครั้งอาจลามไปที่อุ้งเท้าด้วยครับเป็นแบบปวดจี๊ดขึ้นมาและปวดแสบโดยมากความเจ็บปวดจะค่อยๆเกิดขึ้นทีละน้อยจนคิดว่าเดี๋ยวอาการปวดก็หายไปแต่ก็จะกลับมาปวดอีกอาการปวดจะรุนแรงเมื่อมีการลงน้ำหนักที่ส้นเท้าในก้าวแรกครับเช่นการลุกขึ้นยืนหลังตื่นนอนตอนเช้าเป็นต้นดังนั้นเราจึงควรป้องกันไม่ให้เป็นโรครองช้ำโดยต้องไม่ทำสิ่งเหล่านี้ครับไม่ควรให้น้ำหนักตัวมากกว่าปกติเพราะเวลาเดินจะมีน้ำหนักกดเอ็นฝ่าเท้ามากกว่าปกติไม่ยืนด้วยท่าทางที่ผิดปกติจนทำให้เอ็นฝ่าเท้ารองรับน้ำหนักกดมากกว่าปกติไม่เดินลงส้นเท้าหรือการกระแทกฝ่าเท้าไม่สวมรองเท้าส้นสูงตลอดเวลาไม่สวมรองเท้าที่คับแน่นหรือหลวมเกินไปไม่ใส่รองเท้าพื้นแข็งหรือพื้นบางเกินไปเราสามารถป้องกันโรครองช้ำได้ด้วยการควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติหากจำเป็นต้องทำงานที่มีการยืนหรือเดินนานๆต้องปรับเปลี่ยนอิริยาบถอยู่บ่อยๆสำหรับผู้ที่มีปัญหาอุ้งเท้าผิดปกติควรตัดรองเท้าที่เหมาะกับรูปเท้าหรือเลือกใช้แผ่นรองเท้าที่มีความเหมาะสมหากเป็นนักกีฬาต้องระมัดระวังอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาให้มากขึ้นเช่นการกระโดดผิดท่าเป็นต้นครับ
2: จริงๆแล้วโรคพวกนี้มันไม่ได้ร้ายแรงอะไรแล้วก็ข้อดีคือข่าวดีอย่างนึงคือมันเป็นแล้วมันสามารถอาการเนี่ยสามารถหายได้เองแต่ว่าโรคเนี่ยมันต้องใช้เวลานิดนึงอาจจะประมาณสัก6เดือนถึงปีครึ่งแล้ว90เนี่ยก็จะเบาไปได้เองแต่ว่าพวกนี้ก็สามารถกลับมาเป็นซ้ำได้ก็จะนำมาซึ่งที่เราจะต้องฝึก

0: ึกการบริหารเพื่อให้ได้พิสัยการเคลื่อนไหวของข้อเท้าที่ดีเพื่อจะลดปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคนี้ซ้ำซาก
1: และอย่าลืมดู and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรครองช้ำและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
2: 3 minute talk do and don't
3: โควิดเครียดมากไม่กล้าออกไปไหนเพราะกลัวติดไม่พูดไม่คุยไม่ยุ่งกับใครเลยงดเสพสื่อจะได้ไม่เครียดพอพูดถึงโควิดหลายๆคนอาจจะรู้สึกเครียดกลัวกังวลขึ้นมาได้วันนี้เราจะมาดูกันว่ามีความเครียดอย่างไรกันบ้างครับมาดูความเครียดเรื่องแรกกันนะครับโควิดทำให้เครียดไม่กล้าไม่เสี่ยงออกไปไหนเลยจะได้ไม่ติดอันนี้ก็ไม่จริงนะครับการที่ไม่ออกไปไหนเลยเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวเลยมันอาจจะส่งผลเสียโดยเฉพาะการเกิดความเครียดขึ้นมาได้ตัวความเครียดตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดปัญหาที่ตามมาเพิ่มขึ้นครับสิ่งที่อยากให้ลองทำก็คือหาวิธีการป้องกันหรือวิธีการปฏิบัติตัวที่เราทำแล้วเนี่ยมีความสบายใจขึ้นมาอาจจะเริ่มต้นจากการออกไปนอกห้องออกไปนอกบ้านในสถานที่ที่ไม่มีคนก่อนทำให้รู้สึกว่าความผ่อนคลายตรงนี้มันเกิดขึ้นความเครียดที่มีอยู่เนี่ยก็จะลดลงตามทำให้เราสามารถเริ่มกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนตามปกติมาดูเรื่องที่สองกันนะครับโควิดทำให้เครียดกลัวทุกคนรอบตัวไม่ควรพูดไม่ควรยุ่งกับใครเรื่องนี้ก็ไม่จริงนะครับจริงอยู่ที่เชื้อโควิดเองเนี่ยมีโอกาสติดผ่านทางการพูดคุยหรือการหายใจณปัจจุบันนะครับเรามีช่องทางในการสื่อสารค่อนข้างเยอะผ่านทางการใช้โทรศัพท์หรือว่าโซเชียลมีเดียเพื่อที่จะทำให้เกิดความเชื่อมโยงให้ความกังวลตรงนี้ลดลงได้ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะครับการแยกตัวออกจากสังคมเองเนี่ยก็ยังมีโอกาสเพิ่มความเครียดที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังเป็นสัญญาณของการเกิดโรคทางจิตเวชบางอย่างเช่นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลได้ด้วยเช่นเดียวกันครับต่อมาเรื่องสุดท้ายนะครับโควิดทำให้เครียดงดเสพสื่อจะได้ไม่ต้องกังวลอันนี้ก็ไม่จริงเลยนะครับเกริ่นก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความกังวลที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ๆส่วนนึงเกิดจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรางดเสพสื่องดเสพข้อมูลทุกชนิดเลยเนี่ยมันจะทำให้เกิดความไม่รู้ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วความไม่รู้ส่วนใหญ่เองเนี่ยมันจะถูกแทนที่ด้วยการเดาการเดาเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยคิดไปเรื่องนู้นเรื่องนี้บางครั้งเนี่ยมันจะเกินไปจากความเป็นจริงได้ค่อนข้างเยอะความคิดที่มันเกินความเป็นจริงตรงนั้นเองเนี่ยมันมีมากขึ้นมันก็จะกลับมาเกิดความกังวลเพิ่มเติมแล้วจะทำให้เรามีพฤติกรรมในการต่อต้านสิ่งที่เรากลัวหรือกังวลต่อเนื่องไปเรื่อยๆคำแนะนำสำหรับคนที่มีความเครียดวนอยู่ตอนนี้นะครับข้อแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าความกังวลหรือความเครียดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ข้อที่2นะครับคือไม่ต้องหลบไม่ต้องหนีความกังวลมันก็ใช้เวลาเผชิญหน้าไปกับมันเลยใช้เวลาอย่างเต็มที่อาจจะกำหนดเวลาง่ายๆสักประมาณสัก 5-10 นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเราอาจจะใช้การจดออกมาเป็นข้อๆจะได้เห็นภาพหรือเห็นความกังวลที่มีอยู่ณปัจจุบันข้อที่3นะครับพิจารณาดูว่าความกังวลที่เกิดขึ้นในแต่ละข้อตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีความเครียดหรือความกังวลแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราต้องเรียนรู้ที่จะรับมือกับมันให้เป็นครับ

0: คนที่ชอบเอาไม้ปั่นหูไปปั่นทุกครั้งหลังจากอาบน้ำเนี่ยเป็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดหูอักเสบได้ง่ายถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะคือหูชั้นนอกชั้นกลางแล้วก็ชั้นในค่ะหูชั้นนอกนี่ก็คือรวมตั้งแต่ใบหูช่องหูตลอดจนถึงเยื่อแก้วหูค่ะส่วนหูชั้นกลางนั้นก็คือส่วนที่ต่อจากเยื่อแก้วหูประกอบด้วยกระดูกค้อนทั้งโกรนในหูชั้นกลางค่ะแล้วก็หูชั้นในหมายถึงประสาทหูค่ะส่วนมากเนี่ยก็จะเจออาการบาดเจ็บจากหูชั้นนอกอักเสบมากที่สุดค่ะเนื่องจากเป็นบริเวณที่คนไข้เนี่ยสามารถแคะถึงโดยใช้ไม้แคะหูหรือว่าใช้คัตเติลบัดคนไข้ส่วนมากเข้าใจผิดคิดว่าขี้หูเนี่ยเป็นสิ่งที่สกปรกค่ะจึงพยายามแคะหรือว่าเขี่ยออกมาซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วขี้หูเนี่ยมีประโยชน์ซึ่งจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆทำให้สภาพสมดุลในช่องหูเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเนี่ยน้อยลงค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้มีอาการยังไงมานะคะ
2: นี่ก็มีอาการปวดหูนะครับแล้วก็แสบหู
0: คนไข้มักจะมาด้วยอาการปวดหูมีหูอื้อมีหนองไหลจากหูได้การได้ยินอาจลดลงนะคะในบางครั้งเวลาอ้าปากหรือขยับปากก็อาจจะปวดบริเวณ

0: หน้าหูหรือขากรรไกรได้ค่ะ
1: ปกติเนี่ย เคยใช้ไม้แคะหูหรือว่าชอบเอาคัตเติ้ลบัตอะไรเข้าไปเช็ดในรูหูไหมคะ
2: ก็จะเป็นช่วงที่หลังจากอาบน้ำเสร็จอะครับ
1: สาเหตุหลักๆเนี่ยก็เกิดจากพฤติกรรมการแคะหูปั่นหูเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะเพราะว่าจะเกิดแผลบริเวณหูชั้นนอกทำให้มีการติดเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณในผิวหนังรูหูเนี่ยก่อโรคทำให้เกิดการอักเสบแต่ว่าสาเหตุอื่นๆก็พบได้เช่นพฤติกรรมการว่ายน้ำดำน้ำก็จะทำให้น้ำเข้าหูน้ำเข้าหูเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอก
0: ค่ะก็จากการที่ตรวจร่างกายแล้วตรวจหูแล้วนะคะก็พบว่ามีการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะคุณมนัชชัยซึ่งหูชั้นนอกเนี่ยเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังเนาะหูชั้นนอกเนี่ยก็คือจะเป็นตำแหน่งตรงตั้งแต่ช่องหูด้านหน้าไปจนถึงเยื่อแก้วหูนะคะนะค่ะก็เมื่อตรวจพบว่ามีการอักเสบของรูหูชั้นนอกนะคะอาจพบหนองหรือว่าเนื้อเยื่อที่ตายหรือเนื้อเยื่ออักเสบค่ะแพทย์ก็จะทำการทำความสะอาดรูหูโดยการดูดด้วยเครื่องซักชันนะคะนอกจากนี้ก็จะใช้ยาหยอดหูที่ผสมยาปฏิชีวนะแต่ในบางรายที่เกิดการอักเสบมากหรือว่าผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเช่นคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือได้รับยากดภูมิหรือเป็นมะเร็งที่ต้องได้รับการฉายแสงและให้เคมีบำบัดเนี่ยก็อาจจะให้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานร่วมด้วยค่ะค่ะเมื่อสักครู่หมอก็ได้ทำการดูดไอตัวที่เป็นหนองบริเวณในช่องหูออกนะคะทำความสะอาดช่องหูให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหมอจะมียาหยอดหูที่เป็นยาฆ่าเชื้อนะคะให้คุณไปหยอดหูแล้วก็มียาแก้ปวดระวังกลับไปก็พยายามระวังน้ำเข้าหูแล้วก็ไม่แคะหูนะคะเดี๋ยวหมอจะนัด1สัปดาห์มาตรวจหูมาดูอีกทีนึงว่าอาการดีขึ้นไหมนะคะถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจลุกลามเข้าไปยังกระดูกบริเวณฐานกะโหลกทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ในกรณีที่มีการอักเสบลุกลามก็อาจจะมีการผ่าตัดร่วมด้วยคนไข้ที่คิดว่าเป็นแผลในหูเล็กๆแล้วไปซื้อยามาหยอดเองจริงหมอไม่แนะนำค่ะเนื่องจากว่ายาหยอดหูเนี่ยมีหลายชนิดบางครั้งเนี่ยคนไข้อาจเกิดการแพ้หรือถ้าคนไข้มีการทะลุของเยื่อแก้วหูเนี่ยยาบางชนิดที่ผสมยาปฏิชีวนะอาจจะทำลายประสาทหูชั้นในได้ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีขี้หูตันนะคะไปที่โรงพยาบาลไปพบหมอเฉพาะทางหูคอจมูกเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูดขี้หูที่อุดตันออกได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีขี้หูตันไม่มีอาการหูอื้อเนี่ยขี้หูในช่องหูก็ไม่ได้จำเป็นต้องไปดูดออกก็หากมีอาการอักเสบเช่นอาการปวดหูหูอื้อหรือมีหนองไหลก็ควรมาตรวจกับแพทย์เฉพาะทางหูคอจมูกค่ะเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ

0: บ่ายเนี่ยเขาอยากพาไปห้องสอบจังเลยอ่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็เพราะว่าตัวเองอ่ะคือคำตอบของทุกคำถามไงล่ะ
1: โอ๊ย
0: เออตัวเองนี่เราอ่านสอบอะไรกันอยู่นะ
1: ก็มิดเทอมไง
0: สอบอ่ะมิดเทอมแต่ที่เหมือนเดิมอ่ะคือ I miss you นะ
2: ไม่ออกแล้วค่ะ
3: พยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้ว
2: ขอนั่งด้วยเลยละกันโดนเสี้ยนตำใช่ไหมคะอันดับแรกคนที่โดนเสี้ยนตำไปล้างมือก่อนล้างบริเวณที่โดนเสี้ยนตำนะคะทำความสะอาดด้วยสบู่สบู่อะไรก็ได้ล้างมือสัก 3-4 ครั้งเช็ดด้วยผ้าสะอาดแต่อย่าเช็ดรุนแรงนะคะเสี้ยนอาจจะตำลึกลงไปอีกตอนนี้ต้องหาคนโบกแล้วไปล้างมือให้สะอาดเช่นเดียวกันล้างด้วยน้ำสบู่ง่ายๆสัก 2-3 ครั้งแล้วเช็ดด้วยผ้าสะอาดเราจะใช้อะไรบ่งเสี้ยนกันดีคะ
4: ใช้เข็มไหมฮะ
2: ใช้เข็มดีที่สุดค่ะแต่ต้องทำความสะอาดก่อนนะคะ
4: ครับ
2: โดยใช้แอลกอฮอล์ชุบสำลีแล้วเช็ดให้สะอาดทิ้งไว้2นาทีหลังจากนั้นค่อยๆบ่งอย่างนุ่มนวลไม่ให้เกิดแผลเป็นวงกว้างจะทำให้ติดเชื้อได้ค่ะ
4: ครับแล้วถ้าเกิดโดนเสี้ยนตำแบบไหนถึงต้องไปพบหมอครับ
2: เป็นคำถามที่ดีเสี้ยนตำที่เสี้ยนใหญ่บริเวณลึกและเป็นอันตรายเช่นซอกเล็บใบหน้าอย่างนี้ต้องไปพบแพทย์ค่ะทำเองไม่ได
4: ้ครับผม
2: อีกอย่างหนึ่งก็คือเสี้ยนตำที่เป็นหนองปวดบวมแดงร้อนคือการอักเสบอย่างนี้ต้องให้แพทย์ดูแลค่ะ
0: เราลองบอกเสี้ยนหน่อย
4: เฮ้ย
0: แล้ว
2: เห็นไหมคะง่ายนิดเดียวทุกปัญหาของคุณจะเป็นเรื่องง่าย
4: เมื่อดูรายการสามัญประจำบ้าน

0: วันนี้รายการ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเราจะมารู้จักกับอาชีพเกษตรกรซึ่งถือว่าเป็นอาชีพหลักของพี่น้องชาวไทยเลยก็ว่าได้และเกษตรกรส่วนใหญ่ของเมืองไทยก็เลือกที่จะทำนาเป็นอาชีพหลักนะครับเพราะบ้านเรานั้นเป็นแหล่งส่งออกข้าวที่ใหญ่ที่สุดของโลกและคนไทยก็นิยมบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักก็ไม่แปลกนะครับที่คนไทยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำนา
1: รุ่นพ่อทำมาตลอดครับมาถึงรุ่นผมก็ต้องทำตลอดครับอาชีพการทำนานะครับภูมิใจตั้งแต่พ่อรุ่นพ่อก็ทำเลี้ยงชีวิตเรามาตลอดนะครับเราก็ต้องทำต่อไปครับ
0: โอ้โหสุดลูกหูลูกตาเลยล่ะครับสวัสดีครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานอย่างมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ท้องนาแห่งนี้อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับซึ่งเชื่อว่าถ้าพูดถึงอาชีพของชาวนากันแล้วถือเป็นอาชีพหลักของพวกเราชาวไทยครับแต่ว่าอาชีพชาวนานี้มีความสำคัญและรวมไปถึงครับมีความเสี่ยงต่อโรคอะไรได้บ้างวันนี้จะมาคุยกันกับ Work with a Healthy Life ครับก่อนอื่นครับต้องถอนหญ้าก่อน

0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่กับผู้ใหญ่กอดครับผู้ที่อยู่กับนาข้าวหรือว่าทำนาเป็นเวลาเป็น10ปีสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: ผู้ใหญ่กอด
1: ครับผม
0: วันนี้เราอยู่กันที่พระนครศรีอยุธยา
1: ครับผม
0: อำเภออะไรครับ
1: ลาดบัวหลวงครับ
0: ลาดบัวหลวง
1: ตำบลคลองพระยมฤๅครับ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่ครับทำนามากี่ปีแล้วครับ
1: หลายสิบปีแล้วครับ
0: หลายสิบปีแล้ว
1: ครับผม
0: ตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่า
1: อายุ20กว่าครับ
0: ถามจริงผู้ใหญ่มันทำเนี่ยปีนึงแบบนี
1: ้ปีนึงก็ดูน้ำเลยครับบางทีก็2รอบบางทีก็3ครับ
0: ที่บอกมี
1: หลักใหญ่ๆก็2รอบครับ
0: นาปังนาปี
1: ครับผม
0: อ๋อผู้ใหญ่ทำนา

0: มามา20 กว่าปีเดินเองทำเองมีน้องๆมีพี่ๆป้าๆมาช่วย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผม
0: ต้องใช้คนเยอะ
1: เยอะครับ
0: วันๆตื่นเช้ามาต้องทำอะไรบ้างครับ
1: เช้าก็จะออกมาดูนาว่าตรงไหนมีหญ้าไหมน้ำแห้งไหมหญ้าหนอนกวนไหมอะไรครับ หนูมากัดข้าวไหมอะไรอย่างนี้ครับก็ต้องมาดูถ้าดูเราก็จะป้องกันครับ
0: มาดูว่าหนูกัดข้าวไหม
1: ครับผม
0: แมลงมาเกาะมาติดไหม
1: ใช่ครับ
0: ใบข้าวนี่มันแบบว่าม้วนไหม
1: ใช่ครับ
0: ต้องลงมาดูสิ
1: ใช่ครับลงครับ
0: ก็ลงมาเหยียบอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งตอนนี้บอกเลยว่านี่ขนาดแค่เดินนะครับผมยังแทบจะถลาไปหาท้องโคลนเลยนะ
1: ครับ
0: มันยืนยากเหมือนกันนะ
1: ยากครับ
0: เวลาเดินนี่มันต้องยังไงนะครับผู้ใหญ่ครับ
1: ค่อยๆสอดเท้าครับมันจะไม่เหยียบข้าวครับค่อยๆก้าว
0: คือสอดเข้าไป
1: ครับผม
0: เหมือนกับบีบเท้า
1: ครับผม
0: ส่วนใหญ่แล้วผู้ใหญ่ครับทำมา20ปีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมีอะไรบ้างไหม
1: ก็มีบ้างครับ
0: อะไรบ้าง
1: บีก็อย่างปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้อย่างเงี้ยเกี่ยวกับแดดเกี่ยวกับอะไรเงี้ยครับ
0: มีเอาร่างกายก่อนเมื่อก
1: ี
0: ้เอาแค่มาถอนหญ้าต้องยังไงฮะก้มลงไป
1: ใช่ครับ
0: ผู้ใหญ่ทำให้ดูได้ไหมไหนสมมติมีหญ้าไหมแถวนี
1: ้มีครับนี่ครับ
0: นี่นี่นี
1: ่นี่ครับนี่ครับ
0: อันนี้คือหญ้า
1: ครับผม
0: ผมจะถอนสมมตินะอ
1: ัน
0: นี้ใช่ไหม
1: ครับผม
0: ถอนผิดเดี๋ยวกลายเป็นถอนข้าวเขาอะอันนี้นะ
1: ครับผม
0: จะดึงธรรมดาด้านบนก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: ถ้าดึงด้านบน
1: ขาด
0: เอาขาดนะฮะก็ต้องก้มลงไปอีก
1: ครับก้มลงครับ
0: ก้มลงไป
1: ยันโคนเลยครับ
0: ยันโคนเลยนะฮะ
1: ครับ
0: มือถึงน้ำเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ดึงอ่ะโอ้โหโอ้โหนี่เพราะถ้ามันดึงไม่ลึกพอมันขาดอย่างงี้ฮะ
1: ใช่
0: ถ้าพอขาดปุ๊บมันขึ้นใหม่
1: ใหม่ครับ
0: โอ้ต้องถอนทีละต้นทีละต้นอย่างง
1: ี้ทีละต้นครับ
0: เหมือนเดินในป่าชายเลนเนาะ
1: นั่นแหละนั่นแหละ
0: ดึงจุ๊บดึงจุ๊บ
1: แต่ทางนู้นมันจะโล่มทางลุ่ม
0: ๆอ๋อ
1: ทางนี้มันดอนจะไม่ค่อยโล่ม
0: ที่เมื่อกี้ผมเดินลงมาผู้ใหญ่บอกว่าอย่าไปเดินแถวคูน้ำ
1: ใช
0: ่บุ๊บมิดหายไปเลย
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้คือปวดไหล่ปวดเอว
1: ครับ
0: ปวดขาไหล่เป็นไหม
1: เป็นครับเป็นครับ
0: เป็นยังไงครับ
1: เป็นเวลาดึงไงเวลาดึง
0: อ๋อเวลาดึง
1: มันใช้แต่เมื่อกี้ใช้แรง
0: ใ
1: ช่ไหมแรงดึงนั่นแหละใช่มันจะเป็นเพราะว่ามันต้องก้มทั้งวันครับ
0: ใช้เครื่องไม่ได้หรอ
1: เครื่องมันได้แต่ว่าหญ้ามันต้องสูงไงคือมันต้องสูงกว่าข้าวอ่ะมันจะร่อนออกเขาจะมีเหมือนกันตัดออก
0: อ๋อจะมีเครื่องเข้ามาตัด
1: ใช่ๆก็ต้องจ้าง
0: มันต้องจ้างอีก
1: ใช่คร
0: ับ ก็ไม่คุ้มนะ
1: ไม่คุ้มครับ
0: ทำแบบนี้ไปทุกวันทุกวันนี่แดดเริ่มมาแล้วโอ
1: ้
0: ทำถึงกี่โมงครับ
1: ก็5โมง
0: ฮะ
1: 5โมง
0: ตั้งแต่เช้า
1: ครับผม2โมง
0: ถึง5โมง
1: ใช่ครับแรงงานด้วยจ้างด้วยเราร่วมด้วย
0: เราก็ต้องมาคุ้มด้วย
1: ใช่ครับ

0: โอ้โหนี่เขียวขจีเลย
1: ครับผม
0: แต่ดูมันสบายใจเนอะผู้ใหญ่เนอะ
1: ครับ
0: อ้าวผู้ใหญ่ครับ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่ให้ผมบอกว่าก่อนลงนาท้องนาทั้งหลายเนี่ยใส่รองเท้าบู๊ตดีกว่า
1: ครับ
0: นี่ใส่ไปทำไมผู้ใหญ่ครับ
1: ก็ป้องกันโรคต่างๆครับอย่างเช่นโรคฉี่หนูเนี่ยครับมันจะมากับน้ำเพิ่มมาเป็นแผลได้มันจะเข้าได้ทางแผลทางอะไรครับ
0: คือสมมติเหยียบปุ๊บอ่ะก่อนลงไปดันไปเหยียบหินเป็นแผล
1: ใช่ครับ
0: ลงไปเจอโรคฉี่หนูเชื้อมันติดปั๊
1: บ
0: เข้าเลย
1: ครับผม
0: โอ้แล้วเมื่อกี้เห็นป้าๆเขาบอกว่าระวังนะระวังนะหยิบเหยียบอะไรระวังโดนบาด
1: ใช่
0: ข้าวมันจะบาดได้ไงผู้ใหญ
1: ่มันมีหอยเชอรี่มันมีอะไรนี่ครับข้างในพื้นดินเราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างครับเวลาเราล้วงไปถอนหญ้าเงี้ยมันอาจจะโดนบาดมือบาดอะไรเงี้ย
0: เป็นรอยเล็กๆ
1: ใช่
0: ไอ้ที่ร้อยขวนๆเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เหมือนเลยเนี่ยแดงๆเลยเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: พี่ต้าบอกว่ามันขวนแล้วเราไม่รู
1: ้ไม่รู้ไปโดนน้ำอย่างเงี้ย
0: ปั๊บ
1: ครับเชื้อโรคมันมากับน้ำเยอะครับ
0: เข้าเลย
1: เข้าเลยครับ
0: พยงพยาธิมีไหมผู้ใหญ
1: ่ก็มีครับมีแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจครับผ
0: ม
1: ว่ามองไม่เห็นนะครับแต่ต้องมีอยู่แล้วครับแต่มองไม่เห็น
0: บางทีมัน
1: ต้องป้องกันใช่ต้อง
0: พยงไข่พยาธิเล็กๆ
1: ใช่ใช่เราต้องป้องกันไว
0: ้บางทีทำทั้งวันตอนเช้ากลางวันพักเบรกกินข้าว
1: ครับ
0: ครับอื้อหือเข้าไปเลยก็มี
1: ใช่ครับ
0: แล้วพอทำนาเสร็จเรียบร้อยทั้งวันแบบนี้ครับตัวมันเปื้อนๆกลับบ้านเลยไหมฮะนอนเลยไหม
1: ไม่ครับก็ต้องไปอาบน้ำอาบอะไรให้ทำตัวสะอาดครับร่างกายชำระให้สะอาดครับก็ได้มากินข้าวกินอะไรได้ครับ
0: คือต้องมีวินัยกับตัวเอง
1: ใช่ต้องมีวินัยครับถ้าไม่มีวินัยตัวเองก็เชื้อโรคมันเยอะสมัยนี้ครับ
0: อันตรายนะ
1: อันตรายครับ
0: แต่คิดๆดูแล้วครับผู้ใหญ่ครับไม่ใช่เฉพาะชาวนาที่เสี่ยงนะชาวเมืองอย่างเราก็มีโอกาสในการเป็นโรคฉี่หนูได้เหมือนกันและเมื่อเรามีความเสี่ยงเช่นเดียวกันครับจะวิธีในการสังเกตได้อย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงหน้า

0: โรคฉี่หนูเนี่ยมันไปโดนกับคนที่เป็นแผลมันจะเป็นมีเชื้อติดต่อถึงตายได
1: ้คือถ้าคนเป็นแผลเนี่ยคือถ้ามีฉี่หนูขึ้นมาเนี่ยโดนแผลมันจะกลายเป็นในนี่ครับรักษายากครับ
2: โดนกัดหรือว่าโดนฉี่หนูก็จะมีอาการเวียนหัวเป็นไข้อะไรแบบเนี้ย
3: ชาวนาไทยเสี่ยงป่วยด้วยโรคฉี่หนูจริงหรือไม่ชาวนาเป็นอาชีพที่ต้องเดินลุยน้ำแช่น้ำหรือสัมผัสกับสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคได้ทุกวันครับโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวดังนั้นเราควรไปรู้จักกับโรคฉี่หนูกันให้มากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วโรคฉี่หนูมีสาเหตุเกิดจากอะไรกันล่ะครับ

โดยที่มีอาการอันแรกก็คือจะเริ่มมีไข้สูงนะครับเพราะว่าไข้สูงเนี่ยจะเป็นไข้สูงเฉียบพลันร่วมกับมีอาการไม่เฉพาะเจาะจงหลายๆด้านอย่างเช่นปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดตามคอปวดตามกระดูกนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นมากๆนะครับปริมาณเชื้อมากๆก็จะมีอาการปวดท้องร่วมด้วยตาเหลืองร่วมด้วยจะถึงขนาดตับวายไตวายอาจจะถึงชีวิตได้ถ้าเป็นมากๆภาวะความเจ็บปวดที่มีโอกาสเกิดขึ้นของชาวนาก็มีหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะปวดหลังอันเนื่องมาจากท่าทางที่ผิดแล้วก็มีการก้มเป็นเวลานานๆนะครับการบาดเจ็บจากการทำงานนะครับอันเนื่องมาจากการใช้เครื่องมือการติดเชื้อฉี่หนูซึ่งอันนี้เป็นภาวะอันนึงที่สำคัญมากในบ้านเราในฐานะที่เราเป็นประเทศเขตร้อนอันนี้เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่ได้เกิดเพียงแค่คนเดียวแต่อาจจะเกิดขึ้นหลายๆคนในพื้นที่เดียวกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ระบาดได้เช่นกัน

0: โรคชีหนูหรือโรคเลปโตสไปโรซิสเป็นโรคที่มากับน้ำครับโดยการติดเชื้อแบคทีเรียเกิดขึ้นได้ทั้งกับคนและสัตว์การติดเชื้อในคนมีสาเหตุมาจากการสัมผัสดินน้ำอาหารที่ปนเปื้อนปัสสาวะเลือดหรือเนื้อเยื่อของสัตว์ที่ติดเชื้อชนิดนี้เช่นสุนัขวัวควายหนูสุกรม้าเป็นต้น
1: สำหรับโรคฉี่หนูนะครับเมื่อร่างกายได้รับเชื้อจะมีระยะในการฟักเชื้อนะครับอยู่ถึง14วันครับแต่โดยประมาณเนี่ยสัก10วันจะเริ่มมีอาการนะครับอาการมีอะไรกันบ้างเริ่มปวดหัวครับไข้ขึ้นสูงเลยนะครับตาแดงกล้ามเนื้อต่างๆจะล้ามากๆปวดบริเวณเอวน่องขาถ้าลองกดหรือจับดูจะรู้สึกปวดรุนแรงมากๆนะครับยิ่งกว่านั้นครับจะเริ่มมีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียแล้วถ้าเป็นหนักเข้าครับอาจส่งผลให้ถึงขั้นที่ว่าตับวายไตวายและหนักที่สุดก็คือถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะครับ

วิธีการป้องกันก็คือถ้าเมื่อไรก็ตามเราสงสัยว่าในพื้นที่ของเราที่กำลังจะลงไปทำงานในทำนานะพื้นที่ตรงนั้นๆมีความเสี่ยงหรือมีพาหะของฉี่หนูนะครับเราควรจะต้องป้องกันโดยการใส่รองเท้านะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวหนังมีการสัมผัสแหล่งน้ำที่มีโอกาสทำให้เชื้อฉี่หนูเข้ามาสู่ในร่างกายได้ที่สำคัญอันหนึ่งก็คือเรื่องของน้ำที่เราใช้รับประทานนะครับโดยทั่วไปชาวนาเองเนี่ยจะพกน้ำไปเนี่ยน้ำก็ต้องมั่นใจว่าไม่มีการปนเปื้อนในเรื่องของเชื้อฉี่หนูด้วยวิธีการต้มน้ำเป็นสิ่งที่สามารถฆ่าเชื้อฉี่หนูได้นะครับอย่างไรก็ตามอาชีพของชาวนาเนี่ยก็เป็นอาชีพที่น่าเห็นใจเพราะต้องเผชิญกับความเสี่ยงของโรคหลายๆอย่างมากมายนะครับอันเริ่มตั้งแต่เรื่องของภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดจากตัวเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสนะครับเชื้อที่เจอเยอะมากที่สุดก็คือเรื่องของเชื้อโรคฉี่หนูหรือที่เราเข้าใจกันในเรื่องของเลปโตสไปโรซิสนะครับในเรื่องของภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดจากกล้ามเนื้ออันเนื่องมาจากการทำงานที่เขาต้องก้มโค้งตลอดเวลาก็เป็นความเสี่ยงอันนึงที่ทำให้เขามีอาการปวดและบาดเจ็บที่บริเวณหลังและกระดูกสันหลังได้นะครับและจะถึงไขสันหลังที่มีโอกาสที่จะปวดและปวดร้าวลงไปที่บริเวณขาได้นะครับนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของสารเคมีที่เขาต้องสัมผัสอยู่ตลอดเวลาก็มีส่วนที่ทำให้ร่างกายเขารับผลกระทบและผลเสียทั้งในระยะสั้นถ้ามีปริมาณสารเคมีที่รับมากและรวมถึงระยะยาวซึ่งมีโอกาสเกิดการเป็นมะเร็งชนิดต่างๆร่วมด้วยนะครับ

จนนำให้บางครอบครัวเนี่ยรู้สึกว่าอาชีพชาวนาเป็นอาชีพที่น่ากลัวหรือเปล่าแต่ว่าแน่นอนครับบางครอบครัวปฏิเสธไม่ได้ครับเพราะเป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิใจเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้แล้วครับเราจะมีวิธีในการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้อย่างไรติดตามได้ช่วงหน้าครับ

0: เอาล่ะโอ้โหหลังจากที่ลุยนานแล้วได้พักกันบ้างเวลาเจอแดดเนี่ยพี่ๆนะนะเจอกันกี่ชั่วโมงครับวันๆหนึ่ง
1: 8ชั่วโมง
0: 8ชั่วโมงมาตั้งแต่กี่โมงฮะ
1: ตั้งแต่7โมง
0: 7โมงเช้าพักกลางวันทีนึง
1: เที่ยง
0: แล้วก็ลุยต่อ
1: ลุยต่อ
0: ถึงกี่โมงฮะ
1: เลิก4โมง
0: 4โมงผู้ใหญ่กอดบอกจ้างไปถึง5โมงไม่ใช่หรอ
2: คร
1: ับ ก็ลงเร็วไง
3: อ๋อลงเร็ว
2: ถ้าลงเร็วก็จะเลิกเร็วถ
0: ้
2: าลง2โมงก็จะเลิก5โมงครับ
0: แต่ผู้ใหญ่ก็ต้องมาดูบ้างไปทำหน้าที่ของเรากันบ้าง
2: ครับผม
0: เวลาโดนแดดเยอะๆเนี่ยมันมีอาการอะไรไหมครับพี่
1: ๆตามันลาย
0: ตาลาย
1: ตาลายตาลายก็กินน้ำบ่อย
0: ๆกินน้ำเย็นๆ
1: จ้า
0: แล้วไงต่อฮะ
1: ตาลายก็อย่ามองมั่งมีอะไรก็ทากันไป
0: ไปป้ายให้มันแสบๆ
1: ให้มันจ้า
0: อ๋อเหรอ
1: จนฝ่าจะหมดวันนึงเขา
0: เคยไหมครับว่ามีทำอยู่ร้อนมากน็อกไปเลยมึน
1: มี
0: หน้ามืด
1: มี
0: ทำยังไงอ่ะก็จ้ำกันมาช่วยเงี้ยเหรอฮะ
1: ก็ช่วยกันแล้วก็เข้าต้นไม้พัดกัน
2: เข้าลมเข้าลมพักลม
0: บ่อยไหมครับ
1: มันก็เป็นไม่บ่อยเท่าไหร่
0: อ
1: ่ะถ้าบ่อยเราก็หากินไม่ได
0: ้นานนานเออจริงเป็นบ่อยผู้ใหญ่ก็ไม่จ้าง
1: เขาก็ไม่จ้าง
0: เ
1: ราต้องไม่ให้เป็น
0: ไม่ให้เป็นก็ต้องสู้กันมันสนุกไหมครับทำนา
1: ก็สนุกตอนราคาดีราคาไม่ดีก็ไม่สนุก
0: ไม่สนุก
1: ไม่สนุก
0: น้ำแล้งก
1: ็หน่อย
0: หน่อยน้ำเยอะก็
1: แย่อีก
0: ยาว แล้วรู้ไหมครับว่าไออาการที่เขาเรียกกันว่าเป็นลมเวลาโดนแดดร้อนหรือว่าไอฮีทสโตรกเนี่ยมันมีวิธีในการป้องกันด้วยนะ
1: โรคลมแดดพอละแดดร้อนๆจัดๆก็จนตาลายคืออาจเป็นลมได
4: ้โรคลมแดดหรอป้าก็ไม่เคยเป็นนะแล้วก็ไม่รู้จักก็ไม่รู้อาการมันจะรุนแรงถึงขั้นตายไหม

0: โรคฮีทสโตรกหรือโรคลมแดดมีสาเหตุเกิดจากร่างกายได้รับความร้อนมากและไม่สามารถระบายความร้อนออกไปได้ทันเวลาทำให้มีอาการดังต่อไปนี้ครับไม่มีเหงื่อออกหน้าแดงปวดศีรษะหน้ามืดกระหายน้ำมากหายใจเร็วคลื่นไส้วิงเวียนตัวร้อนจัดหัวใจเต้นเร็วอาเจียนสับสนอาจมีผลให้หมดสติหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตได้วิธีการช่วยเหลือเบื้องต้น 1. นำผู้ป่วยเข้าที่ร่มนอนราบอากาศถ่ายเทสะดวกปลดเสื้อผ้าระบายความร้อน 2. ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือน้ำแข็งประคบตามร่างกายและใช้พัดลมเป่าช่วยระบายความร้อน 3. รีบนำส่งโรงพยาบาลเท่านี้ก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงลงได้ครับ
1: ดังนั้นในตอนนี้ผมว่าไปลองฟังคำแนะนำและวิธีในการป้องกันจากคุณหมอกันหน่อยครับ
2: ภาวะลมแดดหรือ heat stroke นะครับซึ่งอันนี้เป็นภาวะอันนึงที่สำคัญมากเพราะทำให้เกิดถึงแก่ชีวิตได้ภาวะ heat stroke หรือลมแดดเนี่ยเป็นภาวะอันนึงที่เกิดจากกลไกของร่างกายในการปรับความร้อนที่อยากทำให้มีความสัมพันธ์กันระหว่างข้างในร่างกายกับข้างนอกร่างกายนะครับซึ่งโดยธรรมชาติของร่างกายของเราเนี่ยมีการปรับสมดุลในเรื่องของความร้อนระหว่างข้างในกับข้างนอกร่างกายอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นก็คือเรื่องของทางกายภาพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของภาวะลมแดด

นะครับซึ่งหลายๆคนทราบว่าเป็นเรื่องของ heat stroke นะครับภาวะตรงนี้ก็เป็นภาวะที่สำคัญมากๆในเรื่องของชาวนาและภาวะตรงนี้ทำให้ชาวนาหลายๆคนเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนาโดยที่หลายๆคนก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันมาแล้วหลายรายนะครับนี่คือความเสี่ยงหลักๆของชาว

แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มไม่ไหวนะครับเราเริ่มรู้สึกร้อนและไม่สามารถจะทนกับภาวะดังกล่าวนั้นได้ควรจะต้องรีบทานน้ำนะครับคอยจิบระยะนะครับควรจะต้องพักทันทีนะครับ

คุณผู้ชมครับหากว่าเรารู้ทันโรคต่างๆนะครับเราก็จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้รวมถึงสามารถประกอบอาชีพต่างๆได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับและหากว่าเรารู้จักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเราเองก็จะถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆได้อย่างดียิ่งขึ้นด้วยนั่นเองแหละครับแต่ย้ำอีกทีนะครับว่าทุกอาชีพก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับกินข้าวกินข้าวอยู่ท้องนาพอดีอย่าลืมนะครับกินให้ครบ5หมู่และกินข้าวให้หมดทุกเม็ดด้วยนะครับเพราะชาวนานั้นเหนื่อยจริงๆกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดนั่นเองนะครับและนี่คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่ออาชีพชาวนาสัปดาห์หน้าติดตามกันต่อครับว่าเราจะมีเรื่องราวของอาชีพใดที่เสี่ยงต่อโรคใดมาฝากกันกับ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ามัญประจำบ้านตอนยาเสื่อมอยู่ยังไงกินได้ไหมนะ
1: ขนขน
2: นายโดน
0: แน
3: ่โอ้ยนิดเดียวแหมพี่ผมไม่เอาจริงหรอกเดี๋ยวตาหน้าพี่โดนผมแน่เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดน
2: ตาหน้าใช่ไหมงั้นต่อไปเลยมาดีกว่าแหละ
3: แหมพี่จะเล่นดิ่งตานี่ดูสังขารตัวเองก่อนไหมไอซะขนาดเนี้ย
1: เริ่มไม่ไหวแล้ววะบ้านต้นหนมียาแก้ไอบ้างขอหน่อยดิ
3: เฮ้พี่เดี๋ยวแป๊บนึงให้ผมไปดูให้นะ
1: ได้น้อง
3: มาพี่โชคดีมีพอดีเลยน่าจะได้อยู่นะพี
2: ่น่าจะได้แหละเออโชคดีจริงเลยแต่ว่ามันไม่เก่าไปไหนหรอ
3: คือมันก็เก่านะพี่แต่ฉลากก็ยังเขียนอยู่นี้ว่ายังไม่หมดอายุ
2: โอ้กินได้จริงเหรอต้นห
3: อมเฮ้ยได้มาลองดูเลยมามันได้อยู่แล้วพี่เชื่อผมเฮ้ยผมว่ามันก็ดูโอเคนะ
2: เอาจริงอะ
3: เอาพี
4: ่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะ
0: พยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้ว
3: อ้าวทำไมจะกินไม่ได้ครับคุณพยาบาลก็นี่นะยารักษานะครับไม่ได้ยาพิษสักหน่อย
5: แต่ถ้าทานยานี้เข้าไปแล้วก็เป็นยาพิษแน่นอนเลยค่ะ
3: แต่มันมีทั้งอย.ทั้งฉลากแถมยังไม่หมดอายุด้วยนะคะคุณพยาบาล
5: ยาที่ไม่ได้หมดอายุนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เสื่อมนะคะ
2: คุณพยาบาลครับยาเนี่ยมันเสื่อมกันได้ด้วยเหรอฮะ
5: ได้สิคะอย่างยาเม็ดเมื่อกี้เนี่ยเยิ้มซะขนาดนั้นอะเสื่อมแล้วค่ะยาเม็ดนะคะถ้าเสื่อมเนี่ยสังเกตได้ดังนี้ค่ะเยิ้มชื้นสีเปลี่ยนอาจจะมีกลิ่นลองดมดูสิคะมีกลิ่นหรือเปล่ามีกลิ่นใช่ไหมคะยาแคปซูลก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าบวมแตกแบบนี้แสดงว่าเสื่อมแน่นอนค่ะยาที่เสื่อมเนี่ยถ้ารับประทานเข้าไปอ่ะเป็นอันตรายต่อไตมากเลยนะคะ
3: แต่แบบนี้มันก็เข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคสิครับเพราะว่ายามันเสื่อมก่อนหมดอายุ
5: ไม่หลอกลวงหรอกค่ะอายุการใช้งานของยาเนี่ยขึ้นอยู่กับการเก็บรักษานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรเก็บรักษายาให้ถูกต้องค่ะโดยเก็บให้พ้นจากแสงแดด ความชื้นปิดฝาให้สนิทและผลึกยาให้สนิทด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก่อนที่เราจะเก็บยาเนี่ยต้องมีฉลากระบุให้ชัดเจนนอกจากดูวันหมดอายุแล้วเนี่ยต้องดูลักษณะของยาที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราทานยาที่รู้เนี่ยจะทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับอันตรายมากกว่าอีกนะคะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
6: สามัญประจำบ้าน

0: ตั้งใจรายการนี้เปิดพื้นที่ให้คุณหมอได้มาบ่นได้อย่างเต็มที่แล้วครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันอย่างเบาๆเบาหวานดีไหมครับคุณหมอถ้าคุณหมอพร้อมแล้วเชิญมาพักแล้วก็บ่นได้อย่างเต็มที่เลยครับ
1: ถือไอ้นี่มานานแล้วเนี่ยปกติถือแต่สเตโตสโคปครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาขอระบายความในใจนิดนึงนะเรื่องเกี่ยวกับคนไข้ที่เป็นเบาหวานแล้วกัน
2: หมอจะบ่นแล้วนะ
1: ปกติผมก็เป็นหมอรักษาผู้เป็นเบาหวานมานานหลายปีแล้วนะครับเรื่องนึงที่เจอบ่อยมากมากเลยก็คือว่าคนไข้เนี่ยชอบเข้ามาบอกว่าผมนะไม่กินอะไรเลยไม่กินผลไม้ไม่กินของหวานไม่กินน้ำอัดลมพอเดินเข้ามาเนี่ยจอดน้ำตาลตอนเช้าก็สวยดีเลยประมาณสัก110-120นะครับปกติคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราไม่อยากให้น้ำตาลตอนเช้าเกิน130มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรนะครับแต่พอผมตรวจไอ้เจ้า HbA1c หรือว่าน้ำตาลสะสมเนี่ยนะครับปรากฏว่าสูงเลยน้ำตาลสะสมเนี่ยจะบอกว่าค่าเฉลี่ยของน้ำตาลเป็นเท่าไหร่ใน3เดือนที่ผ่านมานะครับเจาะคนนี้ไปเนี่ยปรากฏว่าขึ้นมาเป็น 9% สูงมากเลยอย่างเงี้ยโกหกหมอแล้วโดยปกตินะครับผู้เป็นเบาหวานเนี่ยเรามีเป้าหมายในการรักษาอยู่ครับน้ำตาลตอนเช้าอย่างที่ผมบอกไม่ควรเกิน130มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรหรือว่าถ้าเกิดคุณหมอเจาะน้ำตาลสะสมภาษาอังกฤษคือ HbA1c นะครับเป้าหมายโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากให้เกินเลข 7% จะเห็นว่าคนเนี่ยน้ำตาลตอนเช้าสวยเลยอยู่ในเป้าแต่น้ำตาลสะสมสูงเลยหมายความว่ายังไงหมายความว่า 2-3 วันก่อนจะมาหาหมอเนี่ยเป็นเด็กดีเลยไม่กินอะไรไม่กินของหวานไม่กินผลไม้แต่3เดือนที่ผ่านมาน่ะกินแหลกแน่นอนโกหกผมไม่ได้นะ

สวัสดีครับถึงเวลาหมอขอบนเป็นรายการที่จะมาแชร์เรื่องราว 108,009 ที่คนไข้ทำให้คุณหมอเนี่ยเหนื่อยใจนะครับคุณหมอครับถ้าคุณหมอเบื่อหรืออัดอั้น

0: ำหรับผู้เป็นเบาหวานทุกคนนะครับการที่เราเป็นเด็กดีกินของดีไม่กินของหวานแค่ 2-3 วันก่อนมาเจอหมอเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรนะการรักษาโดยทั่วไปนะครับเราอยากจะให้คุมน้ำตาลให้ดีเป็นระยะยาวเลยเพราะฉะนั้นตรวจน้ำตาลสะสมมาเนี่ยก็ควรจะต้องอยู่ในเป้าน้อยกว่า 7% การที่ทำอย่างนี้ก็จะส่งผลดีต่อการรักษาเบาหวานป้องกันโรคไตป้องกันโรคตาป้องกันโรคหัวใจป้องกันโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าโกหกหมอยี่นะครับหมอเหนื่อยนะครับ
1: ใครที่คิดว่าจะหลอกหมอได้แล้วก็บอกเลยนะจ๊ะว่าหลอกหมอไม่ได้ ไม่อย่างนั้นเบาหวานจะหนักกว่าเดิม
2: คราวนี้อยากรู้ว่าคนเราจะเอ็นหัวไหล่ขาดเนี่ย
3: ครับ
2: มันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
3: ก็มีบางคนเหมือนกันที่ไม่แสดงอาการเลยแต่เอ็นขาดใหญ่ในทางกลับกันบางคนเนี่ยเอ็นขาดเล็กๆแต่ก็แสดงอาการแบบปวดเยอะมีไหล่ติดเยอะก็เป็นไปได้เหมือนกัน
4: ประมาแชร์ริ่งนะฮะเพราะสุขภาพดีคือเรื่องที่ต้องแบ่งปันนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์บอยครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: วันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันเนี่ยก็คือเอ็นหัวไหล่ฉีกขาด
5: ครับผม
4: เอ็นหัวไหล่ฉีกขาดคืออะไรครับ
5: ต้องเข้าใจก่อนว่าข้อไหล่เราเนี่ยเป็นข้อที่มีความพิเศษมากเลยตรงที่ว่ามันมีกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นเยอะแยะเต็มไปหมดเลย
4: ครับ
5: แต่พอเราพูดถึงคำว่าเส้นเอ็นข้อไหล่เนี่ยคือเส้นเอ็นที่มันเกาะที่บริเวณตัวกระดูกต้นแขน
4: นะครับตรงนี้เท่านี
5: ้ถูกต้องทำหน้าที่ในการล้านทุกอย่างในการเคลื่อนไหวทุกองศาที่เรามีการเคลื่อนไหวบริเวณไหล่เนี่ยจะทำงานประสานกันเพื่อให้การเคลื่อนไหวเนี่ยมีการสมูทพอสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้ามีอาการขาดเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือคนไข้อาจจะมีการปวดร่วมกับอาการอ่อนแรงในบางจังหวะอาจจะมีรู้สึกว่าแขนแรงไม่ตามปกตินะครับและที่เจอได้บ่อยๆนะส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยการไหล่ติด
4: มันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เราแบ่งเป็น2ประเภทง่ายๆเลยครับอันแรกคือขาดจากอุบัติเหตุมันอาจจะมีการดึงทำให้เอ็นฉีกขาดจากจุดเกาะ
4: ครับ
5: อันนี้คือจากอุบัติเหตุหรือจากการใช้งานอันที่2คือขาดตามวัยตามอายุนะครับคืออาจจะอยู่แล้วว่าอายุ60ปีพวกนี้ก็นึกง่ายๆเหมือนการใช้งานนะเหมือนรถเราวิ่งไปแล้วมันก็มีการเสื่อมมีการสึกบ้างเอ็นเราก็เหมือนกันมันก็มีการสึกตามวัยและตามการใช้งานได้เหมือนกันนะครับอาการที่เป็นเนี่ยกับขนาดเอ็นที่ขาดบางทีไม่สัมพันธ์กันนะครับมันก็มีบางคนเหมือนกันที่ไม่แสดงอาการเลยแต่เอ็นขาดใหญ่ในทางกลับกันบางคนเนี่ยเอ็นขาดเล็กๆแต่ก็แสดงอาการแบบปวดเยอะมีไหล่ติดเยอะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะ
4: ครับ
5: ฉะนั้นโดยทั่วไปต้องมีการคัดแยกและมีการตรวจเพิ่มเติมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยทั่วไปการรักษาก็แบ่งตามประเภทของการฉีกขาดถ้าฉีกขาดเล็กๆเราก็กายภาพกินยาฉีดยาอะไรก็แล้วแต่ถ้าสมมติว่าฉีกขาดแบบสมบูรณ์ร่วมกับมีอาการที่แจ้งไปการรักษาก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเรามีวิวัฒนาการเทคโนโลยีดีกว่าสมัยก่อนเยอะการป้องกันก็คือเราต้องใช้ไหล่อย่างถูกวิธีในเบื้องต้นคือหลีกเลี่ยงการหิ้วของหนักหลีกเลี่ยงการยกของขึ้นที่สูงบ่อยๆ overhead activityหลีกเลี่ยงการแกว่งแขนแรงๆถ้าแกว่งแรงเกินไปเนี่ยอาจจะมีผลต่อเรื่องเส้นเอ็นได้เหมือนกันนะครับหลีกเลี่ยงการเอี้ยวตัวผิดจังหวะเช่นเอี้ยวไปหยิบของหลังรถมันอาจจะมีเสียงทำให้เกิดการฉีกขาดเกิดขึ้นในจังหวะโมเมนต์นั้นได้เหมือนกันนะครับและสุดท้ายเนี่ยหลีกเลี่ยงกิจกรรมอะไรก็ตามที่มีการกระแทกทีๆก็จะถือว่ามีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการบาดเจ็บของตัวเส้นเอ็นข้อไหล่ได้ครับ
4: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ป้องกันได้คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเรานี่แหละแน่นอนว่าเรื่องราวการรักษามันจะดูเหมือนว่าทุกวันนี้มันรักษาได้ง่ายขึ้นแต่อย่างที่บอกนะครับถ้าไม่เป็นก็ดีที่สุดนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์บอยนะครับ
5: ขอบคุณครับ
3: ครับ
4: เรื่องราวสุขภาพแบบนี้นะฮะฝากแชร์กันด้วยในRama Sharingนะครับยิ่งแชร์นะครับคนที่คุณรักก็จะสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรัก
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่พบหมอรามานะครับวันนี้เราเจอกันในรายการสดนะฮะอยู่กับผมเป้พานุพงศ์กันนาธิกรครับแน่นอนนะครับว่าวันนี้เราจะเอาข่าวเกี่ยวกับสุขภาพในหัวข้อในแต่ละสัปดาห์ที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยนะฮะเอามาคุยข่าวกันรวมถึงก็จะพูดคุยกับคุณหมอด้วยนะฮะก็จะมาตอบคำถามนำประเด็นจากข่าวเอามาถามกับคุณหมอนะครับแน่นอนที่สุดครับท่านผู้ชมฮะช่วงนี้อากาศร้อนร้อนจริงๆนะฮะคือจบฝุ่นไม่ทันไรเลยนะฮะฝุ่นก็อาจจะยังไม่ค่อยจางด้วยนะฮะเพราะว่าแต่ละวันก็มีสภาพอากาศจะสีส้มบ้างสีแดงบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีส้มนะฮะมาร้อนอีกแล้วครับท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าข่าวที่วันนี้ผมจะหยิบมาเล่าแล้วก็มาแจ้งเตือนท่านผู้ชมทุกท่านให้ระวังเรื่องสุขภาพกันมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจและต้องระวังบ้างไปชมพร้อมกันเลยครับและคุณหมอที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับอาจารย์พิษครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวรรณโอภาสสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับคุณหมอ
2: สวัสดีค่ะคุณเป้สวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะ
1: ร้อนไหมฮะคุณหมอ
2: ร้อนมากค่ะ
1: นี่แค่แบบออเดิร์ฟนะคุณหมอ
2: ใช่ค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเมษาจะร้อนกว่านี้แต่ว่าแค่เฉพาะวันนี้ค่ะหมอเดินจากอาคาร1ไปที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์แล้วก็เดินกลับค่ะคือเหงื่อออกมาเหมือนสระผม
1: ไอ้ถ้าเราพูดในเชิงบวกสุดๆเลยคุณหมอเบิร์นไงมันเป็นการเบิร์น
2: เป็นการออกกำลัง
1: เพราะคุณหมอถ้าธันวามกราอากาศเย็นๆโอ้โหต่อให้คุณหมอเดินตรวจตึกนู้นตึกนี้ตึกนั้นบางทีเหงื่อยังไม่ออกเลย
2: ใช่ค่ะ
1: แต่พอเนี่ยเดินแค่ตึกเดียวข้ามไปโอ้โหร้อนเหงื่อออก
2: ใช่แต่ว่าก็เลยทำให้หิวน้ำมาก
1: อะถ้าผมพูดในมุมเชิงบวกแบบเนี้ยผมพูดถูกไหมว่ามันทำให้ร่างกายของเราเผาผลาญมีเหงื่อออกอะอย่างน้อยคนที่ไม่ค่อยได้วิ่งหรอไม่ค่อยได้ออกกำลังกายกันจริงจังแบบ30นาที20นาทีเอาอย่างน้อยอะถูบ้านทำความสะอาดทำครัวนะโอ้โหเหงื่อป๊อบถือว่าได้เบิร์นได้ออกกำลังกายดีกว่าหน้าอื่นๆไหมคุณหมอ
2: จริงๆก็ไม่เชิงสักเท่าไหร
1: ่
2: ค่ะใช่ค่ะการออกกำลังกายเนี่ยที่เราบอกว่าเผาผลาญแคลอรี่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะต้องมีอัตราการเต้นของหัวใจที่สูงขึ้นในระดับหนึ่งด้วยค่ะทีนี้บางทีเหงื่อออกเฉยๆมันอาจจะไม่ได้เบิร์นเยอะมันน่าจะเป็นจากอากาศร้อนอย่างเดียวใช่ค่ะใช่แต่ว่ามันเรารู้สึกเหมือนเราไปวิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ่ะผอมลงไหมอ่ะผมพูดในเชิงนี้ก่อนคือหัวใจอาจจะไม่ได้เต้นเพราะมันไม่ได้ออกกำลังกายเหนื่อยแบบเอ็กซ์เซอร์ไซส์ใช่ไหมฮะแต่ว่ามันร้อนอะแล้วมีการระบายความร้อนเหงื่อออกเยอะมันช่วยทำให้เผาผลาญแคลอรี่อะไรประมาณ
2: ใช้คำว่าแห้งลงดีกว่าค่ะก็คือที่ออกไปเป็นน้ำแต่

0: ยังอยู่นะคะ
1: อ๋อเพราะนั้นไม่เกี่ยวกันนะ
0: อ่ะไม่เกี่ยวกัน
1: ไม่เกี่ยวกัน
0: ที่น้ำหนักลงเนี่ยสังเกตสิคะถ้าแบบว่าเราบวมน้ำหรือ okay. เราเหงื่อออกเยอะเนี่ยน้ำหนักมันจะลงครึ่งกิโล okay. กิโลนึงแล้ววันสองวันก็จะลงอย่างเงี้ยไอ้พวกอย่างเงี้ยเป็นน้ำทั้งนั้นค่ะ
1: ซึ่งโอเคน้ำหนักลง
0: ซึ่งไม่เท่ากับการผอม
1: okay.
0: เพราะว่าผอมจริงๆมันต้องเอาแฟตออกด้วย
1: เพราะนั้นต้องแยกกันนะฮะท่านผู้ชมนะว่าทำกิจกรรมภายในบ้านแล้วรู้สึกว่าเหงื่อออกกับการออกกำลังกายต่อเนื่องนะฮะไปเทียบกันไม่ได้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันอากาศร้อนก็อย่างที่บอกอะค่ะมันทำให้เส้นเลือดขยายตัวบางทีหัวใจมันก็ต้องเต้นเร็วขึ้นมันก็อาจจะเหมือนกับเราใช้พลังงานไปได้ง่ายขึ้น
1: อ๋อที่เขาบอกว่าอากาศร้อนแล้วทำไมรู้สึกเหนื่อยง่ายใช่ใช่เดียวกันไหมครับ
0: ส่วนหนึ่งค่ะส่วนหนึ่งก็คือเวลาที่อากาศร้อนเยอะๆค่ะแล้วเราเดินไปเดินมาเนี่ยเราเหนื่อยง่ายด้วยแล้วก็เราเสียน้ำกับเกลือแร่ไปเพราะฉะนั้นมันจะเกิดความอ่อนล้าได้ง่าย
1: เออผมเชื่อว่าคนไทยแทบจะ 100% นะฮะที่แบบว่าโอ้โหฉันชอบหน้าหนาวจังเลยธันวามกราคมเนี่ยรู้สึกทำอะไรมันไม่ค่อยเหนื่อยหรือไปทำงานอย่างเงี้ยรู้สึกเหงื่อมันไม่ค่อยออกรู้สึกมันสบายตัวจังเลยแต่พอหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยใช้ชีวิตลำบาก
0: บางคนก็จะรู้สึกอึดอัดค่ะเพราะว่าความร้อนที่มันสะสมในร่างกายเนี่ยมันก็ทำให้อุณหภูมิในร่างกายเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิในร่างกายเพิ่มขึ้นเนี่ยอวัยวะต่างๆก็ต้องทำงานหนักขึ้นค่ะมันก็จะทำให้เรารู้สึกไม่สบายตัวเหนื่อยแล้วก็ล้าได้ง่ายค่ะแต่ว่าบางคนก็เลยแบบงั้นหน้าหนาวก็น่าจะดีกว่าแต่เราก็พบว่าหน้าหนาวเองก็เราก็ยังเสียน้ำค่อนข้างมากอันนี้เสียแบบไม่รู้ตัวด้วยเพราะอากาศมันแห้งไงคะ
1: oh.
0: เราไม่มีเหงื่อแต่จริงๆแล้วเราก็ยังเสียน้ำอยู่นะคะเสียน้ำออกไปจากร่างกายแต่มันระเหยไปหมด
1: แต่ก็น่าจะเป็นหน้าร้อนที่เสียน้ำเยอะกว่าไหม
0: น่าจะเยอะกว่าใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: เขาออกเป็นเม็ดเม็ดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: มันจะติ่งๆเลย
0: ใช่ค่ะวันนี้ถึงกับเอาทิชชู่ซับผมตัวเอง
1: แต่มันก็พูดยากนะคุณหมอเพราะว่าบางทีมันอาจจะเหมือนใกล้เกลือกินด่างหรือเปล่าเหมือนคนในแถบตะวันตกเขาก็ชอบเหลือเกินมาประเทศไทยโอ้โหร้อนๆแบบนี้นะสะใจแดดแรงๆเนี่ยโอ้โหคนไทยที่โอ้ยยาๆๆกางร่มละ
0: เพราะจริงๆแสงแดดเนี่ยค่ะก็มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเหมือนกับทุกๆอย่างในโลกใบนี้นะคะเช่นแสงแดดจัดๆที่คนฝรั่งเขาชอบกันเนี่ยถ้าเราโดนนานๆเนี่ยพอเราเป็นคนเอเชียปุ๊บเนี่ยนอกจากที่เรามีโอกาสจะเกิดเซลล์เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราก็จะยังเกิดพวกฝ้าได้ง่ายฝรั่งก็อาจจะเกิดเป็นพวกกระค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่แสงแดดที่คุณฝรั่งชอบไปอาบแดดกันเนี่ยค่ะเราก็พบว่าถ้าเราไปอาบบ้างเนี่ยเราก็จะเกิดผิวเหี่ยวย่นเกิดฝ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงของเม็ดสีได้
1: ฝรั่งเขาไม่เป็นอ่ะ
0: เขาก็เป็นนะคะเขาก็เป็นแต่ว่าเขาจะออกเป็นกระค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่ฝรั่งจะเจอเยอะเป็นมะเร็งผิวหนังเพราะพวกนี้ตากแดดแบบนานเราเรียกมีเม็ดสีแค่ที่เรียกว่าเมลานินเยอะกว่าเราก็เลยมีความปกป้องผิวเซลล์ผิวของเราได้ดีกว่าคนที่เป็นผิวขาวแบบฝรั่งใช่
1: เม็ดสีคนผิวเหลืองจะมีเยอะกว่าคนผิวขาว
0: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าคุณเป้ดูเนี่ยจะสังเกตว่ามะเร็งผิวหนังไม่ค่อยเกิดในคนผิวเข้ม
1: เพราะอะไร
0: เพราะว่ามีเม็ดสีเยอะกว่า
1: อ๋อเพราะเขาเม็ดสีเยอะครับสีผิว
0: มันกรองแสงไปใช่
1: ของเราผิวเหลืองก็ถือว่ามีเยอะกว่าคนผิวขาว
0: ใช่แต่ถ้าผมทองตาฟ้าเลยเนี่ยผิวเขาจะไวกับแดดมาก
1: แต่ถ้าคนผิวดำดันเม็ดสียิ่งเยอะป่ะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าพูดถึงเรื่องโรคมาคุณหมอพิธะถ้าย้อนกลับไปหลายปีก่อนเวลาโรคที่มากับหน้าร้อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็พวกอาหารเป็นพิษท้องเสียกินอาหารที่แบบมันบูดใช่ไหมฮะแต่ณปัจจุบันเองเนี่ยมันมีฮีทสโตรกเข้ามาหลายปีแล้วนะฮะที่แบบอากาศบ้านเราแบบร้อนสุดๆอ่ะแล้วก็เริ่มมีละฮีทสโตรกแล้วณปัจจุบันเนี่ยไม่น่าเชื่อนะฮะว่าขนาดคาบเกี่ยวกันแบบนี้พวกไข้หวัดใหญ่ก็เห็นระบาดกันเยอะนะทั้งที่ท่านผู้ชมพวกไข้หวัดอ่ะความรู้ดั้งเดิมของเราคือบอกว่ามันจะระบาดเยอะช่วงหนาวกับฝนและร้อนเนี่ยเอาเพลเดี๋ยวมันตายไปหมดแล้วแต่ทำไปทำมาเนี่ยกุมภาพันธ์จริงๆก็เริ่มร้อนสาธารณสุขบอกว่าโอ้โหกุมภาพันธ์ไข้หวัดใหญ่ก้าวกระโดดเลยมันเป็นเพราะอะไรเชื้อโรคมันปรับตัว
0: คือเชื้อโรคบางทีก็ปรับตัวด้วยค่ะปรับตัวด้วยแล้วก็ประกอบกับบางทีเนื่องจากปัจจุบันการเดินทางไปมาในระหว่างประเทศเนี่ยมันมากขึ้นบางทีเราอาจจะเอาเชื้อโรคจากที่ต่างๆเนี่ยกลับมาด้วยเหมือนกันค่ะ

0: แต่ว่าโดยปกติถ้าเป็นลักษณะการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในเมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่คุณเป้บอกคือเป็นช่วงแบบก่อนฤดูฝนแล้วก็ช่วงฝนแล้วก็ไปอีกทีคือต้นหนาว
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมีอยู่ในช่วงนั้นเราจะเริ่มสักพฤษภามิถุนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในช่วงเนี้ยที่กุมภาเนี่ยที่มันระบาดเนี่ยอันส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นจากเรื่องของการนำเชื้อโรคด้วยจากการเดินทางด้วยค่ะรวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเชื้อโรคที่มันปรับตัวมันก็อาจจะทนกับสภาวะแวดล้อมบางอย่างได้ดีคือถ้าช่วงมกราคมกุมภาเนี่ยก็จะเป็นอีกช่วงพีคนึงของต่างประเทศที่เขาเป็นประเทศหนาวจัดแต่ทีนี้ปัจจุบันนี้เราก็ใส่หน้ากากกันน้อยลงค่ะประกอบกับเราเริ่มมีการรวมตัวตามที่ต่างๆมากขึ้นค่ะก็จะทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย
1: ธรรมชาติของเชื้อโรคโดยเฉพาะพวกไวรัสไข้หวัดพวกนี้นะเจออากาศร้อนๆแบบเนี้ย30 ปลายๆ40
0: เขาไม่ค่อยชอบ
1: เขาไม่ชอบ
0: เขาไม่ค่อยชอบใช่ค่ะเขาจะเจริญเติบโตได้ไม่ดี
1: เพราะถ้าธรรมชาติเราอากาศมันร้อนแล้วเรารู้จักป้องกันตัวเดี๋ยวไอ้ตัวยอดของผู้ติดเชื้อที่ป่วยเป็นแค่วันมันจะค่อยๆลดลงไหม
0: โดยปกติจะเป็นตามฤดูกาลใช่ค่ะใช่ค่ะรวมไปถึงการฉีดวัคซีนค่ะก็จะช่วยป้องกันให้ไม่เป็นโรคด้วยค่ะ
1: มีประเด็นฝุ่นด้วยนะ
0: ใช่ค่ะยังไม่นับรวมฝุ่นนะคะ
1: เพราะว่าฝุ่นเนี่ยท่านผู้ชมปกติมันจะมาช่วงหนาว
0: พอหน้าหนาวแห้งหน้าร้อนมีความชื้นสูงแต่ปรากฏว่าเนื่องจากโลกร้อนขึ้นความชื้นมันก็หายไปตอนนี้มันเหลือร้อนอย่างเดียวมันไม่ร้อนชื้นฝุ่นก็เลยมาด้วยใช่ค่ะ
1: คือปกติถ้าพอเราเข้าสู่หน้าร้อนเนี่ยไอ้พวกฝุ่นเราแทบไม่ต้องมาพูดคุยกันเลยนะเพราะว่าโอ้ไม่ต้องไปดูละสีส้มสีเหลืองเพราะส่วนใหญ่มันไม่ค่อยเกินมาตรฐานสักเท่าไหร่แต่เนี่ยบางวันเนี่ยฝุ่นก็มาอีกแล้ว
0: ใช่มันเป็นเหมือนแบบที่คนสมัยก่อนเขาเรียกร้อนแล้วด้วยแล้วแล้งด้วยคือมันไม่มีน้ำฝุ่นมันก็มาด้วย
1: ครับนี่ผมยังไม่นับรวม17 จังหวัดภาคเหนือนะคุณหมอพิษ
0: อ๋อใช่
1: ถูกไหมเพราะว่าอาของเราภาคกลางภาคอื่นๆเนี่ยโอเคเราจะเจอกับฝุ่นในช่วงหน้าหนาวธันวามกรากุมภาแต่พี่น้องภาคเหนือเนี่ยสิ
0: ตลอด
1: แล้วช่วงร้อนเนี่ยพวกเผาไหม้พวกไฟป่า
0: ก็ติด
1: พีคเลย
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: พีคเลยแล้วเขาต้องเจอกับร้อนด้วยแล้วเจอฝุ่นอีกโหดูแล
0: น่าสงสารมากค่ะผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยค่ะหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่างเนี่ยอาการของโรคก็จะเป็นเยอะขึ้นด้วยเวลาที่ฝุ่นมาเยอะขึ้น
1: โรคไหนที่ดีที่คุณหมอพูดถึงมาถึง
0: เช่นพวกโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทั้งหมดโรคภูมิแพ้อย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยฝุ่นก็จะเป็นปัจจัยกระตุ้นด้วย
1: ครับคุยกันมากลมๆเบื้องต้นนะฮะท่านผู้ชมไปดูที่ข่าวบ้างดีกว่าอย่างที่เราทราบกันนะฮะว่ากรมอุตุเขาคาดการหน้าร้อนปีนี้เอาจริงๆก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะคุณหมอเพราะว่ามีปรากฏการณ์ลานินญาที่ทำให้โอเคมันมีความชุ่มชื้นเข้ามาก็เลยอาจจะทำให้ปีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ร้อนมากนะแต่คำว่าไม่ร้อนมากของแต่ละคนก็อาจจะต่างกันนะคุณหมอแต่ถ้าดูตัวเลขจากกรมอุตุเนี่ยนะฮะก็จะบอกว่าอุณหภูมิสูงสุดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ43 องศาเซลเซียสนะครับท่านผู้ชมฮะอากาศก็จะร้อนอบอ้าวเป็นระยะสลับกับมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่แต่ช่วงเนี้ยหลายวันเนี้ยคุณหมอก็เดี๋ยวอากาศแปรปรวนเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: อายุฤดูร้อนมาเป็นพักๆช่วงๆแล้วก็ต้องโอ้ยมาวัดดวงกับพายุฤดูร้อนที่ลมมันแรงมากต้องระวังกันนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะอากาศเนี่ยก็จะมีความร้อนนะฮะร้อนจัดในบางพื้นที่ในบางวันส่วนมากช่วงปลายเดือนมีนาถึงเมษายนอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประเทศไทยตอนบน35 ถึง 36 องศานะครับก็อย่างที่บอกนะฮะว่าอุณหภูมิจะต่ำกว่าปีที่ผ่านมาครับแล้วก็มีฝนรวมเนี่ยนะฮะเฉลี่ยก็จะมากกว่าค่าปกติร้อยละ10 ถึง 20ด้วยนะครับอันนี้ก็เราตามข่าวกันแล้วล่ะเรื่องของสภาพอากาศว่าเข้าสู่หน้าร้อนกันตั้งแต่ช่วง28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับคำถามฮะคุณหมอฮะความทนต่ออากาศร้อนแต่ละคนแน่นอนไม่เท่ากัน
0: ไม่เท่าค่ะ
1: แบ่งเป็นช่วงวัยด้วยไหมครับเพราะว่าพอเราหนาวเราก็ไปโฟกัสที่ผู้สูงอายุบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยเนื่องจากไขมันเขาน้อยเวลาเจอหนาวเนี่ยเขาจะเดี๋ยวขาชามันจะหนาวไปถึงกระดูกแล้วส่วนร้อนเนี่ยเขาจะได้เปรียบคนวัยอื่น
0: ไม่จริงค่ะ
1: ไม่เกี่ยว
0: ไม่เกี่ยวเลยค่ะจริงๆก็คือผู้สูงอายุเป็นวัยที่เราต้องให้ความระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิไปในทางที่เย็นขึ้นหรือร้อนขึ้นเพราะว่าโดยอายุของเขาที่มากขึ้น

0: ี่ยค่ะคุณเต้ก็จะทำให้เขามีความสามารถในการระบายความร้อนออกจากร่างกายเนี่ยน้อยลง
1: ค
0: ือถ้าเราเทียบเนี่ยค่ะอย่างรูขุมขนอย่างเงี้ยในผู้สูงอายุก็จะมีน้อยลงกว่าเราค่ะเพราะการระบายความร้อนต่างๆเหงื่อต่างๆที่ออกก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นเขามีโอกาสที่ถ้าอุณหภูมิรอบตัวเขาเนี่ยสูงมากๆค่ะเขามีโอกาสที่ตัวอุณหภูมิในตัวเขาเนี่ยจะขึ้นได้เยอะกว่าเราที่เป็นวัยผู้ใหญ
1: ่
0: ค่ะอันเป็นวัยที่ต้องระวังในขณะเดียวกันอย่างที่คุณเป้บอกคือช่วงที่อากาศเย็นเราก็เตือนกันเรื่องหนาวแล้วเดี๋ยวจะเสียชีวิตเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆเป็นวัยที่จะต้องดูแลค่อนข้างละเอียดทีเดียวโดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิค่อนข้างเยอะค่ะเราก็จะเคยเห็นนะคะคุณเป้ผู้สูงอายุหลายรายเนี่ยก็นอนแล้วทำงานหนักตากแดดทั้งวันเลยแล้วก็อาจจะไม่ได้ดื่มน้ำแล้วก็มาพักปุ๊บหลับไปเลยก็มี
1: ที่เรียกไหลตายนะครับ
0: ส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นพวกฮีทสโตรกคนไข้จะอุณหภูมิในตัวสูงมากๆค่ะ
1: ไม่ใช่ไหลตายที่เราปักจะพูดกันติดป
0: ากไม่สมัยค่ะไม่ไหลตายอาจจะไม่ได้ขึ้นกับอุณหภูมิอย่างเดียวจะขึ้นกับอย่างอื่นด้วย
1: ช่วงหน้าหนาวเนี่ยเราจะเห็นข่าวแบบว่าโดยเฉพาะคนอายุเยอะเนาะแล้วก็เหมือนกับว่าร่างกายไม่ค่อยอบอุ่นแล้วสุดท้ายแบบหลับไปเลย
0: ค่ะ
1: ไม่ตื่นเลย
0: อันนี้ก็เป็นไปได้ในหน้าร้อนเหมือนกัน
1: ก็คือ
0: ร้อนเกินไปร้อนเกินไปจนร่างกายมันไม่สามารถที่จะทำงานได้ในอุณหภูมิแกนกลางของร่างกายที่มันสูงเกินไปค่ะอวัยวะก็จะเกิดการล้มเหลวคนไข้ก็มาจะมาด้วยอาการหมดสติชักค
1: ่ะซึ่งคนละอาการกับสโตรกใช่ไหมครับ
0: เราเรียกเขาว่า heat stroke เพราะว่าจริงๆแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระบวนการของสมองด้วยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแต่ว่ามันไม่ใช่ stroke ที่เกิดจากหลอดเลือดตีบหรือหลอดเลือดแตกแบบนั้น
1: โอ้ดีเลยผมก็เริ่มสับสนแล้วคำว่า heat stroke กับ stroke ที่บอกว่าหลอดเลือดแตกหรือตีบ
0: heat stroke คือโรคลมแดด
1: ครับ
0: ก็คืออากาศร้อนมากจนกระทั่งร่างกายทำงานผิดปกติจนกระทั่งสมองเราก็รวนไปด้วยค่ะเราก็มาด้วยการหมดสติหรือชักได
1: ้แล้วถ้าเป็น stroke
0: stroke เนี่ยก็จะเกิดจากเส้นเลือดเราจะระบุไปที่พยาธิสภาพที่เส้นเลือดมาเลี้ยงสมองไม่ว่าจะเป็นการแตกการตีบหรือว่าการตัน
1: ซึ่งคนละอาการ
0: ซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกันกับ
1: ไม่เกี่ยวกัน
0: ก็ได้ใช่ค่ะ
1: โอเคแต่ heat stroke นี่ก็มีทั้งอาการหนักกับอาการเบา
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะบางคนเนี่ยอาจจะมีแค่อุณหภูมิสูงขึ้นค่ะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะบางอย่างเล็กน้อยค่ะแล้วก็เรากู้ได้ทันเช่นเราให้น้ำเกลือได้ทันลดภาวะขาดน้ำเราแก้เรื่องเกลือแร่ผิดปกติได้ทันสมองไข้ยังไม่ได้กระเทือนมากเนี่ยค่ะก็น่าจะกู้ได้แต่บางคนเนี่ยมาช้าไปมาเมื่ออวัยวะต่างๆล้มเหลวไปแล้วค่ะหรือสมองบวมไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้จะแก้ยากซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ต้องมีปัจจัยร่วมด้วยเช่นเขาอยู่กลางแดดนานมากๆในวันที่ร้อนมากๆไม่มีลมเลยไม่ได้มีน้ำเลยเหงื่อไม่ออกเลยอย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้ก็จะทำให้คนไข้ได้ฮิตสโตรกได
1: ้ครับนี่นะฮะก็นำมาสู่ข่าวที่สองตรงนี้เลยครับท่านผู้ชมฮะที่เรื่องของอากาศร้อนจัดก็เลยมีความเป็นห่วงแล้วก็เตือนพี่น้องประชาชนนะฮะว่าอากาศร้อนจัดแบบนี้อาจจะเกิดฮีทสโตรกถึงขั้นเสียชีวิตได้นะฮะข้อมูลมาจากนายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษากองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะฮะก็บอกกรมควบคุมมลพิษรายงานค่าฝุ่นภาพรวมของประเทศไทยนะครับใต้กลางตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลค่าฝุ่นอยู่ในเกณฑ์ดีก็จะมีเพียงระยองที่เกินค่ามาตรฐานนะครับต้องจับตาฝุ่นในภาคอีสานอย่างใกล้ชิดด้วยข้อมูลจากจิสดานะครับพบว่าประเทศไทยจุดความร้อนเนี่ย760จุดพบมากในภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานนะฮะแล้วก็ที่เตือนเรื่องอากาศร้อนเนี่ยนะฮะเพราะว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นกว่า40องศาในหลายพื้นที่ซึ่งอาจจะเกิดภาวะอากาศร้อนจัดอาจทำให้เกิดโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกโดยเฉพาะผู้ที่นิยมเล่นกีฬากลางแจ้งในช่วงระหว่างกลางวันไม่ว่าจะเป็นกีฬากอล์ฟฟุตบอลหรืออื่นใดให้ระวังอากาศร้อนจัดหมดสติและเสียชีวิตได้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นคำเตือนปกติถ้าผมอ่านข่าวเนี่ยเวลาเขาเตือนเขาจะเตือนคนที่ทำงานกลางแจ้งนะพวกคนที่ทำงานใช้แรงงานก่อสร้างที่เขาต้องเจอแดดเป็นเวลานานๆ

0: ณปัจจุบันเองเนี่ยนะฮะทางการแพทย์มีภาวะอะไรที่เตือนไหมฮะว่าเอาละอันนี้มันแค่ร้อนธรรมดาอันนี้มันแค่หิวน้ำหรือว่าเอาแล้วฮีทสโตรกมาแล้ว
1: พี่คิดว่าจริงๆอาการเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงขนาดนั้นแต่เราอันที่หนึ่งเนี่ยเราต้องรู้จักก่อนว่าตัวเราอายุเท่าไหร
0: ่
1: มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงโรคประจำตัวหรือยาบางชนิดที่เราใช้เนี่ยเป็นยังไงมีความเสี่ยงที่จะทำให้เรามีการเก็บอุณหภูมิความร้อนในร่างกายมากกว่าปกติหรือเปล่าค่ะรวมไปถึงถ้าเรารู้สึกอ่อนเพลียมากค่ะหรือรู้สึกเหมือนหน้ามืดจะเป็นลมอย่างเงี้ยนะคะของพวกนี้ก็ควรจะต้องรีบมาโรงพยาบาลโดยเฉพาะถ้าเผื่อว่าเรามีประวัติว่าเราอยู่กลางแดดมานาน
0: ๆมีโอกาสเกิดขึ้นกับคนที่แข็งแรงไหมฮีทสโตรก
1: มีค่ะอาจารย์เคยเห็นในทหารด้วยนะคะทหารหนุ่มๆเลยเนี่ยค่ะฝึกกลางแดดค่ะในเดือนเมษายนซึ่งร้อนจัดมากแล้วการฝึกค่อนข้างหนักค่ะแล้วก็ยืนเข้าแถวแล้วก็หมดสติอย่างเงี้ยค่ะก็มีอันนี้ก็เป็นฮีทสโตรกประเภทหนึ่งก็คือไข้มาด้วยตอนนั้นมาด้วยไตวายค่ะไตวาย
0: แต่พอผมเห็นข่าวแล้วผมรู้สึกตกใจว่าแค่โดนแดดนานๆแล้วกลายเป็นฮีทสโตรกแล้วทำไมมันไปลงไตได
1: ้เราเสียน้ำออกจากร่างกายไงคะ
0: คร
1: ับ พอน้ำออกจากร่างกายปุ๊บน้ำที่อยู่ในเส้นเลือดมันก็จะน้อยลงเมื่อเลือดไปเลี้ยงที่ไตน้อยลงค่าไตก็จะขึ้น
0: แล้วคำว่าไตวายในที่นี้หมายถึงว่า
1: ปัสสาวะไม่ออกเลย
0: ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติไหม
1: ค่ะในเคสนั้นเนี่ยเป็นเคสที่คนไข้เดิมแข็งแรงอยู
0: ่
1: ก็แล้วมาโรงพยาบาลเร็วค่ะก็ดีขึ้นจนตอนแรกๆต้องฟอกเลือดแต่หลังจากนั้นก็ไม่ต้องแล้วค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ฮิสโตรกถึงขนาดไตวาย
1: ใช่ถ้าเป็นเยอะๆใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแต่ละคนเนี่ยอาการหรือระบบที่จะโดนกระทบเนี่ยก็มีไม่เท่ากันค่ะผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะมีอาการเช่นซึมเยอะไปกระทบกระเทือนที่สมองเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเสี่ยงกับภาวะขาดน้ำอยู่แล้วมีไตหรืออะไรก็เกิดไตวายได้ง่ายขึ้น
0: ฮีทสโตรกคืออ่ะถ้าผมสรุปง่ายๆก็คือฮีทสโตรกเกิดขึ้นจากเรื่องของน้ำในร่างกายกับอากาศร้อนถูกไหมครับ
1: ฮีทสโตรกคือโรคระบบต่างๆในร่างกายของมนุษย์เราทำงานผิดปกติไปจากการที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้นมากผิดปกติซึ่งสาเหตุของการที่ร่างกายมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นมากผิดปกติเนี่ย1เกิดจากอากาศร้อนค่ะอากาศร้อนอันที่2น้ําในร่างกายน้อยลงค่ะการกินยาบางชนิดค่ะหรือโรคประจําตัวบางอย่างของพวกนี้จะทําให้คนไข้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและทําให้อวัยวะต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยมันเสียการทําหน้าที่ไป
0: ครับกระบวนการที่คุณบอกว่าร่างกายร้อนมันจะต่างกับตัวร้อนที่มาจากเป็นไข้ป่ะฮะ
1: เป็นการที่มีไข้เหมือนกันมีอุณหภูมิสูงเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยสูงมากๆ
0: สูงกว่าเป็นไข้ที่บอกว่าโอ้โหไข้สูง40องศา
1: สาเหตุของอุณหภูมิที่สูงไม่ได้มาจากการติดเชื
0: ้
1: อการติดเชื้อในร่างกายเนี่ยเป็นการที่ร่างกายรีแอคมีปฏิกิริยากับเชื้อโรคที่เข้ามาคือพยายามสู้แล้วก็จะมีไข้มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นอันเนี้ยก็จะเกิดจากตัวอุณหภูมิจริงๆในร่างกายในแกนของร่างกายเราที่มันเพิ่มขึ้นสูงเรื่อย
0: ๆครับซึ่งมันไม่เหมือนกับที่บอกว่าตัวร้อนเยอะๆร้อนรีบเช็ดตัวนะไม่งั้นเดี๋ยวชักมันคนละแบบกับที่แบบฮีทสโตรกแล้วมีอาการ
1: ฮ
0: ี
1: ทสโตรกเนี่ยเราก็ต้องรีบทำให้ร่างกายผู้ป่วยเย็นลงด้วยเช่นเดียวกันนะคะในทางการแพทย์เราก็จะมีตั้งแต่ใส่ให้น้ำเกลือ ค่ะที่แบบอุณหภูมิห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามลดอุณหภูมิเขาให้กลับไปสู่อุณหภูมิร่างกายปกติให้เร็วที่สุดเพื่อให้อวัยวะต่างๆกลับมาทำงานได้ตามปกติ
0: อาการเบื้องต้นเหมือนที่จะเป็นลมถูกไหม
1: ใช่ส่วนใหญ่จะรู้สึกเพลียมากๆค่ะเหมือนหน้ามืดจะเป็นลมอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับวิธีแก้เบื้องต้นซดน้ำกระดกน้ำได้ไหมครับ
1: ถ้าเรารู้สึกว่าถ้าเรารู้สึกว่าวันนี้เราดื่มน้ำน้อยแล้วอากาศร้อนจริงๆเนี่ยสิ่งแรกที่ควรต้องทำคือแก้ที่เหตุของปัญหาก็คือดื่มน้ำให้เยอะแล้วเราต้องคอยสังเกตร่างกายตัวเราเองด้วยค่ะ
0: คนไทยจะติดดื่มน้ำเย็นและยิ่งถ้าร้อนๆจัดๆแบบนี้ดื่มน้ำหวานดื่มน้ำอัดลม

0: พราะรู้สึกว่ามันทำให้แบบมันสดชื่นถ้ามันทดแทนกันได้ไหมฮะกับการดื่มหรือคุณหมอไม่ได้ซีเรียสขอให้เป็นจะเป็นน้ำอัดลมน้ำหวานน้ำเย็นน้ำอุณหภูมิห้องอะไรก็ได้ขอให้ดื่มให้พอเถอะ
1: จริงๆแล้วควรจะเป็นน้ำเปล่าน้ำเปล่าเนี่ยนะคะน้ำอุณหภูมิห้องธรรมดาเนี่ยนะคะถามว่าใส่น้ำแข็งได้ไหมก็ใส่น้ำแข็งได้เหมือนกันแต่ว่าโดยปกติหน้าร้อนเนี่ยเราก็มักจะต้องระวังอีกอันตรายนึงคืออันตรายที่มาจากน้ำแข็งที่ไม่ได้คุณภาพด้วยตัวอาจารย์เองไม่แนะนำให้ดื่มน้ำหวานหรือน้ำอัดลมเพราะว่าจริงๆแล้วความเข้มข้นนะคะของตัวน้ำเองมันจะมีไม่ได้เยอะเพราะมีน้ำตาลอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่สามารถทดแทนการสูญเสียเหงื่อออกไปได้ดีค่ะรวมไปถึงในน้ำอัดลมบางอย่างก็จะมีคาเฟอีนผสมโดยเฉพาะน้ำอัดลมที่เป็นสีดำๆค่ะพวกนี้ก็จะยิ่งทำให้ร่างกายขับน้ำออกก็ยิ่งเสียน้ำโอกาสที่อุณหภูมิในร่างกายจะเพิ่มสูงขึ้นก็มีมากขึ้น
0: ผมเคยได้ยินโดยเฉพาะผู้สูงวัยมักจะเตือนบอกร้อนจัดๆอย่าไปกินน้ำที่เย็นค่อยๆจิบค่อยๆจิบอย่าแบบกึกเดี๋ยวมันแบบร่างกายปรับตัวไม่ทันแล้วเดี๋ยวมันช็อกอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ซึ่งจริงๆก็ถูกส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์เลือดอุ่นเพราะฉะนั้นตัวร่างกายเราเนี่ยจะพยายามปรับอุณหภูมิให้ได้ตามอุณหภูมิรอบร่างกายมันเราไม่ควรสวิงอุณหภูมิในร่างกายเรารวดเร็วเกินไปเราต้องค่อยๆปรับตัวค่ะก็จะทำให้เรากลับมาสู่ภาวะสมดุลของตัวเราเองเนี่ยแบบง่ายขึ้นแล้วก็สบายขึ้นไม่ทรมาน
0: ก็น้ำอุณหภูมิห้องคุณหมอก็จะแนะนำว่าโอเคน่าจะดีที่สุดหรือจะถ้าชอบติดน้ำแข็งติดน้ำเย็นแล้วรู้สึกว่ากินแล้วมันสดชื่นก็ไม่ว่ากันเน
1: าะใช่ค่ะแต่ว่าหลักการของการกินน้ำเนี่ยก็คือจิบเรื่อยๆ
0: จิบเรื่อยๆ
1: ใช่ค่ะแบบอย่าแบบดื่มทีเดียวเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันก็จะเยอะเกินไปอีกค่ะก็ต้องค่อยๆจิบไปเรื่อยๆทั้งวัน
0: ครับฮีทสโตรกจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหม่
1: ใช่ไ
0: หมครับเพราะว่าเวลาหน้าร้อนเนี่ยทุกทีก็จะหยิบเรื่องเนี้ยเอามาเตือนกันอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ค่ะเห็นแต่ว่าผมเชื่อว่าอาจจะไม่ได้เกิดกับคนใกล้ตัวหรือคุณอาจจะไม่เคยเป็นก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัว
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมฮะแล้วพอเกิดขึ้นมาบางทีปฐมพยาบาลกันไม่รู้จะทำยังไง
1: ค่ะวิธีง่ายที่สุดเลยก็คือเอาผู้ป่วยเข้าที่ร่มก่อนค่ะ
0: โอเค
1: เอาที่ร่มก่อนแล้วก็พยายามพัดให้อากาศไหลเวียนให้สะดวกค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วค่ะเราก็จะใช้วิธีประเมินผู้ป่วยขั้นพื้นฐานโดยทั่วไปเช่นสังเกตระดับความรู้สึกตัวลักษณะการหายใจค่ะรีบโทรตามฉุกเฉินค่ะมาดูแล้วก็สิ่งสำคัญถ้าเราอยู่แถวนั้นคือพยายามให้ผู้ป่วยอยู่ในที่ร่มค่ะแล้วก็ช่วยระบายความร้อนออกจากตัวพัดโบกให้อากาศถ่ายเท
0: ค่ะ
1: แล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยทีมของเวชศาสตร์ฉุกเฉินเขาจะไปประเมินที่หน้างานให้ค่ะ
0: ฉุกเฉิน1669ใช่ไหมที่ยกโทรกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ทีนี้ผมลองนึกสภาพความเป็นจริงนะคุณหมอว่าถ้าสมมติผมเจอคนที่แบบจู่ๆแบบฟึบลงไปเลยคราวเนี้ยเฮ้ยนี่มันฮีทสโตรกหรือเขาเป็นสโตรก
1: หรือเขาเป็นฮาร์ทแอทแทกหรือเขาเป็นอะไรกันแน่
0: ถูกไหมค่ะเฮ้ยผมต้องปั๊มหัวใจเขาป่ะเนี่ยเอ้ยผมต้อง CPR เลยไหมนะหรือว่าเอ้ยหรือปลดกระดุมเอาพัดมาพัดเอาน้ำให้กินล้างหน้าเอ้ยยังไงกันแน่เนี่ยถูกไหมฮะคุณหมอ
1: ก็โดยมากเบื้องต้นก็คือประเมินระดับความรู้สึกตัวก่อนนะคะจากคนไข้นอนในท่านอนราบค่ะสังเกตการหายใจคลำชีพจรก่อนค่ะแต่ว่าถ้าเขาเป็นฮีทสโตรกจริงๆเนี่ยเราจะจับได้เลยว่าตัวเขาร้อนมาก
0: อ๋อคือที่ต่างกับที่ต้อง CPR ปั๊มหัวใจก็
1: ส่วนอื่นนะจะเย็นชื่อจะเยอะ
0: ถ้าจะ CPR คือเขาเหมือนจะไม่หายใจแล้วตัวไม่ใช่ร้อน
1: ตัวเขามักจะเย็น
0: โอเคแต่ถ้าเป็น heat stroke จับตัวร้อนแล้วต้องจะเป็นต้องมีเหงื่อไหมหรือว่า
1: เขาอาจจะไม่มีเหงื่อก็ได้เพราะจริงๆการที่เหงื่อออกน้อยเนี่ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของการเกิด heat stroke
0: เพราะว่ามันไม่ระบายม
1: ัน
0: ก็อัดกันอยู่ในร่างกายทีนี้ก็เปาะเลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็เจอว่าเขาตากแดดเยอะๆมาก่อนใช่ค่ะรวมไปถึงการเล่นกีฬากลางแจ้งอย่างที่เมื่อกี้ในข่าวบอกนะคะคุณเปย์อันนี้ก็สำคัญมากนะบางทีผู้สูงอายุหลายรายชอบตีกอล์ฟก็เดินตีไปเรื่อยเลยกูสาใส่หมวกแล้วกางร่มก็แล้วแต่ว่าวันนั้นบังเอิญไม่มีลมจริงๆค่ะแล้วก็ตีเพลินไปหน่อยก็อย่าลืมค่ะต้องเอาน้ำไปด้วยค่ะเวลาที่เรา

0: ตามลูกกอล์ฟไปนี่ก็ต้องคอยจิบไปเรื่อย
1: ๆเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าฮีทสโตรกอาจจะไปถึงไตแล้วไตวายได้ที่ได้น่ากลัวเลยฮีทสโตรกจำเป็นต้องพาส่งโรงพยาบาลทุกเคสไหมครับหรือว่าบางเคสแบบฉันหายแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องไปโรงพยาบาลหรอกฉันรู้ตัวแล้วเอาน้ำมาให้ฉันน้ำเย็นๆเช็ดหน้าปลดเสื้อผ้าหน่อยก็พอแล้ว
0: อาจารย์คิดว่าขึ้นกับโดยคำแนะนำของอาจารย์คิดว่าถ้าคุณเป็นลมไปหรือมีอาการหมดสติไปเนี่ยคุณควรจะได้รับการประเมินเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยของตัวเองโดยบุคลากรทางการแพทย์ก่อนถ้ามาถึงประเมินแล้วไม่มีอะไรเกลือแร่ปกติทุกอย่างทำงานปกติก็ที่จะกลับบ้านได้แต่ว่าอาจารย์ไม่แนะนำให้แบบกลับบ้านไปเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าระบบต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยมันกลับมาสู่สมดุลของตัวมันเองหรือยังค่ะบางทีการกินน้ำอย่างเดียวอาจจะไม่ได้แก้ปัญหามันอาจจะมีเกลือแร่บางตัวผิดปกติ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อย่างนี้เราไปห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลรัฐได้นะฮะถ้าสมมติอาการเราฟื้นแล้ว
0: ก็คือโดยปกติถ้าเราเจอคนเป็นลมแล้วเราตาม1669เนี่ยเขาจะนำส่งห้องฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดแล้วเพื่อการประเมินแล้วเราตื่นมาแล้วเนี่ยเรารู้สึกสบายดีผลตรวจปกติโอเคอันนั้นค่อยกลับบ้าน
1: ครับเพราะจริงๆผมก็ถามแทนทุกคนนะว่าบางทีเข้าโรงพยาบาลเนี่ยถ้าโรงพยาบาลรัฐโอเคมันง่ายใช้สิทธิ์บัตรทองแต่ถ้าโรงพยาบาลใกล้ๆบรรดาเป็นเอกชนแล้วไม่มีประกันแล้วบอกว่าโอ้เป็นฮีทสโตรกแต่ตอนนี้ฉันเดี๋ยวฉันจะไปเป็นลมอีกทีตอนเจอบินค่าใช้จ่าย
0: ส่วนใหญ่ใครอ่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะมีแม้กระทั่งโรงพยาบาลเอกชนเองเขาก็จะมีคอนดิชันที่เขาต้องรับเขาต้องรับประเมินเบื้องต้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยส่งไปโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์การรักษาเดิม
1: เพราะผมไม่เข้าใจรู้สึกว่าฮีทสโตรกจะเข้าสิทธิ์ยูเซปหรือเปล่ายูเซปที่บอกว่ารักษาที่ไหนก็ได้
0: คุณว่าน่าจะใช่นะคะแต่นี่พี่ท้องขอไปเช็คอีกทีพี่ไม่ยืนยัน
1: เพราะผมกลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นลมไปตอนที่
0: บินออกมา
1: ผู้ป่วยครับขอชำระเงินที่การเงินเลยค่ะโอ้โหปาดเหงื่อเลยทีนี้อันนี้เหงื่อไม่ออก
0: คราวนี้เหงื่อออกเยอะเลย
1: เหงื่อออกเยอะเลยนะฮะอันนี้ฮีทสโตรกนะฮะก็คุณหมอแนะนำว่าโอเคถ้าจู่ๆปีนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราหรือว่าคนใกล้ตัวเซฟที่สุด
0: ไปโรงพยาบาลก่อนเบื้องต้นค่ะประเมินเบื้องต้นให้แน่ใจ
1: นะฮะมีอีกข่าวนึงครับคุณหมอพิทักษ์งานวิจัยพบว่าอากาศร้อนจัดทำให้แก่เร็วขึ้น2ปีครึ่งเซลล์เสื่อมสภาพเมื่อตอนต้นรายการคุณหมอก็บอกว่าโดนร้อนจัดเนี่ยเซลล์จะเปลี่ยนแปลง
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะเซลล์ผิวหนังที่โดนแดดโดยตรง
1: แต่เดี๋ยวดูงานวิจัยตรงนี้ไปพร้อมกับคุณหมอก่อนนะฮะเป็นงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Southern California ของอเมริกานะครับเขาตีพิมพ์ในวารสาร Science Advances เขาไปวิเคราะห์ผู้สูงอายุในสหรัฐ 3,600 คนอายุเนี่ยประมาณ68ปีปรากฏว่าไปเจอคลื่นความร้อนและอุณหภูมิสูงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจจะส่งผลต่อ DNA ของผู้คนและเร่งการแก่ชราทางชีววิทยาแต่ถ้าไปดูในดีเทลรายละเอียดท่านผู้ชมอย่าเพิ่งไปตกใจเพราะว่าในงานวิจัยนี้เนื่องจากเขาไปสำรวจที่อเมริกาไงฮะคุณหมอพิทักษ์อุณหภูมิที่เขาวิจัยกันเนี่ยมันเลยแค่32องศาบางคนไทยบอกฮะ
0: ชิล
1: เดี๋ยว32ที่ทำให้ฉันแก่เร็วแล้วหรอแล้วอย่างประเทศไทยมัน40นี่ฉันไม่เป็นเหล่าม่าเหล่ายายเลยเหรอเนี่ยนะฮะแต่อันเนี้ยเพราะว่าเทียบไม่ได้นะคุณหมอเพราะอันเนี้ยเขาแบบอุณหภูมิเขาเมืองเย็นน่ะ
0: คือแต่ละคนเนี่ยอย่างที่พี่บอกว่าจะมีความคุ้นเคยกับ สิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันค่ะเช่นเราก็ชินกับอุณหภูมิอากาศร้อนค่ะขนาดเดียวกันเนี่ยในบ้านเมืองที่เขาเป็นเมืองหนาวเนี่ยค่ะอย่างที่บอกลักษณะสภาพผิวเริ่มต้นก็ไม่เหมือนกัน
1: ถูก
0: เพราะฉะนั้นจริงๆบอกยากแต่ว่าเราทราบมาอยู่แล้วว่ายกตัวอย่างเช่นในแสงอาทิตย์เนี่ยที่มีแสง UV เนี่ย UV บางประเทศก็บางประเภทก็จะทำให้เซลล์ของเราเสื่อมเร็วขึ้นค่ะ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นงานวิจัยนี้อาจจะเอามารายงานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบว่าโอเคในต่างประเทศเขามีศึกษาเรื่องอากาศมันร้อนขึ้นแล้วทำให้ส่งผลให้เซลล์เนี่ยนะฮะมันแก่เร็วขึ้นไป2ปีครึ่งเสื่อมสภาพเร็วขึ้นนะครับแต่พวกนี้จริงๆก็เป็นความรู้พื้นฐานอย่างที่คนไทยน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าโอ้ยแดดแรงๆเนี่ยต้องทากันแดดน
0: ะ
1: ต้องกางร่มนะไม่งั้นเนี่ยผิวมันก็เหี่ยวนะ
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็อย่าลืมว่าคนต่างประเทศคนตะวันตกเวลาเขามาอาบแดดเขาไม่จู่ๆเขาถอดเสื้อผ้าฉันนอนตรงนี้แหละแปะเข้าไปเลยไม่ใช่เขาก็ต้องทาสันสกรีนก่อน

0: สถาน
1: ถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะใช่
1: เขาทาแล้วเขาค่อยไปผึ่งแดด
0: ใช่ค่ะแล้วก็ต้องไม่ลืมด้วยว่าพอเวลาที่เราดูงานวิจัยเนี่ยถ้าเขาอยู่ในประเทศที่เป็นเมืองหนาวแล้วมาใช้กับเราเนี่ยก็อาจจะใช้ไม่ได้สักทีเดียวรวมไปถึงเชื้อชาติต่างๆก็อาจจะไม่เหมือนกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราทราบอยู่แล้วว่ามันทำให้ร่างกายของเรามีการวิจัยว่าทำให้ร่างกายของเราเสื่อมเร็วขึ้นจริงๆแล้วสิ่งที่เราควรจะทำก็คือหลีกเลี่ยงป
1: ั
0: จจัยกระตุ้นต่างๆเช่นอย่างที่คุณเป้บอกทาครีมกันแดดพยายามรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ค่ะเราอาจจะไม่ต้องคงที่ที่20องศาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็คงที่ในระดับของเราค่ะแล้วก็พยายามไม่ให้อุณหภูมิร่างกายร้อนจนเกินไปหรือหนาวจนเกินไป
1: ครับเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นข้อเท็จจริงที่ว่าอากาศร้อนโดนแดดจัดๆเนี่ยทำให้ร่างกายเซลเราแก่เร็วโดยเฉพาะเซลล์ผิวหนัง
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะเซลล์ผิวหนังเนี่ยเวลาที่เราเรียนด้านผู้สูงอายุเนี่ยค่ะการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังเนี่ยนอกจากเกิดจากที่เราบอกว่าขบวนการชราภาพแล้วเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่คุณหมอหรือคุณพยาบาลจะต้องเรียนก็คือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งแสงแดดหร
1: ือ
0: ความร้อนใช่ค่ะ
1: ฟื้นฟูได้ไหมครับถ้าไม่ใช่แก่เพราะว่าอายุเยอะนะ
0: ครับ
1: เซลล์ผิวหนังแก่เพราะว่าไปโดนแดดสมมติว่าเอาต้องไปเที่ยวทะเลทักอาทิตย์อย่างเงี้ยแล้วมันหนีแดดไม่ได้อะฮะแล้วกลับมาเราฟื้นฟูให้กลับไปเท่าเดิมได้ไหมครับ
0: อาจจะได้ไม่ดีเท่าเดิมการเปลี่ยนแปลงบางอันเกิดขึ้นแบบถาวรยกตัวอย่างเช่นรอยย่นต่างๆอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเม็ดสีที่มันมารวมตัวกันไปแล้วเนี่ยต้องใช้เวลานานมากๆกว่าที่มันจะจางลง
1: ค่ะคนวัยอย่างอาจารย์คนวัยอย่างผมเนี่ยจะเข้าใจเรื่องดี
0: ถู
1: กไหมฮะเพราะว่าตอนนั้นผม30ผมก็ไม่เข้าใจ
0: ค่ะ
1: ผมไปเที่ยวทะเลพาลูกไปเล่นไปเที่ยวโอ้ผม
0: เต็มที่เลย
1: กลัวเลยนะ
0: ค่ะ
1: ต่อให้มันจะดำเดี๋ยวมันแดงนะแป๊บเดียว
0: เดี๋ยวหาย
1: เดี๋ยวหาย
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ตอนเนี้ยอย่าเชื่อนะปิดให้หมดเลยกันแดดเสร็จต้องคุมปิดให้หมดเพราะเรารู้ฮะว่ามันไม่ได้ขาวเร็วเหมือนตอนอายุ30
0: ใช่ค่ะรวมไปถึงแล้วว่าจะเกิดกระเกิดฝ้าได้ง่ายค่ะ
1: ทุกวันนี้มันพอมันแดงปุ๊บกลายเป็นฝ้าเลย
0: ใช่
1: ตลกมากเลยท่านผู้ชมแต่ก่อนเนี่ยมันแดงแล้วมันก็หายไปเป็นขาวๆผิวเราเหลืองๆขาวๆทุกวันนี้พอมันแดงโอ้โหกลายเป็นฝ้าเป็นกระผมเนี่ยเซ็งมากเลยทุกวันนี
0: ้ใช่ใช่ค่ะใช่แต่ก่อนตอนสมัยที่พี่อยู่เมืองนอกเนี่ยก็ขับรถโดนแดดเนาะเพราะว่ามันหนาวมากในเมืองที่พีทอยู่มีแดดอุ้ยดีใจนี่แบบว่าขับรถไม่แบบสบายๆมีแดดค่ะก็เรียบร้อยเลยเหมือนกันค่ะคือพออายุเยอะขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มแบบมีกระขึ้นที่หน้าอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเอ้าไม่ใช่ละเราพลาด
1: เนาะคือพอมารู้ตัวเนี่ยบางทีมันก็สาย
0: ใช่ค่ะของบางอันแก้ไม่ทัน
1: อันนี้เรื่องจริงนะท่านผู้ชมใครไม่เจอกับตัวเนี่ยก็ไม่ค่อยระวังกันเท่าไหร
0: ่
1: ต้องให้เจอกับตัว
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะเมื่อกี้เราบอกว่าโอเคโดนแดดเยอะๆผิวแก่ไวแต่เรื่องของความเครียดเกี่ยวข้องด้วยไหมครับว่ามันร้อนจัดๆเนี่ยบางทีมันก็หงุดหงิดง่ายอะไรมันก็อารมณ์เสียมันทำเกี่ยวกับความเครียดที่มันเพิ่มขึ้นในร่างกายด้วยไหมครับ
0: ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเราพบว่าจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เซลล์ต่างๆเสื่อมสภาพได
1: ้ค่
0: ะยกตัวอย่างนะคะง่ายๆเลยเซลล์สมองเราพบว่าในคนที่มีภาวะเครียดหรือว่าซึมเศร้าค่ะไปนานๆเนี่ยเราก็พบว่าพออายุขึ้นนี่ก็ชักจะเริ่มโบ๊บะขี้ลืมบ้าง
1: ค
0: ่ะเริ่มมีอาการของโรคสมองเสื่อมบ้างเพราะฉะนั้นจริงๆความเครียดหรือภาวะเศร้านี่ก็ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงที่ทำให้เซลล์ต่างๆเนี่ยแย่ลงเราพบว่าภาวะอารมณ์เศร้าหรือโรคซึมเศร้าเนี่ยค่ะหลายครั้งก็จะมีผลกับการคุมโรคต่างๆในทางอวัยวะอื่นเช่นถ้าเราเครียดเยอะๆเราเศร้าเยอะๆเนี่ยเราคุมความดันได้ไม่ดีนะคะคุณเป้ค่ะ
1: ความดันมีผลไหมฮะว่าอากาศร้อนความดันจะสวิงถ้าเทียบกับช่วงอากาศแบบธรรมดาอุณหภูมิ
0: มันมีความเป็นไปได้นะคะโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเพราะว่าระบบในร่างกายระบบประสาทอัตโนมัติในร่างกายเนี่ยมันเสื่อมลงตามอายุเพราะฉะนั้นการรักษาความดันให้คงที่อยู่ตลอดเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้บ้างเช่นใช่ค่ะแต่ว่ามันไม่ควรที่จะสูงมากผิดปกติอย่างนั้นค่ะมันอาจจะสูงเพิ่มขึ้นอาจจะมีการแกว่งได้เหมือนกันในวันที่ร้อนจัด
1: ๆใช่เพราะผมเคยได้ยินว่าแบบคนที่มีโรคความดันอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: เพราะวันไหนอากาศร้อนจะรู้สึก

0: ปวดหัวแล้วพอไปวัดความดันรู้สึกว่าความดันมันสวิงครับ
1: มันเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าโดยหลักการคือผู้สูงอายุเนี่ยความดันจะสวิงง่ายอยู่แล้วเครียดก็ได้มาหาคุณหมอที่โรงพยาบาลยังขึ้นได้เลยค่ะ ใช่ okay. ค่ะเพราะฉะนั้นบางทีแบบร้อนจัดๆไหนจะหงุดหงิดไหนจะเหนอะตัวไหนจะกินข้าวกินน้ำได้น้อยอย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้ก็จะทำให้ความดันเนี่ยมันแกว่งได้ในผู้สูงอายุเหมือนกัน
0: ไม่น่าผมเห็นหน้าร้อนนะผู้สูงอายุเดินห้างกันเยอะมากเลย
1: อ่ะใช่ได้แอร์ฟรี
0: ถูกไม่งั้นอยู่เพราะผู้สูงอายุเขาก็เสียแล้วไงฮะ
1: ค่ะ
0: ก็อยู่แต่บ้านเขาก็ร้อนนะแล้วถ้าเปิดแต่แอร์สิ้นเดือนก
1: ็ค่าไฟ
0: ค่าไฟอีกเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าผู้สูงอายุนะเดินห้างกันฉ่ำเลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็เราบางทีถ้าอยู่บ้านเนี่ยค่ะก็จะต้องบอกว่าต้องอยู่ในบริเวณบ้านที่โปร่งอะค่ะ
0: ค
1: ือบางบ้านจะปิดทึบเลยแล้วเปิดพัดลมอย่างเงี้ยอากาศมันไม่โฟลว์นะคะมันจะยิ่งร้อนมันส่วนใหญ่จะต้องบอกว่าต้องให้อากาศมันถ่ายเทได้สะดวกแล้วเปิดพัดลมเพื่อลดอุณหภูมิของห้อง
0: อาบน้ำบ่อย
1: ๆอาบน้ำบ่อยๆก็ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าบ่อยมากไปข้อเสียที่จะตามผิวก็จะแห้งอีกค่ะค่ะแต่ว่าโดยปกติแล้วน้ำการอาบน้ำเป็นการอันนึงที่ช่วยลดอุณหภูมิร่างกายได
0: ้ผมเห็นหลายคนใช้เทคนิคคือเอากะละมังใส่น้ำไปแช่ฟรีซเสร็จปั๊บเนื่องจากบางทีจากแทงก์มันร้อนไงฮะคุณหมอแทงก์มันอยู่กลางแดดอาบกลางวันเนอะหรือบางทีอาบค่ำๆแบบแทงก์มันยังร้อนอยู่เลยบางคนก็ลองน้ำใส่ถังแล้วก็ไปเอาถังน้ำแข็งในฟรีซมาจุ่มลงไปเลยอาบน้ำเย็นเลยอุณหภูมิที่มันร้อนสุดๆกับเรามาอาบน้ำแบบอุณหภูมิที่มันเย็นกว่าปกติมันช่วยทำให้สดชื่นอันนี้ความรู้สึกเรานะแต่จริงมันจะส่งผลอะไรต่อร่างกายไหม
1: มันทำให้อุณหภูมิในร่างกายเราเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วโดยทั่วไปเนี่ยค่ะเนื่องจากอย่างที่บอกมนุษย์เนี่ยเป็นมีร่างกายที่ฉลาดมากมันถ้ามันเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยแบบว่าเย็นลงหน่อยนึงแต่เราแข็งแรงดีอาจจะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเรามีโรคประจำตัวหรือเราอายุเยอะแล้วเนี่ยการแกว่งของอุณหภูมิที่เฉียบพลันแบบเนี้ยไม่ควรมันจะทำให้ร่างกายเรารวนใช่ไหมคะส่วนใหญ่พี่ก็จะแนะนำว่าอาบน้ำอุณหภูมิห้องไว้ถึงกับต้องอาบน้ำแข็งแบบ
0: okay.
1: เหมือนเล่นสงกรานต์บางทีใช้น้ำแข็งเนาะอาจารย์ก็ว่าโอ้โหดไปนิดนึงอ่ะแดดก็ร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นน้ำอุณหภูมิธรรมดาเนี่ยค่ะก็จะช่วยลดอุณหภูมิร่างกายให้ได้อยู่แล้ว
0: คุณหมอพี่เคยเห็นไหมฮะเดี๋ยวนี้เขาจะมีสระหนึ่งนะไปแช่ดูไปในอ่างน้ำแข็ง
1: อ่าค่ะ
0: ตอนนี้เข้ามาประเทศไทยแล้วนะ
1: คือพี่ยังไม่เคยเห็นผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่จริงจังอะนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของประสบการณ์บอกแช่สึกสดชื่นตื่นตัว ซึ่งอันนั้นมันเป็นอยู่แล้วเนาะก็เหมือนเวลาเราหนาวจัดๆเราก็ตื่นนะเราก็ไม่หลับเหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าในระยะเราอาจจะต้องดูผลเสียที่เกิดขึ้นของการทำอันนี้ซ้ำๆในระยะยาวแต่ถ้าแบบเป็นแบบชั่วครั้งชั่วคราวเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาว อยู่เราอยากจะลองดูอะไรเงี้ยพี่ก็ว่าได้แต่ว่าถ้ามันเย็นจัดมากๆมากๆเลยเนี่ยแล้วนานเกินไปก็ไม่ดีใช่ก็เหมือนกับเวลาหน้าหนาวแล้วเราหนาวแล้วเสียชีวิตอย่างเงี้ยค่ะค่ะ
0: คุณหมออยากลองดูไหมคะ
1: ไม่เลยค่ะไม่เลยเป็นคนที่จริงๆคือใช่จืดใช่พีทเลือกนะคุณเป้พีทพบว่าหน้าร้อนเนี่ยมันทรมานแบบนึงแต่ว่าหน้าหนาวเนี่ยมันทรมานกว่าในความรู้สึกเพราะว่าเวลาที่มันหนาวจัดๆอู้มันหนาวจริงๆนะคะหนาวจนแบบไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าร้อนเนี่ยเรายังแบบพัดได้หนาวนี่แบบโอ้เคยตอนนั้นเคยช่วงที่เรียนอยู่ต่างประเทศมีหนนึงพายุหิมะเข้าค่ะแล้วไฟดับแล้วฮีเตอร์เสีย
0: โอ้โห
1: ค่ะแล้วแบกผ้าห่มประมาณ5ผืนนะคะพันตัวเองเข้าไปกลมๆเพราะฉะนั้นจริงๆก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ชอบหนาวจัดๆเท่าไหร่
0: ผมว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ใช่ไหมครับคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าไอเราอยู่
1: เมืองนอกอยากมาอยู่เมืองไทยอะค่ะ
0: เราก็ชอบหิมะเราเห็นหิมะโอ้ยเราวิ่งเข้าใส่เลยแต่คือเวลามันหนาวอย่างที่คุณหมอบอกโอ้โหมันจะไปไหนที่มันพลุงพลัง
1: ใช่ค่ะ
0: มันไม่แบบเสื้อตัวเดียวเสื้อยืดกางเกงขาสั้นเดินได้เราลุยแล้วเรารองเท้าผ้าใบของนู้นโอ้รองเท้าต้องถุงเท้าต้องหนาต้องมีฮีทเทคอะไรพวกน
1: ี้ใช่เด็กๆเดี๋ยวนี้ยังสบายขึ้นนะคะคุณเป้ คือมีฮีทเทคมีเสื้อที่น้ำหนักเบาสมัยก่อนนู้นๆนี่ยุคคุณพ่อคุณแม่เนี่ยใส่โอเวอร์โค้ทนะคะใส่เสื้อขนสัตว์ใส่ข้างในอะประมาณ3ชั้นโอ้โหสงสารมากคือแบบแล้วบางทีแบบผู้สูงอายุที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยที่เขายังแต่งตัวแบบเดิมอยู่เนี่ยล้มทีลุกไม่ขึ้นนะคะเพราะว่ามันหนักมากใช่ค่ะโดยเฉพาะเสื้อต่างๆเนี่ยหนัก

0: ากจริง
1: ๆครับหรือจะเข้าที่ร่มอะไรทีแล้วถอด
0: กันโอ้โหใช่ค่ะ
1: หลุดนะฮะอันนี้
0: เวลาจะออกนอกบ้านหน้าหนาวจัดๆนี่ต้องคิดก่อนนะคะว่าจะไปไหนบ้างจะคุ้มไม่แต่งตัวกว่าจะแต่งตัวหมดไปแล้ว15นาที
1: เอาอยู่ไหมเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: เราไปดูพยากรณ์สิวันนี้มีลมหรือเปล่าเลยโอ้โหวุ่นวายมาก
0: ค่ะถ้าร้อนนี่สบายมากไงใส่ผ้าสบายสบายเบาๆค่ะไปที่ที่ลมพัดอย่างเงี้ยค่ะหลบแดดสักหน่อย
1: ใช่เอาร่มไปหน่อย
0: อาจจะเป็นความคุ้นชินของพวกเราก็ได้นะคะ
1: ก็อยู่ละมาดูอีกข่าวท่านผู้ชมฮะสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นอาจกระตุ้นทำให้การกำเริบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังน
0: ี
1: ่โอ้ยอันนี้ไม่ค่อยได้ยินเลยเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้น่าสนใจข่าวนี้น่าสนใจ
1: เอ้ามันเกี่ยวอะไรนี่นะฮะท่านผู้ชมฮะโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนะฮะถ้า
0: ตัวย่อก็คือ COPD
1: นะฮะส่วนใหญ่มันเกิดนะสูบบุหรี่
0: ใช่ค่ะส่วนใหญ่จะมักจะเกิดจากการสูบบุหรี
1: ่มันคือโรคปอด
0: มันคือโรคปอดใช่ค่ะ
1: โรคปอดชนิดหนึ่ง
0: โรคปอดชนิดหนึ่งถูกต้อง
1: เพราะว่าที่เราได้ยินกันเยอะๆคือถุงลม
0: โป่งพองอันนั้นก็เป็นอาการกลุ่มอาการหนึ่ง
1: อ๋อแต่คนละอันกันนะฮะกับอันเนี้ยฮะอุดกั้นเรื้อรัง
0: มันมีเราเรียกอะไรมีองค์ประกอบที่คล้ายกันในบางส่วนมันความซ้อนทับกัน
1: โอเคนะฮะมาดูในข่าวก่อนนะฮะบอกว่าวิกฤตสภาพภูมิอากาศอาจทำให้โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแย่ลงเป็นสาเหตุการตายอันดับ3ของโลกวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้สูบบุหรี่ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในสหรัฐพบว่าการกำเริบของโรคปอดเรื้อรังเนี่ยนะฮะเพิ่มขึ้นประมาณ2วันหลังจากอุณหภูมิแวดล้อมเพิ่มขึ้นเพราะว่าไปสัมผัสกับความชื้นสัมผัสนะครับก็งานวิจัยเพิ่มเติมเนี่ยก็บอกว่าเพื่อระบุลักษณะของความให้ชัดเจนมากขึ้นจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกนะครับ
0: อันนี้เป็นการศึกษาที่ดูแค่เหมือนกับการเกิดโรคว่ามันเหมือนจะเพิ่มขึ้นค่ะแต่ว่ามันยังไม่สามารถอธิบายในเรื่องของว่าเอ๊ะอะไรทำไมโรคปอดอุดกั้นเนี่ยถึงจะเยอะขึ้นในสิ่งที่เราเจอก่อนหน้านี้ค่ะเราไม่ได้เจอว่าฝนหรืออากาศที่เย็นลงเนี่ยจะกระตุ้นให้หลอดลมของผู้ป่วยโรค COPD หรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเนี่ยตีบได้ง่ายขึ้นมากกว่าเราจะเจอคนไข้ที่ต้องมานอนด้วยสาเหตุของโรคนี้ถูกกระตุ้นอย่างเฉียบพลันเนี่ยในช่วงของง่ายๆหน้าฝนหน้าหนาวมากกว่าอันนี้ก็เป็นงานวิจัยหนึ่งที่น่าสนใจที่เขาบอกว่าอุณหภูมิสูงขึ้นจริงๆก็แสดงว่าโรคเนี่ยจะไม่ได้แย่ลงเฉพาะหน้าหนาวเนาะหน้าร้อนถ้าร้อนจัดๆก็อาจจะต้องมองไว้ด้วยซึ่ง อันนึงที่เขาบอกเนี่ยค่ะก็คืออาจจะเกี่ยวข้องกับความชื้นในอากาศคือถ้าเราดูเนี่ยในประเทศซีกโลกทางเหนือเนี่ยค่ะความชื้นเขาไม่เยอะเท่าบ้านเรานะคะความชื้นเขาจะแบบเบาๆค่ะจะไม่แบบรู้สึกชุ่มชื้นบางทีหายใจที่นู่นเนี่ยจะรู้สึกจมูกแห้งเลยค่ะค่ะเพราะว่าความชื้นเขาไม่เท่ากันมันก็อาจจะคล้ายๆกับคนไทยในเวลาหน้าฝนที่แบบความชื้นเพิ่มขึ้นก็กระตุ้นให้โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเนี่ยมันมีอาการแย่ลงได
1: ้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคนที่เป็นโรคปอดอยู่แล้วแล้วมาผ่านได้ยินผมเล่าข่าวนี้จำเป็นต้องกังวลต้องกลัวไหมครับ
0: พี่คิดว่าสังเกตร่างกายตัวเองเป็นหลักเช่นกันค่ะก็คือบางบ้านเนี่ยที่คือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมันมีคำว่าเรื้อรังอยู่เพราะฉะนั้นจะเป็นค่อนข้างนาน
1: ค่
0: ะหมายถึงว่าเป็นกันมาหลายปีแล้วล่ะค่ะคนไข้เนี่ยหลายบ้านนะคะจะเดินมาบอกพี่ได้เลยบอกว่าเนี่ยอากาศอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะหอบขอยาพ่นไปสำรองไว้ที่บ้านเพิ่มอีกหลอดนึงอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ยินข่าวนี้สิ่งที่เราควรจะต้องทำคือลองสังเกตตัวเราว่าถ้าอุณหภูมิมันสูงขึ้นเยอะอากาศร้อนเยอะนี่เราเหนื่อยไห
1: ม
0: ถ้าเรารู้สึกเหนื่อยหรือหายใจลำบากขึ้นเนี่ยก็แปลว่าเราอาจจะเป็นตัวกระตุ้นก็ได้จากอากาศที่ร้อนค่ะ
1: ครับผมให้รู้จักจริงๆคุณหมอโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมันคืออะไรมันอาการมันเป็นยังไง
0: ก็คือลักษณะของทางเดินหายใจที่ถูกทำลาย
1: ค
0: ่ะอย่างเช่นเราสูบบุหรี่เนี่ยค่ะมันก็จะไปทำลายเนื้อเยื่อปอดค่ะเนื้อเยื่อปอดเนี่ยสมมุติแต่เดิมเป็นอันเล็กๆๆๆๆใช่มั้ยคะแล้วก็มีการทำลายเกิดขึ้นมันก็จะรวมตัวกันแล้วมันก็จะเหมือนกับยุบทำให้แบบทางเดินหายใจมันเปิดไม่ดีเกิดการตีบได
1: ้หมายถึงปอดตีบหรือว่าตัวหลอด
0: ทั้งหมดเลยค่ะ
1: ทั้งหมดเลย
0: ส่วนใหญ่จะเป็นที่ทางเดินหายใจขนาดเล็ก ที่มันอยู่เข้าไปแล้วพอตรงปลายมันแตกออกเป็นถุงล
1: ม
0: ถุงลมโป่งพองก็คือถุงลมเล็กๆ เนี่ยมันแตกตัวออกมารวมกันมันก็เลยไม่เป็นถุงเล็กๆละมันก็เลยโป่งเป็นถุงลมใหญ่เราก็เรียกโรคนี้ว่าถุงลมโป่งพองแต่ค่ะเดียวกันควันบุหรี่ก็จะทำอันตรายกับหลอดลมขนาดใหญ่กลางเล็กด้วยมันก็จะทำให้เกิดการติดเกิดขึ้นได้เหมือนกัน

0: ร .6 ชลบุรีเตือนอากาศร้อนขอให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องการทานอาหารอาจเสี่ยงป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษนะฮะก็อาหารบูดเสียได้ง่ายประกอบกับมีการรวมตัวของผู้คนในช่วงวันหยุดเทศกาลรับประทานอาหารร่วมกันรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ด้วยความร้อนเก็บอาหารที่ยังไม่รับประทานไว้ในตู้เย็นและห่างจากแมลงวันอีกเลี่ยงอาหารสุกๆดิบๆหากอาหารมีกลิ่นผิดปกติไม่ควรทานเสี่ยงทำให้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษและเกิดการระบาดไปกลุ่มก้อนของโรคได้โดยประชาชนควรยึดหลักกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะฮะอาหารเป็นพิษกับการอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนมันมีความสัมพันธ์กันด้วยเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนกับสมมติว่าเรามีกิจกรรมร่วมกันแล้วเราก็ทำอาหารขึ้นมาหนึ่งอย่างปรากฏว่าในหม้อนั้นเนี่ยเกิดการใช่มันอาจจะไม่บูดก็ได้นะมันอาจจะเริ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราแจกไปทั้งหมดที่ได้รับประทานเราก็เลยจะมาเป็นหมู่คณะ
0: โดนกันหมด
1: หรือว่าอาหารทะเลสมมุติว่าคุณเป้มีอาหารทะเลมาแล้วก็บังเอิญอาหารทะเลนั้นเนี่ยไม่ได้ทำให้สุกแล้วก็อาจจะมีเชื้อโรคอยู่ในนั้นแล้วมันก็ไม่ใช่แบบคนเดียวจะกินแบบหอยนางรมหรือหอยแมลงภู่สักกิโลอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยเนอะมันก็ต้องแบ่งกันทานก็รับไปคนละตัวค่ะก็จะเกิดอาการอาหารเป็นพิษเนี่ยมันจะเป็นหมู่คณะค่ะ
0: ค
1: ่ะเรามักจะเจอแบบนั้นค่ะ
0: คือมันไม่ใช่ความหมายที่ว่าเหมือนไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมฮะที่แบบว่าอยู่กันเป็นหมู่คณะแล้วเชื้อคนนี้
1: กระโดดนะก็จริงๆก็คือมันเป็นการกระจายของเชื้อจากอาหารที่เราแบ
0: ่
1: งกันใช่ไหมจะอย่างเงี้ยค่ะงานวัดงานบุญเข้าค่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ต้องแยกไหมฮะคุณบอกว่าอาหารเป็นพิษท้องร่วงท้องเสียหรือจริงๆแล้วมันก็คือหมวดหมู่เดียวกันเนี่ยแหละฮะ
1: ไม่เสมอไปท้องร่วงหรือท้องเสียเนี่ยจริงๆอาจจะมีเชื้อโรคอยู่ในนั้นซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเราสงสัยว่าอาจจะมีเชื้อโรคนะคะยกตัวอย่างเช่นเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดอาการท้องเสียท้องร่วงหรือเชื้อไวรัสที่อาจจะทำให้เกิดเนี่ยของพวกนี้ก็มันจะต้องมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นอุจจาระมีลักษณะผิดปกติมีมูกมีเลือดปนค่ะมีไข้ที่สูงมากมีลักษณะของอาการหนาวสั่นด้วยพวกนี้เราอาจจะนึกถึงการติดเชื้อมากกว่าอาหารเป็นพิษเนี่ยส่วนใหญ่อาการไข้เนี่ยมักจะไม่ค่อยมีหรือถ้ามีก็จะไม่สูงไข้ต่ำๆแต่ว่าโดยมากเนี่ยคำว่าอาหารเป็นพิษเนี่ยก็คือมันเกิดจากเชื้อโรคในนั้นที่มันคายสารพิษออกมาค่ะแต่ว่าเราก็ทำให้เกิดการท้องเสียซึ่งพอเราอาเจียนหรือเราถ่ายออกหมดเนี่ยพวกนี้จะหายได้เองซึ่งต่างกับโรคบางโรคเช่นท้องเสียจากการติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยพวกนี้อาการจะรุนแรงกว่าค่ะแล้วก็อาจจะไม่หายถ้าเผื่อว่าไม่ได้รับยาฆ่าเชื้อโรคแต่ไม่ใช่ผู้ป่วยที่ท้องเสียทุกคนต้องได้รับยาฆ่าเชื้อโรคนะคะ
0: ค
1: ่ะผู้ป่วยท้องเสียส่วนใหญ่จริงๆค่ะมักจะเป็นอาหารเป็นพิษซึ่งไม่ต้องได้ยา
0: ไม่ต้อง
1: ได้ยาฆ่าเชื้อแค่แบบให้ยาตามอาการ
0: คุ
1: ณใส่อาเจียนเนี่ยค่ะ
0: จะไปต้องไปโรงพยาบาลไหมคร
1: ับ ไม่เสมอไปบางคนเนี่ยถ้าแค่ท้องเสียเล็กน้อยค่ะไม่มากเรารู้สึกว่าเราไม่มีหน้ามืดไม่มีเวียนศีรษะค่ะเราไม่ได้ปวดท้องผิดมากจนผิดปกตินะคะของพวกนี้ก็อาจจะรักษาด้วยการซื้อผงเกลือแร่แก้ท้องเสียอย่างเงี้ยค่ะค่ะมาดื่มได้ที่บ้านดูแลตัวเองเบื้องต้นได้ที่บ้าน
0: คือถ้าแบบถ่ายไม่อยู่เลยล่ะแบบสมมติกินอะไรไปนิดนึงกลัวขาดน้ำดื่มเกลือแล้วแป๊บเดียวละ10นาทีเอาแล้วมาจออีกแล้วบางคนออกบนออกล่างเลย
1: ถ้าออกบนออกล่างเนี่ยส่วนใหญ่ต้องมา
0: ต้องมา
1: เพราะว่าส่วนใหญ่จะเกิดการขาดน้ำได้เยอะ
0: แล้วถ้าขาดน้ำมันจะอันตรายยังไง
1: ก็คือมันก็จะทำให้เกิดภาวะความดันต่ำมันอาจจะทำให้เกลือแร่ในเลือดผิดปกติรวมไปถึงก็อาจจะทำให้เราเหมือนกับเลือดไปเลี้ยงร่างกายต่างๆไม่พองไข้อาจจะซึมลงได
0: ้ถ้าสมมติไม่อยากไปโรงพยาบาลรู้ว่ากินเกลือแร่ดีก็กินเข้าไปต่อให้กินแล้วรู้สึกจู๊ดก็กินเข้าไปก็เอาแบบนี้กินแล้วก็เข้าห้องน้ำกินแล้วก็เข้าห้องน้ำจนมันหมดแรงอย่างนี้คุณหมอถือว่า
1: ไม่ควรอีกเหมือนกันไม่ควรอีกเหมือนกันใช่ค่ะคือโดยปกติอย่างที่พีทบอกก็คือ1อาหารเป็นพิษเนี่ยมันจะล็อตเดียวพอเราขับไอ้ตัวของเสียตัวพิษนั้นออกไปหมดแล้วมันก็ควรจะหยุด อันที่สองเนี่ย

0: การทานน้ำเกลือแร่เนี่ยค่ะในการชงที่อาจจะไม่ถูกต้องเช่นชงเข้มข้นเกินไป
1: ก็ไม่ดี
0: เพราะว่ามันจะทำใหจริงๆคือเราเสียน้ำกับเกลือแร่ออกไปเนาะมันเราต้องการได้รับสมดุลน้ำกับเกลือแร่ที่เข้ามาเนี่ยในอัตราส่วนที่เหมาะสมถ้าเราชงมันข้นเกินไปเนี่ยก็ยิ่งอาจจะยิ่งทำให้กระตุ้นให้เราท้องเสียแล้วปริมาณน้ำที่เราเข้าไปก็อาจจะไม่พอเพราะน้ำมันน้อย
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่าชงตามที่ข้างซองบอกว่าน้ำกี่ซีซีใส่กี่ซองแล้วก็ให้จิบเนี่ยปริมาณเท่ากันกับทุกครั้งที่เราถ่ายไปค่ะแต่ในหลายๆคนเนี่ยบางคนแบบมัวแต่เข้าห้องน้ำจิบไม่ทัน
1: ค
0: ่ะก็อันนั้นอาจจะต้องไปโรงพยาบาลเพื่อให้น้ำเกลือเพื่อที่จะมันจะได้น้ำในระบบร่างกายเราจะได้พอ
1: ครับ
0: ไม่เกิดภาวะขาดน้ำ
1: คุณหมอพิษผมว่าคนไทยมีน่าจะมีชุดความรู้เกี่ยวกับเรื่องท้องเสียอาหารเป็นพิษเนี่ยอยู่สองชุดชุดหนึ่งก็คือเกลือแร่กินเข้าไปดื่มน้ำเข้าไปถ่ายเข้าไปถ่ายเอาเชื้อออกมากับอีกชุดความรู้หนึ่งบอกว่าเฮ้ยไปซื้อคาร์บอนมากินสิหรือว่าไปกินยาให้มันหยุดถ่ายสิมันจะได้ไม่ต้องถ่ายแล้วมันจะได้มีแรงมันตกลงชุดความรู้ไหนที่มันถูกต้องกันแน่นะครับ
0: เราไม่ค่อยแนะนำให้กินยาให้หยุดถ่าย
1: มันมีใช่ไหมฮะยาให้กินแล้วหยุดถ่าย
0: มีค่ะมีแต่ว่าบางทีเนี่ยอย่างที่พี่เรียนคุณเป้ก็คืออาการท้องเสียน่ะมันเกิดจากการติดเชื้
1: อ
0: เพราะฉะนั้นร่างกายต้องการที่จะเหมือนกับไล่เอาเชื้อออกมาถ้าเราไปกินแล้วให้มันหยุดถ่ายเนี่ยแล้วพบว่าเชื้อโรคจำนวนหนึ่งมันก็อาจจะโตอยู่ในท้องแล้วก็ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นตัวลำไส้เราอาจจะเกิดการติดเชื้อที่ลึกมากขึ้นเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดได้แต่ว่าสิ่งที่พิษได้รับการสอนมาเนี่ยก็คือเราจะให้ยาหยุดถ่ายเนี่ยต่อเมื่อเราแน่ใจว่าการถ่ายเยอะๆอันนั้นเนี่ยไม่ได้มาจากการติดเชื้อ
1: อ๋อเท่ากับว่าถ้าสมมุติเป็นคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็ต้องชัวร์ก่อนว่าเชื้อมันถูกระบายออกจากร่างไปหมดแล้ว
0: อาจจะเหลือแค่ลำไส้ที่มันยังไม่ฟื้นตัวดีและถ่ายปิ๊บปิ๊บ อย่างเงี้ยหลังจากที่เราหายทั้งเสียอันนี้อาจจะให้ยาหยุดถ่ายได้แต่ถ้ามาใหม่ๆตัวร้อนไข้สูงถ่ายออกมาเป็นมูกเยอะมีกลิ่นที่ผิดปกติอย่างเงี้ยไข้ดูแห้งมากอย่างเงี้ยเราจะไม่ให้ยาหยุดถ่ายเราจะรีบแก้ด้วยวิธีอื่นมากกว่า
1: ครับท่านผู้ชมที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยเพราะประสบการณ์ตรงผมเองภรรยาผมนั้นกินไปสิยาหยุดถ่ายอ่ะกินหรือยังเดี๋ยวแกมาให้กินเลยเฮ้ยเดี๋ยวขอให้มันถ่ายก่อน
0: ใช่ค่ะคือถ้าคุณเป้อย่างที่พี่บอกอะค่ะถ้าคุณเป้สามารถที่จะดื่มน้ำเกลือแร่ได้ทดแทนได้ทันเนาะไม่ได้รู้สึกมีไข้อะไรเพียงแต่ว่าท้องเสียหนักมากอย่างเงี้ยและเรารู้ว่าสาเหตุมาจากอาหารแน่นอนอาจจะเป็นอาหารเป็นพิษอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องกินยาหยุดถ่ายนั้นจุดนั้นค่ะจนกระทั่งเราเคลียร์ไปหมดแล้วเราก็ยังปิ๊บปิ๊บอยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะต้องเข้ากล้องอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะกินได้ค่ะแต่ต้องแน่ใจว่าไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อค่ะ
1: เราเหลือเวลาอีก2นาทีท้ายฮะคุณหมอฮะขอย้อนกลับไปต้นเหตุของอาการที่ว่านี้หน่อยคือส่วนใหญ่มาจากอาหารแล้วทีนี้อาหารเนี่ยสาธารณสุขเขาก็จะบอกกินร้อนช้อนกลางล้างมือแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับคำว่ากินร้อนนะเพราะว่าบางทีไม่ได้อุ่นไอ้ความสำคัญของการอุ่นอาหารคุณหมอย้ำให้ท่านผู้ชม
0: ค่ะก็คือจริงๆการที่อันที่หนึ่งคำว่ากินร้อนเนี่ยเราอยากให้ทำแล้วทานเลยเราไม่อยากให้เก็บไว้เนาะเพราะว่าเราพบว่าเชื้อโรคหลายๆตัวเนี่ยพออุณหภูมิของอาหารไม่ร้อนแล้วมันก็เจริญเติบโตต่อได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาอาหารที่เหลือมารับประทานเนี่ยต้องอุ่นให้ได้อุณหภูมิที่ร้อนจัดมากๆเลยเช่นอย่างสมมติน้ำแกงเนี่ยก็ต้องตั้งให้
1: เด
0: ือ
1: ด
0: ค่ะเพื่อให้เราแน่ใจว่าไม่มีเชื้อโรคอยู่ในนั้น
1: นี่คือความหมายของคำว่ากินร้อน
0: ใช่
1: นะฮะหรือว่าบางคนบอกว่าต้มแกงจืดหม้อใหญ่มื้อเที่ยงกินแล้วมันยังเหลืออยู่จะไปกินมื้อเย็นพอเที่ยงเสร็จก็ต้องอุ่นให้เดือด
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือในระหว่างที่เราเก็บเนี่ยเราก็ต้องเอาเข้าตู้เย็นด้วยเพื่อหยุดการเติบโตของเชื้อโรคแล้วจะทานเนี่ยก็ออกมารับประทานอีกครั้งนึงค่ะ
1: ก็เอามาอุ่นให้เดือด
0: เพื่อ
1: ให้มั่นใจไปเลยว่าโอเคอุณหภูมิร้อนแบบนี้เนี่ยพวกเชื้อโรคมันจะได้ตาย
0: ใช่ไ
1: ปให้กินเข้าไปแล้วเรียบร้อยเลยนะฮะก็อันนี้ด้วยความเป็นห่วงนะฮะท่านผู้ชมฮะเพราะว่าหน้าร้อน

0: แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ตามนะฮะจะเป็นเด็กวัยกลางคนหรือว่าผู้สูงอายุล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงถ้าเราดูแลตัวเองไม่ดีน
1: ะ
0: พี่แต่ว่าเด็กที่ต่ำกว่า 5-6 ขวบหรือว่าผู้สูงอายุ 60-65 ปีขึ้นไปเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะฮะก็อาจจะต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะฮะพฤติกรรมบางอย่างเคยทำในช่วงหน้าหนาวแต่บางอย่างพอมาหน้าร้อนแล้วผู้สูงวัยกับเด็กก็อาจจะต้องดูแลอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็สามารถมาติดตามกันได้ในพบหมอรามานะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอพิษนะครับวันนี้มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้เวลาหมดแล้วลาทั้งหมดลาไปเลยนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เสน่ห์ของคอฟบอลเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเท่าเทียมกันในเรื่องของเพศณวันนี้เราก็ยังคงพูดถึงความเท่าเทียมกันในทางเพศในกีฬาซึ่งในโลกนี้มันไม่มีกีฬาชนิดไหนที่เล่นร่วมกันระหว่างเพศ

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรนะครับ
2: ชื่อเติ้ลครับ
1: เติ้ลใช่ไหมครับ
0: อันนี้ชื่อไอซ์ค
1: ่
0: ะ
1: ไอซ์ครับ
3: ชื่อติ๋วค่ะ
1: ติ๋วจริงๆคอฟบอลมันคืออะไรคือไม่เคยได้ยินชื่อกีฬานี้มาก่อนเลยยากไหมครับเล่นยากไหมครับ
2: ไม่ยากครับถ้าสังเกตว่ามันจะคล้ายๆบาสใช่ไหมครับ
1: มีแป้น
2: ใช
0: ่ใช่ค่ะ
2: แต่สูงกว่าบาสคือบาสเนี่ยจะอยู่ที่3เมตร5เซนแต่คอฟบอลเนี่ยเป็น3เมตร50
4: กีฬาคอฟบอลนะคะก็คือรวมศาสตร์กีฬาคือกีฬาบาสเกตบอลแชร์บอลแฮนด์บอลแล้วก็มีอาจจะรวมวอลเลย์บอลด้วย
5: ในกีฬาชนิดนี้เนี่ยมันอาจจะใกล้เคียงกับบาสเกตบอลสักประมาณ 90% หรือว่าได้เลยนะคะการใช้ก็คือการมีการชุดการยิงประตูนะคะแล้วก็การพันนะคะการเล่นเป็นทีมมีเพียงอย่างเดียวที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้คือการเลี้ยงเท่านั้นเองนะคะส่วนเรื่องของการวอลเลย์บอลเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการกระโดดการเคลื่อนที่ที่ไปรับบอลส่วนแฮนด์บอลเนี่ยก็จะเป็นการพาสบอลแชร์บอลเช่นเดียวกันจะมีการชุดบอลแล้วก็พาสบอลซึ่งเป็นกีฬาที่ใกล้เคียงกันแล้วก็สามารถใช้ทักษะเดียวกันได้เลยเป็นกีฬาทีมที่ใช้การเล่นระหว่างผู้หญิงและผู้ชายอยู่ในทีมเดียวกันถึงแม้ว่าสมรรถภาพทางด้านร่างกายนั้นอาจจะไม่เท่าเทียมกันแต่เราสามารถที่จะนำมาเล่นด้วยกันได้ในทีมเดียวกันนั่นคือกีฬาคอฟบอลค่ะ
1: แล้วถ้าวันนี้ผมอยากลองเล่นดูเนี่ยต้องเริ่มจากอะไรครับเบสิก
2: ก็ถ้าเป็นเบสิกคอฟบอลอย่างแรกที่เราอยากให้ฝึกก็เป็นยิงบอลครับ
1: ยิงบอลเลยใช่ไหมครับ
2: ครับลองยิงบอล
6: เราจะเริ่มจากมือค่ะพอเริ่มจากมือเสร็จนะคะเราก็จะเริ่มจากการถอยขาค่ะ
1: ถอยขา
6: พอเราถอยขาได้แล้วนะคะเราก็จะเริ่มเอามือและขามาผสมกันก็คือถอยแล้วก
1: ็ยิง
6: ค่ะ
1: จริงๆมันก็จะมีท่าเฉพาะของเขาเหมือนกันใช่ไหม
6: ใช่
1: เหมือนเวลาบาสมันก็จะต้องแบบอย่าง
6: นี้บาสจะอย่างนี้แต่ว่าคอฟบอลจะต่างก็คือแบบนี้ค
1: ่
6: ะ
1: โอ้ยอย่าง
6: น
1: ี้
6: ใช่ค่ะ
1: ท่าเหมือนเต้นลีดเนี่ย
2: เดี๋ยวเราลองเล่นดูเราจะรู้ว่าทำไมเราถึงต้องยิง2มือยิงมือเดียวแบบบาสไม่ได
1: ้โอเคครับแล้วจริงๆอย่างนึงอยากถามคือลูกที่ใช้เล่นเนี่ยเป็นลูกอะไร
2: เป็นลูกคอฟบอลเฉพาะเลย
1: เป็นลูกคอฟบอลเลย
2: ขนาดจะเป็นขนาดไซส์เบอร์5ครับ
1: อันนี้อ๋อลูกคอฟบอล
2: ขนาดจะเท่าลูกฟุตบอลครับแต่ว่าเด้งลองนะครับจะเด้งมาก
1: ก็มีความคล้ายๆลูกบาส
2: ใช่ก็แข็งอยู่เหมือนกันครับ
6: ใช่ค่ะ
2: ใช้ได้ครับ
6: ใช้ได้อะ
2: ถูกต้องเลยมีสนใจเล่นทีมสักอย่าง
1: เล่นอยากเล่นครับ
2: โอเคคร
1: ับ แต่ว่าวันนี้อยากให้เต้นไอซ์แล้วก็ติ๋วช่วยสอนเบสิกเบื้องต้นหน่อยวันนี้เป็นโค้ชให้ผมหน่อยนะครับผม
2: ได
6: ้ค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าตรงไหนดีตรงนี้ฝั่งนี้ได้ใช่ไหม
6: ตรงกันใต้ขอบเลยค่ะ
1: มาเดี๋ยวเรากำลังจะเริ่มทำการเรียนแบบเบสิกนะครับตื่นเต้นที่จะได้รู้จักมันแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเป็นกีฬาที่สนุกเพราะมันมีความแบบเป็นทีมแล้วก็ต้องมีการแบบแข่งแย่งใช้พลังแล้วก็ยิงเลยครับผมว่าน่าจะมันแล้วอันที่ชอบที่สุดคือพอน้องก็พูดว่ากีฬาที่มันแบบเป็นเรื่องความเท่าเทียมทางเพศอันนี้น่าสนใจมากที่ชายหญิงเล่นรวมทีมกันแต่ว่าชายก็ต้องพละชายหญิงก็ต้องพละหญิงซึ่งอันเนี้ยมันเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวไปลองซ้อมกันก่อน
5: กีฬาชนิดนี้เนี่ยมันมีเดิมมาประมาณ 3-4 ปีที่แล้วแล้วนะคะอดีตท่านคณบดีคณะผู้เลือกสามค่ะ

0: วิไลศรีนี่คือวิโรจน์นะท่านได้มีนโยบายเรื่องของนิสิตแลกเปลี่ยนของชาวญี่ปุ่นนะฮะนิสิตแลกเปลี่ยนคนนี้เนี่ยเขาก็มาสอบถามท่านคณบดีนะฮะอดีตท่านคณบดีว่ารู้จักชนิดกีฬานี้หรือเปล่าท่านก็ไม่ได้รู้จักนะฮะท่านอดีตคณบดีก็สนใจนะฮะก็เลยนำมิคารุเนี่ยนะฮะมาช่วยอธิบายให้กับนิสิตคณะพละศึกษาเนี่ยได้เรียนรู
1: ้คือข้อบอลเนี่ยตำแหน่งของเราจะมี4ตำแหน่งครับ
2: 4ตำแหน่ง
1: ใช่จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ใน4ตำแหน่งนี้ครับ
2: ครับผม
1: อย่างแรกคือไทเกอร์ครับ
2: ไทเกอร์เสือ
1: ไทเกอร์เสือครับเสือก็คือเสือก็จะเร็วเร็วจะดุเสือก็จะมีหน้าที่วิ่งรับบอลแล้วก็ยิงครับอย่างพี่ไอ้นี่ก็เป็นไทเกอร์ครับอย่างสองแพนเตอร์แพนเตอร์กับไทเกอร์เนี่ยจะคล้ายๆกันครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยไทเกอร์เนี่ยจะแม่นส่วนแพนเตอร์จะเร็วจะเป็นผู้ที่ทำคะแนนวงนอกเหมือนกัน
2: ครับ
1: อย่างสามนะครับจะเป็นวูฟครับหมาป่าหมาป่าเขาก็จะเฉียบฉลาดหมาป่าก็อย่างติ๋วก็เป็นวูฟครับเขาก็จะมายืนตรงกลางเนี่ยครับแล้วก็รับบอลตรงกลางคอยส่งให้ว่าให้ไทเกอร์กับแพนเตอร์เล่นสี่สุดท้ายก็เป็นแบร์ครับอย่างผมนี่ก็เป็นแบ
2: ร์เป็นตัว
1: ใช่ครับแบร์ก็จะยืนอยู่ถึงเสาเป็นหมีครับคอยเก็บบอลแล้วก็ส่งคืนให้ไทเกอร์กับแพนเตอร์เล่น
0: รีบาวบอล
2: อันหนึ่งที่พอน้องๆเขาอธิบายผมคือเรื่องของตำแหน่งที่เขาแบบวางไว้ว่าในหนึ่งทีมเนี่ยมันจะมีทั้งหมดสี่ตำแหน่งแต่ชอบวิธีการที่เขาแบบแบ่งตำแหน่งมากเลยที่เขาเล่าให้ผมฟังมันคือมีตำแหน่งไทเกอร์แพนเตอร์มีวูฟแล้วก็มีแบร์ซึ่งใช้เป็นสัตว์แบบแบ่งเป็นตำแหน่งว่าเฮ้ยมันจะมีประมาณนี้นะตำแหน่งนี้เล่นอย่างไทเกอร์ก็จะเป็นแบบคนที่แบบทำแต้มเร็วแฮนเตอร์ก็จะมีความคล้ายๆกับไทเกอร์แต่ว่าอาจจะแบบอยู่อีกฝั่งนึงวูฟก็คือเป็นคนที่คอยแบบส่งลูกให้คนนู้นคนนี้แล้วก็แบร์คนที่แบบคอยป้องกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยก็เป็นแบบมันมีความฟังแล้วก็แบบมันน่ารักดีแล้วมันเห็นภาพเลยว่าพอเราบอกตำแหน่งเนี้ยเป็นสัตว์อ่ะมันเรพรีเซนต์หรือคาแรคเตอร์ของตำแหน่งนั้นได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นอันนึงที่แบบฟังแล้วก็ดูน่ารักดีแล้วก็ดูน่าเล่นเหมือนเราแบบอยู่ในเกมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาวิธีจับบอลใช่ไหมครับ
1: อย่างวิธีจับบอลเดี๋ยวเราเอามือปากก่อนจะได้นะครับเราลองเอานิ้วโป้งตั้งขึ้นอย่างนี้ครับแล้วก็เอานิ้วโป้งเราวางไว้ตรงท้ายทอยครับท้ายทอยจะมีเส้นอยู่2เส้นนะครับอันนี้ครับวางให้ตั้งขึ้นครับครับแล้วก็เอาอีก4นิ้วที่เหลือคุมกะโหลกไว้นี่ครับใช่ครับใช่แนบลงไปครับปึ๊บเหมือนหัวเราเป็นบอลครับพี่ทีนี้มือจะเป็นอย่างนี้พี
3: ่ยกออกมา
1: เนี่ยครับ
3: พอพี่ออกมา
1: ให้ตังตังตังตัง
3: แล้วก็ออกมาน
1: ี่ครับโอ้สวยเลยครับ
3: ใช่ครับ
1: แล้วก็ก่อนยิงเราก็จะชี้นิ้วโป้งขึ้นเพื่อให้ข้อศอกเราถ้านิ้วโป้งเราขนานกันอย่างนี้ครับข้อศอกเราจะกลางเราต้องการหนีบข้อศอกเข้าหากันเพราะงั้นเราจะหนีบ
2: นะโอเค
1: ครับ
2: หนีบข้อศอก
1: แล้วก็เอาไว้ระดับคางให้มันสายตาเรามองเห็นลูกแล้วก็เห็นห่วงครับย่อข่าวหน่อยนึงก็ได้ครับแล้วก็ดันขึ้นไปแล้วเหวี่ยง
3: ย
1: ่
3: อย
1: ื
3: ด
1: โอ้
3: แล้วก็อย่าลืมโฟกัสมือว่าคือแบบนี
1: ้ครับผ่อนคลายครับลองสะบัดออกไปแรงเยอะมาก
2: แรงเยอะไปเหรอ มันต้องขาแล้วแต่ขาเราใช่ไหมครับ
1: ดอกพอบอลเนี่ยเราจะยืนเข้าหัวไหล่คร
2: ับยืนหัวไหล
1: ่ถ้ายืนยิงสองขาก็ยืนนี่ครับปกติเลยแล้วก็จุด CG ครับคือตรงนี้ครับเส้นเนี้ยเราจะตรงกับห่วงทั้งหมดเลยครับ
2: สนุกดีพอได้แบบเริ่มยิงเริ่มอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเคยแบบยิงบาสเกตบอลมันก็จะมีท่าบางอันที่แบบเราพอทำได้เราติดมาอะไรเงี้ยแต่พอมันเป็นกอล์ฟบอลมันจะมีท่ายิงพิเศษของเขาโอ้มันก็เป็นท่าเหมือนแบบเต้นเชียร์ลีดเดอร์ที่แบบต้องยกมือไปแล้วแบบสะบัดออกอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ต้องเหมือนค่อยๆปรับวงอีกทีนึงซึ่งก็ไม่ง่ายนะ
1: ต่อไปจะเป็นขั้นของการเคลื่อนที่เดี๋ยวให้พี่ไอ้ลองสาธิตให้ดูนะครับ
3: ขั้นแรกก็จะเป็นเรายืนอย่างงี้นะคะแต่พอเราถอยปุ๊บอย่างงี้แล้วก็เอาขานี้มาชิดครับแล้วก็ดึงขานี้ยาวแล้วก
2: ็
3: ยิงบอล
2: อันนี้คือท่าประจำเหรอ
3: ใช่ค่ะเป็นท่าถอยยิงครับ
2: อืม
3: แล้วยกใช
1: ่แม่นนี่ครับสังเกตว่าเขาจะถอยเป็นก้าวครึ่งนะพี่ตัวที่แรกเขาจะยึดเข้าไปก่อนแล้วก็ใช้ขาเดียวเนี่ยถดออกมาพี่แล้วก็ลากมันจะเป็นการถดขาแล้วก็ก้าวขามากกว่าครับไม่ใช่กระโดดแล้วปกติบางคนถ้าทำผิดแรกๆจะทำเป็นย่องครับหนึ่งย่องย่องมันจะล้มครับแต่ถ้าเรายึดขามาเนี่ยครับยึดมาแล้วก็ถอยแล้วก็ก้าวแล้วก็ยกเนี่ยครับ
2: ยากกว่าบาสเหมือนกันการโชว์เพราะเป้ามันไม่มีอะไรแบบกระแทกอ
1: ยู่ที่ปรับตัวมากกว่าครับแตกต่างกันเฉยๆเดี๋ยวเราลองใกล้ๆก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวพี่อัดถนัดข้างไหนครับ
2: มือขวา
1: ขัดขวางั้นเดี๋ยวเราจะลองเอาขาขวาไว้ข้างหน้าก่อน
2: ครับผม
1: ปึ๊บประทบข้างนี้แล้วก็ยกครับใกล้ขั้นตอนกันนะครับปึ๊บยกมาแล้วก็

0: มาปุ๊บแล้วก็จะชูแทงขึ้น
1: โอเค
0: ชูแล้วพอแทงขึ้นเราแอนอกขึ้นเพื่อให้หลังเอียงนิดนึงจะได้ง่ายครับปุ๊บลองครับปุ๊บ
2: ใช
0: ่โอ้
3: โห
1: ถูกไหม
3: ลูกแรกได้เลยพี่
0: ที่เกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะ
1: หรอมัน
0: ใช่ๆครับถูกต้องเลยครับ
1: หมายถึงว่า
0: ปุ๊บเอ้ยใช้ปลายเท้าครับเป็นปลายเท้าแล้วก็ขยงปลายเท้าเลยครับครับครับงอหัวเข่าด้วยครับจะได้มีบาลานซ์ครับ
1: แล้วเราก็ยิงตรงนี้เลยใช่ไหม
0: ปล่อยบอลออกไปเลยครับโ
1: อ
0: ้ใช่ครับ
2: สุดยอดเลยครับพี
0: ่อันนี้คือวิธีทำคะแนนของคอบอลเลยเป็นการวิ่งหลอกครับบอลเนี่ยเราเลี้ยงบอลไม่ได้วิธีที่เราจะทำแต้มจากคอบอลก็คือเราสมมติว่ามีคนกันอยู่พี่อาจลองกันผมกันหันหน้าปึ๊บนี่ครับผมมีบอลอยู่ปึ๊บพี่อาจกันอยู่ผมยิงไม่ได้เพราะว่าผมยิงผมฟาวกันสมบูรณ์ผมก็ต้องลงไปตรงกลางเราวิ่งไปพี่อาจตามผมมาปึ๊บยึกขาปึ๊บนี่ครับ
1: คือต้องหาจังหวะถอยออกมาเพื่อให้เรามีช่องยิง
0: ใช่ครับ
2: ก็เดินดึงสองขา
0: ปึ๊บถอยครับได้ครับโอ้สวยครับผมปึ๊บถอยสวยครับ
2: ใช่
0: เมื่อกี้เป็นยิงแล้วบาสเรามีทำคะแนน2อย่างก็คือบาสมียิงบอลกับเลย์อัพส่วนคอบบอลเรามีชูตเหมือนกันกับ running in ครับ
1: running in
0: ซึ่งเตรียมคือ running in shot ครับ
1: running in shot
0: running in shot เนี่ยก็คือคล้ายๆเลย์อัพครับแต่ว่าคอบบอลเนี่ยเราเลี้ยงบอลเข้าไปแล้วก็เลย์อัพไม่ได้เพราะงั้นเราจะเป็นอย่างนี้ครับส่งบอลให้วูฟตัวกลางครับปึ๊บแล้วก็วิ่งตัวเปล่าเข้าไปรับบอลนี่ครับ
1: อ๋อ1ปึ๊บขึ้น
0: ได้ก็ถ้าวิธีอันนี้ครับถ้ายิงอย่างนี้มือเดียวถ้าผู้ชายส่วนใหญ่เราจะทำง่ายเพราะเราตัวใหญ่เรามีแรงเราก็ยิงอย่างนี้จะง่ายครับแต่ว่าถ้าสำหรับบางคนที่เขาตัวเล็กแล้วเขาต้องการแรงเพิ่มดัน
1: เขาก็จะอย่าง
0: น
1: ี้
0: ใช่ครับก็จะเป็นเราเอาบอลเนี่ยครับไว้แล้วเราปกเราก้าวขามาปุ๊บเราดึงบอลแล้วก็ยกขึ้นไปทิศของมันก็คือเราแค่ดันบอลขึ้นไปตรงๆครับให้บอลตกที่เดิมมือเราก็ได้อย่างนี้ครับพอเราวิ่งไปด้วยแล้วเราดันบอลไปด้วยแรงเรามันพาบอลไปเองจะเป็นนี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับลองเข้ามาใกล้ลองยิงมือเดียวอย่าง
2: นี้ลองยิงใกล้ๆ
0: ครับใช่ครับต้องมือสูงดันที่เป็นลูกค้ามาเลยใช่ครับโอ้สวยครับ
1: ตอนนี้เรากำลังเรียนอยู่ที่ท่าคล้ายๆถ้าเป็นบาสเกตบอลมันคือเลย์อัพแต่ว่าด้วยความที่คอฟบอลมันไม่สามารถที่จะเลี้ยงบอลเข้าไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องส่งบอลนะครับให้ตำแหน่งที่ชื่อว่าวูฟและวูฟเนี่ยจะเป็นคนที่ส่งบอลกลับมาให้เราเพื่อให้เราแบบยิงทำแต้มได้นะครับเขาเรียกว่า running in shot
2: ใช่คร
1: ับจ
2: ากนั้นแล้วค่ะ
0: โอ้สวยครับ
1: โอเคหลังจากที่เราแบบได้ซ้อมเบสิกใดๆหลังจากนั้นก็มีการแบบซ้อมฝึกการยิงลูกโทษซึ่งการยิงลูกโทษเนี่ยเขาก็จะมีกฎพิเศษของเขาว่ามันจะมีเส้นเฉพาะสิ่งที่เราห้ามทำเลยคือการเหยียบเส้นกับการยืนห่างเส้นจนเกินไปเราต้องยืนแบบพอดีกับเส้นเท่านั้นไม่งั้นก็ถือว่าฟาวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะเป็นดีเทลที่มันแบบมันต้องแบบต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การยิงจุดโทษอย่างเงี้ยมันก็จะมีท่าเฉพาะของเขาที่ถ้าเราไปยิงแบบปกติมันก็มีโอกาสที่จะเลยแป้นไปมันก็ต้องมีท่าเฉพาะที่แบบว่าท่าเหมือนถวายอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยซึ่งพอน้องเขาสอนผมแล้วให้ลองทำมันก็แอบยากอยู่เหมือนกันนะด้วยท่าด้วยจังหวะการก้าวกระโดดอะไรเงี้ยมันมีความแบบต้องใช้หลายๆส่วนพร้อมๆกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เหมือนพอทำได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆวันนี้สิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบกีฬาคอฟบอลแบบทำให้ผมแบบได้เรียนรู้เลยคือรู้สึกว่ามันมีความต้องแบบมีสติต้องมีความไวแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความใจเย็นเพราะผมรู้สึกว่าตอนที่ไปในสนามอ่ะมันจะมีปัจจัยต่างๆที่มากดดันเราหรือว่ามาทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยต้องเร่งต้องคอยแบบระวังตัวแต่ว่าทุกครั้งที่เวลาเราจะยิงทำแต้มอ่ะแล้วถ้าเราไม่มีสติหรือเราแบบใจร้อนอ่ะมันไม่มีทางเลยที่เราจะแบบควบคุมร่างกายตัวเองได้หรือว่า

0: ควบคุมสมาธิของเราให้มันนิ่งแล้วแบบปล่อยลูกได้มันก็เลยแบบเป็นกีฬาที่ต้องมีความใจเย็นบวกกับความแบบพุ่งตลอดเวลาซึ่งมันเป็นเสน่ห์นะที่แบบว่ามันต้องบาลานซ์ให้ได้ด้วยแล้วเหมือนเลือกใช้มันให้แบบถูกจังหวะว่าจังหวะนี้เราต้องแบบพุ่งจังหวะนี้เราต้องแบบผ่อนลงมาเพื่อที่จะมีสติในการแบบทำแต้มอะไรอย่างเงี้ยผมทำอยู่ฝั่งไหนครับ
1: อยู่ฝั่งนี้จ้ะอยู่ทีมที่ไม่มีเอี๊ยมอยู่ทีมที่ไม่มีเอี๊ยมอยู่ทีมที่ไม่มีเอี๊ยมนะ

Ôi,

ไม่เห็นจะทำอะไรเลย เหมือนจะไม่เหนื่อยนะแต่ว่ามีอารมณ์คล้ายๆกับตอนไปเล่นฟอร์บอลเลยอะที่มันเหมือนแบบเราต้องวิ่งไปวิ่งมาต่อให้เราไม่ได้จับบอลเนี่ยมันก็ต้องแบบคอยกันคู่ต่อสู้อะไรเงี้ยแล้วคนที่เล่นกับผมนี่ก็คือตัวใหญ่เร็วมากไม่มีแรงไปสู้เขาแต่ว่าเอาจริงๆตะกี้พอลงไปเล่นเกมจริงอะที่ซ้อมเบสิกมาทั้งหมดลืมไปหมดเลยนะท่าชงท่าชูไปไม่เป็นเลยทำเหมือนบาสเลยได้จังหวะยิงหลายรอบแต่ว่าไม่ลงสักลูกนะเพราะว่ามันแบบเหมือนพอมันมีคนด้วยมั้งแล้วมันกดดันมันก็แบบตื่นเต้นว่าแบบเฮ้ยต้องทำให้ได้แล้วที่เราซ้อมมาตอนซ้อมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดเพราะอย่างตอนซ้อมคือเรามีเวลาอยู่กับตัวเองไงแต่พอเวลาเราอยู่ในสนามเราเจอคนคู่ต่อสู้ทุกคนแบบกดดันพลังเลยแบบล้างสมองเราไปหมดเลยแต่ไม่เป็นไรสนุกดีครับรู้สึกว่าเป็นกีฬาที่แปลกใหม่ดีมันมีความน่าสนใจหลายส่วนที่แบบว่าถ้าเราเริ่มเล่น

0: เป็นเริ่มเข้าใจกติกามันอย่างละเอียดมากขึ้นน่าจะสนุกขึ้นเยอะเลยถือว่าได้รู้จักกีฬากอล์ฟบอลนะครับใครที่อยากมาเล่นก็ลองมาดูนะครับผมว่ามันมีอะไรให้น่าเรียนรู้อีกเยอะเลยเป็นไงครับวันนี้ผมพอเล่นได้ไหมครับทุกคน
1: เยี่ยมครับถือว่าสำหรับครั้งแรกนี่คือยอดเยี่ยมเลยครับมีแววเลยครับพี
0: ่มีแวว
1: มีแววเลยคร
2: ับ
1: อ
2: ันแรกเลยคือน้องมีความพยายามในการที่จะเรียนรู้มากกว่านะถ้าเกิดมีการพัฒนาต่อเนื่องไหมน้องก็น่าจะเล่นได้นะฮะจุดเด่นของเขาได้เป็นความไวความคล่องแคล่วคล่องไวเนื่องจากว่าน้องเขาเป็นตัวเล็กคนตัวเล็กความว่องคล่องแคล่วแล้วก็ความรวดเร็วของเขาในการที่จะรับบอลหรือว่าการที่จะป้องกันถือว่าเขามีครับเขามี
3: น้องๆเรียนรู้การพัดบอลได้เร็วนะคะแล้วก็จังหวะเท่าที่สังเกตเห็นคือจังหวะที่ตอนที่น้องยิงอะค่ะเหมือนก้าวเท้ายิงเนี้ยค่ะเหมือนเขาเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็การพัดบอลในการลงเล่นทีมเนี้ยค่ะเขาสามารถพัดส่งบอลกับเพื่อนร่วมทีมได
2: ้ถ้าเรียนรู้ก็น่าจะประมาณสัก 2-3 เดือนได้
1: เอาจริงๆถ้าเทียบกันครั้งแรกของพวกเรากับครั้งแรกของพี่นี่มีพื้นฐานกีฬามาดี
2: ใช่
1: เล่นมาหลายกีฬาใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เพราะงั้นรู้สึกว่าอันนี้คือไม่ได้อวยแบบว่าเยี่ยมครับอาจจะเป็นเรื่องการเคลื่อนไหวความเข้าใจเกมเฉยๆครับแต่ว่าถ้าเรื่องพื้นฐานเบสิกของทักษะของส่วนตัวเนี่ยก็พัฒนายอดเยี่ยมเลยครับ
0: แต่ว่าก็ต้องฝึกอีกเยอะถูกไหม
1: ใช่คร
0: ับ จริงๆก่อนที่แบบทุกคนจะมารู้จักกอล์ฟบอลเนี่ยเล่นอะไรกันมาก่อนไหม
1: ส่วนผมนี่ก็คือสมัยมัธยมก็เป็นนักกีฬาบาสครับเล่นบาสมาก่อน
4: ของไอซ์ก็คือจะเริ่มจากกีฬาบาสเหมือนกันค่ะ
5: อันนี้เล่นเน็ตบอลค่ะ
0: เน็ตบอล
5: ค่ะ
0: แล้วมาเจอกีฬากอล์ฟบอลได้ยังไงครับ
1: ตอนนั้นนะครับสมัยที่เล่นบาสมัธยมอ่ะครับก็มีโค้ชที่โรงเรียนนะครับก็ชวนมาว่ามีกีฬาใหม่เค้าอยากหานักกีฬาเนี่ยมาลองหัดเล่นดูบอสเป็นกอล์ฟบอลทักษะคล้ายๆบาสตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเสิร์ชเข้าเน็ตยังพิมพ์ไม่ถูกเลยว่ากอล์ฟบอลพิมพ์ว่าอะไร
0: เข้าใจความรู้สึก
1: ใช่สะกดไม่ถูกเลยเอ๊ะกอล์ฟบอลแต่พอมาเจอปุ๊บแล้วก็พอมาเริ่มเล่นจริงๆแล้วก็อ๋อคล้ายๆกันมันเลี้ยงไม่ได้แล้วก็ตอนนั้นเราอยู่โรงเรียนชายที่เราเล่นร่วมกับผู้หญิงมันแปลกมันใหม่อุ้ยมันตื่นเต้นพอมันใหม่สำหรับเรามันตื่นเต้นมันมีหลายๆอย่างที่เราเพิ่งเคยเจอครั้งแรกก็เลยรู้สึกติดใจก็เลยเล่นมาเรื่อยๆครับ
0: ไอ้ครับมาเจอกอล์ฟบอลได้ไง
4: ของไอ้ต้องเริ่มจากการที่เล่นจากกีฬาบาสไอ้เป็นตัวแทนกีฬาบาสเกตบอลมหาลัยของที่นี่ค่ะแล้วก็คือมีโค้ชก็คือจันหิมค่ะเล็งเห็นว่าแบบสามารถนำไปพัฒนาต่อได้ค่ะก็เลยชวนมาเล่นพอชวนมาเล่นต่อเราก็ไปแข่งรายการแรกคือชิงแชมป์แห่งประเทศไทยครั้งที่1ไอ้จะต่างกับเติ้ลจะได้เล่นตอนเยาวชนทีมชาติแต่ไอ้จะไม่ทันเยาวชนทีมชาติไอ้จะมาทันตอนทีมชาติชุดใหญ่เพราะว่าจันหิมเรียกเข้ามาเก็บตัวแล้วก็คัดตัว
0: แล้วก็คัดเลย
4: ใช่ค่ะ
5: เป็นวิชาเรียนคอร์ฟบอลค่ะก็เข้ามาเรียนแล้วก็รู้สึกสนุกแล้วก็สนใจอาจารย์ก็เลยชวนมาก็เลยลองมาฝึกซ้อมดูค่ะ
0: และอยากรู้ว่าอย่างตอนนี้เล่นกันมาคนละกี่ปีแล้ว
1: 6ปีแล้วครับ
0: 6ปี
4: ไอ้เริ่มจากปี1ก็ตอนนี้ก็4ปี
0: 4ปี
5: เพิ่งเล่นปีเดียว
0: ปีเดียวค่ะพอมันเป็นกีฬาใหม่เนาะแล้วพอเราทุกคนเล่นอย่างอื่นมาก่อนแล้วพอได้มาเจอคอฟบอลอะไรคือเสน่ห์ของกีฬาเนี่ยที่ทำให้เราหลงไหลแล้วก็กลายมาเป็นนักกีฬาคอฟบอลจนถึงปัจจุบันเนี่ย
1: คือด้วยกีฬามันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างใช้ไม่ได้เบนกีฬาอื่นนะค่อนข้างใช้สมองเยอะค่อนข้างจะคิดเยอะมากกว่าว่าเราต้องวิ่งอย่างโน้นอย่างนี้งั้นปะทะน้อยเล่นแรงอยู่กับว่าเราก็ไม่ได้กระแทกอัดอะไรกันแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บด้วยสมมุติว่าถ้าเราออกไปเล่นเตะบอลหรือว่าเล่นบาสตอนเย็นนะครับบางทีเราเจอทีมที่แบบว่าอุ๊ยทีมนี้มีผู้หญิงในทีมด้วยทีมนี้ผู้ชายเยอะอะไรเง
0: ี้ยเป็นเรื่องความไม่เท่าเทียม
1: ใช่แล้วพอเราเล่นไปปุ๊บเราได้บอลมาเราก็เล่นกับผู้หญิงไม่ได้แต่พอเป็นกีฬาเนี่ยผู้หญิงเค้ามีแน่นอนเราก็ไม่ต้องไปยุ่งแหละเขาก็อยู่กับเขาเราก็เล่นร่วมกันไปเลย
2: เสน่ห์ของคอฟบอลเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเท่าเทียมกันในเรื่องของเพศณวันนี้เราก็ยังคงพูดถึงความเท่าเทียมกันในทางเพศในกีฬาซึ่งในโลกนี้มันไม่มีกีฬาชนิดไหนที่เล่นร่วมกันระหว่างเพศฉะนั้นเสน่ห์ของเขาคือการเล่นในเพศเดียวกันของทีมเดียวกัน
1: สำคัญเลยครับคือจะเห็นว่าคอฟบอลเนี่ยมีกติกาอย่างนึงที่ว่ากีฬาอื่นไม่มีเลยห้ามยิงตอนป้องกันสมบูรณ
0: ์
1: กีฬากติกาเนี่ยตอนนั้นผมไปที่อบรมเขาแปลกติกามาให้ฟังว่าเขาสร้างกติกานี้ขึ้นมาเพื่อไม่ให้คนที่ตัวสูงได้เปรียบคนที่ตัวเตี้ยสมมุติว่าถ้าเป็นกีฬาบาสนะครับเราตัวสูงกว่าเนี่ย
0: ก็ได้เปรียบแล้ว
1: เราจับมือจะยิงปุ๊บคนยิงกันก็กระโดดเย็งเย็งเย็งป้องกันเราไม่ได้แต่เป็นคอบอลเนี่ยต่อให้เขาตัวเล็กกว่าเนี่ยถ้าเขาเข้ามาทันปุ๊บเขาสูงเรายิงได้เขาไม่ให้แต้มเราเพราะว่าเรายิงตอนที่เขากันแล้วเพราะงั้นจะสูงจะเตี้ยเนี่ยทุกคนต้องถอยหลังออกมายิงเหมือนกัน
0: น่าสนใจมากเลยสิ่งนึงที่แบบว่าพอได้เข้ามาเราได้ฟังแบบทุกคนอธิบายว่าเฮ้ยมันมีเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศเกิดขึ้นในกีฬาเนี่ยรวมไปถึงว่ามันมีเรื่องของความเท่าเทียมที่มันมีในมิติอื่นๆอีกอ่ะมันเลยทําให้กีฬาเนี้ยน่าสนใจมากๆเลยว่าเฮ้ยคนคิดแบบเจ๋งอ่ะแล้วก็เหมือนพอได้มาเล่นจริงมันคือเราชอบกฎที่แบบว่าสุดท้ายแล้วคือผู้ชายก็ต้องกันแค่ผู้ชายผู้หญิงก็ต้องกันแค่ผู้หญิงมันเลยกลายเป็นว่าทำให้รู้สึกว่ามัน

0: เหมือนอย่างที่เติ้ลบอกว่ามันไม่ต้องมาปะทะกันเหมือนบางกีฬาก็ทําแบบเอ้ยมันเล่นชายหญิงปนกันเราก็จะมีความเกรงใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปแบบไปแอทแทคเค้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกีฬาเนี้ยเจ๋งมากเลยชอบตรงนี้มากสมมติว่าถ้ามีคนที่เขาเล่นกีฬาอื่นอยู่แล้วเนี่ยแล้วเขาเดินผ่านมาที่สนามฮอฟบอลอยากรู้ว่าเราจะเชิญชวนเขายังไงให้มาเล่นกีฬานี
1: ้ถ้าเป็นผู้ชายเดินมาผมก็คงต้องบอกว่าเนี่ยมาเล่นดิกีฬาเนี่ยเหมือนบาสแหละคล้ายๆกันยิงลงห่วงเหมือนกันสนุกเหมือนกันสาวๆเยอะด้วย
2: ถ้าเกิดอยากเล่นตอนนี้เนี่ยอย่างที่กล่าวไปนะคะกีฬาคลอบบอลของเราเริ่มจะเข้ามาเพียงประมาณ4ปีเท่านั้นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยได้เข้าสู่กระบวนการของการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกทม.มากกว่า200หรือ300โรงเรียนได้แล้วนะคะตอนนี้สมาคมกีฬาของเราก็เป็นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยไปแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะเล่นนะคะสามารถที่จะเข้าไปเล่นในโรงเรียนที่สังกัดกรุงเทพมหานครได้หรือนะคะสอบถามมายังสมาคมกีฬาคลอบบอลแห่งประเทศไทยว่าณวันนี้ตอนนี้เขาได้มีการจัดการแข่งขันที่ไหนหรือมีการฝึกซ้อมที่ไหนได้บ้างนะคะถ้าเป็นโรงเรียนหรือหน่วยงานชมรมนะต้องการที่จะมีกีฬาคลอบบอลเนี้ยให้เล่นในชมรมหรือสโมสรของตัวเองสามารถติดต่อมาได้ในสมาคมกีฬาคลอบบอลแห่งประเทศไทยเขาจะส่งตัวแทนนะไปอบรมให้ท่านนะฟรีถึงที่ถึงสโมสรถึงโรงเรียนนะคะพร้อมที่จะให้มีการเรียนรู้ได้เลยนะคะเพราะว่ากีฬาที่นี่มันมีอุปกรณ์เนี่ยเป็นสเปเชียลนะฮะดังนั้นเนี่ยทางสมาคมเขามีโรงงานที่ผลิตอุปกรณ์นี้โดยตรงแล้วก็หวังว่าอาจจะช่วยให้คนที่ต้องการจะเล่นนะฮะหรือว่าพัฒนาตัวเองนอกเหนือจากกีฬาที่เป็นที่นิยมแล้วอะนะฮะทำให้เขาได้พัฒนามากขึ้นได้กีฬาชนิดมันก็เหมือนกีฬาชนิดอื่นๆที่มีหลายทักษะเขาเรียกว่ามีทักษะเปิดเยอะมากเลยดังนั้นเนี่ยเป็นเกมสถานการณ์เล่นมีความสุขเล่นเพื่อสุขภาพหรือว่าเล่นให้มันเป็นการแข่งขันก็สามารถทำได้ทั้งนั้นนะ
3: ถ้าไม่ไหวก็จะบอกว่ากีฬาคอปอนอันนี้เข้ามาเล่นบางครั้งเหมือนที่เต้นเลยมีผู้หญิงผู้ชายเข้ามาเลยแล้วเราจะเน้นไปว่ากีฬาเนี้ยเปิดโอกาสให้ทุกคนนะแบบคุณสามารถเข้ามาศึกษาได้เลยคุณสามารถพัฒนาไปเป็นทีมชาติรุ่นต่อไปได้นะแบบลองเข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็จริงนะเพราะว่าสุดท้ายอันนี้น่าซื้อนะหมายถึงว่าแบบเฮ้ยทุกคนเข้ามาแล้วมีโอกาสที่จะแบบว่ามันพอเป็นกีฬาใหม่เนาะแล้วมันเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แบบลองถ้าคุณขยันคุณพัฒนาตัวเองก็มีโอกาสที่จะแบบ
3: ไปเป็นหนูก็โดนซื้อมาอย่างนี้เหมือนกันนะโดนล่อซื้อมาแบบนี้เหมือนกันนะ
0: มันเป็นเสน่ห์เหมือนกันนะเพราะว่าบางทีพอเราเล่นกีฬาทีมหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเรากลัวที่จะแบบลงไปแล้วก็แบบเดี๋ยวก็ต้องโดนกระแทกเดี๋ยวศอกกระแทกเดี๋ยวปากแตกเดี๋ยวแบบแขนหักหรืออะไรเงี้ยแต่คอปมันเป็นกีฬาที่เหมือนพอเราลงมาในสนามจริงอะรู้สึกว่ามันมีความปลอดภัยแล้วมันมีความให้เกียรติผู้เล่นสูงมากมันจะไม่สามารถเข้าไปแล้วแบบตบหรือไปทำร้ายอะไรเงี้ยมันหรือแย่งมาแบบด้วยความรุนแรงอย่างเงี้ยได้มันเป็นสิ่งที่แบบผมรู้สึกว่ากีฬาเขาออกแบบมาแล้วเขาออกแบบมาเห็นคุณค่าของความเป็นคนอะมันตั้งแต่เรื่องเพศแล้วว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วแบบนี่คือความแบบความเท่าเทียมกันแล้วก็เราเป็นคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่จําเป็นต้องแบบโอ๊ยใช้ความรุนแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีทุกอย่างมันมีทางออกในแบบของเขามีกฎเกณฑ์ที่มันแบบเฮ้ยเราอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ได้อ่ะเขาเปิดโอกาสให้กับทุกคนแล้วก็ทุกเพศทุกวัยสามารถเข้ามาจอยได้หมดอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสก็อยากให้ลองมารู้จักกีฬาคอบอลวันนี้พอผมได้มารู้จักผมก็รู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่มีเสน่ห์แล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสดูครับ

คนเป็นมะเร็งเนี่ยกินเนื้อนมไข่ได้นะครับโดยทั้งยิ่งถ้าเป็นแล้วแล้วอยู่ในระยะที่ต้องทำการรักษาผ่าตัดให้เคมีการใช้แสงต่างๆล้วนแล้วแต่มีโอกาสที่จะต้องการพลังงานแล้วก็โปรตีนไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายทั้งสิ้นนะครับความต้องการของโปรตีนเนี่ยจะสูงขึ้นกว่าคนปกติบางคนกลัวว่ากินเนื้อเข้าไปแล้วจะยิ่งทำให้ไปเลี้ยงมะเร็งความจริงมะเร็งเนี่ยต่อให้เราไม่กินนะครับตัวมะเร็งก็ทำตัวเหมือนกาวฝากครับมันก็จะดูดสารอาหารจากร่างกายของคนเราอยู่ดีมีการศึกษามาแล้วนะครับการรับประทานอาหารให้เพียงพอนะครับทำให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันนะครับสามารถสร้างสิ่งที่ไปต่อต้านมะเร็งได้อันนี้จะมีประโยชน์มากกว่า

ากคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยมีอาการคันตายิ่งเจอฝุ่นก็ยิ่งคันอาการเหล่านี้คืออาการของคนที่เป็นภูมิแพ้ที่เยื่อบุตาและใครที่เคยมีอาการท้องผูกอยากจะถ่ายแต่ก็ไม่ถ่ายทำให้เกิดอาการอืดแน่นท้องวันนี้คุณหมอจะชวนมาฝึกการขับถ่ายเพื่อที่ท้องจะได้ไม่ผูกอีกต่อไป

0: ที่มาหาหมอเพราะมีอาการคันนะคะคันที่ตาข้างซ้ายทั้งสองข้างอะข้างซ้ายคันมากกว่าค่ะและคันแล้วมีความรู้สึกเหมือนอยากจะเกาในลูกตาค่ะก็เลยก็กังวลว่าจะเป็นอะไรก็เลยต้องมาตรวจอะค่ะคือตื่นขึ้นมาแล้วคันมีความรู้สึกว่าเหมือนเราเป็นภูมิแพ้นะคะเวลาเราทำงานบ้านหรือเราทำอะไรที่ทำความสะอาดอะไรจะเหมือนมีฝุ่นหรืออะไรแล้วเราจะคันมากกว่าปกติค่ะค่ะถ้าอยู่ธรรมดาเนี่ยจะไม่ค่อยคันค่ะถ้าเราได้ทำงานบ้านหรือได้เช็ดปัดทำความสะอาดแล้วเราจะรู้สึกคันอยากจะเกาเข้าไปในตุ๊กตาเลยค่ะกังวลอยู่ค่ะว่าเฮ้ยมันจะเป็นอะไรหรือเปล่านะก็เลยไม่แน่ใจก็เลยต้องมาตรวจอะค่ะวันนี้มีอาการคันตาค่ะคันหัวตาคันมากทั้งตาซ้ายคันมากกว่าตาขวา
1: คันหัวตาคือหมายถึงว่าระคายเครื่อง
0: คันเหมือนแบบมีอะไรอยู่ในลูกตาอย่างเงี้ยคันมากคันยุบยิบยิบยิบยิบค่ะ
1: ต้องเกาเลยขนาดนั้น
0: อยากจะขยี้อะค่ะเหมือนอยากจะขยี้ตาค่ะ
1: คันมานานไหมครับหรือยังไง
0: คันมาเป็นสัก3อาทิตย์ได้แล้วค่ะก็จะเป็นอยู่บ่อยประมาณสักเดือน2เดือนก็จะเป็นครั้งหนึ่งถ้าเป็นมากอย่างเงี้ยสักครั้งหนึ่ง
2: เป็นหายหาย
0: เป็นหายหายค่ะ
2: คันบ้างหายบ้าง
0: ค่ะ
2: ค่ะแล้วเวลาคันเนี่ยสังเกตไหมคะว่าไปทำอะไรหรือเจออะไรมาก่อนแล้วถึงคัน
0: ส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นที่เราทำเหมือนเราทำงานบ้านนะคะแล้วก็เหมือนมีฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะ
1: แสดงว่าเจอสิ่งเร้าแล้วก็คัน
0: ใช่ค่ะค่ะ
2: เหมือนทำความสะอาดบ้านแล้วมีฝุ่นเข้าตา
0: ทำความสะอาดบ้านแล้วก็มีฝุ่นเข้าตา
2: แล้วก็จะคัน
0: จะคัน
2: ใช่ไหมคะ
0: ถ้าเราได้พักหรือไม่ได้ทำความสะอาดบ้านเนี่ยก็จะไม่ก็จะทุเลาค่ะไม่ค่อยเป็นค่ะ
2: เป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วใช่ไหมคะ
0: เป็นมาหลายปีค
2: ่ะแล้วเวลาคันมีขี้ตาแดงมีเมือกอะไร
0: ไม
2: ่
0: ม
2: ี
0: ค
2: ่
0: ะไม่มีขี้ตาไม่มีตาแดงค่ะ
2: คันอย่างเดียว
0: คันเดียวค่ะ
1: อาการเท่าที่ฟังเบื้องต้นเป็นอะไรครับอาจารย
2: ์ถ้าคันเป็นหลักก็มักจะเป็นเรื่องภูมิแพ้ค่ะนะคะภูมิแพ้ที่เยื่อตา
1: เป็นได้ด้วยครับภูมิ
2: แพ้เป็นได้
1: ผมรู้ผมเป็นภูมิแพ้ผมคือเวลาเจอฝุ่นหรืออะไรเงี้ยผมจะแบบ
2: ผิวหนังอะไรนี้ใช่ไหมคะ
1: อ๋อเปลือกตาก็เป็นผิวหนัง
2: เป็นได้เป็นได้ตรงเยื่อบุตามันก็เป็นภูมิแพ้ได้ค่ะ
0: อาจารย์แล้วมันอันตรายไหมคะ
2: อ๋อมันไม่ทำให้ตาบอดนะคะต้องสบายใจขั้นนี้ก่อนว่ายังไงก็เรื่องภูมิแพ้เนี่ยไม่ได้ทำให้ตาบอดแต่ว่ามันจะรำคาญในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็คันเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็คันมันกวนใจอ่ะแล้วมันไม่ค่อยหายขาดใช่ไหมคะ
1: แล้วอาการจะเป็นยังไงครับนอกจากคันแล้วมันจะมีอาการทางตาไหมครับ
2: มันก็จะมีคันใช่ไหมคะแล้วก็ตรวจตาเดี๋ยวเราจะดูกันว่าเราจะเจออะไรบ้างส่วนใหญ่ก็อาจจะมีเยื่อบุตาแดงอักเสบมีตุ่มมีเม็ดบางทีจะมีความรู้สึกเหมือนเอ๊ะมีเม็ดอะไรอยู่ในตาเป็นเม็ดทรายเคืองๆนะคะถ้าเป็นเด็กเล็กๆก็อาจจะบอกไม่ได้ว่าคันก็จะขยี้เยอะๆคุณแม่ก็จะเห็นว่าเอ๊ะเด็กเป็นอะไรต้องแบบขยิบตาบ่อยๆเยอะๆอะไรเงี้ยนั่นจะเป็นลักษณะภูมิแพ้บางคนก็จะมีเมือกออกมาตอนเช้ามีเมือกเมือกติดๆมีไหมคะตอนช่วงเช้าตื่นมาม
0: ีเหมือนกันค่ะมีบางวันค่ะที่มันมีเมือกเมือก
2: จะมีเมือกเคืองๆออกมาใช่ไหมคะค่ะลักษณะภูมิแพ้จะเป็นแบบนั้นมีโรคภูมิแพ้ในร่างกายไหมคะเช่นคัดจมูกบ่อยๆแพ้อากาศ
0: มีค่ะอาจารย์ค่ะมีเป็นหวัดค่ะคัดจมูกค่ะ
2: เป็นคัดจมูกไม่ได้เป็นหวัดเป็นคัดจมูก
0: เป็นค
2: ั
0: ดจม
2: ู
0: กบ่อยๆ
2: มาเสียงยังมีอยู่บ้างเลยนิดหน่อย
0: ตอนนี้ก็ยังมีคัดจมูกค่ะอาจารย์
2: เพราะว่าจะไปด้วยกันนะคะคือภูมิแพ้เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นโรคใดที่เดียวที่เดียวมันเป็นได้ทั้งตัวคือมีตาด้วยมีจมูกด้วยบางคนอาจจะมีผิวหนังแพ้ด้วยไปด้วยกันประมาณนั้นนะคะภูมิแพ้ส่วนใหญ่จะต้องดูที่เยื่อบุตาขาวตรงข้างด้านล่างหรือด้านบนนะคะ
1: ผมเห็นเหลืองๆ
2: นั่นแหละค่ะตรงที่เป็นตุ่มเห็นตุ่มไหมคะนี่ๆๆด้านนี้หมอจะดูเนี่ยตรงนี้ค่ะ
1: เนี่ยเห็นแล้วนี่ตุ่มๆนี่
2: เป็นตุ่มๆเม็ดๆเนี่ยนะคะมันจะเป็นผดเป็นตุ่มๆเม็ดๆอย่างเงี้ยค่ะหมอชิงเฉียงไฟเนี่ยจะเห็นเป็น
1: นะคะชัดๆจะนูนมาเลยนะ
2: จะมันนูนๆเป็นเล็กๆๆๆๆอา
1: จารย์ครับแล้วนี่คือตุ่มพวกนี้ที่อาจารย์กำลังจะโชว์เนี่ยคือมันทำให้เราคันเหมือนผดในภูมิแพ้ในผิวหนังทั่วไป
2: ใช่ใช่เนี่ยค่ะตรงหัวตาคุณผู้ชมเห็นไหมคะทางด้านหัวไปขวาอีกนิดขวาค่ะนั่นนะคะเห็นเป็นเม็ดๆไหมคะ 2-3 เม็ดอยู่ตรงนั้นอ่ะเนี่ย
1: อันนี้อันข้างบนมองไม่
2: ข้างบนไม่ชัดเท่าข้างล่างแล้วก็จะมีหางตาอ่ะเดี๋ยวดูอีกข้างนะคะกระพริบตานิดนึงค่ะโอเคอีกข้างนึงมองตรงนะคะอันนี้ดูเนี่ย แผลไม่เยอะเพราะฉะนั้นตัวกระจกตาโอเคเยื่อบุตาส่วนนี้โอเคมองขึ้นนิดนึงก็จะเห็นมีเม็ดเม็ดเหมือนกันเห็นไหมคะ
1: อันนี้คือพี่ตาไม่แห้งนะครับน้ำน้ำเยอะมาก
2: น้ำตาไม่แห้งแต่ว่าจะมีตุ่มเม็ดเนี่ยเป็นผดๆขึ้นไปตรงไฟที่หมอเปิดนั่นๆๆค่ะค่ะใช่ตลอดแนว
1: ผดๆนี
2: ่อย่างเงี้ยค่ะนะคะเป็นตลอดแนวเยอะ
1: คงอยากขยี้มากเลยนะผมว่า
2: เนี่ยเนี่ยแม้มันจะเคืองเยอะเคืองเยอะมันจะเป็นสองข้างเพราะคนเรามันก็ไม่เลือกแพ้ข้างใดข้างเดียวนอกจากว่าจะไปโดนอะไรเข้ามาเป็นพิเศษค่ะ
1: อย่างนี้การดูแลเราต้องดูแลตัวเองยังไงหรือรักษายังไงอาจารย
2: ์จริงๆภูมิแพ้เนี่ยขึ้นกับตัวเองเยอะมากเหมือนกันเพราะว่ายาเนี่ยมันเป็นหลังๆเท่านั้นเองใช่ไหมคะตั้งแต่ว่าอย่างที่บอกว่าไปทำความสะอาดบ้านเจอฝุ่นสารอะไรที่มันลอยๆ อยู่ในตาดังนั้นเราก็ต้องสังเกตว่าเอ๊ะเราแพ้อะไรถ้าเป็นพวกฝุ่นพวกบางทีก็แพ้ขี้แมงสาบที่มันลอยๆมาก็มีนะคะ
1: สาบลอยอาจารย
2: ์ได้คือมันฟุ้งๆอะค่ะหรือมีเชื้อราในช่องแอร์ที่มันเป่าๆอย่างเงี้ยมันก็แพ้ได้ผ้าม่านที่ไม่ได้ซักนะคะที่นอนจริงๆของคนไทยเนี่ยแพ้ง่ายที่สุดคือไรฝุ่นไรฝุ่นเนี่ยมันจะอยู่ตามที่นอนหมอน
1: ที่
2: ไม่ได้ตากแดดใช่ค่ะหรือบางคนตัดหญ้าสนามที่สนามที่หน้าบ้านนะคะไอ้เวลาละอองหญ้าเนี่ยก็แพ้ได
1: ้ถ้าดูผมฟังไม่เห็นมีการกินยานะครับจัง
2: ยาเหรอคะส่วนใหญ่ของหมอตาเราก็เน้นยาหยอดเป็นหลักยากินน่ะไม่เท่าไหร่ส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้มีอาการผิวหนังหรือจมูกร่วมด้วยเราก็ไม่ต้องใช้ยากินเราใช้ยาหยอดนะคะงั้นมันก็จะไปอยู่ที่การรักษาแล้วงั้นพาร์ทแรกเนี่ยการดูแลตัวเองการนอนถ้านอนน้อยจะแพ้เยอะเพราะภูมิคุ้มกันร่างกายมันจะต่ำลงอย่างเงี้ยค่ะงั้นถ้าบางคนก็บอกกำลังกายนอนดีๆก็จะช่วยร่างกายได้เยอะค่ะทีนี้ยาอย่างเงี้ยถ้าแพ้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวหมอจะให้ยาไปหยอดเราจะมียาหยอดแก้แพ้นะคะซึ่งยาหยอดจริงๆหมอตาก็มีหลายชนิดแล้วแต่แพ้มากแพ้น้อยค่ะแต่ก็จะให้ไปก็จะช่วยได้อาจจะหยอดวันละมีตั้งแต่วันละครั้งหรือเช้าเย็นหรือ4เวลาขึ้นกับชนิดยา
1: ก็แบบนี้แพ้เยอะแพ้น้อยครับถ้าที่เห็นตุ่ม
2: มีตุ่มอย่างนี้เรียกว่ากลางกลางประมาณระดับประมาณกลางกลาง
1: เซฟคือจะเอจะแพ้เยอะไม่เอาดีกว่าเอจะแพ้น้อยดูไม่สมศักดิ์ศรี
2: คือถ้าแพ้น้อยเนี่ยจะไม่เห็นตุ่มเลยค่ะจะตรวจแล้วเจอแค่แดงนิดหน่อยแต่ถ้าแพ้เยอะเนี่ยตุ่มมันอาจจะไปที่ตรงรอบๆตาดำด้วยหรืออะไรด้วยก็ได้ดังนั้นอันนี้ก็คือกลางกลางแต่ทีนี้พอให้ยาหยอดแล้วดีขึ้นตุ่มอาจจะยุบไม่หมดนะคะถ้ายุบไม่หมดก็ไม่ต้องตกใจถ้ามันไม่มีอาการก็พอละแล้วหยอดเป็นครั้งคราว

0: แพ้ก็หยอดไม่แพ้ก็ไม่ต้อง
1: คุณหมอบอกว่าเป็นภูมิแพ้ขึ้นที่ตาค่ะแต่ว่าเคยได้อ่านหนังสือบ้างก็ว่าภูมิแพ้ขึ้นที่ตาแต่เราก็ไม่คิดว่าจะเป็นที่เราเพราะเราคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแต่เราพอมาเจอกับเราถึงได้รู้ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นภูมิแพ้เกิดจากที่เราใช้ชีวิตประจำวันแล้วเราไม่ได้ระมัดระวังค่ะก็มาหาอาจารย์แล้วก็ได้รู้ว่าเป็นภูมิแพ้ที่ตาก็สบายใจขึ้นระดับหนึ่งอาจารย์ให้ยาไปหยอดตาก็รู้สึกโล่งอกค่ะ
2: ก็มาด้วยเรื่องท้องผูกอะค่ะก็คือปกติจะถ่ายวัน2วันถ่ายครั้งค่ะแต่ว่าวันนี้ช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ 4-5 วันถ่ายครั้งค่ะแล้วพอเวลาหลังจากทานอะไรไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าแน่นท้องอืดตลอดอะค่ะแล้วพอระยะหลังๆเริ่มถ่ายเป็นเลือดอะค่ะมีถ่ายแล้วก็มีมูกมีเลือดออกค่ะตอนแรกคิดว่าเราจะเป็นมะเร็งไหมเพราะว่าโดยปกติคนทั่วไปอ่ะถ่ายปกติจะไม่มีมุกมีเลือดเราเริ่มถ่ายเป็นมุกเป็นเลือดเราคิดว่าเดี๋ยวมันคงจะหายเองแต่มันไม่หายเราก็พยายามทานยาพอทานยาไปหลังจากนั้นเราก็ยังถ่ายเป็นเลือดอีกก็เลยรู้สึกตัวเองว่าต้องมาพบแพทย์แล้วค่ะ
3: สวัสดีครับคุณหมอครับ
4: สวัสดีครับคุณพี่ครับ
5: สวัสดีค่ะ
3: วันนี้คุณพี่มาพบคุณหมอด้วยอาการอะไรครับวันนี
2: ้ก็วันนี้นะคะหนูก็คือท้องผูกอะค่ะคือไม่ถ่ายมา 4-5 วันอะค่ะ
6: 4-5 วันไม่ถ่ายเลย
2: ค่ะ 4-5 วันคือไม่ถ่ายเลย
4: มันรู้สึกอยากถ่ายป่ะหรือมันรู้สึกอึดอัด
2: คือมันแน่นท้องค่ะพอทานอะไรเข้าไปมันก็แน่นท้องอะค่ะ
4: แต่มันก็ไม่ได้รู้สึกอยากถ่าย
2: ไม่ได้รู้สึกอยากถ่ายอะค่ะ
4: แต่ว่าเห็นว่า5วันมันควรจะมาแล้วหัวหน้ามันควรจะมาแต่ไม่ได้มาม
2: ันก็ไม่ถ่ายก็คือพอเวลากินอะไรก็ไปมากๆก็แน่นท้องต้องนอนหัวสูงอะค่ะ
4: แต่ไม่มีปวดท้องใช่ไหมครับ
2: ก็มีปวดแน่น
4: ปวดเนื่องจากว่ามันแน
2: ่
4: น
2: แน่นท้อง
4: แต่ว่าไม่ได้หมายว่าปวดท้องแล้วก็ไม่ถ่าย
2: คือ
4: แบบลักษณะว่ามัน 4-5 วันแล้วก็แน่นท้องเพราะมันไม่ได้ถ่าย
2: ค่ะ
4: ใช่ไหมครับ
2: ก็1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเริ่มถ่ายเป็นเลือดอะค่ะ
4: โอ้มีถ่ายเป็นเลือดด้วย
2: ค่ะมีถ่ายแล้วก็เป็นมูกเป็นเลือดอะค่ะทีนี้ก็เลยคุยกับเพื่อนบอกว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค
4: ่
2: ะก็เลย
4: แต่ไม่มีอาการอื่นใช่ไหมครับมีไหมฮะน้ำหนักลดปวดท้องไม่ปวดแต่ว่าน้ำหนักลดไม่ลด
2: คือน้ำหนักไม่ลดแต่ว่าท้องก็มีปวดบ้างเป็นบางครั้งมันจะแน่น
4: เลือดที่ถ่ายมันเป็นเลือดยังไงเลือดสดๆหรือเลือดคุกกับอุจจาระออกมา
2: เป็นเลือดสดๆเลยอะค่ะ
4: มีใครในบ้านเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่อย่างนี้เปล่าครับ
2: ไม่มีค่ะ
4: ผมว่าถ้าเกิดไม่มีน้ำหนักก็ไม่ลดใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
4: โรคประจำตัวไม่มี
2: ไม่มีค่ะ
4: ยาประจำไม่มีเหล้าบุหรี่ไม่ได
2: ้ก็ยาประจำที่ทานตอนนี้ก็ยาระบายอะค่ะ
4: แล้วต้องทานยาระบายอะไร
2: คือตอนแรกๆก็คือหนูก็ทานแค่อ
4: ันนี้ไปซื้อทานเอา
2: ซื้อทานเอาค่ะ
4: แล้วมันออกไหมฮะ
2: ไม่ออกแรกๆก็เหมือนจะออกค่ะพอหลังๆก็คือต้องทีละครึ่งขวดอะค่ะ
3: ปริมาณของยามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเวลาทาน
2: ค่ะ
4: แล้วเวลาเป็นห้องน้ำเนี่ยมันนั่งนานไหมฮะ
2: ก็คือถ้าไม่ได้ทานยาระบายนั่งนานมาก
4: ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลย
2: ต้องเป็นชั่วโมงหรือไม่ก็หนูก็จะต้องซื้อลูกสวนนะคะ
4: ปวดเบ่งเอาใช้
2: ลูกสวน
4: ผมทำโทษเคยต้องใช้นิ้วช่วยควัก
2: ก็มีบ้างค่ะ
3: เท่าที่ดูนี่เป็นอาการท้องผูกหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจ
6: ก็ดูเหมือนจะมีอาการท้องผูกเป็นเรื่องหลักนะครับแต่พอดีของคนไข้เนี่ยเขามีเรื่องถ่ายเป็นเลือดด้วยซึ่งเป็นเลือดสดๆซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเลือดที่ออกเนี่ยน่าจะอยู่บริเวณด้านล่างๆของตัวลำไส้ใหญ
3: ่
6: ซึ่งในบ้านเราก็จะเจอเรื่องลิสีดวงค่อนข้างบ่อย
3: ครับ
6: คือถ้าเกิดอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนนะฮะการถ่ายเป็นเลือด
3: คร
6: ับ ปกติถ้าเกิดคนไข้กลุ่มที่มีท้องผูกเรื้อรังแล้วมีสัญญาณเตือนเนี่ยเราอาจจะแนะนําให้ตรวจเพิ่มเติมสัญญาณเตือนมีอะไรบ้างเช่นอาการถ่ายเป็นเลือดปวดท้องรุนแรงนะครับนะฮะน้ําหนักลดนะครับมีประวัติในครอบครัวว่าเป็นมะเร็งลําไส้ใหญ่นะครับนะฮะอันนี้เราก็อาจจะต้องมีความฉุกคิดขึ้นมาแล้วว่าเอ๊ะคนไข้รายนี้เนี่ยโดยทั่วไปคนไข้กลุ่มที่มีลักษณะของท้องผูกเรื้อรังเนี่ยเราไม่ได้แนะนำว่าจำเป็นต้องตรวจค้นเพิ่มเติมนะครับนะฮะสามารถให้การรักษาหรือให้ยาที่ช่วยปรับสภาพของการทำงานของตัวลำไส้ได้เลยแต่ในรายที่มีอาการอื่นเข้ามาเสริมหรือมีสัญญาณเตือนเนี่ยที่เมื่อกี้ผมเรียนไปเนี่ยก็อาจจะแนะนำหรือพิจารณาการสืบค้นเพิ่มเติมเช่นอาจจะส่องกล้องหรืออะไรก็แล้วแต่หรือตรวจเลือดในบางกรณีนะครับนะฮะคราวนี้ถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยจริงๆอย่างลิสีดวงเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าเกิดคนไข้กลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเช่นคนไข้มีตับแข็งมีอะไรเนี่ยนะฮะก็จะมีโอกาสทำให้เกิดมีลิสีดวงเนี่ยเพิ่มง่ายขึ้นหรือคนไข้กลุ่มที่มีลิสีดวงอยู่แล้วเนี่ยพอเราไปเบ่งอะไรเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดมีเลือดออก
3: เพราะลิสีดวงเนี่ยคือเป็นแผลถูกต้องไหมฮะ
6: มันคือมันเป็นเส้
3: นเล
6: ือ
3: ด
6: ดำแล้วมันก็มีการแตกของไอ้ตัวเส้นเลือดแล้วก็เลยทำให้มีเลือดออก
3: แล้วเลือดที่ออกมาเนี่ยมันแตกต่างจากอาการ
6: มันเป็นเลือดสดเลยไงฮะเพราะมันอยู่

0: ด้านล่างสุดแต่ถ้าเกิดเป็นเลือดออกจากตัว
1: ส่วนอื่น
0: ส่วนของมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งมะเร็งถ้าเกิดอยู่ด้านล่างๆหน่อยก็อาจจะเป็นเลือดออกมาคล้ายๆเลือดสดเหมือนกันแต่ว่ามันจะคู่กับอุจจาระแต่ยกว่ามันต่ำมากแต่ถ้าเกิดสูงขึ้นไปหน่อยมันก็จะคู่กับอุจจาระแล้วอาจจะสีอาจจะเป็นคล้ำๆเหมือนกับสีเลือดนกหรือถ้าเกิดเป็นอยู่ด้านขวาเลยบางทีอาจจะมีสีออกคล้ำๆอาจจะเป็นสีดำก็ได้
1: เพราะฉะนั้นต้องคอยสังเกต
0: ก็ใช่ครับแต่ถ้าเกิดมีเลือดคู่กับอุจจาระเนี่ยเราถือว่าเราต้องเข้าไปดูละว่าตัวโลมันคลุกกันยังไงว่ามันไม่ได้เป็นด้านบนออกมาแล้วก็มีซึ่งก็ต้องไปดูแล้วเป็นแผลเป็นก้อนหรือเป็นมะเร็ง
1: เขาไม่ได้ถ่ายมา 3-4 วันอันนี้ถือว่าเป็นอาการผิดปกติหรือเปล่าครับคุณหมอ
0: คือในคนไทยเนี่ยข้อมูลที่ผมทำไว้นะฮะข้อมูลทางสมาคมทำไว้เนี่ยก็พบว่าเหมือนกับทั่วโลกฮะคือคนไทยเราเนี่ยถ่ายอยู่ในช่วงวันละ3ครั้งจนถึง3ครั้งต่อสัปดาห์อันนี้ถ้าเกิดคนไทยทั่วไปที่ฟังรายการโทรทัศน์เองเนี่ยก็ถ้าเกิดเป็นอยู่ในขนาดนี้ก็ถือว่าไม่ผิดปกติ
1: ถ่ายวันละ3ครั้งปกติ
0: คนบางคนอาจจะ1 2 3ครั้งเนี่ยได
1: ้ต่อวัน
0: หรือใน1สัปดาห์เนี่ยถ่ายประมาณ3ครั้งก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ
1: มันขึ้นอยู่กับอะไรครับมันทำไมมัน
0: โอ้แต่พูดนี้มันก็แล้วแต่ว่าถ้าเกิดท่านเคยถ่ายทุกวันวันละครั้งแล้วอยู่ดีคราวนี้ช่วงเดือนนี้มาโอ้กลายเป็น 3-4 วันถ่ายครั้งนี้ก็จะต้องสงสัยว่าเอ๊ะมันมีอะไรไปขวางไปกั้นอะไรมันหรือเปล่
1: า
0: หรือเดิมเคยถ่ายอยู่ 2-3 วันครั้งแล้วคราวนี้มันช่วงถ่ายวันหนึ่งสองสามครั้งสองสามครั้งเนี่ยก็ต้องระวังนิดหนึ่งว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของการขับถ่ายซึ่งอันนี้ต้องมานั่งดูละว่าเอ๊ะมันมีอะไรไปสาเหตุหรือ
1: มันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมไหมครับบางคนวันนี้ทานเยอะถ่ายเยอะวันนี้ทานน้อย
0: อันนั้นก็จะมี
1: การมันก็น้อยลง
0: ก็คือเรื่องน้ำกับเรื่องกากอุจจาระกับเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยก็อาจจะมีส่วนบางส่วนเสริมนะครับนะ
1: ของคุณพี่ในก่อนหน้านี้เนี่ยคือถ่ายเป็นปกติ
2: คือถ่ายปกติก็ถ่ายวันเว้นวันอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็
2: บางค่ะปกติดีแต่ช่วงประมาณ 5-6 เดือนมาเนี่ยเริ่มแบบ
0: แล้วมีไปกินยาอาหารเสริมหรือว่าเพราะอาหารเสริมหลายๆตัวเนี่ยทำให้มีท้องผูกได
1: ้เอาเหรอฮะ
0: เช่นอาหารที่เสริมที่มันมีพวกแคลเซียมที่มันมีธาตุเหล็กเนี่ยมันทำให้ท้องผูกได้หรือยาบางตัวก็อาจจะทำให้ท้องผูก
1: บางทีเราไม่รู้
0: ใช่ยาลดการบีบตัวเนี่ยใช่ไหมยารักษาโรคของทางสมองหรือว่ายารักษาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดท้องอะไรเงี้ยนะฮะก็อาจจะทำให้มีเรื่องท้องผูกได้แต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นพวกอาหารเสริมมากกว่าหรือคนไข้บางโรคเองก็มีโอกาสเสี่ยงเช่นเบาหวานอะไรเงี้ยนะฮะก็อาจจะทำให้แบบว่ามีโอกาสเกิดท้องผูกก็ได้หรือท้องเสียก็ได้อะไรเงี้ย
1: คุณหมอครับดื่มน้ำน้อยหรือว่าทานผักผลไม้น้อยเนี่ยตามที่ผู้ใหญ่เขาสอนกันมาเนี่ยมันมีผลต่อการเป็นท้องผูกไหมครับ
0: คืออย่างนี้ถ้าพูดถึงว่าการเพิ่มอาหารกากใยเนี่ยทำให้การเคลื่อนไหวของตัวลำไส้เร็วขึ้นนะฮะเราก็เชื่อว่าบางครั้งเนี่ยคนไข้กลุ่มที่มีปัญหาเนี่ยก็จะทำให้เรื่องการท้องผูกดีขึ้นน้ำในคนที่ขาดสารน้ำอยู่แล้วเนี่ยถ้าไปเพิ่มก็จะช่วยทำให้ตัวเรื่องของการขับถ่ายตรงนี้อาจจะช่วยสนับสนุนในรายที่ขาดสารน้ำอยู่แล้วการดื่มน้ำบอกว่า 6-8 แก้วถ้าเกิดเราขาดสารน้ำอยู่คือถ้าเกิดไตเราดีอยู่มันก็จะขับสารน้ำออกเองถูกไหมฮะอาหารกากใยเนี่ยผมว่าไม่มีข้อเสียเลยนะพูดตรงๆซึ่งอันนี้ผมว่าส่วนตัวผมยังแนะนำให้ทำอยู
1: ่
0: นะครับมันก็จะไปเสริมในส่วนที่มันขาดนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าเกิดยังไม่ดีอีกก็ต้องมาดูละว่าอาจจะต้องใช้ยาระบายนะฮะยาระบายก็มีหลากหลายนะครับมีเป็น 5-6 กลุ่มด้วยกันซึ่งอันนี้เดี๋ยวก็ค่อยๆพิจารณาปรับให้ทานดูอีกทีนึง
1: คุณหมอครับแล้วอย่างของคุณพี่เนี่ยนะครับทานยาถ่ายก็ทานมาแล้วเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆด้วยมาถึงวันนี้เนี่ยก็ยังถ่ายไม่ออกอีกเราจะต้องรักษาคุณพี่ท่านนี้ด้วยยังไงครับวิธีอะไรดีครับ
0: ผมว่าอย่าง
1: น
0: ี้ตอนแรกสุดเนี่ยเนื่องจากว่าคนไข้เนี่ยมีอาการถ่ายเป็นเลือดนะฮะ
1: ครับ
0: ให้สบายใจหรือให้รายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นเนี่ยอาจจะพิจารณาการส่องกล้องไปดูก่อนแต่โดยทั่วไปเราไม่ได้แนะนำนะฮะว่าจำเป็นต้องทำทุกราย
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดมีถ่ายเป็นเลือดก็อาจจะแนะนำว่าไปส่องกล้องดูก่อนถ้าไม่มีอะไรก็ค่อยแนะนำการตรวจการทำงานของตัวลำไส้ใหญ่ซึ่งการตรวจการทำงานของลำไส้ใหญ่เนี่ยมีหลากหลายแต่ส่วนใหญ่ผมมักจะตรวจในรายที่มีอาการมากๆละหรือใช้ยาแล้วไม่ค่อยดีขึ้น
1: นี่แหละ
0: เช่นก็ให้ไปกลืนดูการทำงานของบีบตัวลำไส้ซึ่งอาจจะไปกลืนแคปซูลซึ่งเป็นเม็ดเล็กๆนะครับนะฮะแล้วก็
1: กลืนแคปซูลนะฮะ
0: แคปซูลเพื่อไปดูว่าการทำงานบีบตัวของลำไส้ใหญ่เป็นยังไงบ้างใส่สายเล็กๆก็ไปทางทวารดูว่าหูรูดแล้วก็การทำงานตัวลำไส้ใหญ่เป็นยังไงบ้างแล้วก็อาจจะมีการใส่แป้งหรือใส่ทำเป็นเครื่องแม่เหล็กก็ได้นะฮะแล้วก็จะได้ให้การรักษาตรงตามที่ปัญหาที่เกิดขึ้น
1: พฤติกรรมของคนไข้แต่ละคนของคนแต่ละคนเนี่ยบางคนตื่นปกติเป็นเวลานี้ก็จะถ่ายเวลาต่อมาตื่น9โมงถ่าย10โมงถ้าสมมติว่าปรับพฤติกรรมไปตื่นตี5แล้วก็ออกไปทำงานเลยบางทีมันไม่ปวดท้องเลย
0: คือดีสุดเนี่ยร่างกายมันมนุษย์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ฮะมันจะมีการบีบตัวของตัวลำไส้ใหญ่เนี่ยแรงๆเนี่ยในช่วงเช้าถ้าเราสามารถฝึกการถ่ายได้ในช่วงเช้าและหลังทานอาหารได้เนี่ยจะดีเพราะมันจะช่วยกระตุ้นการเคลื่อนไหวได้ดี นั้นก็อันนี้ก็เ

0: เป็นสแตนดาร์ดทั่วโลกว่าถ้าเป็นไปได้การฝึกการเคลื่อนไหวลำไส้เนี่ยให้เป็นการขับถ่ายฝึกในช่วงเช้าม
1: ันฝึกยังไง
0: ตื่นนอนเป่าก็อาจจะถึงปุ๊บเนี่ยก็จะมีการกินน้ำนะครับนะฮะแล้วก็อาจจะบางทีก็อาจจะให้กินอาหารปุ๊บเนี่ยแล้วมันก็พยายามถ้ารู้สึกว่ามันอยากถ่ายอย่าไปกั้นมัน
2: เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้มาเจอคุณหมอ

0: ถ้าไม่มีอะไรก็ยังไม่ดีขึ้นผมก็อาจจะประเมินการทำงานของตัวลำไส้ใหญ่ดูการขึ้นไหวลำไส้ดูการทำงานช่วงล่างของตัวลำไส้ใหญ่โดยการวัดการทำงานแล้วก็อาจจะดูมุมดูอะไรเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: ของตัวลำไส้อีกทีโดยการสวนแป้งหรือใช้ขึ้นแม่เหล็ก
1: ทางงานเดี๋ยวต้องส่งคุณพี่ท่านนี้ไปทำการตรวจก่อนส่องกล้องก่อนนะครับ
0: ก็ตกลงไม่มีมะเร็งไม่มีแผลมีแต่ลิสีดวงนะฮะก็ฉีดลิสีดวงไปให้หายเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็เรื่องเลือดออกก็สบายใจได้ระดับหนึ่งแล้วนะฮะไปทำการทำงานของตัวลำไส้ใหญ่ต่อ
1: ครับ
0: นะครับก็ของวิศนาเนี่ยเราก็ให้ไปกินแคปซูลนี่ก็เป็นแคปซูลเนี่ยมันจะมีเป็นตัวบ่งบอกนะฮะในแต่ละแคปซูลเนี่ยก็มีอยู่ใส่ไว้ในตัวแคปซูลพอคนแค่ให้ไปกินเนี่ยตัวแคปซูลนี่ก็มีอยู่ในลำไส้ใหญ่ซึ่งเราก็จะสามารถประเมินได้ว่าการทำงานของตัวลำไส้ใหญ่เนี่ยปกติหรือไม่ปกติบีบตัวเร็วหรือช้าอะไรเงี้ยก็จะพอบอกข้อมูลได้อันนี้ที่กลืนมาแล้วเนี่ยแล้วก็เราจะเห็นว่าตัวแคปซูลที่เรากลืนไปใช่ไหมฮะมันก็มีค้างอยู่ในตัวลำไส้ใหญ่จะเห็นว่านี่มีอุจจาระเต็มเลยนะฮะแล้วก็มีเม็ดแคปซูลเนี่ยเหลืออยู่พอสมควรอันนี้ก็ถือว่ามีการทำงานของลำไส้ใหญ่ช้าด้วยนะฮะก็เป็นอันหนึ่งที่เราสามารถประเมินได้
1: มันเกิดจากอะไรครับลำไส้ทำงานช้าเนี่ย
0: จริงๆเราไม่ทราบสาเหตุเหมือนก
1: ัน
0: แต่ว่ารู้แต่ว่ามันคือบางคนเนี่ยเคยมีคนไข้ถามอยู่เรื่อยๆว่าเอ๊ะทำไมแต่ก่อนถ่ายได้ปกติทำไมหลังๆมาถ่ายผิดปกติ
1: ครับ
0: คือพวกนี้มันเหมือนกับเป็นตัวการทำงานบางคนเนี่ยเราติดตามไปคนไข้จากเดิมที่เคยทำงานมีปัญหาก็กลับมาทำงานได้เป็นปกติก็ได้แต่ถ้าเกิดในกลุ่มที่มันยังมีทำงานผิดปกติซึ่งมันจะมีทำงานผิดปกติได้หลากหลายรูปแบบ1คือการเคลื่อนไหวตัวลำไส้ใหญ่ช้า2หูรูดด้านล่างผิดปกติหรือว่าไม่สัมพันธ์กันหรือเป็นทั้ง2อย่างหรืออีกอันนึงก็คือตรวจไม่เจออะไรผิดปกติเลยไอ้กลุ่มที่ไม่ตรวจว่าไม่เจออะไรผิดปกติเลยเนี่ยจะปวดหัวนิดนึงเพราะว่าการรักษาเนี่ยมันจะไปใช้เรื่องการยาใช้ยาระบายเป็นเรื่องหลักแต่ถ้าเกิดลำไส้ใหญ่ขึ้นไหวช้าเนี่ยเราอาจจะรักษาโดยนอกจากยาแล้วไม่ดีขึ้นเราอาจจะไปแนะนำไปเกี่ยวกับการผ่าตัดหูรูดเหมือนกันถ้าไม่ดีเนี่ยเราก็กินยาระบายไม่ดีขึ้นนะฮะเราอาจจะไปฝึกการขับถ่ายคุณครับเฮ้ยทำไมต้องมาฝึกการขับถ่าย
1: ก็ถ่ายไปตั้งแต่เด็ก
0: ถ่ายไปตั้งแต่เด็กแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นคือเหมือนว่าหูรูดมันไม่สัมพันธ์กันเราก็ไปฝึกให้มันสัมพันธ์กันอันนี้เราก็สามารถฝึกได
1: ้และสำหรับคุณพี่ท่านนี้เนี่ยฮะที่เราได้มีการบีบ
0: ผมว่าก็เริ่มง่ายสุดอาจจะให้ปรับพฤติกรรมกับเรื่องของยาก่อนแล้วก็ดูว่าเป็นไงบ้าง
1: ครับ
0: นะครับ
1: เขาบอกว่าเวลากินแล้วนอนกินแล้วนอนเนี่ยมันมีโอกาสที่ทำให้ขับถ่ายช้าลงหรือว่าสะสมในร่างกาย
0: ยังไม่เคยเห็นข้อมูลนะฮะ
1: มีไหมฮะจริงไหมฮะ
0: ไม่น่าจริง
1: การออกกำลังกายช่วยไหมครับ
0: ออกกำลังกายโดยที่ไม่ได้แบบผักโหมเนี่ยก็อาจจะเพิ่มการเคลื่อนไหวตัวลำไส้ใหญ่ได้บ้าง
1: ครับ
0: ปรับพฤติกรรมการกินเรื่องของการทานน้ำให้มากขึ้นการออกกำลังกายเนี่ยผมว่ามันไม่ได้เป็นข้อเสียหายอะไรแต่ผมก็เชื่อว่าพวกนี้เองส่วนตัวผมเองก็จะแนะนำให้คนไข้ทำถ้าเกิดไม่ติดขัดอะไรนะฮะเพราะอย่างน้อยถ้าเกิดท่านขาดบางส่วนที่ไปเสริมเรื่องของอาการที่มันมีอยู่เนี่ยมันก็อาจจะช่วยเสริมอาการคนไข้นั้นได้ดีขึ
2: ้
0: น
2: ถ้าสมมติว่าลำไส้หนูเคลื่อนไหวช้าอย่างเงี้ยหนูต้องทานยาระบายไปตลอดเลยหรือเปล่า
0: ถ้าทานแล้วมันไม่ดีขึ้นก็อย่างที่ผมเรียนฮะว่าอาจจะพิจารณาเรื่องการผ่าตัดดูนะฮะแต่เรื่องการผ่าตัดเดี๋ยวต้องมาคุยกันอีกทีเพราะมันต้องตัดลำไส้ใหญ่ออกซึ่งฟังแล้วอาจจะเป็นลมแต่บางคนฟังแล้วอาจจะชอบ
1: คือต้องไปทีละขั้นตอนก่อนแต่ตอนนี้ลองทานยาแล้วก็ปรับพฤติกรรมถ้าเกิดยังไม่ดีขึ้นก็จะมาคุยถึงเขาเรียกขั้นตอนต่อไปในการรักษาว่าจะต้องใช้วิธีอะไรนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอและคุณพี่นะครับที่มาแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของโรคท้องผูกนะครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบพระคุณครับ

ใครเคยมีอาการแบบนี้บ้างครับปวดท้องปวดแบบเป็นๆหายหายบางครั้งก็มีลมดันขึ้นมาจากในช่องท้องด้วยนี่เป็นสัญญาณเตือนอย่างหนึ่งว่าคุณกำลังเป็นโรคกระเพาะอยู่นะครับคุณแม่คนใหม่ที่เกิดมีผมร่วงเยอะหลังคลอดอย่าคิดว่าเป็นผมร่วงธรรมดาเพราะอาจมีโรคบางโรคซ่อนอยู่อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบมาปรึกษาแพทย์จะดีที่สุด

0: วันนี้มาหาหมอด้วยอาการปวดท้องแล้วก็มีลมดันขึ้นมาที่ลิ้นปี่อาการนี้เกิดตอนช่วงนอนนะนอนเวลากลางคืนจะเกิดก็แปลกใจว่าตัวเองทำไมมีอาการอย่างนี้นะก็ถามตัวเองว่าเราจะทำยังไงในเมื่อเราก็ออกกำลังกายด้วยก็เลยสงสัยตัวเองก็เลยถามคนที่เคยเป็นโรคกระเพาะว่ามีอาการอย่างนี้ไหมเขาบอกไม่มีไม่มีเราก็บอกงั้นเราไปหาหมอดีมาไปพบแพทย์ดีกว่า
1: วันนี้คุณพี่มาพบคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
0: ปวดท้องแล้วก็เหมือนมีลมในกระเพาะเยอะแล้วก็ดันขึ้นมาที่ลิ้นปี่แล้วก็ลาวไปที่ขาไก่นะคะ
1: โอ้โหขึ้นมาที่นี่เลยล่ะ
0: ค่ะ
1: ฟังดูแล้วเนี่ยกรดไหลย้อนหรือเปล่าครับคุณหมอครับ
2: มีอาการปวดท้องกับมีลมในท้องเยอะเนี่ยต้องคิดก่อนว่ามันเป็นลักษณะของตัวโรคกระเพาะอาหารหรือเปล่าซึ่งในโรคกระเพาะอาหารเนี่ยมันก็จะมีแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มที่เราเป็นโรคดิสเพปเซียคืออาการจุกเสียดไม่สบายในท้องเป็นหลักกันนะยิ่งถ้ามีอาการเรื้อรังแบบนี้เนี่ยมันก็จะเข้าไปได้เข้ากับกลุ่มโรคที่เรียกว่าโรคกระเพาะอาหารกลุ่มที่ไม่มีแผลนะฮะเป็นคือในภาษาอังกฤษก็จะเรียกเป็นดิสเพปเซียแต่อย่างเงี้ยคือจริงๆดิสเพปเซียเองเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับอาการอืดท้องไม่สบายในท้องนะครับแล้วก็อาจจะมีจุกเสียดแน่นเลอกินแล้วอาหารแล้วอิ่มเร็วปวดท้อง
1: ฟังดูแล้วมันก็เป็นอาการปกติของคนทั่วไปเนี่ยที
2: ่ก็จะมีเจอได้แต่ในกลุ่มนี้อาจจะมีร่วมกับโรคบางโรคเช่นกรดไหลย้อนได้ลำไส้แปรปรวนได้ท้องผูกได้ซึ่งมันบางทีมันเขาเรียกมันคาบเกี่ยวกัน
1: ของนี้เวลาคุณหมอเจอคนไข้แบบน
2: ี้ก็ต้องซักในรายละเอียดก่อนว่ามันมีอาการแบบไหนแต่ว่าของอาการของคุณพี่เนี่ยคล้ายๆกับส่วนหนึ่งจะเป็นลักษณะของตัวโรคกระเพาะอาหารใช่ไหมครับถ้าเป็นมา10ปีใจผมเองคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มโรคกระเพาะอาหารกลุ่มที่ไม่มีแผลมากกว่าหรือโรคกระเพาะอาหารอักเสบนะฮะแล้วก็บวกบางครั้งอาจจะการคล้ายๆกับมีกรดไหลย้อนด้วยเอ๊ะมันมีอาการแสบยอดอกหรือว่าเรอเปรี้ยวด้วยป่ะครับ
0: มีอาการแสบยอดอกค่ะแต่ว่าไม่
2: ขึ้นบางครั้งก็ขึ้นมาถึงคอนะฮะเรอเปรี้ยวมีมั้ยครับ
0: ไม่มีค่ะ
2: แต่ไม่มีกลืนลำบากกลืนติดใช่มั้ยฮะ
0: มีกลืนของเหลวติดคอบางครั้ง
2: ขึ้นไส้อาเจียนมีมั้ยครับ
0: ไม่มีค่ะ
2: ไม่มีปวดท้องนี่มันปวดทั่วๆไปเลยป่ะครับ
0: ปวดช่วงกลางท้อง
2: กลางท้องแถวๆลิ้นปี่ด้วยป่ะฮะ
0: ค่ะ
2: ขึ้นแล้วแต่ไม่มีปัญหาเรื่องท้องผูกท้องเสีย
0: ไม่มีค่ะ
2: นะครับถ่ายปกติน้ำหนักไม่ลดไม่มีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งกระเพาะหรือมะเร็งตับนะ
0: ไม่มีค่ะ
2: โรคประจำตัวไม่มีใช่ไหมครับ
0: เป็นความดัน
2: มีความดันสูงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีประวัติเรื่องของการกินยาแก้ปวดก็ต้องระวังก็อาจจะทำให้มีอาการปวดท้องได
1: ้
2: แต่ถ้าเกิดเป็นมา10ปีผมคิดว่าคงไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาแก้ปวดแต่ยกเว้นถ้าเกิดคุณพี่ต้องลองไปดูว่ามียาพวกปวดข้อปวดหลังอะไรพวกนี้อาจจะไปทำให้เกิดอาการได้แต่ต้องไปดูในรายละเอียดของยาอีกทีนึงอันนั้นนะครับ
1: คุณหมอครับแล้วอย่างคุณพี่เขาเป็นมา10ปีเนี่ยถ้าคนทั่วไปเขาจะรู้ตัวเองได้ยังไงครับว่าเขาเป็นแบบคุณพี่แบบฉันเป็นโรคนี้แล้วเพราะว่าอาการที่คุณหมอบอกมาแน่นจุกเสียดเนี่ยมันปกติ
2: ถึงแม้กลุ่มที่มีอาการแบบนี้เนี่ยก็ต้องถามอาการเตือนเหมือนกันทุกโรคนะฮะว่าไม่มีอาการปวดท้องแบบรุนแรงมากไม่มีอาเจียนเป็นเลือดไม่มีอาการถ่ายดำไม่มีน้ำหนักลดไม่มีการคำก้อนได้ในช่องท้องนะฮะถ้าเกิดไม่มีอาการแบบนี้หรือไม่มีประวัติในครอบครัวที่ว่ามีเกี่ยวข้องกับเรื่องของมะเร็งทางเดินอาหารเนี่ยนะครับผมว่าถ้าอย่างนี้ก็ยังอาจจะพอสบายใจได้แต่ถ้าเกิดมีอาการเตือนสัญญาณเตือนอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนมาเนี่ยไม่ได้อันนี้ต้องตรวจค้นเพิ่มเติ
1: ม
2: เช่นอาจจะต้องส่องกล้องหรือในบางรายจะต้องทำอัลตราซาวด์ในบางรายจะต้องเจาะเลือดเพิ่มเติมดูคือในกลุ่มโรคกระเพาะอาหารกลุ่มที่ไม่มีแผลเนี่ยฮะคือกลุ่มเนี้ยส่วนใหญ่เราจะแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆคือกลุ่มหนึ่งที่มีอาการลักษณะเหมือนกับปวดแสบท้องนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็มีลักษณะอื่นกินอะไรแล้วมันเลือดไม่ย่
1: อ
2: ยจุกเสียดแน่นอืดท้องอืดท้องเฟ้อเลอเหม็นเปรี้ยวอะไรเงี้ยทำนองแบบนี้นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องไม่มีอาการเกี่ยวกับเรื่องการขับถ่ายไม่มีอาการของกรดไหลย้อนที่เมื่อกี้ผมเรียน
1: อ๋อแสดงว่าอาการหลักๆของคนปวดท้องเนี่ยจะแบ่งสองอย่างมีแผลในกระเพาะกับไม่มี
2: ถ้าเกิดกลุ่มนี้เวลาเราเอามาสืบค้นเพิ่มเติมเช่นส่องกล้
1: อง
2: หรือทำอัลตราซาวด์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเจอว่าไม่มีอะไรผิดปกติชัดเจนอักกระเพาะอาจจะมีอักเสบแดงๆนิดหน่อยประมาณสัก 20% อาจจะเกิดว่ามีแผลในกระเพาะ
1: ครับ
2: ที่เหลือก็จะเป็นมีกรดไหลย้อนได้มีเรื่องของตัวนิ่วในถุงน้ำดีได้มีเรื่องของมะเร็งเกี่ยวกับชนิดต่างๆได้ซึ่งจะเจอน้อยลงละแต่ส่วนใหญ่เนี่ย 60-70% เนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่เจออะไรผิดปกติชัดเจน
1: แสดงว่าอาการปวดท้องแต่ละแบบมัน
2: ไม่ต้องปวดตรงแถวๆลิ้นปี่นะฮะจะไม่ปวดต่ำกว่าสะดือไม่ปวดตรงเหนือหัวเหนาอะไรอย่างงี้ไม่ใช่
1: ผมถามคุณหมออาการปวดท้องเนี่ยคำว่าปวดท้องมันมีตำแหน่งหลายที่บนท้องมันบอกอะไรบ้าง
2: เอางี้ตั้งแต่สะดือขึ้นมาจนถึงลิ้นปี่เนี่ยอันเนี้ยถือว่าอาการจะเข้าได้กับโรคนี
1: ้
2: ซึ่งลักษณะปวดก็จะเป็นปวดแบบตื้อๆก็ได้ปวดแน่นๆก็ได้แต่บางคนก็อาจจะบอกปวดบีบเป็นพักๆก็ได้บางคนอาจจะมีปวดร้าวไปด้านหลังก็มีแต่ถ้าเกิดมีร้าวไปด้านหลังเราก็ต้องระวังว่าไม่ได้มีก้อน

0: หรือมีเรื่องของนิ่วในถุงน้ำดีอะไรเงี้ยนะฮะที่อาจจะทำให้ปวดร้าวด้านหลังหรือแผลในลำไส้เล็กส่วนต้นหรือแผลในกระเพาะที่อยู่ด้านหลังๆอะไรเงี้ยก็อาจจะมีปวดร้าวไปด้านหลังเหมือนกัน
1: แสดงว่าตำแหน่งแต่ละตำแหน่งมันไม่เหมือนกัน
0: แล้วก็เราก็อาจจะต้องถาม
1: ที่ใช้โรคคนละแบบ
0: เช่นมีอาการร่วมอื่นหรือเปล่าเช่นถ้ามีไข้หรือเปล่านะฮะมีเรื่องของอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนนะฮะกินข้าวแล้วเป็นยังไงบ้างกินแล้วอาจจะดีขึ้นแย่ลงน้ำหนักลดหรือเปล่ามีอาการอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องมีเหงื่อแตกมีอะไรเกี่ยวข้องหรือเปล่าหรือมีการหน้าแดงนะครับนะฮะคือของคุณพี่เนี่ยน่าจะมีเรื่องของโรคกระเพาะอาหารกลุ่มที่ไม่มีแผลนะฮะร่วมกับอาจจะมีร่วงของกรดไหลย้อนบางส่วน
1: มันจะอาการ
0: เขาเรียกว่ามันคาบเกี่ยวกันได
1: ้อ๋อ
0: แต่ขึ้นอยู่อาการนำเป็นอาการอะไรเป็นอาการ
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดอาการที่ป่วยจากการเจ็บแผลมีแผลในกระเพาะเนี่ยมันยังรู้จักตัวเองวินิจฉัยตัวเองได้ง่ายกว่าอาการที่แบบเกิดจาก
0: มันก็ต้องแล้วแต่ว่าเป็นแผลในกระเพาะหรือแผลในลำไส้เล็กนะฮะเพราะถ้าเกิดอันนี้มันก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเกิดเราสงสัยหรือสันนิษฐานเช่นเราตรวจคนไข้เนี่ยมีคนไข้มีร่างกายมีซีดแล้วก็มีหวัดถ่ายดำเป็นบางครั้งร่วมกับมีกินยาปวดข้อปวดเข่านะฮะหรือยาในกลุ่มที่มันอาจจะมีรบกวนกระเพาะเนี่ยเราก็อาจจะต้องเอาไปสืบค้นเพิ่มเติมเช่นอาจจะส่องกล้องดูจั่วเจาะเลือดตรวจอะไรเงี้ย
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องมาหาคุณหมอดีกว่า
0: ก็ถ้าเกิดในรายที่ไม่แน่ใจในรายนึงอย่างนั้นก็อาจจะมีความจำเป็น
1: ขอย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้คุณหมอบอกว่าอาการของมีแก๊สในกระเพาะอาหารมากจนเกินไปเราจะรู้ได้ไงครับว่าตอนนี้แหมกับแก๊สมันเยอะซะเหลือเกินบางคนเนี่ยชอบเลอมากบางคนเลอน้อยทานข้าวหน่อยเลอนี่ถือว่ามีแก๊สเยอะไหมฮะ
0: คือไอ้เรื่องแก๊สในท้องเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่พูดยากนะฮะแต่คนไข้จะสังเกตเลยบอกโอ้คุณหมอบางทีเนี่ยท้องมันอืดมันป่องใหญ่เลยแต่ตอนเช้าๆบางทีมันแฟบแล้ว
1: ทำไมฮะ
0: ก็คือกลุ่มนี้มันก็แสดงว่าส่วนใหญ่มันต้องเป็นลมแต่ลมเนี่ยมันส่วนใหญ่ลมเนี่ยมัน 70-80% มันได้มาจากภายนอกการพูดการคุยการกินอาหารบางอย่างอาจจะผลิตแก๊สได้เยอะแล้วก็บางส่วนก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการบีบตัวของตัวลำไส้กับตัวกระเพาะแต่บางมีเหมือนกันคนไข้ใน ICU หรือคนไข้ที่นอนโรงพยาบาลที่ต้องใส่ท่อหายใจบางทีกลืนลมเข้าไปตลอดก็อาจจะทำให้มีท้องอืดท้องมีลมในท้องได
1: ้บางคนอาการท้องผูกมันร่วมด้วยไหมครับคุณหมอทานเข้าไปปั๊บเนี่ยมันร่วมขอโทษนะครับมันไม่ผายลมเลยอ่ะ
0: ก็คืออย่างที่ผมเรียนนะฮะโรคในกลุ่มนี้อาจจะพบร่วมกับภาวะลำไส้แปรปรวนหรือลักษณะของโรคท้องผูกได้อันนี้ก็ไม่แปลก
1: นะฮะอ่ะถ้าอย่างนั้นคุณพี่ท่านนี้เราควรจะรักษายังไงครับคุณหมอขั้นตอนในการ
0: เดี๋ยวก็ผมก็คือตรวจร่างกายดูถ้าไม่มีอะไรนะครับนะฮะก็ดูแล้วประวัติ10ปีถ้าเกิดเนื่องจากว่าถ้ามันไม่มีสัญญาณเตือนอันตรายอย่างอื่นผมอาจจะไม่ได้สืบค้นเพิ่มเติมอาจจะลองให้ยาไปทานดูก่อน
1: ครับ
0: นะครับซึ่งยาในกลุ่มนี้ก็อาจจะมีทั้งยาลดการหลั่งกรดนะฮะอาจจะมียาเพิ่มการบีบตัวของตัวลำไส้นะครับนะแล้วก็ดูว่าผลตอบสนองเป็นยังไงบ้างแล้วก็ปรับยากัน
1: ร่างกายของคนแต่ละคนเนี่ยสมมติว่าทานต้มยำชามเดียวกันเนี่ยนะฮะการหลั่งกรดเพื่อที่จะมาย่อยต้มยำชาม
0: ไม่เกี่ยวกับตักก่อนตักหลังนะฮะ
1: แต่ละคนเนี่ยมันส่งผลต่อน้ำย่อยแต่ละคนมันไม่เท่ากันถูกไหมฮะมันส่งผลต่อแก๊สที่เกิดขึ้นในกระเพาะแต่ละคนแตกต่างกันไหมครับ
0: ไอ้แก๊สที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ที่ผมเรียนเนี่ยมันส่วนใหญ่มันได้มาจากภายนอกนะฮะอาหารบางอย่างเนี่ยมันอาจจะทำผลิตแก๊สได้เยอะเช่นอาหารกลุ่มตระกูลฝักทั้งหมดนะฮะ
1: ถั่ว
0: กระถิ่นสตอผักกระเฉดกระหล่ำปีบรอกโคลีอะไรเงี้ยนะฮะอาจจะผลิตแก๊สได้เยอะหรือแม้กระทั่งน้ำดื่มบางอย่างก็อาจจะมีผลได้เหมือนกันอย่างน้ำอัดลมมันก็อาจจะมีแก๊สนะฮะได้เยอะหรือว่ามันมีคาเฟอีนผสมอยู่ด้วยก็บางคนก็เซนซิทีฟหมายว่าไวต่อสารอาหารบางอย่างคาเฟอีนหรือว่าเรื่องของบางคนเนี่ยอาจจะไวต่อพวกน้ำที่มันมีรสจัดก็ได้พวกรสส้มหรือเปรี้ยวนะฮะอย่างเช่นน้ำมะนาวหรือน้ำส้มบางคนก็มี
1: พอทานปั๊บก็จะเกิดแก๊ส
0: คือมันก็ไม่เกิดแก๊สบางทีมันจะไปรบกวนแต่ว่าบางอย่างอย่างน้ำมะนาวก็อาจจะมีแก๊สที่อาจจะมาเข้ามาเสริมทำคือคนบางคนเนี่ยพอมีแก๊สเพิ่มไปนิดเดียวก็อาจจะไวละเพราะนั้นเราก็ต้องปรับดูแหละครับพูดถึงว่าพฤติกรรมการกินของคนไข้เนี่ยสำคัญเวลาเราทานอาหารบางอย่างหรือบางชนิดแล้วมันเกิดอาการเนี่ยถ้าง่ายสุดกับปั้นทุบดินก็ต้องบอกพยายามหลีกเลี่ยงหรือพยายามทานอาหารปริมาณอย่างนั้นน้อยลง มีทั้ง2แบบในปัจจุบันคือหลีกเลี่ยงไปเลยหรือพยายามสู้กับมันฮะโดยพยายามไต่ระดับการกินอาหารที่เราแพ้เนี่ยขึ้นไปแต่ถ้าเกิดคนที่มีภูมิแพ้แบบรุนแรงนั้นก็คงไม่แนะนำ
1: สังเกตตัวเองไหมว่าเราก่อนหน้านี้เราทานอะไรแล้วมันเกิดอาการแน่นจุกเสียขึ้นมาเลย
0: เช่นอาหารบางอย่างอาจจะมีการ
2: สมมติว่าถ้าทานคือเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดนะบางทีเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดแล้วก็มันอาจจะเป็นได
1: ้พอย่อยยากพอย่อยยากเสร็จปุ๊บแก๊สมันก็อยู่ในนี้นานใช่ไหมฮะมีผลไหมฮะ
0: ก็คือถ้าเกิดมันมีปัญหาเรื่องท้องผูกด้วยเมื่อกี้ถ้าเกิดมีด้วยเนี่ยบางทีก็อาจจะมีบางส่วนอาการที่มันมีลมในท้องเนี่ยบางทีมันไม่ได้เป็นแบบตรงไปตรงมาแบบคณิตศาสตร์นะฮะบางทีมันมีรายละเอียดเยอะ
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องดูเป็นรายๆไป
1: นะฮะถ้าอย่างนั้นคุณพี่ท่านนี้ต้องรักษาด้วยทานยาก่อน
0: เดี๋ยวผมก็ลองให้ปรับยาดูนะครับปรับพฤติกรรมดูนิดนึงว่ามันมีอะไรหรือเปล่า
1: คนไข้บางคนเก็บอาการมานานเป็น10ปีโดยที่ไม่มาพบคุณหมอมันส่งผลเสียยังไงไหมฮะมัน
0: ก็ผมว่าอันนี้กลุ่มนี้มันก็อาจจะไปรบกวนคุณภาพชีวิต

0: มากกว่าแต่บางทีคนไข้เนี่ยคือก็รู้สึกว่าเอ๊ะอาการมันก็กวนใจแต่ว่ามันไม่ได้กวนใจมากจนถึงขนาดว่าต้องไปพบแพทย์นะแล้วบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ขี้เกียจใจแพทย์บางทีก็ถ้ายังไม่ได้เป็นหนักหนาสาหัสฉันยังไม่ไปดีกว่าก็บางทีซื้อยาทานเองแล้วก็ยาบ้านเราเนี่ยมันหาซื้อตามท้องตลาดได้ง่าย
1: ครับ
0: ซื้อแล้วก็เขาก็มาทานยาดูแล้วมันดูว่าเป็นยังไงบ้างบางทีถ้าเกิดดูเขาพอทนไหวก็บางทีก็ยังไม่มาแต่ถ้าเกิดเขามีอาการสัญญาณเตือนอย่างที่ผมเรียนนะถ้ามีถ่ายเป็นเลือดมาแน่น
1: อ
0: นถ้าเกิดสังคมมีการรับรู้ในเรื่องของรายละเอียดเรื่องโรคมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้คนไข้เนี่ยเข้าใจในตัวโรคแล้วก็อาจจะสามารถประพฤติปฏิบัติตัวแล้วก็มีแนวทางในการที่จะมาพบแพทย์ได้ถูกต้องมากขึ้น
1: นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็คุณพี่นะครับที่มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโรคภัยเกี่ยวกับโรคกระเพาะนะครับขอบพระคุณครับคุณหมอขอบพระคุณครับคุณพี่ครับ
2: วันนี้มาพบแพทย์ก็ด้วยสาเหตุที่ว่าหลังคลอดมา3เดือนนะคะผมร่วงค่อนข้างเยอะเลยอะค่ะแล้วก็ยังหาสาเหตุไม่เจอทั้งที่ใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรอะค่ะก็ทำไมถึงผมร่วงอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลายๆคนก็เริ่มทักอะค่ะว่าผมบางขึ้นมีเกิดอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะมาขอปรึกษาคุณหมอหน่อยอะค่ะว่าเป็นยังไงบ้างแบบมันมีสาเหตุอะไรบ้างค่ะ
3: มีปัญหาเรื่องผมคือร่วงเยอะหรือยังไงครับ
2: คือช่วงนี้ลักษณะแบบว่าคือสังเกตเห็นตัวเองว่ารู้สึกว่าผมมันร่วงเยอะมากเลยอะค่ะแบบว่าในห้องนอนนี่คือแบบว่ากวาดแล้วเจอแต่เส้นผมจากก่อนหน้านี้แบบมันไม่เคยเป็นมาก่อนก็เลยแบบเริ่มกังวลเจอมากขึ้นเหมือนกันค่ะ
4: ทีนี้นอกจากอาการผมร่วงแล้วอะค่ะยังมีอาการอะไรที่บนหนังศีรษะอีกไหมอาการเจ็บคันมีรังแคหรือว่ามีอาการอะไรที่เราสึกผิดปกติบนหนังศีรษะไหมคะ
2: ไม่มีเลยนะคะคือไม่ได้รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงว่าคันหรือเจ็บอะไร คือสังเกตเห็นจริงๆก็คือรู้สึกว่ามันร่วงมากขึ้นเฉยๆอะค่ะนอกนั้นก็ปกติ
4: แล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะนอกจากเรื่องคลอดบุตรแล้วอะค่ะมีความเจ็บป่วยอะไรอย่างอื่นไหมคะมีไม่สบายนอนโรงพยาบาล
2: ไม่นะคะคือแบบว่าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรอะค่ะ
4: มีอาการใจสั่นมือสั่นกินจุน้ำหนักลดหรืออะไรอย่างงี้ไหมคะเหมือนโรคที่แบบเขาพูดกันเป็นไทรอยด์เป็นอะไรอะค่ะเรารู้สึกว่าเรามีอาการอะไรแปลกๆในร่างกายเราไหมคะ
2: อ๋อไม่ค่ะตอนท้องก็เช็คก็ไม่มีอะไรนะคะ
4: อาการปกติดีตลอดนะคะเรื่องโรคประจำตัวนะคะที่บางโรคเนี่ยอาจจะทำให้ผมร่วงได้อย่างไทรอยด์เงี้ยไม่มีอย่างโรคอื่นที่อาจจะต้องถามก็จะเป็นโรคกลุ่มแพ้ภูมิตัวเองแพ้แดดอะไรเงี้ยนะคะมีไหมคะผื่นแพ้แดดเวลาโดนแดดมีผื่นเหมือนผีเสื้ออยู่บนหน้ารูปผีเสื้อบนหน้าหรือว่าอาการปวดข้อเรื้อรังอะไรเง
2: ี้ยไม่มีค่ะแต่ว่าออกแดดได้ตามปกติ
4: ช่วงนี้มีซื้อยาซื้ออาหารเสริมอะไรมาทานไหมคะ
2: ไม่นะคะแบบว่ามีแต่กินอาหารให้ครบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: นอกจากนั้นนะคะก็คืออาการทางหนังศีรษะไม่มีอะไรเนาะเดี๋ยวเราลองมาตรวจหนังศีรษะกันก่อนนิดนึงนะคะว่านอกจากผมร่วงค่ะก็คือถ้าเป็นภาวะผมร่วงหลังคลอดเนี่ยปกติผมร่วงก็จะร่วงธรรมดาโดยที่ไม่มีหนังศีรษะเปลี่ยนแปลงนะคะแต่เดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคะว่า
3: เพื่อ
4: น
3: เช็คได้
4: ค่ะว่านอกจากผมร่วงที่เป็นร่วงหลังคลอดธรรมดาแล้วเนี่ยยังมีผมภาวะอื่นๆหรือเปล่าเช่นหนังศีรษะอักเสบรังแคหรืออะไรที่กระตุ้นให้ผมร่วงนะคะนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะต้องตรวจหนังศีรษะว่ามีอาการที่เป็นผมร่วงเฉพาะบางโรคหรือเปล่าเช่นผมร่วงเป็นหย่อมนะคะหรือว่ามีอาการผมร่วงแบบเป็นแผลเป็นซึ่งอาจจะเกี่ยวกับโรคอื่นๆอีกนะคะฉะนั้นเรื่องผมร่วงเนี่ยคืออาจจะฟังดูเหมือนแบบเอ๊ะผมร่วงธรรมดาคิดไปเองหรืออะไรหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีโรคในร่างกายที่ซ่อนอยู่เยอะค่ะซึ่งเราก็คงจะต้องตรวจให้ละเอียดหนังศีรษะก็ปกติดีนะคะค่ะแล้วหลังจากที่เราตรวจหนังศีรษะโดยละเอียดแล้วนะคะว่าไม่มีโรคไม่มีภาวะที่ผิดปกตินะคะเราก็จะทำการพูลเทสนะคะก็คือดึงผมว่ามีภาวะที่ผมอ่อนแอหรือว่าที่จะหลุดติดมือออกมาหรือเปล่านะคะของคนไข้นะคะก็พบว่าเป็นน่าจะเป็นระดับน้อยนะคะก็คือดึงแล้วก็ไม่มีผมร่วงติดมือมานะคะอันนี้น่าจะหลังคลอดมาสักระยะหนึ่งใช่ไหมคะ
2: หล หลังคลอดมาได้ประมาณสัก3เดือนค่ะ
4: ก็พอดีค่ะเป็นช่วงที่ผมจะร่วงได้พอดีค่ะหลังคลอดประมาณ

0: สองสามเดือนนะคะสำหรับคนไข้นะคะหมอว่ายังไม่ต้องทำอะไรอะค่ะอาจจะกินอาหารให้ครบนะคะ5หมู่แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอแต่ช่วงนี้อาจจะยากนิดนึงในช่วงเลี้ยงลูกแต่ว่าแต่ถ้าเป็นน้อยอย่างเงี้ยค่ะผมอาจจะขึ้นเองได้ค่ะคือรอเวลาแต่ถ้าเกิดในคนที่เป็นมากกว่านี้นะคะหมออาจจะสั่งพวกวิตามินหรือว่ายาทากระตุ้นรากผมไปให้ทาด้วยค่ะแต่ว่าอาจจะต้องรอหลังให้นมบุตรถ้าเป็นเยอะๆก็คือรอจนหลังให้นมบุตรค่ะหลังจากหยุดให้นมบุตรอะค่ะเราก็จะมียาทาในกลุ่มทากระตุ้นรากผมหรืออะไรเงี้ยค่ะให้ทาอีกทีนึงค่ะเพราะว่าถ้าเกิดให้นมบุตรอยู่ก็คือยังไม่แนะนำให้ใช้ยากลุ่มนี้ค่ะคิดว่าการพักผ่อนแล้วก็รอร่างกายให้ฟื้นฟูตามธรรมชาติเนี่ยค่ะผมก็จะขึ้นใหม่ได้เองค่ะทีนี้คิดว่ารอหลังช่วงให้นมบุตรเสร็จแล้วอาจจะนัดกลับมาตรวจอีกครั้งนึงค่ะว่าจะให้ยาอะไรกลับไปทา
1: บางทีถ้าเกิดผู้ชายล่ะครับแล้วผู้ชายผู้หญิงเองผมร่วงเท่าไหร่เหรอถึงจะต้องเริ่มความกังวลแล้วครับ
0: ค่ะถ้าเป็นปริมาณเส้นผมเนี่ยก็จะตัดที่100เส้นต่อวันนะคะแต่ว่าคือตัวเลขเนี้ยมันก็ไม่ได้เป็นตัวเลขตายตัวนะคะเอาจริงๆแล้วเราคงจะต้องมาดูอาการมากกว่าไม่ว่าจะเป็นอาการเจ็บหนังศีรษะมีแดงมีบวมมีคันมีผื่นเป็นขุยหรือว่ามีอาการอย่างอื่นผิดปกติเช่นผมร่วงเป็นหย่อมนะคะคือร่วงเป็นดวงดวงเลยซึ่งคนไข้ก็เป็นเยอะเหมือนกันหรือว่าร่วงแล้วมีแผลเป็นคือร่วงแล้วมันไม่ขึ้นเลยนะคะถ้าเกิดมีอาการแบบนี้ค่ะหรือว่าอาการที่เป็นอาการทางร่างกายอย่างอื่นที่ผิดปกตินะคะอาจจะต้องมาตรวจละเอียดแต่ว่าเดี๋ยวจะลองยกตัวอย่างคร่าวๆให้ดูนะคะอย่างเช่นโรคกลุ่มนี้ค่ะถ้าเกิดเป็น
1: ผมร่วงแบบไม่มีแผลที่หนังศีรษะ
0: แปลว่าอะไรก็คือแปลว่าผมร่วงแล้วมีโอกาสผมขึ้นมาปกตินะคะเราก็จะเห็นว่าอันนี้ค่ะก็ยังมีรูขุมขนอยู่นะคะซึ่งผมร่วงแบบนี้ก็คือจะทำให้เวลาผมมันขึ้นมาใหม่ก็จะเต็มได้เหมือนเดิมนะคะก็จะไม่มีแผลเป็นแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นโรคผมร่วงเป็นหย่อมอย่างที่บอกไปนะคะหรือว่าผมร่วงจากการดึงรั้งบางคนดารานักแสดงหรือว่าคนที่รัดผมในทรงเดิมทุกวันแบบดึงไปข้างหลังเยอะๆค่ะ
1: กลุ่ม
0: น
1: ี้
0: ใช่ค่ะบางคนผมก็จะเถอะขึ้นเรื่อยๆนะคะกลุ่มนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มที่ผมร่วงจากการดึงร
1: ั้
0: ง
1: ไม่มีแผล
0: ค่ะแล้วก็กลุ่มที่อาจจะเป็นเชื้อราบนหนังศีรษะนะคะแล้วก็อันนี้เรียกว่าโรคเทโลเจนเอฟลูเวียมหรือว่าเป็นผมร่วงจากความเจ็บป่วยในร่างกายนะคะหรือภาวะร่างกายที่มันผิดปกติก็คือของคนไข้ที่เป็นหลังคลอดก็จะจัดอยู่ในกลุ่มนี้นะคะไม่ต้องกังวลนะคะผมมันจะขึ้นมา
2: ได้
0: เหมือนเดิมค่ะก็คือจะไม่ได้ทิ้งว่าเป็นหย่อมผมร่วงอะไรไว้นะคะนอกจากนั้นอันนี้จะเป็นอีกกลุ่มนึงแล้วค่ะ
1: แบบมีแผลแล้ว
0: ค่ะแบบมีแผลละซึ่งถ้าเรามีเห็นว่าหนังศีรษะเรามีแผลหรือไม่ไรผิดปกติแบบนี้เราคงจะต้องรีบมาหาแพทย์นะคะก็คืออันนี้จะดูเหมือนเราเหมือนเป็นแผลหกล้มแล้วเวลาขึ้นมามันก็จะเป็นเลี่ยนๆไปเลยเนื้อมันก็จะผิดปกตินะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบมีแผลเป็นซึ่งกลุ่มนี้ถ้าเรามารักษาไม่ทันก็จะผมก็จะเป็นแผลเป็นไปเลยก็คือว่าเส้นผมไม่สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้แหละแต่ว่าเราสามารถใช้วิธีการผ่าตัดย้ายเซลล์รากผมไปปลูกเพื่อตกแต่งแผลเป็นได้ค่ะ
1: ได้นะครับ
0: ค่ะใช่ค่ะในโรคกลุ่มนี้ค่ะจะเป็นโรคที่ค่อนข้างจะต้องมาตรวจร่างกายอย่างละเอียดนะคะเพราะว่าแต่ละโรคเนี่ยก็จะมีลักษณะจำเพาะค่ะซึ่งอาจจะต้องดูโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะค่ะซึ่งแต่ว่าโรคเหล่านี้ค่ะถ้าเกิดเรารักษาเร็วบางโรคที่มันเกิดจากการอักเสบหรือว่าการติดเชื้อถ้าเรารักษาเร็วเราอาจจะป้องกันไม่ให้เขาเป็นแผลเป็นถาวรได้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นแผลเป็นถาวรไปแล้วเราก็จะมีการตรวจดูนะคะว่าถ้าเกิดโรคสงบหรือว่าโรคหายแล้วนะคะแล้วเป็นแผลเป็นอย่างเดียวเราอาจจะมีการผ่าตัดย้ายเซลล์รากผมก็คือสิริราชนะคะตอนนี้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของเราก็จะเป็นการใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดช่วยผ่าตัดนะคะหุ่นยนต์ผ่าตัดปลูกถ่ายก็คือจะมีลักษณะเหมือนแขนกลนะคะแต่ว่าแขนกลตัวนี้จะมีกล้องค่ะซึ่งทำให้เวลาที่เราจะย้ายเซลล์รากผมจากท้ายทอยมาปลูกที่บริเวณเป็นแผลเป็นหรือว่าย้ายมาปลูกที่บริเวณด้านหน้าค่ะตัวหุ่นยนต์กับกล้องตัวนี้ค่ะจะทำงานประสานการมองไปที่รากผมก็คือเป็นกำลังขยายสูงทำให้การค่ะตัดแต่ละเส้นเนี่ยเจาะเข้าไปเนี่ยทำให้ความผิดพลาดต่ำมากนะคะ
1: น้อยกว่ามนุษย์คือเรียกว่าแม่นยำกว่ามนุษย์ทำ
0: ใช่ค่ะแล้วก็มนุษย์ถ้าเกิดทำนานๆหรืออะไรค่ะอาจจะมีความล้าความทำให้มันเที่ยงตรงน้อยลงแต่หุ่นยนต์เนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้แล้วก็ความเร็วก็จะมากกว่ามนุษย์นะคะตรงนี้ก็คือคนไข้ก็จะเจ็บตัวน้อยกว่าใช้ระยะเวลาสั้นกว่าผลแทรกซ้อนจากการผ่าตัดอะไรนะคะก็จะดีน้อยลงค่ะ

การปรุงอาหารเกี่ยวข้องกับความแก่มากเลยค่ะเพราะว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายก็จะมีความเสื่อมตามมาอยู่แล้วถ้าเราเลือกการปรุงประกอบที่ถูกวิธีเนี่ยก็จะชะลอความเสื่อมให้กับร่างกายได้ดีเลยค่ะปรุงอาหารแบบปิ้งย่างเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดสาร AGE มากที่สุด AGE คือ Advanced Glycation End Product ซึ่ง AGE เนี่ยก็จะเป็นสารที่ทำให้เกิดความเสื่อมในร่างกายและเร่งแก่ได้ค่ะในกรณีถ้าเกิดเราอยากกินอาหารปิ้งย่างซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยจะเกิดสาร AGE เกิดขึ้นมากถ้าอาหารชนิดนั้นเนี่ยมีไขมันสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกเลยก็คืออาหารที่เราเลือกมาเนี่ยก็ควรจะเป็นไม่ติดหนังติดมันแล้วเอามาผ่านความร้อนนะคะก็จะช่วยในการลด AGE ไม่ให้เกิดมากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะต้องทำอาหารเองเราก็มีกระบวนการในการลด AGE ลงได้โดยการนำเนื้อสัตว์ชนิดนั้นเนี่ยเอาไปหมักโดยใช้กรดอย่างเช่นน้ำส้มสายชูหรือมะนาวประมาณ1ชั่วโมงก่อนนำมาปรุงประกอบกระบวนการปิ้งย่างก็จะช่วยลด AGE ลงได้ค่ะสำหรับอาหารปิ้งย่างเราจะเจอได้มากตามท้องถนนนะคะซึ่งอาหารที่อยู่ตามท้องถนนเนี่ยนอกจากกระบวนการปิ้งย่างที่ทำให้เกิด AGE แล้วเนี่ยควันพิษมลภาวะต่างๆตามท้องถนนเนี่ยก็จะเป็นตัวทำให้เกิดสารพวกอนุมูลอิสระที่เกาะตามตัวอาหารที่เราจะมากินอีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกอาหารข้างทางประเภทปิ้งย่างเนี่ยควรจะเลือกในแหล่งที่ห่างไกลท้องถนนหรือว่าจะเป็นร้านที่มีภาชนะปกปิดมิดชิดและค่อนข้างสะอาดก็จะเป็นแนวทางในการเลือกอาหารปิ้งย่างที่ปลอดภัยต่อสุขภาพมากขึ้นค่ะการทอดก็เป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่มี AGE ได้มากพอๆกับอาหารปิ้งย่างเพราะการทอดเป็นกระบวนการที่ใช้น้ำมันและก็ใช้ความร้อนที่ค่อนข้างสูงซึ่งกระบวนการนี้ก็จะเร่งทำให้เกิด AGE เกิดขึ้นในอาหารค่อนข้างมากสิ่งที่อยากแนะนำคือการเปลี่ยนรูปแบบการปรุงจากอาหารประเภททอดเปลี่ยนเป็นการใช้ผักซึ่งก็จะใช้ปริมาณน้ำมันน้อยลงปริมาณสาร AGE ก็จะน้อยลงอย่างเช่นหมูทอดเปลี่ยนเป็นหมูผัดกระเทียมก็จะช่วยลด AGE ลงได้ค่ะอันดับที่2ก็คือเราลดในเรื่องความถี่ในการรับประทานของทอดใน1วันเนี่ยก็ควรจะรับประทานของทอดไม่ควรเกิน1ครั้งต่อวันหรือถ้าเกิดเราจะเป็นจะต้องรับประทานของทอดในมื้อนั้นจริงๆก็ควรจะรับประทานพวกผักผลไม้ถ้าเป็นผักเนี่ยแนะนำให้เป็นผักสดดีกว่านะคะเพราะว่าจะได้สารพวกสารพฤกษเคมีอย่างเช่นสารพวกโพลีฟีนอลต่างๆฟลาโวนอยด์สารกลุ่มพวกนี้เนี่ยจะช่วยในการกำจัด AGE ออกจากได้ค่ะนอกจาก AGE ที่จะเกิดขึ้นในอาหารแล้วไม่ว่าจะใช้น้ำมันอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวถ้าเกิดมาใช้ในการทอดซ้ำก็จะเกิดไขมันทรานเกิดขึ้นแล้วก็จะก่อให้เกิดสารก่อมะเร็งเกิดขึ้นในอาหารนั้นๆได้ค่ะสำหรับข้อแนะนำในการหลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันทอดซ้ำก็คือเราควรจะใช้ในการปรุงประกอบแค่ 1-2 ครั้งก็ควรจะทิ้งได้แล้วค่ะการต้มเป็นกระบวนการปรุงประกอบอาหารที่จะมีสาร AGE เกิดขึ้นน้อยเพราะว่าเป็นกระบวนการที่มีความชื้นแล้วก็ความร้อนไม่ได้สูงมากแต่อย่างไรก็ตามในกระบวนการต้มก็เป็นกระบวนการที่จะทำให้เกิดการสูญเสียสารอาหารได้มากที่สุดเพราะว่าตัวการต้มเนี่ยอาหารจะสัมผัสกับน้ำแล้วก็ใช้ระยะเวลานานในการปรุงประกอบตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้มีการสูญเสียพวกวิตามินที่ละลายในน้ำอย่างเช่นวิตามิน B และวิตามิน C ซึ่งวิตามิน B เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบประสาทการทำงานของหัวใจส่วนวิตามิน C เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคอลลาเจนโครงสร้างร่างกายผิวหนังให้แข็งแรงรวมถึงหลอดเลือดของเราให้แข็งแรงด้วยแนวทางการแนะนำนะคะถ้าเกิดอาหารชนิดนั้นสามารถกินสดได้อย่างเช่นผักผลไม้ควรจะรับประทานแบบสดไม่ควรจะเอาไปผ่านการแปรรูปนะคะอีกแนวทางนึงก็คือเมื่อเราต้มผักแล้วเนี่ยเอาน้ำทุกอย่างเนี่ยเอาไปปรุงประกอบต่อก็จะเป็นการสงวนพวกวิตามิน B กับ C ที่ละลายในน้ำได้ค่ะการนึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดสาร AGE น้อยที่สุดและก็มีการสูญเสียพวกสารอาหารได้น้อยกว่าการต้มนะคะเพราะว่าการนึ่งจะเป็นการปรุงประกอบที่ใช้การสุกโดยไอความร้อนโดยอาหารไม่ได้สัมผัสน้ำโดยตรงแต่อย่างไรก็ตามวิตามินบางอย่างก็สูญเสียได้เมื่อโดนความร้อนอย่างเช่นวิตามิน C วิตามิน C เนี่ยจะพบมากในพวกผักใบสีเขียวเข้มหรือว่าผักตระกูลกะหล่ำอย่างเช่นบรอกโคลีหรือว่าดอกกะหล่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะลดในเรื่องโอกาสในการสูญเสียวิตามิน C เนี่ยถ้าผักบางประเภทสามารถกินสดได้แนะนำให้รับประทานสดถ้ารับประทานสดไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการปรุงประกอบให้สั้นที่สุดเพื่อสงวนวิตามิน C ค่ะจะเห็นได้ว่ากระบวนการนึ่งเป็นกระบวนการที่มีสารเร่งแก่น้อยที่สุดแต่ในชีวิตจริงเราสามารถรับประทานอาหารได้หลากหลายซึ่งเราก็สามารถเลือกได้อย่างสมดุลเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ข้อจำกัดและหาแนวทางในการรับประทานเพียงเท่านี้ก็ทำให้เรามีสุขภาพดีแล้วค่ะ

ตับแข็งกับมะเร็งตับนี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่ามีความสัมพันธ์กันนะครับโดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับมักจะต้องมีตับแข็งนำมาก่อนเสมอเริ่มต้นจากตับปกติตับเสื่อมนานเข้าก็จะถูกแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อพังผืดเป็นแผลเป็นอันนี้เราเรียกตับแข็งตับแข็งก็จะเป็นตัวแหล่งก่อเชื้อทำให้เกิดมะเร็งตับมันผู้ป่วยที่เป็นตับแข็งโดยทั่วไปประมาณ10ปีเนี่ยก็อาจจะประมาณถึง1ใน3ที่จะเป็นมะเร็งตับครับอาการของตับแข็งกับมะเร็งตับเนี่ยคล้ายกันมากนะครับอาการของมะเร็งตับจะแตกต่างจากตับแข็งอันเดียวก็คือว่าการที่มีก้อนแล้วก้อนเนี่ยอาจจะไปเบียดอวัยวะหรือว่าไปกดเส้นประสาททำให้เกิดมีอาการเจ็บปวดซึ่งอันนี้เนี่ยในกรณีที่เป็นตับแข็งจะไม่มีแต่อาการส่วนที่เหลืออื่นๆเนี่ยจะคล้ายกันก็คือผู้ป่วยก็จะมาด้วยอาการที่ตับสร้างสารที่ตับควรจะสร้างเนี่ยได้น้อยลงเช่นโปรตีนน้อยก็มีเท้าบวมท้องมารมีการแข็งตัวของเลือดไม่ดีหรือสารพิษที่ตับควรจะขับออกทางน้ำดีออกไม่ได้ก็ทำให้มีอาการตัวตาเหลืองเป็นต้นครับ

จะมีก้านที่คมชัดเราจะต้องเรียนรู้การเพิ่มน้ำหนักหรือการโบที่ถูกต้องก่อนว่าการโบที่ถูกต้องจะต้องทำยังไงเพราะฉะนั้นเราไปดูตัวอย่างสำหรับการเพิ่มน้ำหนักที่ถูกต้องเลยค่ะ

ำหรับเมนูวันนี้นะคะคือมัฟฟินไก่ของวีนะคะก็จะอุดมไปด้วยโปรตีนจากไก่นะคะคาร์โบไฮเดรตจากแป้งแล้วก็ไขมันที่ดีจากน้ำมันมะกอกแล้วก็มีชีสนะคะซึ่งครบถ้วนสำหรับการเพิ่มกล้ามเนื้อของเราการเพิ่มน้ำหนักที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องดูในคนคนนั้นก่อนว่ามีเปอร์เซ็นต์ไขมันน้อยหรือว่าเยอะถ้าเปอร์เซ็นต์ไขมันมากกว่า 20% ก็ควรจะต้องลดน้ำหนักหรือว่าลีนก่อนถ้าเปอร์เซ็นต์ไขมันน้อยกว่า 20% แล้วคนคนนั้นจึงเหมาะสมกับการโบลหรือการเพิ่มน้ำหนักค่ะการเพิ่มน้ำหนักเราจะต้องกินทั้งคาร์โบไฮเดรตที่สูงโปรตีนที่สูงไขมันที่สูงถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยหมอจะแนะนำให้ทานคาร์โบไฮเดรต 2-4 กรัมต่อน้ำหนักตัวแล้วแต่กิจวัตรประจำวันว่าเราออกกำลังกายหนักมากน้อยขนาดไหนในแต่ละอาทิตย์อย่างเช่นถ้าผู้ชาย60กิโลกรัมอยากจะเพิ่มน้ำหนักก็ควรจะกินคาร์โบไฮเดรตเริ่มต้นที่3คูณ60คือ180กรัมคาร์โบไฮเดรตต่อวันเทียบกับถ้าเป็นข้าวนะคะก็จะประมาณ650กรัมต่อวันต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการคำนวณโปรตีนสำหรับการโบลผู้ชาย60กิโลกรัมกินโปรตีน3กรัมต่อวันก็จะได้เท่ากับ60คูณ3เท่ากับ180กรัมส่วน180กรัมเราก็จะเอาไปเทียบไก่100กรัมมีโปรตีนประมาณ23กรัมเพราะฉะนั้นโปรตีนที่เราต้องการต่อวันเท่ากับไก่ประมาณ780กรัมหรือว่าประมาณ800กรัมส่วน800กรัมถ้าเป็นในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะเท่ากับไก่4ชิ้นใหญ่ๆนะคะส่วนพลังงานที่เหลือนะคะก็จะเป็นจากไขมันดีไขมันดีก็เอามาจากน้ำมันมะกอกน้ำมันอะโวคาโดน้ำมันคาโนล่าถั่วธัญพืชต่างๆพวกนี้คือไขมันที่เราต้องกินเทียบเท่ากับน้ำหนักตัวต่อวันอย่างเช่นผู้ชาย60กิโลกรัมก็ควรจะทานไขมัน60กรัมต่อวันการโบควรจะแบ่งมื้ออาหารเป็นย่อยๆประมาณ 4-6 มื้อผู้ชายบางคนน้ำหนักตัวเยอะแต่ว่าต้องการเพิ่มขึ้นอีกก็อาจจะต้องแบ่งเป็นถึง8มื้อหรือว่าทานทุก3ชั่วโมงนะคะแล้วแต่คนเพื่อที่จะให้อาหารที่เราทานเข้าไปค่อยๆย่อยสู่ร่างกายแล้วก็ไม่เก็บสะสมเป็นไขมันบนชั้นผิวหนังการโบเราก็จะทานอย่างเงี้ยอยู่ที่ประมาณ3เดือนนะคะวันนี้หมอวีมีกล้ามนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย

0: สาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยขอแบ่งเป็น2 อย่างครับคือปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในเนี่ยคือเป็นปัจจัยที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ละโดยส่วนใหญ่เช่นเชื้อชาตินะครับเกิดมาเป็นคนเชื้อชาติไทยเนี่ยถือว่าโชคดีนะครับถ้าเป็นอเมริกันเป็นชาวยุโรปเนี่ยมะเร็งเต้านมเยอะกว่าบ้านเรานะครับผู้หญิงเป็นผู้หญิงนี่ก็โอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าผู้ชายแล้วอายุเนี่ยเราพบว่าที่เต้านมเนี่ยถ้าอายุ20เนี่ยไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่โอกาสน้อยแต่ถ้าอายุที่30 40 50ขึ้นไปเนี่ยยิ่งอายุเยอะเนี่ยโอกาสความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับพันธุกรรมนี่ก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าคุณแม่เราเป็นหรือเรามีพี่สาวเป็นหรือคุณป้าคุณน้าคุณย่าคุณยายเป็นนะครับเรียกว่าอาจจะมีพันธุกรรมในครอบครัวที่ทำให้เรามีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้ปัจจัยทางด้านฮอร์โมนการที่สัมผัสกับฮอร์โมนเพศในร่างกายเป็นเวลายาวนานขึ้นเนี่ยจะมีผลทำให้พบมะเร็งเต้านมที่มากขึ้นอุ๊ยอย่างนั้นฉันประจำเดือนมาช้าประจำเดือนหมดเร็วฉันไม่เป็นมะเร็งเต้านมไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำแต่ความเสี่ยงต่ำนั้นไม่ได้แปลว่าจะไม่เป็นนะครับปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยที่เราพอจะเปลี่ยนแปลงได้เช่นความเครียดอาหารการออกกำลังกายการพักผ่อนต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับเป็นปัจจัยเสริมกันทำให้เป็นมะเร็งเต้านมได้ง่ายขึ้นนะครับควรจะมาตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในอายุที่แตกต่างกันและอาจจะใช้โปรแกรมในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่แตกต่างกันด้วยครับ
1: เรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่มีข้อมูลยืนยันอะไรเลยนะครับว่าจะช่วยทำให้ลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เราเคยได้ยินกรณีที่ว่าสวนกาแฟนะครับแล้วเอากาแฟที่ต้มเดือดๆใส่เข้าไปนะอันนั้นอันตรายนะครับทำให้ลำไส้ใหญ่ทะลุได้นะครับเนื่องจากความร้อนนะครับในทางการแพทย์เนี่ยเรามีการสวนอุจจาระเหมือนกันนั่นคือเพียงแค่ล้างลำไส้นะครับไม่ว่าจะสำหรับในกรณีที่มีท้องผูกเรื้อรังหรือกรณีที่เราเตรียมตัวผ่าตัดเท่านั้นเองนะครับถ้าเราสามารถขับถ่ายตามปกตินะครับรับประทานอาหารได้เพียงพอนะครับครบถ้วนนะครับ5 หมู่นะครับกินผักกินเนื้อที่มีคุณภาพนะครับผมเชื่อว่าอันนี้ก็จะเพียงพอในการป้องกันนะครับโรคมะเร็งครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาอีกแล้วค่ะวันนี้เราพบกันจันทร์ที่18เมษายนนะคะเป็นวันทำงานวันแรกหลังจากวันหยุดเทศกาลสงกรานต์หลายๆคนก็ได้เดินทางกลับบ้านไปพักผ่อนไปพบกับพ่อแม่ไปพบกับญาติพี่น้องที่บ้านต่างจังหวัดบางคนก็ถือโอกาสนี้เดินทางท่องเที่ยวบางคนบอกว่าไม่เป็นไหนหรอกอยู่บ้านค่ะพักผ่อนในช่วงเทศกาลเพราะว่าตอนนี้เราก็ต้องป้องกันตัวเองจากการระบาดของเชื้อโควิดนะคะหลังจากนี้ค่ะนะคะนอกจาก7วันอันตรายในช่วงเทศกาลแล้วก็ต้องเฝ้าระวังกันแหละค่ะว่าหลังจากนี้จะมีการระบาดของโควิดเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าจะมีผู้ป่วยหนักจะมีคนที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือการระบาดนั้นจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าทุกคนต้องช่วยกันค่ะเพื่อจะหยุดยั้งการระบาดนะคะแต่วันนี้ค่ะลัดคิวหมอรามาก็เช่นเคยนะคะว่าเราเป็นรายการที่ไลฟ์สดค่ะเราออกอากาศสดในทุกช่องทางของรามาชาแนลทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของออนไลน์ออฟไลน์นะคะดูอยู่ทางทีวีหรือว่าดูอยู่ทางออนไลน์นั้นรายการออกอากาศสดก็จะเป็นช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถที่จะพูดคุยกันถามคำถามกับคุณหมอรามาเราลัดคิวมาตอบคำถามกันสดๆ2ช่องทางหลักๆที่คุณผู้ชมจะถามคำถามสดๆได้นะคะช่องทางแรกก็คือโทรศัพท์มาเลยค่ะนะคะทีมงานของเราจะรับโทรศัพท์แล้วก็จดคำถามและดิฉันก็จะถามกับคุณหมอในรายการเลย023547105 023547105จดเบอร์ไว้นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะมีคำถามอะไรก็โทรศัพท์มาถามได้เลยอีกช่องทางนึงก็คือในไลฟ์สดของเรานี่ค่ะคุณผู้ชมก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ของคุณผู้ชมคำถามของคุณผู้ชมนั้นเราก็จะเลือกมาถามคุณหมอในรายการวันนี้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้แนะนำนะคะสำหรับอาจารย์หมอ2ท่านนะคะอาจารย์หมอท่านแรกนะคะท่านก็จะมาคุยกับเราแล้วก็จะให้คำปรึกษาเราเกี่ยวกับโรคติดเชื้อหรือว่าโรคนะคะโดยเฉพาะการรักษาตัวการฉีดวัคซีนการดูแลตัวเองในวิกฤตโรคโควิดแบบนี้ค่ะศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบูรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีหรืออาจารย์โสของพวกเรานั่นเองค่ะอีกท่านหนึ่งค่ะอาจารย์เอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรสาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์โสและอาจารย์เอค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้อาจารย์เอก็จะพูดถึงเรื่องของการกินนะภาวะการเลือกอาหารอย่างไรให้มีสุขภาพดีอาจารย์โสคะวันนี้นะคะคงจะมีคนถามเกี่ยวกับเรื่องของโควิดเรื่องของโรคติดเชื้อต่างๆมากเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเรามีข้อความประชาสัมพันธ์ค่ะตอนนี้โรงพยาบาลรามาธิบดีกำลังขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ปนะคะทุกกรุ๊ปเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะมาบริจาคโลหิตได้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะมี2จุดหลักๆที่เราสามารถมาบริจาคโลหิตได้นะคะคุณผู้ชมมาถึงนะคะก็มาได้ที่ชั้น2อาคารหลักหรืออาคาร1โรงพยาบาลรามาธิบดีขึ้นไปที่ชั้น2อีกจุดหนึ่งคืออาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ค่ะไปที่ชั้น3ด้วยชั้น3ของอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะมาได้ทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดนะคะวันหยุดราชการวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่หยุดค่ะตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 12:00 นหยุดกลางวัน1ชั่วโมงค่ะเปิดบริจาคอีกครั้งหนึ่งนะคะ 13:00 ถึง 16:30 การบริจาคโลหิตนั้นถือว่าเป็นการช่วยผู้ป่วยที่ต้องการเลือดนะคะเพื่อที่จะดูแลสุขภาพอาจจะเป็นการเลือดเพื่อการผ่าตัดหรือว่าเลือดเพื่อการรักษาต่างๆด้วยค่ะอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามนะคะแล้วก็ฟังการตอบคำถามแล้วบอกว่าโอ้รายการดีจังเลยอยากติดตามเป็นประจำไม่อยากจะพลาดเลยอยากให้คุณผู้ชมกดไลค์ค่ะกดไลค์นะคะแล้วก็ Subscribe นะคะรามาชาแนลไว้นะคะเอาให้ดีเนี่ยนะคะช่วยกันแชร์ไปด้วยค่ะแชร์ไปด้วยให้เพื่อนๆของเรานะคะที่ติดตามเราอยู่เพื่อนๆของเราใน Facebook นั้นจะได้ดูรายการ

0: ลัดคิวหมอรามาได้ดูรายการดีๆของรามาชาแนลนะคะหรือว่าคุณผู้ชมกดออนไลฟ์โนติฟิเคชันมันจะแจ้งเตือนทุกครั้งค่ะที่รายการของรามาชาแนลมาเราจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะคะโดยเฉพาะลัดคิวหมอรามาแบบนี้ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะอาจารย์โสคะอาจารย์คะมันจะมีเคสของการลดน้ำหนักผู้หญิงเรานะหรือว่าผู้ชายก็เถอะสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยจะต้องมีปัญหาเรื่องของการลดน้ำหนักแต่ผู้หญิงอาจจะมีปัญหามากกว่านั้นก็คือว่าเราต้องมีประจำเดือนทุกๆเดือนนะคะผู้หญิงบางคนนี้ประจำเดือนมาไม่ปกติค่ะมาไม่ตรงวันมาไม่ปกติไปหาหมอตั้งนานนะหาสาเหตุไม่เจอเพราะคุณหมอบอกว่าเอ๊คุณลองลดน้ำหนักดีไหมคุณอ้วนเกินไปนะถ้าคุณลดน้ำหนักเนี่ยอาจจะมีทำให้ประจำเดือนมาปกติได้ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ทำแบบนี้แล้วก็ได้ผลด้วยค่ะลองไปติดตามเคสวันนี้กันก่อนนะคะเดี๋ยวมาคุยกันค่ะ
1: ประจำเดือนมาไม่ตรงรอบเดือนมักเป็นปัญหากวนใจของสาวๆหลายคนซึ่งสาเหตุของประจำเดือนมาไม่ตรงเวลามีหลากหลายสาเหตุหนึ่งในสาเหตุนั่นคือน้ำหนักตัวมากเกินไปนางสาวสุภาพรแซ่ลิ้มหรือจิ๊บในวัย32ปีนักทรัพยากรบุคคลคณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ผ่านจุดนั้นมาด้วยตนเองเพราะตั้งแต่แรกสาวประจำเดือนไม่เคยมาตรงเวลาจนไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะมาเมื่อไหร่แย่ที่สุดซึ่งเคยผ่านมาก็คือปีละ1ครั้งคุณหมอเชื่อว่าสาเหตุน่าจะมาจากน้ำหนักตัวมากเกินไปจิ๊บในวัย25ปีขณะนั้นจึงทำทุกวิธีทางที่จะลดน้ำหนักจาก74กิโลกรัมลงมาให้ได้ทั้งการควบคุมการกินการโหมออกกำลังกายรวมทั้งการกินอาหารเสริมเพื่อกระตุ้นให้น้ำหนักลงเร็วขึ้นแต่ก็ไม่เห็นผลน้ำหนักกลับขึ้นลงและไม่คงที่สุดท้ายจึงคิดว่าควรดูแลการกินอาหารควบคู่ไปกับการออกกำลังกาย
2: เวลาเราออกกำลังกายเราจะเหนื่อยเรากลับมาเราก็จะทานอาหารแต่ว่าตอนนั้นคือจะทานแบบทานเยอะทานโดยไม่เลือกว่าอะไรก็ได้เพราะเหมือนเราวิ่งมา10กิโลอย่างเงี้ยเราเหนื่อยมากเราก็จะทานไปเรื่อยๆคราวนี้มันก็เริ่มรู้สึกมันจะมีตอนเริ่มออกกำลังกายแรกๆอ่ะมันจะลดลงอย่างเร็วมากแล้วมันจะมีจุดที่มันหยุดนิ่งอยู่ใช่ค่ะคราวนี้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือเราต้องแบบช่วยด้วยการอาหารอีกอย่างนึงก็เลยตอนนั้นก็มีกินครีมค่ะตอนนั้นแบบครีมแบบครีมจ๋ามากครีมจนแบบเวลาผัดผักก็ใช้น้ำมันในการผัดไข่ดาวหนูเป็นไข่ดาวน้ำแต่ก็ตอนนั้นน่าจะทำแบบนั้นได้อยู่ประมาณ2ปีค่ะ
1: ครีมก็น่าจะยังไม่ใช่คำตอบที่เหมาะสมจีบจึงลองเปลี่ยนมาทำ IF 23ทับ1แทนผลที่ตามมาคือปวดท้องจนต้องไปหาหมอในทันทีจากนั้นได้เปลี่ยนมาทำ IF 18ทับ6โดยกินอาหาร2มื้อคือมื้อกลางวันและมื้อเย็นซึ่งทุกมื้ออาหารจะคิดเมนูและทำเองเน้นอาหารครบ5หมู่และกินโปรตีนเป็นหลักในวันจันทร์ถึงศุกร์ส่วนวันหยุด2วันจะทำชีทเดย์ซึ่งจะทำให้สามารถออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆได้ทั้งหมดทำควบคู่ไปกับการออกกำลังกายในช่วงเย็นของทุกวัน
2: ตอนนั้นก็หยุดไปค่ะตอนนี้คือกลับมาเริ่มใหม่ใช้วิธี IF ค่ะอาหาร IF ของหนูจะไม่ได้เป็นอาหารคลีนแล้วค่ะแต่ว่าจะเป็นการเลือกทานโปรตีนมากกว่าแล้วก็ลดคาร์โบลงค่ะส่วนมากจะเป็นสเต็กค่ะสเต็กอกไก่สเต็กหมูกับผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางวันก็เป็นผัดผักหมูกับผักหรือถ้าเป็นผัดพริกแกงอะไรพวกนี้ก็มีบ้างค่ะแล้วแต่เปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆถ้าดูในมื้ออาหารจริงๆความจริงกินโปรตีนเยอะมากเลยค่ะน้ำหนักลดลงค่ะแต่ว่าลงแบบช้าๆแต่สิ่งที่ลดลงคือสัดส่วนค่ะดูได้จากพวกเสื้อผ้าที่เคยใส่ไม่ได้มันก็จะกลับมาใส่ได้ค่ะ
1: น้ำหนักจิ๊บลงมาแล้วเหลืออยู่ที่58กิโลกรัมภายใน4เดือนของการทำ IF ส่วนประจำเดือนเริ่มมาตรงเวลาในช่วง2เดือนที่ผ่านมาซึ่งนับว่าเป็นแนวโน้มที่ดีที่ทำให้จิ๊บมีกำลังในการที่จะดูแลตัวเองหลังจากที่ได้พยายามมาทุกวิธีกับการลดน้ำหนักถึง7ปีเต็ม
0: อื้อ คุณจิ๊บที่พยายามลดน้ำหนักมา7ปีเต็มหลายวิธีเลยนะใช้หลายวิธีทำ IF ก็มีกินแบบว่าอะไรนะ23-1 23-1นี่คืออดอาหาร23ชั่วโมงกิน1ชั่วโมงโอ้โหทำมาแล้วทุกวิธีตอนนี้สำเร็จแล้วแต่เดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมที่ดูทาง Facebook นะครับมาเลยทำตามดิฉันนะคุณเข้าไปที่นี่เลยค่ะที่แชร์นะดิฉันกำลังดูเหมือนกันนะแล้วก็อาจจะเขียนโพสต์ไหมหรือถ้าไม่เขียนนะคุณก็กดแชร์ได้เลยค่ะเขียนโพสต์นะคะแล้วก็โพสต์ไปเลยค่ะนี่แค่นี้ก็เป็นการแชร์ให้เพื่อนๆคุณนะได้ติดตามรามาชาแนลพร้อมๆกันแล้วนะคะอ่ะมาเดี๋ยวมีคำถามของคุณนิภาวันเดี๋ยวเรามาถามอาจารย์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแพ้ยาค่ะอาจารย์เอคะการลดน้ำหนักนะคะถ้าอาจารย์โสมีอะไรจะถามเพิ่มเติมเชิญได้เลยนะคะการลดน้ำหนักกับการรักษาประจำเดือนมาไม่ปกตินี้มันสัมพันธ์กันยังไงอะคะ
3: คือในคนอ้วนนะคะก็จะมีเรื่องของฮอร์โมนที่ผิดปกติเนาะเอาคร่าวๆเลยเป็นฮอร์โมนผิดปกติแล้วมันก็จะทำให้ประจำเดือนเนี่ยค่ะมันมาไม่สม่ำเสมอส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของประจำเดือนที่มาน้อยนะคะหรือว่าประจำเดือนเนี่ยมันจะหายไปนะจริงๆผู้หญิงหลายคนก็จะรู้สึกว่าถ้าประจำเดือนหายไปก็ดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยไม่เลอะเทอะสบายดีแต่ในความเป็นจริงก็คือคุณหมอสูไม่ได้อยากให้ประจำเดือนเนี่ยมันหายไปเพราะว่าเวลาที่ในแต่ละรอบเดือนนะคะเยื่อบุมดลูกมันจะหนาตัวขึ้นการมีประจำเดือนก็คือจะมีการหลุดลอกของเยื่อบุโพรงมดลูกถ้าเราไม่ท้องนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าประจำเดือนไม่มาเยื่อบุโพรงมดลูกมันไม่ลอกไปเดือนใหม่มันจะสร้างอีกมันก็จะหนาตัวขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเรื่องของมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นผู้หญิงถ้าไม่ท้องและยังไม่หมดประจำเดือนก็ควรจะต้องมีประจำเดือนค่ะ
0: อืมค่ะแล้วพอลดน้ำหนักเนี่ยพอบอกว่าน้ำหนักเกินแล้วประจำเดือนไม่มาพอลดน้ำหนักแล้วประจำเดือนกลับมาปกติเหมือนกับว่าเป็นการปรับสมดุลของร่างกายเหรอคะ
3: ใช่ค่ะแต่ว่ามันต้องใช้น้ำหนักอาจจะต้องลดเยอะนิดนึงนะคะคือปกติเราจะบอกว่าลด 2-3 โล 5% อะไรอย่างเงี้ยถ้าต้องการให้ประจำเดือนมันกลับมาเนี่ยอาจจะต้องลดมากแบบ 10% อะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นไปเนาะที่เมื่อกี้ของคุณจิ๊บเนี่ยก็คือลดไปประมาณสักเกือบ20โลเนาะ10กว่ากิโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ใช่ค่ะอ๋อค่ะอาจารย์โสมีอะไรถามเพิ่มเติมเชิญได้เลยนะคะดิฉันว่าอาจารย์โสคงไม่เคยมีปัญหาเรื่องลดน้ำหนักนะอาจารย์โสเคยมีปัญหาไหมเรื่องลดน้ำหนักอะค่ะ
4: ไม่มีค่ะก็คือจริงเคยอ้วนสุดก็คือ50นิดสัก10กว่าปีที่แล้วอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็คงที่แต่ถามอาจารย์เอนิดนึงค่ะเรื่อง IF ค่ะว่าจริงๆแล้ว IF เนี่ยเป็นการทำที่ถูกไหมแล้วก็ควรจะเลือกกี่ชั่วโมงดีสัดส่วนที่คิดว่ามันเป็นไปได้ในชีวิตจริงไม่ลำบากลำบนเราอะไรเงี้ยค่ะ
3: โอเคเอาหลักการก่อนนะคะจริงๆแล้วนี่ต้องบอกว่า IF ไม่ใช่ลักษณะของมันไม่ใช่อาหารเวลาคนจะพูดบอกว่าอาหารคีโตอาหารครีนอะไรเงี้ย IF ไม่ใช่อาหารแต่ IF เป็นวิธีการเนาะเป็นวิธีการเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็น IF ก็คือเราอยากจะอดอาหารแหละเราอยากจะลดการกินแหละแต่ถามว่าจะทำยังไงดีมันตอบยากเขาก็เลยจะพูดว่าโอเคถ้างั้นเนี่ยเรากำหนดเลยแล้วกันว่ามีช่วงเวลาที่คุณจะกินได้กับช่วงเวลาที่คุณจะไม่กินพอเราลดระยะเวลาการกินลงอะค่ะมื้ออาหารที่เรากินก็กินได้น้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปใช้คำว่าโดยทั่วไปก่อนนะ IF เนี่ยจะกินน้อยลงแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่า IF คนนั้นบอกว่ากินบุฟเฟ่ต์ล่อตั้งแต่เที่ยงยันเย็น
0: อ
3: ย่างนี้ก็ไม่ผอมนึกออกไหมคะเพราะว่ากลายเป็นว่าเขากินเยอะเพราะว่ากินเพราะเขาใช้คำว่าอะไรเดี๋ยวชดเชยช่วงเวลาที่เขาไม่ได้กินซึ่งอันนี้ก็จะไม่ผอมหลักการของ IF เนี่ยเขาจะพูดคำว่าให้กินตามปกติเนาะแต่คนจะชอบไปพูดว่ากินเท่าไหร่ก็ได้ในช่วงเวลานี้ซึ่งมันไม่จริงอ่ะมันจะต้องแบบว่าเรากินตามชีวิตปกติของเราแต่ว่าลดเวลาลงทีนี้พอมันลดลงมาอย่างเช่นบอกว่าเป็น8กับ16เงี้ยค่ะมันก็จะเหลือมื้อที่กินประมาณ2มื้อนะคะอาจจะบวกลบอาจจะมีสแน็คอีก1แต่ว่าสแน็คหรืออาหารว่างที่กินเนี่ยก็ต้องเลือกด้วยอ่ะค่ะทีนี้อย่างในกรณีของคุณจิ๊บเนี่ยเขากิน2มื้อแต่2มื้อที่เขากินเนี่ยถ้าสังเกตก็คือว่าแทบจะไม่มีคาร์โบไฮเดรตหรือว่าไม่มีพวกแป้งพวกข้าวเลยใช่ไหม
0: คะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะอยู่ในกลุ่มที่เป็นไฮโปรตีนเนาะโปรตีนเยอ
0: ะ
3: ถูกไหมคะอาจจะไม่ใช่คีโตด้วยเพราะจริงๆเขาไม่ได้กินแฟตไม่ได้กินไขมันเยอะ
0: ค่ะ
3: หลายคนบอกเอ๊ะคนนี้คีโตหรือเปล่าไม่ใช่นะคนนี้จะเป็นลักษณะที่เป็น IF ที่เป็นไฮโปรตีนอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็คือว่าการลดน้ำหนักของเราเนี่ยมันมีหลายวิธีสมัยก่อนเราก็คือกินน้อยๆแต่พอกินน้อยๆจริงๆแล้วบางทีมันทนไม่ได้ที่เมื่อกี้อาจารย์เอกก็คือ1โลคาร์บก็คือลดแป้งกินแป้งให้น้อยที่สุดไฮโปรตีนก็คือว่ากินเนื้อใช่มั้ยกินโปรตีนให้มากกินแป้งให้น้อยใช่มั้ยคะอันนี้คือการลดน้ำหนักคีโตก็คือการ

0: กินเนื้อสัตว์มากกว่า
1: จริงๆจริงๆเวลาเป็นคีโตเนี่ยต้องกินไขมันเยอะแล้วก็กินข้าวกินแป้งให้น้อยที่สุดอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งก็ต้องกินเป็นสัดส่วนน้ำหนักของร่างกายด้วยใช่ไหมคะต้องมีการ
1: คีโตไม่ต้องคำนวณแคลอรี่ค่ะแต่คีโตจะล็อกว่าไม่ให้กินขาไม่ให้กินแป้งใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะให้กินส่วนที่เป็นไขมันเพิ่มขึ้น
0: อัน
1: น
0: ี
1: ้คีโตนะคะไขมันนี่หลักการ
2: เยอะกว่าโปรตีนอีกใช่ไหม
1: จริงๆแล้วถ้าเป็นออริจินอลคีโตเนี่ยเขาบอกว่ากินโปรตีนปกติแต่ว่าหลายคนเนี่ยจะเพิ่มโปรตีนหลักการที่เขาเพิ่มโปรตีนก็คือ1เนี่ยมันจะช่วยทำให้อิ่มเร็วขึ้นอิ่มมากขึ้นอิ่มนานขึ้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันที่2ก็คือเมื่อกี้ที่คุณจิ๊บบอกค่ะกล้ามเนื้อมันหายไปเวลาที่เขาไปออกกำลังกายอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเหนื่อยมันก็จะเพลียมากอะไรเงี้ยเขาก็จะกินโปรตีนเยอะขึ้นแล้วมีการออกกำลังกายทั้งแบบที่เป็นแอโรบิกแล้วอาจจะมีเรื่องของเวทลิฟติ้งนะคะดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมีการเสริมสร้างกล้ามเนื้อน้ำหนักจะไม่ค่อยลดหรือน้ำหนักจะค่อนข้างคงที่แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากไขมันนะคะไปเป็นกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นคุณจิ๊บก็เลยจะบอกว่าโอเคเลยคือน้ำหนักไม่ได้ลดหรือน้ำหนักลดนิดเดียวแต่ว่าสัดส่วนดีขึ้นเงี้ยค่
0: ะอันนั้นคือคีโตใช่ไหมคะ
1: ไฮโปรตีนค
0: ่ะไฮโปรตีนกินโปรตีนเยอะแต่ IF ที่พูดถึงเป็นวิธีการนี่คือว่าการกินโดยจำกัดระยะเวลา
1: ใช่มี2แบบคืออันที่1เนี่ยจะจำกัดระยะเวลาเช่นวันนึง24ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะต้องกินให้น้อยใช่ไหม
0: คะ
1: สมมุติถ้าเราแบ่งครึ่งนึงคือ12ชั่วโมงมันต้องน้อยกว่า12ชั่วโมง
0: ค่ะ
1: สูตรที่ค่อนข้างจะเป็นที่ยอมรับแล้วก็เริ่มต้นง่ายๆนะคะไม่ค่อยมีปัญหามากเขาจะใช้คำว่า86ก็คือกินแค่8นะคะแล้วก็ไม่กิน16แล้วหลังจากนั้นมันก็จะมีคนที่ทำให้มันเคร่งครัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือพอ advance ขึ้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มเป็น24เนี่ยค่ะ21 3หรือบางคนจะเป็น23 1
0: 23 1ก็คือกิน1ชั่วโมงไม่กิน23ชั่วโมงนี้ใช่ไหมคะ
1: ก็จะเป็นแต่ว่ามันจะต่างนิดนึงนะคะคุณตาคือสมมติว่าถ้าเราเห็นคนที่แบบรอมฎอนเนาะตอนนี้เขาถือศีลเนี่ยค่ะ
0: คนถือศีลอดค่ะ
1: เวลาที่เป็นรอมฎอนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะไม่ดื่มน้ำใช่ไหม
0: คะ
1: ในกรณีของ IF เนี่ยจะสามารถกินทุกอย่างที่เป็นโนแคลอรี่อะค่ะกินแบบเครื่องดื่มชาหรือกาแฟที่มันไม่มีแคลอรี่ในช่วงระหว่างที่อดได้นะคะดื่มเปล่าอะไรอย่างเงี้ยได้อะค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อค่ะ
2: แต่มาสังเกตค่ะว่า16 8นะอย่างในคลิปเนี่ยเค้าเลือกที่จะกินกลางวันกับเย็น
0: ค่ะ
2: ซึ่งเราเปลี่ยนเป็นกินเช้ากับกลางวันจะดีกว่ามั้ยคะ
1: โอเคเป็นคำถามที่ดีค่ะมีคนถามว่าตั้งแต่ว่าเอาตัวเลขเท่าไหร่ระยะเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีคนเคยทำจริงๆแล้วบอกว่าถ้าเรายิ่งคือหลักการที่เขาจะให้เราอดนานขึ้นเนี่ยเขาจะใช้หลักการว่าเป็นการซ่อมแซมตัวเองนึกภาพว่าถ้าร่างกายเราเป็นโรงงานเรามีวันหยุดเรามีเวลาพักให้ร่างกายเราเนี่ยได้ซ่อมแซมตัวเองนานขึ้นอันนี้ถ้าเป็นสังเกตเขาก็จะใช้คำว่าออโตเฟจีนะคะทีนี้ก็จะมีคนบอกว่ามันมีงานวิจัยบางอันเนี่ยต่อให้น้ำหนักตัวมันไม่ลดลงแต่ถ้าอดอาหารนานเนี่ยนะคะมีช่วงเวลาให้พักเนี่ยมันจะทำให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้ดีขึ้นคนก็เลยพยายามทำให้ระยะเวลาการอดอาหารนี่มันนานขึ้น
0: ค่ะ
1: ลักษณะนี้เนาะทีนี้เมื่อกี้ที่อาจารย์โสถามก็คือถามว่าเอ๊ะแล้วเวลาล่ะถ้าสมมติเรากินเช้
0: าก
1: ับเราไม่กินใช้คำว่าอะไรเรากินเช้าเที่ยงกับเรากินเที่ยงเย็นอันนี้อันไหนจะดีกว่ากัน
0: อ
1: ันนี้เขาจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของฮอร์โมนในร่างกายแล้วค่ะปกติเวลาเราตื่นนะคะฮอร์โมนมันจะถูกกระตุ้นให้เราทำงานถูกไหม
0: คะ
1: ถ้าเรากินเช้าเที่ยงอันนี้จะเป็นไปตามฮอร์โมนในร่างกายที่ทำงานแต่ถ้าเราไปกินเที่ยงเย็นอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าตอนเช้าอ่ะร่างกายมันต้องการพลังงานละแต่เราไม่ยอมกินเราไม่ยอมทำ
0: อ
1: ีฮอร์โมนทั้งหลายที่ถูกกระตุ้นให้สร้างขึ้นในช่วงเช้าอ่ะมันก็ไม่ได้ใช้งาน
0: อ
1: าจจะตอนเย็นอย่างเงี้ยมันลดลงละเพราะมันคิดว่ามันใช้น้อยแต่เราดันไปกระตุ้นให้มันทำอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคนพูดแล้วก็ลองเปรียบเทียบกันบอกว่าคนที่ได้ประโยชน์ในเรื่องของการซ่อมแซมที่พูดเมื่อกี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มักจะเป็นกลุ่มที่ใช้เช้าเที่ยงแล้วก็เว้นมื้อเย็น
0: ค่ะก็คือหลายๆก็อย่างที่เราบอกว่าเราอดอาหารนานและเราอดตอนนอนด้วยพอตื่นมาเนี่ยถ้าเราไปอดอีกเนี่ยร่างกายเราอาจจะสร้างฮอร์โมนและแปรปรวนไปแต่ถ้าเราเริ่มกินตั้งแต่ตอนเช้าร่างกายเราก็จะได้กลับมาทำงานได้ตามปกติใช่ไหมคะ
1: แต่ว่าต้องบอกก่อนว่างานวิจัยที่เขาจะพิสูจน์เรื่องนี้ค่ะมันยังเป็นงานวิจัยเล็กๆหลายคนก็ยังแบบรู้สึกว่าเอ๊ยยังสงสัยอยู่แล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่มีคนจะทำวิจัยเพิ่มนะคะ
0: โอเคค่ะพอเข้าใจไหมคะเรื่องของการวิธีการกินอาหารนะเดี๋ยวระหว่างที่เรา

คุยกันไปเดี๋ยวอาจารย์เอก็อธิบายเพิ่มด้วยนะคะตอนนี้มีคำถามเข้ามาเยอะเลยค่ะมีคำถามเข้ามาเยอะเลยนะคะคุณรังสรรค์สวัสดีค่ะคุณนิ่มนวลคุณอธิพลชูช่วยคุณนิภาวันตติยะนันทพรถามแบบนี้ค่ะนะคะ1หลังจากทานแคลเซียมเม็ด

0: ใช้คำนี้นะคะโอกาสแพ้น้อย
1: ค่ะ
0: ทีนี้ต้องถามว่าอันนี้มันเป็นครั้งแรกที่เขาเริ่มกินหรือเปล่า
1: อื
0: เข
1: ม
0: าเปลี่ยนยี่ห้อหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมาดูนิดนึงเนาะถ้ากินอยู่เป็นประจำอันนี้ก็คงไม่ใช่ละนะคะส่วนถามว่าอาการแน่นอืดต้องถามว่าแคลเซียมที่กินเนี่ยอยู่ในรูปแบบไหน
1: อืม
0: บางคนเนี่ยอาจจะมีอาการเรื่องของกรดไหลย้อนอยู่กินแคลเซียมเม็ดฟู่อย่างเงี้ยค่ะมีแก๊สเกิดขึ้นเยอะก็อาจจะรู้สึกแบบเหมือนมีลมอัดขึ้นมาได้เนาะ
1: อืม
0: แต่ว่าถามว่าบ่อยไหมหรือว่าเป็นยาที่เราเรียกว่าพบว่ามีการแพ้เยอะหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่เนาะอันที่สองอาหารที่มีแคลเซียมมี2กลุ่มนะคะกลุ่ม
1: ค่
0: แ
1: ะ
0: รกก็คือจากพืชผักสีเขียวเข้มๆนะคะธัญพืชยกตัวอย่างเช่นงาพวกนี้ก็จะมีแคลเซียมอยู่เยอะนะคะเต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยมีนะคะอันที่สองก็มาจากพวกเนื้อสัตว์เนาะพวกที่มาจากสัตว์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกของนมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะปลาตัวเล็กตัวน้อยซึ่งก็คือตรงกระดูกมันนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นแหล่งแคลเซียม
1: ค่ะ
0: ที่เราจะกินเข้าไปถ้าเรากินได้ไม่เพียงพอหลายคนก็จะเริ่มที่จะใช้เรื่องของแคลเซียมเสริมค่ะ
1: ค่ะแล้วที่คุณนิพาวันถามว่ากินแล้วมีอาการแน่นลำคอหายใจไม่ออกนี่คืออาการแพ้แคลเซียมไหมคะ
0: ต้องถามว่าคุณนิพวรรณเคยกินมาก่อนหรือเปล่าเพราะว่าเราอาจจะต้องพิสูจน์หลายอย่างในการที่จะตอบว่าเขาแพ้หรือเปล่าเราคงไม่กล้าตอบว่าอันนี้คืออาการที่แพ้ของแคลเซียมนะคะ
1: ค่ะค่ะคุณ
2: ว่าเม็ดใหญ่หรือเปล่าเนาะแคลเซียมเม็ดใหญ่บางทีกินไม่ลงติดอยู่คอเนี่ย
1: อ๋อค่ะค่ะคุณนิพวรรณถามมาต่อด้วยนะคะอาจารย์โสคะคุณนิพวรรณถามว่าแล้วถ้าแพ้ยาล่ะอาการแพ้ยาเนี่ยมีอาการยังไงคะ
2: แพ้ยาถามรวม
1: ๆถามรวมๆค่ะ
2: โอ้มันจะเยอะมากค่ะ
1: อ๋ออาการไม่เหมือนกันเหรอคะค่ะ
2: คือก็จะมีหลายแบบในการแพ้ยามีตั้งแต่แพ้แบบเล็กน้อยเช่นอาจจะเป็นผื่นอาจจะเล็กน้อยธรรมดาผื่นคันเล็กน้อยหรือว่าบางคนอาจจะเป็นผื่นแบบรุนแรงก็จะเป็นแบบลงพิษก็จะเป็นผื่นบวมแดงได้หรือบางคนเป็นคล้ายกับว่ามีอาการระบบอื่นร่วมด้วยเช่นลามไปถึงมีปากบวมตาบวมหรือลามไปถึงแพ้แบบรุนแรงที่เรียกว่าอนาไฟแล็กซิสก็คือแพ้แบบมีความดันตกด้วยคือ มันมีหลายแบบค่ะการแพ้เพราะนั้นอาจจะบอกค่อนข้างยาก
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่ายาชนิดเดียวกันเนี่ยคนแต่ละคนเนี่ยอาการแพ้จะเหมือนกันไหมคะ
0: ไม่เหมือนค่ะ
1: ไม่เหมือนเหรอ
2: ไม่เหมือน
0: ที่สำคัญคือมันจะต้องดูระยะเวลาของการกินกับการเกิดอาการด้วยค่ะคุณตาว
1: ่
0: ามันจะสัมพันธ์กันหรือเปล่าถ้าเราจะพิสูจน์ว่าแพ้เนา
1: ะอ๋อค่ะคุณนิพาวันถามมาเพิ่มด้วยนะงั้นเดี๋ยวเอาคำถามของคุณนิพาวันให้จบไปเลยนะครับบอกว่าการแพ้อาหารในวัยผู้ใหญ่อย่างเช่นแพ้แป้งสาลีและนมบัวเนี่ยนะคะถ้าเราหลีกเลี่ยงไปเลยเนี่ยจะมีโอกาสหายจากอาการแพ้เหล่านั้นไหมคะ
0: ถ้าเป็นแพ้จริงๆนะคะต้องถามว่าแพ้แล้วทำให้เกิดอาการอะไร
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วอันที่สองคือถ้าเลี่ยงหรือว่าถ้าหยุดสิ่งที่เราแพ้อาการพวกนั้นก็จะหาย
1: ค่ะ
0: อันนี้คือตอบว่าหายไหมตอบว่าหายเนาะอันที่สองถามว่าในผู้ใหญ่อะค่ะโอกาสที่จะเกิดการแพ้อาหารเนี่ยต้องบอกว่าน้อยกว่าในเด็กเวลาที่เด็กเนี่ยได้รับการพิสูจน์ว่าแพ้อาหารพอโตขึ้นหลายคนเนี่ยก็จะเริ่มกลับมาทานอาหารอันนั้นได
1: ้
0: นะคะในผู้ใหญ่บางคนเมื่อก่อนไม่เคยมีเลยจะมามีตอนหลังก็ได้ค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะคุณนิพาวันบอกว่าแชร์ให้แล้วค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์โสคุณนิพาวันถามเรื่องอาการโควิดมานะถามแบบนี้ค่ะว่าโควิด19เนี่ยถ้าติดแล้วเรารู้ได้อย่างไรว่ารักษาหายแล้วเพราะว่าหลังจากทานฟาวิพิราเวีย5วันแล้วตรวจ ATK ขึ้นขีดเดียวอย่างเงี้ยคือว่าหายแล้วหรือเปล่านะคะแล้วเราสามารถเป็นโควิดซ้ำได้อีกไหมคะอาจารย์โสคะ
2: ก็เอาคำถาม2แล้วกันง่ายสุดค่ะก็คือเป็นซ้ำได้นะคะ
1: เป็นซ้ำได้ค่ะ
2: นั้นก็บางคนจะเข้าใจว่าเอ๊ะฉันเป็นแล้วฉันก็ร่าเริงไปอันนี้ไม่ได้นะคะถ้าเราเป็นแล้วเราก็ยังต้องป้องกันตัวเองอยู่เพราะว่ามันก็มีโอกาสเป็นซ้ำได้นะคะอันนี้ย้อนกลับมาเรื่องของว่ารู้ได้ยังไงว่าหายแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็คือเราจะดู2แบบนะคะแบบแรกคือดูอาการเป็นหลักนะคะเพราะนั้นถ้าใครที่มีอาการมันก็จะง่ายถูกไหมคะเช่นเราเคยมีไข้เราเคยมีไอเราเคยมีน้ำมูกเพราะนั้นถ้าอาการทุกอย่างดีขึ้นแล้วก็คือหายนะคะแต่มันก็จะยั่นเนี่ยสำหรับคนที่ไม่มีอาการที่เราทราบแล้วว่าคนส่วนหนึ่งเนี่ยติดเชื้อโควิดหรือเป็นโควิดโดยที่อาจจะเจอโดยบังเอิญเช่นเพื่อนกลุ่มเสี่ยงเราเลยไปสวอปหรือว่าไปแยงจมูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือรู้โดยบังเอิญทำให้บางคนส่วนหนึ่งเนี่ย คือไม่มีอาการนะเพราะนั้นถามว่าในกลุ่มที่มีอาการจริงๆอ่ะถ้าเราจะรู้อยากจะรู้จริงๆเนี่ยก็คือก็ต้องไปตรวจแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่แนะนำณจุดนี้นะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ให้ทุกคนที่เป็นโควิดแล้วต้องไปตรวจเพื่อยืนยัน

0: ว่าตัวเองหายหรือว่าไปแยงจมูกซ้ำที่โรงพยาบาลอันนี้ไม่แนะนำนะคะเพราะนั้นตอนนี้ก็คือลองให้ทำตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขเพราะนั้นในกรณีในกลุ่มคนที่ไม่ได้เป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือไม่ได้เป็นแบบรุนแรงเช่นลงปอดหรือปอดอักเสบเป็นรุนแรงเนี่ยเราก็คือเอาเวลาที่10วันนั้น10วันนะก็คือถือว่าคุณหายจากการเป็นโควิดครั้งนั้นนั้นแล้วนะ
1: ค
0: ือจบตายแล้วก
2: ็ค่ะถามเผื่อแทนเขานะคะเขากำลังสงสัยว่า5วันเนี่ยเขาทำ swab จากเดิมที่ ATK positive เป็น2ขีดอ่ะแล้วมันเทิร์นเป็น1ขีดอ่ะทีนี้เขากำลังจะถามว่าเชื้อมันหมดหรือยังมันหายหรือยังเขาปลอดภัยหรือยังอันนี้อันที่1เนา
1: ะ
2: อันที่2ที่เขาถามว่าเป็นได้ใหม่ไหมเนี่ยมันจะมีคนพูดอันนี้ที่ OPD เจอบ่อยมากเลยว่ามันจะเป็นซ้ำครั้งที่2เนี่ยอย่างเช่น3เดือนแล้วไม่เป็นหรอกมันจะเป็นหลังจากนั้นอะไรเงี้ยระยะเวลาสั้นที่สุดที่มันมีรายงานว่ามันจะติดซ้ำเนี่ยมันคือกี่
1: เชิญค
0: ่
1: ะ
0: คำถามแรกนะคะก็คือถามว่าพอ ADK ตอนแรก2ขีดถูกไหมคะแล้วถือว่ามันอาจจะ5วันแล้วถามว่
1: า
0: อันนี้ถามว่าอันนี้ถือว่าหายไหมจริงๆแล้วก็คือ ATK เนี่ยมันก็ตรวจเชื้อได้ระดับหนึ่งเพราะนั้นถ้าเชื้อที่น้อยมากๆมันอาจจะไม่เจอก็ได
1: ้
0: นั้นมันควรไปตรวจ PCR ก็อาจจะยังบวกอยู่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่ยังจมูกกับ PCR เพราะนั้นจริงๆเราก็เลยไม่แนะนำให้ตรวจนะ
1: คะ
0: แต่ว่าโอเคมันก็เพื่อความสบายใจเอ๊ะ2ขีดเป็น1ขีดอ่ะก็อย่างน้อยก็สบายใจว่าน่าจะดีขึ้นแล้วแต่ยังไงก็ตามเราก็แนะนำให้กักจนถึง10วันคุณถึงจะออกไปนอกได้เพราะว่าบางทีเชื้อมันน้อยมากๆ ATK ก็อาจจะเป็น1ขีดก็ได้แต่จริงๆแล้วเชื้ออาจจะยังมีอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นเพื่อความชัวร์เราก็แนะนำว่า10วันนี่แหละเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมที่หายจากโรคแล้วคุณก็สามารถออกไปข้างนอกได้หลังจากที่แยกตัวไว้แล้วครบ10วันนะคะส่วนของการเป็นซ้ำเนี่ยจริงๆแล้วก็มันขึ้นกับหลายปัจจัยมากนะคะตั้งแต่1ก็คือภูมิคุ้มกันที่คุณเพิ่งเป็นครั้งนั้นๆเนี่ยมันยังสูงอยู่หรือเปล่านะแล้วมันบางคนก็อาจจะอยู่สูงนานบางคนอาจจะอยู่แป๊บเดียวแล้วก็ลงไปอันที่2คือวัคซีนที่คุณได้มานะอันที่3ปริมาณเชื้อที่คุณจะได้รับครั้งต่อไปเช่นคุณใกล้ชิดมากคุณแบบโอ้โหเสี่ยงสูงมากนั้นโอกาสคุณรับเชื้อตรงๆเช่นไอจามรถใสอันนี้แน่นอนคุณมีโอกาสที่รับเชื้อเยอะนั้นการที่ถามว่าจะเป็นได้เร็วช้าเนี่ยมันขึ้นกับหลายปัจจัยมากแต่ถามว่าที่มีรายงานเคสอะที่เร็วสุดอะก็คือ 2-3 อาทิตย์ก็ติดใหม่ได้นะคะอันนี้ที่มีรายงานนะคะ
1: ค่ะก็คืออ
2: ีกอันนึงนะถามนิดเดียวย้อนกลับไปคำถามแรกเลยสมมติถ้า7วัน10วันแล้ว ATK ยัง2ขีดอาจารย์ตรวจแนะนำไงคะ
0: แนะนำย้อนกลับไปว่าไม่ต้องตรวจก็ไม่ให้ตรวจก็ไม่ต้องตรวจเนี่ยมีก็มีคุณนายมาถาม
2: ว่
0: าน
2: ี่คือกำลังจะบอกว่าอันเนี้ยมันมีคำถามตลอดเวลาที่คนที่อยู่ที่ OPD เนี่ยมาแล้วแบบคือเราก็พยายามบอกว่าเออไม่ต้องตรวจอะไรเงี้ยแต่คนไข้ก็จะบอกหมอมันยัง2ขีดอยู่เลยอะไรเงี้ย
0: มีบันพอยกเว้นว่าเราจะมีตัวเลขตัวนึงคือ20วันมันถ้าเราซักกลับไปว่าโอ้โหเป็นภูมิกันบกพร่องเช่นเป็นโรคมะเร็งได้ยาเคมีบำบัดหรือปลูกถ่ายอวัยวะได้ยากดภูมิอันนี้กลุ่มเนี้ยเราจะ20
1: ค่ะ
0: โอเคเพราะว่ากลุ่มนี้เชื้อมันจะเคลียร์ออกได้ช้ากว่าเพราะนั้นอาจจะยังมีโอกาสบวกได้นะเพราะนั้นกลุ่มนี้เอา20
1: ค่ะงั้นก็ถ้าฟังวันนี้นะทั้งฟังจากอาจารย์โสและอาจารย์เอ๋วันนี้คือตอนนี้เราหลักคือ10วันเริ่มจากวันที่ตรวจเจอเชื้อวันแรกนับไป10วันหลังจาก10วันแล้ว
0: ก็มีอาการนะ
2: ไ
1: ออ๋อนับจากวันที่มีอาการใช่ไหมคะอ๋อนับไป10วันหลังจาก10วันแล้วไม่ต้องตรวจก็ได้ใช่ไหมคะอ๋อ
0: ไม่ตรวจแต่ไม่ต้องมีก็ได้ไม่ต้องตรวจ
1: ไม่ต้องตรวจเลยเหรอคะ
0: ไม่ต้องตรวจเลย
1: อ๋อแล้วไปไหนมาไหนได้ตามปกติเลยเหรอคะใช่ไหมคะ
0: ก็10วันนะคะก็คือถ้าคุณเป็นบกพร่องก็10วันคุณก็ออกได
1: ้ออกได้แต่ก็ยังต้องสวมหน้ากากล้างมืออะไรเงี้ยนะยังต้องใส่แมสโอเคค่ะค่ะคุณ
2: อาจารย์โสฉีดวัคซีนหลังโควิดฉีดยังไง
0: คือจริงๆแล้วนะตอนนี้เนี่ยก็คือไม่อยากจะบอกคือบางท่านอาจจะได้รับ Twitter หรือได้รับข่าวสารว่ามีคุณหมอท่านนึงมาบอกเอ้ยฉีดเลยติดเชื้อปุ๊บก็ฉีดเลยไม่ต้องรอหรอก3เดือนเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ก็คือคำแนะนำของกระทรวงล่าสุดเราเนี่ยบอกว่าอย่างน้อย3เดือนค่อยฉีดโดยหลักการคืออะไรหลักการก็คือเราติดเชื้อมาใหม่ๆเนี่ยภูมิจะสูงอยู่มากแล้วอย่างที่เราเห็นอยู่แล้วว่าฉีดกันไปกี่เข็มก็ไม่กันติดเพราะฉะนั้นเราจะรีบฉีดไปทำไมทั้งๆที่เราเพิ่งติดเชื้อมาใหม่ๆและภูมิยังสูงอยู่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นและอีกอันนึงก็คือการที่เราฉีดในขณะที่เรายังภูมิสูงอยู่มันจะกระตุ้นได้ ไม่เยอะและกระตุ้นไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับตอนที่เราให้ระยะเวลาภูมิกันมันตกไปนิดนึงก่อนแล้วเราถึงจะฉีดอันนี้มันจะกระตุ้นภูมิเราให้สูงมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นคือยังยืนยันคำแนะนำของกระทรวงอันเดิมก็คือข้อมูลนะวันนี้นะคะก็คือแนะนำว่าคนที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยรอประมาณ3เดือนอย่างน้อย3เดือนค่อยไปฉีดนะไม่ต้องรีบฉีดนะคะ
1: เหมือนคนที่ฉีดเข็มกระตุ้นแล้วก็ควรรออย่างน้อย 3-4 เดือนค่อยไปฉีดซ้ำถูกไหมคะไม่ใช่ว่าเดือนนี้ฉีดอุ้ยกลัวติดฉีดอีกเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยฮัลโหลค่ะ
2: ใช่ค่ะตอบแทนแล้วกันเนา
1: ะ
2: ก็คือแนะนำแบบนั้นค่ะ
1: ค่ะ
2: อย่างน้อยก็ประมาณ 3-4 เดือนเนาะอย่างตอนนี้มีคนถามเข็ม4ก็อย่างน้อยอยู่ที่4เดือนค่ะ
1: ค่ะมาที่คำถามของคุณภควลีธรนะคะพอเมื่อกี้เราถามถึงเรื่องของการกินโปรตีนคุณภควลีธรบอกว่าผู้สูงอายุต้องกินเวโปรตีนแทนเนื้อสัตว์หรือเปล่าอย่างเวโปรตีนไทป์ A หรือเวโปรตีนไทป์ C และยังถามมาค่ะว่าเวโปรตีนไอโซเลตคือโปรตีนชนิดไหนอะไรคะดิฉันไม่เข้าใจ
2: โอเคอันที่หนึ่งก่อนเวโปรตีนอาจจะไม่ได้บอกว่ามีไทป์ A ไทป์ C นะคะจะสับสนกับคอลลาเจนหรือเปล่าคอลลาเจนมีไทป์2ไทป์3ไทป์อะไรแบบนี้นะคะเวลาที่เป็นเวโปรตีนนะคะเวโปรตีนคือโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งเราสกัดมาจากส่วนของนมนะคะนมวัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในโปรตีนในนมวัวเนี่ยเวลาเราสกัดออกมาปุ๊บเนี่ย 80% เราจะอยู่ในรูปที่เราเรียกว่าเคซีนนะคะแล้วอีก 20% เนี่ยอยู่ในรูปของเวอันนี้คือโปรตีนทั้งหมดถูกไหมคะทีนี้เวลาเขาสกัดมาเนี่ยมันจะมีคำว่าโปรตีนที่เป็นเวคอนเซนเทรตนะคะเวคอนเซนเทรตเนี่ยมันก็จะเหมือนนมเราเอาส่วนที่มันเป็นไขมันออกไปเอาน้ำออกไปมันก็จะเป็นส่วนที่เป็นโปรตีนเนาะในนี้ยังมีน้ำตาลนมอยู่ยังมีไขมันนมอยู่นิดหน่อยนะคะสัดส่วนของโปรตีนก็จะลดลงไม่เกิน 80%ทีนี้พออันที่2เราจะเรียกว่าเป็นเวไอโซเลตไอโซเลตคือแยกออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นโปรตีนที่เข้มข้นอันนี้โปรตีนเนี่ยก็จะเยอะมากขึ้นกว่า 80% นะคะหมายความว่าถ้า100นึงเนี่ยใน100ส่วนเนี่ยที่เรากินผงอันนั้นเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นโปรตีนประมาณ 80% อัพนะคะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นน้ำตาลนมน้อยมากเพราะฉะนั้นใครที่แพ้นมจะสามารถใช้ได้นะคะส่วนที่เป็นไขมันจะน้อยมากอันดับที่3เราจะเรียกว่าเป็นเวโปรตีนไฮโดรไลเซตก็คือเราย่อยโปรตีนไปแล้วบางส่วนจากโปรตีนชิ้นใหญ่ๆชิ้นยาวๆเราก็จะตัดให้มันเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็กินเข้าไปปุ๊บก็จะสามารถพร้อมที่จะดูดซึมส่วนใหญ่โปรตีนจะเป็นรูปแบบนี้นะคะเวลาที่เราจะให้ทานเราจะบอกว่าเราจะให้กินโปรตีนเพราะฉะนั้นโปรตีนรูปแบบไหนก็ได้
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไม่จำเป็นต้องเป็นเวถ้ากินเนื้อสัตว์ได้กินนมได้กินเต้าหู้ได้กินปลาได้กินเลยค
1: ่ะโอเคดิฉันขอไปคำถามต่อไปวันนี้คำมากค่ะอยากจะได้ถามทุกคำถามนะคะคุณวริศราถามคำถามสอดคล้องกับเคสที่เรานำเสนอไปนะคะคุณวริศราแซ่ลิ้มบอกว่าอายุ28ปีน้ำหนัก55สูง154มีโรคประจำตัวคือโรคซึมเศร้าค่ะสถานะโสดมีอาการท้องโตเหมือนคนท้องน้ำหนักเพิ่มขึ้น20กิโลกรัมภายใน2เดือนเดือนที่แล้วประจำเดือนมาแค่2วันเดือนนี้ยังไม่มาการกินอาหารก็ปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เลยถามว่าอาการแบบนี้จะเป็นโรคอะไรได้บ้างคะ
2: ถ้าสมมุติว่าเวลาที่น้ำหนักมันเพิ่มเร็วๆเราก็ต้องมาดูก่อนนะคะว่าอันนี้มันเป็นอ้วนหรือเปล่าเนี่ยนะใช้คำว่าอ้วนหรือเปล่าเพราะว่าเราดูที่น้ำหนักถูกไหมคะ
1: ค่ะ
2: คนบางคนเนี่ยเวลาสมมติมันมีก้อนในท้องมันมีน้ำในท้องหรือว่าบวมขึ้นน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเวลาที่น้ำหนักมันเพิ่มขึ้นเร็วๆเราอาจต้องบอกว่าข้อแรกจะตอบว่าอ้วนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะยังไม่เห็นคนไข้ถ้าอ้วนในที่นี้คือส่วนที่เพิ่มขึ้นคือไขมันนะคะพอพิสูจน์ได้แล้วว่าอันนี้คืออ้วนเราก็มาดูก่อนว่ามันมีสาเหตุอะไรที่ทำให้อ้วนไหมเขากินเยอะจริงๆเขาออกกำลังกายน้อยพลังงานมันเยอะเกินไปหรือว่ามันมีการเผาผลาญที่มันแย่ลงหรือมันมียาบางตัวหรือเปล่าที่ทำให้เขาอ้วนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: พอเราหาสาเหตุเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็พยายามแก้ไขที่สาเหตุเช่นถ้ามันเกี่ยวกับการกินแล้วก็ไปปรับเรื่องพฤติกรรมเรื่องการกินใช่ไหม
1: คะ
2: เป็นเรื่องยาเราก็ไปปรับเรื่องยาเพราะว่ายาที่รักษาเรื่องของซึมเศร้ารักษาเรื่องของอะไร หลายๆอย่างทางจิตเวชอะค่ะมันจะทำให้น้ำหนักขึ้นได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: งั้นพอพูดถึงโรคซึมเศร้ามีคำถามของคุณอรุณีค่ะคุณอรุณีถามนะคะว่าเป็นโรคซึมเศร้าทานยารักษาซึมเศร้าเป็นประจำแล้วก็ไม่มีประจำเดือนมาเป็น10ปีแล้วค่ะคิดว่าน่าจะมาจากยาโรคซึมเศร้าที่ทานค่ะตอนนี้อายุ50ปีจะเป็นอันตรายอะไรไหมคะควรทำอย่างไรคะคุณหมอแนะนำหน่อยค่ะ
2: ถ้า50แล้วต้องเช็คก่อนค่ะว่าอยู่ในวัยหมดประจำเดือนหรือยัง
1: อ๋อค่ะอ๋อต้องไปเช็คตรงนี้ด้วย
2: คือมี2อย่างก็ถ้าสมมุติอยากรู้จริงๆก็อาจจะไปหาคุณหมอสูถ
1: ้
2: าไม่แน่ใจเขาก็จะตรวจเรื่องของฮอร์โมนค่ะแล้วจะพิสูจน์ว่าตอนนี้หมดประจำเดือนหรือยังถ้าหมดประจำเดือนแล้วก็จบค่ะ
1: ค่ะอาจารย์โสคะคุณสุวรรณาถามเรื่องวัคซีนนะคะคุณสุวรรณาเป็นเพศหญิงอายุ67ปีน้ำหนัก70กิโลกรัมไม่มีโรคประจำตัวค่ะแต่ว่าฉีดแอสตราไป2เข็มฉีดกระตุ้นด้วยโมเดอร์นาเมื่อวันที่17ธันวาคมปี64อยากถามว่าจำเป็นจะต้องฉีดกระตุ้นเข็ม4ด้วยโมเดอร์นาไหมคะอันนี้1คำถามนะคะ2คือการฉีดวัคซีนโควิดหลายๆเข็มจะมีผลต่อร่างกายในอนาคตไหมคะเพราะมีข่าวเกี่ยวกับมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
0: ค่ะ
1: เชิญค่ะ
0: มะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็ยังไม่จบนะคะคำถามแรกก่อนแล้วกันนะคะว่าตอนนี้เราก็ประกาศนะตอนนี้ก็คือเราแนะนำให้แค่เข็ม4นะคะโดยที่เข็ม4เนี่ยให้ฉีดมันจะเข็ม3 4เดือนขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นกรณีที่ถามเนี่ยก็คือเข็ม3เมื่อธันวา
1: ธันวาค่ะ
0: กรกฎาคมมีนาเมษาจริงก็ช่วงนี้ค่ะก็น่าจะเริ่มหาจองได้แล้วนะคะเพราะถ้ายังมีโมเดอร์นาเหลือก็โมเดอร์นาก็ได้นะคะแต่ถ้าโมเดอร์นาไม่มีแล้วเช่นฉีดไปแล้วก็ต่อคิวไฟเซอร์ซึ่งเป็นของฟรีหรือของรัฐบาลไปก็ได้นะคะเพราะนั้นก็แนะนำเข็ม4นะคะ4เดือนขึ้นไปนะคะส่วนประเด็นที่2คือจริงเรื่องมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเป็นอะไรที่แชร์มานานแล้วนะคะแล้วก็จริงๆแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่ได้เป็นความจริงนะคะแต่ว่าโอเคก็เข้าใจทุกท่านว่าจริงแล้ววัคซีนโควิดถือว่าเป็นวัคซีนใหม่นะคะเพิ่งเราก็มีมายังไม่ถึง2ปีดีที่มีการผลิตวัคซีนเพราะนั้นแน่นอนในระยะยาวเนี่ย ก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะแต่ว่าส่วนนึงเวลาที่เขาพัฒนาวัคซีนมาเขาก็ดูในระดับนึงแล้วว่าน่าจะมีความปลอดภัยนะคะเพราะนั้นก็ถ้าใครจะถามว่ายาจะเกิดอะไรไหมก็คงไม่มีใครตอบได้ณจุดนี้ใช่ไหมคะเพราะเราก็คือต้องตามต่อไปเรื่อยๆนะคะ
1: ค่ะแต่ว่าข้อมูลมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนี้น่าจะไม่เป็นความจริงไม่เป็นความจริงนะคะค่ะคุณวิบูลค่ะคุณวิบูลถามว่าการตรวจเชื้อด้วย ATK ใช้ ATK นะตรวจทางน้ำลายหรือแย่จมูกแบบไหนให้ผลเที่ยงตรงกว่ากันคะ
0: คืออันนี้ตอบยากนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีวิจัยที่ทำเทสคู่กันโดยเฉพาะนะคะแต่ว่าทุกเทสที่ถ้าเราซื้อถูกต้องนะคะเป็นเทสที่รับการรับรองจากอย.ไม่หมดอายุเนี่ยมันก็คือมีความไวและความเฉพาะตามที่อย.กำหนดอยู่แล้วนะคะแต่ถามว่าเราอาจจะเคยได้ยินอยู่ช่วงนึงซึ่งเราบอกว่าเฮ้ยช่วงที่เป็นโอมิครอนเนี่ยเหมือนเชื้อมันจะอยู่ในลำคอเยอะกว่าทำให้การตรวจด้วยน้ำลายเนี่ยอาจจะตรวจเจอได้เยอะกว่าการแยงจมูกหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็ขึ้นกับหลายปัจจัยเพราะการแยงจมูกเราคือต้องแยงยิ่งคนแยงเองเนี่ยก็ต้องดูว่าแยงถูกหรือเปล่าแยงลึกพอหรือเปล่านะบางทีเราแยงเองเนี่ยก็อาจจะแยงไม่ลึกพอคือไม่กล้าแยงนะคะพอเวลาไปตรวจโรงพยาบาลคุณพยาบาลแยงให้ก็บวกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะว่าเขาก็จะแยงลึกกว่าที่เราแยงเองนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นแยงเองแบบทำแบบโฮมยูสเนี่ยมันก็จะเข้าไปแค่สัก3เซน3ถึง4เซนตามที่เขาเขียนไว้ซึ่งจริงๆแล้วก็คือจะไม่ได้ลึกเท่าเวลาที่เรามาทำที่โรงพยาบาลนะคะ
1: อ
0: ันที่2ก็คือก็จะเน้นย้ำนิดนึงว่าคนที่ทำน้ำลายนะคะจริงๆแล้วบางทีเราไม่ค่อยได้อ่านนะคนที่ทำน้ำลายเนี่ยมันก็จะมีนิดนึงว่ามันอาจจะทำให้เกิดผลบวกปลอมได้นะคะในกรณีที่เรากินอาหารบางอย่างหรือเครื่องดื่มบางอย่างแล้วก็หรือในกรณีที่เราเพิ่งแปรงฟันหรือบางคนใช้น้ำยาบ้วนปากเนี่ยมันก็ทำลายเชื้อในคอไปเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าควรจะไม่ต้องทำอะไรเหล่านี้เลยไม่กินไม่แปรงฟันไม่บ้วนปากใดๆทั้งสิ้นเนี่ยอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะคะก่อนที่จะตรวจ ATKนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นแบบน้ำลายที่เราต้องใช้สิ่งที่เราต้องขากออกมาเนี่ยก็อาจทำให้เกิดผลบวกปลอมได้นะอย่างมีการศึกษาที่ยุโรปอันนึงนะคะก็คือไอ้น้ำอัดลมเนี่ยหยดไปบวกเลยนะข
1: ึ้
0: นสองจุดเลย
1: อ๋อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตรวจด้วยน้ำลายเนี่ยควรที่จะไม่ได้กินอะไรลงไปเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมง
0: อ
1: ย่างน้อยครึ่งชั่วโมงหรือว่า
0: ถ้าเป็นยางจมูกไม่ควรอยู่แล้วแต่ยางจมูกก็มีอย่างนะบางคนใช้ยาพ่นจมูกอีก
1: อ๋อ
0: คนเป็นภูมิแพ้นู่นนี่ใช้พ่นอะไรเงี้ยเพราะบางอันเป็นสเตอรอยด์อีกมันก็อาจจะไปบดบังเชื้อหรือทำให้รบกวนเทสได้เพราะนั้นบางคนที่พ่นจมูกก็ไม่ควรจะเอาอะไรพ่นจมูกอย่างน้อยก็ครึ่งถึง1ชั่วโมงก่อนที่คุณจะแยงจมูกเพราะนั้นบางคนไม่รู้ป่ะพ่นก็พ่นไปแล้วก็ไปแยงบางทีมันก็ลบอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะ
1: ค่ะมันเพราะฉะนั้นถ้าน้ำลายนี้ถ้าตื่นมาตอนเช้ายังไม่ได้กินอะไรเนี่ยตรวจเนี่ยจะ

0: จะได้ผลเที่ยงตรงกว่านะคะคุณธนช
1: ลพูดแบบนี้เดี๋ยวจะมีคนกินน้ำอัดลมแล้วไปตรวจแล้วเดี๋ยวจะได้โพซิทีฟแล้วก็จะได้หยุด
0: อ๋อ
2: แต่นี้ประกันมันไม่จ่ายแล้วนะไม่มีแล้วไม่ใช่เหรออยากหยุดงานใช่ป่ะ
0: เดี๋ยวนี้ประกันนี่ต้องมี PCR มั้งเขาถึงจะจ่ายใช่ไหมคะค่ะค่ะคุณธนชนค่ะคุณธนชน
2: เขาบอกว่าไม่ได้เป็นว่าเทสไม่ดีนะเขาบอกว่าไม่ใช่เป็นว่าเทสไม่ดีแต่เป็นเพราะความกรดด่างของน้ำอารมณ์เนี่ยมันทำให้ตัวเวลาเราหยดลงไปนะมันขึ้น2ขีดได้ไม่ใช่ว่าเทสห่วยนะเทสมันดีอยู่แล้วถ้าน้ำอัดลมไปผสมแบบถูกต้องแล้วมาหยดอีกทีอันนี้จะลบได้คือมันขึ้นกับส่วนผสมแล้วก็ความเป็นกรดด่างของน้ำอัดลมนะคะ
0: ค่ะค่ะคุณธนชนถามให้น้องชายนะคะน้องชายอายุ60ปีหนัก65กิโลกรัมสูง172น้องชายมีปัญหาไขมันสูงค่ะทำงานรับจ้างทำงานหนักแล้วก็ปวดเมื่อยตามร่างกายก็เลยไปซื้อยามากินเป็นยาคลายกล้ามเนื้อเอจิซีดนะกิน1เม็ดก่อนนอนก็รู้สึกสบายทำงานสะดวกก็เลยถามว่าแล้วอย่างเงี้ยจะกินติดต่อกันเป็นเดือนๆได้ไหมคะมีผลเสียอะไรบ้างครับ
1: มันก็จริงๆยาพวกนี้จะเป็นยารักษาตามอาการนะคะก็จะเป็นพวกของยาคลายกล้ามเนื้อเนาะเราก็ไม่แนะนำอยู่แล้วค่ะว่าจะให้กินยาต่อเนื่องยาวๆจริงๆต้องถามว่าทำไมอย่างเช่นเราบอกว่าเราทำงานหนักใช่ไหมคะกล้ามเนื้อเราอาจจะไม่ได้รับการเขาเรียกอะไรอะออกกำลังกายไม่สม่ำเสมอกล้ามเนื้อไม่ได้แข็งแรงหรือไม่ได้ถูกเทรนทำให้ตรงนี้มีการปวดเมื่อยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วออกกำลังกายสม่ำเสมอเทรนกล้ามเนื้ออันนี้จะช่วยลดอาการพวกนี้ได้หรือการยกของที่มันไม่ถูกวิธีอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่ทำให้คนคนนั้นเนี่ยมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแก้ตรงสาเหตุดีกว่าถามว่ามีผลเสียไหมระยะยาวเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของผลเสียได้เหมือนกันค่ะยาทุกตัวมันไม่ได้บอกว่าเซฟอยู่แล้วค่ะ
0: ค่ะแล้วก็พวกยาแก้ปวดแก้อักเสบนี่มันต้องมีว่าต้องกินหลังอาหารทันทีต้องกินไม่เกินกี่เม็ดต่อวันอะไรเงี้ยอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะ
1: อันนั้นจะเป็นกลุ่มของเอนเซตค่ะก็จะเป็นยาที่เป็นยาลดการอักเสบที่คุณตาพูดเมื่อกี้นะคะ
0: อัน
1: น
0: ั้
1: นก็จะมีการระคายเคืองกระเพาะเน
0: าะ
1: แล้วก
0: ็
1: อาจจะมีเรื่องของมีผลกระไตได้อย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อค่ะค่ะยาทุกอย่างเนี่ยกินมากเกินไปก็ไม่ดีให้ดูแลตัวเองรักษาสุขภาพออกกำลังกายดีกว่านะคะโอเคคุณรัศมีนะคุณรัศมีถามมาละเอียดมากเลยนะเดี๋ยวดิฉันจะค่อยๆอ่านนะคุณรัศมีอายุ63ปีค่ะสูง162หนัก49นี่คือลดน้ำหนักลงมาแล้วนะแต่เดิมคุณรัศมีหนัก59ลดลงมา10กิโลค่ะมีค่าตับ54ไขมันความดันก็กินยาควบคุมอยู่ถามแบบนี้ค่ะมี6คำถามนะอาจารย์1ต้องกินโปรตีนกี่กรัมต่อวัน2เนื้อปลาดิบ100กรัมจะมีโปรตีนกี่กรัม3เนื้อปลาสุก100กรัมจะมีโปรตีนกี่กรัม
2: โอเค
0: ก่อนไหม3ข้อนี่ก่อนค่ะ3ข้อน
1: ี่
0: ก
1: ่อ
0: นค่ะ
1: เวลาที่คนจะกินโปรตีนนะคะเอาน้ำหนักตัวก็ได้ค่ะแล้วก็คูณด้วย 0.8
0: น
1: ะคะหร
0: ือ
1: ว่า1เนาะเพราะฉะนั้นน้ำหนัก49หรือ50โลใช่ไหม
0: คะ
1: ถ้าคูณด้วย 0.8 ก็คือ40
0: ค่ะ
1: ถึง50เนาะอ่ะตัวเลขที่ได้เนี่ยค่ะเอามาหาร10
2: กรัมต่อวันใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็มาหาร10พอหาร10ก็เหลือ4ถึง5ถูกไหมคะ
0: ค่ะ
1: อ่ะ4ถึง5อันนี้จะเป็นช้อนโต๊ะต่อมื้อถ้าเรากิน3มื้อ
0: ค่ะ
1: ของเนื้อสุก
0: เดี๋ยวแสดงว่าอย่างเงี้ยก็คือควรกินโปรตีน4กรัมต่อมื้ออย่างงี้เหรอคะ
1: ไม่ใช่ค่ะเอาใหม
0: ่งง
1: ๆโปรตีนที่ควรกินเนี่ยถ้าจะคำนวณเนี่ย 0.8 ถึง1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวัน
0: ค่ะต่อวัน
1: น้ำหนัก50โลเนาะ49ปีเป็น50นะคะ
0: ค่ะค่ะ
1: ถ้า50เนี่ยถ้าคูณด้วย 0.8 จะได้40
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าคูณด้วย1เนี่ยจะได้50โอเคมั้ย
0: ค่ะค่ะ
1: แล้วเอา40หรือ50ที่เราคำนวณได้ของแต่ละคนเนี่ยค่ะเอามาหาร10
0: มาหาร10
1: ก็เหลือ4กับ5
0: 4กับ5แล้วไงต่อ
1: โอเคมั้ยคะ
0: ค่ะ
1: ตัวเลขนี้คือตัวเลขที่เป็นเนื้อสัตว์ที่สุกแล้วเป็นช้อนโต๊ะต่อมื
0: ้อและอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณรัศมีถามว่ากินเนื้อปลาดิบ100เนื้อปลาดิบ100กรัมจะมีโปรตีนกี่กรัม
1: โอเคเริ่มจากถ้าสมมุติว่าเนื้อสดอะค่ะเนื้อสดเนี่ย40กรัมมันจะเป็นเนื้อสุกอยู่ประมาณ30กรัม
0: อ๋อ
1: บางส่วนเอาแล้ว

0: นะ
1: ค่ะงั้นก็คือถ้าเนื้อปลาดิบ100กรัมก็จะมีโปรตีนประมาณ90กรัม
0: จริงๆถ้าเกิดปกติอะค่ะเวลาที่เราคิดอย่างฝรั่งคิดเนี่ยเขาจะคิดเป็นออนก็คือ100กรัมก็คือประมาณ3ออน3ออนนี่จะประมาณ27อะค่ะไอ้21กรัมโปรตีนนะคะ
1: ค่ะ
0: 21
1: อ๋อค่ะและเนื้อปลาดิบกับเนื้อปลาสุกนี่แสดงว่าเนื้อปลาสุกมีโปรตีนมากกว่าเนื้อปลาดิบหรือเปล่าไม่ใช่
0: เวลาเราชั่งคุณป้าเวลาเราชั่งเวลาทำสุกแล้วอ่ะ
1: ค่ะ
0: น้ำหนักมันจะน้อยลงถูกไหมคะ
1: เพราะว่าน้ำมันจะหายไป
0: อ
1: ๋อโอเคค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือจาก40จะเหลือ30เอางี้แล้วกันไปเทียบบรรยากาศยางเอาแล้วกัน
1: ค่ะไปเทียบอาจารย์โสช่วยอธิบายหน่อยนะแต่ก็กำลังงง
2: อยู่อยากให้อาจารย์เอพูดว่าสรุปแล้วต้องกินปลากี่ตัวอย่างนี้ดีกว่าคือกินกี่ชิ้นอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ตัวมันไม่เท่ากันไงโสตัวมันไม่เท่ากัน
2: ไง
0: ทีนี้เวลาที่เขาจะคิดอ่ะเขาก็เลยจะบอกว่าให้เอาช้อนโต๊ะมาตักสมมติว่าถ้าเวลาเราตักข้าวเราช้อนโต๊ะเงี้ยเราตักส่วนที่เป็นเนื้อสัตว์ใช่ป่ะ
2: แต่ว่ากินช้อนโต๊ะต
0: ่อใช่เพราะฉะนั้นเนื้อสัตว์ที่เราจะกินนะคะตีว่า1ช้อนโต๊ะนะอันนี้คือประมาณ15กรัม
1: อ๋อเข้าใจละเดือบประมาณ15กรัม
0: เอก็เลยคอนเวิร์ตให้โดยการที่คิดออกมาเป็นช้อนโต๊ะแบบง่ายๆไม่ต้องมาเอาที่มาที่ไปเยอะๆแล้วเดี๋ยวมันไม่มีเวลา
1: อ๋อเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการกินเนื้อสัตว์ประมาณ30กรัมเนี่ยเราก็ควรจะกินเนื้อสัตว์2ช้อนโต๊ะอย่างนี้เนาะ
0: ใช่ไหมคะ
1: โอเคอ๋อง่ายๆ
0: แต่ว่าเนื้อสัตว์2ช้อนโต๊ะคุณตาเวลากินออกมาแล้วอ่ะมันจะได้โปรตีนอยู่7กรัมไงยากเข้าไปอีกเห็นไหม
2: เอาใหม่เอาแบบที่อาจารย์เอบอกเมื่อกี้สมมติว่า50ต้องกินคูณ1ไปเลยก็คือวันหนึ่งคือ50กรัมแล้ว50ก็แสดงว่ามื้อหนึ่งต้องกิน5ช้อนโต
0: ๊ะแค่นั้นแหละโอเคมั้ยง่ายกว่าเนาะ
2: ปลาก็ตักปลา5ช้อนอย่างแบบเนื้อหมูเนื้อตั้ง5ช้อน
1: โอเคเอาง่ายๆคือถ้าหนัก50ก็กินโปรตีน50กรัมต่อวันแล้วก็จะเหลือเอา
2: แล้วคิดเป็นมื้อละ5ช้อนโต๊ะ
1: โอเค
0: นั่นแหละนั่นแหละถ
1: ู
0: กละ
1: เพราะฉะนั้นเวลาใครที่ไปกินหมูกระทะอย่างเงี้ยแล้วกินอันนั้นเกินไปกินโปรตีนเกินไปถูกปะเยอะเกินไป
0: ต้องถามว่างี้ค่ะเวลาที่กินเกินมีคนชอบถามว่ากินเยอะแล้วมันเป็นอะไรไหมปกติอ่ะเราโตขึ้นอ่ะร่างกายเราจะบอกว่าเรากินโปรตีนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอถูกไหม
1: คะ
0: โปรตีนเราจะไม่สะสมแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่มันเกินความต้องการร่างกายก็จะเอามันทิ้งเอามันออกไปจากร่างกายซึ่งอวัยวะที่มีหน้าที่คอยเอามันออกไปก็คือไตค่ะตับกับไตก็จะทำงานหนักขึ้นคนก็จะบอกว่าถ้ากินโปรตีนมากๆก็จะมีผลกับไตอะไรอย่างนี
1: ้โอเค
0: คนไข้โรคไตก็จะกินโปรตีนให้น้อยลง
1: อ๋อเข้าใจแล้วนะคะอ่ะพอละไปต่อนะไปคำถามต่อไปค่ะคำถามเยอะมากนะคะคุณเมอายุ73ปีค่ะถามว่าแคลเซียมชนิดเม็ดกับเม็ดฟูละลายน้ำแบบไหนดีกว่ากันคะ
0: เม็ดฟูแพงกว่าอันที่1
1: เม็ดฟูแพงกว่า
0: อันที่1อันที่1คือเม็ดฟูแพงกว่าอันที่2คือชนิดของแคลเซียมที่มีทั้งในเม็ดฟูแล้วก็ในเม็ดที่เป็นเขาเรียกอะไรนะคะเม็ดด้านๆน่ะเหมือนกันก็คือแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะกินเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายจะดูดซึมได้ประมาณ 40%
1: ค่ะ
0: ในเม็ดฟูกินง่ายในเม็ดฟูอาจจะมีส่วนผสมของวิตามินดีแล้วก็วิตามินซีเพื่อช่วยเรื่องของการเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมค่ะ
1: ค่ะอ๋อค่ะค่ะคุณครูรัชเก้าถามให้เตี่ยนะเตี่ยอายุ80ปีค่ะเป็นผู้ป่วยติดเตียงถามว่าควรฟีดอาหารกี่มื้อต่อวันและมื้อละกี่ซีซีดีคะ
0: อันที่หนึ่งต้องถามว่าถ้าสมมุติว่าท้องไม่อืดไม่อะไรนะคะก็จริงๆ 3-4 มื้อได้ทีนี้ถ้ามันเป็น3มื้อในชีวิตเราปกติอะค่ะใช้คำว่าอะไรเดียวเรามีมื้อย่อยไงคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแต่พอติดเตียงปุ๊บเนี่ยเราบอกไม่ได้แล้วว่าคนเนี้ยเขาจะแบบหิวหรือเปล่าอิ่มหรือเปล่าอะไรเงี้ยโดยทั่วไปเราจะแนะนำอยู่ที่ประมาณ4มื้อนะคะเพื่อจะให้ได้ปริมาณที่เพียงพอด้วยแล้วในแต่ละมื้อเนี่ยถามว่าจะให้กี่ซีซีขึ้นกับว่าเขาต้องการพลังงานมากไหมพอติดเตียงปั๊บเนี่ยบางคนเนี่ยก็จะแบบมีปัญหาเลยว่าฟีดที่ไรก็จะอ้วนทุกทีอะไรเงี้ยเพราะเขาไม่ค่อยได้ใช้พลังงานแล้วอาจต้องลดปริมาณของแคลอรี่หรือพลังงานลงเงี้ยค่ะปริมาณน้ำที่ควรจะได้เนี่ยต้องขึ้นกับว่าเขามีโรคอะไรไหมถ้าเขาไม่มีโรคอะไรเลยก็ให้ได้สักประมาณ35ซีซีต่อน้ำหนักตัวกิโลนึง35-40เพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ประมาณ2ลิตรแต่ถ้าเขามีโรคเช่นโรคตับโรคไตนะคะหรือว่าตัวบวมอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะให้ลดปริมาณน้ำลง
1: ค่ะ
0: เนาะทีนี้ถามว่าควรจะกินเท่าไหร่ขึ้นกับคอนดิชันบอกแค่ว่าติดเตียงอาจจะ

0: ตอบไม่ได
1: ้
0: กับอันที่สองก็คือพอฟีดแล้วค่ะหรือให้อาหารแล้วมันแน่นท้องไห
1: ม
0: ฟีดเสร็จปุ๊บเขาแน่นท้องเขามีอ้วกมีอาเจียนนะคะอันนี้ก็ไม่โอเคเราก็ต้องลดปริมาณลงใช
1: ่อาจารย์โสคะตอนนี้เกี่ยวกับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศจะเดินทางอะค่ะคุณมีเพศชายถามมานะบอกว่ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยเนี่ยจะเดินทางเข้าประเทศทำยังไงจะเข้าประเทศได้ไหมหรือว่าต้องฉีดก่อนหรือกลับมาหรือกลับมาฉีดที่ประเทศไทยได้คะ
0: เป็นเขาจะมาประเทศไทยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นคนไทยแต่อยู่ต่างประเทศอะค่ะตอนนี
0: ้เท่าที่ทราบตอนนี้ก็คือไม่ได้ดูวัคซีนเท่าไหร่แล้วมั้งคะก็คือคงเข้ามาแล้วก็มาหาฉีดในประเทศไทยก็ได้คือเท่าที่ตามดูไม่ได้พูดถึงวัคซีนแล้วนะคะณจุดนี
1: ้ค่ะแต่ว่าจะต้องตรวจเชื้อใช่ไหม test and go ใช่ไหมคะอืมค่ะโอเคค่ะ
0: test and go เดี๋ยวก็จะยกเลิกแล้วนะคะจำไม่ได้เหมือนกันการ
2: เอกชนแชร์แทนเพื่อนเนาะพอดีเพื่อนเพิ่งกลับมา
1: ค่ะ
2: ต้องจองโรงแรมที่เป็นเหมือนรองรับอะค่ะแล้วพอบุ๊กเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็คือพอออกมาจากสนามบินอะมันจะต้องมีแบบเหมือนกับเขาเรียกอะไรคะพอลงมาปุ๊บเนี่ยมีโรงแรมมารับแล้วก็ไปตรวจใช่ไหมคะแล้วก็รอจนกระทั่งผลเนี่ยตรวจเนี่ยเนกาทีฟแล้วถึงจะสามารถออกจากโรงแรมได้
1: ค่ะป้าวิค่ะ
0: เดี๋ยวคุณตาเดี๋ยวก่อนหน่อยก็จะไม่ต้องทำแล้วก็ต้องติดตามข่าวมาเรื่อยๆณจุดนี้ยังเป็นแบบนี้อยู
1: ่ค่ะณจุดนี้ก็คือว่าต้องมาเข้าระบบ test and go มีการตรวจ ATK ใช่ไหมคะกลับมาได้เลยค่ะกลับมาแต่อาจจะต้องจองโรงแรมต้องตรวจtest and go ด้วยป้าวิค่ะป้าวิอายุ63ปีนะคะมีปัญหาคลาดไต66ค่ะถามเรื่องการกินนมอัลมอนด์กินนมที่มีส่วนผสมอัลมอนด์ 95% ทานตะวัน 5% กินได้ไหมคะตอนนี้มีปัญหา LDL สูง140กินยาอยู่แล้วก็จะกินกระเทียมจีนกินได้ทุกวันไหมคะ
2: อันแรกก่อนสำหรับนมอัลมอนด์ที่เขาว่ากันนะคะจริงมันไม่ใช่นมอะเนาะมันก็คือแบบที่เราจะเอาแบบเหมือนคล้ายๆนมถั่วเหลืองอะค่ะเอาอัลมอนด์ไปบดไปปั่นอะไรอย่างเงี้ยหลักการเดียวกันเลยเวลาทำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็ถามว่ากินได้ไหมตอบว่ากินได้นะคะอันที่สองก็คือถามว่าตัวเมื่อกี้ค่าตาย66ใช่ไหมคะก
1: ็
2: อย
1: ู่
2: ระยะที่4
1: ค่ะ
2: ก็อยู่ระยะที่32ขอโทษทีเวลาเราแบ่งระยะของไตเราจะแบ่งเป็นเขาเรียกว่า1 2 3 4 5ใช่ไหมคะถ้าน้อยกว่า60เราจะเรียกระยะ3อันนี้66ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขายังเป็นระยะ2อยู
1: ่อ๋อค่ะ
2: ซึ่งระยะ2อ่ะจริงๆเรากินได้ตามปกติ
1: อ๋อปกติใช่ไหมคะ
2: เราจะเริ่มให้แบบว่าระวังก็คือต่ำกว่า3ระยะ3ก็คือ60แล้วให้คุมมากๆเนี้ยก็จะอยู่ที่ประมาณ3ปลายๆก็คือ45อย
1: ่
2: างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังกินได้อยู่นะคะจะก
1: ิน
2: ที่เป็นนมอัลมอนด์ก็โอเค
1: ค่ะ
2: ถ้าจะระวังก็คือให้รักษาความดันให้ดีอย่ากินเค็มมาก
1: ค่ะโอเคค่ะ
2: เบาหวานอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
2: ะ
1: คำถามสุดท้ายถามอาจารย์โสค่ะคุณจันทนาถามให้คุณแม่อายุ93ถามถึงความจำเป็นในการบูสต์เข็ม4เพราะคุณแม่ต้องบูสต์เข็ม4โมเดอร์นาในเดือนหน้าแล้วค่ะอายุ93แล้วอ่ะค่ะคุณแม่ค่ะ
0: จริงๆก็ยังแนะนำสำหรับทุกท่านนะคะว่าควรจะรับเข็ม4นะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะอย่างเช่นคุณแม่เนี่ย90แน่นอนนะคะ มีอย่างน้อย1ปัจจัยแน่ๆคืออายุที่เยอะนะอันนี้ไม่นับว่ามีโรคร่วมอย่างอื่นหรือเปล่าซึ่งอย่างที่เราตามข่าวก็คือกลุ่มเสี่ยงทั้งหลายตอนนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่อาจจะมีโรคที่รุนแรงได้มีปอดอักเสบได้แล้วรวมถึงอาจจะมีความเสี่ยงของการที่เสียชีวิตได้นะเพราะนั้นก็คือแนะนำนะคะเรื่องของเข็ม4นะคะโดยเฉพาะอย่างเนี้ยคุณแม่ที่มีน่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงแน่นอนก็คือควรจะรับเข็ม4ที่4เดือนขึ้นไปหลังเข็ม3นะคะ
1: ค่ะก็ควรนะเดือนหน้าพาคุณแม่ไปบูสต์เข็ม4เลยและตอนนี้นี่ถ้าใครสามารถที่จะไปลงทะเบียนบูสต์เข็ม4ได้เนี่ยก็ควรละนะคะถ้าใครฉีดเข็ม3เกิน4เดือนใช่ไหมควรจะไปบูสต์เข็ม4ได้อันนี้ดิฉันจำได้อาจารย์โสบอกตั้งแต่เดือนที่แล้วละอันนี้เป็น
2: อาจารย์โสจะให้เข็ม5ไหมคะสำหรับคนที่เป็นซิโนแวค2แล้วก็ตามด้วยแอสตราหรือไฟเซอร์เป็น4แล้ว
1: ต้องเข็ม5ไหมอาจารย
0: ์เข็ม5ตอนนี้คือยังไม่ได้แนะนำนะคะแล้วในที่เราประชุมกันก็คือยังไม่ได้มีประเด็นจุดนี้ว่าต้องเข็ม5นะแต่ว่าอยากให้ทุกคนอย่างน้อยตอนนี้ทุกคนต้อง3แน่ๆนะคะแล้วก็ทยอยเข็ม4กันไปเรื่อยๆนะจุดนี้นะไม่น่าควรจะมีใครที่แค่2นะจุดนี้แล้วนะอย่างที่เราทราบไ
2: ป2เข็มแล้วยังมีอยู
1: ่เข็ม2ไม่พอ
0: แต่ว่าไม่พอนะคะ
1: ค่ะ ดิฉันตอนนี้ก็ได้เข็ม3เมื่อเดือนมกราคมก็คิดว่าเดี๋ยวเดือนหน้าดิฉันไปรับเข็ม4ละก็คงจะมองแถวรามาธิบดีวันนี้ขออภัยคุณผู้ชมที่ตอบคำถามอาจจะไม่ครบเพราะว่าวันนี้เรตติ้งดีมากคนดูเยอะมากคำถามเยอะมากขออภัยคุณผู้ชมนะคะยังไงเดี๋ยวจะเก็บคำถามไว้แล้วก็เชิญอาจารย์เอกับอาจารย์โสมาตอบคำถามอีกนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าชอบรายการแบบนี้ช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกด Subscribe รามาชาแนลแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆได้ติดตามชมกันด้วยนะคะวันนี้เราลาไปพร้อมกันพร้อมกับเสื้อผ้าสวยๆจากวรินดาด้วยค่ะลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่ 17:00 น.ตรงสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์เอและอาจารย์โสด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสารการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: น้ำด่างบอกได้เลยครับเป็นไปไม่ได้ครับคำนิยามของน้ำด่างก็คือน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างซึ่งน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างทานเข้าไปผ่านอะไรบ้างผ่านกระเพาะเป็นอย่างแรกในกระเพาะโอ้เจอกรดขนาดนี้ค่าหรือว่าคุณสมบัติมันเปลี่ยนอยู่แล้วนะเปลี่ยนกระเพาะที่กระเพาะนี่แหละนะแล้วลงมาลำไส้อีกนะฮะคุณสมบัติของตัวน้ำเองนะครับก็จะเปลี่ยนไปตั้งแต่ตรงกระเพาะแล้วครับถ้าแม้นว่าโอเคมันคงสภาพได้นะฮะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแล้วดูดซึมไปถามว่าร่างกายเรากระแสเลือดเราจะมีภาวะเป็นด่างไหมนะฮะคือตอบได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้ครับถ้าร่างกายเราเป็นด่างมากเกินไปร่างกายเราอยู่ไม่ได้หรอฮะมันจะมีกลไกทางธรรมชาติอย่างปอดเราเป็นจุดหนึ่งเครื่องมือสำคัญเลยฮะหายใจคาร์บอนไดออกไซด์ออกออกซิเจนเข้านะฮะตรงนี้แหละเป็นการเปลี่ยนค่ากรดด่างแล้วต่อให้เราดื่มมากแค่ไหนก็ตามนะฮะถ้าเรามีปอดที่ปกติไตที่ปกตินะฮะโอ้ไม่มีทางเลยครับที่ความมีกรดด่างในเลือดเราในร่างกายเราจะเปลี่ยนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยครับเป็นไปไม่ได้ครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับอยู่กับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่านะฮะพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยความจำมันก็เริ่มจะแย่ลงเมื่อวันก่อนหาว่านาฬิกาอยู่ที่ไหนหาอยู่นานแล้วก็พบว่าอ๋อมันอยู่ที่ข้อมือนี่แหละหรือคำบางคำที่เราอยากจะพูดแต่มันติดอยู่ที่ปากนั่นแหละ3วันก็แล้วยังนึกไม่ออกว่าไอ้คำที่จะพูดเนี่ยมันคืออะไรอาการอย่างนี้มันคืออาการแสดงถึงความเสื่อมของสมองหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่การหลงลืมเท่านั้นวันนี้ครับเราจะได้คุยกับคุณหมอเอครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจารุณีวรรณวรดมวิจิตรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอเอครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอเอครับอาการที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี้ยมันคือสมองเสื่อมหรือเปล่า
1: จริงๆแล้วว่ารู้จักคำว่าสมองเสื่อมก่อนเนาะคำว่าสมองเสื่อมก็คือฟังก์ชันหรือการทำงานของสมองมันลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทั่วไปอ่ะจะชอบเอาความจำที่เราลืมอะไรเงี้ยแล้วก็จะมาบอกว่านี่คือสมองเสื่
0: อม
1: จริงๆแล้วความจำเป็นพาร์ทนึงหรือเป็นแค่ส่วนนึงของการทำงานของสมองนะคะสมองมีหน้าที่อื่นอีกเยอะแยะเลยที่จะทำให้แบบทำงานได้เยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นสมองเสื่อมกับการที่เราจำของไม่ได้แต่มันคงต้องมีหลายๆอย่างร่วมกันนะคะข้อสังเกตคืออย่างนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าของที่เราลืมเป็นของที่มันไม่สำคัญเป็นของที่เราอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญในขณะนั้นเราไม่ได้แบบโฟกัสนะตรงนั้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราลืมง่ายๆได้ยกตัวอย่างเช่นอาจารย์อาจจะยุ่งกับอะไรสักอย่างนึงแล้วอาจารย์ก็ถอดแว่นวางเอาไว้หรือว่าอาจารย์จะเอาแว่นขึ้นมาอยู่ข้างบนศีรษะแล้วอาจารย์ก็ทำปุ๊บพออาจารย์หยุดโฟกัสกับตรงนั้นแล้วอาจารย์ก็เริ่มมาหาแว่นอาจารย์ก็จำไม่ได้แว่นอาจารย์อยู่ตรงไหนแต่เพราะว่าอาจารย์ไม่ได้โฟกัสกับแว่นเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหลุดโฟกัสไปอาจารย์ก็จะลืมได้อย่างเงี้ยค่ะทีนี้อันเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นขี้ลืมมากกว่า นะคะทีนี้จะมีอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านนึงจะชอบบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เวลาคนไข้ลืมพวกนี้นะแล้วมาถามเธอว่าฉันจะสมองเสื่อมหรือยังฉันจะความจำเสื่อมหรือยังเกือบจะร้อยทั้งร้อยยังปกติอยู่เพราะว่าส่วนใหญ่คนที่จะบอกว่าสมองเสื่อมนะคะส่วนใหญ่คนไข้มักจะไม่ใช่คนที่มาบอกหมอแต่จะเป็นคนดูแลญาติที่ใกล้ชิดใช่จะแบบเอ๊ะสังเกตว่าอันนั้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนึงที่เจอบ่อยๆคือเรื่องของพฤติกรรมค่ะอาจารย์หลายคนเนี่ยพฤติกรรมเปลี่ยนไปนะคะเขาเรียกว่าเป็นระบบเรื่องของพฤติกรรมถดถอยอารมณ์อาจจะไม่ค่อยนิ่งการนอนหรืออะไรอย่างเงี้ยจะผิดปกติไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่เจอบ่อยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนบางทีเราสังเกตไม่ได้เรามาอีกทีนึงเอ๊ะเรารู้สึกว่ามันผิดปกติไปลักษณะนี้นะคะแล้วก็สมองเสื่อมเนี่ยก็มักจะเจอในคนที่อายุมาก
0: อันนี้
1: หมายถึงว่าทั่วๆไปเนาะก็จะเจอในคนที่อายุมากโดยเฉลี่ยก็65ปีขึ้นไปก็จะเริ่มเจอเยอะขึ้นนะคะทีนี้มันคงต้องมาตรวจอะค่ะเพราะว่ามันจะเป็นฟังก์ชันหรือเป็นการทำงานโดยรวมของสมองเราคงไม่ได้พูดถึงเรื่องของความจำแค่อย่างเดียวนะคะ
0: ทีนี้อาการสมองเสื่อมครับหมอเอครับมันเกิดขึ้นกับคนที่อายุสูงเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าคนที่อายุน้อยก็มีอาการสมองเสื่อมได
1: ้การทำงานของสมองเหมือนที่บอกค่ะว่าในอายุน้อยเจอได้ไหมเจอได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่ต้องใช้คำนี้นะคะส่วนใหญ่มักจะมีเหตุอื่นๆเหตุปัจจัยอื่นเวลาที่เราหาเราบอกว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นของมันเองหรือมันมีปัจจัยอื่นแล้วทำให้มันเป็นยกตัวอย่างนะคะเรามีเส้นเลือดไปเลี้ยงใช่ไหมคะแล้วคนคนนี้เขามีเส้นเลือดอุดตันสัก2รอบเป็นสโตรกสัก2รอบแน่นอนค่ะการทำงานของสมองไม่เหมือนเดิมแน่นอนใช่ไหมคะอันที่2ค่ะคนที่อาจจะเป็นเรื่องของสารเสพติดนะคะหรือสารพิษบางอย่าง ช่ไหมคะกินเข้าไปแล้วแบบว่าความคิดความจำหรือว่าพฤติกรรมอาจจะเปลี่ยนไปนะคะอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นยาลดความอ้วนบางตัวซึ่งได้เยอะเกินไปเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นอนุพันธ์ของยาบ้าถ้าได้เป็นระยะเวลายาวนานไม่เหมาะสมนะคะก็อาจจะทำให้การทำงานของสมองในภาพรวมเนี่ยลดลงได้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็อื่นๆอย่างเช่นมีโรคอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้มีผลกับสมองเนาะสมมุติเป็นเบาหวานอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เส้นเลือดมันตีบมันก็อาจจะมีผลได้เหมือนกันลักษณะเนี้ยค่ะ
0: ความเครียดมันทำให้เราสมองเสื่อมได้ไหม
1: ความเครียดมันเหมือนกับว่าเป็นการที่เราใช้งานความเครียดในที่นี้ค่ะมันก็จะอย่างเช่นว่าอาจารย์เครียดมากเวลาที่อาจารย์ทำงานในภาวะที่มันมีความตึงเครียดเนี่ยคงต้องบอกว่าประสิทธิภาพของการทำงานอาจจะไม่ได้ดีมากนะอาจารย์มีความเครียดน้อยๆเนี่ยมันกระตุ้นอาจารย์นะอาจารย์จะ alert ตลอดเวลาอาจารย์นึกภาพออกไหมอาจารย์กำลังจะสอนละอาจารย์ยังทำสไลด์ไม่เสร็จเนี่ยอาจารย์เครียดละอาจารย์เครียดละตอนนี้ใช่ไหมคะแต่เป็นความเครียดที่อาจารย์จะนอนไม่หลับแล้วอาจารย์ก็จะแบบตอนนั้นเนี่ยจะต้องแบบทำให้เสร็จใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติมันเครียดมากมากมากมากเนี่ยตอนนั้นอาจารย์จะแบบรู้สึกแบบมันเศร้ามากมันหดหู่มากอาจารย์จะทำอะไรไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วความเครียดนิดๆเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกระตุ้นแต่มากเกินไปก็จะไม่โอเคนะคะที่มันอยู่ในความเครียดบ่อยๆนะคะมันก็เหมือนกับว่าอาจารย์มีเครื่องจักรสมองอาจารย์เป็นเครื่องจักรแล้วอาจารย์ใช้งานมันแบบโอเวอร์โหลดทำโอทีทุกวันพังง่ายแน่นอน นึกออกไหมคะถ้าอาจารย์ไม่ใช้เลยมันก็จะฝืดมันก็จะมีปัญหาอยู่ดีเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็ควรจะต้องใช้เนาะแต่ว่าต้องมีช่วงเวลาให้เขาพักบ้างเพราะฉะนั้นจะมีความเครียดได้ค่ะแต่จะไม่ควรจะเครียดตลอดเวลาเพราะว่าเวลาที่อาจารย์มีความเครียดเยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออนุมูลอิสระการอักเสบเห็นไหมคะอันนี้ก็จะทำให้อาจารย์แย่ลงได้ค่ะอ๋อ
0: มันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับถ้าสุขภาพของหลอดเลือดดีถ้าเผื่อเรื่องของอนุมูลอิสระมันน้อยลงเร
1: ื่อง
0: ของการอักเสบมันควบคุมได
1: ้
0: มันก็จะทำให้การหล่อเลี้ยงของสมอง
1: สภาพเหมือนสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสมองเรามันไม่มีสร้างใหม่แล้ว
0: อ
1: าจารย์ก็ต้องทำให้มันอยู่ในสภาวะที่มันอยู่ในสภาวะที่มันสามารถจะอยู่ของมันได้นานๆอ่ะ
0: หมอเอพูดคำว่าไม่มีการสร้างใหม่แล้วมันแปลว่าอะไรครับก็คือเราจะไม่มีการเพิ่มจำนวนของเซลล์ประสาทกันแล้วใช่
1: มั้ยมันไม่ได้เพิ่มแล้วล่ะค่ะแต่ว่ามันก็คือเหมือนกับว่ามันจะมีเค้าเรียกว่ามีพลาสติกซิตี้มีการปรับตัวต้องบอกอย่างงี้กันนะคะเดี๋ยวคนจะบอกว่าอุ๊ยตายแล้วมันพังไม่หรอกค่ะมันมีการปรับตัวสังเกตว่าคนไข้ที่เป็นสโตรกเองก็ตามเนี่ยพอถึงเวลานึงอะค่ะร่างกายก็จะมีการปรับตัวที่จะทำได้นะคะแต่ว่ามันเป็นการปรับตัวของเซลล์สมอง
0: ก็คือเซลล์สมองที่เคยทำหน้าที่แบบนี้อยู่ๆเซลล์สมองเพื่อนเซลล์สมองมันตายไปก็เลยไปทำหน้าที่แทน
1: เขาอาจจะมีการปรับตัวให้ทำงานได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตัวที่มันอาจจะตอนแรกมันขาดเลือดไปพอมีเลือดมาบางส่วนมันก็จะดีขึ้นส่วนที่ตายมันก็จะยังมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนกับเราก็คงมีรีเซิร์ฟอะค่ะไม่ได้หมายความว่าแหมมันขาดไปปุ๊บแล้วมันทำงานไม่ได้เลย 100% อะไรอย่างเงี้ย
0: คุณหมอเอนะครับเป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องของโภชนาการเรื่องของอาหารเลยแหละทีนี้ผมก็เลยเอาจับเอา2เรื่องเนี่ยมาโยงกันว
1: ่
0: ามันจะมีอาหารประเภทไหนไหมที่จะช่วยชะลอการเสื่อมของสมองซึ่งมันเป็นไปตามวัยนะครับ
1: โอเคเอาง่ายๆก่อนจริงๆสมองเราเนี่ยอันที่1ก็คือตัวสมองเองนะคะแล้วก็ความเสื่อมที่จะเกิดขึ้นเกิดจากอะไรสมมติว่าเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองอาจารย์ลดลงอาจารย์ก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มีผลกับเส้นเลือดนะคะพวกของคอเลสเตอรอลพวกของเบาหวานพวกของไขมันจะนึกภาพออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพวกนั้นก็จะต้องไปจัดการให้ดีอันที่2 process หรือกระบวนการที่อาจจะทำให้สมองเสื่อมเช่นอนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้พวกอาหารหรือว่าอะไรก็ตามที่มีสารต้านอนุมูลอิสระก็มาละการอักเสบที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่จะไปลดการอักเสบก็จะได้ละ
0: อาหารประเภทไหนที่จะช่วยในการที่ทำให้สุขภาพของหลอดเลือดของเรามันดีอาหารประเภทไหนที่จะช่วยลดอนุมูลอิสระอาหารประเภทไหนที่จะลดการอักเสบ
1: ก็อันที่หนึ่งนะคะในเรื่องของพวกของสารต้านอนุมูลอิสระเราจะได้ยินบ่อยมากเลยอย่างเช่นพวกของสมุนไพรทั้งหลายที่เราจะได้ยินกันพวกนี้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเป็นตัวหลักต้องบอกว่าเวลาที่เราจะไปเลือกแล้วหลายๆคนจะพูดเนี่ยคำถามคือสิ่งที่เกิดขึ้นคุณสมบัติของสารนั้นทำในหลอดทดลองทำในหนูหรือว่าทำในคนส่วนของอาหารก็จะเป็นพวกของผักผลไม้เป็นหลักแหละที่จะทำให้มีพวกของสารต้านอนุมูลอิสระเยอะขึ้นใช่ไหมคะช็อกโกแลตก็ได
0: ้ก็
1: จะเป็นอันที่จะชอบใช่ช็อกโกแลตนะคะอาจารย์คะอาจารย์กินดาร์กช็อกโกแลตนะคะ
0: อ้าวเหรอฮะ
1: อาจารย์กินเป็นมิลช็อกโกแลตหรือเป็นช็อกโกแลตหวานเรื่อยๆอาจารย์ก็อาจจะอ้วนขึ้นได
0: ้
1: เพราะฉะน
0: ั้
1: นดาร์กช็อกโกแลตน่าจะดีกว่าใช่ค่ะก็จะเป็นพวกผักผลไม้นะคะพวกนี้ก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสังเกตก็คือเวลาคนที่กินผักผลไม้เยอะขึ้นใช่ไหมคะโรคหัวใจก็น้อยลงโรคหลอดเลือดสมองก็น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปด้วยกัน
0: เวลาที่พูดถึงสารต้านอนุมูลอิสระหลายๆคนคงจะนึกสงสัยในใจแล้วว่า อนุมูลอิสระมันไม่ดียังไงมันไปทำอะไรกับเซลล์เราเหรอ
1: โอเคค่ะพอเมื่อมีอนุมูลอิสระขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะต้องพยายามไปหาคู
0: ่
1: ถ้ามันไม่มีคู่ปุ๊บมันก็จะไปทำร้ายชาวบ้านถูกไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์อย่าปล่อยให้มันโดดเดี่ยว
0: อ
1: าจารย์ต้องมีอะไรไปจัดการมัน
0: ชีวิตของเราก็เช่นกัน
1: แล้วก็ทีเนี้ยก็คือสารต้านอนุมูลอิสระก็คือมันจะไปจับแล้วทำให้ตัวเนี้ยมันไม่ไปทำร้ายเซลล์ของเรานะคะคือช่วงนึงที่เขาจะบอกว่าเวลาจะกินผักผลไม้เนี่ยให้อาจารย์เลือก5สีวันนึงเพราะว่าในผักแต่ละชนิดอะค่ะมันจะมีสารไม่เหมือนกันเช่นสีเขียวก็จะมีชนิดนึงสีแดงก็จะมีชนิดนึงสีขาวก็จะมีชนิดนึงแล้วก็สีดำก็จะมีชนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆอย่างเนี่ยพออาจารย์กินปุ๊บอาจารย์ก็จะได้สารอนุมูลอิสระในหลายๆจุดเราก็เลยบอกว่าให้พยายามกินหลายๆอันแอปเปิ้ลจะเป็นอีกตัวนึงที่อาจารย์จะได้ยินถ้าเป็นผักสีเขียวเข้มๆที่เป็นท็อปฮิตหน่อยก็จะเป็นพวกผักโขมและ

0: อย่างนี้ก็แสดงว่าคนที่ชอบทานผักผลไม้ก็จะได้ประโยชน์จากสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในอาหารเหล่านี้แล้วคนที่อาจจะไม่ค่อยได้ชอบผักสักเท่าไหร่ก็จะได้สารต้านอนุมูลอิสระจากทางไหนบ้างไหมคร
1: ับ ก็ถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยเราก็จะเคยได้ยินว่าโอเคกินน้ำมันใช่ไหมคะกินน้ำมันหรือว่ากินพวกของเนื้อสัตว์เนี่ยอาจจะไม่ดีจะมีเรื่องของคอเลสเตอรอลกลับไปที่เดิมเลยเส้นเลือดมันก็จะมีปัญหาถูกไหมคะถ้าสมมุติว่าอาจารย์กินเนื้อสัตว์เยอะๆอาจารย์ก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วพอมันกลับมาสู่ที่เราเรียกว่าเป็นอาหารที่เป็นเฮลตี้หรืออะไรเงี้ยมันก็จะกลับมาที่จุดเดิมเลย เพราะว่าทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดเกี่ยวข้องกันหมดเลยใช่ไหมคะในส่วนของไข่เองเนี่ยในไข่แดงอะค่ะมันก็จะมีสารตัวนึงที่ชื่อว่าโคลีนนะคะแล้วโคลีนเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนนึงที่จะไปเป็นเขาเรียกว่าสารสื่อประสาทมันก็ไม่ใช่เฉพาะในไข่แดงอะเนาะมันก็จะมีในตับในอะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่เยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็แค่กินอาหารให้มันครบถ้วนแล้วผู้ใหญ่เองบางทีเขาไม่ยอมกินเนื้อแล้วอะค่ะเขาก็กินน้อยแล้วไข่แดงก็ไม่กินเพราะกลัวคอเลสเตอรอลโน่นนี่นั่นก็เลยอาจจะบอกว่ากลุ่มนี้กินก็อาจจะได้ประโยชน์แต่ว่าต้องดูในรูปแบบของอาหารทั้งหมดโดยที่แพทเทิร์นคือ1ไขมันต้องต่ำอาหารที่เป็นไขมันอิ่มตัวต้องต่ำด้วยแล้วไม่เคยมีใครพูดว่ากินคอเลสเตอรอลได้อันลิมิตเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนที่ขีดไว้ที่300ไม่ใช่ละแต่ให้เอาอาหารที่มีคอเลสเตอรอลผสมลงไปในอาหารที่เรามองว่าเป็นเฮลตี้ฟู้ดอันนี้โอเคเพราะฉะนั้นคงไม่ผิดอันที่3เวลาที่อาจารย์กินไข่เข้าไปอ่ะหรือว่าคอเลสเตอรอลในอาหารน่ะแต่ละคนตอบสนองไม่เหมือนกันเป็นกรรมพันธุ์แล้วทีนี้เนี่ยอันนึงที่เจอร่วมกันก็คือ HDL หรือไขมันที่ดีมันสูงไงจริงๆก็ไม่ได้มีใครผิดไม่ได้มีใครถูกแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าการเอาอาหารชนิดเดียวมาเป็นตัวตัดสินว่าอันนี้ดีหรือไม่ดีแต่คงต้องดูแพทเทิร์นหรือว่าการกินทั้งวันของเขาอะค่ะ
0: พ่อแม่มักจะสอนลูกเสมอครับคุณหมอเอว่าอาหารเช้าเนี่ยมันเป็นอาหารที่มื้อที่สำคัญสำหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่สำหรับคนที่สูงอายุแล้วอาหารเช้าเนี่ยมันยังสำคัญอยู่ไหมแล้วมันจะทำให้สมองปลอดโปร่งไปได้ทั้งวันจริงหรือเปล่าครับ
1: อย่างนี้ค่ะอาจารย์ต้องบอกว่าเวลาที่อาจารย์อดนอนปั๊บเนี่ยเหมือนที่บอกร่างกายอาจารย์ใช้พลังงานไม่แคร์เลยว่าพลังงานอาจารย์มาจากอะไรถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่ออาจารย์ไม่กินอาหารปั๊บอาจารย์ไม่มีน้ำตาลเข้าไปเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายเนี่ยจะมีการสลายไขมันหรือว่าสลายสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าพลังงานสะส
0: ม
1: เพื่อจะให้มีน้ำตาลออกมาสร้างเป็นพลังงานนะคะซึ่งทั่วไปอะค่ะพลังงานสะสมอันแรกที่เขามาใช้เนี่ยมันจะอยู่ที่ตับมันจะอยู่ได้ประมาณสัก 7-8 ชั่วโมงซึ่งมันเพียงพอนะคะสำหรับการนอนหลับคืนนึงแต่ถ้าเกิดจันยังไม่กินต่อจากนั้นอีกเนี่ยร่างกายจันจะเริ่มเอาไขมันมาใช้ละพอจะเริ่มสลายไขมันมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะมีคล้ายๆกับเวลาที่อาจารย์เผาผลาญน้ำมันเผาผลาญไม่สมบูรณ์มันก็จะมีสารตัวนึงที่เกิดขึ้นจากการสลายไขมันที่เราเรียกว่าคีโตนนะคะทีนี้พอมันมีคีโตนปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะทำให้เรารู้สึกแบบเหมือนเบื่ออาหารรู้สึกเหมือนขึ้นไส้หรืออะไรแบบนี้ค่ะที่คนที่เขาจะแบบอดอาหารอยู่นาน
0: ๆ
1: อันที่สองก็คือว่าพอเวลาน้ำตาลมันเริ่มตกอะค่ะหรือว่าไม่มีน้ำตาลเข้าไปอะความกระฉับกระเฉงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยดีมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอจันกินน้ำตาลเข้าไปจันรู้สึกสดชื่นจันรู้สึกโอเคถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เหมือนเราอดมาทั้งคืนนะคะแล้วพอตอนเช้าปุ๊บเนี่ยแล้วจันยังไม่ทานอีกเนี่ยมันก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดจันก็ยังไม่ขึ้นสักทีอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้รู้สึกแบบว่ามันอึนๆไปทั้งวันอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วอันนี้ก็คือชื่อของอาหารที่จันเรียกว่า breakfast ใช่ไหมคะก็คือเป็นการ break หรือเป็นการหยุด fastที่แปลว่าอดอาหารฉะนั้นอดทั้งคืนละจันก็มาเบรกตรงนี้นะคะก็เลยเรียกว่าเป็น breakfast ทีนี้ถามว่ามันจำเป็นไหมก็ต้องบอกว่าในแง่ของสุขภาพที่ดีใช่ไหมพอเวลาที่อาจารย์ไม่ต้องการจะเอาพลังงานสำรองอาจารย์มาใช้จนหมดอาจารย์ก็ต้องกินเข้าไปพอกินเสร็จปุ๊บมันก็จะไปเก็บสะสมไว
0: ้
1: เพื่อจะให้อาจารย์มีใช้ตลอดทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะและถามว่ามีคนทำบอกว่าอาจารย์กิน2มื้อกิน3มื้อบอกถ้าอาจารย์กิน2มื้ออาจารย์จะมีความหิวมากกว่าคนที่กิน3มื้อลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับโดยทั่วไปเป็นลักษณะของการยอมรับในสังคมด้วยเนาะก็จะบอกว่าอาจารย์ก็จะกิน3มื้อหรืออาจจะมากกว่าแต่ถามว่าถ้ามันเป็นอันอื่นอีกล่ะอย่างเช่นพระใช่มั้ยคะถือศีล8อย่างเงี้ยท่านก็ฉันแค่2มื้อเองอ่ะท่านก็อยู่ได้ผอมสุขภาพดีอายุยืนหน้าตาก็ดูแบบอายุน้อยกว่าวัยอะไรประมาณเนี้ย เพราะฉะนั้นมันคงไม่ได้บอกว่ามันเป็นความผิดที่กี่มื้
0: ออ
1: ันนี้แล้วแต่คนเนอะว่าเราโอเคแค่ไหนมันอยู่ที่ปริมาณอาหารที่เรากินชนิดอาหารที่เราเลือกส่วนมื้อเช้ามันก็คือจะทำให้ร่างกายอะค่ะตอนนี้เราใช้พลังงานสำรองไปละพอเราเริ่มกินมื้อเช้าปั๊บมันเหมือนกับสตาร์ทเริ่มใหม
0: ่
1: อันที่สองพอเราเริ่มกินปั๊บเนี่ยมันก็จะทำให้การเผาผลาญเราเพิ่มขึ้นถ้าเราไม่กินนะคะการเผาผลาญมันจะดรอปลงมันจะไม่ยอมใช้พลังงานเพราะว่ามันจะรู้สึกว่า

0: ไม่มีอะไรมาให้กินล
1: ัก
0: ษณะนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคนก็เลยจะบอกว่าโอเคมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญเพราะว่ามันจะเหมือนกระตุ้นให้ในแต่ละวันของอาจารย์เนี่ยมัน alert เพิ่มขึ้นกับอันที่สองก็คือฮอร์โมนทั้งหลายที่มันถูกสร้างขึ้นในตอนเช้านะคะไม่ว่าจะเป็นคอร์ติซอลหรืออะไรก็ตามพวกนี้มันก็จะช่วยทำให้อาจารย์เนี่ย alert ขึ้นลักษณะนี้เป็นต้น
1: มีอยู่ช่วงนึงครับเขาก็จะมีการโฆษณาเลยว่าแปะกล้วยเนี่ยมันช่วยนี่ผมก็ไปกินมานะ
0: อาจารย์กินโอนี่แปะกล้วย
1: ไม่ใช่เลยเป็นแปะกล้วยแล้วมาเป็นเม็ดเลยครับหมออ
0: ๋อสีเหลืองใช่ไหม
1: มาเป็นเม็ดเลยไม่ใช่เป็นเม็ดคือมันเป็นเม็ดวิตามินเนี่ยแหละเด็กเขาบอกสกัดเนาะ
0: เป็นแคปซูลโอเค
1: เป็นแคปซูลมาเลย
0: ผ
1: มกินเข้าไปแล้วทำไมรู้สึกว่าเฮ้ยมันปวดหัวมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามีฤทธิ์อะไรกับไอ้เจ้าแปะกล้วยหรออ
0: าจารย์จ่ายตังค์ไปเยอะอาจารย์ก็เลยปวดหัวจริงๆแล้วเนี่ยค่ะก็จะมีคนพูดถึงเรื่องของแปะกล้วยมันมีสารสกัดแปะกล้วยนะคะเราไม่ต้องไปรู้จักชื่อมันก็ได้แต่ต้องบอกนิดนึงก่อนว่าสารสกัดเนี่ยมันเป็นสารสกัดของใบแปะกล้วยนะคะไม่ใช่เม็ด
1: ไม่ใช่เม็ดเหรอฮะ
0: ไม่ใช่เมล็ดสีเหลืองๆที่อาจารย์กินโอนี่แปะกล้วยอันนั้นไม่ใช่เลยหรือว่ากินเป็นบัวลอยน้ำขิงใส่เข้าไปอันนี้ไม่ใช่นะคะตัวที่เขาสกัดมาสกัดจากใบค่ะอาจารย์ทีนี้มันก็มีงานวิจัยที่ทำเขาจะมียาเป็นเม็ดที่อาจารย์ว่าเป็นเม็ดหลอกนะอันนึงเป็นเม็ดแป้งอันนึงเป็นแปะกล้วยแล้วให้กินเริ่มจากคนที่อาจจะไม่มีปัญหาอะไรก่อนเลยแล้วก็ให้กินไป5ปีแล้วดูว่าติดตามไปว่าคนกลุ่มเนี้ยทั้งสองอย่างเนี่ยมันมีสมองเสื่อมมีภาวะสมองเสื่อมลดลงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่แตกต่างกันไม่ว่าจันจะกินเม็ดแป้งหรือว่าจันจะกินแปะกล้วยที่สกัดอันที่สองก็มีคนทำอีกปรากฏว่ามันจะเริ่มเห็นชัดเจนแต่ตอนประมาณสักอายุ70อาจารย์กินไปประมาณสัก5ปี10ปีก่อนหน้านั้นถ้าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยมันจะเริ่มเห็นแยกตอนหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เลยบอกว่าถามว่าแนะนำไหมตอบว่าไม่ได้ประโยชน์นะคะไม่ได้ประโยชน์สำหรับในส่วนของสารสกัดใบแปะกล้วย
1: เราพูดถึงอาหารที่มันดีต่อความทรงจำของเราแล้วต่อการทำงานของสมองของเราแล
0: ้
1: วมันมีอาหารที่มันไม่ค่อยดีไหมครับสำหรับความทรงจำของเรารวมทั้งพฤติกรรมต่างๆที่มันอาจจะทำลายสมองเราเลย
0: มันคงไม่ใช่แค่สมองไงคะจ๊ะเมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าอะไรที่มันดีแล้วเราก็บอกมันเกิดจากอะไรเส้นเลือดถ้าเส้นเลือดไม่ดีอาจารย์ทำอะไรก็ได้ที่มันมีเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงความดันสูงเบาหวานแล้วเส้นเลือดจันพังสมองอาจารย์ก็จะได้รับเลือดน้อยลงในแง่ของการทำงานโดยรวมก็จะแย่ลงหรืออาจารย์มีโอกาสจะเกิดสโตรกอย่างเงี้ยเกิดสักรอบสองรอบสมองอาจารย์ก็พังเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารอะไรที่มีผลกับเส้นเลือดก็ไม่โอเคทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอาหารที่มีไขมันสูงแล้วเป็นไขมันทรานส์ลิ่มตัวง่ายๆคือไขมันที่วางไว้แล้วเป็นไข่เป็นก้อนอันนี้ต้องเลี่ยงละถูกไหมคะอันที่สองน้ำตาลที่สูงมากๆทีนี้น้ำตาลจะมาตรงนี้ละน้ำหวานน้ำตาลของอาจารย์เนี่ยมันสูงมากเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกับในคนไข้เบาหวานหรือน้ำตาลในเลือดที่สูงมากๆเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดสารตัวนึงนะคะเขาเรียก AGE สารตัวนั้นเนี่ยไปทำให้เส้นเลือดจันเสื่อมได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องลดลงใช่ไหมคะที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของความดันฉันก็ลดโซเดีย
1: ม
0: ถ้าฉันกินโซเดียมความดันจะสูงขึ้นมันก็จะแย่แอลกอฮอล์หรือยาเสพติดก็จะเป็นตัวที่ทำลายเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรทำบุหรี่ก็ไม่ควรละเพราะเส้นเลือดมันพังอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นตัวที่บอกว่าคงเป็นภาพรวมของสุขภาพมากกว่าที่จะบอกว่าเป็นโฟกัสของอาหารที่มันจะแย่กับสมองอย่างเดียว
1: เรารู้แล้วครับว่าพฤติกรรมหรือว่าอาหารประเภทไหนที่ทำลายสมองเราอะครับทีนี้มันมีเทคนิคอะไรไหมครับที่จะป้องกันหรือทำให้การเสื่อมของสมองเนี่ยมันช้าลง
0: จริงๆเนี่ยต้องบอกว่ามันก็เหมือนกับทั่วๆไปเนาะก็จะเป็นเหมือน3อที่เรารู้จักกันใช่ไหมคะก็จะเป็นเรื่องของอาหารออกกำลังกายแล้วก็เรื่องของอารมณ์เนาะก็จะเริ่มจากเรื่องของออกกำลังกายก่อนจริงๆเนี่ยมันมีทั้ง2ส่วนเลยออกกำลังกายในส่วนที่เป็นร่างกายแล้วก็ออกกำลังกายสมองด้วย
1: ต้องออกกำลังกายสมองด้วย
0: ทีนี้เวลาออกกำลังกายสมองหรือบริหารสมองเนี่ยมันจะต้องฝึกการคิดวิเคราะห์การคิดที่มันเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะคะมันไม่ใช่แค่แบบว่าบอกให้ทำตามหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะต้องแบบมีการคิดอีกเลเวลนึงอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ต้องมีการใช้ตรรกะอย่าง
0: เงี้ยใช่ใช่ค่ะอาจจะเล่นหมากฮอสหรืออาจารย์จะเล่นหมากรุกเงี้ยอาจารย์ต้องคิดแล้วแหละว่าอาจารย์จะกันคนอื่นยังไงอะไรเงี้ย
1: จะเดินอย่างไรในตาต่อไป
0: ใช่ใช่อย่างเงี้ยค่ะสมมติถ้าบอกว่าที่เราพูดกันว่าเรื่องไพ่อย่างเงี้ยจะเป็นพวกไพ่นกกระจอกหรืออะไรที่อาจารย์จะต้องแบบมานั่งคิดเยอะๆหรือว่าอาจารย์จะแบบเหมือนกับว่าอาจารย์จะมีงานอดิเรกเป็นฮ็อบบี้เช่นแบบจะต้องมีความแบบฝึกคิดฝึกวิเคราะห์วาดรูปหรืออะไรก็ได้ที่อาจารย์จะได้ใช้แบบฟังก์ชันของสมองเยอะขึ้นใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยในแง่ของเรื่องของอารมณ์นอกเหนือจากการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะคะโดยทั่วไปก็ 6-8 ชั่วโมงแต่ว่าต้องเป็นหลับสนิทนะคะแล้วก็มันจะช่วยทำให้มีเวลาที่สมองหรือว่าร่างกายเราได้พักจริงๆนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของอาหารที่เราบอกกันนะคะหลักๆเ

ก็คือเป็นอาหารหลัก5หมู่นะคะที่ครบถ้วนใช่ไหมคะงั้นโดยทั่วไปอะค่ะอาหารที่เราจะพูดว่ามันจะช่วยเนี่ยมันก็จะดูในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงยกตัวอย่างเช่นทำให้เส้นเลือดเราดีขึ้นใช่ไหมคะอาจจะทำให้เรื่องของอนุมูลอิสระมันลดลงหรือว่าจะมีสารต้านอนุมูลอิสระมากขึ้นอันถัดมาก็

0: พวกเนี้ยทนกับภาวะที่มีความเครียดหรืออะไรไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสมดุลของเรื่องของอาหารที่เขาจะเลือกมาถ้าเรามองในรูปแบบของอาหารก็มักจะเป็นอันนี้
1: ครับคุณหมอเอพูดถึงน้ำมันปลา
0: ค่ะ
1: มันอย่างเดียวกับน้ำมันตับปลาแล้วกับเขาหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมกินน้ำมันตับปลาเยอะมากเลย
0: อ๋อโอเคค่ะแสดงว่าอาจารย์ตอนเด็กๆตัวเล็กค่ะ เขาเลยให้กินน้ำมันตับปลาเวลาที่เป็นน้ำมันปลากับน้ำมันตับปลาเนี่ยวิธีการทำต่างกันค่ะอาจารย
1: ์
0: เวลาที่เป็นน้ำมันตับปลาเนี่ยเขาจะเอาเครื่องในนะคะรวมทั้งสมองปลาเนี่ยมาทำแล้วมาสกัดเดี๋ยวใช้คำนี้ดีกว่านะคะในขณะที่ถ้าเป็นน้ำมันปลาเนี่ยเขาจะใช้ส่วนของเนื้อแล้วก็หนังแล้วก็มาสกัดเป็นน้ำมันออกมาทีนี้คุณสมบัติของสารที่อยู่ในนั้นเนี่ยถ้าเป็นน้ำมันตับปลาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวิตามินดีด็อกวิตามินเอนะคะจะมีน้ำมันปลาร่วมด้วยได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นส่วนของน้ำมันปลาเนี่ยก็จะเป็นส่วนของตัวน้ำมันที่ได้จากเนื้อปลาซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกรดไขมันเนาะหรือถ้าเป็นภาษาที่เป็นตัวย่อๆที่เราได้ยินกันบ่อยๆเขาจะเขียนว่าเป็น DA กับ EPA ลักษณะนี้ค่ะสองตัวนี้จะมีคุณสมบัติในแง่ของการลดเรื่องของการอักเสบแล้วก็ DHA เองก็จะเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ในสมองด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกทาน ให้มันดีต่อระบบเลือดระบบหลอดเลือดของเราก็น่าจะเป็นน้ำมันปลา
0: ใช่ค่ะแล้วก็เน้นในพวกที่มันเป็นผักผลไม้เพื่อเพิ่มพวกสารต้านอนุมูลอิสระลดเรื่องของแอลกอฮอล์หยุดสูบบุหรี่นะคะแล้วก็เลี่ยงพวกที่เป็นสารเสพติดหรือว่าสารพิษทั้งหลายก็จะช่วยทำให้เส้นเลือดเราแข็งแรงขึ้นค่ะ
1: ฟังคุณหมอเอแล้วนะครับวิธีในการที่จะบำรุงรักษาสมองของเรารวมทั้งชะลอการเสื่อมสมองของเราเนี่ยก็เป็นหลักการที่ใช้ในการที่จะดูแลสุขภาพของเรานี่แหละเรื่องของอาหารถ้าเราสามารถที่จะควบคุมอาหารได้ควบคุมค่าต่างๆที่เรามีทั้ง blood pressure ทั้งแรงดันโลหิตเรื่องของไขมันในหลอดเลือดมันก็จะเป็นตัวช่วยเลยล่ะที่จะทำให้หลอดเลือดของเราเนี่ยมันสะอาดแล้วก็ส่งเลือดไปเลี้ยงสมองได
0: ้
1: ถ้าเราลดอนุมูลอิสระลงได้ถ้าเราลดการอักเสบลงได้จากการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นั่นแหละจะเป็นคีย์สำคัญในการที่จะบำรุงสมองของเราเลยแหละวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเอนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจรุณีวรรณวรดมวิจิตรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับที่มาพูดคุยกับเราคุณหมอเอมีช่องทางที่จะได้พูดคุยกับคุณผู้ชมอยู่ด้วยใช่ไหมครับ
0: ค่ะก็จะมีเป็นพอดแคสต์นะคะอยู่ในมหิดล Channel Podcast เนี่ยแหละค่ะเราจะพูดคุยกันในเรื่องของรูปแบบอาหารนะคะที่ปลอดภัยกับสุขภาพค่ะชื่อว่ารายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ค่ะ
1: สำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบฟังเรื่องของอาหารผมว่า Food Choice เนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีเลยล่ะผมคิดว่าผมจะคอยติดตามทุกๆวันจันทร์เวลา 6:00 น.เพื่อจะได้ทิปส์แล้วก็ทริคในการที่จะเลือกหรือไม่เลือกทานอาหารอะไรก็ตาม
0: ยินดีค่ะ
1: โอกาสหน้าหวังว่าจะได้พบกับคุณหมอเออีกนะคร
0: ับ ยินดีค่ะ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcastผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel, YouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blogdit. ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ราเนี่ยอยากรู้ว่าคนเราจะเอ็นหัวไหล่ขาดเนี่ย
1: ครับ
0: มันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
1: ก็มีบางคนเหมือนกันที่ไม่แสดงอาการเลยแต่เอ็นขาดใหญ่ในทางกลับกันบางคนเนี่ยเอ็นขาดเล็กๆแต่ก็แสดงอาการแบบปวดเยอะมีไหล่ติดเยอะก็เป็นไปได้เหมือนกัน
0: ประมาแชร์ริ่งนะฮะเพราะสุขภาพดีคือเรื่องที่ต้องแบ่งปันนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์บอยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันเนี่ยก็คือเอ็นหัวไหล่ฉีกขาด
1: ครับผม
0: เอ็นหัวไหล่ฉีกขาดคืออะไรครับ
1: ต้องเข้าใจกันว่าข้อไหล่เราเนี่ยเป็นข้อที่มีความพิเศษมากเลยตรงที่ว่ามันมีกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นเยอะแยะเต็มไปหมดเลย
0: ครับ
1: แต่พอเราพูดถึงคำว่าเส้นเอ็นข้อไหล่เนี่ยคือเส้นเอ็นที่มันเกาะที่บริเวณตัวกระดูกต้นแขน
0: นะครับตรงแถวๆนี
1: ้ถูกต้องทำหน้าที่ในการบาลานซ์ทุกอย่างในการเคลื่อนไหวทุกองศาที่เรามีการเคลื่อนไหวบริเวณไหล่เนี่ยจะทำงานประสานกันเพื่อให้การเคลื่อนไหวเนี่ยมีการสมูทพอสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้ามีอาการขาดเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือคนไข้อาจจะมีการปวดร่วมกับอาการอ่อนแรงในบางจังหวะอาจจะมีรู้สึกว่าแขนแรงไม่ตามปกตินะครับและที่เจอได้บ่อยๆนะส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยการไหล่ติด
0: มันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
1: เราแบ่งเป็น2ประเภทง่ายๆเลยครับอันแรกคือขาดจากอุบัติเหตุมันอาจจะมีการดึงทำให้เอ็นฉีกขาดจากจุดเกาะ
0: ครับ
1: อันนี้คือจากอุบัติเหตุหรือจากการใช้งานอันที่2คือขาดตามวัยตามอายุนะครับขึ้นอาจจะอายุแล้วว่าอายุ60ปีพวกนี้ก็นึกง่ายๆเหมือนการใช้งานนะเหมือนรถเราวิ่งไปแล้วมันก็จะมีการเสื่อมมีการสึกบ้างเอ็นเราก็เหมือนกันมันก็มีการสึกตามวัยและตามการใช้งานได้เหมือนกันนะครับอาการที่เป็นเนี่ยกับขนาดเอ็นที่ขาดบางทีไม่สัมพันธ์กันนะครับมันก็มีบางคนเหมือนกันที่ไม่แสดงอาการเลยแต่เอ็นขาดใหญ่ในทางกลับกันบางคนเนี่ยเอ็นขาดเล็กๆแต่ก็แสดงอาการแบบปวดเยอะมีไหล่ติดเยอะก็เป็นไปได้เหมือนกัน
0: ครับ
1: นะครับฉะนั้นโดยทั่วไปต้องมีการคัดแยกและมีการตรวจเพิ่มเติมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยทั่วไปการรักษาก็แบ่งตามประเภทของการฉีกขาดถ้าฉีกขาดเล็กๆเราก็กายภาพกินยาฉีดยาแล้วก็แล้วแต่ถ้าสมมติว่าฉีกขาดแบบสมบูรณ์ร่วมกับมีอาการที่แจ้งไปการรักษาก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเรามีวิวัฒนาการเทคโนโลยีดีกว่าสมัยก่อนเยอะการป้องกันก็คือเราต้องใช้ไหล่อย่างถูกวิธีในเบื้องต้นคือหลีกเลี่ยงการหิ้วของหนักๆหลีกเลี่ยงการยกของขึ้นที่สูงบ่อยๆ overhead activityหลีกเลี่ยงการแกว่งแขนแรงๆถ้าแกว่งแรงเกินไปเนี่ยอาจจะมีผลต่อเรื่องเส้นเอ็นได้เหมือนกันนะครับหลีกเลี่ยงการเอี้ยวตัวผิดจังหวะเช่นเอี้ยวไปหยิบของหลังรถมันอาจจะมีเสี่ยงทำให้เกิดการฉีกขาดเกิดขึ้นในจังหวะโมเมนต์นั้นได้เหมือนกันนะครับและสุดท้ายเนี่ยหลีกเลี่ยงกิจกรรมอะไรก็ตามที่มีการกระแทกทีๆก็จะถือว่ามีความเสี่ยงที่จะทำให้ได้รับการบาดเจ็บของตัวเส้นเอ็นข้อไหล่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ป้องกันได้คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยแหละแน่นอนว่าเรื่องราวการรักษามันจะดูเหมือนว่าทุกวันนี้มันรักษาได้ง่ายขึ้นแต่ที่บอกนะครับถ้าไม่เป็นก็ดีที่สุดนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์บอยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ครับ
0: เรื่องราวสุขภาพแบบนี้นะฮะฝากแชร์กันด้วยในรามาแชร์ริ่งนะครับยิ่งแชร์นะครับคนที่คุณรักก็จะสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับ

การบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆเพราะว่าอ้วนถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลย

อาบันสามัญชนในรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะมาปลดชนวนกันซ่อนอยู่ในภาพสวยๆภาพนี้ค่ะรูปนี้ดูแล้วคุ้นๆเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับภาพโปสเตอร์หนังที่ฮิตมากๆที่ชื่อว่า The Avengers Infinity War เอแล้วภาพนี้มันสำคัญยังไงนะคะความน่าสนใจของภาพนี้นะคะอยู่ที่เรื่องราวที่ภาพต้องการถ่ายทอดมาคนที่อยู่ในรูปคือเด็กๆที่ถูกกลั่น

0: แกล้งรังแกในโรงเรียนหรือที่เราเรียกกันว่าถูกบูลลี่นั่นเองแล้วเด็กๆเหล่านี้มาอยู่ในภาพนี้ได้ยังไงคะมันเริ่มจากที่ว่าช่างภาพชื่อว่าคุณจอร์จลอสซี่แต่งตัวลูกสาวเขาเป็นวันเดอร์วูแมนเสร็จแล้วก็โพสต์ภาพสวยๆของลูกสาวเขาเนี่ยขึ้นทางโซเชียลเท่านั้นเองแหละค่ะมีคนเข้ามาชื่นชมกรี๊ดการ์ดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนทิ้งคอมเมนต์เนี่ยแย่ทิ้งไว้เยอะแยะไปหมดเลยต่อว่าล้อเลียนกลั่นแกล้งลูกสาวเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณจอร์จก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเขาอยากจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่จะผลักดันประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่ให้สังคมรู้จักแล้วก็ได้ทำความเข้าใจว่าผลกระทบของมันเป็นอย่างไรบ้างในขณะเดียวกันเขาก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กำลังใจเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกนะคะว่าพวกเขาก็สามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้เช่นเดียวกันนั่นก็เลยกลายมาเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่าThe Avengers of Bullying นะคะจอร์จนะคะปิ๊งไอเดียเนี้ยตอนที่เขาไปชมภาพยนตร์เรื่อง The Avengers Infinity War กับภรรยาของเขาพอตอนที่ดูหนังไปเนี่ยเราจะจำได้นะคะว่าตัวร้ายของเรื่องชื่อว่าธานอสธานอสเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นผู้ร้ายที่เข้ามาบูลลี่ชาวโลกจอร์จกับภรรยาก็เลยคิดว่าจริงๆเขาน่าจะทำ The Avengers ที่มาต่อต้านการบูลลี่ในโรงเรียนบ้างจอร์จจึงรวบรวมเด็กๆที่ถูกบูลลี่15คนจากทั่วโลกและเรื่องราวการถูกบูลลี่ต่างๆนานาซึ่งเหตุผลที่เด็กๆเหล่านี้ถูกบูลลี่ก็แตกต่างกันด้วยอย่างในโปสเตอร์นี้นะคะกัปตันอเมริกาก็คือแจ็คสันเบสเซนที่ถูกรังแกเพราะว่าเกิดมามีใบหน้าที่บิดเบี้ยวผิดแปลกไปส่วนด็อกเตอร์สเตรนจ์นะคะสุดเท่เลยเนี่ยก็คือรับบทโดยแจ็คสันซอมเมอร์สที่มีอายุ12ปีสมองของแจ็คสันเสียหายถึง 35% ทักษะในการพูดกับเดินของเขาเนี่ยจะติดขัดๆบ้างทำให้เพื่อนๆพากันกลั่นแกล้งถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลยน้องผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่าโคเฮลตันเธอก็สวมบทบาทเป็นวิชั่นถึงแม้ว่าเธอจะมีความสามารถทางด้านกวีแต่กลับถูกกลั่นแกล้งถูกทุบตีและด่าทอทุกวันเพราะว่าเธอเป็น LGBT หรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนเพราะว่าอ้วนจากปัญหาต่อมไทรอยนะคะตอนนี้ก็เลยกลายมาเป็นฮอคซะเลยค่ะจอร์จลอสซี่อยากจะส่งสารไปยังเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกเลยนะคะว่าสู้ๆพวกคุณไม่ได้โดดเดี่ยวต่อไปแล้วก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่พร้อมจะเป็นกำลังใจให้ค่ะการบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรส่งผลกระทบอย่างไรจะมีแนวทางในการป้องกันอย่างไรได้บ้างเรามาปลดชนวนป่วนใจกันกับคุณหมอจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีกันค่ะ
1: ฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเอง
2: จริงๆคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่น
0: ค่ะหนูมีเรื่องที่จะมาเล่าให้อาจารย์ฟังค่ะเป็นเรื่องในวัยเยาว์ของหนูเองตอนหนูอยู่ป.4เนี่ยมีเพื่อนคนนึงเป็นผู้หญิงอะค่ะ
2: ค
0: ือเป็นเด็กผู้หญิงอวบๆผิวคล้ำๆหน่อยกลายเป็นว่าเพื่อนในห้องจะชอบไปลุมแกล้งเขามากเลยล้อแบบว่าแบบเป็นผู้หญิงหรือเปล่าทําไมแบบนี้แล้วก็หนูจําได้ว่าพวกผู้ชายบางทีก็คือวิ่งไล่ตีลุมแบบล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ร้องไห้ตอนนั้นรู้สึกแย่มากหนูเข้าไปพยายามไปห้ามหรือไปช่วยอะไรบางอย่างแล้วพอเวลาผ่านไปอะค่ะคุณแม่ของเขาเนี่ยพอดีเป็นวันผู้ปกครองอะค่ะเขาก็เข้ามาขอบคุณหนูโดยที่หนูก็จําอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เขาบอกว่าลูกรู้สึกว่าอย่างน้อยมีอยู่คนนึงที่ไม่เห็นเขาเป็นตัวตลกแล้วก็คอยช่วยปกป้องเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะจนถึงทุกวันนี้พอไปดูอีกทีนึงคือเขากลายเป็นว่าเติบโตในเรื่องของการงานดูมีความสุขในทุกอย่างแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้อบันก็เลยจะนึกถึงเด็กผู้ชายเหล่านี้ที่เคยลุมแกล้งเพื่อนของอบันนะคะทุกวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีปกติทั่วไปเลยแต่ตอนเด็กๆทำไมถึงเกิดการบูลลี่กันเกิดขึ้นได้ขนาดนั้นนะคะ
2: ก่อนอื่นฟังเรื่องอบันแล้วก็รู้สึกว่าแบบชื่นชมเนอะที่มีคนคนหนึ่งที่แบบเวลาเพื่อนอยู่ในวิกฤตแล้วเราเข้าไปช่วยก็กล้าหาญและชื่นชมแต่ว่ากลับมาว่าเอ๊ะทำไมคนคนหนึ่งถึงชอบไปรังแกคนอื่นเนี่ยจริงๆบางทีเด็กบางคนเขาอาจจะแค่แกล้งกันเช่นเด็กบางคนเขาเดินมาเขาก็มาแย่เราทีนึง
0: เล่นสนุก
2: เล่นสนุกแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำร้ายให้เราบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจเดี๋ยวเขาไปทำคนอื่นก็แบบแต่เขาไม่ได้ตั้งใจ
0: อาจจะไม่รู้ตัวด้วยว่าผลกระทบคนที่โดนนี่รู้สึกแย่ใช่ไหม
2: ไม่คิดอะไรเลยแค่ว่านี่คือการเล่นนี่คือการทักทายหรือบางทีอาจจะเกินเลยไปนิดหน่อยอย่างนี้เราก็อาจจะว่าไม่เรียกว่าบูลลี่จะเรียกว่าบูลลี่คือหมายความว่าตั้งใจเป็นคนสมมติว่าหมอเป็นคนที่เป็นบูลลี่เนี่ย คือหมอตั้งใจหรือว่าตั้งใจจะทำร้ายอบานให้อบานรู้สึกเสียใจบางทีก็ทำให้บาดเจ็บทำให้อับอายอะไรก็ตามที่หมอตั้งใจ

0: มอก็ทำกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งอาบันทำซ้ำๆจนเป็นนิสัยเพื่อหมอจะได้มี power มีอำนาจเหนือกว่าคนอื่น
1: อันนี้คือความแตกต่าง
0: หมอเป็นคนรังแกอาบันหมอคิดว่าเรียกใช้คำว่าบูลลี่ถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นแค่รังแกข่มเหงไม่ใช่แกล้งตั้งใจรังแกข่มเหงอันนี้หมอคิดว่านี่คือบูลลี่
1: อ๋อนี่คือการข้ามเส้นมาแล้ว
0: ใช่
1: จากการแค่หยอกล้อเล่นกันหรือแซวนู่นแซวนี่อะไรนิดๆหน่อยๆแต่นี่คือเจตนาเลยต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตาม
0: เพื่อ
1: ตัวเอง
0: จะเหนือกว่า
1: อุ้ยทำไมถึงมีคนที่เขาต้องการเหนือกว่าคนอื่นด้วยการทำแบบนั้นล่ะคะ
0: คำถามน่าสนใจเนอะว่าแบบชีวิตคนเราทำไมต้องทำแบบนี้เนอะคนกลุ่มนี้อาจจะเกิดจากเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นคนกลุ่มนี้ก็ได้เช่นบางทีเขาเป็นคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เก่งเขาเผลอเลอแกล้งคนอื่นบ่อยแกล้งแล้วสนุกก็เอาคนอื่นเพื่อนยิ่งร้องไห้ยิ่งแกล้งสนุกแล้วพอแกล้งไปเรื่อยๆก็เกิดความเคยชินอย่างเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีเขาก็เผลอเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกแต่ทำไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนยิ่งมีปฏิกิริยาก็ยิ่ง
1: มันสนุกละ
0: แล้วเด็กสมาธิสั้นส่วนใหญ่เวลากลับไปบ้านก็จะถูกคุณพ่อคุณแม่ดุไม่เรียบร้อยไม่ตั้งใจทำงานคุณครูก็ว่าเธอช่างคุยพอมาแย่เพื่อนแล้วเพื่อนหงออำนาจมาที่ฉันแล้วอ้าวโดยไม่ได้ตั้งใจหรือมาจากพ่อแม่ก็ได้คนที่ยั้งตัวเองไม่ได้มาจากพ่อแม่ที่เลี้ยงดูแบบเลี้ยงแบบไม่สอนให้ลูกรู้จักว่าไม่รังแกคนอื่นเนาะตามใจลูกจนเคยชินพ่อแม่เป็นตัวอย่างด้วยคือพ่อแม่เป็นรังแกชาวบ้านลูกก็คิดว่ารังแกชาวบ้านเป็นเรื่องปกติฉันมีพลังมากกว่าฉันก็รังแกเธอได้เป็นเรื่องปกติ
1: หรือบางทีเห็นตัวอย่างด้วยว่าพอพ่อแม่ไปบูลลี่คนอื่นเฮ้ยพ่อแม่ดูเท่ดูมี power ก็กลายเป็นไอดอลไปอีก
0: พ่อแม่ได้ผลประโยชน์ด้วย
1: ค่ะ
0: ไปรังแกเขาแล้วพ่อแม่ได้ผลประโยชน์ก็คิดว่านี่คือวิธีที่ถูกอันนี้มาจากการเลี้ยงดูของคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เป็นพอไปถามบูลลี่เลยเนี่ยคือจริงคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่นเขาเคยถูกบูลลี่มาก่อนเขาเคยถูกรังแกมาก่อนหมอเคยถูกคนคนนี้รังแกมาก่อนแล้วหมอก็เจ็บช้ำน้ำใจมากหมอเจออบันท่าทางจะไก่อ่อนกว่าหมอหน่อยนึง
1: ดูเป็นเหยื
0: ่อหมอก็จัดการอบันเลยเพื่อที่หมอจะได้มีอำนาจเหนือขึ้นมาซะบ้าง
1: อ๋อมันการชดเชยสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าขาดหายไปจากการถูกกระทำจากผู้อื่น
0: ใช่ใช่
1: แต่จริงๆเนี่ยถ้าเขาคิดได้นะคะว่าตัวเขาเองก็กำลังทำให้คนอื่นกลายเป็นตัวเขาอยู่ตอนนี้เหมือนกันแต่เขาก็จะไม่รู้สึกตอนนี้หรอกใช่ไหมคะ
0: ก็บางทีเวลาเราอยากชดเชยเราก็จะลืมคิดถึงความรู้สึกคนอื่นเพราะเรายังขาดอยู่เราขาดอำนาจเราก็จะลืมไปว่าใครอื่นต้องการอำนาจหรือเปล่าไม่รู้เพราะเสียงเรามันจะดังว่าอยากมีอำนาจอยากเหนือกว่าอยากเหนือกว่าเราก็ไม่ได้ยินเสียงคนอื่นเลย
1: แต่อำนาจตรงนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตีความว่าอำนาจในการควบคุมคนอื่นหรือควบคุมทุกสถานการณ์แต่อาจจะหมายถึงว่าถ้าหากคนนึงรู้สึกตัวเองมีอำนาจเหนือตัวเองก็ได้ในการควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองนี่ป่ะคะ
0: คนกลุ่มที่อบันพูดว่ามีอำนาจเหนือตัวเองควบคุมตัวเองได้คนนั้นน่ะเขาเชื่อแล้วว่าเขามีอำนาจ
1: ก็จะไม่เป็นบูลลี่
0: ใช่เขาแปลงว่าคำว่าเหนือกว่าไม่จำเป็นต้องเหนือกว่าคนอื่นเหนือกว่าตัวเองได้คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่โอเคเลยหมอคิดว่ามีวุฒิภาวะที่ดีเลยแต่กว่าคนนึงจะโตมามีวุฒิภาวะก็มันก็ต้องให้โอกาสเขานะคะซึ่งเขาก็อาจจะยังไม่มีบ้างอย่างผู้ชายบางคนเนี่ยรังแกคนอื่นเยอะเลยเหมือนการ์ตูนโดเรมอนอย่างนี้
1: ใช่หนูกำลังจะพูดค่ะว่าใจแอนในเรื่องใจแอนเนี่ยคือจะชอบแบบชกโนบิตะแล้วก็บังคับเพื่อนๆทุกคนจะกลัวเขามากแต่พอกลับบ้านเนี่ยจะโดนแม่ไล่ตีตลอดเลย
0: ใช่ใจแอนเนี่ยอยู่ที่บ้านไม่ได้มี power ไม่มีอำนาจ
1: ค่ะแต่ทีนี้ที่น่าตกใจก็คือว่าในการเป็นบูลลี่เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กๆเลย
0: ได้เลยคือจริงๆพอเริ่มเข้าสังคมป.1 ป.2 อนุบาลหมอไม่ค่อยเห็นมากนะคะเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องเอาตัวรอดไปวันๆให้กลับไปหาแม่ได้แต่พอป.1 ป.2 เนี่ยหมอจะเริ่มเห็นแล้วว่าจะเริ่มตั้งแก๊งบูลลี่เด็กผู้ชายรังแกเด็กผู้หญิงเหมือนอย่างที่อาบานเล่าอย่างเงี้ยค่ะมีล้อนะคะมีบางคนก็ดึงหางเปียเด็กผู้ชายบางคนโรงเรียนสหก็เตะเพื่อน
1: เปิดกระโปรงด้วยค
0: ่
1: ะ
0: เปิดกระโปรง
1: ผ
0: ู
1: ้หญิงก็จะร้องไห้อับอายยิ่งผู้หญิงร้องไห้วิ่งหนีก็จะยิ่งสนุกวิ่งแบบ
0: อันนี้ก็เป็นที่มาว่าใครอ่ะที่จะเป็นเหยื่อของบูลลี่คนธรรมดาไม่เป็นเหยื่อหรอกคนคนนั้นต้องมีลักษณะพิเศษบางอย่าง
1: เช่น
0: คนคนนั้นเป็นคนที่ไม่สู้คนคนคนนั้นดูแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยมีพลังเลย
1: ไก่อ่อนมาก
0: ไก่อ่อนไก่อ่อน
1: กรรมแล้วจะต้องอยู่ใน
0: หรือคนคนนั้นมีลักษณะพิเศษ
1: ค่ะ
0: เช่นคนคนนั้นเป็นคนนี้

0: ไม่เข้าสังคมเด็กที่มีความบกพร่องทั้งหลายมักจะเป็นเหยื่อ
1: น่าสงสารจัง
0: น่าสงสารเพราะเขาสู้ไม่ได้เขาก็เป็นเหยื่อถ้ามีเด็กคนนึงนะคะมีปัญหาสติปัญญาบกพร่องเด็กคนนี้เวลามาหาหมอเนี่ยหมอก็มักจะถามคำถามเสมอเลยว่าอยู่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนๆ เป็นยังไงบ้าง
1: มีแนวโน้ม
0: ว่าเพื่อนๆดีกับหนูไหมก็จะได้คำตอบเสมอว่าเพื่อนแกล้ง
1: แก้ในความแตกต่างแล้วมองว่าเราอ่อนแอกว่า
0: เด็กที่บูลลี่คนอื่นคิดว่ามันเป็นโอกาสแต่จริงเขายังไม่โตพอที่จะคิดว่าคนที่ถูกกระทำรู้สึกยังไงนะคะ
1: ถึงแม้ว่าเด็กที่เป็นบูลลี่เขาจะยังไม่ทราบอะค่ะยังไม่มีวุฒิภาวะพอแต่ว่าผลกระทบต่อคนที่ถูกบูลลี่เนี่ยบางทีมันฝังใจเขายาวไปจนถึงเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะ
0: เขาก็จะคิดว่าเขาเป็นเหยื่อตลอดชีวิตเข้าไปในสังคมไหนเขาก็จะคิดว่าจะมาทำอะไรฉันหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้การช่วยเหลือนะคะหรือบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนนะคะเป็นคนทำซะเลยฉันจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในภาวะที่มีอำนาจรองกว่า
1: โอ้เจอกรณีนี้เหมือนกัน
0: บ่อยค่ะบ่อยค่ะคือถูกแกล้งแล้วก็มากลายเป็นคนแกล้งคนอื่น
1: ฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเองในเรื่องของการบูลลี่เกิดขึ้นนะคะบางทีในบางกรณีก็คือว่ามีคนที่เขาอยู่เฉยๆอ่ะบางทีผู้ชายตบตีผู้หญิงข้างถนนเลยแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยเพราะเขาว่านี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวแล้วคนไทยหรือแม้กระทั่งที่อื่นในโลกก็อาจจะมีนะคะก็คือจะไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้งซึ่งไม่แน่ใจทำไงเขาก็ยืนมองเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
0: หมอถึงได้ชื่นชมอบันตั้งแต่อบันเริ่มเล่าครั้งแรกอ่ะว่าเพื่อนถูกรังแกแล้วอบันเข้าไปช่วยแต่จำไม่ได้ว่าช่วยอะไร
1: ไม่ได้
0: แต่ว่าเราเข้าไปช่วยแล้วก็เพื่อนมาขอบคุณแปลว่าจริงๆคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขารอคนที่อยู่ในเหตุการณ์เข้ามาช่วยเขาเหมือนกันเพราะว่าเขารู้แล้วระหว่างเขาสู้คนที่รังแกข่มเหงไม่ได้แต่คนอยู่ในเหตุการณ์จะยืนดูเฉยๆหรอเขามีงานวิจัยเนา
1: ะ
0: เด็กๆทำงานวิจัยแล้วมาเล่าให้ฟังเลยนะเขาบอกว่าคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขาโกรธคนที่รังแกเขาไม่น้อยกว่าคนที่อยู่เฉยๆแล้วไม่ช่วยคราวนี้ก็ต้องมาถามตัวเองว่าบางทีเราเห็นเหตุการณ์ทำไมเราไม่เข้าไปช่วยจริงๆส่วนหนึ่งคือเราก็กลัวเรากลัวเราไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นมันก็ต้องน่าจะมีทางออกให้คนที่สังเกตการคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขามีทางออกให้เขาไหมเพราะหมอคิดว่าทุกคนอยากช่วยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะช่วยยังไงถ้าคนอยู่เฉยๆลุกขึ้นมาแล้วกล้าลงมือช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยสังคมจะเปลี่ยนไปทันทีเลยนะคะ
1: บันเห็นด้วยค่ะจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในเฉพาะเด็กๆ เท่านั้นในผู้ใหญ่ก็มีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นด้วยการแย่งด้วยการแกล้งทางวาจาการแซะการแซวหรือการอะไรก็ตามเนี่ยแล้วคนอื่นๆอาจจะตอนแรกก็หัวเราะขำกันไปแต่ถ้าเกิดสังเกตได้ว่าคนที่ถูกว่าถูกแซะถูกแกล้งอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วเนี่ยถ้าคนที่เหลือยังอยู่เฉยอะค่ะมันก็จะยิ่งไปเรื่อยเลยแล้วมันจะยากมากเพราะหนูสังเกตว่าคนที่เป็นเหยื่อเองเนี่ยเขามักจะค่อนข้างอายด้วยในการที่จะบอกว่าฉันกำลังเป็นเหยื่อช่วยฉันด้วยแล้วก็สังเกตว่าแค่ถ้าเกิดมีใครสักคนเนี่ยเข้าไปแบบทำอะไรอ่ะทุกคนทำอะไรอยู่บางทีมันเหมือนกับช่วยดึงสติให้กับคนที่กำลังเป็นบูลลี่โดยไม่รู้ตัวอยู่เหมือนกันนะคะ
0: บางครั้งเนี่ยคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเขาไม่สามารถจะร้องขอความช่วยเหลือได้เพราะว่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ปกมือเขาก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะเขาไม่มีสิทธิ์ร้องหรือเปล่าเพราะทุกคนชอบกับเหตุการณ์นี
1: ้
0: ฉันอันนี้แหละค่ะคนรอบข้างเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเลยนะคะ
1: สำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้าง
0: เราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิด
1: ตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามีอยู่3บทบาทก็คือบูลลี่ผู้ที่รังแกคนอื่นคนที่ถูกรังแกหรือเป็นเหยื่อแล้วก็ผู้สังเกตการตรงนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในเรื่องของกลุ่มเด็กๆในโรงเรียนคุณหมอคิดว่าสำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้างคะ
0: เราทุกคนต้องการความช่วยเหลือหมดเลยเนาะ3กลุ่มนี้ไม่ได้มีใครที่จะมีความสุขในตอนจบของเรื่องทุกคนนะคะฉันเราจะช่วยอันแรกคนแรกก่อนกลุ่มแรกเรามักจะมองว่าเขาเป็นผู้ร้ายแต่จริงๆเนี่ยผู้ร้ายมีที่มาก
1: ลุ
0: ่มนี้อย่างที่หมอบอกอบันไปว่าก็เป็นเด็กสมาธิสั้นก็มีเป็นเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงดูตามใจมากเป็นเด็กที่เคยถูกรังแกมาก่อนเราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะถ้าเขาเป็นเด็กสมาธิสั้นเราก็ปรับวิธีการเลี้ยงดูให้กินยาเขาก็ตัวเบรกเขาก็จะดีขึ้นเพราะเด็กสมาธิสั้นเหมือนเด็กที่ขับรถได้เหยียบเบรกไม่ค่อยเก่งจะขับเกียร์สี่ตลอดเวลา
1: พุ่งตลอด
0: เลยแต่ว่าถ้าเราให้เขาทานยาเกียร์เขาก็จะลดมาเป็นเกียร์ต่ำ
1: ซึ่งเกียร์ต่ำเบรกในที่นี้ก็คือเปรียบเทียบได้กับจิตสำนึกอย่างนั้นป่ะคะ
0: หมอไม่รู้เขาคิดได้หรือเปล่านะคะแต่เขาไม่พุ่ง แต่เดิมเขาคิดไม่ได้ยังไม่ทันคิดเขาพุ่งไปก่อน
1: การกระทำก็จะไม่รุนแรงเท่ากับตอนที่ยังไม่มีเบรก
0: ใช่ใช่เพราะว่าเบรกมันถูกเหยียบไว้ตลอดเวลาจะช่วยทำให้ไม่มีเกิดพฤติกรรมที่จะไปแย่เขาจะยั้งเขาได้เยอะ
1: สกัดกั้นกับชะลอ
0: ใช่ใช่ใช่ฉะนั้นคือกลุ่มสมาธิสั้นนี้ก็ถ้าทานยาก็จะช่วยได
1: ้
0: กลุ่มที่เกิดจากการเลี้ยงดูหรือว่าพ่อแม่ไม่เคยสอนอะไรเงี้ยก็คุยกับพ่อแม่นะหรือบางทีก็คุยกับเด็กนะคะเด็กรังแกมาว่าจริงๆแล้วทางออกของการที่เราจะไม่มีอำนาจไม่ใช่การระรานแต่เป็นการที่เราเชื่อว่าเรามีอำนาจเหนือตัวเราเราตัดสินใจได้เราเป็นเจ้าของชีวิตเราได้เราไม่จำเป็นต้องไประรานคนอื่นฉันบางทีเวลาเด็กเข้ามาหาหมอเนี่ยหมอก็จะถามอย่างเงี้ยแล้วให้โอกาสเขาได้คิดว่าถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์นู้นหนูเลือกได้หนูจะทำอะไรตอนที่หนูไปเปิดกระโปรงเพื่อนเนี่ยหนูเดา ว่าเพื่อนรู้สึกยังไงแล้วถ้าเขาบอกว่าก็คงอายถ้าหนูเลือกได้หนูทำไมหนูจะทำอะไรถ้าเขาตอบได้หมอเขาจะว่าหนูเก่งมากเลยเนา
1: ะ
0: จะลองทำดูดีไหม
1: นี่เป็นการปรับความคิดแล้วก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจความรู้สึกนี้แล้วเนี่ยต่อไปมันเป็นการกระทำใหม่ที่เขารีเซ็ตด้วยคำถามของคุณหมอ
0: คนเราเนี่ยมักจะคิดว่าเรามีทางออกทางเดียวเจอผู้หญิงต้องเปิดกระโปรงถึงจะสนุกแต่จริงความสนุกไม่ได้มาจากเปิดกระโปรงมาได้หลายอย่างแล้วถ้าเรารู้สึกว่าการเปิดกระโปรงก็ทำให้เขาเสียใจเราคิดสิ่งนี้ได้และเราไม่ทำกลับไปแล้วก็ไม่เล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าโหหนูเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่มาเล่าให้หมอฟังอย่างเดียวนะคะเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยได้คือคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยเชียร์ช่วยเปลี่ยนจากลบให้กลายเป็นบวกการที่หนูไปเปิดกระโปรงเขาเป็นแค่อยากสนุกใช่ไหมลูกแต่เขาจะรู้สึกยังไงนะเขาเสียใจงั้นหนูเลือกใหม่ได้หนูจะเอาอะไรหมอคงไม่ทำแล้วครับเก่งมากเลยลูกภูมิใจเหลือเกินเลย
1: พ่อแม่ก็เป็นคนที่มีความสำคัญมากในการช่วยสอนเขาให้คิดเป็น
0: พ่อแม่สำคัญกว่าหมอค่ะ
1: ค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นปัจจัยที่3คือโดนคนอื่นรังแกมาก่อนนะคะบางครั้งอาบานรู้สึกว่าคนที่ถูกรังแกมาก่อนเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีความอยุติธรรมเกิดขึ้นกับเขาเขาถูกรังแกแล้วเขาไม่เห็นได้รับความยุติธรรมนั้นคืนคนที่รังแกเขาก็ยังลอยนวลก็เลยเป็นความสื่อทำให้เขากลายเป็นคนก้าวร้าวคุณหมอจะช่วยเขาอย่างไรอะคะ
0: แล้วเรามาที่กลุ่มที่2เลยเนอะกลุ่มที่ถูกรังแกพอเขาสามารถที่จะเติบโตต่อไปเป็นคนอ่อนแอหรือเติบโตต่อไปเป็นคนที่เป็นรังแกคนอื่นกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิด
1: ไม่ใช่ความผิดของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ถูกรังแก
0: ไม่ใช่ความผิดของหนูเลยหนูเดินมาแล้วหนูถูกเปิดกระโปรงไม่ใช่ความผิดของหนูเลย
1: หรือว่าเพื่อนของอาบานนะคะที่บอกว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่ตัวอวบผิวดำมันไม่ใช่เรื่องผิด
0: ไม่ใช่เรื่องผิดเลยหนูเดินเข้ามาแล้วเผอิญหนูเดินเข้ามาในที่ที่เขากำลังนั่งคุยกันอยู่แล้วหนูมาผิดเวลานิดนึงแล้วเพื่อนก็โห่ไล่หนูไม่ได้เป็นความผิดเลยหนูหัวหิกแล้วถูกเพื่อนล้อหัวหิกไม่ใช่ความผิดเลยอันแรกคือปรับความเชื่อเด็กก่อนว่าหนูไม่ผิดนะหนูแตกต่างความแตกต่างไม่ใช่ความผิดคนเราทุกคนแตกต่างกันทั้งสิ้นเขาก็จะถามว่าแล้วทำไมเพื่อนถึงรังแกเราทำให้คนที่รังแกเข้าใจว่าถูกรังแกรู้สึกยังไงเนอะตอนนี้เรากลับกันให้คนถูกรังแกเข้าใจว่าคนรังแกเนี่ยหนูคิดว่าเขามีอำนาจจริงเหรอถ้าเขามีอำนาจจริงเขาคงไม่มารังแกหนูหรอกถ้าเขาเจ๋งจริงเขาคงไม่รังแกหนูหรอกเพราะเขาก็ขัดขาดเหมือนกันนี่แหละแล้วเขาก็เลยมาเอากับคนตัวเล็กๆอย่างหนูฉันหนูมีสิทธิ์ที่จะยอมหรือไม่ยอมยอมหรือไม่ยอมยังไงก็ได้ที่ทำให้หนูปลอดภัยไม่เจ็บช้ำน้ำใจไม่เจ็บร่างกายวิธีก็คือไปบอกครูไปบอกเพื่อนคนอื่นหรือหนูอยากอยู่คนเดียวหนูมีกลุ่มเพื่อนของหนูคนก็จะไม่มารังแกหนูแล้วก็ที่สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ก็คอยปลอบโยนเขาคราวนี้ปลอบโยนก็สบายใจแล้วนะบันเนาะมีเพื่อนก็มีเนาะแต่เรายังไม่เข้มแข็งเรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เจ้าคนที่รังแกก็จะเล็งเราไว้อีกแล้วฉันถ้าเมื่อไหร่เราเก่งขึ้นเราเข้มแข็งขึ้นเรากล้าพูดเราทำงานเองได้ไม่ต้องพึ่งพาใครตอนที่เป็นเด็กเล็กไม่มีใครกล้ารังแกเราแน่นอนแล้วเราทำ3อย่างนี้แหละแค่นี้แหละคนที่ถูกรังแกก็จะรู้สึกว่า1เขาไม่ผิดเขาได้การดูแลปลอบใจ2ก็คือว่ามีกลุ่มคนที่ช่วยเขาเนาะอยู่ข้างๆคอยแบบเป็นเกราะป้องกันอันสุดท้ายคือเขาต้องเก่งขึ้นด้วยนะเป็นโอกาสที่หนูจะได้พัฒนา
1: หนูชอบที่อาจารย์อธิบายมากเลยค่ะรู้สึกว่าคนที่เป็นเหยื่อหรือว่าที่ถูกรังแกค่ะมักจะชอบโทษว่าเป็นความผิดของเขาคือเขาต้องทำอะไรบางอย่างผิดไม่ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้หรือว่าสมมติบางคนอาจจะทุพพลภาพหรือว่าอาจจะทำอะไรก็ตามจะโทษว่าต้องเป็นความผิดของเขาแน่เพราะทีเพื่อนคนอื่นยังไม่โดนเลยแต่สิ่งที่คุณหมอสอนคือทำให้เขารู้จักเคารพตัวเองแล้วก็เคารพว่าความแตกต่างไม่ได้เท่ากับความผิดปกติหรือไม่ได้เท่ากับว่าเป็นความอ่อนแอทีนี้จะถาม ามค่ะว่าข้อแนะนำข้อที่สำหรับบูลลี่มีแล้วเหยื่อมีแล้วแล้วผู้สังเกตการล่ะคะ
0: ก่อนจะตอบคำถามนี้หมอขอย้อนกลับไปนิดนึงนะวันนะว่าถ้าตัวใหญ่กว่าก็หาทางรอดนะถ้าตัวเท่ากันเนี่ยให้บอกตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขาเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้น่ากลัวแต่เราไปกลัวเขาเองฉะนั้นถ้าเขามาตัวไล่ๆกับเราไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าเราไม่ต้องกลัวแล้วเราจะไม่ถูกบูลลี่แต่คราวนี้ถ้าเขามากันเป็นโขลงแล้วก็ไม่ใช่บูลลี่มีคนบูลลี่เราแค่คนเดียวแต่ที่เหลือเป็น สมุนหรืออาจจะมีคนที่ไม่ได้เป็นสมุนแต่ดูเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรคำถามนี้เป็นคำถามที่เป็นประเด็นที่จะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะต้องทำอะไรผมคิดว่าคนอยู่ในเหตุการณ์ต้องไม่คิดว่าบูลลี่เป็นเรื่องปกติต้องคิดว่าการรังแกข่มเหงเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมเราต้องให้ค่านิยมของการไม่รังแกข่มเหงนั่นแปลว่าถ้าเขาอยู่ในโรงเรียนคุณครูในโรงเรียนเชื่อว่าโรงเรียนเราไม่มีวัฒนธรรมการรังแกข่มเหงคุณครูใหญ่คิดแบบนี้ครูน้อยก็จะต้องคิดตามนะคะเพราะครูใหญ่คิดแบบนี้แล้วว
1: ิสัยทัศน์ของผู้ใหญ่สั่งลงมา
0: ส่งต่อไปครูใหญ่ส่งให้ครูเล็กครูเล็กส่งเข้าไปในชั้นเรียนว่าห้องเรียนเราจะไม่มีการรังแกข่มเหงกันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะครูเล็กอาจจะไม่ถึงตั้งกฎแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่มีการรังแกกันวันนั้นห้องเราได้ดาวทั้งห้องเลยถ้าเมื่อไหร่สร้างวัฒนธรรมสิ่งนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคนที่บูลลี่จะไม่ได้รางวัลอะไรเลยจากการบูลลี่คนอื่นเพราะเมื่อไหร่ที่ตัวเองไปรังแกเขาสังคมจะรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ค่อยดี
1: มันมีผลกระทบแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
0: ใช่เดิมเคย
1: ไม่ค่อยอยากบูลลี่เมื่อก่อนรู้สึกมีอำนาจ
0: ใช
1: ่ตอนนี้คือตรงกันข้ามเลย
0: ใช่คนที่ถูกบูลลี่ก็จะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิดงั้นฉันไม่ผิดคนที่ถูกกระทำเหยื่อก็จะไม่รู้สึกผิดแล้วคนที่สังเกตการก็จะกล้าที่จะขึ้นมายืนยันว่าสิ่งนี้ผิดฉันการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรตั้งแต่ในบ้านตั้งแต่ในห้องเรียนตั้งแต่โรงเรียนและสังคมเราจะช่วยได้มากแต่ว่าเราคงไปเปลี่ยนสังคมทั้งหมดคงไม่ง่ายเราเปลี่ยนเล็กๆที่กลุ่มที่เราทำได้ก่อนเช่นในองค์กรของเราไม่มีการรังแกข่มเหงกันแต่การรังแกข่มเหงบางทีไม่ได้เป็นร่างกายนะคะ เป็นคำพูดเอาเราไปนินทา
1: หรือว่าจิตวิทยาบางอย่างสงครามจิตวิทยา
0: ไม่รับเราเข้ากลุ่ม หรือว่าตำหนิติเตียนเรารุนแรงให้เราขายหน้า เหมือนที่หมอบอกนะคะถ้าวัฒนธรรมขององค์กรไม่มีคนอื่นก็จะมองว่าเขาแปลก อันที่สองถ้าเป็นมวยสูสีกันคนที่เป็นเหยื่อก็ให้เตือนตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขา
1: เราก็จะทำเหมือนกับส่งสารออกไปว่าเราไม่ใช่ไก่อ่อนนะอย่ามารังแกเรา
0: พูดให้เราได้ยินนะคะ
1: ค่ะ
0: ปัญหาคือเราพยายามบอกคนอื่นแต่เราไม่ได้ยิน
1: ฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
0: เราก็ต้องบอกตัวเองว่าฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
1: รังแกฉันไม่ได้ตรงนี้บางทีเขาเรียกมันก็จะออกมาจาก
0: ถ้าเราเชื่อทุกอย่างจะออกมาหมดเลย
1: เขาก็จะโอ๊ะ
0: มาใหม่มามัดใหม่
1: ไม่ได้วันนี้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างนี้ใช่
0: ไหมคะ
1: แต่หลังจากนั้นก็พยายามอย่าเอาตัวเองไปอยู่ไปเสี่ยงอยู่ในภาวะที่กับเขา2-2
0: ใช่ไ
1: ม่ว่าจะยังไงก็ตาม
0: ใช่ค่ะ
1: หลีกเลี่ยงการประทะกันไปเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: เราจะไม่ให้คุณค่ากับคนที่รังแกกัน
1: ตั้งแต่วัฒนธรรมองค์กรที่ย่อยที่สุดคือครอบครัว
0: ใช่ค่ะ
1: โรงเรียนสถานที่ทำงานหรือว่าในกลุ่มเพื่อนฝูงต่างๆเราจะไม่ยอมให้มีการรังแกกันเกิดขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ดี
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีค่ะ
1: ในการปลดชนวนป่วนใจยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: หมอขอบ่นวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องการได้ยินต้องเงี่ยหูมาฟังทางนี้ครับเพราะว่าคุณหมอมีเรื่องกังวลใจจะมาบ่นคนไข้สายโซเชียลให้ได้ฟังกันคุณหมอพร้อมไหมครับพร้อมแล้วเชิญครับ
1: หมอขอบ่นหมอขอบ่นถึงคิวหมอสักทีวันนี้หมอมีเรื่องมาบ่นอีกแล้วค่ะหมอก็รักษาปัญหาเกี่ยวกับหูหลายต่อหลายเคสนะคะเรื่องนึงที่เจอบ่อยมากๆเลยนะคะก็คือเรื่องการที่คนไข้เนี่ยไปเซฟรูปมาจากในอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็มาถามหมอค่ะคุณหมอป้าเนี่ยมีปัญหาเรื่องการได้ยินมาป้าเนี่ยเอารูปอันนี้มาให้คุณหมอดูอยากจะรู้ว่ารูปนี้ค่ะเป็นยาหยอดที่จะช่วยลดปัญหาเรื่องการได้ยินหรือว่ายากินที่จะลดปัญหาเรื่องเสียงวิ้งวิ้งดังในหูมันจริงหรือเปล่าคะหมอแบบนี้นะคะหมอต้องบอกเลยนะคะว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็หลอกได้เหมือนจริงซะด้วยค่ะก็จะเอาภาพคนที่น่าเชื่อถือมาใส่เสื้อกาวมีบทความแล้วก็บอกว่าจบจากที่นู่นที่นี่แล้วก็มาโฆษณายาว่าเป็นยาหยอดหรือว่ายากินที่จะช่วยลดเรื่องเสียงดังวิ้งวิ้งในหูได้ช่วยให้หายหูตึงได้นะคะซึ่งหมอต้องขอบอกเลยว่าไม่มีจริงค่ะโปรดฟังหมอตัวจริงเสียงจริงคนนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ตัวไหนที่ยืนยันว่ามียาที่ใช้หยอดหรือว่ายาที่ใช้กินนะคะที่จะช่วยลดอาการหูตึงจากภาวะที่เรามีไหวที่เพิ่มขึ้นหรือว่าอาการที่มีเสียงดังวิ้งวิ้งรบกวนในหูได้เลยนะคะสำหรับเรื่องเสียงวิ้งวิ้งที่เกิดจากประสาทหูเสื่อมนะคะถึงแม้ว่ายังไม่มียาที่จะรักษาที่ต้นเหตุค่ะแต่ก็มียาที่สามารถช่วยปลายเหตุให้คนไข้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้นะคะอย่างคนไข้ที่รู้สึกว่าเสียงวิงวิงเนี่ยรบกวนการนอนค่ะหมอก็จะให้ยาที่ช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะเปิด YouTube นะคะที่มีเสียงคลื่นทะเลเสียงน้ำตกเพื่อไม่ให้ห้องเงียบจนเกินไปค่ะคนไข้ก็จะรู้สึกว่าเสียงรบกวนในหูเนี่ยมันน้อยลงได้ค่ะหรือในกรณีที่ตรวจการได้ยินแล้วอะค่ะการได้ยินลดลงในระดับที่ควรจะต้องใช้เครื่องช่วยฟังหมอก็จะแนะนำให้ใช้เครื่องช่วยฟังนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยลดเสียงรบกวนในหูได้อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะครั้งหน้าถ้ามีปัญหาปรึกษาหมอตัวจริงนะคะไม่เอาหมอปลอมค่ะ
0: คุณหมอมายืนยันขนาดนี้แล้วเนี่ยเวลาเห็นโฆษณาชวนเชื่อพวกนี้นะครับอย่าเพิ่งไว้ใจนะครับห้ามหูเบาฟังหูไว้หู
2: คุณหมอบอกแล้วนะ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 5แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ันเนาะขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงโอ๊ยนี่จะเข้าห้องน้ำทีไรมีคนโทรเข้ามาตลอดทุกทีไม่รู้เลยยังปวดฉี่นะคะสวัสดีค่ะอ๋อสะดวกคุยค่ะอ๋องานโปรเจกต์ของโรงพยาบาลรามาใช่ไหม

0: งั้นเดี๋ยวตาจะเข้าไปกับทีมงานเนี่ย3คนแล้วกันนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: เฮ้ยเฮ้ยงานแบบนี้สิที่รอคอย
2: โอ้โหอ้าวค่ะพี่อกดีใจเลยขนาดนั้นเลยคะนี่มีผู้ชายมาขอแต่งงานหรือเปล่าเน
1: ี่
2: ย
1: โอ้โหถ้าผู้ชายมาขอแต่งงานอะน้อยกว่านี้อีกค่ะดีใจอ่ะพอดีได้งานใหม่ค่ะแล้วเอกสารที่พี่กันฝากมานี่อยู่ไหนอะคะทำไมไม่เอามาให้เองเนี่ย
2: นี่เลยค่ะ
1: ใช้ป้ามาทำไม
2: ป้าอาสาเองเพราะว่าพอเขาไปเห็นเขาพูดโทรศัพท์กับสาวแกจ้าจ๋านู่นนี่หวานๆอย่างเงี้ยเรียนก็เลยรีบๆขอเอกสารมาให้กลุ่มเนี่ย
1: ถ้างั้นยังไงเดี๋ยวน้ำตาลค่อยมาเซ็นละกันคืออั้นฉี่ไว้นานแล้วค่ะ
2: เอ้า
1: ฉี่มากเลย
2: นี่อั้นฉี่แล้วเหรอคะโอ้ยคุณหนูรีบไปเลยนะอั้นฉี่บ่อยมากเลยเดี๋ยวเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบทำไงคะเนี่ยไป
3: มาทุกคนมาช่วยพี่คิดคอนเซ็ปต์โลโก้ของบริษัทลูกค้าหน่อยเร็ว
4: หนูรีบได้ครับพี่สำหรับพี่เนี่ยได้ส
3: ูตรนะอะไรเนี่ย
4: อ
3: ะไรครับโอ้ย
2: ฮะ
3: เดี๋ยวป้าปากไปโดนอะไรมาเนี่ยอย่าบอกนะสะดุดล้มคาบลูกลิมิตมาเนี่ย
2: ใช่
3: เอ้าเรื่องจริงซะด้วยเอ้า
5: โอ้ไม่ปฏิเสธเลย
2: นี่คือคุณน้ำตาลฝากมาบอกว่าวันอังคารเนี้ยเดี๋ยวเราจะต้องมีการไปประโตโก้กันนะคนที่จะไปนี่คือคุณกันนะแล้วก็อ้วนไปด้วย
3: ที่ไห
2: นเจอกัน9โมงเช้าที่โรงพยาบาลรามา
3: อ๋อโอเคงานโรงพยาบาลรามาเหรอ
2: เออใช่สิ
3: โหงานดีเนี่ย
5: เดี๋ยวนะแล้วชื่อผม2คนหายไปไหน
2: อ
5: ้
2: าวแล้วตะกี้ได้บอกป่ะล่ะ
5: ไม่มี
2: ไม่มีก็ทำงานอยู่ที่ออฟฟิศจะสงส
5: ั
2: ยทำไม
5: เดี๋ยวตกลง
3: ใครแป๊บนึงน้ำตาลไลน์มาคุยแน่ๆเลยคุณน้ำตาลบอกแล้วไงเดี๋ยวค่อยคุยกันโอ้ย
2: โอ้ย
5: แล้วคุณน้ำตาลรอทำอะไรข้างล่างไม่ขึ้นมาด้วยครับ
2: เธอรู้สึกไม่ค่อยดี
3: เอ้า
2: สงสัยนะว่าจะเป็นเนี่ยโรคกระเพาะปัสสาวะเสียบ
6: โอ้
2: ยให้นั่งรออยู่ในห้อง
6: โอ้อันฉี่ไง
2: รู้
6: ดีนะอ้วนอ่ะไม่ได้อันฉี่อ้วนอ่ะเดินไปนู่นไปนี่ไปนั่นอยู่ตลอดเวลาก็เลยไม่ได้เป็นอะไร
5: โอ้ยอย่างนี้คงไม่มีอาการเลยหรอกก็เดินไปนู่นคำไอ้นี่ชิ้นหนึ่งไอ้ปวดหลังจากกระเพาะปัสสาวะอักเสบคงไม่เป็นคงเป็นโรคอ้วนแทนหรือไม่ก็ลุกเดินไป
2: อ่ะลุกไปไหน
5: ไปจีบหนุ่มออฟฟิศข้างๆไง
6: พ
5: ี่
6: ปาร์คเนี่ยรู้มากจริง
2: ดีแล้วเป็นกันก็ดีแล้วเพราะถ้าเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนี่นะมันจะเซ็งมากเลยรู้ไหม
3: ยังไงครับทำไมครับ
2: คือเราจะปวดฉี่บ่อยมากแล้วพอเวลาเราไปฉี่เนี่ยมันเหมือนจะฉี่ไม่สุดอ่ะเพราะฉะนั้นนี่นะเราต้องสังเกตด้วยว่าเวลาเราฉี่เนี่ยมันมีความผิดปกติหรือเปล่าสีขุ่นไหมมีกลิ่นไหมแล้วก็มีเลือดออกมาด้วยหรือเปล่าแล้วถ้ามีอะไรผิดปกติก็อย่าได้ยิ่งนอนใจและที่สำคัญห้ามกั้นฉี่เด็ดขาดเพราะมันจะส่งผลระยะยาวไงมันจะต่อเนื่องทำให้เราเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
5: ้โอ้ยนี่ป้ารอบรรจุเป็นหมอแล้วมาเป็นแม่บ้าน
2: แต่ก่อนป้าเป็นหมอป้าปัจจุบันจะบ้าหรือไงเราดูตามไม่นี่ดิทีวีอ่ะรายการอ่ะเขามีให้ดูเยอะแยะเลยพวกมีสาระไม่ใช่ไปดูแต่คงแต่คลิปไง
5: ชนดูอยู่นั่นแหละไม่ใช่เรามีช่อง
2: ดูแล้วเกินล่ะตุ๊กตายาง
5: น่
2: ารักเท่าไหร่อะไรเงี้ยพาม
3: ะจะว่าไปแล้วก็เป็นห่วงคุณน้ำตาลขึ้นมาทันทีเลยพาไปดูคุณน้ำตาลก่อนนะเดี๋ยวผมไปที่โต๊ะแป๊บนึงลงตามไป
2: อ๋อได้แล้วค่ะ
5: โชคดีเรามาเรื่องโลโก้กันต่อ
4: มาเรื่องนี้กันต่อ
3: ฝากไว้นะจ
5: ั
3: ดการเรื่องโลโก้อะไรให้ด้วยน
4: ะ
3: ช่วยกันคิดด้วยมันต้องนู่นนี่นั่นหลายอย่างเลย
4: ได้เลยครับทุกพี่

0: ารู้สึกแปลกๆอีกแล้วอะค่ะ
1: เป็นอะไรอีกอะคะ
0: คือวันนี้จริงๆน้ำตาลปวดปัสสาวะบ่อยมากเลยนะคะแต่ว่าพอไปเข้าห้องน้ำแล้วมันก็ไม่ค่อยออกค่ะมันออกมาแบบนิดเดียวเองอะแล้วนี่ล่าสุดคือแบบรู้สึกปวดปวดแสบๆแล้วอะค่ะแล้วมันเหมือนจะมีเลือดออกด้วยอะ
1: นี่ไงต้องให้ตีนี่โรคเก่ากำเริบหรือเปล่าคะฮะกระเพาะปัสสาวะอักเสบอะป้าบอกแล้วใช่ไหมว่าเวลาปวดฉี่เนี่ยอย่าอั้นนี่ว่าแต่คุณน้ำตาลเป็นประจำเดือนหรือเปล่าคะเลือดออกอะ
0: ก็ไม่นะคะ
1: แน่นอนเลยอะโรคเก่ากำเริบรู้ไหมคะว่าไอ้กลมๆมีรูตรงกลางไม่ใช่ห่วงยางแต่ฉันน่ะห่วงเธอมีสองหมาพูดคำนี้เลย
0: ถ้าไงป้าพาน้ำตาลไปหาหมอทีนะคะ
1: ได้เลย

0: ่ะคุณน้ำตาลขาไปตอนนี้เลยไหม
1: เดี๋ยวถ้าคนรถพร้อมแล้วก็บอกน้ำตาลแล้วกันค่ะเดี๋ยวน้ำตาลไปเลย
0: อ๋อโอเคโอเคเด
2: ี๋ยวสองคนคุยอะไรกันครับเนี่ยดูซีเรียสเชีย
0: วโหซีเรียสสิคะก็เนี่ยท่าทางโรคเกาะจะกำเริบค่ะกระเพาะปัสสาวะอักเสบนี่สิคะ
2: เอา
0: คุณการเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยช่วยดูหน่อยนะคะให้เข้าห้องนงห้องน้ำให้เป็นที่ไม่ใช่ไปฉี่เลี่ยนล่านเธอเล่นค่ะคือไม่ชอบห้องน้ำเลยพอไม่ชอบห้องน้ำก็จะไม่ชอบกินน้ำเพราะกลัวตัวเองจะปวดฉี่คราวนี้ไปกันใหญ่เลยค่ะ
2: นี่ไงก็ผมก็เคยบอกแล้วแต่ว่าคุณน้ำตาเขาเป็นอย่างนี้แหละเขาเป็นคนขยันทำงานเวลาทำงานก็แบบว่ายังไม่เสร็จดีก็จะไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยแต่คุณน้ำตาครับคราวหน้านะถ้าคุณน้ำตาลยังดื้อแบบนี้อีกแล้วก็ต้องมาเจ็บมาป่วยแบบเนี้ยคุณน้ำตาลจะโดนผมจับตีก้นให้เข็ดเลยครับ
0: อะไรนะคะ
2: เข้าใจถูกแล้วครับผู้บริหารดื้อแบบนี้ต้องโดนตีก้นครับที่พูดไปก็เพราะเป็นห่วงนะครับป้าไปจัดการเรื่องรถให้คุณน้ำตาลเร็ว
0: เดี๋ยวมาค่ะ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยครับทุกครั้งที่เราเจอกันเราก็จะมีเรื่องราวของสุขภาพมาฝากกันให้ป้องกันระวังตัวนะครับเคยได้ยินกันทักไหมฮะแหมเธอนี่กลั้นปัสสาวะบ่อยๆระวังจะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบไหมวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันเรื่องโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับวันนี้เชิญคุณหมอท่านนี้มาพูดคุยกับเรานะครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสภินเกียรติบุรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพัน
0: คุณหมอครับอั้นฉี่หรือว่ากลั้นปัสสาวะนานๆเนี่ยจะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบมันนี่ใช่ไหมคุณ
1: ใช่ค่ะก็คือการกลั้นปัสสาวะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้นะคะแต่ว่าอาจจะมีปัจจัยอื่นๆอีกเช่นรับประทานน้ำน้อยนะคะหรือว่าปัจจัยบางอย่างเช่นเราเจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
0: ครับผม
1: นี่เป็นต้นค่ะ
0: เบื้องต้นอาการของคนที่จะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยเราสังเกตได้จากอาการเบื้องต้นอะไรบ้างฮะ
1: ค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นอาการเกี่ยวกับระบบปัสสาวะนี่แหละนะคะเช่นอาจจะปัสสาวะขัดนะมันแบบกระปิดกระปอยหรือปัสสาวะไม่สุดนะคะบางคนมีปัสสาวะแสบด้วยนะคะหรือบางคนก็คือเหมือนจะสุดมันไม่สุดนะคะ
0: แล้วก็ปวดอยู่นะฮะ
1: ใช่ประมาณนั้นนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีเป็นเลือดก็มีปัสสาวะเหมือนเป็นเลือดออกมาก็มีบางคนเหมือนเป็นหนองก็มีนะคะหรือบางคนปัสสาวะออกมาแล้วรู้สึกเอ๊ะทำไมกลิ่นมันเหม็นกลิ่นฉุนหรือว่าเข้มกว่าปกติอันนี้คือสิ่งที่เราอาจจะดูได้เวลาเราปัสสาวะออกมาแล้ว
0: ขนาดไหนถึงที่จะควรไปปรึกษาแพทย
1: ์ค่ะก็บางคนก็คือจะมีอาการอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้ปัสสาวะลำบากบางคนอาจจะมีไข้ร่วมด้วย
0: อ๋อมีไข้ด้วยเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าไข้อาจจะไม่ได้ต่ำมากถ้าเป็นแค่กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
0: แ
1: ต่ถ้ามันโรคมันเริ่มเป็นบ่อยๆนะคะบางคนเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นบ่อยๆบ่อยครั้งนะคะจนกระทั่งบางทีโรคอาจจะลุกลามได้นะเช่นในบางคนอาจจะลามไปถึงเป็นเรื่องของกรวยไตอักเสบได้นะคะแล้วก็ในผู้ชายบางคนอาจจะลดลามไปถึงทำให้เกิดเรื่องของต่อมลูกหมากอักเสบได้นะคะ
0: คล้ายๆกันไหมครับระหว่างกระเพาะปัสสาวะอักเสบกับนิ่วอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ค่ะจริง
0: บางท
1: ี
0: อาการ
1: ค่ะที่อาการก็อาจจะคล้ายๆกันนิ่วคนก็จะมีปัสสาวะขัดๆได้นะคะปัสสาวะเป็นเลือดได
0: ้ครับ
1: บางคนก็อาจจะค่อนข้างคล้ายกันได้ในบางรายนะคะ
0: เพราะงั้นก็ต้องมาพบคุณหมอดีกว่ามาตรวจให้ละเอียดด้วยนะฮะทีนี้โอกาสเมื่อกี้คุณหมอบอกแล้วว่าผู้หญิงทำไมถึงโอกาสเป็นโรคนี้ได้มากกว่าผู้ชาย
1: ค่ะก็อาจจะมีสัก2เหตุผลหลักๆอ
0: ัน
1: แรกก็คือเนื่องจากว่าตัวท่อปัสสาวะของเพศหญิงหรือผู้หญิงเนี่ยนะสั้นกว่าเพศชายนะทำให้โอกาสที่เชื้อเนี่ยมันจะเกิดการติดเชื้อได้ง่าย
0: ครับ
1: การที่2คือเวลาที่ผู้หญิงปัสสาวะเนี่ยนะคะก็คือขึ้นกับว่าเราทำความสะอาดถูกต้องไหมนะคะบางคนก็คือทำความสะอาดเช็ดจากทวารหนักมาที่ข้างหน้าทำให้เชื้อนั่นแหละที่อยู
0: ่
1: เ
0: ชื้อ
1: ในลำไส้เราหรือบริเวณทวารหนักเราเนี่ยคือก่อให้เกิดการติดเชื้อได้นั้นเราควรจะเช็ดจากที่ปัสสาวะไปทางด้านหลังนะนี่คือวิธีการทำความสะอาดอย่างถูกต้องเวลาที่เราปัสสาวะเสร็จแล้ว
0: เบื้องต้นใช่ไหมครับ
1: เบื้องต้นเพราะฉะนั้นหลักๆคืออาการทำความสะอาดบวกกับเพศหญิงที่มีเรื่องของท่อปัสสาวะที่สั้นเนี่ยทำให้เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
0: ้
1: อื่นๆเช่นเรื่องของอั้นปัสสาวะที่บอกไปแล้วกินน้ำน้อยอันนี้ก็ทำให้เกิดส่งเสริมให้เราเกิดเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
0: ้
1: ค่ะ
0: คุณหมอครับเมื่อกี้เราพูดคุยว่าสาเหตุก็มาจากการกลั้นปัสสาวะหรืออั้นถี่เนี่ยนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของการดื่มน้ำน้อยเรื่องของความสะอาดแล้วทางการแพทย์เนี่ยเขาได้จำแนกไหมครับว่ามันโรคกระเพาะปัสสาวะเสพมันสาเหตุมาจากทางด้านไหนบ้าง
1: คือถ้าจะแบ่งสาเหตุทางการแพทย์จริงๆแล้วอาจจะแบ่งได้เป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มที่เกิดจากการติดเชื้อนะคะกลุ่มที่2คือไม่ใช่การติดเชื้ออันนี้พูดเหมือนกับปันทุกซินแต่ว่าใหญ่ๆเป็นแบบนี้นะคะนั้นในกลุ่มแรกก่อนกลุ่มแรกคือเรื่องของการติดเชื้อเนี่ยหลักๆก็จะเป็นเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งเชื้อแบคทีเรียนี่มาจากไหนส่วนใหญ่ก็เป็นเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณอวัยวะเพศบริเวณทวารหนักนี่แหละที่เราคิดว่าเกิดจากการทำความสะอาดที่ไม่ถูกต้องเวลาเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็อื่นๆถามว่าเชื้ออื่นเจอได้ไหมนอกจากแบคทีเรียนะคะส่วนใหญ่เจอได้แต่ว่าเจอไม่บ่อยนะคะเช่นติดเชื้อรานะคะซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้เจอในคนที่อาจจะเป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องมากกว่านะคะหรือว่าคนที่ได้รับยาติดเชื้อมานานๆหรือว่าเป็นเชื้ออื่นๆเช่นเชื้อไวรัสนะคะซึ่งเดียนได้เจอค่อนข้างน้อยนะหลักๆคือเชื้อแบคทีเรียเป็นหลักนะคะนั้นกลุ่มที่2ที่เมื่อกี้เกริ่นไปคือกลุ่มที่ไม่ใช่จากการติดเชื้อนะคะนั้นส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการเรื่องของการอักเสบจริงๆของกระเพาะปัสสาวะเช่นบางคนได้รับยาบางอย่างนะยาบางอย่างทำให้เกิดการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะได้นะคะหรือบางคนได้รับการฉายแสงนะเช่นอาจจะเป็นมะเร็งแล้วก็ฉายแสงบริเวณนี้ท้องน้อยนะคะซึ่งเป็นบริเวณที่กระเพาะปัสสาวะอยู่ นะก็ทำให้เยื่อบุกระเพาะปัสสาวะเกิดการอักเสบแล้วก็ทำให้เกิดความผิดปกติในการปัสสาวะได้นะอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อเจอได้ประปรายเจอไม่บ่อย
0: ครับผมช่วงอายุเท่าไหร่ที่คุณหมอเจอเคสบ่อย
1: ก็ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นในคนวัยกลางคนหรือวัยทำงานนี่แหละนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบเปื้อนไตอักเสบไปเลยก็คือขึ้นไปถึงที่ไตไปเลยนะคะแต่จริงแล้วก็คือจริงก็เจอได้ในทุกวัยทุกเพศ
0: ค่
1: ะ
0: ทีนี้พอมาพบคุณหมอปุ๊บขั้นตอนของคุณหมอก็จะประเมินยังไงฮะ
1: ก็ถ้ามาพบแพทย์แล้วอันแรกเราคงต้องซักประวัติก่อนนะคะแล้วก็ดูว่าเข้าได้ไหมนะคะเหมือนไหมนะคะอันที่2คือตรวจร่างกายดูนะคะว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วแค่สักวัดตรวจร่างกายก็จะสามารถวินิจฉัยเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้นะคะแต่บางทีถ้าไม่แน่ใจได้ก้ำกึ่งก็อาจจะมีการตรวจปัสสาวะได้นะคะแล้วก็ปัสสาวะไปตรวจก็ให้ปัสสาวะออกมาแหละแล้วเราก็ไปตรวจได้นะคะซึ่งเราก็อาจจะเห็นเรื่องของมีเม็ดเลือดขาวออกมาไหมซึ่งแสดงถึงมีการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะนะคะหรือว่ามีจำนวนของแบคทีเรียที่เราเห็นได้ไหมจากปัสสาวะที่เอาไปตรวจนะหรือว่าเอาไปเพาะเชื้อก็จะสามารถทราบเชื้อได้ว่าเป็นเชื้ออะไรนะอันนี้ก็คือในกรณีที่เราต้องการวินิจฉัยได้อย่างชัดเจนนะแต่ส่วนใหญ่แล้วคือแค่ประวัติกับตรวจร่างกายเบื้องต้นก็สามารถวินิจฉัยได้แล้ว
0: คุณหมอในรายเคสที่คุณหมอเจอในรายที่ค่อนข้างรุนแรงหรือว่ามาพบอาจจะช้าไปอย่างเงี้ยมันขั้นไหนคุณหมอครับ
1: ก็บางทีเป็นเยอะถึงขั้นขนาดฉี่ไม่ออก
0: คือรอไว้นานเลย
1: ใช่คืออยู่ดีมันเป็นปุ๊บปวดมากแล้วก็ฉี่ไม่ออกคือต้องรีบวิ่งมาโรงพยาบาลมันฉี่ไม่ออกใช่ค่ะคือการที่ติดเชื้อมันก็
0: มาถึงนี้ทำไงถ้าเกิดฉี่ไม่ออกแล้ว
1: ก็สวนค่ะต้องมีเราจะมีสายสวนปัสสาวะใส่เข้าไปเพื่อให้ปัสสาวะมันออกมานะคะแล้วก็ไปตรวจได
0: ้ขั้นรุนแรงจริงๆนอกจากพอมันรักษาไปแล้วมันเป็นหนักๆขึ้นเนี่ย
1: ค่ะก็
0: ค
1: ือ
0: ถ้า
1: เป็นรุนแรงมากจริงๆเลยก็คือเช่นอาจจะมีการติดเชื้อลุกลามไปที่กรวยไตได้นะคะทำให้มีปัญหาเรื่องของไตได้แล้วก็รวมถึงบางคนเนี่ยมีการติดเชื้อลุกลามเข้าไปในกระแสเลือดก็ได้อย่างที่เราเคยชอบได้ยินข่าวติดเชื้อในกระแสเลือดติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะนี่คือเป็นแบบรุนแรงจนกระทั่งมันเข้าไปในเลือด
0: โอ้ถึงชีวิตได้ไหมคุณหมอ
1: ก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคนวัยหนุ่มสาวจริงๆอาจจะถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรไม่ควรจะถึงแก่ชีวิตนะแต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นคือเช่นอายุเยอะมีโรคร่วมด้วยเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นส่งผลทำให้พอติดเชื้ออีกมันก็อาจจะรุนแรงได
0: ้คนที่เคยเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วมีโอกาสกลับมาเป็นอีกได้ไหมคุณหมอ
1: ค่ะก็คือมันสามารถเป็นแล้วเป็นอีกได้เป็นซ้ำได้ถ้าเรายังมีลักษณะนิสัยที่เหมือนเดิมเช่นยังอั้นฉี่อั้นปัสสาวะเหมือนเดิมนะคะรับประทานน้ำน้อยเหมือนเดิมยังทำความสะอาดเวลาปัสสาวะโดยเฉพาะเพศหญิงไม่ถูกต้องนะเพราะนั้นก็คือมันก็เป็นโรคที่สามารถกลับเป็นซ้ำได้นะคะ
0: มีอยู่โรคนึงคนแก่ชอบพูดกันมันคล้ายๆกับกระเพาะปัสสาวะเสร็จไหมพวกขัดเบาอะไรเงี้ย
1: ก็จริงๆอาจจะเป็นคำที่พูดถึงบอกว่าปัสสาวะมันผิดปกติไม่สูดบ้างปัสสาวะลำบากบ้างซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องถ้าจะต้องมาคุยกันว่ามันไม่สูดยังไงมันลำบากเพราะบางทีอาจจะเป็นนิ่วก็ได้แต่คงต้องมาซักกันอีกทีว่ามันแบบไหนยังไงแล้วใช่ปัสสาวะก็ปัสสาวะอักเสบไหมหรือเป็นกรวยไตอักเสบหรือไปถึงเป็นนิ่ว
0: บางรายคุณหมอไปซื้อยามาทานเองเพราะคิดว่าเคยกินแล้วหายมันเหมาะแค่ไหน
1: ก็จริงๆแล้วก็

0: ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าจริงแล้วหนึ่งอยากให้วินิจฉัยได้อย่างถูกต้องก่อนว่าเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือเปล่านะคะเพราะว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบก็คือที่เราคิดถึงคือมันคือการติดเชื้อนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการติดเชื้อจริงเนี่ยก็คือการรักษาที่จำเพาะคือเรื่องของการให้ยาปฏิชีวนะหรือว่ายาฆ่าเชื้อนะคะส่วนอื่นก็จะเป็นการรักษาตามอาการเช่นถ้าปวดมากก็มียาเช่นลดการปวดเกร็งของกระเพาะปัสสาวะได้เป็นต้นหรือว่ามีไข้ก็เป็นยาลดไข้ไปนะวันนั้นคืออยากให้มาตรวจให้แน่ชัดว่าเป็นการติดเชื้อหรือเปล่าเพราะว่ายาฆ่าเชื้อถ้าเราหรือยาปฏิชีวนะถ้าเราซื้อเองซื้อมารับประทานเองบ่อยๆอาจจะเกิดการดื้อยาได้นะคะ
1: คือแบบกินมากๆมันไม่หายแล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็คืออาจจะไม่ใช่เชื้อตัวเดิมแล้วก็ได
1: ้
0: เพราะว่าเชื้อแบคทีเรียหร
1: ือ
0: ว่าแบคทีเรียเนี่ยที่ก่อให้เกิดโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยก็คือมันก็มีหลายเชื้อนะคะนั้นรอบนี้อาจจะกินถูกกินตรงนะคะรอบหน้าอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะคนละเชื้อก็ได้งั้นยาเคยไปซื้อแบบเดิมก็อาจจะรักษาไม่ได้ก็ได้รวมถึงบางทีอาจจะเป็นเชื้อเดิมแต่สุดท้ายดื้อยาไปแล้วก็มีนะคะ
1: นะครับฝากเอาไว้ด้วยนะฮะนี่คืออีกหนึ่งโรคซึ่งวันนี้คุณหมอก็ได้มาแนะนำพูดคุยนะฮะสรุปท่านสั้นให้คุณผู้ชมฟังนี้นะครับก็คือหนึ่งเรื่องของความสะอาดแล้วก็สุขลักษณะในการที่ปัสสาวะไม่ควรอั้นหมอ
0: ใช่ค
1: ่ะแต่ถ้ามันแหมคนทำงานบางทีมันแบบว่ารถติดอะไรพวกนี้คุณหมอ
0: ถ้ามันเป็นเหตุการณ์สุวิสัยจริง
1: ๆ
0: บางครั้งบางคราวเราก็โอเคถูกไหมคะแต่ว่าไม่ใช่อั้นกันทุกวัน
1: อ
0: ยู่ที่ที่ทำงานเองก็อั้นไม่ไปฉี่นั่งมัวแต่นั่งทำงาน
1: อันนี้เราก็ไม่ได้เป็นนะบางคนแบบว่า
0: จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วแต่ถ้ามันเป็นเหตุสุวิสัยจริงอยู่บนรถมันติดจริงนานๆทีนึงมันก็อาจจะพอได้นะแต่ไม่ใช่ทำประจำทุกวันอันนี้เราก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะ
1: นะฮะอ้าวแหมวันนี้เต็มอิ่มกับเรื่องราวของโรคนี้เชื่อว่าชาวออฟฟิศก็คงจะเข้าใจเรื่องของโรคมากขึ้นมีวิธีป้องกันดูแลตัวเองก็จะสามารถห่างไกลจากโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบุรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับขอบพระคุณครับคุณหมอคร
0: ับ ค่ะ

0: โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นได้ทุกวัยแต่ส่วนใหญ่จะเกิดเฉพาะผู้หญิงมากกว่าเพราะชอบกลั้นปัสสาวะนานๆหรือปวดแต่ไม่ยอมไปเข้าห้องน้ำท่อปัสสาวะของผู้หญิงมีความยาวเพียง4เซนติเมตรจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงไม่ค่อยพบโรคนี้ในผู้ชายหรืออาจพบได้ในคนที่ชอบดื่มน้ำน้อยทำให้การปวดปัสสาวะห่างขึ้นแบคทีเรียจึงมีเวลาในการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนขึ้นจึงเกิดโรคได้อาการก็คือจะปัสสาวะบ่อยครั้งละน้อยๆปวดแสบมากเมื่อจะสุดการปัสสาวะบางรายอาจมีเลือดหรือหนองปนในปัสสาวะด้วยรวมถึงสีปัสสาวะจะขุ่นคล้ำผิดปกติและมีกลิ่นเหม็นผิดปกติอาจมีไข้สูงมีอาการปวดท้องน้อยหรือคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเกิดได้จากหลายสาเหตุแต่สามารถแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มได้แก่เกิดจากการติดเชื้อและไม่ติดเชื้อแต่สาเหตุจากการไม่ติดเชื้อเช่นจากยาบางชนิดหรือการฉายแสงมักพบได้น้อยกว่าการติดเชื้อการรักษาโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแพทย์จะซักประวัติและวินิจฉัยขึ้นอยู่กับอาการผู้ป่วยและดุลยพินิจของแพทย์อาจให้ยาปฏิชีวนะและอาจให้ยารักษาตามอาการเช่นยาแก้ปวดชนิดคลายการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะซึ่งโดยทั่วไปอาการจะดีขึ้นภายใน 5-7 วันหลังรับยาแล้วไม่ควรซื้อยามาทานเองยาที่ได้อาจไม่ตรงกับชนิดของเชื้อโรคทำให้อาการของโรคไม่หายและอาจส่งผลให้เกิดอาการดื้อยาได้หากมีอาการผิดปกติเช่นปัสสาวะปนเลือดต้องรีบพบแพทย์ด่วนการทำความสะอาดอวัยวะเพศหลังปัสสาวะก็สำคัญนะคะคือต้องทำความสะอาดจากด้านหน้าไปด้านหลังค่ะคือการเช็ดจากอวัยวะเพศไปทางทวารหนักเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย
1: เนี่ยนั่งทำงานนานๆเนี่ยปวดขาเหมือนกันนะพี่เป็นไหมคะ
2: ใช่ๆเพราะว่าเวลานั่งนานๆขาจะอยู่กับที่อย่างเง
1: ี้
2: ย
1: อยู่ท่าเดิมงานนานๆโอ้โหแบบเมื่อย
2: มันคือออก

0: วิซินโดรมด้วยไหมฮะอาการอย่างนี
1: ้ก็ด้วยก็คือเวลาเราต้องนั่งทำงานนานๆหรือว่าเวลาที่เราใส่ส้นสูงเดินเยอะๆเดินไปเดินมาเยอะๆก็จะปวดกล้ามเนื้อก้นกล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อน่อง
0: แก้ยังไงฮะอันนี้มันมีท่าเฉพาะที่แบบ
1: ใช่ค่ะเอาเป็นท่าที่เป็นแบบนั่งนั่งก่อนดีกว่าเน
0: า
1: ะ
0: นั่งเลยครับ
2: เดี๋ยวที่เก้าอี้ไหมล่ะ